มีมอดไปคบกับมอดและใช้เทคโนโลยีของมอดผลิตเชื้อโรคออกมานะแล้วก็เอามาฆ่าเพื่อนมนุษย์เอามาทำร้ายทำไปทำมาก็ทำร้ายตัวเองด้วยเพราะว่า out of control ไม่สามารถควบคุมเชื้อโรคของตัวเองได้ไม่สามารถควบคุมหุ่นยนต์ที่มีชีวิตก็คือไวรัสเนี่ยตัวเองไม่สามารถควบคุมได้ถามว่าเป็นเวรกรรมไหมพี่น้องครับเนี่ยอย่างในสถิติต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลกใช่ไหมอินเดียรองลงมาเราไม่ว่านะเพราะว่าพี่ๆน้องๆของอินเดียนี่ก็น่าสงสารน่าสงสารมากพระบิดาตรัสก่อนเราว่าประเทศอินเดียพื้นแผ่นดินทั้งประเทศของประเทศอินเดียจะมีวรรณะพราหมณ์วรรณะสูตรใช่ไหมวรรณะจันทานันมันเยอะแยะไปหมดอ่ะยังมีการแบ่งแยกชนชั้นของมนุษย์แล้วก็ยังมีความงมงายไม่ยกระดับจิตปัญญาหมายถึงคนส่วนใหญ่นะพระบิดาทรงเรียกพื้นที่ของประเทศอินเดียบริเวณชมพูทวีปตรงนั้นน่ะว่าเป็นนรกขุมที่1หรือเป็นนรกชั้นที่1พระบิดาจึงต้องมีการชำระความชำระจิตสำนึกพี่ๆน้องๆที่นั่นก่อนนะก่อนประเทศในย่านเดียวกันเนี้ยก่อนประเทศอื่นๆคือเล่นหนักเลยเพราะว่าประชากรบนแผ่นดินของพี่ๆน้องๆประเทศอินเดียมีมากที่สุดรองจากประเทศจีนใช่ไหมและถ้าท่านได้เห็นข่าวเนี่ยเราก็ดีใจนะว่าพระบิดาก็ทรงจะให้ชูสวรรค์เนี่ยเผามือลงได้บ้างเผาศพคนตายจนฟืนไม่ฟืนที่จะเผาไม่มีมากที่สุดรองจากประเทศจีนใช่ไหมและถ้าท่านได้เห็นข่าวเนี่ยเราก็ดีใจนะว่าพระบิดาก็ทรงจะให้ชูสวรรค์เนี่ยเผามือลงได้บ้างเผาศพคนตายจนฟืนไม่ฟืนที่จะเผาไม่มีตั้งรูปเคารพที่พวกเขาคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันมาตลอดเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าตัวปลอมนะพระเจ้าตัวจริงก็คือองค์จิตจักรวาลพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณซึ่งกำลังให้โอวาทพวกท่านทั้งหลายผ่านปากเราเนี่ยอยู่ในขณะเนี้ยเนี่ยคือพระองค์คือพระเจ้าที่แท้จริงปรากฏว่าพี่ๆน้องๆที่อินเดียขนพระเจ้าทิมเทียมขนรูปของเทพเจ้าไม่ว่ารูปปั้นรูปแกะสลัก แม้กระทั่งรูปถ่ายที่วาดขึ้นมาโยนทิ้งลงแม่น้ำในข้อหาว่าไหนบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอโควิด-19 ระบาดทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงช่วยชีวิตฉันและคนที่ฉันรักในครอบครัวของฉันไม่ได้นี่ไงพี่น้องครับนี่คือจิตสำนึกใหม่ที่เกิดขึ้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาลในอนันตจักรวาลนี้มีจริงครับแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงนะหนึ่งคือบิดรมารดาของท่านคือพ่อแม่ในครอบครัวของท่านและองค์ที่3นั้นมีหนึ่งเดียวครับคือพระผู้เป็นเจ้าคือ God คือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านผู้ให้กำเนิดกายสังขารและผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดสำหรับมนุษย์ทุกคนพี่ๆน้องๆชาวอินเดียหลายคนที่มีสติได้ว่าอ๋อที่กราบไหว้เส้นสวงบูชาถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงทำไมไม่ออกมาช่วยถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงทำไมออกมาช่วยแม้กระทั่งไอ้เจ้าลัทธิทั้งหลายที่มาปรากฏตัวอยู่ในโซเชียลของประเทศไทยหรือของในโลกนี้มันคุยว่ามันเจ๋งเจ๋งเจ๋งอ่ะปากบอกว่าช่วยรักษาโรคโควิด-19ได้ช่วยป้องกันโควิด-19ไม่ให้ติดได้ไหนลองออกไปแสดงให้ดูหน่อยสิว่าสามารถหยุดยั้งไหมเนี่ยวันนี้บนจอเนี่ยคนตายไปคนติดเชื้อไป 3,095 รายคนตายไป17คนสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยซึ่งตอนนี้คนไทยเนี่ยนะก็รอบอกแบบนะฮะรอวันตายอยู่415รายใช้เครื่องช่วยหายใจ24ชั่วโมงและที่อาการหนักเดี๋ยวต้องให้เครื่องช่วยหายใจบ้างเดี๋ยวเอาออกได้บ้างเนี่ยนะชักเข้าชักออกเนี่ยก็ 1,234 รายใช่ไหมและคนไทยเนี่ยเสียชีวิตสะสมไปแล้วก็รอบอกแบบนะฮะรอวันตายอยู่415รายใช้เครื่องช่วยหายใจ24ชั่วโมงและที่อาการหนักเดี๋ยวต้องให้เครื่องช่วยหายใจบ้างเดี๋ยวเอาออกได้บ้างเนี่ยนะชักเข้าชักออกเนี่ยก็ 1,234 รายใช่ไหมและคนไทยเนี่ยเสียชีวิตสะสมไปแล้วออกแบบนะฮะรอวันตายอยู่415รายใช้เครื่องช่วยหายใจ24ชั่วโมงและที่อาการหนักเดี๋ยวต้องให้เครื่องช่วยหายใจบ้างเดี๋ยวเอาออกได้บ้างเนี่ยนะชักเข้าชักออกเนี่ยก็ 1,234 รายใช่ไหมและคนไทยเนี่ยเสียชีวิตสะสมไปแล้วห้าเรากับไวรัสโคโรนาไวรัสของพระบิดาหรือพระเจ้าเรามีความเป็นบวกเหมือนกันเนี่ยขนาดไวรัสเทียมเนี่ยที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมเนี่ยที่ระบาดอยู่ทุกวันนี้ที่มนุษย์กับมอดร่วมกันสร้างเนี่ยมันก็มีประจุบวกเป็นคุณสมบัติแต่เพียงแต่ว่า
ไอ้พวกที่สร้างในห้องแลบเนี่ยมันไม่รู้ว่าไวรัสเนี่ยพระบิดาหรือพระเจ้าสร้างขึ้นมาทำไมมันมีคุณสมบัติอะไรมันรู้อย่างเดียวแค่เอาไวรัสของพระบิดามาตัดแต่งพันธุกรรมแล้วใส่รหัสบางอย่างเข้าไปเพื่อทำให้มันร้ายกาจมากขึ้นและหวังว่าต่อไปจะใช้ระบบ 5G หรือ G5 เนี่ยควบคุมมันใช้แอปจากมือถือเนี่ยควบคุมมันเป็นไฮเทคโนโลยีซึ่งทุกวันนี้ก็เริ่มแล้วเขาก็เริ่มต้นที่จะควบคุมมันได้ควบคุมก็คือสั่งให้มันทำให้คนที่มีเชื้อตัวนี้อยู่ในร่างกายสั่งตายสั่งเป็นได้ซึ่งมันน่ากลัวมากแต่ท่านไม่ต้องห่วงหรอกถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าที่แท้จริงรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงผู้ใดนะใช้จิตตปัญญาในการดำเนินชีวิตก็แปลว่านึกก่อนคิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทำและคิดตามปริญญาโมเดลนะ6ถูกถูกคนถูกที่ถูกวิธีถูกเวลาถูกต้องถูกใจใช่ไหมถ้าท่านทำตามที่เคยสอนไว้พระบิดาเมตตาไว้ท่านรอดเพราะเขาสร้างไวรัสขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เอาไว้ฆ่าคนนะแต่เดี๋ยวเราจะค่อยพูดให้ฟังว่ามันคืออะไรนะในช่วงต้นเนี่ยที่เป็น special edition เนี่ยเวลาตัดต่อเป็นก้อนๆออกลงใน YouTube บ้างใน Facebook บ้างเป็นก้อนๆ special edition เนี่ยจะพูดในเรื่องที่ทันสมัยวันนี้อาจจะยาวนิดนึงเพราะเราจะพูดความลับเรื่องไวรัสโคโรนาให้ท่านฟังและจะพูดเรื่องวัคซีนให้ท่านฟังจะได้ไม่มีคำถามมาในกล่องข้อความเราเยอะแยะเลยท่านอาจารย์ขาท่านอาจารย์ครับเราควรฉีดวัคซีนไหมนะแล้วบางคนก็ถามถ้าจะฉีดเนี่ยนะจะฉีดตอนไหนดีนะแล้วก็ฉีดแล้วจะตายไหมฉีดแล้วจะเป็นอะไรไหมแล้วฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนดีโอ้เราไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่จะช่วยเผยแพร่แผนการตลาดของผู้ที่ทำธุรกิจวัคซีนไม่มีใครเลยใช่ไหมไม่มีใครพยายามคิดที่จะตายไหมฉีดแล้วจะเป็นอะไรไหมแล้วฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนดีโอ้เราไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่จะช่วยเผยแพร่แผนการตลาดของผู้ที่ทำธุรกิจวัคซีนไม่มีใครเลยใช่ไหมไม่มีใครพยายามคิดที่จะประเทศที่มีพวกท่านที่เป็น FC ของจิตจักรวาลใช่ไหมที่พวกฝรั่งมังค่าเขาไม่คิดหายาที่จะรักษาคนที่ติดโควิดแล้วอ่ะซึ่งมันรวยด้วยเหมือนกันนะเพราะถูกปิดมิติไว้ไงพี่น้องครับเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเราบอกแล้วยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ผลิตยารักษาและไม่ให้ถึงเวลาที่จะผลิตวัคซีนป้องกันคิดไม่ออกหรอกยังไงก็คิดไม่ออกถ้าเป็นวัคซีนที่ได้ผลจริงมันจะต้องได้ผล 99.99% นะพี่น้องครับเดี๋ยวนี้สังเกตไหมเขาออกมาแล้วได้ผลตั้งแต่ 40% ถึง 70% และเปอร์เซ็นต์เนี่ยขี้โม้บวกไปในนั้นด้วยไม่รู้เท่าไหร่พยายามเชียร์กันเพราะอะไรไหมใครซื้อวัคซีนมาเอามาฉีดให้คนในประเทศนั้นไอ้คนที่สั่งเข้ามาก็ได้เปอร์เซ็นต์หรือปกติกินตามน้ำเขาเรียกทีมันนี่กินตามน้ำเราจึงบอกท่านไงวัคซีนที่ดีที่สุดคืออะไรครับพี่น้องครับป้องกันตัวท่านเองอย่าออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นที่เราใช้ว่าอย่า11รอดอออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็นและถ้าจำเป็นต้องออกก็ให้มีวินัยในการดูแลตัวให้มากที่สุดให้ท่านนึกให้ได้ว่ากูอยู่ในสนามรบเวลาออกจากบ้านปั๊บเนี่ยกระสุนปืนเนี่ยเขายิงกันปืนใหญ่กันมันจะมาตกกลางกระบาลเราตอนไหนเราไม่รู้เพราะเรามองไม่เห็นกระสุนปืนก็ยิงกันตุ้มตามตุ้มตามไปมาล่องลอยไปในอากาศกระสุนเนี่ย

เพื่อไม่ให้รู้สึกว่าขณะนี้ประเทศเราเนี่ยกำลังอยู่ในสนามรบโดยมีช้างที่เป็นประเทศช้างๆเนี่ยมันทำศึกกันแล้วญาติแพรกอย่างพวกเราเนี่ยก็แหลกลานมันถ้าเราฉลาดเราจะออกไปแอนอกรับกระสุนข้างนอกทำไมโดยไม่จำเป็นให้รู้สึกว่าขณะนี้ประเทศเราเนี่ยกำลังอยู่ในสนามรบโดยมีช้างที่เป็นประเทศช้างๆเนี่ยมันทำศึกกันแล้วญาติแพรกอย่างพวกเราเนี่ยก็แหลกลานมันถ้าเราฉลาดเราจะออกไปแอนอกรับกระสุนข้างนอกทำไมโดยไม่จำเป็นเราบอกคือที่พระบิดาบอกว่าถ้าพระบิดาชำระโลกคนที่จะรอดชีวิตเป็นปลาที่หายใจด้วยปอดแล้วรอดตายได้ต้องมีรหัสกรรมติดตัวอยู่เรียกว่าบุพกรรมแม่เด็กก็คือไอ้ประจุไฟฟ้าลบเนี่ยต้องไม่เกิน 30% ของทั้งหมดในร่างกายของท่านวันนี้เรามาหงายกะลาให้ท่านฟังเราจึงต้องรีบพูดเรื่องธรรมจักรให้ท่านฟังไงหลายคนก็เข้ามาก้าวล่วงแม่งพี่น้องในประเทศลาวคนนึงก็อวดอุตริมาเถียงเราอะพระพุทธเจ้าบอกว่าหมุนไม่ได้หรอกธรรมจักรอะพระพุทธเจ้าบอกมนุษย์หมุนไม่ได้หรอกดันทะลึ่งเสือกมาเขียนนะเขียนสั้นๆมาอวดดีนะฮะไปดูในเรซูเม่หรือดูในประวัติของมันโธ่ยังละอ่อนอยู่เลยเนี่ยเป็นพี่น้องเราอะก็ฝากฟ้องพี่ๆน้องๆเราที่ชมเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะว่ามีคนประเภทนี้อยู่ในประเทศท่านเยอะมากแต่แผ่นดินของประเทศท่านจึงต้องหายไปจากแผนที่โลกเราบอกเอาไว้ก่อนนะเราพูดไว้นานแล้วนี่เราไม่ได้สาปแช่งพี่ๆน้องๆนะเพราะเรากับไทยเนี่ยพี่น้องกันเพราะมีคนพันนั้นเนี่ยไม่รู้จักฟังยังยึดกับวิธีคิดแบบเดิมๆพระพุทธองค์ไม่เคยสอนเสือกเป็นคนทำตัวเป็นคนนำทางตาบอดทั้งที่มันไม่ใช่คนนำทางด้วยนำตัวเองมันยังตกเหวเลยใช่ไหมไปโกหกใส่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ายังบอกว่าหมุนธรรมจักรไม่ได้แล้วพระองค์ตรัสรู้อะไรอ่ะอยากจะด่ามันว่าไอ้เวรนะเสียดายนะเราลบทิ้งไปแล้วเพราะมันเป็นขยะในเฟซบุ๊กเราไม่มีเหตุผลอะไรเลยไปกล่าวหาพระพุทธองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงใช้ปัญญาช่องทางเดียวกับเราที่กำลังสื่อสารกับพระเจ้าอยู่ในขณะนี้ไปโกหกใส่พระพุทธองค์ใช่ไหมและพระองค์ตรัสรู้อะไรล่ะนะด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้เรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรกฎเกณฑ์การหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันนั่นคือสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ไม่ใช่มรรคแปดกับอริยสัจสามและดันทะลุงบอกว่าอริยสัจ4ด้วยทุกสมุทัยนิโรธมีแค่3แล้วมรรคมี8แล้วจันบอกว่าอริยสัจ4ไอ้พวกนี้ไอ้คนตาบอดเหลวไหลทั้งนั้นน่ะแล้วจะมาก้าวล่วงเราว่าเราเนี่ยนะแอบเอาคำสอนพระพุทธองค์มากล่าวแล้วก็มาทำลายพระพุทธศาสนาเรามาค้ำจุนพระพุทธศาสนาต่างหากแล้วมรรคมี8แล้วจันบอกว่าอริยสัจ4ไอ้พวกนี้ไอ้คนตาบอดเหลวไหลทั้งนั้นน่ะแล้วเชื่อมาก้าวล่วงเราว่าเราเนี่ยนะแอบเอาคำสอนพระพุทธองค์มากล่าวแล้วก็มาทำลายพระพุทธศาสนาเรามาค้ำจุนพระพุทธศาสนาต่างหากหลายมันพาคนหลงทางหมดเลยแล้วแต่ละคนก็เลยไม่สามารถนำพาจิตวิญญาณกลับบ้านได้เลยมีสักกี่คนบอกมาสิที่ท่านบอกว่าสามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้นะมีแต่นิพพานเทียมเท็จทั้งนั้นแล้วไม่ยอมฟังเราว่านิพพานเทียมเท็จเพราะอะไรยังไงเราจึงต้องรีบมาพูดเรื่องขันธ์5เพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันมาตลอดและทำให้กลับบ้านไม่ได้หลงทางนิพพานกันมาตลอดพี่ๆน้องๆครับก่อนจะพูดไปถึงตรงนั้นนะวันนี้มีเรื่องที่จะพูดถึงตรงนั้นแน่นอนเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับไวรัสทั้งโคโรนาไวรัสและไวรัสทั่วๆไปประการที่หนึ่งเราจะให้คำตอบต่อพี่ๆน้องๆที่ถามเราว่าพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างเห็นว่าเวลาติดเชื้อไวรัสแล้วต้องตายเนี่ยทรงสร้างเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆเป็นสัตว์นะไวรัสอ่ะแบคทีเรียเนี่ยเป็นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆพระองค์สร้างมันขึ้นมาเพื่ออะไรพอสร้างแล้วเนี่ยพอคนติดเชื้อไวรัสตายรักษาไม่ทันรักษาไม่ถูกรักษาไม่ได้หรือรักษาไม่หายตายลูกเดียวทรงสร้างเชื้อไวรัสเพื่ออะไรคำตอบสั้นๆที่เราจะบอกท่านก็คือไวรัสเป็นเชื้อที่มีชีวิตที่ท่านหลายเรียกเขาว่าเชื้อโรคเพราะท่านมองว่าพอใครติดเชื้อแล้วจะมีอาการป่วยและเวลาป่วยเขาก็เรียกว่าเป็นโรคก็เลยเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยก็เลยเรียกว่าโรคป่วยเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคนี้ป่วยเป็นอย่างนั้นก็เป็นโรคอันนั้นทรงสร้างเชื้อไวรัสขึ้นมาเพื่ออะไรครับแท้แล้วเนี่ยพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะส่งไวรัสเนี่ยเป็นเหมือนโรบอทเป็นเหมือนหุ่นยนต์ท
าท่านเรียกสั้นๆว่าบอท BOT bot ก็ได้สมัยนี้เรียกว่าบอทหรือโรบอทเป็นหุ่นยนต์ที่มีชีวิตเป็นสัตว์เซลล์เดียวสัตว์เซลล์เดียวที่มีชีวิตพระบิดาปล่อยมันเข้าไปในร่างกายโดยไม่ต้องหุ่นยนต์ถ้าท่านเรียกสั้นๆว่าบอท BOT bot ก็ได้สมัยนี้เรียกว่าบอทหรือโรบอทเป็นหุ่นยนต์ที่มีชีวิตเป็นสัตว์เซลล์เดียวสัตว์เซลล์เดียวที่มีชีวิตพระบิดาปล่อยมันเข้าไปในร่างกายโดยไม่ต้องได้หมดเพราะว่าโอกาสที่มนุษย์เราจะเผลอเนี่ยมันมีและที่สำคัญคือบอทหรือโรบอทที่มีชีวิตเนี่ยตัวมันที่เดียวตามนุษย์เรามองไม่เห็นติดอยู่กับมือเราก็ไม่เห็นบางทีเราเป็นพาหะของเราเองเอามันเข้าปากเข้าจมูกเข้าลูกตาพระองค์ทรงกำหนดให้ไวรัสแต่ละตัวที่เป็นโรบอทนั้นนะมันไม่มีการทำงานอะไรซับซ้อนเลยเขามีแค่ประจุบวก1ประจุประจุบวก1ประจุเป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เจ้าโรบอทหรือไวรัสที่มีชีวิตนั้นมีอยู่เราพูดในเชิงเมตาฟิสิกส์นะเราพูดในเชิงอภิปรัชญานะท่านอย่าไปเอาความรู้ของวงการแพทย์พยาบาลสาธารณสุขของนักไบโอนักชีววิทยาหรือนักไวรัสวิทยาในโลกนี้มาเปรียบเทียบกับความรู้ที่เรากำลังพูดกับท่านนะเราพูดถึงความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเป็นเมตาฟิสิกส์เป็นอภิปรัชญาชั้นสูงที่มนุษย์เรายังเข้าถึงไม่ได้ท่านฟังหูไว้หูแล้วกันนะอย่าไปเอาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพของโลกเนี่ยมาฟันธงเราว่าเราพูดผิดเราพูดไม่ถูกมันอย่างบางเรื่องที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่โลกิยธรรมไม่ใช่โลกิยธรรมและก็ไม่ใช่โลกุตตรธรรมบางอย่างที่เราพูดเนี่ยนะไม่ใช่โลกิยธรรมและไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่พระศาสดาทั้งหลายไม่ว่าจะพระพุทธองค์หรือพระเยซูหรือท่านนบีท่านไม่เคยสอนไว้ก็บอกว่าเราพูดผิดเราเพี้ยนถ้าที่เราก็พูดสัจธรรมเหมือนกันเพราะไอ้คนที่มาว่าเราผิดเราเพี้ยนไปถือเอาโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกโดยเฉพาะพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้เป็นหลักในการฟันธงถ้าเรากล่าวในสิ่งที่นอกเหนือที่พระพุทธองค์กล่าวไว้ทั้งที่มันเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่โลกิยธรรมและไม่ใช่โลกุตตรธรรมก็ดันทะลึ่งฟันธงทิ้งไม่ยอมฟังในธรรมะที่เรากล่าวไม่ยอมฟังทั้งที่ควรรู้ไม่รู้ไม่ได้ด้วยซ้ำและก็ไม่เชื่อโดยดูจากตัวตนมายารูปลักษณ์ของเราขณะปฏิบัติธรรมบอกว่าจะต้องดับอัตตาวาในธรรมะที่เรากล่าวไม่ยอมฟังทั้งที่ควรรู้ไม่รู้ไม่ได้ด้วยซ้ำและก็ไม่เชื่อโดยดูจากตัวตนมายารูปลักษณ์ของเราขณะปฏิบัติธรรมบอกว่าจะต้องดับอัตตาวาถึงแม้ว่าทึ่งๆนะใช้ปัญญาที่พอมีอยู่บ้างนะเอามาฟังอย่างตั้งใจนะพระบิดาจะเมตตาเปิดมิติให้ท่านที่คิดแบบนี้นะได้มีปัญญาเพิ่มขึ้นน้อยหนึ่งเพื่อจะฟังว่าพระเจ้ามีจริงว่าเราเนี่ยเป็นพยานให้กับพระองค์ได้ไม่ใช่พระองค์เป็นพยานให้กับบุตรมนุษย์อย่างเราคนเดียวเนี่ยเราจะบอกให้พระองค์สร้างเชื้อไวรัสขึ้นมาเพื่อให้ไวรัส1ตัวเนี่ยทำหน้าที่เป็นโรบอทแทรกแซงซอกซอนเข้าไปในร่างกายส่วนมากเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไปยึดเกาะกับผนังของหลอดเลือดแล้วเจาะแทรกตัวเองเข้าไปในหลอดเลือดบริเวณที่เลือดกระแสเลือดไหลผ่านเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไงทางเดินหายใจก็คือหลอดลมใช่ไหมตั้งแต่ต้นทางเดินหายใจคือที่คอหอยเนี่ยลงไปถึงขั้วปอดและลงไปถึงถุงลมของปอดก็เป็นบริเวณที่มีเลือดอยู่เยอะๆไวรัสเนี่ยท่านไปสังเกตดูได้เลยไม่ว่าไวรัสชนิดไหนก็ตามส่งมันเข้าไปเพื่อยกเว้นเอสนะยกเว้นเอสเอสที่เอาไว้ลงโทษคนที่มากๆในกามคุณไม่ใช่มากๆชาตินี้ชาติเดียวทุกภพชาติได้เกิดมาเป็นมนุษย์ดันทะลึ่งมากๆไม่ใช่มากๆธรรมดามากๆกับผัวกับเมียของตัวเองไม่เป็นไรแต่มากๆกับใครต่อใครไม่รู้ไม่เลือกหน้ายกก้นขึ้นมาแล้วไม่มีหางเอาหมดลูกเขาเมียใครเอาหมดอย่างนี้เขาเรียกมากๆในกามคุณผิดบาปในเรื่องเสพเมถุนเวลาเป็นนักบวชพวกนี้ถ้ายังมีชาติหน้าเกิดมาเนี่ยถ้าไม่ต้องเกิดไปเป็นสุนัขนะหรือพ้นจากการเป็นสุนัขมาแล้วจะต้องติดเชื้อเอสเนี่ยเพราะโรคเอสเป็นโรคภูมิต้านทานบกพร่องคุ้มภูมิคุ้มกันบกพร่องท่านเคยได้ยินไหมโรคชนิดอื่นนะมันน่ากลัวน้อยกว่าเอสนะเพราะโรคชนิดอื่นเนี่ยมันทำลายเม็ดเลือดแดงและทำลายอวัยวะแต่เอสเนี่ยเชื้อโรค

ตัวนี้เนี่ยไอ้ไวรัสชนิดเนี่ยมันเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวมันไปกินเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นตัวที่จะต่อต้านเชื้อโรคในร่างกายถามว่าถ้าพระเจ้าไม่แต่เอสเนี่ยเชื้อโรคชนิดเนี่ยไอ้ไวรัสชนิดเนี่ยมันเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวมันไปกินเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นตัวที่จะต่อต้านเชื้อโรคในร่างกายถามว่าถ้าพระเจ้าไม่เชื้อโรคชนิดเนี่ยไอ้ไวรัสชนิดเนี่ยมันเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวมันไปกินเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นตัวที่จะต่อต้านเชื้อโรคในร่างกายถามว่าถ้าพระเจ้าไม่ส่งใครมีนิสัยสันดานไม่ดีอะไรแล้วช่วยอบรมสั่งสอนกันเนี่ยพระบิดาให้เวลา16เดือนน่ะ16เดือนพระองค์คำนวณแล้วสำหรับคนไทยนะให้16เดือนรวมทั้งต่างชาติด้วยนับจากวันแรกที่ติดเชื้อให้มาสอนกันอบรมกันอย่างตั้งใจเลยเพื่อจะพัฒนาจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาจิตสำนึกแห่งรักจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์จิตสำนึกแห่งรักจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ของดาวเคราะห์โลกเสรีให้ยกระดับรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครใช่ไหมอดทนอดกลั้นให้อภัยได้ไม่ล่วงเกินใครโดยไม่อ้างว่าเพราะมึงกวนตีนกูก่อนกูแล้วตีนยันมึงบ้างต้องไม่มีอยู่ร่วมกันเนี่ยปฏิบัติกับคนในครอบครัวให้ได้โดยมีความรักที่สร้างการร้อยเรียงจิตวิญญาณและกายสังขารกันขึ้นมาเป็นครอบครัวเนี่ยมันปฏิบัติง่ายมากพระบิดาให้กลัวตายจะได้ไม่ต้องออกนอกบ้านและเซตซีโร่อยู่กับบ้านเวลาจะออกไปซื้อกับข้าวกับปลานักก็ส่งไปคนเดียวเพื่อเสี่ยงน้อยไม่ใช่เดินไปทั้งฝูงไปทั้งครอบครัวไปแอนละแน่อยู่ข้างนอกใช่ไหมคนเดียวระวังง่ายกว่าแล้วกลับเอามากับข้าวมาทำที่บ้านแล้วให้ work from home ท่านเห็นไหมครับมันเข้าล็อกหมดแต่คนไทยเนี่ยก็ไม่ต่างกับต่างชาติโชคดีที่มีจิตจักรวาลอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแต่โชคร้ายที่มีจิตจักรวาลอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแต่ไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เราพูดสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดเชื่อมันเลยตายพันไปเรื่อยเห็นไหมครับจากแต่ก่อนเนี่ยคนไทยนิ่งนะตายไปเลข2ตัวประมาณ50 51คนประมาณเนี้ยแล้วตัวเลขนิ่งอยู่ตรงนั้นเพราะให้โอกาสปรากฏว่าครบ16เดือนสอบตกแสนจะเซตซีโร่อยู่บ้านนะเห็นแก่เที่ยวเห็นแก่สนุกอ้างว่าไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ต่างจังหวัดเป็นไงฮะพอกระจายตัวออกจากกรุงเทพไปเท่านั้นละบานกระโห้เลยครับกระจายไปทั่วประเทศไม่มีจังหวัดไหนในประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ก่อนคุยนะคุยหนาว่าประเทศไทยเราเจ๋งเริ่มตั้งแต่หัวหน้ารัฐบาลที่ไม่ตัดสินใจล็อกดาวน์แม้กระทั่งทุกวันนี้เขาก็รู้แล้วว่าไม่ตัดสินใจสั่งกระจายไปทั่วประเทศไม่มีจังหวัดไหนในประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ก่อนคุยนะคุยหนาว่าประเทศไทยเราเจ๋งเริ่มตั้งแต่หัวหน้ารัฐบาลที่ไม่ตัดสินใจล็อกดาวน์แม้กระทั่งทุกวันนี้เขาก็รู้แล้วว่าไม่ตัดสินใจสั่งเอาเงินปิดปากใช่ไหมครับนี่เราไม่ได้ว่าใครนะท่านคิดเอาว่าเราพูดแล้วเราหมายถึงอะไรทำงานแบบนี้ใครก็ทำได้ใช่ไหมครับเราจะบอกให้ท่านฟังพระบิดาสร้างเชื้อโรคขึ้นมาเพื่อเข้าไปช่วยเหลือพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นลูกของพระองค์เป็นแกะของพระองค์ไปช่วยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พระองค์เรียกว่าแกะในการช่วยกำจัดประจุไฟฟ้าลบที่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยจิตยับมันหมุนกรรมจักรแทนที่จะหมุนธรรมจักรพอหมุนกรรมจักรปั๊บบุพกรรมแม่เหล็กมันก็จะเกิดขึ้นเพราะกลไกเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์รวมทั้งต่อมไร้ท่อทั้งหลายมันจะผลิตสร้างประจุลบออกมาแล้วประจุลบนั้นก็จะติดไปกับประจุลบนั้นจะติดไปกับเม็ดเลือดทั้งเม็ดเลือดดำเม็ดเลือดแดงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดเลือดแดงนะมันจะเกาะติดมันทำให้เลือดของมนุษย์เราเนี่ยมีค่าหรือศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยเฉพาะเซลล์ต่างๆมันเสื่อมก็คืออายุสั้นทำให้ตายเร็วพูดง่ายทำให้อายุสั้นเพราะมีประจุลบเพราะเซลล์ร่างกายของเราถ้าต้องการประจุต้องการแต่บวกและถ้าไม่ต้องการประจุคือต้องการความเป็นกลางมีความเป็นกลางไม่เป็นบวกไม่เป็นลบคือมีบวกกับลบในเม็ดเลือดแดง1เม็ดจะมีประจุบวกกับประจุลบจับคู่กันอยู่จึงไม่แสดงอำนาจทางไฟฟ้าออกมาแต่ถ้าท่านหมุนกรรมจักรในชีวิตประจำวันที่เรากำลังพูดถึงขันธ์5นี่แหละ
เอามาเฉลยเร็วๆเผื่อประเทศไทยเราจะหลุดพ้นจากโควิด-19ได้ก่อนชาติอื่นในโลกไม่ต้องมาทะเลาะกันว่าสั่งซื้อโควิด-19ของประเทศไหนบริษัทไหนมาแล้วจะได้คอมมิชชั่นมากกว่าน้อยกว่าถ้าได้มากกูก็เชียร์บริษัทนี้แล้วก็ออกข่าวทับถมบริษัทนู้นทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะบ่มีไกด์ทั้งนั้นนะครับภาษาจีนบอกบ่มีไกด์ทั้งนั้นนะครับมาขายความกลัวหาเงินกันแล้วจะได้คอมมิชชั่นมากกว่าน้อยกว่าถ้าได้มากกูก็เชียร์บริษัทนี้แล้วก็ออกข่าวทับถมบริษัทนู้นทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะบ่มีไกด์ทั้งนั้นนะครับภาษาจีนบอกบ่มีไกด์ทั้งนั้นนะครับมาขายความกลัวหาเงินกับความคือการเริ่มต้นอย่างไรตัวเองก็จะต้องรับกรรมที่เริ่มไว้อย่างนั้นตัวเองเป็นผู้เริ่มต้นตัวเองต้องเป็นผู้สิ้นสุดท่านจำไหมครับนี่คือกฎแห่งกรรมไม่ต้องไปพูดเรื่องกฎแรงดึงดูดแห่งกฎอะไรอะไรบ้าบอคอแตกให้มันวุ่นวายหรอกจักรวาลมีกฎเดียวนะกฎแห่งการกระทำนะส่วนกฎแห่งแรงดึงดูดคือกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นมันเป็นกฎหลักอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงครับเพราะธรรมชาติมันเป็นอยู่แล้วใช่ไหมเช่นคุณอ่ะวันวันหนึ่งพร่ำแต่เรื่องชั่วๆพร่ำแต่เรื่องร้ายๆสวยชิบหายชีวิตของกูทำไมเกิดมาเฮงซวยชีวิตของกูกลับเกิดมาทำไมโชคร้ายแบบนี้นั่นนะพร่ำมันเข้าไปเถอะภาวนามันเข้าไปเถอะสั่นสะเทือนอย่างไรมันก็จะกลับมาจบที่ตัวท่านอย่างนั้นนี่นึกภาพออกยังไม่ต้องไปพูดกฎประหลาดประหลาดอวดอุตริทำตัวเป็นเจ้าลัทธิมีกฎประหลาดประหลาดสร้างเองอย่างเงี้ยกฎจักรวาลมีแค่นี้ถ้าคุณเป็นผู้เริ่มต้นคุณต้องเป็นผู้สิ้นสุดคุณเริ่มต้นว่าคุณนึกอะไรคิดอะไรอย่างไรมันก็จะกลับมาหาคุณแบบนั้นนะนั้นถ้าคุณเป็นคนดีมองโลกในแง่ดีสิ่งดีๆมันก็จะกลับมาหาตัวคุณมันเป็นกฎของจักรวาลมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่พระบิดาทรงกำหนดไว้พระองค์จึงไม่ต้องเสด็จมาคอยกำกับดูแลนิสัยสันดานของลูกๆอย่างพวกคุณเนี่ยพระองค์ไม่ต้องมานั่งประทับเป็นประธานอยู่ในโลกนี้หรอกที่หลายคนถามจิตจักรวาลมีกี่สาขาเนี่ยมีบางสำนักมันถามเราเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของมันว่ามันใหญ่กว่าเราของเราไม่มีสำนักมีแต่สร้างสำนึกให้แต่มีสถานธรรมเล็กๆอยู่ที่ภูกระต่ายอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยและเจ้าสำนักของเราก็คือพระเจ้าคือก็อยู่เบื้องบนไม่ต้องมีสาขานะพระองค์หนึ่งรูปธรรมกับเราหนึ่งรูปธรรมและทูตสวรรค์ของเราที่พระองค์ทรงเมตตาให้คอยช่วยเหลือทำหน้าที่เราในสองมิติทั้งมิติของจักรวาลและมิติของโลกแค่นี้พอแล้วไม่จำเป็นต้องมีสาขาให้วุ่นวายไม่ต้องแย่งกันเป็นใหญ่ไม่ต้องแย่งกันเป็นเจ้าสำนักย่อยไม่ต้องอ่ะเนี่ยเราก็ไม่ได้ใหญ่คนเดียวเวลาสื่อทีไรเราก็บอกว่าเราในสองมิติทั้งมิติของจักรวาลและมิติของโลกแค่นี้พอแล้วไม่จำเป็นต้องมีสาขาให้วุ่นวายไม่ต้องแย่งกันเป็นใหญ่ไม่ต้องแย่งกันเป็นเจ้าสำนักย่อยไม่ต้องอ่ะเนี่ยเราก็ไม่ได้ใหญ่คนเดียวเวลาสื่อทีไรเราก็บอกว่าพระเจ้าที่สื่อพันเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเรามาแท้นั่นเองครับนะพระองค์สร้างไวรัสทำอะไรสร้างขึ้นมาเพื่อเอาประจุลบออกเนื่องจากว่าพระองค์ไม่มีตัวยาไหนที่เป็นสมุนไพรให้มนุษย์ไปดนจิตดนใจให้มนุษย์กินแล้วกินเข้าไปเพื่อทำลายประจุลบอันเกิดจากการหมุนกรรมจักรหมุนกรรมจักรก็คือสั่นสะเทือนขันห้าในแบบที่ไม่ถูกต้องแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรวันๆก็สั่นสะเทือนมันไปเนี่ยท่านทั้งกี้ก็กลัวกฎแห่งกรรมกลัวการตกนรกกลัวการเวียนว่ายตายเกิดแต่ก็ไม่ฉุกคิดเราไม่ว่าเพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองก็ไม่รู้เรื่องนี้เราเลยรีบมาเกิดไงก่อนเวลาหลายพันปีเลยนะเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยให้พวกท่านเนี่ยที่กำลังไปไกลแล้วหลงผิดไปกันไกลแล้วเลยเถิดแล้วได้หันหลังกลับมาเขาได้กลับหลังหันและเดินกลับมาเริ่มต้นใหม่มันไม่สายเกินไปพระองค์ผลิตมันขึ้นมาตัวเดียวมีประจุเดียวถามว่าทำไมหนึ่งตัวมีให้ประจุเดียวทำไมหนึ่งตัวไม่ให้เยอะๆเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยคนสมัยโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเขาหรือจิตหยาบของเขาเป็นธรรมจักรได้พลาดบ้างเล็กๆน้อยๆเช่นโกหกลูกว่าตุ๊กแกเดี๋ยวตุ๊กแกจะกินตับโกหกลูกว่าอย่างน้นอย่างนี้มันจะเกิดประจุลบเล็กๆน้อยๆจำนวนไม่มากเพราะไวรัสส่งเข้าไปในร่างกายเพียงไม่กี่ตัวก็สามารถจะกำจัดประจุลบซึ่งเป็นบุพกรรมแม่เหล็กอันเกิดจากจิตของมนุษย์นั้น
โดยจิตหยาบสั่นสะเทือนขันธ์5

เป็นกรรมจักรมันจึงเกิดผลกรรมที่เรียกว่าปัจจุลบเกิดขึ้นถามว่าปัจจุลบอยู่ตรงไหนของขันห้าล่ะปัจจุลบก็อยู่ตรงขั้นตอนขั้นสุดท้ายเมื่อจิตสั่นสะเทือนมันจะเกิดวิญญาณคำว่าวิญญาณก็คือพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนถ้าจิตสั่นสะเทือนเป็นลบโลภะโทสะโมหะไอ้วิญญาณนั้นก็จะมีปัจจุลบเป็นผลกรรมปัจจุลบก็อยู่ตรงขั้นตอนขั้นสุดท้ายเมื่อจิตสั่นสะเทือนมันจะเกิดวิญญาณคำว่าวิญญาณก็คือพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนถ้าจิตสั่นสะเทือนเป็นลบโลภะโทสะโมหะไอ้วิญญาณนั้นก็จะมีปัจจุลบเป็นผลกรรมฟ้าแม่เหล็กไม่งั้นมันเหวี่ยงออกมานอกร่างกายเป็นพลังจิตภายนอกร่างกายไม่ได้ก็คือต่อมพิชูอิชรีเราบอกแล้วไงคนที่เรียนแพทย์มาอย่ามาเถียงเรานี่ความรู้ด้านเมตาฟิสิกส์เป็นเพียวเมตาฟิสิกส์เป็นอนุตตรธรรมมีเราคนเดียวเท่านั้นที่รู้ท่านเถียงเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ทางกายภาพของโลกยังไม่รู้เลยว่ามนุษย์เราในร่างกายมีไฟฟ้าจริงอะแต่กลไกทางไฟฟ้าที่เป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลเวียนในร่างกายมนุษย์น่ะมันผลิตมาจากตรงไหนมันผลิตได้อย่างไรเรารู้ครับแต่นักวิทยาศาสตร์ทางกายภาพของโลกไม่มีใครรู้ครับแล้วเชื่อยังไงว่าเราเป็นพยานของพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยมีพี่พลีเดียนกับพี่อาร์คเทเรียนผู้เชี่ยวชาญนะช่วยพระบิดาในการสร้างมันขึ้นมาสร้างแม่พิมพ์สร้างต้นแบบมันขึ้นมานี่คือความจริงพี่น้องครับแต่ทุกวันนี้ปรากฏว่าจิตสำนึกของมนุษย์เราเนี่ยนึกออกนึกเอานึกเองมันตกต่ำมากๆมันเลยยิ่งทำให้มนุษย์เราเนี่ยเวลาสั่นสะเทือนจิตหยาบสั่นสะเทือนจิตสำนึกอ่ะกลายเป็นจิตไร้สำนึกไม่ใช่จิตรู้สำนึกมันก็เลยเกิดกระบวนการของกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นที่เรียกว่าขันห้าที่ไม่ถูกต้องที่เรียกว่ากรรมจักรเนี่ยมันก็เลยทำให้ประจุลบเกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์เต็มไปหมดเราเคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังเมื่อเสาสองเสาผ่านมาซ้ำกันทั้งสองเสาว่าท่านสังเกตนักบวชโรงพยาบาลสำหรับนักบวชจะมีนักบวชล้นโรงพยาบาลเลยและไปตรวจได้เลยส่วนใหญ่นะท่านที่เป็นนักบวชแล้วเข้าโรงพยาบาลนอนบอบแบบหยอดน้ำข้าวต้มอยู่นั่นนะไม่ได้ป่วยเพราะติดเชื้อโรคแต่ป่วยเพราะมีอาการบกพร่องทางด้านกายภาพเครื่องยนต์แห่งกรรมและอวัยวะภายในบกพร่องจึงป่วยหนักนอนอยู่โรงพยาบาลเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าสั่นสะเทือนแต่กรรมมาจับตลอดทั้งวันประจุลบก็เลยเยอะแยะมากมายเซลล์อวัยวะร่างกายขาดพลังงานมันเลยเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงจึงอายุสั้นลงไปเรื่อยๆถ้าท่านอยากอายุยืนลองหยุดกินเลือดเนื้อของสัตว์สิครับแล้วทำจิตให้ใสทำใจให้สวยดำเนินชีวิตตามมรรคเซลล์อวัยวะร่างกายขาดพลังงานมันเลยเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงจึงอายุสั้นลงไปเรื่อยๆถ้าท่านอยากอายุยืนลองหยุดกินเลือดเนื้อของสัตว์สิครับแล้วทำจิตให้ใสทำใจให้สวยดำเนินชีวิตตามมรรคตามที่อาจารย์แกบอกอะลองสังเกตสิครับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยนะเพราะภูมิต้านทานโรคตามเนื่องจากกินเลือดเนื้อของสัตว์เข้าไปแล้วมันมีประจุลบเต็มไปหมดและคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยส่วนมากเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหโกรธง่ายโมโหร้ายถึงแม้จะหายเร็วลองดูสิใช่หรือเปล่าและชอบไปในสถานที่อโคจรนะในบ่อนการพนันอย่างเงี้ยหรือแหล่งชุมชนศูนย์การค้าที่มีคนหลายชั้นวรรณะและหลายอารมณ์มากไปอยู่รวมกันนั่นนะท่านโดน suggestion โดนจูงจิตด้วยกระบวนการของขันห้าที่มันเป็นอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่รู้สิ่งเหล่านี้เลยไม่เคยพูดให้ท่านฟังพระพุทธองค์ยังบอกเลยสถานที่อโคจรอย่าไปเลยพระเจ้าพระคุณเจ้าอย่าไปเลยสถานที่อโคจรน่ะนะท่านมีเมตตาแผ่เมตตาเท่าไหร่แผ่ออกไปหายหมดอะเพราะอะไรฮะเพราะว่าต้องไปจัดการกับประจุลบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันเป็นลบที่ท่านเอาตัวเข้าไปอยู่ในสถานที่อโคจรนี่เหมือนกันครับถ้าท่านสร้างประจุลบเยอะมากไวรัสที่ถูกส่งเข้าไปในร่างกายตอนแรกมันไม่ได้มากันเป็นฝูงนะครับมันเข้าไปแค่ตัว2ตัวก็ติดเชื้อนะครับและพอประจุลบเยอะมากมันก็จะขยายตัวทันทีแบ่งภาคได้ทันทีเลยครับเพราะพระบิดาทรงกำหนดเอาไว้อย่างนั้นจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8มันจะแบ่งภาคอย่างรวดเร็วมากๆเลยครับเพื่อช่วยกันทำงานคือหน้าที่มันคืออะไรครับกำจัดประจุลบโดยเอาประจุบวกของมันเนี่ยเข้าไปจับคู่กับประจุลบที่มนุษย์เองสร้างขึ้นมาอย่างเหมือนกับไตอดตะยากสร้างประจุลบขึ้นมาตลอดทั้งวันบางคนสร้างมากจนกระทั่งร่างกายมันเตือนเป็นไมเกรนแล้วนะติดมาจากชาติที่แล้วเลยเพราะเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหขี้ใจน้อยหงุดหงิดง่ายอะไรที่มีคำว่าขี้ดำหน้ามันแสดงหมดทุกเรื่องจนกลายเป็นไมเกรนกินยาระงับปรับสมองระงับประสาทแล้วระงับปวดสมองซีก

นะกินก็ไปกดความเจ็บปวดมันไว้ชั่วคราวพอยาเสื่อมฤทธิ์มันก็ปวดอีกเขาถึงบอกว่าไมเกรนรักษาไม่หายมันจะไปหายได้ยังไงครับเพราะเกาผิดที่เกาผิดจุดไมเกรนเกิดจากการที่สนามแม่เหล็กของสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวานะสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะมันอสมมาตรแปลว่ามันไม่สมดุลกันเนื่องจากสมองซีกซ้ายเป็นสมองเป็นกลไกเกาผิดที่เกาผิดจุดไมเกรนเกิดจากการที่สนามแม่เหล็กของสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวานะสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะมันอสมมาตรแปลว่ามันไม่สมดุลกันเนื่องจากสมองซีกซ้ายเป็นสมองเป็นกลไกทางประสาทขณะที่ค่าของไฟฟ้าของสมองซีกขวานะเดิมมันสมดุลกับซ้ายคือมันเป็นบวกอยู่ด้วยกันนี่มันเป็นลบมากขึ้นมันเป็นลบแปลว่าอสมมาตรแปลว่ามันไม่สมดุลพอไม่สมดุลปั๊บท่านก็เกิดความเครียดด้วยสมองซีกซ้ายข้างเดียวท่านก็เกิดเป็นไมเกรนสาเหตุมันอยู่ตรงเนี้ยมันถามว่าท่านจะแก้ล่ะเหตุมันอยู่ตรงไหนก็ดับตรงนั้นใช่ไหมก็ทำที่จิตท่านสิอย่างงี่เง่าอย่างงุดงิดอย่างงอแงอย่างงกงกเงื่อนเงื่อนคำว่างกนี่คือโลภนะมันนำมาถึงประจุทั้งนั้นประจุลบแล้วมันก็จะเป็นเหยื่อของไวรัสมันถ้าท่านไวรัสเข้ามาในร่างกายท่านถ้าร่างกายท่านไม่ใช่ถังขยะคือไม่มีประจุลบอยู่เต็มไปหมดไวรัสมันเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ออกไปครับมันจะไม่ทำร้ายท่านนั่นคือสิ่งสำคัญนะพี่ๆน้องๆครับทรงสร้างเชื้อไวรัสเพื่อเข้าไปช่วยกำจัดประจุลบในร่างกายเพื่อทำให้ร่างกายของท่านสะอาดบริสุทธิ์สะอาดปราศจากประจุลบประการที่2ไวรัสพระบิดาทำงานอย่างไรการทำงานของไวรัสพระบิดาก็คือเข้าไปนะส่วนมากแล้วจะเจาะผนังหลอดเลือดเข้าไปเพื่อจะเอาตัวเองเข้าไปในหลอดเลือดแล้วคอยดักจับเม็ดเลือดที่มีประจุไฟฟ้าลบวิ่งผ่านมาถ้าเป็นประจุบวกเขาก็ปล่อยให้ผ่านไปเพราะเป็นพวกเดียวกันถ้าเป็นประจุลบไวรัสก็จะวิ่งเข้าประกบเพื่อทำให้ประจุลบที่ติดกับเม็ดเลือดแดงนั้นมีประจุบวกของไวรัสเข้าไปเกาะติดเท่ากับเม็ดเลือดเม็ดนั้นไม่แสดงศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นสุญญตาทางไฟฟ้าก็คือว่าเป็นศูนย์ทางไฟฟ้าหรือเป็นสุญญตาทางไฟฟ้าจากที่เคยมีประจุลบติดอยู่เพราะจิตงี่เง่าจิตตกโลภะโทสะโมหะไม่มีธรรมะนะพูดภาษาชาวบ้านแบบสมัยโบราณพูดแบบรวมๆเขาจะไปทำแต่ทีนี้ตัวเดียวประจุเดียวได้เม็ดเลือดแดงที่มีประจุลบติดอยู่เม็ดเลือดเดียวแต่ในร่างกายท่านเม็ดเลือดแดงของท่านเพียบเลยประจุลบเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องรีบแบ่งตัวเพื่อช่วยกันทำงานพระบิดาสั่งไว้อย่างนั้นมันเหมือนกับพระบิดาทรงกำหนดน้ำเอาไว้ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า4องศาเซลเซียสเมื่อไหร่น้ำจะเปลี่ยนสถานภาพจากของเหลวเป็นของแข็งและถ้าน้ำนะอุณหภูมิตั้งแต่90เขาจึงต้องรีบแบ่งตัวเพื่อช่วยกันทำงานพระบิดาสั่งไว้อย่างนั้นมันเหมือนกับพระบิดาทรงกำหนดน้ำเอาไว้ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า4องศาเซลเซียสเมื่อไหร่น้ำจะเปลี่ยนสถานภาพจากของเหลวเป็นของแข็งและถ้าน้ำนะอุณหภูมิตั้งแต่90องศาเซลล์แม้กระทั่งเซลล์กระดูกพระบิดาสามารถกำหนดให้มันนะเจริญเติบโตได้เมื่อมันเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้วถ้ามันมีการสึกหรอตรงไหนพระบิดาก็สั่งให้นะเซลล์อวัยวะร่างกายของเราเนี่ยสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้โดยพระองค์ไม่ต้องมานั่งควบคุมพระองค์ทรงสั่งมันไว้ได้บอกธรรมชาตินั่นแหละนะธรรมชาติมันเกิดเองไม่ได้มีผู้อยู่เบื้องหลังก็คือพระบิดาหรือพระเจ้านอกจากคนรังเกียจพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองจนขึ้นสมองไอ้พวกนี้นะก็ถูกคัดทิ้งอยู่แล้วล่ะเพราะว่าปฏิเสธผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นลูกเนรคุณอยู่แล้วก็เอาไว้ไม่ได้เอาไว้ทำพันไม่ได้อยู่แล้วเราก็ไม่อยากพูดถึงนะพระองค์สั่งเอาไว้มันไวรัสก็เลยแบ่งตัวเยอะแยะมากมายพอแบ่งตัวเยอะแยะมากมายมันมีปัญหาตรงนี้ไงเมื่อไรก็ตามที่ท่านไม่ยอมหยุดท่านไม่ยอมหยุดหมุนกรรมจักรใช้ขันห้าไม่ถูกต้องเวลาพูดเราพูดนะมาเถียงเหมือนไอ้พี่น้องเราท่านนั้นนะเป็นผู้ชายยังหนุ่มอยู่เลยเนี่ยวันนี้เราเพิ่งเด็ดหัวไปเนี่ยให้ทีมงานเด็ดหัวไปเลยเพราะเข้ามาก้าวล่วงหลายรอบแล้วนะใช้เครื่องหมายหยินหยางเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวมันน่ะอวดรู้นะความรู้แค่หางอึ่งนะขอโทษนะเพราะว่าก้าวล่วงพระบิดาเดียวเรายอมไม่ได้ก้าวล่วงเรายิ้มให้ไม่เป็นไรนะเราไม่อยากดีไม่อยากเด่นไม่อยากดังเลยแล้วเราเป็นอย่างไรเราก็เป็นของเราอย่างนั้นเราเกิดมาเพื่อทำอะไรเราก็ต้องทำสิ่งนั้นเราเกิดมาเพื่อมีอะไรแค่ไหนเพราะพระบิดาประทานไม้เราก็เกิดมาเพื่อมีแค่นั้นใครมายกเราให้สูงกว่าที่พระองค์ทรงยกไว้ก็ไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ใครมากดขี่เราดูถูกเหยียดหยามเราให้ต่ำลงกว่าความเป็นจริงที่พระบิดาทรงประทานนั้นมันก็กดให้เราต่ำลงมาไม่ได้แล้วเราจะไปใส่ใจมันทำไมใช่ไหมขี้ปากมนุษย์อ่ะแต่ที่เราต้องกล่าวหาเพราะกล่าวต่อว่าตัดพ้อต่อว่ามันเพราะมันก้าวล่วงพระบิดา

เราบอกแล้วเรายอมไม่ได้นี่คือจุดอ่อนของเรานะพี่ๆน้องๆครับนะพอมันเกิดกรณีที่เชื้อโรคเกิดขึ้นเยอะๆเช่นเขาไปที่หลอดลมของท่าน หรือไปรุมที่ปอด เขาลงไปที่ปอดอย่างเช่นโคโรนาไวรัสเนี่ยเขาลงไปที่ปอดถ้าไปแบ่งตัวกันเยอะแยะมากมายพอมันเกิดกรณีที่เชื้อโรคเกิดขึ้นเยอะๆเช่นเขาไปที่หลอดลมของท่าน หรือไปรุมที่ปอด เขาลงไปที่ปอดอย่างเช่นโคโรนาไวรัสเนี่ยเขาลงไปที่ปอดถ้าไปแบ่งตัวกันเยอะแยะมากมายพอมันเกิดกรณีที่เชื้อโรคเกิดขึ้นเยอะๆเช่นเขาไปที่หลอดลมของท่าน หรือไปรุมที่ปอด เขาลงไปที่ปอดอย่างเช่นโคโรนาไวรัสเนี่ยเขาลงไปที่ปอดถ้าไปแบ่งตัวกันเยอะแยะมากมายแต่ที่เห็นหลายก้อนที่มีหนามเนี่ยเพราะมันมีหลายตัวมันแบ่งภาคออกมาแล้วพี่น้องครับไอ้ตัวที่มันยึดผนังปอดผนังหลอดเลือดเนี่ยมันจะทำให้ผนังปอดและผนังหลอดเลือดที่เป็นเซลล์เนี่ยเกิดการบอบช้ำเกิดการบอบช้ำนึกภาพออกไหมฮะไปยึดไปเกาะเนี่ยมันทำให้บอบช้ำพอร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยอวัยวะตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมีผู้บุกรุกผู้รุกรานทำให้เกิดการอักเสบเกิดการบอบช้ำมนุษย์ยังไม่รู้อีกนะฮะมันมีเรื่องข้อที่3ที่เราจะบอกความจริงเกี่ยวกับไวรัสให้ท่านฟังนี่เป็นอนุตตรธรรมเป็นพิวเมตาฟิสิกพอมันทำให้ผนังหลอดเลือดหรือผนังปอดซึ่งเป็นอวัยวะร่างกายของมนุษย์ตรงจุดนั้นน่ะอักเสบพระบิดาก็ทรงสั่งเซลล์อวัยวะร่างกายบริเวณนั้นที่อยู่ใกล้เคียงเอาไว้ว่าต้องรักษาชีวิตรักษาอวัยวะส่วนใหญ่ไว้ให้หลั่งฮอร์โมนแห่งความตายออกมาจัดการกับบริเวณที่ถูกจู่โจมจนอักเสบไม่ได้รักษานะเพราะรู้ว่ารักษาไม่ได้ทำลายนั่นแสดงว่าตัวไวรัสไม่ได้เป็นผู้ทำลายท่านใช่ไหมเขาเกาะผนังเพื่อยึดให้นั่นแล้วก็แทงเหมือนแขมเอาตัวเองออกมาในหลอดเลือดแต่มันเยอะใช่ไหมเพราะว่ามันเยอะมากไปรุมกันอยู่ในเกาะอยู่ตรงนั้นเยอะมากมันก็เลยมีการอักเสบมากก็ส่งฮอร์โมนแห่งความตายออกมาเพื่อย่อยสลายบริเวณที่มันกำลังจะเน่าเพราะมันอักเสบมันกำลังจะเน่าถ้าปล่อยไว้นานเดี๋ยวก็มีเชื้อแบคทีเรียซึ่งในร่างกายมนุษย์ในหลอดเลือดเราก็มีเชื้อแบคทีเรียอยู่เหมือนกันแบคทีเรียก็จะไปเกาะไปกินบริเวณเซลล์ของปอดของหลอดเลือดที่มันบอบช้ำมันอักเสบนั่นแบคทีเรียก็จะเข้าไปกินไปเกาะการอักเสบก็รุนแรงขึ้นที่เรียกว่าปอดบวมปอดอักเสบหลอดเลือดอักเสบท่านนึกภาพออกยังครับมันมาจากไหนล่ะมาจากตัวท่านของหลอดเลือดที่มันบอบช้ำมันอักเสบนั่นแบคทีเรียก็จะเข้าไปกินไปเกาะการอักเสบก็รุนแรงขึ้นที่เรียกว่าปอดบวมปอดอักเสบหลอดเลือดอักเสบท่านนึกภาพออกยังครับมันมาจากไหนล่ะมาจากตัวท่านเองหรือคนที่มีธรรมะเนี่ยเขาต้องรู้ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออะไรผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคืออะไรไม่ใช่ไปได้ไปวัดเพราะกูได้เครียดคำจุนบวรพุทธศาสนาคำจุนศาสนาแล้วตัวเองล่ะจิตวิญญาณตัวเองเครื่องยนต์แห่งกรรมกายสังขารตัวเองคิดจะคำจุนไหมใช่ไหมยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่ตลอดไปแล้วแค่มีความสุขที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไปวัดดีพี่น้องครับแต่ไปแล้วต้องรู้ว่าไปเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อสิ่งนั้นอย่างเดียวเข้าใจไหมเราถึงบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมะได้ไม่จำเป็นต้องเลือกธรรมศาลาก็ได้ถ้าเราไม่ว่างมนุษย์ตายเพราะไวรัสแน่หรือในคำถามข้อที่3แต่กี้เราบอกแล้วใช่ไหมพี่น้องไวรัสไม่ได้เป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้คนตายแต่เขาเป็นผู้ที่ทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายของท่านน่ะมันบอบช้ำมากมันอักเสบมากแค่ตัว2ตัวมันไม่ยี่เย้อร่างกายถึงแม้เอาฮอร์โมนแห่งความตายออกมาย่อยสลายก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าร่างกายเราโดยเฉพาะเซลล์เนี่ยพระบิดาก็สามารถให้มันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ร่างกายมนุษย์ไม่จำเป็นต้องตายจะเดินเติบโตได้กระดูกก็เติบโตได้ใช่ไหมตั้งแต่เด็กโจจนโตเป็นผู้ใหญ่ป่านนี้แล้วเซลล์หนังเท้าเห็นชัดเจนนะเป็นหนังกำพร้ามันรอดออกไปหนังแท้ก็ขึ้นมาแทนพอหนังแท้ขึ้นมาแทนนานๆเหยียบไปนานๆใช้งานนานๆมันก็ด้านกลายเป็นหนังกำพร้ามันก็หลุดไปก็หนังแท้ก็ขึ้นมาใหม่นี่คือการชดเชยเมื่อมนุษย์เราเนี่ยร่างกายของเราสามารถเจริญเติบโตได้เรื่อยๆสองสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ด้วย
ร่างกายมนุษย์เราไม่จำเป็นต้องตายพี่น้องครับทุกวันนี้มันตายเราเห็นคนนั้นตายญาติคนนี้ก็ตายบรรพบุรุษเราก็ตายตายตายตายเราเลยเห็นว่าความตายเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องปกติพี่น้องมันผิดปกติและทุกวันนี้อายุสั้นลงไปเรื่อยๆอายุเป็นร้อยปีจะมีสักกี่คนถ้าจริงๆพระบิดาสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ซึ่งเป็นแกะตัวจริงของพระองค์ที่มาจากแดนจิตจักรวาลหรือดินแดนของพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์น่ะให้มาเกิดแล้วไม่ต้องตายเพราะว่ามาเกิดน่ะมันยากตายน่ะง่ายพระองค์จึงพยายามจำยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ซึ่งเป็นแกะตัวจริงของพระองค์ที่มาจากแดนจิตจักรวาลหรือดินแดนของพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์น่ะให้มาเกิดแล้วไม่ต้องตายเพราะว่ามาเกิดน่ะมันยากตายน่ะง่ายพระองค์จึงพยายามจะไม่ให้คิดถ้าท่านเป็นคนมีคุณธรรมเป็นผู้ประพฤติธรรมดำเนินชีวิตตามมรรควิถีจิตจักรวาลเราจะบอกให้ท่านฟังถ้าท่านหยุดการหมุนกรรมจักรเปลี่ยนมาเป็นหมุนธรรมจักรคือจัดการกับขันธ์5ได้อย่างถูกต้องท่านไม่ต้องตายหรอกครับท่านจะเป็นมนุษย์ที่มีอายุขัยยืนยาวเป็นมนุษย์ที่ไม่มีวันจบสิ้นภพชาติจนกว่าจิตของท่านบอกว่าพอแล้วและท่านหลับไปท่านก็ตายอย่างมีความสงบสุขไม่ใช่ตายเพราะเชื้อโรคไม่ใช่ตายเพราะถูกกระทืบตายตามกฎแห่งกรรมหรือไม่ต้องตายเพราะอัตตวินาศวินิบาตกรรมตัวเองเพราะเกิดมาแต่ละภพชาติเจอแต่สิ่งที่ทุกข์สิ่งที่ท้อและจนไม่อยากจะมาเกิดอีกเหมือนอย่างหลายคนคิดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีความทุกข์เลยพยายามจะหนีทุกข์และพยายามจะดับขันธ์5เพราะว่าหาเพราะโทษว่าขันธ์5เป็นตัวที่ทำให้จิตวิญญาณของตัวเองเกิดมามันถ้ากูดับขันธ์5ได้หมดจิตวิญญาณกูก็ดับหมดกูนิพพานละเนี่ยใช้ลอจิกด้วยสมองซีกซ้ายที่ไม่มีมิติแบบแบนๆน่ะแล้วเชื่อแบบนี้มาเป็นหมื่นๆปีเนี่ยพระบิดาให้เรามาหงายกลางอยากอายุยืนไหมล่ะใช่ไหมไม่ต้องอายุยืนเป็นพันปีหรอกเอาแค่เป็นหลักร้อยร้อยปีขึ้นไปโอเคไหมนะปฏิบัติตามมรรควิถีจิตวิญญาณเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือหยุดกินเลือดเนื้อของสัตว์สิ่งที่สองคือคำว่ามีศีลธรรมก็แปลว่าอย่าจิตตกโลภะโทสะโมหะเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันจิตต้องว่างจากสิ่งเหล่านี้หงุดหงิดแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีรับรองได้ท่านจะปลอดภัยจากเชื้อโรคทุกชนิดโดยไม่ต้องฉีดวัคซีนและไม่ต้องไปใช้เงินเรื่องท่านรู้ไหมเงินทั้งหมดที่ท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยหรืองบประมาณของชาติเสียไปเพราะต้องซื้อยารักษาโรคจากต่างชาติเข้ามาเพื่อรักษาคนในประเทศเนี่ยท่านลองไปถามรัฐบาลดูเลยหรือไปดูไปถามกระทรวงการคลังว่าตัวเลขมันมหาศาลมากถ้าพวกเราแข็งแรงไม่ป่วยและจิตเราไม่ตกต่ำสร้างแต่พลังบวกไม่ได้สร้างพลังลบให้เสียสมดุลรับรองงบประมาณในการนำเข้าอยู่ยาทั้งหลายที่จะต้องเอามาใช้เพื่อยังชีวิตรอดกันเนี่ยมันจะน้อยมากเลยครับจะเอาเงินมาพัฒนาประเทศชาติเอามาทำอย่างอื่นได้มากมายแต่ไม่มีใครคิดเราเคยบอกกันเรารอจะเป็นประธานาธิบดีอยู่นะ นี่วันนี้พูดครั้งงบประมาณในการนำเข้าอยู่ยาทั้งหลายที่จะต้องเอามาใช้เพื่อยังชีวิตรอดกันเนี่ยมันจะน้อยมากเลยครับจะเอาเงินมาพัฒนาประเทศชาติเอามาทำอย่างอื่นได้มากมายแต่ไม่มีใครคิดเราเคยบอกกันเรารอจะเป็นประธานาธิบดีอยู่นะนี่วันนี้พูดครั้งแรกนะหลายคนยังติดใจกันอยู่อ่ะนะถ้ายังติดใจอยู่แต่ไม่อยากทำบาปก็ยอมจ่ายตังค์แพงหน่อยใช่ไหมซื้อนะอาหารมังสวิรัติที่เขาเรียนแบบหมูเรียนแบบปลาเค็มเรียนแบบหมูสามชั้นอะไรพวกนี้มันทำเรียนแบบเหมือนเด้แต่มันไม่ใช่เนื้อสัตว์จริงนะถ้ายังตัดใจมันยังไม่ได้ก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นก่อนพอต่อไปตังค์ไม่ค่อยมีไอ้พวกนี้มันแพงใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อกินชัวร์ตอนนี้รู้แล้วมนุษย์ตายเพราะไวรัสแน่หรือคำตอบคือไม่ใช่ไวรัสไม่ได้ทำให้มนุษย์ตายเหตุแรกก็คือตัวมนุษย์เองเหลวไหลหมุนกรรมจักรใช้ขันห้าไม่เป็นใช้ขันห้าไม่ได้ใช้ขันห้าไม่ถูกต้องเดี๋ยววันนี้จะเฉลยให้หมดมีประจุลบขึ้นมาเยอะแยะไวรัสมันกินประจุลบใช่ไหมพอมันกินได้เรียบร้อยแล้วปั๊บนะเขาก็จะสลายตัวไปเพราะเขาหมดหน้าที่แต่ถ้ามันมีเยอะมากเขาจะรีบชิงแบ่งตัวเลยเขามีเซนซิทีฟพระบิดาทรงกำหนดให้มันรู้ด้วยว่าในหลอดเลือดของมนุษย์คนนี้มีประจุลบกี่เปอร์เซ็นต์เยอะมากแค่ไหนก็ต้องแบ่งตัวแค่ไหนอย่างไรนะตอนนี้นะปอดบวมปอดอักเสบหลอดลมอักเสบนะจากเชื้อนี่แต่ถ้ามีอาการเป็นอัมพฤกษ์ชั่วคราวมีอาการไข้ขึ้นสูงมีอาการคลื่นไส้มีอาการลิ่มเลือดอุดตันบอกไปก่อนนะไม่ใช่เกิดจากไวรัสที่เป็นโควิด-19 แต่เกิดจากวัคซีนหรือสิ่งแปลกปลอมที่ท่านฉีดมันเข้าไปเราจะบอกให้ฟัง
พระบิดาไม่ได้สร้างไวรัสให้มาฆ่า

คนให้มาฆ่าลูกไม่มีขนาดเห็นไหมดินน้ำลมไฟมาปั้นเป็นก้อนเป็นลักษณะของเครื่องโยนต์แห่งกามรูปธรรมมนุษย์ดินน้ำลมไฟหมายถึงธาตุนะพอพระองค์สร้างเอาไว้วัตถุดิบอะเตรียมไว้ให้เผื่อขาดเผื่อเหลือพอใช้แล้วใช้ไม่หมดมันเหลือพระองค์ยังไม่ทิ้งนะพระองค์ยังเอาให้ไปแปะไว้ที่ลำไส้ใหญ่กลายเป็นไส้ติ่งนี่คือส่วนที่เหลือจากการเอามาสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าพระบิดาสร้างไวรัสมาฆ่าลูกตัวเองไม่ใช่ไม่ได้หมดมันเหลือพระองค์ยังไม่ทิ้งนะพระองค์ยังเอาให้ไปแปะไว้ที่ลำไส้ใหญ่กลายเป็นไส้ติ่งนี่คือส่วนที่เหลือจากการเอามาสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าพระบิดาสร้างไวรัสมาฆ่าลูกตัวเองไม่ใช่ไม่ชาบริเวณแขนชาตรงนั้นตรงนี้ชาเป็นที่มาจากสิ่งแปลกปลอมที่เราฉีดเข้าไปในร่างกายของท่านนี่คือเหตุผลท่านจะเชื่อไม่เชื่อเชิญเราพูดด้วยวาจาเพราะเราเขียนใน Facebook ไม่ได้เขียนทีไรแล้วโดนแบน นี่เราพูดออก YouTube เป็นก้อนเลยเขาไม่รู้เราพูดเรื่องนี้ตอนไหนเราไม่ได้ไปทำลายบริษัทขายยาขายวัคซีนแต่เราพูดให้ท่านได้เกิดปัญญาพี่น้องครับยังมีคำถามที่4ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านต้องรู้เกี่ยวกับไวรัสก็คือแล้วโคโรนาไวรัสเนี่ยมันเป็นของพระบิดาหรือเปล่าไม่ใช่ทุกวันนี้ถ้าเราพูดคำว่าไวรัสของพระบิดาเราต้องมีคำว่าของพระบิดาต่อท้ายนะเพราะมันมีของมอดด้วยของมนุษย์กับมอดโคโรนาไวรัสมาจากซาร์สตัดต่อพันธุกรรมกับไวรัสเอชเอาสองสายพันธุ์มาตัดต่อพันธุกรรมมาสร้างพันธุ์ใหม่ก็เรียก crossingเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นของมอดไม่ใช่เป็นของพระเจ้าแต่ก็มันก็ไม่เกินเลยจากทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่จะรู้เท่าทันว่ามนุษย์กับมอดมันทำอะไรกันเขาต้องการตอนแรกนะจะทดลองใช้อาวุธเพื่อไปทำลายคู่แข่งที่ตัวเองมองว่าเป็นศัตรูคู่แข่งทั้งเทคโนโลยีไปดวงต่างไปดาวต่างๆนอกเอกภพเอ้ยไม่ใช่นอกโลกมากูไปได้มึงก็เสือกไปได้เหมือนกูทำอะไรมึงทำได้เหมือนกูหมดเลยแล้วหลังๆนี่มึงทำอะไรได้ชิบหายกูทำอะไรไม่ได้เหมือนมึงเว้ยนี่คือศัตรูแล้วก็มีการแข่งขันกันทางการค้าที่ผ่านมาเนี่ยพวกนี้ชอบผลิตอาวุธขายค้าอาวุธรวยดีแล้วก็ถ้าจะขายอาวุธได้ไปไงก็ต้องไปสร้างสนามรบในประเทศต่างๆไปหลอกให้เขาทะเลาะกันไอ้ประเทศโง่ๆผู้นำโง่ๆเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวกับครอบครัวและพวกตัวก็เลยไปตกเป็นเครื่องมือของไอ้ประเทศค้าอาวุธพวกนี้โลกที่มันปั่นป่วนวุ่นวายมาโดยตลอดเนี่ยมันไปยุ่งให้รบกันน่ะถามว่าถ้าไม่รบกันมันจะผลิตอาวุธขายได้มั้ยไอ้ประเทศที่ขายอาวุธนั่นแหละท่านไปดูประเทศไหนบ้างเนี่ยโง่ผู้นำโง่ๆเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวกับครอบครัวและพวกตัวก็เลยไปตกเป็นเครื่องมือของไอ้ประเทศค้าอาวุธพวกนี้โลกที่มันปั่นป่วนวุ่นวายมาโดยตลอดเนี่ยมันไปยุ่งให้รบกันน่ะถามว่าถ้าไม่รบกันมันจะผลิตอาวุธขายได้มั้ยไอ้ประเทศที่ขายอาวุธนั่นแหละท่านไปดูประเทศไหนบ้างในโลกในไทยเราจะต้องเป็นที่จุติของพระศาสดาองค์ใหม่พระเมสยาต่างประเทศเขาเรียกประเทศไทยเรียกภาษีอานไม่ใช่ภาษีอานเลือกประเทศไทยเพราะเป็นดินแดนของผู้ที่มีภูมิปัญญาเขาเรียกว่าพุทธภูมิพุทธภูมิแปลว่าเป็นภพภูมิเป็นแผ่นดินที่มีคนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปัญญาเพราะคนที่จะทำหน้าที่เป็นบุตรพระบิดาและค้ำจุนโลกนี้ได้ต้องมีปัญญาและคนที่จะกลับบ้านได้พาจิตวิญญาณกลับบ้านได้ต้องมีปัญญาก็เลยใช้คำว่าพุทธภูมิไม่ใช่เป็นดินแดนของศาสนาพุทธอย่างที่หลายๆคนคิดคำว่าพุทธะแปลว่าผู้ที่มีปัญญาผู้ที่นิยมการใช้ปัญญาโอเคไหมนะอย่าเข้าใจผิดนะบางคนชื่อปริญญาก็ไม่ได้หมายความว่ามันต้องจบปริญญาเสมอไปใช่เปล่าครับมันไม่จบปริญญาแต่มันใช้ชื่อปริญญาได้ไหมได้นี่เหมือนกันไม่ใช่ดินแดนของศาสนาพุทธแต่เรียกว่าพุทธภูมิได้เป็นดินแดนแห่งภูมิปัญญาเข้าใจนะโคโรนาไวรัสเป็นของมอดเพราะมนุษย์กลุ่มหนึ่งกับมอดร่วมมือกันสร้างขึ้นมาเป็นอาวุธเพื่อทำลายประเทศศัตรูแล้วตัวเองก็สร้างไวรัสไปขอโทษสร้างวัคซีนขึ้นมาพอมึงโดนอาวุธกูแล้วกูจะได้ขายวัคซีนมึงแต่ปรากฏว่าวัคซีนนั้นไม่ได้ทำเพื่อขายนะทำเพื่อป้องกันตัวเองด้วยเผื่อพลาดปรากฏว่าพอรู้ว่าเชื้อโรคมันแพร่แล้ววัคซีนที่ตัวเองฉีดกันไว้เอามาใช้ป้องกันตัวเองไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าไวรัสมันกลายพันธุ์

วัคซีนเนี่ยผลิตออกมาเพื่อที่จะจัดการป้องกันเชื้อโรคชนิดนั้นๆตามแม่พิมพ์ตามแบบพิมพ์ที่ไวรัสชนิดนั้นมันมีมายารูปลักษณ์เป็นแบบไหนวัคซีนก็จะผลิตออกมาป้องกันเชื้อไวรัสตัวนั้นแต่ปรากฏว่าพอไวรัสมันกลายพันธุ์ปั๊บมายารูปลักษณ์คุณสมบัติมันเปลี่ยนตัวเองควบคุมมันไม่ได้เอามันไม่อยู่วัคซีนก็จะผลิตออกมาป้องกันเชื้อไวรัสตัวนั้นแต่ปรากฏว่าพอไวรัสมันกลายพันธุ์ปั๊บมายารูปลักษณ์คุณสมบัติมันเปลี่ยนตัวเองควบคุมมันไม่ได้เอามันไม่อยู่ปรากฏว่าบ้านๆเขาเรียกว่าลัทธิเอาอย่างมึงผลิตไวรัสเป็นอาวุธได้ใช้ไวรัสเป็นอาวุธทางชีวภาพได้กูก็ใช้ไวรัสเป็นอาวุธชีวภาพมั่งเป็นไงฮะแล้วก็ต้องผลิตวัคซีนออกมาเพื่อป้องกันพวกตัวเองไม่ให้โดนด้วยท่านสังเกตนะประเทศไหนที่มีวัคซีนขายประเทศนั้นนะมีเชื้อโรคที่ผลิต นะส่วนใหญ่นะ 90% นะแต่ปรากฏว่าวัคซีนที่ออกมาทุกวันนี้มันถึงไม่ได้ผล 100%เอาไม่ต้อง 100% แค่ 90% น่ะมันก็ไม่ได้นะสูงสุดเนี่ยแค่ 60-70% เองพี่น้องครับสามารถป้องกันไวรัสได้ 60-70% ต่ำสุดคือ 30% เพราะอะไรครับเพราะมันกลายพันธุ์พี่น้องครับไวรัสมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนื่องจากมนุษย์สอบตกบททดสอบในการให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านแค่ให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านเพื่อจะได้เรียนรู้กันโดยธรรมชาติว่าผัวกับเมียพ่อแม่ลูกมีใครนิสัยสันดานไม่ดีอะไรตรงไหนบ้างจะได้มาช่วยกันเพราะรักกันใช่ไหมมาช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันสอนช่วยกันเป็นครูเป็นกระจกส่องให้แก่กันและกันพอ16เดือนครบกลายเป็นคนดีขึ้นแล้วยกระดับจิตสำนึกให้สูงขึ้นแล้วพระบิดาค่อยอนุญาตให้ออกมาทำงานนอกบ้านให้เชื้อโรคมันซาลงแล้วให้คุณกลับไปทำงานอยู่ในชีวิตปัจจุบันที่ปกติเพื่อจะเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่อยู่ในแผนการชำระโลกในการเปลี่ยนจากโลกยุคพลังงานเก่าสู่ยุคพลังงานใหม่ด้วยเงื่อนไขบททดสอบอย่างอื่นต่อไปนี่สอบตกซ้ำชั้นอย่างอื่นจึงมาไม่ได้แต่เราบอกนะมิถุนาเราได้ยินเสียงแว่วๆเหมือนแผ่นดินไหวเราได้ยินแผ่นเสียงแว่วๆเหมือนภูเขาขยับเคลื่อนเราได้ยินเสียงแว่วๆเหมือนน้ำซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้ราวๆเดือนมิถุนายนหรืออาจจะมีเรื่องที่ทำให้พี่ๆน้องๆ อกสั่นขวัญแขวนอะไรไม่รู้เราไม่ทราบถ้ามนุษย์เรายังสอบตกแค่บททดสอบด้วยโคโรนาไวรัสโคโรนาโควิด-19 ให้เซตซีโร่ยังทำไม่ได้พยายามหาทางออกนอกบ้านไปสเวตรอตรงนู้นตรงนี้ถึงแม้ถนนมันจะว่างลงก็จริงแต่ก็ยังมีการด่ารัฐบาลด่าคนนู้นคนนี้นะบางทีด่าว่าทำไมไม่ล็อกดาวน์ทดสอบด้วยโคโรนาไวรัสโคโรนาโควิด-19 ให้เซตซีโร่ยังทำไม่ได้พยายามหาทางออกนอกบ้านไปสเวตรอตรงนู้นตรงนี้ถึงแม้ถนนมันจะว่างลงก็จริงแต่ก็ยังมีการด่ารัฐบาลด่าคนนู้นคนนี้นะบางทีด่าว่าทำไมไม่ล็อกดาวน์ท่านอาจจะถูกอะไรบางอย่างส่งเข้าไปข้างในแล้วทำให้มันระเบิดจากข้างในระเบิดจากข้างในก็เรียกสติแตกตายเนี่ยเขาเรียกทำให้ระเบิดจากข้างในมีวิธีโอเคนะโคโรนาไวรัสเป็นของมอดไม่ใช่ของพระบิดามันอย่าด่าพระบิดาอย่าโทษพระเจ้าว่าพระองค์สร้างมาทำร้ายมนุษย์ทำไมทั้ง4ข้อนี้เราหงายกะลาให้ท่านได้ฟังแล้วเป็นอนุตตรธรรมทีนี้เมื่อท่านทั้งหลายรู้เรื่องเกี่ยวกับไวรัสแล้วนะท่านก็ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องอื่นต่อเรื่องอื่นที่ท่านต้องรู้ก็คือเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับวัคซีนขอโทษนะขวดที่เห็นเนี่ยไม่ได้บอกว่ายี่ห้อไหนนะเข็มก็เหมือนกันไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรเพราะเราไม่ได้ขายวัคซีนไม่ได้ขายเข็มเอามาเป็นแบ็คกราวด์เท่านั้นเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับวัคซีนหลายคนถามเราฉีดวัคซีนไหนดีฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนดีฉีดวัคซีนดีไหมหรือจะไม่ฉีดเราตอบท่านไม่ได้เรามีหน้าที่ให้ปัญญากับท่านและสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่จะให้ปัญญาแก่ท่านเพิ่มเติมประกอบการ decide ไม่ถึงขั้น make decision นะไม่ถึงขั้นต้องประชุมกันในครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกนะ make decision ก็แปลว่าประชุมร่วมกันเพื่อตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนดีหรือจะฉีดไม่ฉีดดีเอาแค่ decide แปลว่าตัดสินใจเองเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับวัคซีนข้อ1วัคซีนประเภทแรกเป็นวัคซีนที่ใช้วิธีแบบอดีต

ที่เคยใช้มาแล้วก็ไม่เคยมีใครมี side effect จากการใช้วัคซีนประเภทนี้มาก่อนและไม่มีใครเคยกลัวตายกลัวเป็นอันตรายกลัวมีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนชนิดนี้มาก่อนเป็นวัคซีนที่ใช้ไวรัสจริงแต่ตายแล้วฉีดก็เป็นในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้นะทหารนะทบกทหารเรืออากาศนะถ้าสมมุตินะเป็นอันตรายกลัวมีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนชนิดนี้มาก่อนเป็นวัคซีนที่ใช้ไวรัสจริงแต่ตายแล้วฉีดก็เป็นในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้นะทหารนะทบกทหารเรืออากาศนะถ้าสมมุตินะถ้าไวรัสจริงที่ตายแล้วตัวนั้นนะมันมาทางบกมันยกพลขึ้นบกมาร่างกายของเราก็จะถูกกระตุ้นให้ส่งกองทัพบกออกไปต่อต้านถ้ามันเป็นกองทัพอากาศรุกล้ำน่านฟ้าเข้ามาในร่างกายเราร่างกายเราก็จะส่งกองทัพอากาศปืนต่อสู้อากาศยานเครื่องบินขับไล่นะ F-5 F-5E F-16หรืออะไรต่ออะไรที่ทันสมัยเนี่ยขึ้นไปรบถ้ามาทางอากาศส่งทหารเรือไปรบไปไงตายไหมเราจะสู้มันไม่ได้เพราะมันมาทางอากาศเราเป็นทหารเรือเราเก่งแต่ในน้ำอย่างนี้เป็นต้นวัคซีนทุกวันนี้ประเภทแรกเลยคือใช้ไวรัสจริงใส่ฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานไวรัสชนิดนั้นขึ้นมาซึ่งไวรัสชนิดขอโทษวัคซีนชนิดเนี้ยเวลาฉีดเข้าไปในร่างกายของท่านเนี่ยร่างกายของท่านต้องใช้เวลาในการสร้างกองทัพหรือสร้างทหารที่จะไว้ต่อต้านไวรัสชนิดนี้รวมทั้งโคโรนาไวรัสด้วยต้องใช้เวลาประมาณ45-60วันท่านจึงจะมั่นใจว่าในร่างกายของท่านมีภูมิต้านทานโรคโควิด-19หรือโควิด-19ได้ท่านต้องใช้เวลา2เดือนประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าฉีดปุ๊บช่วยป้องกันท่านไม่ได้ท่านอย่าประมาทเลยครับกาดตกไม่ได้ต้องผ่านไปอย่างน้อย45-60วันท่านที่ยังมั่นใจมากขึ้นว่าเชื้อเข้าไปในร่างกายของท่านน่ะมันจะทำอะไรท่านไม่ได้มันจะสลบเลยครับเข้าไปในร่างกายมันจะถูกทหารนะไปล้อมมันไว้แล้วก็หลั่งสารเคมีชนิดหนึ่งออกมาเพื่อจะย่อยสลายโปรตีนหรือย่อยสลาย DNA ของไวรัสนั้นเพราะไวรัสเนี่ยมันเป็นสารที่สร้างขึ้นจาก DNA ก็เป็นโปรตีนชนิดเดียวกันกับที่อยู่ในร่างกายอยู่ในเซลล์ของมนุษย์นั่นแหละครับฟังแล้วเข้าใจนะฮะเราพยายามพูดเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายภายใน3นาทีถ้าเกินนั้นแต่เราพูดเยอะแล้วเราพูดต่อต้องไปพูดเรื่องอื่นนึกภาพออกนะนะใช่ไวรัสเป็นสารที่สร้างขึ้นจาก DNA ก็เป็นโปรตีนชนิดเดียวกันกับที่อยู่ในร่างกายอยู่ในเซลล์ของมนุษย์นั่นแหละครับฟังแล้วเข้าใจนะฮะเราพยายามพูดเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายภายใน3นาทีถ้าเกินนั้นแต่เราพูดเยอะแล้วเราพูดต่อต้องไปพูดเรื่องอื่นนึกภาพออกนะนะใช่ไวรัสจากเพิ่มกองทัพไม่ได้เรียกหน่วยกองกำลังเสริมเข้ามาในร่างกายเราเลยทหารเราล้อมกรอบมันอยู่หมัดท่านก็ปลอดภัยถูกต้องไหมนี่คือไวรัสจริงนะแต่เป็นไวรัสที่ถูกทำให้ตายแล้วส่งเข้าไปในร่างกายเราหลอกว่ามีสิ่งแปลกปลอมนะรูปร่างหน้าตาแบบนี้แบบพิมพ์มันเป็นอย่างนี้ร่างกายเราเนี่ยโดยเฉพาะเซลล์ของเราเนี่ยมันฉลาดมากพระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ก็ส่งทหารมาปราบนี่คือไวรัสชนิดที่1ฟังดูแล้วเป็นไงฮะวัคซีนชนิดที่1ไม่ใช่ไวรัสนะเป็นวัคซีนชนิดที่1ที่ใช้แบบนี้และขณะนี้ในโลกนี้ก็มี1ใน3ยี่ห้อ4ยี่ห้อที่มันดังๆอยู่นะนะเรามาเป็นอันดับแรกถ้ามาไว้อันดับท้ายๆเดี๋ยวท่านสับสนวัคซีนประเภทที่2วัคซีนประเภทนี้ใช้วิธีสร้างไวรัสตัวปลอมขึ้นมาจากสิ่งที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษผสมรหัสภาษาไทยว่า V โปรตีนก็เป็น DNA ชนิดหนึ่งเป็น DNA ชนิดหนึ่งที่เขาทำปลอมหรือเรียนแบบไวรัสจริงแต่มันเป็นก็บอกแล้วไวรัสก็คือพระบิดาสร้างขึ้นด้วย DNA ถูกต้องไหมอ่ะแต่ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาเรียนแบบเขาก๊อปปี้ไวรัสจริงมาเป็นไวรัสที่ไม่มีพิษแต่มันเป็น DNA ชนิดที่ไม่ใช่ DNA ที่อยู่ในเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์มันก็คือสิ่งแปลกปลอมชนิดหนึ่งใช่ไหมพี่น้องครับเป็นองค์ประกอบของโปรตีนนะระดับฟันดัมเบนทัลระดับขั้นพื้นฐานของโปรตีนที่เป็น DNA เนี่ยมันจะต่างกันกับ DNA ชนิดอื่นๆที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เมื่อมันเข้าไปในร่างกายของมนุษย์มันก็คือสิ่งแปลกปลอมเพราะจึงเรียกว่า V โปรตีนย่อมาจากคำเต็มอะไรช่างมันฟังว่า V โปรตีนนะท่านจะได้เข้าใจเพราะรายการของเราเนี่ยพี่ๆ

น้องที่ไม่ได้เรียนสูงเป็นด็อกเตอร์เป็นปริญญาโทอะไรพวกเนี้ยนะก็มีเยอะบางท่านก็จบแค่ป.4 แต่ก็เป็นด็อกเตอร์ของจิตจักรวาลได้ใช่ไหมท่านจบป.4 ท่านก็เป็นด็อกเตอร์ของจิตจักรวาลได้เพราะเราพูดอนุตตรธรรมที่ยากๆให้เข้าใจได้ภายใน3นาทีนี่เหมือนกันไวรัสประเภทแรกใช้ไวรัสจริงแต่ตายแล้วนี่เป็นวิธีแบบโบราณเลยที่เขาใช้กันมาแล้วก็ปลอดภัยนะวิธีอย่างที่2ใช้ไวรัสตัวปลอมไม่ใช่ท่านจบป.4 ท่านก็เป็นด็อกเตอร์ของจิตจักรวาลได้เพราะเราพูดอนุตตรธรรมที่ยากๆให้เข้าใจได้ภายใน3นาทีนี่เหมือนกันไวรัสประเภทแรกใช้ไวรัสจริงแต่ตายแล้วนี่เป็นวิธีแบบโบราณเลยที่เขาใช้กันมาแล้วก็ปลอดภัยนะวิธีอย่างที่2ใช้ไวรัสตัวปลอมไม่ไปกระตุ้นให้ร่างกายเราส่งกองทัพมาปราบเหมือนกับมาปราบไวรัสจริงเหมือนกันแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ว่า DNA ที่เป็นไวรัสปลอมตัวปลอมแต่เหมือนปลอมจนเหมือนโคโรนาไวรัสเนี่ยมันเป็น DNA เหมือนกับ DNA ในร่างกายของมนุษย์ไม่มีใครตอบได้ว่าในระยะยาวเนี่ยเพราะเวลาฉีดเข้าไปนี่มันหลาย CC นะต้อง2โดสด้วยมันจะเข้าไปทำอะไรกับ DNA และ RNA ในเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์ซึ่งมันเป็นโครงสร้างหลักของโปรตีนในการสร้างเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้มันไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมมันไปเปลี่ยนแปลง DNA ตัวไหนตรงไหนอย่างไรในห้องแลบมนุษย์กับมอดไม่ได้ผ่านการทดลองมาก่อนมีพวกท่านนี่แหละที่กลัวโคโรนาไวรัสนี่แหละจะเป็นต้นแบบจะให้ทดลองนะในโลกจริงแต่ไม่ใช่ในห้องแลบใช้โลกของพระบิดาเป็นห้องแลบเพื่อทดลองว่าไอ้ DNA ตัวปลอมที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีผลทางพันธุกรรมมันมีผลต่ออะไรกับ DNA กับ RNA ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์ทุกเซลล์มันจะไปเป็นผลอะไรตรงไหนหลายคนพูดสั้นๆว่าเฮ้ยมันจะไปก่อเซลล์มะเร็งในร่างกายของเราหรือเปล่าต้องเป็นจะไปเป็นจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าแน่นอนมันไม่เกิดวันนี้พรุ่งนี้มันไม่ได้เกิดวันนี้พรุ่งนี้แต่มันจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้เซลล์หรือ DNA นั้นเกิดการผ่าเหล่าเขาเรียกว่ามิวเทชันมิวเทชันแปลว่าเกิดการผ่าเหล่าขึ้นก็ได้ถ้ามันผ่าเหล่าขึ้นมาท่านทั้งหลายก็จะไม่ได้รับความรักจากพระเจ้าเพราะโครงสร้างทางกายภาพโครงสร้างทางจิตวิญญาณโครงสร้างทางกายสังขารของท่านมันเปลี่ยนไปจากแบบที่พระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบไว้ท่านก็จะไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าท่านก็จะกลายเป็นลูกผ่าเหล่าเขาได้ยุ่งไหมนะครับยุ่งไหมบางคนอาจจะชอบแต่ไม่ใช่แกะของพระเจ้านะอาจจะนั่นเราไม่ได้พูดนะเพราะเราก็ไม่รู้มาก่อนพระองค์ก็ไม่ได้ให้จะไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าถ้าก็จะกลายเป็นลูกผ่าเราเขาได้ยุ่งไหมนะครับยุ่งไหมบางคนอาจจะชอบ

โปรตีนตอนนี้เข้าใจเลยใช่ไหมว่าไอ้ไวรัสตัวปลอมเนี่ยที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยนะมันไม่ต้องรอในการสร้างภูมิต้านทานนานเลยพี่น้องครับพอเข้าไปปั๊บเนี่ยมันต้องส่งเชื้อโรคส่งตัวต่อต้านเชื้อโรคออกมาสู้แต่อย่างน้อยๆก็ใช้เวลา10ถึง20วันอ่ะเช่นที่เขาบอกฉีดเข็มแรกแล้วต้องฉีดเข็มที่2ต่อนะต้องห่างกัน10วัน20วันนั่นแหละเพื่อรอให้สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแต่มันยังไม่มากพอก็เลยต้องฉีดซ้ําเข็มที่2เพราะใส่โดสมากกว่านั้นก็กลัวร่างกายมนุษย์จะรับไม่ได้เพราะยังไม่ได้ผ่านการทดลองยังไม่ได้มีเปเปอร์ในการทำรีเสิร์ชทำวิจัยเลยแต่ด้วยความกลัวตายใช่ไหมก็เลยงัดออกมาขายงัดออกมาใช้นะโอเคนะเราไม่บอกนะว่าฉีดดีหรือไม่ดีเราฉีดชนิดไหนดีหรือไม่ดีควรฉีดหรือไม่ควรฉีดท่านตัดสินใจเองเราไม่เป็นอุปสรรคของพ่อค้าหรือธุรกิจของใครเราทำหน้าที่ให้โอวาทของพระเจ้าในสิ่งที่ท่านควรจะรู้วัคซีนประเภทที่3ใช้RNA ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า mRNA mRNA นี่เป็นสิ่งที่เป็นวัตถุดิบที่ถูกเอามาใช้ในการผลิตวัคซีนประเภทที่3ฉีดเข้าไปโดย mRNA นั้นจะมีการ copy โครงสร้างทางพันธุกรรมโครงสร้างทางชีววิทยาของเชื้อโรคนั่นหมายถึงของไวรัสโคโรนาโดย mRNA จะเป็นตัวโรบอทที่มีหน้าที่เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในระดับเซลล์ของอวัยวะร่างกายเราเซลล์ไหนไม่รู้แต่ตัวที่จะได้รับคำสั่งที่ mRNA ถูกฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไปสั่นสะเทือนในเซลล์แต่ละเซลล์นะเขาเรียกว่าไรโบโซมฝรั่งก็เรียกกลไกชิ้นนี้ที่อยู่ในเซลล์นะเซลล์หนึ่งเซลล์ที่ว่าเล็กแล้วนะจะมีตัวชนิดหนึ่งเรียกว่าไรโบโซมที่ mRNA ถูกฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไปสั่นสะเทือนในเซลล์แต่ละเซลล์นะเขาเรียกว่าไรโบโซมฝรั่งก็เรียกกลไกชิ้นนี้ที่อยู่ในเซลล์นะเซลล์หนึ่งเซลล์ที่ว่าเล็กแล้วนะจะมีตัวชนิดหนึ่งเรียกว่าไรโบโซมของท่านหลอดลมของท่านหลอดเลือดของท่าน mRNA ตัวนี้เป็นตัวย่อเป็น RNA ก็เป็นโปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่เป็นแบบ RNAเป็นคำรหัสย่อเราไม่ต้องขยายความเพราะเราก็ไม่ใช่หมอแต่เราเอามาบอกท่านว่าเขาเรียกว่า mRNA เนี่ยแล้ว mRNA ตัวเนี้ยมันมีคำสั่งกำกับอยู่ที่ mRNA เวลามันเข้าไปในระบบเซลล์มันจะไปกระตุ้นให้ไรโบโซมซึ่งเป็นอวัยวะเป็นกลไกชิ้นหนึ่งเล็กๆที่อยู่ในเซลล์ทั่วร่างกายปลุกเราให้มันสร้างโปรตีนขึ้นมาโปรตีนก็คือตัวที่จะต้านทานไวรัสนี่คือสิ่งที่แย่กว่าไวรัสประเภทที่2อีกครับไวรัสประเภทที่2เนี่ยสร้างไวรัสตัวปลอมขึ้นมาไปหลอกให้ร่างกายเราเนี่ยนะผลิตสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเลยซึ่งมันได้ผลเร็วกว่าไวรัสตัวจริงและอาจจะลงทุนนะถูกกว่าด้วยแต่ตัวที่3เนี่ยมันไฮเทคโนโลยีเลยครับมันระดับนาโนนะพี่น้องครับนาโนนี่โอ้มันไม่รู้จะอธิบายไงนะสำหรับมนุษย์เนี่ยถ้ามันเป็นเทคโนโลยีระดับนาโนเนี่ยมันเป็นละเอียดมากมันเป็นโรบอทที่ไม่ต่างกับไวรัสที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกส่งเข้ามาเนี่ยเขาจะขายตัวกำจัดไวรัสเขาจะขายโปรแกรมนะป้องกันไวรัสในคอมพิวเตอร์เขาเลยต้องพยายามสร้างโรบอทขึ้นมาเวลาท่านติดต่ออินเทอร์เน็ตไม่ว่าโดยสายหรือ Wi-Fi เขาจะปล่อยโรบอทหรือปล่อยบอทหุ่นยนต์เข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ของท่านเพี้ยนเช่นเปิดไม่ได้ทำงานไม่ได้หรือลักขโมยข้อมูลบางอย่างแฮกข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลบางอย่างในฮาร์ดดิสก์ของท่านข้อมูลหายเพราะถูกไวรัสมันกินที่เขาเรียกกันนะทั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตในไวรัสในโน้ตบุ๊กในเครื่อง PC ของท่านแต่ mRNA เป็นไวรัสเป็นโรบอทที่มีชีวิตเหมือนมีชีวิตเลยแล้วมันก็เพราะถูกไวรัสมันกินที่เขาเรียกกันนะทั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตในไวรัสในโน้ตบุ๊กในเครื่อง PC ของท่านแต่ mRNA เป็นไวรัสเป็นโรบอทที่มีชีวิตเหมือนมีชีวิตเลยแล้วมันก็จะแล้วใช้คลื่นความถี่ทางวิทยุซึ่งเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กโดยใช้แอปพลิเคชันบนมือถือที่เป็นระบบ 5G สามารถควบคุมและสั่งการมันได้สั่งการไอ้โรบอทตัวนี้ได้นะท่านว่าเรื่องใหญ่ไหมครับ

เราพูดได้คิดนะครับทุกวันนี้ไอ้ mRNA เนี่ยเขาจะมีรหัสอะไรต่างๆหลายอย่างอย่างเช่นบางอย่างเขาก็ตั้งชื่อว่าลูซิเฟอร์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ mRNA เนี่ยและก็บางอย่างเขาก็ตั้งรหัสมันว่า060606ก็คือมาจาก666ที่เป็นหมายเลขของซาตานไม่ใช่666 6-6ของพระเจ้าคนละเรื่องน่าคิดไหมพี่น้องครับนี่ยังมีแบบที่4นะแต่เขายังไม่ออกมาเราเองไม่อยากพูดดูก่อนว่าเขาจะทำอะไรเราถึงบอกท่านไงว่าถ้าไม่มีตังค์ถ้าเขาไม่ฉีดให้ฟรีท่านก็ดูแลตัวเองอย่าแร็ดออกนอกบ้านมีวินัยในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลปลอดภัยที่สุดไม่เห็นเหรอคุณหมอที่อยู่ที่แคนาดาใช่ไหมและที่เพื่อนที่เป็นเพื่อนผู้ชายมาร้องขอความช่วยเหลือกับอาจารย์ยืนยันได้ไหมถ้าท่านชมสดๆอยู่เนี่ยว่าหายจากโควิด-19 คุณหมอกับเพื่อน10กว่าคนรวมทั้งคนไข้อีก3ในรุ่นแรกนะเมื่อปีที่แล้วที่ป่วยอาการหนักมากเลยแล้วมาขอให้พระบิดาทรงเมตตาให้เทพเจ้าฟีนิกซ์เทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์ซึ่งเป็นพระจิตวิญญาณของเราช่วยเหลือเนี่ยปรากฏว่าหายเรียบแล้วก็ระลอก2คนอื่นก็เป็นแล้วมีบางคนที่เป็นเสียชีวิตด้วยเป็นแพทย์เป็นพยาบาลแต่คุณหมอก็ทำงานอยู่ร่วมกับทีมแพทย์นั่นคุณหมอเป็นแพทย์ผ่าตัดนะคุณหมอผู้หญิงนะบอกว่าท่านไม่เป็นท่านรอดเพราะรับปากเราว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรและจะรอดจากภัยของโควิด-19ถ้าที่อยู่ตรงโรงพยาบาลที่แคนาดาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลดังด้วยนะไม่ต้องเอ่ยชื่อเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาคงไม่อยากให้เราเอ่ยชื่อหรอกแต่หมอมีตัวตนจริงทุกวันนี้ไม่รู้หมอจะกล้าแสดงจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรและจะรอดจากภัยของโควิด-19ถ้าที่อยู่ตรงโรงพยาบาลที่แคนาดาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลดังด้วยนะไม่ต้องเอ่ยชื่อเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาคงไม่อยากให้เราเอ่ยชื่อหรอกแต่หมอมีตัวตนจริงทุกวันนี้ไม่รู้หมอจะกล้าแสดงทุกวันนี้เขาก็หายเราก็ได้ช่วยแพทย์พยาบาลไปนะเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งเพราะเราไม่ได้บอกว่าเราจะเกิดมาเป็นพระศรีอานเราไม่ได้บอกว่าเรามาเป็นเจ้าลัทธิอุตริแต่เราช่วยท่านในนามของพระเจ้าช่วยแล้วท่านก็ได้รอดชีวิตไปท่านก็ได้ไปเราไม่ได้อะไรจากท่านอยู่แล้วยกเว้นท่านทำบุญกับเราเท่านั้นเข้าใจนะครับนี่คือความจริงนะนี่คือความจริงที่เราอยากจะบอกท่านเป็นเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับวัคซีนโอเคไหมพี่น้องครับพอสมควรนะแก่เวลาในการติงเตือนท่านเรื่องโควิด-19 ครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับบทเรียนซึ่งเป็นหัวข้อธรรมะที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานเป็นองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นอนุตตรธรรมที่แวบๆอยู่ข้างล่างจอนะขวามือของท่านนะที่ไฟแป๊บๆอนุตตรธรรมและมี EP เอพิโซด334ย้ำให้ท่านดูว่าหัวเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่เราจะสื่อกับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาให้ท่านได้เรียนรู้ว่าอยู่เหนือกรรมด้วยธรรมจักรแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตอยู่แล้วไม่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมไม่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมได้ท่านจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ไม่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมได้ด้วยธรรมจักรนี่คือคำกล่าวที่ท้าทายมากหลายคนกลัวใช่ไหมกลัวกฎแห่งกรรมเราจะหลีกเลี่ยงที่จะตกเป็นทาสหรืออยู่ภายใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมได้อย่างไรหลายคนถามตัวเองมาตลอดแล้วก็ไม่มีใครตอบได้เพราะไม่รู้ว่ากฎแห่งกรรมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นตอนไหนมันเกิดขึ้นเมื่อไรทำไมมันจึงต้องเกิดกฎแห่งกรรมหลายคำถามที่เราพูดเองเนี่ยวันนี้เรายังจะไม่พูดให้ครบหรอกเดี๋ยววันหน้าไม่มีอะไรจะพูดวันนี้เราจะพูดแค่ว่าท่านจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ด้วยธรรมจักรเท่านั้นแล้วทีนี้เราต้องมาถามวันนี้เรายังจะไม่พูดให้ครบหรอกเดี๋ยววันหน้าไม่มีอะไรจะพูดวันนี้เราจะพูดแค่ว่าท่านจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ด้วยธรรมจักรเท่านั้นแล้วทีนี้เราต้องมาถามวันเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะธรรมจักรในความหมายของพระเจ้ากับธรรมจักรในความหมายของคนนำทางตาบอดไม่เหมือนกันนี่คือการเริ่มต้นเข้าใจผิดและทำให้หลงทางนิพพานมาตลอดเวลาอันยาวนานถึงปัจจุบัน

เพราะเริ่มต้นตรงนี้ผิดที่เราเคยกล่าวไว้ใน Facebook ว่าเป็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดที่สองมันเพี้ยนไปหมดพี่น้องครับธรรมจักรเราไม่ได้หมายถึงอริยสัจ3กับมรรค8คนนำทางตาบอดท่านอาจจะฟังเรากล่าวแล้วเฮ้ยเขาบอกอริยสัจ4เว้ยไม่ใช่อริยสัจ3เองจะไปลอกเขามาแล้วยังเสือกลอกผิดอีกเราพูดดักคอไว้นะทำไมไม่ใช่อริยสัจ3ถ้าเรียกว่าอริยสัจ4ต้องไม่มีคำว่ากับมรรค8คนนำทางตาบอดบอกว่าอริยสัจ4กับมรรคมีองค์8แท้จริงแล้วถ้ามีอริยสัจ4แล้วมรรค8ไม่มีละเพราะมรรค8มันอยู่ในอริยสัจข้อ4ครับมรรคไม่ใช่อริยสัจครับมรรคก็คือมรรคหรือถ้ารวมกันเป็นอริยสัจก็ได้แต่ต้องไม่แยกออกมาว่าเป็นมรรค8มั้ยแค่เข้าใจตรงเนี้ยก็ยังมีการคลาดเคลื่อนนะอริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคซึ่งมรรคตัวเนี้ยก็คือมี8ประการเรียกว่ามีองค์8และเราก็เคยกล่าวความจริงให้ท่านฟังมาแล้วจำไม่ได้ว่าเสาไหนนะแต่นานแล้วเราบอกว่าจริงๆแล้วต้องเรียกว่าอริยสัจ3คือทุกข์สมุทัยนิโรธเพราะอริยสัจ3เนี่ยเป็นความจริงอันยิ่งใหญ่มากสำหรับคนที่เป็นอริยะทางปัญญาเท่านั้นจึงจะสามารถใช้อริยสัจทั้ง3ประการนี้จัดการกับสิ่งที่คนนำทางตาบอดพาให้มนุษย์ที่หลับตาเดินตามเนี่ยกลัวความทุกข์กับอริยสัจ3เนี่ยเป็นความจริงอันยิ่งใหญ่มากสำหรับคนที่เป็นอริยะทางปัญญาเท่านั้นจึงจะสามารถใช้อริยสัจทั้ง3ประการนี้จัดการกับสิ่งที่คนนำทางตาบอดพาให้มนุษย์ที่หลับตาเดินตามเนี่ยกลัวความทุกข์กับไปทั้งนั้นว่าพระพุทธเจ้าบอกไว้เขาอ้างว่าพระพุทธองค์สอนไว้เลยไม่มีใครกล้าเพราะกลัวจะก้าวล่วงพระศาสดาทั้งที่แท้จริงแล้วพระศาสดาไม่ได้สอนแบบนี้คิดเข้าใจกันไปเองด้วยปัญญาของสมองสองซีกของมนุษย์ที่ยังไม่สูงพอเลยแปลความคำสอนของพระศาสดาผิดหมดเราไม่ได้มาโจมตีพระพุทธองค์ไม่ได้มาโจมตีศาสนาพุทธแต่เรามาหงายกะลาให้เห็นว่าความจริงที่แท้จริงนั้นคนนำทางตาบอดต่างหากที่ผิดมหันต์พระพุทธองค์ไม่ได้สอนผิดศาสนาไม่ได้ผิดไม่มีอะไรผิดมีแต่คนที่สืบทอดนั่นแหละผิดทุกข์สมุทัยนิโรธเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบจะเรียกว่าตรัสรู้ไม่ได้เพราะใช้สมองซีกซ้ายในการคิดเท่านั้นนะว่าถ้ามีความทุกข์มันเกิดจากปัญหาปัญหาทำให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะดับทุกข์ไม่เห็นจะยากเลยจัดการแก้ปัญหานั้นให้จบทุกข์นั้นก็จบแต่แน่นอนเนี่ยพอแก้ปัญหานี้จบมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นก็ทุกข์อีกมันถ้าเราไม่ไปติดที่ความทุกข์ไอ้ความทุกข์จะเป็นเรื่องจะเป็นอัตตาเป็นตัวตนขึ้นมาทำให้ท่านเกลียดและกลัวมันไหมเพราะท่านมีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไรมีอริยสัจ3ประการอยู่กับตัวกลัวอะไรครับกลัวความทุกข์ไปทำไมครับพอท่านกลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์และอยากมีความสุขอยากมีความสงบไอ้ทุกข์กับสุขมันก็เลยเกิดมีอัตตามีตัวตนขึ้นมาเพราะจิตของท่านไปปรุงแต่งมันเองนี่เราพูดให้ท่านฟังมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ค่อยมีคนจะฟังบอกแล้วไงว่าถ้าเป็นพุทธะเนี่ยต้องสนใจการติดอาวุธทางปัญญามากกว่าสนใจที่องค์ความรู้พอรู้องค์ความรู้แล้วต้องคิดให้ได้ว่าเฮ้ยความรู้นี้มันมาจากไหนความรู้มันมาได้ยังไงหรือถ้าไม่รู้มันมาได้ยังไงให้รู้ว่าเหตุและผลขององค์ความรู้นั้นที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงเราต้องการแค่นี้ถ้าท่านเก็ตแค่นั้นท่านรู้แค่นั้นเราหน้าที่เราประสบความสำเร็จแล้วท่านไม่ต้องมาชื่นชมเราหรอกมันเป็นหน้าที่ของเราที่พระบิดาทรงเมตตาบัญชาให้เรามาทำหน้าที่ตรงองค์ความรู้นั้นที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงเราต้องการแค่นี้ถ้าท่านเก็ตแค่นั้นท่านรู้แค่นั้นเราหน้าที่เราประสบความสำเร็จแล้วท่านไม่ต้องมาชื่นชมเราหรอกมันเป็นหน้าที่ของเราที่พระบิดาทรงเมตตาบัญชาให้เรามาทำหน้าที่ตรงในบางสิ่งที่ท่านต้องนิพพานได้ซึ่งหลายคนพยายามจะนิพพานจิตวิญญาณตัวเองคือดับการมีตัวตนคือดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สิ้นถ้าที่เราบอกแล้วมันเป็นกล่องพลังงานกล่องพลังงานหรือพลังงานมันสูญหายไปไหนไม่ได้ท่านดับมันไม่ได้ทำให้มันแตกสลายไปไม่ได้ยกเว้นพระบิดาจะจัดการไอ้พวกที่ลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาแล้วดื้อรั้นดันทุรังไม่

เพื่อฟังพระองค์ตามที่เราเสื่อพระองค์ว่าถึงตอนนั้นเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนฝุ่น 2.5 ที่มันเป็น pollution ของโลกมันจะต้องถูกสอยทิ้งหมดมีพระบิดาเท่านั้นที่ทำให้แตกสลายได้แตกสลายแล้วก็ให้ล่องลอยกลับคืนไปสู่ผู้สร้างมันก็คือกลับไปคืนไปหาพระบิดาแต่จะไร้ซึ่งความเป็นจิตจักรวาลดวงเล็กดวงเล็กอีกตลอดกาลปาวสานนึกบ้าว่างั้นท่านเพียงแก้ปัญหาเท่านั้นปัญหานี้จบทุกท่านก็หมดโดยการใช้ทุกสมุทัยนิโรธหลัก3ประการถ้าอยากรู้ว่าใช้หลักการนี้อย่างไรเมื่อมีปัญหาแบบไหนอย่างไรไปอ่านใน Facebook ก็ได้เดี๋ยววันดีคืนดีเราจะเขียนให้อ่านจะสอนให้รู้ว่าเอาไปใช้ยังไงส่วนมรรค8จะใช้ในปัญหาที่มันเป็นความทุกข์ที่เกิดแก่ตนเองเนี่ยที่แตกต่างกันกับอริยสัจ3อริยสัจ3เนี่ยมันเป็นการใช้วิธีจัดการกับความทุกข์ด้วยการแก้ปัญหาอันเกิดมาจากคนรอบข้างมันสร้างให้สร้างมาให้เราอ่ะมันเป็นคนสร้างปัญหาให้กับเราใช้อริยสัจ3เข้าไปจัดการส่วนมรรคมีองค์8สัมมาทั้งหลายสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาอะไรทั้งหลายรวมทั้ง8อย่างมันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ไม่ให้เกิดทุกข์มาถึงตัวจากกรณีทุกขโตทุกขฐานังไม่ใช่ทุกขโตทุกขตังสตังไม่มีไม่ใช่ทุกขโตทุกขฐานังหมายถึงอะไรให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็จะถึงตัวเราเราทำร้ายเขาเขาก็ทำร้ายเราเราทำไม่ดีกับเขาเขาก็ทำไม่ดีกับเรามรรค8เป็นวัตรปฏิบัติเป็นวิไม่ใช่ทุกขโตทุกขตังสตังไม่มีไม่ใช่ทุกขโตทุกขฐานังหมายถึงอะไรให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็จะถึงตัวเราเราทำร้ายเขาเขาก็ทำร้ายเราเราทำไม่ดีกับเขาเขาก็ทำไม่ดีกับเรามรรค8เป็นวัตรปฏิบัติเป็นวิพูดถึงรับหลังเขาเนี่ยก็จะไม่มาสร้างปัญหาให้กับท่านเพราะเขาไม่พอใจในการที่ท่านไปพูดร้ายกับเขาให้ร้ายเขามรรค8คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่หาเหาใส่หัวไม่ไปกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามกับใครมีหลักปฏิบัติที่พระพุทธองค์สอนไว้8ประการเราไม่ได้ขโมยพระพุทธเจ้ามาสอนนะแต่เราจำเป็นต้องเอามาอ้างอิงว่ามรรค8มันคือตรงนี้ซึ่งพระองค์ก็ใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาที่เรียกว่าสติปัญญาของมนุษย์ธรรมดาคิดได้ในเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ด้วยซ้ำใช่ไหมมนุษย์ทุกคนทุกวันนี้ถ้าปฏิบัติตามอริยสัจ3ประการคือทุกสมุทัยนิโรธจัดการปัญหาได้จบแน่ส่วนมรรค8นั้นเอาไว้ป้องกันตัวเองไม่ไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะเอาปัญหาโยนนั้นคืนกลับมาหาเราเรียกว่าทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวถ้าปฏิบัติตามมรรค8ทั้ง8ประการเราจะไม่เอาทุกข์ให้กับใครในการดำเนินชีวิตคนรอบข้างก็จะไม่มีปัญหากับเราเราก็จะไม่มีปัญหากับคนรอบข้างเราก็ไม่ต้องทุกข์เห็นไหมนี่คือวิธีการจัดการกับความทุกข์ในการป้องกันไม่ให้เราเกิดความทุกข์ส่วนที่คนอื่นเขาหาเรื่องเราก่อนเนี่ยเราป้องกันไม่ได้ใช่ไหมห้ามไม่ให้มันด่าเราเราห้ามได้ไหมห้ามไม่ให้มันลักขโมยของเราได้ไหมแต่สันดานมันเป็นอย่างนั้นเราห้ามไม่ได้แต่เราทำยังไงอ่ะเราก็ต้องใช้ปัญญาของเราจัดการกับปัญหาที่มันสร้างขึ้นมาให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเหตุคืออะไรพระพุทธองค์จึงสอนไงหลักอิทัปปัจจยตาใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับตามไปด้วยถ้าเราไม่เอาของเราเนี่ยเป็นของมีค่าเที่ยววางทิ้งเพ่นพ่านมันก็จะไม่มีโอกาสจะลักขโมยของเราได้ใช่ไหมมันลักขโมยของเราไปเรารักของเราเราเสียดายของของเราจิตเราเกิดทุกข์ใช่ไหมความทุกข์เราเกิดจากปัญหาไหนเกิดจากปัญหาตรงที่อีเวนนี่มาลักขโมยของฉันไปแต่ถามจริงเหตุที่มันลักขโมยของฉันไปเป็นเหตุที่แท้จริงไหมไม่ใช่กูเสือกสร้างสมบัติเอาไว้เยอะแล้วดันทะลึ่งไม่เก็บเอาไว้ในที่ที่ควรเก็บไว้ไม่ดีเองหรือไปเก็บไว้แล้วทำให้มันเห็นพอมันเห็นมันเกิดน้ำลายสอมันเกิดอยากได้เพราะนิสัยสันดานมันไม่ดีตรงนั้นเนี่ยเราไปห้ามว่ามึงอยากแท้จริงไหมไม่ใช่กูเสือกสร้างสมบัติเอาไว้เยอะแล้วดันทะลึ่งไม่เก็บเอาไว้ในที่ที่ควรเก็บไว้ไม่ดีเองหรือไปเก็บไว้แล้วทำให้มันเห็นพอมันเห็นมันเกิดน้ำลายสอมันเกิดอยากได้เพราะนิสัยสันดานมันไม่ดีตรงนั้นเนี่ยเราไปห้ามว่ามึงอย่าซาและเราใช้ความรักใช่หรือไม่พี่น้องอย่างน้อยสองอย่างถ้าจริงๆนะควายที่มนุษย์เราพระบิดาให้เลี้ยงเนี่ยมีตั้ง6ตัว7ตัวความรู้ความสามารถความเชื่อมั่นในตัวเองความชำนาญความเฉลียวฉลาดทางปัญญาทางอารมณ์ทางสังคมอยู่ในความฉลาดเดียวกันและก็ความรอบรู้และก็ความรักมีตั้ง7ตัวควายเนี่ยท่านสามารถใช้ได้หมด

เอามาใช้ได้หมดอ่ะถ้าใช้เป็นนะแต่ส่วนมากใช้ไหมไม่ใช้หรอกใช้แต่อารมณ์ใช้แต่อารมณ์ซึ่งเป็นอาจมและก็ใช้จนอาเจียนคือเครียดจนอ้วกพี่น้องครับนะจริงๆแล้วธรรมจักรไม่ใช่มรรค8กับอริยสัจ4แค่อริยสัจ4นี่ผิดแล้วนะจริงๆอริยสัจ3นะถ้าแยกมรรค8ออกมาเนี่ยเวลาสร้างธงกรรมจักรเห็นมั้ยกรรมจักรเป็นกงล้อกรรมจักรและท่านก็สร้างไว้12ซี่นะมีดุมล้อตรงกลางและมี12ซี่ถามว่า12ซี่นี่มาจากไหนก็บอกมาจากมรรค8บวกอริยสัจ4 8บวก4เป็น12กลายมาเป็นธงประจำศาสนาท่านที่จริงๆแล้วพี่น้องครับธรรมจักรเนี่ยมันเป็นปฏิบัติการของขันธ์5ธรรมจักรเนี่ยธรรมะแปลว่าธรรมชาติจักรแปลว่าหมุนธรรมจักรแปลว่าการหมุนธรรมชาติเพื่อให้มันเกิดการสั่นสะเทือนเป็นปฏิบัติการของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ที่พระพุทธองค์รวมเรียกมันว่าขันธ์5นึกภาพออกมั้ยครับนี่แค่ตรงนี้เข้าใจผิดตรงนี้มันไปไกลเลยพี่น้องครับแล้วพอมองเห็นว่าไม่ได้เป็นแบบนี้จึงพยายามที่จะดับการมีตัวกูของกูก็คือดับการมีอยู่ของจิตวิญญาณของตัวเองพอตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้คิดว่าจิตวิญญาณตัวเองดับสูญแล้วเพราะพยายามมุ่งไปดับที่ขันธ์5พยายามมุ่งไปดับที่ขันธ์5 ท่านที่รักครับธรรมจักรชาร์ตที่ชัดเจนที่สุดนี่ก็ยังเป็นอนุตตรธรรมนะพี่น้องครับท่านจะไม่สามารถหาฟังจากพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์ไหนกล่าวเอาไว้ได้เลยไม่ว่าในพระคัมภีร์เล่มใดก็ตาม ท่านที่รักครับธรรมจักรชาร์ตที่ชัดเจนที่สุดนี่ก็ยังเป็นอนุตตรธรรมนะพี่น้องครับท่านจะไม่สามารถหาฟังจากพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์ไหนกล่าวเอาไว้ได้เลยไม่ว่าในพระคัมภีร์เล่มใดก็ตามสองเป็นเพราะคนนำทางตาบอดมองไม่เห็นเพราะมันไกลเกินเอื้อมเช่นสิ่งที่เขาเรียกว่าอาจินไตเรามาเฉลยให้ฟังให้หมดก็เลยมาหงายกะลาขึ้นให้ทุกคนได้เห็นแสงสว่างแล้วเนี่ยโควิด-19 เนี่ยมันกำลังจะรุนแรงขึ้นแล้วก็ยังมีเชื้อโรคใหม่มาอีกแล้วเชื้อโรคอ่ะพระบิดาสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันกินประจุโลกแต่ขณะที่โลภะโทสะโมหะเต้นสามชาติกันอยู่ตลอดยังไงก็ไม่รอดพี่น้องครับเชื้อโรคเข้ามาไงไม่รอดต่อให้มาฉีดวัคซีนแล้วเห็นว่าวัคซีนก็มีปัญหาเราเฉลยให้ฟังแล้วว่าวัคซีนมันเป็นยังไงท่านควรจะตัดสินใจอะไรยังไงก็ว่าไปเราบอกความจริงให้ฟังไปแล้วต้องมานั่งมีปัญหาปสดจะฉีดดีไม่ฉีดดีฉีดยี่ห้อไหนเอาฉีดยี่ห้อไหนมันจะเป็นพิษเป็นภัยฉีดยี่ห้อไหนจะปลอดภัยมากที่สุดอย่าถามนะว่าฉีดยี่ห้อไหนปลอดภัยมากที่สุดเพราะมีแต่วัคซีนประเภทที่หนึ่งเท่านั้นนะที่ใช้วิธีการแบบเก่าๆแบบโบราณที่มีคนฉีดแล้วไม่ตายไม่ตายจากอาการข้างเคียงแต่วัคซีนชนิดที่สองกับสามเนี่ยเป็นการใช้กับมนุษย์โลกครั้งแรกในโลกและในจักรวาลยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการทดลองโดยเฉพาะมันทำให้ DNA ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พระบิดาทรงสร้างไว้เนี่ยเพี้ยนหรือเปล่าเพี้ยนแล้วจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างเพี้ยนแล้วจะเป็นยังไงเพี้ยนแล้วหน้าตาของมนุษย์ไม่หล่อไม่สวยจะกลายหน้าตาจะกลายพันธุ์เป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวไหมที่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมีทางเป็นไปได้ในระยะยาวท่านบอกว่าโอ้กูอายุไม่ยาวเดี๋ยวกูก็ตายแล้วแต่ท่านอย่าลืมนะท่านมีลูกมีหลานสืบทอดเผ่าพันธุ์ยีนของมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยีนผ่าเราหรือยีนดีมันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้พระบิดากำหนดเอาไว้อย่างนั้นทีนี้ก็ยุ่งเลยครับนี้พี่น้องครับมาดูที่ธรรมจักรนี่ตาหูจมูกลิ้นกายจิตเป็นแถวอยู่ข้างล่างอายตนะทั้งหมด6อย่าง5ข้างนอกอย่างที่6คือจิตอยู่ข้างในเวลาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหรือกายจิตเรากำลังจะอธิบายว่าทำตาหูจมูกลิ้นกายจิตเป็นแถวอยู่ข้างล่างอายตนะทั้งหมด6อย่าง5ข้างนอกอย่างที่6คือจิตอยู่ข้างในเวลาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหรือกายจิตเรากำลังจะอธิบายว่าธรรมสันสะเทือนมันจะทำงานต่อเนื่องกันเลย5ขั้นตอนนี่เราจะพูดหยาบๆนะไม่พูดละเอียดมันจะทำงานเป็น5ขั้นตอนซึ่งพระบิดาได้ทรงติดตั้งกระบวนการของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยเอาไว้ให้มันทำหน้าที่ร่วมกันกับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพราะมนุษย์เราเนี่ยมีหน้าที่ทำตามจิตวิญญาณที่ต้องการคือ

มามอบพลังงานความรักให้กับโลกถ้าไม่มีกระบวนการของธรรมจักรไม่มีกระบวนการของธรรมจักรมนุษย์ไม่สามารถจะให้ความรักเหวี่ยงคลื่นพลังงานความรักซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกออกมาให้กับโลกได้และก็จะไม่สามารถคิดดีพูดดีทำดีประพฤติดีหรือทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามกับเพื่อนมนุษย์กับตัวเองหรือกับโลกได้ถ้าไม่มีกระบวนการของขันห้านี้ที่เรียกว่าธรรมจักรพอเห็นภาพปั๊บภาพที่เห็นจิตมันจะบอกเลยว่าที่เห็นนั่นคืออะไรนั่นคือการเกิดรูปมองเห็นรูปมีคำว่ารูปธรรมเกิดขึ้นถ้าจิตมันสั่นสะเทือนไม่ได้เห็นนะจิตมันสั่นสะเทือนคือมันนึกมันคิดครับถ้าจิตเรานึกถึงอะไรนามรูปหรือนามธรรมเพราะมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันเป็น imagine มันเป็นจินตนาการมันเป็นจินตภาพมันก็เลยเป็นนามธรรมเรากำลังอธิบายขันห้าให้ท่านฟังคร่าวๆนี่คือนัยยะของขันห้าในนามของพระเจ้าไม่ใช่ในนามของคนนำทางตาบอดที่ท่านรู้กันอยู่พอเราบอกขันห้าบอกธรรมจักรเฮ้ยกูรู้แล้วกูไม่ฟังเพ้อเจ้อไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็พูดอยู่แล้วมีคนฟังคนเดียวเราก็พูดนะทุกวันนี้ YouTube มีคนดูอยู่462คน Facebook มีคนดูอยู่383ท่านอนุโมทนาสาธุด้วยนะวันนี้สุดยอดเราจะบอกให้นะใครฟังเราและเข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบในคืนวันนี้แล้วท่านสามารถปฏิบัติตามที่เราพูดสื่อพระโอวาทมาทั้งหมดท่านจะเป็นคนหนึ่งในจำนวนไม่กี่คนที่ฟังรายการนี้แล้วอายุยืนวันตายสุดยอดเราจะบอกให้นะใครฟังเราและเข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบในคืนวันนี้แล้วท่านสามารถปฏิบัติตามที่เราพูดสื่อพระโอวาทมาทั้งหมดท่านจะเป็นคนหนึ่งในจำนวนไม่กี่คนที่ฟังรายการนี้แล้วอายุยืนวันตายเราจะบอกให้นะใครฟังเราและเข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบในคืนวันนี้แล้วท่านสามารถปฏิบัติตามที่เราพูดสื่อพระโอวาทมาทั้งหมดท่านจะเป็นคนหนึ่งในจำนวนไม่กี่คนที่ฟังรายการนี้แล้วอายุยืนวันตายหน้าให้พระเจ้าหรือตัวเราเพราะท่านฟังเราเพราะพระเจ้าเมตตาท่านแต่ไม่ใช่หรอกท่านทำตัวท่านเองฟังแล้วไปปฏิบัติมันคือการต่ออายุของท่านให้ยืนยาวได้ท่านจะอยู่ยืนยาวแค่ไหนท่านสั่งได้เลยแต่นั่นหมายความว่าท่านต้องเป็นคนอยู่เหนือกฎแห่งกรรมให้ได้ด้วยการปฏิบัติตามที่เราสอนในคืนนี้นะชัดเจนไหมพี่น้องครับเนี่ยรูปพอเกิดรูปถ้าเราไม่รู้ว่ารูปนั้นรูปธรรมนั้นคืออะไรเราก็จะพยายามถามผู้รู้เราพยายามจะเรียนรู้ถ้าในจิตเราไม่เคยมีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการมองเห็นสิ่งนั้นมาก่อนเช่นเด็กที่เกิดใหม่พ่อแม่เพิ่งเอาไปอุ้มออกไปกลางแจ้งในยามกลางราตรีนะไม่เคยสอนให้ลูกดูไม่เคยสอนให้ลูกรู้ว่าที่กลมๆสีเหลืองๆดอยอยู่บนท้องฟ้านั่นคือดวงจันทร์ถ้าลูกเพิ่งเห็นครั้งแรกลูกเขาจะเรียนรู้ทันทีต้องมีคนอื่นบอกก็แปลว่าพ่อแม่พี่เลี้ยงแม่นมต้องบอกจันเอ๋ยจันจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องค่ะอะไรก็ว่าไปเด็กก็เด็กก็จะฝังหัวเลยจิตจะมีสัญญาคือมีตัวจำได้หมายรู้จำได้คือจำเรื่องราวได้จำเหตุการณ์จำเรื่องราวได้นะจำสรรพสิ่งได้ส่วนหมายรู้นั่นก็คือหมายรู้อารมณ์ได้ถ้าท่านปล่อยให้ลูกร้องไห้แทบตายกว่าจะได้แดกนมสักขวดท่านถ้าแต่ว่าท่านสอนให้ลูกของท่านเนี่ยบันทึกความจำอารมณ์โกรธเอาไว้แล้วตั้งแต่แรกแล้วถ้าท่านปล่อยเป็นอย่างนี้บอกว่ากลัวเด็กจะปอดไม่แข็งแรงให้มันผายปอดแหกปากร้องจนน้ำมูกน้ำตาไหลมือหงิกตีนหงิกเนี่ยเท่ากับว่าท่านสอน วิชาก้าวร้าวให้กับลูกของท่านเด็กมันจะมีสันดานอยู่ในสัญญาท่านรู้ไหมนิพพานยากมากนะเราดับโน่นดับนี่ที่ท่านพยายามดับอะแต่ถ้าท่านดับสันดานที่มันติดอยู่ในนิสัยของจิตที่เป็นด้านลบไม่ได้ท่านไม่ต้องมีสิ่งใดยั่วยุหรอกพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ปั๊บสันดานแบบนี้จะแสดงออกมาทันทีใครพูดได้ผิดหูปั๊บไม่ต้องยั่วยุอะไรกูมากแค่ผิดหูเท่านั้นนะของกูขึ้นเลยเขาเรียกวุ้บหน้ามืดเลยครับไอ้พันอย่างเงี้ยนิพพานยากนะเพราะจิตยังติดสันดานตัวนี้อยู่ท่านรู้ไหมนั่นที่พยายามดับๆนะเราถึงถามว่าดับจริงหรือเปล่ามีแต่ดับปลอมเป็นเทียนที่ดับปลอมอ่ะเป่าดับแล้วปั๊บแล้วหันหลังให้นึกว่าเทียนดับแล้วไม่ใช่พอหันกลับบางทีเอ๊ะเทียนกูติดขึ้นอีกแล้วเห็นไหมเทียนที่เขาหลอกอ่ะเป่าแล้วดับแต่แฟบตัวนี้อยู่ท่านรู้ไหมนั่นที่พยายามดับๆนะเราถึงถามว่าดับจริงหรือเปล่ามีแต่ดับปลอมเป็นเทียนที่ดับปลอมอ่ะเป่าดับแล้วปั๊บแล้วหันหลังให้นึกว่าเทียนดับแล้วไม่ใช่พอหันกลับบางทีเอ๊ะเทียนกูติดขึ้นอีกแล้วเห็นไหมเทียนที่เขาหลอกอ่ะเป่าแล้วดับแต่แฟบพอเผลอเห็น pretend แซงทำเป็นไม่เห็นเราเห็นอะไรเราเห็นครับพระบิดาถือว่าไม่ผิดครับถ้าไม่เห็นน่ะมีตาแต่ไม่เห็นแสดงตาบอดตาพิการ
หรือได้ยินเสียงนะคนอื่นได้ยินแต่กูไม่ได้ยินแสดงว่าหูกูบอดหูกูพิการเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยการหมุนธรรมจักรเพื่อให้เกิดขันห้าเนี่ยไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาแล้วพิการด้านอายตนะท่านต้องรู้ไว้ว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ท่านเกิดมาเพื่อต้องชดใช้กรรมท่านจึงต้องเรียนรู้ด้วยการสำนึกว่าทำไมตาหูจมูกอย่างใดอย่างหนึ่งของท่านมันถึงพิการท่านสังเกตไหมไวรัสเวลาเข้าไปในร่างกายของท่านโดยเฉพาะโควิดเป็นโควิดที่พระบิดาใส่รหัสเข้าไปให้รู้ว่าเขาเป็นของพระบิดาเนี่ยเวลาใครติดเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยจมูกก็เสียเลยครับจะไม่รู้กลิ่นอะไรเลยลิ้นเนี่ยก็จะไม่รู้รสอาหารเลยใช่หรือไม่ใช่หรือไม่นี่คือการลงโทษนี่คือการลงโทษว่าไม่ระวังปากไม่ระวังจมูกถูกลงโทษมันเป็นโรคกรรมถูกต้องไหมพี่น้องครับสังเกตสิครับลองคิดแล้วใช้วิธีที่เรียกว่า lateral thinking คิดแบบเชื่อมโยงเขาเรียกว่าคนฉลาดรู้จักเชื่อมโยงแต่เชื่อมโยงด้วยหลักที่มีเหตุและผลไม่ใช่มั่วๆนะอ่ะ พอเห็นรูปแล้วว่าเป็นอะไรใช่ไหมแล้วรู้ว่าเห็นอะไรขันที่สามท่านดูข้างบนนะที่แวบๆแหละเวทนาขันที่สามเดี๋ยวอธิบายนิดนึงไหมรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณมันคือกลุ่มพลังงานทั้งหมด5กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มมันแยกกันทำหน้าที่ซึ่งพระบิดาเนี่ยกำหนดติดตั้งเอาไว้ให้โดยให้จิตวิญญาณเนี่ยถ่ายทอดมาให้ท่านให้จิตหยาบของท่านได้ใช้ร่วมกันกับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ตายไปจากการเป็นมนุษย์ก็คือจิตวิญญาณเป็นผู้ตายจิตหยาบไม่ได้ตายมันเป็นกลุ่มพลังงานที่ใช้ทำหน้าที่เหมือนกลุ่มพลังงานที่พระองค์ทรงติดตั้งเอาไว้ให้กับต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ให้กลุ่มพลังงานแต่ละกลุ่มมันแยกกันทำหน้าที่ต้นเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอออกดอกออกผลแตกยอดแตกใบขยายรากขยายลำต้นสร้างเปลือกมีเป็นร้อยๆกลุ่มพระองค์ก็ทรงติดตั้งเอาไว้ให้มันทำหน้าที่แทนพระองค์พระองค์สั่งไว้ว่าให้กลุ่มพลังงานไหนมีหน้าที่ทำอะไรเหมือนขันห้านี้เหมือนกันแต่เนื่องจากโลกนี้เป็นโลกเสรีเดี๋ยวเราจะบอกเป็นโลกเสรีก็จริงแต่บางอย่างท่านทำตามอัตโนมัติแบบเสรีเนี่ยไม่ได้โดยเฉพาะไอ้ขันห้าเนี่ยนะพอเกิดเวทนาแบบว่าเห็นแล้วเกิดความรู้สึกชอบเมื่อท่านเห็นอะไรแล้วเกิดความรู้สึกชอบไอ้สิ่งที่ท่านมองเห็นนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอัตตาขึ้นมาทำให้สิ่งที่ท่านเห็นนั้นมีอัตตามีตัวตนขึ้นมาแต่จิตพอมันเกิดเวทนาคือเกิดความรู้สึกชอบรู้สึกเกลียดรู้สึกไม่ชอบอะไรแบบนี้สิ่งที่เราเห็นนั้นมันจะมีตัวตนขึ้นมาแต่เมื่อมันมีตัวตนแบบนี้จิตเนี่ยมันยังจับต้องไอ้สิ่งที่มันเป็นตัวตนขึ้นมาในมโนคติไม่ได้จิตมันก็จะสั่นสะเทือนเพื่อปรุงแต่งเพิ่มขึ้นไปอีกมันก็จะไปอยู่ในกลุ่มของจิตที่เรียกว่ากลุ่มของสังขารก็แปลว่ามันจะเอาไอ้รูปสวยๆที่มันเห็นแล้วมันชอบนะเกิดเวทนาเนี่ยไปปรุงแต่งด้วยปรุงแต่งเพื่อเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอยู่ในสังขารปรุงแต่งเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดถ้าคิดก็ต้องใช้สมองสองซีกแต่ถ้านึกก็ใช้จิตเองคือต้องนึกแล้วก่อนที่จะเอาให้สมองเป็นเครื่องมือในการคิดนึกออกไหมแต่ก่อนจะไปนึกไปคิดเนี่ยมันจะเกิดเป็นตัณหาคือความอยากความไม่อยากก่อนความอยากความไม่อยากนี่ก็เป็นตัวแสบมันเป็นผลผลิตของกิเลสกิเลสคือความรู้สึกตัณหาคือความอยากไม่อยากความรู้สึกชอบไม่ชอบเนี่ยมันเป็นที่มาของความอยากไม่อยากจิตต้องสั่นสะเทือนจากชอบไม่ชอบเนี่ยให้เกิดเป็นความอยากไม่อยากความไม่อยากนี่ก็เป็นตัวแสบมันเป็นผลผลิตของกิเลสกิเลสคือความรู้สึกตัณหาคือความอยากไม่อยากความรู้สึกชอบไม่ชอบเนี่ยมันเป็นที่มาของความอยากไม่อยากหยิบต้องสั่นสะเทือนจากชอบไม่ชอบเนี่ยให้เกิดเป็นความอยากไม่อยากกูจะทำไงกูถึงจะเอาได้ต้องนึกเลยนึกตั้งคำถามตัวเองว่ากูจะทำไงกูถึงจะเอาไอ้นี่ได้ถ้าเป็นการเห็นเมียเขาเห็นผัวเขาแล้วจิตนึกว่ากูอยากได้ชอบอ่ะจิตบอกกูนึกกูอยากได้ปั๊บถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีธรรมะจิตมันจะถามตัวเองว่าด้วยการนึกอ่ะแล้วกูจะไปเอาเมียของเขาเอาผัวเขามาได้ยังไงพอคิดลบแบบเนี้ยนะนี่คือความอยากใช่ไหมทำอยากได้นะคิดพอสมองคิดพอมันเป็นลบก็คิดลบเลยกูก็ฉุดสินะถ้าจะเอามันมาให้ได้กูต้องฉุดสิถ้าผัวมันนะถ้าผัวมันไม่ยอมอ่ะผัวมันขัดขวางอ่ะกูฆ่าผัวมันเลยอ้าวแล้วเดี๋ยวติดคุกเพราะฆ่าก็อย่าให้ผัวมันรู้ดิอย่าให้คนรู้ที่ว่ากูฆ่าผัว
นี่คือแผนที่ของความคิดนี่คือกระบวนการของขันธ์5

ที่มันจะเป็นไปตามสภาวะจิตของคนคนนั้นท่านนึกภาพออกยังครับมันอยู่ในกลุ่มของสังขารพอคือต้องฆ่ามันกูต้องแย่งมันกูอิจฉามันกูแค้นมันปั๊บจิตก็จะสั่นสะเทือนผลิตสร้างพลังงานของจิตออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าไม่เด็กเวียงมาข้างนอกทันทีพระพุทธองค์ทรงเรียกไอ้คลื่นพลังงานจิตที่เวียงออกมาที่ทุกวันนี้ท่านเรียกว่าพลังจิตพลังจิตอ่ะมันจะอยู่ในรูปของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กถ้าคิดลบคิดชั่วมันก็เป็นลบถ้าคิดดีคิดบวกคิดสร้างสรรค์มันก็เป็นบวกนึกออกไหมเป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นคำว่าวิญญาณกับคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยคนนำทางตาบอดมันสับสนแล้วไม่รู้ว่ารูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณส่งมอบให้กับจิตวิญญาณให้เอามาใช้โดยให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณขณะเกิดกายสังขารเป็นมนุษย์นั้นได้ใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงออกซึ่งการเป็นคน2มิติพี่น้องครับเราเป็นคน2มิติมีมิติโลกทางกายภาพซึ่งมีจิตหยาบเป็นผู้นำกับสมองนะกับกายสังขารและมีมิติทางพลังงานที่มีจิตวิญญาณในการแสดงออกซึ่งการเป็นคน2มิติพี่น้องครับเราเป็นคน2มิติมีมิติโลกทางกายภาพซึ่งมีจิตหยาบเป็นผู้นำกับสมองนะกับกายสังขารและมีมิติทางพลังงานที่มีจิตวิญญาณถ้าคน2มิติเนี่ยต้องใช้ขันธ์5ในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์เพื่อจะแสดงออกหรือกระทำใน2มิติให้ได้เพราะเราเกิดมาเป็นคน2มิติและตัวที่แสดงความเป็นคน2มิติก็คือขันธ์5นี้ถ้าเราพยายามจะไปดับมันเพราะเราไปเข้าใจผิดคิดว่ากูเกิดมาแล้วเต็มไปด้วยความทุกข์รูปก็ทุกข์รูปก็คือกายสังขารไปมองว่าเป็นกายสังขารของตัวเองเวทนาก็คือความรู้สึกใช่มั้ยมีเวทนาก็เกิดความทุกข์ใช่ป่ะสังขารก็มีการปรุงแต่งอะไรนู่นนั่นนี่กลายเป็นอยากไม่อยากกลายเป็นอารมณ์ขยะมากมายกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะมากมายก็เต็มไปด้วยความทุกข์นะแล้ววิญญาณที่เป็นตัวตนขึ้นมามันก็เกิดแล้วก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นกูเลยมองว่าขันธ์5นี่คือกองทุกข์กองใหญ่กูจะต้องดับทุกข์ให้ได้ถ้าที่พระบิดาให้ขันธ์5มาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเป็นมนุษย์ท่านเห็นมั้ยนี่คืออนุตตรธรรมที่สอนเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้สอนแบบนี้เลยนะครับคนนำทางตาบอดเข้าใจผิดไปเองไปเปิดดูว่าตรงไหนมีในพระคัมภีร์มีตรงไหนครับที่สอนแบบทุกวันนี้ครับเราต้องรีบหงายกะลาใบนี้เพราะไม่งั้นคนจะตายเยอะกว่าที่คิดครับเพราะประจุลบเต็มตัวเนี่ยยังไงก็เป็นเหยื่อหรือร่างกายจะเป็นถังขยะที่ให้เชื้อโรคไม่ใช่เชื้อโรคที่พระบิดาปล่อยมาด้วยยังไม่ได้เป็นเชื้อโรคที่พระองค์ทรงปล่อยเพื่อจะชำระมนุษย์จะเอาคนให้ตายไปจากโลกไม่ได้ของพระองค์ไม่เอาตายแค่จากโลกอย่างเดียวเอาจิตวิญญาณให้หายไปจากระบบโลกด้วยนะไปถ่วงไปที่แกนโลกก็มีต้องไปเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกหลายภพชาติก็มีนะต้องถูกทำให้แตกสลายไปก็มีไม่ใช่แค่ให้ตายไปจากโลกเท่านั้นนะตายไปจากโลกนี่เป็นแค่การตายของจิตวิญญาณธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะเรายังไม่ได้พูดให้ลึกไปกว่านั้นนะท่านฟังเรานะนี่เป็นอนุตตรธรรมนะพอมองเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นทุกข์ทั้ง5นี้เป็นทุกข์ก็เลยพยายามหาวิธีจะดับทุกข์ทั้ง5นี้ให้หมดดับไปดับมามั่วเลยครับความคิดอ่ะไปลองดูคำสอนนี่หัวมงกุฎนะพอมองเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นทุกข์ทั้ง5นี้เป็นทุกข์ก็เลยพยายามหาวิธีจะดับทุกข์ทั้ง5นี้ให้หมดดับไปดับมามั่วเลยครับความคิดอ่ะไปลองดูคำสอนนี่หัวมงกุฎท่าทางตาบอดไม่ใช่พระศาสดาเวลาจะเชื่ออะไรฟังแล้วคิดก่อนหรือฟังหูไว้หูอย่าเชื่อทั้งหมดพระศาสดาไม่มีวันสอนผิดเราฟันธง 100% คนนำทางตาบอดต่างหากที่ผิดบาปมหันต์พี่ๆน้องๆที่รักครับตอนนี้รู้แล้วนะฮะว่าขันห้าถ้าหมุนเป็นมันจะเป็นธรรมจักรขันห้าถ้าหมุนไม่เป็นมันจะเป็นกรรมจักรมันมนุษย์คือคน2มิติถ้าเราต้องการอยู่เหนือกฎแห่งกรรมท่านต้องเรียนรู้ให้ได้ในคืนนี้ว่าจะหมุนธรรมจักรในหมุนยังไงไอ้กรรมจักรมันเกิดขึ้นมันเกิดตรงไหนอย่างไรและพอเกิดแล้วเนี่ยมันเดือดร้อนอะไรนักหนาอย่างน้อยนิพพานเท็จแล้วหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้แค่นี้เสียชาติเกิดในการที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราพูดเรื่องจริงให้ท่านฟังท่านจง

ปิติอย่าฟังแล้วรู้สึกคับแค้นใจกูเสียดายกูฝึกมาแทบเป็นแทบตายหลายภพชาติกูสะเรียนมาแทบตายให้กูมาโยนทิ้งง่ายๆเหรอถ้ามันเป็นสิ่งที่สกปรกที่ผ่านมาท่านถือในมือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดมันสกปรกมันเต็มไปด้วยเชื้อโรคเนี่ยและท่านมองเชื้อโรคไม่เห็นแต่เราสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าในมือที่ท่านถืออยู่เนี่ยมันสกปรกและมีเชื้อโรคมันพร้อมจะทำร้ายท่านได้เนี่ยพอท่านเข้าใจว่ามันมีเชื้อโรคเนี่ยท่านคิดว่าท่านจะเสียดายแล้วไม่ยอมวางมันเลยครับไม่ยอมทิ้งไปแล้วรีบล้างมือเหรอครับแล้วรีบล้างมือให้สะอาดให้เร็วที่สุดเหรอครับท่านมีปัญญาท่านทำแล้วท่านก็ได้ประโยชน์นะอาจารย์ปริญญาไม่ได้ประโยชน์อะไรมนุษย์คือคนสองมิติหมายความว่าอย่างไรมนุษย์คือคนสองมิติอย่างแรกคือมิติของจิตหยาบนี่คนนำทางตาบอดก็ไม่เคยสอนท่านว่าเวลาจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของท่านซึ่งเป็นตัวจริงของท่านนะไอ้จิตหยาบที่รู้ว่าเป็นตัวเองตัวกูของกูรู้ว่ามีตัวกูอยู่นี่ไม่ใช่ตัวจริงนะเป็นแค่ตัวแทนของจิตวิญญาณแต่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้มอบอำนาจในการเป็นมนุษย์เนี่ยมาให้กับจิตหยาบซึ่งเป็นแค่กลุ่มพลังงานเท่านั้นนะมีกลุ่มพลังงานที่มีกลุ่มหนึ่งก็คือขันหนึ่งแต่ไม่ใช่หนึ่งในขันห้าไม่ใช่ตัวจริงนะเป็นแค่ตัวแทนของจิตวิญญาณแต่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้มอบอำนาจในการเป็นมนุษย์เนี่ยมาให้กับจิตหยาบซึ่งเป็นแค่กลุ่มพลังงานเท่านั้นนะมีกลุ่มพลังงานที่มีกลุ่มหนึ่งก็คือขันหนึ่งแต่ไม่ใช่หนึ่งในขันห้าเป็นปฏิบัติภารกิจอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีมาเพื่อเอาความรักจากพระเจ้ามอบให้กับโลกและจักรวาลเพราะในโลกและจักรวาลนี้พระบิดาไม่ได้สร้างพลังงานความรักในแบบของพระองค์เอาไว้ในนี้ถ้าสร้างเอาไว้ในนี้แล้วจิตวิญญาณไม่ต้องอาศัยพระเจ้าก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเอาความรักมาให้กับโลกให้กับจักรวาลหรอกแต่เพราะพระองค์ทรงต้องการเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยสามารถจะทำอะไรได้อีกบ้างและพวกท่านเนี่ยขันอาสาพระองค์มาเองพระองค์ไม่ได้บังคับพระองค์ต้องการเรียนรู้ว่าถ้าฝากความรักของพระองค์มาให้จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นลูกของพระองค์เนี่ยแบกความรักมายังโลกยังอนันตจักรวาลแล้วให้เอาความรักเนี่ยมาให้กับโลกและจักรวาลและทุกสรรพสิ่งแทนพระองค์เนี่ยแทนที่พระองค์จะมอบมาให้เลยมอบเอาไว้เลยและสั่งว่านะทุกอย่างทำงานด้วยความรักของพระองค์นะอย่างนี้พระองค์กำหนดได้อยู่แล้วเมื่อที่เราบอกว่าพระองค์กำหนดน้ำให้มันเปลี่ยนสถานภาพจากของแข็งเป็นของเหลวของเหลวเป็นแก๊สจากแก๊สมาเป็นของเหลวมาเป็นของแข็งได้อีกเนี่ยพระองค์สั่งไว้มันอย่างนั้นน่ะกำกับมันไว้อย่างนั้นนะก็ได้แต่ที่พระองค์ทรงต้องการว่าพระองค์ทรงสามารถจะทำอะไรได้อีกบ้างนอกเหนือจากคำสั่งสั่งให้มันเป็นก็ใช้วานดูมันเป็นยังไงก็เลยให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนพระองค์เอาความรักมาให้กับโลกแล้วเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงต้องการเรียนรู้ว่าให้ตัวตายตัวแทนมาทำหน้าที่แทนพระองค์เนี่ยนะมันไม่ยากถ้าทำเป็นก็เลยให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบให้มาเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเรียนแบบพระองค์เรียนแบบพระเจ้าเพื่อให้ได้เรียนรู้ร่วมกันว่าจิตหยาบเนี่ยหรือจิตมนุษย์เนี่ยจะสามารถเป็นตัวตายตัวแทนจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองที่ประทับอยู่ในร่างกายในกายสังขารอยู่ตรงต่อมพิชูอิจุรีทำหน้าที่เป็นประธานอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมเหมือนกับพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ในวิหารแล้วให้เจ้าอาวาสทำหน้าที่แทนพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในวัดนั้นไหมทำได้ทำได้ไหมนี่คือนัยยะเดียวกันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราสื่อให้ท่านฟังด้วยปัญญาปาฏิหาริย์และไม่ใช่นิทานไม่ใช่นิยายไม่ใช่ลิเกด้วยหลายคนแล้วให้เจ้าอาวาสทำหน้าที่แทนพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในวัดนั้นไหมทำได้ทำได้ไหมนี่คือนัยยะเดียวกันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราสื่อให้ท่านฟังด้วยปัญญาปาฏิหาริย์และไม่ใช่นิทานไม่ใช่นิยายไม่ใช่ลิเกด้วยหลายคนเคยเห็นด้วยอย่าจิตตกผ่านเลยไปจะได้ไม่มาเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันตรงนี้จะไม่ต้องหมุนกรรมจักรและหมุนกรรมจักรใส่พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองมันหนักหนามากเลยไอ้จักรที่มันจะสะท้อนกลับมาเนี่ยจะมาบั่นคอตัวมันเองเนี่ยมันจะมาแรงและมาเร็วกว่าที่คิดคำว่าจักรแปลว่าหมุนถูกไหมหมุนกรรมจักรหรือหมุนธรรมจักรมนุษย์ก็ต้องหมุนตาหูจมูกกายสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหมุนหมุนรอบแล้วหมุนเข้าไปหาข้างในคือจิตที่อยู่ข้างในเนี่ยจักรก็คือหมุนแต่จะหมุนเป็นกรรมเป็นเวรหรือจะหมุนเป็นธรรมถ้าเป็นธรรมะจักรก็ไม่มีกรรมไม่มีเวรแต่ถ้าหมุนเป็นกรรมจักรก็มีกรรมมีเวรเบื้องต้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคนนำทางตาบอดไม่รู้ว่ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ยจะต้อง

ทำหน้าที่ใน2มิติทั้งมิติทางโลกด้านกายภาพและมิติด้านจิตวิญญาณนะมิติทางจิตวิญญาณด้านพลังงานต้องทำควบคู่กันเพราะฉะนั้นมนุษย์ใช้จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตจิตวิญญาณจะทำหน้าที่ในมิติคู่ขนานได้ด้วยการใช้จิตใต้สำนึกเพื่อรับคำสั่งจากจิตสำนึกแล้วทำให้มันเกิดการกระทำในมิติคู่ขนานท่านรักใครจิตวิญญาณก็จะสั่นสะเทือนเป็นความรักคนนั้นเหมือนกันคู่ขนานกันรักมากรักน้อยจิตใต้สำนึกจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่แรงน้อยแรงค่อยเท่ากันนึกออกไหมครับเพียงแต่มันมีข้อเดียวจิตใต้สำนึกเนี่ยถ้าจิตสำนึกมันไปสำนึกถึงเรื่องชั่วๆจิตใต้สำนึกมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นเรื่องชั่วๆตามจิตสำนึกนั่นแหละเพราะจิตใต้สำนึกมีหน้าที่ทำตามอย่างเดียวมันจะไม่รู้ว่าดีหรือชั่วมันถ้าคนฉลาดเนี่ยจะไม่แช่งตัวเองใช่ไหมสวยแน่ๆแย่แล้วกูชิบหายแล้วทำไมช่วยงี้กูว่ากูต้องทำแล้วล้มเหลวแง่แน่กูว่ากูต้องคิดผิดแง่แง่เนี่ยสั่นสะเทือนแบบเนี้ยจิตใต้สำนึกก็จะสั่นตามมันก็จะช่วยท่านให้ล้มเหลวตามคำพูดของท่านเพราะทุกคำพูดล้วนเป็นสัจจะนี่กูว่ากูต้องทำแล้วล้มเหลวแง่แน่กูว่ากูต้องคิดผิดแง่แง่เนี่ยสั่นสะเทือนแบบเนี้ยจิตใต้สำนึกก็จะสั่นตามมันก็จะช่วยท่านให้ล้มเหลวตามคำพูดของท่านเพราะทุกคำพูดล้วนเป็นสัจจะลิ้นทิ้งประตูนะมึงไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมึงจะได้ผัวขี้เหล้ากับผัวเจ้าชู้ได้ครบสูตรเลยถามคนโบราณหรือถามคนปัจจุบันได้ว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าจิตของท่านติดอยู่กับความล้มเหลวฉันว่าฉันทำไม่ได้แน่ๆเลยฉันว่าฉันต้องพลาดอีกนิดหน่อยฉันว่าฉันต้องถูกเขาโกงแน่ๆชีวิตของไอ้คนคนนั้นน่ะลองแอบตามดูเลยมันก็จะเจอแต่สิ่งที่มันบ่นมันลำพึงลำพันอยู่นะเพราะจิตวิญญาณนึกว่ามันเรียกหาสิ่งนั้นแต่มีสิ่งเดียวที่จิตวิญญาณหาให้ท่านไม่ได้สุขวันนี้หลายคนก็ไปหาโค้ชไปจ่ายตังค์ให้โค้ชให้โค้ชสอนอะไรสอนให้รวยรวยอะไรรวยเงินท่านที่รักครับรวยตังกับรวยลูกค้าไม่เหมือนกันนะครับถ้าท่านอยากจะขอจากจิตวิญญาณของท่านท่านต้องบอกไม่ได้สั่งครับท่านต้องบอกว่าฉันมั่นใจว่าฉันจะต้องเจอลูกค้าที่ดีๆเยอะๆแน่ๆเพราะฉันขายสินค้าที่ดีขายสินค้าที่ไม่หลอกลวงไม่มอมเมาขายสินค้าที่มีประโยชน์ฉันเชื่อมั่นในสินค้าของฉันและฉันมั่นใจว่าฉันจะต้องเจอลูกค้าดีๆลูกค้าเยอะๆฉันต้องขายดีแน่นอนลูกค้าเป็นคนเอาทรัพย์ทางโลกมาให้ท่านจิตวิญญาณจะไปขนเงินในจักรวาลมาให้ท่านอ่ะไม่มีหรอกอย่าโง่ถูกเขาหลอกเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นทำอะไรแค่ท่านเชื่อมั่นในตัวท่านเองและทำในสิ่งที่ดีงามเดี๋ยวจิตวิญญาณจะช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเองเพราะจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเขาต้องช่วยท่านอยู่แล้วเพียงแต่ท่านต้องสั่นสะเทือนให้เป็นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมนุษย์คือคนสองมิติและยังมีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เป็นอาภรณ์เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมโดยทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณเนี่ยเร้นอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพราะเมื่อท่านเป็นคนสองมิติคือมีมิติของจิตหยาบกับจิตวิญญาณและท่านก็รู้แล้วว่าจิตหยาบเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแปลว่าจิตหยาบจะทำอะไรตามใจตัวเองได้ไหมจะทำอะไรตามความต้องการตัวเองได้ไหมพี่น้องครับไม่ได้เมื่อท่านเป็นคนสองมิติคือมีมิติของจิตหยาบกับจิตวิญญาณและท่านก็รู้แล้วว่าจิตหยาบเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแปลว่าจิตหยาบจะทำอะไรตามใจตัวเองได้ไหมจะทำอะไรตามความต้องการตัวเองได้ไหมพี่น้องครับไม่ได้ส่วนแห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี่แหละในบทบาทของคนสองมิติถามว่าศึกษาธรรมะทุกวันนี้ถ้าศึกษาอะไรศีลมีกี่ข้อวันสำคัญทางศาสนามีวันอะไรบ้างถามว่ามันช่วยอะไรท่านได้บ้างเนี่ยจำศีลท่องธรรมจำศีลก็ได้แค่จำและทำเท่านั้นแต่จิตหยาบกับจิตวิญญาณยังเออเรอเออเตออยู่ขันห้าก็มองผิดว่ามันเป็นเหตุให้จิตวิญญาณมาเกิดถ้าดับขันห้าได้ดับจิตวิญญาณได้ทุกอย่างจบมันก็มาของมันแบบนี้พี่น้องครับหน้าที่ของมนุษย์ถ้าจะทำให้จิตหยาบทำหน้าที่ของจิตวิญญาณได้จิตหยาบจะต้องทำทุกสิ่งเหมือนกับที่จิตวิญญาณทำเองเราก็เช่นกัน

องค์ทรงมีพระบัญชาส่งเรามาเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาเพื่อให้กล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงกล่าวสิ่งใดเราต้องกล่าวสิ่งนั้นเราจะหลอกลวงเราจะแทรกแซงพระโอวาทที่พระองค์ทรงสื่อมาได้ไหมไม่ได้เราจึงเขียนใน Facebook ทุกครั้งเราจึงกล่าวในการสื่อพระโอวาทสดๆทุกครั้งว่าเรากล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าเพื่อประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าทุกคำกล่าวของเราเป็นพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระโอวาทของพระบิดาไม่ใช่อาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดเองนี่เหมือนกันที่เรากล่าวมาทั้งหมดเราหลอกลวงท่านเนี่ยเราต้องตกนรกขุมที่13มันคุ้มอะไรอดหลับอดนอนด้วยและดันทะลุต้องไปตกนรกขุมที่13อีกไม่ได้พุทธไม่ได้เกิดแล้วเรื่องอะไรครับคนจีนบอกเจี๋ยป้าบอสื่อท่านว่าจริงไหมนี่คือสิ่งที่เราอยากจะกล่าวกับท่านเอานะเราจึงภาษาของจิตจักรวาลตามมรรควิถีจิตจักรวาลนักสู้เพื่อการรู้แจ้งทั้งหลายคือผู้ที่เป็นคารวะส่วนนักรบแห่งแสงสว่างที่เป็นนักบวชจะมาก้าวเดินตามมรรควิถีจิตจักรวาลก็ได้นะเพราะนี่ไม่ใช่ศาสนาใหม่ไม่ใช่ลัทธิใหม่ท่านก็ยังเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอะไรเหมือนเดิมเป็นได้เหมือนเดิมเพียงแต่เอาสิ่งที่สู้เพื่อการรู้แจ้งทั้งหลายคือผู้ที่เป็นคารวะส่วนนักรบแห่งแสงสว่างที่เป็นนักบวชจะมาก้าวเดินตามมรรควิถีจิตจักรวาลก็ได้นะเพราะนี่ไม่ใช่ศาสนาใหม่ไม่ใช่ลัทธิใหม่ท่านก็ยังเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอะไรเหมือนเดิมเป็นได้เหมือนเดิมเพียงแต่เอาสิ่งที่เป็นต้องเต้นเป็นจังหวะเดียวกันใช่ไหมพี่น้องครับใช่ไหมถ้าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันนะชีพจรของเราต้องเต้นเป็นจังหวะเดียวกันเราเคยสอนทีมเวิร์กทีมงานนะถ้าคุณจะสร้างพลังร่วมของทีมเขาเรียกว่าทีมซินเนอร์จีสมาชิกทุกคนในทีมจะต้องทำงานร่วมกันด้วยการพร้อมเพรียงกันด้วยการประสานงานร่วมกันอย่างลงตัวถ้าพูดเป็นภาษาฟิโลโซฟีภาษาปรัชญาก็ต้องบอกว่าท่านต้องทำงานร่วมกันโดยจิตของท่านหรือชีพจรของท่านต้องสั่นสะเทือนเป็นจังหวะเดียวกันนี่คือคำสอนของเราในทางโลกถ้าใครเป็นศิษย์เราที่เคยเป็นลูกศิษย์ไซโคโชของอาจารย์ปริญญาตันสกุลเพราะถ้าเราจะเป็นคน2มิติเราต้องคนทั้ง2มิติให้เข้ากันซึ่งท่านจะคนให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวกันได้เนี่ยท่านต้องกระทำผ่านขันห้าที่หลายคนคนนำทางตาบอดพยายามจะไปดับมันนั่นน่ะท่านเห็นไหมฮะมันคนละเรื่องเลยครับท่านต้องทำผ่านขันห้าขันห้าดับไม่ได้ยังไงก็ท่านดับไม่ได้ถ้าท่านจะดับเวทนาเวทนาเนี่ยมันเป็นกลุ่มของขันหนึ่งในห้าขันมันเป็นกลุ่มพลังงานถ้าท่านจะดับท่านอย่าไปพยายามดับไอ้เวทนาไอ้กลุ่มเวทนาท่านต้องไปถามว่าอะไรล่ะที่อยู่ในเวทนาที่เกิดเวทนาแล้วมันไร้สาระท่านต้องดับมันหรือต้องนิพพานมันแน่นิพพานว่าดับการเกิดดับของมันเลยก็คือความรู้สึกไงพี่น้องเราก็บอกว่าความรู้สึกเนี่ยนะในกลุ่มของเวทนามันจะทำให้เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบสวยไม่สวยดีไม่ดีนะเอาไม่เอาอ่ะเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มเวทนามันแต่ท่านต้องการจะดับท่านต้องดับที่ความรู้สึกไม่ใช่ดับกล่องบรรจุความรู้สึกเวทนาคือกล่องบรรจุเวทนาคือขันคือกล่องบรรจุเป็นกลุ่มพลังงานนะแต่ไอสาระที่มันไร้สาระที่ท่านต้องดับก็คือไอความรู้สึกเพราะว่ากิเลสหรือความรู้สึกมันนำไปสู่อะไรตัณหาราคะและก็อารมณ์ขยะทั้งปวงที่มันทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหลายคนมองไม่เป็นก็มองว่าไอขันห้านี่แหละทำให้เกิดทุกข์กูเลยดับทุกข์มันกูทุกข์มันทิ้งเลยทั้งห้ากล่องนะห้าขันก็คือห้ากล่องตัณหาราคะและก็อารมณ์ขยะทั้งปวงที่มันทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหลายคนมองไม่เป็นก็มองว่าไอ้ขันห้านี่แหละทำให้เกิดทุกข์กูเลยดับทุกข์มันกูทุกข์มันทิ้งเลยทั้งห้ากล่องนะห้าขันก็คือห้ากล่องท่านต้องคนด้วยกระบวนการของขันห้าท่านต้องคนด้วยกระบวนการของขันห้าเท่านั้นนึกภาพออกนะคิดตามเรามาเรื่อยๆเราบอกแล้วเรื่องยากเนี่ยเราหงายกะลาขึ้นมาปั๊บแสงสว่างวูบเนี่ยตาจ้าหน่อยตอนแรกๆแสงสว่างมันจ้าคือตั้งใจรับลำบากเพราะมันคนละเรื่องเลยกับไอ้ที่รู้อยู่มันเหมือนแสงจ้าขึ้นมาแล้วท่านจัดมึนตาเบลอมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะจากอยู่ในที่มืดพอออกมาที่แจ้งนะตามันตั้งหลักสักแป๊บนึงพี่น้องครับอย่ารีบปฏิเสธแสงสว่างที่เรานำจากพระบิดามาฝากพวกท่านตั้งหลักสักแป๊บหลับตาใหม่ครับแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆเดี๋ยวท่านก็จะมองเห็นความจริงแปลว่าค่อยๆคิดตามอย่ารีบต่อต้านทันทีเห็นแสงสว่างวูบปั๊บแล้วท่านพอท่านลืมตาขึ้นมามันวูบแน่นอนเนี่ยเรติน่าหรือจอตาของท่านมันยังปรับไม่ทันปรับไม่เข้ากับแสงจ้าที่เราเอามาฝากให้ไม่ทันตัวท่านเองเหมือนกันท่านตั้งหลักไม่ทันเพราะท่านฝังหัวอยู่ในมายด์เซ็ตมายด์เซ็ตก็แปลว่าฝังหัวเลย

ว่าขันธ์ห้านี่แหละต้องดับมันให้หมดเพราะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ก้อนใหญ่เลยทั้งที่จริงๆมันเป็นเครื่องมือที่พระเจ้ากำหนดให้มนุษย์เราเนี่ยได้ใช้มันอย่างน้อยๆที่ท่านเห็นเนี่ยมาใช้เพื่อที่จะคนด้วยกระบวนการของขันธ์ห้าให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันพี่น้องครับจิตหยาบกับจิตวิญญาณจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองจิตสั่นสะเทือนด้วยความถี่เดียวกันถามว่าความถี่เดียวกันมันก็มีหลายย่านความถี่เราเขียนไว้ในคัมภีร์นิพนธ์จิตจักรวาลเสมอว่าจิตสำนึกของการเป็นมนุษย์คือใช้จิตหยาบสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะต้องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงสุดทางด้านบวกเท่านั้นมันถึงจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองได้เพราะอะไรครับพี่น้องครับเพราะจิตวิญญาณของท่านก็คือตัวท่านเองที่มาจากพระเจ้าเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนเป็นลูกพระเจ้าทั้งนั้นน่ะจิตวิญญาณของท่านแบกขนเอาอะไรมาครับเอาความรักที่บริสุทธิ์จากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไรครับพี่น้องครับเพราะจิตวิญญาณของท่านก็คือตัวท่านเองที่มาจากพระเจ้าเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนเป็นลูกพระเจ้าทั้งนั้นน่ะจิตวิญญาณของท่านแบกขนเอาอะไรมาครับเอาความรักที่บริสุทธิ์จากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์สอนไปแล้วถ้าแค่ท่านใช้จิตหยาบของท่านเมื่อสัมผัสดูเห็นสิ่งใดด้วยก็ตามด้วยการหมุนอายตนะภายนอกเข้าไปหาจิตหยาบที่อยู่ข้างในเห็นแล้วเกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรแล้วมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่คือการที่จิตหยาบของท่านกำลังสั่นสะเทือนขึ้นมาเป็นความถี่ด้านบวกสูงสุดจนเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวนี่คือการยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณท่านต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักอย่างไร้เงื่อนไขไม่ใช่รักเฉพาะลูกผัวตัวเมียของตัวเองไม่ใช่รักเฉพาะคนในบ้านของตัวเองไม่ใช่รักเฉพาะ

ใช้ขันธ์5ไปตามธรรมชาตินิสัยในการมองโลกของมนุษย์เราเหมือนกันไหมเช่นคนหนึ่งมองเห็นเงิน100บาทมีค่ามากอีกคนหนึ่งมองเห็นเงิน 1,000 บาทมีค่ามากคนที่เห็นเงิน 1,000 บาท 10,000 บาทมีค่ามากเพราะเขาจนคนที่เห็นเงิน100บาทมีค่าน้อยเพราะเขารวยเห็นไหมความรู้สึกและการนึกคิดของมนุษย์แต่ละคนเหมือนกันไหมเพราะฐานฐานะหรือฐานในการเป็นมนุษย์แต่ละคนมันไม่เท่ากันมันจะใช้ถ้าท่านทำตัวตามธรรมชาติโดยสั่นสะเทือนจิตหยาบไปตามธรรมชาติคือตามขันธ์5ตามปกตินั้นมันจะทำให้เกิดธรรมจักรหรือกรรมจักรมันก็จะเกิดกรรมจักรถูกต้องไหมเราเคยบอกท่านแล้วพอท่านเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบก็ตามในขั้นตอนของเวทนาเกิดความรู้สึกมันจะทำให้เกิดธรรมจักรหรือกรรมจักรมันก็จะเกิดกรรมจักรถูกต้องไหมเราเคยบอกท่านแล้วพอท่านเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบก็ตามในขั้นตอนของเวทนาเกิดความรู้สึกชอบพอแรงความหงุดหงิดก็ไม่พอใจพอไม่พอใจไม่พอใจนี่แสดงว่ามีอาการทางจิตมากกว่าหงุดหงิดพอไม่พอใจก็จะมีความรู้สึกโกรธแรงกว่าโกรธก็โมโหใช่ไหมโมโหและเมื่อโมโหทำอะไรไม่ได้ก็เกิดความฝังใจคืออาฆาตโกรธแค้นหรือถ้ามองในภาพรวมโลภะโทสะโมหะนี่คือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อเอาเป็นความรักที่เป็นคลื่นความถี่ของจิตเมื่อสั่นสะเทือนแล้วมันจะเป็นคลื่นหยาบๆโลภะโทสะโมหะรักเพื่อเอาโลภก็แปลว่ากูรักที่จะเอากูรักที่จะได้ไม่ใช่รักที่จะให้โลภโทสะกูจะต้องแก้แค้นมึงกูจะต้องจัดการมึงกูจะต้องเอาคืนนี่แปลว่าอะไรครับโทสะแปลว่ารักเพื่อจะเอาครับกูจะเอาเพื่อที่จะให้ทำให้กูหายแค้นกูจะเอาคืนโมหะนะโมหะนี่ไม่ได้แปลว่าโมโหโมหะนี่แปลว่างมงายงมงายเพราะอยากเอาหรือไม่อยากเอาครับงมงายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์งมงายกับสายเวทงมงายกับสิ่งที่ตัวเองอธิบายไม่ได้แต่ถึงแม้ตัวเองอธิบายไม่ได้แต่ตัวเองอยากได้ความอุตริความมหัศจรรย์ความประหลาดความพิสดารนั้นตัวเองเลยไม่ได้ใช้ปัญญาก็เลยพยายามจะเอามันมาจะยึดครองจะครอบครองจะมีจะได้ก็เกิดโมหะเขาเรียกเกิดความหลงงมงายเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ได้มาถึงสิ่งนั้นเช่นเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆใช่ไหมเนี่ยนี่คือความรักเพื่อเอาโลภะโทสะโมหะมันจะสั่นสะเทือนตามธรรมชาติของมันเพราะมันเป็นอาการของจิตที่สั่นสะเทือนในย่านความถี่ต่ำพี่น้องโปรดจำโลภะโทสะโมหะคือความรักเพื่อเอาเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตในย่านความถี่ต่ำส่วนความรักเพื่อให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่ต้องเอาอะไรตอบแทนขอให้พี่น้องโปรดจำโลภะโทสะโมหะคือความรักเพื่อเอาเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตในย่านความถี่ต่ำส่วนความรักเพื่อให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่ต้องเอาอะไรตอบแทนขอให้กูรักมึงไม่ลงอ่ะถ้าอย่างเงี้ยรักแบบมีเงื่อนไขพี่น้องครับรักเพื่อให้คือแลกเปลี่ยนแบ่งปันเสียสละอดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้งหมดนี่คือรักเพื่อให้คนอื่นมีความสุขพอเราเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขที่ได้เห็นคนอื่นก็พ้นทุกข์นั่นใช่ไหมพระพุทธองค์สอนแล้วแต่คนนำทางตาบอดไม่เข้าใจว่าจะเอามาใช้ยังไงแล้วมาสอนผิดเองแล้วก็ไปฝังหัวกันเป็นอุปทานหมู่ด้วยมาเป็นพันๆปีเลยอย่าไปคิดนะว่าสิ่งที่เชื่อกันมาเป็นพันๆปีมันจะถูกไปทั้งหมดเพราะยังไม่มีใครมาเฉลยไม่มีใครมาหงายกะลานะแล้วก็ไม่มีใครกล้าหาญนะเรากล้าเพราะเราไม่ได้คิดมาทำลายศาสนาแต่เรากล้ามาบอกแนวทางและความจริงให้คนทั้งหลายเนี่ยได้ฉุกคิดด้วยจิตเมตตาของเราไม่ได้อยากดังไม่อยากอวดอุตริอะไรทั้งนั้นเพราะถ้าเรารู้แล้วเราไม่บอกไม่กล้าที่จะบอกการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ทั้งโลกนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ลูกๆของพ่อจิตวิญญาณของพวกท่านน่ะจะกลับบ้านแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานหรือดินแดนของจิตจักรวาลมันกลับไม่ได้ครับถูกระเบิดทิ้งหมดแล้วบางคนก็ต้องติดแงกอยู่ในโลกเนี่ย

เป็นที่น่าเสียหายและน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะหมุนขันห้าสั่นสะเทือนขันห้าเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณท่านต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตสำนึกหรือจิตหยาบของท่านเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านก็คือสั่นสะเทือนเป็นความรักบริสุทธิ์เป็นความรักเพื่อให้เท่านั้นแน่นอนถ้าท่านไม่รู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมนี้ท่านก็ใช้ขันห้าไปตามธรรมชาติในชีวิตประจำวันของท่านโดยที่ท่านไม่รู้ว่าขันห้าที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงกำหนดมาให้มนุษย์อย่างพวกท่านได้ใช้และจิตวิญญาณนะมอบอำนาจให้ท่านใช้แทนนะมันเป็นขันห้าที่สั่นสะเทือนแล้วผิดพลาดมันเป็นขันห้าที่สั่นสะเทือนแล้วมันไม่ถูกต้องพระบิดาทรงบอกความจริงมนุษย์อย่างพวกท่านได้ใช้และจิตวิญญาณนะมอบอำนาจให้ท่านใช้แทนนะมันเป็นขันห้าที่สั่นสะเทือนแล้วผิดพลาดมันเป็นขันห้าที่สั่นสะเทือนแล้วมันไม่ถูกต้องพระบิดาทรงบอกความเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนพอรู้ว่าทำแล้วไม่ถูกต้องจนสำนึกได้ฉุกคิดได้ที่กูทำยังอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องให้เรียนรู้ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันถูกต้องแล้วมนุษย์จะรู้ว่าถ้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันถูกต้องนี่ต้องทำอย่างไรก็คือต้องไม่ทำแบบเดิมใช่ไหมครับแต่ถ้าให้สิ่งที่ถูกต้องมาก่อนให้เรียนรู้และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมนุษย์จะรู้ไหมว่าแล้วไม่ถูกต้องอ่ะมันเป็นยังไงไม่มีใครไปหาสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเพราะว่าที่ทำอยู่มันถูกต้องอยู่แล้วไงทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์ของแม่อยู่ในความมืดน้ำค่ำก็เป็นสีดำนั่นเป็นการสอนให้เด็กเนี่ยจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นกายสังขารเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นกุมารน้อยในครรภ์เนี่ยพระบิดาก็ทรงโปรดให้เรียนรู้ในโลกของความมืดก่อนพอตกฟากออกมาอยู่กับแสงสว่างแสงไฟเด็กก็ยังไม่ลืมตาใช่หรือไม่พี่น้องครับออกมาอยู่ข้างนอกแล้วหายใจกับอากาศออกซิเจนภายนอกแล้วพระบิดาก็ยังให้ไอ้กุมารน้อยโดยจิตวิญญาณที่เพิ่งมาเกิดใหม่นั้นยังเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกมืดเหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้สอนให้รู้จักลืมตามองโลกพอตกฟากปั๊บยังไม่ลืมตามองโลกไม่มีเด็กคนไหนตาเหลือกมองโลกเลยนะไม่ใช่มันแหกปากกับรูจมูก2อย่างอายตนะ2อย่างหน้าส่วนหูก็ค่อยๆทำขึ้นมาทีหลังปากกับจมูกเนี่ยมันต้องทำก่อนเลยอายตนะเนี่ยอายตนะภายนอกทั้ง5เนี่ยใช่ไหมพี่น้องนึกภาพออกยังเนี่ยให้เรียนรู้โลกมืดก่อนที่จะเรียนรู้แสงสว่างก็ไม่ต่างกันกับพยัญชนะไทยอ่ะ44ตัว44ตัวใช่ไหมไม่ใช่48เนาะ44ตัวนั่นนะถ้าพูดผิดขออภัยเพราะเราทิ้งไปนานแล้วพระองค์จึงเรียงลำดับกอไก่ถึงหอนกฮูกเนี่ยโดยให้งองูเนี่ยมันมาก่อนชอชิงคือให้โง่มาก่อนฉลาดใช่ไหมแล้วให้เขียนกอไก่ก่อนตัวอื่นให้เขียนกอไก่ก่อนตัวนกฮอนกฮูกเพราะอะไรฮะเพราะก่อนที่เราจะใช้สมองเป็นให้เราเรียนรู้ที่จะมองเห็นใช่ไหมแล้วให้เขียนกอไก่ก่อนตัวอื่นให้เขียนกอไก่ก่อนตัวนกฮอนกฮูกเพราะอะไรฮะเพราะก่อนที่เราจะใช้สมองเป็นให้เราเรียนรู้ที่จะมองเห็นกลายเป็นคอไก่ไม่ใช่กอไก่จะให้เขียนเป็นหัวคนก็ลำบากก็เอาอะไก่มันอยู่เป็นสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวมนุษย์อ่ะก็พระองค์ก็เขียนกอไก่เป็นพยัญชนะตัวแรกเห็นไหมไม่มีหัวแต่ไม่มีหัวกลมๆนะแต่มีหัวยื่นไปข้างบนตั้งข้างล่างที่ลากขึ้นไปก็คือคอถ้าบางทีเวลาเขียนยื่นออกไปยาวมากเลยกลายเป็นคอไก่ไม่ใช่กอไก่เห็นไหมพอเป็นกอไก่เสร็จแล้วตัวที่สองคือขอไข่เริ่มมีหัวแล้วเห็นไหมนี่คือขั้นตอนทุกอย่างที่พระบิดาทรงกำหนดให้มนุษย์ใช้อ่ะมีที่มาที่ไปมีเหตุผลทั้งหมดไม่ใช่นิยายน้ำเน่าเพราะฉะนั้นงองูมาก่อนเฉาะฉิงแปลว่าอะไรให้เป็นคนโง่ก่อนที่จะฉลาดเพราะถ้าโง่ก่อนแล้วฉลาดเนี่ยเราจะมั่นใจว่ากูฉลาดจริงฮะแต่ถ้าฉลาดอยู่แล้วแล้วโง่เนี่ยบางทียังไม่ยอมว่าตัวเองโง่ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองโง่เพราะกูฉลาดมาก่อนกูมั่นใจว่ากูฉลาดพอโง่กว่าเขาแล้วเสียรู้แล้วไม่ยอมรับว่าตัวเองโง่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเสียรู้เพี้ยนไหมพี่น้องครับกรรมจักรนี่ก็เหมือนกันครับนี่คือเหตุผลข้อแรกให้ลูกๆของพ่อเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนขันห้าในทางที่ไม่ถูกต้องก่อนแล้วสังเกตไหมมนุษย์เราทุกคนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพอผ่านภพชาติแรกไปปั๊บมีภพชาติขึ้นมาต้องตายเนี่ยกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานทันที

เพราะอะไรครับเพราะถ้าใช้ขันห้าเนี่ยสั่นสะเทือน5ขั้นตอน5กลุ่มเนี่ยในทางที่ไม่ถูกต้องก็เรียกหมุนผิดอ่ะมันจะเกิดผลกรรมเกิดเวรกรรมและกฎแห่งกรรมก็จะครอบงำทันทีจิตวิญญาณก็จะต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมนับตั้งแต่บัดนั้นหลังจากพบชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ายังเรียนรู้ไม่จบยังเรียนรู้ไม่แจ้งยังไม่ล่วงรู้ความจริงว่ากระบวนการทั้ง5ขันธ์หรือขันธ์5มันเป็นกระบวนการที่จิตวิญญาณมอบให้จิตหยาบเอามาสั่นสะเทือนเพื่อสร้างพฤติกรรมใน2มิติเพราะมาเกิดเป็นคน2มิติไม่งั้นจะมีตัวใดเป็นตัวชี้วัดว่าเป็นคน2มิติได้ถ้าไม่ใช้กระบวนการของขันธ์5ที่ผ่านมามีพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระบิดาก็อนุญาตพฤติกรรมใน2มิติเพราะมาเกิดเป็นคน2มิติไม่งั้นจะมีตัวใดเป็นตัวชี้วัดว่าเป็นคน2มิติได้ถ้าไม่ใช้กระบวนการของขันธ์5ที่ผ่านมามีพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระบิดาก็อนุญาตให้ได้ปากคือกินเลือดเนื้อของสัตว์อย่างดันทะลึ่งบอกว่าพระพุทธองค์ไม่ได้สอนว่าอย่ากินพระองค์อนุญาตให้กินได้เพราะพูดกับเทวทัตไว้มีเสาหนึ่งเราเอามาเฉลยให้ฟังแล้วว่าแปลและตะแบงเองพระพุทธองค์ไม่มีคำไหนเลยบอกว่ากินเลือดเนื้อของสัตว์ได้ถ้าใครไม่เข้าใจสงสัยเนี่ยไปฟังของเก่าดูที่พระพุทธองค์พูดกับเทวทัตว่าเลือดเนื้อของสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นอกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็นพูดแค่นี้มันหาว่าพระพุทธองค์บอกว่ากินเนื้อสัตว์ได้เราบอกว่าเวรของกรรมแท้ๆนะไปหาฟังย้อนเก่าถ้าท่านอยากอายุยืนนะคือที่ฟังแล้วเนี่ยหยุดกินเลือดเนื้อของสัตว์ตั้งแต่บัดนี้ไม่กินเลือดของสัตว์ไม่กินเนื้อของสัตว์ถึงแม้จะกินอาหารทิพย์ของภูกระต่ายที่เราผลิตออกมานะจำหน่ายให้ท่านได้กินขนาดเซตซีโร่จะกินของเราดูไม่กินไม่มีปัญหาแต่ถ้ากินก็ดีเพราะจะได้บวกเต็มๆอยากพระบิดานะที่ทรงประทานมาให้นะท่านนึกภาพออกท่านจึงต้องแทรกแซงเพราะเหตุผลข้อที่สองพระองค์สร้างสัตว์ประจำโลกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาอยู่คู่กับโลกเพื่อทำหน้าที่เอาความรักของพระเจ้าที่มีมากมายไม่มีประมาณให้มามอบให้กับโลกสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบินในอากาศเดินบนพื้นคลานบนพื้นหรือมุดอยู่ใต้รูใต้ดินอยู่ในถ้ำหรืออยู่ในน้ำเขาล้วนต้องใช้กระบวนการของขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในการสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในสองมิติทั้งมิติของกายหยาบและมิติของจิตวิญญาณที่เป็นพลังงานเพื่อมอบให้กับโลกเขาต้องทำเหมือนมนุษย์เลยพระองค์สร้างขันธ์ห้านี้ไว้ให้สัตว์ใช้แต่พอไปเป็นประมาณเนี่ยไม่เหมาะไม่พอที่จะให้สัตว์ประจำโลกเนี่ยให้ความรักกับโลกพระองค์เลยจึงใหพี่เพียเยนกับอาร์คโทรียนเขาต้องทำเหมือนมนุษย์เลยพระองค์สร้างขันห้านี้ไว้ให้สัตว์ใช้แต่พอไปเป็นประมาณเนี่ยไม่เหมาะไม่พอที่จะให้สัตว์ประจำโลกเนี่ยให้ความรักกับโลกพระองค์เลยจึงให้พี่เพียเยนกับอาร์คโทรียนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมไม่เหมือนสัตว์ 100% 1สัตว์ไม่มีจิตหยาบจิตวิญญาณของสัตว์เวลามาเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกใช้จิตสัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตไม่ได้ใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตจิตสัญชาตญาณของสัตว์กับจิตใต้สำนึกของสัตว์มันก็คือตัวที่จะสั่นสะเทือนทำให้เกิดการทำงานในมิติของกายหยาบและมิติของพลังงานด้วยกันโดยไม่ต้องมีจิตหยาบเพราะฉะนั้นสัตว์ประจำโลกเวลาตายแล้วปั๊บมันจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรไม่ได้มันเป็นลิงมันตายไปแล้วมันกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องเป็นลิงเป็นเสือตายไปแล้วก็กลับมาต้องเกิดเป็นเสือยกเว้นไม่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเสือให้เกิดไอจิตวิญญาณของสัตว์ที่จะมาเกิดเป็นเสือเลยเกิดไม่ได้เพราะอวตารไม่ได้นี่คือปัญหาของโลกปัญหาทางจิตวิญญาณพี่น้องครับนี่คือความจริงที่เราอยากจะเล่าให้ท่านฟังแล้วเพลินไหมเป็นความจริงนะไม่ใช่นิทานน้ำเน่านะไม่ใช่ชาดกไม่ใช่นิทานปรัมปราแต่มันเป็นอนุตตรธรรมที่มีเราคนเดียวเท่านั้นที่จะกล่าวให้ท่านฟังในนามของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของพวกท่านได้เราจึงปฏิบัติตามขันห้าที่พระองค์ติดตั้งเอาไว้ให้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านให้จิตหยาบของท่านใช้เราจะปฏิบัติไปตามธรรมชาติไม่ได้เราจะต้องแทรกแซงมันเพราะ

ัตว์ไม่มีจิตหยาบสัตว์ไม่มีกฎแห่งกรรมเพราะว่าเขาถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ประจำโลกแต่มนุษย์ไม่ใช่เป็นมนุษย์ประจำโลกเราเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีที่มาทำหน้าที่บนโลกนี้โดยจิตวิญญาณอาสามาทำชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราที่เป็นมนุษย์ทุกคนเมื่อตายแล้วต้องพาจิตวิญญาณตัวเองหลุดพ้นออกไปนอกจากออกไปข้างนอกห้องทดลองของพระเจ้าหรือเอกภพออกไปจากอนันตจักรวาลนี้หายตัวออกไปจากในนี้เหมือนดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าถ้าพระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานแล้วแน่นอนน่ะมนุษย์เราเวลาตายแล้วขันธ์5มันดับอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไม่ดับก็คือเวรกรรมหรือสันดานที่ไปจากในนี้เหมือนดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าถ้าพระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานแล้วแน่นอนน่ะมนุษย์เราเวลาตายแล้วขันธ์5มันดับอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไม่ดับก็คือเวรกรรมหรือสันดานที่ติดจะไม่มีใครเห็นเราจะไม่มีใครเห็นเรามนุษย์ก็มองไม่เห็นเราเทวดาก็จะมองไม่เห็นเรามนุษย์ก็คือพวกท่านที่มีกายหยาบเป็นคนสองมิติเทวดาก็คือผู้ที่อยู่ในมิติของจิตวิญญาณคนเราเวลาตายไปจากการเป็นมนุษย์จิตวิญญาณเป็นผู้ตายไปจากการเป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่จิตวิญญาณนั้นยังอยู่ก็ยังเป็นรูปธรรมทางจิตวิญญาณถ้าเทวดาซึ่งอยู่ในอนันตจักรวาลเนี้ยเพราะหลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์ค้างเติ่งอยู่บนนั้นเป็นรูปธรรมทางจิตวิญญาณแล้วสมมติว่าตัวเองเป็นเทวดามีชฎามีสนับเปล่าเชิงงอนซ้อนทับขณะเทวดามองไม่เห็นพระองค์ท่านที่อยู่ในมิติของแก่นแท้ซึ่งเป็นมิติทางพลังงานแล้วแสดงว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้อยู่ในอนันตจักรวาล นี้แล้วพระองค์กลับบ้านออกไปข้างนอกแล้วพระองค์ไม่มีหน้าที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วพระองค์ต้องออกไปข้างนอกพระองค์จึงไม่มีแล้วมนุษย์ก็ไม่เห็นเทวดาก็ไม่เห็นไม่ใช่มีอยู่แต่ไม่มีใครเห็นเพราะว่าพระพุทธองค์สามารถกำบังกายใช้วิชากำบังกายได้ซ่อนเร้นกายตัวเองได้ไม่ใช่แล้วครับนะพลังงานด้วยกันก็ต้องรู้เห็นพลังงานด้วยกันน่ะจิตวิญญาณด้วยกันก็ต้องเห็นแต่ที่ไม่เห็นเพราะไม่มีไม่มีอยู่ไม่ใช่หายวับหรือล่องหนเข้าใจนะเราอธิบายที่มาว่าเหตุผลมี2ข้อนะข้อแรกทรงสร้างกรรมจักรไว้ให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ได้ใช้เพื่อปั่นพลังงานความรักออกมาจากจิตวิญญาณของเขามอบให้กับโลกแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นสัตว์ชั้นสูงมีความซับซ้อนมีสมอง2ซีกมีกฎแห่งกรรมถ้าทำผิดหมุนผิดก็จะมีกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้กลับมาเรียนรู้ใหม่เรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ของจิตวิญญาณของตัวเองตามที่จิตวิญญาณอาสามาให้ถูกต้องเลยให้โอกาสเกิดหลายภพชาติเลยนับไม่ถ้วนแล้วให้เวลา 60,000 ปีต่อ1ยุค 60,000 ปีโลกเนี่ยมันเยอะมากนะเพื่อได้เรียนรู้จะได้ยกระดับจิตญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณจะได้ไม่เสียชาติเกิดแต่พี่น้องครับปรากฏว่าเวียนตายเวียนเกิดมากันคนละภพชาตินับไม่ถ้วนนะมีใครรู้ความจริงที่เราพูดตรงนี้มั้ยนี่ขนาดมาบอกความจริงให้ 60,000 ปีต่อ1ยุค 60,000 ปีโลกเนี่ยมันเยอะมากนะเพื่อได้เรียนรู้จะได้ยกระดับจิตญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณจะได้ไม่เสียชาติเกิดแต่พี่น้องครับปรากฏว่าเวียนตายเวียนเกิดมากันคนละภพชาตินับไม่ถ้วนนะมีใครรู้ความจริงที่เราพูดตรงนี้ไหมนี่ขนาดมาบอกความจริงให้ฟังในคน 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยและที่ตายอ่ะหนึ่งในนั้นคือตัวท่านอ่ะท่านเอาไหมอ่ะแค่นี้ไม่พอมีเงินอยู่10ล้านทำธุรกิจอย่างหนึ่งลงทุน10ล้านแล้วจะได้100ล้านแต่โอกาสเสี่ยงมันมี 50% ถ้าจะเสี่ยงลงทุน10ล้านนั้นหมดไหมถ้าไม่ถึง10ล้านก็ทำธุรกิจนั้นไม่ได้ถ้าจะเสี่ยงลงทุน10ล้านเพื่อให้ได้100ล้านไหมถ้าทำสำเร็จถ้าทำสำเร็จท่านได้แต่ I wish I were ฉันอยากได้ฉันอยากเป็นเศรษฐีจากการลงทุนธุรกิจนี้10ล้านแล้วท่านได้ฉันได้100ล้านถ้าจะโลภจนขาดสติลงทุน10ล้านแล้วเอา 50% ที่มันเสี่ยงเนี่ยโดยไม่รู้จะบริหารความเสี่ยงยังไงนะ 50% กับการเจ๊งหรือไม่ใช่ 50% นะแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเจ๊งถามว่าท่านจะกล้าทุ่มเททั้ง 10% ทั้ง10ล้านที่ท่านมีไหมหมดหน้าตักไหมถ้าท่านฉลาดพอกูว่ากูค่อยๆลงทุนอย่างอื่นก่อนดีกว่าไอ้นี่กูเก็บไว้ถ้ากูมี20ล้านแล้วลงทุน10ล้านได้100ล้านกูค่อยลงก็อย่างน้อยถ้ากูเจ๊ง10ล้านใน 50% ที่กูพลาดแล้วเจ๊งกูยังมีทุนอีก10ล้านที่จะทำอาหารรับประทานอย่างอื่นต่อไปไม่มีใครโง่หรอกใช่ไหมที่จะไปทำแบบนั้นน่ะนี่ก็เหมือนกันโอกาสเสี่ยงที่ท่านจะประสบความ

เนี่ยคือนิพพานแท้ไม่ใช่เทียมเท็จและนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านไปพร้อมกับเราได้ไงนี่มันเป็นการเสี่ยงได้นะไม่ใช่เสี่ยงเสียท่านยังจะไม่รับฟังเราเหรอครับท่านยังจะไม่เชื่อฟังเราและคิดตามเราเราไม่ได้สอนให้เชื่อนะเชื่อเพื่อที่จะฟังพอฟังแล้วคิดตามคิดตามแล้วเห็นด้วยท่านค่อยทำตามเราไม่ได้มานั่งจูงจมูกใครเราเอาความจริงมากล่าวให้ท่านฟังโอเคไหมโอเคไหมพี่น้องครับมนุษย์มีหน้าที่ร่วมกันเมื่อทำให้ตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้ก็แปลว่าเมื่อเราแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนให้มันเป็นธรรมจักรได้ด้วยการกระทำผ่านขันห้าที่ว่าเนี่ยที่ท่านรังเกียจมันนักหนาอยากจะดับมันตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยท่านจะเรียนรู้เพื่อจะใช้มันให้เป็นใช้มันให้ถูกต้องใช้มันให้สำเร็จเนี่ยเมื่อแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนให้มันเป็นธรรมจักรได้ด้วยการกระทำผ่านขันห้าที่ว่าเนี่ยที่ท่านรังเกียจมันนักหนาอยากจะดับมันตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยท่านจะเรียนรู้เพื่อจะใช้มันให้เป็นใช้มันให้ถูกต้องใช้มันให้สำเร็จเนี่ยเมื่อท่านใช้ความรักเพื่อค้ำจุนกันและกันคำว่าโลกหมายถึงทุกสิ่งแน่นอนถ้าไม่มีกระบวนการของขันห้าที่พระบิดาทรงประทานเอาไว้ให้ในความเป็นมนุษย์ของท่านการเป็นคนสองมิติเป็นไม่ได้มอบความรักหรือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ก็ไม่ได้จะมอบความรักให้กับเพื่อนมนุษย์ผ่านอดทนอดกลั้นให้อภัยก็ไม่ได้ถ้ากระบวนการของขันห้าไม่มีกระบวนการของขันห้าให้ใช้ทำไม่ได้จะเป็นคนสองมิติไม่ได้นี่แสดงว่ากระบวนการของขันห้านี่มันสำคัญมากเกินกว่าที่ท่านจะทำลายทิ้งถูกต้องไหมท่านยิ่งต้องเรียนรู้ต้องอนุรักษ์กระบวนการของขันห้าไว้ต้องฝึกใช้มันให้เป็นด้วยแต่ใช้มันยังไงนั่นคือปัญหาของท่านใช่หรือไม่ไม่เป็นไรตามเรามานะขันห้านะอยู่ที่ตัวคนใช่ไหมอย่างที่สองกระบวนการของขันห้าที่มนุษย์ต้องใช้อ่ะมันจะต่างกับสัตว์ใช้เพราะสัตว์ใช้อะไรยังไงเนี่ยมันยังไงมันก็เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันไม่มีกฎแห่งกรรมนะถ้ามันดีอารมณ์ดีมันก็จะแสดงสัญชาตญาณของมันมาดีเช่นรักพวกรักพ้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นฝูงรักธรรมชาติมีความสุขไปตลอดทั้งวันเคี้ยวหญ้าไปเรื่อยเคี้ยวยอดไม้ไปเรื่อยมีความสุขค่ำไหนนอนนั่นหิวก็กินนะปวดท้องอื้อก็ถ่ายนะปวดท้องฉี่ก็ฉี่ใช่ไหมไม่ต้องมีพิธีรีตองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างเรียบง่ายกลมกลืนกับธรรมชาติอุจจาระตรงไหนก็เป็นประโยชน์กับต้นไม้ที่จะใช้มันเป็นปุ๋ยอุจจาระมาแล้วถ้ากินเมล็ดอะไรเข้าไปมันหล่นตรงไหนก็ช่วยปลูกต้นไม้ให้กับพระบิดาบริเวณป่าแถวนั้นนะเนี่ยมันกรรมจักรของสัตว์จึงไม่มีปัญหาอะไรกับโลกและไม่มีปัญหาอะไรกับมนุษย์และไม่มีปัญหาอะไรกับพวกสัตว์ด้วยกันแต่พอเอากรรมจักรนั้นมาใช้กับมนุษย์เราต้องเรียนรู้ว่ามันมาจากสัตว์มันกรรมจักรของสัตว์จึงไม่มีปัญหาอะไรกับโลกและไม่มีปัญหาอะไรกับมนุษย์และไม่มีปัญหาอะไรกับพวกสัตว์ด้วยกันแต่พอเอากรรมจักรนั้นมาใช้กับมนุษย์เราต้องเรียนรู้ว่ามันมาจากสัตว์จักได้แล้วพี่น้องครับบททดสอบจิตสำนึกจิตวิญญาณของท่านเขียนบทละครชีวิตให้กับจิตหยาบของตัวเองก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกเขียนมาทั้งบทละครดีและร้ายดีๆชั่วๆมั่วกันไปเขียนบทละครที่ตัวเองอยากเผชิญและมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยนะจิตหยาบของตัวเองเนี่ยสามารถจะสอบผ่านบททดสอบจิตสำนึกทำชั่วแต่จิตสำนึกของจิตหยาบของฉันต้องรักได้โดยฝากให้คนที่เป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยช่วยแสดงบทละครนี้คือช่วยยื่นเงื่อนไขนี้ให้ด้วยผัวเขียนบทละครให้เมียช่วยแสดงให้เมียเขียนบทละครให้ผัวเนี่ยแสดงให้ลูกหลานในครอบครัวเหมือนกันหมดเพราะวางแผนมา3คน1ครอบครัวจูงมือกันมาเกิดในภพชาติแรกต้องสร้างครอบครัวกันโดยวางแผนที่วิหารสีขาวบริเวณด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูคอกแกะที่จะใช้ผ่านเข้าออกนั่นแหละเราเคยบอกมาแล้วมีบทละครเยอะแยะมากมายมีอาคารคล้ายๆคอนโดมิเนียมนะเป็นที่เก็บบททดสอบมีเป็นที่เก็บบทละครไว้เยอะแยะเลยไปเดินเลือกเอาเสร็จแล้วก็มานั่งประชุมในห้องเดียวกันแล้วบอกว่านี่นะฉันเลือกเงื่อนไขนี้นะฉันจะแสดงบทบาทนี้ฉันอยากให้เธอแสดงบทบาทนี้ให้ฉันเพื่อฉันจะได้สั่นสะเทือนตอบสนองเป็นความรักมึงทำชั่วกูเยอะๆเลยกูจะให้อภัยมึงถ้ากูให้อภัยมึงได้นะความรักจากจิตของกูที่ผลิตออกมาเพื่อมอบให้กับมึงและโลก

มึงคือผัวกูเมียกูนี่แหละกูจะให้กับมึงได้มากกว่าที่มึงทำดีกับกูอีกถ้ามึงพูดดีทำดีกับกูมึงเป็นผัวเมียกับกูจิตมันจะนิ่งๆเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นความรักเล็กๆน้อยๆโลกก็จะได้พลังงานด้านบวกจากกูน้อยไปหน่อยกูเจ๋งกูเลยออกแบบมันซะยากเลยนะมันพอมาชาตินี้เห็นไหมล่ะพอเมียหรือผัวเนี่ยยื่นเงื่อนไขแรงๆทำเรื่องร้ายๆให้จะฆ่ากันตายกูจะเอามึงให้ตายถ้าที่บทละครที่เมียหรือผัวแสดงบทร้ายๆแรงๆกับเราอ่ะเราเป็นคนออกแบบไว้เองแล้วขอร้องให้เขาช่วยยื่นบททดสอบจิตสำนึกตัวนี้ให้นี่คืออนุตตรธรรมเราพูดความจริงให้ท่านฟังที่ท่านทะเลาะเบาะแว้งกันหย่ากันเลิกกันนั่นทุบตีฆ่ากันตายเป็นเพราะไปหลงมายาในบทละครชีวิตที่มันเป็นบททดสอบจิตสำนึกที่ต่างฝ่ายต่างแลกกันให้นี่คืออนุตตรธรรมเราพูดความจริงให้ท่านฟังที่ท่านทะเลาะเบาะแว้งกันหย่ากันเลิกกันนั่นทุบตีฆ่ากันตายเป็นเพราะไปหลงมายาในบทละครชีวิตที่มันเป็นบททดสอบจิตสำนึกที่ต่างฝ่ายต่างแลกกันเจอคนข้างบ้านคนข้างบ้านทำชั่วกับตัวท่านท่านก็จะรักมันให้ได้ถึงแม้มันเป็นเพื่อนบ้านชั่วๆเพราะอะไรจิตดวงเดียวกันกับการที่ประสบความสำเร็จในครอบครัวเหมือนที่ให้เซตซีโร่ทุกวันเนี่ยเหมือนกับกลับไปเริ่มต้นพบชาติใหม่ในการเป็นมนุษย์ท่านว่าจริงไหมล่ะโดยเอาเชื้อโรคมาให้เพื่อขู่ท่านว่าตายนะถ้าออกไปสิบเอ็ดรอดอข้างนอกอะไม่เก็บตัวกักตัวอยู่กับบ้านนะทำงานจากบ้านส่งไปที่ทำงานมาเรียนรู้กันลูกผัวตัวเมียอุตส่าห์เขียนบทละครเป็นชะตาชีวิตร่วมกันแล้วมาเรียนรู้ที่จะรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นแล้วมีเราเป็นวิทยากรแล้วบอกความจริงตรงนี้ทำไมท่านจะรักเมียท่านที่ทำตัวไม่น่ารักไม่ได้ทำไมท่านจะรักผัวท่านที่ทำตัวไม่น่ารักไม่ได้ก็เพราะว่าบทบาทที่เขาแสดงความไม่น่ารักนั้นท่านเนี่ยเป็นคนเลือกให้เขาช่วยแสดงขอร้องกราบไหว้ให้สัญญากันมาเนี่ยนี่เรามาเฉลยให้ฟังนะมันเป็นอนุตตรธรรมที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่สามารถจะล่วงรู้ความจริงในเรื่องนี้ได้เพราะมันเป็นความลับถ้ารู้ก่อนตั้งแต่แรกอ่ะก็เสียชาติเกิดเลยการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นโมฆะใช่ไหมถ้าท่านคิดว่าเนี่ยท่านกำลังเล่นละครอยู่เนี่ยจิตของท่านมันไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนหลอกๆจิตมันจะสั่นสะเทือนไม่จริงอ่ะครับแต่ถ้าไม่รู้ปิดมิติไม่ให้รู้ความจริงท่านจะนึกว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นท่านต้องเรียนรู้เรียนรู้ที่จะสอบตกด้วยการที่เมียหรือผัวทำชั่วกับกูต้องโกรธเกลียดเคียดแค้นแต่อย่าไปถึงขนาดทำร้ายเขาอาฆาตพยาบาทเขากูต้องเรียนรู้ที่จะใช้ความรักที่คุณผัวเมียสองคนเนี่ยที่มีต่อกันเนี่ยเอาชนะความร้ายที่เกิดขึ้นในจิตใจให้ได้หน้าที่ของท่านเป็นอย่างนั้นทุกคนพอสอบตกบททดสอบจิตสำนึกความโกรธเกลียดเคียดแค้นที่มันเกิดจากการหมุนกรรมจักรก็กลายเป็นทำร้ายซึ่งกันและกันชะตาชีวิตเกิดกลายเป็นชะตากรรมเพราะไอ้ฝ่ายที่ถูกทำร้ายในการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ถูกต้องตามบทที่อีกฝ่ายหนึ่งให้แสดงก็ไม่รู้ว่ากูเนี่ยแสดงแทนมันนะแสดงเพื่อช่วยมันนะแต่พอมันมาทำร้ายกูปั๊บกูโกรธเกลียดเคียดแค้นมึงบ้างกูจะทำร้ายมึงบ้างผัวกับเมียแทนที่จะเป็นผัวเมียจากชะตาชีวิตเล่นละครชีวิตด้วยกันกลายมาเป็นต้องมีเวรมีกรรมเกี่ยวกันทับซ้อนชะตาชีวิตทุกวันว่ากูเนี่ยแสดงแทนมันนะแสดงเพื่อช่วยมันนะแต่พอมันมาทำร้ายกูปั๊บกูโกรธเกลียดเคียดแค้นมึงบ้างกูจะทำร้ายมึงบ้างผัวกับเมียแทนที่จะเป็นผัวเมียจากชะตาชีวิตเล่นละครชีวิตด้วยกันกลายมาเป็นต้องมีเวรมีกรรมเกี่ยวกันทับซ้อนชะตาชีวิตทุกวันนี้สติอย่างน้อยๆจะมีคนที่จะรอดตายจากโควิด-19 เพราะว่าไม่ต้องฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนแล้วมันไม่ได้ผลเพราะพระบิดายังไม่ให้คิดยาและวัคซีนที่จะสามารถป้องกันและรักษาได้ผลพระองค์ยังไม่อนุญาตเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของปฏิบัติการในการชำระโรคเป็นอยู่ในช่วงปฏิบัติการไซโคโชท่านนึกภาพบอกใช่ไหมครับนี่ก็เหมือนกันมันเลยกลายเป็นชะตากรรมทับซ้อนพอมีชะตากรรมปั๊บแล้วมันเป็นไงมีแทนที่จะให้กลับมาเกิดใหม่มีภพชาติใหม่มีสังสารวัฏให้มาแก้ไขกลับมาแก้แค้นให้มาแก้ไขกลับสอบตกซ้ำชั้นก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดจึงต้องมีนรกยังต้องมีอายุไขเพราะอะไรเพื่อแบ่งกันในการได้รับโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะจัดการกับเวียนกรรมตัวเองที่หมุนกรรมจักรที่สั่นสะเทือนเป็นขันห้าผิดพลาดเอาไว้นี่แล้วถามว่าไอ้สิ่งทั้งหมดที่ท่านมองเห็นเนี่ยว่ามันคือความทุกข์เนี่ยความทุกข์นี้เกิดจากใครครับเกิดจากการบริหารจัดการขันห้าไม่เป็นใช่ไหมเกิดจากการที่ท่านไม่รู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่เรากล่าวทั้งหมดนี่ไหมท่านไม่รู้ว่าท่านมีจิตญาณท่านนึกว่าเกิดก็จิตวิญญาณตายก็จิตวิญญาณไปลงนรกก็จิตวิญญาณมาเกิดใหม่ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ก็เป็นจิตวิญญาณท่านคิดว่ามีจิตเดียวแต่ท่านมีสองจิตแค่คิดก็ผิดแล้วและขันธ์

เหมือนกันทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดบอกว่าของฟรีอย่างสมองซีกซ้ายท่านใช้ได้ฟรีแต่ใช้ได้แค่ระดับหนึ่งถ้าท่านต้องการฉลาดเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ใช้ต้องใช้สมองซีกซ้ายโดยการใช้หลักอิทธิปัจจยตาคือใช้หลักการของเหตุและผลต้องคิดให้เป็นต้องนึกให้เป็นและต้องคิดให้เป็นถามว่าถ้าใช้อัตโนมัติได้ไหมได้เพียงแค่ท่านมีอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดเนี่ยสมองของท่านมันก็ทำงานตามจิตสั่งอยู่แล้วจิตสั่งให้สมองคิดเรื่องชั่วๆสมองก็คิดเรื่องชั่วๆนะถ้าจิตสั่งให้สมองคิดเรื่องดีๆสมองมันก็จะคิดเรื่องดีๆไปตามจิตที่บังคับเป็นตามจิตที่กำหนดเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เหมือนกันครับท่านต้องเรียนรู้ที่จะใช้ขันห้าให้เป็นสมองก็คิดเรื่องชั่วๆนะถ้าจิตสั่งให้สมองคิดเรื่องดีๆสมองมันก็จะคิดเรื่องดีๆไปตามจิตที่บังคับเป็นตามจิตที่กำหนดเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เหมือนกันครับท่านต้องเรียนรู้ที่จะใช้ขันห้าให้เป็นเกิดความรู้สึกดีจังเลยชอบจังเลยถูกใจจังเลยพอชอบปั๊บเนี่ยกิเลสตัณหามาทันทีอยู่ในกลุ่มของสังขารไอ้คนนี้ดีเว้ยน่ารักอ่ะมันทำตัวดีกับกูเฮ้ยกูอยากคบมันเป็นมิตรไว้เว้ยเราก็จะทำดีพูดดีกับเขาคิดดีกับเขาใช่หรือไม่ใช่ถ้าเขาทำดีกับเรานึกดีคิดดีพูดดีทำดีจิตของเราจะอิ่มเอิบเบิกบานจิตของเราจะสงบจิตเราก็จะมีแต่ความรักจิตของเราจะมีแต่ความเมตตากับเขาถูกต้องไหมวิญญาณก็คือพลังงานจิตของเราจะสั่นเซนเป็นบวกโลกก็จะได้บวกไปจากเราอย่างน้อย 1% ได้บวกจากเราในทางกลับกันถ้าใครมันด่าเรายืนชี้หน้าด่าเราเราเห็นรูปของมันเหมือนยักษ์มารเลยที่มันมาชี้หน้าด่าเราปั๊บเราเสียความรู้สึกทันทีเลยเวทนาเกิดเลยคือกูรู้สึกไม่ดีกับมึงอะกูรู้สึกไม่ชอบกูรู้สึกเกลียดมึงพอรู้สึกไม่ชอบเกลียดปั๊บจิตของเราก็อยากหนึ่งกูไม่อยากคบมึงบางทีรุนแรงมากกูไม่อยากคบอย่างเดียวกูอยากเตะมึงกูอยากตบปากมึงใช่ไหมพอคิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยการนึกคิดปรุงแต่ง แล้วกูจะตบมึงตอนนี้ไหมหรือจะตบมึงยังไงหรือก็อย่าไปตบมันเลยสงสารมันนะตบมันก็เสียมือนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันปากเสียนะอยู่ที่ว่าเรามีธรรมะมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมฮะแต่จิตเราตกไปแล้วเพราะเราเกลียดมันเราไม่ชอบมันเราหมุนกรรมจักรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าเราจะบริหารขันห้าตรงนี้อย่างไรมันจึงจะเกิดพฤติกรรมใน2มิติที่เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องที่โลกต้องการที่แก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่านต้องการและที่พระบิดาต้องการอุตส่าห์ส่งท่านมาเกิดมาทำงานเป็นมนุษย์อยู่บนโลกเสรีนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นท่านนึกภาพออกนะมันถ้าท่านสอบตกพอท่านสอบตกท่านจึงต้องตายเพื่อให้โอกาสคนอื่นมาเกิดส่วนท่านกลับไปรักษาตัวจิตวิญญาณหลงมิติด้วยนะถ้าจิตยาป่วยจิตวิญญาณก็ป่วยก็ต้องไปรักษาในนรกแล้วก็ดันคนนำทางตาบอดก็สอนให้เกลียดนรกกลัวนรกอีกทั้งที่ถ้าไม่มีนรกอ่ะจิตวิญญาณของท่านจะไม่มีวันได้รับโอกาสกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะถ้าจิตวิญญาณยังเสียสมดุลคือหลงมิติอยู่จะกลับมาเกิดใหม่ไม่ได้ต้องชำระจิตวิญญาณให้สงบและสมดุลก่อนแล้วไม่มีที่ไหนจะไปแล้วครับนอกจากนรกอ่ะมันการสอนให้คนเนี่ยเกลียดนรกกลัวนรกเนี่ยสอนถูกหรือสอนผิดเห็นไหมแค่นี้ไม่ต้องเอาอะไรมากเอาเหตุผลตรงนี้จะกลับมาเกิดใหม่ไม่ได้ต้องชำระจิตวิญญาณให้สงบและสมดุลก่อนแล้วไม่มีที่ไหนจะไปแล้วครับนอกจากนรกอ่ะมันการสอนให้คนเนี่ยเกลียดนรกกลัวนรกเนี่ยสอนถูกหรือสอนผิดเห็นไหมแค่เนี้ยไม่ต้องเอาอะไรมากเอาเหตุผลตรงนี้ค่อยเติมเต็มให้ในเรื่องพวกนี้นะโอเคไหมนะบททดสอบจิตสำนึกถ้าสอบตกก็ต้องเรียนซ้ำนะนี่คือบททดสอบอย่างที่3คนรอบข้างและสิ่งรอบตัวจะเป็นผู้ร่วมช่วยเหลือท่านคนรอบข้างคือผัวเมียลูกพ่อแม่ลูกในครอบครัวคนรอบข้างก็คือคนข้างบ้านคนรอบข้างก็คือคนในสังคมของท่านคนรอบข้างก็คือคนในที่ทำงานของท่านคนรอบข้างก็คือคนในประเทศเดียวกันกับท่านคนรอบข้างก็คือคนที่อยู่ในใบในโลกเสรีใบนี้ร่วมโลกเดียวกันกับท่านรวมกระทั่งถึงเหตุการณ์สถานการณ์แม้กระทั่งดินฟ้าอากาศล้วนเป็นผู้ช่วยสร้างเงื่อนไขให้ขันห้าของท่านนั้นมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมันจะสั่นสะเทือนเป็นเกิดกรรมจักรหรือสั่นสะเทือนเกิดเป็นธรรมจักรมันอยู่ที่จิตปัจจุบันของท่านว่ามีคุณธรรมสูงส่งมากน้อยแค่ไหนเรียนรู้ธรรมะมาแค่ไหนฝึกปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมมามากน้อยแค่ไหนแล้วถามว่าท่านหลับตาไปนั่งอยู่ในห้องพระเวลามีปัญหากับผัวกับเมียกับลูกหรือกับเพื่อนบ้านนะไปทำจิตให้สงบในห้องพระหรืออยู่ในสังคมมันวุ่นวายหนอปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวในป่าในถ้ำแล้วไปฝึกจิตให้สงบอยู่คนเดียวแต่เราเป็นสัตว์สังคมเราอยู่ในป่าในถ้ำได้ไม่นานเราต้องมาสัมผัสกับสังคมอยู่ดีถามว่าท่านจะชำนาญไหมเวลา

ยั่วยุเนี่ยถูกคนรอบข้างตามข้อ3เนี่ยเขาร่วมช่วยเราด้วยการยั่วยุมีทั้งด้านยั่วถ้าเย้ายวนก็ด้านบวกถ้ายั่วยุก็ด้านลบสารพัดเงื่อนไขแต่ละรูปแบบตลอดเวลาที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยเวลาท่านออกมาในสังคมท่านจะชำนาญไหมถ้าเป็นหลับตานั่งฝึกอยู่คนเดียวนะเวลามีปัญหาอะไรแอบไปนั่งห้องพระเวลามีปัญหาชีวิตก็แอบไปเข้าป่าไปอยู่ในถ้ำหลบไปหมายจะไปสวรรค์คนเดียวท่านทำถูกหรือผิดเพราะว่ามีผู้ช่วยเขียนบทละครให้กับท่านยื่นบททดสอบให้ท่านอยู่แล้วโดยไม่ต้องมานั่งคิดเองสร้างหลักสูตรเองทดสอบตัวเองซึ่งมันไม่มีที่ไหนเขาเป็นอย่างนั้นครูต้องเป็นคนออกข้อสอบเราเป็นนักเรียนเราต้องเป็นคนทำข้อสอบที่ครูคือคนอื่นให้เขียนบทละครให้กับท่านยื่นบททดสอบให้ท่านอยู่แล้วโดยไม่ต้องมานั่งคิดเองสร้างหลักสูตรเองทดสอบตัวเองซึ่งมันไม่มีที่ไหนเขาเป็นอย่างนั้นครูต้องเป็นคนออกข้อสอบเราเป็นนักเรียนเราต้องเป็นคนทำข้อสอบที่ครูคือคนอื่นไปได้ที่ใช้ขันห้าแบบสัตว์ไม่ได้เพราะเราย้ำว่ามนุษย์อ่ะต้องเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรแทนเพราะขันห้าเป็นกระบวนการทางจิตที่พระบิดากำหนดให้สัตว์มันใช้เพราะสัตว์มีสมองก้อนเดียวไม่ได้มีสมองสองซีกเหมือนมนุษย์สัตว์ไม่มีกฎแห่งกรรมเหมือนมนุษย์แต่มนุษย์มีกฎแห่งกรรมเพราะถ้าเราไปทำตามสัตว์มันจะเกิดกฎแห่งกรรมตลอดสังเกตไหมทุกภพชาติที่ท่านมาเกิดใหม่เนี่ยท่านหนีไม่พ้นไม่เคยพ้นจากอำนาจการครอบงำของกฎแห่งกรรมเลยเพราะท่านยังหมุนกรรมจักรอยู่ตลอดทั้งวี่ทั้งวันท่านจะหลุดพ้นได้ยังไงท่านต้องหมุนธรรมจักรเท่านั้นท่านจึงจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้อย่างที่เราบอกท่านวันนี้นะนี่คือความจริงและแน่นอนท่านจึงต้องเรียนรู้ให้มากว่าท่านจะรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักเป็นเงื่อนไขท่านได้อย่างไรท่านจะรักคนไม่น่ารักให้ได้แล้วยังไม่พอท่านต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยกับคนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยให้ได้ด้วยท่านจะต้องทำยังไงแน่นอนคนทำตัวไม่น่ารักเนี่ยถ้าท่านใช้ตาใช้ตาของท่านมองว่าเขาทำตัวไม่น่ารักคือทำตัวน่าเกลียดน่าเกลียดท่านเห็นความน่าเกลียดของเขาเนี่ยการจะทำให้จิตของท่านสั่นสะเทือนมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนน่ารักเนี่ยท่านทำได้ไหมไม่มีทางไม่มีทางพระบิดาจึงให้ท่านได้เรียนรู้ว่าท่านมีตาที่สามคือจิตของท่านที่สามารถทำงานร่วมกับสมองสองซีกได้ท่านต้องมองเห็นความไม่น่ารักของคนให้เห็นเป็นน่ารักได้ท่านต้องใช้จิตตะปัญญาเราจึงสร้างสถาบันสร้างเสริมจิตตะปัญญาขึ้นมาบนโลกนี้เพื่อหวังว่าจะฉุดช่วยมนุษย์บนโลกนี้ให้ฉลาดมองโลกและให้หมุนธรรมจักรให้ได้แอบแฝงไปกับการเป็นวิทยากรทางโลกเนี่ยแต่ปรากฏว่าเราทำไม่สำเร็จเพราะมนุษย์เรามีจิตสำนึกที่ตกต่ำมากเกินกว่าจะเยียวยานั่นเองเราเสียดายมากๆกระบวนการไซโคโชก็เลยใช้ได้กับ FC ของจิตจักรวาลประเภทลูกหม้อแค่ไม่กี่คนแต่ปรากฏว่าเราทำไม่สำเร็จเพราะมนุษย์เรามีจิตสำนึกที่ตกต่ำมากเกินกว่าจะเยียวยานั่นเองเราเสียดายมากๆกระบวนการไซโคโชก็เลยใช้ได้กับ FC ของจิตจักรวาลประเภทลูกหม้อแค่ไม่กี่คนน่าชื่นใจกล่าวพระโอวาทไร้สดไม่ใช่เป็นเจ้าลัทธิที่สื่อกับเทพพระเจ้าอะไรไม่รู้บ้าๆบอๆเที่ยวหลอกคนนะและมีคนดูพันๆคนเลยนะแต่ของแท้ของพระบิดาเนี่ยดูได้แค่นี้ก็น่าชื่นใจถึงแม้ไม่ใช่หลักพันแต่ถ้าถึงหลักพันเมื่อไหร่เรามีของวิเศษเป็นข้าวทิพย์เป็นพระแม่โพธิ์ทิพย์จากพระบิดาหรือจากพระเจ้าจะมอบประทานให้กับลูกๆในยามที่โลกกำลังจะอดอยากยากจนท่านไปไหนจะไม่อดอยากท่านใช้มือท่านปลูกอะไรและพระแม่โพธิ์เนี่ยเป็นพระแม่ที่สูงส่งที่สุดและในบรรดาพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหมดในนามของพระเจ้าท่านกรรมนะกรรมก็คือยึดนะพระแม่โพธิ์เทพของพระบิดาแล้วปลูกข้าวปลูกธัญพืชท่านจะแปลกใจมากทำไมมันทนแดดทนฝนทำไมทนต่อแมลงทำไมนะ10ต้นรอดสักเกินครึ่งแต่ไอ้ที่มันไม่รอดอ่ะก็มันต้องไปตามกรรมนะแต่ท่านสามารถที่จะแปลกใจมากว่าเอ้ยทำไมเจริญงอกงามให้ผลดีงามอะไรต่างต่างนะไม่อดอยากไม่ยากจนเรียกว่าเป็นเมล็ดธัญพืชหรือพระแม่โพศพศักดิ์สิทธิ์ของจิตจักรวาลขอให้ถึงพันคนนะชวนกันมาดูมาไลค์เยอะๆถ้าเราเห็นนะเดี๋ยวเราประกาศแจกเลยเมื่อถึงพันคนนะไม่แจกเยอะหรอกไม่ได้แจกเป็นกระสอบหรอก 2-3 เม็ดใช่ไหมเพราะศักดิ์สิทธิ์นะครับโอเคไหมเพราะทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าต้องมีสามเหลี่ยมสามมุมเพราะฉะนั้นเมล็ด

้าวทิพย์พระแม่โพธิ์ศพทิพย์ก็ต้องมี3เมล็ดเป็นในนะเป็นนัยยะนะโอเคนะต้องมีต้องใช้ความรักพี่น้องครับต้องใช้ความรักเข้าไปจัดการเท่านั้นจะใช้ความร้ายสัตว์เนี่ยมีความก้าวร้าวถูกมั้ยสัตว์เนี่ยมันจะก้าวร้าวเค้าบอกไม่ไว้ใจสัตว์หน้าขนสัตว์ที่หน้าขนเนี่ยมันใช้สัญชาตญาณของมันถ้ามันพอใจมันก็คล้าวคลอแม้แต่แมวที่ท่านเลี้ยงถ้ามันไม่พอใจมันกัดท่านมันก็ใช้เล็บข่วนท่านคนที่เลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขเนี่ยรู้ใช่มั้ยสุนัขเนี่ยมันยังกัดเจ้าของถึงปางตายก็มีตายก็มีเขาบอกไว้ใจสัตว์หน้าขนไม่ได้เพราะพวกนี้มันใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตขันห้าของมันเนี่ยเป็นกรรมจักรสำหรับมนุษย์ถ้ามนุษย์จะใช้ขันห้าแบบสัตว์ต้องแทรกแซงขันห้าแทรกแซงที่ไหนเนี่ยรู้ใช่ไหมสุนัขเนี่ยมันยังกัดเจ้าของถึงปางตายก็มีตายก็มีเขาบอกไว้ใจสัตว์หน้าขนไม่ได้เพราะพวกนี้มันใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตขันห้าของมันเนี่ยเป็นกรรมจักรสำหรับมนุษย์ถ้ามนุษย์จะใช้ขันห้าแบบสัตว์ต้องแทรกแซงขันห้าแทรกแซงที่ไหนเราก็อยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ท่านก็พ้นกรรมได้พี่น้องครับถ้าท่านทำให้ตัวเองเสียสมดุลทำให้ตัวเองเสียสมดุลทำให้ผู้อื่นเสียสมดุลทำให้ผู้อื่นเสียสมดุลทำให้โลกเสียสมดุลอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือการหมุนกรรมมาจากตัวชี้วัดใช้คำพูดกระชับสั้นๆถ้าท่านทำให้ตัวท่านเองเสียสมดุลหงุดหงิดอารมณ์เสียแค่นี้แค่ท่านจู้จี้ขี้บ่นเนี่ยท่านกำลังหมุนกรรมจักรแล้วเพราะท่านทำให้ตัวเองเสียสมดุลทำให้จิตหยาบเสียสมดุลไปจากจิตวิญญาณของท่านเสียสมดุลในตนเองถ้าทำบาปกับจิตวิญญาณของตัวเองมันจะเกิดวิบากกรรมชาติหน้าต้องเกิดใหม่ต้องมาเกิดใหม่ท่านต้องตายแล้วมาเกิดใหม่ทันทีเพื่อจะมาแก้ไขนิสัยสันดานที่ไม่ดีตรงเนี้ยที่มันก่อให้เกิดวิบากกรรมเนี่ยต้องกลับมาจัดการแก้ไขใหม่เพื่อให้มันถูกต้องไม่หงุดหงิดไม่อารมณ์เสียเพราะฉะนั้นถ้าต้องการนิพพานต้องการจะดับการเกิดดับของสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดในกระบวนการของขันธ์ทั้ง5นี้ไม่ใช่นิพพานจิตวิญญาณคือดับจิตวิญญาณให้มันหายสาบสูญท่านต้องดับไอ้กิเลสหนาตัณหาเยอะพวกนี้ให้มันไม่ขึ้นไม่เกิดขึ้นมาอีกดับแล้วมันไม่เกิดอีกดับการเกิดดับของมันให้สิ้นเรียกว่านิพพานในสิ่งเหล่านี้อย่าทำให้ตัวเองเสียสมดุลจิตหยาบอย่าสั่นสะเทือนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คลื่นความรักซึ่งเป็นความถี่ด้านบวกสูงสุดซึ่งมันจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้นั่นแสดงว่าจิตหยาบทำให้ตัวเองเสียสมดุลกับจิตวิญญาณมันการที่ท่านมีกฎแห่งกรรมต้องเวียนว่ายตายเกิดมีสังสารวัฏเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าจิตหยาบในแต่ละภพชาติที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณนั้นไม่สามารถยกระดับจิตหยาบตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แปลว่ายังโง่อยู่ยังหมุนกรรมมาจากแบบสัตว์ประจำโลกกันอยู่ไม่มีใครมาบอกความจริงให้ท่านฟังขนาดถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาท่านยอมรับไหมล่ะท่านยังมีหงุดหงิดไหมใช่ไหมเจ้ากูทั้งหลายอ่ะยังมีหงุดหงิดไหมยังมีอารมณ์เสียไหมสัตว์ประจำโลกกันอยู่ไม่มีใครมาบอกความจริงให้ท่านฟังขนาดถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาท่านยอมรับไหมล่ะท่านยังมีหงุดหงิดไหมใช่ไหมเจ้ากูทั้งหลายอ่ะยังมีหงุดหงิดไหมยังมีอารมณ์เสียไหมดับนิพพานกิเลสตัณหาราคะทั้งหมดกรรมเก่าทั้งหมดนิพพานหมดสันดานสัญญาอะไรดับหมดแล้วเนี่ยท่านจะพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นกลับไปกราบพระบาทพระบิดาที่รออยู่นอกเอกภพท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไรด้วยไม่ใช่นิพพานจิตหยาบได้แล้วจิตวิญญาณหลุดพ้นกลับบ้านได้เลยไม่ใช่นะพี่น้องครับฟังวันนี้เอาไว้นะฮะนี่สอนแค่ให้นิพพานก่อนจิตวิญญาณค่อยหลุดพ้นจะทำอย่างไรเราค่อยสื่อสอนวันหน้าวันต่อไปนะพี่น้องครับสิ่งที่ทำให้เกิดกรรมจักรเรารวมเรียกมันว่าความร้ายท่านดูไว้นะไอ้สีแท่งที่เป็น3แท่งกระพริบและข้างล่างคือความร้ายอยู่ที่ตัวของท่านน่ะที่เป็นรูปธรรมมนุษย์น่ะคือสิ่งที่ไม่สมควรทำใช้ขันธ์5พอเจอบททดสอบโดยคนรอบข้างหยิบยื่นให้แสดงความร้ายของท่านออกไปไม่ใช่ความรักกรรมมาจากทำงานทันทีนี่ชัดนะชัดที่สุดแล้วเราจะรู้ได้ไหมว่าเอ้ยกูกำลังหมุนกรรมมาจากหรือไม่ก็ถามใจตัวเองดูถ้าใจของท่านสั่นนะเล็กใจของท่านสั่นนี่แสดงว่าจิตของท่านน่ะกับจิตวิญญาณมันไม่สมดุลกันแล้วมันอสมมาตรกันแล้วนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าท่านหมุนกรรมมาจากเพราะความร้ายของท่านไม่ว่าคนรอบข้างท่านเขาจะร้ายกับท่านก่อนก็ตามแล้วท่านไปร้ายตามเขาเนี่ยเขาหมุนกรรมจักรแล้วท่านก็หมุนกรรมจักรตามเขาไปด้วยต่างคนต่างร่วมกันหมุนกรรมจักรแล้วสร้างสิ่งที่เป็นขยะคือพลังงานที่ไม่ใช่ความรักแต่เป็นพลังงานความร้ายที่เป็นประจุลบ

ไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะอิจฉาริษยาวิตกจริตหึงหวงอาฆาตพยาบาทเป็นขยะที่รกโลกรกจักรวาลไปหมดเลยแล้วใครเป็นคนสร้างขยะขึ้นมาคนนั้นต้องกลับมาชำระมันขยะของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบโอเคไหมล่ะนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรามาดูสไลด์นี้ครับเมื่อกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานกฎแห่งกรรมทำงานโดย4ไฟ4ดวงที่เห็นที่ตัวตนมนุษย์ที่เราสมมุติเนี่ยเมื่อกฎแห่งกรรมมันทำงานปั๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับเมื่อกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานกฎแห่งกรรมทำงานโดย4ไฟ4ดวงที่เห็นที่ตัวตนมนุษย์ที่เราสมมุติเนี่ยเมื่อกฎแห่งกรรมมันทำงานปั๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับเมื่อกฎแห่งกรรมมันทะลึ่งไม่บอกกูไม่มีไม่ใช่ไม่รู้ให้รู้ก่อนไม่ได้แต่นี่มันเป็นภพชาติสุดท้ายกำลังปลายยุคพลังงานเก่าแล้วทุกอย่างพระบิดาให้เรามาเฉลยทั้งหมดที่มันเป็นอจินไตยเนี่ยมาเฉลยทั้งหมดให้รู้ความจริงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองพอรู้แล้วท่านก็จะได้กลับบ้านได้ไงจะได้ไม่ต้องงมงายหรืองมง่ายอะไรอีกต่อไปใช่ไหมเมื่อกฎแห่งกรรมมันทำงานสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือจิตวิญญาณท่านจะมีอายุขัยคือต้องตายการตายนี่เพื่อที่จะกลับไปชำระจิตวิญญาณที่เสียสมดุลเพราะจิตหยาบมันบกพร่องไปชำระให้สงบสมดุลและระหว่างที่ตัวเองไปลงนรกเพื่อชำระเนี่ยก็ให้จิตวิญญาณนะที่รอโอกาสจะมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ให้ความรักกับโลกเนี่ยก็ได้มาเกิดนึกออกไหมครับแล้วก็พอครบรอบกลับไปนะไอ้นี่ก็กลับมาเกิดใหม่มันถ้ายังสอบตกซ้ำซากอีกวงเวียนของกรรมการเวียนว่ายตายเกิดหลายภพชาติมันก็จะเกิดขึ้นที่เรียกว่าสังสารวัฏซึ่งมันเป็นทุกกองใหญ่ของจิตวิญญาณของท่านเพราะจิตหยาบโง่ไม่รู้ว่ากรรมจักรที่ตัวเองใช้อยู่นั้นต้องแทรกแซงมันไม่ใช่พยายามจะไปดับมันต้องเรียนรู้ที่จะแทรกแซงด้วยความรักที่บริสุทธิ์คือความรักเพื่อให้เหมือนดังที่พระศาสดาสอนอดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องจัดการมันให้ได้ตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่านิพพานต้องนิพพานก่อนตายท่านต้องนิพพานตั้งแต่ตอนที่เป็นมนุษย์เพราะคำว่านิพพานของพวกท่านที่คนนำทางตาบอดสอนไว้กับคำว่านิพพานของจิตวิญญาณของจิตจักรวาลน่ะไม่เหมือนกันนิพพานของจิตจักรวาลนั่นคือการนิพพานกิเลสซึ่งเมื่อนิพพานกิเลสแล้วตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งวงมันจะดับตามไปหมดเลยแค่ดับที่กิเลสคือที่กลุ่มที่เรียกว่าเวทนาขันธ์กลุ่มเดียวเท่านั้นเองนี่เราต้องเรียนรู้แค่นี้ซึ่งมันก็ไม่ยากฉะนั้นพระบิดาก็สอนนะว่าเราจะมองคนที่ไม่น่ารักให้เห็นว่ามันน่ารักได้อย่างไรใช่ไหมมองคนที่เขาทำผิดคิดชั่วกับตัวเราเนี่ยเราจะมองอย่างไรซึ่งมันก็ไม่ยากฉะนั้นพระบิดาก็สอนนะว่าเราจะมองคนที่ไม่น่ารักให้เห็นว่ามันน่ารักได้อย่างไรใช่ไหมมองคนที่เขาทำผิดคิดชั่วกับตัวเราเนี่ยเราจะมองอย่างไรแต่เราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์ชั้นสูงเราจะทำตัวแบบสัตว์ไปเรียนแบบสัตว์ไม่ได้เพราะท่านหลายคนยังทำตัวเรียนแบบสัตว์เพราะหมุนกรรมจักรหมุนขันห้าเป็นกรรมจักรพระบิดาเลยอนุญาตให้พวกท่านเนี่ยใช้สัญชาตญาณในการด่ากันว่าไอสัตว์หรืออีสัตว์เราขออนุญาตพูดตรงๆนั่นเป็นการให้สติทางวิญญาณนะว่าถ้าทำตัวเร็วๆแบบนี้แสดงว่าเป็นสัตว์นะเพราะใช้สัญชาตญาณกับสันดานไม่ได้ใช้จิตตะปัญญาคือไม่ได้ใช้ความรักและความฉลาดทางปัญญาในการมองเห็นว่าคนนั้นน่ารักสิ่งนั้นน่ารักนี่คือความจริงพี่น้องครับสองเมื่อกฎแห่งกรรมบันทำงานท่านต้องสอบตกต้องเรียนซ้ำชั้นแปลว่าเมื่อไปชำระจิตวิญญาณให้ใสบริสุทธิ์แล้วสมบูรณ์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ท่านต้องเอาบทเรียนและบททดสอบเดิมที่เคยสอบตกเอาไว้ก่อนจะตายไปจากภพชาติที่ผ่านมาท่านต้องจิตวิญญาณต้องถือติดตัวกลับมาด้วยนะท่านจะต้องมาเผชิญเหตุการณ์ซ้ำๆกันกับชาติที่แล้วที่ท่านต้องเผชิญเพราะมันเป็นทั้งบทเรียนและเป็นเงื่อนไขบททดสอบจิตสำนึกของท่านที่ท่านเคยสอบตกไว้เพื่อท่านมาสอบใหม่นี่คือต้องเรียนซ้ำชั้นท่านจะเจอมาเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานอะไรกันต่อไปถ้าผัวเมียนะยังกลับมาเกิดไม่ทันก็ต้องมีคนที่มีคุณสมบัติกรรมคล้ายๆ

ันกับเมียของเราที่เคยงี่เง่ากับเราในชาติที่แล้วมาเป็นเมียเราในชาตินี้แทนจิตวิญญาณของเราโดยพี่เพลียเด่นก็จะเหนี่ยวรั้งคนที่จะเป็นเมียเราและคนที่จะเป็นเมียเราก็จะเหนี่ยวรั้งตัวเองมาหาเราที่เป็นผัวเนี่ยที่มีคุณสมบัติของกรรมที่จะต้องแก้ไขกันมีบททดสอบแบบเดียวกันมีบทเรียนแบบเดียวกันก็เอามานี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านจะต้องเจออย่างที่3จิตวิญญาณที่ป่วยต้องลงนรกตะกี้ก็บอกไปแล้วนะพูดนำไปแล้วต้องไปลงนรกเพื่อไปดักสันดานสันดานที่มันติดไปกับจิตวิญญาณเนี่ยมาจากจิตหยาบที่ปรับพุทธจิตวิญญาณของท่านจะต้องเจออย่างที่3จิตวิญญาณที่ป่วยต้องลงนรกตะกี้ก็บอกไปแล้วนะพูดนำไปแล้วต้องไปลงนรกเพื่อไปดักสันดานสันดานที่มันติดไปกับจิตวิญญาณเนี่ยมาจากจิตหยาบที่ปรับพุทธปฏิวิญญาณของท่านเพื่อให้ได้เผชิญกับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นแล้วให้ท่านมีสำนึกหรือมีสติทางวิญญาณให้สำนึกรู้ให้ได้ว่าที่ตัวเองต้องเผชิญกันกับการถูกลงโทษลงทันเผชิญกับเวรกรรมชะตากรรมแบบนี้ที่ต้องทุกข์ทรมานในตอนเป็นจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเพราะตัวเองทำผิดบาปทำกรรมชั่วทำอะไรเอาไว้บ้างหรือทำชั่วอะไรไว้ถ้าสำนึกได้แล้ววิธีสำนึกเราบอกไว้ก่อนนะเผื่อใครไปลงนรกเนี่ยจะได้รู้ถ้าสำนึกจริงจะต้องรู้สึกเสียใจเสียใจที่ตัวเองทำผิดทำบาปทำชั่วทำกรรมนั้นลงไปสงสารคนที่เรากระทำเป็นอย่างยิ่งเสียใจอย่างสุดซึ้งเราสัญญาว่าถ้าเราได้เป็นมนุษย์อีกเราจะไม่ทำแบบนี้เหมือนกับที่ทำกับคนคนนี้ไม่ว่ากับมนุษย์คนไหนก็ตามเราจะไม่ทำอีกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเกิดสติทางวิญญาณในนรกท่านจะพ้นจากนรกขุมนั้นทันทีเพราะจิตวิญญาณของท่านคืนสู่สมดุลในเรื่องนั้นแล้วในคดีกรรมนั้นแล้วด้วยเหตุนี้เองเนื่องจากว่าพระบิดาต้องการให้ลูกๆอย่างพวกท่านกลับบ้านและต้องการประหยัดเวลาที่จะไปลงนรกให้ท่านสามารถหลุดพ้นจากกรรมนั้นได้ตอนเป็นที่เป็นมนุษย์เราจึงแนะนำท่านอยู่2ข้อถ้าเป็น FC จะต้องจำได้1ถ้าสั่นสะเทือนเป็นการทำผิดคิดชั่วคือหมุนกรรมจักรแล้วรู้ตัวคือมีมหาสติอยู่ครองมหาสติรู้ตัวทันทีว่ากูกำลังมีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นความผิดบาปเป็นความชั่วกับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าคนสัตว์อะไรก็ตามกูจะต้องรีบยุติการสั่นสะเทือนของจิตหยาบของกูที่หมุนกรรมจักรติ้วติ้วติ้วอยู่นั้นให้ได้ให้ทันภายใน3นาทีพระบิดาให้โอกาสนะภายใน3นาทีเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามันเลย3นาทีมันจะหล่นตุ๊บลงไปในจิตใต้สำนึกจิตวิญญาณของท่านจะบันทึกรหัสกรรมนั้นไว้ทันทีขณะที่จิตสำนึกในจิตหยาบสั่นสะเทือนผิดพระบิดาให้เวลา3นาทีเยอะนะพี่น้องครับมวยเขาต่อยกันก็ประมาณ3นาทีนะต่อ1ยกนะไอ้นักมวยต่อยเหนื่อยมันจะหล่นตุ๊บลงไปในจิตใต้สำนึกจิตวิญญาณของท่านจะบันทึกรหัสกรรมนั้นไว้ทันทีขณะที่จิตสำนึกในจิตหยาบสั่นสะเทือนผิดพระบิดาให้เวลา3นาทีเยอะนะพี่น้องครับมวยเขาต่อยกันก็ประมาณ3นาทีนะต่อ1ยกนะไอ้นักมวยต่อยเหนื่อยเท่าคะแนนได้เป็น1คะแนนไอ้ที่ได้3ก็เหลือ1เพราะเสมอแค่3นาทีมหัศจรรย์มั้ยล่ะพระบิดาก็ให้อย่าไปคิดว่าให้น้อยให้เวลา3นาทีนึกออกมั้ยอ่ะอย่างที่2เมื่อให้เวลาตรงนี้แล้วบางทีเนี่ยจิตของเรามันยังสั่นสะเทือนเป็นลบเนี่ยมันจะหยุดทีเดียวไม่ได้นึกภาพออกมั้ยให้ท่านแทรกจิตสำนึกของท่านโดยการสำนึกผิดด้วยจิตหยาบและสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณของท่านคือเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เราพูดตะกี้ต้องเสียใจจริงๆด้วยไม่ใช่ตอแหลเป็นอาการเดียวกับจิตวิญญาณของท่านเวลาจะสำนึกในนรกเพราะฉะนั้นเราสื่อสอนท่านบนโลกก่อนตายเนี่ยถ้าท่านจะต้องชำระจิตเมื่อจิตวิญญาณนั้นมันแปดเปื้อนสิ่งสกปรกหรือเสียสมดุลเนี่ยท่านจะได้จำได้ว่าถ้าจะสำนึกเนี่ยจิตวิญญาณต้องสั่นสะเทือนอะไรจิตวิญญาณของท่านจะมีตัวสัญญาคือจำได้หมายรู้แต่ท่านได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไว้จากเราจากพระเจ้าจากพระบิดาท่านตกนรกไปท่านไม่ต้องกลัวเลยท่านจะมีสิ่งคุ้มกันเพราะฟังจิตจักรวาลมาตลอดเราไม่เคยสอนสิ่งที่ไร้สาระวันนี้มาบอกให้หมดเลยว่าสอนแต่ละอย่างเอาไว้ทำอะไรหลายคนมีความสุขกับการได้ฟังโอวาทพระบิดากราบพระบาทพระบิดาขอบคุณขอบพระทัยพระเชษฐาขอบคุณท่านอนุตตรธรรมอาจารย์แต่ขอบคุณแล้วเดินผ่านไปแล้วก็ลืมทุกอย่างที่เราพูดมหาสติปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นเราสอนมาเป็น10ปีนะถ้าปฏิบัติได้ป่านนี้โอ้โหแต่ไม่มีใครใส่ใจสังเกตไหมฮะเคยมีสมาชิกเป็นพันๆคนเดี๋ยวนี้เหลือไม่ถึงพันเพราะว่าอาจารย์ปริญญาสอนดีเกินไป

ใช่ไหมสอนแต่ของเก่าสู้ไปหาเจ้าลัทธิร่างทรงนะแล้วก็มาหลอกโมมีว่าสื่อกับเทพองค์นั้นองค์นี้แล้วทางที่พิสูจน์อะไรก็ไม่ได้มีแต่อุตริแล้วไปเชื่อตามไปตามเขางกงกงกงกนี่เราติดอาวุธทางปัญญาให้ไม่ชอบชอบโง่ถูกหลอกเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมนุษย์อ่ะนะอ้าวโอเคไหมจิตวิญญาณป่วยต้องลงนรกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนอกจากประการที่3แล้วเมื่อกฎแห่งกรรมทำงานนั้นประการที่4คือรอโอกาสเพื่อมีภพชาติใหม่การรอโอกาสเพื่อมีภพชาติใหม่เนี่ยมันทำให้จิตวิญญาณนะอ้าวโอเคไหมจิตวิญญาณป่วยต้องลงนรกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนอกจากประการที่3แล้วเมื่อกฎแห่งกรรมทำงานนั้นประการที่4คือรอโอกาสเพื่อมีภพชาติใหม่การรอโอกาสเพื่อมีภพชาติใหม่เนี่ยมันทำให้จิตวิญญาณนั้นจักรวาลเป็นห้องทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างพระองค์สร้างทุกสิ่งไว้ที่ส่งจิตวิญญาณมาตามที่อาสาพระองค์ก็ต้องการเรียนรู้ว่าพระองค์สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเราเป็นตัวแทนของพระเจ้ามาเป็นนักบินอวกาศตัวแทนของนาซาตัวแทนของมนุษย์มาเยือนดาวอังคารมาเยือนดวงจันทร์หน้าภาคภูมิใจไหมพี่เนาะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วเอาชีวิตของเรารอดจากดาวอังคารกลับบ้านให้ได้เอาชีวิตรอดจากดวงจันทร์เราไปเต้น Dancing on the Moon เรียบร้อยแล้วขึ้นยานกลับมาบ้านให้ได้มันถึงจะสมเกียรติสมศักดิ์ศรีใช่หรือไม่มีคนยินดีต้อนรับท่านเยอะแยะกลับมายังโลกเนี่ยเพราะพวกท่านเนี่ยเป็นขบวนแรกอ่ะที่เดินทางมาเกิดบนโลกก็แปลว่ามาเป็นนักบินอวกาศมาสำรวจโลกมาช่วยโลกมากู้โลกมาค้ำจุนโลกพอทำหน้าที่สำเร็จแล้วหมดเวลาแล้วต้องกลับต้องเดินทางกลับขึ้นยานกลับยานนั้นก็คือจิตวิญญาณแล้วพาจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยกลับบ้านจะกลับไปยังไงอ่ะต้องหนีแรงดึงดูดของโลกออกไปให้ได้หนีแรงดึงดูดของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกออกไปให้ได้หนีแรงดึงดูดของอนันตจักรวาลหรือเอกภพทั้งระบบออกไปให้ได้ถ้าท่านไม่มีจิตที่มีพลังความรักที่เป็นบวกและชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้เต็มจิตวิญญาณไม่มีพลังเต็มที่มันจะดีตัวเองหนีแรงดึงดูดหนีแรงโน้มถ่วงออกไปได้ยังไงมันก็ต้องไปลอยค้างอยู่เหมือนไอ้ที่หลงมายาคิดว่าตรงนั้นเป็นแดนนิพพานอ่ะเพราะไปเป็นอรหันต์อะไรก็ลอยอยู่บนนั้นน่ะใช่ไหมไปต่อก็ไม่ได้เพราะโดนโลกเหนี่ยวรั้งไว้ไปต่อไม่ได้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณมีแค่นั้นเพราะไม่หมุนธรรมจักรพยายามจะดับธรรมจักรที่ตัวเองต้องใช้แล้วจะไปเอาบุญบารมีมาจากไหนพี่น้องครับ

จึงต้องจัดคิวคนที่มีกรรมเหลือเยอะๆจะได้รับโอกาสให้มาเกิดมีภพชาติก่อนคนที่มีเวรกรรมผลกรรมเหลือน้อยโอกาสจะได้กลับมาเกิดมีภพชาติใหม่เราขอพูดภาษาชาวบ้านกล่าวพระบาทเวลาโคตรยากเลยคือสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้ว่าทั้งหมด5ประการที่เรากล่าวบนสไลด์บนจอที่ท่านเห็นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากองทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่ทุกขเวทนาไม่ใช่ทุกข์เพราะอัตตามายาตรงนั้นไม่ใช่ความทุกข์เราดับได้เราดับมันได้วิธีดับตะกี้เราก็บอกท่านไปแล้วถูกป่ะแต่ถามว่าไอ้5ข้อที่ท่านเห็นเนี่ยท่านดับมันได้ไหมไม่ได้มีหน้าที่จิตวิญญาณท่านต้องมีหน้าที่เผชิญกับมันทั้ง5ประการนี้เลี่ยงไม่ได้ถ้าตราบใดที่จิตหยาบของจิตวิญญาณในแต่ละภพชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ยังสอบตกยังหมุนกรรมจักรอยู่เลยถึงแม้คิดจะทำลายกรรมจักรทำลายขันธ์5ท่านว่าบาปไหมพระบิดาให้มีดมาเล่มหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์มีมีดเล่มหนึ่งเอาไว้เพื่อยังชีพไม่ได้ไว้เพื่อฆ่าใครนะเอาไว้เพื่อยังชีพตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ตัดยอดไม้ตัดผลไม้ปอกผลไม้เอาไว้กินเพื่อยังชีพแต่มีดมันคมท่านใช้มีดไม่เป็นพี่นี้มันคมกริบมันน่าหวาดเสียวมากใช้ไม่เป็นแล้วมันบาดท่านจนเลือดไหลท่านเลยเกลียดและรังเกียจมีดมากท่านเลยพยายามจะทำลายความคมของมีดทิ้งบางคนขนาดเขวี้ยงมีดทิ้งเลยกูไม่เอาไม่เอามึงแล้วถามว่าวิธีคิดแบบนี้คิดถูกหรือคิดผิดใช้มีดไม่เป็นมีดคมมันบาดตัวเองเพราะตัวเองใช้ไม่เป็นใช่ไหมแล้วไปโทษว่ามีดมันคมทำให้กูบาดเจ็บอย่ากันนั่นเลยกูทิ้งมีดกูทำลายคมของมีดเป็นตรรกะลอจิกประหลาดเมื่อรู้อย่างนี้แล้วตาสว่างขึ้นได้อย่างพี่น้องครับถ้าตาสว่างขึ้นก็ศูนย์นะฮะเลขศูนย์ตาสว่างลูกตานะศูนย์สองลูกลูกตากดให้เราหน่อยสินะถ้าชมอยู่นะจะได้รู้ว่าท่านไม่หลับนะครับทีนี้มาเมื่อรู้อย่างนี้แล้วตาสว่างขึ้นได้อย่างพี่น้องครับถ้าตาสว่างขึ้นก็ศูนย์นะฮะเลขศูนย์ตาสว่างลูกตานะศูนย์สองลูกลูกตากดให้เราหน่อยสินะถ้าชมอยู่นะจะได้รู้ว่าท่านไม่หลับนะครับทีนี้มาถึงสิ่งนั้นจะไม่น่ารักท่านจะต้องรักให้ได้แม้เรื่องราวและเหตุการณ์นั้นมันไม่น่ารักเอาซะเลยนี่คือกฎข้อที่หนึ่งกฎข้อที่สองท่านต้องอภัยให้ได้แม้คนนั้นจะมีความประพฤติที่ไม่น่าให้อภัยหรือคนคนนั้นเป็นคนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยท่านต้องอภัยให้ได้นี่คือกฎเกณฑ์แห่งการแทรกแซงกรรมจักรเพื่อเปลี่ยนให้เป็นธรรมจักรถามว่าเราสอนนานยังพระบิดาเมตตาให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายมา 20-30 ปีแล้วรักให้ได้อภัยให้เป็นท่านบางคนท่องได้ท่องจำแต่ทำไม่ได้เพราะไม่ได้จริงจังและจริงใจที่จะทำถ้าท่านปรารถนาการหลุดพ้นนิพพานจริงๆหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาล นิพพานกรรมนิพพานการเกิดดับของกิเลสตัณหาราคะทั้งปวงท่านต้องจริงจังแล้วถามว่าวันนี้ท่านปรารถนาหลุดพ้นนิพพานจริงหรือเปล่าถ้าจริงทำเล่นๆแบบที่ผ่านมาได้ไหมกูว่างก่อนกูค่อยมาอ่าน Facebook กูว่างก่อนค่อยมาค้นหา YouTube ฟังของเก่าๆที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงเมตตาสื่อพระโอวาทมองเห็นพระโอวาทพระบิดาเหมือนอาหารเสริมนึกอยากจะทานก็ทานมองเห็นเป็นเหมือนงานอดิเรกบางทีลืมไปเลยบางคนเนี่ยหายหน้าหายตาลืมไปเลยนะทั้งที่เรายังไม่ได้ตัดความเป็นเพื่อนขนมปังของพระบิดากินไม่อร่อยก็กินกับน้ำพริกเผาภูกระต่ายสิที่เราทำกระปุกละ60บาทนั่นน่ะใช่ไหมอร่อยออก ใช่ไหมอย่างที่3วิธีแทรกแซงกรรมจักรคือไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือคนที่เขาทำไม่ดีกับเรามันคือการหมุนกรรมจักรใส่เขาเพราะอะไรเพราะท่านไปยึดติดอัตตาตัวกูมึงทำร้ายกูเพราะกูจะต้องจัดการมึงกูยอมมึงไม่ได้ตัวกูของกูตัวมึงของมึงมาแล้วถ้าเราดับไอ้ตรงนี้ได้ไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านเขาว่าตัวกูของกูไม่มีตัวมึงหมุนกรรมจักรใส่เขา

เพราะอะไรเพราะท่านไปยึดติดอัตตาตัวกูมึงทำร้ายกูเพราะงั้นกูจะต้องจัดการมึงกูยอมมึงไม่ได้ตัวกูของกูตัวมึงของมึงมาแล้วถ้าเราดับไอ้ตรงนี้ได้ไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านเขาว่าตัวกูของกูไม่มีตัวมึงประการที่4พี่น้องครับไม่ตัดขาดความสัมพันธ์คนเราเวลาตัดขาดความสัมพันธ์ของใครเนี่ยเวลาอ่านประโยคนี้แล้วจะรู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมตัดญาติขาดมิตรคนเราเนี่ยถ้าจะตัดญาติขาดมิตรกับใครตัดสายสัมพันธ์กับใครแสดงว่าเราต้องโกรธต้องเกลียดต้องเครียดต้องแค้นต้องอาฆาตพยาบาทต้องไม่พอใจใช่หรือไม่แค่ความไม่พอใจเนี่ยมันก็คือความรู้สึกที่เป็นด้านลบมันเวทนานั้นก็สั่นสะเทือนเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นละและมันก็ทำให้กรรมจักรหมุนทันทีเพราะเวทนาที่เป็นความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกไม่พอใจหรือชิงชังมันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นด้านลบมันอยู่ในกลุ่มของโทสะจริตนึกออกไหมมันก็จะเกิดกรรมอีกมันถ้าท่านจะแทรกแซงกรรมจักรท่านต้องไม่ตัดขาดความสัมพันธ์กับใครไม่ว่าคนนั้นจะตัดพี่ตัดน้องตัดพ่อตัดแม่ตัดผัวตัดเมียนะตัดพ่อแม่ตัดลูกตัดเพื่อนตัดครูตัดผู้มีพระคุณตัดคนข้างบ้านเราตัดไม่ได้เพราะเราเป็นสัตว์สังคมเราไม่ใช่สัตว์ตัดสังคมเราเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่กับสังคมให้ได้เราไปบังคับให้คนอื่นเขาดีกับเราไม่ได้บังคับให้คนอื่นเลิกชั่วเราห้ามได้ไหมไม่ได้เรามีหน้าที่ต้องเข้ากับคนที่มีนิสัยชั่วสันดานชั่วให้ได้เราต้องฉลาดสิเราอยู่กับคนชั่วทำอย่างไรที่เราจะปกป้องตัวเองไม่ให้เขาชั่วกับเราได้อะต้องใช้อะไรพี่น้องครับต้องใช้ปัญญามีมหาสติกับมีปณิธานแห่งการนิพพานเพื่อการหลุดพ้นก็เอาตัวรอดได้ทุกเรื่องสอนมา30กว่าปีแล้วพี่น้องครับไม่ใช่พุ่งพูดนะฮะเอามาใช้ได้หมดเห็นหรือยังฮะว่าชีวิตประจำวันที่ผ่านมาเนี่ยเรายอมรับโทษตัวเราเองที่ฟังอาจารย์อยู่เราเหลวไหลเองนะเราอย่าไปโทษไอเวนนั่นไอเวนเนี่ยไอเวนนั่นไอเวนนี่3นิ้วชี้หาตัวเองกูแหละเป็นทั้งไอเวนนั่นไอเวนนี่เลยไม่ใช่มันคนเดียวหรอกกูด้วยพี่น้องครับประการที่5วิธีแทรกแซงกรรมจักรคือไม่คิดจะไปเราอย่าไปโทษไอเวนนั่นไอเวนเนี่ยไอเวนนั่นไอเวนนี่3นิ้วชี้หาตัวเองกูแหละเป็นทั้งไอเวนนั่นไอเวนนี่เลยไม่ใช่มันคนเดียวหรอกกูด้วยพี่น้องครับประการที่5วิธีแทรกแซงกรรมจักรคือไม่คิดจะไปสวรรค์ไปสวรรค์คนเดียวเราจะต้องหาวิธีว่าเราจะทำไงที่จะขจัดความทุกข์ในใจเราจากการที่จิตเราเสียสมดุลน่ะที่เรามองไม่เห็นว่าเขาน่ารักขณะที่เขาทำตัวไม่น่ารักเราจะจัดการกับตัวเราเองไงที่ให้เห็นว่าเขาน่ารักถึงแม้เขาทำตัวไม่น่ารักพอเราทำสำเร็จแล้วเพราะเราใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้อารมณ์พอเราทำสำเร็จแล้วเราก็ต้องช่วยเขาเขาเป็นผัวเราเขาเป็นเมียเราเขาเป็นลูกเราก็ช่วยเขาสิช่วยให้เขาสงบและสมดุลเหมือนเราใช่ไหมมันเราไปสวรรค์และจิตเราสงบได้แล้วมีความสุขแล้วเราก็ต้องช่วยให้เมียเราผัวเราที่เป็นคู่กรณีของเราเนี่ยพี่คู่ขัดแย้งกับเราให้เขาไปสวรรค์ด้วยให้จิตเขาสงบให้เขาหายโกรธเอาไม่ใช่เป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันทำไมอ่ะการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้มีใครสอนท่านบ้างไหมนะเนี่ยเส้นทางหลุดพ้นและนิพพานมันต้องช่วยกันแบบนี้อย่าไปสวรรค์คนเดียวปลีกวิเวกกูขับรถปื้อออกจากบ้านไปเลยกูเอาตัวกูเองออกไปจากสังคมหรือออกไปจากสิ่งแวดล้อมอันไม่น่ารื่นรมสำหรับกูเอาตัวเองออกไปแล้วสักครู่พอกูเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่แล้วจิตกูสงบแต่ไอคนที่อยู่ที่บ้านยังอารมณ์ค้างอยู่ตรงนั้นเลยเวลาเรากลับมาบ้านเราอารมณ์ดีแล้วใช่ไหมจิตสงบแล้วปรากฏว่าไอคนที่บ้านเนี่ยยิ่งอารมณ์เสียหนักเข้าไปอีกเพราะมันอยู่บนเวทีอยู่แล้วไอคู่ชกมันกระเสือกสะดันทะลึ่งโดดลงจากเวทีหนีไปไหนไม่รู้แล้วค่อยกลับมาขึ้นเวทีใหม่ไอนั่นก็ยังนึกว่าจะต้องชกต่อไงพอกลับไปบ้านก็ยังมาชวนชกชวนท้าตีท้าต่อยต่อเพราะก่อนไปเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาก่อนว่าจะยอมแพ้หรือจะชนะหรือจะเสมอเพราะอะไรฮะเรื่องมันยังไม่จบใช่หรือไม่พี่น้องครับฟังแล้วได้คิดไหมนะพี่น้องครับ ทั้งหมดเนี่ยวิธีแทรกแซงกรรมจักรนะทำทั้ง5ข้อเนี้ยพระบิดาทรงเรียกมันว่ากองธรรมะมันจะมีกองทุกข์กับกองธรรมกองทุกข์ตะกี้มี6ข้อกองธรรมะนี่มี5ข้อจดและจำไว้ปฏิบัติอย่างนี้ให้ได้ถ้าจะแทรกแซงกรรมจักรเราจะไม่เหมือนสัตว์เพราะถ้าเป็นสัตว์มันใช้กรรมจักรคือขันธ์มันจะมีกองทุกข์กับกองธรรม

กองทุกข์ตะกี้มี6ข้อกองธรรมะนี่มี5ข้อจดและจำไว้ปฏิบัติอย่างนี้ให้ได้ถ้าจะแทรกแซงกรรมจักรเราจะไม่เหมือนสัตว์เพราะถ้าเป็นสัตว์มันใช้กรรมจักรคือขันธ์เพราะไม่มีกรรมเป็นกำเนิดคือแปลว่าจิตวิญญาณไม่ต้องตายแล้วให้กรรมที่กระทำไว้ในภพชาตินี้เป็นตัวหนุนส่งดันเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในภพชาติต่อไปการมีสังสารวัฏจะเกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นเลยชัดเจนไหมพี่น้องครับถ้าท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ถ้าท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านจะได้รับประโยชน์สุขอะไรบ้างเราไม่ได้เอามาจูงใจท่านแต่เราจะมาบอกความจริงท่านว่าถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้สิ่งแรกเลยครับท่านจะว่างไปจากวิบากกรรมวิบากกรรมตัวเนี้ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนจิตวิญญาณของท่านให้ต้องตายเพื่อไปชำระบาปชำระให้จิตวิญญาณคือแก่นแท้เนี่ยมีความสมดุลแล้วไอ้วิบากกรรมเนี่ยคือบททดสอบบทเรียนทั้งหลายที่ท่านสอบตกไว้ทั้งหมดเนี่ยมันจะหนุนส่งให้ท่านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติถัดไปโดยวิบากกรรมเนี่ยเป็นตัวกำหนดนึกภาพออกไหมครับเพราะว่าวิบากกรรมเนี่ยมันเกิดจากการที่จิตหยาบกระทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตัวเองเช่นไปทำผิดคิดชั่วต่อคนอื่นทำผิดก็คือทำด้วยจิตไม่ได้ทำด้วยกายกายกรรมหรือวจีกรรมทำด้วยมโนกรรมแต่คนที่ถูกท่านกระทำไม่ดีเขาไม่รู้หรือพวกที่ถูกท่านทำไม่ดีแต่เขาอโหสิกรรมให้เพราะเขามีคุณธรรมที่สูงส่งกรรมที่ทำกับเขาไม่มีแต่กรรมที่ทำกับจิตวิญญาณตัวเองน่ะมีในคดีกรรมเดียวกันเรียกว่าวิบากกรรมมันถ้าท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ท่านก็จะว่างไปจากวิบากกรรมตัวที่จะผลักดันให้ท่านนะต้องตายและกลับมาเกิดใหม่ในภพชาติใหม่มันก็ไม่มีนะเข้าไหมประการที่สองท่านก็จะว่างไปจากชะตากรรมชะตากรรมก็คือการสอบตกบททดสอบในชะตาชีวิตที่จิตวิญญาณเขียนบทละครมาให้ตั้งแต่ภพชาติแรกที่จิตวิญญาณได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้จิตยาสองท่านก็จะว่างไปจากชะตากรรมชะตากรรมก็คือการสอบตกบททดสอบในชะตาชีวิตที่จิตวิญญาณเขียนบทละครมาให้ตั้งแต่ภพชาติแรกที่จิตวิญญาณได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้จิตยาโอเคไหมเมื่อว่างไปจากชะตากรรมแล้วหน้าที่ที่ต้องมาเล่นละครมาสอบตกสอบผ่านหรือไม่ผ่านอะไรแบบนี้มันลุ้นกันแน่ในตอนมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ถ้าชาติที่แล้วนะว่างไปจากชะตากรรมว่างไปจากวิบากกรรมอ่ะเนาะชาติเนี้ยเราจะลดปัญหาลดความทุกข์ยากลดความวุ่นวายไปได้เยอะเลยใช่มั้ย2ข้อแล้วนะข้อที่3ถ้าจะว่างไปจากเวรกรรมเวรกรรมก็คือผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิดบาปหรือกระทําไม่ถูกต้องของท่านไม่ว่าจะทําต่อตัวเองต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือต่อโลกใบนี้แล้วมันมีการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมเกิดขึ้นเช่นทำไม่ดีกันในขอในขอโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทกรรมที่ท่านทำกับเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเวรกรรมเกี่ยวข้องกันไว้แต่ถ้าท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เพราะท่านหมุนธรรมจักรเวรกรรมก็คือการกระทำผิดบาปต่อใครสักคนหนึ่งที่ทำให้เขาโกรธเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทท่านจองจำจองเวรท่านไว้แล้วจูงมือกันมาเกิดเพื่อมาแก้ไขหรือมาแก้แค้นก็ตามในภพชาติต่อไปมันไม่มีท่านก็จะว่างไปสิไปจากสิ่งเหล่านี้อย่างต่อมาท่านก็จะว่างไปจากนรกเพราะว่าเมื่อจิตวิญญาณบริสุทธิ์จิตวิญญาณก็ไม่จำเป็นต้องตายไปก่อนเพื่อไปลงนรกเพื่อจะไปรักษาตัวใช่ไหมและเมื่อจิตของท่านหมุนธรรมจักรได้ท่านไม่โง่ท่านไม่งมงายท่านไม่หลงผิดไม่หลงทางไม่เชื่อในอุปทานที่ไม่ถูกต้องคำว่าสวรรค์มายาที่จิตวิญญาณที่ไปเป็นเทพเป็นพรหมลอยอยู่บนนั้นเรียกว่าหลุดลอยนะไปสร้างสวรรค์มายากันอยู่บนนั้นสวรรค์มายาสำหรับจิตวิญญาณของท่านก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีไม่หลงทางเนื่องจากท่านหมุนธรรมจักรได้เพราะเข้าใจแล้วว่าพระบิดาบอกว่านี่มันเป็นอนุตตรธรรมพระองค์มาหงายกลาและมาเฉลยให้ฟังแล้วท่านก็ปฏิบัติขันห้าอย่างระมัดระวังให้มันเป็นธรรมจักรให้ได้ตลอดเมื่อมันเป็นธรรมจักรการหลงทางนิพพานมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อหลงทางไม่นิพพานไม่เกิดขึ้นการเป็นเทพเทวดาอยู่ชั้นฟ้าที่เป็นสวรรค์มายามันก็จะไม่มีสำหรับท่านมันอาจจะมีสำหรับคนอื่นสวรรค์มายามีสำหรับคนอื่นแต่สำหรับท่านไม่มีเพราะท่านเข้าใจและเข้าถึงสิ่งดีๆที่เรากล่าวที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวโอวาทให้ท่านฟังและอย่างสุดท้ายอันที่สุดยันฟ้าที่เป็นสวรรค์มายามันก็จะไม่มีสำหรับท่านมันอาจจะมีสำหรับคนอื่น

สวรรค์มายามีสำหรับคนอื่นแต่สำหรับท่านไม่มีเพราะท่านเข้าใจและเข้าถึงสิ่งดีๆที่เรากล่าวที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวโอวาทให้ท่านฟังและอย่างสุดท้ายอันนี้สุดยอดอาตายนะถ้าไม่ดูแลสังขารร่างกายให้ดีอย่างดันทะลึ่งบอกว่าอยากกินเลือดเนื้อของสัตว์แล้วยังไปกินอีกแปลว่าเอาอาหารที่ไม่ถูกต้องใส่ไปในร่างกายนะถึงแม้จิตท่านเป็นหมวกหมดแล้วไม่หมุนกลับมาจากนี่จิตเป็นหมวก เลือดเป็นหมวกไวรัสเข้ามาเขาก็ออกไปเพราะร่างกายท่านไม่ใช่ถังขยะเขาไม่ต้องมาเหนื่อยกับท่านนะท่านก็ไม่ต้องไปฉีดวัคซีนพวกโซนอะไรเลยมีเชื้อโรคอยู่เต็มแต่ท่านไม่เป็นอะไรกับเขาเลยเพราะพระบิดาไม่ได้สร้างเชื้อโรคมาทำร้ายคนมาให้ความรักกับมนุษย์ถ้าท่านเข้าใจตรงนี้นะอย่าไปคิดว่าไวรัสคือศัตรูท่านจำไว้ดีนะไวรัสมันอาฆาตพยาบาทไม่เป็นเพราะมันเป็นแค่สัตว์เซลล์เดียวไม่มีสมองมันมีแต่กลไกทางไฟฟ้าที่พระบิดาติดตั้งไว้แล้วไอ้พวกมอดพยายามจะคิด 5G เพื่อจะควบคุมพฤติกรรมของโรบอทเนี่ยโดยเฉพาะพวก mRNA เนี่ยนะที่เราบอกใบ้ไว้ตอนต้นรายการเนี่ยเท่านั้นเองมันอันตรายกันอยู่ที่ตรงนั้นนะเขาจะบงการถ้าตรงไหนมีคลื่น 5G อยู่ใครที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่ในตัวก็เตรียมตัวเดือดร้อนได้เพราะมันสั่งได้นะเขาเอาเข้าไปในร่างกายท่านจะควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดพระบิดารู้ดีว่ามนุษย์เราเนี่ยไอ้พวกเนี้ยพันเดียวกับมอดเนี่ยมันช่วยไงแต่ไม่มีอะไรที่จะพระเดชพระกันของพระองค์จะไม่รู้เห็นหรอกนะจะว่างไปจากความตายแปลว่าท่านจะเป็นมนุษย์อมตะไม่ใช่อวตารท่านเป็นมนุษย์อมตะแปลว่าไม่ต้องตายไม่มีหน้าที่ต้องตายเพราะเซลล์ร่างกายก็จะเริ่มเติบโตได้เซลล์ร่างกายเราถ้ามันสึกหรอก็ซ่อมสร้างซ่อมแซมได้ทั้งกระดูกทั้งเนื้อและมันสามารถสั่นสะเทือนเพื่อการดำรงอยู่ได้ได้ยินไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท่านมองอยู่นี้ตั้งอยู่โดยไม่ดับแต่ต้องดับสักวันหนึ่งต้องดับเมื่อท่านเบื่อแล้วไม่อยากจะทำงานให้กับพระบิดาบนโลกนี้แล้วเพราะทำสำเร็จแล้วเรียนรู้ทุกอย่างจบแล้ว กูกลับบ้านดีกว่า นอนหลับไปเลยแล้วจิตท่านมองอยู่นี้ตั้งอยู่โดยไม่ดับแต่ต้องดับสักวันหนึ่งต้องดับเมื่อท่านเบื่อแล้วไม่อยากจะทำงานให้กับพระบิดาบนโลกนี้แล้วเพราะทำสำเร็จแล้วเรียนรู้ทุกอย่างจบแล้ว กูกลับบ้านดีกว่า นอนหลับไปเลยแล้วจิตวิญญาณเป็นแกะที่จะปีนเข้าคอกเชิญแต่เข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะคอกมันสูงแปลว่าใครจะกลับบ้านมันต้องผ่านมาทางเราถูกต้องไหมครับเราพูดไว้เป็นพันปีแล้วไม่ได้เพิ่งมาพูดวันนี้คงเข้าใจนะกระบวนการของขันห้านี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้กระบวนการของขันห้าเราจะให้ท่านดูเร็วๆเพราะว่าบางสไลด์ท่านเห็นแล้วตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรวมทั้งจิตที่อยู่ข้างในสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดมันจะผลัดกันดูใช่ไหมมันก็เลยหมุนนะหมุนกันมองอ่ะหมุนกันสัมผัสรู้อ่ะพอสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามนะฮะพอเห็นปั๊บได้ยินปั๊บสัมผัสปั๊บมันจะเกิดรูปก็คือรูปธรรมรูปธรรมนั้นก็มีทั้งรูปธรรมมีทั้งนามธรรมถ้าเกิดขึ้นจากในจิตไม่ได้เกิดขึ้นจากการมองเห็นภายนอกได้ยินภายนอกนะมันก็จะเป็นนามธรรมแต่ตรงนี้เราใช้คำว่ารูปอย่างเดียวซึ่งรูปตัวนี้ไม่ใช่กายสังขารของมนุษย์ของตัวท่านรูปก็คือสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นนั่นนะมันคือรูปที่เกิดขึ้นพอเกิดรูปแล้วนะเรารู้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรเพราะเรามีความจำอยู่ในสัญญามีคิดมีจิตกลุ่มที่สองทำหน้าที่บันทึกความจำไว้ว่าเราเคยเห็นดวงจันทร์หน้าตาอย่างนี้พระอาทิตย์เป็นอย่างนี้ภูเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยดินน้ำลมไฟเป็นอย่างนี้จิตเราจะบันทึกไว้พอเราเห็นดินน้ำลมไฟอีกจิตมันจะบอกเราเลยว่านั่นคือดินน้ำลมไฟไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอะไรนะพระบิดาให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วนึกออกไหมครับตัวที่สามกลุ่มที่สามของจิตหยาบที่สั่นสะเทือนต่อจากสัญญาก็คือเวทนาถ้าไปตามสัตว์ประจำโลกเขาใช้กันเนี่ยเวทนานี่คือความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพราะเราใช้กระบวนการของจิตที่เป็นขันห้าของสัตว์ประจำโลกเขาเกิดความรู้สึกอะไรต่อมีอะไรของเขาชอบเขาก็นัวเนียถ้าไปชอบเขาแห่ใส่นั่นคือสัตว์นะเราไปเอาของสัตว์มาใช้เราก็จะอาการเหมือนสัตว์นะซึ่งพระบิดาไม่ต้องการที่จะสร้างกระบวนการใหม่ขึ้นมาให้มันวุ่นวายซับซ้อนนะเอาของสัตว์เนี่ยมาแล้วเราบอกว่าเราเป็นสัตว์ชั้นสูงเมื่อเป็นสัตว์ชั้นสูงอ่ะเรายังไปใช้กรรมจักรที่เป็นขันห้าของสัตว์อ่ะมันสูงตรงไหนอ่ะครับเราเป็นสัตว์ชั้นสูงเราเป็นมนุษย์ที่เหนือกว่าสัตว์ตรงไหนครับมันเราเหนือกว่าพระบิดาไม่ต้องการที่จะสร้างกระบวนการใหม่ขึ้นมาให้มันวุ่นวายซับซ้อนเอาของสัตว์เนี่ยมาแล้วเราบอกว่าเราเป็นสัตว์ชั้น

สูงเมื่อเป็นสัตว์ชั้นสูงอ่ะเรายังไปใช้กรรมจักรซึ่งเป็นขันธ์5ของสัตว์อ่ะมันสูงตรงไหนอ่ะครับเราเป็นสัตว์ชั้นสูงเราเป็นมนุษย์ที่เหนือกว่าสัตว์ตรงไหนครับมันเราเหนือกว่าสัตว์เกิดเวทนาเสร็จแล้วมันก็จะเอาเวทนาเนี่ยกับจิตตะปัญญาเนี่ยในขั้นตอนเนี้ยการนึกคิดของจิตเนี่ยนะมันจะใช้จิตที่สั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกเนี่ยมาสร้างอารมณ์มาสร้างกิเลสกิเลสเกิดแล้วมาสร้างตัณหาสร้างอารมณ์ขยะแล้วจิตของเราก็จะนึกไปตามบวกลบของอารมณ์ขยะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมันจะอยู่ในขั้นตอนของสังขารก็คือขั้นตอนของการปรุงแต่งให้เกิดเป็นรูปธรรมไปอะไรขึ้นมาและสุดท้ายก็จะเป็นคลื่นพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนสรุปหลงจ้องว่าเป็นความร้ายหรือความรักส่วนใหญ่ถ้าตามสัตว์เป็นความร้ายความรักจะมีน้อยส่วนมากรักเพื่อเอาทั้งนั้นแหละฉันจะดีกับเธอเพราะเธอดีกับฉันฉันจะรักเธอเพราะเธอยอมให้แบ่งปันให้กับฉันถ้าเธอไม่แบ่งปันอะไรให้กับฉันเนี่ยฉันจะไม่รักเธอหรอกเดี๋ยวถ้าเธอทำไม่ดีกับฉันฉันจะร้ายกับเธอเนี่ยนี่คือกรรมจักรวิญญาณก็คือพลังงานของจิตที่มันเป็นลบหรือเป็นบวกที่ไม่บริสุทธิ์นึกออกไหมแล้วมันก็จะเอาไปสั่นสะเทือนสมองเนี่ยเพื่อให้สมองเนี่ยขับเคลื่อนออกมาเป็นวจีกรรมกับกายกรรมเพราะมโนกรรมมันเป็นตัวขับเคลื่อนวจีกรรมกับกายกรรมโอเคไหมนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือกรรมจักรเราพูดคร่าวๆสั้นๆนะนี่คือกรรมจักรซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการของขันธ์5ที่สัตว์ใช้แต่มนุษย์ก็ไปใช้แบบสัตว์จึงหนีไม่พ้นความเป็นสัตว์เพียรไหวตายเกิดแล้วเกิดกรรมกงเกวียนกงกรรมอะไรพวกนี้นะมันหลักแห่งกรรมจักรก็คือ1รักคนไม่น่ารักไม่ได้2ให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยไม่เป็น3ต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านและหลีกเลี่ยงต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านและหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงที่จะไม่คบหาหลีกเลี่ยงที่จะไม่เผชิญหน้าพฤติกรรมเหล่านี้ที่พอตรวจสอบได้ใช้คำภาษาพูดนะแล้วพอตรวจสอบได้พฤติกรรมเหล่านี้เขาเรียกว่ากรรมจักรเป็นหลักของกรรมจักรมันทำให้เกิดกรรมจักรเหตุผลข้อเดียวคือ มันเป็นความรักเพื่อเอาไม่ใช่รักเพื่อให้แล้วถ้าเกิดอย่างนี้ปั๊บมันจะติดพฤติกรรมเหล่านี้เขาเรียกว่ากรรมจักรเป็นหลักของกรรมจักรมันทำให้เกิดกรรมจักรเหตุผลข้อเดียวคือ มันเป็นความรักเพื่อเอาไม่ใช่รักเพื่อให้แล้วถ้าเกิดอย่างนี้ปั๊บมันจะติดบ่วงรูปเนี่ยกลุ่มของจิตที่เป็นรูปเนี่ยเราดับไม่ได้นะเพราะถ้าเราตามองหูฟังเนี่ยหูฟังก็ได้ยินตามองก็เห็นน่ะเราจะไปดับตัวเห็นให้เหมือนกับว่าเราตาบอดเนี่ยเราทำไม่ได้นะขณะที่คนนำทางตาบอดพยายามสอนท่านว่าให้ดับรูปหนึ่งในขันธ์ห้าเนี่ยให้ดับตัวตนน่ะมันดับได้ไงเป็นคนตาบอดตาพิการนะเราจะสั่นสะเทือนเป็นคนสองมิติได้ไงนะถ้าอายตนะบอดหรือพิการน่ะพระพุทธองค์ถือว่าสำคัญไหมคนที่พิการด้านอายตนะเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้บวชไม่ได้รังเกียจอะไรหรอกแต่รู้ว่าบวชไปแล้วเนี่ยเธอก็มีความสามารถในการเรียนรู้ได้น้อยเพราะช่องทางการเรียนรู้เนี่ยมันต้องรับรู้เพื่อเรียนรู้ผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5ถ้ามันพิการสักช่องใดช่องหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้การเรียนรู้ไม่สมบูรณ์ละพระองค์เลยไม่อนุญาตให้บวชเรียนรู้โดยไม่ต้องบวชก็ได้ถูกไหมนะนี่เราก็แย้งให้ฟังนะพยายามจะไปดับรูปไปดับขันที่1ก็คือดับรูปดับทั้งขันไม่ได้เห็นรูปแล้วนะวิธีการก็คือเมื่อเราเห็นแล้วเราอย่าไปหลงมันสิอย่าไปหลงในรูปนั้นนะถ้าเป็นผู้ชายก็อย่าไปหลงในความงามถ้าเป็นผู้ชายก็อย่าไปหลงเสียงนางเพราะถ้าไปหลงในเสียงไปหลงในรูปนามมันก็จะเกิดอัตตาตัวตนเกิดขึ้นมันทำให้เกิดเวทนาคือเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยพอถ้าเราไปหลงมันพระบิดาจึงให้สอนว่าหินหนึ่งก้อนที่ท่านเดินไปสะดุดมันนั้นถึงแม้ท่านเจ็บตีนเจ็บหัวไม่เท้าเพราะไปเดินสะดุดก้อนหินท่านก็อย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าก้อนหินนั้นคือตัวตนที่แท้จริงก้อนหินที่ท่านสะดุดมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่ตัวแทนของบางสิ่งที่เร้นอยู่ข้างในเท่านั้นมันถ้าเป็นตัวแทนของบางสิ่งที่เร้นอยู่ข้างในแสดงว่าที่เราเห็นเป็นก้อนหินนั้นมันคือมายาอัตตาตัวตนที่แท้จริงคือพลังงานที่อยู่ข้างในก้อนหินก้อนนั้นต่างหากพระบิดาเคยสอนเรื่องนี้ยังไม่ถึงเวลาจะสอนลึกเนาะนะสอนให้ใช้ปัญญานะนะตอนนี้สอนให้รู้เพราะว่าอนุตตรธรรมต้องสอนให้รู้ก่อนส่วนสอนให้เกิดปัญญาเนี่ยต่อเมื่อท่านพร้อมให้เราช่วยอัตตาตัวตนที่แท้จริงคือพลังงานที่อยู่ข้างในก้อนหินก้อนนั้นต่างหากพระบิดาเคยสอนเรื่องนี้ยังไม่ถึงเวลาจะสอนลึกเนาะนะสอนให้ใช้ปัญญานะตอนนี้สอนให้รู้เพราะว่าอนุตตรธรรมต้องสอนให้รู้ก่อน

ส่วนสอนให้เกิดปัญญาเนี่ยต่อเมื่อท่านพร้อมให้เราช่วยติดใช่ไหมทั้งที่เรียนมาแค่หางอื่นนะทำเป็นปกป้องพระศาสนาฟังไม่ได้สับจับไปเกลียดนึกว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาทำลายศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามมายกเลิกศาสนาเหล่านั้นเรามีบังอาจหรอกทุกศาสนาพระศาสดาสุดยอดและคำสอนของพระองค์แต่ละศาสนาสุดยอดอยู่แล้วเพียงแต่ไอ้คนนำทางตาบอดเท่านั้นแหละเอาคำสอนของพระองค์มาบิดเบือนเพราะความโง่ก็มีเพราะความอวดอุตริก็มีนะอ่ะตรงนี้รูปใช่ไหมอย่างที่สองคือสัญญาสัญญาก็คือนิสัยสันดานที่ไม่ดีที่เกิดจากการสะสมพฤติกรรมในแต่ละวันตั้งแต่เด็กจนโตนะขี้เอาแต่ใจตัวเองขี้ใจน้อยนี่มาจากตอนเด็กๆทั้งนั้นใช่ไหมโดยเฉพาะน้องสุดท้องพ่อแม่พี่น้องสปอยก็เลยกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากกว่าพี่ๆน้องๆคนอื่นๆเนี่ยขี้แบบเนี้ยขี้ใจน้อยขี้เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยหมุนกรรมจักรตลอดพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็หมุนติ้วเลยเพราะว่าอะไรนิสัยสันดานที่ไม่ดีตรงเนี้ยมันอยู่ในสัญญาเพราะท่านจะไปดับสัญญาเหรอดับให้โง่หรือดับสัญญาต้องดับนิสัยสันดานที่ไม่ดีที่มันอยู่ในขันธ์ที่2คือในสัญญาตัวนี้ไม่ใช่รีอ่านไปดับสัญญาไปดับทำไมอ่ะเวลาตายแล้วสัญญาก็ดับแต่คุณสมบัติที่มันบันทึกอยู่ในสัญญามันจะถูกถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณเป็นเสบียงติดตัวไปซึ่งต้องกลับมาแก้ไขใหม่ในชาติหน้าต้องกลับมาแก้ไขใหม่คือมาเป็นคนสันดานไม่ดีคือนิสัยเอาแต่ใจตัวเองรุ่นน้องๆสมมติเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัวเองขี้ใจน้อยขี้แบบนี้ชาติหน้ากลับมาเนี่ยจิตวิญญาณต้องถือกลับมาเกิดด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาละวางมันเพื่อที่จะมาแก้ไขมันเพราะตอนเป็นจิตวิญญาณเอาออกไม่ได้ต้องบันทึกไว้ในความทรงจำไปในรกเนี่ยเพียงแค่ไปแก้ไขคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณที่มันสั่นสะเทือนผิดปกติก็เรียกว่าป่วยอ่ะให้มันสมดุลแต่ไอความผิดบาปที่จิตหยาบทำไว้นะเช่นขี้ใจน้อยขี้โมโหขี้เอาขี้งกเนี่ยต้องเอากลับมาแก้ไขตอนที่เป็นมนุษย์ตอนที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ตอนที่มี2มิติเพราะตอนที่เสียสมดุลเป็นคนสันดานไม่ดีป่วยอ่ะให้มันสมดุลแต่ไอความผิดบาปที่จิตหยาบทำไว้นะเช่นขี้ใจน้อยขี้โมโหขี้เอาขี้งกเนี่ยต้องเอากลับมาแก้ไขตอนที่เป็นมนุษย์ตอนที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ตอนที่มี2มิติเพราะตอนที่เสียสมดุลเป็นคนสันดานไม่ดีนี่ท่านอาจจะสับสนนะเอาพูดสั้นๆกระชับกระชับให้เข้าใจเนี่ยพอสัญญาเวทนาก็คือความรู้สึกถ้าเราตัดเวทนาได้ก็คือไม่ไปหลงอัตตาไม่ไปหลงมายาที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นถ้าเราไม่ไปหลงมันไม่ไปยึดติดมันความรู้สึกหรือเวทนามันก็ไม่เกิดเห็นจะสักแต่ว่าเห็นได้ยินท่านจะสักแต่ว่าได้ยินท่านจะได้รู้ว่ามันเป็นแค่อะไรรู้ว่ามันคืออะไรเท่านั้นเองนะแล้วก็จะไม่เสียสมดุลตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงก็ไม่เกิดมันการปรุงแต่งในขั้นตอนที่4เนี่ยมันก็จะใช้จิตตะปัญญาที่ใช้ความรักได้เพราะจิตท่านว่างจากโลภะโทสะโมหะจิตของท่านก็จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักได้เพราะไม่มีโลภะโทสะโมหะที่เป็นคลื่นความถี่ต่ำมาเป็นอุปสรรคที่จะถ่วงรั้งมันเอาไว้จิตของท่านจะว่างไปจากสิ่งนั้นมันจะโดดไปหาความรักเพื่อให้สูงซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ทันทีนึกภาพออกไหมมันเมื่อคิดก็คิดด้วยจิตวิญญาณพูดก็พูดด้วยจิตวิญญาณทำก็ทำด้วยจิตวิญญาณเพราะท่านคิดพูดและทำด้วยความรักที่บริสุทธิ์นี่คือเข้าใจไหมนี่คือธรรมจักรไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแต่ท่านต้องฝึกฝนเหมือนกับเขียนหนังสือใช้มือเขียนตัวหนังสือจะให้สวยท่านต้องฝึกเขียนมันบ่อยๆเขียนมันบ่อยๆต่อไปก็จะเขียนเร็วขึ้นแล้วเขียนสวยงามด้วยจิตของท่านก็เหมือนกันต้องฝึกเมื่อต้องการให้จิตใสใจสวยท่านต้องฝึกวิธีฝึกก็คือแบบนี้ไงที่เราบอกเนี่ยสีแดงๆที่ท่านเห็นน่ะ2สัญญา3เวทนา4สังขารน่ะมันจะเนื่องกันนะมันจะไปตามลำดับไปตามกระบวนการไปตามขั้นตอนท่านต้องแทรกแซงมันโอเคไหมสัญญานี่คือการจำได้มารู้คือนิสัยเสียสันดานเสียเนี่ยจะต้องดับมันให้ได้ก็คือการไม่แสดงออกไปตามสันดานนั้นนานๆวันเข้าเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองเพราะว่าความเคยชินเคยตัวไม่มีเดี๋ยวมันก็จางหายไปนึกออกไหมครับอย่างที่5คือวิญญาณอย่างที่บอกเป็นคลื่นพลังงานของจิตถ้าเป็นคลื่นความคิดก็เป็นพลังงานความคิดคลื่นพลังงานความรักคลื่นพลังงานความรู้คลื่นพลังงานความโกรธความโลภความหลงเป็นคลื่นพลังงานทั้งนั้นถ้าท่านมีคลื่นพลังงานความโลภสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในจิตคือตัว5คือวิญญาณไอ้วิญญาณที่พลังงานของจิตถ้าเป็นคลื่นความคิดก็เป็นพลังงานความคิดคลื่นพลังงานความรักคลื่นพลังงานความรู้คลื่นพลังงานความโกรธความโลภความหลงเป็นคลื่นพลังงานทั้งนั้นถ้าท่านมีคลื่นพลังงานความโลภสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในจิตคือตัว5คือวิญญาณไอ้วิญญาณที่5มาจาก

บอกท่านไปหมดแล้วตอนนี้เป็นหลักแห่งธรรมจักร1รักคนไม่น่ารักได้2อภัยคนไม่น่าให้อภัยเป็น3ไม่ก้าวก่ายล่วงเกินผู้อื่นแม้ว่าเขาจะทำตัวไม่ดีกับท่านมาก่อนล่วงเกินท่านมาก่อนก็ตามท่านจะไม่ต้องไม่เอาตรงนั้นมาเป็นเหตุผลที่จะก้าวล่วงเขาคืนหลักแห่งธรรมจักรจะไปต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านอะไรเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมนะทั้งหมด3ประการนั่นหมายความว่าหลักแห่งธรรมจักรคือรักเพื่อให้ตะกี้หลักแห่งกรรมมาจากคือรักเพื่อที่จะเอาโลภะโทสะโมหะนี่เป็นการรักตัวเองเพื่อจะเอาให้กับตัวเองการแก้แค้นคนอื่นก็คือทำให้ตัวเองสะใจส่วนคนอื่นจะเจ็บปวดแค่ไหนเสียหายแค่ไหนเดือดร้อนแค่ไหนจนถึงตายเรื่องของมันแต่กูสะใจนี่คือรักเพื่อเอามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรมันเป็นกรรมจักรเนาะและถ้าท่านมีธรรมจักรท่านก็จะอยู่เหนือกรรมและท่านก็จะไม่มีสังสารวัฏพี่น้องครับมนุษย์เราเกิดมาบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เราไม่ได้เกิดมาคนเดียวนะเราเกิดมาเนี่ยมีเพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมกันมากมายและอย่างที่ท่านเห็นภาพจิตวิญญาณของเราเนี่ยได้แบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบ189กลุ่มไม่ใช่ดวงนะจิตวิญญาณเป็นดวงก็คือเป็นรูปธรรมส่วนจิตหยาบนั้นเป็นกลุ่มไม่ใช่เป็นดวงมี189กลุ่มแยกกันทำหน้าที่ในความเป็นมนุษย์จิตหยาบที่ว่านี้ก็คือจิตใจที่ท่านเรียกนะที่เราเรียกท่านต้องมีหน้าที่คนทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันแปลว่าถ้าท่านหมุนธรรมจักรในตัวเองได้สำเร็จไม่ยากแล้วท่านก็จะประพฤติดีประพฤติชอบกับคนข้างเคียงคนรอบข้างในครอบครัวบ้านในครอบครัวหรือว่าข้างบ้านเมื่อท่านสามารถหมุนธรรมจักรในตัวเองได้มันจะสามารถชวนคนรอบข้างของท่านให้เขาหมุนธรรมจักรไปตามท่านด้วยเพราะท่านมีบารมีธรรมที่สูงส่งกว่ามีปัญญาที่สูงล้ำกว่าเขาเพราะการหมุนธรรมจักรต้องใช้บารมีใช่ไหมใช้ความรักใช้ปัญญาที่สูงส่งกว่าพอท่านนึกดีคิดดีพูดดีทำดีเป็นแล้วท่านก็ไปประพฤติกับคนรอบข้างนั่นเท่ากับว่าท่านสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้กับคนรอบข้างเพื่อชวนเขาหมุนอะไรครับชวนเขาหมุนธรรมจักรทำให้เขาสามารถแทรกแซงกรรมจักรเป็นธรรมจักรเพื่อเป็นมนุษย์ร่วมกันกับท่านนี่คือการคนทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันคิดดีพูดดีทำดีเป็นแล้วท่านก็ไปประพฤติกับคนรอบข้างนั่นเท่ากับว่าท่านสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้กับคนรอบข้างเพื่อชวนเขาหมุนอะไรครับชวนเขาหมุนธรรมจักรทำให้เขาสามารถแทรกแซงกรรมจักรเป็นธรรมจักรเพื่อเป็นมนุษย์ร่วมกันกับท่านนี่คือการคนทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันคนทั้งโลกก็จะให้ความรักกับโลกแล้วช่วยกันทำให้โลกนี้หมุนรอบตัวเองได้เมื่อโลกหมุนรอบตัวเองได้ก็คือมนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็จะเป็นดาวเคราะห์ที่สงบจากภัยพิบัติเพราะดาวเคราะห์โลกนี้สมดุลพี่น้องครับการคนกับทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั้นมีหลักอย่างนี้ครับสำคัญนะอย่าคิดว่าตอนท้ายๆรายการแล้วสไลด์เราไม่สำคัญนะศักดิ์สิทธิ์ทุกชิ้นเราพยายามพูดให้จบถึงแม้มันจะเลยเวลาไปตีสองครึ่งตีสองสี่สิบห้าถ้าเรายังพูดไม่จบเราไม่อยากเอามาต่อภาคสองในวันอื่นเพราะมันจะต่อไม่ติดท่านจำไว้คนกับทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวหรือกับคนข้างบ้านแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นภพชาติสุดท้ายของมนุษย์อย่างพวกท่านทุกคนที่จะต้องกลับบ้านให้ได้ในชาตินี้เพราะพระบิดาทรงปิดยุคพลังงานเก่าแล้วนะกลับบ้านได้แล้วนี่คือนอนตายตาหลับหรืออาจจะอายุยืนยาวข้ามไปสู่ยุคพลังงานใหม่ผ่าน56วัน8ราตรีของพระบิดาที่มันมืดไม่สว่างเลยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยท่านจะสามารถไปได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยเพราะท่านเป็นอมตะแล้วท่านไม่มีกรรมเป็นกำเนิดแล้วและพระบิดาจะต้องทรงคัดพวกท่านไว้เพื่อให้ช่วยกันค้ำจุนโลกต่อไปเพราะคนอื่นมันยังหูหนาตาเร่อมันยังเซ่อเซ่อซ่าอยู่มันยังไม่รู้เรื่องอะไรอยู่พวกท่านนี่แหละ FC ของเรานี่แหละที่ฟังและกระจ่างและปฏิบัติตามและเชื่อฟังนะไม่ใช่โง่ไปถูกเขาหลอกอีกนะเราไม่เคยบอกว่าต้องฟังเราคนเดียวแต่ถ้าท่านฟังมาตลอดถึงวันนี้ท่านคิดว่าท่านสมควรจะฟังเราไหมล่ะแล้วยังคิดว่าสมควรจะไปฟังคนอื่นทำไมทำให้ท่านเขวอีกไหมใช่ไหมนี่ทำเพื่อตัวท่านทำเพื่อโลกอ่ะถ้าท่านหมุนธรรมจักรก่อนคือคิดดีพูดดีทำดีกับเขาก่อนหรืออย่างน้อยๆแค่ยิ้มให้เขาก่อนการยิ้มคือการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรสิ่งที่สองมันจะเกิดขึ้นครับเขาจะต้องหมุนธรรมจักรมาตามท่านแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าท่านยิ้มให้เขาเขาก็จะยิ้มให้กับท่านถ้าท่านประพฤติดีกับเขาเขาก็จะทำดีประพฤติดีกลับมาหาท่านนี่คือหลักของธรรมจักรง่ายมากไหมที่จะชวนให้หมุนกันทั้งโลกอ่ะไม่มีอะไรยากเลยครับแค่สองอย่างเราทำดีกับเขาก่อนเดี๋ยวเขาก็จะดีกับเราเราหมุนธรรมจักรก่อนนั่นเท่ากับว่าเขาจะต้องหมุนธรรมจักรตามเราเพราะเราเป็นเงื่อนไขให้เขาหมุนธรรมจักรพี่น้องครับง่ายมากไหมที่จะชวนให้หมุนกันทั้งโลกอ่ะไม่มีอะไรยากเลยครับแค่สองอย่างเราทำดีกับเขาก่อนเดี๋ยวเขาก็จะดีกับเราเราหมุนธรรมจักรก่อนนั่นเท่ากับว่าเขาจะต้องหมุนธรรมจักรตามเราเพราะเราเป็นเงื่อนไขให้เขาหมุนธรรมจักรพี่น้องครับพูดดีพูดเหมือนคนทั่วไปเขาพูดอะ

แต่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะนี่เราบอกที่มาที่ไปถ้าท่านต้องการจะคนทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันคนกับทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้มันเป็นสิ่งที่ไม่ยากท่านเพียงแค่เปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรวิธีการเปลี่ยนธรรมจักรให้เป็นขอโทษเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรถ้าจะทำให้สำเร็จเนื่องจากคนบางคนเนี่ยเขาจะแสดงเงื่อนไขที่เป็นลบให้กับท่านเขาจะทำผิดคิดชั่วกับตัวท่านท่านมีหน้าที่ต้องคิดบวกทำบวกนึกบวกใช่ไหมท่านเป็นที่ต้องอดทนอดตั้งให้อภัยได้ใช่ไหมซึ่งมันต้องใช้ปัญญามันถ้าท่านจะต้องใช้ปัญญาให้ได้เนี่ยมันจะใช้ได้ตอนที่ท่านมีสติถ้าท่านถูกยั่วยุหรือย้าวยวนจนขาดสติเสียสติไปแล้วเนี่ยท่านจะไม่สามารถหมุนธรรมจักรได้เลยทำอย่างไรก็คือท่านต้องครองสติให้ได้แต่สติตัวเดียวไม่พอต้องใช้มหาสติมหาสติคือหนึ่งต้องรู้สติรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเมื่อครู่เนี่ยเพิ่งทำอะไรมาและรู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากำลังมีคู่กรณีถ้าเป็นผัวเมียกันรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เราเป็นผัวเมียกันรู้ว่าเมื่อครู่เนี่ยทำอะไรมาก่อนหน้านี้เราก็เคยดีกันมาไม่งั้นเป็นผัวเมียกันได้ไงมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแล้วเนี่ยเห็นไหมอย่างที่สามรู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้าเราทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะผิดใจกันแล้วมาชวนกันหมุนกรรมจักรมันจะทำให้บ้านแตกมันทำให้ครอบครัวมีปัญหาผัวไปทางเมียไปทางนึงลูกไปทางนึงแล้วครอบครัวก็พินพังทลายเราต้องการให้ครอบครัวเราพังไหมแต่งงานกันมา20-30ปีเราไม่ต้องการให้ครอบครัวเราพังเราต้องรักษาสถาบันครอบครัวเอาไว้มันเราจะไม่เอาเรื่องเป็นผัวกันเป็นเมียกันเราจะไม่เอาเรื่องเราจะอโหสิเราจะให้อภัยนี่คือหลักการนั้นการที่ท่านนะรู้สติรู้ว่าขณะนี้ทำอะไรอยู่รู้ว่าครูทำอะไรมารู้ว่าต่อไปข้างหน้าต้องทำอะไรแค่รู้สติตัวเดียวเนี่ยก็รอดแล้วใช่ไหมต่อมาอย่างที่สองท่านต้องมีสติก็ว่ามีสติแปลว่ารู้รับรู้เช่นเขาทำไม่ดีกับเราเราต้องรับรู้ว่าเขาทำไม่ดีกับเราแล้วถามตัวเดียวเนี่ยก็รอดแล้วใช่ไหมต่อมาอย่างที่สองท่านต้องมีสติก็ว่ามีสติแปลว่ารู้รับรู้เช่นเขาทำไม่ดีกับเราเราต้องรับรู้ว่าเขาทำไม่ดีกับเราแล้วถามตัวเองจิตตกทำให้โกรธเบียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทอะไรพวกนี้เรา จะต้องไปทำแบบนั้นนี่คือตัวอย่างของการมีสติรู้รับรู้ไม่รับเอาวางเฉยเพราะกูรู้แล้วเมียกูผัวกูเนี่ยสันดานมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไปรับมาทำไมฟังแล้วเฉยๆรู้สึกไม่แปลกพวกมึงเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วกูแก้ไขสันดานมึงไม่ได้แต่งงานมานานแล้วมึงก็เป็นของมึงอย่างเงี้ยมันถ้าเราไม่ยอมรับจิตเราสงบไหมจิตเราไม่สงบครอบครัวก็ไม่มีความสุขเห็นไหมเนี่ยรู้สติมีสตินะส่วนใช้สตินั้นให้นึกก่อนคิดก่อนพูดคิดก่อนทำว่ามันถูกไหมถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องถูกใจไหมหกถูกเป็นปริญญาโมเดลคิดก่อนเลยก่อนจะพูดอะไรไปก่อนจะทำอะไรตอบสนองเข้าไปคิดก่อนว่าถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องถูกใจไหมถ้าผิด1ใน6ไม่ต้องผิดทั้ง6หรอกแค่ผิด1ใน6อย่าพูดอย่าทำเด็ดขาดมันจะเป็นกรรมจักรมันจะเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมด้วยไม่ใช่กรรมจักรอย่างเดียวมันจะมีการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมคือหมุนกรรมจักรไปด้วยกันนิพพานไม่ได้กลับบ้านไม่ได้แล้วนี่ภพชาติสุดท้ายอ่ะจะทำไงอ่ะมันต้องกลับบ้านอย่างเดียวต้องนิพพานตั้งแต่ก่อนตายและพาจิตวิญญาณตัวเองที่ตายแล้วเนี่ยหลุดพ้นออกไปกลับบ้านให้ได้นั่นคือภารกิจนะครับพี่น้องครับอย่างที่สองครับต้องครองปณิธานแห่งนิพพานท่องไว้ในใจเลยนะเมื่อเราครองมหาสติได้แล้วจิตไม่ตกสติไม่แตกเราก็จะสามารถใช้ปัญญาของเราเพื่อจะแสดงออกถึงปณิธานแห่งนิพพานคือรักได้ให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครใช้จิตตปัญญาในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่เรากล่าวมาแล้วซ้ำไปซ้ำมามันคือปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นประการที่3ครองทั้ง2ข้อมหาสติกับปณิธานแห่งนิพพานให้เป็นธรรมนิสัยให้เป็นธรรมนิสัยหรือถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการทางนักจิตวิทยาที่เราสอนก็เรียกว่าให้เป็นจิตพิสัยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะต้องบอกว่าต้องครองให้มันเป็นธรรมนิสัย2ข้อลูกแก้ว2ดวงเราโดยพระบิดาประทานมาให้30กว่าปีแล้ว FC เก่าๆถ้ายังอยู่นะจำได้ว่าเราสอนมาตั้งแต่ท่านยังไม่รู้เป็นจิตพิสัยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะต้องบอกว่าต้องครองให้มันเป็นธรรมนิสัย2ข้อลูกแก้ว2ดวงเราโดยพระบิดาประทานมาให้30กว่าปีแล้ว FC เก่าๆถ้ายังอยู่นะจำได้ว่าเราสอนมาตั้งแต่ท่านยังไม่รู้เห็นไหมฮะมันละเอียด

มากไม่ใช่มั่วว่าเป็นเรื่องทุกข์ไปหมดอะไรก็ทุกข์ทุกทุกวันทุกทุกคืนทุกทุกคนทุกอะไรก็ไม่รู้เราบอกเลยว่าดับอะไรอ่ะเช่นดับกิเลสก็คือความรู้สึกไม่ใช่ดับเวทนาเวทนาไปดับมันไม่ได้เพราะมันเป็นกลุ่มงานของจิตที่พระบิดาทรงกำหนดเอาไว้ให้มันทำงานให้เราไม่งั้นเป็นคนสองมิติไม่ได้พี่น้องครับเสียดายเวลาน้อยนะเราจะพูดไวๆนะตรงนี้แค่ตัวอย่างเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรจิตหยาบเนี่ยจะดับการเกิดดับได้ทุกสิ่งคือดับอะไรครับ1นะกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะสันดาน2นรกสวรรค์มายา3ดับการเกิดดับของกฎแห่งกรรมดับการเกิดดับของการมีสังสารวัฏนะดับหมดนี่คืออะไรนะจิตใสพิสุทธิ์จิตวิญญาณพิสุทธิ์ร่างกายพิสุทธิ์สุดท้ายคือจิตวิญญาณไม่ต้องตายเป็นเหตุเป็นผลไหมพี่น้องครับเราเล่าให้ท่านฟังมาเป็นขั้นเป็นตอนธรรมะบทวันเสาร์นี้สุดยอดครั้งที่3 3 4นะพี่น้องครับพี่น้องครับการที่ท่านจะต้องคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกก็เหมือนกันเพราะจิตของท่านเวลาสั่นสะเทือนเป็นความรักบริสุทธิ์เนี่ยมันจะสั่นสะเทือนออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเหวี่ยงออกมาภายนอกแล้วมันจะมีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างน้อย3คนสมการที่ว่านี้มันถึงจะเกิดขึ้นเสาร์ที่แล้วเราก็เคยพูดซ้ำซัมเบต้าเอ็กซ์กับสามเอ็กซ์กำลังสองคูณด้วยในวงเล็บเบต้าหนึ่งบวกเบต้าสองบวกเบต้าสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้าเอ็กซ์พี่น้องครับซัมเบต้าเอ็กซ์คือการสั่นสะเทือนของจิตของมนุษย์เมื่อหมุนธรรมจักรให้เป็นคลื่นความถี่สูงสุดทางด้านบวกได้โดยคนจำนวน X คนถ้าในครอบครัวก็คือ3คนที่ให้เซตซีโร่เพราะโควิด-19และกลัวตายอยู่กับบ้านเนี่ยท่านต้องไปเรียนรู้ที่จะสร้างสมการนี้ในบ้านของท่านคน3คนคือพ่อแม่ให้เป็นคลื่นความถี่สูงสุดทางด้านบวกได้โดยคนจำนวน X คนถ้าในครอบครัวก็คือ3คนที่ให้เซตซีโร่เพราะโควิด-19และกลัวตายอยู่กับบ้านเนี่ยท่านต้องไปเรียนรู้ที่จะสร้างสมการนี้ในบ้านของท่านคน3คนคือพ่อแม่และเป็นพลังงานความรักที่ช่วยให้โลกหมุนช่วยให้โลกหมุนเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเพราะโลกหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่เท่านั้นโลกจึงสมดุลมันพระศาสดาจึงสอนว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเนี่ยพระศาสดาท่านสอนอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราเอาขันห้ามาพูดเนี่ยไม่มีอะไรโมเมทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลมาหมดฟังแล้วโลกไม่หงุดหงิดใช่ไหมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับโลกจะสมดุลเพราะมนุษย์ทุกคนร่วมกันหมุนธรรมจักรโปรดขีดเส้นใต้ครับโลกจะสมดุลเพราะมนุษย์ร่วมกันหมุนธรรมจักรแต่โชคดีมากเลยพระบิดาทรงกำหนดไว้เพราะทรงรู้ว่าให้มัน 100% มันเป็นไปไม่ได้ในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรมีแค่ครอบครัวเดียวพ่อแม่ลูก3คนเป็นผู้สมดุลทางจิตวิญญาณสามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกได้ทั้ง3คนก็สามารถช่วยค้ำจุนโลกด้วยความรักความเมตตาที่สั่นสะเทือนเป็นบวกได้แล้วคนทั้งหมู่บ้านมีบ้านหลังเดียวพ่อแม่ลูก3คนเป็นคนดีแผ่นดินนั้นเจริญได้คำว่าเจริญแปลว่าไม่สุดไม่แยกไม่แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนี่แสดงว่าแผ่นดินมันรับน้ำหนักคนบนแผ่นดินนั้นไม่ไหวแผ่นดินไหวแปลว่าแผ่นดินนั้นกำลังไม่ไหวกับมนุษย์ที่อยู่บนแผ่นดินนั้นเราบอกได้มิถุนาเดือนหน้าอาจจะมีเสียงแผ่นดินสะเทือนภูเขาลั่นเขื่อนสะเทือนมีเสียงน้ำหลากมีเรื่องให้ตื่นเต้นเพราะมันเกี่ยวข้องกับความรักจากจิตมนุษย์ที่ให้กับโลกถ้าให้ไม่พอเสียสมดุลไปชั่วเวลาหนึ่งโลกก็จะกระตุกกระตุกเพื่ออะไรกระตุกด้วยภัยพิบัติแต่เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของมนุษย์กระชากจิตวิญญาณของมนุษย์ให้สำนึกที่จะรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นให้ตื่นขึ้นมาเพื่อหมุนธรรมจักรแทนที่จะไปเอาอย่างสัตว์คือหมุนกรรมจักรอยู่ตลอดทั้งวี่ทั้งวันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับความรักช่วยให้โลกหมุนจากสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ผลรวมทางพลังงานจิตด้านบวกของคน3คนให้อภัยกันให้เป็นให้ตื่นขึ้นมาเพื่อหมุนธรรมจักรแทนที่จะไปเอาอย่างสัตว์คือหมุนกรรมจักรอยู่ตลอดทั้งวี่ทั้งวันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับความรักช่วยให้โลกหมุนจากสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ผลรวมทางพลังงานจิตด้านบวกของคน3คนของพลังงานจิตของมนุษย์เราเรียกว่าพลังจิตที่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวก

เป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกกับคลื่นความถี่ของสนามแม่เหล็กโลก 1% ของ540เมกะเฮิรตซ์จะแทรกซึมลงไปถึงแกนโลกเพื่อทำให้แกนโลกที่เป็นก้อนธาตุออกซิเจนเหลวบริสุทธิ์ 100% มีเขียวมรกตคล้ายๆนะพระแก้วมรกตเหนียวหนืดคล้ายตังเมบริสุทธิ์ 100% อะตอมของมันจะเกิดการระเบิดอะตอมเป็นอะตอมิกบอมบ์นะพระบิดาทรงเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่พอระเบิดแล้วจะทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนแตกตัวขึ้นมาเป็นแก๊สออกซิเจนให้เราหายใจนั่นแสดงว่าที่แกนโลกนอกจากจะเป็นแกนแม่เหล็กโลกที่ทำให้เกิดการระเบิดและทำให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้เพราะมนุษย์เรานะทั้งโลกเนี่ยช่วยกันนะผลัดกันนะซีกโลกด้านที่ตื่นก็คือด้านกลางวันเป็นซีกโลกที่ให้พลังความรักเพื่อไประเบิดที่แกนโลกที่กลางคืนก็ให้เขานอนพักผ่อนพอเขาตื่นเช้ามาพวกเราก็หลับนะก็ผลัดกันมันทำให้โลกหมุนได้ด้วยแกนโลกเนี่ยแล้วก็ทำให้โลกมีออกซิเจนให้ได้ใช้หายใจทุกวันนี้มนุษย์เราแรงถึงความรักเป็นไงฮะปลาฝูงใหญ่ก็ลอยคอมาตายเกยหาดเพราะในออกซิเจนขาดออกซิเจนชั่วคราวนกที่บินอยู่ในอากาศดีๆตกลงมาตายเพราะบินแล้วตกหลุมอากาศขาดออกซิเจนกระทันหันมันตกลงมาตายสนามแม่เหล็กโลกเมื่อมีการระเบิดในแกนโลกแกนแม่เหล็กโลกบิดตัวไม่คงที่ทำให้สนามแม่เหล็กโลกที่เป็นระบบโครงข่ายก็เสียสมดุลใช่ไหมปลาตัวใหญ่ๆที่อยู่ในมหาสมุทรคือก็ทะเลสอกก็ทะเลมันรู้ได้ไงว่าไหนเป็นชายฝั่งไหนเป็นกลางทะเลลึกเพราะมันอาศัยเส้นแรงของแม่เหล็กโลกถ้าสนามแม่เหล็กโลกมันวิปริตแปรปรวนมันเหมือนมนุษย์เวียนหัวอยู่ในเรือแล้วรู้สึกเมาเรือนั่นก็เหมือนกันมันเหมือนกับเมาคลื่นแต่มันเมาสนามแม่เหล็กโลกมันเลยไม่รู้ว่าที่มันกำลังว่ายมาแทกเหงือกอยู่เนี่ยมันคือชายหาดมันคือที่เกยตื้นพามันลงทะเลไปนะปลาวาฬปลาโลมาพวกนี้ก็ยังแทกเหงือกกลับเข้ามาบนบกอีกถ้ากลับไปที่สนามแม่เหล็กโลกในบริเวณนั้นก็เมาคลื่นแต่มันเมาสนามแม่เหล็กโลกมันเลยไม่รู้ว่าที่มันกำลังว่ายมาแทกเหงือกอยู่เนี่ยมันคือชายหาดมันคือที่เกยตื้นพามันลงทะเลไปนะปลาวาฬปลาโลมาพวกนี้ก็ยังแทกเหงือกกลับเข้ามาบนบกอีกถ้ากลับไปที่สนามแม่เหล็กโลกในบริเวณนั้นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะฉลาดได้ก็ต่อเมื่อจิตตะปัญญาของมนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับจักรวาลได้ถ้าสนามแม่เหล็กโลกมันเสียสมดุลนะนอกจากมันแกว่งแล้วมันยังยกตัวสูงขึ้น 60,000 กิโลเมตรจากพื้นโลกไม่ได้มนุษย์เราก็จะไม่สามารถติดต่อกับจักรวาลได้พอไม่สามารถติดต่อกับจักรวาลได้ปั๊บตาที่3ของมนุษย์เราก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่มันก็หย่อนประสิทธิภาพเพราะอำนาจแม่เหล็กโลกมันอ่อนมันทำให้เราเห็นผีได้ยินผีแต่ปัญญาของเราเนี่ยมืดบอดเขาเรียกปัญญาทึบมนุษย์เราจะฉลาดไม่ได้ถ้าสนามแม่เหล็กโลกอ่อนแอและโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกมันต่ำไม่สามารถจะเชื่อมโยงกับสนามพลังงานของจักรวาลได้ยังต้องคุยกันอีกเยอะเบื้องหลังมิติโลกอ่ะมีเรื่องสนุกอีกเยอะที่เราจะเล่าให้ท่านฟังนะเพราะฉะนั้นที่ท่านเห็นเนี่ยคือสมการพลังงานทางช้างเผือกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะวิธีหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันโดยใช้รูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเนี่ยแล้วก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายจิตที่ท่านเห็นเป็นเครื่องมือเราจะมีตัวอย่างให้ท่านเป็นสไลด์ท้ายๆนะเป็นสไลด์ท้ายๆยังไม่ดึกเกินไปและมันจะเป็นประโยชน์กับท่านนะท่านจำเอาไปใช้เลยนะวิธีหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันอย่าริอ่านไปพยายามดับขันห้าซึ่งมันเป็นกรรมจักรท่านแค่แทรกแซงเปลี่ยนให้มันเป็นธรรมจักรเท่านั้นก็สิ้นเรื่องแล้วง่ายด้วยไม่ยากเลยไม่ต้องไปนั่งเพ่งจิตว่าตอนนี้กูดับมันจริงหรือดับมันปลอมพอดับไปแล้วจะเลือกใช้วิธีดับวิธีไหนดับไปแล้วจิตวิญญาณมันหายสาบสูญไปหายไปไหนก็เลยอธิบายดื้อว่านะอธิบายดื้อแบบตาลยอดด้วยว่ามันหายไปเลยหายไปไหนไม่รู้ทั้งที่เป็นจิตวิญญาณนี่เป็นพลังงานนะหายไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็บอกว่าดับศูนย์และพยายามยกตัวอย่างว่าดับไปเหมือนเปลวเทียนมันดับวับไปนะแต่ว่าไส้เทียนกับต้นเทียนเนี่ยลำเทียนเนี่ยมันยังอยู่นะแต่เปลวไฟดับแล้วถือว่าจบเอ้าเทียนกับไส้เทียนยังอยู่นะแต่นิพพานแท้จริงได้ยังไงโยมถึงบอกว่านิพพานเทียมนะพี่น้องมาดูนะครับวิธีหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5พูดเรื่องอาหารการกินมันยังอยู่นะแต่เปลวไฟดับแล้วถือว่าจบเอ้าเทียนกับไส้เทียนยังอยู่นะแต่นิพพานแท้จริงได้ยังไงโยมถึงบอกว่านิพพานเทียมนะพี่น้องมาดูนะครับวิธีหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5พูดเรื่องอาหารการกินพระองค์ก็ต้องใช้วิธีส่องให้ทูตสวรรค์ส่องให้แตกสลายกลายเป็น PM 2.5 แล้วก็กำจัดเป็นขยะ

ขยะออกไปขนาดไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆนะมีจำนวนมากมายบนโลกนี้พระบิดาสามารถยังย้ายออกไปจากโลกเสรีนี้ได้เลยนับภาษาอะไรกับมนุษย์และจิตวิญญาณมนุษย์ชิ้นเล็กๆจิตวิญญาณมนุษย์เท่าหัวเข็มหมุดเนี่ยทำไมจะจัดการไม่ได้เรื่องเล็กนิดเดียวไม่เป็นไรครับพี่น้องครับนะรูปธรรมจิตจักรวาลดวงเล็กที่ไม่ได้ส่งมาเป็นมนุษย์อ่ะไม่ได้แบ่งภาคมามีมากกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กที่เหลืออยู่ถ้าระเบิดแล้วนะกลับไปเป็นจิตวิญญาณไปเป็นหนึ่งเดียวกับจิตจักรวาลดวงเล็กกับพระเชษฐาพระคณิษฐาของตัวเองไม่ได้ซึ่งเป็นภาคแรกที่สูงส่งไม่ได้ก็จะเหลืออยู่อย่างนั้นนะครับไม่เป็นไรครับเพราะที่ไม่เหลือที่สมบูรณ์ยังมีมากหลายเท่าก็เหมือนที่ท่านบอกอ่ะฉีดวัคซีนแล้วเสี่ยงตายแค่ 1% น่ะแต่ 1% ของ 7,000 กว่าล้านคนมันก็เยอะนะแล้วท่านคิดว่าท่านไม่เสี่ยงจะเป็นหนึ่งในนั้นเหรอใช่ไหมน่ากลัวไหมล่ะใช่ไหมโอเคมาดูตรงนี้ถามว่าพอเราเห็นหอยขมเนี่ยเราจะหมุนธรรมจักรด้วยการเห็นหอยขมได้ไงถ้าเราไม่มีหลักการเราเห็นหอยขมปั๊บเรามีสัญญาเดิมอยู่เราเคยเห็นคนกินหอยขมและเราเคยเห็นพ่อแม่เรากินหอยขมญาติพี่น้องเรากินหอยขมเราเคยเห็นร้านข้าวแกงขายแกงหอยขมใส่ใบชะพลู เราเห็นปั๊บสัญญามันบอกเฮ้ยเราจะนึกถึงอาหารทันทีเลยพอท่านเห็นหอยขมปั๊บนึกถึงอาหารปั๊บกรรมจักรมันหมุนทันทีพี่น้องครับแค่นึกถึงว่าจะกินหอยขมถึงแม้ท่านไม่ได้กินท่านก็หมุนกรรมจักรเป็นแบบสัตว์ประจำโลกไปแล้วขณะที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านมีสมองสองซี่นะท่านมีกฎแห่งกรรมท่านจะไปทำตามอย่างสัตว์ไม่ได้ใช่เข้าใจไหมจะไปเอาอย่างสัตว์ไม่ได้เอาเยี่ยงสัตว์ได้ครับแต่เอาอย่างสัตว์ไม่ได้ถามว่าทำไงประการที่หนึ่งรับรู้เพื่อที่จะได้รู้ตาเห็นเลยเห็นหอยใช้ตาเห็นใช่ไหมเห็นหอยขมอ๋อนี่หอยขมนี่เรารู้แล้วว่าคือหอยขมรู้แล้วไงอ่ะข้อที่สองครับกฎข้อที่สองในการหมุนธรรมจักรรู้เพื่อที่จะรักมองเห็นหอยขมแล้วเนี่ยแทนที่เราจะคิดรักเห็นหอยขมอ๋อนี่หอยขมนี่เรารู้แล้วว่าคือหอยขมรู้แล้วไงอ่ะข้อที่สองครับกฎข้อที่สองในการหมุนธรรมจักรรู้เพื่อที่จะรักมองเห็นหอยขมแล้วเนี่ยแทนที่เราจะคิดรักที่เนี่ยมันถูกฆ่าตายนะถูกน้ำร้อนลวกถูกต้มถูกตุ๋นมาแล้วมันตายก่อนตายดูสนาดูที่ฮะตายโดยหายใจไม่ออกนะมันมีเปลือกติดอยู่นะมีเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นแผ่นๆน่ะปิดอยู่เนี่ยตายทั้งเป็นอุตส่าห์ไปเกิดเป็นหอยอยู่กับโคลนกับตมอยู่ก้นแม่น้ำซึ่งจะไปดำไปงมหาเนี่ยมันยากแสนยากนะไอ้มนุษย์กระดันอุตริไปจับเขามากินน่ะใช่ไหมแล้วหอยขมเนี่ยเขาก็มีสิ่งที่เขาคิดว่าเกิดมาแล้วเขาป้องกันตัวเขาได้คือมันขมอ่ะกินแล้วมันขมอ่ะแต่คนยังนันทะลึ่งไปชอบความขมของหอยขมก็ยังไปจับหอยขมมาเผามาแกงมาลวกเอามากินเป็นอาหารเพราะเขาไม่หมุนธรรมจักรเขาหมุนกรรมจักรมันเราจะใช้แบบสัตว์ไม่ได้เราต้องรับรู้พระเจ้าได้รักเราจะรักหอยตัวนี้ได้เราต้องรู้ว่าเขาเกิดมาเขายากลำบากไหมเขาอะไรเนี้ยเขากว่าจะตายเขาทุกทรมานไหมรูปลักษณ์ของหอยเนี่ยมันสวยงามไหมมันน่ารักไหมหาคำตอบให้ได้ด้วยปัญญาว่าเห็นหอยเนี่ยเราจะทำไงที่เราจะรักหอยตัวที่เราเห็นได้ท่านต้องใช้สมองครับไม่ใช่ไม่ใช้ทุกวันนี้ใช้แต่อะไรใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความรู้สึกมันไม่ต่างกับสัตว์เลยนะครับเป็นมนุษย์ต้องมีปัญญาต้องใช้สมองครับเป็นพุทธะต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้ปัญญาเพื่อที่จะกินมันพอเห็นมันปั๊บนึกถึงอาหารอย่างนี้แสดงว่าแค่นึกก็ผิดละเพราะกำลังหมุนกรรมจักรนะโอเคนะเพื่อจะรักหอยอย่างที่สามรับรู้เพื่อที่จะได้ให้ให้อะไรครับให้โอกาสให้หอยตัวอื่นที่เขามาตายเราเห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยให้หอยตัวอื่นได้มีชีวิตรอดอย่างนั้นกูหนึ่งคนไม่กินหอยหอยมันก็จะลดโอกาสในการที่จะถูกฆ่าตายเพื่อจะให้คนกินเนี่ยไปอีกหนึ่งคนแรงจูงใจที่จะให้คนฆ่าหอยจับหอยมาขายเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงถึงแม้เป็นกูแค่คนสองคนก็ยังดีกว่าไม่มีใครเริ่มและเรามีความสุขมากที่เราไม่กินหอยเพื่อทำให้หอยตัวอื่นๆรอดชีวิตได้ถึงแม้มันอีกนานถึงแม้มันจะเป็นความจริงไม่ได้เพราะถ้าคนทั้งโลกมันยังหมุนกรรมจักรพอเห็นหอยมันก็เอาหอยมากินอยู่ก็ตามก็ยังดีกว่าไม่มีใครเริ่มและเรามีความสุขมากที่เราไม่กินหอยเพื่อทำให้หอยตัวอื่นๆรอดชีวิตได้ถึงแม้มันอีกนานถึงแม้มันจะเป็นความจริงไม่ได้เพราะถ้าคนทั้งโลกมันยังหมุนกรรมจักรพอเห็นหอยมันก็เอาหอยมากินอยู่ก็ตามหากินอยู่โคลนตมที่เป็นน้ำเน่าแต่หอยก็พยายามหาอาหารที่เป็นโคลนตมน้ำนั้นกินเพื่อทำให้ตัวเองเจริญเติบโตเพราะหอยอายุ

ยืนกว่ามนุษย์อีกอยู่ในน้ำไม่มีมือไม่มีเท้าในการทำมาหากินพอกินอาหารตรงนี้หมดแล้วก็จะต้องพยายามกระเสือกกระสนตัวเองเพราะเปลือกก็แข็งเพื่อป้องกันตัวเองเพราะตัวเองตัวนิ่มก็ต้องเอาเปลือกแข็งๆมาหุ้มห่อป้องกันตัวเองไว้เพราะตัวเองเชื่องช้ามีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากแต่สามารถรักษาอายุของตัวเองให้ยั่งยืนได้ตัวเราเป็นมนุษย์มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีมือมีตีนมีทุกอย่างที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมกายสังขารที่บริบูรณ์รวมทั้งสมองที่มีปัญญาอันเฉลียวฉลาดกับหอยเนี่ยมีแต่สัญชาตญาณเราเจอความทุกข์ยากกับความลำบากเล็กน้อยเราจะท้อเราจะถอยเราจะท้อแท้ใช่แล้วอายหอยมันเว้ยมันกว่าจะคืบคลานได้กว่าจะใช้ชีวิตได้และมันก็อายุยืนได้ด้วยเพราะมันมีผลกรรมที่ถูกต้องในการกระทำของมันในการใช้ชีวิตทำไมเราไม่เอาอย่างหอยนะลำบากนิดๆหน่อยๆแล้วก็ถอยซะแล้วทั้งที่เรามีตาหูมือปากมีตีนทุกอย่างเรียบร้อยดีกว่าหอยอีกนะและทำไมตัวเราอายุสั้นกว่าหอยทำไมไม่รักษาตัวเองให้อายุยืนกว่าหอยหอยมันกินโคลนกินเลนน่ะมันยังอายุยืนได้ใช่ไหมแต่คำมนุษย์เราเนี่ยมีปัญญามีอะไรทุกอย่างแต่ดันทะลึ่งทำให้ตัวเองอายุสั้นมันผิดตรงมันประหลาดตรงไหนเราทำอะไรผิดเราถึงอายุสั้นอ่ะเพราะหอยก็เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ต่างกับมนุษย์พระบิดาสร้างสัตว์ประจำโลกไว้ก่อนมนุษย์อีกทำไมเราไม่เอาเยี่ยงสัตว์นี่คือถ้าเราหมุนธรรมจักรเราจะได้ประโยชน์รางวัลที่เราจะได้รับจากหอยตัวนี้แทนที่จะกินอร่อยแล้วขี้ไปแล้วหอยก็ตายแล้วเราก็เกิดเวรกรรมเราให้อภัยทานกับหอยขมไปแล้วเรายังให้องค์ความรู้จากหอยอีกใช่ไหมดีกว่าไปหลับตานั่งอยู่ในป่าในเขาแล้วไม่เห็นอะไรเนี่ยพิจารณาได้ทั้งหมดไม่ต้องนั่งหลับตาอยู่คนเดียวนะเจอหอยนะเดินไปตรงไหนเราก็เจอหอยเจออะไรนี่สมมติว่าเป็นหอยอ่ะหอยเรื่องไม่พอลองมาดูตัวนี้กุ้งล่ะหมุนธรรมจักรด้วยขันห้าก็ใช้หลักการเดียวกันนะนี่คือกุ้ง หนึ่งรับรู้เพื่อที่จะได้รู้อ่ะเดียวนะเจอหอยนะเดินไปตรงไหนเราก็เจอหอยเจออะไรนี่สมมุติว่าเป็นหอยอ่ะหอยเรื่องไม่พอลองมาดูตัวนี้กุ้งล่ะหมุนธรรมจักรด้วยขันห้าก็ใช้หลักการเดียวกันนะนี่คือกุ้ง 1. รับรู้เพื่อที่จะได้รู้อ่ะเรามันก็ไม่กินสัตว์มันมีแค่นี้เอาหรือไม่เอาง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากมนุษย์เราถ้าเห็นกุ้งปั๊บนึกถึงอาหารทันทีนึกถึงกุ้งทอดนึกถึงแกงส้มกุ้งนึกถึงกุ้งผัดน้ำมันหอยนึกถึงกุ้งนึ่งวุ้นเส้นกุ้งอบวุ้นเส้นถ้าไปคิดถึงอาหาร

กินอ่ะรักเพื่อให้รักกุ้งความน่ารักเห็นไหมตัวมันน่ารักไหมกุ้งเป็นตัวที่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่แปลกประหลาดกว่าสัตว์ชนิดอื่นเท่าที่เราหาดูได้บนบกและในน้ำกุ้งก็ต่างกับปลาเห็นไหมลักษณะสวยนะจะบอกไม่ถูกแต่มันสวยมีหนวดมีฟันมีขามีหางมีตัวใช่ไหมและก็บนหัวก็มีขี้อยู่ด้วยนะสัตว์อื่นมีขี้อยู่ที่กระเพาะลำไส้อยู่ที่ท้องแต่เนี่ยมีขี้อยู่บนหัวมันอ่ะมันก็ต่างจากสัตว์ชนิดเนี่ยรับรู้เพื่อที่จะรักบอกเออกุ้งนี่มันน่ารักเว้ยเฮ้ยกุ้งเนี่ยมันน่ารักถ้าเรามองว่ากุ้งน่ารักกุ้งไม่ตายครับแต่ถ้ามองว่ากุ้งน่ากินเนี่ยกุ้งตายเห็นไหมธรรมจักรกับกรรมจักรมันต่างกันตรงนี้พี่น้องครับถ้าท่านไม่โหดร้ายท่านต้องเลือกหมุนธรรมจักรอย่างที่สามรับรู้เพื่อที่จะได้ให้กุ้งเนี่ยมันมีชีวิตถ้ามันแช่อยู่ในตู้มันว่ายไปว่ายมาเนี่ยนะเราจะไปซื้อเอาไปปล่อยมันก็เกินไปเพียงแต่เราไม่สั่งมันไปกินถ้าคนส่วนใหญ่ไม่สั่งร้านมันก็จะไม่เอามาขายกุ้งมันก็ไม่ตายมันก็จะอยู่ในธรรมชาติถูกไหมแต่ทุกวันนี้เรายังชอบกุ้งอยู่เลยกุ้งมันก็ต้องตายโชคดีไหมที่พระบิดาให้กุ้งมีไข่มาเยอะแยะเลยเวลากินมันไปตัวสองตัวเนี่ยนะก็ไม่เดือดร้อนเพราะกุ้งหนึ่งตัวเวลามีไข่มันมีเป็นร้อยตัวมันออกเป็นกุ้งตัวเล็กๆเนี่ยใครที่เลี้ยงกุ้งใครที่เคยเห็นเขาเพาะกุ้งอ่ะจะรู้เลยว่าลูกกุ้งตัวเล็กๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแต่พอมันโตขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวที่แข็งแรงกว่ามันจะไล่จับกินไอ้ตัวที่เล็กกว่าเป็นอาหารกุ้งมันเป็นอย่างนั้นครับนะเพราะฉะนั้นใครไปกินสัตว์พวกนี้ก็มีบาปเหมือนกันนะแต่ก็อย่างว่านะมันทำให้กุ้งไม่สูญพันธุ์เพราะพระบิดาให้ธรรมชาติมันเนี่ยออกไข่เยอะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแต่พอมันโตขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวที่แข็งแรงกว่ามันจะไล่จับกินไอ้ตัวที่เล็กกว่าเป็นอาหารกุ้งมันเป็นอย่างนั้นครับนะเพราะฉะนั้นใครไปกินสัตว์พวกนี้ก็มีบาปเหมือนกันนะแต่ก็อย่างว่านะมันทำให้กุ้งไม่สูญพันธุ์เพราะพระบิดาให้ธรรมชาติมันเนี่ยออกไข่เยอะๆอย่างที่สี่รับรู้เพื่อจะได้เรียนรู้นะเรียนรู้ว่ากุ้งเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ว่ายอยู่ในน้ำนะปกติมันว่ายอยู่ในน้ำแต่ท่านสังเกตไหมว่ากุ้งเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษในการที่จะดีดตัวเองไปในน้ำได้มันจะเคลื่อนที่เร็วมากหนีภัยได้เร็วมากมันใช้ความสามารถแทนที่จะเดินเพราะตีนก็เยอะปกติมันจะว่ายน้ำไปใช่ไหมว่ายไปไอ้นี่มันจะดีดไปเลยครับแล้วไปได้เร็วด้วยมันคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะก็ต้องมีความปาดเปรียวบ้างไม่ใช่อืดอาดเอื่อยเฉื่อยแฉะแมะเขาบอกแฉะแมะเพราะนั่งตรงไหนก็แมะอยู่ตรงนั้นนั่งจนแฉะนะก็เลยแฉะแมะนะไม่แอคทีฟคนที่ไม่แอคทีฟเนี่ยคือไม่มีความกระตือรือร้นเนี่ยคือเป็นคนอินเนอร์จะเป็นคนที่เฉื่อยเหมือนแก๊สเฉื่อยประสบความก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จเนี่ยช้ากว่าคนอื่นๆแม้กุ้งเนี่ยมันดีดไปได้เร็วมันหนีภัยไปได้เร็วแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่ต้องหนีภัยไปได้เร็วหรอกนะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดเนี้ยจากจุดตรงเนี้ยไปสู่จุดหมายปลายทางได้เร็วเพราะทำอะไรเร็วใช่ไหมทำอะไรเร็วและมั่นใจใช่ไหมเหมือนกุ้งที่ดีดไปนั่นน่ะนะและก็บนหัวเนี่ยมีขี้อยู่ด้วยนะก็ให้รู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะอย่าไปยึดติดกับทุกสรรพสิ่งนะว่าขี้ต้องอยู่ในท้องนะไม่ว่าสัตว์ตัวไหนขี้ต้องอยู่ในซองในท้องอย่าไปยึดติดเพราะว่าธรรมะคือธรรมชาติให้เราเรียนรู้ไปจากความเป็นจริงอย่าไปสร้างทฤษฎีมาครอบงำไว้เพราะกุ้งเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีอุจจาระอยู่บนหัวนี่เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันรูปลักษณ์ต่างใช่ไหมสรีระต่างแน่นอนธรรมะคือความแตกต่างที่หลากหลายไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นที่ต้องตีกรอบเอาไว้พี่น้องครับอย่างต่อมาคือวิธีหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์ห้าอย่างต่อมาก็คือปูนะปูนะปูก็เนี่ยรับรู้เพื่อจะได้รู้ว่ามันเป็นปูนะรับรู้เพื่อรู้ว่ามันเป็นปูอย่างที่2รับรู้เพื่อจะได้รักมันน่ารักมั้ยนะมีตาอยู่ข้างตัวหัวไม่มีนะมีก้ามอยู่ข้างๆดูไปแล้วมันแปลกและมันน่ารักคําว่าน่ารักเลยว่าน่าอนุรักษ์เพราะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่เหมือนปูไม่มีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่เหมือนกุ้งก็ไม่มีอีกแล้วนะถ้าเราจะคิดเราจะมองเราจะรักมันได้รับรู้เพื่อจะได้ให้ก็อยู่ข้างๆดูไปแล้วมันแปลกและมันน่ารักคำว่าน่ารักเลยว่าน่าอนุรักษ์เพราะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่เหมือนปูไม่มีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่เหมือนกุ้งก็ไม่มีอีกแล้วนะถ้าเราจะคิดเราจะมองเราจะรักมันได้รับรู้เพื่อจะได้ให้ก็ถ้าเอาข้างไปเนี่ยปกติสัตว์มันจะเดินตรงทางงูเลื้อยไปเลื้อยมาแต่ตรงทางทิศทาง direction หรือทิศทางไปข้างหน้างูเหมือนกันถึงแม้มันเลื้อยมีปูตัวเดียวเวลาไปมันเอาข้างไปนะหันหัวไปข้างๆแล้วเอาข้างไปเราก็เรียนรู้แล้วโอ้คนเราถ้าทำอะไรแล้วไม่ใช้สมองเหมือนปูไม่มีหัวแปลว่าไม่มีสมองถ้าเราทำอะไรแล้วไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาโอกาสที่เราจะทำผิดแปลกประหลาดกว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือทำในสิ่งที่ชั่วร้ายทำในสิ่งที่ผิดพลาดทำในสิ่งที่คนอื่นก็ไม่ทำสัตว์ชนิดอื่นก็ไม่เอาข้างไปเหมือนปูนะเหมือนเราเป็นตัวประหลาดถ้าเราไม่ใช้สมองเพราะถ้าเรา

ได้เรียนรู้คือต่อไปเราจะทำอะไรเราต้องคิดก่อนพูดเราต้องคิดก่อนทำเท่านั้นใช้สมองอย่างเดียวไม่ได้ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกเนี่ยคือปู่สอนเราโอเคไหมและถ้าเราทำชั่วโดยไม่ใช้สมองนะเราจะเสียคนมากเลยแปลว่าอะไรปู่วิ่งลงรูเราไล่ไม่ทันเพราะมันไปเร็วกว่าเราที่มีตีนยาวกว่าเขาอีกแล้วเผลอๆเราวิ่งไล่มันนะตีนซ้ายกับขวาเผลอๆสะดุดกันตีลังกาหัวทิ่มอายปูมันอีกนะนั่นคือมนุษย์ต่อมาครับถ้าเราหมุนธรรมจักรด้วยขันห้าเมื่อเจอคนที่ชอบนินทาเราเพื่อนมนุษย์ของท่านเป็นคนขี้นินทาประการที่หนึ่งท่านต้องรับรู้เพื่อจะได้รู้ได้รู้ว่าอ๋อไอ้เพื่อนกูคนนี้มันเป็นคนชอบนินทาเป็นคนชอบนินทารับรู้เพื่อได้รู้ไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดแค้นมันไม่เอามาเป็นอารมณ์นะเพื่อจะรักมันให้ได้รักมันเพราะอะไรมันเป็นครูสอนกูไว้สอนกูว่าอย่าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอย่าทำอะไรเหยๆอย่าทำอะไรชั่วๆให้อีเวนนี่เห็นเพราะมันชอบเอาเรื่องของเราไปเป็นประเด็นไปนินทารับหลังเราเรื่องไม่ดีของเราไปพูดให้คนอื่นฟังมันถ้าเราทำแต่เรื่องดีๆมันจะนินทาเราเรื่องดีๆช่างมันนี่มันถ้าเราไม่มีเรื่องชั่วๆเราไม่ทำชั่วเราก็ปลอดภัยนี่ก็คือเรารักมันได้มันเป็นครูสอนเรานะอย่างที่3รับรู้เพื่อจะได้ให้พอรู้แล้วว่ามันเป็นคนอย่างเนี้ยและเราได้ประโยชน์จากมันเราก็ให้อภัยมันให้อภัยมันเลยเพราะสันดานมันเป็นคนขี้นินทาแบบเนี้ยเราให้อภัยเราไม่โกรธไม่ถือโทษรับรู้เพื่อจะได้เรียนรู้เรียนรู้ว่าถ้าเราเป็นคนที่เอาเรื่องคนอื่นที่ไม่ดีมานินทารับหลังเนี่ยและเราได้ประโยชน์จากมันเราก็ให้อภัยมันให้อภัยมันเลยเพราะสันดานมันเป็นคนขี้นินทาแบบเนี้ยเราให้อภัยเราไม่โกรธไม่ถือโทษรับรู้เพื่อจะได้เรียนรู้เรียนรู้ว่าถ้าเราเป็นคนที่เอาเรื่องคนอื่นที่ไม่ดีมานินทารับหลังเนี่ยเราตัดไปเกี่ยวกรรมกับมันเราหมุนธรรมจักรทันทีครับหรือของหายเพราะถูกขโมยนะของเราหายเพราะถูกขโมยรับรู้เพื่อจะได้รู้อ้อของกูหายมีคนขโมยรู้แค่นี้นะของกูหายมีคนขโมยอย่างที่สองรับรู้เพื่อที่จะรักดีเหมือนกันนะกูขอบใจมึงนะที่มึงมารักของกูนะของกูมีเยอะกว่านี้แต่มึงรักไปแค่นี้ดีแล้วกูเอาโหสิให้มึงเพราะมึงไม่ได้เอากูจนหมดตัวเหมือนไฟไหม้นี่เป็นวิธีหนึ่งเท่านั้นนะท่านจะคิดแบบอื่นก็ได้นะสามรับรู้เพื่อจะได้ให้คือให้อภัยมึงจะไม่จำแล้วอาฆาตโกรธแค้นมึงหรือจะไม่ไปลักขโมยของมึงคืนหรือกูจะไม่ไปฆ่ามึงแต่ถ้ารักเยอะกว่าจะต้องแจ้งความตำรวจแล้วว่าไปตามกฎหมายบ้านเมืองนะประการที่สี่รับรู้เพื่อจะได้เรียนรู้เรียนรู้ว่าทีหลังนะถ้าจะมีสมบัติเยอะต้องเก็บให้เป็นที่เป็นทางต้องหาที่เก็บให้ปลอดภัยถ้าเรามีสมบัติเยอะอย่าเที่ยวทิ้งๆคว้างๆนะเพราะไอ้คนนิสัยขี้ขโมยเนี่ยเห็นแล้วมันโลภมันอยากจะได้เนี่ยนะมันมีไม่ใช่ไม่มีเราจะไปรู้ได้ไงว่าใครมีนิสัยอยากเอาของคนอื่นบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บของเราให้เรียบร้อยเก็บให้ดีถ้าเราเก็บดีล็อกกุญแจไว้แล้วไม่เอามาเที่ยวอวดใครมันก็จะไม่มีใครสามารถจะรู้ว่าเรามีสมบัติเยอะและไม่มีใครสามารถจะเห็นได้ว่าเรามีสมบัติที่มันจะลักขโมยได้นี่คือหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5วิธีหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5คนสามหาวใช้วาจาก้าวร้าวก้าวล่วงท่านพูดไม่ดีพูดไม่เพราะพูดไม่เข้าหูเมื่อเจอคนแบบนี้ท่านจะหมุนธรรมจักรได้ยังไงที่ผ่านมาเราไม่พูดนะท่านหมุนกรรมจักรตลอดท่านจะทำไงครับหนึ่งรับรู้เพื่อจะได้รู้อ๋อรู้ว่าอีเวนี่นิสัยสันดานปากไม่ดีเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนขี้โมโหแม่งถ้าทำให้มันโมโหทำให้มันโกรธมันเปลี่ยนกูนะแม่งจะด่าคำหยาบคายจนถึงใต้สะดือเลยเพราะฉะนั้นต่อไปเป็นไงเราได้รู้แล้วมันคนอย่างนี้นะรับรู้เพื่อจะได้รักขอบใจมึงที่มึงมาสอนกูมึงมาเป็นครูสอนกูให้กูรู้นะว่าอย่าไปยุ่งกับคนอย่างมึงคบได้แต่อย่าไปหาเรื่องมึงอย่าไปทำให้มึงสติแตกอย่าไปยั่วยุมึงต้องระวังกูต้องมีสติอย่าทำอะไรที่มันผิดพลาดนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องคิดนะแล้วพอเรามองตัวนี้ปั๊บเราก็จะรักมันเพราะถ้ามันไม่มาทำกับเราแบบนี้เราจะรู้ไหมว่ามันเป็นคนนิสัยสันดานแบบนี้วันหน้าเราก็ต้องมีปัญหากับมันเรื่องวาจาสามหาวของมันไปยั่วยุมึงต้องระวังกูต้องมีสติอย่าทำอะไรที่มันผิดพลาดนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องคิดนะแล้วพอเรามองตัวนี้ปั๊บเราก็จะรักมันเพราะถ้ามันไม่มาทำกับเราแบบนี้เราจะรู้ไหมว่ามันเป็นคนนิสัยสันดานแบบนี้วันหน้าเราก็ต้องมีปัญหากับมันเรื่องวาจาสามหาวของมันกูต้องมีสติอย่าทำอะไรที่มันผิดพลาดนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องคิดนะแล้วพอเรามองตัวนี้ปั๊บเราก็จะรักมันเพราะถ้ามันไม่มาทำกับเราแบบนี้เราจะรู้ไหมว่ามันเป็นคนนิสัยสันดานแบบนี้วันหน้าเราก็ต้องมีปัญหากับมันเรื่องวาจาสามหาวของมันก็เหมือนกับที่ตัวเราโดนอีเวนนี่มาสามหาวกับเราแล้วเรารู้สึกนึกคิดนั่นแหละถ้าเราเองยังไม่ชอบแบบนี้เราก็อย่าทำแบบนี้กับคนอื่นนั่นคือการที่เราได้เรียนรู้เป็นการเรียนรู้ธรรมะที่พระพุทธองค์สอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งสมองแห่งตนเพื่อใช้ปัญญาไม่ใช่พึ่งแต่พระศาสดาพึ่งแต่พระคัมภีร์
เราต้องฉลาดที่จะสอนตัวเราเองด้วยนั่นคือการพึ่งตนเองนี่คือถ้าท่านเป็นแบบนี้มันทำให้ท่านฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นปัญญาปาฏิหาริย์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านถูกไหมปัญญาปาฏิหาริย์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะเกิดจากการฝึกฝนพี่น้องครับเหลืออีกสไลด์นึงครับวิธีหมุนธรรมจักรด้วยขันธ์5งกงกงกงกเจอคนงกเจอคนหวงเจอคนเห็นแก่ตัวเจอคนเอาเปรียบท่านจะทำไงครับท่านจะทำไงครับรับรู้เพื่อจะได้รู้รับรู้เพื่อจะได้รักมันรักมันรักเพื่อให้มันใช่ไหมรักรักมันเพราะอะไรเพราะมันน่ารักอ่ะมันไม่งกกับคนแต่มันงกกับกูเพื่อมาสอนให้กูรู้ว่างกเป็นแบบนี้โอ้มันน่ารักมากเลยใช่ไหมส่วนมันสอนให้คนอื่นด้วยหรือเปล่าไม่ทราบเพราะเป็นสันดานของมันเนี่ยเรามองในแง่นี้นะแล้วก็อย่างที่สามรับรู้เพื่อจะได้ให้ให้เข้าไปมันงกขอไม่ให้ไม่ยอมแบ่งปันไม่เป็นไรของของมันมันไม่ให้เป็นสิทธิของมันเนี่ยเราก็ให้อโหสิกรรมมันไปนี่นะแล้วทำให้เราฝึกการให้อภัยถูกไหมเพราะทุกอย่างต้องฝึกหมดอะอย่างที่สี่รับรู้เพื่อจะได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ว่าเพื่อนคนนี้งกเขามีนิสัยงกเห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบปัญหาเราจะคบเพื่อนคนนี้เราจะทำยังไงที่เราจะไม่เสียหายเราจะทำยังไงที่จะไม่เสียเปรียบแต่ไม่จำเป็นต้องไปได้เปรียบเขาเราจะปกป้องตัวเราอย่างไรเราสามารถจะทำงานร่วมกันกับไอ้คนนี้คนขี้งกเนี่ยคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับมันอย่างไรทั้งเรากับเขาถึงจะมีความสุขนั่นคือท่านเป็นพุทธะท่านต้องเป็นผู้ที่ฉลาดในการใช้ปัญญาพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จิตรวาลครั้งที่334อยู่เหนือกรรมด้วยธรรมจักรเป็นการสื่อพระโอวาทครั้งที่334เราก็อยากจะให้ท่านการใช้ปัญญาพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จิตรวาลครั้งที่334อยู่เหนือกรรมด้วยธรรมจักรเป็นการสื่อพระโอวาทครั้งที่334เราก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายธรรมะวิสัยหรือธรรมะนิสัยของท่านท่านเอาไปปฏิบัติเลยนี่คืออนุตตรธรรมที่เราอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลได้กราบพระบาทพระบิดาน้อมเอาพระโอวาทของพระองค์ลงมากล่าวต่อมนุษย์โลกเสรีและต่อพี่ๆน้องๆที่ดำรงอยู่ในทุกมิติในอนันตจักรวาลคืนวันนี้ลูกกราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาขอพระบิดาทรงโปรดประทานความรักให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่ใน YouTube ทั้งหมด391ท่านและอยู่ใน Facebook 282ท่านขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าปลอดภัยจากโควิด-19และตัดสินใจจะฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแคล้วคลาดจากกระสุนปืนที่เป็นอาวุธชีวภาพที่พี่เป็นน้องๆของโลกมนุษย์เรากระทำต่อกันและให้เขามีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณด้วยการยกระดับจิตสำนึกของทุกคนในครอบครัวให้สูงขึ้นแก้ไขข้อบกพร่องให้ได้ตามเจตนารมณ์ของไซโคโชโควิด-19จะได้ไม่ต้องมาเครียดว่าวัคซีนฉีดแล้วได้ผลไหมทำไมยังไม่มียารักษาเพราะฟ้าปิดมิติเอาไว้ความสับสนในความเป็นมนุษย์ของพวกท่านจึงเกิดขึ้นดูแลตัวเองนะแมสมือระยะห่างถ้าไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านอยู่ในบ้านเรียนรู้นิสัยใจคอของกันและกันและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสียขอให้พี่น้องทุกท่านจงโปรดอภัยให้กับเราด้วยถ้าเรากล่าวคำใดที่ท่านมองแล้วไม่สบอารมณ์หรือทำให้เกิดการเงื่อนไขทำให้ท่านหมุนกรรมมาจากถ้าท่านรู้ว่าหมุนกรรมมาจากท่านอโหสิกรรมซะนะอโหสิกรรมให้กับเราซะแต่ท่านไม่อโหสิกรรมให้เราก็กราบขออโหสิกรรมเพราะเราไม่ได้เจตนากล่าวทุกอย่างด้วยความรักขอบคุณน้องบุญธรรมที่เป็นผู้ช่วยเรานะในการช่วยดูแลการออกอากาศให้ราบรื่นเท่าที่ทำได้มาจนถึงขณะนี้และพี่ๆรูปธรรมชั้นสูงทั้งหลายที่ช่วยเราที่เป็นทูตสวรรค์ของพระบิดาด้วยตั้งแต่โลกจากภูกระต่ายเนี่ยยันดาวพฤหัสและยันดวงอาทิตย์จนกระทั่งถึงพระบิดาที่อยู่นอกอนันตจักรวาลเรามีช่างเทคนิคช่วยกันดูแลช่วยกันถ่ายทอดอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องเรากราบขอพระคุณกราบขอพระทัยพระบิดาวันเสาร์หน้า15:30เป็นต้นไปพระบิดาจะทรงสื่อบทเรียนเรื่องอะไรก็คอยติดตามผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาขอบคุณ YouTube ขอบคุณ Facebook ท่านติดตามรับฟังการสื่อพระโอวาทครั้งที่ทอดอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องเรากราบขอพระคุณกราบขอพระทัยพระบิดาวันเสาร์หน้า15:30เป็นต้นไปพระบิดาจะทรงสื่อบทเรียนเรื่องอะไรก็คอยติดตามผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาขอบคุณ YouTube ขอบคุณ Facebook ท่านติดตามรับฟังการสื่อพระโอวาทครั้งที่7ครั้งอย่าไม่เอาทานอย่าเป็นคนไม่เอาไหนเหมือนที่ผ่านมาอีกชาตินี้นิพพานให้ได้กลับบ้านกลับไปเป็นแกะของพระบิดาเข้าคอกโดยผ่านทางประตูที่เราเป็นผู้เฝ้าประตูอยู่อย่าไปปีนรั้วเข้าข้อผ่านไปทางอื่นขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเสาร์หน้า15:30พบกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับท่านที่ติดตามรับชมอยู่ใน Facebook 184ท่านนะครับแล้วก็ทาง YouTube 192ท่านสวัสดีทุกคนนะครับกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตาครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2564ทุกวันเสาร์ครับตั้งแต่เวลา 21:30 นเป็นต้นไปโดยประมาณเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลได้รับพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลตั้งแต่เวลา 21:30 เป็นต้นไปโดยประมาณเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลได้รับพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลให้ที่รักทั้งหลายให้ได้รู้โดยเฉพาะสัจธรรมความจริงที่จริงแท้ซึ่งเป็นความจริงที่อยู่เหนือโลกเป็นความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลซึ่งมีแต่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลเท่านั้นที่ทรงทราบแต่ว่าเป็นความจริงที่มนุษย์เราเนี่ยไม่รู้ไม่ได้แต่รู้เองไม่ได้พระศาสดาที่เกิดจากโลกก็จะไม่สามารถบอกเล่ากล่าวความเนี่ยที่เป็นสัจธรรมในมุมที่เรากล่าวเนี่ยให้ท่านทั้งหลายได้ฟังได้เพราะฉะนั้นมีเพียงผู้เดียวที่จะบอกท่านได้ก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านโดยพระองค์จะทรงใช้วิธีสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตกับเราเพื่อนำเอาความจริงที่พระองค์มีพระประสงค์จะกล่าวต่อพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นบุตรมนุษย์ของพระองค์ให้ทรงทราบให้ได้รับทราบก็ได้ด้วยการสื่อผ่านมาทางเราทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลอ่านโลกแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วก็หลังจากการถ่ายทอดสดในคืนวันนี้แล้ว4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยท่านก็จะสามารถติดตามรับชมการสื่อถ่ายทอดสดในคืนนี้นะย้อนหลังได้ทาง YouTube เช่นกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการสื่อถ่ายทอดพระโอวาทเอพิโซดคือตอนที่335ภายใต้บทเรียนที่พระองค์ทรงประทานมาให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ชื่อบทเรียนว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกสัตว์และมนุษย์ทำไมเราใช้สรรพนามกล่าวต่อองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาว่าพระเจ้านี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของลัทธิใดศาสนาไหนแต่พระเจ้าในความหมายของจิตจักรวาลของเราสรรพนามกล่าวต่อองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาว่าพระเจ้านี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของลัทธิใดศาสนาไหนแต่พระเจ้าในความหมายของจิตจักรวาลของเรานั้นแล้วก็ยึดถือพระคัมภีร์เล่มเดียวพอได้ยินคำว่าพระเจ้าซึ่งในศาสนาของตนเองนั้นไม่เคยกล่าวถึงหรือเอ่ยคำว่าพระเจ้าซึ่งในศาสนาของตนกล่าวถึงก็จะมองอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลด้วยแววตาที่แปลกๆคนที่ไม่นับถือพระเจ้าก็คือคนที่มีนับถือศาสนาที่พระศาสดาไม่เคยกล่าวถึงพระเจ้าแต่พระศาสดาไม่เคยปฏิเสธพระเจ้า

และศาสนาที่มีพระเจ้าหลายคนก็ข้องใจว่าแล้วอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนั้นเข้ารีดอยู่ในกลุ่มของพวกตนหรือเปล่าซึ่งนั่นเป็นความคิดคำนึงหรือเป็นความคิดเข้าใจที่ผิดเป็นอย่างมากคือเลือกที่จะครูมีทั้งโลกเลยเพื่อนมนุษย์ทุกคนสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้กระทั่งขี้หมากองหนึ่งนะก็เป็นครูของเราได้แต่นี่เราเลือกเอาแค่ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นจากทั้งหมดในโลกนี้ให้เป็นครูโดยเฉพาะครูทางจิตวิญญาณของตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วทุกคนทุกรูปนามและทุกสรรพสิ่งสามารถจะเป็นครูของเราได้ทั้งนั้นนะครับเป็นการยึดติดครูคนเดียวยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวพอได้ยินเรากล่าวคำว่าพระเจ้าเนี่ยหลายคนอาจจะปฏิเสธวันนี้ก็เลยมีผู้ติดตามรอเฝ้าชมนะทาง Facebook ได้แค่257ท่านทาง YouTube ก็มี276ท่านเราจะรอดูว่านะถึง 1,000 คนเมื่อไหร่นะเรามีพระแม่โพธิ์ศพทิพย์จากองค์จิตจักรวาลที่จากพระบิดาจากพระเจ้าที่จะมอบให้เป็นรางวัลนะเพื่อที่จะเป็นรางวัลชีวิตนะครับเอาไว้ติดตัวเพื่อจะให้มีกำลังใจว่าชาตินี้ท่านไม่อดตายแน่นอนเราจะมอบให้ฟรีๆนะแต่แบบว่าขอให้มีผู้ชมไปชวนกันมาชมชวนกันมาแชร์ชวนกันอะไรมาเยอะๆหน่อยเพราะว่าพระโอวาทคำสอนทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยก็มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะครับพี่ๆน้องๆครับก็ขออนุญาตสอดแทรกนะเราอารัมภบทไปแล้วว่ามีการสื่อจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตชวนกันมาชมชวนกันมาแชร์ชวนกันอะไรมาเยอะๆหน่อยเพราะว่าพระโอวาทคำสอนทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยก็มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะครับพี่ๆน้องๆครับก็ขออนุญาตสอดแทรกนะเราอารัมภบทไปแล้วว่ามีการสื่อจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรของเรานั้นในเรื่องของโควิดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะใช่ไหมยังมีอยู่นะหลายคนก็ส่งข้อความมาในกล่องข้อความบ้างเจอหน้ากันก็ถามบ้างส่งไลน์มาบ้างนะก็ถามถึงเรื่องการตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรดีนะเราก็ไม่มั่นใจว่ารัฐบาลเขาให้ท่านเลือกได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะฉีดหรือไม่ควรฉีดนะครับมันถ้าท่านติดตามอ่านใน Facebook เนี่ยเนื่องจากว่าเราจะต้องตอบคำถามแบบไม่ตรงนะคือท่านต้องใช้ปัญญานิดนึงในการอ่านที่เราให้ความจริงผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาไปนะครับเช่นเราบอกว่าวัคซีนที่ถูกต้องจะเรียกว่าวัคซีนได้นั้นมันต้องทำมาจากเชื้อโรคที่ตายแล้วนะแล้วเอาฉีดเข้าไปในร่างกายเราซึ่งเป็นวิธีแบบโบราณอันนั้นวัคซีนที่แท้จริงแล้วคิดว่านะความปลอดภัยนะจะมีมากที่สุดในบรรดาวัคซีนทุกชนิดแต่ที่เราบอกว่ามีความปลอดภัยมากที่สุดเพราะว่าวัคซีนที่เอามาใช้โดยใช้จากว่าเชื้อโรคที่ตายแล้วนะฮะนะเอาเชื้อโรคที่ทำให้มันตายแล้วเอามาฉีดใส่ในคนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาแค่ประมาณปีเดียวนะฮะการพิสูจน์การทดลองใช้ในสัตว์และในมนุษย์ก่อนจะเอามาใช้จริงนะกับมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยนะมันสั้นไปอะครับนะมันสั้นไปอะไม่มีใครสามารถรับรองความปลอดภัยให้เราได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงท่านก็ต้องคิดนะแล้วก็วัคซีนอีก2ประเภท3ประเภทนั้นนะตัวหนึ่งก็เป็นประเภท V โปรตีนนะนั่นก็เป็นลักษณะของการเอาข้อมูลที่เรียนแบบไวรัสนะข้อมูลก็คือเป็นพวกโปรตีนที่เรียนแบบไวรัสของพระบิดาหรือของพระเจ้าฉีดเข้าไปในร่างกายมันไม่ใช่ไวรัสที่ตายแล้วหรือเชื้อโรคที่ตายแล้วแต่เป็นโปรตีนที่เขาทำเรียนแบบไวรัสตัวจริงขึ้นมาแต่เป็นโปรตีนนะเป็นโปรตีนตัวปลอมและสร้างขึ้นในห้องแลบใช้ลักษณะประเภทไฮเทคโนโลยีนี่ประเภท V โปรตีนที่ตายแล้วหรือเชื้อโรคที่ตายแล้วแต่เป็นโปรตีนที่เขาทำเรียนแบบไวรัสตัวจริงขึ้นมาแต่เป็นโปรตีนนะเป็นโปรตีนตัวปลอมและสร้างขึ้นในห้องแลบใช้ลักษณะประเภทไฮเทคโนโลยีนี่ประเภท V โปรตีนขนาดน้ำเนี่ยเราฉีดเข้าไปในร่างกายเรามากเกินเหตุนะครับมากเกินควรเนี่ยมนุษย์เราตายได้นะแค่น้ำบริสุทธิ์นะครับฉีดเข้าไปเข้าเส้นนะฮะฉีดไปเยอะๆหรือไม่ต้องฉีดแล้วครับดื่มไปเยอะๆน้ำทั้งถังเนี่ยดื่มเข้าไปอย่างเดียวเลยนะบังคับให้นักโทษดื่มนะดื่มน้ำอีกเดียวเขาเด็ดดื่มจนพุงกลางพุงมันไม่แตกแล้วครับสามารถตายเพราะดื่มน้ำมากเกินไปก็ได้ขนาดน้ำธรรมดาน้ำสะอาดนะฮะวันนี้เป็นโปรตีนเป็น DNA เป็น RNA อะไรก็ไม่รู้เอาเข้าไปแล้วสามารถไปกระตุ้นอะไรบางอย่างในร่างกายได้มันก็

ความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับมันทีนี้คนก็ต้องคิดอ่ะกูเสี่ยงตายกับโควิด19เนี่ยกับกูเสี่ยงชีวิตกับไอ้อะไรก็ไม่รู้ที่อ้างว่าเป็นวัคซีนฉีดก็เป็นร่างกายกูควรจะเสี่ยงกับอะไรมากกว่ากันนี่คือสิ่งที่ทำให้คนสับสนสงสัยเราไม่สามารถจะไปจูงใจท่านได้เนี่ยมันแล้วแต่ท่านนะครับท่านก็คิดเอาว่าจะเป็นยังไงถึงแม้อัตราเสี่ยงแต่ละเจ้าบอกมาว่า 0.089% 0.97% หรือ 0.089 อะไรเงี้ยก็สุดแท้แต่ครับท่านอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ใช่ไหมล่ะครับนะท่านบอกว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยเปอร์เซ็นต์เสี่ยงมันน้อยไม่น่าจะมีปัญหานะเราไม่รู้สินะถ้าเราเป็นคนเบี้ยน้อยหอยน้อยเวลาเราจะลงทุนทำธุรกิจอะไรเนี่ยโอกาสเจ๊งมันมีถึงแม้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเราก็ไม่กล้าเสี่ยงนะเพราะว่าเราเป็นคนเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยไม่กล้าเสี่ยงนะชีวิตก็เหมือนกันนะครับนะก็ต้องค่อยๆคิดดูเราถึงเตือนท่านว่า

มันเป็นแผนการตลาดด้วยนะครับเราเคยบอกท่านละโควิด19เราย้ำอีกครั้งก็ได้นะครับเผื่อบางท่านเพิ่งมาฟังเรานะครับโควิดหรือไวรัสพระบิดาสร้างขึ้นมาไม่ได้เอาไว้เพื่อทำร้ายชีวิตของบุตรมนุษย์ซึ่งเป็นลูกๆของพระองค์พระองค์ไม่ได้มีพระประสงค์อย่างนั้นพระองค์สร้างไวรัสขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนที่พระองค์จะสร้างเห็บยุงเลือดริ้นไรเพื่อเอามาดูดเลือดชั่วของลูกๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยเลือดชั่วแปลว่าเม็ดเลือดแดงที่มีประจุลบมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบแทนที่จะเป็นกลางคือมีบวกประจุหนึ่งลบประจุหนึ่งจับคู่กันเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดนั้นก็ไม่แสดงศักยภาพทางไฟฟ้าออกมาถูกต้องไหมแต่ถ้าท่านหมุนกรรมจักรซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีพูดให้ฟังอีกกรรมจักรเนี่ยพระองค์สร้างกระบวนการนี้ขึ้นมาโดยกำหนดให้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์ประจำโลกไอ้พวกที่มีลำตัวขนานกับพื้นเนี่ยให้สัตว์พวกเนี้ยมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกก่อนที่จะทรงสร้างมนุษย์เนี่ยสัตว์ก็จะต้องทำหน้าที่ใน2มิติคือมิติโลกทางกายภาพดูแลโลกให้กับพระบิดาทางกายภาพกับดูแลโลกของพระบิดาในมิติทางพลังงานคือมิติของจิตวิญญาณถ้าเขาจะทำหน้าที่ทั้ง2มิตินะสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าบินได้บินไม่ได้เลื้อยคลานมุดรูอยู่ใต้ดินนะหรืออยู่ในน้ำเขาเนี่ยจะต้องใช้กระบวนการของขันธ์5รูปสัญญาเวทนาสังขารแล้วก็วิญญาณทั้ง5ขั้นตอน5กระบวนการเนี่ยในการสร้างความสมดุลเพื่อค้ำจุนโลกสัตว์จะต้องใช้ขันธ์5นี้สัตว์จะต้องใช้ขันธ์5นี้นะเราก็วันนี้เดี๋ยวจะมีเล่าให้ท่านฟังพอสัตว์นะให้ความรักกับโลกด้วยขันธ์5พลังงานที่ให้กับโลกให้กับจักรวาลเนี่ยมันไม่เพียงพอพระองค์จึงต้องสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ขึ้นมาซึ่งลึกลับเล่าให้ท่านฟังพอสัตว์นะให้ความรักกับโลกด้วยขันธ์5พลังงานที่ให้กับโลกให้กับจักรวาลเนี่ยมันไม่เพียงพอพระองค์จึงต้องสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ขึ้นมาซึ่งลึกลับประจำโลกจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นสัตว์มาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี2มิติเหมือนมนุษย์น่ะจิตวิญญาณของพวกเขาเป็นพี่ๆน้องๆกับมนุษย์อย่างพวกท่านนะแต่เขาไม่ต้องมีหน้าที่จะต้องกลับบ้านเขาจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี้ยอยู่บนโลกเนี้ยประจำอยู่กับโลกเนี้ยพระองค์จึงทรงเรียกสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ประจำโลกแต่มนุษย์เราไม่ใช่จิตวิญญาณเรามาจากที่เดียวกันกับสัตว์แต่มาแล้วเราต้องกลับยุคหนึ่งก็ 60,000 ปีตอนนี้มันเลย 60,000 ปีคือ1ยุคซึ่งเป็นยุคพลังงานเก่าไปแล้ว800กว่าปีแล้วพระบิดาจึงต้องทรงส่งเราบัญชาให้เรามาตามพวกท่านกลับบ้านพวกท่าน

ไม่ใช่ตามความเป็นมนุษย์ของท่านกลับบ้านนะตามจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านนี่คือสิ่งที่เราอยากจะกล่าวให้ท่านฟังนะบนจอที่ท่านเห็นค้างอยู่ที่เราโชว์อยู่เนี่ยมันเป็นสถิติของวันนี้ที่ต้องบันทึกไว้วันที่22พฤษภาคมปี64นะว่าโควิด19เนี่ยนี่เราเอาจากไทยรัฐมานะฮะหยิบง่ายๆก็ขอบคุณไทยรัฐด้วยเอาข้อมูลมาเพื่อเปิดเผยให้ฟังว่าโควิด19วันนี้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3,052 รายพี่ๆน้องๆครับตัวเลขเนี้ยติดเชื้อเพิ่มกี่รายวันนี้ 3,052 รายมันเป็นตัวเลขที่แสดงให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าวันนี้หน่วยงานด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยเราทั่วทั้งประเทศตรวจจนเต็มกำลังความสามารถในหน่วยงานแต่ละหน่วยที่ไปสุ่มตรวจหรือไปบุกตรวจหรือมีผู้มาตรวจตรวจได้เท่านี้ตรวจคนสมมตินะตรวจคนไป 3,000 คนสมมตินะตัวเลขตรวจคนได้ 3,000 คนนะก็เลยเจอคนติดเชื้อวันนี้ 3,052 รายเราจะพูดให้ท่านคิดต่อไปว่าถ้าความสามารถของหน่วยงานด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขในวันที่22เนี้ยมีความสามารถในการตรวจประชาชนว่ามีใครติดเชื้อโควิดบ้างหรือไม่เนี่ย 3,500 คนวันนี้ 3,000 คนเราตัวเลขสมมุตินะตรวจเจอ 3,052 คนถ้าตรวจได้ทั้งประเทศตรวจได้ 3,500 คนท่านว่าตัวเลขจะเพิ่มจาก 3,000 ว่ามีใครติดเชื้อโควิดบ้างหรือไม่เนี่ย 3,500 คนวันนี้ 3,000 คนเราตัวเลขสมมุตินะตรวจเจอ 3,052 คนถ้าตรวจได้ทั้งประเทศตรวจได้ 3,500 คนท่านว่าตัวเลขจะเพิ่มจาก 3,500 ตรวจเต็มที่ได้กี่รายเราต้องบอกด้วยว่าวันนี้ทั้งประเทศตรวจคนทั้งหมดกี่คนจึงได้พบว่าคนติดเชื้อเพิ่ม3052นึกภาพออกไหมฮะท่านพูดโอ้มันมากตัวเลขจริงๆอาจมากกว่านี้ท่านว่าจริงป่ะถ้ามีความสามารถในการตรวจได้เยอะกว่านี้นะครับนะต่อมาไอ้ตัวนี้ตัวเลขจริงครับเสียชีวิต24คนวันนี้เสียชีวิต24คนจากจำนวนคนที่อาการหนักอยู่เมื่อวานนี้ซึ่งท่านต้องติดตามด้วยนั่นในช่องสีเหลืองที่อยู่ข้างล่างนะ 1,216 คนคือคนที่กำลังอาการหนักอยู่ในสถานพยาบาลหรือในสถาบันหรือในสถานที่สำหรับรักษาคนอาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจและนอนคว่ำหายใจอย่างยากลำบาก เพราะว่าบอกแล้วไงไวรัสเข้าไปเพื่อจะมีหน้าที่ไปดักจับประจุลบที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะที่ท่านหมุนกรรมจักรรายวันด้วยอารมณ์ขยะด้วยโลภะโทสะโมหะแล้วท่านไม่รู้ว่าร่างกายของท่านเนี่ยมันจะผลิตสร้างประจุลบออกมามากมายขณะที่ท่านสั่นสะเทือนทางจิตของท่านเป็นโลภะโทสะโมหะหรือเป็นอารมณ์ขยะไวรัสเข้าไปในร่างกายเขามีหน้าที่ไปไล่จับประจุลบที่ติดเป็นคุณสมบัติอยู่กับเม็ดเลือดแดงที่ไหลเวียนทั่วร่างกายของท่านเราถามท่านสิว่าบริเวณไหนล่ะที่โควิด-19 หรือไวรัสที่ทำหน้าที่ในการดักจับประจุลบที่เขาจะทำงานได้ง่ายที่สุดที่ตรงนั้นต้องเป็นศูนย์รวมของเม็ดเลือดถูกไหมนี่ไงคือเหตุผลว่าทำไมไวรัสเวลามันเข้าไปทางหลอดลมแล้ววิ่งเข้าไปในหลอดเลือดทำไมมันถึงไปกระจุกกันอยู่ที่ปอดแล้วหลายท่านก็เข้าใจผิดว่าไวรัสของพระบิดาสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันไปทำลายปอดของคือเหตุผลว่าทำไมไวรัสเวลามันเข้าไปทางหลอดลมแล้ววิ่งเข้าไปในหลอดเลือดทำไมมันถึงไปกระจุกกันอยู่ที่ปอดแล้วหลายท่านก็เข้าใจผิดว่าไวรัสของพระบิดาสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันไปทำลายปอดของท่านลบขึ้นมามากมายแล้วมันไปเกาะติดกับเม็ดเลือดแดงไม่มีส่วนไหนของอวัยวะในร่างกายจะสามารถกำจัดประจุลบหรือทำให้ประจุลบนั้นมันเป็นกลางได้แต่ก่อนเนี่ยคนสมัยโบราณมีจิตที่ค่อนข้างจะสมดุลนะจะมีจิตตกก็แค่หลอกลูกหลานให้มันนอนหลับว่าลูกเดี๋ยวตุ๊กแกจะกินตับนะอย่าส่งเสียงดังรีบหลับเถอะนี่พูดตอแหลแค่นี้ประจุลบก็เกิดแล้วซึ่งแต่ว่ามันเป็นประจุลบเล็กน้อยสมัยนี้โมโหจนฆ่ากันตายได้สั่นสะท้านไปทั้งตัวจิตก็สั่นสะเทือนระรัวระริกระรี้เลย

ประจุลบออกมาดั่งสายธารแล้วเม็ดเลือดแดงก็รับเอาไปมันเยอะมากนะเพราะไวรัสเนี่ยเข้าไปตอนแรกๆก็มีไม่กี่ตัวแล้วก็ไปเกาะอยู่ที่ปอดเพราะไวรัสจะเห็นไหมเปลือกนอกของมันมีหนามแหลมๆแล้วก็ไวรัสที่ใช้ชื่อว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันเป็นไวรัสชนิดพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาในห้องแลบและทำให้มันมีหนามอยู่ 2-3 อันที่แหลมคมมากที่สามารถจะเจาะผนังหลอดเลือดหรือผนังเยื่อบุของปอดเนี่ยไปละเกาะยึดติดแน่นเลยครับเมื่อยึดติดแน่นแล้วตัวไวรัสที่อยู่ในกระป๋อนะฮะมันก็จะเจาะทะลุผ่านหนามแหลมๆที่ทำให้เนื้อผนังหลอดเลือดหรือเนื้อเยื่อของปอดนะที่มันทะลุสามารถเจาะทะลุเข้าไปได้อย่างง่ายดายเขาเรียกว่ามันติดง่ายเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ถูกเอามาตัดต่อพันธุกรรมด้วยไฮเทคโนโลยีเราก็ไม่อยากพูดนะเพื่อประโยชน์ทางการค้าเพราะเดี๋ยวนี้เลิกขายอาวุธสงครามเพราะว่าเขาเบื่อกันจะทำสงครามแล้วต้องใช้เงินเยอะก็หากินกับขายอาวุธไม่ได้ก็มาขายอาวุธเชื้อโรคแทนชาตินี้ทำชาตินู้นก็ทำมั่งแล้วเอาไปใส่กันแล้วกันเพื่อหาเงินที่ได้จากการซื้ออาวุธคืออะไรไม่ได้ซื้อไวรัสครับซื้ออะไรก็ไม่รู้แล้วเรียกว่าวัคซีนวัคซีนเนี่ยเป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดแต่นี่สังเกตไหมเรากำลังพยายามใช้วัคซีนมาเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดเชื้อแต่ไอคนที่ป่วยตายเนี่ยนะไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องรักษามันยังไงแล้วเรียกว่าวัคซีนวัคซีนเนี่ยเป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดแต่นี่สังเกตไหมเรากำลังพยายามใช้วัคซีนมาเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดเชื้อแต่ไอคนที่ป่วยตายเนี่ยนะไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องรักษามันยังไงเรียกว่าวัคซีนวัคซีนเนี่ยเป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดแต่นี่สังเกตไหมเรากำลังพยายามใช้วัคซีนมาเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดเชื้อแต่ไอคนที่ป่วยตายเนี่ยนะไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องรักษามันยังไงพระบิดากำลังชำระโลกถ้าเราไปเปลี่ยนแปลง DNA หรือ RNA ในร่างกายของเราเองด้วยวิธีอะไรก็ตามที่เราโง่ที่เราขาดสติหรือที่เราไม่รู้ท่านก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะถูกคัดทิ้งเพราะว่าไม่สามารถติดต่อกับพระบิดาองค์จิตจักรวาลหรือไม่สามารถจะติดต่อกับพระเจ้าได้มนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกตัวต้นไม้ทุกต้นล้วนสามารถติดต่อสื่อสารกันกับพระเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลได้เพราะพระเจ้ามีองค์เดียวนะบางกลุ่มบางคนเรียกว่าโซ่ทองหรือสายทองที่จะต้องยึดโยงอยู่กับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างแต่ถ้าหากว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มีกลไกบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไปจากการที่พระองค์ทรงสร้างไว้ถูกมารหรือซาตานเข้าไปเปลี่ยนแปลงต้นแบบหรือแม่พิมพ์ของเครื่องยนต์แห่งกรรมในระดับเซลล์คนคนนั้นก็จะไม่สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้หลุดมันก็หลุดลอยหรือหลุดมือนะนี่คืออันตรายมากพี่ๆน้องๆครับนะคนไทยเราจนถึงวันนี้มีคนเสียชีวิตที่เขาอ้างว่าเพราะโควิด-19แล้ว759ชีวิตขณะนี้ยังนอนบอบแบบอยู่ในโรงพยาบาล 1,216 คนแล้วก็วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 3,052 คนเสียชีวิตไป24คนนี่คือตัวเลขเราฝากท่านนะครับพระบิดาบอกว่าการที่ให้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นวิทยากรเอกของโลกที่มาพูดความจริงให้ฟังว่าพระองค์ยึดเอาอาวุธเชื้อโรคคือโคโรนาไวรัสเอามาให้เราใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะเซตซีโร่พี่ๆน้องๆให้กลัวที่มาพูดความจริงให้ฟังว่าพระองค์ยึดเอาอาวุธเชื้อโรคคือโคโรนาไวรัสเอามาให้เราใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะเซตซีโร่พี่ๆน้องๆให้กลัวใครมีความบกพร่องด้านความประพฤติอะไรเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันในครอบครัวทุกคนรักกันใช่ไหมจะมองเห็นข้อบกพร่องเหลวไหลนิสัยดีสันดานไม่ดีของกันและกันใครมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรเพราะเราว่างจากการออกไปนอกบ้านที่อ้างว่าต้องไปทำมาหากินหรือไปโลดแล่นอยู่ข้างนอกใช่ไหมทุกวันนี้โรงเรียนก็ปิดเทอมจนกระทั่งกลางเดือนหน้ามิถุนายนถึงจะเปิดซึ่งก็ไม่รู้นะ
ว่าถ้าโควิดมันยังไม่ซาแล้วยังมีปัญหาเพิ่มมันจะต้องปิดเรียนกันต่อไปหรือเปล่าเวลาจะยืดหรือจะจบเร็วหรือจะยืดออกไปนานๆหรือจะมีเชื้อโรคที่มันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆถูกปล่อยข่าวว่ากลายพันธุ์ไปเรื่อยๆมีปัญหาไปเรื่อยๆมันจะจบตรงไหนไม่ทราบถ้าวัตถุประสงค์ของการจัดไซโคโชโควิด-19ของพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของพระองค์เพราะมนุษย์ไม่มีใครฟังเราว่าทหารมาปรับปรุงแก้ไขนิสัยสันดานของตัวเองซะนะเปลี่ยนจากกรรมจักรให้มาหมุนเป็นธรรมจักรซะไม่ใช่พยายามจะไปดับขันห้าซึ่งเวลาสั่นสะเทือนเกิดเป็นกรรมจักรขึ้นมาแล้วดันไปโทษว่าไอ้ขันห้าที่ทำให้กูหมุนธรรมจักรทำให้กูหมุนธรรมจักรไม่ได้แต่ทำให้กูกลายเป็นหมุนกรรมจักรเนี่ยมันเป็นปัญหาในการที่ทำให้กูมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีสังสารวัฏแทนที่จะโทษตัวเองแล้วจะพิจารณาว่าแล้วเราจะทำยังไงที่เราจะไม่เกิดความทุกข์ขณะที่เราสามารถใช้ขันห้าซึ่งสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประจำโลกเนี่ยเขาใช้อยู่แต่เรายังไปทำตัวแบบสัตว์ไม่ได้เราต้องแทรกแซงมันซึ่งเราจะค่อยๆสื่อสารนะเราบอกความลับนี้มานานนะและพยายามจะไปดับขันห้าขันห้าเป็นเครื่องมือที่พระบิดากำหนดให้ทั้งสัตว์และมนุษย์ที่เป็นผู้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสองมิติทำอะไรก็แล้วแต่นะกายกรรมที่สั่นสะเทือนมันมาจากขับเคลื่อนด้วยมโนกรรมก็แปลว่าในมิติทางพลังงานของจิตก็สั่นสะเทือนแล้วกายภาพหรือการสั่นสะเทือนทางกายเนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนคู่ขนานตามกันไปด้วยกายกรรมที่สั่นสะเทือนมันมาจากขับเคลื่อนด้วยมโนกรรมก็แปลว่าในมิติทางพลังงานของจิตก็สั่นสะเทือนแล้วกายภาพหรือการสั่นสะเทือนทางกายเนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนคู่ขนานตามกันไปด้วยทำไมไม่มีหน้าที่จะต้องเกิดเลยด้วยซ้ำมันเป็นอย่างนั้นนี่คือความจริงที่เราอยากจะบอกท่านมันไอคนที่เคยมาเป็นพันๆปีที่พยายามหาวิธีดับขันห้านั่งดับอยู่คนเดียวบ้างนอนดับอยู่คนเดียวบ้างนอนดับจนสังขารดับก็เลยคิดว่าตัวเองดับแล้วนะแต่ก็ยังอยู่ในสังสารวัฏอยู่ดีเพราะไม่รู้ความจริงเรามาหงายกะลาให้แสงสว่างเข้ามาในอนันตจักรวาลคือเอาความจริงมากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังหลายคนบอกเปลี่ยนใจยากมากเลยกูสาพยายามดับขันห้ามาลานนะกูมีความรู้มีประสบการณ์เยอะแยะกูเสียดายจังเลยเนี่ยมาฟังอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลบอกว่าไร้สาระมากที่พยายามจะดับขันห้าเราต้องเรียนรู้ใหม่เนี่ยเพราะท่านเวียนตายเวียนเกิดมาไม่รู้กี่ภพชาติแล้วบวชนานก็นิพพานไม่ได้ทำไมไม่ลองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติแล้วลองเชื่อฟังในสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้พระโอวาทมาว่าท่านต้องมาแทรกแซงกรรมจักรไม่ใช่ดับขันห้าหรือดับกรรมจักรไม่งั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไม่งั้นสัตว์ก็นะใช้ความรักมันค้ำจุนโลกไม่ได้นะเราก็อยากจะฝากท่านนะว่าล้างมือนะแมสปิดจมูกนะท่านจะได้มั่นใจว่าท่านไม่ติดเชื้อโรคแน่นอนแล้วก็อย่าไป11รอดอออกนอกบ้านตอนนี้มันยังไม่ปลอดภัยเชื้อมันจะระบาดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าคนทั้งโลกไม่มีสำนึกหรือไม่มีจิตสำนึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยซึ่งเป็นด้านบวกและด้านลบด้านบวกก็คือเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นด้านลบก็คือลดละเลิกมันซะเพราะโลกเสียสมดุลมากแล้วเนื่องจากมนุษย์มีพฤตินิสัยอันเกิดจากจิตไร้สำนึกทำให้โลกนี้เสียสมดุลกลับบ้านไม่ได้ด้วยแล้วทำให้โลกเสียสมดุลเกิดภัยพิบัติเยอะแยะขึ้นมากมายนะเราก็ฝากท่านทั้งหลายด้วยพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราไม่พูดพร่ำมากแล้วเพราะเราพร่ำมาเยอะแล้วนะวันนี้พระบิดาเมตตาให้บทเรียนกับท่านทั้งหลายด้วยตอนที่335ชื่อเรื่องว่าองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าเป็นพระนามเดียวกันนะครับพระองค์มีพระนามว่าตาให้บทเรียนกับท่านทั้งหลายด้วยตอนที่335ชื่อเรื่องว่าองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าเป็นพระนามเดียวกันนะครับพระองค์มีพระนามว่าตาเราเนี่ยกราบพระบาทพระบิดารักนับถือและศรัทธาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าหรือก้อนหลายคนก็กล่าวหาว่าถ้าท่านเป็นแบบเรานะไอ้พวกนี้คือไอ้พวกเทวนิยมพวกที่รู้ไม่จริง
มักจะกล่าวหาว่าอย่างเช่นคนที่นับถือองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์ที่คนที่นับถือท่านนบี

มหามัดเจ้าซึ่งเป็นผู้นำของศาสนาอิสลามผู้นำของศาสนาคริสต์ทั้งสองศาสนาเนี่ยมีพระเจ้าใช่ไหมถ้าเป็นศาสนาคริสต์ก็มีพระเยโฮวาถ้าเป็นศาสนาอิสลามก็บอกว่าท่านอัลเลาะห์พระอัลเลาะห์พระอัลเลาะห์คำว่าอัลเลาะห์นี่เป็นคำอุทานนะมันก็อ้อกอดกอดก็เป็นคำอุทานเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้ามีพระองค์เดียวพระองค์ไม่มีพระนามหรอกพระองค์ไม่มีชื่อหรอกคำว่าเยโฮวาแปลว่าพระองค์ใครถามพระองค์ไม่ทราบในอดีตนะว่าพระองค์มีพระนามว่าอะไรพระองค์ก็บอกว่าเราไม่มีพระนามหรอกเราก็เป็นอย่างเช่นที่เราเป็นเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านพ่อชื่ออะไรอ่ะพระองค์ทรงพระนามว่าอะไรพระองค์บอกว่าเยโฮวาก็แปลว่าก็เราก็เป็นอย่างที่เราเป็นเราไม่มีชื่อหรอกเราเป็นอย่างที่เราเป็นจะเรียกเราว่าอะไรก็ได้อ่ะพูดง่ายๆแต่ยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายพระองค์ไม่มีพระนามไม่ได้ครับเราก็เลยกราบทูลพระองค์และทรงปรึกษาร่วมกันกับเราเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในยะของพระองค์พระองค์ก็เป็นในเช่นที่พระองค์เป็นนะคําว่าจิตจักรวาลคือพระนามของพระองค์สมชายก็คือผู้ชายสมหญิงก็คือผู้หญิงถูกไหมจิตจักรวาลก็คือทรงเป็นจิตแห่งจักรวาลก็แปลว่าทรงเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลทรงเป็นผู้เริ่มต้นทรงเป็นผู้สิ้นสุดของจักรวาลนี้นั่นคือพระเจ้านั่นคือองค์จิตจักรวาลมันเราก็เลยเป็นพยานของพระองค์และพระองค์ก็เป็นพยานให้กับเราว่าเราจึงถวายพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลนั้นต่อไปนี้ถ้าเอ่ยถึงวันนี้นั่นคือพระเจ้านั่นคือองค์จิตจักรวาลมันเราก็เลยเป็นพยานของพระองค์และพระองค์ก็เป็นพยานให้กับเราว่าเราจึงถวายพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลนั้นต่อไปนี้ถ้าเอ่ยถึงพระกิสารที่เป็นจักรวาลสากลมันพระนามของพระองค์ก็สมควรแล้วใช่ไหมที่จะถวายพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลมันพระเจ้าหรือก๊อดสร้างโลกสัตว์มนุษย์เพื่ออะไรเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องบอกท่านทั้งหลายเอาไว้ก่อนว่าพระเจ้าหรือก๊อดไม่ใช่เทพเจ้าเทพเจ้าในภาษาอังกฤษใช้คำว่าทีออสพระเจ้าภาษาอังกฤษว่า godแต่เทพเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่าทีออสทีออสเนี่ยเป็นภาษากรีกโรมันโบราณเพราะสมัยนั้นน่ะเขาเรียกเทพเจ้าหรือเทวะหรือเทพเจ้าทั้งหลายเทพเทพีวีนัสเทพีก็เทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงเทพเจ้าซูสหรือซีอุสนะนั่นน่ะก็เป็นเทพเจ้าที่เป็นผู้ชายสมัยกรีกโรมันเขาใช้คำว่าทีออสเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับคนที่ได้ยินคำว่าพระเจ้าแล้วรู้สึกหยะแหยงทำท่าเหมือนหยะแหยงหรืออคติทั้งที่พระเจ้าเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในชีวิตและจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยซ้ำรวมทั้งตัวไอ้คนที่มันก้าวล่วงเองเนี่ยเรากำลังจะมาให้ความจริงหงายกะลาให้ฟังว่าพระเจ้าไม่ใช่เทพเจ้ามันเวลาเรากราบพระบาทพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระเจ้าก็คือพระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสรรพสิ่งพระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสรรพสิ่งก็คือองค์จิตจักรวาลพระองค์เดียวกันเนี่ยมากล่าวหาว่าเราเป็นพวกเทวนิยมนะไม่ได้นะเพราะไอ้คนที่กล่าวหาเองนี่แหละฟังคืนนี้แล้วจะรู้เลยว่าโอ้ที่แท้แล้วกูชี้นิ้วด่าเขาว่าไอ้เป็นพวกไอ้เทวนิยมนะชี้นิ้วมาทางจิตจักรวาลแค่นิ้วเดียวแต่สามนิ้วชี้เข้าหาตัวเองนั่นแหละกำลังเป็นเทวนิยมเป็นพวกเทวนิยมชัดๆแต่ไม่ยอมรับพอเรากล่าวถึงพระเจ้ากล่าวถึงพระบิดาแห่งจิตวิญญาณบอกว่าพวกเราเป็นพวกเทวนิยมใครจะว่าพวกเราที่มีพระเจ้าหรือ God จะเป็นอะไรเป็นพวกไหนก็สุดแท้แต่วันนี้เราจะมาให้ความจริงกับท่านทั้งหลายที่ต้องการความรู้ไม่งั้นเจ้ากล่าวถึงพระบิดาแห่งจิตวิญญาณบอกว่าพวกเราเป็นพวกเทวนิยมใครจะว่าพวกเราที่มีพระเจ้าหรือ God จะเป็นอะไรเป็นพวกไหนก็สุดแท้แต่วันนี้เราจะมาให้ความจริงกับท่านทั้งหลายที่ต้องการความรู้ไม่งั้นซีอุสที่เราพูดถึงตะเกียและมีอีกหลายเทพอพอลโลอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมานะจากตำนานจากอะไรเนี่ยเขาสมมุติกันขึ้นมานั่นเป็นของชาวตะวันตกส่วนเทพเจ้าของชาวตะวันออกนั้นเกิดจากความเชื่อว่านั่นคือเทพเจ้านั่นคือผู้ที่เหนือกว่ามนุษย์เทพเจ้าของชาวตะวันออกนะมีที่มาก็คือมาจากความเชื่อ

อันเรามาดูเรื่องของเทพเจ้านะซึ่งตอนนี้วัตถุประสงค์ที่พระบิดากำลังเมตตาให้เราเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังเนี่ยเพื่อให้แยกให้ออกว่าการที่เรามีพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าหรือก็อดนั้นพวกเราไม่ใช่เทวนิยมเพราะว่าพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่เทพเจ้าและก็ไม่ได้อยู่ในอนันตจักรวาลด้วยนะพระองค์อยู่นอกนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆมาเรียนรู้กันทีนี้เรามาดูนะเทพเจ้าไนยะที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าถ้าเป็นเทพเจ้าเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงอะไรนะประการที่หนึ่งครับเทพเจ้าคือเทวดาผู้เป็นใหญ่เป็นเทพหรือเป็นเทวดาที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือเป็นผู้ที่เป็นใหญ่ใหญ่อาจจะใหญ่เหนืออะไรส่วนมากก็เหนือโลกกับเหนือมนุษย์นั่นแหละเป็นเทพเจ้าหรือเป็นเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ที่เหนือโลกเหนือมนุษย์ในด้านต่างๆแล้วแต่ว่าจะสมมุติเอาหรือแล้วแต่ว่าจะเชื่อจากที่โบราณสืบเนื่องหรือถ่ายทอดความเชื่อนั้นมานะฮะนะครับประการที่2เทพเจ้ามีจำนวนหลายรูปธรรมเทพเจ้ามีจำนวนหลายรูปธรรมเยอะแยะเลยเทพเจ้าทุกชาติทุกศาสนามีเทพเจ้ามากมายแขกฝรั่งจีนไทยมีเทพเจ้าทั้งหมดมันจึงเทพเจ้าจึงมีเยอะแยะไปหมดเทพเจ้าทุกชาติทุกศาสนามีเทพเจ้ามากมายแขกฝรั่งจีนไทยมีเทพเจ้าทั้งหมดมันจึงเทพเจ้าจึงมีเยอะแยะไปหมด4เทพเจ้าหรือทีออสเนี่ยมีอำนาจเหนือโลกและมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นนัยยะ4ประการที่เราจะพยายามแยกแยะให้ท่านเห็นว่าเนี่ยถ้าเทพเจ้าเนี่ยจะมีอยู่4ประการมีคุณสมบัติแบบนี้มีอยู่4ประการนะอย่างน้อยนะ4ประการเทพเจ้าหรือทีออส1เป็นเทพเจ้าคือเทวดาผู้เป็นใหญ่มีจำนวนหลายรูปธรรมเทพเจ้าก็มีหลายชนชาติมีอำนาจเหนือโลกและมนุษย์ก็คือแปลว่ามีอิทธิพลเหนือโลกและมนุษย์ในแต่ละด้านต่างๆแต่ละแขนงต่างๆแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่การสมมุตินี่คือสัจธรรมหรือความจริงนะที่เราจะกล่าวให้ท่านฟังแล้วที่สำคัญประการที่5เทพเจ้าทั้งหลายล้วนอยู่ในอนันตจักรวาลหรือล้วนอยู่ในเอกภพอันกว้างใหญ่ไพศาลเทพเจ้าทั้งหลายที่สมมุติกันหรือที่เชื่อกันเนี่ยล้วนอยู่ในอนันตจักรวาลไม่ได้อยู่นอกอนันตจักรวาล นี่คือนัยยะที่สำคัญเรามาดูกันเทพเจ้าหรือทีออสของกรีกและโรมันนี่คือตัวอย่างนะเทพเจ้าของกรีกและโรมันเช่นซุสเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและเป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้านี่คือเทพซุสของกรีกและโรมันโบราณเลยนะฮะตัวอย่างองค์ที่2ครับเทพองค์ที่2คือเทพโพไซดอนเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเราไม่ได้มุ่งลงลึกนะเราแค่เอามาตัวอย่างให้ท่านได้รู้จะได้รู้สักทีว่าพระเจ้าหรือก็อดไม่ใช่เทวะไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เทพเจ้าอย่าเข้าใจผิดอีกแล้วเชื่อตามกันมาโดยไม่ได้คิดนะวันนี้เราให้ความรู้นะครับองค์ที่3ที่จะยกมาเป็นตัวอย่างคือเทพธิดาวีนัสหรือเทพีวีนัสเป็นเทพีแห่งความรักนะเอาแค่3เทพพอจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่ให้เรารู้ว่าเนี่ยให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าความรู้นะครับองค์ที่3ที่จะยกมาเป็นตัวอย่างคือเทพธิดาวีนัสหรือเทพีวีนัสเป็นเทพีแห่งความรักนะเอาแค่3เทพพอจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่ให้เรารู้ว่าเนี่ยให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าองค์จิตจักรวาลด้วยเทพเจ้ากลุ่มต่อมาที่เราขอยกเอามาเป็นตัวอย่างอ้างอิงครับเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์นี่ก็เป็นทีออสเหมือนกันเราใช้คำของกรีกโบราณนะเพราะคำภาษาอังกฤษที่เป็นรากคำจริงๆเนี่ยเขาไม่มีนะเมื่อมันไม่มีมันเลยมั่วไปใช้คำว่าก็อดหมดเลยครับเราเลยต้องไปเอารากคำมาเพราะกรีกโรมันโบราณนะเขาเรียกเทพเจ้าว่าทีออสครับเขาไม่เรียกว่ากอดนี่ของศาสนาพราหมณ์นะมีอะไร

อย่างแรกพระพรหมซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้สร้างโลกนี่คือของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูครับนี่คือเทพเจ้าเนี่ยคนไทยหลายคนที่ไปเข้าใจว่าพระบิดาหรือก็อดเป็นพระผู้สร้างก็เลยคิดว่าเป็นก็คือพระพรหมนึกว่าเป็นพระองค์เดียวกันนะพระพรหมเนี่ยก็ยังอยู่ในอนันตจักรวาลเชื่อกันว่าเป็นผู้สร้างโลกสร้างทุกสิ่งรวมทั้งสร้างมนุษย์ด้วยนะสร้างโลกสร้างทุกสิ่งสร้างมนุษย์นี่เป็นความเชื่อไม่ใช่สิ่งสมมุติแต่เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณและศาสนาพราหมณ์ก็เชื่ออย่างนั้นพอปรากฏว่าพอพระพรหมเนี่ยสร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างอะไรขึ้นมาปรากฏโลกมันวุ่นวายฆ่ากันตายนะมนุษย์เสื่อมทำให้โลกนี้เสียสมดุลนี่ก็มีพระเทพเจ้าขึ้นมาอีกองค์นึงคือพระศิวะพระศิวะก็กำเนิดขึ้นมาพระศิวะเป็นผู้ทำลายโลกทั้งหมดทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ที่ต้องทำลายทิ้งเพราะว่าโลกมันวุ่นวายมนุษย์มันจิตสำนึกตกต่ำมันอะไรเยอะแยะมากมายพระพรหมสร้างเอาไว้ดีแล้วปรากฏว่ามนุษย์มันเหลวไหลทำให้เกิดศึกสงครามอะไรมากมายก็เลยมีพระศิวะเกิดขึ้นและพระศิวะก็มาทำลายโลกทั้งระบบแล้วก็สร้างโลกขึ้นมาใหม่มันทุกวันนี้โลกที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยทางศาสนาพราหมณ์ก็ชื่อว่าเป็นพวกฝีมือของพระศิวะเนี่ยคือเทพเจ้านะแล้วก็ประการที่3พระวิษณุพระวิษณุนี่มีพระนามอีกอย่างนึงว่าพระนารายณ์ก็ถูกสร้างขึ้นมานะพระวิษณุเนี่ยก็เป็นเทพเจ้าที่เชื่อว่าอยู่ของพระศิวะเนี่ยคือเทพเจ้านะแล้วก็ประการที่3พระวิษณุพระวิษณุนี่มีพระนามอีกอย่างนึงว่าพระนารายณ์ก็ถูกสร้างขึ้นมานะพระวิษณุเนี่ยก็เป็นเทพเจ้าที่เชื่อว่าเป็นนี่ก็คือเทวนิยมนะแล้วก็พระพรหมพระศิวะพระวิษณุก็ยังอยู่ในอนันตจักรวาลไม่ได้อยู่นอกอนันตจักรวาลไม่ได้อยู่นอกเอกภพเทพเจ้าของชาติต่อมาเราเอาแค่บางชาตินะเพราะมีสาระที่จะต้องพูดในเรื่องการสร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างสัตว์อะไรอะไรที่น่ารู้เยอะครับเนี่ยเทพเจ้าของชาวญี่ปุ่นเทพเจ้าของชาวญี่ปุ่นที่ยกตัวอย่างได้ครับเทพเจ้าองค์แรกครับอมเตระสุอมเตระสุท่านเป็นเทพเจ้าหรือเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงเป็นเทพีแห่งดวงอาทิตย์พี่น้องชาวญี่ปุ่นตั้งแต่โบราณนะครับเคารพนับถือศรัทธาว่าท่านอมเตระสุเนี่ยท่านเป็นเทพีแห่งดวงอาทิตย์เพราะคนญี่ปุ่นนับถือดวงอาทิตย์นะครับนะองค์ที่สองครับเทพเจ้าองค์ที่สองของชาวญี่ปุ่นคือฮิจิมังฮิจิมังก็เป็นเทพแห่งสงครามเพราะญี่ปุ่นเนี่ยอยู่กับศึกสงครามมาตลอดนะตั้งแต่สมัยซามูไรนู่นแล้วนะครับก็เลยมีเทพเจ้าแห่งสงครามเทพเจ้าองค์ที่สามที่ยกมาเป็นตัวอย่างได้ชื่อฟูซุโนจิฟูซุโนจิคือเทพเจ้าแห่งข้าวคือแม่โพศพนะเป็นเทพเจ้าแห่งข้าวและเป็นเทพเจ้าแห่งเกษตรกรรมเป็นเทพเจ้า

ที่นับถือทั้ง3พระองค์นี้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่ก็เป็นพวกเทวนิยมเรากล่าวว่าเขาเป็นเทวนิยมใช่ครับเทพเจ้าอามาของไทยบ้างเทพเจ้าหรือทีออสของเทวดาซึ่งเป็นคติพื้นเมืองของไทยเราเทพเจ้าของเทวดาคติพื้นเมืองไทยนะฮะองค์แรกคือพระสยามเทวาธิราชนี่ก็เป็นเทพเจ้าที่คนไทยนะเคารพนับถือเทวดาซึ่งเป็นคติพื้นเมืองของไทยเราเทพเจ้าของเทวดาคติพื้นเมืองไทยนะฮะองค์แรกคือพระสยามเทวาธิราชนี่ก็เป็นเทพเจ้าที่คนไทยนะเคารพนับถือซึ่งเป็นคติพื้นเมืองของไทยเราเทพเจ้าของเทวดาคติพื้นเมืองไทยนะฮะองค์แรกคือพระสยามเทวาธิราชนี่ก็เป็นเทพเจ้าที่คนไทยนะเคารพนับถือเทพมีใครปฏิเสธนะอย่างที่องค์ที่3คือพระภูมิเจ้าที่นี้เอาที่ต่ำกว่าลงมาหน่อยอยู่กับพื้นดินพระภูมิเจ้าที่นี่ก็ถือว่าเป็นเทพลงมาเป็นสถิตอยู่ที่ศาลพระภูมิลงมาสถิตที่ศาลเพียงอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะที่นับถือกันเนี่ยคนที่นับถือ3อย่างน้อย3สิ่งเนี้ยครับไม่ว่าท่านจะนับถือพุทธคริสต์อิสลามแต่ท่านนับถือเทพเจ้าซึ่งเป็นเทวดาตามคติพื้นเมืองของไทยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าท่านก็เป็นพวกเทวนิยมท่านก็เป็นเทวนิยมเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่กล่าวหาว่าเรานับถือพระเจ้าศรัทธาพระผู้เป็นเจ้าหรือก๊อดที่เป็นพระผู้สร้างอนันตจักรวาลสร้างทุกสิ่งมากล่าวหาว่าพวกเราที่มีพระเจ้าหรือก๊อดเนี่ยเป็นเทวนิยมไม่ได้นะต่อไปนี้ท่านกล่าวไม่ได้แล้วนะมันเป็นการก้าวล่วงเบื้องสูงแล้วนะที่ผ่านมาไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรวันนี้พระบิดาให้เรามาบอกให้ท่านรู้แล้วเมื่อรู้แล้วยังดื้ออีกยังดันทุรังอีกเนี่ยตัวใครตัวมันนะครับถือว่าผิดแล้วนะโอเคนะคนไทยก็มีเทพเจ้าคนไทยก็มีเทวนิยมเหมือนกันเป็นเทวนิยมเหมือนกันถูกไหมครับซึ่งเราก็ไม่ได้ห้ามนะท่านไปนับถือไปศรัทธาไปเส้นไหว้เส้นสวงบวงสวงเทพเจ้าทั้งหลายตามความเชื่อของท่านเราไม่ได้ว่าแต่ถ้าท่านกล่าวหาว่านับถือพระเจ้ามีพระเจ้าพระองค์เดียวแล้วบอกว่าพวกเราเป็นเทวนิยมเนี่ยเราถือเพราะท่านเข้าใจผิดท่านเข้าใจผิดนะอ่ะเทพเจ้าของชาวพุทธมั้งตะกี้คตินิยมของคนไทยนะฮะอันนี้เป็นของชาวพุทธบ้างทีออสของชาวพุทธครับ1พระพรหมท่านมีค่านิยมในการนับถือเทพเจ้าระดับพระพรหมขนาดบวชเป็นพระเห็นไหมครับยังมียศมีตำแหน่งของพระที่มีคำว่าพระพรหมนำหน้าเป็นลำดับชั้นยศของพระนี่ถามว่าท่านไม่นับถือเทพเจ้าแล้วจะเรียกว่าอะไรครับใช่ไหมพระพรหมแล้วต่อท้ายด้วยอะไรก็ว่าไปนะนอกจากพระนะครับยังมียศมีตำแหน่งของพระที่มีคำว่าพระพรหมนำหน้าเป็นลำดับชั้นยศของพระนี่ถามว่าท่านไม่นับถือเทพเจ้าแล้วจะเรียกว่าอะไรครับใช่ไหมพระพรหมแล้วต่อท้ายด้วยอะไรก็ว่าไปนะนอกจากพระคนไทยศาสนาพุทธมีคำว่าพระอินทร์ไหมมีไหว้พระอินทร์น่ะมีพระอินทร์หน้าเขียวอะไรเนี่ยที่เขาบอกกันเนี่ยนะตั้งเราฟังมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วถ้าเป็นพระอินทร์ในต้องหน้าเขียวถ้าหน้าขาวหน้าซีดนี่ไม่ใช่พระอินทร์นะว่างั้นนะนะก็แล้วแต่หรือพระเหมือนกันเนี่ยพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นะชาวพุทธนั้นนับถือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็เป็นเทพเจ้าเหมือนกันส่วนใหญ่ท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยจะสถิตอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ายังอยู่ในอนันตจักรวาลสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ชั้นอะไรนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเยอะแยะมากมายมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อนะเอาเรายกตัวอย่างแค่3นะเวลามันน้อยสไลด์เดียวมีพื้นที่แค่นี้นะมีพื้นที่แค่นี้พระพรหมพระอินทร์พระโพธิสัตว์นี่คือเทพเจ้าของชาวพุทธเป็นชีออสครับและแน่นอนครับถ้าใครนับถือทั้ง3องค์นี้ยอมรับนับถือและศรัทธาทั้ง3องค์นี้จะยอมรับไหมว่าที่คือเทวะใช่ไหมเนี่ยยอมรับได้ว่าคือเทวะนิยมเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆที่รักครับผู้ที่เชื่อเรื่องเทพเจ้าหรือชีออสนับถือบูชาเทพเจ้าที่เรียกว่าทีออสไม่ใช่เรียกว่าก็อดนะก็คือพวกเทวนิยมคำว่าเทวนิยมในภาษาอังกฤษที่เป็นสากลใช้คำว่าทีอิสม์ครับเป็นเทวนิยมไม่ใช่พระเจ้านิยมคนละเรื่องเนี่ยถ้าเป็น

คำว่าเทวนิยมเนี่ยมันจะออกไปในเชิงลัทธิเลยนะแต่ทุกวันนี้นับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีความเป็นเทวนิยมอยู่ด้วยไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่เราไม่อยากให้ท่านมองก็อดหรือพระผู้เป็นเจ้าที่สูงส่งกว่ามีค่าเพียงแค่เทวะหรือเทวดาธรรมดาเท่านั้นจึงต้องเอามากล่าว เอามากล่าวเพื่อทำให้ท่านน่ะมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราขอสรุปให้ท่านฟังว่าพระเจ้าไม่ใช่เทพเจ้า God กับ Theos ไม่เหมือนกันทีนี้ตะกี้เราพูดถึงเรื่อง Theos หรือพระเจ้าหรือขอโทษพูดถึง Theos ซึ่งเป็นเทพเจ้าไปละคราวนี้มากราบพระบาทพระบิดาพูดถึงพระเจ้าพูดถึงพระองค์บ้างนะพระเจ้าหรือ God เนี่ยไม่ใช่เทพเจ้า God กับ Theos ไม่เหมือนกันทีนี้ตะกี้เราพูดถึงเรื่อง Theos หรือพระเจ้าหรือขอโทษพูดถึง Theos ซึ่งเป็นเทพเจ้าไปละคราวนี้มากราบพระบาทพระบิดาพูดถึงพระเจ้าพูดถึงพระองค์บ้างนะพระเจ้าหรือ God เนี่ยเหนือทุกสิ่งทำไมถึงเหนือทุกสิ่งผู้เป็นเจ้าคือผู้เป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกสิ่งในจักรวาลเป็นสากลหรือในอนันตจักรวาลที่เป็นเอกภพเป็นสิ่งที่พระองค์เป็นผู้สร้างพ่อกับแม่เป็นผู้ให้กำเนิดบุตรไม่ว่าบุตราหรือบุตรีบุตราก็คือลูกตัวผู้บุตรีก็คือลูกตัวเมียเนี่ยพ่อกับแม่เป็นเสมือนหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าของบุตราและบุตรีของตัวเองเพราะอะไรเพราะตัวเองเป็นผู้สร้างลูกให้ทำให้ลูกเกิดมาไม่ว่าลูกชายหรือลูกสาวแล้วตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่ก็เลยมีอำนาจเหนือลูกทั้งสองคนลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีอำนาจลูกที่มันเกิดมามันก็จะไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันใช่หรือไม่ประการที่สามพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวแต่ตะกี้ Theos หรือเทพเทวดานะมีนับไม่ถ้วนเยอะแยะไปหมดนะอย่างของจีนเนี่ยตะกี้เราก็ไม่ได้เอามาเพราะเรากลัวเวลาไม่พออย่างเช่นท่านไฉสิงเอี้ยเนี่ยท่านก็เป็นเทพเจ้าเป็นเราไหว้ไฉสิงเอี้ยกันใช่ไหมเพื่อความรุ่งเรืองร่ำรวยถูกไหมนะที่ศาลเจ้าไต่ฮ่องกงก็มีเทพเจ้าไต่ฮ่องกงท่านบางคนก็บอกว่านั่นน่ะท่านก็คือเทพเจ้าไปไหว้แล้วจะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองมีความสุขหรือฮกลกซิ่วนี่ก็เป็นเทพเจ้าของคนจีนถูกไหมถ้าไม่ทั้งที่คนจีนก็นับถือศาสนาพุทธแต่ก็มีความเป็นเทวนิยมเนี่ยเห็นไหมพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวนะแต่จะเป็นเทพเจ้ามีเพียบประการที่4พระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลทรงอยู่ภายนอกสิ่งที่ทรงสร้างพระผู้สร้างหรือผู้สร้างสิ่งใดก็ตามจะไม่สร้างสิ่งใดและตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับเทพเจ้าพระบิดาเป็นผู้สร้างพระองค์ทรงอยู่นอกเอกภพเอกภพเนี่ยและทุกสิ่งที่เป็นเอกภพหรือเป็นอนันตจักรวาลพระเจ้าหรือก๊อดหรือองค์จิตจักรวาลทรงเป็นผู้สร้างเมื่อทรงเป็นผู้สร้างพระองค์จะไม่ไปอยู่ระหว่างพระเจ้ากับเทพเจ้าพระบิดาเป็นผู้สร้างพระองค์ทรงอยู่นอกเอกภพเอกภพเนี่ยและทุกสิ่งที่เป็นเอกภพหรือเป็นอนันตจักรวาลพระเจ้าหรือก๊อดหรือองค์จิตจักรวาลทรงเป็นผู้สร้างเมื่อทรงเป็นผู้สร้างพระองค์จะไม่ไปอยู่เหนือนั่นน่ะใช่ไหมมะม่วงต้นมะม่วงออกผลมาเป็นมะม่วงต้นมะม่วงก็ไม่ได้ไปอยู่ในผลมะม่วงมะพร้าวเวลาออกลูกมะพร้าวต้นมะพร้าวก็จะไม่ล่องหนวาร์ปเข้าไปอยู่ในผลมะพร้าวที่ตัวเองออกมาเป็นผลท่านว่าจริงไหมผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เวลามีบุตรเนี่ย9 เดือนที่อยู่ในท้องถามว่าลูกที่ตัวเองผลิตสร้างขึ้นมาเป็นกุมารน้อยในมดลูกมันมีท่านเข้าไปอยู่ข้างในและไอ้กุมารน้อยที่ท่านเพิ่งทำให้มันเกิดมาปฏิสนธิขึ้นมามันมาอยู่ข้างนอกใช่ไหมเด็กน้อยที่ปฏิสนธิในครรภ์ท่านอ่ะมันออกมาอยู่ข้างนอกและตัวท่านมุดเข้าไปอยู่ในครรภ์แทนไหมท่านเป็นแม่นะพูดชัดๆเนี่ยแบบนี้ถูกไหมแล้วเวลา9 เดือนถึงเวลาตกฟากหรือก่อน9 เดือนเล็กน้อยไอ้ผู้ที่ถูกท่านสร้างเนี่ยมันต้องออกมาจากตัวท่านด้วยซ้ำถ้ามันไม่คลอดนี่อันตรายแล้วมีปัญหาแล้วตกฟากก็คือคลอดออกมาท่านต้องผลิตสร้างลูกและต้องให้ลูกออกมาอยู่นอกตัวท่านใช่หรือไม่ไม่ว่าสัตว์มนุษย์เหมือนกันหมดนี่คือกฎของจักรวาลมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพระบิดาคือเทพเจ้าและอยู่ในอนันตจักรวาลพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างใครบอกเราได้ไหมว่าก๊อดหรือพระเจ้าที่ท่านเชื่อว่ามีจริงอ่ะพระองค์อยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่นอกอนันตจักรวาลวันหนึ่งนะเราจะมาพูดเรื่องพระเจ้า

ื่องขององค์จิตจักรวาลเรื่องเดียวเลยนะทุกวันนี้ใน YouTube หรือที่ไหนแต่ที่ไหนเราเห็นเยอะแยะมากมายมีคนพยายามที่จะแอนตี้ก็มีพยายามจะอธิบายก็มีถามว่าถ้าพระเจ้าสร้างโลกแล้วใครสร้างพระเจ้าเรามีคำตอบแต่วันนี้ไม่ทันหรอกที่จะตอบวันนี้เราพูดเรื่องพระเจ้าสร้างโลกสร้างสัตว์สร้างมนุษย์สร้างต้นไม้เราพูดเรื่องนี้ก่อนถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดเองตามธรรมชาติมันจะบังเอิญอะไรตั้งหลายอย่างที่เราจะพูดให้ท่านฟังเพราะว่ามันต้องจงใจทำมันต้องจงใจสร้างนะพืชสัตว์โลกมนุษย์มันจึงต้องเป็นอย่างที่พระองค์ทรงกำหนดให้เป็นถ้าไม่กำหนดให้เป็นธรรมชาติบังเอิญอะไรตั้งหลายอย่างที่เราจะพูดให้ท่านฟังเพราะว่ามันต้องจงใจทำมันต้องจงใจสร้างนะพืชสัตว์โลกมนุษย์มันจึงต้องเป็นอย่างที่พระองค์ทรงกำหนดให้เป็นถ้าไม่กำหนดให้เป็นธรรมชาติและทรงสถิตอยู่หรือดำรงอยู่ภายนอกสิ่งที่ทรงสร้างเอกภพที่มีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะอยู่ในนั้นซึ่งรวมทั้งพวกเราที่อยู่ในนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นพระองค์จึงไม่ได้อยู่กับพวกเราในนี้พระองค์ทรงอยู่ข้างนอกเก็ตเราผ่านเลยนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับพระเจ้าหรือก็อดเนี่ยพระเจ้าหรือก็อดเนี่ยถ้าเราจะหาคำที่เกี่ยวข้องกับพระองค์มาอธิบายเผื่อวันหน้าท่านได้ยินคำต่อไปนี้แล้วท่านจะได้รู้ว่าเราหรือใครคนนั้นที่พูดถึงเนี่ยเรากำลังพูดถึงพระผู้เป็นเจ้าหรือพูดถึงองค์จิตจักรวาลหรือพูดถึงพระเจ้าอย่างเช่นอย่างแรกพระเจ้าหรือก็อดก็คือพระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดสร้างไว้พระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวอันนี้ย้ำให้ท่านฟังนะแล้วก็ทรงอยู่ภายนอกสิ่งที่ทรงสร้างนี่คือสิ่งที่ย้ำเราย้ำให้ท่านฟังถ้ามันเป็นแบบนี้เรามีภาพให้ท่านเห็นนี่เป็นมายาสมมุติเพื่อที่จะอธิบายเรื่องยากๆให้ท่านฟังและเก็ตได้ภายใน3นาทีตามความสามารถด้านปัญญาปาฏิหาริย์เท่าที่เราสามารถจะเข้าถึงได้และช่วยให้ท่านเข้าใจพระเจ้าหรือเข้าใจพระบิดาได้ท่านดูภาพนี้ครับพี่น้องครับท่านจะเห็นว่าแบ็คกราวด์เนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นใยแมงมุมแล้วก็มีแม่แมงมุมอยู่ตรงกลางของใยแมงมุมซึ่งใยแมงมุมเนี้ยมันเป็นภาพสมมุติให้ท่านได้เห็นว่าใยแมงมุมเนี่ยนะมันหมุนจากตรงกลางวนเป็นวงออกไปจนสุดขอบของใยแมงมุมนั้นนั่นคือสนามพลังงานที่เป็นจักรวาลสากลหรือที่เรียกว่าสนามพลังงานของจิตจักรวาลเป็นนิเวศเขาเรียกว่าเป็นพระนิเวศของพระผู้เป็นเจ้าใยแมงมุมขนาดยักษ์ใหญ่แค่ไหนไม่รู้แต่นี่คือเป็นสนามพลังงานสากลนะที่มีนิวเคลียสก็คือผู้ที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางหรือที่เรียกว่าสนามพลังงานของจิตจักรวาลเป็นนิเวศเขาเรียกว่าเป็นพระนิเวศของพระผู้เป็นเจ้าใยแมงมุมขนาดยักษ์ใหญ่แค่ไหนไม่รู้แต่นี่คือเป็นสนามพลังงานสากลนะที่มีนิวเคลียสก็คือผู้ที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางหรือที่เรียกว่าสนามพลังงานของจิตจักรวาลเป็นนิเวศเขาเรียกว่าเป็นพระนิเวศของพระผู้เป็นเจ้าใยแมงมุมขนาดยักษ์ใหญ่แค่ไหนไม่รู้แต่นี่คือเป็นสนามพลังงานสากลนะที่มีนิวเคลียสก็คือผู้ที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของขาวที่ท่านเห็นเนี่ยแล้วมันมีตัวหนังสือขึ้นๆลงๆเคลื่อนไหวท่านเห็นคืออนันตจักรวาลอนันตจักรวาลก็คือถุงไข่ของแม่แมงมุมที่ใช้น้ำลายของตัวเองเนี่ยถักทอสายใยห่อหุ้มไข่ของตัวเองที่วางไว้ก็แปลว่าตัวเองเป็นผู้สร้างไข่นะแล้วห่อไข่เอาไว้ก็เหมือนกันกับที่พระองค์ทรงสร้างอนันตจักรวาลหรือเอกภพขึ้นมาแล้ววางอยู่บนพระอาณาจักรคือวางบนพระอุระของพระองค์วางอยู่บนสนามพลังงานของจิตจักรวาลที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าแดนสุญญตาที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าแดนนิพพานก็ได้แดนนิพพานหรือแดนสุญญตาก็คือท่านจำไว้ครับคือพระนิเวศของพระเจ้าเป็นที่ประทับของพระเจ้าหรือก็อดส่วนถุงไข่ของใยแมงมุมที่ท่านเห็นนี่ก็คือเอกภพหรือที่เรียกว่าอนันตจักรวาลแล้วแต่จะเรียกว่าอะไรก็ได้ถามว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลนี่คืออะไรก็คือสิ่งที่แม่แมงมุมสร้างขึ้นมาเพื่อจะเก็บเอาไข่ตัวเองเอาไว้ในนี้แล้วให้ไข่ของตัวเองเนี่ยค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมามีความเคลื่อนไหวอยู่ในถุงไข่ลูกๆแมงมุมทั้งหลายก็เหมือนลูกแกะทั้งหลายที่พระองค์ส่งมาเกิดยังดาวเพาะโลกเสรีเนี่ยคือพวกท่านจิตวิญญาณของพวกท่านเนี่ย

หน้าที่ของลูกแมงมุมก็คือว่าเวลามันเป็น adult เป็นแมงมุมที่โตเต็มวัยที่อยู่ในถุงไข่เนี่ยหน้าที่ของยายแมงมุมขอโทษหน้าที่ของลูกแมงมุมซึ่งเป็นของแม่แมงมุมเนี่ยนะแม่มันจะไม่ช่วยลูกมันต้องช่วยตัวเองคือต้องพยายามหาทางเจาะถุงไข่เพื่อกลายมาเป็นลูกแมงมุมคือเป็นกุมารน้อยที่วิ่งเล่นอยู่รอบๆแม่ของตัวเองที่อยู่กลางยายแมงมุมนึกภาพออกไหมมาวิ่งเล่นอยู่บนยายแมงมุมต้องเจาะออกมาจากถุงไข่นี้ให้ได้ก็เหมือนพวกท่านเนี่ยที่มาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะที่พระองค์ให้ส่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่บนโลกเสรีเนี่ยพอหมดหน้าที่แล้วท่านต้องกลับบ้านก็แปลว่าต้องออกไปจากเอกภพนี่ไม่ใช่ตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้แล้วกูพยายามจะดับขันห้าให้จิตวิญญาณกูล่องหนหายวับหายไปแต่ยังอยู่ในถุงไข่เนี่ยอย่างนี้จะเรียกว่าหลุดพ้นหรือนิพพานแท้ไม่ได้ไม่ใช่ตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้แล้วกูพยายามจะดับขันห้าให้จิตวิญญาณกูล่องหนหายวับหายไปแต่ยังอยู่ในถุงไข่เนี่ยอย่างนี้จะเรียกว่าหลุดพ้นหรือนิพพานแท้ไม่ได้พระบิดาหรือพระผู้ให้กำเนิดที่อยู่ข้างนอกให้ได้ไม่ใช่ตายแล้วหายสาบสูญอยู่ในถุงไข่แล้วก็โง่งกอยู่ในเนี้ยทั้งที่ตัวโตเต็มวัยพร้อมที่จะออกจากถุงไข่แล้วเข้าใจไหมเนี่ยภายใน3นาทีจะเห็นภาพนี้แต่ท่านรู้ไว้กว่าจะได้ภาพนี้ได้เราใช้เวลาทั้งคืนเพื่อหาภาพนี้เพราะเราไม่ชำนาญในการค้นหาภาพนี่เราก็แฮปมาจาก Google เพราะเราเขียนเองไม่เป็นเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่ท่านนั่งฟังพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลอยู่ในขณะนี้พวกท่านนั่งอยู่ในถุงไข่แมงมุมที่เป็นอนันตจักรวาลเนี่ยมันทั่วเนี่ยมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเราถึงให้พระบิดาจึงให้เรามาตามจิตวิญญาณของพวกท่านหรือลูกแกะได้กลับบ้านหาทางออกซึ่งพระบิดาได้สร้างทางเข้าและทางออกเอาไว้ทางเดียวกันอยู่แล้วเรารู้ว่าทางออกไปจากถุงไข่เนี่ยออกไปจากอนันตจักรวาลเนี่ยออกไปทางไหนเพราะเราเคยกลับไปแล้วกลับออกไปได้แล้วแล้วเราก็กลับมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เดินตามเราเพราะเราชำนาญว่าจะกลับทางไหนเนี่ยแล้วท่านจะออกไปจากถุงไข่นี้ได้ยังไงทุกวันเนี่ยท่านพยายามจะเป็นไงจะปีนรั้วเข้าคอกข้างนอกเนี่ยก็คือคอกแกะพระบิดาเลี้ยงแกะลูกแมงมุมเล็กๆที่วิ่งอยู่นอกถุงไข่เนี่ยก็เป็นเสมือนฝูงแกะที่อยู่ในคอกแกะใช่ไหมถูกปล่อยให้เข้ามากินหญ้ามาทำมาหากินอยู่ไอ้กรมขาวๆเนี่ยก็คืออยู่ในเอกภพพวกท่านเนี่ยเป็นลูกแกะต้องเข้าประตูข้อแกะคือออกไปทางด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้ให้จิตวิญญาณที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในอนันตจักรวาลโดยมีพิกัดที่ทำงานนะอยู่ที่ดาวเคราะห์โลกเสรีนะต้องเข้าออกทางนี้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยพยายามเดินตามหลังคนนำทางตาบอดโดยที่ไม่ยอมที่จะผ่านทางด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติที่จิตวิญญาณเคยเข้ามาเพราะไปตามคนนำทางตาบอดมันพาหลงทางนิพพานหลงทางกลับบ้านพยายามให้ลอยขึ้นไปบนฟ้าลอยขึ้นไปบนสวรรค์ซึ่งเราบอกแล้วบนนั้นน่ะมันทางตันไม่ใช่ทางออกเพราะจิตวิญญาณของท่านไม่ได้เข้ามาทางข้างบนไม่ได้มาทางเหล่าเต็งไม่ได้มาทางหลังคาแต่มาทางจากแนวระนาบง่ายๆแค่เจาะออกไปตรงๆตามแนวระนาบเนี่ยก็จะเจอทางออกซึ่งเราบอกแล้วบนนั้นน่ะมันทางตันไม่ใช่ทางออกเพราะจิตวิญญาณของท่านไม่ได้เข้ามาทางข้างบนไม่ได้มาทางเหล่าเต็งไม่ได้มาทางหลังคาแต่มาทางจากแนวระนาบง่ายๆแค่เจาะออกไปตรงๆตามแนวระนาบเนี่ยก็จะเจอทางออกแล้วตั้งแต่สมัยองค์เยซูคริสต์ท่านไว้ท่านนบีก็ไม่ได้ลงลึกเหมือนอย่างที่เราเอาภาพแมงมุมตัวเนี้ยและใยแมงมุมรวมทั้งถุงไข่มาโชว์ให้ท่านชมพระองค์บอกอย่างเดียวว่านิเวศของพระเจ้าอยู่ทุกคนต้องกลับไปกราบพระบาทพระบิดาต้องกลับไปหาพระเจ้าแต่วันนี้เราบอกเลยว่ากลับทางไหนเราไปมาแล้วแล้วเรากลับมาแล้วแล้วเรารู้ว่าต้องกลับไปทางไหนแล้วถ้าท่านไม่เดินตามเราผู้ชำนาญทางไปตามไอ้คนนำทางตาบอดที่มันยังไม่เคยกลับบ้านได้เลยมันยังกลับไม่ถูกด้วยว่าออกทางไหนอ่ะท่านไปเดินตามเขาเนี่ยเขาพาหลงไหมนะใช่ไหมนี่คือสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่มีอยู่จริงแต่พระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่รู้และธรรมะถามว่าเราอยู่ในถุงไข่เราอยู่ในอนันตจักรวาลเหมือนพวกท่านแล้วเรารู้ได้ไงก็พระองค์ทรงใช้วิธีการสื่อสารทางจิตโดยให้เราเนี่ยจิตวิญญาณเราถือเครื่องมือในการสื่อสารทางจิตตัวนี้ติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ด้วยเราจึงสื่อสารกับพระองค์ได้อยู่ในขณะนี้แล้วพระองค์ก็เมตตาพวกท่านให้เรากล่าวอะไรให้ท่านฟังพระองค์ก็จะหย่อนเอาความคิดความรู้ตรงนั้นมาให้เรากล่าวเพราะฉะนั้นภาพนี้ท่านเก็ทแล้วนะตอนนี้ท่านรู้แล้วนะว่าพระเจ้าหรือพระผู้เจ้าไม่ใช่เทวดาหรือเทพเจ้าเพราะพระองค์อยู่นอกถุงไข่คือนอกอนันตจักรวาลแต่เทวดาเทวะหรือเทพเจ้าที่มีความที่เป็นความเชื่อของมนุษย์ที่เป็นสิ่งสมมุติของคนทั่วไป

ในโลกนี้ล้วนอยู่ในอนันตจักรวาลทั้งสิ้นล้วนถ้าเป็นสิ่งสมมุติบางสิ่งก็คือแค่สมมุติขึ้นมาไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่บางสิ่งที่เชื่อจากสิ่งที่เป็นจริงเพราะสิ่งนั้นคือจิตวิญญาณของผู้ที่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์นะแล้วก็เอาว่าเป็นปฏิบัติบำเพ็ญในวิถีทางของเขาอ่ะก็เลยต้องหลุดลอยขึ้นไปกลายเป็นเทพเจ้าที่อยู่ในอนันตจักรวาลนี้นะแต่ละเทพเจ้าแต่ละองค์แต่ละรูปธรรมก็จะมีความเชี่ยวชาญกันคนละเรื่องคนละเราวันนี้เนื่องจากไม่ใช่รายการที่เราจะมาวิเคราะห์พระเจ้ากับแข่งกันกับเทพเจ้าหรือเทวนิยมเราแค่พูดให้ท่านเห็นว่าเทพเจ้ากับพระผู้เป็นเจ้าหรือก๊อดหรือพระเจ้าไม่เหมือนกันคนละรูปธรรมกันพี่ๆน้องๆครับพระเจ้าเป็นความจริงองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าเนี่ยเป็นความจริงเพราะพระองค์เทวนิยมเราแค่พูดให้ท่านเห็นว่าเทพเจ้ากับพระผู้เป็นเจ้าหรือก๊อดหรือพระเจ้าไม่เหมือนกันคนละรูปธรรมกันพี่ๆน้องๆครับพระเจ้าเป็นความจริงองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าเนี่ยเป็นความจริงเพราะพระองค์ที่สามพระเจ้าเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายคำว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ก็คือเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายและยังทรงเป็นผู้สร้างเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระองค์และเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งหลายคนถามแล้วทำไมพระเจ้าจึงสร้างห้องทดลองหรือเอกภพขึ้นมาก็เราเคยบอกท่านแล้วไงเพราะพระบิดาทรงต้องการที่จะเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยเมื่อทรงอุบัติขึ้นมาเป็นจิตจักรวาลเนี่ยพระองค์จะสามารถทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาในความหลากหลายด้านชีวภาพความหลากหลายด้านรูปลักษณ์ความหลากหลายด้านมายาล้วนเกิดจากการที่พระองค์ทรงพยายามจะเรียนรู้ว่าพระองค์ทรงทำอะไรได้บ้างวันนี้ติดตามเราไปเรื่อยๆก็จะทราบเลยว่าพระนิสัยของพระเจ้าหรือพระบิดาไม่ต่างจากมนุษย์โลกอย่างพวกท่านเลยแต่พวกท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะถอดแบบของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านผู้ถ่ายทอดพันธุกรรมทุกอย่างให้กับท่านมาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านได้ไม่ถึงกระพีกหนึ่งของพระเจ้าเพราะอะไรมีเหตุมีสาเหตุถ้าวันนี้วิเคราะห์ให้ฟังไม่ทันหาคำตอบให้ท่านไม่ได้วันหน้าท่านฟังเราด้วยทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเราก็จะเอาความจริงมาแฉมาแบมาหงายให้ท่านฟังนอกจากเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณแล้วพระองค์ยังเป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดของทุกสิ่งพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นก็ไปเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างและพระองค์ต้องเป็นผู้สิ้นสุดแปลว่ามาจากไหนก็ต้องกลับไปที่นั่นพระองค์ให้ตัวอย่างไว้เช่นพลังจิตของท่านถ้าท่านเป็นคนเหวี่ยงพลังจิตออกมาข้างนอกไม่ว่าความรักหรือความร้ายของท่านเวลาเหวี่ยงความรักไปให้ใครคลื่นพลังงานความรักของท่านเมื่อไปคอนแทคกับไอ้คนที่ท่านรักมาแล้วเนี่ยมันจะต้องเหวี่ยงคืนกลับมาหาท่านซึ่งพลังจิตของท่านถ้าท่านเป็นคนเหวี่ยงพลังจิตออกมาข้างนอกไม่ว่าความรักหรือความร้ายของท่านเวลาเหวี่ยงความรักไปให้ใครคลื่นพลังงานความรักของท่านเมื่อไปคอนแทคกับไอ้คนที่ท่านรักมาแล้วเนี่ยมันจะต้องเหวี่ยงคืนกลับมาหาท่านซึ่งใครคนนั้นก็จะแสดงความรักตอบสนองท่านกลับคืนมาถ้าท่านแสดงความร้ายต่อใครคนคนนั้นก็จะแสดงความร้ายกาจตอบแทนท่านคืนกลับมาฉันใดก็ฉันนั้นพี่ๆน้องทั้งหลายครับพระเจ้าเป็นความจริง4ประการชัดเจนนะครับทีนี้ต่อไปปัญหาของมนุษย์มันมีมนุษย์มีปัญหาปัญหาของมนุษย์มีปัญหาอยู่ที่ว่าขณะที่ดำเนินชีวิตประจำวันอยู่นั้นไม่รู้ว่าไหนคือความจริงไหนคือความไม่จริงเพราะมันคู่กันความจริงคู่กับความไม่จริงประการที่สองปัญหาของมนุษย์ก็คือเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดเรื่องราวใดเหตุการณ์ใดปรากฏการณ์ใดก็ตามไม่รู้ว่าไหนคือความเชื่อไหนคือความเชื่อตะกี้ไหนคือความจริงอันนี้คือไหนคือความเชื่ออย่างที่สามไหนคือความงมงายอย่างที่สี่ไหนคือความไม่รู้สับสนกับตัวเองก็มีสับสนกับคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวก็มีไม่รู้ว่าที่มันพูดให้กูฟังอ่ะมันจริงหรือ

หรือไม่จริงมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกพูดง่ายๆแล้วสิ่งที่กูรู้อยู่เนี่ยกูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะลังเลเหมือนกันนะว่าที่กูรู้อยู่เนี่ยที่กูรู้อยู่นะที่กูเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดมันใช่หรือไม่ใช่มันจริงหรือเท็จมันจริงหรือมันมายาเหมือนข่าวสมัยเนี้ยในสังคมไปดูได้ตามโซเชียลนะเวลาดูข่าวเวลาจะแชร์จะอะไรเนี่ยต้องคิดหลายตลบเลยเฮ้ยนี่มันเฟคนิวส์หรือเปล่าเฟคนิวส์แปลว่าเรื่องตอแหลเรื่องโกหกหรือเปล่าต้องคิดมากเลยเพราะทุกวันนี้สงครามในไซเบอร์เนี่ยในการใส่ร้ายป้ายสีกันมีแต่เรื่องโกหกตอแหลทั้งนั้นแล้วบางทีมันตอแหลจนน่าเชื่อด้วยนะมันเป็นยุคของการตอแหลเป็นยุคของการโกหกอ่ะมันใครที่ด้อยอับเฉาเบาปัญญานี่มีเปล่าต้องคิดมากเลยเพราะทุกวันนี้สงครามในไซเบอร์เนี่ยในการใส่ร้ายป้ายสีกันมีแต่เรื่องโกหกตอแหลทั้งนั้นแล้วบางทีมันตอแหลจนน่าเชื่อด้วยนะมันเป็นยุคของการตอแหลเป็นยุคของการโกหกอ่ะมันใครที่ด้อยอับเฉาเบาปัญญานี่มีปัญญาได้อย่างไรว่าเราสามารถที่จะหลุดพ้นจากปัญหาว่าไหนคือความจริงไหนคือความเชื่อไหนคือความงมงายไหนคือความไม่รู้เราจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้ได้ยังไงคือเราจะเชื่อมั่นได้ยังไงว่าสิ่งที่เรารู้อ่ะสิ่งที่เราสามารถแยกแยะได้อ่ะว่านี่คือจริงนี่คือความเชื่อนี่คือความงมงายนี่คือความไม่รู้มันต้องใช้นะสไลด์แผ่นนี้แผ่นเดียวเลยพี่น้องครับมันต้องสไลด์ตัวนี้เลยครับสมองซีกซ้ายมันก้มเหมือนก้มหัวให้ท่านในภาพนี้นะตัว L นั่นก็คือสมองซีกซ้ายก็คือสติปัญญาท่านต้องฝึกและเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาที่จะได้จากสมองซีกซ้ายนำซีกขวาโดยจิตของท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนเป็นการนึกเพื่อฝึกให้สมองตัวเองมีทักษะในการคิดสิ่งใดก็ตามที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสที่เป็นกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นได้ท่านจะใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวานี่แหละวิเคราะห์นึกเพื่อคิดคิดด้วยวิธีวิเคราะห์อะไรเป็นอะไรโดยใช้หลักการของเหตุและผลใช้หลักการของเหตุและผลเหตุเป็นที่มาของผลผลเกิดจากเหตุถ้าไม่ต้องการให้ผลลัพธ์อันนี้เกิดขึ้นเพราะมันเป็นสิ่งเลวร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าไปก่อเหตุอย่าไปก่อเหตุนั้นนี่คือหลักอิทัปปัจจยตาพระพุทธองค์ก็สอนไว้แล้วท่านก็จะข้ามพ้นปัญหาในชีวิตประจำวัน 4-5 ประการที่เรากล่าวตะกี้ได้มันชีวิตประจำวันที่ผ่านมาท่านเคยเรียนรู้ที่จะฝึกใช้สมองเพื่อศึกษาโลกิยธรรมไหมล่ะสัจธรรมก็คือความจริงอะความจริงความเท็จความเชื่อความงมงายเนี่ยท่านจะรู้ได้หมดเลยถ้าท่านมีความสามารถในการใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายนำซีกขวาที่เรียกว่าใช้สติปัญญาแต่ท่านสังเกตไหมค่านิยมของคนไทยเราไม่บอกชาติอื่นนะเราอยู่ประเทศไทยท่านมีค่านิยมให้ลูกหลานของท่านหรือตัวท่านเองอ่ะนิยมเป็นคนฉลาดและเป็นคนเก่งครับท่านอย่าเถียงเรานะใช้สติปัญญาแต่ท่านสังเกตไหมค่านิยมของคนไทยเราไม่บอกชาติอื่นนะเราอยู่ประเทศไทยท่านมีค่านิยมให้ลูกหลานของท่านหรือตัวท่านเองอ่ะนิยมเป็นคนฉลาดและเป็นคนเก่งครับท่านอย่าเถียงเรานะว่าไปชมลูกเลยว่าฉลาดจังเลยลูกที่ลูกสามารถคิดรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้เองโดยที่พ่อกับแม่ไม่ต้องเสี่ยมสอนลูกสุดยอดลูกฉลาดจริงๆรู้ว่าไหนดีไหนชั่วลูกฉลาดมากค่านิยมตรงนี้ไม่เคยมีทุกคนจะติดปากเก่งจริงนะตัวแค่นี้ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคนชั่วที่มันฉลาดกว่าเนี่ยเราก็ตกเป็นเหยื่อคนชั่วอยู่ตลอดชีวิตเลยเราไม่เคยรู้เท่าทันคนชั่วได้เลยเพราะเราไม่มีค่านิยมในการที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนฉลาดมันพอมาฟังจิตจักรวาลโดยเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลในพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลนอกจากเราจะให้สัจธรรมระดับอนุตตรธรรมแก่ท่านแล้วเรายังติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านทั้งหลายที่ติดตามฟังตั้งแต่หัวค่ำยันดึกดื่นตลอดมันถ้าท่านเป็นคนรักที่จะติดอาวุธทางปัญญาคือพัฒนาปัญญาให้ฉลาดในการใช้สมองทั้งสองสิท่านติดตามรายการจิตจักรวาลอ่านโลกได้ตลอดหรือดูซ้ำฟังซ้ำจากการตัดต่อเป็นก้อนดูย้อนหลังจากวันนี้มันจะยิ่งฟังทำให้ท่านยิ่งฉลาดขึ้นเพราะเราชวนท่านคิดด้วยชวนท่านคุยชวนท่านคิดและชวนให้ท่านได้เรียนรู้ว่าพระโอวาทพระองค์ให้อะไรมาเราจะไม่บอกให้ท่านเชื่อแต่เราบอกให้ท่านคิดตามเราด้วยบางคนฟังแล้วไม่คิดตามไร้สาระพระจงพระเจ้าอะไรพวกเทวะนิยมกูไม่ฟังกูมีแต่

ถ้าพุทธเจ้าพระองค์เดียวพอแล้วใช่ไหมมันจะทำให้ท่านฉลาดมากขึ้นท่านกลัวจะฉลาดมากขึ้นใช่ไหมถ้าท่านคิดไม่เป็นท่านคิดตามเราก็ได้นี่ใช่ไหมท่านคิดไม่เป็นคิดตามเราก็ได้เพราะเราจะแนะนำวิธีคิดให้ท่านอยู่แล้วเราไม่ได้มาอวดรู้ว่าเราเก่งเราเจ๋งเอาอนุตตรธรรมมาบอกให้ว่าพระเจ้าหรือพระบิดาทรงบอกว่าท่านต้องรู้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องที่ท่านต้องรู้พระบิดาบอกว่าให้เรากล่าวอย่างนี้นั่นคือสอนให้ท่านรู้นะไม่ได้สอนให้ท่านฉลาดแต่กลับทางตรงกันข้ามคือท่านจะคิดไม่เป็นคือสอนให้ท่านโง่โง่ก็คือเชื่ออย่างเดียวครับถูกไม่ถูกไม่รู้ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษก็ไม่ทราบเชื่ออย่างเดียวเพราะว่าอะไรเพราะรู้ว่าพระบิดาสื่อมามันกูเชื่อได้กูเลยไม่คิดอ่ะอย่าครับท่านโง่โง่ก็คือเชื่ออย่างเดียวครับถูกไม่ถูกไม่รู้ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษก็ไม่ทราบเชื่ออย่างเดียวเพราะว่าอะไรเพราะรู้ว่าพระบิดาสื่อมามันกูเชื่อได้กูเลยไม่คิดอ่ะอย่าครับมากขึ้นไหมในคืนวันนี้ถึงแม้มีคำว่าพระเจ้าที่หลายคนอาจจะรังเกียจนะพระเจ้าทรงสร้างโลกสัตว์และมนุษย์ทำไมถ้าเราไปบอกท่านว่าองค์จิตเจวานสร้างโลกสัตว์มนุษย์ขึ้นมาทำไมหลายคนบอกเอาไอ้บ้านี่ลัทธิใหม่มาอีกแล้วลัทธิอื่นก็บอกพระเจ้าสร้างโลกไอ้นี่ไอ้บ้านี่มาบอกองค์จิตเจวานสร้างโลกแล้วจะให้เราทำไงฮะเราก็ต้องใช้คำว่าพระเจ้าก็พระองค์เป็นพระองค์เดียวกันนั่นแหละจะไม่จะเรียกพระนามพระองค์ว่าอะไรก็ได้ยุคเราเนี่ยเราก็ขอถวายพระนามพระองค์ว่าจิตเจวานพี่น้องครับท่านต้องนะต้องใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาให้เป็นนะนะและต้องสังเคราะห์องค์ธรรมะหรือสัจธรรมด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายตัว R ครับตัว R ที่เห็นในจอเป็นโลกุตตรธรรมสังเคราะห์สัจธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรมถ้าไม่สังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายท่านจะไม่สามารถนำไปใช้หรือนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ธรรมะนั้นมันก็จะเป็นแค่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมชาติแล้วท่านจึงต้องเรียนรู้ในการติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองในการใช้สมองทั้งสองซี่เราแอบติดให้ท่านตลอดเพราะพระบิดาทรงพระเมตตาท่านฟังด้วยปัญญาระดับอริยะบุคคลเชียวนะท่านจึงสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อภายใน3นาทีนะท่านเก็ทหมดแต่เราก็มีกุศโลบายในการสื่อถ่ายทอดให้ท่านแต่กิจภาพแมงมุมเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุตินะท่านฟังด้วยปัญญาระดับอริยะบุคคลเชียวนะท่านจึงสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อภายใน3นาทีท่านเก็ทหมดแต่เราก็มีกุศโลบายในการสื่อถ่ายทอดให้ท่านแต่กิจภาพแมงมุมเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุตินะด้วยปัญญาระดับอริยะบุคคลเชียวนะท่านจึงสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อภายใน3นาทีท่านเก็ทหมดแต่เราก็มีกุศโลบายในการสื่อถ่ายทอดให้ท่านแต่กิจภาพแมงมุมเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุตินะมันต้นและสิ้นสุดของใยแมงมุมนั้นและทุกสิ่งที่อยู่บนใยแมงมุมจะอยู่ในถุงไข่ซึ่งเป็นห้องทดลองของพระองค์เริ่มต้นด้วยพระองค์เวลาสิ้นสุดก็ต้องพระองค์สังเกตไหมนะต้นไม้พระองค์สร้างเวลาเผาฟืนเผาไฟควันก็ลอยขึ้นไปหาพระองค์ต้นไม้ต้นไร่เวลาพระองค์ปลูกบนโลกสิ้นสุดของใยแมงมุมนั้นและทุกสิ่งที่อยู่บนใยแมงมุมจะอยู่ในถุงไข่ซึ่งเป็นห้องทดลองของพระองค์เริ่มต้นด้วยพระองค์เวลาสิ้นสุดก็ต้องพระองค์สังเกตไหมนะต้นไม้พระองค์สร้างเวลาเผาฟืนเผาไฟควันก็ลอยขึ้นไปหาพระองค์ต้นไม้ต้นไร่เวลาพระองค์ปลูกบนโลกหนึ่งแล้วเบื้องบนคือพระเจ้าสัตว์ก็เหมือนกันถึงแม้มันเอาลำตัวขนานกับพื้นมันเดินไปมันเลื้อยคลานไปมันบินไปแต่ศีรษะของเขาก็ชี้ขึ้นหาพระเจ้ามีโซ่ทองมีสายทองจากพระเจ้าคล้องกับจิตวิญญาณของสัตว์ทุกตัวรวมทั้งท่านเองที่ฟังอยู่ด้วยท่านปฏิเสธพระเจ้าแต่สายทองของพระเจ้าเนี่ยลิงก์กับจิตวิญญาณของท่านที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านถึงแม้ท่านปฏิเสธมันเป็นเรื่องตลกมากนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเกลียดตัวแต่ดันกินไข่นะเกลียดตัวคือเกลียดพระเจ้าไม่ยอมรับพระเจ้าเนี่ยแล้วกินไข่ยังอาศัยพระเจ้าอยู่ไม่งั้นดำเนินชีวิตอยู่ไม่ได้หรอกไว้วันหน้าเราก็ค่อยแฉให้ฟังนะว่าถ้ามนุษย์คนไหนพระเจ้าลืมไปนะมนุษย์คนนั้นมันจะหายแวบไปเลยมันจะหายจะล่องหนเลยนะแต่ไม่ใช่ล่องหนดีนะล่องหนแบบไม่ดีครับแค่พระองค์ลืมไอ้หมอนั่นไปหรือลืมสิ่งที่พระองค์สร้างไว้สิ่งที่พระองค์ทรงลืมนั้นมันจะหายวับไปทันทีทุกวันนี้พระองค์ไม่ลืมท่านไงท่านยังมีตัวตนของท่านอยู่มีความเป็นมนุษย์มีความเป็นคน2มิติจิตวิญญาณของท่านก็ยังอยู่ความเป็นมนุษย์กายหยาบของท่านก็ยังอยู่เพราะพระบิดาไม่เคยลืมลูกอย่างคุณมีแต่ลูกๆอย่างพวกคุณน่ะที่ลืมพระองค์พระองค์ต้องส่งนะพระบุตรเอกมาหลายรุ่นแล้วพระเยซูท่านนบีแม้กระทั่งเราในภพชาติสุดท้ายซึ่งเป็นยุคสุดท้ายของยุคพลังงานเก่าพระองค์ต้องส่งเรามาเตือนพวกท่านมากวักมือเรียกกลับบ้านเถอะพี่น้อง

ต้องถลายกลับบ้านเถอะพ่อรออยู่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราจึงเปลี่ยนที่บอกว่าพวกเรามีพระเจ้ามีก๊อดเนี่ยถ้ากล่าวมาจนถึงตอนนี้แล้วถ้ายังไม่ใช้เหตุผลไม่เคารพในเหตุผลและใช้เหตุผลไม่เป็นท่านก็ยังมองว่าพวกเราเป็นพวกเทวนิยมอยู่ดีท่านคิดผิดนะครับจงอย่าคิดแบบจิตมนุษย์คิดแบบจิตมนุษย์ไม่ได้คิดแบบจิตวิญญาณและไม่ได้คิดแบบจิตจักรวาลไม่ได้นะครับและท่านรู้ไหมว่าปัญญาระดับสูงสุดซึ่งเป็นปัญญาปาฏิหาริย์ที่เราใช้อยู่คนเดียวบนโลกนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาปาฏิหาริย์ในช่องทางนี้เราจะไม่สามารถติดต่อกับพระเจ้าแล้วสื่อสดๆกับพระองค์สดๆนะ real time เนี่ยเอาองค์ความรู้จากพระองค์เอาพระโอวาทจากพระองค์ผ่านลงมานะแล้วกล่าวต่อพี่ๆน้องๆทั้งโลกทั้งอนันตจักรวาลเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้ครับปาฏิหาริย์ในช่องทางนี้เราจะไม่สามารถติดต่อกับพระเจ้าแล้วสื่อสดๆกับพระองค์สดๆนะ real time เนี่ยเอาองค์ความรู้จากพระองค์เอาพระโอวาทจากพระองค์ผ่านลงมานะแล้วกล่าวต่อพี่ๆน้องๆทั้งโลกทั้งอนันตจักรวาลเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้ครับนะนี่คือทั้งหมดพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับสไลด์ต่อไปเนี้ยเราอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าปัญญาไม่ถึงใช้แต่สมองซีกซ้ายนำซีกขวาหลักอิทัปปัจจยตาก็ยังใช้ไม่แตกฉานไม่ชำนาญสมองซีกขวานำซีกซ้ายที่เรียกว่าปัญญายานที่จะสังเคราะห์สัจธรรมของพระบิดาออกมาเป็นโลกุตตรธรรมยังไม่แข็งแรงเวลาเรียนรู้สิ่งใดเวลาคิดรู้สิ่งใดพวกท่านทั้งหลายก็จะเจอปัญหาอย่างแรกคือไม่รู้คำตอบโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลไม่ต้องพูดถึงจิตจักรวาลหรือก๊อดหรือพระเจ้าหรอกนะเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลที่เป็นความจริงเนี่ยที่สัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะได้เนี่ยที่เป็นโลกิยธรรมเนี่ยบางอย่างเนี่ยมนุษย์ไม่รู้คำตอบอย่างที่สองบางอย่างสัมผัสรู้ดูเห็นได้แต่ให้เหตุผลไม่ได้อย่างเช่นทำไมโลกจึงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีเนี่ยมันยังหมุนอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรอ่ะให้เหตุผลไม่ได้หรือเกิดกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์เกิดภาวะเรือนกระจกรู้ว่ามันเกิดเหตุผลเกิดภาวะเรือนกระจกแล้วก็ไม่รู้ที่ตัวเองเดาอ่ะให้เหตุผลว่ามีก๊าซมีเทนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซไฮโดรคาร์บอนมันลอยขึ้นไปแล้วเขาเรียกว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกไปห่อหุ้มปกคลุมโลกเอาไว้นะขึ้นไปปกคลุมตรงนั้นน่ะพวกเราเป็นมนุษย์ก็เหมือนมนุษย์อบโอ่งเลยนะเกิดภาวะโลกร้อนก็ให้เหตุผลไม่ได้ว่าทำไมก่อนหน้า50ปีย้อนหลังไปเนี่ยไอภาวะโลกร้อนมันถึงยังไม่เกิดก็ใช้ verb to do and verb to downเพราะว่ามนุษย์เราสร้างโพลูชันจากโรงงานอุตสาหกรรมจากการสันดาปสารเคมีบนโลกทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกมากมายมันเลยลอยไปค้างอ้าวแล้วทำไมมันต้องลอยไปค้างอยู่สูงระดับนั้นน่ะตาเรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามันมีภาวะเรือนกระจกใช่ไหมแล้วถามว่ามันลอยแล้วทำไมไม่ลอยไปต่อเราสร้างโพลูชันจากโรงงานอุตสาหกรรมจากการสันดาปสารเคมีบนโลกทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกมากมายมันเลยลอยไปค้างอ้าวแล้วทำไมมันต้องลอยไปค้างอยู่สูงระดับนั้นน่ะตาเรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามันมีภาวะเรือนกระจกใช่ไหมแล้วถามว่ามันลอยแล้วทำไมไม่ลอยไปต่อกายหยาบกายตัวตนก็เกิดทุกข์ระทมไปทุกเรื่องเพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยถ้ากูไม่ต้องการที่จะเกิดกูไม่ต้องการจะเผชิญความทุกข์กูต้องดับขันห้าได้เพราะถ้าดับขันห้าได้ไอ้วิญญาณน่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่5ที่เราเรียกว่ามันเป็นขั้นตอนที่5นะไม่ใช่กลุ่มด้วยวิญญาณก็ไม่ใช่จิตวิญญาณแต่เข้าใจผิดนะมันจะดับด้วยเนี่ยเค้าเรียกว่าเดาผิดนะเดาผิดไปทำลายพยายามจะทำลายเครื่องมือที่พระบิดาสร้างเอาไว้ให้ทั้งสัตว์และมนุษย์เพื่อใช้สั่นสะเทือนใน2มิติในการมาทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณทางด้านกายภาพและทางด้านพลังงานโดยเฉพาะทางด้านพลังงานต้องมาสร้างพลังงานให้กับโลกเพื่อใช้ความรักความเมตตานั่นแหละค้ำจุนโลกให้สมดุลเมื่อโลกสมดุลระบบสุริยะจักรวาลนี่ก็สมดุลเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าก็จะสมดุลนี่คือเหตุผลที่ส่งจิตวิญญาณกษัตริย์มาเกิดเป็นมนุษย์สร้างต้นไม้ต้นไร่เยอะแยะมากมายใช่ไหมเพราะเดาผิดก็เลยไปกันใหญ่พอเรามาพูดความจริงให้ฟังเนื่องจากมี mindset เพราะถูกฝังหัวมาหลายรุ่นหลายภพชาติเลยฝังหัวมาตลอดพอเรามาพูดความจริงให้ฟังนะก็ปฏิเสธความจริงมองว่าความจริงเนี่ยเป็นความเท็จไม่ฟังไม่คิดตามแล้วไม่ลองพิจารณาไม่เลยถ้ากูไม่เชื่อแล้ว

ถามว่าไม่เชื่อนี่เองเข้าใจเปล่าวะที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อจากพระเจ้ามาทรงเมตตามาสอนนะเองเข้าใจยังอ่ะถ้าเข้าใจแล้วเองค่อยบอกว่าเองไม่เชื่ออันนี้ยังไม่ฟังเลยยังไม่ได้คิดตามเลยยังไม่รู้เลยปฏิเสธละคนฉลาดเขาเป็นแบบนี้ไหมนะใช่ไหมเนี่ยเสียโอกาสไหมพี่น้องๆครับไม่รู้คำตอบให้เหตุผลไม่ได้เดาไม่ถูกทั้ง3ประการเนี่ยครับทั้ง3ประการเนี่ยมันเป็นที่มาของสิ่งหนึ่งครับที่คนทั่วไปจะสรุปว่ามันก็คืออจินไตยมันคืออจินไตยไม่รู้คำตอบให้เหตุผลไม่ได้เดาไม่ถูกนะพอเรามาบอกความจริงว่าพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าผู้ส่งจิตวิญญาณของพวกท่านและสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นอจินไตยมันคืออจินไตยไม่รู้คำตอบให้เหตุผลไม่ได้เดาไม่ถูกนะพอเรามาบอกความจริงว่าพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าผู้ส่งจิตวิญญาณของพวกท่านและสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ดินแดนของพระพุทธเจ้าหรือว่านิเวศของพระพุทธเจ้าคือแดนของจิตจักรวาลมันอยู่นอกเอกภพซึ่งมันกว้างใหญ่ไพศาลก็จริงครับโดยเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพก็คือกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมที่เรียกว่ามิลกี้เวย์แต่พวกท่านสมัยโบราณเรียกว่าทางช้างเผือกมันเป็นช้างและเผือกตรงไหนมิลกี้เวย์ภาษาอังกฤษตรงตัวมิลแปลว่ามิลกี้แปลว่าทำด้วยนมเวย์แปลว่าเส้นทางมิลกี้เวย์เป็นเส้นทางที่ทำด้วยน้ำนมก็แปลว่ามันมีสีขาวถ้าพระบิดาต้องการให้ลูกกลับบ้านนะเรามาเกิดเป็นมนุษย์นานใช่ไหมพอจิตวิญญาณจะกลับบ้านนะเป็นลูกอ่ะพระองค์สร้างอะไรครับก็สร้างทานสายน้ำนมสีขาวนี่น้ำนมมันไหลมาทางไหนคุณไปเถอะเพราะปลายสองข้างของทางช้างเผือกเนี่ยมันเป็นประตูมิติที่เรียกว่าด่านนภาลัยทั้งสองด้านเนี่ยคุณจะเดินไปทางไหนอ่ะไปตามเส้นทางสีขาวตามเส้นทางของทานก็คือน้ำนมแม่ที่ไหลเนี่ยถ้าเดินไปนะตามเส้นทางของทานน้ำนมเรื่อยๆมันก็ไปเจอนมแม่ถูกไหมใช่เปล่าทำไมถึงเรียกว่ามิลกี้เวย์มันบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยธรรมชาติมันเกิดเองสร้างเองมันบังเอิญอย่างที่เราพูดไหมถ้าไม่มีพระบิดาทรงกำหนดไว้พระองค์ทรงละเอียดรอบคอบกลัวลูกหลงทางกลับบ้านก็เลยสร้างทานสายน้ำนมไว้เรียกว่ามิลกี้เวย์พระองค์ทรงกำหนดให้ฝรั่งมันเรียกว่ามิลกี้เวย์ด้วยแปลเป็นไทยว่าทานสายน้ำนมไม่ใช่แปลว่าทางช้างเผือกพอบอกว่าทานสายน้ำนมปั๊บรู้เลยน้ำนมไหลมาทางไหนแม่ผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของเราก็คือพระบิดาเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ตั้งท้องเหมือนมนุษย์พระองค์ทรงกำหนดสร้างมันผู้สร้างใครคนนั้นก็เป็นลูกของคนนั้นแหละถูกปั้งมันถ้าเราจิตวิญญาณเราเดินตามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสุดปลายของทานสายน้ำนมก็คือหัวนมแม่เมื่อหัวนมแม่ถามว่าแม่กับหัวนมหรือเต้านมมันอยู่ที่เดียวกันไหมล่ะมันแต่คุณจะกลับบ้านไปกราบพ่อกราบแม่คุณอ่ะคุณไม่ต้องอะไรมากเลยเพราะมาอยู่นานใช้ปัญญาของคุณใช่ไหมจิตวิญญาณอ่ะเดินไปตามทานสายน้ำนมเราก่อนเรากลับเราก็ไปแบบนี้เรากลับถูกเพราะแล้วเราก็กลับมาอีกมันเราถึงมาบอกทางท่านไงท่านตกไปทางนี้ไม่ใช่ขึ้นเหล่าเต้งลอยไปเป็นสวรรค์นะสกิทาคามีอนาคามีนะอรหันต์นั่นสูงสุดแล้วนั่นน่ะทางตันพี่น้องครับเราพูดหลายครั้งนะครับกลับมาอีกมันเราถึงมาบอกทางท่านไงท่านตกไปทางนี้ไม่ใช่ขึ้นเหล่าเต้งลอยไปเป็นสวรรค์นะสกิทาคามีอนาคามีนะอรหันต์นั่นสูงสุดแล้วนั่นน่ะทางตันพี่น้องครับเราพูดหลายครั้งนะครับท่านต้องทำอย่างไรครับที่เราจะสามารถมั่นใจได้ว่าไหนคือความจริงไหนคือเชื่อไหนคือความเชื่อไหนคือความงมงายไหนคือความไม่รู้แน่นอนเนี่ยมันต้องฝึกฝนในการทำอะไรครับใช้ปัญญาถูกไหมอย่างแรกท่านจึงต้องพึ่งความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของสมองสองซีกของตัวท่านเองพึ่งสติปัญญาของสมองซีกซ้ายพึ่งปัญญาญาณให้ได้ของสมองซีกขวาซึ่งวิธีการใช้สมองสองซีกนี้ไม่เหมือนกันด้วยสมองซีกซ้ายท่านใช้ได้โดยอัตโนมัติแล้วก็ใช้หลักอิทัปปเยตาก็คือหลักการและเหตุผลส่วนสมองซีกขวาวิธีสังเคราะห์นั้นมันต้องใช้กึ่งจินตนาการกึ่งการคิดสร้างสรรค์เขาเรียกว่าต้องใช้วิธีการสังเคราะห์เพื่อที่จะนำเอามาใช้ประโยชน์นะนั่นคือการพึ่งตนเองท่านต้องฝึกอย่างที่สองเมื่อสมองสองซีกของตัวเองไม่มีปัญญาหรือมีความสามารถในการใช้มันได้แค่ไม่มากเพราะไม่มีใครสอนให้ท่านฉลาดในการใช้สมองสองซีกนอกจากจิตจักรวาล นะนอกจากฟังเรานะเพราะเรามีหน้าที่มาให้ปัญญากับท่านด้วยเพราะถ้าท่านไม่ฉลาดพึ่งตัวท่านเองไม่ได้ท่านจะกลับบ้านหรือพาจิตวิญญาณท่านนิพพานและหลุดพ้นออกไปจากถุงไข่แมงมุมที่ท่านเห็นเมื่อตะกี้ท่านจะเจาะกรอออกไปข้างนอกไม่ได้กลับไปกราบพระบาทพระบิดาไม่ได้เลยถ้าท่านไม่ฉลาดอย่างแรกเราถึงบอกท่านต้องพึ่งปัญญาของตัวท่านเองท่านต้องฝึกคิด

ึกเรียนรู้ไม่ใช่ฟังเราพูดในสิ่งที่ท่านเชื่อในทางตรงข้ามพอเรามาพูดปั๊บท่านฟันธงว่าเราพูดผิดเราเพ้อเจ้อท่านไม่ยอมคิดตามเราท่านไม่ต้องท่านไม่ยอมวางความเชื่อแต่เดิมของท่านท่านเชื่อแต่ท่านไม่รู้ว่ามันคือความจริงหรือเปล่าท่านเชื่อท่านไม่รู้ว่าที่ท่านเชื่ออยู่มันงมงายหรือเปล่าท่านเชื่อเนี่ยเชื่อจากการที่ท่านมีmindsetจากไอ้คนนำทางตาบอดมันฝังหัวท่านฝังจิตใจของท่านมาผิดเพราะความไม่รู้เพราะมันเดาส่งเดชแล้วมันเกิดอุปทานหมู่มันเชื่อในสิ่งที่มันผิดถูกต้องมานานน่ะพอเรามาหงายกะลาความทุกคนตกใจมีแสงสว่างจ้าตาพร่ามัวหมดเลยท่านก็หลับตาก่อนอย่าเพิ่งลืมเราหงายแล้วเห็นแสงสว่างแล้วฟ้าแลบแป๊บขึ้นมาเนี่ยมันจ้าท่านต้องค่อยๆหลับตาแล้วค่อยๆลืมตาค่อยๆคิดเชื่อในสิ่งที่มันผิดถูกต้องมานานน่ะพอเรามาหงายกะลาความทุกคนตกใจมีแสงสว่างจ้าตาพร่ามัวหมดเลยท่านก็หลับตาก่อนอย่าเพิ่งลืมเราหงายแล้วเห็นแสงสว่างแล้วฟ้าแลบแป๊บขึ้นมาเนี่ยมันจ้าท่านต้องค่อยๆหลับตาแล้วค่อยๆลืมตาค่อยๆคิดค่อยๆของท่านอย่างเดียวนะพระองค์ให้พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระสงฆ์ก็คือตัวแทนของเป็นผู้สืบทอดส่วนพระธรรมนั้นเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ของเป็นพระศาสดาที่แท้จริงพระสงฆ์เนี่ยไม่ใช่เป็นตัวแทนของพระศาสดาพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดพระศาสดานะความในความเป็นจริงว่าโลกเราเนี่ยมีพระศาสดานะและมีพระธรรมะที่เป็นตัวแทนของพระศาสดานะพระสงฆ์ก็ทำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดใช่ไหมมันเมื่อทุกวันนี้พระศาสดาไม่อยู่แล้วท่านก็ต้องพึ่งพระธรรมแต่ที่พระธรรมเนี่ยมันมีคนนำทางตาดีก็มีตาร้ายก็คือตาบอดก็มีใช่ไหมที่เป็นผู้สืบทอดเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็เอาในพระธรรมที่บันทึกเอาไว้โดยพระศาสดาไม่ได้ทรงบันทึกเอาไว้เองใช้ปัญญาของสมองสองซีกซึ่งเป็นความสามารถส่วนบุคคลเฉพาะตนบางคนฉลาดมากบางคนฉลาดน้อยบางคนก็ไม่ฉลาดเลยเดาส่งเดชอะไรแบบนี้ก็ไปแปลความในพระคัมภีร์ผิดพลาดแปลไปตามความเชื่อตัวเองแปลไปตามความเข้าใจของตัวเองแปลไปตามความฉลาดมากน้อยของตัวเองและท่านก็ไปเชื่อตามเพราะท่านพึ่งตัวเองไม่ได้มันเวลาพึ่งพระศาสดาเราเตือนนะคนนำทางไม่ใช่พระศาสดานะมันเวลาท่านฟังคนนำทางตาดีตาบอดไปด้วยเขาสอนท่านจึงต้องทำยังไง ก็มาพึ่งกึนตัวเองด้วยไม่ใช่เชื่อพันธพืชใช่ไหมอย่างเราเหมือนกันท่านก็ไม่ต้องเชื่อเราถ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วพิสูจน์มาแล้วว่าอาจารย์สื่อมาตรงๆแน่นอนอาจารย์โม้เองเมาเองไม่ได้แต่ท่านก็อย่าเชื่อท่านต้องคิดตลอดติดอาวุธทางปัญญาฝึกตัวเองตลอดพี่น้องครับเราชอบนะถ้าท่านคิดก่อนเชื่อไม่ใช่เหมือนกับว่าชัวร์ก่อนแชร์เหมือนกันอันนี้คิดก่อนที่จะเชื่อถ้าคืนนี้ฟังแล้วนะยังคิดไม่ตกยังสรุปไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเชื่อเก็บไว้ก่อนแต่อย่าโยนทิ้งฟังย้อนหลังท่านไม่ต้องเสียตังอะไรมากมายเลยครับโหลดจาก YouTube มาหรือไม่ได้โหลดก็ได้เปิดก่อนที่จะเชื่อถ้าคืนนี้ฟังแล้วนะยังคิดไม่ตกยังสรุปไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเชื่อเก็บไว้ก่อนแต่อย่าโยนทิ้งฟังย้อนหลังท่านไม่ต้องเสียตังอะไรมากมายเลยครับโหลดจาก YouTube มาหรือไม่ได้โหลดก็ได้เปิดพี่น้องครับพึ่งพระศาสดามันพระบิดาจึงให้เรามาพบชาติสุดท้ายของเราและเป็นโอกาสสุดท้ายของพี่ๆน้องๆจึงบอกท่านตั้งแต่แรกว่าเราไม่ได้มายกเลิกศาสนาหรือยกเลิกพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามทุกศาสนาล้วนดีแล้วพระศาสดาล้วนสุดยอดถึงแม้พระศาสดาอย่างเช่นพระพุทธองค์เป็นศาสดาที่เกิดจากโลกมีแต่พระองค์เยซูคริสต์เจ้ากับองค์นบีมูฮัมหมัดเท่านั้นแหละที่เป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเพราะเอ่ยถึงพระเจ้าตลอดแล้วก็สื่อกับพระเจ้าเพื่อมาบอกมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยเมื่อท่านพึ่งพระศาสดาท่านก็ต้องพึ่งปัญญาก็ของตัวเองด้วยมันเราจึงบอกว่าอันดับหนึ่งต้องพึ่งตัวเองคือฝึกคิดอย่าขี้เกียจคิดอย่าเป็นคนหูเบาอย่าเป็นคนเชื่อคนง่ายอย่าเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาคือพอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของท่านหรือในการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่หันไปหาคนข้างตัวที่ถามเขาเอาปัญหาของท่านไปถามคนข้างๆว่าอะไรอ่ะยังไงอ่ะทำไมอ่ะทำอย่างไรอ่ะอย่างนี้คนรอบข้างเขาจะมองว่าท่านคือมนุษย์เจ้าปัญหาไม่ใช่มนุษย์เจ้าปัญญาท่านต้องพึ่งตัวเองได้ถ้าจะหันไปถามเขาเอาฟอร์มหน่อยก็คิดก่อนว่าเราคิดแบบนี้แต่เราไม่มั่นใจว่ามันใช่ไหมมันถูกต้องไหมคุณคิดเรื่องนี้อย่างไรเราเจอปัญหาแบบนี้แล้วเราคิดแบบนี้คุณมีความเห็นว่าอย่างไรเขาก็จะฉลาดขึ้นด้วยเราก็ฉลาดขึ้นด้วยเผลอๆเราได้ฟังวิธีคิดฟังความคิดของเขาด้วยในปัญหาเดียวกันเราคุณรู้ไหมคนฉลาดก็คือคนที่มีวิธีคิดหลายๆ

ธีคุณจำไว้ขีดเส้นใต้คนฉลาดก็คือคนที่มีวิธีคิดหลายๆวิธีไม่ใช่มองมุมเดียววิธีคิดวิธีเดียวแล้วดันทะลึ่งบอกว่าโม้คุยโวโอ้อวดว่ากูฉลาดแล้วไม่ได้หรอกครับนิยามของคำว่าคนฉลาดก็คือคนที่มีวิธีคิดหลายๆวิธีคนฉลาดในการลงทุนก็คือมีวิธีการในการลงทุนหลายๆวิธีคนที่ฉลาดในการตัดสินใจก็คือคนที่มีวิธีที่ฉลาดฉลาดหลายวิธีมากๆเลยในการตัดสินใจและมีหลายวิธีด้วยที่จะเป็นทางออกว่าถ้าเลือกใช้การตัดสินใจวิธีไหนแล้วมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาเราก็มีทางออกเอาไว้หลายๆวิธีนะไม่มีจนไม่มีเจ๊งนั่นคือคนฉลาดแต่คนส่วนมากไม่เป็นแบบนั้นไงทำแล้วเจ๊งทำแล้วเจ้าทำแล้วจบจบดีไม่ดีถ้าเลือกใช้การตัดสินใจวิธีไหนแล้วมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาเราก็มีทางออกเอาไว้หลายๆวิธีนะไม่มีจนไม่มีเจ๊งนั่นคือคนฉลาดแต่คนส่วนมากไม่เป็นแบบนั้นไงทำแล้วเจ๊งทำแล้วเจ้าทำแล้วจบจบดีไม่ดีถ้าเลือกใช้การตัดสินใจวิธีไหนแล้วมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาเราก็มีทางออกเอาไว้หลายๆวิธีนะไม่มีจนไม่มีเจ๊งนั่นคือคนฉลาดแต่คนส่วนมากไม่เป็นแบบนั้นไงทำแล้วเจ๊งทำแล้วเจ้าทำแล้วจบจบดีไม่ดีไม่ห้าเนี่ยพระบิดาสร้างกระบวนการของจิตขึ้นมาที่พวกท่านไปเรียกว่าขันห้าคำว่าขันแปลว่ากลุ่มแปลว่ากองขันห้าก็แปลว่ามีอยู่ห้ากองนะรูปนะรูปรูปกลุ่มรูปเป็นจิตซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มแรกเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมผัสดูเห็นสิ่งใดก็ตามเมื่อมันมีการผัสสะเกิดขึ้นมันจะส่งคลื่นสัญญาณไปที่จิตจิตกลุ่มแรกก็คือรู้รูปธรรมมันจะสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนแรกเราเคยบอกท่านนะพอเกิดรูปตาหูได้ยินเสียงเสียงก็คือรูปถูกไหมตามองเห็นสรรพสิ่งใดนั่นก็คือรูปเนี่ยถ้าเกิดในจิตเองนะเช่นความทุกข์ความสุขนั่นก็คือรูปความรู้สึกพอใจไม่พอใจดีชั่วนั่นก็คือรูปเป็นนามธรรมเรียกว่านามรูปกลุ่มที่สองนะคือเวทนาเมื่อจิตมันสัมผัสรู้กลุ่มรูปมันทำงานแล้วมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันที่เห็นที่ได้ยินมันก็จะเกิดสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นนี่คือจิตกลุ่มที่สองเกิดเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นรู้สึกชอบไม่ชอบรู้สึกดีไม่ดีรู้สึกโอเคไม่โอเคนะไม่โอเคแปลว่าโอเคหรือโนเคมันเป็นการทำงานของจิตซึ่งสัตว์ก็มีแบบนี้ใช่ไหมแล้วเป็นไงฮะถ้าไม่พึ่งเราซึ่งเป็นพระบุตรเองท่านจะรู้ได้ยังไงว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้สัตว์สามารถที่จะทำงานให้กับพระเจ้าหรือกับพระบิดาที่ส่งเข้ามาเป็นสัตว์ประจำโลกเพื่อเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเนี่ยเขาให้พลังงานความรักกับแกนโลกได้เหมือนมนุษย์และเขาก็สามารถช่วยทำให้โลกนี้มีความสมดุลเช่นกินยอดไม้ของพระบิดาเพื่อกระตุ้นให้ต้นไม้ต้นนั้นมันแตกยอดออกมาเพื่อให้มันเติบโตได้เรื่อยๆกินผลไม้นะแล้วก็กินตรงนี้นะไปขี้ที่ตรงนู้นและเขาก็สามารถช่วยทำให้โลกนี้มีความสมดุลเช่นกินยอดไม้ของพระบิดาเพื่อกระตุ้นให้ต้นไม้ต้นนั้นมันแตกยอดออกมาเพื่อให้มันเติบโตได้เรื่อยๆกินผลไม้นะแล้วก็กินตรงนี้นะไปขี้ที่ตรงนู้นเหมือนมนุษย์เลยอย่าเพียงแต่ว่าพูดภาษามนุษย์ไม่ได้เท่านั้นแหละใช่ไหมถามว่าเนี่ยเดาได้ไหมเดาไม่ได้นอกจากรู้ความจริงแล้วเรายังบอกอีกว่าเวลาเราใช้ขันห้าเราไปเรียนแบบสัตว์ไม่ได้สัตว์มันใช้อารมณ์ในการขับเคลื่อนขันห้าทั้งกระบวนการแต่มนุษย์เราเนี่ยก็ชอบใช้อารมณ์เหมือนสัตว์แต่เราไม่เหมือนสัตว์นะเพราะสัตว์นะเขาเกิดแก่เจ็บตายยังไงเขาก็อยู่บนโลกตายแล้วก็เขาเป็นหมูป่าเวลาตายแล้วเขาต้องกลับมาเกิดเป็นหมูป่าเขาเป็นเสือเขาตายแล้วเขาต้องกลับมาเกิดเป็นเสืออยู่ในป่าเหมือนเดิมเขาเรียกว่าสัตว์ประจำโลกจิตวิญญาณของเขาไม่มีกฎแห่งกรรมและไม่ต้องกลับบ้านแต่มนุษย์เราต้องมีกฎแห่งกรรมเพราะเราต้องกลับบ้านการมีกฎแห่งกรรมนั้นเพื่อสอนให้มนุษย์มีสำนึกที่จะใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องจึงต้องมีกฎแห่งกรรมถูกหรือไม่ใช่ไหมตายแล้วต้องไปชำระในนรกอีกต่างหากเพื่อให้จิตวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะกลับมาเกิดอีกการมีภพชาติมีอะไรต่างซึ่งสัตว์มันไม่มีแบบนี้นะเราเคยพูดไปฟังไปให้ท่านฟังไปครั้งนึงไปย้อนฟังของเก่าๆไว้นานๆเราค่อยเอามากล่าวซ้ำย้ำเติมอย่าซ้ำเติมแล้วก็ย้ำให้ท่านฟังนะอนุตตรธรรมแบบนี้เรื่องขันห้ามันสัตว์ใช้ขันห้ามนุษย์ก็ต้องใช้ขันห้าแต่มนุษย์ต้องใช้ให้เป็นถ้าใช้แบบสัตว์มันจะเป็นกรรมจักรซึ่งเราจะให้ความรักกับโลกและทุกสรรพสิ่งไม่ได้เราต้องแทรกแซงขันห้าแทรกแซงที่ไหนต้องแทรกแซงที่เวทนาไม่ใช่ไปดับขันห้าทั้งหมดแล้วเพื่อกูจะได้หายสาบสูญ

แล้วกูบอกกูนิพพานแล้วกูจบแล้วมรรคผลสูงสุดในการปฏิบัติธรรมกูคือดับขันธ์5แล้วกูหายสาบสูญคุณต้องกลับบ้านพระบิดาบอกแล้วนิพพานแปลว่ากลับบ้านแต่คุณจะกลับบ้านได้ยังไงถ้าคุณหลุดพ้นออกไปจากถุงไข่แมงมุมหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาที่ส่งคุณมาเป็นตัวแทนของพระองค์คือตัวแทนของพระเจ้ามาทดลองอะไรหลายๆอย่างอยู่ในอนันตจักรวาลนี้นี่คือเหตุผลที่เราพูดชัดไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องฟังพระบุตรเองเราจึงไม่ให้ท่านยกเลิกว่านับถือพระพุทธเจ้าแล้วอย่าปฏิเสธพระเยซูอย่าปฏิเสธท่านนบีและเรามาตอนท้ายนี้อย่าปฏิเสธเราเพราะสิ่งที่เรากล่าวพระเยซูกับท่านนบีก็ไม่เคยกล่าวให้ท่านฟังถึงแม้พระองค์ทรงมาจากพระเจ้าเหมือนกันต้องฟังพระบุตรเองเราจึงไม่ให้ท่านยกเลิกว่านับถือพระพุทธเจ้าแล้วอย่าปฏิเสธพระเยซูอย่าปฏิเสธท่านนบีและเรามาตอนท้ายนี้อย่าปฏิเสธเราเพราะสิ่งที่เรากล่าวพระเยซูกับท่านนบีก็ไม่เคยกล่าวให้ท่านฟังถึงแม้พระองค์ทรงมาจากพระเจ้าเหมือนกันถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าแล้วก็ผู้ที่มาจากพระเจ้าก่อนเราคือพระเยซูกับท่านนบีส่วนสาธุเนี่ยเราถวายพระเกียรติให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ได้ก้าวล่วงไม่ได้ลบหลู่เหมือนไอ้ป่าหมาบางคนที่บอกว่าเนี่ยอาจารย์มาทำลายศาสนาพุทธมึงฟังให้จบสิแล้วจะได้รู้ว่ามาสร้างสรรค์ส่งเสริมมาค้ำจุนหรือมาทำลายใช่มาหงายสิ่งที่โง่สิ่งที่คว่ำครอบอยู่ว่าให้สว่างให้กระจ่างเพราะฉะนั้นอนุตตรธรรมมันต้องกล่าวโดยอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเท่านั้นถ้าท่านต้องการรู้ว่าอะไรที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้แต่ครูทุกพระองค์ครูทุกรูปธรรมที่อยู่ในโลกนี้หรือเกิดจากโลกให้ความรู้ให้ความจริงกับท่านไม่ได้ท่านรู้จักต้องท่านต้องรู้จักฟังเพราะฉะนั้นท่านต้องฟังทั้งหมดไม่ใช่เชื่อพระพุทธองค์เชื่อองค์เยซูแล้วพอมาฟังเรากล่าวไม่ฟังและปฏิเสธกูจะถือพระเจ้าองค์เดียวก็พระเยซูก็เคยตรัสกับท่านไม่ใช่เหรอว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อที่จะมาพาเจ้าสาวอย่างพวกท่านเนี่ยจูงเข้าหอก็คือกลับบ้านจูงแกะผ่านประตูคอกและพระองค์ก็บอกเองว่าพระองค์เป็นผู้เฝ้าประตูคอกแกะพระองค์จะกลับมาส่งเสียงร้องเรียกแกะอู้แล้วแกะของพระองค์มันต้องจำเสียงพระองค์ได้นะแต่หลายคนก็ไม่รู้รออะไรไม่รู้คอยเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยว่าองค์เยซูคริสต์จะกลับเสด็จกลับมาเมื่อไหร่กลับมาแบบไหนอย่างไรได้แต่รออยู่ตอนนั้นได้แต่รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอใช่ไหมพี่น้องๆที่เป็นชาวพุทธก็เหมือนกันนะท่านอย่ายึดติดกับพระศาสดาพระองค์เดียวมันจะทำให้ท่านฉลาดขึ้นนะโอกาสที่ท่านจะกลับบ้านได้นิพพานได้อย่างถูกต้องหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงจะมาทันทีเลยครับเพราะพระพุทธองค์สอนไว้ละเอียดมากแล้วโดยเฉพาะโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมพระพุทธองค์สอนเอาไว้เยอะมากซึ่งดีแล้วครับแต่คนนำทาตาบอดมันบอดทางปัญญาเนี่ยเลยถอดรหัสพระคัมภีร์ของพระพุทธองค์ผิดเลยพายท่านหลงผิดเดินวนขึ้นเขาวงกตรถเลี้ยวขึ้นเขาพระสุเมนขึ้นลงอยู่เนี่ยครับมันไปไม่ถึงไหนครับท่านเชื่อเราเนี่ยลองคิดตามเราดูไม่ได้เสียหายตรงไหนใช่ไหมคิดตามทางปัญญาเนี่ยเลยถอดรหัสพระคัมภีร์ของพระ

แปลงแล้วมันเลยหมุนเนี่ยหมุนมาเนี่ยโลกเนี่ยพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกและจักรวาลเมื่อ8ล้าน1แสนล้านปีมาแล้วพี่น้องครับโลกไม่ได้มีอายุแค่ล้านปีนะ8ล้าน1แสนล้านปีพระองค์ทรงสร้างโลกและจักรวาลขึ้นมาหลังจากที่พระองค์มีพระชนมายุ60ล้านปีแล้วตั้งแต่พระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าทรงอุบัติขึ้นมา60ล้านปีแล้วพระองค์จึงทรงคิดจะเรียนรู้ว่าพระองค์สามารถจะทำอะไรได้อีกบ้างมันจึงเกิดเอกภพเกิดอนันตจักรวาลเกิดทุกสิ่งรวมทั้งเกิดพวกคุณและเกิดเราด้วยก็เกิดสิ่งต่างๆอย่างที่คุณเห็นมันเป็นอจินไตยเพราะไม่มีใครรู้มีแต่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นพระผู้สร้างทรงสร้างสิ่งใดจะไม่ทรงรู้เลยว่าสิ่งนั้นที่พระองค์สร้างมันคืออะไรสร้างอย่างไรทำไมจึงสร้างแบบนั้นทำไมไม่สร้างแบบนี้พระองค์ทรงมีเหตุผลหมดพระองค์ต้องการเรียนรู้พี่ๆน้องๆครับนะเรามีคำตอบแต่วันนี้ไม่บอกว่าโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรมีคำตอบไม่ใช่อจินไตยและไม่ใช่เพราะธรรมชาติตัวอย่างที่สองไปเร็วๆนะฮะตัวอย่างที่เป็นอจินไตยอย่างที่สองมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าภาวะเรือนกระจกหรือสภาวะเรือนกระจกนั้นเกิดจากเหตุใดจะแก้ไขอย่างไรนี่คือปัญหาของมนุษย์สุดที่จะเดาและที่เดาไว้บ้างแล้วก็ผิดด้วยเดาไว้แล้วก็ผิดพยายามจะลดแก๊สเรือนกระจกเพื่อทำให้เรือนกระจกหายไปอ้าวแล้วที่มันปกคลุมหุ้มห่อโลกอยู่ล่ะมันยังไม่หายไปท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไรแก้ปัญหานี้อย่างไรอนันต์อาจินไตเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมที่พระเจ้าเท่านั้นที่ทราบท่านอยากรู้เส้นผมบางภูเขาอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสามารถตอบท่านได้แน่นอนว่าจะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนเพื่อทำลายแก๊สเรือนกระจกที่ปกคลุมอจินไตเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมที่พระเจ้าเท่านั้นที่ทราบท่านอยากรู้เส้นผมบางภูเขาอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสามารถตอบท่านได้แน่นอนว่าจะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนเพื่อทำลายแก๊สเรือนกระจกที่ปกคลุมหุ้มห่อและคนที่มันสอนเรื่องจักรวาลในลูกนัดอ่ะนะสตีเฟนฮอปกินส์มันสอนเอาไว้ไหมว่าแก๊สเรือนกระจกมันเกิดจากแก๊สเรือนกระจกไปห่อหุ้มโลกไว้ก็จริงครับแล้วมันไม่ยอมสลายตัวมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเคยบอกไหมว่าจะทำให้มันสลายตัวและหายไปได้ยังไงทำไมก่อนหน้านี้50ปีปัญหาเรื่องแก๊สเรือนกระจกมันยังไม่เคยเกิดคำตอบที่ถูกต้องนะไม่ใช่ใช้ verb to do and verb to doubtโอเคนะวันนี้ไม่ตอบแต่ยกตัวอย่างให้ฟังตัวอย่างต่อไปครับที่เป็นอจินไตยมีแต่ปัญหาเรื่องแก๊สเรือนกระจกมันยังไม่เคยเกิดคำตอบที่ถูกต้องนะไม่ใช่ใช้ verb to do and verb to doubt โอเคนะวันนี้ไม่ตอบแต่ยกตัวอย่างให้ฟังตัวอย่างต่อไปครับที่เป็นอจินไตยมีแต่ปลายเท้าเป็นผู้พเนจรมาเผลอเข้ามาอยู่ในระบบโลกแล้วดันทะลึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยขันธ์5และทั้งขันธ์5เนี่ยทำให้เกิดกองทุกข์ทุกข์แต่ตอนเป็นมนุษย์ตายไปตกนรกและต้องเวียนกลับมาเกิดใหม่และมีกรรมเป็นกำเนิดนี่เป็นกองทุกข์กองใหญ่อีกที่จิตวิญญาณต้องเผชิญโอ้ยถ้าจะตัดไฟแต่ต้นลมทำอะไรดับขันธ์5มันโลดนี่เป็นเพราะไม่รู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ในระบบโลกเพื่อทำอะไรเพราะไม่รู้มันเป็นอจินไตยจึงหลงทางนิพพานปฏิบัติตนเป็นมนุษย์อย่างไม่ถูกต้องใช่ไหมเท่าที่ปัญญาที่ฉลาดหรือกึ๋นตัวเองมีเท่านั้นแต่ไม่ยอมฟังเราอนุตตรธรรมอาจารย์ที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาทรงพระเมตตาให้มากล่าวความจริงให้ฟังอยู่ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งไม่ยอมเสียสละเวลามาฟังอย่างเงี้ยวันเนี้ยตั้งชื่อเราแกล้งตั้งชื่อนะเราไม่บอกว่าองค์จิตวิญญาณทรงสร้างโลกสัตว์และมนุษย์ทำไมมันสร้างปัญหาอีกอ่ะเอ้าไอ้นี่ลัทธิใหม่ๆอีกแล้วเว้ยองค์จิตวิญญาณสร้างโลกสร้างนั้นไอ้นั่นบอกพระเจ้าสร้างไอ้นี่บอกองค์จิตวิญญาณเราเลยใช้คำเดียวคือพระเจ้าใช้คำเดียวกันเลยคือพระเจ้าเราตั้งชื่อนะเราไม่บอกว่าองค์จิตวิญญาณทรงสร้างโลกสัตว์และมนุษย์ทำไมมันสร้างปัญหาอีกอ่ะเอ้าไอ้นี่ลัทธิใหม่ๆอีกแล้วเว้ยองค์จิตวิญญาณสร้างโลกสร้างนั้นไอ้นั่นบอกพระเจ้าสร้างไอ้นี่บอกองค์จิตวิญญาณเราเลยใช้คำเดียวคือพระเจ้าใช้คำเดียวกันเลยคือพระเจ้าปรากฏเดียวแล้วจะบอกว่าเราเป็นเทวนิยมได้ไงใช่หรือไม่ใช่อ่ะตัวอย่างที่เป็นอจินไตยจะได้ไม่เสียเวลา ignorant ในประการต่อมาครับไม่รู้ว่าตัวเองมีทั้งจิตหยาบกับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองมีทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณนึกว่าเวลามาเกิดจิตวิญญาณมาเกิดเวลาใช้ชีวิตในบทบาทคน2มิติ

ือเป็นมนุษย์กูก็ใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตคิดอยู่นี่ฟังอยู่นี่กินอยู่นี่ปวดอยู่นี่นะเป็นทุกข์อยู่นี่เป็นสุขอยู่นี่จิตวิญญาณกูทั้งนั้นแล้วเวลาตายจิตวิญญาณกูก็ออกจากร่างไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตอนมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณของตัวเองแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นกลุ่มพลังงานเหมือนกลุ่มพลังงานที่อยู่ในต้นไม้ที่มันแบ่งกันทำหน้าที่ให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ให้พลังงานความรักกับโลกได้สังเคราะห์แสงคือปรุงอาหารได้ให้แก๊สออกซิเจนกับโลกแล้วดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปจากโลกอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตหยาบเพราะตัวเองคิดว่าตัวเองคือจิตวิญญาณตัวเองคือตัวตนแก่นแท้ไปคิดว่าตัวเองเหมือนสัตว์สัตว์ไม่มีจิตหยาบสัตว์มีแต่จิตวิญญาณแต่มนุษย์มีจิตหยาบมันต่างกันตรงนี้ถามว่านี่คืออนุตตรธรรมใช่หรือไม่พอท่านไม่รู้ตรงนี้ครับมันถึงทำให้เกิดปัญหาไงท่านพยายามจะดับขันธ์ห้าและไปใช้คำว่าพระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพานจริงครับขันธ์ห้านี่ถ้าเราตายไปจากภพชาตินี้เราตายนะสิ้นลมหายใจเมื่อไหร่ขันธ์ห้าดับทันทีครับท่านไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกท่านไม่ต้องไปชิงมอบอำนาจให้จิตหยาบทำแทนเราบอกความจริงแค่นี้นะและถามว่ามีพระศาสดาพระองค์ไหนพูดความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังเพราะพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์ท่านก็ไม่รู้และถ้าท่านรู้เราไม่จำเป็นต้องมาเกิดแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาช่วยพวกท่านแล้วถ้าสมองสองซีกของมนุษย์สามารถเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้ฮะถูกไหมพระผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้ก็เลยมาบอกพวกท่านไงพอท่านรู้ว่าเวลาท่านมีจิตหยาบและมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในจิตหยาบเป็นตัวแทนจิตวิญญาณท่านต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านให้จิตหยาบของท่านทำอะไรบ้างทุกวันนี้ท่านไม่เคยถามเลยว่าจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้จิตหยาบท่านทำหน้าที่แทนนั้นจิตวิญญาณต้องการให้ท่านทำอะไรไม่ต้องการให้ท่านทำอะไรท่านไม่เคยคิดอยู่ในหัวสมองเลยใช่ไหมเพราะท่านไม่รู้ไงพระบิดาจึงให้เรารีบกลับมาแล้วมาบอกพวกท่านให้รีบปรับปรุงตัวเองสมัยรีบเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการในการปฏิบัติธรรมในชีวิตปัจจุบันสมัยไม่ใช่หนีโลกหนีสังคมไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวเสียหายหมดเลยเป็นสัตว์สังคมไม่ใช่เป็นสัตว์เซลล์เดียวหรือตัวเดียวคนเดียวใช่ไหมเพราะสมการที่ขันห้าต้องทำร่วมมันเป็นสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ที่ต้องใช้คนอย่างน้อย3คนตัว X จะต้องอย่างน้อย3สมการพลังงานทางช้างเผือกที่จะให้กับโลกเราได้จากการที่ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยต้องใช้คน3คนร่วมกันใช้พลังร่วมทางจิตถ้าประธานไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวอ่ะสมการซัมเบต้าเอ็กซ์เท่ากับ3 X กำลัง2คูณด้วยค่า K ที่มีค่าเท่ากับ20อ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วถ้าเกิดมาเกิดก็เสียชาติเกิดฟรีครับหนักโลกเพราะทำประโยชน์อะไรให้กับโลกไม่ได้เพียงแค่รักกันให้ได้เท่านั้นแหละซัมเบต้าเอ็กซ์3สมการซัมเบต้าเอ็กซ์คือผลรวมทางพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์3คนมันถึงจะเกิดขึ้นได้ไม่ปรีวิเวกมันเกิดไม่ได้เห็นมั้ยเวลาพระสวดอ่ะก็สั่นสะเทือนเป็นบวกด้วยขณะนั้นน่ะอย่างน้อยต้อง3รูปใช่มั้ยครับ3รูป6รูป9รูปเป็นจำนวนเท่าของ3เพราะอะไรครับเพราะสมการซัมเบต้า x มันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อตัว x มีค่าเท่ากับ3คือพ่อแม่ลูกอยู่ในครอบครัวต้องมีองค์ก็สั่นสะเทือนเป็นบวกด้วยขณะนั้นนะอย่างน้อยต้อง3รูปใช่ไหมครับ3รูป6รูป9รูปเป็นจำนวนเท่าของ3เพราะอะไรครับเพราะสมการซัมเบต้า x มันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อตัว x มีค่าเท่ากับ3คือพ่อแม่ลูกอยู่ในครอบครัวต้องมีองค์เบื่อไม่อยากเวียนตายไปเกิดถ้าไม่อยากเกิดอีกตายแล้วกลับบ้านเลยหรือนิพพานแท้จริงไม่ใช่นิพพานแบบหายสาบสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานมันหายสาบสูญไปไหนไม่ได้มันยังอยู่เสมอครับกฎของวิทยาศาสตร์โลกนะเป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพมันก็อยู่มันก็มีความจริงตรงนี้อยู่นะเอาตัวอย่างต่อไปอีกครับเราเตรียมมาเยอะตัวอย่างเพื่อท่านได้เก็ตว่าตอนนี้ตั้งแต่ต้นนะเทพเจ้ากับพระเจ้าไม่เหมือนกันนับถือพระผู้เป็นเจ้านั่นคือลูกกตัญญูแต่ถ้านับถือเทพเทวดาพวกนี้คือพวกเทวนิยมไม่ใช่ลูกกตัญญูครับนับถือตามความเชื่อนับถือตามสิ่งสมมุติน่ะไม่จริงนะฮะก็ความเชื่อไอ้ความเชื่อเนี่ยมันจริงหรือเปล่างมงายหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่พระเจ้าเนี่ยเป็นของจริงครับไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นความจริงเราจะพูดให้ท่านฟังนะเราทนฟังกล่าวหาว่าเป็นเทวนิยมไอ้พวกเทวนิยมมาตลอดเคยมาเขียนจิกเขียนแซวอธิบายให้เราฟังดิว่าที่เราพูดเรื่องเทพเจ้ากับพระเจ้ามีตรงไหนเถียงเราได้บ้างมันคนละชั้นกันนะเทพเจ้าอ่ะมันชั้นต่ำกว่าพระเจ้าหรือก็อดเขาอยู่ลอยสูงกว่ามนุษย์เราก็เลยเรียกว่าเทพเจ้านี่เหนือกว่ามนุษย์ใช่เพราะเขามีบุญบารมีสูงกว่าแต่เป็นเพราะเขาหลงทางเขาต้องไปลอยอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นทุกข์ด้วยนะ

เพราะลงกลับมาไม่ใช่ง่ายถ้าน้ำหนักของจิตวิญญาณเขาเบาเกินกว่าที่โลกจะเหนี่ยวรั้งให้กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เขาไม่มีวันลงมาได้แล้วก็ลอยค้างอยู่ตรงนั้นนะเราจะบอกให้เป็นทุกข์หนักกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกครับพี่ๆน้องๆครับตัวอย่างที่เป็นอจินไตยเรื่องต่อมาเพราะไม่รู้ว่าจิตหยาบกับจิตวิญญาณนั้นเป็นคนละรูปธรรมกันคล้ายๆกันใช่ไหมกับเรื่องตะกี้เราไม่ต้องอธิบายมากนะเพราะไม่รู้มันเลยมั่วดับจิตวิญญาณได้ทุกอย่างดับหมดไอ้ที่ดับไปพร้อมกับกายสังขารก็คือขันห้ากับผู้ที่ใช้ขันห้าก็คือจิตหยาบมันจะแตกสลายไปพร้อมกันกับกายสังขารที่เน่าเปื่อยหรือที่ถูกไฟเผานะอจินไตยเรื่องต่อมาคือไม่รู้ว่าจิตหยาบต้องนิพพานจิตวิญญาณต้องหลุดพ้นไม่รู้อีกครับถ้าไม่ฟังเราที่มาจากพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างและผู้ให้กำเนิดลูกๆอย่างพวกสลายไปพร้อมกันกับกายสังขารที่เน่าเปื่อยหรือที่ถูกไฟเผานะอจินไตยเรื่องต่อมาคือไม่รู้ว่าจิตหยาบต้องนิพพานจิตวิญญาณต้องหลุดพ้นไม่รู้อีกครับถ้าไม่ฟังเราที่มาจากพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างและผู้ให้กำเนิดลูกๆอย่างพวกที่เราเอาภาพให้ดูแต่ต้นชั่วโมงถ้าท่านมาฟังทีหลังก็ย้อนไปชมย้อนหลังแล้วกันนะเราไม่สามารถเอาภาพย้อนหลังมาให้ท่านดูได้ไม่รู้ว่าจิตหยาบต้องนิพพานจิตวิญญาณต้องหลุดพ้นมันถ้าท่านรู้ตรงนี้ท่านสามารถทำให้จิตหยาบของท่านนิพพานได้ตั้งแต่ตอนที่ท่านยังไม่ตายครับไม่ต้องตายแล้วนิพพานนิพพานอะไรครับตัดเวทนาให้ได้ถ้าท่านตัดเวทนาคือไม่เกิดความรู้สึกหรือไม่เกิดกิเลสตัณหาไม่มาอารมณ์ขยะก็ไม่มีแล้วเวรกรรมหรือกฎแห่งกรรมก็ไม่ทำงานมันจบตั้งแต่ตอนที่ท่านสามารถแทรกแซงเวทนาแทรกแซงความรู้สึกอย่าให้มันเกิดขึ้นอย่าเสียความรู้สึกง่ายนิดเดียวแล้วกับขันห้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นธรรมจักรทันทีง่ายนิดเดียวถามว่ามีพระศาสดาพระองค์ไหนเคยสอนท่านตรงนี้ไหมไม่มีเพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมไงล่ะเราจึงต้องกลับมาเพื่อบอกพวกท่านท่านฟังและคิดตามว่าเห็นด้วยไหมเราเคยอธิบายเรื่องพวกนี้ไปแล้วพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับพระผู้เป็นเจ้าหรือ God คือพระผู้สร้างวันนี้บทเรียนที่พระองค์ทรงเมตตามนุษย์โลกและมนุษย์ในจักรวาลอันไพศาลนี้คือเรื่องพระผู้เป็นเจ้าหรือก็อดคือพระผู้สร้างเพราะหัวเรื่องคือสร้างโลกสร้างสัตว์สร้างพืชและสร้างมนุษย์เพื่ออะไรหรือสร้างทำไมโอเคนะเราจะมีคำตอบให้ท่านนี่คือพระผู้เป็นเจ้าหรือก็อดความรู้จากสไลด์ต่อไปนี้เป็นความรู้ที่ต้องอาศัยความเชื่อในเบื้องต้นเชื่อเพื่ออะไรไม่ใช่เชื่อเราตามที่เราพูดแต่ให้เชื่อว่าที่เรากำลังจะพูดเนี่ยคือความจริงของเราแต่จะเป็นความชอบหรือไม่ชอบความใช่หรือไม่ใช่เป็นเรื่องของท่านท่านต้องใช้ปัญญาของท่านถ้าท่านไม่เชื่อท่านจะปิดเครื่องแล้วไม่ฟังเรามันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่มีแต่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเท่านั้นที่ทรงทราบและท่านพระองค์เสด็จเข้ามาในอนันตจักรวาลมาพูดให้พวกท่านฟังเองเนี่ยไม่ได้เพราะมันผิดกฎของจักรวาลถ้าพระองค์เข้ามาไม่ว่าจะอวตารอะไรก็ตามมาจากพระองค์โดยตรงเนี่ยเข้ามาอยู่ในถุงและท่านพระองค์เสด็จเข้ามาในอนันตจักรวาลมาพูดให้พวกท่านฟังเองเนี่ยไม่ได้เพราะมันผิดกฎของจักรวาลถ้าพระองค์เข้ามาไม่ว่าจะอวตารอะไรก็ตามมาจากพระองค์โดยตรงเนี่ยเข้ามาอยู่ในถุงแวบเข้าไปอยู่ในลูกมะม่วงกฎจักรวาลมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จึงต้องการให้เรามากล่าวให้ท่านฟังว่าความจริงของพระองค์ที่อยู่นอกอนันตจักรวาลหรือเอกภพนั้นคืออย่างไรนะพระผู้เป็นเจ้าหรือก็อดคือพระผู้สร้างอันดับแรกพระองค์ทรงสร้างเอกภพหรืออนันตจักรวาลขึ้นมาหลายคนที่เป็น FC ของจิตจักรวาลเราทราบอยู่แล้วอย่าลืมนะพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลเป็นพระองค์เดียวกันพระเจ้ามีพระองค์เดียวนะไม่ใช่ว่ามีหลายพระองค์เพราะศาสนาหนึ่งก็มีพระเจ้าองค์หนึ่งไอ้นั่นไม่ใช่พระเจ้าครับไอ้นั่นเทพเจ้าซึ่งมีหลายองค์พระเจ้า one god มีพระองค์เดียวเท่านั้นทรงสร้างเอกภพหรืออนันตจักรวาลขึ้นมาเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อเป็นห้องทดลองหรือแลบที่จะทรงเรียนรู้ด้วยการทดลองด้วยการเรียนรู้ว่าพระองค์สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนี่คือเหตุเบื้องต้นที่ทำให้เกิดอนันตจักรวาลขึ้นมาอันยิ่งใหญ่ไพศาลทำให้เกิดเอกภพซึ่งเป็นภาษาโลกภาษาทางโลกเรียกว่าเอกภพถึงเกิดขึ้นเพียงแค่พระองค์ต้องการที่จะทดลองว่าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างพระองค์เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ดวงใหญ่เป็นรูปธรรมทางพลังงานหรือเรียกว่าเป็นถ้าเรียกว่า

พลังงานถ้าเรียกว่าวิญญาณก็เรียกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าก็คือสนามพลังงานสากลมีนิวเคลียสของพระองค์ก็คือจิตจักรวาลที่อยู่ตรงกลางพระองค์ทรงสร้างเอกภพหรืออนันตจักรวาลขึ้นมาเหมือนแมงมุมสร้างถุงไข่ขึ้นมาแล้วห่อไข่ของตัวเองที่วางไว้นะไว้ในถุงไข่แล้วก็ทรงวางแผนกำหนดให้ไอ้ลูกแมงมุมที่อยู่ในไข่อ่ะมันก็ค่อยเจริญเติบโตแล้วออกมาจากไข่แล้วมาวิ่งยั่วเย้ยอยู่ในถุงไข่จนกระทั่งมันโตเต็มวัยเป็นอดัลต์มันจะต้องหาทางเรียนรู้ด้วยสัญชาตญาณของมันว่าแม่มันรออยู่ข้างนอกให้มันเจาะถุงไข่ออกไปเพื่อจะอยู่ข้างนอกก็เหมือนรอให้พวกท่านที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีการฉุกคิดเกิดสติทางวิญญาณว่าเฮ้ยพ่อหรือแม่ต่างเรียนรู้ด้วยสัญชาตญาณของมันว่าแม่มันรออยู่ข้างนอกให้มันเจาะถุงไข่ออกไปเพื่อจะอยู่ข้างนอกก็เหมือนรอให้พวกท่านที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีการฉุกคิดเกิดสติทางวิญญาณว่าเฮ้ยพ่อหรือแม่ผู้ให้กำเนิดมันขนาดแมงมุมยังมีสัญชาตญาณแบบนี้พระบิดาทรงสร้างแมงมุมเอาไว้ใกล้มนุษย์ทุกครอบครัวมีใครไม่เห็นบ้างยายแมงมุมมีใครไม่เห็นบ้างแมงมุมตัวเล็กตัวใหญ่นะมีใครไม่เห็นแมงมุมบ้างที่มันวางไข่แล้วมีถุงไข่อยู่บนยายแมงมุมแมงมุมมันประชดมันโกรธมากมันโกรธที่มนุษย์เราโง่มากที่ตัวเองแสดงมายาของพระเจ้าให้เห็นแล้วจะไม่ฉุกคิดมันก็เลยกลายเป็นแมลงมุมมีพิษก็คือกัดแล้วเจ็บนานเข้าก็ยังไม่สำนึกอีกก็เลยกัดแล้วตายการตายคือการเปลี่ยนกายหยาบจิตวิญญาณไม่ตายไม่เป็นไรมึงมาเกิดภพชาติใหม่แล้วกันกูกัดแม่งเลยเป็นกลายเป็นแมงมุมมีพิษเพราะมันอาฆาตนะเนื้อเนี่ยกูเกิดมาเป็นแมงมุมเนี่ยอุตส่าห์สอนให้มึงดูมึงเห็นมึงเกิดไม่เกิดสติทางปัญญาเพราะอะไรเพราะไม่ติดอาวุธทางปัญญาเห็นไหมครับเลยโง่ไงมองธรรมะของพระบิดาที่พระองค์สร้างเอาไว้ใกล้ๆตัวเรียนรู้ธรรมะด้วยตัวเองคือพึ่งอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยพึ่งไม่ได้พึ่งปัญญาตัวเองไม่ได้ก็พึ่งแต่ครูพึ่งแต่พระศาสดาไม่เคยคิดจะพึ่งปัญญาตัวเองเลยได้แต่ใช้ Work to do กับ Work to do คิดไม่ออกเห็นไหมครับเลยโง่ไงมองธรรมะของพระบิดาที่พระองค์สร้างเอาไว้ใกล้ๆตัวเรียนรู้ธรรมะด้วยตัวเองคือพึ่งอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยพึ่งไม่ได้พึ่งปัญญาตัวเองไม่ได้ก็พึ่งแต่ครูพึ่งแต่พระศาสดาไม่เคยคิดจะพึ่งปัญญาตัวเองเลยได้แต่ใช้ work to do กับ work to do คิดเห็นไหมครับเลยโง่ไงมองธรรมะของพระบิดาที่พระองค์สร้างเอาไว้ใกล้ๆตัวเรียนรู้ธรรมะด้วยตัวเองคือพึ่งอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยพึ่งไม่ได้พึ่งปัญญาตัวเองไม่ได้ก็พึ่งแต่ครูพึ่งแต่พระศาสดาไม่เคยคิดจะพึ่งปัญญาตัวเองเลยได้แต่ใช้ work to do กับ work to do คิดไม่ออกนอนแล้วเอาหัวเตียงนะเอาศีรษะไปที่เสาต้นนั้นนะเข้าวางที่เคลิ้มๆเนี่ยจะโดนแมงมุมอําแมงมุมจะมีพลังอํานาจมากเพราะเค้ามีพลังของพระเจ้าอั้มก็คือทำให้เกิดอาการเกร็งหรือแข็งตัวขยับตัวไม่ได้ขณะที่รู้สึกตัวเคลิ้มๆใกล้จะหลับดิ้นพลาดๆเลยพยายามจะดิ้นให้ตัวเองหลุดจากไอ้สิ่งนั้นบางคนคิดว่าผีอั้มแต่ความจริงไม่ใช่เพราะเป็นพลังงานที่แมงมุมมันแผ่ออกมาเพื่อจะให้คนเนี่ยหันไปสนใจว่ากูอยู่ตรงนี้มึงดูกูพระบิดาหรือพ่อฝากกูมาสอนธรรมะพวกมึงเราพูดแบบนี้อย่าบางคนคิดว่าผีอั้มแต่ความจริงไม่ใช่เพราะเป็นพลังงานที่แมงมุมมันแผ่ออกมาเพื่อจะให้คนเนี่ยหันไปสนใจว่ากูอยู่ตรงนี้มึงดูกูพระบิดาหรือพ่อฝากกูมาสอนธรรมะพวกมึงเราพูดแบบนี้อย่าหาว่าเราไม่เก่งเลยคิดตามเรายังไม่ยอมคิดเลยนี่กำลังพูดให้ท่านฟังนะพระองค์ก็ทรงสร้างห้องทดลองขึ้นมาเหตุผลก็คือไม่ใช่เกิดจากบิ๊กแบงไม่ใช่เกิดจากบิ๊กแบงเกิดจากจิตจักรวาลใยแมงมุมและไข่ของแมงมุมล้วนเกิดจากแม่แมงมุมที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของใยแมงมุมนั่นพระบิดาก็เหมือนกันทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นมาเนี่ยตู้มขึ้นมาเนี่ยพวกท่านเรียกว่าบิ๊กแบงใช่ไหมแต่ท่านไม่รู้เนี่ยว่าเบื้องหลังบิ๊กแบงคืออะไรท่านไม่เคยใส่ใจเพราะท่านไม่นึกว่าจะมีไงท่านไม่เคยนึกว่าจะมีเพราะไม่มีใครเคยบอกท่านท่านเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วหลายภพชาตินับไม่ถ้วนนะและมีมายด์เซตฝังจิตวิญญาณมาตลอดทุกภพชาติท่านไม่เคยมีความรู้แบบนี้มาก่อนเราจึงบอกไงว่าคำว่าอจินไตยไม่มีฮะในยุคของจิตจักรวาลเนี่ยตอบคำถามของจักรวาลได้ทุกเรื่องยกเว้นอย่าถามเราเรื่องส่วนตัวของท่านมันเป็นเวรกรรมของท่านนะอ้าวเมื่อทรงสร้างเอกภพหรืออนันตจักรวาลขึ้นมาสิ่งแรกที่พระองค์ทรงสร้างก็คือใช้สนามพลังงานสร้างสนามพลังงานขึ้นมาโดยที่พระองค์ทรงสร้างกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีเยอะไหมครับกาแล็กซี 12,500 ล้านกาแล็กซีโดยมีกาแล็กซีทานสายน้ำนม

พระองค์ทรงจงใจที่จะทำเพราะเราเล่าให้ท่านฟังแล้วเวลาจิตวิญญาณจะเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยมาเกิดบนโลกต้องเข้าออกนะทางปลายพระองค์ทรงจะสร้างห้องทดลองเนี่ยสร้างด้วยสนามพลังงานพี่น้องครับแล้วให้มันเนี่ยเป็นสนามพลังงานที่เป็นห้องลักษณะคล้ายๆกับซาลาเปาเนี่ยสร้างเพื่อสร้างกล่องพลังงานที่มีรูปทรงคล้ายซาลาเปารู้จักซาลาเปาไหมซาลาเปานะไส้ครีมไส้ถั่วเหลืองหรือบางคนที่เขายังกินเนื้อสัตว์อยู่คือกินหมูกับซาลาเปาไส้หมูใช่ไหมเขายังกินอยู่ลักษณะเอกภพหรืออนันตจักรวาลคล้ายๆซาลาเปาหรือชามสองใบคว่ำประกบกันนั่นเองลักษณะคล้ายๆจะมาไส้ครีมไส้ถั่วเหลืองหรือบางคนที่เขายังกินเนื้อสัตว์อยู่คือกินหมูกับซาลาเปาไส้หมูใช่ไหมเขายังกินอยู่ลักษณะเอกภพหรืออนันตจักรวาลคล้ายๆซาลาเปาหรือชามสองใบคว่ำประกบกันนั่นเองลักษณะคล้ายๆจะบอกอยู่ตรงกลางแล้วมันกวาดไปเป็นวงกลมกวาดไปวงกลมก็เลยลักษณะเป็นวงกลมคล้ายๆซาลาเปาใช่ไหมทรงกลมแต่ข้างบนดุ้งมาหน่อยข้างล่างเนี่ยของซาลาเปามันแบนแต่ในจักรวาลที่แท้จริงเนี่ยมันจะดุ้งลงมาข้างล่างหน่อยมีมิตินี่ก็คือพระองค์ทรงสร้างห้องทดลองของพระองค์ด้วยการใช้พลังงานเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นกล่องลักษณะรูปทรงคล้ายซาลาเปาสองลูกประกอบกันนะบนลูกล่างอย่างนี้ก็ได้เพื่อสร้างกล่องพลังงานเป็นห้องทดลองของพระองค์ถามว่าพระองค์สร้างห้องทดลองขึ้นมาทำไมก็เพื่อให้สิ่งที่พระองค์ทรงทดลองนั้นมันอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยทรงมีอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลมากพระองค์ทรงมีอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลมากก็แปลว่าสนามพลังงานของจิตจักรวาลนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากเหมือนหนึ่งไร้ขอบเขตสิ้นสุดก็แปลว่าใยแมงมุมของแม่แมงมุมตัวเนี้ยมันเป็นใยแมงมุมที่มีขนาดยักษ์เบิ่มเทิมขนาดตัวแม่แมงมุมเองเนี่ยจะค่อยๆไต่คลานไปเพื่อจะให้สุดขอบของใยแมงมุมของตัวเองยังไปไม่สุดเลยพี่น้องครับแสดงใหญ่มั้ยครับใหญ่มากใหญ่มากๆเนี่ยนี่คือพระองค์ทรงสร้างใยถุงไข่วางขึ้นมาแล้วเพื่อจำกัดพื้นที่ที่จะทดลองมันจะดูแลง่ายมันจะพิสูจน์ได้ง่ายมันจะทดลองง่ายนั่นเองพี่น้องครับมนุษย์เราก็เอาอย่างพ่อใช่ไหมเวลาเราจะทดลองอะไรเราก็จะใช้ห้องทดลองใช่ไหมครับใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์จะทดลองว่าวิธีคิดแนวคิดของตัวเองถูกต้องไหมได้ผลไหมหรือมันผลจะออกมาเป็นยังไงเขาก็จะไปทดลองในห้องทดลองแล้วเวลาเอาสัตว์มาทดลองเขาก็เอาสัตว์ไปทดลองอยู่ในห้องทดลองแต่เดี๋ยวนี้มนุษย์เราก้าวหน้ามากเลยพี่น้องครับเวลาจะทดลองอะไรแทนที่ใหญ่ไม่ว่าจะเรื่องเคมีชีวะหรือฟิสิกส์กลไกอะไรต่างๆเวลาจะทดลองในห้องทดลองในห้องแลบเดี๋ยวนี้มันไม่นะครับมันเอามาใช้ทดลองในโลกนี้เลยครับโดยเฉพาะเร็วๆนี้ครับเขาใช้เวลาจะทดลองอะไรแทนที่ใหญ่ไม่ว่าจะเรื่องเคมีชีวะหรือฟิสิกส์กลไกอะไรต่างๆเวลาจะทดลองในห้องทดลองในห้องแลบเดี๋ยวนี้มันไม่นะครับมันเอามาใช้ทดลองในโลกนี้เลยครับโดยเฉพาะเร็วๆนี้ครับเขาใช้โลกใช้วิธีการน้าวโน้มก็มี suggestion ด้วยวิธีจูงจิตก็มีด้วยวิธี motivate ก็มีแลกกับวิทยาชนะอะไรพวกนี้ motivate ก็มีแลกกับสงครามข่าวสารจูงใจให้กลัวตายแล้วก็มาแข่งขันกันเองอีกว่ายี่ห้อมึงยี่ห้อกูยี่ห้อใครดีกว่ากันยี่ห้อไหนเสี่ยงตายน้อยกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยท่านเห็นไหมห้องทดลองไม่ต้องใช้เลยใช้โลกนี้โลกของพระบิดาเป็นห้องทดลองแล้วใช้มนุษย์เนี่ยแทนหนูทดลองในห้องทดลองคิดตามเราทันไหมเนี่ยเราพูดแค่นี้นะอ่ะพอหลังจากทรงสร้างกาแล็กซีทั้งหมดไว้ 12,500 ล้านกาแล็กซีพระองค์ก็สร้างระบบสุริยะจักรวาลเอาไว้ในอนันตจักรวาลนี้ไว้ถึง7ระบบสุริยะจักรวาลรวมทั้งสุริยะจักรวาลที่มีดาวเคราะห์โลกเสรีนี่อยู่ด้วยเราจะเริ่มต้นที่โลกกับทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมทรงสร้างโลกไว้บนทางช้างเผือกไม่ต้องบอกนะไว้ทั้งหมดมันมี 9,999 ยกกำลัง2ช่องทางและพระองค์สร้างโลกกับระบบสุริยะจักรวาลเอาไว้บนช่องทางที่เท่าไหร่ตรงปลายปีกด้านซ้ายด้านขวาไม่ต้องพูดวันนี้เราไม่ลงลึกเอาเป็นว่าทรงสร้างระบบสุริยะจักรวาลโดยมีโลกเนี่ยดาวเคราะห์โลก

3ตรงเนี้ยที่เป็นแบ็คกราวด์แล้วหมุนช้าๆที่ท่านเห็นอยู่ในจอเนี่ยเอาไว้บนทางช้างเผือกเพื่ออะไรพี่น้องครับเพื่อคอยให้พลังงานความรักช่วยค้ำจุนสมดุลของเอกภพให้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเนี้ยที่ท่านเหยียบยืนอยู่เนี่ยมนุษย์และสัตว์โลกเนี่ยให้โลกเนี่ยช่วยค้ำจุนความสมดุลของห้องทดลองของพระองค์ซึ่งมันเป็นพลังงานมันจะต้องผุฟุ้งกระจายกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีจะต้องทำหน้าที่หมุนอยู่ตลอดเวลาหยุดหมุนไม่ได้และต้องหมุนด้วยความเร็วต่อเนื่องเหมือนคอมพิวเตอร์เหมือนอะไรคอปเตอร์ปีกหมุนเครื่องบินปีกหมุนรวมทั้งกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมด้วยที่ต้องกวาดไปรอบๆตลอดเวลาซึ่งไอพลังงานที่ใช้ในการหมุนของกับเวลาหยุดหมุนไม่ได้และต้องหมุนด้วยความเร็วต่อเนื่องเหมือนคอมพิวเตอร์เหมือนอะไรคอปเตอร์ปีกหมุนเครื่องบินปีกหมุนรวมทั้งกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมด้วยที่ต้องกวาดไปรอบๆตลอดเวลาซึ่งไอพลังงานที่ใช้ในการหมุนของกาแล็กซีต้องทำอะไรพระองค์ได้ติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนที่บริสุทธิ์ 100% เอาไว้ที่แกนโลกทรงติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนที่บริสุทธิ์ 100% ลักษณะของมันทางกายภาพคือเหนียวหนืดคล้ายตังเมมีสีสันใสเขียวคล้ายๆกับเนื้อของพระแก้วมรกตเวลาสะท้อนแสงสีของก้อนธาตุออกซิเจนที่แกนโลกมันจะลักษณะบริสุทธิ์ 100% ลักษณะของมันทางกายภาพคือเหนียวหนืดคล้ายตังเมมีสีสันใสเขียวคล้ายๆกับเนื้อของพระแก้วมรกตเวลาสะท้อนแสงสีของก้อนธาตุออกซิเจนที่แกนโลกมันจะลักษณะบริสุทธิ์ 100% ลักษณะของมันทางกายภาพคือเหนียวหนืดคล้ายตังเมมีสีสันใสเขียวคล้ายๆกับเนื้อของพระแก้วมรกตเวลาสะท้อนแสงสีของก้อนธาตุออกซิเจนที่แกนโลกมันจะลักษณะเป็นสาโมหะส่วนหนึ่งนี่ด่ากันทะเลาะกันนะแล้วเหวี่ยงออกมาเนี่ยจิตกับต่อมไร้ท่อเนี่ยเหวี่ยงเป็นคลื่นพลังงานจิตที่มีประจุลบออกมาเนี่ยมันถูกนำไปเก็บเอาไว้ที่แกนโลกก็คือที่ก้อนธาตุออกซิเจนเนี่ยอะตอมของธาตุออกซิเจนมีหน้าที่กักเก็บประจุลบทั้งหมดที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายสร้างบนโลกเนี่ยเอาลงไปเก็บไว้มันจากที่มันใสเขียวมรกตใสมันกลายเป็นสีเขียวทึบแสงเหมือนหยกจีนนะครับหรือหยกพลาสติกอะเขียวทึบไปเลยเดี๋ยวนี้เพราะอะไรมันเก็บประจุลบเอาไว้เยอะเหลือเกินเยอะมากเพราะมนุษย์เราเนี่ยสร้างบวกออกมาเยอะกว่าลบเพราะมีโลภะโทสะโมหะเนี่ยทำให้โลกเสียสมดุลอยู่ทุกวันเนี่ยซึ่งเราเคยเล่าให้ฟังเรื่องพวกนี้มาแล้วสร้างเอาไว้ในแกนโลกเพื่ออะไรเพื่อสร้างแกนแม่เหล็กโลกให้มันบิดตัวให้ก้อนธาตุออกซิเจนเนี่ยเป็นแกนแม่เหล็กโลกเพื่อทำให้มันเกิดการบิดตัวที่แกนโลกแล้วทำให้โลกเนี่ยหมุนนี่คืออนุตตรธรรมว่าโลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ได้อย่างไรถ้ามนุษย์เราเนี่ยบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรสามารถให้พลังงานความรักคือรักกันได้ในครอบครัวนะเหวี่ยงออกมาได้เนี่ยสมการซัมเบต้า x กับ3 x กำลัง 2 k เนี่ยมันจะทำให้ที่แกนโลกเกิดการบิดตัวเร็วคงที่ได้อย่างไรถ้ามนุษย์เราเนี่ยบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรสามารถให้พลังงานความรักคือรักกันได้ในครอบครัวนะเหวี่ยงออกมาได้เนี่ยสมการซัมเบต้า x กับ3 x กำลัง 2 k เนี่ยมันจะทำใหที่แกนโลกเกิดการบิดตัวพลุนไม่มีภัยพิบัติที่ร้ายแรงไม่ว่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรต่างๆทุกวันนี้มันเกิดเยอะใช่ไหมพายุประหลาดเกิดขึ้นรุนแรงมากนะพายุฝุ่นพายุหมุนฝุ่นปีศาจอะไรเงี้ยนะเกิดเยอะแยะแล้วก็มีคนตายมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ประเทศจีนใช่ไหมแล้วเมื่อวานนี้ก็แผ่นดินไหวก็7ริกเตอร์ที่ประเทศจีนใช่ไหมนะครับเราบอกท่านแล้วไงภายในเดือนมิถุนายนจะมีแผ่นดินไหวจะมีเขื่อนสะเทือนมีภูเขานะจะได้รับแรงสั่นสะเทือนและจะทำให้พี่วีน้องๆตกใจมันเกิดตามประเทศไม่เป็นไรแต่เรากลัวมันเกิดประเทศไทยเราเลยเตือนไว้ก่อนไงเราเตือนไว้ทั้งใน Facebook วิสุทธิปัญญาและเตือนผ่านทางรายการเสาสามทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเตือนไว้นะใครฟังเป็นประจำเนี่ยจะจำได้อย่าลืมนะสิ่งที่เราพูดอ่ะเราไม่เคยลืมในสิ่งที่เราพูดนะอ่ะโลกหมุนได้เพราะว่าแกนแม่เหล็กโลกมันมีการบิดตัวเพราะมนุษย์เราร่วมกันให้ความรักพระบิดาเนี่ยทรงติดตั้งสิ่งเหล่านี้ไว้จึงส่งจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้พลังความรักกับโลกแล้วโลกก็เกิดการบิดตัวเพื่อสร้างความสมดุลและเหวี่ยงคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กออกมาเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับสนามแม่เหล็กสนามพลังงานของจักรวาลอื่นๆในอันที่จะทำให้ระบบของเอกภพทั้งระบบหรืออนันตจักรวาลทั้งระบบเนี้ยสงบและสมดุลตามที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ว่ามันต้องเป็นอย่างเนี้ยแล้วส่งลูกๆคือจิตวิญญาณของพวกท่านเนี่ยและจิตวิญญาณ

สัตว์อะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคน2มิติเพื่อมาทำหน้าที่ทดลองตามที่พระองค์ทรงจินตนาการเอาไว้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้คือจริงๆพระองค์จะสั่งเลยก็ได้ทรงกำหนดสร้างเลยก็ได้เพราะพระองค์มีพระอำนาจเพราะพระองค์เป็นมหาสุญญตานะพระองค์เป็นมหาสุญญตาพระองค์ทรงเป็นอนัตตาซึ่งสามารถสร้างอัตตาได้ทุกสิ่งตามที่จิตของพระองค์เนี่ยทรงกำหนดแต่พระองค์ไม่สร้างไม่กำหนดแต่ส่งตัวแทนมาลองทำดูสิทำตามแบบทำตามแผนเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จไหมเนี่ยมีแต่รุ่นเนี่ยพระองค์ทรงมีความรู้สึกว่าผิดหวังมากเลยคือมันไม่สำเร็จตามแผนที่พระองค์ทรงวางไว้แต่ไม่ใช่แผนที่พระองค์วางไว้ไม่ถูกต้องแต่จิตวิญญาณของมนุษย์โดยจิตหยาบนั้นเหลวไหลหลงตัวเองว่าเก่งว่าฉลาดคิดว่าตัวเองมีแต่รุ่นเนี่ยพระองค์ทรงมีความรู้สึกว่าผิดหวังมากเลยคือมันไม่สำเร็จตามแผนที่พระองค์ทรงวางไว้แต่ไม่ใช่แผนที่พระองค์วางไว้ไม่ถูกต้องแต่จิตวิญญาณของมนุษย์โดยจิตหยาบนั้นเหลวไหลหลงตัวเองว่าเก่งว่าฉลาดคิดว่าตัวเองว่าพี่ๆน้องๆเราที่ดาวอังคารเนี่ยเราชอบคุยด้วยนะพี่หนาเลพี่หนาเลเนี่ยชอบตะโกนใส่เราว่าพี่เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเนี่ยเขาอยู่ใกล้เราเนี่ยดาวอังคารก็มีรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์ต่อก่อนที่ก็หล่อและสวยเหมือนพวกเราชาวโลกแต่พวกเขาสร้างโพลูชันขยะขึ้นบนดาวอังคารของเขามันเลยทำให้เขาเนี่ยได้รับสารพิษนะอวัยวะเพศหดหายไอ้จูก็ไม่มีจิ๋มก็ไม่มีนะสืบพันธุ์ก็ไม่ได้โชคดีที่พวกเขายังไม่มีใครตายนะตาโบปากก็นิดนึงจมูกก็หน่อยนึงจะกินอะไรก็ลำบากก็โชคดีที่พวกเขากินถั่วลิสงนะตาหนูก็คือถั่วลิสงเขากินนะเม็ดมันเล็กๆเข้ารูปากก็เคี้ยวทีละเม็ดอ่ะรู้จักไหมถั่วลิสงอ่ะพีนัทเนี่ยนั่นเดี๋ยวก็เอามาพูดให้ฟังเพื่อท่านได้รู้ว่าในจักรวาลนี้ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แต่มนุษย์อย่างเดียวนะส่วนเนี้ยมนุษย์โลกหลายชาตินะที่คบกับมอดอ่ะมอดก็คือพวกที่มาจากต่างดาวเนี่ยที่เขาไฮเทคโนโลยีกว่าเราเพราะเขาถูกพระบิดาสร้างเอาไว้ก่อนจะสร้างพวกเรานานเป็นหมื่นๆปีเขาพยายามคลำผิดคลำถูก learn to do right by wrong เรียนผิดเรียนถูกด้านเทคโนโลยีเขามีสมองก้อนเดียวเขาเลยไม่ค่อยลำบากเหมือนมนุษย์หรอกจะคิดสร้างสรรค์หรือคิดทำลายมันใช้สมองก้อนเดียวทั้งนั้นน่ะมันก็เลยสร้างยานบินสร้างอะไรต่ออะไรมาเรารู้เรื่องพวกนี้เยอะครับแต่ยังไม่ถึงเวลาอยากจะพูดให้ท่านฟังหรอกแต่ว่าบางอย่างมันพอแพลนมาได้บ้างเราก็ต้องพูดนะเอานะพระองค์สร้างตัวนี้ถ้าโลกสมดุลมันจะช่วยทำให้จักรวาลที่เป็นอนันตะจักรวาลเนี่ยสมดุลตามไปด้วยมันมนุษย์กษัตริย์จึงมีหน้าที่สำคัญรวมทั้งพืชด้วยนะนอกนั้นยังไม่พอเราจะพิสูจน์ให้ท่านฟังว่าทุกอย่างมันไม่ได้เกิดจากบิ๊กแบงด้วยความบังเอิญหรือด้วยจากธรรมชาติแต่ทุกอย่างที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงสร้างล้วนจงใจสร้างเพราะมีเหตุมีผลมีที่มาท่านลองดูสไลด์แผ่นนี้พระองค์ทรงสร้างโลกให้มีแผ่นดินกับน้ำในอัตรา1ต่อ3คือแผ่นดิน1ส่วนแผ่นน้ํา3ส่วนเพื่ออะไรครับเพื่อกําหนดพิกัดที่ตั้งของต้นไม้ป่าไม้ที่พระองค์จะสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มีหน้าที่มอบความรักให้กับโลกเพื่อสร้างสมดุลโลกแล้วจะให้โลกเมื่อสมดุลแล้วไปค้ําจุนความสมดุลของเอกภพด้วยแรกพระองค์ก็คิดสร้างต้นไม้ป่าไม้ที่พระองค์จะสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มีหน้าที่มอบความรักให้กับโลกเพื่อสร้างสมดุลโลกแล้วจะให้โลกเมื่อสมดุลแล้วไปค้ำจุนความสมดุลของเอกภพด้วยแรกพระองค์ก็คิดสร้างต้นไม้รักผ่านปลายรากไปยังแกนโลกเพื่อจะให้ความรักกับโลกได้เหมือนมนุษย์อะตอนกลางวันให้พลังบวกไปทางปลายรากฝั่งโลกฝั่งตรงข้ามก็มีพื้นดินเหมือนกันใช่ไหมมีทวีปอื่นเป็นพื้นดินเหมือนกันเขาก็นอนต้นไม้ก็รู้นอนก็ไม่ได้ให้ความรักไม่มีพลังบวกให้กับโลกพอฝั่งเราเนี่ยมืดเราก็นอนต้นไม้ก็นอนฝั่งนู้นสว่างต้นไม้ก็ตื่นก็ให้ความรักกับโลกให้ออกซิเจนออกมาด้วยในเวลากลางวันก็คือให้ความรักกับทุกสรรพสิ่งพระองค์ก็สร้างไว้อย่างนั้นแล้วก็นอกจากนั้นไอแผ่นน้ำสามส่วนเนี่ยพระองค์ก็กำหนดให้มหาสมุทรหรือทะเลเป็นน้ำเค็มเหตุผลมีสองข้อข้อแรกแร่ธาตุอาหารที่อยู่ในดินที่พระองค์ทรงสร้างเอาไว้ให้ลูกก็คือต้นไม้ของพระองค์เนี่ยได้ดูดซับเนี่ยอยู่ในดินใช่ไหมอยู่ในดินแต่บนพื้นแผ่นดินเนี่ยมันมีฝนตกใช่ไหมถ้าไม่มีน้ำต้นพืชก็ตายต้นไม้ต้นไร่ของพระองค์ก็ต้องตายมันน้ำก็จะช่วยละลายสารอาหารพวกปุ๋ยพวกสารเคมีส่วนมากจะเป็นรสเค็มมันก็จะละลายแล้วต้นไม้จะรากดูดซับได้แต่ถ้าฝนตกบ่อยๆอะไรต่างๆถ้าสร้างมหาสมุทรเป็นน้ำจืดไอ้แร่ธาตุต่างๆที่อยู่บนดินมันก็จะไหลลงในน้ำจืดหมดนึกภาพออกไหมพี่น้องครับพระองค์ทรงทราบเรื่องนี้ก็เลยต้องสร้างมหาสมุทรให้เป็นน้ำเค็มมีความเข้มข้น

สูงมี density คือความหนาแน่นสูงเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันให้การลงในน้ำจืดหมดนึกภาพออกไหมพี่น้องครับพระองค์ทรงทราบเรื่องนี้ก็เลยต้องสร้างมหาสมุทรให้เป็นน้ำเค็มมีความเข้มข้นสูงมี density คือความหนาแน่นสูงเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันให้การลงในน้ำจืดหมดนึกภาพออกไหมพี่น้องครับพระองค์ทรงทราบเรื่องนี้ก็เลยต้องสร้างมหาสมุทรให้เป็นน้ำเค็มมีความเข้มข้นสูงมี density คือความหนาแน่นสูงเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันให้การของมันอยู่แล้วโอเคไหมครับนอกจากนั้นให้มหาสมุทรเป็นน้ำเค็มพื้นโลกเนี่ยหนึ่งส่วนเป็นพื้นแผ่นดินสามส่วนเป็นน้ำเค็มโลกต้องหนาแน่นสูงเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันให้การของมันอยู่แล้วโอเคไหมครับนอกจากนั้นให้มหาสมุทรเป็นน้ำเค็มพื้นโลกเนี่ยหนึ่งส่วนเป็นพื้นแผ่นดินสามส่วนเป็นน้ำเค็มโลกต้องหมุนแมนนวลเวลาท่านเปลี่ยนเกียร์ใส่เกียร์เนี่ยรถคันนั้นต้องมีคลัชใช่ไหมพี่น้องครับเราต้องเหยียบคลัชแล้วจังหวะเราเข้าเกียร์ปล่อยคลัชอะไรต่างๆมันต้องสัมพันธ์กันใช่ไหมเพื่อทำให้รถคันนี้เวลาเปลี่ยนเกียร์แล้วไม่กระตุกทำให้คนนั่งในรถเด้งหน้าเด้งหลังหรือทำให้กระตุกจนเครื่องดับคนที่ขับรถเป็นระบบเกียร์แมนนวลเนี่ยต้องใช้คลัชเป็นผ่อนคลัชเป็นเหยียบคลัชเป็นเพื่อทำให้รถวิ่งสมูทเคลื่อนไหวไปโดยสมูทโลกก็มีคลัชพี่น้องครับคลัชก็คือทำให้โลกเนี่ยหมุนได้อย่างสมูทเพราะให้น้ำเค็มซึ่งมีแรงตึงผิวสูงเนี่ยมันเสียดสีกับชั้นบรรยากาศที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเองไปเนี่ยให้มันมีความหนืดความหนืดจากการเสียดสีจากการเสียดทางมันจึงทำให้โลกหมุนเรียบไม่กระตุกนี่คือสิ่งที่ถ้าหากว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่มีพระผู้สร้างธรรมชาติมันสร้างเองได้ไหมแบบเนี้ยมันบังเอิญไหมพี่น้องครับมันเหมือนกับที่เราเคยแซวอะที่คุณมาเกิดในท้องพ่อท้องแม่นี่บังเอิญหรือเปล่าไม่ใช่พ่อกับแม่คุณตั้งใจทำให้คุณท้องไอ้แม่ท้องแล้วให้คุณเกิดมาเหรอหรือพระองค์พ่อแม่เนี่ยนะไม่ได้ตั้งใจคุณมาเกิดเองฟลุกไอ้พันนั้นก็คงมีนะแต่คงเขาไม่เรียกว่าเป็นลูกอะเขาเรียกว่ามารหัวขนนะแบบนั้นนะใช่ไหมเนี่ยนี่คือตัวอย่างว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระเจ้าทรงสร้างจริงหรือเปล่าเราสื่อกับพระเจ้าเลยบอกให้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีแรงบันดาลใจอะไรจึงสร้างสิ่งนั้นนี่เอาแค่บางสิ่งนะต่อมาทรงสร้างโลกให้มีภูเขาและที่ราบองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกให้มีภูเขาและที่ราบตะเกียบไม่ให้หมุนกระตุกใช่ไหมความตึงผิวของน้ำทะเลที่เป็นมหาสมุทรมันมากกว่าแผ่นดินอ่ะสามส่วนเลยมันทำให้โลกเนี่ยหมุนสมูทแต่เมื่อมันหมุนสมูทแล้วบางครั้งเนี่ยโอกาสที่โลกหมุนแล้วมันจะแกว่งแล้วมันจะสายเหมือนกับล้อรถยนต์เนี่ยเวลาเราเปลี่ยนยางใหม่ใส่เข้าไปในรถถ้าเราไม่ตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถเราเนี่ยล้อเวลาวิ่งไปมันจะสะบัดถูกไหมเผลอๆน็อตหลุดเผลอๆกินหน้ายางไม่เท่ากันใช้ได้ไม่นานไม่ถึงปีต้องเปลี่ยนยางแล้วมันจะสายเหมือนกับล้อรถยนต์เนี่ยเวลาเราเปลี่ยนยางใหม่ใส่เข้าไปในรถถ้าเราไม่ตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถเราเนี่ยล้อเวลาวิ่งไปมันจะสะบัดถูกไหมเผลอๆน็อตหลุดเผลอๆกินหน้ายางไม่เท่ากันใช้ได้ไม่นานไม่ถึงปีต้องเปลี่ยนยางที่ไหนเป็นภูเขาแสดงว่าที่ตรงนั้นเนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้มีน้ำหนักมวลมากกว่าที่ราบถูกไหมเพราะภูเขาเนี่ยมันคือแผ่นหินแผ่นดินที่ดุ้งขึ้นไปในอากาศบางคนบอกภูเขาคืออะไรคือแผ่นดินที่พุ่งขึ้นไปสู่อากาศใช่ไหมบริเวณนั้นก็จะมีน้ำหนักมวลมากกว่าบริเวณอื่นก็ไม่ต่างกันนะกับที่ท่านเอาตะกั่วชิ้นเล็กๆไม่กี่กรัม1กรัม2กรัมอย่างสูงสุดก็ประมาณ 3-4 กรัมเล็กนะไปติดที่กระทะล้อรถแต่ว่าต้องเช็คก่อนนะว่าติดตรงไหนล้อรถเวลามันหมุนไปแล้วมันไม่สะบัดมันไม่สายช่างที่เขาถ่วงล้อเขาทำเป็นถูกไหมโลกก็เหมือนกันพอพระบิดาสร้างโลกพระบิดาจึงต้องสร้างให้มีขุนเขามีอะไรต่ออะไรอย่างแรกเลยเพื่อทำให้โลกไม่สายแต่มนุษย์ดันทะลึ่งใช่ไหมไประเบิดภูเขาที่พระองค์เหมือนกับพระองค์เอาตะกั่วไปถ่วงล้อไว้ดันทะลึ่งไประเบิดภูเขาเอามาสร้างป่าคอนกรีตที่ในเมืองย้ายภูเขาจากที่ที่มันควรจะอยู่ไปไว้ในที่ราบแล้วมาสร้างเป็นป่าคอนกรีตเป็นภูเขาคอนกรีตขึ้นมาในเมืองซึ่งเป็นที่ที่พระองค์ไม่ต้องการให้มันมีน้ำหนักมวลมากขึ้นต้องการให้มันมีน้ำหนักมวลเบากว่าใช่ไหมมันเลยเป็นเหตุที่ทำเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ดาวเคราะห์โลกเสียสมดุลคือหมุนไปแล้วแกว่งสายไปทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์โลกก็ยอม

ถ้าโลกหมุนไปแกนหมุนมันสายทกแทกทกแทกโดยไม่รู้มันเกิดจากอะไรเราบอกให้ท่านฟังเนี่ยพระองค์ทรงสร้างมีพระเจตนาอย่างนั้นไปตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่าต้นน้ำลำธารนะอะไรต่างๆใช่ไหมต้นไม้เนี่ยเขาต้องมีสายน้ำไปหล่อเลี้ยงเพื่อทำให้เขาเนี่ยใช้น้ำในการละลายสารอาหารที่อยู่ในดินที่พระบิดาสร้างให้เขาจะได้ดูดออกมาเพราะเขาเดินไม่ได้เขาอยู่กับที่ก็ทำเป็นแหล่งต้นกำเนิดต้นน้ำลำธารก็มาจากป่าบนภูเขาสูงๆแต่มนุษย์เราไม่รู้เรื่องรู้ราวอุตริไประเบิดภูเขาไปโค่นต้นไม้ทำลายป่าชิบหายหมดใช่ไหมแล้วก็ระเบิดภูเขาเอาภูเขาไปสร้างภูเขาใหม่ที่ในที่ราบและที่ที่เคยเป็นภูเขาอยู่ก็มาจากป่าบนภูเขาสูงๆแต่มนุษย์เราไม่รู้เรื่องรู้ราวอุตริไประเบิดภูเขาไปโค่นต้นไม้ทำลายป่าชิบหายหมดใช่ไหมแล้วก็ระเบิดภูเขาเอาภูเขาไปสร้างภูเขาใหม่ที่ในที่ราบและที่ที่เคยเป็นภูเขาอยู่ใช่ไหมพอทำแบบนั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็สร้างต้นไม้ป่าไม้ขึ้นมาเราพูดตามลำดับนะที่เราพูดเนี่ยคืออนุตตรธรรมทุกอย่างไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติพระองค์ทรงสร้างท่านเห็นไหมต้นไม้เนี่ยสูงมากและใหญ่มากเพราะพระองค์เนี่ยทรงมีรูปลักษณ์ของพระองค์นี่ใหญ่มากสนามพลังงานจิตจักรวาลนี่ใหญ่มากใหญ่จนไม่มีขอบเขตสิ้นสุดอะทั้งที่จริงๆอะมีเวลาคนตัวใหญ่ๆเนี่ยเวลาทำอะไรมักจะทำอะไรใหญ่ๆใช่ไหมครับมันต้นไม้สมัยโบราณดึกดำบรรพ์เนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่ๆหลายคนโอบเลยพี่น้องครับพระองค์สร้างไว้นะประโยชน์ของต้นไม้นะให้มีความหลากหลายทางชีวภาพนะสร้างต้นไม้มีหลายพันนะมีหลายชนิดมีต้นไผ่ต้นอะไรอุสารพัดอะไรพระองค์สนุกกับการสร้างอยู่บนโลกหลักๆ ก็คือให้เขาให้ความรักกับโลกทั้งด้านกายภาพและพลังงานปลายรากเนี่ยผลิตสร้างประจุไฟฟ้าบวกเพื่อมอบให้กับแกนโลกได้แล้วต้นไม้ก็มีกลุ่มพลังงานที่ทำให้เจริญเติบโตได้ดำรงอยู่ได้แล้วก็ผลิดอกออกผลได้สังเคราะห์แสงได้ปรุงอาหารเองได้ดูดรากดูดจากรากดูดจากดินขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นสิ่งแวดล้อมได้ต้นไม้ถึงแม้เคลื่อนที่ไม่ได้อะไรแบบนี้ให้มีความหลากหลายแต่มีความเขียวขจีเป็นหลัก2ให้ความรักแก่โลกทั้ง2มิติ3ให้ก๊าซออกซิเจนและช่วยกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นกลางวันให้ก๊าซออกซิเจนเดี๋ยวดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเพื่อสังเคราะห์แสงเพื่ออะไรต่ออะไรไปแต่พอกลางคืนก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมากินออกซิเจนเข้าไปเพราะตัวเองผลิตออกมาแล้วกินเข้าไปนั่นเหมือนกับการหายใจนะหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาตอนกลางคืนแปลว่าหายใจออกต้นไม้หายใจออกตอนกลางคืนนะต้นไม้หายใจเข้าตอนกลางวันเพราะเอาออกซิเจนมาใช่ไหมถูกไหม ก็แล้วแต่จะคิดนะนี่คือต้นไม้มันเวลาตอนกลางคืนไม่มีใครอยากไปนอนโคนต้นไม้เพราะว่ามันให้แต่คาร์บอนไดออกไซด์มาเวลาจะไปนอนโคนต้นไม้ให้อากาศสดชื่นอากาศบริสุทธิ์ร่างกายสดชื่นมีเลือดฝาดเพราะเอาออกซิเจนมาใช่ไหมถูกไหม ก็แล้วแต่จะคิดนะนี่คือต้นไม้มันเวลาตอนกลางคืนไม่มีใครอยากไปนอนโคนต้นไม้เพราะว่ามันให้แต่คาร์บอนไดออกไซด์มาเวลาจะไปนอนโคนต้นไม้ให้อากาศสดชื่นอากาศบริสุทธิ์ร่างกายสดชื่นมีเลือดฝาดสายทางชีวภาพหลากหลายทางสปีชีส์มันช่วยทำให้โลกของพระองค์ในสวยงามเนี่ยนี่คือความเป็นจริงทั้งหมดที่พระองค์สร้างต้นไม้ขึ้นมาท่านมาดูภาพนี้รากยึดแผ่นดินได้ต้นไม้ต้นใหญ่นี่ทางซ้ายเป็นภาพที่วิ่งเคลื่อนไปขึ้นมาเป็นภาพวาดแต่ทางขวาเนี่ยเป็นต้นไม้จริงจะมีแต่ก่อนเนี่ยจะมีกิ่งออกมาข้างนอกไม่ค่อยใหญ่นะแต่จะมีตรงยอดจะมีใบจะมียอดจะมีใบอยู่นะคล้ายๆต้นที่เราเอามาให้ดูเนี่ยแรกๆสมัยดึกดำบรรพ์พระบิดาทรงสร้างแบบนั้นรากมีรากแก้วหยั่งลงไปในดินและมีรากแขนงและมีรากฝอยนะช่วยค้ำจุนแผ่นดินให้กับพระบิดาด้วยเพราะเมื่อเดียวมีน้ำมามีฝนตกหนักมากถ้ารากไม่ยึดแผ่นดินไว้เดี๋ยวแผ่นดินโลกของพระองค์ก็จะชำรุดก็จะสุดจะแตกจะแยกอะไรก็ว่าไปพระองค์ก็สร้างแบบนี้นึกภาพออกไหมครับเนี่ยเมื่อสร้างป่าที่เขียวขจีแล้วพระองค์มองว่าเอ้ยมันไม่สวยงามนะพระองค์ก็สร้างนะดอกไม้ดอกแรกขึ้นมาบนโลกถ้าเป็นดอกแรกที่สร้างในแหล่งน้ำเพราะบนโลกพระองค์มีแหล่งน้ำมีลำธารพระองค์สร้างไว้ดอกไม้ชนิดแรกที่พระองค์สร้างบนโลกคือดอกบัวที่มีสีขาวดอกบัวที่มีสีขาวที่ทุกวันนี้พวกท่านเนี่ยมี mindset จากตั้งแต่สมัยโบราณกาลเนี่ยมีสัญชาตญาณว่าเวลาจะเอาดอกไม้บูชาพระบูชาเจ้าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

หรือถวายให้กับพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าจะต้องใช้ดอกบัวที่สีขาวบริสุทธิ์เท่านั้นทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่จนปัจจุบันท่านบอกว่าเนี่ยไหว้พระไหว้เจ้าเจ้าคืออะไรคือพระเจ้าและก็เทพเจ้าก็ได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมพระองค์สร้างสีขาวขึ้นมานอกนั้นเป็นสีเขียวหมดพอเห็นสีขาวปั๊บทุกอย่างดีขึ้นแม้กระทั่งในป่าครับพระองค์ยังทรงใส่พระทัยในรายละเอียดว่ามันสีเขียวอย่างเดียวมันไม่สวยก็เลยสร้างกระต่ายน้อยขึ้นมากระต่ายพันแท้ชนิดแรกที่พระองค์ทรงสร้างบนโลกนี้ให้เป็นกระต่ายป่าสีขาวครับพี่น้องครับเป็นสีขาวที่บริสุทธิ์มองแต่ไกลเห็นเลยครับมันกระโดดตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตรงนี้สีขาวสักครู่มันไปโผล่สีขาวอยู่ตรงนู้นนี่เราพูดเลยกระต่ายน้อยขึ้นมากระต่ายพันแท้ชนิดแรกที่พระองค์ทรงสร้างบนโลกนี้ให้เป็นกระต่ายป่าสีขาวครับพี่น้องครับเป็นสีขาวที่บริสุทธิ์มองแต่ไกลเห็นเลยครับมันกระโดดตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตรงนี้สีขาวสักครู่มันไปโผล่สีขาวอยู่ตรงนู้นนี่เราพูดเลยกระต่ายพันแท้ชนิดแรกที่พระองค์ทรงสร้างบนโลกนี้ให้เป็นกระต่ายป่าสีขาวครับพี่น้องครับเป็นสีขาวที่บริสุทธิ์มองแต่ไกลเห็นเลยครับมันกระโดดตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตรงนี้สีขาวสักครู่มันไปโผล่สีขาวอยู่ตรงนู้นนี่เราพูดเลยใช่ไหมทรงใส่พระทัยแม้ในรายละเอียดป่าเขียวๆนี่สร้างทุกอย่างดีหมดมีประโยชน์หมดยังเติมสัตว์ตัวหนึ่งเข้าไปให้มันมีสีขาวใช่ไหมฮะมายังไม่นับเวลาตอนท่านสร้างมีแมงผีเสื้อมีนกมีอะไรสารพัดอีกเยอะแยะมากมายล้วนมีเหตุผลทั้งนั้นนะเดี๋ยวเราก็ค่อยคุยให้ฟังแล้วกันนะฮะอ่ะเหมือนในพูดถึงกระต่ายแล้วก็มาพูดถึงเรื่องทรงสร้างสัตว์ประจำโลกมั้งเพราะต้นไม้ป่าไม้ที่อยู่บนโลกมันให้พลังงานความรักคือประจุไฟฟ้าบวกกับแกนโลกไม่มากพอที่จะช่วยค้ำจุนสมดุลของโลกเองและช่วยค้ำจุนสมดุลของอนันตจักรวาลได้เพราะพระองค์ทดลองแล้วพระองค์ทำได้ให้พลังงานความรักกับโลกได้แต่ไม่พอที่จะให้ความสมดุลเอาละสิป่าไม้ต้นหญ้าทั้งหลายเป็นสิ่งมีชีวิตไม่พอแล้วคราวนี้จะทำยังไงพระองค์ก็ทรงคิดสร้างสรรค์ต่อไปว่าถ้างั้นต้องสร้างต้นไม้เพิ่มจำนวนมันน้อยไปพระองค์บอกอ้าวกูให้แผ่นดินโลกเนี่ยมีแผ่นดิน1ส่วนมีแผ่นน้ำ3ส่วนตอนนี้ต้นไม้มันขึ้นเต็มแผ่นดินไปหมดแล้วจะไปปลูกต้นไม้น้ำมันก็ไม่ได้ปลูกต้นไม้เพิ่มก็ไม่มีที่จะปลูกแล้วต้นไม้ที่เป็นรูปธรรมที่เป็นลูกๆของพระองค์ที่เป็นสิ่งแผ่นดินโลกเนี่ยมีแผ่นดิน1ส่วนมีแผ่นน้ํา3ส่วนตอนนี้ต้นไม้มันขึ้นเต็มแผ่นดินไปหมดแล้วจะไปปลูกต้นไม้น้ำมันก็ไม่ได้ปลูกต้นไม้เพิ่มก็ไม่มีที่จะปลูกแล้วต้นไม้ที่เป็นรูปธรรมที่เป็นลูกๆของพระองค์ที่เป็นสิ่งมีแผ่นดินโลกเนี่ยมีแผ่นดิน1ส่วนมีแผ่นน้ํา3ส่วนตอนนี้ต้นไม้มันขึ้นเต็มแผ่นดินไปหมดแล้วจะไปปลูกต้นไม้น้ำมันก็ไม่ได้ปลูกต้นไม้เพิ่มก็ไม่มีที่จะปลูกแล้วต้นไม้ที่เป็นรูปธรรมที่เป็นลูกๆของพระองค์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตเมื่อต้นไม้ต้นไร่บนโลกมันไม่เพียงพอที่จะให้ความรักเพื่อค้ำจุนโลกและความสมดุลของอนันตจักรวาลตามพระประสงค์ของพระองค์ที่ทดลองได้พระองค์จึงต้องคิดใหม่ถ้างั้นทำไงสร้างแล้วไม่ยกเลิกต้นไม้ก็ทำหน้าที่ต่อไปเอาละต้องสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมอีกบางชนิดที่มันเคลื่อนที่ได้ไม่ได้อยู่กับที่ที่มันเคลื่อนที่ได้และให้ความรักกับโลกกับจักรวาลได้ด้วยพระองค์จึงต้องคิดใหม่ถ้างั้นทำไงสร้างแล้วไม่ยกเลิกต้นไม้ก็ทำหน้าที่ต่อไปเอาละต้องสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมอีกบางชนิดที่มันเคลื่อนที่ได้ไม่ได้อยู่กับที่ที่มันเคลื่อนที่ได้และให้ความรักกับโลกกับจักรวาลได้ด้วยที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ไม่ต้องอยู่กับที่นะแล้วทำอะไรทุกอย่างเหมือนต้นไม้ได้สืบพันธุ์ได้เจริญเติบโตได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ปรุงอาหารก็คือมีกระเพาะย่อยอาหารได้และกินพืชพันธุ์ธัญญาหารผลไม้ที่พระองค์สร้างไว้ในป่าเนี่ยบนโลกเนี่ยได้ก็เหมือนพืชที่ใช้รากหยั่งลงไปกินสารเคมีแร่ธาตุต่างๆที่เป็นสารอาหารอยู่ในดินได้พระองค์ก็ใช้หลักการเดียวกันแต่เปลี่ยนแปลงรูปแบบทางชีวภาพจากต้นไม้สีเขียวอยู่กับที่เป็นสัตว์สีอะไรก็ได้แล้วนะเป็นสัตว์สีอะไรแต่ก่อนจะเป็นสัตว์นะสีอะไรนะมาดูตรงนี้ก่อนใช้กายหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันสัตว์หนึ่งรูปธรรมจะมีจิตวิญญาณหนึ่งรูปธรรมและมีกายหยาบที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมตามแต่รูปแบบที่พระองค์จะทรงกำหนดโดยจิตวิญญาณนั้นมาจากไหนพระองค์ก็ถามลูกๆที่เป็นจิตจักรวาลดวงเล็กที่พระองค์ทรงสร้างไว้มีสิบเอ็ดเหลี่ยมมุมอ่ะมีใครจะอาสาไปเป็นนักบินอวกาศเดินทางไปด้วยยานอวกาศคือจิตวิญญาณเอาความรักแบกขนไปให้โลกเนี่ยนะโดยไปอยู่ในกายหยาบที่พ่อจะสร้างเอาไว้ให้บนโลกเนี่ยมีลูกคนไหนจะขันอาสาบ้าง

แต่ถ้าไปแล้วเนี่ยนะลูกไปแล้วต้องไปรับนะลูกจะกลับมาไม่ได้นะลูกต้องไปทำหน้าที่ประจำอยู่บนโลกแปลว่ากลับมาหาพ่อไม่ได้ละนะถ้าใครอาสาก็โอเคปรากฏว่ามีพี่ๆน้องๆของพวกท่านเนี่ยที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยซึ่งเป็นจิตจักรวาลดวงเล็ก11เหลี่ยมมุมเนี่ยก็ขันอาสากันมากมายแล้วก็พระองค์ก็ไม่ให้มาทั้งรูปธรรมหรอกให้แบ่งภาคออกมามีจิตวิญญาณที่มี6เหลี่ยมมุมเหมือนจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างพวกท่านขันอาสามาเลยมาทำหน้าที่เป็นสัตว์ประจำโลกละเพราะสัญญากับพ่อแล้วว่าถ้ามาอยู่บนโลกนะถ้าตายตามอายุไขถ้าเกิดใหม่ก็ขอเกิดมาเป็นสัตว์ชนิดเดิมพันเดิมอยู่บนโลกเนี้ยไม่กลับบ้านเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมของสัตว์พวกนี้จึงไม่มีพระองค์ก็เลยให้ขันห้ามาให้สัตว์เนี่ยสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดได้เหมือนมนุษย์อ่ะแล้วสัมผัสแล้วก็ให้ใช้ความรักให้ใช้อารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนให้ใช้ความรู้สึกเป็นตัวขับเคลื่อนสัตว์ถ้ามันพอใจมันก็จะให้ความรักแสดงความรักออกมาแต่ถ้ามันไม่พอใจคือความรู้สึกไม่พอใจก็ตรงเวทนานี่แหละมันก็จะแสดงเป็นสิ่งใดได้เหมือนมนุษย์อ่ะแล้วสัมผัสแล้วก็ให้ใช้ความรักให้ใช้อารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนให้ใช้ความรู้สึกเป็นตัวขับเคลื่อนสัตว์ถ้ามันพอใจมันก็จะให้ความรักแสดงความรักออกมาแต่ถ้ามันไม่พอใจคือความรู้สึกไม่พอใจก็ตรงเวทนานี่แหละมันก็จะแสดงความยานมันมาจากสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับใช้กายหยาบกับจิตวิญญาณนะแล้วก็ช่วยกันมอบความรักให้กับโลกช่วยกันมอบความรักแปลว่าต้องเป็นสัตว์สังคมสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ใช้เหมือนเดิมใช้เหมือนกับที่มนุษย์ใช้พระองค์สร้างโลกก่อนสร้างลูกที่เป็นพืชและจากพืชก็เป็นสัตว์ของต้นไม้อ่ะเนื่องจากให้พลังบวกน้อยแต่ให้ตลอดเวลาปิ๊บตลอดเวลาเฉพาะกลางวันนะเขาเลยให้ซึมไปที่ปลายรากแต่มันไม่พอที่จะทำให้เกิดการระเบิดและให้โลกหมุนนะอย่างสมดุลได้ถ้าหมุนช้ามันยังสายยังแกว่งต้องหมุนเร็วพอสมควรมันถึงจะสมดุลนะใช่ไหมก็เลยให้สัตว์ทำนะให้มีจิตวิญญาณมาเป็นผู้ขับเคลื่อนกายหยาบและสั่นสะเทือนเป็นความรักรักพวกรักพ้องสังเกตไหมสัตว์ทุกชนิดรักพวกรักพ้องนะถ้าไม่สบอารมณ์ไม่พอใจก็ก้าวร้าวก็กัดกันเพราะเขาไม่มีกฎแห่งกรรมนะปลาใหญ่กินปลาเล็กก็ไม่มีกฎแห่งกรรมนะเสือกินแมวเสือกินกวางกินเก้งมันก็ไม่มีกฎแห่งกรรมแต่ถ้าคนนั้นไปฆ่าเสือไปฆ่าเก้งตายเอามากินนั่นแหละกฎแห่งกรรมของคนทำงานทั้งที่ใช้ขันห้าเหมือนกันครับชัดไหมครับนะประการที่3ให้สัตว์ที่มาเนี่ยแล้วแทรกตัวอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้ตามป่าใหญ่ป่าเล็กหรือแม้กระทั่งอยู่ในใต้ดินหรืออยู่บนต้นไม้ร่วมงานกันสัตว์ร่วมงานกันเป็นฝูงเป็นกลุ่มและร่วมงานกันกับต้นไม้ทั่วทั้งโลกสัตว์จึงไม่มีการทำลายต้นไม้ของพระบิดาเห็นไหมมันกินยอดกินผลกินเมล็ดแต่มันไม่เคยที่จะขุดรากถอนโคนและทำให้ต้นไม้ต้นนั้นตายและสูญพันธุ์ไม่มีสัตว์ทุกชนิดจะกลมกลืนกันอยู่กันกับป่าไม้อย่างกลมกลืนถึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายแต่มนุษย์เราทั้งโลกต่างกันทั้งชาติต่างกันทั้งศาสนาต่างกันทั้งวัฒนธรรมสีผิวจะกัดกันตายทะเลาะกันแล้วแบ่งเขตแบ่งอาณาเขตแบ่งผลประโยชน์แบ่งไม่ทันแบ่งไม่พอแบ่งไม่สะใจก็แย่งกันฆ่ากันทำศึกทำสงครามกันใช่ไหมสัตว์ที่อยู่ในป่าแต่ก่อนเนี้ยสัตว์สวยป่างามน่ารักเขาไม่ทำร้ายป่าที่เขาอาศัยก็คือบ้านของเขาใช่ไหมเขาอยู่ในการอนุรักษ์เขากันฆ่ากันทำศึกทำสงครามกันใช่ไหมสัตว์ที่อยู่ในป่าแต่ก่อนเนี่ยสัตว์สวยป่างามน่ารักเขาไม่ทำร้ายป่าที่เขาอาศัยก็คือบ้านของเขาใช่ไหมเขาอยู่ในการอนุรักษ์เขาการฆ่ากันทำศึกทำสงครามกันใช่ไหมสัตว์ที่อยู่ในป่าแต่ก่อนเนี่ยสัตว์สวยป่างามน่ารักเขาไม่ทำร้ายป่าที่เขาอาศัยก็คือบ้านของเขาใช่ไหมเขาอยู่ในการอนุรักษ์เขากินมาใช้โดยไม่รู้จักแทรกแซงไม่ฉลาดที่จะตัดเวทนามันจะกลายเป็นกรรมจักรทันทีกฎแห่งกรรมก็จะเกิดขึ้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือการสร้างสัตว์ประจำโลกขึ้นมานะเอาแล้วสัตว์ประจำโลกชนิดแรกที่พระองค์สร้างขึ้นบนโลกนะไม่ใช่กระต่ายนะกระต่ายตะกี้เอามายกตัวอย่างเฉยๆนี่ครับพี่ๆน้องๆครับทรงสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาแต่พระองค์ทรงใหญ่ครับไม่ใช่เป็นพระเจ้าคือเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างเดียวรูปธรรมของพระองค์ก็ใหญ่มากครับจิตจักรวาลมีสนามพลังงานหรือมีพระนิเวศใหญ่มโหฬารจนวัดขนาดไม่ได้เราบอกแล้วคนตัวใหญ่มักจะสร้างอะไรใหญ่ๆมักจะทำอะไรใหญ่ๆคนตัวเล็กมักจะสร้างอะไรทำอะไรเล็กๆตามท่านว่าจริงไหมล่ะมาจากพระเจ้าเรามันสิ่งแรกที่พระองค์สร้างต้นไม้ก็ต้นไม้ใหญ่หลายคนโอบลาแก้วยังลึกลงไปในดินอันนี้เราหาภาพได้เนี่ยใหญ่ที่สุดเท่าที่เราหาได้จาก Google ได้

ภาพที่เห็นเนี่ยนี่คือแรงบันดาลใจที่พระเจ้าหรือก๊อดหรือองค์จิตจักรวาลทรงสร้างสัตว์ชนิดแรกขึ้นมาแล้วรูปร่างไงเหมือนตัวนี้ครับรูปร่างเหมือนไดโนเสาร์ต้นไม้ที่นอนอยู่เนี่ยนะเหมือนไดโนเสาร์ตอนดูไว้นะดูไว้คอสั้นๆตัวอ้วนๆหางยาวๆลำตัวอ้วนใหญ่มากและมีขา4ขาพี่น้องครับกลับมาดูที่ต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้ครับพระองค์ทรงมีแรงบันดาลใจจากการที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรลงมาบนโลกแล้วมองเห็นต้นไม้ใหญ่ของพระองค์เนี่ยที่มันสิ้นอายุขัยของมันบ้างมันล้มเพราะน้ำชะทักพาให้มันล้มแล้วมันตายบ้างปรากฏว่าเวลาต้นไม้ใหญ่มันล้มมันลำต้นของมันส่วนปลายค่อนไปทางยอดอ่ะมันจะเรียวไปหายอดถูกต้องไหมโคนมันจะใหญ่นะแล้วก็ตรงยอดมันเวลาล้มลงกับพื้นเนี่ยมันจะมีกิ่งขนาดใหญ่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้กิ่งเยอะแบบอย่างในภาพที่ท่านเห็นนี่นะมันมีไม่กี่กิ่งยันพื้นอยู่ทำให้ยอดของมันส่วนปลายของยอดเวลาหล่นล้มลงกับพื้นตรงยอดมันเวลาล้มลงกับพื้นเนี่ยมันจะมีกิ่งขนาดใหญ่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้กิ่งเยอะแบบอย่างในภาพที่ท่านเห็นนี่นะมันมีไม่กี่กิ่งยันพื้นอยู่ทำให้ยอดของมันส่วนปลายของยอดเวลาหล่นล้มลงกับพื้นเนี่ยสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาคือพูดง่ายๆให้ต้นไม้ของพระองค์เนี่ยเดินได้เราพูดถึงขนาดนี้แล้วนะว่านี่คือแผนที่การคิดของพระเจ้าเราไม่ได้โมเมพระองค์บอกเราเพื่อมาบอกลูกที่เป็นมนุษย์ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่บังเอิญและที่มันเป็นแบบนี้ไดโนเสาร์มีรูปลักษณ์อย่างนี้ไม่ใช่เพราะธรรมชาติสร้างพระองค์ต่างหากที่เป็นผู้สร้างแล้วส่งจิตวิญญาณก็เหมือนจิตวิญญาณของพวกท่านเนี่ยอาสาลงมาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนี่พวกเขาก็อาสามาเกิดเป็นไดโนเสาร์อ่ะแล้วถามว่าลำตัวไปข้างหลังเนี่ยมันอ้วนใช่ไหมก็ต้นไม้เนี่ยตอนส่วนยอดเนี่ยมันจะเดียวใช่ไหมตอนส่วนล่างมันจะบานออกใช่ได้ไหมพี่น้องเนี่ยก็ไปที่ก้นของเขาก็บานออกใหญ่ครับแล้วเป็นไงเวลาล้มแล้วถอนรากถอนโคน

างที่แข็งแรงที่แข็งแรงมากเพราะมันต้องรับน้ำหนักของส่วนตูดของมันเนี่ยส่วนโคนเนี่ยน้ำหนักมันมากขาหลังสองข้างมันต้องแข็งแรงแล้วเวลามันเดินไปเนี่ยท้องมันเลี่ยพื้นเลยแล้วหางมันก็ลากพื้นไปมันจึงเป็นที่มาของไอ้ไดโนเสาร์ตัวนี้ไดโนเสาร์นี่เราเอาการ์ตูนมานะเพราะภาพจริงมันเป็นภาพแอนิเมชันเป็นภาพวาดเขามีลิขสิทธิ์เลยขออนุญาตแฮปเอาการ์ตูนมาทรงสร้างไดโนเสาร์โดยได้แรงบันดาลใจมาจากต้นไม้ใหญ่เนี่ยพี่น้องครับเริ่มเห็นชัดยังว่าแม้กระทั่งตัวท่านที่เป็นมนุษย์ชายหญิงที่เกิดมาเนี่ยพระองค์ทรงเป็นผู้กำหนดสร้างขึ้นมาไม่ใช่เกิดโดยฟลุกหรือโดยบังเอิญเหมือนไอ้บางคนมันคิดมันอากตัญญูมันเนรคุณต่อพระผู้สร้างพระพุทธองค์ก็สอนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุเมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับตามไปด้วยก็แปลว่าถ้ามีลูกก็ต้องมีพ่อกับแม่และพ่อกับแม่ทำเหตุจึงเกิดผลออกมาเป็นลูกใช่หรือไม่ล่ะมันอากตัญญูมันเนรคุณต่อพระผู้สร้างพระพุทธองค์ก็สอนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุเมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับตามไปด้วยก็แปลว่าถ้ามีลูกก็ต้องมีพ่อกับแม่และพ่อกับแม่ทำเหตุจึงเกิดผลออกมาเป็นลูกใช่หรือไม่ล่ะทรงเห็นจากต้นไม้ของพระองค์ล้มแล้วหางของไดโนเสาร์มาจากไหนมาจากรากแก้วของต้นไม้ที่มันถอนรากถอนโคนเพราะโดนพายุล้มพายุทำล้มแล้วหางมันโผล่ส่วนเป็นไงขาหน้าก็คือกิ่งแต่ก่อนต้นไม้ใหญ่ของพ่อตะกี้เราให้ดูรูปแล้วมีกิ่งน้อยมากพระองค์เลยเนรมิตให้มันเป็นขาถ้ามีหลายขามันก็ยุ่งเอาแค่สองขาก็พอแค่นี้ก็พยุงลำตัวเคลื่อนที่ได้แล้วเข้าใจแต่พี่น้องครับเนี่ยพระองค์ทรงทดลองปรากฏว่าไดโนเสาร์ของพระองค์เดือดร้อนครับพี่น้องครับเดือดร้อนอะไรครับเพราะพระองค์สร้างไดโนเสาร์ให้กินพืชกินยอดไม้กินใบหญ้าปรากฏว่าพี่พระองค์สร้างต้นไม้เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมเพื่อสร้างสมดุลโลกให้ความรักกับโลกและจักรวาลพระองค์ทรงสร้างต้นไม้ซึ่งสูงลิ่วเลยครับท่านเห็นไหมภาพตะกี้ดูไอ้ต้นนี้ก็ได้นะเวลามันยืนต้นเนี่ยมันสูงมากเลยถามว่าไดโนเสาร์เนี่ยตัวอ้วนอ้วนแล้วขาก็สั้นน้ำหนักตัวก็เยอะแล้วคอก็สั้นเนี่ยมีปัญญาที่จะปีนป่ายต้นไม้ขึ้นไปกินยอดไม้ไหมพี่น้องเนี่ยนี่คือพระบิดาพระองค์จึงให้อภัยลูกๆที่ทำผิดแล้วมีสำนึกผิดสำนึกบาปแล้วปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้เพราะพระองค์ยังเคยผิดพลาดไม่ใช่พระเจ้านี่เก่งไปทุกเรื่องกว่าพระองค์จะทรงพระปีชาขนาดนี้พระองค์ใช้เวลาเป็นล้านๆปีในการเรียนรู้ทุกสิ่งพระองค์จึงทรงเป็นองค์ความรู้ของทุกสิ่งเราจึงเชื่อในพระองค์ไงท่านถามสิว่าตัวท่านเองหรือเราหรือพระศาสดาพระองค์ก่อนๆเนี่ยมีใครเคยรู้ความจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วมากล่าวให้ท่านฟังบ้างไม่มีนี่เราสื่อกับพระองค์พระองค์ก็ทรงบอกเราเมตตาบอกเราเพื่อมาบอกให้ท่านฟังให้ท่านเชื่อเถอะว่าท่านเป็นลูกของพระองค์ท่านไม่ได้เป็นจิตวิญญาณที่ล่อนเล่พระเนจรไม่ท่านไม่ใช่จิตวิญญาณที่เป็นลูกกำพร้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกแบบจับพลัดจับผลูผีจับยัดไม่ใช่ท่านมาจากสิ่งที่สูงส่งมากคือพระเจ้าท่านเป็นบุตรของพระองค์ถ้าท่านยังไม่เชื่อเราอย่างเงี้ยท่านจะกลับบ้านได้ยังไงครับเพราะท่านยังไม่มีบ้านนะท่านไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าจริงท่านทำสามเหลี่ยมกับพระองค์ไม่ได้ถ้าเราไม่เชื่อว่ามีพระเจ้ามุมยอดของสามเหลี่ยมที่เราจะทำสามเหลี่ยมกับพระองค์มันจะหายไปเลยครับมันเราต้องเชื่อว่ามีพระองค์ท่านเป็นบุตรของพระองค์ถ้าท่านยังไม่เชื่อเราอย่างเงี้ยท่านจะกลับบ้านได้ยังไงครับเพราะท่านยังไม่มีบ้านนะท่านไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าจริงท่านทำสามเหลี่ยมกับพระองค์ไม่ได้ถ้าเราไม่เชื่อว่ามีพระเจ้ามุมยอดของสามเหลี่ยมที่เราจะทำสามเหลี่ยมกับพระองค์มันจะหายไปเลยครับมันเราต้องเชื่อว่ามีพระองค์ถ้าท่านยังไม่เชื่อเราอย่างเงี้ยท่านจะกลับบ้านได้ยังไงครับเพราะท่านยังไม่มีบ้านนะท่านไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าจริงท่านทำสามเหลี่ยมกับพระองค์ไม่ได้ถ้าเราไม่เชื่อว่ามีพระเจ้ามุมยอดของสามเหลี่ยมที่เราจะทำสามเหลี่ยมกับพระองค์มันจะหายไปเลยครับมันเราต้องเชื่อว่ามีพระองค์ดีนะครับในการสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็หันมาทำอะไรครับพาหาใบไม้ใบหญ้ากินไม่ได้มันก็หันมากินกันเองครับพอมันกินกันเองปั๊บนั่นคือการสร้างนิสัยที่ดุร้ายของไดโนเสาร์ให้มันเกิดขึ้นไดโนเสาร์พันธุ์แรกมนุษย์เราก็ค้นพบแล้วว่ามันกินพืชเป็นอาหารแต่ตอนหลังมีไดโนเสาร์หลายชนิดมันกินพวกมันด้วยกันเป็นอาหารมันจะดุร้ายมันจะไล่กัดกินไล่ฆ่ากันเองเราบอกแล้วไงกฎแห่งกรรมไม่มีพอมันตายแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเกิดใหม่เป็นไดโนเสาร์อีกครับนะมีเขี้ยวมีอะไรยาวมากขึ้นนะแล้วก็พระองค์ก็เลยต้องสร้างใหม่สร้างไดโนเสาร์ชนิดที่พันที่คอมันยาวให้คอยาวเพื่ออะไรเหมือนยีราฟเห็นไหมครับสามารถกินยอดไม้ยอดไร่ได้มันจะได้ไม่มาฆ่ากันเองเพราะมันหิวก็สามารถกินยอดไม้ยอดไร่ได้พระองค์ได้ทรงเรียนรู้จากการทรงสร้างถ้าพระองค์ไม่ทดลองพระองค์จะรู้ไหมเห็นไหมคนเราที่เมื่อ non experience คือไม่มีประสบการณ์เนี่ยโอกาสคิดผิดมองผิดมันเป็นไปได้เพราะมันเป็นครั้งแรก the first time พระบิดาจึงให้มนุษย์เราเรียนผิดเรียนถูก learn to do

right by wrong ก็คือให้ทดลองผิดก่อนแล้วจึงทำถูกเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องก็แปลว่าให้พวกคุณเนี่ยเรียนรู้แม้กระทั่งขันห้าที่เอาของสัตว์มาใช้ให้คุณได้เรียนรู้หลายภพชาติเลยว่าที่คุณต้องตกนรกเวียนตายเวียนเกิดสังสารวัฏเป็นเพราะคุณดันทะลึ่งไปใช้ขันห้าตามแบบสัตว์คุณต้องแทรกแซงขันห้าให้ได้ตามแบบมนุษย์แต่ถามว่าคุณรู้ได้ไงถ้าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลไม่กลับมาเกิดให้ทันแล้วมารีบบอกพวกคุณไม่งั้นคุณยังทันนะภพชาตินี้ก็กลับบ้านได้ถ้าคุณสามารถเข้าถึงในการแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนเป็นธรรมจักรให้ได้และหยุดกฎแห่งกรรมเอาไว้ทั้งหมดพระองค์อุตส่าห์บอกแล้วไงมีบุพกรรมแม่เหล็กไม่เกิน 30% เนี่ยพระองค์ให้กลับบ้านได้ทุกคนเราบอกแล้วไงโปรโมชั่นเนี่ยเดิมเนี่ยแค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่ให้กลับบ้านแล้วไม่ให้ดูดพ้นไม่ให้นิพพานแล้วเพราะพระองค์ต้องการให้พวกคุณกลับบ้านเพราะมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณจากฟ้าสีครามเป็นพี่ๆน้องๆของพวกท่านเนี่ยเขารอจะเข้ามาทำหน้าที่แทนพวกท่านในโลกนี้เขามาไม่ได้เพราะพวกท่านยังไม่ยอมตายไงคำว่าตายแปลว่าไม่ยอมหลุดพ้นกลับออกไปยังมัวแต่จะทำให้ตัวเองวาบดับขันห้าแล้ววาบหายสาบสูญแล้วบอกว่าหมดหน้าที่กูแล้วนะซึ่งเข้าใจผิดนะรอจะเข้ามาทำหน้าที่แทนพวกท่านในโลกนี้เขามาไม่ได้เพราะพวกท่านยังไม่ยอมตายไงคำว่าตายแปลว่าไม่ยอมหลุดพ้นกลับออกไปยังมัวแต่จะทำให้ตัวเองวาบดับขันห้าแล้ววาบหายสาบสูญแล้วบอกว่าหมดหน้าที่กูแล้วนะซึ่งเข้าใจผิดนะพี่น้องยาวขึ้นนะสร้างคอยาวขึ้นสามารถยืดตัวไปกินยอดไม้ยอดไม้สูงๆได้เพราะบางทีมันไม่ได้ต้นไม้ใหญ่อย่างเดียวเพราะมันไม่สวยงามมันก็มีความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์ทางสปีชีส์ของพวกนี้เขาก็เดินทางไปในป่าก็กินไปเรื่อยๆนะตัวนี้อารมณ์ดีใช่ไหมนะเราไม่เอาตัวที่น่าเกลียดแม่ท่านดูเนี่ยก็คอยาวขึ้นแต่กว่าจะรู้ไปไงผิดก่อนละคอสั้นๆมันกินไม่ได้มันตายอ่ะพอมันอดตายปั๊บเนี่ยมันก็กลายพันธุ์เลยพัฒนาตัวให้ดุร้ายกินกันเองเลยเพราะความหิวมันเหมือนกับมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยหิวโหยเพราะความโลภไม่ใช่หิวเพราะอยากเพราะอดตายหรอกแต่ก็ฆ่ากันแล้วเพราะความโลภความโลภคือความหิวหรือความตะกละทางจิตวิญญาณไม่ใช่ความหิวทางกายสังขารโอเคนะนี่คือที่มาของสัตว์ชนิดแรกที่สร้างขึ้นบนโลกคือพวกไดโนเสาร์นึกออกไหมตอนหลังก็มีไดโนเสาร์กินสัตว์ก็มีกินพืชก็มีนะและพอนะต้นไม้เตี้ยๆมันกินกันหมดแล้วพระองค์สร้างเอาไว้เยอะมากเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมาเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมในการมอบความรักให้กับโลกพระองค์ก็เลยเห็นใจครับเลยสร้างไดโนเสาร์ที่เป็นสัตว์ชนิดที่บินได้เห็นไหมในประวัติศาสตร์มีไดโนเสาร์ที่บินได้เพราะอะไรไม่ต้องปีนนะและไม่ต้องกินพื้นที่บนโลกมากไม่ต้องทำให้โลกมีน้ำหนักมากก็บินไปนะบินขึ้นไปเพื่อจะไปกินยอดไม้ผลไม้ของพระองค์ได้แล้วมันจะไม่อดตายมันจึงเป็นที่มาของไดโนเสาร์ชนิดที่มีปีกและบินได้ไดโนเสาร์บางตัวมันหิวโหยมากมันไม่มีอะไรจะกินบนบกมันก็ว่ายน้ำไปลงไปในน้ำแล้วก็ไปไล่จับกินสัตว์ที่อยู่ในน้ำที่พระองค์สร้างไว้ให้ทำหน้าที่เช่นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในน้ำพระองค์ก็สร้างในยุคใกล้ๆกันกับไดโนเสาร์นั่นแหละแต่พวกไดโนเสาร์นี่ก็ลงไปในน้ำไดโนเสาร์ที่ว่ายน้ำได้ก็มีครับลงไปจับสัตว์กินนะเอานะนั่นเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไปเอาแค่นี้ทำให้ท่านมองเห็นว่าแม้กระทั่งไดโนเสาร์เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าก็ยังเป็นผู้สร้างแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรในการสร้างที่มีรูปลักษณ์แบบนี้มีที่มาจากตรงไหนโอเคนะต่อมาครับทรงสร้างมนุษย์ใช้กายหยาบเจ้าก็ยังเป็นผู้สร้างแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรในการสร้างที่มีรูปลักษณ์แบบนี้มีที่มาจากตรงไหนโอเคนะต่อมาครับทรงสร้างมนุษย์ใช้กายหยาบถูกไหมนอกนั้นเหมือนหมดเลยมนุษย์เราบอกว่าเฮ้ยสัตว์มันมีโปรตีนมี DNA RNA เหมือนมนุษย์เลยรูปร่างมันต่างกันกับเราเลยจับอีสัตว์นี่ไอสัตว์นั่นเอามากินเป็นอาหารได้ทั้งที่จริงๆแล้วพระองค์ทรงสร้างมนุษย์เพราะอะไรครับเพราะสัตว์คือไดโนเสาร์มันทำให้โลกหนักเกินไปนะถึงแม้ให้พลังงานเพิ่มกับโลกแต่ไดโนเสาร์แต่ละตัวหนักเป็น10ตันเยอะมากพระองค์ก็เลยต้องยกเลิกสัตว์ที่เรียกว่าไดโนเสาร์ย้ายออกไปจากดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้แล้วสร้างรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์ที่แยบยลกว่าเดิมแยบยลกว่าไดโนเสาร์เพราะคิดว่าไซส์พลังงานไม่พอไงถ้าตัวใหญ่คงให้พลังงานกับโลกได้เยอะตรงคิดอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าพระองค์ทรงคิดผิดอีกแล้วเพราะนอกจากมันกินกันเองเพราะพระองค์พลาดใช่ไหมทำคอสั้นแต่ต้นไม้พระองค์สร้างไว้ก่อนนะต้นมันสูงมันกินไม่ถึงอ่ะมันตายมันมาฆ่ากันเองใช่ไหมพอคิดใหม่ทำยังไงที่จะไม่ฆ่ากันเองเหมือนกับไดโนเสาร์แล้วมารักกันเป็นสัตว์สังคม

ช่วยกันทำงานนะฉลาดดำเนินชีวิตฉลาดอะไรต่างๆพระองค์จึงกำหนดให้มนุษย์เรามีสมองสองซีกเหนือกว่าสัตว์ไงเพื่อฉลาดจะได้ไม่ฆ่ากันเหมือนสัตว์มีสมองซีกซ้ายมีสมองซีกขวามีปัญญาญาณมีสติปัญญาใช่ไหมมีจิตที่เป็นจิตหยาบไม่ต้องใช้จิตวิญญาณเพราะอะไรเพราะว่าเอามาไว้บนโลกนี้มากพระองค์ก็เสียลูกๆไปเป็นสัตว์อะนะกลับบ้านไม่ได้ไปเยอะแล้วพระธรรมเกิดเป็นมนุษย์ทุกคนต้องสัญญาเอาไว้หนึ่งในพันธสัญญาหกก่อนอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับเกิดมาเป็นสัตว์แต่หน้าตาเหมือนมนุษย์เนี่ยต้องรับปากพระองค์ก่อนว่าต้องกลับบ้านต้องกลับบ้านนะลูกไม่กลับไม่ได้นะพ่อห่วงใยและคิดถึงลูกอะนะเดี๋ยวมันหายไปหมดเหมือนสัตว์ประจำโลกนะแล้วพ่อจะทำไงอะนะพระองค์ย้ายไดโนเสาร์ออกไปจากระบบโลกเอาไปไว้ที่วงโคจรของดาวพฤหัสเราจะเรียกว่าดาวบริวารหรือดวงจันทร์บางดวงของดาวพฤหัสก็ได้พระองค์ย้ายไดโนเสาร์จากโลกไปไว้ที่ดวงจันทร์1 2 1ถึง2ดวงที่เป็นดาวบริวารหรือเป็นวงโคจรของดาวพฤหัสเราจะเรียกว่าดาวบริวารหรือดวงจันทร์บางดวงของดาวพฤหัสก็ได้พระองค์ย้ายไดโนเสาร์จากโลกไปไว้ที่ดวงจันทร์1 2 1ถึง2ดวงที่เป็นดาวบริวารหรือเป็นดาวเงี้ยพระองค์ก็สร้างเพื่ออะไรเพื่อทำให้โลกนี้สวยเผื่อลูกที่เกิดมาเนี่ยเป็นคนสองมิตินะเป็นรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงพอมาเกิดบนโลกนี้แล้วจะได้เห็นว่ามันเหมือนสวรรค์ของจิตจักรวาลเนี่ยเป็นแดนมายาที่เป็นสวรรค์ที่สวยงามมากเวลาลงมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกแล้วลูกจะได้เห็นเหมือนกับสวรรค์ที่แดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาล นั่นนะลูกจะได้ไม่ต้องคิดถึงบ้านไม่ต้องห่วงบ้านทำหน้าที่ให้เสร็จ 60,000 ปีต่อ1ยุคเนี่ยเสร็จแล้วก็จะได้เดินทางกลับบ้านไปกราบพระบาทพระองค์ไม่ใช่มาซีมองเซ็กกันอยู่ในโลกนี้แล้วทำให้จิตวิญญาณตัวเองหายไปหรือมูหายไปไหนแล้วตอบไม่ได้ว่าหายไปไหนก็เรียกว่าเหมือนตาลยอดด้วนน่ะนี่คือสิ่งที่เราพูดความจริงให้ท่านฟังโอเคไหมฮะนะนี่คือทั้งหมด4ประการในการทรงสร้างมนุษย์อ่ะทีนี้สัตว์อื่นเราไม่ต้องพูดถึงมนุษย์อ่ะแล้วทรงสร้างมนุษย์แล้วรูปธรรมมนุษย์เนี่ยหล่อๆอย่างเราสวยๆอย่างท่านเนี่ยที่ชมอยู่เนี่ยพระองค์ใช้แรงบันดาลใจมาจากไหนอ่ะดูครับพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ท่านเห็นอะไรครับทางซ้ายมือเราเอาภาพที่มันมีหน้าตาเหมือนมนุษย์เนี่ยใส่เข้าไปหน้าตาของมนุษย์เนี่ยมีตามีจมูกมีปากพระองค์เอามาจากไหนครับได้แบบมาจากสัตว์ถูกต้องไหมครับนะถ้าดูแต่ทั้งหมดตาสองดวงจมูกนะปากก็ไม่ต่างจากลิงถูกไหมไม่ต่างจากสัตว์หลายชนิดไม่ต่างจากลิงก็มีรูปลักษณ์หน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ยพระองค์ดูจากต้นไม้ครับพี่น้องครับพระองค์ใช้ต้นไม้ของพระองค์อีกไดโนเสาร์นี่ได้จากต้นไม้ที่ล้มอยู่กับพื้นและมองเห็นว่ารูปลักษณ์มันเป็นอย่างนั้นส่วนมนุษย์เนี่ยพระองค์เห็นที่มันยืนต้นอยู่ครับรูปทางซ้ายพอใส่หน้าตาเข้าไปปั๊บไอ้ที่อยู่ทางซ้ายมือที่เป็นแง่งออกไปก็คือแขนถูกไหมครับนี่เมื่อแขนเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่สมดุลมันเวลาสร้างพระองค์ไม่สร้างมนุษย์ให้มีแขนเดียวจึงสร้างให้มี2แขนก็คือสมดุลตา2ข้างก็คือให้สมดุลนะปากมีรูเดียวก็จริงอ่ะแต่มันพะงาบขึ้นบนได้นะมีปากบนปากล่างเพื่อรวมเป็น1เดียวรูจมูกก็มี2รูและจมูกเดียวเห็นมั้ยฮะ2หู2ข้าง2รูแล้วแต่ก็เป็นคนเดียวอะไรแบบเนี้ยพระองค์เห็นต้นไม้พระองค์ก็เลยให้มนุษย์เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้เหมือนต้นไม้รูจมูกก็มี2รูและจมูกเดียวเห็นไหมฮะ2หู2ข้าง2รูแล้วแต่ก็เป็นคนเดียวอะไรแบบเนี้ยพระองค์เห็นต้นไม้พระองค์ก็เลยให้มนุษย์เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้เหมือนต้นไม้มีมนุษย์เราเนี่ยต่างกับต้นไม้ครับมาทำผิดจากที่พระองค์ทรงกำหนดเอาไว้ผิดแบบแผนที่พระองค์วางไว้มนุษย์เราเนี่ยเห็นต้นไม้มีแต่เจริญเติบโตถ้าไม่เจอภัยธรรมชาติไม่เจอพายุพัดมาไม่เจอแรงน้ำมาทำให้ต้นไม้ล้มหรือไม่เจอปลวกมอดกัดกินแล้วต้นไม้นั้นผุพังต้นไม้ต้นนั้นจะอายุยืนนะไม่มีต้นไหนตายต้นไม้มีแต่เติบโตมันผิดกับมนุษย์ไหมพี่น้องครับพออายุไม่เท่าไหร่ชักจะเติบตายแล้วครับเติบตายไม่ใช่เติบโตนั่นคือมนุษย์ผิดครับเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์พระบิดาทรงสร้างให้ไม่ต่างกับต้นไม้ครับสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้สามารถเจริญเติบโตจากวัยกระเตาะวัยกระแตะนะก็คือกุมารน้อยเตาะแตะมาเป็นอดัลต์มาเป็นหนุ่มเป็นสาวและเจริญวัยมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็พอไปถึงจุดหนึ่งก็วกกลับครับวกกลับก็แปลว่าแก่เหี่ยวเฉาแล้วก็ตายซึ่งนี่คือความผิดธรรมชาติที่มนุษย์ทำกับตัวเองเราเคยบอกท่านแล้วเพราะเพียงแค่ท่านไปเอาขันห้าของสัตว์มาใช้แล้วหมุนกรรมจักรนี่แหละครับจึงทำให้ท่านอายุสั้นถ้าท่านหมุนธรรมจักรท่านจะไม่ต่างกับต้น

ไม้ครับเติบโตไม่มีวันตายครับเป็นมนุษย์อมตะท่านเชื่อเราครับหนังกำพร้าสามารถลอกออกไปแล้วหนังแท้ขึ้นมาแทนได้ร่างกายเราตรงไหนชำรุดมันซ่อมสร้างซ่อมแซมได้มีดบาดแผลก็สมานแผลติดได้ไม่ใช่ยิ่งเน่าถลอกปอกเปิกไปได้หมดท่านเห็นไหมพระองค์สอนเนี่ยจิ้งจกอ่ะเวลาหางมันหลุดเนี่ยพระองค์ก็ทำให้ท่านเห็นอัศจรรย์มันสามารถจะมีหางงอกออกมาใหม่ได้ทั้งที่โครงสร้างทางชีววิทยานะหรือโครงสร้างทางชีวภาพของสัตว์พวกนี้มันไม่ต่างกันกับที่เป็นตัวท่านเลยในระดับเซลล์พี่แต่ว่าท่านมีกระดูกมือมีกระดูกถ้าตัดทิ้งแล้วพิการครับมันงอกออกมาใหม่ไม่ได้ก็เพราะบิดาคิดว่าแค่นี้ให้ก็เพียงพอแล้วถูกไหมเนี่ยส่วนต้นทางขวาท่านเห็นไหมท่านดูที่โคนต้นไม้พระบิดาทรงมีแรงบันดาลใจเห็นต้นไม้เนี่ยก็คือเอามาสร้างเป็นขาสองข้างก็เพราะบิดาคิดว่าแค่นี้ให้ก็เพียงพอแล้วถูกไหมเนี่ยส่วนต้นทางขวาท่านเห็นไหมท่านดูที่โคนต้นไม้พระบิดาทรงมีแรงบันดาลใจเห็นต้นไม้เนี่ยก็คือเอามาสร้างเป็นขาสองข้างของไปแล้วบริเวณลำตัวขึ้นมาจนถึงคอจนถึงหัวเนี่ยมันจะเรียวจะเล็กลงแขนมีสองข้างแล้วบนศีรษะเนี่ยท่านรู้ไหมศูนย์รวมของกลุ่มพลังงานต่างๆที่สำคัญของต้นไม้ก็คือยอดของมันยอดไม้เวลาเด็ดยอดปั๊บก็จะรีบแตกใหม่ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมศีรษะของมนุษย์เราก็เลยมีแต่สิ่งสำคัญอยู่ในนี้ทั้งจิตวิญญาณก็อยู่ในนี้จิตหยาบก็อยู่ในนี้ถ้าตัดคอทิ้งก็ตายต้นไม้เนี่ยตัดไม่ทิ้งไม่ทิ้งแล้วไม่ตายเพราะนอกจากถอนรากถอนโคนเท่านั้นเองเพราะคลื่นพลังงานที่เป็นกลุ่มต่างๆที่เป็นขันห้าของจิตวิญญาณของวิญญาณของต้นไม้มันวิ่งไปทั่วต้นไม้ทั่วทั้งต้นนี่คือที่มานะมนุษย์มาจากไหนรูปลักษณ์ของมนุษย์นี่มาจากไหนมาจากสิ่งนี้แรกๆก็หน้าตาไม่สวยไม่หล่อแบบนี้หรอกพระองค์ไปสร้างมนุษย์เอาไว้บนดาวดวงอื่นเพื่อทดลองก่อนว่ามันเจ๋งแค่ไหนแล้วค่อยเอามาส่งมายังโลกนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์ต่างดาวก็คือสิ่งมีชีวิตรุ่นแรกๆที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นมาก่อนที่จะส่งมายังโลกและไปทดลองที่ดาวอื่นแล้วพระองค์ไม่สร้างบนโลกเพราะเดี๋ยวมันจะรกโลกสร้างแล้วหน้าตาอัปลักษณ์อะไรยังไงแบบไหนพระองค์ก็ไม่ทำลายทิ้งมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีมันเลยข้ามโลกข้ามแดนมันลืมไปว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยพระบิดากำหนดเขตแดนเอาไว้ด้วยอำนาจแม่เหล็กโลกหรืออำนาจแม่เหล็กของดาวดวงนั้นรูปธรรมที่มีชีวิตของดาวของเผ่าดาวแต่ละดาวจะอยู่ได้ในความเข้มของสนามแม่เหล็กที่แตกต่างกันจะดาวอังคารจะมาอยู่บนโลกไม่ได้เพราะสนามแม่เหล็กโลกกับดาวอังคารไม่เท่ากันถ้ามาอยู่ก็จะเหมือนอย่างที่มนุษย์โลกไปจับเอเลี่ยนสมัยก่อนได้ที่ยานเขาตกอ่ะเขาดันทะลึ่งมาเที่ยวโลกเราอ่ะแล้วยานตกแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ของมนุษย์โลกจับตัวได้เนี่ยมันยังไม่ตายครับแต่มันพูดไม่ได้ใช้สื่อสารทางจิตก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาเพราะเขาอยู่ในสนามแม่เหล็กโลกไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้นะโดยเฉพาะที่จับได้ที่มาจากดาวอังคารที่ใกล้ชิดกับโลกที่สุดไม่มีใครมาถามเราเนี่ยมันยังไม่ตายครับแต่มันพูดไม่ได้ใช้สื่อสารทางจิตก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาเพราะเขาอยู่ในสนามแม่เหล็กโลกไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้นะโดยเฉพาะที่จับได้ที่มาจากดาวอังคารที่ใกล้ชิดกับโลกที่สุดไม่มีใครมาถามเราแต่รู้แล้วรู้ไม่ถูกรู้ไม่ลึกศาสดาสอนว่าให้มนุษย์เนี่ยที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยให้มาหมุนธรรมจักรพระองค์ตรัสรู้อะไรครับธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นอนุตตรธรรมที่เรากำลังสอนอยู่เนี่ยเรื่องเดียวกันดันไปเข้าใจขันธ์5ผิดพระองค์บอกว่ามาเกิดเนี่ยเพื่อที่จะหมุนธรรมจักรจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อหมุนธรรมจักรหมุนธรรมจักรเพื่ออะไรเพื่อใช้ความรักหรือความเมตตาค้ำจุนโลกเมตตาทำค้ำจุนโลกพระพุทธองค์เป็นผู้สอนแต่ไปเข้าใจผิดแปลผิดเดี๋ยวหาว่าพระศาสดาไม่ได้สอนอาจารย์ปริญญาเพี้ยนเนี่ยนี่คือภาพขันธ์5คืออะไรทวนหน่อยไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณอันนี้เรากล่าวตามลำดับของคนนำทางตาบอดถ้าเป็นของพระบิดาเนี่ย2กับ3มันสลับ

ตำแหน่งกันนะครับเวลาปฏิบัติการจริงๆเนี่ยสัญญาต้องมาก่อนเวทนาสัญญาคือตัวจำได้หมายรู้หมายรู้อารมณ์ว่ากำลังโกรธกำลังรักกำลังหวงแล้วจำได้จำเรื่องราวได้จำคนได้จำเหตุการณ์ได้ว่ามันคืออะไรอ๋ออีเวนต์นี่เองที่มันเคยทำให้กูเดือดร้อนทั้งที่ตอนนี้มันไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนแต่เราจำได้ว่าอีเวนต์นี่ทำให้เราเดือดร้อนปั๊บเวทนาเกิดทันทีครับทั้งที่มันยังไม่ได้ทำอะไรเราเลยตอนนี้เพราะเรามีสัญญาเราจำได้นี่คือเรื่องของขันห้าวันหน้าจะมาวิจารณาให้ท่านฟังวันนี้เอาเรื่องสำคัญก่อนที่พ่อเมตตาปรารถนาจะสอนพวกท่านมีเรื่องจะพูดอีกเยอะเลยในนี้นี่ก็ย่อๆมานะเพราะเวลามันน้อยพี่น้องครับนี่คือขันห้ามนุษย์สับสนเพราะไปจำของสัตว์เอามาใช้และไม่เข้าใจว่าพระศาสดาคือพระพุทธองค์ทรงสอนอะไรไว้ปรารถนาจะสอนพวกท่านมีเรื่องจะพูดอีกเยอะเลยในนี้นี่ก็ย่อๆมานะเพราะเวลามันน้อยพี่น้องครับนี่คือขันห้ามนุษย์สับสนเพราะไปจำของสัตว์เอามาใช้และไม่เข้าใจว่าพระศาสดาคือพระพุทธองค์ทรงสอนอะไรไว้เราเรียกว่าอนุตตรญาณสั้นๆ สำหรับเราช่องทางเดียวกันครับแต่พระองค์สามารถใช้ปัญญาตรงนั้นได้เพราะความเมตตาของพระบิดาที่ทรงเปิดมิติให้เพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงพระปรีชาญาณมากมีคุณูปการต่อชาวโลกที่เป็นพี่น้องมากและพระองค์เนี่ยเวียนตายเวียนเกิดมีสังสารวัฏมาแล้วเป็นหมื่นๆภพชาติพระบิดาทรงพอพระทัยก็เลยสามารถให้พระพุทธองค์เนี่ยทรงติดต่อกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าได้ใครไม่เชื่อฟังไว้เฉยๆนะเนี่ยจึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ในวิหารบนศีรษะหรือบนพระเศียรจะมียอดแหลมนั่นคือสวากาศเป็นสัญลักษณ์เป็นรหัสนัยที่ชี้เห็นว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าไม่งั้นจะไปเอาแหลมๆมาสวมบนพระเศียรของพระพุทธรูปทำไมแล้วไม่งั้นตามวัดเดี๋ยวจะสร้างเจดีย์แหลมๆแล้วเสียดฟ้าขึ้นไปทำไมครับนั่นคือการรับสัญญาณจากจักรวาลคือจากพระบิดามันเป็นปริศนาธรรมะคิดไม่เป็นเองพยายามรังเกียจนะว่าพระศาสดากูยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในจักรวาลเลยปฏิเสธหมดปฏิเสธแม้กระทั่งพระผู้เป็นเจ้าหรือกอดนี่คือความจริงที่เราอยากจะบ่นให้ท่านฟังโอกาสสุดท้ายนะท่านฟังเราท่านไม่คิดตามและไม่เชื่อเราปฏิเสธพระเจ้าอีกถ้าว่าท่านพิพากษาตัวเองไปเรียบร้อยแล้วเราช่วยเหลืออะไรท่านไม่ได้พี่น้องครับท่านจึงต้องเรียนรู้เรื่องขันห้าและที่ผ่านมาเราพูดเรื่องขันห้ามาตลอดหงายกะลาเลยครับหลายคนเก็ตแล้วพยายามพัฒนาตัวเองว่าจะใช้ขันห้าให้เป็นไม่ใช้แบบสัตว์เพื่อไม่ให้เกิดกฎแห่งกรรมไม่ให้เกิดสังสารวัฏเพื่อไม่ให้ต้องมีนรกเพื่อไม่ต้องตายอีกเพราะนิพพานกิเลสนิพพานตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งหมดได้ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อนิพพานพวกนี้ได้หมดแล้วไม่เกิดอีกคือดับการเกิดแบบเกิดดับมาได้ทั้งหมดท่านก็ไม่จำเป็นต้องตายเมื่อไม่จำเป็นต้องตายท่านว่าท่านอมตะถูกต้องไหมล่ะท่านจะมีชีวิตที่ยืนยาวได้เลยมันเป็นจังสันไม่ใช่จังยาวนะมันเป็นจังสันพูดสั้นๆได้แค่นี้อ่ะความวิบัติที่เกิดจากความไม่รู้นี้คือไม่รู้เรื่องขันห้านี่คืออะไรเชื่อว่าตนต้องดับขันห้ามาแปลกไหมข้อหนึ่งเชื่อผิดสองเชื่อว่าขันห้าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างที่สามสั้นไม่ใช่จังยาวนะมันเป็นจังสั้นพูดสั้นได้แค่นี้อ่ะความวิบัติที่เกิดจากความไม่รู้นี้คือไม่รู้เรื่องขันห้านี่คืออะไรเชื่อว่าตนต้องดับขันห้ามาแปลกไหมข้อหนึ่งเชื่อผิดสองเชื่อว่าขันห้าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างที่สามเชื่อทางตาบอดต่างหากที่สอนสืบเนื่องกันมาจนฝังหัวฝังจิตเป็นมายด์เซ็ตและมันแก้ยากมากถ้ายิ่งไม่ใช้ปัญญาไม่เป็นพุทธะที่แท้จริงไม่ใช้ปัญญาคิดตามหรือไม่ใช้ปัญญาคิดต่อต้านเราท่านก็จะเข้าถึงและเข้าใจแต่ถ้าต่อต้านและไม่คิดตามไม่มีวันเข้าใจและไม่มีวันเข้าถึงพี่น้องครับ5ประการพี่น้องๆครับเมื่อพระบิดาทรงสร้างโลกสร้างป่าไม้สร้างมหาสมุทรสร้างสัตว์โลกทั้งหลายและสร้างมนุษย์ปรากฏว่าพระบิดาทรงพบว่าโลกดวงเดียวเนี่ยก็ยังให้พลังงานความรักที่จะสร้างสมดุลได้แค่โลกเองเท่านั้นแต่ไม่สามารถแบ่งปันพลังงานความรักไปค้ำจุน 12,500 ล้านกาแล็กซีและระบบสุริยะจักรวาลอีก6ระบบได้แย่ละทีนี้ทำไงพระองค์ก็เลยต้องสร้างระบบสุ

ระยะจักรวาลที่มีโลกเป็นศูนย์กลางท่านฟังดีๆนะครับสร้างระบบสุริยะจักรวาลขึ้นมาที่มีโลกเป็นศูนย์กลางของดาวเคราะห์ทั้ง8รวมทั้งดวงจันทร์ที่เป็นดาวเพื่อนของดาวเคราะห์แต่ละดวงด้วยให้โลกเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้นำของทั้งระบบโดยใช้พลังงานร่วมของดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงรวมทั้งโลกด้วยและดวงจันทร์ของดาวเคราะห์แต่ละดวงด้วยให้มีดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าคือตัวแทนของพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางในการโคจรรอบๆเพื่อให้เป็นระบบเดียวกันเพราะฉะนั้นดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงรวมทั้งโลกด้วยที่สามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์และมีวงโคจรอิสระในแนวระนาบที่เป็นของตัวเองอย่างมีระบบนั้นท่านรู้ไหมดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงเนี่ยเขาสามารถโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ได้เพราะมีดาวเคราะห์โลกเป็นผู้นำพาดาวทั้ง8ดวงพร้อมทั้งดวงจันทร์ของแต่ละระบบมีวงโคจรอิสระในแนวระนาบที่เป็นของตัวเองอย่างมีระบบนั้นท่านรู้ไหมดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงเนี่ยเขาสามารถโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ได้เพราะมีดาวเคราะห์โลกเป็นผู้นำพาดาวทั้ง8ดวงพร้อมทั้งดวงจันทร์ของแต่ละระบบอีกครั้งนึงทุกๆ360ปีนี่คือความจริงที่พระผู้สร้างหรือพระบิดาทรงกำหนดเอาไว้แล้ววันที่โลกนะมีดาวเคราะห์ทั้ง8มาอยู่โดยรอบเป็นเวลา3วันบนโลกเราเนี่ยจะว่างเว้นจากคนชั่วจะว่างเว้นจากคนโง่คนทั้งโลกจะฉลาดหมดและเป็นคนดีทั้งหมดพระบิดาทรงเรียกว่าวันมหาสุญญตาวันนั้นถ้าใครอยากรู้ติดต่อสนพินจิตจักรวาลได้เราสร้างภาพนี้เอาไว้อยู่ตรงปกหนังสือโอเคไหมพระองค์ทรงพบว่าพระองค์ทรงพบว่าโลกระบบเดียวเนี่ยมันค้ำจุนเอกภพไม่ได้อย่างเก่งก็แค่ค้ำจุนโลกได้เท่านั้นพระองค์จึงทรงสร้างระบบสุริยะจักรวาลขึ้นมาเพราะฉะนั้นระบบสุริยะจักรวาลที่มีดาวเคราะห์โลกรวมอยู่ด้วยเนี่ยทรงสร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่ต้องการแก้ไขข้อบกพร่องในแผนการของพระองค์ที่ทรงออกแบบไว้มนุษย์สร้างขึ้นมาโอเคละมีพลังงานเยอะขึ้นนะแต่พลังงานที่ได้จากดาวเคราะห์โลกดวงเดียวมันไม่พอจึงต้องสร้างระบบขึ้นมาโดยให้โลกเป็นดาวพี่เป็นพี่ใหญ่ทุกๆ360ปีนะทั้งหมดจะมากองรวมอยู่ที่โลกและมีดวงอาทิตย์อยู่นอกระบบแต่ท่านจริงๆแล้วอยู่ในระบบนั่นแหละเพื่อให้มนุษย์รู้ว่าตอนออกสตาร์ทเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าเวลาออกสตาร์ทไปแล้วพักหนึ่งทำไมแต่ละดวงจึงโคจรและไม่ได้สัมพันธ์กันเหมือนอย่างที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลบอกก็เพราะว่าแต่ละดวงเวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นมันมีวงโคจรภายในสุดภายนอกถัดออกมาเรื่อยๆระยะห่างและระยะทางในการโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นมันเท่ากันไหมแต่ละดวงอะไม่เท่ากันและแต่ละดวงนี่มีความเร็วในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นเวลาออกสตาร์ทโลกฉุดรั้งเหนี่ยวรั้งพวกนี้ให้เคลื่อนที่ไปเนี่ยมันทุกวันนี้เวลาโลกโคจรไปเนี่ยท่านต้องรู้นะว่าโลกนี่ยังส่งแรงกระทำต่อดาวเคราะห์อีก8ดวงและดาวเคราะห์แต่ละ8รอบดวงอาทิตย์ก็แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นเวลาออกสตาร์ทโลกฉุดรั้งเหนี่ยวรั้งพวกนี้ให้เคลื่อนที่ไปเนี่ยมันทุกวันนี้เวลาโลกโคจรไปเนี่ยท่านต้องรู้นะว่าโลกนี่ยังส่งแรงกระทำต่อดาวเคราะห์อีก8ดวงและดาวเคราะห์แต่ละ8อยู่ดับเคราะห์โลกเราสักปีนึงหายไป3ปี6ปีแล้วค่อยกลับมาเป็นดาวเคราะห์วงนอกวงโคจรนอกสุดท้ายกับของระบบสุริยะจักรวาลโลกอีกก็หาว่าเนี่ยดาวพลูโตโคจรไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่ใช่1ใน9ดวงของระบบสุริยะเนี่ยนั่นแหละคิดด้วยความโง่เขาเรียกว่าดาวผิดนะเพราะมันเป็นอจินไตยถูกไหมมันเป็นอนุตตรธรรมท่านมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกไม่รู้นะว่าเขาโคจรเนี่ยมีนะมาอยู่กับโลกเรากี่ปีแล้วไปอยู่กับระบบสุริยะฝั่งตรงข้ามนะกี่ปีแล้วถามว่าทำไมสร้างระบบสุริยะจักรวาลให้โลกแล้วทำไมต้องสร้างระบบสุริยะจักรวาลฝั่งตรงข้ามก็เพราะมันไม่สมดุลเนี่ยถ้ามีระบบสุริยะจักรวาลโลกอยู่ซี่เดียวของทางช้างเผือกของปลายปีกฝั่งนี้มันก็ต้องสร้างระบบสุริยะจักรวาลปลายปีกข้างนึงด้วยข้างโน้นเนี่ยมีดาวเคราะห์5ดวงข้างนี้มีดาวเคราะห์9ดวงแต่5ดวงแล้วสมดุลกับ9ดวงได้ไงก็เพราะดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะจักรวาลที่มี5ดวงอ่ะใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของโลกเรา10เท่าเข้าใจแล้วระบบสุริยะจักรวาลนั้นก็ต้องสร้างสมดุลกับโลกด้วยก็คือมีดาวเคราะห์ดวงที่2ในวงโคจรของระบบสุริยะจักรวาลใน5ดวงนั่นน่ะมี

นุษย์อยู่หล่อสวยเหมือนมนุษย์บนดาวนั้นเหมือนโลกทุกอย่างมีมหาสมุทรมีต้นไม้มีสายลมแสงแดดมีต้นมะพร้าวนะมีมหาสมุทรมีปลามีนกมีทุกอย่างเหมือนโลกเราไม่มีผิดอย่างท่านบอกว่าเป็นโลกคู่ขนานมีไหมเคยถามเรามีแต่มันไม่ใช่โลกคู่ขนานแต่เป็นโลกที่มีความเหมือนเนี่ยถ้าจะให้พูดให้ฟังเนี่ยแต่เราอยากให้ท่านรีบกลับบ้านเนี่ยแต่วันนี้พูดเพื่อท่านเชื่อว่าพระบิดามีจริงอย่าก้าวล่วงพระองค์ว่าและก้าวล่วงพวกเราว่าเป็นไอ้พวกเทวนิยมคำคือโบราณทั้งที่ตัวเองนั่นแหละมีเทพเจ้าไหว้เทพเจ้าไหว้เทวะอยู่พวกเรายังไม่เคยชวนไหว้เทพเจ้าหรือเทวะพระองค์ไหนเราชวนท่านกราบพระบาทพระบิดาอย่างเดียวแล้วใครกันแน่ที่เป็นเทวนิยมเราจะกล่าวให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆครับนะทรงสร้างระบบสุริยะจักรวาลขึ้นมาเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะให้โลกเป็นแกนนำและโคจรไปรอบดวงอาทิตย์นี่คือสิ่งที่เรากล่าวนำไปแล้วนะท่านกราบพระบาทพระบิดาอย่างเดียวแล้วใครกันแน่ที่เป็นเทวนิยมเราจะกล่าวให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆครับนะทรงสร้างระบบสุริยะจักรวาลขึ้นมาเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะให้โลกเป็นแกนนำและโคจรไปรอบดวงอาทิตย์นี่คือสิ่งที่เรากล่าวนำไปแล้วนะไม่มีสิ่งใดเกิดเองได้ทุกอย่างพระองค์ทรงสร้างมาทั้งหมดเราแค่ยกตัวอย่างในแต่ละเรื่องเนี่ยเราบอกแรงบันดาลใจให้ท่านทราบว่าพระองค์ได้แรงบันดาลใจจากอะไรในการสร้างสิ่งนั้นๆขนาดไดโนเสาร์พระองค์ก็ได้มาจากการสังเกตต้นไม้ใหญ่ของพระองค์มันล้มถอนรากถอนโคนจึงเป็นที่มาของไดโนเสาร์อย่างที่เห็นท่านจะเถียงเราไหมล่ะพระองค์ใช้เรียนรู้เอาจากสิ่งแวดล้อมพระองค์จึงให้ปัญญากับพวกท่านมาให้ใช้ปัญญาให้เป็นนี่ไม่ยอมคิดหรือบางทีคิดใช้ความฉลาดไปในทางชั่วๆไม่ใช้ความฉลาดไปในทางชอบถูกไหมบางคนบอกเนี่ยทีเรื่องโง่ๆและแม่งฉลาดหรือเรื่องชั่วๆแม่งฉลาดพอทีเรื่องที่ควรฉลาดกลับโง่เรื่องดีๆกลับโง่ไม่ฉลาดอะไรเหล่านั้นนะท่านต้องติดอาวุธทางปัญญาด้วยที่เราย้ำนะครับ1พระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งก็คือพระผู้เป็นเจ้า2พระผู้สิ้นสุดทุกสรรพสิ่งก็คือพระพุทธเจ้าท่านดูใหญ่แมงมุมเริ่มต้นจากจุดศูนย์กลางที่แม่แมงมุมอยู่แล้วก็สร้างใหญ่ออกไปโดยรอบออกไปจากข้างในเปิดจานเสียงเปิดแผ่นดิสเวลามันหมุนเนี่ยนะท่านจะเห็นรอยของมันนะหมุนจากข้างนอกเข้าไปหาข้างในและหมุนจากข้างในสวนออกมาข้างนอกมันจะสวนไปสวนมาอยู่อย่างเงี้ยครับพระองค์ต้องการสอนว่าทุกอย่างใครเป็นผู้เริ่มต้นคนนั้นต้องเป็นผู้สิ้นสุดพระองค์เหมือนกันพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นพระองค์ก็ต้องเป็นผู้สิ้นสุดพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นให้จิตวิญญาณของพวกท่านอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นพวกท่านก็ต้องให้พระองค์เป็นผู้สิ้นสุดคือต้องเดินทางกลับไปกราบพระบาทพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้ให้ท่านมานึกภาพออกไหมผู้เริ่มต้นต้องเป็นผู้สิ้นสุดคุณต้องกลับไปไม่ใช่หายแวบหายไปในจักรวาลหายไปในอนันตจักรวาลหายไปไหนไม่รู้บอกว่ากูดับหมดแล้วทุกกูหายไปเพราะไอ้ตัวที่เป็นต้นทุกคือตัวกูคืออัตตากูหายไปแล้วคิดแบบตรรกะด้วยสมองแบนๆน่ะแล้วจบแล้วแล้วทิ้งให้พระองค์รอคอยอยู่พระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ทรงกันแสงได้น้ำพระเนตรของพระองค์ท่านไหลออกมาเป็นสายเลือดได้พระองค์จะทำให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์ดูแต่พระองค์ทำไม่ได้ไงเพราะพระองค์เนี่ยเป็นรูปธรรมทางพลังงานถ้าเป็นมนุษย์กับจิตวิญญาณก็คือพลังงานพระองค์ก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานไม่มีกายหยาบและพระองค์ทรงเป็นสุญญตามหาสุญญตาพระองค์ไม่รู้สึกรู้สาอะไรแบบมนุษย์อย่างพวกคุณที่ใช้มาเป็นสายเลือดได้พระองค์จะทำให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์ดูแต่พระองค์ทำไม่ได้ไงเพราะพระองค์เนี่ยเป็นรูปธรรมทางพลังงานถ้าเป็นมนุษย์กับจิตวิญญาณก็คือพลังงานพระองค์ก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานไม่มีกายหยาบและพระองค์ทรงเป็นสุญญตามหาสุญญตาพระองค์ไม่รู้สึกรู้สาอะไรแบบมนุษย์อย่างพวกคุณที่ใช้สายเลือดได้พระองค์จะทำให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์ดูแต่พระองค์ทำไม่ได้ไงเพราะพระองค์เนี่ยเป็นรูปธรรมทางพลังงานถ้าเป็นมนุษย์กับจิตวิญญาณก็คือพลังงานพระองค์ก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานไม่มีกายหยาบและพระองค์ทรงเป็นสุญญตามหาสุญญตาพระองค์ไม่รู้สึกรู้สาอะไรแบบมนุษย์อย่างพวกคุณที่ใช้จิตอนุญาตให้เรามาทำหน้าที่แทนพระองค์ไงเหมือนกับจิตหยาบอะของท่านน่ะพระองค์อนุญาตให้จิตวิญญาณน่ะแบ่งภาคให้มาเป็นจิตหยาบเพื่อทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของท่านถูกไหมจิตมนุษย์ของท่านนี่แหละก็คือจิตหยาบที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของท่านพี่น้องครับประการที่3พระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณแปลว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านแล้วส่งท่านมาตามที่ท่านเป็นผู้อาสาพระองค์ไม่ได้บัญชาหรือบังคับมาให้มาเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกเกิดแล้วไม่กลับนั่นคือรุ่นแรกและรุ่นต่อมาก็คือรุ่นอาดามกับเอวาก็คือรุ่นของพวกท่านเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหมพี่เพลียเดนกับพี่อาร์คโทเรียนเนี่ยใช้กันสร้างพวกท่านขึ้นมาเป็นรูปธรรมมนุษย์เนี่ยให้เป็นคน2มิติเนี่ยแต่ว่าจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้ที่เอาความรักมาเพื่อมอบให้กับโลกและจักรวาลเนี่ยมาทำหน้าที่ตรงนี้ตามพันธสัญญา6เนี่ยพระบิดาเป็นผู้ทรงอนุญาตให้มานึกออกยังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่จิตวิญญาณท่านเป็นผู้ร่อนเร่พเนจรไม่ใช่
นะไม่มีบ้านเป็นพวกพเนจรเป็นพวกเสมาแล้วก็สเปะสปะมาจับพัดจับผูมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกชิบหายนะไอ้พ่อไอ้ขันห้าเนี่ยพัดกูต้องดับมันให้หมดตายแล้วจะได้มาตะกรอบมาเกิดอีกเดาผิดทั้งนั้นนะครับพลังงานหายไปไหนไม่ได้เนี่ยพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับสี่ก็คือพระผู้เป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งพระผู้เจ้าคือเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งเพราะพระองค์สร้างทุกสิ่งพระองค์จึงใหญ่เป็นใหญ่ก็คือเหนือกว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างถูกต้องไหมนั่นคือความจริงพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรามีอนุตตรธรรมนอกกลาภาพนี้ท่านเคยเห็นนะเราขอย้ำที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆบอลลูนเนี่ยเราสมมตินะฮะเป็นมายาสมมติว่านี่คืออนันตจักรวาลหรือเอกภพแล้วก็ในเอกภพเนี่ยมีจักรวาลโลกคือดาวเคราะห์โลกมีนรกแล้วก็มีสวรรค์มายาที่ไอ้พวกหลงทางนิพพานหลุดลอยไปค้างตึงกันอยู่อย่างนั้นนะทุกวันนี้ก็ยังมีค้างอยู่เนี่ยนะมีแค่สามภพภูมิภพภูมิสวรรค์นี่เป็นมายาพระบิดามีจักรวาลโลกคือดาวเคราะห์โลกมีนรกแล้วก็มีสวรรค์มายาที่ไอ้พวกหลงทางนิพพานหลุดลอยไปค้างตึงกันอยู่อย่างนั้นนะทุกวันนี้ก็ยังมีค้างอยู่เนี่ยนะมีแค่สามภพภูมิภพภูมิสวรรค์นี่เป็นมายาพระบิดาจักรวาลโลกคือดาวเคราะห์โลกมีนรกแล้วก็มีสวรรค์มายาที่ไอ้พวกหลงทางนิพพานหลุดลอยไปค้างตึงกันอยู่อย่างนั้นนะทุกวันนี้ก็ยังมีค้างอยู่เนี่ยนะมีแค่สามภพภูมิภพภูมิสวรรค์นี่เป็นมายาพระบิดาโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณของท่านจะต้องเดินทางออกมาข้างนอกต้องเดินทางออกมาจากอนันตจักรวาลเดินทางออกมาจากเอกภพเพราะเอกภพหรืออนันตจักรวาลไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านพวกท่านเนี่ยเข้าไปข้างในเพื่อไปทำหน้าที่ในพระนามของพระเจ้าเพื่อทดลองตามแผนการของพระเจ้าที่ทรงวางไว้ว่าพระองค์จะทำอะไรได้บ้างพระองค์ทรงเรียนรู้เหมือนเรียนรู้ว่าไดโนเสาร์เนี่ยสร้างเอาไว้คอสั้นตัวใหญ่อุ้ยอ้ายหางยาวอีกต่างหากปีนต้นไม้ไม่ได้มันต้องตายเพราะมันกินยอดไม้ไม่ได้มันเลยต้องมากัดกันเองมีเขี้ยวมีอะไรมามีเล็บคมเพื่อจะไล่กวดจับกินกันเองเพราะความหิวโหยและจิตติดเป็นสันดานมันเป็นหมื่นเป็นแสนปีล้านปีมันถึงวิวัฒนาการไปในทางชั่วร้ายนะกว่าพระองค์จะได้สติสำนึกได้จะได้สร้างไดโนเสาร์ชนิดที่คอยาวขึ้นมาเพื่อไปกินพืชแล้วก็เพื่อให้มีความหลากหลายก็เลยสร้างตัวเล็กหน่อยให้มันบินได้เป็นไดโนเสาร์ที่บินได้ขึ้นไปกินยอดไม้ที่เราบอกไปตะกี้แล้วพี่ๆน้องๆครับเมื่อเสร็จภารกิจแล้วมนุษย์มีกฎแห่งกรรมเพื่อเอาไว้เตือนตนเอาไว้สอนตนเองเอาไว้เป็นบทเรียนเอาไว้เป็นบททดสอบเพื่อการเรียนรู้ของจิตหยาบที่จะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบและอย่างถูกต้องท่านเข้าใจใช่ไหมครับเมื่อครบแล้วเรียนรู้จบแล้วก็ต้องออกมาข้างนอกเนี่ยที่ลูกศรวิ่งไปวิ่งมาที่ท่านเห็นบนจอนะคือจิตวิญญาณที่หลุดพ้นออกมาแล้วเมื่อจิตวิญญาณหมดหน้าที่แล้วนี่คือนิพพานที่แท้จริงส่วนอยู่ในอนันตจักรวาลไม่ได้ออกตามลูกศรมานะไม่ออกทางด่านนภาลัยหรือประตูมิตินะหายแวบสามารถกลับบ้านในสภาวะของการหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพได้เพราะบางพวกก็หลงทางนิพพานเนื่องจากไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดหลายท่านก็เหลวไหลไม่เสียใจเพราะคิดว่าตายแล้วก็จบขณะที่หลายท่านก็อวดรู้อวดดีคิดว่ามรรควิถีที่ตัวเองยึดถือและปฏิบัติอยู่นั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องแล้วคือการพยายามจะดับจิตวิญญาณของตัวเองดับอัตตาหรือดับการมีอยู่ของตัวตนของตนเองโดยกระทำที่ขันห้าโดยเชื่อว่าถ้าดับขันห้าได้แล้วแปลว่าทุกอย่างสิ้นสุดไอ้เรื่องกลับบ้านเรื่องหลุดพ้นอะไรไม่สนสนอย่างเดียวว่าถ้าฉันดับอัตตาหรือการมีอยู่ของตัวตนของฉันได้โดยใช้ความทุกข์เป็นตัวชี้วัดว่าถ้าตัวเองไม่ทุกข์ที่สุดไอ้เรื่องกลับบ้านเรื่องหลุดพ้นอะไรไม่สนสนอย่างเดียวว่าถ้าฉันดับอัตตาหรือการมีอยู่ของตัวตนของฉันได้โดยใช้ความทุกข์เป็นตัวชี้วัดว่าถ้าตัวเองไม่ทุกข์ไม่มากล่าวความจริงซึ่งเป็นอนุตตรธรรมก็จะไม่สามารถที่จะ

ต้อนรับลูกๆของพระองค์ที่เป็นดวงจิตวิญญาณผู้ขันอาสาเข้ามาเกิดเป็นคน2มิติเพื่อจะยกระดับ2มิติให้สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เข้าถึงการเป็นมนุษย์โลกเสรีได้จะไม่มีใครสามารถจะกลับบ้านได้เพราะหลายคนจำบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้เพราะหลายคนจำพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้บางคนเห็นห้องเรียน Facebook ของเราที่ใช้ชื่อว่าวิสุทธิปัญญาสัตเซพเนจรพลัดหลงเข้ามาแล้วเห็น FC หรือยุวจิตจักรวาลทั้งหลายพูดถึงพระเจ้าพูดถึงพระบิดามันก็เข้ามาก้าวล่วงด้วยวาจาสามหาวว่าพระเจ้าที่เรากล่าวถึงนั้นมันกับพวกเรากำลังเล่นลิเกกันอยู่เพราะตัวเขาไม่ถือว่าตัวเองมีพระเจ้าตัวเขาไม่คิดว่าเขามีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณคนพวกนี้คือคนที่น่าสมเพชมากและโดยเฉพาะคนที่พยายามปฏิเสธพระเป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณปฏิเสธการเป็นพระผู้สร้างไปเชื่อตามนักวิทยาศาสตร์โลกว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากบิ๊กแบงทั้งสิ้นพี่ๆน้องๆที่อยู่ใน Facebook วิสุทธิปัญญาจะเห็นว่าเราเนี่ยได้พยายามเล่าแล้วก็เรียบเรียงวิธีการคิดเพื่อการสร้างสรรพสิ่งตั้งแต่สร้างจักรวาลสร้างโลกสร้างต้นไม้ที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมต้นไม้แล้วจากต้นไม้พระองค์ก็ต้องยกระดับในการสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของไดโนเสาร์ขึ้นมาเราได้ชี้แจงสร้างสรรพสิ่งตั้งแต่สร้างจักรวาลสร้างโลกสร้างต้นไม้ที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมต้นไม้แล้วจากต้นไม้พระองค์ก็ต้องยกระดับในการสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของไดโนเสาร์ขึ้นมาเราได้ชี้แจงตั้งแต่สร้างจักรวาลสร้างโลกสร้างต้นไม้ที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมต้นไม้แล้วจากต้นไม้พระองค์ก็ต้องยกระดับในการสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของไดโนเสาร์ขึ้นมาเราได้ชี้แจงอธิบายไม่ได้ว่าพระเจ้าคืออย่างไรพระเจ้าทรงมีพระปรีชานะมีพระปัญญาปาฏิหาริย์อะไรแค่ไหนอย่างไรไม่สามารถตอบได้ทำให้คนที่รักและศรัทธาพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลอยู่แล้วก็สามารถจะรักพระองค์ได้มากขึ้นอธิบายให้ใครๆฟังได้มากขึ้นว่าที่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเพราะเหตุผลอะไรส่วนคนที่ยังไม่รู้แต่อยากรู้เพราะเชื่อว่าไม่มีอะไรเกิดเองได้ตามธรรมชาติยกเว้นอ้างบิ๊กแบงหรืออ้างธรรมชาติเพราะมันเป็นอจินไตยแต่กลัวเสียฟอร์มกลัวเสียหน้าก็บอกว่ามันเป็นธรรมชาติบอกว่าธรรมชาติแต่ไกลไปกว่าธรรมชาติหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติที่คนทั้งหลายชอบเอามาอ้างนะก็คือพระเจ้าก็คือพระบิดานะส่วนคำถามที่ว่าพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างทุกสิ่งแล้วใครสร้างพระเจ้าเรามีคำตอบให้นะแต่วันนี้หรือในช่วงนี้ยังไม่ถึงคิวที่จะตอบให้ท่านรู้จักก่อนว่าพระเจ้ามีจริงให้รู้จักยอมรับและเข้าใจก่อนส่วนใครจะใครสร้างพระเจ้านั้นมันไม่ได้ทำให้ท่านไปสวรรค์หรือลงนรกได้แค่รู้ว่าใครสร้างพระเจ้าหรือพระองค์ทรงมีพระกำเนิดอย่างไรแต่ถ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้ามีจริงเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของท่านได้นั่นคือเรื่องสำคัญที่พี่น้องๆครับวันนี้เป็นการสื่อพระโอวาทตอนที่336การสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทนี้เราใช้กระบวนการทางจิตในระบบจิตสู่จิตจากจิตเราสู่จิตขององค์จิตจักรวาลหรือจิตของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งอยู่เบื้องบนภาษาอังกฤษเรียกกระบวนการในการสื่อสารทางจิตระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นการถ่ายทอดสดๆเหมือนท่านฟังพระโอวาทของพระองค์สดๆผ่านปากเราซึ่งเป็นพระสุรเสียง

เสียงของพระเจ้าด้วยวิธีที่เรียกว่า vertical telepathy เป็นการสื่อสารในแนวดิ่งโดยใช้สมองทั้งสองซีกสั่นสะเทือนพระเจ้าหรือพระผู้สร้างได้ทรงแฝงเอาไว้กับทุกสรรพสิ่งที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าธรรมชาติอยู่รายรอบตัวท่านเมื่อเราคุยเรื่องพระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างทุกสิ่งและท่านเข้าใจและยอมรับว่าพระเจ้ามีจริงแล้ววันหน้าเราจะชี้ให้ท่านเห็นว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวท่านตั้งแต่ใกล้ตัวจนถึงไกลตัวแม้กระทั่งในตัวตนในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเราก็จะบอกท่านได้ว่าพระองค์เนี่ยทรงแอบแฝงธรรมะเอาไว้สอนลูกๆอย่างพวกท่านที่เป็นมนุษย์อย่างไรนี่นะพี่น้องครับมันครบ 60,000 ปีแล้วปิดยุคพลังงานเก่าแล้วพระองค์กำลังจะนำโลกและมนุษย์และทุกสรรพสิ่งในระบบโลกผ่านจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่และแน่นอนยุคพลังงานใหม่นั้นจำนวนประชากรของโลกไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาใดก็ตามรวมกันแล้วเนี่ยจะมีประชาอาจจะมีประชากรน้อยกว่า 7,000 ล้านคนทั่วโลกที่เป็นประชากรของโลกเราโดยรวมอยู่ในขณะนี้เราไม่อยากจะกล่าวหรอกว่าตามแผนการนั้นอาจจะเหลือประมาณ 30% ของ 7,000 กว่าล้านคนแต่ที่เราพยายามสื่อดึกๆเดินๆพยายามจะถ่ายทอดอนุตตรธรรมเป็นพระโอวาทของพระเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลมายังโลกเสรีและผ่านไปสู่มีเดียต่างๆผ่านสื่อต่างๆในทางสังคมไม่ว่าจะเป็นวีดิทัศน์ไม่ว่าจะเป็นข้อความไม่ว่าจะเป็นพระคัมภีร์นะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ที่ค่อยๆสื่อค่อยๆสอนไปทุกวันเพราะต้องการจะเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นลูกแกะของพระองค์ที่เดินทางออกมาจากคอกก็คือออกมาจากแดนสุญญตาบ้านเกิดเมืองนอนแล้วเข้ามาสู่เอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาออกจากคอกออกมาทำงานออกมาทำหน้าที่จะต้องพาพวกท่านเนี่ยกลับบ้านไปกราบพระบาทพระเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาออกจากคอกออกมาทำงานออกมาทำหน้าที่จะต้องพาพวกท่านเนี่ยกลับบ้านไปกราบพระบาทพระเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาออกจากคอกออกมาทำงานออกมาทำหน้าที่จะต้องพาพวกท่านเนี่ยกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาเนี่ยพระบิดากำลังเปลี่ยนผ่านอยู่ท่านสังเกตเห็นไหมมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วเราก็เริ่มบอกความจริงให้ท่านฟังแล้วด้วยเมื่อเดือนที่แล้วเราก็บอกว่าเดือนพฤษภามิถุนา2เดือนเนี้ยแผ่นดินจะสั่นสะเทือนภูเขาจะเคลื่อนไหลแล้วก็จะมีอุทกภัยเราพูดไว้สุดท้ายคือจะมีเรื่องราวที่แตกตื่นตกใจหรือที่น่าแตกตื่นน่าตกใจเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แต่ไม่รู้ว่าหวยมันจะไปออกที่ไหนนะเราก็ได้บอกไว้ถามว่าทำไมเราถึงบอกท่านได้เราไม่ใช่หมอดูเราไม่ใช่โหราจารย์แต่สิ่งที่เรากล่าวขานผ่านรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทั้งทาง YouTube ที่ท่านชมอยู่นี่หรือผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาที่ออนไลน์สดๆอยู่ในขณะนี้ไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะสตรีมอยู่เนี่ยหรือในเว็บไซต์ www.jitjakawan.com นะท่านสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยเราก็จะบอกท่านทั้งหลายว่าเราแจ้งข่าวสารจากองค์จิตจักรวาลหรือในเว็บไซต์ www.jitjakawan.com นะท่านสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยเราก็จะบอกท่านทั้งหลายว่าเราแจ้งข่าวสารจากองค์จิตจักรวาลก็ได้รับโอกาสในการเข้าเฝ้ากราบพระบาทพระบิดาอย่างท้องพระโรงในแดนสุญญตาด้วยเราพูดแบบนี้ใครจะหาว่าเป็นลิเกก็เรื่องของคนคนนั้นแต่เราจบปริญญาตรีวทบนะวิทยาศาสตร์บัณฑิตถึงแม้คะแนนวิทยาศาสตร์บัณฑิตจะไม่ค่อยงามเพราะเราดันมาเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตแท้นะแต่เราก็บอกให้ท่านได้ว่า

เรามีเหตุมีผลเราเป็นคนเคารพเหตุผลเราเป็นคนเชื่อมั่นในปัญญาปาฏิหาริย์ของเราแม้คะแนนวิทยาศาสตร์บัณฑิตจะไม่ค่อยงามเพราะเราดันมาเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตแท้นะแต่เราก็บอกให้ท่านได้ว่าเรามีเหตุมีผลเราเป็นคนเคารพเหตุผลเราเป็นคนเชื่อมั่นในปัญญาปาฏิหาริย์ของเราวิทยาศาสตร์บัณฑิตจะไม่ค่อยงามเพราะเราดันมาเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตแท้นะแต่เราก็บอกให้ท่านได้ว่าเรามีเหตุมีผลเราเป็นคนเคารพเหตุผลเราเป็นคนเชื่อมั่นในปัญญาปาฏิหาริย์ของเราส่งพระเมตตาสื่อสารมาอย่างท่านทั้งหลายนั้นในวันเสาร์นี้เป็นตอนที่336ชื่อว่าคัมภีร์สยบมารชื่อว่าคัมภีร์สยบมารท่านทั้งหลายได้ฟังชื่อแล้วคำว่าคัมภีร์หรือพระคัมภีร์มันก็คือสิ่งอันควรค่าที่จะต้องถูกบันทึกเอาไว้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคำว่าสยบมารเนี่ยก็แปลว่าพิชิตมารเอาชนะมารสอบผ่านบททดสอบของมารแล้วก็สามารถจะข้ามผ่านมารในชีวิตประจำวันของท่านได้เราจึงใช้คำว่าคัมภีร์สยบมารซึ่งพระบิดาจะทรงพระเมตตาคอยเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้หรือสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมให้ท่านทั้งหลายได้จำไว้เป็นบทเรียนแล้วนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตเพราะว่าการที่ท่านเนี่ยสามารถสยบมารได้ถ้าท่านทำสำเร็จนั่นแสดงว่าท่านสามารถหมุนธรรมจักรที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้จิตหยาบของท่านได้ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวท่านเองและอยู่เหนือกฎแห่งกรรมเมื่ออยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ท่านก็จะไม่มีเหตุให้ท่านต้องตายจิตวิญญาณไม่ต้องตายไม่ต้องมีภพชาติและก็ไม่ต้องตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ตามแรงกรรมเป็นผู้ให้ท่านมาเกิดเขาเรียกว่ามีสังสารวัฏเพียงแค่ท่านเอาชนะมารได้เพราะมารคือผู้ที่ถือบททดสอบไม่ว่าจะถือมาให้เพราะเขาเป็นคู่สัญญาที่เรียกว่าเป็นผู้ถือพันธสัญญาที่เรียกว่าชะตาชีวิตมาช่วยแสดงออกมาช่วยกระทํามาช่วยถือบททดสอบไม่ว่าจะถือมาให้เพราะเขาเป็นคู่สัญญาที่เรียกว่าเป็นผู้ถือพันธสัญญาที่เรียกว่าชะตาชีวิตมาช่วยแสดงออกมาช่วยกระทํามาถือบททดสอบไม่ว่าจะถือมาให้เพราะเขาเป็นคู่สัญญาที่เรียกว่าเป็นผู้ถือพันธสัญญาที่เรียกว่าชะตาชีวิตมาช่วยแสดงออกมาช่วยกระทำมาช่วยฟังชื่อแล้วเหมือนหนังจีนกำลังภายในฟังชื่อแล้วน่ากลัวจะตายทำไมบทเรียนมันน่ากลัวอย่างนี้เราถามว่าบทเรียนบทนี้มันช่วยทำให้ท่านหลุดพ้นได้ในชาตินี้ท่านโอเคไหมอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยเราไม่มาชวนพี่ๆน้องๆนั่งๆนอนๆเสียเวลาหลับเสียเวลานอนเสียเวลาพักผ่อนโดยใช่เหตุถึงแม้จะเป็นวันเสาร์พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวก็ตามสู้ไปนอนพักผ่อนเอาแรงดีกว่าหรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ดีกว่าแต่นี่เป็นสิ่งที่ท่านจำจะต้องทำเพราะมันมีประโยชน์มากกว่าสิ่งใดๆและเป็นการได้ประโยชน์สำหรับท่านทั้งหลายทั้งมิติโลกทางกายภาพและได้ทั้งมิติของจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวท่านเองโดยลงทุนน้อยที่สุดไม่ต้องเสียสตังอะไรมากมายเพราะปกติท่านก็ดูทีวีอยู่แล้วปกติท่านก็ใช้มือถือใช้ไฟฟ้าใช้เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตเนาะใช้บลูทูธใช้อะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็ต้องเปลืองเวลากว่าจะหลับจะนอนนี่เป็นการลงทุนด้วยสิ่งที่ท่านลงทุนกันอยู่แล้วแต่ได้ประโยชน์มาได้ประโยชน์มหาศาลเพราะเรามาพาท่านทั้งหลายกลับบ้านให้ได้มากกว่า 30% ที่เรากล่าวไว้ตะกี้คืนวันนี้ก็จะมีทีเด็ดมีเคล็ดลับบางอย่างที่ท่านอาจสามารถช่วยเหลือครอบครัวของท่านได้ด้วยไม่ใช่ตัวท่านเองคนเดียวเพราะพระบิดาทรงพระเมตตาให้เราเตือนท่านทั้งหลายแล้วว่าอย่าไปสวรรค์คนเดียวห้ามไปสวรรค์คนเดียว

พี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับตามธรรมเนียมของรายการจิตจักรวาลอ่านโลกครับเรามีเรื่องราวที่จะต้องมาให้คำแนะนำแล้วก็ติ่งเตือนท่านทั้งหลายท่านจะต้องรู้เอาไว้ด้วยว่าสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่มีวันหมดยังไม่มีวันละเลิกซึ่งทุกวันนี้นำแล้วก็ติ่งเตือนท่านทั้งหลายท่านจะต้องรู้เอาไว้ด้วยว่าสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่มีวันหมดยังไม่มีวันละเลิกซึ่งทุกวันนี้มันเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนถ้ายิ่งคนผลิตไม่สามารถควบคุมได้เหมือนสร้างโรบอทหรือสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าผู้สร้างเนี่ยไม่สามารถใช้รีโมทบังคับหุ่นยนต์นั้นหรือโปรแกรมหุ่นยนต์นั้นให้มันแสดงออกหรือกระทําในสิ่งที่ผู้สร้างมันผู้ควบคุมมันต้องการเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า out of control น่ากลัวไหมพี่น้องครับน่ากลัวไหมครับตอนนี้เริ่มนะจะสังเกตท่านจะได้ยินข่าวแล้วว่าวัคซีนที่เอามาใช้นั้นมันเริ่มจะไม่ได้ผลแล้วเขากลัวมากที่มันจะกลายพันธุ์บอกว่าเชื้อโรคกลายพันธุ์ก็เพิ่งจะมียุคนี้นะที่ท่านจะได้ยินว่าเชื้อโรคหรือไวรัสกลายพันธุ์ในอดีตนั้นกว่าเชื้อโรคหรือไวรัสมันจะกลายพันธุ์เนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็น10ปีนะไอ้นี่ยังไม่ถึงปีเลยนะเชื้อโรคกลายพันธุ์แล้วแล้วปรากฏว่าทุกวันนี้บางทีไม่รู้กลายพันธุ์จริงหรือกลายพันธุ์ลวงนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้มีไวรัสการเมืองด้วยมีไวรัสการเมืองด้วยเอาเรื่องของไวรัสเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขในการ discredit นะไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตาม discredit คณะผู้บริหารประเทศซึ่งก็ไม่รู้ทำไปทำไมนะทำให้เกิดโกลาหลวุ่นวายนะก็เรียกว่าผสมโรงไปด้วยมีอะไรหลายอย่างมากที่เป็นตัวชี้วัดในสถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาดเนี่ยมันมีตัวชี้วัดจิตสำนึกของมนุษย์ไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนนะแสดงให้เห็นว่ามันตกต่ำหรือต่ำตมมากๆทำให้ผู้ชมหรือผู้ฟังหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยสับสนวุ่นวายเวียนหัวไปกับเขาด้วยเพราะอะไรฮะเพราะเสพข่าวสารถ้าจะสังเกตเห็นมีสงครามการต่อสู้การแข่งขันในการขายวัคซีนมีการต่อสู้มีการแข่งขันกินหัวคิวเรื่องผลเพราะอะไรฮะเพราะเสพข่าวสารถ้าจะสังเกตเห็นมีสงครามการต่อสู้การแข่งขันในการขายวัคซีนมีการต่อสู้มีการแข่งขันกินหัวคิวเรื่องผลประโยชน์ช่างเทคนิคของเราตัดต่อไปเป็นก้อนเนี่ยท่านฟังตั้งแต่ตอนต้นๆในยุคที่รัฐบาลไทยโดยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยสามารถควบคุมทุกอย่างเอาอยู่จนทั้งต่างประเทศต้องมาเรียนแบบเรานะในยุคต้นนะพอตอนหลังเราประมาทถูกไหมฮะขาดความเข้มงวดขาดความเด็ดขาดขาดอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างมันเลยเอาไม่อยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะไม่ได้ใช้วิธีการแบบเดิมและเชื้อโรคมันก็รุนแรงขึ้นอย่างที่บอกมีหลายชาติก็พยายามจะสร้างขีปนาวุธซึ่งเป็นไวรัสของตนเองขึ้นมามันเลยมีหลายสายพันธุ์แล้วไวรัสนั้นมันก็เลยปนกันมั่วไปหมดในร่างกายของเราก็จะมีไวรัสตัวร้ายๆเนี่ยเข้าไปเดี๋ยวบางตัวในสมมตินั้นมี10ตัวที่เข้าไปไอ้ตัวลักษณะที่มันหมุนๆอยู่บนจอเล็กที่เราทำให้ลักษณะเป็นน้ำหนามแบบนั้นนะเป็นมงกุฎมีหนามแหลมๆแบบนั้นนะ10ตัวเนี่ยบางทีก็จะเป็นไวรัสสายพันธุ์อู่ฮั่นอยู่3ตัวเข้ามาในร่างกายท่านเป็นไวรัสสายพันธุ์ทางด้านอเมริกานะ5ตัวเป็น8ละอีก2ตัวก็มาจากทางสายอินเดียพอมันเข้าไปอยู่ในร่างกายมันอยู่ที่ว่าเวลาเราเอาสำลีแย่ไปที่รูจมูกแย่ไปในที่คอหอยไวรัสตัวไหนมันไปอยู่ตรงที่ท่านไปแย่ท่านก็บอกว้าวเจอไวรัสสายพันธุ์นี้ท่านเจอไวรัสสายพันธุ์นี้ใช่ไหมเพราะไวรัสมันตัวเล็กกระจี๊ดเดียวพี่น้องครับเราชวนให้ท่านคิดนะมันเป็นไวรัสตัวร้ายทั้งนั้นนะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเมาเรื่อง

อย่างไรจะปลอดภัยจากโควิด-19 เรามาดูสถิติของวันนี้ก่อนเดี๋ยวเกิน2ยามจะกลายเป็นคนละวันไปนะสถานการณ์โควิดในประเทศไทยวันที่29พฤษภาคมคือวันนี้นะครับวันเสาร์เนี่ยที่วงสีแดงมีการพบว่าวันนี้มีสถานการณ์โควิดในประเทศไทยวันที่29พฤษภาคมคือวันนี้นะครับวันเสาร์เนี่ยวงสีแดงมีการพบว่าวันนี้มีของ 5G เนี่ยสามารถบงการไอ้ไวรัสพันธุ์ใหม่ชนิดนี้ได้ด้วยเราบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ไวรัสของพระบิดาหรือของพระเจ้าสร้างแต่เป็นไวรัสของมอดที่สร้างขึ้นมาแล้วให้มนุษย์เนี่ยที่ถือหางมอดแต่ละพวกเอามาใช้ทำร้ายกันด้วยหาประโยชน์ให้กับตัวเองแทนการผลิตอาวุธที่ร้ายแรงขายเพราะถ้าเป็นอย่างเงี้ยระเบิดตู้มเดียวเนี่ยมันต้องใช้ยารักษาแต่ถ้าเป็นกระสุนปืนหรือระเบิดตู้มเดียวตายครับไม่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นมันขายได้แต่อาวุธแต่เนี้ยขายทั้งวัคซีนก็ได้ขายยาก็ได้ตอนนี้ยาไม่มีปัญญาผลิตเพราะว่ารู้แล้วว่าคนทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ย7,000 กว่าล้านคน7,000 กว่าล้านคนเนี่ยถ้าเป็นวัคซีนเนี่ยนะมีประเทศใหญ่ๆที่ผลิตยาได้อยู่ 4-5 ประเทศเนี่ยถ้า 7,000 กว่าล้านคนนะตีซะว่าเอาสัก 30% ของคนทั้งโลกกลัวเพราะถูกสร้างสถานการณ์ให้กลัวโควิดเราบอกแล้วนะเราบอกใบให้ฟังแล้วว่าโควิด-19 ไม่ใช่ไวรัสที่เป็นตัวเชื้อโรคที่น่ากลัวเราบอกแล้วนะนั้นถ้าเขาขายสร้างวัคซีนมามีทั้งวัคซีนจริงกับวัคซีนปลอมนะ 30% ของ 7,000 ล้านโดสคูณ2ด้วยเพราะว่าอ้างว่าต้องฉีด2เข็มยังกับวัคซีนบาดทะยักฉีดยาแก้บาดทะยักต้องฉีดหลายเข็มรอบสะดือเลยนะนั่นแหละคิดดูดินะโดสอย่างเนี้ยถ้าต้องเสียสตังค์นะหรือรัฐบาลออกให้ก็ตามแต่ต้นทุนโดสเนี่ยเกือบ 2,000 บาท 1,000 กว่าบาทเกือบ 2,000 บาทยิ่งเป็นวัคซีนแท้จริงเนี่ยยิ่งแพงแต่ถ้าเป็นวัคซีนที่ผลิตในห้องแลบใช้ DNA RNA เอามาผลิตเอามาปรุงแต่งและโปรแกรมอะไรบางอย่างเข้าไปเขาใช้ลักษณะของนาโนไบโอโลจีนะเป็นเทคโนโลยียุคใหม่ของมอดเป็นนาโนเทคโนโลยีนะเขาเรียกว่าไบโอเอ RNA เอามาผลิตเอามาปรุงแต่งและโปรแกรมอะไรบางอย่างเข้าไปเขาใช้ลักษณะของนาโนไบโอโลจีนะเป็นเทคโนโลยียุคใหม่ของมอดเป็นนาโนเทคโนโลยีนะเขาเรียกว่าไบโอโลจีหลอกให้ฆ่ากันตายเองแต่ก่อนเนี่ยเวลาผลิตยาผลิตวัคซีนนะเขาก็จะต้องทดลองในห้องแลบถูกไหมเหมือนพระบิดาหรือพระเจ้าเวลาทรงต้องการจะทดลองเพื่อเรียนรู้ว่าพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยพระองค์เนี่ยจะทรงสามารถจะทำสิ่งใดได้บ้างเนี่ยพระองค์ยังต้องสร้างห้องทดลองขนาดมโหฬารขึ้นมาเลยเพราะพระเจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่เวลาพระองค์สร้างอะไรมันก็ใหญ่ๆต้นไม้สมัยโบราณก็เป็นต้นใหญ่ๆสัตว์สมัยก่อนที่สร้างมาแรกๆก็ตัวใหญ่ๆก็คือไดโนเสาร์ใหญ่มากสร้างอะไรก็ใหญ่ๆเพราะพระองค์ทรงใหญ่นะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และใหญ่ด้วยใหญ่จริงๆไม่ใช่แกล้งใหญ่นะพระองค์ก็เลยสร้างเอกภพขึ้นมาแล้วบรรจุทุกๆสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงทดลองทั้งในมิติทางพลังงานและในมิติทางกายภาพทรงโปรแกรมด้วยวิธีนั้นวิธีนี้ทรงสร้างด้วยกระบวนการอย่างนั้นอย่างนี้จนเรียกว่าอนันตจักรวาลแปลว่ามีจักรวาลที่นับไม่ถ้วนแต่จริงๆอ่ะนับถ้วนพระองค์บอกว่า 12,500 ล้านกาแล็กซี่นับถ้วนมั้ยน่ะนับถ้วนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์โลกเรียกว่าอนันตจักรวาลมันเป็นอินฟินิตคืออินฟินิตี้แปลว่าไม่รู้จบสิ้นนับไม่หมดมันเยอะจนกูขี้เกียจนับเลยบอกว่าอินฟินิตี้ไม่มีจุดจบไม่มีจุดสิ้นสุดแต่จริงๆแล้วมีมันเอกภพเนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยไอ้จักรวาลที่เป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยที่ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อทดลองว่าพระองค์สามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยและเป็นที่มาของโลกต้นไม้ไดโนเสาร์สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์และอะไร

อื่นๆอีกมากมายเนี่ยก็เพราะพระองค์ทรงทดลองว่าพระองค์ทำอะไรได้บ้างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเอกภพพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายวันนี้มีการค้นพบว่ามีผู้ติดเชื้อ 4,803 รายเราก็บอกแล้วไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเอกภพพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายวันนี้มีการค้นพบว่ามีผู้ติดเชื้อ 4,803 รายเราก็บอกแล้วไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเอกภพพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายวันนี้มีการค้นพบว่ามีผู้ติดเชื้อ 4,803 รายเราก็บอกแล้วไงครับฉีดผู้ที่จะช่วยฉีดให้อ่ะฝ่ายแพทย์ฝ่ายสาธารณสุขอ่ะมีไม่มากพอจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าใครมีความสามารถในการปักเข็มฉีดยาได้ถึงแม้ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่พยาบาลด้านสาธารณสุขสามารถเป็นวอลันเทียได้นะอาสาสมัครได้เลยนะมีการประกาศรับสมัครวอลันเทียมาช่วยฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนกันแค่มาแย่รูจมูกมาแย่ที่คอตรวจแล้วก็กว่าจะตรวจได้ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เราไม่ทราบแต่ที่ปรากฏผลเป็นตัวเลขเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนของคนที่จำกัดในการที่จะตรวจพิสูจน์ว่าติดเชื้อหรือไม่เห็นไหมเมื่อวานนี้ 3,000 กว่ารายวันนี้สูงขึ้นมาเป็น 4,803 รายมันอยู่ที่ว่าตรวจได้มากได้น้อยตรวจเร็วตรวจช้าและแน่นอนนะเมื่อวานนี้เสียชีวิตกี่รายล่ะวันนี้เสียชีวิตไป34รายเห็นไหมนี่คือตัวเลขมันอยู่ที่ว่าตรวจได้มากได้น้อยตรวจเร็วตรวจช้าและแน่นอนนะเมื่อวานนี้เสียชีวิตกี่รายล่ะวันนี้เสียชีวิตไป34รายเห็นไหมนี่คือตัวเลขมันอยู่ที่ว่าตรวจได้มากได้น้อยตรวจเร็วตรวจช้าและแน่นอนนะเมื่อวานนี้เสียชีวิตกี่รายล่ะวันนี้เสียชีวิตไป34รายเห็นไหมนี่คือตัวเลขท่านไม่ต้องไปปสด.เหมือนกับคนอื่นเขาหรอกเพราะพวกท่านรู้ที่มาที่ไปเราบอกแล้วไงถึงแม้เชื้อไวรัสมันจะเข้าไปในตัวท่านถ้าในร่างกายของท่านไม่มีเม็ดเลือดที่เป็นประจุลบติดอยู่เกิน 30% ท่านรอดแน่นอนเพราะว่าไวรัสเนี่ยถ้าเข้าไปได้หนึ่งตัวเขาไปเจอว่าเม็ดเลือดแดงของท่านเนี่ยมีประจุลบอันเกิดจากการหมุนใช้ขันห้าผิดอ่ะแทนท่านรอดแน่นอนเพราะว่าไวรัสเนี่ยถ้าเข้าไปได้หนึ่งตัวเขาไปเจอว่าเม็ดเลือดแดงของท่านเนี่ยมีประจุลบอันเกิดจากการหมุนใช้ขันห้าผิดอ่ะแทนงอแงงกงกงันงันงงงงงมงายอะไรพวกนี้เป็นลบท่านสร้างประจุลบเกิดขึ้นในกระแสเลือดท่านในร่างกายของท่าน 1,000% ครับมันสิ่งแรกถ้าไวรัสเข้าไปในร่างกายท่านแล้วเขาพบว่าในร่างกายท่านไม่มีบุพกรรมแม่เหล็กที่เป็นประจุลบอันเกิดจากโลภะโทสะโมหะอะไรเนี่ยที่เราพูดตะเกียบไม่เกิน 30% ไวรัสเขาจะแบ่งตัวเท่ากับจำนวนประจุลบที่ติดอยู่กับเม็ดเลือดแดงของท่านเขาก็จะไล่จับกินนะไปเกาะที่หลอดลมที่ต้นหลอดลมเนี่ยที่คอหอยหรือบางทีก็ไปเกาะอยู่ที่บริเวณทางเดินของโลหิตหรือไปที่ปอดถ้าปริมาณหรือจำนวนของไวรัสเข้าไปเกาะที่ผนังปอดผนังหลอดลมไม่ว่าจะตรงคอหอยหรือตรงหลอดเลือดหรือตรงไหนก็ตามมีจำนวน30ตัว30ตัวเนี่ยไวรัสตัวเล็กนิดเดียว30ตัวต่อให้เขาไปรวมกันเกาะตรงไหนในร่างกายของท่านที่ปอดถุงลมปอดหรือที่หลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำก็ตามที่เลือดจะไหลผ่านเพื่อทำหน้าที่ของเขามันจะไม่ทำให้เนื้อเยื่อของท่านนั้นอักเสบท่านจำไหมครับเขาช่วยประจุเอาประจุลบของท่านออกพอเขาตัวเขาเป็นกลางทางไฟฟ้าแล้วตัวเขาก็จะถูกภูมิต้านทานในร่างกายของท่านซึ่งสู้ไหวครับจะไปล้อมกรอบเขาและสลายปรุ

โปรตีนที่เป็น DNA ที่พระบิดาหรือไอ้พวกมอดมันสร้างเนี่ยมันเรียนแบบเนี่ยมันจะสลายตัวแล้วสามารถขับออกทางน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองปัสสาวะอุจจาระได้เพราะมันมีแค่30% ขออภัยไม่ใช่30ตัวมันน้อยมากเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปเกาะที่ปอดหรือตรงไหนก็ตามเยื่อบุปอดเยื่อบุของเม็ดเลือดของหลอดเลือดมันจึงไม่อักเสบมากพอมันไม่อักเสบมากอวัยวะของหรือเซลล์บริเวณนั้นเขาจะไม่หลั่งฮอร์โมนแห่งความตายเยื่อบุปอดเยื่อบุของเม็ดเลือดของหลอดเลือดมันจึงไม่อักเสบมากพอมันไม่อักเสบมากอวัยวะของหรือเซลล์บริเวณนั้นเขาจะไม่หลั่งฮอร์โมนแห่งความตายเยื่อบุปอดเยื่อบุของเม็ดเลือดของหลอดเลือดมันจึงไม่อักเสบมากพอมันไม่อักเสบมากอวัยวะของหรือเซลล์บริเวณนั้นเขาจะไม่หลั่งฮอร์โมนแห่งความตายอยู่ด้วยตัวที่ทำให้ปอดอักเสบแล้วเน่าคือแบคทีเรียไม่ใช่ไวรัสแบคทีเรียเนี่ยที่เข้าไปในร่างกายของมนุษย์เรามันก็มีแบคทีเรียตัวดีแต่ไม่ใช่นังตัวดีก็คือเป็นตัวร้ายของมนุษย์แต่ไม่ใช่นังตัวดีซึ่งเป็นตัวร้ายของมนุษย์แบคทีเรียตัวดีก็คืออย่างเช่นช่วยย่อยอาหารในลำไส้ช่วยย่อยสารอาหารบางอย่างพวกซูโครสในปากอยู่กับน้ำลายในปากเราก็มีแบคทีเรียในลำไส้ก็มีแบคทีเรียถ้าท่านไม่มีแบคทีเรียตัวดีอยู่ในกระเพาะอาหารในลำไส้ของท่านท่านจะท้องผูกเพราะว่าไม่มีตัวช่วยย่อยอาหารเพราะเรากินเยอะน้ำย่อยมันช่วยย่อยไม่พอแล้วเวลามันเริ่มที่จะอยู่ในลำไส้เราเริ่มจะเน่าแล้วเริ่มจะมีกลิ่นก่อนจะผายลมก่อนจะถ่ายเป็นกากออกมาเนี่ยแบคทีเรียก็จะช่วยย่อยไม่งั้นแบคทีเรียตัวร้ายก็จะเข้ามาทำให้ท่านเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราย้ำไวรัสโคโรนาหรือไวรัสอะไรก็ตามเขาคือมิตรของท่านไม่ใช่ศัตรูของท่านเขาเข้าไปช่วยเหลือท่านเพียงแต่ท่านอย่าพยายามทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านกลายเป็นถังขยะเป็นถังขยะคำว่าขยะก็แปลว่าบุพกรรมแม่เหล็กซึ่งเป็นประจุไฟฟ้าลบอันเกิดจากจิตร่วมกับต่อมไร้ท่อในร่างกายของท่านสั่นสะเทือนเป็นลบเมื่อเกิดผัสสะผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5หรือเกิดจากจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในสั่นสะเทือนเป็นเงื่อนไขที่เป็นด้านลบแล้วท่านรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นเกิดเป็นโลภะโทสะโมหะขึ้นมาท่านผลิตประจุลบแน่นอนเรากล่าวในสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตท่านเชื่อแต่วิทยาศาสตร์ทางกายภาพของนักวิทยาศาสตร์โลกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตเรากล่าวในสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตท่านเชื่อแต่วิทยาศาสตร์ทางกายภาพของนักวิทยาศาสตร์โลกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตเราบอกไม่เสียความสมดุลท่านเข้าใจในสิ่งที่เราพูดเพราะฉะนั้นถ้าท่านฟังเราเข้าใจเชื่อในพระบิดาและศรัทธาเราเราคืออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเราไม่เคยพูดเท็จเราไม่เคยพูดโกหกเราไม่เคยคิดจะหลอกลวงท่านเรากล่าวความจริงพี่น้องอย่าตาแหกแตกตื่นพี่น้องอย่าปอดแหกถ้าท่านเชื่อฟังพระบิดาและศรัทธาในคำกล่าวพระโอวาทของพระเจ้าที่เรากล่าวอย่าทำตัวเหลวไหลอย่าทำตัวเล่นๆสถานการณ์โลกขณะนี้อยู่ในระหว่างสงครามนะพี่น้องครับเป็นสงครามโรคซึ่งพวกที่เป็นมนุษย์และมีมอดหนุนหลังมีอย่างน้อย4เผ่ามันผลิตไอ้ตัวเชื้อโรคเรียนแบบกันและทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วเอาอย่างกันครับไม่ขายอาวุธขายเชื้อโรคเอามาแจกเพื่อจะขายวัคซีนวัคซีนจริงก็มีวัคซีนปลอมก็มีเราย้ำให้ท่านฟังแล้ววัคซีนที่เขาผลิตนั้นโดยเฉพาะวัคซีนปลอมเขาใช้โลกทั้งใบเป็นห้องทดลองและใช้แผนการตลาดเพื่อให้คนที่ขี้ขลาดคนที่ไม่มีสรณะก็คือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
อย่างเช่นพวกที่ไม่ใช่ FC ของจิตจักรวาลนะเวลาขาดกลัวเขาแย่งกันทำตลาดกับกลุ่มคนเหล่านั้นเพราะเขาบังคับให้คนเนี่ยไปอุดหนุนสิ่งที่เรียกว่าที่เขาอ้างว่าคือวัคซีนเนี่ยเขายังบังคับไม่ได้เขายังบังคับไม่ได้เพราะว่าการจะออกกฎหมายที่จะบังคับต้องออกกฎหมายแล้วอะไรล่ะคือความชอบธรรมที่จะออกกฎหมายบังคับให้คนไปฉีดอะไรก็ไม่รู้แล้วอ้างว่าเป็นวัคซีนเพราะอะไรสิ่งที่ท่านสังเกตนะมีสิ่งที่อ้างว่าเป็นวัคซีนมีกี่ชนิดมีกี่ยี่ห้อที่ยอมหรือพร้อมไปฉีดอะไรก็ไม่รู้แล้วอ้างว่าเป็นวัคซีนเพราะอะไรสิ่งที่ท่านสังเกตนะมีสิ่งที่อ้างว่าเป็นวัคซีนมีกี่ชนิดมีกี่ยี่ห้อที่ยอมหรือพร้อมทุกวันนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะคอยจ้องคอยฟังข่าวจากสื่อมวลชนว่ามีใครบ้างที่เดินออกจากห้องที่ฉีดไอ้สิ่งนี้เข้าไปแล้วล้มตึงหงายท้องแล้วตายหรือกลับไป3วันแล้วตายหรืออย่างพระผู้อาวุโสที่ฉีดไปข้ามคืนแล้วท่านก็มรณภาพทั้งที่อายุ72ก็จริงแต่แข็งแรงมากบิณฑบาตได้ทุกวันทุกอย่างเงียบกริบเพราะมันสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องเชื่อเทคโนโลยีเชื่อวิชาการเชื่อนักวิชาการเชื่อผู้เชี่ยวชาญพิเศษแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้คนพวกนี้เขารู้จริงหรือเปล่าหรือขี้โม้โดยเอาหลักวิชาการมาโม้ให้ฟังหลอกพระบิดาหลอกพระเจ้าไม่ได้พี่น้องเข้าใจที่เราพูดไหมถ้าเขามั่นใจว่าเป็นวัคซีนที่ช่วยมนุษย์ได้จริงทำไมต้องทำโปรโมชั่นทำไมต้องทำการตลาดเพื่อจูงให้คนไปฉีดเยอะๆพอคนไปฉีดเยอะๆแล้วก็ใช้แผนการตลาดว่าของยังขาดตลาดมึงต้องคอยนี่แสดงว่าของกูสำคัญมากแล้ววิธีการขายคือจ่ายเงินก่อนนะไอ้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาเนี่ยจะได้เมื่อไหร่ไม่รู้นี่ไงถามว่ามันคือธุรกิจป่ะพี่น้องครับท่านคิดตามเรานะเราติดอาวุธทางปัญญาให้นี่เราไม่ได้บอกท่านนะว่าท่านจะต้องฉีดหรือไม่ต้องฉีดแต่เราพูดความจริงให้ท่านฟังท่านมีสติปัญญามีสมองของท่านอย่าให้ใครมาจูงจมูกเราจึงบอกให้ท่านฟังพูดเรื่องโควิดเป็นประจำทุกครั้งก่อนสื่ออย่างน้อยๆ1ชั่วโมงพูดให้ท่านทั้งรู้และเข้าใจนี่ไม่รับประกันจะเป็นตายร้ายดีไม่รับประกันแล้วเวลามีคนตายหลังจากฉีดไอ้สิ่งนี้เข้าไปจะมีผู้ที่เป็นนักวิชาชักก่อนสื่ออย่างน้อยๆ1ชั่วโมงพูดให้ท่านทั้งรู้และเข้าใจนี่ไม่รับประกันจะเป็นตายร้ายดีไม่รับประกันแล้วเวลามีคนตายหลังจากฉีดไอ้สิ่งนี้เข้าไปจะมีผู้ที่เป็นนักวิชาชาการมันหลุดออกมาแล้วไหลไปตามกระแสเลือดแล้วพอไขมันที่มันอยู่ในหลอดเลือดมันหลุดออกทำให้หลอดเลือดเป็นแผลพอหลอดเลือดตรงนั้นมันเป็นแผลมนุษย์เราเนี่ยธรรมชาติก็คือจะต้องสร้างแผลต้องสร้างตัวปิดแผลเขาเรียกว่าอะไรเป็นแผ่นเลือดอะมาปิดแผลที่อยู่ในหลอดเลือดถ้ามันแผลใหญ่ไอ้เลือดที่มันมาเป็นก้อนนะเพื่อจะปิดแผลให้เลือดมันหยุดนะมันก็จะเป็นก้อนโตพอก้อนโตพับเลือดที่มันจะไหลแบบโฟลว์นะฮะโดยเฉพาะคนที่สูงอายุเนี่ยแรงดันเลือดคือความดันเนี่ยมันน้อยเขาเรียกว่าผอมแห้งแรงน้อยอายุเยอะแล้วอ่ะแรงดันของเลือดมันก็มีไม่สูงพอมันพอมันไหลผ่านบริเวณแผลเป็นในหลอดเลือดท่านนึกภาพออกไหมเราไม่ใช่แพทย์นะแต่พระบิดาเล่าให้เราฟังว่าเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ท่านจะเชื่อเราจะฟังเราก็พิจารณาเอาเราไม่ได้มาชวนเชื่อแต่เราพูดให้ท่านฟังว่ายืนยันว่าเราพูดความจริงไอ้แผลในหลอดเลือดนั่นแหละเวลามันมีแผลเป็นเอามาปิดนะแต่พระบิดาเล่าให้เราฟังว่าเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ท่านจะเชื่อเราจะฟังเราก็พิจารณาเอาเราไม่ได้มาชวนเชื่อแต่เราพูดให้ท่านฟังว่ายืนยันว่าเราพูดความจริงไอ้แผลในหลอดเลือดนั่นแหละเวลามันมีแผลเป็นเอามาปิดนะแต่พระบิดาเล่าให้เราฟังว่าเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ท่านจะ

ชื่อเราจะฟังเราก็พิจารณาเอาเราไม่ได้มาชวนเชื่อแต่เราพูดให้ท่านฟังว่ายืนยันว่าเราพูดความจริงไอ้แผลในหลอดเลือดนั่นแหละเวลามันมีแผลเป็นเอามาปิดตับวายเพราะว่าสิ่งที่ฉีดเข้าไปเนี่ยรู้อย่างเดียวมันคือโปรตีนมันเป็น DNA ชนิดหนึ่งเป็น RNA ชนิดหนึ่งองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าในพืชในสัตว์หรือในมนุษย์อ่ะโครงสร้างหลักของมันระดับนาโนระดับไมโครนเนี่ยมันก็คือองค์ประกอบของ DNA กับ RNA ทั้งนั้นแหละครับพี่น้องครับแต่ DNA กับ RNA เนี่ยมันมีโอ้โหมันมีสูตรทางเคมีเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนอยู่ที่ว่ามันจะสร้าง DNA ขึ้นมาเป็นแบบไหนสร้าง RNA ซึ่งเป็นโปรตีนเหมือนกันสร้างมาแบบไหนอันนี้มันเทคโนโลยีของมอดระดับนาโนไอ้พวกมอดเนี่ยมันเกิดก่อนมนุษย์โลกเราหลายหมื่นปีเลยดูเหมือนว่ามันจะรู้มากกว่าเราเพราะมันเรียนรู้มาก่อนเรามันทดลองมาก่อนเรามันเลยก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเหนือกว่ามนุษย์เราถามว่าแล้วมอดมันยุ่งกับโลกทำไมก็เพราะมันต้องการยึดโลกครองโลกไงแต่แทนที่มันจะออกมาสู้รบกับมนุษย์มันหลอกให้มนุษย์รบกันเองเพราะมนุษย์โลภมนุษย์อยากเป็นใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ทั้งโลกนะใหญ่แต่พวกกูพวกเดียวโลกก็คือกูอยากรวยพวกเดียวเพราะฉะนั้นมึงได้มั่งกูก็ได้มั่งไอ้พวกมอดก็ต่างฝ่ายก็ต่างแอบถือหางนี่เราก็พูดความจริงให้ฟังบางทีเราก็เอาภาพของมอดหรือยานของมอดมาให้ท่านดูทั้งที่เราไม่ได้พูดถึงลึกซึ้งอะไรมากเพียงแค่ท่านรู้ว่าเฮ้ยอย่าลืมนะมีพวกมันอยู่ในระบบนะอย่ามาถามเราเพราะยังไม่ถึงเวลาที่พระบิดาจะให้เรากล่าวถึงมอดอีกเรามาดูเบื้องหน้าคือไอ้มนุษย์ก่อนมนุษย์เข็นมีทั้งหลายก่อนว่ามันใจไม้ไสยกรรมใจดำอมหิตกับพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยแบบไหนอย่างไรบ้างเราก็แอบมาเล่าให้ฟังเหมือนอย่างทุกวันนี้แล้วไอ้เชื้อโรคชนิดนี้พระบิดาก็ยังจะปล่อยต่อเพราะว่ามนุษย์เราไม่สำนึกพระบิดายึดอาวุธทั้งหมดมาไว้แล้วช่างเทคนิคควบคุมมันไว้ทั้งหมดแต่ที่ปล่อยให้มันกลายพันธุ์มั่งอะไรบ้างนั่นก็เพราะมนุษย์เราเองเหลียวไหลเอาโควิด-19 มาปล่อยเพื่อทำให้ขลาดกลัวไม่กล้าออกนอกบ้านจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขสันดานที่ไม่ดีของตัวเองและช่วยเหลือกันในพ่อแม่ลูกในครอบครัวว่าพ่อแม่ลูกคนไหนมีจริตที่ดีมีสันดานที่ไม่ดีอะไรอย่างไรจะได้ช่วยเหลือกันเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีซะเพราะโลกต้องการคนดีถ้าท่านต้องการมีชีวิตรอดแต่ปรากฏว่าหลายคนไม่ยอมทำได้แต่นั่งเซ็งนั่งบ่นกลด่าไปตลอดไอ้โควิดเฮงซวยมันทำให้ new normal ทำให้ต้องมีชีวิตใหม่วิถีชีวิตของกูใหม่ๆกูไปเที่ยวเป็น playboy playgirl กูก็ไปเที่ยวต่อไม่ได้กูจะต้องไปทำมาหากินในสังคมกูก็ไปไม่ได้กูทำธุรกิจการค้ากูเคยได้กำไรเยอะแยะร่ำรวยกูก็ทำไม่ได้ลูกค้าไม่มีก็กำลังจะเจ๊งก็ประกาศขายตึกขายอะไรไปเพราะกูรับไม่ได้กูทนไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนจนๆจะโชคดีเพราะไอ้คนที่รวยๆเนี่ยที่เขาได้เปรียบได้ประโยชน์อยู่ในสังคมเนี่ยที่บูชาเงินเป็นพระเจ้าแทนพระบิดาหรือแทนพระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวมันก็จนเท่ากับพวกท่านที่เราพูดแบบนี้ต้องใช้เวลา5ปี10ปีอย่างแน่นอนพี่น้องครับแล้วท่านก็จะได้เห็นท่านอย่าไปเครียดมีอะไรกินก็กินมีอะไรปลูกเองได้ก็ปลูกนะมีอะไรซื้อได้ก็ซื้อนะภูกระต่ายของเราครัวเราก็เลยพยายามทำอาหารทิพย์ของพระบิดาเพื่อทำให้ท่านมีอายุยืนทานไปแล้วจะมีประจุบวกเอาไว้ต่อสู้ป้องกันนะไม่ให้แบคทีเรียมาโจมตีทำร้ายซ้ำเติมเมื่อไวรัสเข้าไปช่วยเอาประจุลบออกอย่าโกหกตอแหลอย่าโกรธอย่าหงุดหงิดอย่าอารมณ์เสียอย่าเครียดทำได้ไหมครับ FC ทั้งหลายอย่าทำให้ตัวเองเป็นถังขยะนะนั่นคือสิ่งที่เราจะกล่าวเอานะนั่นคือตัวเลข เราเนื่องจากกำลังจะครบ1ชั่วโมงแล้วในตอนต้นที่ออกอากาศเราขอฝากคำแนะนำ9ข้อต่อไปนี้ให้ท่านทั้งหลายยึดถือและปฏิบัติไว้ถ้าต้องการจะปลอดภัยจากโรคระบาดหรือไวรัสขีปนาวุธซึ่งไม่ต้องไปถามหรอกตอนนี้มันสายพันธุ์อะไรมันมั่วไปหมดแล้วครับแต่มันอยู่ในการควบคุมของทูตสวรรค์ของเราช่างเทคนิคของเราช่างเทคนิคของพระบิดาหรือพระเจ้าเราเป็นวิทยากรเอกของโลกที่มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการไซโคโช

ควิด19ถ้าท่านไม่เซตซีโร่อยู่กับบ้านชอบออกไปสเวตรอดอนอกบ้านแปลว่าท่านออกนอกห้องเรียนท่านไม่ยอมเข้ากระบวนการไซโคโชของเราท่านจะถูกพิพากษาสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดยังมีบททดสอบอีกหลายบทอันนี้แค่บทแรกเท่านั้นท่านจะจนลงแต่ท่านจะไม่อดตายบางคนรวยๆอยู่พอเริ่มจนลงบ้างรายได้หาไม่ค่อยจะได้ปัญญาก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็โวยวายก็เครียดก็หงุดหงิดบางคนคิดจะไปฆ่าตัวตายบ้างนึกว่าจบบางคนก็ไม่คิดฆ่าตัวตายแต่คิดจะไปปล้นคิดจะไปขโมยคนเขาก็เป็นโจรเป็นขโมยตัดสินใจผิดหมดนี่คือบททดสอบที่ช่างเทคนิคของพระบิดาหรือพระเจ้ากำลังรอกำลังดูและพิพากษามนุษย์อยู่โดยเราเป็นวิทยากรเองถามว่าเวลาเข้ากระบวนการไซโคโชพี่ๆน้องๆที่เป็น FC ของเราก็รู้ว่าผู้ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในห้องฝึกอบรมคือวิทยากรก็คือเราท่านต้องฟังไหมท่านต้องฟังวิทยากรไหมและต้องคิดตามไหมนั่นแหละเราพูดทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งแค่ชั่วโมงเดียวเพราะเราไม่อยากสร้างความตื่นกลัวแต่เราจะสร้างความตื่นตัวให้กับท่านเพราะเรามาเพื่อช่วยเหลือพวกท่านเราไม่ได้มาเพื่อทำร้ายพวกท่านมาช่วยเหลือพวกท่านยกเว้นท่านพิพากษาตัวเองว่าจะอยู่หรือจะไปจะถูกคัดไว้หรือจะถูกคัดทิ้งอยู่ที่ตัวท่านเองพี่น้องครับอ่ะ9ข้ออย่างแรกครับสวมแมสแล้วก็หมั่นล้างมือเมื่อออกจากบ้านตอนอยู่กับลูกกับเมียในบ้านน่ะไม่ต้องสวมหรอกเพราะถ้ามันติดกันทั้งบ้านไปแล้วแต่มันปลอดภัยอยู่แล้วในบ้านน่ะถูกไหมท่านเป็นลูกที่ดีของพระบิดาหรือเปล่าถ้าเป็นลูกที่ดีท่านต้องเชื่อฟังเราเขาเอาโควิด19มาแพร่ระบาดไปทั่วทั้งโลกเพื่อเซตซีโร่คนทั้งโลกเพราะจิตสำนึกโดยรวมของคนทั้งโลกมันตกต่ำทั้งหมดแล้วการวัดค่าพลังงานของโลกเสียสมดุลมาเกือบจะ30ปีแล้วแล้วก็มีแนวโน้มแบบไหนพี่น้องครับมีแนวโน้มว่าจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์โลกเนี่ยพระบิดาเมตตาให้เขาค้นพบความจริงว่าทุกวันเนี่ยแกนหมุนของดาวเคราะห์โลกที่หมุนรอบตัวเองนั้นมันแกว่งมันสายถามว่าจากเดิมเนี่ยหมุนแล้วไม่แกว่งไม่สายเอียงนะ30องศาเอียงเนี่ย23เศษ1ส่วน2องศาเดิมอ่ะทุกวันเนี้ยเวลามันแกว่งไปแล้วเนี่ยมันกลับมาเนี่ยไม่ครบ23เศษ1ส่วน2องศาแกว่งไป 23.5 องศาแกว่งกลับมาเนี่ยแค่10นั่นเท่ากับว่าแกนหมุนของโลกเอียงไปแค่10อ่ะนี่เขาเรียกว่าเบี่ยงเบนไหมครับนี่คือสิ่งที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังจิตสำนึกของคนทั้งโลกตกต่ำจึงต้องให้เชื้อโรคนี้มันระบาดไปทั้งโลกเขาเรียกว่าเชื้อโรคบางคนพูดรอเรือรอลิงไม่ชัดพูดเชื้อโรคเป็นเชื้อโรคแล้วบอกว่าเชื้อโรคก็เป็นเชื้อโรคจริงๆก็คือคำเดียวกันน่ะพระบิดาให้ระบาดทั้งโลกเลยก็บอกแล้วไงให้ระบาดทั้งโลกเนี่ยเพื่อให้กลัวตายแล้วให้ปฏิบัติตามถ้าทำตามก็ไม่ตายแต่ถ้าไม่เชื่อตามไม่ทำตามต้องตายแน่นอนไม่งั้นสิ่งที่เอามาให้กลัวมันจะน่ากลัวตรงไหนล่ะถ้ามันไม่ทำให้คนตายได้แต่ไวรัสไม่ได้ทำให้ตายโดยตรงแต่ตายโดยอ้อมใช่ไหมเราบอกเหตุผลให้ฟังแล้วเขามีประจุ ลบเนี่ยมาเกาะกับประจุบวกซึ่งเขามีไวรัส1ตัวมีบวก1เม็ดนะ พอได้จะเม็ดเลือดแดงมาเข้าคู่กันมันก็จะเป็นกลางทางไฟฟ้าเขาเรียกว่านิวทรอนก็คือไม่มีประจุบวกไม่มีประจุลบไวรัสก็จะสิ้นฤทธิ์ หน้าที่ของไวรัสมีอยู่แค่นั้นพี่น้องครับเห็นไหมไม่น่ากลัวเลยแบคทีเรียในร่างกายของท่านต่างหากที่น่ากลัวฮอร์โมนแห่งความตายที่เซลล์ร่างกายทุกเซลล์สามารถที่จะหลั่งมันออกมาเพื่อทำร้ายเนื้อเยื่อหรือผนังของเซลล์ของตัวเองที่มันบอบช้ำหรือมันอักเสบเพื่อทำลายแบคทีเรียตัวร้ายไม่ให้มันลุกลามเขาเรียกว่ารักษาส่วนใหญ่ไว้โดยการทำลายส่วนเล็กๆมันก็ทำให้ท่านสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ไม่ตายท่านต้องทำงั้นมันบอกออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าจำเป็นต้องออกไปแมสที่สวมกับล้างมือบ่อยๆ
พราะเราไม่รู้ว่าท่านจะหยิบไปคันจมูกเอานิ้วไปแย่รูจมูกมีขี้ฟันกินอะไรติดฟันก็เผลอเอานิ้วเอาเล็บแคะท่านนึกภาพออกไหมท่านจะมีโอกาสเผลอวันเวลาหยิบนู่นหยิบนี่จับนั่นจับนี่มีแอลกอฮอล์เป็นขวดเล็กๆใส่กระเป๋าไว้ด้วยเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงเพราะมันผลิตออกมาเยอะมากแอลกอฮอล์เราบอกแล้วที่จะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้พระบิดาก็อนุญาตให้ท่านใช้นะครับเพื่อไม่ให้ท่านเผลอถึงแม้ท่านเป็น FC จิตจักรวาลก็ตามแต่เราก็เชื่อว่าประจุลบเกิน 30% แน่นอนทุกคนเพราะเราเห็นว่าไม่ค่อยจริงจังในการปฏิบัติไม่ค่อยเอาจริงเอาจังครับมองเหมือนกับว่าได้ความรู้จากเราไปแล้วพระบิดาทรงเมตตาแต่ก็ไม่ไปจริงจังในการปฏิบัติทำเล่นๆยังขี้โมโหอยู่เหมือนเดิมขี้งอนอยู่เหมือนเดิมหงุดหงิดง่ายอยู่เหมือนเดิมยังโลภเหมือนเดิมใช่ไหมยังงมงายอยู่เหมือนเดิมยังงอแงงี่เง่าอยู่เหมือนเดิมแล้วจะไม่ให้ประจุลบในร่างกายเกิน 30% ได้อย่างไรไม่ได้เอาจริงเอาจังเลยครับบอกว่าจะกลับไปกราบพระบาทพระดาชาตินี้จะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านให้ได้หลายคนเราเห็นนั่นดีแต่พูดได้ด้วยนะว่าชีวิตประจำวันตัวเองต้องปฏิบัติยังไงประพฤติอย่างไรเราถามว่าเขียนซะสวยใช่เขียนซะดีใช่ทำได้ตามที่เขียนไหมถ้าใครทำได้ตามที่เขียนนะ บอกเราด้วยว่าหนูรู้ว่าหนูต้องปฏิบัติอย่างนี้ผมรู้ว่าผมต้องปฏิบัติอย่างนี้แต่ตอนนี้กำลังติดตรงนี้ตรงนี้อยู่ท่านบอกเราสิเดี๋ยวเราจะช่วยสอนให้ว่าท่านติดตรงนี้ท่านจะต้องแก้ไขยังไงท่านจะหลุดผ่านไปได้อย่าให้ติดนานครับเหมือนลิ่มเลือดไปอุดตันอยู่ในหลอดเลือดถ้ามันติดนานอ่ะตายมันต้องติดอยู่ไม่นานแล้วมันหลุดไปปัญหาในชีวิตของท่านก็เหมือนกันโดยเฉพาะบนเส้นทางนิพพานเพื่อการหลุดพ้นท่านจะติดไปทำไมครับที่ท่านก็เป็นบอกท่านเขียนซะดีเลยเราเห็นโอ้โหรู้พระทฤษฎีเนี่ยหลักการปฏิบัติเนี่ยพระบิดาทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาแล้วก็บอกไปเรื่อยแล้วแต่ละคนก็เอาสิ่งที่รู้จากเราเนี่ยไปเขียนบันทึกมานะคอมเมนต์แต่เราจะดีใจมากเลยนะถ้าท่านเขียนแล้วท่านบอกว่าท่านปฏิบัติได้แล้วหรือท่านปฏิบัติอันไหนได้และอันไหนยังไม่ได้ลองพูดความจริงสิฮะอายทำไมครับเผื่อเราจะช่วยท่านได้ทุกวันนี้เราก็ช่วยท่านไม่ได้ได้แค่ช่วยอ่านอย่างเดียวแล้วบางทีอ่านแล้วบางคนเขียนอะไรบางอย่างเลยเถิดเลยเถิดก็คือถ้าอ่านดีๆแล้วจะรู้ว่าเข้าใจผิดเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องเราก็เลยไม่กดไลค์ให้ไม่คลิกไลค์ให้เพื่อเตือนให้คนที่รู้ว่าเราไม่คลิกไลค์ให้แสดงว่าในบทความที่ท่านเขียนมาเนี่ยมันมี something wrong เรามีวิธีสอนด้วยวิธีนี้สังเกตบ้างหรือเปล่านั่นในนี่เราพูดไปถึงใน Facebook นะอ่ะสมแมสล้างมือแอลกอฮอล์ 75% นะถ้าต่ำกว่านั้นโอกาสที่จะฆ่าเชื้อไวรัสเนี่ยจะเหลือน้อยมันจะไม่ค่อยได้ผลนะประการที่2 อ๋อเดี๋ยวก่อนแอลกอฮอล์ชนิดนี้เป็นแอลกอฮอล์ชนิดที่เผลอเข้าปากเข้าอะไรเนี่ยได้นะเพราะมันเป็นแอลกอฮอล์เหมือนชนิดที่อยู่ในเหล้านะมาเป็นมีคนข้างๆเราแอบสอนเราว่าแอลกอฮอล์ชนิดนี้คือเอทิลแอลกอฮอล์ที่เป็นเอทิลแอลกอฮอล์มาจากคำว่า eat แปลว่ากินได้Dex ได้ถ้ากินไม่ได้นะอย่านะแอลกอฮอล์อีกชนิดนึงเรียกว่าเมทิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรคอีกแบบนึงอันนั้นกินไม่ได้แต่สำหรับคนให้เอาตรงนี้มาใช้เพราะบางทีมันติดเล็บติดมือเราหยิบขนมอะไรกินเนี่ยเราฉีดแอลกอฮอล์ปั๊บเนี่ยเราคว้ามับเข้าปากเลยปลอดภัยแต่ระวังนะเล็บอย่ายาวนะเล็บยาวเนี่ยมันก็นอกจากพยาธิตัวจี๊ดอย่าไปไขไว้ในเล็บท่านแล้วเพราะมันตัวเล็กนะไอตัวไวรัสก็อาจจะเข้าไปสอดแทรกอยู่ในเล็บของท่านก็ได้ตัดเล็บซะแล้วก็ล้างมือเวลาฉีดก็ฉีดหน้ามือหลังมือเนาะหน้ามือฉีดอย่างนี้หลังมือก็ฉีดอันนี้นะแล้วก็เวลาฉีดที่เล็บด้วยนะแล้วรูดนะฮะอย่าขี้เหนียวแอลกอฮอล์ถ้าจะไปแรดนอกบ้านเพราะว่าท่านจำเป็นต้องออกไปเสี่ยงท่านต้องลงทุนป้องกันดีกว่าไปนอนบอบแบบแทกเหงือกอยู่บนเตียงนะโรงพักฟื้นโรงพยาบาลซึ่งน่ะเสี่ยงตาย50-50แล้วถ้าคนป่วยกันเยอะขึ้นไอ้ตัวช่วยหายใจอ่ะมันมีพอไหมถ้าคนป่วยเยอะขึ้นต้องบอกแบบต้องไปนอนโรงพยาบาลเตียงพอไหมเมื่อเตียงไม่พอเขาบอกว่านั่นนะมึงนอนรักษาอยู่ที่บ้านเดี๋ยวหมอจะรักษาทางโทรศัพท์จะใช้ยาทางโทรศัพท์โอกาสที่จะเป็นแบบนี้มีเยอะอยู่แล้วพี่น้องครับใช่ขนาดประเทศที่เขาผลิตวัคซีนขายเองคนยังตายเป็นแสนต่อวันนะประเทศอินเดียไงใช่ไหมอเมริกาทุกวันนี้ผลิตวัคซีนเองนะส่งขายเราด้วยส่งขายหลายประเทศแต่คนอเมริกาทุกวันนี้ก็ยังตายวันนึงเป็นหมื่นนะบราซิลเหมือนกันนะเขาผลิตวัคซีนเองไม่ได้ต้องอาศัยนำเข้าแต่คนก็ยังตายไม่หยุดท่านคิดดูนะ
แล้วหลายประเทศที่มันเงียบๆใกล้ๆประเทศเราอย่างเช่นมาเลเซียเขาก็ล็อกดาวน์ปิดประเทศสิงคโปร์ขณะนี้ก็ล็อกดาวน์ปิดประเทศห้ามเข้าห้ามออกคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเห็นไหมขณะที่แต่ก่อนนี้เขาสอบผ่านเปิดประเทศตอนนี้เอาไม่อยู่อีกแล้วก็เพราะว่าคนไม่ยอมทำตามเงื่อนไขของพระเจ้าที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาอ่ะนะอย่างที่สองนะเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรถ้าท่านออกนอกบ้านนะเดี๋ยวพูดไปจบมันเลยชั่วโมงหนึ่งที่เราจำกัดเอาไว้ที่จะพูดเรื่องโควิดแต่มันสำคัญเป็นคำแนะนำ9ข้อท่านท่องไว้เอาไปทำนะแต่ถ้าไม่เชื่อเราเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ชมดช่วยไม่ได้เราเป็นวิทยากรเราก็จะบอกความจริงกับท่านมันไม่เห็นมีอะไรยากทั้งหมด9ข้อนี้ไม่มีอะไรยากเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรอย่าต่ำกว่านั้นนะถ้าเวลาไปอยู่ในสังคมกับคนแปลกหน้าหรือคนคุ้นหน้าแต่นานๆเจอทีจำไว้อย่างที่3หยุดอยู่กับบ้านถ้าไม่จำเป็นห้ามออกนอกบ้านท่านจะได้เป็นไงฮะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพราะเดิมเนี่ยชีวิตแบบเดิมๆของท่านแต่ละคนเหมือนผึ้งแตกรังเวลาฟ้าสางขึ้นมาเหมือนนกออกจากรังพ่อไปทางแม่ไปทางลูกก็ไปทางนึงมีบ้านไว้คนรับใช้อยู่ถูกไหมเวลาไปอยู่ในสังคมสันดานตัวเองดีไม่ดีอย่างไรก็เอาไปเผยแพร่ในสังคมแล้วคนในสังคมก็ติดสันดานไม่ดีจากเรารับสันดานไม่ดีจากคนอื่นที่เป็นคนรอบข้างจากที่ทำงานได้ในสังคมพากลับมาบ้านมาติดลูกติดเมียติดผัวชีวิตประจำวันมีอยู่แค่นี้อะไรที่ดีอยู่แล้วก็เลวลงแย่ลงอะไรที่เลวอยู่แล้วเหลวไหลอยู่แล้วก็เหลวไหลมากขึ้นเห็นไหมไอ้ทางที่จะดีขึ้นเนี่ยน้อยมากมันจึงทำให้โลกนี้เสียสมดุลพระบิดาทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยให้จิตวิญญาณเป็นแก่นแท้เป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาเพื่อให้สั่นสะเทือนจิตสำนึกให้สูงขึ้นทางด้านบวกแล้วหมุนธรรมจักรเอาขันห้าของสัตว์เนี่ยมาใช้ในคนด้วยแต่เนื่องจากคนเนี่ยมีจิตที่ประเสริฐกว่ามีอะไรอะไรที่แตกต่างกว่าถ้าอยากรู้รายละเอียดนะต้องรีบติดตามอ่านใน Facebook วิสุทธิปัญญาเราถ่ายทอดทุกคืนท่านอ่านไปเรื่อยๆว่าพระเจ้าสร้างตอนนี้พระเจ้าสร้างถึงไดโนเสาร์แล้วนะหลังจากคืนวันนี้นะต่อไปเนี่ยก็ดูว่าพระองค์จะสอนเรื่องอะไรพระองค์ทรงคิดอะไรทรงสร้างสิ่งใดเป็นยังไงเพื่อจะได้พิสูจน์ความจริงว่าพระเจ้าคือผู้สร้างจริงๆไม่ใช่เชื่อว่าพระองค์สร้างแต่สร้างไงไม่รู้เรานี่แหละมาเขียนคัมภีร์ใหม่ให้ทั้งหมดคือความจริงนะหยุดอยู่กับบ้านปลอดภัยที่สุดบางคนถึงขนาดบอกว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุดคือหยุดอยู่กับบ้านเราเห็นด้วยเห็นเราเห็นด้วยอ้าวที่ทำงานเขาก็ไม่ได้ไล่ท่านออกนี่ work from home ทำงานจากที่บ้านก็ได้ทำให้มันได้งานนี่อย่าเลวไหลสิใช่ไหมกินเงินเดือนของบริษัทเขาต้องค้าขายต้องทำธุรกิจท่านก็สามารถอย่างเช่นเป็นนักบัญชีก็หอบหิ้วบัญชีไปทำที่บ้านก็ได้ถูกต้องไหมเป็นฝ่ายขายก็สามารถติดต่อลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านไลน์ผ่านอะไรทุกอย่างได้หมดไฮเทคโนโลยีแบบนี้ใช้เป็นหยุดอยู่กับบ้านเนี่ยไม่จำเป็นอย่าออกไปโดยเฉพาะที่คนเยอะๆเห็นไหมตลาดบางยงบางใหญ่อะไรเนี่ยแถวฝั่งทนใช่ไหมเขาก็สั่งปิดตลาดแล้วเนี่ยเพราะได้ข่าวว่ามีคลัสเตอร์ที่นั่นหรือแถวๆบริเวณขายโทรศัพท์มือถือเยอะๆแถวคลองถมใช่ไหมก็เสมือนหนึ่งถูกล็อกดาวน์เพราะมีเจอมีเป็นคลัสเตอร์ที่นั่นเหมือนกันที่ตลาดสดตลาดนัดบางกะปินะก็มีข่าวว่ามีคลัสเตอร์เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ถูกล็อกดาวน์เปล่าเราไม่ทราบเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในวัน2วันเนี่ยไม่มีวันจบสิ้นหรอกพี่น้องครับถ้ามนุษย์ทั้งโลกรวมทั้งคนไทยด้วยไม่เชื่อเราและไม่รับฟังสิ่งที่เรากล่าวใช้เวลาหยุดอยู่กับบ้านแล้วสอนตนเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้นให้ได้เราไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นคนเลวนะท่านเป็นคนดีแต่ให้ดียิ่งขึ้นปรับเปลี่ยนจิตสำนึกซะถ้าคนทั้งโลกร่วมมือกันเดี๋ยวไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 มันจะค่อยๆจางหายไปเองเพราะจะถูกช่างเทคนิคเขาเก็บคืนท่านเข้าใจไหมเก็บคืนนะแล้วเดี๋ยววันหน้าก็จะมีบททดสอบอย่างอื่นมาใ
พราะเรากำลังชำระโลกกันจะไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นบนโลกเลยในทุกวัน impossible เป็นไปไม่ได้จะต้องมีภัยมนุษย์จะต้องผจญภัยทุกวันแต่ภัยที่จะผจญนั้นจะอะไรบ้างพระองค์ก็จะค่อยๆส่งมาให้ตามแผนการทีละเรื่องทีละเรื่องทีละกรณีทีละกรณีหรือทีละอย่างทีละอย่างโอเคนะประการที่4คำแนะนำเปลี่ยนสีแล้วนะพี่น้องครับจากสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วนะฮะท่านจะต้องทำตนให้ห่างไกลจากข่าวสารเรื่องไวรัสทุกวันนี้หลายคนโอ้พยายามเฝ้าติดตามจนปสด.เครียดประจุลบเพิ่มขึ้นเพราะท่านมัวแต่วิตกกังวลจากข่าวสารความรู้เรื่องไวรัสทำไมเราถึงบอกว่าให้ท่านห่างไกลได้แล้วเพราะว่าท่านรู้มามากพอแล้วท่านเรียนรู้ทางสื่อมาสื่อสารมวลชนผ่านเราก็เยอะท่านรู้เยอะแล้วรู้จริงมั่งรู้หลอกรู้ลวงเพราะถูกเขาหลอกมั่งความรู้เกี่ยวกับไวรัสท่านมีเพียบแล้วเลิกทำตัวห่างไกลจากมันท่านจะได้ไม่ปสด.ท่านจะได้ไม่เครียดแล้วก็จะได้ไม่ผลิตสร้างประจุลบออกมาพี่น้องครับประการที่5อย่าไปเครียดสถิติของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเพราะเราบอกท่านแล้วว่ามันเป็นตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะมันมีข้อจำกัดทางด้านเทคนิคนั่นเองแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นแผนการตลาดด้วยแต่ความผิดพลาดหรือบกพร่องทางด้านเทคนิคเป็นเหตุหลักเพราะฉะนั้นสถิติอย่างที่เราเอามากล่าวให้ท่านดูพวกนี้ดูไว้เป็นแนวทางดูไว้เป็นแนวคิดดูไว้เพื่อดูไว้เพื่อรู้ก็พอละอย่าเอาไปปรุงแต่งจนเครียดเดี๋ยวท่านก็จะหมุนกรรมจักรมันทั้งวันแล้วก็กลับบ้านนิพพานไม่ได้ในชาตินี้เลยไปกันใหญ่เลยครับเอาเก็บความเครียดความวิตกกังวลเอาไว้ตอนที่ประเทศไทยเรามีภูเขาไฟปุ้งขึ้นมาดีกว่ามั้ยครับหรือตอนที่เขื่อนภูเขาที่สันเขื่อนไปชนกับภูเขาแล้วเกิดภูเขามันแหกออกมานิดนึงแล้วก็น้ำทะลักลงมาเนี่ยนะเก็บความเครียดเก็บความเขาเรียกภาษาชาวบ้านอะไรกันตายแหกแตกตื่นเอาไว้ตอนนั้นดีกว่ามั้ยครับไอ้เรื่องไวรัสเนี่ยไม่ยังมีชนะไม่น่ากลัวแต่อย่าทำตัวเหลวไหลสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดนะอย่างที่6ครับท่านต้องทำตามเรานะฮะถ้าตัดสินใจจะฉีดวัคซีนก็ให้ฉีดวัคซีนโปรดฟังอีกครั้งถ้าโดนครอบครัวพ่อแม่ลูกบังคับถ้าจะเสี่ยงในการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพราะเสียไม่ได้ขัดลูกขัดหลานขัดพ่อขัดแม่ไม่ได้ขัดเมียไม่ได้ขัดผัวไม่ได้เอาให้ท่านฉีดวัคซีนถ้าตัดสินใจจะฉีดวัคซีนให้ท่านฉีดวัคซีนเราไม่ได้เล่นคำนะท่านคิดนะทุกคำพูดของเรามีความหมายเพราะท่านจะเสี่ยงน้อยที่สุดฉีดวัคซีนดีกว่าฉีดอะไรก็ไม่รู้เข้าไปในร่างกายของท่านและตัวท่านกลายเป็นหนูทดลองตัวหนึ่งที่อยู่ในห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระบิดาที่ไอ้บ้าพวกเนี้ยนะมันเอาโลกเนี่ยเป็นห้องทดลองทั้งที่จริงๆโลกนี้ไม่ใช่ห้องทดลองของพวกมันแต่เป็นห้องทดลองของพระเจ้ามันจึงเอาไอ้มอดกับพวกมันน่ะทำตัวเป็นพระเจ้าแล้วให้มนุษย์โลกเป็นเหมือนสัตว์ทดลองแปลว่าผลิตได้ปั๊บยังไม่รู้หรอกว่าผลมันออกมาเป็นไงไซด์เอฟเฟคมีไหมแล้วผลลัพธ์โดยตรงโดยอ้อมมันเป็นยังไงยังไม่รู้เพียงแค่เชื่อตามมอดแล้วผลิตออกมาแล้วเอามาทดลองกับของจริงเห็นไหมฮะแล้วบอกว่าไอไม่การันตีนะถ้าเกิดจะเป็นจะตายเพราะสิ่งที่ฉีดเอาของไอไปฉีดบริษัทของไอจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเขากล้าทำงั้นเพราะอะไรเพราะเขียนเสือให้

มีคนใจดีและคนใจดำนะแสดงความรู้แสดงความคิดแสดงความจริงออกมาเยอะมีหน่วยกล้าตายพูดความจริงเยอะเราพูดเท่าที่เราพอพูดได้นะเพื่อจะช่วยพวกท่านที่มีปัญญาให้เกิดสติจำไปนะข้อ6ถ้าจำเป็นต้องตัดสินใจฉีดวัคซีนให้ท่านฉีดวัคซีนนิยามของคำว่าวัคซีนก็คือให้ฉีดเชื้อโรคที่ตายแล้วเข้าไปเท่านั้นแต่ที่มันยังเสี่ยงเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เชื้อโรคที่ตายแล้วชนิดนี้มันเป็นเชื้อโรคพันธุ์ใหม่ผ่านการทดลองไม่ถึง5ปี10ปีเนี่ยเวลาเราเอามาฉีดเนี่ยเข้าไปในร่างกายมันก็ยังมีความเสี่ยงท่านเข้าใจนะแต่หลายคนบอกกูแก่แล้ว6 70แล้วไม่เป็นไรฉีดไปจะเป็นไรมันคงไม่ฉีดปั๊บตายชักตาตั้งคาเข็มหรอกถ้าเป็นวัคซีนอย่างที่ท่านอนุตตรธรรมาจารย์บอกว่าถ้ามันเป็นวัคซีนจริงๆแต่เป็นวัคซีนที่เป็นไวรัสที่ตายแล้วจริงๆนะประเภทหงายหลังพลึงออกมาจากห้องฉีดนั่งพักครึ่งชั่วโมงเดินออกมาไม่ทันถึง3 9หงายท้องตึงถ้าช่วยไม่ทันไม่มีหมออยู่แถวนั้นก็เดชถ้าอยู่ที่บ้านนะอยู่คนเดียวเนี่ยลำบากเลยฉีดเสร็จแล้วกลับไปนอนหลับอยู่คนเดียวทนทรมานทุรนทุรายดิ้นอยู่พักเดียวไม่มีใครช่วยช่วยไม่ทันไม่มีใครรู้พอตื่นเช้าขึ้นมาก็อ้าวไอ้นี่เดทซะแล้วหลังจากฉีดวัคซีนแล้วไม่มีใครบอกหรอกว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะวัคซีนหรือเพราะโรคประจำตัวนะเหมือนแต่ก่อนเนี่ยพอนี่ตายปั๊บบอกว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันไม่ต้องตรวจลงความเห็นเลยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจบใช่ไหมนะอ่ะพูดไปเดี๋ยวกลัวอีกนะนี่พูดเพื่อไม่ให้กลัวนะถ้าท่านรู้มากและรู้รอบรู้ทั่วท่านไม่กลัวครับอย่างที่7ครับให้ใช้เวลาหยุดอยู่กับบ้านเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นซะนี่คือสิ่งที่ฟ้ากำลังมองมนุษย์ทั้งโลกอยู่ให้ใช้เวลาเซตซีโร่เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีซะผัวเป็นคนดีเป็นคนน่ารักของเมียมากเท่าไหร่ตอนเซตซีโร่ต้องเป็นผัวที่ดีและน่ารักของเมียมากขึ้นกว่าเดิมให้ได้เมียก็เหมือนกันเป็นสุดที่รักของผัวมาก่อนเนี่ยเป็นสุดที่รักเหลืออยู่เท่าไหร่เซตซีโร่ช่วงเนี้ยระหว่างที่เชื้อโรคระบาดเนี่ยให้ท่านทำตนทำที่ตัวท่านเองนะให้เซตซีโร่แล้วทำตนให้เป็นสุดที่รักของผัวหรือของสามีของตัวเองให้มากกว่าเดิมให้ได้พ่อแม่ทำตัวให้เป็นที่รักที่เคารพที่ศรัทธาที่น่าเลื่อมใสที่น่าเอาเยี่ยงอย่างของลูกลูกของตัวเองให้ได้ลูกของตัวเองคนไหนมีลูก3คน4คนลูกคนไหนที่ตัวเองรู้สึกว่าห่างไกลเขามากแล้วทำให้เขารู้สึกเขามีปมด้อยว่าพ่อแม่รักเขาน้อยไปหน่อยให้ความรักกับลูกทุกคนให้เท่ากันเพราะมันคือลูกของท่านเราไม่มีเวลาว่างมาสอนว่าถ้าท่านรักลูกของท่านท่านต้องเลี้ยงลูกยังไงต้องสอนลูกอย่างไรเพราะเรามีเวลาไม่มากพอเนื่องจากต้องสอนผู้ใหญ่อย่างพวกท่านต้องสอนคนอายุเยอะอย่างพวกท่านว่าจะกลับบ้านในชาตินี้คือนิพพานหลุดพ้นได้อย่างไรนะไอ้ความรู้เรื่องผัวๆมีเมียในบ้านในครอบครัวมีคนที่เป็นครูหรือครูอยู่เยอะแล้วเป็นเรื่องทางโลกเขาสอนกันเยอะแล้วเราจะไม่ไปแย่งอาชีพเขาหรอกเราสอนแต่อนุตตรธรรมที่มนุษย์โลกไม่มีใครรู้ครูคนไหนในโลกนี้ก็ไม่รู้เราสอนเรื่องนี้ดีกว่าดีไหมครับนะใช้เวลาเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปพระบิดาจะเป็นผู้กำหนดเองว่าท่านจะต้องอยู่กับเชื้อโรคเนี้ยอยู่กับปรากฏการณ์ของโควิด-19 เนี่ยท่านจะต้องอยู่กับมันนานแค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับชาวโลกว่าจะทำข้อ7นี้ไหมถ้าทำน้อยมันก็ไปเรื่อยเมื่อพระองค์รอไม่ได้อีกแล้วเมื่อนั้นโครมเลยครับให้โอกาสแล้วไม่รับโอกาสไม่ใช้โอกาสประการที่8ครับมั่นใจในวิถีจิตจักรวาลเราบอกท่านแล้วรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่งี่เง่าไม่ก้าวล่วงคนอื่นมองโลกในแง่ดีมองคนอื่นในแง่บวกถึงแม้มันโกหกตอแหลเราก็อย่าไปโกรธมันให้มองในแง่บวกว่าดีเหมือนกันมันจะยิ่งทำให้เราฉลาดและระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์คนอื่นได้มากขึ้นเพราะเราไม่อาจรู้ว่าใครจะเป็นคนตอแหลเก่งใครเป็นคนพูดจริงกับเราทำให้เราเนี่ยไม่หูเบาและเชื่อมันง่ายขอบใจนะที่เธอมาโกหกตอแหลเราและทำให้เราได้รับบทเรียนนี่คือการนึกบวกมองโลกในแง่บวกมองโลกก็คือมองมนุษย์ในแง่บวกเดินไปสะดุดก้อนหินแล้วเล็บฉีก

เราก็จะไม่โกรธก้อนหินจิตจะไม่ตกจะไม่หมุนกรรมจักรแต่เราจะหมุนธรรมจักรบอกโอ้โชคดีจังเลยที่ก้อนหินบนเส้นทางเดินของเราเนี่ยมาช่วยทำให้เราเนี่ยเตือนสติตัวเองว่าต่อไปเวลาก้าวเดินไปบนถนนหรือบนเส้นทางไหนก็ตามเส้นทางเดินบนถนนหรือเส้นทางของชีวิตเราจะต้องรอบคอบเราจะต้องมีสติเราจะต้องระมัดระวังเราจะต้องไม่ประมาทไม่เผลอเลยไม่งั้นเดินสะดุดอีกและดีจังเลยที่เราสะดุดหินก้อนน้อยก้อนเล็กทำให้เล็บฉีกเลือดซิบแค่นี้ถ้าเราซุ่มซ่ามประมาทขาดสติสะดุดก้อนหินก้อนที่มันใหญ่กว่านี้เล็บอาจจะแหกจะฉีกยิ่งกว่านี้โอ้โหเราคงบาดเจ็บสาหัสนี่คือการมองโลกในแง่บวกเราจะไม่มองโลกในแง่ร้ายเขาลักขโมยของของเราเราก็มองเขาในแง่บวกว่าเขาคงอยากได้ของของเราอะมากและถ้าเขาไม่ได้ไปเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหากับชีวิตของเขาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาก็ได้เขาเลยอยากได้ของเรามากแต่เป็นเพราะว่าเขามองเห็นว่าเราเนี่ยอาจจะงกขอแล้วคงไม่ให้ก็เลยต้องขโมยหรือขมายเอาไปนี่คือการมองในเรื่องร้ายๆในชีวิตให้มันเป็นบวกเพื่อทำให้ตัวท่านเนี่ยหมุนธรรมจักรได้เพราะท่านไม่ใช่สัตว์ประจำโลกที่อาศัยความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าโดยใช้จิตวิญญาณของตัวเองเป็นตัวรับรู้การสั่นสะเทือนถ้ารู้สึกชอบก็จะเป็นบวกถ้ารู้สึกไม่ชอบรู้สึกว่าเป็นศัตรูก็จะสัตว์ก็จะแสดงความก้าวร้าวออกมาท่านทำตัวเหมือนสัตว์ใช่ไหมนะถ้าท่านเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเรามีคำกล่าวอย่างหนึ่งว่าจงฉลาดมองโลกตามความเป็นจริงมองโลกตามความเป็นจริงคืออะไรครับคนลักขโมยของของท่านตัวอย่างที่เราพูดค้างไว้เนี่ยเขาทำชั่วกับท่านใช่ไหมลักขโมยของของท่านท่านบอกว่าก็มันลักขโมยของของหนูเนี่ยมันลักขโมยของของผมเนี่ยความจริงก็คือมันเป็นขโมยมันเป็นโจรเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วเรามองตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยเราผิดตรงไหนผิดสิครับถ้าคุณมองแบบนั้นนะความจริงก็คือที่คุณต้องเห็นคือเขาเป็นคนมีนิสัยสันดานแบบนั้นนั่นคือการมองโลกตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปมองพฤติกรรมของเขามองพฤติกรรมของเขาต้องมองที่มาของพฤติกรรมตรงนั้นว่ามันเกิดจากกมลสันดานของเขานั่นคือความจริงมันเป็นความจริงไม่ใช่เขาคนนี้ไม่เคยลักขโมยไม่เคยคิดจะลักขโมยของของใครเลยในประวัติศาสตร์ชีวิตของเขาตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันแต่เขาดันมาขโมยของของท่านอยู่คนเดียวเนี่ยอันนี้มันถึงน่าคิดนะว่ามันมีเหตุผลอะไรเนี่ยที่ไม่เคยลักขโมยไม่เคยขโมยขมายอะไรเลยแต่มาคราวนี้ดันมาเอาของเราและเป็นคนแรกในโลกด้วยตั้งแต่มันเกิดมาเนี่ยมันมาขโมยของกูเนี่ยอันนี้ท่านต้องศึกษาเรียนรู้น่าสนใจนะมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ถ้ามันเป็นคนนิสัยสันดานเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วนั่นคือธรรมชาติของมันถูกไหมนะธรรมชาติของมันแต่ถ้าเป็นพระบิดาก็เรียกว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์นะถ้ามันมีความโลภอ่ะมันต้องขี้รักขี้ขโมยอยู่แล้วไม่งั้นดีกว่ามันมาปล้นทุบหัวกบาลเราฆ่าเราแล้วเอาสมบัติเราไปใช่หรือไม่นะนั่นแหละท่านมั่นใจในวิถีจิตจักรวาลมรรควิถีจิตจักรวาลสอนให้ท่านรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นมองโลกในแง่ดีไม่มองลบมันทำลบมันทำชั่วแต่ให้มองให้เป็นบวกซะท่านจะได้หมุนธรรมจักรได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรถ้าท่านปรารถนาการหลุดพ้นและจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมไม่ต้องมีสังสารวัฏจิตวิญญาณก็ไม่ต้องตายนี่คือขนมปังของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานผ่านเรามาให้บอกท่านให้พูดเปล่าๆๆอยู่ตรงนี้ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยทำไมดื้อรั้นดันทุรังไม่ยอมเชื่อตามเรายังติดสันดานเดิมอยู่ใครดีกับกูกูก็ดีตอบใครเลวกับกูกูก็เลวตอบน้ำยอกเอาน้ำบ่งถ้ายังมีสันดานแบบนี้ครับฝันไปเถอะครับว่าจิตหยาบของท่านจะนิพพานกิเลสตัณหาได้เมื่อจิตหยาบของท่านนิพพานกิเลสตัณหาไม่ได้จิตหยาบของท่านก็จะเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้เพื่อมอบความรักให้โลกและทุกสรรพสิ่งไม่มีทางสำเร็จเมื่อมันทำไม่สำเร็จท่านก็จะกลับบ้านนิพพานไม่ได้ครับถึงแม้สิ้นยุคแล้วพระองค์กำลังจะเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วท่านไม่มีทางจะได้เอาจิตวิญญาณท่านหลุดพ้นกลับบ้านได้เลยเพราะท่านประสบความล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ประสบความล้มเหลวจนไม่สามารถปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณได้พี่น้องครับข้อสุดท้ายข้อ9เร่งสร้างสวรรค์ในบ้านท่านต้องเร่งสร้างสวรรค์ขึ้นมาในบ้านของท่านเข้าใจไหมครับสวรรค์ในบ้านคืออะไรครับ
มีความสุขตามประสาพ่อแม่ลูกทุกคนอยากอยู่บ้านมากกว่าอยู่นอกบ้านเพราะอยู่ในบ้านเนี่ยมีผัวเมียพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ทะเลาะกันไม่กัดกันไม่3วันดี4วันร้ายนะกินข้าวร่วมกันอยู่ในครัวช่วยกันทำกับข้าวใช่ไหมถ้าหลังบ้านมีบริเวณก็ช่วยกันปลูกต้นไม้พรวนดินเลี้ยงต้นไม้ดอกไม้อะไรก็ว่าไปนะหรือชวนกันนะเล่นดนตรีอยู่ที่บ้านหรือชวนกันเล่นเกมอะไรก็ได้รับสมองอยู่ที่บ้านเพื่อทำให้ลูกของท่านเนี่ยพัฒนาสมองพัฒนาปัญญาแล้วให้ฉลาดอะไรเหล่านี้ครับเราฝากท่านไว้ใน9ข้อสำหรับสัปดาห์นี้จงนำไปปฏิบัติแล้วท่านจะปลอดภัยจากโควิด-19 100% พี่น้องครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราจะสื่อพระโอวาทกับพระบาทพระบิดานะฮะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปจะเป็นบทเรียนเรื่องคัมภีร์สยบมารเป็นการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าครั้งที่336อย่างเป็นทางการโดยเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลร่วมกับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกหรือตัวย่อว่า UCSA พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราจะเริ่มต้นบทเรียนบทนี้ด้วยการสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเพื่อจะให้คำตอบกับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายว่ามารคืออะไรเราจะไล่ไปทีละขั้นเรียนรู้ไปเรื่อยๆมารคืออะไรท่านทราบไหมว่ามารคืออะไรเรามานิยามกันครับจะได้เข้าใจตรงกันว่าคัมภีร์พิชิตมารเนี่ยไอ้มารที่ท่านคิดอ่ะกับมารของพระบิดาที่จะให้นิยามกับลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยมันเหมือนกันคล้ายกันหรือแตกต่างกันตรงไหนบ้างพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมารคืออะไรมารสไตล์ของเราหรือจิตจักรวาลเวลาจะให้นิยามอะไรเราจะแบ่งซอยเป็นข้อๆเพื่อให้ท่านทำความเข้าใจไปทีละขั้นข้อแรกก็คือประโยคแรกมารก็คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางคำว่าอุปสรรคขัดขวางเราเน้นที่อุปสรรคเคยได้ยินคำว่ามารคอหอยไหมแปลว่าท่านกำลังจะกินอยู่เนี่ยกำลังจะกินอะไรสักอย่างอย่างเนี้ยแล้วมีบางคนหรือมีบางสิ่งหรือมีบางสถานการณ์มาเป็นอุปสรรคทำให้ท่านไม่สามารถจะได้กินสิ่งที่ท่านกำลังต้องการจะกินเนี่ยไม่ว่าจะกินเพราะอร่อยหรือจะกินเพราะประโยชน์หรือจะกินเพราะตายอดตายอยากอยู่เพราะไม่ได้กินมานานหรืออะไรก็ตามกำลังจะเอาเข้าไปในปากเพื่อจะกินแล้วมีบางสิ่งเป็นอุปสรรคทำให้ท่านต้องวางมันหรือทิ้งมันไม่ได้กินอย่างนี้เขาเรียกมารคอหอยนึกออกไหมครับหรือยังอยากเป็นผัวอยากเป็นเมียกันอยากเล่นบทพ่อแม่ผัวเมียกันแต่ปฏิบัติร่วมกันระหว่างหนุ่มสาวชายหญิงด้วยการลักลอบเล่นบทผัวเมียกันลักลอบเล่นบทพ่อแม่กันแต่ตัวเองยังไม่พร้อมแต่ทั้งคู่ยังไม่ถึงเวลาหรือพร้อมและถึงเวลาแต่พ่อแม่บิดอนมารดาทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้รับรู้ยังไม่ได้อนุญาตปรากฏว่าเกิดตั้งครรภ์ท้องขึ้นมาไอ้จิตวิญญาณที่มาปฏิสนธิในกายหยาบที่ฝ่ายผู้หญิงหรือฝ่ายเจ้าสาวฝ่ายสาวน้อยร้อยชั่งมีค่าแค่ร้อยชั่งนะมันตั้งท้องกันมาเนี่ยก็ไม่พร้อมที่จะเอาเด็กไว้เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีใครรู้สังคมชาวบ้านหมู่บ้านหรือในโลกในประเทศนี้ไม่มีใครรู้ว่ามึงกับกูมาเล่นบทผัวเมียกันก่อนเวลาอันควรบางคนยังเรียนหนังสืออยู่เลยมีลูกแล้วยังเรียนมัธยมอยู่เลยอะไรแบบนี้ก็ต้องหาวิธีที่จะเอาเด็กออกเพราะไปมองว่าไอ้เด็กเนี่ยคือมารหัวขนเรายกตัวอย่างเสียตั้งนานเพื่อจะพูดคำว่ามารหัวขนให้ท่านฟังมารคืออะไรมารก็คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางนึกออกไหม
พราะฉะนั้นตะเกียเหตุการสถานการณ์หรือใครบางคนเนี่ยกูกำลังจะกินอยู่เนี่ยแม่งมาเป็นมารของกูมารคอหอยกูกำลังจะกินเลยต้องวางแล้วไม่ได้กินทำให้หงุดหงิดอารมณ์เสียเลยจะได้จะกินซะหน่อยไม่ได้กินมาทำตัวเป็นอุปสรรคนึกออกไหมครับหรือไอ้เจ้าทัพไอ้กูมารน้อยที่มาตั้งท้องทั้งที่ไม่อยากให้ท้องอยากทำแต่ไม่อยากท้องก็เลยต้องทำแท้งเพราะไปมองว่าเด็กคือมารหัวขนทั้งที่จริงๆแล้วคนที่เป็นมารจริงๆก็คือไอ้คนที่เล่นบทอีพออีแมมันนะตัวที่ไม่พร้อมโอเคนะนี่คือตัวอย่างครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการยังประโยชน์สุขตะกี้เรายกตัวอย่างน้ำถ้าไม่พูดถึงเรื่องประโยชน์เรื่องความสุขน้ำก็ประโยคแรกก็อธิบายยากว่าอุปสรรคขัดขวางอะไรยังไงถูกไหมขัดขวางการยังประโยชน์สุขขัดขวางการหาประโยชน์ขัดขวางการมีความสุขขัดขวางการยังประโยชน์แล้วก็ขัดขวางการมีความสุขนึกภาพออกไหมครับกูเล่นบทผัวเมียพ่อแม่ในวัยอันไม่ควรหรือควรและวัยเนี้ยแต่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายยังไม่รับรู้และลักลอบกูต้องการความสุขร่วมกันกับมึงสองคนและดันเสือกมีมารมาไปเป็นอุปสรรคเนี่ยพอมันท้องขึ้นมาเนี้ยต้องทำแท้งทีนี้เป็นทุกข์เดือดร้อนโหดหมดกลัวปัญหาโหดหมดอะไรโหดก็คิดเอานะตอนแรกหาความสุขก็ตื่นเต้นตื่นตัวตอนนี้ตื่นตูมแทนนะชิบหายแล้วพ่อแม่ลูกกูทำไงโดยเฉพาะฝ่ายผู้หญิงหน้าอับอายผู้ชายยังไงก็ได้ผู้ชายมันหน้าด้านอยู่แล้วนะมันยังประโยชน์ก็คือกำลังจะกินหรือในกรณีที่หมูเขาจะหามเป็นภาษิตโบราณหมูเขาจะหามดันทะลึ่งเอาคานเข้ามาสอดนี่ก็ถือเป็นมารเหมือนกันเรื่องที่เราสื่อในคืนนี้คือคัมภีร์พิชิตมารนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่ามารคืออะไรมารคือใครมารคืออย่างไรถ้าไม่รู้เราก็คุยกันคนละเรื่องนะท่านต้องทำความเข้าใจประการที่3และความเจริญก้าวหน้าของท่านนั่นประโยชน์สุขยังไม่พอบางทีเป็นมารที่มาคอยขวางความเจริญของท่านด้วยเช่นมาคอยติมาคอยติงเอ้ยมันทำให้เสียกำลังใจกูว่ามึงทำแล้วเจ๊งนะกูว่ามันเสี่ยงนะโว้ยเนี่ยเป็นมารมาถ่วงความเจริญก้าวหน้าของท่านเขาเรียกว่าเป็นพวกชักใบให้เรือเสียชักใบให้เรือเสียแปลว่าเรือเสียเส้นทางที่จะตรงไปสู่ปลายทางพอชักใบผิดเรือมันก็แล่นไปผิดทางแล้วเพราะใบเรือเนี่ยรับลมไปคนละด้านมันก็จะพายเรือแล่นไปคนละทางกับทางที่เราจะไปมันความเจริญก้าวหน้าของท่านที่เรายกตัวอย่างนี่คือความเจริญก้าวหน้านะทางโลกแต่จริงๆแล้วมารเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคขัดขวางประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของท่านทั้งในมิติโลกและในมิติของจิตวิญญาณด้วยเพราะท่านเป็นคนสองมิติในมิติโลกทวงความเจริญจะทำการค้าทำธุรกิจลงทุนเสี่ยงนิดหน่อยมันบอกว่ามึงอย่าเสี่ยงเลยกูว่ามึงเจ๊งแน่ๆใช่ไหมนั่นคือเป็นอุปสรรคขัดขวางการสร้างความสำเร็จความก้าวหน้าในชีวิตในทางธุรกิจหรือบางคนเนี่ยมากวนตีนเราทั้งวันทำตัวเป็นมารอยู่ตลอดทำให้เราจิตตกหมุนกรรมจักรร่วมกับมันตลอดมันกวนตีนเรามันก็หมุนกรรมจักรใส่เราเราก็เลยต้องหมุนกรรมจักรตามมันด้วยเพราะเรายังหมุนธรรมจักรไม่ชำนาญไม่มีทักษะมันเลยทำให้เราเนี่ยไม่มีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณถูกขังอยู่ในกายสังขารเนี่ยเนื่องจากจิตยามเนี่ยยังล้อแหละโลเลอยู่เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้สักทีเพราะหมุนแต่กรรมจักรมันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้เพราะฉะนั้นความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณจึงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าตราบใดที่จิตหยาบยังเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณไม่ได้เพราะท่านมีจิตหยาบและมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้บนเส้นทางแห่งการหลุดพ้นนี่คือข้อ5ข้อสุดท้ายบนเส้นทางแห่งการหลุดพ้นนั่นหมายความว่า
เป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของท่าน

ในมิติของจิตวิญญาณซึ่งอยู่บนเส้นทางของการหลุดพ้นมันก็ต้องอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเพราะท่านตกเป็นเหยื่อของมารท่านตกเป็นทาสของมารมันจึงเป็นแบบนี้ทั้งหมดนี้ที่เรากล่าวเป็นการให้นิยามของคำว่ามารคืออะไรมารก็คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการยังประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของท่านทั้งในมิติโลกและมิติของจิตวิญญาณบนเส้นทางแห่งการหลุดพ้นของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้จิตหยาบของท่านปฏิบัติการแทนนั่นเองนี่คือข้อสรุปของคำว่ามารคืออะไรทีนี้พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับในข้อ5ที่ท่านเห็นที่มีสีเหลืองอยู่เหลืองเหลืองอัมพันเหลืองส้มๆเหลืองขมิ้นคำว่าการหลุดพ้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องคำว่าบนเส้นทางแห่งการหลุดพ้นเราก็คงจำเป็นจะต้องมาอธิบายขยายความให้ท่านได้เรียนรู้ว่าคำว่าการหลุดพ้นของพระบิดาทรงหมายความว่าอะไรอะไรคือการหลุดพ้นข้อ1การหลุดพ้นก็คือการที่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านซึ่งไม่ได้ออกมาทำหน้าที่ขณะเป็นมนุษย์นะเพียงแค่เป็นประธานหรือถ้าพูดให้ฟังแล้วเข้าถึงหลักความจริงเลยถูกขังอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านจิตวิญญาณของท่านคือแก่นแท้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถูกขังไม่ให้ยุ่งไม่ให้ทำอะไรทั้งนั้นให้จิตหยาบของท่านทำหน้าที่แทนทั้งหมดขณะที่มีชีวิตเป็นมนุษย์หรือมีภพชาติอยู่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านสามารถที่จะหลุดพ้นกลับบ้านได้หลุดพ้นกลับบ้านที่อยู่นอกอนันตจักรวาลนี้ได้คำว่าหลุดพ้นแปลว่าหลุดพ้นแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งหลุดพ้นไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของสิ่งที่ตัวเองเข้าไปอยู่ก็คือของอนันตจักรวาลหรือของเอกภพที่จิตวิญญาณขันอาสาพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เข้ามาเกิดในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพและเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จจิตวิญญาณก็ต้องกลับบ้านไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่บ้านของท่านอนันตจักรวาลก็ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณมาจากไหนก็ต้องกลับไปที่นั่นก็คือมาจากนอกอนันตจักรวาลหรือนอกเอกภพจิตวิญญาณของท่านก็ต้องกลับออกไปนอกอนันตจักรวาลหรือเอกภพจึงจะเรียกว่าหลุดพ้นเพราะพูดคำว่าหลุดพ้นเฉยๆเนี่ยท่านก็จะนึกภาพไม่ออกพูดให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือจิตวิญญาณของท่านก็เป็นเหมือนสรรพสิ่งหนึ่งที่อยู่ในอนันตจักรวาลมีตัวตนมีรูปธรรมเพราะเป็นพลังงานมีรูปธรรมทางพลังงานมีรูปทรงเรขาคณิตเป็นหกเหลี่ยมมุมถ้าหยุดหมุนนะแต่เราเห็นดวงจิตวิญญาณเนี่ยกลมๆเป็นเพราะหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องนำพาจิตวิญญาณของเราที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาจากนอกเอกภพนะให้จิตวิญญาณเราเนี่ยหลุดกลับออกไปข้างนอกได้คือพ้นไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งได้แน่นอนจะหลุดพ้นออกไปได้ก็ต่อเมื่อจิตวิญญาณของท่านจะต้องทำน้ำหนักคือลดน้ำหนักตัวเองให้เหลือ30มิลลิกรัมให้ได้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมากินไม่ดีอยู่ไม่ดีเพราะมีกิเลสหนาตัณหาเยอะมันทำให้จิตวิญญาณอ้วนพีนี่เป็นคำสมมุติจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นแรกๆมีน้ำหนักแค่30มิลลิกรัมแต่พอมาอยู่กันนานเป็นหลายภพชาติในช่วง 60,000 ปีจิตวิญญาณของท่านเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่กลับอ้วนท้วนสมบูรณ์เพราะมีน้ำหนักเพิ่มเมื่อมันมีน้ำหนักมากเกินกว่า30มิลลิกรัมจิตวิญญาณของท่านจะถูกโลกจะถูกโลกดึงดูดเพราะโลกอยู่ใกล้ตัวท่านอยู่ใกล้จิตวิญญาณของท่านมากที่สุดโลกของท่านก็จะดึงดูดเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณของท่านเอาไว้ไม่ให้หลุดพ้นออกไปจากระบบโลกและต่อให้หลุดพ้นออกไปจากระบบโลกได้ก็จะพ้นไปจากเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระบิดาท่านจะพ้นออกไปไม่ได้เพราะว่าเอกภพก็มีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณของท่านที่มีน้ำหนักตัวเกิน30มิลลิกรัมจะมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งได้จิตวิญญาณท่านจะไม่ต่างกับก้อน

ท่านสังเกตไหมก้อนเมฆที่เป็นเมฆฝนก้อนสีเทาๆดำๆเนี่ยมันจะลอยต่ำมากท่านมองเห็นเลยลอยต่ำมากบางทีเรียกหลังคาตึกใบหยกเลยด้วยซ้ำที่กรุงเทพเพราะอะไรครับเพราะว่าก้อนเมฆที่เป็นเมฆน้ำเมฆฝนเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมวลของเมฆเนี่ยต่อก้อนเนี่ยหนักกว่าเมฆสีขาวของพระบิดาซึ่งมีปริมาณความเข้มข้นหรือความชื้นสัมผัสน้อยกว่าเมฆฝนที่เป็นเมฆสีดำมันเลยลอยสูงขึ้นไปได้แต่ถ้ามีน้ำหนักมากเนี่ยมันก็ยังไม่ตกลงมาเป็นฝนนะถ้ามันยังไม่ตกนะมันก็จะลอยอยู่ทำให้เรามองเห็นว่ามันลอยต่ำมากที่มันเป็นอย่างนี้เพราะยิ่งน้ำหนักมวลมากเท่าไหร่ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็จะดึงดูดเหนี่ยวรั้งสรรพสิ่งนั้นเอาไว้ได้มากก็แปลว่าเมฆที่มีน้ำหนักมากก็จะถูกดึงดูดให้ลอยต่ำจนกว่ามันจะตกลงมาเป็นฝนแต่ถ้าเมฆที่มีน้ำหนักตัวน้อยๆดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็จะมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งกับไอสิ่งที่มีมวลน้อยๆก็มีแรงดึงดูดน้อยมันก็จะลอยขึ้นไปในระดับสูงท่านนึกภาพออกที่เราพูดไหมนั่นจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันครับพระองค์ทรงกำหนดให้น้ำหนักตัวของจิตวิญญาณของท่านเนี่ยที่เดินทางข้ามมิติมาเป็นแก่นแท้ในการเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีน้ำหนักมวลไม่เกิน30มิลลิกรัมนี่เราพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์และตัวเลขนี้เป็นตัวเลขจริงด้วยพี่น้องครับเมื่อท่านจะกลับบ้านคือต้องหลุดพ้นออกไปนอกระบบโลกและนอกอนันตจักรวาลท่านต้องกลับบ้านจะมาเสเพลพเนจรอยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่ในระบบโลกไม่ได้เพราะมันจะเป็นขยะมันจะเป็นส่วนเกินเพราะท่านไม่ใช่สรรพสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้ในนี้ตั้งแต่แรกถ้าท่านยังติดค้างอยู่ยังกลับบ้านไม่ได้ยังนิพพานหลุดพ้นไม่ได้ท่านจะต้องกลายเป็นขยะชิ้นหนึ่งที่ถูกระเบิดทิ้งครับเหมือนกับฝุ่น PM 2.5 ที่มันอยู่ในบรรยากาศของโลกแล้วทำให้ท่านหายใจไม่ออกหายใจไม่สะดวกเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมทางเดินหายใจก็ต้องกำจัดทิ้งฝุ่น PM 2.5 ก็ไม่ต่างกันกับจิตวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ในนี้แล้วถึงเวลาสิ้นยุคแล้วต้องกลับบ้านและดันทะลึ่งไม่กลับเพราะมัวแต่คิดว่าตัวเองดับอัตตาดับตัวกูของกูได้ทุกอย่างก็ดับหมดพลังงานมันจะไปสูญหายไปไหนไม่ได้หรอกพี่น้องครับนะเราก็เตือนหลายครั้งนะแต่ไม่ยอมสะเทือนที่จะคิดท่านต้องกลับบ้านกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนกลับไปกราบพระบิดาหรือพระเจ้าที่อนุญาตให้ท่านมา นะมันหลุดพ้นก็คือจิตวิญญาณของท่านจะต้องหลุดพ้นออกไปนอกอนันตจักรวาลจะหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องลดความอ้วนมาเกิดหลายภพชาติแล้วกินดีอยู่ดีด้วยกิเลสหนาตัณหาเยอะทำให้จิตวิญญาณเนี่ยมีรหัสบุพกรรมแม่เหล็กติดตัวอยู่เยอะนึกออกไหมครับกรรมหนึ่งกรรมเนี่ยมีน้ำหนักมวล 0.5 มิลลิกรัมมันทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจาก30มิลลิกรัมเพิ่มมากกว่านั้นนิดเดียวมันก็หลุดพ้นออกไปไม่ได้แล้วอย่างเก่งก็ได้แค่หลุดลอยแต่ถ้ามีน้ำหนักตัวมากๆก็ต้องหลุดลนหรือก็คือหลุดลงนะไม่ลงนรกก็หล่นมันบนโลกก็เกิดใหม่มีเท่านี้ประการที่4ที่หลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าหลุดพ้นออกไปได้เพราะอะไรครับเพราะจิตหยาบเนี่ยสามารถใช้ขันธ์5ที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้กับสัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตได้ใช้เนี่ยในพืชไม่มีนะแต่ในสัตว์อันนี้ไดโนเสาร์เป็นต้นจิตหยาบของมนุษย์สามารถใช้ขันธ์5ได้อย่างถูกต้องคือแทรกแซงกรรมจักรหรือเปลี่ยนแปลงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรได้เป็นผลสำเร็จไม่ใช่ดับขันธ์5ไม่ใช่ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วทุกอย่างจบกูนิพพานแล้วไม่ใช่ขันธ์5เนี่ยมันเป็นกลไกหรือเป็นเครื่องมือที่จิตหยาบของท่านโดยจิตวิญญาณมอบหมายให้ใช้ต้องใช้เพื่อการสั่นสะเทือนทั้ง2มิติในการผลิตสร้างพลังงานความรักที่บริสุทธิ์ที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกให้สั่นสะเทือนออกมาเป็นความรักความเมตตาเพื่อจะใช้พลังงานความรักในรูปของคลื่นพลังงานความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกมอบให้กับโลกแต่ถามว่าทำไมสัตว์ใช้แล้วไม่มีปัญหาก็เพราะพระบิดาทรงสร้างสัตว์หรือไดโนเสาร์เอาไว้ก่อนมนุษย์สร้างกระบวนการของขันธ์5ให้ไดโนเสาร์ใช้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อให้สัตว์นั้น
สามารถที่จะสั่นสะเทือนเป็นความรักหมู่รักเหล่ารักพวกรักธรรมชาติของพระบิดามีชีวิตอยู่บนโลกอย่างมีความสุขสั่นสะเทือนเป็นบวกแล้วก็จะผลิตประจุบวกเวียงให้กับโลกถึงแม้บางครั้งมันทะเลาะกันมันกัดกันมันไม่พอใจกันมันก็เวียงลบออกมาด้วยกระบวนการของขันห้าของมันแต่มันก็ไม่มีปัญหามันจะมีปัญหากับโลกตรงที่ว่าถ้าสัตว์พวกนี้ไดโนเสาร์เนี่ยมันกัดกันทะเลาะกันเองฆ่ากันเองกินกันเองและอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ในยุคนั้นยุคดึกดำบรรพ์มันไม่มีความสุขเนี่ยโลกก็จะขาดพลังงานโลกก็จะขาดพลังงานที่จะไปทำให้แกแม่เหล็กโลกบิดตัวแล้วเหวี่ยงหมุนเพื่อทำให้โลกหมุนได้ทำให้โลกถ้าโลกหมุนไม่ได้หรือหมุนไม่สม่ำเสมอโลกก็เสียสมดุลขันห้าในสัตว์มันเป็นอย่างนั้นพระองค์ทรงสร้างขันห้าไว้ให้สัตว์ใช้สัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นสัตว์ชั้นสูงพระองค์ก็ใช้ขันห้านั่นแหละให้มนุษย์ใช้แต่เอาอย่างสัตว์ไม่ได้เอาเยี่ยงสัตว์ได้เยี่ยงสัตว์ก็คือใช้ขันห้าเห็นสิ่งใดแล้วจิตก็จะสั่นสะเทือนเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนสัตว์เลยครับแต่มนุษย์เราฉลาดกว่าตรงที่ว่าเรามีสมองให้ใช้ในการคิดในการพิจารณาสัตว์มีสมองเอาไว้ใช้เป็นเครื่องบังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของสัตว์หรือของไดโนเสาร์เท่านั้นไม่ได้เอาไว้คิดไม่ได้เอาไว้วิเคราะห์เหมือนมนุษย์นะซึ่งตอนนี้กำลังใกล้จะถึงแล้วที่เรากำลังเขียนใน Facebook ให้พี่ๆน้องๆทั่วทั้งโลกได้อ่านในวิสุทธิปัญญา Facebook เนี่ยว่าพระเจ้าทรงสร้างอะไรถ้าสร้างมนุษย์น่ะทรงมีแรงบันดาลใจในการสร้างอย่างไรพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะเป็นมีพระปันติหารทางปัญญาแค่ไหนอย่างไรเราจะมาเปิดเผยให้ท่านได้เรียนรู้ได้ฟังโอเคไหมมันเวลาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านจะใช้ขันห้าแบบสัตว์ไม่ได้ท่านต้องแทรกแซงมันถามว่าแทรกแซงตอนไหนแทรกแซงตรงเวทนาพี่น้องครับแทรกแซงตรงเวทนาและแก้ไขที่สัญญาการจำได้หมายรู้เดี๋ยววันนี้เราจะพูดให้ท่านฟังลึกไปกว่าทุกครั้งโปรดติดตามต่อไปนี่คือทั้งหมดในนิยามของคำว่าการหลุดพ้นคืออะไรพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรื่องต่อไปที่ท่านต้องรู้ครับใครคือมารใครคือมารใครบ้างคือมารถ้าจะบอกว่าใครอย่างเดียวคงไม่ได้อะไรหรือใครคือมารเพราะถ้าถามว่าใครเนี่ยอาจจะหมายถึงมนุษย์ด้วยกันหรืออาจจะหมายถึงสัตว์ประจำโลกแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นพี่น้องครับมารมีอยู่3ประเภทเอาหยาบๆก่อนนะมารมี3ประเภทประเภทที่1คือมารภายในมารภายในมารภายในคืออะไรมารภายในจิตใจของท่านถ้าพูดกว้างๆพูดหยาบๆมารภายในก็คือกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะความรู้สึกนึกคิดทางด้านลบที่มีต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวท่านในทุกขณะจิตสิ่งเหล่านี้คือมารภายในของท่านทั้งนั้นคือมารภายในอย่างที่สองมารภายในยังมีอีกอย่างสันดานที่ไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีของท่านที่จิตวิญญาณของท่านถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เพื่อท่านมาลดละเลิกและดับมันซะเช่นสันดานที่ไม่ดีเช่นขี้โมโหขี้งกขี้เอาอันนี้มันติดอยู่ในสัญญามาเกิดชาตินี้เพื่อจะมาดับการเกิดดับของขี้งกดับการเกิดดับของการขี้โมโหนี่เขาเรียกว่าสันดานนี่คือมารภายในนี่คือมารภายในแถมอีกอย่างนึงที่ตรงนี้มันอยู่ในสัญญาแถมอีกอย่างนึงครับจิตวิญญาณของท่านที่ไม่สมดุลถือรหัสที่ไม่สมดุลมาเกิดแต่จิตวิญญาณสมดุลแล้วเพราะไปลงนรกมาแล้วชำระจิตวิญญาณจนสมดุลแล้วแต่รหัสของจิตหยาบในชาติที่แล้วที่ทำให้จิตวิญญาณเสียสมดุลจิตวิญญาณต้องถือมาเพื่อแก้ไขเช่นจิตวิญญาณโกรธแค้นอาฆาตขุ่นเคืองใครอยู่
ก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรของคนผู้นั้นใช่ไหมจิตวิญญาณของท่านจะรอโอกาสที่จิตหยาบของท่านเผลอเมื่อรู้ว่าตัวเองได้เข้ามาใกล้ชิดกับคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของตนถ้าท่านเผลอหรือขาดสติจิตวิญญาณของท่านเองซึ่งเป็นมารภายในทำให้ตัวเองเดือดร้อนจะออกมาทำหน้าที่แทนแต่ไม่ใช่หน้าที่ที่ดีครับออกมาแก้แค้นออกมาทำร้ายคนรอบข้างบางคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันมาโดยที่จิตหยาบของท่านไม่รู้เรื่องเลยเพราะดันทะลึ่งขาดสติเลยคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมตัวเองไม่ได้จิตวิญญาณของตัวเองที่อยู่ข้างในก็เลยออกมาทำหน้าที่แทนชั่วคราวมันเหมือนกับว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยเหมือนกับบ้านน่ะถ้าจิตหยาบของท่านซึ่งเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงเนี่ยปิดหน้าต่างไม่สนิทปิดประตูไม่สนิทหรือลืมปิดหน้าต่างลืมปิดประตูมันก็จะมีขโมยขโจรนะขโมยขโจรนะย่องเข้าบ้านนี่ก็ไม่ต่างกันพี่น้องเข้าใจนะมันถ้ามารภายในเนี่ยมันเกิดขึ้นกับจิตหยาบของท่านหรือจิตปัจจุบันของท่านลองให้รู้คร่าวๆไว้ก่อนวิธีการป้องกันมารหรือระวังมารตัวนี้นะฮะวิธีป้องกันหรือระวังมารตัวนี้ก็คือท่านต้องรู้ทันจิตต้องรู้ทันจิตของท่านรู้ทันว่าในสถานการณ์นั้นๆจิตของท่านเนี่ยมันสั่นสะเทือนเกิดอาการของมารขึ้นมาแล้วซึ่งมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านเองและก็ตัวตนความเป็นมนุษย์ของท่านเนี่ยเสียผู้เสียคนเสียหายได้เพราะว่ามันมีอย่างเช่นกิเลสมารตัณหามารความอยากความไม่อยากพวกนี้สั่นสะเทือนเกิดขึ้นมันก็จะทำให้ท่านมีปัญหาในสิ่งเหล่านี้มารประเภทที่สองคือมารภายนอกมารภายนอกมันก็จะมีพวกเหตุการณ์พวกสถานการณ์ดินฟ้าอากาศมนุษย์และก็สัตว์นี่คือมารภายนอกถามว่าทำไมมันเป็นมารภายนอกมันมีโอกาสที่จะเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับท่านเมื่อไหร่เงื่อนไขด้านลบคือเงื่อนไขที่ท่านไม่พอใจเงื่อนไขด้านลบคือเงื่อนไขที่ท่านไม่ถูกใจไม่ชอบใจหรือเป็นเงื่อนไขที่ท่านไม่ต้องการที่จะเผชิญนั่นน่ะคือมารเพราะมันจะทำให้จิตใจของท่านเสียสมดุลมันมารภายนอกก็คือผู้ที่ทำให้จิตใจของท่านเสียสมดุลแล้วเป็นอุปสรรคขัดขวางการยังประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าทั้งมิติโลกและมิติของจิตวิญญาณจำนิยามได้ไหมนี่คือมารภายนอกเราพูดหยาบๆก่อนนะถ้าเราต้องการจะระวังตนให้อยู่รอดปลอดภัยจากมารภายนอกท่านต้องรู้ทำตนตะเกียรู้ทันจิตใจตัวเองใช่ไหมรู้ทันอารมณ์รู้สึกของตัวเองอันนี้ต้องรู้ทำตนก็แปลว่าต้องปฏิบัติตนให้เป็นต้องตั้งหลักอย่างไรต้องตั้งรับอย่างไรต้องตั้งตาตั้งอกตั้งใจตนเองอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้มารภายนอกนั้นทำให้ท่านเสียหายเสียประโยชน์เสียทุกอย่างท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรหรืออย่างน้อยๆท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรที่จะไม่เป็นเงื่อนไขให้คนที่อยู่ตรงหน้าท่านหรือคนใกล้ตัวท่านกลายมาเป็นอีเวนนี่กับไอเวนนั่นของท่านท่านต้องไม่ทำตนเป็นเงื่อนไขให้กับเขาไม่งั้นเขาก็จะแสดงบทบาทของมารต่อท่านมันจะกลายเป็นมารถ้าท่านปฏิบัติตนกับเขาไม่ถูกต้องพูดง่ายๆแบบนั้นโอเคนะนั่นคือมารภายนอกมารประเภทที่3ประเภทสุดท้ายที่พระบิดาเมตตาจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะซอยละเอียดยิบอันนี้เอาแค่นี้มารพูดเขาว่าพูดก็หมายถึงพูดผีปีศาจหมายถึงจิตวิญญาณและเป็นฝ่ายร้ายไม่ใช่ฝ่ายดีอาจจะเป็นจิตวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านหรืออาจจะเป็นจิตวิญญาณที่ถูกกระทำด้วยมนต์ดำบางอย่างเพื่อจะมาทำร้ายท่านโดยคนที่เขาเป็นมารของท่านแต่เขาไม่มาทำเองแต่เขาส่งมารพูดมาแทนภูติเนี่ยตัวนี้แปลว่าผีนะ
แปลว่าปีศาจพอพูดเรื่องผีเรื่องปีศาจเสียงเริ่มไม่ค่อยจะดีนะเขาไม่อยากให้เราพูดนะฮะมารพูดพวกนี้ก็สามารถสร้างปัญหาให้กับท่านได้เพราะท่านมองเขาไม่เห็นเช่นท่านเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะทำถูกหรือทำผิดจะควรหรือไม่ควรก็ตามแต่ท่านเคยทำแท้งผู้หญิงเนี่ยที่เคยทำแท้งเนี่ยเคยเป็นแม่ไอ้จิตวิญญาณที่มันต้องมาเกิดเป็นลูกของท่านเพราะมันเขียนบทละครกับท่านไว้แต่ท่านทะลึ่งไม่พร้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เขามาก่อนกำหนดเวลาเพราะท่านไปสร้างสถานการณ์ที่พร้อมก็คือไปเล่นบทผัวเมียกันนะหรือเล่นบทผัวเมียแต่ไม่พร้อมจะมีลูกเพราะว่ายังยากจนอยู่แค่สองคนจะกินก็ไปเชิญมจมจะกินแล้วยังดันมีลูกอีกคนก็เลยบอกว่าไม่ถึงขั้นเป็นมารหัวขนหรอกแต่บอกว่าเกิดมาแล้วเป็นอุปสรรคก็เลยทำแท้งจิตวิญญาณของผู้ที่วางแผนร่วมกันกับพ่อแม่อย่างท่านเนี่ยว่าจะต้องเกิดมาเป็นลูกแล้วท่านไปปิดโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะมาทำหน้าที่ของเขาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ตามชะตาชีวิตที่เขียนบทละครมาหรือหน้าที่ตามชะตากรรมหรือเวรกรรมที่หนุนส่งมาทำแท้งเนี่ยปิดโอกาสของเขาเขาจะโกรธมากเขาจะมาขี่คออยู่ก็มีมากอดเอวอยู่ข้างหลังก็มีจิตวิญญาณของเด็กบางคนก็กอดแข้งกอดขาอยู่ก็มีอย่าไปคิดนะว่าเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยปฏิเสธเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องครับแต่เราไม่ได้มีหน้าที่มาช่วยโปรดสัตว์ผู้น้อยแบบนี้แต่เราเอาความจริงมาเล่าให้ท่านฟังเขาจะทำอะไรครับเนี่ยถ้าเขาโกรธแค้นเขาจะคอยเป็นอุปสรรคขัดขวางแทนที่คนที่เป็นแม่ซึ่งทำร้ายเขาจนไม่มีโอกาสได้เกิดนะแทนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตที่ราบรื่นเขาก็จะคอยเป็นมารคอยขัดขวางคอยเป็นอุปสรรคพออายุเลยเลข6ไปแล้วเขาก็จะนำโรคภัยไข้เจ็บออดๆแอดๆมาให้บางทีถ้าเขาโกรธแค้นมากๆเขาก็จะเอาอุบัติเหตุมาให้มากมายนะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเหมือนคนอื่นไม่มีทางได้เพราะเขาจะคอยปัดคอยป้องเพื่อทำให้สำนึกมึงปิดโอกาสของกูจะมาเกิดเป็นลูกมึงตามที่วางแผนร่วมกันไว้มึงสัญญากับกูดิบดีมึงพร้อมไม่พร้อมกูไม่รู้แต่มึงเสือกทำให้กูมีสิ่งแวดล้อมพร้อมจะเกิดเพราะฉะนั้นมึงปิดโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์ของกูเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆในชีวิตของมึงทั้งชีวิตนี้อย่าหวังเลยว่ามึงจะได้รับโอกาสนี่คือเสียงของจิตวิญญาณที่อาฆาตเพราะถูกทำแท้งนี่เรายกตัวอย่างแค่มารประเภทเดียวนะมีเยอะแยะท่านนึกภาพออกหลายคนสังเกตไหมทำท่าจะสำเร็จทำท่าจะสำเร็จแต่ตอนท้ายจริงหัวเป็นมงกุฎท้ายเป็นมังกรขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาจะเฮงๆกำลังทำท่าจะได้โชคได้ลาภก็จะมีคนมาขัดโชคขัดลาภอะไรแบบนี้ครับไม่ต้องมาถามเรานะว่าให้แก้ปัญหานี้อย่างไรของเรามีวิธีอย่างเดียวไม่ใช่วิธีการสะเดาะเคราะห์ไม่ใช่วิธีการแก้กรรมหรือไม่ได้ใช้วิธีมนต์ดำมาแก้เรามีวิธีเดียวท่านต้องสำนึกนี่คือวิธีที่ถูกต้องวิธีของพระเจ้าหรือพระบิดาที่ทรงมีช่องทางไว้ให้ไม่ใช่ไปใช้ไสยเวทบังคับเอามันออกไปจากขากูเอามันออกไปจากหลังกูที่เกาะหลังบางทีมันทำให้ปวดเป็นโรคปวดหลังคนเฒ่าคนแก่เห็นไหมเป็นโรคปวดหลังมากโอ้ยขยับก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยมันจะไม่ปวดหลังได้ไงก็มันขี่หลังอยู่นึกออกไหมบางคนก็เอวเคล็ดเอียงไปข้างหนึ่งไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพอยิ่งอายุมากนะหลังก็ค่อมอายุมากเอวก็เคล็ดเพราะทำผิดบาปแบบนี้ครับมาจากอดีตชาติพอมาชาตินี้สังเกตไหมเวลาเราอุ้มเด็กกระเตงไว้ที่เอวเนี่ยเด็กโบราณเนี่ยมันชอบให้แม่มันเอาขึ้นเอวเวลาขึ้นเอวแล้วเป็นไงถ้าเราไม่แอนสะโพกแอนบั้นเอวไปทางที่เด็กที่เราอุ้มอยู่กระเตงอยู่มันก็อุ้มมันไม่ได้ลักษณะเหมือนกระเตงเด็กอยู่เลยนี่คือเวรกรรมชัดไหมพี่น้องครับอย่าดูถูกว่า
กฎแห่งกรรมไม่มีจริงเราสอนสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพนะแต่วันนี้เราพูดในสิ่งที่ท่านควรจะต้องรู้บ้างมันเป็นเรื่องที่อยู่ในระบบโลกเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของสังสารวัฏที่พระบิดาต้องยอมให้มีนรกยอมให้มีบททดสอบยอมให้มีบทเรียนเพื่อให้จิตหยาบได้เรียนรู้และจิตวิญญาณเองก็ได้เรียนรู้ด้วยให้เข็ดให้หลาบให้จำว่าทีหลังอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันมารพูดคือพวกพูดผีปีศาจจิตวิญญาณอะไรทั้งหลายเราต้องรู้เท่ามารต้องรู้ให้เท่ามารว่ามารคือใครเขาจะมาทำร้ายเราลักษณะไหนแบบไหนนะง่ายๆก็คืออย่าไปทำให้จิตวิญญาณนั้นอาฆาตเพราะบางทีถ้าเขาอาฆาตมากๆเขาไม่ยอมมาเกิดเป็นมนุษย์หนีนรกด้วยและไม่ยอมมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยไอ้พวกเนี้ยตัวแสบมากทำร้ายท่านได้ทำให้เกิดอาการป่วยจนตายก็ได้เครื่องยนต์แห่งกรรมชำรุดทรุดโทรมเขาจะคอยเป็นอุปสรรคขัดขวางทุกอย่างเพื่อไม่ทำเพื่อจะได้ไม่ทำให้ท่านเนี่ยก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณแม้กระทั่งความสำเร็จในทางโลกก็จะถูกพวกเขาเนี่ยคอยกีดกันและถ้าชาติที่แล้วเนี่ยรวมทั้งชาตินี้ด้วยวันวันหนึ่งเนี่ยท่านเปลี่ยนตัวเองจากมันเนี่ยเป็นมารของคนรอบข้างท่านเพาะบ่มและสร้างศัตรูเอาไว้เยอะมากกลับบ้านไม่ได้แน่เลยนิพพานหรือหลุดพ้นไม่ได้แน่เพราะอะไรเพราะว่ายังหมุนกรรมจักรอยู่ยังหมุนธรรมจักรไม่เป็นกลับบ้านไม่ได้นะนี่ยังไม่นับไอ้พวกที่ไม่ฉลาดแล้วพยายามจะดับขันห้านั่นนะตอนนี้ FC ของจิตจักรวาลรู้ว่าเราพูดอะไรว่าการดับขันห้านั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับขณะนี้ YouTube เนี่ยชมเราอยู่ฟังพระโอวาทของพระเจ้าอยู่518ท่านนะครับเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับและก็ Facebook ก็333ตอง3ครับแต่รวมแล้วยังไงก็ยังไม่ถึงพันนะ800กว่าท่านยังไม่ถึงพันเลยนะที่บอกว่าจะมีของที่ระลึกเป็นของทิพย์จากพระบิดาหรือพระเจ้าจะประทานให้นะครับตอนนี้ยังประทานให้ไม่ได้เพราะยังไม่ถึง 1,000 ท่านในการชมหลายคนนะอย่าไปบอกมีตังค์เดี๋ยวกูไปซื้อมือถือมาอีกเครื่องนึงเดี๋ยวกูเปิด Facebook อีกเครื่องนึงใช้ชื่อนึงเพื่อจะได้มีคนดูเยอะๆอย่าหลอกตัวเองเลยครับเอาตัวเล็กจริงๆนะครับนะอ่ะมารพูดนี่คือต้องรู้เท่าทันมารมารมี3ประเภทครบแล้วนะเรากล่าวครบแล้วท่านแยกออกหรือยังมารภายในมารภายนอกมารพูดมันต่างกันตรงไหนอย่างไรไม่ใช่มารพูดมากนะกูเลยรำคาญไม่ใช่นะพูดผีปีศาจนะอันนี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณทีนี้เราจะมาลงลึกว่ามารภายในคืออะไรตะกี้เราพูดกว้างๆฉายแบบซินีมาสโคปคือจอกว้างให้ท่านคราวนี้เราจะโฟกัสลงไปลึกๆว่ามารภายในคืออะไรมารภายนอกคืออะไรมารพูดคืออะไรท่านจะได้ชัดเจนมากเข้าไปอีกครับพี่น้องครับมารภายในคืออะไรครับอย่างแรกคือกิเลสมารกิเลสมารก็คือความรู้สึกเนี่ยตัวแสบเลยพี่น้องครับความรู้สึกเนี่ยพระบิดาใช้ขันห้านี้ให้สัตว์ใช้พระองค์ทรงกำหนดให้สัตว์ใช้เพราะสัตว์ก็เป็นสัตว์สองมิติเหมือนคนสองมิติเหมือนกันครับคือสร้างความสมดุลของโลกได้ทั้งกายภาพและด้านพลังงานทางด้านจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยกระตุ้นให้จิตวิญญาณเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนในย่านของคลื่นความถี่ต่ำเวลามีอะไรสะกิดที่ใจตามองเห็นนะไดโนเสาร์มองเห็นอะไรปั๊บนะแล้วก็มาสะกิดที่ใจเห็นยอดไม้ใบไม้เขียวชอุ่มพุ่มสวยไดโนเสาร์เขากินต้นไม้ใบไม้นะครับเมื่อแรกสร้างพอเห็นปั๊บมันจะเกิดความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยเข้าท่าไว้เฮ้ยมีอาหารอยู่ตรงนี้ไว้เฮ้ยดีไว้ดีไว้พอบอกมีอาหารอยู่ตรงนี้ไว้ดีไว้ดีไว้ปั๊บเนี่ยคือรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องไหมจิตมันจะสั่นสะเทือนขันที่สองทันทีเลยเราข้ามสัญญาไปนะเพราะไดโนเสาร์มันเกิดมาเนี่ยมันต้องลองผิดลองถูกมันไม่มีอะไรจะกินมันก็กินยอดไม้ใช่ไหมยอดไม้ยอดไม้พอมันกินแล้วมันรู้ว่าเฮ้ยกินได้นี่วามันก็จะบันทึกไว้ในสัญญาโอเคไหมเอาเป็นว่าเวทนาเป็นขันธ์ที่3แล้วกันมันก็เกิดความรู้สึกชอบเราไม่เอาด้านลบนะเอาแค่ด้านบวกคือชอบพอชอบอยากจะกินชอบนะก็เดินเข้าไปหาแล้วกินพอกินเสร็จแล้วรู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะสัตว์นะอิ่มอกอิ่มใจและอิ่มกายสังขารด้วยคือไดโนเสาร์ตัวใหญ่กว่าจะกินอิ่มนะสงสัยจะกินไม้ของพระบิดาหมดไปเป็นดงเลย
ซึ่งยังไม่ถึงคิวนี้ที่เราจะเขียนใน Facebook นะท่านอ่านเถอะครับเราไม่ได้เขียนนิยายให้ท่านอ่านแต่เขียนความจริงของพระเจ้าให้ท่านอ่านใครฟังอยู่นะฮะมาดูย้อนหลังได้นะถ้าดูจากการอัดกระป๋องนะวันนี้เราถ่ายทอดสดนะครับนึกออกไหมครับก็เกิดเป็นนะความอยากก็คือเกิดตัณหากิเลสมารก็มีตัณหามารกิเลสเป็นตัวสร้างตัณหามันมาคู่กันพอกิเลสมารเกิดขึ้นปั๊บตัณหาความอยากหรือความไม่อยากจะเกิดขึ้นทันทีแล้วก็นำไปสู่สังขารก็คือการปรุงแต่งตามความรู้สึกตามอารมณ์การนึกการคิดเนี่ยก็ปรุงแต่งว่าต้องเดินไปหายอดไม้ต้องอ้าปากเด็ดยอดไม้แล้วต้องเคี้ยวๆแล้วก็กลืนเป็นการแสดงพฤติกรรมออกมาแต่โลกได้บวกแล้วเพราะไดโนเสาร์มีความสุขดีใจที่ได้เห็นยอดไม้มีความสุขเหวี่ยงคลื่นไฟฟ้าเป็นบวกออกมาแล้วกินได้ด้วยไม่มีใครมาเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่มีตัวอื่นมาแย่งก็เป็นบวกแต่ถ้ามีตัวอื่นมาแย่งปั๊บกำลังเป็นบวกอยู่ดีๆมันจะเปลี่ยนเป็นลบทันทีโลกก็ไม่ได้ประโยชน์จากไดโนเสาร์แต่ทำไมไดโนเสาร์สั่นสะเทือนเป็นลบเป็นกรรมจักรได้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเพราะว่าไดโนเสาร์ไม่เหมือนมนุษย์ไดโนเสาร์ไม่มีกฎแห่งกรรมไงแต่มนุษย์มีเพราะฉะนั้นจะหมุนกรรมจักรตามอย่างสัตว์ใช้นิสัยสันดานแบบสัตว์ไม่ได้มันจะล้มเหลวจึงต้องแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนให้เป็นธรรมจักรเราย้ำมันใครที่รู้ว่ากรรมจักรหรือธรรมจักรคือขันธ์ห้าแล้วพยายามจะดับมันเนี่ยแสดงว่าเข้าป่าไปคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับพี่น้องหลงทางเลยใช่ไหมพี่น้องครับนี่เราพูดให้ฟังนะอย่างที่สองครับมารภายในก็คือสันดานเดิมสันดานเดิมเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ในสัญญาคำว่าสัญญาแปลว่าการจำได้กับการหมายรู้ถ้าจำเรื่องราวจากอดีตชาติได้ก็ดีแต่เพื่อให้จิตที่ทำหน้าที่เป็นสันดานเนี่ยมันเกิดกับจิตหยาบซึ่งจิตวิญญาณแบ่งภาคตอนเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้เพราะฉะนั้นพระบิดาจึงไม่ให้จิตเนี่ยหนึ่งในขันธ์ห้าคือสัญญาเนี่ยจำอดีตชาติของตัวเองแล้วปิดตาที่สามไว้ด้วยไม่ให้สามารถยังรู้อดีตชาติของตัวเองและของใครคนอื่นได้ไม่งั้นมันจะวุ่นวายมากก็ใช้วิธีการของสัตว์เพราะสัตว์มันไม่มีอดีตนะไดโนเสาร์ไม่มีอดีตมีแต่ปัจจุบันเพราะมันอายุยืนมันไม่ตายไม่เหมือนสัตว์รุ่นหลังๆเหตุผลที่สัตว์รุ่นหลังๆมันต้องตายมันมีเหตุผลครับพี่น้องครับก็ต้องอ่านใน Facebook นะมาพูดวันเสาร์ตรงเนี้ยเดี๋ยวกลายเป็นเหมือนเล่านิทานให้ฟังวิธีการที่จะปฏิบัติตนเองกับจิตวิญญาณเพื่อกลับบ้านหลุดพ้นเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเราจะไม่สามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้เป้าหมายเราพระองค์ให้เรามาพาพวกท่านกลับบ้านแต่ไอ้ความรู้ที่ฟังแล้วสำราญความรู้ที่ฟังแล้วศรัทธาและรักพระเจ้าหรือรักพระบิดามากขึ้นกว่าเดิมเพราะทรงเป็นสุดยอดแห่งอัจฉริยะปัญญาปาฏิหาริย์เลยท่านยิ่งฟังยิ่งเรียนรู้จากที่พระองค์ทรงเมตตาเปิดเผยผ่านเรามาเนี่ยท่านจะรักพระเจ้ามากขึ้นที่เคยเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีจริงอ่ะจะต้องหันกลับมาเชื่อเพราะทุกสิ่งที่พระองค์สร้างมีเหตุมีผลทั้งหมดมันไม่ได้ลอดออกมาจากปรากฏการณ์บิ๊กแบงระเบิดใหญ่แล้วบังเอิญมาเป็นมนุษย์หน้าตาอย่างนี้ระเบิดใหญ่แล้วบังเอิญมาเป็นไดโนเสาร์หน้าตาแบบนี้คนปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละครับที่จะคิดแบบนั้นเพราะมันไม่ใช่ลอจิกมันไม่ใช่ตรรกะมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมเราจะบอกให้ท่านฟังว่าสันดานเดิมเนี่ยก็คือนิสัยด้านลบและนิสัยด้านบวกที่จิตวิญญาณนะในสมัยอดีตเนี่ยได้รับทักษะนี้คุณสมบัตินี้จากจิตหยาบในอดีตชาติได้หมั่นเพียรปฏิบัติตนชำระนิสัยสันดานที่ไม่ดีเหลือไอ้ที่ดีๆไว้เนี่ยก็เอาติดตัวมาโดยเฉพาะความรักความเมตตาคือรักเพื่อให้บางคนมีนิสัยเป็นมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดเพราะจิตวิญญาณถือมายกเว้นด้านลบจิตวิญญาณเนี่ยไม่ให้เอามาเพราะจิตวิญญาณรู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เปลี่ยนจิตหยาบใหม่เพราะว่าแต่ละภพชาติต้องเปลี่ยนจิตหยาบใหม่ทุกภพชาติมันเรียนรู้เอาเองในชีวิตประจำวันได้ครับเพราะฉะนั้นสันดานเดิมเนี่ยก็คือประสบการณ์ตั้งแต่เด็กประสบการณ์ตั้งแต่เด็กในการมีนิสัยสันดานที่ไม่ดีเช่นขี้ที่นำด้วยขี้ทั้งหลายขี้โมโหขี้เกียจขี้คุยขี้โม้ขี้รักขี้ขโมยขี้หึงขี้หวง
ขี้บนมันมีขี้อะไรสารพัดขี้จะถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่เด็กอายุครบ3ขวบถ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนสันดานไม่ดีจะถูกบันทึกเอาไว้ในสัญญาเพราะฉะนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติเนี้ยตั้งแต่3ขวบเป๊ะเนี่ยกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานเนี่ยนิสัยสันดานที่ไม่ดีเนี่ยมันจะถูกบันทึกตั้งแต่นาทีแรกเลยถ้าเราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองสอนลูกของเราให้เป็นเด็กดีมีคุณธรรมเด็กคนนั้นน่ะโคตรโชคดีเลยจิตวิญญาณของเด็กคนนั้นก็โคตรโชคดีด้วยเพราะเขาจะเรียนรู้ที่จะหมุนธรรมจักรเพื่อแทรกแซงกรรมจักรได้ตั้งแต่เด็กเพราะว่าขันห้าเนี่ยเราจะใช้กรรมหมุนหรือจะใช้ธรรมกรรมะหมุนหรือธรรมะหมุนก็ได้มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตหยาบของคนคนนั้นไม่ใช่อยู่ที่สิ่งอื่นนะเพราะฉะนั้นมารภายในก็คือสันดานที่ไม่ดีที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยแย่งของเล่นพี่ตอนเล็กๆขึ้นมาเนี่ยแย่งของเล่นน้องบางทีแย่งนี่ยื้อแย่งหรือลักลักแปลว่าเอาของพี่เอาของน้องมาเล่นเอาของพี่ของน้องมาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตนี่คือลักท่านอย่าลืมนะพี่ลักของเล่นน้องโดยที่ไม่บอกน้องลักเอามาเล่นถึงแม้ไม่ใช่เป็นของตัวนะแต่ไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้ยืมนะที่เด็กเกิดกฎแห่งกรรมขึ้นแล้วนะเกิดเวรกรรมขึ้นแล้วตั้งแต่อายุ3ขวบท่านจำไว้ด้วยเราจึงเตือนว่าถ้าไม่พร้อมจะมีลูกพร้อมจะมีผัวพร้อมจะมีเมียแต่ถ้าไม่พร้อมจะมีลูกก็ให้ท่านทำแค่ท่านพร้อมก่อนคือทำมึงทำกูแต่อย่าทำลูกแต่ถ้าพร้อมที่จะเลี้ยงลูกสอนลูกค่อยทำลูกด้วยทำมึงทำกูและทำลูกด้วยนี่เราพูดตรงที่สุดแล้วไม่ต้องคิดมากเพราะเราชอบพูดเรื่องยากๆให้ฟังเข้าใจง่ายภายใน3นาทีเนี่ยมารภายในคือสันดานเดิมซึ่งมันจะคอยโผล่ออกมาเช่นถ้าเราสมมติว่าสันดานเดิมตั้งแต่เด็กเราเป็นคนขี้โมโหเพราะโดนกดดันพ่อตีบ่อยแม่ด่าบ่อยน้องพี่ๆทะเลาะกันมันครอบครัวนี้เป็นครอบครัวของคนขี้โมโหไม่ได้อย่างใจโมโหมันเวลาอยู่ในสังคมเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกใจไม่ต้องตาที่เรียกว่ากวนโอ้ยกวนตีนมันจะเป็นเงื่อนไขทำให้สันดานของท่านเนี่ยแสดงออกมาด้วยการมีโทสะจริตที่รุนแรงพุ่งพล่านทันทีโดยไม่ต้องใช้สมองคิดเลยครับมันมาจากไหนครับขี้โมโหมาจากสันดานเดิมที่สั่งสมไว้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ3ขวบเพราะพ่อแม่ไม่ดีพ่อแม่ไม่อบรมพ่อแม่ไม่สั่งสอนครูบาอาจารย์อย่าไปหวังมันนะครับเพราะมันพยายามจะสอนออกข้อสอบหรือว่าทำเอกสารเนี่ยเพื่อจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนแล้วก็กฎระเบียบของกระทรวงที่คนที่เป็นครูมีงานเยอะแยะยุบยับมาแย่งเวลาในการเตรียมการสอนอะไรต่ออะไรเนี่ยเราทราบดีเพราะเราก็เป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งเหมือนกันมันไม่ค่อยสมดุลเลยแล้วให้สอนเด็กในเรื่องบ้าๆบอๆเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงไม่ได้อะสอนนักเลยแล้วถ้าสอบตกก็ซวยเลยครับทั้งที่วิชาที่สอบตกนะไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงนะอันเนี้ยว่างๆคอยวิจารณ์วิเคราะห์มันคนไทยมันถึงไม่ค่อยฉลาดสู้ฝรั่งต่างชาติไม่ได้เพราะหลักสูตรการศึกษามันไม่เหมาะสมมันไม่สอดคล้องนึกออกไหมเอานะไม่ต้องออกนอกเรื่องเดี๋ยวมันมีเวลาน้อยสันดานเดิมเข้าใจนะคือมารภายในมันจะออกมาแสดงทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดอะไรเลยครับแค่มาสะกิดใจหน่อยเดียวของขึ้นเลยนะนั่นแหละไอ้สันดานเดิมครับถ้าท่านยังเป็นคนแบบนี้อยู่ไหมนะถ้าท่านยังเป็นคนแบบนี้อยู่พยายามนะลดละเลิกวางมันซะดับมันให้ได้ดับการเกิดดับของสันดานเดิมที่อยู่ในสัญญาให้ได้เนี่ยที่ควรดับดับขันห้าไม่ใช่ดับเครื่องมือแต่ดับไอ้สิ่งที่มันอยู่ในขันน่ะแต่และอย่างที่อยู่ในห้าขันนั่นแหละดับมันซะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านกลายเป็นหมุนกรรมจักรเหมือนสัตว์แทนที่จะหมุนธรรมจักรแบบมนุษย์ชัดเจนนะเราพูดอย่างนี้นะอย่างที่3คือสันดานใหม่สันดานใหม่ก็คือท่านเนี่ยออกจากบ้านนะปกติแล้วเนี่ยในบ้านในครอบครัวท่านไม่เคยมีนิสัยสันดานแบบนี้คือความโลภความงกความเห็นแก่ตัวเนี่ยอยู่ที่บ้านท่านไม่มีแต่พอท่านออกไปทำงานนอกบ้านไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปรากฏว่าในสังคมที่ท่านไปใช้ชีวิตอยู่นั้นมันมีแต่คนหอกอตอครับหอกอตอคือโหดเห็นแก่ตัวมีแต่คนเห็นแก่ตัวท่านก็เลยทนไม่ไหว
มึงเห็นแก่ตัวกับกูได้กูก็เห็นแก่ตัวกับมึงบ้างนี่ลักษณะเป็นการนะหนามยอกเอาหนามบ่งมึงเห็นแก่ตัวกับกูเห็นแก่ตัวกับมึงแต่ปรากฏว่าทั้งสังคมทั้งบริษัททั้งหน่วยงานทั้งองค์กรหน่วยงานราชการหรือเอกชนก็ตามท่านไปทำงานอยู่ร่วมกับเขาหรือโรงงานไอ้รอบข้างของท่านนี่เห็นแก่ตัวหกตประเภทสังกัดพรรคหกตกันหมดแล้วจะเหลือเลยครับกูก็ต้องหกตกับคนรอบข้างหมดเลยแล้วพอหกตกับคนรอบข้าง

กลับมาบ้านก็มาเห็นแก่ตัวกับคนในครอบครัวเพราะเคยตัวกับการเห็นแก่ตัวกับคนนอกบ้านอันนี้คือสันดานใหม่ครับพี่น้องครับนี่คือมารภายในครับซึ่งเป็นอุปสรรคในการสร้างความสำเร็จในการยังประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณของตัวท่านเองและของคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับท่านด้วยเนี่ยคือมารพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือ3อย่างเหมือนถ้าเราจะป้องกันนะหรือจะพิชิตมารที่เป็นมารภายในพวกนี้ท่านต้องฝึกให้รู้เท่าทันจิตของท่านให้รู้เท่าทันนิสัยทางจิตของท่านนั่นเองว่าท่านเป็นคนมีนิสัยอย่างไรเห็นของคนอื่นแล้วจะอยากได้ของเขาเหมือนเดิมไหมท่านต้องรู้ตัวนิสัยกูพอเห็นของคนอื่นแล้วกูอยากได้เห็นคนอื่นมีดีกว่ากูอิจฉาเงี้ยนี่คือท่านต้องรู้ตัวก่อนรู้ทันจิตตัวเองก่อนนิสัยทางจิตเมื่อท่านรู้ว่าท่านเป็นคนนิสัยเสียนิสัยไม่ดีในเรื่องนี้เพราะมันบันทึกอยู่ในสัญญาวิธีแก้ไขมีง่ายๆครับให้ท่านจำนิสัยที่ไม่ดีตัวเองไว้เขาเรียกว่ามีกฤตสติพอเราเห็นของคนอื่นอยู่ตรงหน้าใจมันเกิดอยากจะได้ขึ้นมาปั๊บรีบเตือนตัวเองทันทีว่าเฮ้ยมารกำลังจะเกิดแล้วเพราะมันออกมาจากสันดานกูคือสัญญาเฮ้ยของคนอื่นเว้ยเขาไม่ได้ให้กูไม่ใช่ของกูจะไปอยากเอาเขาไม่ได้มันผิดมันบาปผิดทางโลกและบาปทางจิตวิญญาณก็เรียกว่าผิดบาปเนี่ยคือการเตือนสติตัวเองเขาเรียกว่ามีกฤตสตินะซึ่งเดี๋ยวสไลด์ต่อๆไปถ้ามีโอกาสเราจะพูดให้ท่านฟังอีกครั้งเนี่ยเป็นคัมภีร์พิชิตมารชัดไหมเนี่ยลงละเอียดเลยนะพี่น้องครับถ้าเราต้องการจะหลุดพ้นเราต้องนิพพานสิ่งพวกนี้ให้ได้ถ้านิพพานสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท่านจะเอาจิตวิญญาณท่านกลับบ้านคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ได้พี่น้องครับชัดเจนไหมครับมารภายในผ่านไปแล้วต่อไปคือมารภายนอกมารภายนอกคืออะไรครับ 1. สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับท่านหรอกเช่นดินฟ้าอากาศวันนี้อากาศร้อนตับแลบมันเป็นมารของท่านไหมท่านจะต้องทำงานอยู่กลางแดดทำงานกลางแจ้งแต่วันนี้อากาศมันร้อนอบอ้าวมากกว่าปกติมันทำให้ท่านมีสภาวะจิตที่เสียสมดุลไหมเราสังเกตได้จากการที่ท่านเอ่ยปากบ่นว่าแม่งวันนี้โคตรร้อนเลยว่ะร้อนชิบหายเนี่ยจิตท่านเสียสมดุลแล้วมารภายในมันเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วกรรมจักรเกิดขึ้นทันทีแล้วร่างกายของท่านก็จะผลิตสร้างประจุลบขึ้นมาในเม็ดเลือดแดงทำให้เกาะติดกับเม็ดเลือดแดงที่ไหลเวียนไปทั่วร่างกายของท่านเท่ากับว่าท่านผลิตขยะขึ้นมาแล้วแค่นี้ท่านรู้ไหมพระบิดาจึงต้องสร้างเห็บยุงลิ้นไหลปลิงทากสัตว์ตัวเล็กๆเพื่อมาช่วยดูดเลือดชั่วออกจากตัวท่านเพราะว่าคนสมัยโบราณจิตไม่ตกรุนแรงเหมือนคนสมัยนี้แค่โกหกลูกหลานว่านอนเถอะลูกตุ๊กแกจะกินตับถ้าเป็นฝรั่งก็บอกนอนเถอะลูกตอนนี้สิงโตกำลังหลับถ้าเสียงดังนะไม่ยอมนอนเดี๋ยวสิงโตออกมานะน่ากลัวนะสิงโตนะเดี๋ยวตุ๊กแกจะกินตับนะถ้ามาส่งเสียงดังเล่นอยู่ถึงเวลานอนต้องนอนนะมืดแล้วอะไรแบบนี้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นอากาศหนาวจัดอากาศร้อนจัดฝนตกหนักจนแฉะน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มันคือมารภายนอกที่สามารถทำให้จิตตกได้นึกออกไหมยังถ้าใครเป็นคนเซนซิทีฟsensitive แปลว่าเป็นคนอ่อนไหวง่ายภาษาอังกฤษนะใช้คำว่า sensitive แปลว่าเป็นคนอ่อนไหวง่ายยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่คำว่าอ่อนไหวง่ายแปลว่าอะไรถูกยั่วยุถูกเย้ายวนหรือภาษาอังกฤษใช้ว่า stimulate แปลว่าถูกปลุกเร้าด้วยเงื่อนไขลบเล็กๆน้อยๆเนี่ยจิตตกแล้วเสียผู้เสียคนแล้วโมโหแล้วโกรธแล้วหงุดหงิดแล้วเศร้าแล้วเขาเรียกว่าใจประสิวขี้ใจน้อยนะเศร้าแล้วเนี่ยมีผลทั้งนั้นบนเส้นทางของมนุษย์ที่สมดุลต้องค้ำจุนสติของตัวเองไว้มารภายนอกคือสิ่งแวดล้อมนะเรายกตัวอย่างพอหอมปากหอมคออย่างที่สองคือคนใกล้ตัวมารภายนอกคือคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวของท่านหมายถึงคนที่ทำงานอยู่ในทีมเดียวกัน
พราะนั้น

งานที่อยู่ในบริษัทเดียวกันข้าราชการที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานกรมกองเดียวกันประชาชนที่อยู่ในประเทศชาติเดียวกันหรือนักการเมืองที่อยู่ในพรรคเดียวกันหรือต่างพรรคแต่ต้องทำงานร่วมกันมึงเป็นฝ่ายค้านกูเป็นฝ่ายรัฐบาลอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถจะเป็นมารภายนอกของตัวเราได้ทั้งนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยสันดานเหมือนกันไหมพี่น้องครับสันดานที่มันมาจากสัญญาเก่าสัญญาเดิมหรือนิสัยใหม่สันดานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวเรานี่แหละเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับมันก็จะแสดงอาการเป็นลบกลับมาหาเราทั้งที่ในสัญญาเดิมของมันไม่มีนิสัยสันดานหรือจริตจักร้านที่ไม่ดีแบบนี้นึกออกไหมนั่นคือคนใกล้ตัวนี่คือมารภายนอกเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตคนที่เขาเป็นนักบวชเขาบวชพระเขาเป็นนักบวชเป็นนักพรตเขาถึงพยายามเลี่ยงมารเลี่ยงสังคมด้วยการปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเพื่อจะได้ปลอดภัยไม่จิตตกเพราะมารเนี่ยเป็นอุปสรรคในการนิพพานมารเป็นอุปสรรคในการนิพพานกิเลสตัณหาราคะอะไรพวกนี้และมารก็เป็นอุปสรรคในการหลุดพ้นกลับบ้านของจิตวิญญาณด้วยเขาจึงไปปลีกวิเวกเพื่ออะไรเพื่อปิดโอกาสไม่ให้มารภายนอกมาเป็นเงื่อนไขกูได้จึงต้องนั่งหลับตาปฏิบัติกรรมฐานอยู่คนเดียวไงเพราะอะไรเหลือแต่มารภายในส่วนมารพูดนั้นน่ะมารพูดที่เป็นพูดผีปีศาจจิตวิญญาณน่ะโชคดีที่เป็นนักบวชแล้วมีการแผ่เมตตามีบทสวดมีอะไรเยอะแยะไอ้พวกผีเปรตทั้งหลายเนี่ยจึงไม่กล้าไปทำร้ายเพราะอะไรเพราะมันยังต้องการส่วนบุญแลกกันกับส่วนบุญเพราะแผ่เมตตาเนี่ยใช่มั้ยแผ่ส่วนบุญให้ตลอดจึงปลอดภัยจากผีเปรตทั้งหลายจิตวิญญาณร้ายๆทั้งหลายพวกนักบวชเนี่ยเพราะเขากลัวตรงนี้นึกออกยังปิดมิติเลยแล้วไปนั่งหลับตาเพราะว่าถ้าอยู่ในสังคมอยู่กับคนใกล้ตัวเนี่ยตาก็เปิดจมูกก็เปิดปากก็เปิดหูก็เปิดอายตนะเปิดหมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเจอมารภายนอกเนี่ยมันสูงมากเลยเพราะฉะนั้นปีกวิเวกซะนะแล้วนั่งหลับตาเหลือแต่จิตเหลือแต่มารภายในอย่างเดียวมันควบคุมง่ายถูกต้องไหมนะครับเห็นไหมฮะถ้าที่มนุษย์เราเกิดมาเพื่อต้องการต้องใช้ขันห้าร่วมกับกลไกอายตนะทั้ง6ไปปิดมันไม่ได้ไม่งั้นไม่เช่นนั้นกระบวนการในการสั่นสะเทือนทางจิต5ขั้นตอนที่เรียกว่าขันห้าแล้วสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรเพื่อมอบความรักให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เสียชาติเกิดไม่ได้มาทำหน้าที่อันประเสริฐตามที่อาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเลยโอเคนะประเภทที่3มารภายนอกประเภทที่3อันนี้ยิ่งกว่าใกล้ตัวอีกครับคือคู่เวรคู่กรรมคือมาเป็นคู่ของท่านน่ะมาเป็นผัวของท่านมาเป็นเมียของท่านมาเป็นลูกมาเป็นหลานในครอบครัวของท่านนี่เรียกว่าคู่เวรคู่กรรมนี่คือมารภายนอกทั้งนั้นนั่นคือมารภายนอกทั้งนั้นบางคนมันเกิดมาเป็นมารมาเป็นลูกเพื่อทำให้พ่อแม่เสื่อมเสียชื่อเสียงบางคนมาเกิดเป็นลูกเพื่อทำให้พ่อแม่สิ้นเนื้อประดาตัวพ่อแม่ก็จะหูเบาจะถูกมันหลอกถูกมันลวงและลวงหลอกลวงลวงเกิดมาเป็นลูกบางทีมันไม่มาเป็นลูกคนเดียวนะมาเป็นลูก2คน3คนแล้วมันก็สุมหัวกันเพื่อจะหลอกเพื่อจะลวงเพื่อจะลวงเอาทรัพย์สมบัติของพ่อแม่เพราะทำให้มันแค้นตั้งแต่ชาติที่แล้วเสือกขี้เหนียวพ่อแม่ส่วนมากนะถ้าเจอมีลูกเวรลูกกรรมมาเนี่ยพ่อแม่คนนั้นอ่ะชาตินี้ก็ยังติดนิสัยขี้งกเห็นแก่ตัวภาษาใต้ก็เรียกขี้ชิดอ่ะภาษากลางก็เรียกขี้เหนียวอ่ะมันจะมีไอ้ลูกพวกนี้มาเกิดแล้วแม่มันถ้ายังไม่สำนึกพ่อมันยังไม่สำนึกนะก็จะถูกไอ้ลูกพวกนี้ที่คลานมาเกิดเนี่ยมาเป็นลูกในไส้เนี่ยมันจะมาผลาญอย่างเดียวเลยไม่ได้ให้อะไรเลยครับมาผลาญพ่อแม่แก่แล้วพอมีสมบัติเก็บอยู่บ้างอ่ะมันเป็นหนุ่มเป็นสาวพร้อมจะทำอาหารรับประทานได้แล้วแทนจะให้พ่อให้แม่ไม่มาเกาะพ่อเกาะแม่กินแล้วแม่ก็ไปมองว่าพวกมันน่ะคือลูกยังละอ่อนอยู่นะไอ้เจ้ากรรมนายเวรบางคนนะขนาดเป็นผู้ชายแท้ๆนะเป็นลูกของแม่ยังพูดเป็นผู้ชายนะยังพูดแทนตัวเองกับแม่ว่าหนูเ นี่ยมันเป็นรหัสกรรมจากอดีตนะมันฟ้องว่าเนี่ยคืออดีตชาติมันเป็นแบบนี้ครับพ่อแม่ขี้ชิดไม่ให้มันชาตินี้มันมารุมถึงเลยครับซึ่งจนพ่อแม่หมดตัวนะแล้วพ่อแม่ก็โง่นะ
ถูกมันหลอกเพราะมันต้องการมันต้องมาเอาคืนเพราะชาติที่แล้วกูมาเป็นลูกมึงแต่มึงไม่ให้มึงงกกูเลยมาเอาคืนมึงในชาตินี้นี่คือคู่เวรคู่กรรมก็เรียกไอ้ลูกเวรลูกกรรมถ้าเป็นผัวเมียกันก็ผัวกรรมเมียกรรม ร่วมกันกรรมนะเยอะแยะเฮ้ยวันหน้าไม่รู้จะสอนอะไรแล้วนะเราค่อยเอาเรื่องพวกนี้มาสอนเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยดีไหมแต่ท่านจะเรียนรู้เลยอดีตชาติเกี่ยวกรรมกันมาแบบไหนพอมาชาติใหม่ในชาติปัจจุบันมันต้องเจออะไรส่วนมากคนพอพูดเรื่องกฎแห่งกรรมนะมันบอกว่าทำกรรมชั่วอะไรตายไปแล้วตกนรกขุมไหนเจออะไรใช่ไหมแต่สำหรับเราไม่มีประโยชน์หรอกครับในนรกน่ะมันเหมือนโรงพยาบาลน่ะเวลาคุณป่วยไข้ไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปถามหรอกหมอรักษามึงไงมึงถึงหายออกมาได้เราจะต้องบอกว่ามึงรักษานานนะมึงออกมาแล้วมึงจะทำมาหารับประทานอะไรอยู่ในโรงพยาบาลนานมึงออกมาแล้วมึงวางแผนซะมึงจะทำมาหารับประทานอะไรสำคัญกว่าไหมเราไม่ใช่หมอไม่ต้องไปถามหรอกไปโรงพยาบาลหมอรักษามึงไงมึงถึงหายแล้วออกมาถูกไหมมันเวลาเราสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยพระบิดาให้เราสอนว่าถ้าทำกรรมชั่วในชาตินี้ชาติหน้าต้องเจออะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมมีประโยชน์กว่าเยอะยังไงยังไงป่วยต้องลงเข้าโรงพยาบาลอยู่แล้วไปบังคับให้หมอห้ามฉีดยาหนูจะกินยาน้ำยาเม็ดไม่เอาฉีดยาก็ไม่เอาหายช้าหน่อยไม่เป็นไรหนูบังคับหมอว่าหนูจะเอาอย่างเงี้ยทำได้เหรอครับมันไปนรกเนี่ยพญายมเขาจะจัดการกับคุณยังไงคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกยังไงคุณต้องเจอวันยังค่ำออกไปข้างนอกฝนมันกำลังตกยังไงคุณก็เปียกฝนมันยังค่ำไม่ต้องมานั่งคิดหรอกว่าเปียกฝนแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ต้องมานั่งคิดว่าเปียกแล้วเปียกยังไงผลลัพธ์จากการตากฝนแล้วมันผลมันเป็นยังไงอ๋อเราฝากท่านด้วยนะช่วงนี้พายุยาสหรือยาอัสนะแต่อ่านเร็วๆว่ายาสนะครับกำลังมามันก็ยังไม่หมดนะเวลาท่านต้องตากฝนหรือออกไปข้างนอกบ้านจำไว้นะแมสเนี่ยจะช่วยป้องกันไวรัสที่มันมากับฝนได้ด้วยนะฮะเชื้อโรคชนิดใหม่มันมากับฝนนะเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กอะไรพวกนี้ถึงแม้ไม่ใช่โควิดนะท่านป้องกันได้ท่านป่วยเป็นไข้หวัด1ครั้งอายุท่านจะสั้นลงไปอีก1ครับ1อะไรเราไม่บอกครับท่านป่วยเป็นไข้หวัดเนี่ยนะยิ่งป่วยบ่อยๆอายุจะสั้นลงเรื่อยๆครับอายุไขของเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านนะครับพอดีพูดถึงตรงนี้ก็เลยเล่าให้ท่านฟังพี่น้องครับมารภายนอกมี3อย่างมี3จำพวกและแน่นอนเราบอกตั้งแต่สไลด์ตอนต้นๆแล้วว่าท่านต้องรู้จักวางตนต้องรู้จักทำตนต้องรู้จักปฏิบัติตนต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความรักต้องใช้ความรู้ต้องใช้ควาย7ตัวที่เราเคยบอกไว้วันนี้ไม่บอกเพราะเสียเวลาไปค้นหาของเก่าควาย7ตัวที่เราบอกท่านไว้ว่าท่านต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างท่านที่จะจัดการกับมารภายนอกได้วันนี้ไม่ยกตัวอย่างแต่บอกว่ามันคืออะไรและอย่างไรนะครับมารประเภทที่3คือมารพูดวงเล็บว่าผีนะเพื่อทำให้ท่านเนี่ยได้รู้ว่ามันเป็นพูดผีปีศาจมันเป็นจิตวิญญาณมันไม่ใช่คนไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ใช่สถานการณ์ไม่ใช่ปรากฏการณ์นะถามว่ามารพูดหรือมารผีพวกนี้มันมาทำตนเป็นอุปสรรคของท่านเพื่ออะไรประการที่หนึ่งครับมาทวงแค้นในอดีตชาติท่านเคยทำให้จิตวิญญาณรูปธรรมเนี้ยหรือไอ้มนุษย์คนเนี้ยมันเกิดความอาฆาตโกรธแค้นท่านเข้าใจไหมทำให้ท่านน่ะอาฆาตทำให้เขาอาฆาตโกรธแค้นท่านมันจึงไม่ยอมไปผุดไปเกิดแสดงว่าต้องแค้นมากหนีนรกและมาคอยตามท่านเพื่อจะหาทางทวงแค้นคืนหรือแก้แค้นถ้ามันตามมาแล้วหลายภพชาติยังไม่ยอมหยุดยั้งแสดงว่าจิตวิญญาณนั้นพยาบาทแปลว่าอาฆาตแรงมากเข้าใจคำว่ามาทวงแค้นอย่างที่สองมาทวงคืนเขารักเขาหวงสมบัติของเขามากแล้วท่านก็ไปเอาไปยึดไปเอาของเขามาเขารักสมบัติของเขามากสมบัติของเขาอาจจะเป็นแก้วแหวนเงินทองสารพัดแก้วสารพัดนึกแก้วแหวนเงินทองซึ่งเป็นสมบัติของเขาแล้วท่านก็ไปยึดเอาของเขามาหรือท่านไปปล้นเข้ามาแล้วฆ่าเขาตายนี่เป็นสิ่งสมมุตินะแต่เป็นเรื่องจริงถ้ามันเกิดแบบนี้จิตวิญญาณเนี้ยจะอาฆาตแล้วก็
จะมาทวงคืนถ้าจิตวิญญาณนั้นมีบารมีสูงแล้วเหี้ยมอมหิตบารมีสูงนะแต่เหี้ยมอมหิตมันก็จะมาเกิดเป็นคนใกล้ตัวท่านเช่นมาเกิดเป็นคนในชาติเดียวกันในประเทศเดียวกันถ้าประเทศของท่านเนี่ยประเทศเนี้ยประเทศไทยเนี่ยเคยไปยึดทรัพย์สมบัติทรัพย์สินคานของเขามาทรัพย์สมบัติของเขาคือของที่เขารักเขาหวงเช่นลูกสาวเขาเมียเขาหลานของเขาที่เขารักท่านไปยึดเอามาลูกสาวเขายึดเอามาทำเมียบริวารของเขายึดเอามาทำเป็นคนรับใช้เอามาเป็นไพร่อะไรก็แล้วแต่ที่เขารักเขาหวงเขาก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ร่วมชาติเดียวกันกับท่านแล้วพอได้เวลาขึ้นมาปั๊บเขาก็จะมาทวงคืนทวงทั้งแค้นด้วยถ้าเขาแค้นและทวงคืนด้วยเช่นวิธีการทวงคืนคือมาช่อฉนมาคอร์รัปชันพยายามหาโอกาสนำตัวเองให้มาขึ้นมามีอำนาจในมีอำนาจหรือทำให้ตัวเองฉลาดที่สามารถช่อโกงพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นคนประเทศนี้หรือคนไทยไอ้พวกเราเนี่ยคือไอ้พวกที่มาทวงแค้นมาทวงคืนทั้งนั้นแหละแต่สไลด์นี้เราพูดถึงเรื่องมารที่เป็นผู้ผีเป็นจิตวิญญาณแต่ก็ขออนุญาตเท้าความว่าเป็นมารภายนอกที่เป็นมนุษย์แล้วแค้นมาทวงแค้นทวงคืนด้วยก็มีเพราะตะกี้เราจำได้ว่าเราไม่ได้พูดถึงมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเขามีบารมีสูงแต่มีความอาฆาตที่รุนแรงเพราะเวลามันมาเกิดเป็นอย่างเช่นมาจากชาติอื่นเนี่ยมาเกิดเป็นคนไทยเนี่ยมันจะทำตัวเป็นคนที่หลายคนงงว่าเฮ้ยมึงเกิดเป็นคนไทยหรือเปล่าวะเฮ้ยเองเป็นคนไทยหรือเปล่าทำไมไม่รักประเทศชาติทำไมก่อแต่ความวุ่นวายเดือดร้อนให้ประเทศชาตินะแล้วก็ทำไมช่อโกงทำไมคอร์รัปชันประเทศชาติของตัวเองหน้าไม่อายทำไมขี้เอาท่านไม่ต้องสงสัยหรอกครับเนี่ยมาจากแบบที่เราพูดเข้าใจยังฮะแสดงว่าจิตวิญญาณของเขาใช่คนไทยไหมล่ะไม่ใช่ถ้าเป็นคนไทยไม่มีใครเราไม่รักประเทศชาติไม่รักแผ่นดินเกิดของตัวเองน่ะมันไม่ใช่อยู่แล้วพี่น้องครับอย่าไปถามหามันว่าคนไทยหรือเปล่าเสียเวลาเปล่าใช่ไหมทำยังไงที่จะจัดการป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้เขาทวงแค้นไม่ให้เขาทวงคืนนึกภาพออกไหมครับนะไม่ว่ามันจะเป็นคนหรือมันเป็นผีก็ตามท่านต้องทำยังไงครับถ้าเป็นผีก็ต้องขอขมากรรมก็ต้องทำบุญทำกุศลให้กับมันและต้องสร้างสำนึกให้กับมันโดยใช้ผู้ที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณเป็นตัวช่วยแต่ถ้ามันเป็นมนุษย์ยากที่จะสร้างสำนึกมันนะมันต้องมาทวงแค้นจนมันรู้จักพอมันต้องมาทวงมันคืนจนรู้จักพอซึ่งแน่นอนเอามันมา100ล้านมันต้องเอาบวก100ล้านเข้าไปอีกก็เรียกว่าเอาดอกเบี้ยเอากำไรมากขึ้นอะไรเหล่านี้เป็นต้นถ้าเคยเอาชีวิตมันก็จะต้องมาเอาชีวิตเราแบบนี้ทวงแค้นทวงคืนเนี่ยหรืออย่างเบาๆครับมาทวงคำทวงคำพูดมาทวงคำสัญญาเช่นชาติหน้าถ้ามีกูยินดีจะเป็นผัวมึงอีกชาติหน้าถ้ามีเดี๋ยวหนูจะเป็นเมียจะเป็นแฟนของพี่นะสัจจะพอมาชาตินี้มันมากันใหญ่เลยมาทวงสัญญากันใหญ่เลยผู้ชายก็จะมีผู้หญิงเยอะผู้หญิงก็จะมีผู้ชายเยอะเอามันมากันพร้อมๆกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยมาตามอะไรอ่ะมาตามคำสัญญาทุกอย่างเป็นสัจจะหมดท่านพูดโกหกตอแหลก็เป็นสัจจะเช่นท่านบอกว่าสวยชิบหายเลยกูท่านรู้ไหมนี่คือสัจจะนะชีวิตของท่านเนี่ยถ้าพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆชีวิตของท่านจะเจอแต่ความสวยทั้งชีวิตทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยล้วนเป็นสัจจะมีแต่โลกมนุษย์สังคมมนุษย์เท่านั้นที่ตอแหลกันนะแต่ในมิติของจิตวิญญาณในมิติของเทพพรหมทั้งหลายถึงแม้หลงทางนะเขาก็มีสัจจะเขาจะไม่โกหกตอแหลกันที่เข้าใจว่าลอยไปบนนั้นแล้วจะมีความสุขเขาก็ไม่ได้ตอแหลกับท่านนะว่าไปอยู่บนนั้นแล้วมีความสุขแต่เขาลงมาบอกท่านข้างล่างไม่ได้ต่างหากว่าอยู่ตรงนั้นน่ะทุกข์นะอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสุขไม่งั้นเดี๋ยวหาว่าเขาโกหกเขาลงมาบอกไม่ได้พี่ๆน้องๆครับมาทวงแค้นมาทวงคืนมาทวงคำนั่นคือมารพูดก็คือผีปีศาจจิตวิญญาณและเป็นทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นมนุษย์ที่เกิดมาทันนะเคยเป็น
เคยสู้รบกันระหว่างชาติระหว่างประเทศนะเอาชนะเขาได้ทำให้เขาตายแล้วยึดทรัพย์สมบัติยึดลูกยึดเมียเข้ามาพอมาชาตินี้เขาก็จะตามมาเอาคืนเขาอาจจะเอาชีวิตของท่านคืนไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นฝ่ายรุกรานแต่ในการรบมันต้องมีตายไปข้างมันที่จะมีแพ้ชนะแต่เขาก็สามารถจะมาทวงสมบัติของเขาคืนได้ทวงด้วยวิธีโกงดื้อหรือฉลาดโกงอย่างแยบยลแล้วเอาได้ด้วยเห็นไหมแต่บางกรณีสังเกตป่ะพอศาลตัดสินพิพากษาว่าต้องติดคุกและต้องใช้หนี้คืนเขาก็ไม่ใช้ก็ของกูเรื่องอะไรกูต้องคืนและกูไม่ยอมติดคุกด้วยเพราะชาติที่แล้วกูรับกรรมมาแล้วเพราะมึงทำร้ายกูจนตายนั่นน่ะขังจิตวิญญาณกูไว้ทำให้กูมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มันวิธีการในชาตินี้คือไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับทุกข์นั้นแล้วเพราะกูทุกข์มาแล้วหนีสังเกตไหมจับตัวไม่ได้ด้วยจะเพราะอะไรก็แล้วแต่จับตัวมารับโทษรับทันไม่ได้เพราะตอนที่กูตายในชาติที่แล้วที่มึงทำร้ายกูกูรับโทษรับทันตรงนั้นไปแล้วแต่นี่กูมาเพราะว่าต้องแก้แค้นต้องแก้แค้นและต้องเอาคืนพี่ๆน้องๆครับคือนี่คือต้องรู้เท่ามารความรู้เรื่องมารพูดและมารมนุษย์เนี่ยเราพูดให้ท่านฟังเป็นบางฉากเพื่อท่านได้รู้ว่ามารนะมันจะมาทำร้ายท่านอย่างไรทำให้ท่านเกิดความเสียหายอย่างไรถ้าท่านยอมรับความจริงตรงนี้ได้และรู้ล่วงหน้าว่ามันจะเป็นอย่างนี้ท่านก็จะสามารถป้องกันได้ป้องกันไม่ให้มารพวกนี้มาทวงแค้นทวงคืนทวงคำเพราะท่านจำได้ว่ามันคือมารไม่ใช่ปล่อยให้มันทำร้ายแล้วค่อยมานั่งมีปัญหากันต่อก็เกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันต่อไปพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับความรู้เรื่องมารในคัมภีร์พิชิตมารเรื่องต่อไปครับวิธีเอาชนะมารเมื่อถูกทดสอบนี่เป็นสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราเนี่ยกล่าวกับพี่ๆน้องๆมาหลายสิบปีแล้วครับเพราะเป็นการปูทางเอาไว้ให้จิตวิญญาณของท่านสามารถประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าตามมรรควิถีจิตจักรวาลได้อย่างราบรื่นและถึงปลายทางอย่างเรียบร้อยภายในภพชาตินี้พระบิดาจึงมีพระเมตตาให้เรากล่าวเอาไว้นานแล้วครับว่าถ้าจะเอาชนะมารเมื่อถูกทดสอบคือสอบให้ผ่านบททดสอบเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราถึงจะสอบผ่านแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะสอบผ่านบททดสอบอย่างไรเรามาเรียนรู้กันก่อนดีไหมครับพี่ๆน้องๆครับว่าอะไรคือบททดสอบหรือบททดสอบมันคืออะไรถ้าเราไม่รู้นะไม่รู้ว่าอะไรคือข้อสอบข้อสอบคืออะไรแล้วเราจะเป็นนักเรียนจะไปนั่งสอบคงเป็นจริงไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้ว่านี่คือข้อสอบนะต้องตั้งใจทำหน่อยต้องจริงจังหน่อยต้องสนใจหน่อยต้องให้ความสำคัญกับมันหน่อยเพราะมันเป็นข้อสอบมันเป็นบททดสอบเราจะบอกให้ครับบททดสอบก็คือเงื่อนไขทั้งด้านลบและด้านบวกเงื่อนไขทั้งด้านลบและด้านบวกที่มารทั้งหลายมันทั้งหลายทั้งมารภายนอกมารภายในและมารพูดโดยเฉพาะมารพูดนี่ท่านต้องรู้อย่างเช่นทำให้ท่านชีวิตที่ร่ำรวยไม่ได้เพราะคอยขัดขวางขัดลาภเพราะท่านเคยทำแท้งอะไรพวกนี้นะที่เรายกตัวอย่างมาแล้วนะเป็นเงื่อนไขทั้งด้านลบและด้านบวกที่มารทั้ง3ประเภทมารทั้ง3พวกหยิบยื่นให้กับท่านด้านลบไปว่าด้านที่ท่านไม่ชอบใจด้านที่ท่านไม่พึงประสงค์ unacceptable แปลว่าไม่พึงประสงค์เมื่อไม่พึงประสงค์ถ้าท่านหุนกลับมาจากท่านจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจขุ่นเคืองไม่ชอบใจรู้รังเกียจมันจะเกิดแบบนั้นใช่ไหมนะแต่ถ้าท่านไม่เสียความรู้สึกมันก็จะเป็นบวกนะเราเอามาแกล้มๆตรงนี้กลัวท่านจะลืมเป็นเงื่อนไขทั้งด้านบวกและด้านลบที่กระตุ้นให้จิตของท่านถ้าเป็นมนุษย์ก็คือจิตหยาบถ้าเป็นสัตว์ก็คือจิตวิญญาณเพราะเขาไม่มีจิตหยาบให้สั่นสะเทือนเป็นขันธ์5แปลว่าให้จิตสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องกันเป็น5ขั้นตอนซึ่งจิตที่ขันสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนที่เรียกว่าขันธ์5นี้พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงติดตั้งเอาไว้ให้สัตว์ได้ใช้และมนุษย์ได้ใช้แต่มนุษย์ต้องใช้ให้เป็นสัตว์ยังไงมันก็ใช้ได้โดยออโตเมติกหรืออัตโนมัติเข้าใจนะบททดสอบก็คือเงื่อนไขทั้งด้านบวกและด้านลบที่มารทั้ง3จำพวก
หยิบยื่นให้กับท่านเพื่อที่จะกระตุ้นจิตถ้าเป็นมนุษย์ก็คือจิตหยาบให้สั่นสะเทือนเป็นขันธ์5คือเกิด5ขั้นตอนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพื่ออะไรสั่นสะเทือนเป็นขันธ์5เพื่อวัตถุประสงค์ก็คือยกระดับจิต3นึกของตัวท่านน่ะทางด้านบวกนี่แสดงว่าท่านเลยมองเห็นเลยว่ามารเนี่ยก็มีประโยชน์นะมารหรือมันเนี่ยก็มีคุณค่านะใช่หรือไม่ถ้ามันทำให้เกิดผลใน3ประการที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยเป็นผู้ยื่นบททดสอบให้ท่านบททดสอบก็คือเงื่อนไขที่มารยื่นให้มีทั้งด้านลบและด้านบวกเพื่อจะกระตุ้นจิตของท่านให้สั่นสะเทือนเป็นขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพื่ออะไรสั่นสะเทือนเพื่ออะไรเพื่อให้ยกระดับจิต3นึกคือนึกออกนึกเอานึกเองซึ่งพระบิดาก็ทรงติดตั้งเอาไว้ให้กับมนุษย์ไม่ต่างกันในสัตว์เพื่อให้สั่นสะเทือนนึกออกนึกเอานึกเองคือจิตที่มี3นึกเนี่ยสั่นสะเทือนทางด้านบวกตอบสนองเงื่อนไขหรือบททดสอบนั้นโดยแทรกแซงกรรมจักรของสัตว์ที่พระบิดาเอามาติดตั้งเอาไว้ในคนในมนุษย์เนี่ยแบบเดียวกับสัตว์เลยโดยให้สั่นสะเทือนด้านบวกด้วยการแทรกแซงกรรมจักรของสัตว์เพื่อเปลี่ยนให้เป็นธรรมจักรของมนุษย์ให้ได้นี่คือบททดสอบเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปนั่งนะหลับตาปฏิบัติธรรมะอยู่คนเดียวออกข้อสอบเองแล้วก็สอบให้ผ่านเองถามว่าท่านจะสามารถหมุนธรรมจักรได้ไหมเพราะท่านเป็นคนออกข้อสอบเองกำหนดบทเรียนเองนั่งหลับตานึกเอาคนเดียวพิจารณาอยู่คนเดียวไม่ต้องมีครูจำไว้นะครับพี่น้องครับสิทธิ์ต้องมีครูเด็กทุกคนต้องมีครูพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกนี่คือสิ่งที่พระบิดาสอนเสมอและมนุษย์ทั้งโลกมันเป็นครูคนที่สองไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงครูคนสุดท้ายเพราะครูคนแรกกับครูสุดท้ายก็คือกูเองคือตัวท่านเองคนอื่นทั้งโลกสรรพสิ่งอื่นสิ่งแวดล้อมอื่นเป็นครูของท่านทั้งนั้นเห็นไหมฮะนั่นท่านจะมานั่งอยู่คนเดียวหลับตาพิจารณาจิตไม่อะไรกับอะไรมันหมุนธรรมจักรไม่ได้เสียชาติเกิดเพราะจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเกิดเพื่อนั่งพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรหรือตาถึงจะเห็นหูฟังถึงจะได้ยินลิ้นต้องลิ้มต้องชิมถึงจะรับรู้รสปากต้องพูดเพื่อถามหรือปากต้องบอกความต้องการของเราคนอื่นเขาถึงจะรู้หูถึงต้องฟังใช่ไหมพี่น้องครับนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงแต่ถ้าทำอะไรที่มันพิเรนแปลกไปจากธรรมชาติจะไปเรียกว่าท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วนะธรรมะคือธรรมชาติถ้าต้องปฏิบัติตนตามธรรมชาติใช่ไหมตาดีๆอยู่ไปนั่งหลับตาทำให้ตาบอดเนี่ยถือว่าธรรมชาติไหมล่ะครับธรรมชาติเกิดมาตาบอดเนี่ยถือว่าพิการนะครับพี่น้องครับอะไรคือบททดสอบเราตอบท่านไปแล้วทีนี้วิธีเอาชนะมารภายในจำได้ไหมมารภายในเรามีไฟแวบๆให้ท่านดูนะกิเลสมารสันดานเดิมและสันดานใหม่นี่คือมารภายในวิธีการที่ท่านจะเอาชนะมารภายในครับประการที่หนึ่งท่านต้องรู้สติท่านจึงจะเอาชนะมารภายในได้ต้องรู้สติคือรู้ว่าขณะเนี้ยขณะจิตเนี้ยขณะเนี้ยท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านกำลังเจอกับอะไรอยู่สองรู้ว่าเมื่อสักครู่ที่แป๊บๆเนี่ยที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยท่านเพิ่งทำอะไรมาท่านเพิ่งเจออะไรมามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นฟังและคิดตามที่เราพูดรู้ว่าต่อไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเราจะต้องเจอกับอะไรถ้าเราเนี่ยขณะปัจจุบันเนี่ยเราเป็นสั่นสะเทือนเป็นการแสดงออกเพื่อการกระทำด้วยจิตสามนึกของเราเนี่ยในด้านบวกหรือในด้านลบอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ากูด่ามึงอะสมมตินะมึงทำไม่ดีกับกูเนี่ยมันรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่ทราบแต่กูเลยด่ามึงเลยด่าเช็ดเลยถ้ามันคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมงานของเรา
มันคนนั้นเป็นผัวเราเมียเราลูกเรามันทำในสิ่งที่ไม่ถูกตาไม่ต้องใจเราเนี่ยเราสมควรจะด่ามันหยาบคายและด่ามันแรงๆไหมถ้ามันเป็นเพื่อนร่วมงานมันเป็นผัวเราเป็นเมียเราหรือเป็นลูกเราเราไม่ควรถูกบ้างไหมถ้าเราจะเอาชนะมารภายในคือจิตใจฝ่ายต่ำของเราเราต้องรู้สติรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่มึงกับกูเป็นผัวเมียกันไงมึงกับกูเป็นพ่อแม่ลูกกันไงมึงกับกูเป็นเพื่อนร่วมงานกันไงมึงเป็นลูกน้องกูกูเป็นนายมึงไงหรือมึงเป็นนายเจ้านายกูกูเป็นลูกน้องมึงไงนี่คือรู้อ่ะขณะนี้ทำอะไรอยู่ต่อมารู้อดีตรู้ว่าเมื่อคู่ทั้งทำอะไรมาก่อนหน้าที่จะมีปัญหากันเนี่ยเราทำอะไรมาเราเคยทำระยำทำชั่วกันแบบนี้มาไหมไม่มันกับเราก็ทำดีต่อกันมาตลอดเป็นทีมงานเดียวกันสร้างความสำเร็จให้กับทีมงานให้กับองค์กรให้กับหน่วยงานมาเยอะแยะเพราะเราเนี่ยสมานสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันร่วมคิดกันทำอะไรต่างๆจนประสบความสำเร็จร่วมสร้างประโยชน์มาด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันใช่ไหมนั่นคือเมื่อสักครู่ผมทำอะไรมาคือนึกถึงอดีตเราดีต่อกันถ้ากูไม่มีมันมันไม่มีกูไม่เป็นทีมงานแล้วงานมันจะสำเร็จไหมไม่ได้นี่แสดงทำความดีงานมาด้วยกันรู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามาทะเลาะกันไม่ยอมอดทนอดกลั้นให้อภัยกับมันที่มันพูดไม่ดีทำไม่ถูกต้องกับเราไม่ยอมอโหสิกรรมให้แก่กันและกันวันข้างหน้าเนี่ยถ้ามันเป็นเพื่อนร่วมงานเราจะเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันทำงานใกล้ชิดกันแล้วมองหน้ากันติดไหมความร่วมมือที่จะให้แก่กันและกันมันก็จะน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นเพราะหยะแหยงรังเกียจหรือเกลียดใช่หรือไม่ยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่ลูกกันกินข้าวหม้อเดียวกันนอนเกือบจะเป็นมุ้งเดียวกันหลังคาหลังเดียวกันครอบอยู่ถ้าไปทะเลาะเบาะแว้งกันกับไอ้แค่เรื่องเล็กๆตรงนี้เพราะที่ผ่านมาก็เราก็รักกันมาตลอดรักจนมีลูกเป็นโขลงแล้วและยังจะมีปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ดีกันมากกว่าที่จะไม่ดีแบบวันนี้ถ้าเราไปสวนกลับเนี่ยบ้านแตกก็ได้นะหลังคารั่วเลยอยู่ยังไม่มีความสุขเลยชีวิตครอบครัวที่พระบิดาบอกเนี่ยตอนเซตซีโร่เนี่ยให้สร้างสวรรค์ให้ทำบ้านให้เป็นเหมือนดั่งสวรรค์เนี่ยมันจะเป็นไหมมันจะเป็นสวรรค์วิมานของพ่อแม่ลูกในครอบครัวนั้นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอะไรนิดอะไรหน่อยก็รู้จักอดทนอดตั้งรู้จักให้อภัยกันเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการเอาชนะมารภายในคำว่ารู้สติรู้สติเนี่ยดีกว่านั่งหลับตาทำสมาธิอีกนะนั่งหลับตาทำสมาธิเนี่ยท่านภาวนาอะไรครับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาจิตไปไว้กับพุทกับโทอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวฝึกให้เคยชินให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวแต่มนุษย์เราเนี่ยมีทั้งอดีตและมีอนาคตด้วยรู้แต่ปัจจุบันอย่างเดียวได้ไงครับมันผิดธรรมชาติแล้วครับมนุษย์เรามีอดีตเพราะเรามีการเวลาที่เป็นสมการเส้นตรงพี่น้องครับการที่เราจะมาถึงจุดนี้มันต้องผ่านจุดเริ่มต้นมาก่อนพอถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วนะมาถึงจุดตรงกลางนะจากจุดตรงกลางนี้ถึงจะไปถึงปลายทางมันเหมือนกับมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอย่างที่พวกท่านชอบคุยชอบโม้ชอบคุยชอบเว้ากันนั่นแหละเว้ากันซื่อๆนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านอยู่ในปัจจุบันการมีสติที่แท้จริงคือรู้สตินั้นท่านจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้ถ้าท่านไม่รู้ว่าขณะนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเมื่อครู่ท่านเพิ่งทำอะไรมาไม่รู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะเป็นอะไรเป็นยังไงคือท่านต้องใช้จิตจักรวาลไม่ใช่ใช้จิตหยาบจิตจักรวาลก็คือจิตวิญญาณนั่นนะเพราะเวลาของจิตจักรวาลหรือเวลาของจิตวิญญาณมีค่าเท่ากับหนึ่งทุกอย่างจะอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดท่านฟังเราเข้าใจไหมนี่คืออนุตตรธรรมนะท่านจะอายุยืนและไม่ตายด้วยนะถ้าท่านมีเวลาเท่ากับหนึ่งนะตัวเลขหนึ่งไม่ได้มีเวลาเป็นสมการเส้นตรงทางกายภาพเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้ว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่เมื่อครู่ทำอะไรมาต่อไปข้างหน้าเราต้องทำอะไรโดยที่ตัวเราต้องยึดโยงอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะบางทีพูดสั้นๆทำวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อทำวันนี้ดีสุดแล้วเมื่อวานนี้มันก็จะดีเองและอนาคตมันก็จะดีไปด้วยเราต้องแปลความหมายอีกนะประโยคที่เราพูดเนี่ยแต่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่คืนนี้นี่คืออนุตตรธรรมตามมรรควิถีของจิตจักรวาลที่พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาสื่อมาให้เราบอกมนุษย์อย่างพวกท่านต้องรู้สตินะอย่างที่สองถ้าท่านจะเอาชนะมารภายในท่านเริ่มเห็นยังต้องมีสติใช่ไหมต้องมีสติคำว่ามีสติแปลว่าอะไรมารเนี่ยมันจะเป็นมารไม่ได้เพราะมันเป็นมันอยู่เหมือนเดิมแต่มารเปลี่ยนเป็นมันก็ต่อเมื่อมีพฤติกรรมบางอย่างที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราเนี่ยเราดันไปรับเอามาเป็นเงื่อนไขด้านลบ
เราไปรับมันเอามาไปจับไปฉวยไปหยิบไปกำมันมาเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับจิตใจของเราเองมันแสดงออกไปตามนิสัยตามสันดานมันอยู่แล้วไม่ว่าดีหรือเลวแต่เราไปหยิบเอาไอ้เลวๆของมันเนี่ยมาใส่ในใจของเราแสดงว่าเราฉลาดฉลาดรับรู้ไหมมีสติแปลว่าท่านต้องฉลาดรับรู้ฉลาดรับเอาฉลาดที่จะรับรู้ฉลาดที่จะไม่รับเอาและฉลาดที่จะไม่รับรู้ฉลาดที่จะไม่รับเอาคือเป็นอุเบกขาถ้าท่านต้องการเอาชนะมารภายในประการที่สองคือต้องมีสติคือฉลาดรับรู้ฉลาดรับเอาอะไรที่มันสร้างปัญหาให้กับเราทางจิตใจนะเราไปรับมันออกมาทำไมรับรู้เรื่องราวที่มันทำไม่ดีกับเราแต่ไม่รับเอาอารมณ์ที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นจากการที่มันทำไม่ดีกับเราซึ่งอารมณ์ไม่ดีนั้นไม่ได้มาจากมันนะมาจากจิตของเราเองมาจากมารภายในนี่ไงพี่น้องครับมันก็ยังเป็นมารครับแต่ที่มันเป็นมารของเราเพราะเราไปหยิบเอาบางสิ่งที่มันแสดงออกหรือกระทำกับเราเป็นเงื่อนไขให้กับเราเราไปหยิบเอามาเป็นเงื่อนไขด้านลบเป็นเงื่อนไขด้านร้ายที่เราไม่พึงพอใจเอามาสร้างแรงสั่นสะเทือนด้านลบเพื่อจะตอบโต้ต่อต้านหรือตอบสนองเข้าไปทางด้านลบพี่ๆน้องๆครับวิธีเอาชนะมารภายในอย่างที่3ต้องมีจิตสตินี่แปลว่าอะไรจิตสติจะมี2ด้านด้านแรกถ้าไอ้หมอเนี่ยมันเป็นเพื่อนร่วมงานเราด้านแรกก็คือนะคนภายนอกคือผัวเราเมียเราลูกเราเราย่อมเรียนรู้ได้เพราะเราอยู่ใกล้ชิดมันมาตลอดไม่ได้เพิ่งรู้จักเพิ่งเจอหน้าเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าของเราถ้าต้องรู้ว่านิสัยที่ไม่ดีหรือสันดานของไอ้หมอเนี่ยที่เราไม่ชอบอ่ะถ้ามันแสดงออกหรือกระทำต่อเราด้วยสันดานของมันด้วยกมลสันดานของมันเนี่ยถ้าเราไม่ชอบเราต้องจำไว้ครับเช่นถ้าลูกเราเนี่ยเป็นคนอ่อนแอหนักไม่เอาเบาไม่สู้แล้วเราโมโหมากเลยถ้าลูกเราเป็นแบบเนี้ยเพราะเรามองว่าถ้าโตขึ้นมามันเป็นผู้ใหญ่มันจะเอาตัวรอดได้ไหมเรายิ่งคิดยิ่งหงุดหงิดถูกไหมนั่นเวลาเรามอบหมายงานอะไรให้ลูกทำลูกมันมักจะบ่นหนูทำไม่ได้ผมทำไม่ได้มันยากท่านเป็นพ่อแม่หวังดีกับลูกอยากให้ลูกเป็นคนเก่งเป็นคนกล้ามันไม่ยอมลงมือทำพอบอกให้ทำอะไรปั๊บมันบ่นอย่างเดียวทำไม่ได้มันยากท่านย่อมหงุดหงิดใช่ไหมมันถ้าท่านรู้ว่าลูกของท่านนิสัยแบบนี้ท่านไม่ควรหงุดหงิดเมื่อท่านไม่หงุดหงิดมันจะทำให้ท่านมีจิตปัญญาอันประเสริฐแทนที่จะไปด่าลูกไปเคี่ยนตีลูกว่าไม่สู้หรือไม่อดทนไม่มีมานะพยายามไม่ด่าไม่ตำหนิทำให้ลูกเสียกำลังใจท่านมีอารมณ์ดีท่านก็จะสามารถท่านจะรู้เลยว่าลูกบอกว่ายากอ่ะหนูว่าหนูทำไม่ได้อ่ะก็ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากมันสันหลังยาวเกียจคร้านหรือเปล่าเพราะพ่อกับแม่หรือพี่เลี้ยงเนี่ยช่วยมันทุกอย่างมาตั้งแต่เด็กมันพอโตขึ้นมามันทำอะไรเองไม่ได้มันเลยบอกว่ายากเพราะมันไม่เคยทำอะไรนั่นเป็นว่าเราสอนไม่ดีเองเราต้องรีบเปลี่ยนนะต้องสอนลูกใหม่นะเอาเรื่องง่ายๆงานง่ายๆให้เขาทำก่อนโดยทำแล้วมีพ่อกับแม่คอยเป็นผู้ช่วยทำกับลูกอ่ะแต่เราฉลาดเราก็ปล่อยให้ลูกทำเยอะๆพอตรงไหนทำไม่ค่อยได้เราค่อยเติมอ่ะนี่คือวิธีฉลาดของพ่อแม่สอนลูกให้มีความมั่นใจว่าเฮ้ยมันก็ทำได้คือมันทำเรื่องง่ายๆและสำเร็จโดยมีเราเป็นพี่เลี้ยงมีพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงไม่ใช่เป็นพ่อเลี้ยงเป็นแม่เลี้ยงนะเราเป็นพ่อจริงแม่จริงมันเด็กก็จะเชื่อมั่นในตัวเองถูกไหมเวลามอบหมายงานยากๆให้ทำเด็กจะแทนที่ท้อแท้หรือขลาดกลัวหรือไม่เชื่อมั่นในตัวเองเขาจะรู้สึกท้าทายมันมีสองด้านได้ทำได้เจอสิ่งยากๆว่าต้องทำสิ่งยากๆรู้สึกท้าทาย challenge คือท้าทายนะรู้สึกท้อแท้ so tired tired ท้อแท้เบื่อหน่ายลูกท่านเป็นแบบไหนล่ะมันอยู่ที่ท่านสอนถูกไหมบอกแล้วไงบังเอิญพระบิดาก็ไม่แห่เรามาสอนเด็กอ่ะแต่สอนพ่อแม่นะก็ฝากบทเรียนพวกนี้ไว้เพื่อทำให้ลูกตัวเองนะมีอะไรดีๆได้โอเคไหมต้องมีกฤษตินะต้องรู้ไอ้คนรอบข้างเราเนี่ยคนนี้มันนิสัยสันดานเป็นยังไงเมื่อเราเจอมันเราใกล้ชิดมันโอกาสที่มันจะแสดงพฤติกรรมที่เราไม่ชอบอ่ะอยู่แน่นอนมันถ้าท่านรู้ตัวล่วงหน้าว่าอีเวนเนี่ยมันต้องมีสันดานแบบนี้เช่นขี้ขอชอบยืมตังเห็นหน้าเราทีไรชอบยืมตังนะรู้เลยว่าไอ้เหี้ยนี่ขี้ขอนะชอบยืมตังให้เราทำใจไว้ล่วงหน้าเลยถ้ามันมาขอยืมเรานะถ้ามายืมตังเราเนี่ยเราควรจะตอบสนองมันยังไงถ้าเราไม่ให้เราไม่อยากให้เราตั้งหลักไว้ก่อนแล้วเราจะไม่เสียสมดุลมันก็มีหน้าที่แสดงตามนิสัยสันดานมันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีหน้าที่แสดงออกตามนิสัยสันดานเราคือเราเป็นคนดีไงแล้วทำยังไงที่จิตไม่ตก
คนดีจิตต้องไม่เสียสมดุลต้องพร้อมที่จะหมุนธรรมจักรได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมล่ะพี่น้องครับเอานะนี่คือวิธีชนะมารภายในวิธีเอาชนะมารภายนอกมารภายนอกมั้งมารภายนอกคือสิ่งแวดล้อมคนใกล้ตัวคู่เวรคู่กรรมเราอธิบายท่านไปแล้วใช่ไหมว่าใครบ้างสามจำพวกนี้ถ้าเราจะเอาชนะมารภายนอกคือคนที่ทำไม่ดีกับเราคนที่จะมายื่นเงื่อนไขด้านลบที่เราไม่สบอารมณ์ไม่พอใจนะหนึ่งครับท่านต้องใช้สติปัญญาต้องใช้สติปัญญาต้องใช้สติปัญญาเพราะหน้าที่ของท่านต้องหมุนธรรมจักรใช่ไหมหนุนหมุนธรรมจักรคือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นและไม่ก้าวล่วงเขากลับคืนกวนตีนมาต้องไม่กวนตีนไปหน้าที่ท่านมี3ข้อรักหรือเมตตาอดทนอดกลั้นแห่ไปเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหน้าที่ของท่านต้องทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาหรือเงื่อนไขด้านลบนั้นถูกหยิบยื่นมาให้ท่านจะเอาชนะมารภายในของท่านไม่ใช่เอาชนะไอเวรนั่นหรือสิ่งแวดล้อมนั่นเช่นแดดร้อนเปรี้ยงทำให้ท่านทำงานกลางแดดโอ้โหร้อนมากกระหายน้ำเดี๋ยวจะเป็นขี้ผึ้งอยู่แล้วท่านเลยหงุดหงิดแดดโกรธพระอาทิตย์เพราะอะไรเพราะท่านไปมองว่าพระอาทิตย์เป็นมารความจริงไม่ใช่ดวงอาทิตย์เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นใช่ไหมคนอื่นเนี่ยเขานิสัยสันดานไม่ดียังไงนิสัยดีอย่างไรเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเราพยายามชี้ให้ท่านเห็นว่ามารจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มันหรอก คือกูนี่แหละเราทำยังไงนะที่จะไม่ทำให้มันเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นมารของเรามันทำไม่ดีกับเราแต่ถ้าเราไม่มีการคิดจะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านตอบสนองมันก็คือมันน่ะมันก็จะไม่ใช่มารของเราแต่จิตเราเนี่ยถ้าสอบตกนั่นแหละจิตเราเนี่ยจะเป็นมารของตัวเราเองใช่หรือไม่ท่านก็ต้องใช้สติปัญญาอย่างที่เรายกตัวอย่างเขาขโมยของของเราเรายกตัวอย่างนะเขาขโมยของของเราโดยไม่บอกกล่าวเผลอแล้วหยิบฉวยขโมยไปถ้าเราใช้สติปัญญาเพื่อจะรักอีเวนต์นี้ให้ได้ให้อภัยอีเวนต์นี้ให้เป็นเนี่ยก็นึกกันแบบข้ามภพชาติเลยแสดงว่าชาติที่แล้วกูไปเอาของมันมามันเลยมาทวงคืนเมื่อเราเชื่อในสิ่งที่เราคิดเราบอกแล้วไงตะเกียมันเป็นความจริงนะเรื่องนี้มันเรื่องจริงแต่กรณีของท่านจริงหรือเท็จเราไม่รู้ไม่มีใครทราบแต่มันเป็นคัมภีร์ถ้าเคยไปเอาของคนอื่นเข้ามามาชาตินี้ก็จะต้องถูกคนอื่นมาเอาคืนไอ้คนอื่นที่เอาคืนก็ไอ้คนที่ท่านไปเอาของเข้ามาท่านจำอดีตชาติไม่ได้หรอกท่านต้องเชื่อในความจริงนี้พอท่านยอมรับว่าเออไม่เป็นไรกูเคยเอาของมันมามันเลยเอาของกูไปนี่คือคิดบวกใช้ปัญญาอย่างที่สองคือเออกูมีอยู่มากกว่านี้แต่มันเอาของกูไปแค่นี้ไม่เป็นไรนะหมดไปเดี๋ยวกูหาใหม่ได้คิดว่าให้เขาเป็นทานแล้วกันวันหน้ามันจะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นหรือไม่ทำกับกูอีกเพราะมันได้สิ่งที่กูนะเคยสัญญาว่าจะให้หรือกูเคยไปเอาเขามันมามันมาเอาคืนนี่คือใช้ปัญญาโอเคนะเรายกตัวอย่างแค่นี้ถ้าท่านไม่ใช้สติปัญญานะท่านก็ไปมองเห็นแต่มายามายาคือพฤติกรรมของมันที่มาโกงของท่านมาลักขโมยของท่าน มาหลอกลวงท่านเพื่อเอาประโยชน์ไปท่านจะมองเห็นแต่สิ่งเหล่านี้ท่านมองเห็นสิ่งนี้ด้วยตาเนื้อแต่ถ้าท่านจะมองหาความจริงมองเห็นมันเป็นมันไม่ใช่เห็นมันเป็นมารท่านต้องมองด้วยปัญญาหรือมองด้วยตาที่3ประการต่อมาประการที่2ใช้ความรักเมื่อใช้สติปัญญาแล้วยังไม่พอทำให้เราเนี่ยยังจิตตกอยู่ใช้ความรักความเมตตาให้อภัยเขาเถอะคนเราเนี่ย มีโอกาสหลงผิดมีโอกาสหลงทางได้หลงผิดหลงทางมนุษย์เรามีโอกาสได้มันไอคนเนี้ยที่มันมาลักขโมยของของเราเนี่ยเขากำลังหลงผิดกำลังหลงทางหลงทางไปนิพพานและทำในสิ่งที่ไม่ชอบทำในสิ่งชั่วๆนะถ้าเรายิ่งไปอาฆาตโกรธแค้นเขาอีกเนี่ยเราก็จะไปผูกกรรมไปเกี่ยวกรรมกับเขามันยิ่งทำให้เราเนี่ยลงต่ำไปพร้อมกับเขาและทำให้เขายิ่งย่ำแย่เพราะเราไปเกี่ยวกรรมเขาไว้ชาติหน้าก็ต้องเกี่ยวกรรมกันแบบนี้อีกมาเกิดนะชาติหน้าเนี่ยถ้ากูแค้นมันกูต้องไปขโมยของมันมาคืนเพราะชาตินี้มันมาเอาของกูไปแต่จริงๆแล้วชาติที่แล้วกูเอาของมันมาชาตินี้มันมาเอาคืนถ้ากูแก้ถ้ากูโกรธแค้นไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความรู้ชาติหน้ากูก็ต้องมาเอาจากมันคืนนึงก็ไปมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสังสารวัฏที่นักบวชเรียกว่าเป็นความทุกข์ใหญ่หลวงไม่รู้วิธีหยุดความทุกข์ไง
นี่ยแต่พยายามจะดับตัวตนอย่างเดียวนะไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมที่แท้จริงอ่ะใช่ไหมมันถ้าเราอโหสิให้เนี่ยชาติที่แล้วเราเอามันมาชาตินี้มันมาเอาคืนไปเราไม่โกรธแค้นชาติหน้ามึงกับกูไม่ต้องเจอกันอีกและกูก็ต้องไปลักขโมยของมึงนึกภาพออกไหมกูไม่ต้องไปทำผิดคิดชั่วไม่ต้องไปทำบาปกับมึงอีกมันคนที่ฉลาดและเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมหรือเข้าใจเรื่องพวกนี้จะมีชีวิตอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้อย่างสบายสบายไม่มีความทุกข์เลยชั่วชีวิตจนกว่าพระบิดาจะบอกลูกสะกิดลูกกลับบ้านได้แล้วลูกสุดยอดของเป็นลูกของพ่อที่สุดยอดนะหมดยุคแล้วให้พี่ๆน้องๆที่มาจากฟ้าสีครามเขาจะมาทำหน้าที่แทนพวกลูกๆพวกเรากลับเถอะให้พี่ๆน้องๆเขามาใหม่ใช่ไหมอย่างที่สามต้องใช้ความกล้าหาญในการที่จะเอาชนะมารภายนอกต้องใช้ความกล้าหาญคำว่ากล้าหาญแปลว่าไม่กลัวครับไม่กลัวจะถูกมันโกงต้องไม่กลัวที่จะถูกมันเอาเปรียบต้องมั่นใจในความฉลาดของเราว่าเราจะป้องกันสมบัติของเราได้ไหมถ้าไม่ให้มันเอาเปรียบไม่ให้มันโกงไม่ให้มันละเราจะเก็บสมบัติของเราอย่างรอบคอบเรียบร้อยมิดชิดไหมถ้าเราเป็นคนชอบสร้างสมบัติอะไรแบบนี้เราต้องไม่กลัวถ้าเราสร้างสมบัติไว้เยอะเราก็ต้องไม่กลัวที่จะมีใครลักขโมยไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะนับสมบัติเราไม่ครบเพราะมันเยอะเกินหายไปบ้างช่างมันเราหาเก่งเดี๋ยวหาใหม่ได้อะไรแบบนี้ครับถ้าต้องมีความกล้าหาญกล้าที่จะเผชิญถ้าท่านไม่กล้าหาญไม่กล้าเผชิญนะการที่จะมาเรียนรู้เพื่อจะผ่านบททดสอบอะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นหนีไปปีวิเวกอยู่คนเดียวเนี่ยผู้จะมายื่นเงื่อนไขยื่นบททดสอบให้กับท่านที่อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรืออาจจะเป็นมารหรืออาจจะเป็นมันซึ่งเขียนบทละครร่วมกันมากับท่านแล้วแลกเปลี่ยนบททดสอบซึ่งกันและกันสัญญาว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะช่วยแลกเปลี่ยนบททดสอบกันมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะกรรมเก่าก็ยังค้างคาหาความสำเร็จไม่ได้และจะบอกว่าหลุดพ้นนิพพานได้ยังไงกลับบ้านไม่ได้ฮะถ้าทำงานไม่เสร็จกลับบ้านไม่ได้มีหนี้สินอยู่ก็จะชักดาบไม่ได้ด้วยนะนั่นคือความจริงครับพี่น้องครับต่อไปวิธีเอาชนะมารพูดมาทวงแค้นมาทวงคืนมาทวงคำมารพูดนี่มาเกิดเป็นมารภายนอกเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเคยไปสู้รบกันเอาชนะประเทศเขามาชาติเขามาฆ่าเขาตายแล้วยึดลูกยึดเมียยึดสมบัติแก้วเว้นเงินทองมาเป็นสมบัติของชาติเราหมดมันชาตินี้มันมีบารมีสูงมากมันแค้นมากด้วยมันเลยมาเกิดเป็นคนแบบเดียวกับท่านนะคนชาติเดียวกับท่านแต่จิตวิญญาณของมันไม่ใช่มาแล้วก็มาชั่วช้าชั่วชาติโกงชาติไม่ใช่ชั่วชาติอย่างเดียวมาโกงชาติโกงแผ่นดินมาทำให้พี่น้องคนไทยมีชีวิตที่ไม่มีความสุขมีชีวิตที่ไม่สงบมันจะก่อความวุ่นวายสร้างเรื่องสร้างราวไปได้ไม่เว้นแต่ละวันเดี๋ยวสร้างเรื่องโน้นเดี๋ยวสร้างเรื่องนี้ดูเหมือนมันมีความสุขมากกับการทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองวุ่นวายอะไรแบบนั้นนะท่านดูเอานะฮะเราไม่ได้หมายถึงใครท่านดูเอานั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราพูดนะพวกมารพูดนะมารภูตะเนี่ยมารพูดผีปีศาจแต่อันนี้มารจิตวิญญาณที่เป็นพูดผีปีศาจก็มาเกิดในร่างคนก็พาบริวารตัวเองมาทั้งครอกเลยเคยเป็นลูกใครผัวใครเมียใครนะชาตินี้มาเกิดแล้วนะคนที่เคยเป็นลูกสาวนะก็อาจจะมาเกิดเป็นน้องสาวแทนนะเพราะว่ามาเกิดเป็นลูกไม่ได้เนื่องจากต้องรีบไม่งั้นเอาคืนหรือแก้แค้นไม่ทันอะไรแบบนี้นะเคยเกิดเป็นเมียนะมาก็ชาตินี้ก็มาเป็นเมียอีกนะมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันทุกยากด้วยกันอะไรแบบนี้นี่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทั้งนั้นพี่น้องครับนะมาทวงแค้นทวงคืนมาทวงกันนะถามว่าถ้าพูดรวมๆทวงแค้นทวงคืนทวงคำสิ่งที่ท่านเนี่ยจะต้องเผชิญอันเป็นผลลัพธ์จากการถูกมารที่เป็นมารพูดทำร้ายท่านสิ่งแรกเลยมันจะทำให้ท่านอดอยากอดกินอดได้อดดีอดได้รับหรืออดได้เกียรติอดคำว่าอดแปลว่าไม่ได้อะมารพูดอย่างที่สองมันจะทำให้ท่านต้องโอดคำว่าโอดนี่คือโอดครวญโอดร้องโอดครวญแปลว่ามันจะมาทำให้ชีวิตของท่านเนี่ยยุ่งยากวุ่นวายสับสนทุกทรมานทั้งกายและใจหรือกายหรือใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่ามันอาฆาตแค้นกับท่านแค่ไหนมันจะทำให้ท่านต้องโอดร้องโอดครวญเลยล่ะแสดงว่าหนักหนาพอสมควรอย่างที่สามไอ้พวกมารพูดเนี่ยที่จะมาทวงแค้นทวงคืนทวงคำเนี่ยมันจะทำให้ท่านอับอายเช่นมันจะมาดนจิตดนใจท่านตรงตาที่สามเนี่ย
ทำให้ท่านตัดสินใจทำในสิ่งที่ชั่วร้ายตัดสินใจทำในสิ่งที่ผิดบาปโดยอาศัยมารภายในของท่านเป็นตัวช่วยเช่นความโลภเพราะความโลภเลยช่อโกงเลยช่อฉนมันยั่วยุให้ท่านช่อโกงช่อฉนโดยไปกระตุ้นที่ความโลภของตัวท่านหรือบางทีมันไปกระตุ้นให้คนอื่นเนี่ยมาทำร้ายท่านโดยยั่วให้ท่านเนี่ยทำเงื่อนไขด้านลบให้กับคนอื่นแล้วก็ชวนให้คนอื่นน่ะมาทำร้ายท่านทำให้ได้อดได้โอดได้อาย3อย่างเนี้ยหลักๆนี่เรื่องของมารพูดท่านก็จดเป็นหลักกันจดเอาไว้เป็นพระคัมภีร์คู่ตัวเวลาเจอใครที่เจอหน้านะแสดงออกหรือกระทำเงื่อนไขพฤติกรรมอะไรให้กับท่านบ้างให้ท่านยกเอาคัมภีร์มาดูนะว่าไอ้หมอเนี่ยเป็นมารประเภทไหนจะต้องใช้หลักการและเหตุผลอะไรจัดการกับไอ้มารนี่โอเคไหมมารก็คือมันนั่นแหละนะส่วนตัวเราเนี่ยแหละมารที่แท้จริงพี่บินน้องๆที่รักทั้งหลายครับวิธีเอาชนะมารพูดก็คือประการแรกต้องมีมหาสติต้องตื่นรู้ต้องตื่นตัวหรือตื่นตนและต้องตื่นแจ้งอยู่ตลอดเวลาตื่นรู้ตื่นตัวและตื่นแจ้งตลอดเวลาท่านก็จะปลอดภัยจากมารพูดแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเพราะมีมหาสติมหาสติคือรู้สติมีสติและใช้สติประการที่สองพี่น้องครับวิธีที่ท่านจะเอาชนะมารพูดมารพูดพวกนี้จิตวิญญาณของเขาจะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบเขาจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ลบและเวียงสนามแม่เหล็กออกมาจากดวงจิตวิญญาณหรือดวงจิตธรรมยานของเขาเนี่ยแผ่รังสีอมหิตออกมาก็คือเคลื่อนความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านลบออกมารอบตัวและจิตวิญญาณเนี่ยมันหมุนตลอดถ้าหมุนธรรมจักรมันก็หมุนไปทางนึงถ้าหมุนเป็นกรรมจักรคืออาฆาตโกรธแค้นท่านมันก็จะหมุนไปอีกทางนึงพี่น้องครับถ้าท่านจะเอาชนะมารพูดที่ตาเปล่าท่านมองไม่เห็นคือจิตวิญญาณอาฆาตมันจะแผ่รังสีที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบออกมาเนี่ยวิธีเดียวครับที่ท่านจะเอาชนะมันได้ก็คือท่านจะต้องเป็นคนที่นะเอาตรงนี้ก่อนมีธรรมจักรก็แปลว่าหมุนธรรมจักรให้ได้ก่อนธรรมจักรจักรก็คือหมุนหมุนธรรมจักรก็คือหมุนธรรมชาติของตัวท่านตาดูหูฟังจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสแล้วสั่นสะเทือนทางจิตให้เป็นบวกให้ได้รักมันให้ได้ให้อภัยมันให้เป็นนึกบวกคิดบวกมีความรู้สึกถ้าจะรู้สึกนะไม่ใช่รู้สึกนะรู้สึกเฉยๆหรือรู้สึกบวกก็ได้แต่ถ้ามันจะเคยตัวถ้าท่านรู้สึกบวกแล้ววันหน้าไม่สบอารมณ์มันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นลบเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าให้ดับเวทนาตรงนี้อย่าเกิดความรู้สึกอย่าเสียความรู้สึกถ้าที่บางคนบอกอาจารย์รู้สึกบวกสิดีนะรู้สึกบวกก็แปลว่าชอบไงนะชอบมันคู่กับอะไรล่ะพี่น้องมันคู่กับไม่ชอบรู้สึกเฉยๆดีกว่าไหมเพราะเราสามารถจะสั่นสะเทือนขับเคลื่อนอารมณ์ที่เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่เป็นความรู้สึกที่ไอ้ขอโทษที่เป็นอารมณ์ด้านบวกเนี่ยขับเคลื่อนพฤติกรรมทำให้เกิดการสั่นสะเทือนใน2มิติได้ด้วยขันห้าเหมือนกันท่านต้องมีธรรมจักรแปลว่าต้องรู้จักแทรกแซงขันห้ามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีอดทนอดกลั้นให้อภัย มีเสียสละแลกเปลี่ยนและมีแบ่งปันจิตสำนึกของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นอย่างเนี้ยหมุนธรรมจักรแล้วท่านก็จะปลอดภัยจากไอ้พวกมารพูดที่ท่านสองตาเปล่ามองไม่เห็นที่ท่านเคยได้ยินไหมคนโบราณบอกว่าคนดีผีคุ้มคนดีผีคุ้มผีไม่ได้คุ้มท่านท่านเป็นคนดีแต่ผีทำร้ายท่านไม่ได้ก็เลยไปเข้าใจผิดคิดว่าผีคุ้มถ้าผีร้ายเนี่ยมันเป็นพูดอ่ะมันเป็นมารของท่านเนี่ยมันคิดจะทำร้ายท่านลูกเดียวอ่ะแต่ท่านมีธรรมจักรเป็นเกราะปกป้องคุ้มครองท่านเพราะท่านเหวี่ยงสนามแม่เหล็กที่เป็นบวกออกมาเป็นรัศมีรอบๆตัวท่านมันไอ้ผีเนี่ยมันมีรัศมีที่เป็นลบลบเวลาเจอบวกไปไงฮะมันซวยนะเพราะว่าลบเวลาเจอบวกเนี่ยบวกมีหน้าที่ทำให้ลบมันเป็นกลางมันจะทำให้ความอาฆาตแค้นของมันลดน้อยลงลดน้อยลงจนไม่สามารถทำอะไรท่านได้นี่มันเป็นเมตาฟิสิกมันเป็นเพียวเมตาฟิสิกแปลว่ามันเป็นอภิปรัชญาพี่น้องครับถ้าพูดภาษาของพระบิดาคือมันเป็นอนุตตรธรรมในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มไหนไม่มีแล้วครับยกเว้นพระคัมภีร์จิตจักรวาลสอนเรื่องพวกนี้สอนในเรื่องที่คนอื่นเขาไม่รู้และเขาไม่สอนโอเคนะมีมหาสติ
ชนะมารพูดได้มีธรรมจักรเอาชนะมารพูดได้ประการที่3มีพลังฌานฌานเป็นหน่วยวัดพลังอำนาจของจิตจิตของมนุษย์เราเนี่ยมันมีทั้งหมด189กลุ่มมันทำหน้าที่สั่นสะเทือนของมันคนละสิ่งคนละอย่างอยู่ตลอดเวลามันเลยทำให้จิตไม่มีพลังถ้าท่านฉลาดท่านต้องมีสติรู้ว่าขณะนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอยู่กำลังทำอะไรอยู่ทำทีละอย่างแล้วจงจดจ่ออยู่กับการทำสิ่งนั้นและทำอย่างมีสมาธิคือทำให้ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะประสบความสำเร็จท่านในชีวิตของท่านฝึกตัวเองเป็นแบบนี้จิตของท่านเนี่ยมันจะรวมตัวกันรวมกลุ่มกันให้ได้มากที่สุดเพื่อจะสั่นสะเทือนในการทำสิ่งที่ท่านกำลังทำเช่นคิดเห็นเป็นทำอะไรเงี้ยทำอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีพลังอำนาจทางจิตสูงกว่าปกติเมื่อมีพลังอำนาจทางจิตสูงแปลว่าท่านมีฌานสูงนึกออกไหมเมื่อมีฌานสูงขณะที่ท่านหมุนธรรมจักรหมุนบวกแสดงว่าจักรที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะหมุนในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันจะหมุนด้วยความเร็วสูงกว่าปกติแล้วเวลาเหวี่ยงไปไหนไอ้ธรรมจักรเนี่ยก็คือคลื่นจิตของท่านเนี่ยเวลาเหวี่ยงไปไหนมันก็ท่านขว้างจักรไปครับแต่ไปเนี่ยจักรชนิดนี้ไปเพื่อให้ไม่ใช่ไปเพื่อเอาหรือไปเพื่อทำร้ายท่านนึกภาพอนุตตรธรรมที่เรากำลังพูดไหมเรื่องยากๆให้เข้าใจภายใน3นาทีท่านก็จะเวียงธรรมจักรออกไปเพื่อทำลายกรรมจักรของคนที่เขาเป็นมารของท่านหรือจิตวิญญาณที่เป็นมารของท่านหรือเป็นมนุษย์เนี่ยเวลามันอยู่ใกล้ตัวไกลตัวท่านเนี่ยเวลามันคิดลบคิดชั่วคิดร้ายต่อท่านมันหมุนกรรมจักรใช่ไหมกรรมจักรของมันก็เวียงออกมาหาท่านถ้าท่านมีรัศมีพลังบวกก็คือมีธรรมจักรเวียงคลื่นไม่ฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เรียกว่าวิญญาณนะซึ่งเป็นขันธ์ที่5เป็นกลุ่ม5เนี่ยเวียงออกมาปกคลุมห่อหุ้มตัวท่านแล้วท่านก็แผ่เมตตาให้กับมันด้วยความอดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไอ้จักรที่เวียงออกไปจากจิตของท่านเนี่ยมันหมุนแบบนี้เป็นมายามันจะพุ่งเข้าไปหาไอ้กรรมจักรที่มันเวียงมาหาเรานึกออกมั้ยธรรมะย่อมชนะอธรรมก็แปลว่าถ้าท่านมีฌานสูงเพราะฝึกหมุนธรรมจักรมาตลอดทั้งชีวิตมันจะสามารถจัดการไอ้กรรมจักรของไอ้คนเลวคนชั่วหรือแม้กระทั่งไอ้ผีร้ายเนี่ยมันต้องราบพนาศูนย์เพราะชนะย่อมธรรมะย่อมชนะอธรรมแต่เราบอกแล้วไงความดี1ก้อนกับความชั่ว1ก้อนเวลามันเอามาประกอบกันเนี่ยมันจะหักล้างหรือเอาชนะความชั่วไม่ได้ต้องใช้ความดีงามจำนวนมากท่านสังเกตไหมเพื่อนของท่านบางคนท่านดีกับมันแทบตายมันยังเลวกับท่านเลยในบางเวลามันยังเลิกคบท่านมันยังตัดท่านทิ้งจากความเป็นเพื่อนทั้งที่ท่านดีกับมันมาตลอดเลี้ยงข้าวมันเกือบทุกวันเวลามันเดือดร้อนให้ตังค์ยืมไปถึงเวลาปั๊บมันลืมบุญคุณหน้าตาเฉยเลยใช่ไหมคนพวกนี้ใช่ไหมเพราะว่าท่านยังทำความดีงามให้กับมันเนี่ยน้อยไปมันเป็นคนชั่วมากนั่นเองแม้แต่คนที่ชั่วมากๆเนี่ยท่านต้องทำความดีงามกับมันเยอะๆยิ่งท่านเลิกทำความดีงามให้กับมันเพราะอีเวนี่ชั่วมันจะยิ่งชั่วท่านมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะสันดานของมันชั่วอยู่แล้วยกเว้นท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองย้ายตัวเองไปอยู่ที่อื่นแต่ถ้าท่านย้ายตัวเองไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ยังต้องทำงานร่วมกับมันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับมันอีกเนี่ยท่านต้องใช้วิธีที่พระบิดากำลังสอนท่านให้เวียงธรรมจักรออกมาใช่ไหมไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วเวียงธรรมจักรได้ไม่ได้นะธรรมจักรมันจะเกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและสั่นสะเทือนร่วมกันที่จิตกระบวนการของขันธ์5ที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่นั่งมโนเอาเองเนี่ยไม่ได้พี่น้องครับพลังฌานมันได้จากการฝึกฝนในการทำงานทุกสิ่งให้ทำทีละอย่างคิดทีละเรื่องและทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆจนกว่าจะประสบความสำเร็จพลังอำนาจทางจิตของท่านมันจะสุกสกาวมันจะแพรวมันจะมีพลังสูงขึ้นมาได้เองอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้วิธีที่เรียกธรรมชาติสมาธิไม่ใช่กรรมฐานสมาธิเป็นธรรมชาติสมาธิธรรมะคือธรรมชาติมรรควิถีจิตจักรวาลสอนให้ท่านทำแบบนี้เพราะผู้ออกแบบเครื่องยนต์แห่งกามรูปธรรมมนุษย์และออกแบบขันธ์5ทรงวางแบบแผนเอาไว้อย่างที่ทรงกล่าวผ่านเรามาเล่าให้ท่านฟังโอเคไหมครับหรือบางคนบอกโอ้ยุคนี้เป็นยุคที่น่ากลัวมากมารพูดที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยมันน่ากลัวมันร้ายแรงมันอะไรมากมายเอาละถ้าท่านคลาดกลัวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองนะท่านมีสิ่งนี้อยู่แล้วใช่ไหมเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์นะท่านบริจาคปัจจัยแล้วมาช่วยกันสร้าง
สถานธรรมเรามาช่วยกันสร้างหอพระคัมภีร์นะก็จะมีเหรียญเทพเจ้าแห่งอัคคีกับพระบิดาใช่ไหมอยู่ด้วยกันท่านมีไปแล้วท่านเขาเรียกว่าเช่าใช่ไหมท่านเช่าไปแล้วเอาตังค์มาสะสมเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านมีอยู่จำไว้ครับห้อยคอไว้ไอ้มารพูดทั้งหลายเจอเทพเจ้าแห่งอัคคีฟินิกซ์เนี่ยเป็นอภิมหาจิตวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเพราะเทพเจ้าแห่งอัคคีฟินิกซ์ก็คือเป็นนกชนิดหนึ่งนะเป็นนกในสมัยโบราณ

และพอกลายเป็นเท่าฐานหมดแล้วปั๊บเท่าฐานของตัวเองนั้นก็จะรวมตัวกันนะถือกำเนิดเกิดขึ้นมามีอัตตาตัวตนมายาเป็นเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์เป็นนกฟีนิกซ์คือฟีนิกซ์เบิร์ดอีกไม่มีวันตายมีไฟลุกกลายเป็นเท่าฐานแล้วเท่าฐานนั้นก็จะรวมตัวกันขึ้นมาเพื่อจะมาเป็นฟีนิกซ์มีชีวิตใหม่อีกเป็นนกที่ไม่ตายมันแสดงว่าเป็นจิตวิญญาณที่เหนือกว่าจิตวิญญาณทั้งปวงเป็นเจ้าแห่งจิตวิญญาณทั้งปวงท่านห้อยคอไว้แต่ท่านต้องเชื่อในพระบิดาและศรัทธาเรานะไม่งั้นเทพเจ้าฟีนิกซ์จะไม่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่านหรอกนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยปวดท้องปวดหัวหายาอะไรกินไม่ได้อธิษฐานน้ำทิพย์อธิษฐานน้ำมนต์โดยขอให้เทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์ช่วยนะว่าให้น้ำทิพย์นี้เป็นเหมือนดั่งโอสถทิพย์ดื่มแล้วทำให้หายปวดท้องปวดไส้นะเพราะว่าไปหาหมอไม่สะดวกไม่ทันอะไรก็ว่าไปนะเคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยเช้าแล้วแต่ท่านท่านศรัทธาท่านทำไม่ต้องส่งมาให้เราปลูกเสกหรอกนะบอกว่าเทพเจ้าแห่งคีฟีนิกซ์ก็คือดวงจิตวิญญาณที่เป็นภาคหนึ่งของจิตวิญญาณของเราเราอนุญาตให้ท่านทำถ้าท่านเชื่อมั่นและศรัทธาโอเคนะสไลด์ต่อไปครับเมื่อเราพูดเรื่องแบบนี้แล้วอย่าหลงทางมารอยากรู้ไหมนะอย่าหลงทางมารถ้าเราไม่หลงทางมารแปลว่าเราต้องรู้วิธีที่จะปราบมารอ่ะมาดูกันเคล็ดวิธีในการปราบมารอ้าวตอนนี้ YouTube เหลือ500กับ1คนแล้วนะลืมพูดถึงเนาะยัง500กับ1คน Facebook เหลือดูอยู่307คนไม่ทราบเบื่อเรื่องมารหรือยังถ้าท่านไม่มีความรู้เรื่องมารท่านก็จะนิพพานกิเลสไม่ได้นิพพานกรรมไม่ได้และท่านก็จะหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้เป็นความรู้ที่ท่านทั้งหลายต้องรู้อ่ะไม่ต้องเสียเวลาเคล็ดวิธีปราบมารมารประเภทแรกมารพวกแรกคือมารชอบหยอกหยอกให้ท่านเวียนหัวพูดเล่นน่ะหยอกนะหยอกรู้จักคำว่าหยอกเอิญไหมหยอกบางทีปากว่ามือถึงแกล้งมาแย่นะแย่แย่สะเอวรู้ว่าท่านบ้าจี้อะไรมาเนี่ยทำให้ท่านตกใจทำให้ท่านเสียสมดุลนี่คือมารมันทำให้จิตท่านตกจิตท่านเสียสมดุลมันก็คือมารเมื่อเสียสมดุลแล้วมันอาจจะเกิดเรื่องใหญ่เพราะมารตัวจริงจะเกิดขึ้นในจิตใจท่านมารในใจท่านมันจะเข้าแทรกก็คือความไม่พอใจคือความโกรธความเสียใจความเสียดายอะไรต่างๆเหล่านี้การเสียความรู้สึกเนี่ยมารมันจะยั่วให้เกิดตรงนั้นท่านจะเสียสมดุลสองมารชอบเย้าเย้าเล่นน่ะนะเย้าเล่นน่ะบางทีท่านนึกว่ามันพูดจริงอ่ะแต่มันเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นมาเย้าเล่นน่ะท่านก็เสียความรู้สึกเสียอารมณ์มันก็คือมารประเภทนึงคนประเภทนี้มันจะอยู่รอบๆตัวท่านท่านว่าจริงมั้ยคนประเภทนี้มันจะอยู่รอบๆตัวท่านมารประเภทที่3มารชอบยั่วมารประเภทที่4มารชอบยวนยียวนกวนโอ้ยพูดดีๆไม่ได้ชอบพูดยวนกวนโอ้ยถามว่าเอ๊ะนั่นเธอกำลังทำอะไรอยู่มันจะคิดจะย้อนอะไรนี่แล้วมึงคิดว่ากูกำลังทำอะไรอันนี้ก็เลยยวนใช่ไหมยวนแล้วมึงคิดว่ากูกำลังทำอะไรทำงานเนี้ยยากไหมเหนื่อยไหมอ้าวแล้วมึงคิดว่ากูมีความสุขอ่ะมึงคิดว่ากูไม่เหนื่อยอ่ะเนี่ยแทนที่จะตอบดีๆพูดตรงๆเนี่ยยวนแล้วมันกวนโอ้ยใช่ไหมบางคนบอกกวนส้นอะไรก็ว่าไปทั้ง4ประการเนี่ยแก้ไขได้โดยรักให้ได้ให้อภัยมันให้เป็นวางเฉยข้อ3นี่คือวางเฉยเป็นอุเบกขาอย่าไปหยิบฉวยการหยอกการย้าวการยั่วการยวนของมันเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้มารเข้าแทรกในจิตใจของเราถ้ามารเข้าแทรกในจิตใจของเราเราจะหมุนกรรมจักรทันทีขันห้าของเราจะบูดเบี้ยวขันเราจะบุบบิดบู้บี้เลยการหยอกการย้าวการยั่วการยวนของมันเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้มารเข้าแทรกในจิตใจของเราถ้ามารเข้าแทรกในจิตใจของเราเราจะหมุนกรรมจักรทันทีขันห้าของเราจะบูดเบี้ยวขันเราจะบุบบิดบู้บี้เลยการหยอกการย้าวการยั่วการยวนของมันเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้มารเข้าแทรกในจิตใจของเราถ้ามารเข้าแทรกในจิตใจของเราเราจะหมุนกรรมจักรทันทีขันห้าของเราจะบูดเบี้ยวขันเราจะบุบบิดบู้บี้เลยเหนื่อยกับการต่อสู้เหนื่อยกับการป้องกันตัวเหนื่อยมากยิ่งยกที่3ยกสุดท้ายเหนื่อยชุด

แต่ก่อนชก5ยกเพราะฉะนั้นมวยยก4ยก5เนี่ยเป็นตัววัดกึนกันว่านักมวยคนไหนฝึกมาดีซ้อมมาดีหรือเปล่ามันจะหมดแรงเอาแล้วเผลอๆคู่แข่งไม่ได้เตะมันหรอกมันจะล้มไปนอนพับเพียบเองแล้วเพราะขาไม่มีแรงจะยืนเพราะซ้อมน้อยอ่อนซ้อมพี่น้องครับไอการวางเฉยเนี่ยมันจะต้องผ่านรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นมาก่อนเวลาท่านเจอคนเดิมๆกูรักไม่ได้เพราะมึงทำไม่ดีกูมึงหยอกกูเย้ากูยั่วกูยวนกูนะวนๆเนี่ยถ้าท่านฝึกนะมีสติและฝึกกับมันกับของจริงเนี่ยจิตของท่านก็จะคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้กับเงื่อนไขเหล่านี้พอคุ้นชินแล้วปั๊บวันหลังมันหยอกเย้ายวนยั่วอะไรยังไงท่านก็วางเฉยได้จิตเป็นอุเบกขาคือจิตสงบได้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมนี่คือวิธีปราบมารท่านต้องค่อยๆฝึกตัวเองไปในชีวิตประจำวันอย่าไปถามตัวเองว่ากูจะต้องฝึกแบบนี้นานเท่าไหร่ตายแล้วมันจะฝึกสำเร็จไหมอย่าถามพยายามตั้งสติให้มั่นต้องเรียนรู้ให้ได้ต้องฝึกฝนให้ได้แล้วท่านก็ได้ประโยชน์ด้วยถ้าทำสำเร็จถ้ากับว่าหมุนธรรมจักรหน้าที่คือหมุนธรรมจักรถ้ารักให้ได้ให้อภัยให้เป็นแล้ววางเฉยเนี่ยธรรมจักรหมุนตลอดท่านปลอดภัยจากมารพูดด้วยเพราะมารพูดมันหมุนแต่กรรมจักรมารมนุษย์อะไรก็แล้วแต่มันยื่นเงื่อนไขได้ลบมาเวลามันโกรธเรายื่นเงื่อนไขมามันก็ยื่นกรรมจักรมาแล้วเอาธรรมจักรเหวี่ยงไปสวนเลยครับกรรมจักรนี่กระเด็นเลยเพราะเรามีฌานฌานได้มาจากสกิลคือทักษะในการสั่นสะเทือนจิตของเราเป็นอุเบกขาได้เคล็ดลิวิธีปราบมารตะกี้ไม่หมดนะ มีสไลด์ที่2มารชอบย้อนท่านคิดตามนะย้อนแปลว่าอะไรย้อนนะเอ๊ะทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้เนี่ยทำไมเธอทำแบบนี้เราไปพูดกับมันว่าทำไมเธอทำแบบนี้มันจะย้อนเลยแล้วทำไมมึงไม่ทำอ่ะมันจะเดินลอยชายทำหอกอะไรทำไมมึงว่างไม่ใช่เหรอทำไมมึงไม่ทำอ่ะนี่เรียกย้อนประการที่6มารชอบแย้งเราชีวิตเราเจอบ่อยนะชอบแย้งเอ้ยกูว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลหรอกชอบแย้งกูว่าวิธีเนี้ยที่มึงทำกูว่าไม่ได้ผลหรอกแต่มันไม่พูดต่อนะเราก็บางทีโมโหนะกูกำลังทำอยู่มึงไม่ทำแต่มึงเสือกใช้ปากมาแย้งกูทำให้ชักใบให้เรือเสียอย่างที่บอกมาแย้งว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ควรหรือบางทีเราเสนอความคิดเห็นอะไรดีๆไปมันก็มาแย้งเราเขาเรียกโต้แย้งโต้แย้งแบบข้างๆคู่ๆเพื่อต้องการเอาชนะเราเอาชนะความคิดเราอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ทำให้เราหงุดหงิดนะเมื่อหงุดหงิดแปลว่าจิตตกแล้วจิตมารของท่านมารมันก่อตัวในจิตท่านนะเพราะมันกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นมารของท่านนั้นท่านต้องจัดการมันโดยการอย่าเปลี่ยนมันไปเป็นมารก็คืออย่าไปเอาคำโต้แย้งการโต้แย้งอะไรของมันมาเป็นเงื่อนไขเพื่อทำลายความสมดุลในจิตใจของเราเพื่อทำให้มารเข้าแทรกจิตใจของเราและทำให้เราเสียหายเสียผู้เสียคนเสียประโยชน์เสียความสุขเสียความสงบและเสียภพชาติในการมาเกิดเป็นมนุษย์เลยเพราะหมุนกรรมจักรไม่ได้หมุนธรรมจักรประการที่7มารชอบหยิบเป็นลูกอียิปต์ชอบหยิบชอบฉวยซึ่งเราไม่ชอบเลยมันไม่ได้หยิบไปไหนหรอกทำงานด้วยกันโต๊ะใกล้ๆกันนะของของมันก็มีนะคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอปากกายางลบกระดาษ A4 ที่ใช้งานบนโต๊ะทำงานมันก็มีเราก็มีแต่พอถึงเวลาจริงแล้วมันเสือกทะลึ่งหาของมันไม่เจอไม่รู้ไปวางตรงไหนมันก็มาหยิบเอาของเราไปพอเราเผลอมันก็หยิบของเราไปแล้วกระดาษ A4 บนโต๊ะเราก็หายหมดเพราะอีเวนต์ข้างๆเนี่ยมันมาหยิบเอาเพราะเราวางไว้เป็นระเบียบมันน่าโมโหมั้ยมันน่าหงุดหงิดมั้ยแล้วถามว่านี่ไงมารพวกนี้นะมันเกิดขึ้นมันเป็นมารเพราะท่านมองมันในแง่ลบพอท่านมองมันในแง่ลบปุ๊บขันธ์5ของท่านมันจะหมุนเป็นกรรมจักรทันทีเลยนะไอ้ขันธ์นี่จะบุบบิดบู้บี้ทันทีเพราะโดนท่านทุบด้วยอารมณ์ขยะเนี่ยไม่พอใจไม่ชอบโกรธครึ่งอะไรพวกเนี้ยท่านต้องคิดบวกทันทีแล้วใช้ความรักเข้าจัดการกับไอ้พฤติกรรมที่มันแสดงออกทันทีโดยไม่เปลี่ยนมันเป็นมารและจะได้จัดการกับจิตใจของเราไม่ให้มีมารเข้าแทรกมารเข้าแทรกก็คือกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงแล้วก็สันดานเดิมที่มากับจิตหยาบใช่มั้ยแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสันดานใหม่ด้วยเพราะหยุดมันได้ด้วยวิธีนี้มารชอบหยิบอย่างที่8มารชอบเหยียดก็คือมันชอบพูดจาเหยียดหยามเราดูหมิ่นเราด้อยค่าเราทำให้เราเสื่อมเกียรติเสื่อมเสียชื่อเสียงเสื่อมคุณภาพไหมไม่มันทำให้เราเสื่อมในเรื่องของนามธรรม
เราเป็นคุณภาพเป็นคนมีคุณภาพแค่ไหนอย่างไรเราก็เป็นแบบเดิมมันเป็นคนชอบเหยียดแล้วถามว่าพวกท่านชอบไหมนะที่ให้คนอื่นเขาดูถูกเหยียดหยามท่านไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้มันที่ชอบดูถูกเหยียดหยามเราเนี่ยเราจะต้องจัดการกับมันยังไงเหมือนเดิมพี่น้องครับรักมันไม่ได้ให้อภัยมันได้เป็นวางเฉยรักมันได้ต้องใช้ปัญญาเช่นบอกว่าเนี่ยมึงเป็นครูของกูทำให้กูรู้ว่าถ้ากูไปทำแบบมึงกับใครเนี่ยไม่มีใครเขารักมึงไม่มีใครรักกูแน่นอนเหมือนอย่างกูเนี่ยไม่ค่อยอยากจะรักมึงเนี่ยเพราะฉะนั้นกูจะจำไว้กูจะไม่ทำแบบที่มึงทำกับกูกับคนอื่นนี่คือวิธีปราบมารสไลด์ที่3 ยังมีอีกครับมารชอบยุแยงตะแคงรั่วมึงเนี่ยชอบยุจังยุให้กูทำผิดยุให้กูทำบาปยุให้กูทำชั่วยุดีจังยุให้เสียเลิกยุให้เสียงานเสียการหรือมารชอบยื้อคำว่ายื้อเนี่ยแปลว่าตื้อเราบอกแล้วว่าทีหลังอย่าทำแบบนี้เราไม่ชอบมันก็ยื้อที่จะทำแบบนั้นคือตื้อจะทำแบบเดิมมันน่ารำคาญน่าหงุดหงิดไหมกูสะอดทนกับมึงนะกูบอกว่าต่อไปมึงอย่าทำแบบนี้กับกูนะกูไม่ชอบมึงอย่าโกหกตอแหลกูนะกูไม่ชอบกี่ครั้งแล้วที่กูอโหสิแล้วไม่ทำให้มึงเป็นมารของกูและกูก็ไม่ปล่อยให้มารเข้าแทรกในจิตใจของกูแต่โอ้นับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็มึงยังโกหกตอแหลกับกูอยู่ได้คนเราเนี่ยก็บอกน้ำอดน้ำทนเนี่ยมันมีขีดจำกัดคำว่ามีขีดจำกัดแปลว่าอะไรครับถ้าทนไม่ได้ทนไม่ไหวก็สติแตกก็มีการตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านขึ้นมาก็เกี่ยวกรรมกันนัวเนียนเราก็เลยกลับบ้านนิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมาเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับมันต้องมีภพชาติเพิ่มและนี่มันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วไม่มีภพชาติใหม่ให้กับใครๆแล้วหมดโอกาสแล้วในชาตินี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจัดการชำระกรรมชำระบาปแล้วอยู่เหนือกฎแห่งกรรมให้ได้พระบิดาจึงให้เรารีบเปิดเผยว่าหมุนธรรมจักรหมุนอย่างไรแทรกแซงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรต้องทำอย่างไรและเตือนว่าขันห้าอย่าไปดับถ้าดับขันห้าท่านก็จะเป็นมนุษย์สองมิติเป็นคนสองมิติไม่ได้ประการที่11มารชอบแย่งข้าวแย่งของแย่งโอกาสแย่งคิวแย่งผลประโยชน์นะมารทั้งนั้นมารชอบยุ่งคือเผือกชอบมายุ่งกับเราโครงการอะไรของมึงเนี่ยมายุ่งกับกูเราจะคิดอย่างนั้นแล้วเราก็จะหงุดหงิดมากมาเสือกอะไรกับกูชอบมายุ่งเรื่องชาวบ้านน่ะมารพวกนี้ก็มีเยอะบางคนมันไม่รู้ตัวหรอกเพราะสันดานเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้แบบนี้แล้วท่านก็ต้องรักมันนะอภัยมันให้เป็นวางเฉยนะพี่พี่น้องๆครับทั้ง12ยอพฤติกรรมทั้ง12ยอเป็นพฤติกรรมที่จิตวิญญาณของท่านเขียนเป็นบทละครเอาไว้กันทั้งนั้นตอนที่มาอยู่ที่วิหารสีขาวในภพชาติแรกที่ได้รับโอกาสจากพระบิดาให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็ไปเขียนบทละครในการเล่นบทเนี่ยผัวเมียเมียพ่อแม่ลูกกันเนี่ยก็มีไอ้12มีมารทั้ง12จำพวกเป็นบททดสอบเป็นบทเรียนทั้ง12จำพวกวนไปวนมาอยู่เนี่ยครับเราจึงหยิบมาให้ท่านได้เรียนรู้และได้จำไว้แต่ถ้าท่านมีแพทเทิร์นพวกนี้ไว้เป็นคัมภีร์เฉพาะตัวมันจะง่ายขึ้นว่าถ้าเจอมารไอ้ชอบทั้งหมด12ยอเนี่ยนะกูต้องรักมันให้ได้เว้ยรักมันให้ได้ต้องอย่าไปมองด้วยตามันกวนตีนอยู่เรารักมันไม่ได้หรอกเราต้องใช้ปัญญามองเห็นว่าไอ้พฤติกรรมที่มันทำไม่ดีอย่างเงี้ยนะต้องมองเห็นคุณค่าของมันเห็นประโยชน์ที่มันแสดงออกนะด้วยปัญญาเราจึงจะรักมันได้เราจึงจะให้อภัยมันเป็นและพอเราฝึก2อย่างนี้รักได้อภัยเป็นจนคุ้นชินนะแน่นอนเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เล่นเครื่องดนตรีกว่าจะเล่นจนชำนาญมันก็ต้องใช้เวลาถูกไหมเขียนกอขอกอกาจับปากกาจับดินสอหรือเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์มันต้องอาศัยฝึกเพื่อให้เกิดความชำนาญหรือเกิดสกิลทั้งนั้นนะครับและถ้าจะใช้ความชำนาญให้เกิดความชำนาญต้องใช้เวลาซึ่งแต่ละคนเท่ากันไหมพี่น้องครับถ้าในชาติที่แล้วท่านไม่เคยเรียนรู้ที่จะฝึกฝนมาก่อนพอมาชาตินี้ก็ลำบากอย่างเช่นพี่ๆน้องๆของเราที่เป็นจิตวิญญาณที่จะมาจากฟ้าสีขาวถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในปลายยุคพลังงานเก่าเพื่อจะก้าวไปสู่ยุคพลังงานใหม่เขาไม่เคยมีประวัติในการมาเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยเขาจะเรียนรู้ได้ช้ามากเช่นเรียนรู้จะพูดเนี่ยมันบางที6ขวบนะกว่าจะพูดภาษามนุษย์ได้เพราะเขาไม่เคยมีประวัติในการเรียนรู้ภาษามนุษย์มาก่อนไม่ว่าภาษาไหนชาติไหนก็ตามเหมือนอย่างมนุษย์เราในชาติเนี้ยถ้าบางคนมาเกิดนะ
แล้วตั้งแต่เด็กเนี่ยสามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนโอ้โหพูดมันภาษาพ่อภาษาแม่มันได้เลยนี่เป็นเพราะว่าชาติที่แล้วถ้ามันไม่ได้เกิดเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนจีนมันก็เคยเรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอย่างเชี่ยวชาญมาก่อนแล้วบางคนชาตินี้ต้องเรียนภาษาอังกฤษแต่ชาติที่แล้วมันไม่เคยเรียนมันไม่เคยสนใจเพราะมันเกลียดภาษาอังกฤษพอมาชาตินี้นะมันเรียนภาษาอังกฤษนะมันก้าวหน้าไม่ทันคนอื่นมันได้แต่วันคาโกวันคาคัมแอนด์ทูคาเปรี้ยงมันจะได้อยู่แค่นั้นนะรถกันหนึ่งมารถกันหนึ่งไปชนกันเปรี้ยงนะนะใช่ไหมมันได้ภาษาอังกฤษแค่นี้นะหรือยู where you go นะภาษากะเหรี่ยงนะใช่ไหมเพราะว่ามันไม่เคยมีประสบการณ์พอมาฝึกแล้วบางทียากมากเพราะไม่มีพรสวรรค์เหลือแต่พรแสวงอย่างเดียวถึงแม้พรแสวงก็สามารถทดแทนพรสวรรค์ได้แต่ยิ่งต้องใช้เวลามากกว่าปกติไม่ว่าอะไรก็ตามนะอย่างเราเนี่ยเจ็ดภพชาติที่เจ็ดแล้วนะพูดเป็นต่อยหอยร้อยเรียงคำพูดได้โดยใช้สมองเป็นห้องแล็บเรียบเรียงคำพูดเผลอๆจะพูดได้ดีกว่าเขียนด้วยซ้ำเร็วกว่าเขียนด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะเราฝึกมาแล้วทั้ง6ภพชาติฝึกการพูดชาตินี้ตอนเป็นวัยละอ่อนพระบิดาก็เมตตาให้เราฝึกทักษะด้วยการพูดแต่ไม่ได้ไปเรียนสถาบันฝึกการพูดแห่งประเทศไทยหรือสถาบันฝึกการพูดแห่งประเทศไหนนะฝึกเองโดยการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในบางสิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้ในการใช้อายตนะปากก็เป็นหนึ่งในอายตนะสองข้างตากับสองหูก็เป็นหนึ่งในอายตนะท่านจะเป็นเจ้าคนในคนได้ต้องรู้เท่าทันมนุษย์เพราะตาต้องไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธหูต้องไวต่อสิ่งที่ได้ยินต้องฉลาดนึกต้องฉลาดคิดต้องฉลาดที่จะจดจำนั่นคือภารกิจของเราทุกภพชาติมาถึงภพชาตินี้เราจึงสามารถทำหน้าที่ในพระนามของพระเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของพวกท่านได้ไอ้นี่เราพูดความจริงของเราให้ท่านฟังอาจจะไม่ค่อยน่ารักแต่เราก็บอกให้ท่านฟังว่าไม่ใช่เกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยมันไม่ใช่ต้องฝึกฝนบางทีต้องข้ามภพชาติพี่น้องครับอย่าทำตนเป็นมารเสียเองนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาเตือนพวกท่านมาอย่าทำตนเป็นมารเสียเองเมื่อท่านรู้จักเรื่องของมารแล้วทำตนเป็นมารเสียเองคืออย่างไรครับคือเป็นอุปสรรคขัดขวางการยังประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของคนอื่นทั้งในมิติโลกและจิตวิญญาณบนเส้นทางแห่งการหลุดพ้นจำไว้ครับอย่าทำตนเป็นมารเสียเองเพราะท่านก็ผิดบาปอยู่ดีครับต้องตกนรกอยู่ดีไม่มีเวลาให้ท่านได้กลับบ้านแล้วเพราะท่านต้องตกนรกแต่คำว่าพบชาติใหม่ก็ไม่มีแล้วด้วยถ้ามีก็เป็นสัตว์ถ้ามีก็ต้องพบชาติใหม่คือต้องไปอยู่ในแกนโลกต้องไปถ่วงโลกเพราะน้ำหนักของจิตวิญญาณมากกว่ามนุษย์ปกติเพราะมีกรรมเยอะก็เลยเอาไปถ่วงที่แกนโลกซะเพื่อทำให้โลกเวลาหมุนแล้วมันไม่สายทำให้โลกมันสมดุลเพราะตอนนี้น้ำหนักของมนุษย์และจิตวิญญาณรวมทั้งทุกสรรพสิ่งของพระบิดาที่ทรงสร้างไว้อยู่ในระบบโลกบนพื้นผิวโลกตอนนี้มันมีน้ำหนักมวลรวมของทั้งหมดเนี่ยมากกว่าน้ำหนักมวลที่อยู่ในแกนโลกข้างในมันเหมือนกับกลวงแต่มันไม่กลวงแต่มันมีน้ำหนักเบากว่าที่อยู่ที่บริเวณเปลือกโลกมันเวลาโลกหมุนไปมันเลยแกว่งสายไปสายมามันมีแรงเฉื่อยมันเลยทำให้โลกไม่สมดุลเข้าใจคำว่าแรงเฉื่อยไหมท่านเอาลูกโป่งใส่น้ำแล้วก็เอามาทำให้น้ำในลูกโป่งไม่ต้องใส่เต็มนะให้มันหมุนแล้วท่านก็จับลูกโป่งวางน้ำมันจะพายลูกโป่งหมุนแรกๆก็ดูเข้าท่าแต่พอมันน้ำในลูกโป่งมันหมุนช้าลงนะมันก็ทำให้ลูกโป่งได้กระโดดกระเดกกระโดดกระเดกไปมาถ้าที่จริงๆแล้วข้างนอกมันจะหยุดอยู่แล้วแหละข้างนอกก็คือลูกโป่งตัวจริงจะหลุดจะหยุดแล้วแต่น้ำข้างในมันยังไม่หยุดมันโครงเคลงมันในแกนโลกเหมือนกันน่ะถ้ามันเบานะข้างนอกมันเหวี่ยงอย่างรวดเร็วนะแต่ตัวถ่วงน้ำหนักที่อยู่ในแกนโลกมันเบาเกินไปมันเหมือนตอนที่พระบิดาทรงต้องย้ายไดโนเสาร์ออกไปจากระบบโลกเพราะไดโนเสาร์ตัวเบลเทอร์พระบิดา
ทรงเป็นรูปธรรมที่มีขนาดยักษ์มหึมามากพระนิเวศของพระองค์ก็คือส่วนที่เป็นเปลือกนอกพระองค์เนี่ยเป็นพระจิตคือเป็นจิตจักรวาลเนี่ยเป็นนิวเคลียสอยู่ตรงกลางรอบๆของพระองค์เนี่ยเหมือนใยแมงมุมอ่ะเป็นสนามพลังงานที่เหมือนกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกับจะไร้ขอบเขตนะนึกภาพออกนั่นนะครับพระองค์ทรงสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาก็ใหญ่ตามคนที่ตัวใหญ่ๆก็จะทำอะไรใหญ่ๆอ่ะคนที่ตัวเล็กก็จะทำอะไรเล็กๆอ่ะพูดง่ายๆมันเป็นเรื่องปกติไดโนเสาร์ทรงสร้างไว้มันก็สืบทอดเผ่าพันธุ์ด้วยแรกๆก็พอดีมันมีตัวผู้ตัวเมียผสมพันธุ์กันก็มีลูกไดโนเสาร์มากขึ้นเรื่อยๆต้นไม้ของพระองค์ที่ปลูกไว้ก็ยิ่งเติบโตไปเรื่อยๆน้ำหนักมวลของบนโลกก็มากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดนึงน้ำหนักบนพื้นผิวโลกมากกว่าน้ำหนักในแกนโลกมันเลยทำให้โลกเนี้ยหมุนแล้วแกว่งแล้วก็ส่ายไม่สมดุลพูดง่ายๆนั่นแหละจึงเป็นที่มาของการที่พระบิดาจึงต้องทรงยกเลิกไดโนเสาร์บนโลกแต่พระองค์ไม่ฆ่านะย้ายไดโนเสาร์บนโลกไปไว้อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยครับถ้าใครอยากรู้ว่าไดโนเสาร์อยู่ไหนก็ไปบอกนาซาเลยมีปัญญาไหมเดินทางไปยังดาวที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสเราพูดคำนี้นะเพราะวงโคจรของดาวพฤหัสเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าดาวเคราะห์น้อยซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยของระบบสุริยะจักรวาลซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกไม่ดาวเคราะห์ดาวแค่อะไรครับมันก็เหมือนกับดวงจันทร์ดวงหนึ่งเลยที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสแต่อยู่ห่างจากดาวพฤหัสมากเพราะเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นดวงใหญ่ใช่ไหมมีมวลเยอะและมีวงแหวนนะวงแหวนนี่คือแสดงให้เห็นว่ามีขนาดใหญ่มากจึงต้องมีการติดตั้งดาวเพื่อนเหมือนดวงจันทร์ช่วยชะลอการหมุนรอบตัวเองของโลกให้ช้าลงเพื่อทำให้โลกสมดุลไม่งั้นมนุษย์เราเดี๋ยวให้พลังบวกมากให้พลังบวกน้อยโลกของเราก็ติดชึ่งก็ไม่สมดุลก็เลยให้ดวงจันทร์เนี่ยมันเหมือนเฟืองที่มาทดรอบของโลกไว้วันหน้าเราค่อยอธิบายให้ฟังนี่คือความแยบยลของพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างไม่ใช่บิ๊กแบงเรายืนยัน 100% ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นโดยผู้สร้างไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่บิ๊กแบงโอเคนะเดี๋ยวพูดไม่จบชอบออกนอกเรื่องเพื่อคุยให้ท่านหายง่วงนะครับนะทำตนเป็นมารเสียเองหมายถึง5ประการอย่าทำอย่าเป็นมารเสียเองที่เป็นอีกกรณีหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องรู้คือถ้าท่านทำตนเป็นมารของคนรอบข้างของท่านเสียเองอย่างแรกเลยท่านจะเสียเพื่อนอย่างที่สองท่านจะเสียผลประโยชน์อย่างที่สามจิตวิญญาณของท่านจะเสียสมดุลตามจิตหยาบของท่านเพราะท่านเป็นมารจิตวิญญาณก็จะต้องรับเอาคุณสมบัติของมารถ้าไม่ใช่ภพชาติสุดท้ายในการเปลี่ยนยุคพลังงานเก่าสู่ยุคพลังงานใหม่อย่างเช่นในขณะนี้จิตวิญญาณท่านจะต้องเดือดร้อนต้องตกนรกเพื่อไปให้ท่านพญายมบาลเนี่ยช่วยรักษาจิตวิญญาณที่เสียสมดุลที่หลงมิติเนี่ยให้คืนสู่สมดุลก่อนจะปล่อยให้กลับมาเกิดใหม่มีภพชาติใหม่และถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องกลับไปนรกอีกเขาเรียกว่ามีสังสารวัฏแต่ตอนนี้ไม่มีโอกาสแล้วพี่น้องครับภพชาติสุดท้ายของพวกท่านพวกท่านต้องรีบนิพพานรีบหลุดพ้นกลับบ้านได้ถ้านิพพานได้แล้วแต่ยังไม่อยากจะหลุดพ้นกลับบ้านเพราะต้องการช่วยงานเราช่วยงานพระเจ้าช่วยงานพระบิดาก็อธิษฐานไว้เผื่อพระองค์จะเมตตาเพราะโลกจะมีคนเหลือน้อยมันต้องมีคนช่วยงานเยอะๆนึกออกไหมอย่างที่4คือท่านจะเสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณตามพันธสัญญา6ที่ตกลงให้สัจจะกับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาเอาไว้ท่านก็เสียชาติเกิดเพราะว่าทำไม่ได้เพราะจิตหยาบเหลวไหลหมุนแต่กรรมจักรทุกวี่ทุกวันนึกออกไหมเพราะเป็นมารซะเองคือหมุนกรรมจักรตลอดแห่ไปทั้งแห่ทั้งนี้เป็นคนหรือเป็นสัตว์ล่ะแห่ทั้งนั้นแห่ทั้งนี้จะกัดทั้งนั้นจะกินทั้งนี้เห็นไหมไม่ใช่สัตว์ประเสริฐไม่ใช่เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเลยครับถ้าท่านมองพฤติกรรมแต่แล้วในระหว่างวันของตัวท่านเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพฤติกรรมลักษณะของสัตว์เนี่ยปนอยู่ตลอดพระบิดาจึงให้พวกท่านอุทานหรือบริพาทหรือด่ากันว่าไอสัตว์กับอีสัตว์เราไม่ได้พูดหยาบนะเราพูดความจริงให้ท่านฟังทำไมไม่ด่าเป็นไอคนอีคน
เพราะว่าถ้าเรียกว่าไอ้คนกับอีคนแปลว่ายังเป็นมนุษย์ไม่สำเร็จยังต้องคนอยู่แต่คนไม่สำเร็จมันยังกวนอยู่อะถ้าคนไม่สำเร็จเขาเรียกว่ากวนถ้าคนสำเร็จเขาเรียกว่ามนุษย์โอเคไหมครับเนี่ยถามว่าการเป็นมารซะเองที่ท่านต้องระวังนะมีไม่กี่อย่างครับหนึ่งก้าวก่ายอย่าไปก้าวก่ายคนอื่นสองอย่าไปกีดกันคนอื่นสามอย่าไปกลั่นแกล้งคนอื่นสามอย่างพี่น้องครับเราขอมันจะทำให้เกิดเรื่องใหญ่และทำให้ท่านเนี่ยเสียหายทางจิตวิญญาณและทางโลกนะก้าวก่ายกีดกันกลั่นแกล้งไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามอย่าทำพฤติกรรมทั้งสามไก่สามตัวนี้อย่าทำจำได้นะอย่าก้าวก่ายอย่ากีดกันอย่ากลั่นแกล้งท่านจะเสียเพื่อนเสียผลประโยชน์ไอ้สองข้อนี่เสียทางโลกครับแต่ข้อสามกับสี่เนี่ยมันเสียทางนั้นจิตวิญญาณมันเป็นทุกข์ของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านที่พระพุทธองค์บอกว่าทุกข์ทางจิตวิญญาณก็ทุกข์ทุกในการเป็นตอนเป็นมนุษย์ก็ทุกเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นแหละหลายคนก็ไปแปลความหมายว่าเมื่อมันทุกเนี่ยจิตวิญญาณก็ทุกกายหยาบจิตหยาบก็ทุกตอนเป็นมนุษย์แล้วมาเกิดทำหอกอะไรอ่ะหลายคนคิดอย่างนั้นเลยพยายามหาทางจะดับทุกด้วยการพ้นไปจากทุกก็คือดับการมีอยู่ของจิตวิญญาณของตัวเองโดยการกระทำผ่านขันธ์ห้านี่คือการมั่วนิ่มเห็นไหมไม่มีใครนิพพานได้สักคนเป็นพันปีหมื่นปีมันเป็นหลายพันปีใน 60,000 ปีมาเนี่ยนิพพานไม่ได้ได้แต่หลุดลอยไม่สามารถหลุดพ้นอ่ะอย่าตกหลุมพรางมารนี่ก็คือคำเตือนของพ่อผ่านพี่ๆน้องๆอย่างเรามาฝากท่านหลุมพรางมารที่อย่าตกมันคือยังไง1มารจะยั่วท่านให้อยากเราเอายั่วตัวเดียวนะไอ้หยอกไอ้เย้ามันยังพอทนได้ใช่ไหมซึ่งมีทั้งหมด12ยอจำได้ไหมแต่กี้หลุมพรางมารเนี่ยมี12หลุมแต่เราเอาคำว่ายั่วมารชอบยั่วตัวเดียวมาพูดเพราะไม่งั้นทั้งคืนพูดจนสว่างก็ไม่จบอย่างอื่นไปคิดเองบ้างนะ1ยั่วให้หยาบ2ยั่วให้ท่านลุ่มหลง3ยั่วให้ท่านงมงาย4ยั่วให้เพ้อฝันมี4อย่างพี่ๆน้องๆครับถามว่าทำไมมารใช้4อย่างนี้มายั่วท่านเพื่อทำให้ท่านเนี่ยตกหลุมพรางของมารทำให้ท่านต้องหมุนกรรมจักรแทนธรรมจักรหรือหมุนธรรมจักรได้ยากเขาจะยั่วอย่างน้อย4อย่างเนี่ยเพราะว่าจิตวิญญาณของท่านเวลามาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็วางแผนชะตาชีวิตคือบทละครโดยการสร้างเงื่อนไขของบททดสอบแลกเปลี่ยนกันเนี่ยให้ยั่วให้ยั่วกันและกันให้เกิดความอยากความลุ่มหลงความงมงายความเพ้อฝันคือขายั่วขายฝันใช้เป็นบทละครเพื่อให้ไอ้มารเนี่ยมารของท่านเนี่ยเพื่อให้ท่านสามารถจะตกหลุมพรางได้ง่ายๆก็เลยไปเอาไอ้บททดสอบที่ท่านจะต้องเผชิญเนี่ยเอามายื่นเป็นเงื่อนไขแต่ไม่ได้เพื่อช่วยนะเพื่อจะช่วยทำร้ายท่านเพราะว่าความอยากความรุ่มหลงความงมงายความเพ้อฝันเนี่ยมันสั่นสะเทือนเกิดเป็นอาการหรือเกิดเป็นจริตของจิตเนี่ยง่ายเกิดยั่วง่ายยั่วให้โมโหง่ายยั่วให้อยากง่ายยั่วให้รุ่มหลงเนี่ยง่ายใช่ไหมแค่ปากหวานขี้อ้อนหน่อยเดียวก็รุ่มหลงแล้วเห็นไหมง่ายมากเลยสำหรับมารที่จะยั่วยั่วให้อยากก็คือยั่วให้เกิดกิเลสเกิดความรู้สึกอยากได้พอตัณหาคือความอยากได้เกิดขึ้นมาปั๊บจิตตกทันทีเลยกูจะต้องเอาให้ได้การนึกการคิดที่จะเอาวางแผนขึ้นมาทันทีมันง่ายมากๆเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของมนุษย์เนี่ยมารจึงหยิบเอาไอ้สิ่งที่เป็นบททดสอบจริงๆระหว่างพ่อแม่ลูกในครอบครัวที่เป็นชะตาชีวิตในภพชาติแรกที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้ววางแผนสร้างบทละครมาก็เอาไอ้สิ่งเนี้ยมาพระบิดาจึงให้เรายกตัวอย่างขึ้นมาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้จำไว้สังเกตไหมชีวิตประจำวันเนี่ยท่านมักจะถูกยั่วยุให้เกิดความอยากกับความไม่อยากอยู่ตลอดโดยคนนั้นจะเป็นมารตัวจริงหรือมารตัวปลอมไม่ทราบแต่จะมีอยากกับไม่อยากอยู่ในชีวิตหรือให้ลุ่มหลงเห็นแล้วรู้สึกชอบนี่คือลุ่มหลงนะ
ชอบอย่างไม่มีเหตุผลเฮ้ยทำไมจึงชอบอ่ะถ้ามีคนมากระตุกกระตุ้นถามว่าทำไมมึงจึงชอบกูก็คิดย้อนหลังว่ากูชอบเพราะอะไรแต่ความรู้สึกชอบที่ทำให้เกิดความลุ่มหลงเนี่ยมันเกิดได้โดยที่ไม่ต้องคิดเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องพิจารณาเกิดได้โดยไม่ต้องตัดสินใจมันเป็นความลุ่มหลงที่เกิดขึ้นโดยจิตเองถูกยั่วยุให้ลุ่มหลงถูกย้าวยวนให้ลุ่มหลงถูกยั่วให้ลุ่มหลงแม่นางยั่วเมืองเคยได้ยินไหมล่ะแม่นางยั่วเมืองเนี่ยก็คือยั่วกษัตริย์หรือยั่วเจ้าเมืองโดยใช้สรีระร่างกายอึมอึมบึ้มบึ้มหรือเซเลนเดอร์แล้วแต่ว่าเจ้าเมืองหรือเจ้านายคนนั้นชอบแบบไหนก็ไปยั่วใช้เสน่ห์ไปยั่วทำให้เจ้าเมืองนั้นหลงไหลเขาเรียกเสน่ห์เสน่ห์แม่ยั่วเมืองเพื่อให้ลุ่มหลงก็ไปหลงนางโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยหลงในความสวยหลงในความงามหลงในความหวานหลงในหุ่นองค์เอวอรชรอ่อนแอ้นหลงในสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนนั้นถ้าบอกก่อนตัดสินใจจะไปหลงมันเนี่ยให้มันยั่วเราให้ลุ่มหลงนานสัก10ปี20ปีดูซิว่าไอ้องค์เอวที่อ่อนแออรชรดูสะบึมสะบึมอะไรพวกเนี้ยมันยังจะเหมือนเดิมไหมมันจะไม่เหี่ยวไม่ย้อยไม่คล้อยใช่ไหมแต่ถ้ารอไม่ได้นะก็จิตก็ตกยั่วให้งมงายนี่เหมือนกันแปลว่ายั่วให้เราเนี่ยไม่ใช้ปัญญามันจะใช้วิธี motivate หรือ motivation ก็แปลว่าใช้วิธีการจูงใจเราบางทีก็ใช้วิธี suggestion แสดงให้เราดูมันไม่ต้องพูดแต่มันแสดงเขาเรียกรีวิวสินค้าเห็นไหมฮะรีวิวสินค้าทำให้ท่านเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยกูจะต้องซื้อมันไว้เฮ้ยไม่ซื้อไม่ได้ตัดสินใจควักกระเป๋ากดบัญชีธนาคารนะส่งไปสั่งซื้อของเลยแค่เห็นมันไลน์มันรีวิวอ่ะนั่นคือเขายั่วให้เรางมงายโดยวิธีการแสดง นะโดยไม่ให้เราใช้ปัญญาให้เราเกิดความรู้สึกอยากที่จะซื้อของของมันโดยไม่ได้มีเหตุผลเลยว่าทำไมกูจะต้องซื้อแต่กูเห็นแล้วทำให้เกิดความรู้สึกอยากจะได้เพราะมันใช้วิธีการแบบนี้ครับยั่วให้เราไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ต้องหาเหตุผลเหตุผลของการซื้อหรือไม่ซื้อเราจะไม่คำนึงเลยครับเพราะไอ้พวกที่ขายตรงขายดีมากทุกวันเนี้ยมันเขารู้จุดอ่อนครับมันเป็นจิตวิทยาพื้นๆหลงคารมงมงายไปกับวิธีการนำเสนอนึกออกไหมเช่นบางทีเราเห็นของนะในจอที่มันขายใน Facebook หรือขายใน Google ขายใน YouTube อ่ะโอ้ชิ้นเบลอเลยนะวิทยุสเตอริโอเนี่ยเครื่องเบลอเลยถ่ายรูปแต่ราคาไม่สมประกอบก็คือถูกมากทำให้เราอยากซื้อเพราะมันรีวิวอย่างนั้นแต่พอท่านสั่งซื้อของพอไปถึงบ้านท่านนะโอ้แม่งกล่องเท่ากับกล่องขนมปังหรือบางทีเท่ากับกล่องขี้แมวไม่ได้ใหญ่เหมือนอย่างที่มันรีวิวหรือมันพรีเซนต์ให้เราดูเห็นไหมเราไม่ได้ใช้ปัญญานะเห็นด้วยตาแล้วเชื่อเลยหรือยั่วให้เพ้อฝันขายฝันคุณทำประกันโควิด-19 ไหมคุณยังไม่ทำใช่ไหมคุณทำดินะคุณลงทุนแค่แสนบาทถ้าคุณป่วยเป็นโควิด-19 นะไม่ว่าตอนไหนคุณจะได้ 50,000 แล้วเงิน 100,000 นี่จะได้คืนเพ้อฝันฝันอะไรฝันถ้าคุณซื้อแสดงว่าคุณฝันว่าคุณจะติดโควิด-19 ใช่ป่ะคุณฝันว่าคุณต้องป่วยด้วยโควิด-19 แน่ๆเลยคุณเลยต้องไปทำประกันกับมันใช่มั้ยนี่คือขายความเพ้อฝันขณะที่คุณเนี่ยเป็น FC ของจิตจักรวาลคุณรู้วิธีว่าทำไงจะให้รอดปลอดภัยจากโควิด-19 คุณเสียตังค์เปล่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ป่วยไม่ได้คืนนะเงินนะเงินต้นแสนเนี่ยถ้าไม่ป่วยไม่ได้คืนแต่ถ้าป่วยนะจะได้ 50,000 จะเอาคืน 100,000 ก็ได้หรืออาจจะเบี่ยงเบนไปไอ้แสนเนี่ยไม่ต้องเอาคืนได้ไหมเอาผู้เอาประกันคนอื่นที่เป็นผัวคุณเมียคุณลูกคุณแทนได้ไหมเพราะเนี่ยขนาดคุณยังติดเชื้อโควิด-19 เลยนี่คือวิธีการในการขายเห็นไหมพี่น้องครับเรายกตัวอย่างให้ฟังเขาได้ขายฝันขายอนาคตขายจินตนาการบางคนก็หลงไปกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมารทั้งนั้นนะครับท่านเสียสมดุลทางจิตใจไม่ว่าเป็นการเสียสมดุลเพราะถูกหลอกถูกล่อถูกลวงหรือถูกลวงท่านเสียท่ามารทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณไปแล้วเห็นไหมเรื่องของนิพพานเนี่ย
พื่อการหลุดพ้นเนี่ยมันต้องละเอียดละออต้องจริงจังต้องตั้งใจต้องฝึกฝนพี่น้องครับฟังเหมือนฟังธรรมะเล่นๆมาฟังพระโอวาทของพระบิดาฟังโอวาทพระเจ้าสุดยอดละกูได้เวลาพิเศษในการเข้ามากราบพระบาทพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าฟังพระโอวาทของพระองค์ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ผ่านท่านอาจารย์ปริญญาตันสกุลกูภูมิใจแล้วได้แค่นี้ไม่ได้นะท่านต้องได้ปัญญาได้ธรรมะได้สัจธรรมได้อนุตตรธรรมเพื่อนำไปปฏิบัตินะไม่งั้นชาตินี้หลุดพ้นไม่ได้ต้องปฏิบัติทั้งนั้นนะพี่น้องครับเนี่ยถ้าท่านตกหลุมพรางมารที่มีสี่ยั่วนี้นะอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเสียตัวเสียใจเสียตัวแบบผู้หญิงเสียตัวแบบผู้ชายเสียให้ผู้หญิงเสียตัวแล้วก็มาคู่กับความเสียใจด้วยเพราะเสียแบบนี้มันเสียใจอยู่แล้วอย่างที่สองเสียทรัพย์สินจริงไหมในสี่ยั่วเนี่ยถ้าตกหลุมพรางมารเนี่ยเสียทรัพย์สินอย่างที่สามเสียผู้เสียคนบางคนเป็นบ้าคลั่งเลยนะเสียสติขาดสติแล้วเขาเรียกเสียผู้เสียคนเป็นกลายเป็นคนเบื่อโลกเป็นคนเกลียดมนุษย์กลายเป็นคนเกลียดพระเจ้าบอกพระเจ้าไม่เข้าข้างพระเจ้าไม่ช่วยพระเจ้าที่อินเดียเนี่ยโดนโยนทิ้งแม่น้ำคงคาไปเยอะนะจากกรณีโควิดระบาดเนี่ยคนอินเดียเขามีรูปมานะใน YouTube นะเยอะแยะไปดูใน Google ก็ได้ในเว็บไซต์นะพี่น้องชาวอินเดียที่มีรูปเคารพนะตามลัทธิของพราหมณ์หรือฮินดูเนี่ยนะเอารูปภาพเอารูปปั้นของเทพเจ้าที่เรียกว่าเทวรูปอะไม่ใช่พระเจ้านะไม่ใช่พระบิดานะเทพเจ้าที่บูชาอยู่ที่บ้านเต็มไปหมดเลยนะบางคนนี่โอ้โหสร้างหิ้งพระบูชาหิ้งเทพบูชาไว้ใหญ่โตมากปรากฏว่าคนในบ้านป่วยตายเพราะโควิดไปหลายคนหรือติดโควิดตายแค่คนเดียวรู้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าเนี่ยไม่มีจริงนี่หว่าถ้ามีจริงมันต้องช่วยกูดิทำไมให้ผัวกูตายเมียกูตายลูกกูตายพ่อแม่กูตายนะทำไมไม่คุ้มครองเนี่ยวัดกันตรงความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปรากฏว่าถูกขนเอาไปเททิ้งเขาเรียกเทนะเทวรูปอะโดนเทครับชื่อว่าเทวรูปใช่ไหมเทวรูปแปลว่าเทวะต้องเทวะไอ้รูปเนี่ยต้องเทวะลงแม่น้ำคงคาเกลี้ยงเนื้อแสดงว่าที่เคยเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันจริงไหมนะถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงอะมันต้องช่วยป้องกันโควิดได้รักษาหายได้ถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงอะใช่ไหมแล้วไม่งั้นไปกราบไหว้บูชาว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่ออะไรครับใช่ไหมมีพระศาสนาถ้าเป็นศาสนาพุทธก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เป็นสารณะได้อยู่แล้วถ้าเป็นศาสนาคริสต์ก็มีพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าแล้วก็องค์เยซูคริสต์สองพระองค์แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปเอาอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปเอาไม้กางแขนเนี่ยแล้วก็มีรูปพระเยซูถูกตรึงกลางแขนแล้วมีเลือดโลหิตไหลเนี่ยเราถามจริงๆอ่ะถ้าท่านรักพระองค์การเอารูปที่พระองค์ถูกตรึงไม้กลางแขนและมีเลือดไหลเต็มพระอุระเลือดไหลเต็มฝ่ามือของพระองค์ถ้ามองในอีกด้านหนึ่งท่านไม่เคยมองอีกด้านหนึ่งมันเป็นการประจานหรือเปล่าเป็นการเอาพระองค์เนี่ยในสภาพที่ไม่น่ามองไม่น่าชมเนี่ยเอามาประจานดูแล้วมันทำให้สลดหดหูนะถูกไหมมันหลายคนไม่คิดมีไม้กางแขนธรรมดายังไม่พอก็ยังเอาพระรูปพระองค์ที่เป็นมายาท่านที่ไม่เคยจำหน้าตาพระองค์ได้หรอกหน้าตาพระองค์เป็นยังไงเอาไปแล้วเอาไปขึ้นเอาจากในหนังในหนังรูปร่างหน้าตาพระองค์เป็นยังไงก็เอาจากในหนังจำมาแล้วก็ไปสร้างมายาถามว่าถ้าบิดามารดาของท่านใครก็ตามซึ่งเป็นคนที่ท่านรักจะเกิดอะไรก็ตามโดนตรึงไม้กางแขนเหมือนพระองค์หัวห้อยเอามือโดนตึงด้วยตะปูทั้งมือทั้งเท้าบนศีรษะมีมงกุฎหนามทิ่มแทงพ่อแม่ของท่านใครคนใดคนหนึ่งโดนแบบนี้นะท่านเป็นลูกเนี่ยท่านคิดว่าท่านจะเอาสภาพของพ่อแม่ท่านที่ถูกทำให้ทุกทรมานจนเสียชีวิตนะมาให้คนทั้งโลกเขาแขวนประจานมาปฏิสถานให้คนเขาประจานเนี่ยถึงแม้ว่าจะเพื่อให้คนเนี่ยเมตตาสงสารหรือจะเพื่อให้คนยกย่องเชิดชูก็ตามแต่ผลบวกมันจะมากกว่าผลลบหรือผลลบมันจะมากกว่าผลบวกเราว่าท่านคงไม่ยอมเห็นไหมคนตายอ่ะ
ไม่ว่าจะตายเพราะอุบัติเหตุคอขาดแขนขาดหน้าแก้มเนี่ยหายไปทั้งแถบเสียชีวิตเขายังต้องจ้างคนไปตกแต่งศพให้สมบูรณ์ครั้งสุดท้ายคนไปเปิดฝาโลงเพื่อจะมองหน้าครั้งสุดท้ายก่อนจะไปฝังหรือเอาไปเผาหรือไปวงซุยที่ไหนก็แล้วแต่มันต้องดูดีไว้ก่อนใช่ไหมครับนี่พระองค์ไม่ใช่มนุษย์ขี้เหม็นธรรมดานะทรงเป็นถึงพระบุตรเอกของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงลงมายังโลกมนุษย์ท่านลองคิดดูสิว่ามันเหมาะสมไหมขนาดพ่อแม่เราเป็นมนุษย์ขี้เหม็นธรรมดานะหรือญาติพี่น้องเราเวลาตายเนี่ยหน้าแหกคอขาดแขนขาดเขายังจะต้องแต่งศพให้ดูสวยงามดูแล้วไม่อุจาดซึ่งคนทั้งโลกไม่มีใครไปดูหรอกแต่ญาติพี่น้องและเพื่อนๆน่ะจะไปดูใช่ไปดูใจไปดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายภาพที่หน้าเกลียดหน้าหวาดเสียวไม่มีทางที่ท่านจะปล่อยให้ศพนั้นน่ะให้ใครเห็นให้เขาจำภาพที่ไม่ดีไม่ว่าไทยฝรั่งแขกจีนเหมือนกันหมดนะฮะแต่ทำไมอ่ะพระศาสดาของท่านทำไมถึงทำแบบนี้เคยถามไหมว่าองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านทรงโปรดไหมที่ทำแบบนี้ถ้าท่านเชื่อว่าพระองค์มีจริงอ่ะท่านลองคิดนะเนี่ยเราฝากให้พี่ๆน้องๆที่นับถือองค์เยซูคริสต์เจ้าเนี่ยเรากล่าวในพระนามของพระเจ้าหรือพระบิดาให้ท่านฟังเราฝากไว้ด้วยอย่างที่4เสียชาติเกิดถ้าท่านตกหลุมพรามานอย่าว่าแต่4ยั่วเนี่ยมันมี12ยอจะเสียหายทั้ง4ข้อนี้อย่าทำนะครับอย่าไปตกหลุมพรางมารง่ายๆนะจะไม่ตกหลุมพรางมารทำอย่างไรตะกี้พระบิดาเมตตาสอนท่านไปนะหลุมพรางมารที่เราพูดถึงหลุมพรางมารที่ก็ถึงมารต้องการทำอะไรครับ1ทำให้ท่านเสียความรู้สึกเพราะมารรู้ว่าท่านน่ะเคยชินกับการใช้ขันห้าที่เป็นธรรมจักรก็ได้เป็นกรรมจักรก็ได้สำหรับสัตว์และถ้าท่านใช้วิธีแบบสัตว์เวทนาจะเกิดตลอดคือความรู้สึกชอบไม่ชอบอะไรไว้จะเป็นวิธีของสัตว์แต่สัตว์มันหมุนกรรมจักรมันไม่เกิดผลอะไรกับตัวมันเพราะมันไม่มีกฎแห่งกรรมเขาไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเป็นสัตว์ประจำโลกยังไงยังไงเขาก็เป็นสัตว์ประจำโลกจะให้ความรักกับโลกมากหรือน้อยจะทำร้ายกันเองกัดกันเองกินกันเองฆ่ากันเองพวกเขาก็ไม่มีกฎแห่งกรรมไม่เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นมารมันรู้ตรงนี้ก็เลยพยายามจะมายั่วให้ท่านเสียความรู้สึกมันท่านก็ต้องอย่าเสียความรู้สึกเมื่อไม่เสียความรู้สึกแล้วท่านก็ปลอดภัยไปได้เปราะหนึ่งแล้วอย่างที่สองครับท่านต้องนึกด้านบวกเขาทำไม่ดีกับท่านเขายั่วโมโหท่านน่ะท่านก็ต้องอย่าโมโหให้มองด้านบวกใช้ปัญญามองอย่าใช้ตามองมันด่าท่านได้ยินเสียงด่าอยู่และชี้หน้าด่าท่านเหยงเหยงถ้าท่านมองด้วยตาเนื้อท่านไม่มีทางหรอกที่จะนึกด้านบวกกับอีเวนนี้ได้ท่านต้องวางภาพที่มันด่าวางเสียงด่าของมันและท่านใช้ปัญญาแทนนึกด้านบวกคนเราเนี่ยเวลาดีก็ดีใจหายแต่ว่าเวลาร้ายก็ร้ายจนน่าเกลียดน่ากลัวมนุษย์เราเนี่ยมันเราสามารถที่จะเลือกบทบาทได้นะเลือกเป็นคนดีหรือเลือกเป็นคนน่าเกลียดน่ากลัวก็อยู่ที่ตัวเรานะนี่คือการนึกด้านบวกเอาภาพที่มันแสดงออกเนี่ยมาเป็นครูสอนเราเราจะข้ามผ่านความรู้สึกเพราะเราไม่เสียความรู้สึกดีเหมือนกันเขามาแสดงให้เราดูเขาคือครูของเราอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่สามเมื่อนึกด้านบวกแล้วคิดด้านบวกเราจะจำเอาไว้ว่าเราจะไม่ไปทำแบบนี้กับคนอื่นและถ้าใครทำแบบนี้กับเราอีกในวันข้างหน้าเราจะคอนเฟิร์มกับตัวเราเองว่าที่เราคิดวันนี้เราคิดถูกต้องแล้วว่ามนุษย์เรามันมี ที่จะเลือกบางคนเลือกจะเป็นคนดีบางคนบางเวลาเลือกที่เป็นคนชั่วเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีเราก็เหมือนกันเราให้อภัยเขาเถอะเผื่อบางทีเราเลือกเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะเราต้องใช้สันดานเดิมด้วยในการดำเนินชีวิตถูกไหมเนี่ยแลกคิดด้านบวกเพราะฉะนั้นหลุมพรางของมารเนี่ยถ้าเราจะไม่ตกหลุม
เราจะต้องสั่นสะเทือนตัวเราเองใน3ประการนี้ให้ได้จดและจำไว้ครับถ้าเราจะไม่เสียความรู้สึกเราจะนึกบวกได้และคิดบวกได้มันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมตอบสนองเขาที่เป็นด้านบวกเท่านั้นคือเป็นด้านดีเลยเราจะไม่ชั่วมาและชั่วตอบแน่นอนครับนั่นคือท่านต้องมีมหาสติท่านต้องมีปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นปณิธานแห่งการนิพพานเพื่อการหลุดพ้นคือรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงแล้วใช้จิตตะปัญญาในการดำเนินชีวิตหรือจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตไม่ใช้จิตไร้สำนึกหรือไม่ใช่จิตใต้สำนึกที่พยายามจะไปสั่งการเพื่อให้เกิดการดำเนินชีวิตมันผิดหมดเลยบริบทของการเป็นมนุษย์ไม่ได้ใช้จิตใต้สำนึกใช้จิตสำนึกจิตใต้สำนึกมันจะทำตามจิตสำนึกของท่านเองโดยไม่ต้องไปเผือกมันหรอกครับนะอันนี้เราก็ย้ำอีกทีนึงประการที่3คือมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจมันต้องเกิดขึ้นข้างในตัวท่านถ้าเกิดขึ้นจากการที่มีสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือใครสักคนหรือบางคนมายั่วยุมาเย้ายวนอย่างนั้นไม่เรียกว่าแรงบันดาลใจเขาเรียกว่าแรงจูงใจแรงจูงใจต้องอาศัยสิ่งของต้องอาศัยรางวัลทั้งด้านบวกและด้านลบเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นจิตเพื่อทำให้เกิดกระบวนการของขันห้าแล้วท่านก็จะดูเองว่ามันเป็นกรรมจักรหรือเป็นธรรมจักรถ้าเป็นอารมณ์ด้านบวกความรู้สึกนึกคิดด้านบวกมันก็เป็นธรรมจักรแต่ถ้ามันเป็นด้านลบก็เป็นกรรมจักรทันทีส่วนแรงบันดาลใจนั้นมันเกิดขึ้นจากข้างในโดยมีตัวท่านเองเป็นตัวกระตุ้นหรือปลุกเร้าเริ่มที่ตัวท่านและจบที่ตัวท่านเรียกว่าแรงบันดาลใจส่วนแรงจูงใจเริ่มที่ตัวเขาเดินแล้วมันสั่นสะเทือนมาที่ตัวท่านแล้วมันไปจบที่คนอื่นไม่ใช่จบที่ตัวท่านแรงจูงใจมันเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกเร้าจิตใจท่านนะแต่ว่าสิ่งข้างนอกมันเป็นตัวเริ่มต้นแล้วมันมากระทำกับจิตของท่านพอจิตของท่านสั่นสะเทือนตามแรงจูงใจนั้นปั๊บคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือคนที่มากระตุ้นหรือมายั่วยุตัวท่านมันจะรับเอาผลประโยชน์ไปไม่ใช่ตัวท่านเช่นอยากให้ท่านขยันทำงานทำงานชิ้นเนี้ย1ชั่วโมงได้100ชิ้นเขาอยากได้150ชิ้นเขาก็เอารางวัลมาล่อท่านเพื่อจูงใจให้ท่านขยันท่านอยากได้รางวัลตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยรางวัลนะอาจจะให้เพิ่ม100นึงหรือ1,000นึงตัวท่านเป็นแค่ทางผ่านของแรงจูงใจพอท่านสั่นเสือนเกิดแรงจูงใจขึ้นมาแล้วมันทำให้ท่านทำงานให้เขาเพิ่มเพื่อให้งานเพิ่มออกมาอีก100ชิ้นจุดจบอยู่ที่เจ้านายจุดจบอยู่ที่นายจ้างจุดจบอยู่ที่คนจูงใจท่านโดยที่เอาสตังค์มาล่อหรือเอารางวัลมาล่อหรือถ้าไม่ขยันทำงานจะถูกไล่ออกถ้าเป็นเด็กถ้าขี้เกียจทำการบ้านไม่ยอมอ่านหนังสือจะโดนตีรางวัลด้านลบเห็นไหมคนที่ออกกฎคือพ่อแม่ที่บอกจะตีลูกถ้าไม่ขยันทำการบ้านไม่ยอมอ่านหนังสือเริ่มที่พ่อแม่แต่ลูกจะต้องถูกกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจแรงจูงใจคือกูไม่อยากโดนไม้เรียวเมื่อกูไม่อยากโดนไม้เรียวกูก็จะต้องเขี้ยวเข็นตัวกูเองให้ขยันอ่านหนังสือขยันทำการบ้านแล้วถามว่าจริงๆแล้วประโยชน์การทำการบ้านอ่านหนังสือนะจริงๆแล้วนะมันก็เป็นประโยชน์กับลูกเองนะแต่จริงๆแล้วประโยชน์มันอยู่ที่พ่อกับแม่ที่ได้งานในการทำการบ้านได้งานในการเรียนหนังสืออ่านหนังสือจากลูกพ่อกับแม่ได้สมดั่งใจลูกมันยังไงก็ได้อยู่แล้วมันไม่เคยสนใจมันอยากเล่นมากกว่าอยากเรียนอยู่แล้วนะโอเคสไลด์ต่อไปนี้สำคัญมากวิธีเปลี่ยนมารให้เป็นมิตรวิธีเปลี่ยนมารเอาละเป็นมารภายในเนาะมารภายในก่อน1อย่าเสียความรู้สึก2จงนึกด้านบวก3แล้วคิดด้านบวกนี่คือสิ่งที่เราทบทวนมีมหาสติมีปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นมีแรงบันดาลใจวิธีเปลี่ยนมารภายนอกยอมรับในสิ่งที่เขาทำยอมรับในสิ่งที่เขาทำมารภายนอกนะให้ยอมรับเคยได้ยินไหมฮะอาจารย์หลวงพ่อพยอมเคยสอนถ้ายอมไม่เป็นก็เย็นไม่ได้อะไรเย็นเนี่ยจิตใจท่านเนี่ยจะไม่เยียบเย็นจะไม่สงบถ้ายอมรับไม่ได้มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีมารภายในจะเข้าแทรกมารภายนอกคือจริงแล้วมันเป็นคนสร้างเงื่อนไขพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามที่เราไม่ชอบให้ตาเราเห็นให้หูเราได้ยินให้ลิ้นเรารับรู้รสให้กายเราสัมผัส
ผ่านอายตนะภายนอกแล้วเป็นสิ่งที่รับไม่ได้แต่ท่านก็ต้องรับให้ได้เพราะเขาเป็นมารที่จะมาช่วยทดสอบตัวท่านเพื่อทำให้ท่านเนี่ยหมุนขันห้าหรือหมุนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรเขาจึงต้องทำตัวเป็นมารเพื่อให้หมุนกรรมจักรเปลี่ยนมาเป็นธรรมจักรให้ได้เพราะถ้าทำดีก็หมุนธรรมจักรทำชั่วท่านก็หมุนกรรมจักรอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็ทำชั่วเพื่อให้ท่านหมุนธรรมจักรนี่คือแม้ถ้าท่านจะเป็นคนใจเย็นและสงบท่านต้องฝึกยอมรับในสิ่งที่เขาทำถ้ายอมรับได้แล้วปัญหาไม่มีประการที่สองเมื่อยอมรับแล้วเช่นเขาชอบพูดโกหกตอแหลกับท่านเป็นพฤติกรรมที่มารชอบทำชอบยั่วโมท่านคือชอบพูดเท็จชอบพูดโกหกหลอกลวงเมื่อท่านยอมรับแล้วจิตมันยังสงบไม่พอนะเพื่ออะไรเพื่อว่าวันหน้าเนี่ยนิสัยสันดานมันเป็นมารอยู่แล้วเนี่ยมันจะได้เป็นแค่มันท่านก็ต้องระวังและป้องกันด้วยคือต้องฝึกตัวเองที่จะปรับที่ตัวท่านปรับที่ตัวท่านก็คือทำอย่างไรที่จะไม่เปลี่ยนมันเป็นมารคือไปหลงเชื่อมันในการพูดเท็จพูดโกหกไงอย่าไปหลงเชื่อมันถ้าท่านไม่ไปหลงเชื่อคำพูดเท็จคำโกหกมันก็ยังเป็นมันอยู่เพราะไอ้ที่มันพูดเท็จมันโกหกมันเป็นสันดานของมันเท่านั้นมันจะไม่เป็นมารท่านอย่าเปลี่ยนมันเป็นมารทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านใช่หรือไม่แยบยลไหมครับเมื่อท่านยอมปรับที่ตัวท่านเองเช่นอย่าเปิดโอกาสให้มันโกหกหลอกลวงเรายกตัวอย่างเรื่องโกหกหลอกลวงอย่าเปิดโอกาสให้เขาและถ้าท่านจะไม่เปิดโอกาสให้เขาท่านต้องทำไงถ้าท่านก็ต้องมีมหาสติรู้สติมีสติใช้สติตลอดเวลาเมื่ออยู่กับไอ้นี่และต้องไม่ประมาทด้วยไม่เผลอเรอด้วยนะพอเผลอปั๊บเดี๋ยวมันก็แดกเอาเดี๋ยวมันก็โกหกตอแหลเอานี่ภาษาชาวบ้านพูดกันอย่างนั้นเห็นไหมฮะถ้าปรับที่ตัวเองถามว่าง่ายกว่ามันไหมส่วนมากที่ท่านมีปัญหาแพ้มารตกหลุมพรางมารเพราะอะไรท่านพยายามจะไปดัดสันดานมารมันพูดโกหกกับท่านท่านโกรธมากเลยการโกรธมันมากเท่าไหร่แปลว่าท่านอยากจะดัดสันดานไอ้มารที่มันชอบพูดโกหกตอแหลกับท่านเนี่ยมากเท่านั้นนะครับเพราะอะไรฮะเพราะถ้ามันไม่โกหกตอแหลท่านได้ท่านก็จะไม่โกรธมันใช่ไหมนั่นแสดงว่าท่านโกรธมันมากเสียสมดุลอย่างร้ายแรงและมีมารเข้าแทรกในตัวท่านเองด้วยเพราะอะไรครับก็เพราะว่าท่านพยายามจะไปเอาชนะมารด้วยการเปลี่ยนสันดานหรือแก้ไขสันดานของมารตัวนั้นคือแก้ไขสันดานของมันถามว่าท่านไปเสือกอะไรกับเขาครับเขาทำชั่วเขาก็ได้ชั่วเขาทำดีก็ได้ดีของเขาท่านจะไปชั่วเขาทำไมไปยุ่งเขาทำไมอ่ะไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะไปดัดสันดานใครถูกไหมหน้าที่ของท่านก็คืออย่าเปลี่ยนมันเป็นมารและสอบผ่านบททดสอบของมารให้ได้นั่นคือหน้าที่ของท่านใช่ไหมรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นแล้วก็วางเฉยจำได้ป่ะสามข้อยอมปรับที่ตัวเราเองถ้าไปปรับที่มันถามว่าเกิดอีกกี่สิบภพชาติจะดัดสันดานจะแก้ไขสันดานคนได้ไหมไม่ว่าเป็นใครก็ตามขนาดลูกน้อยของตัวท่านเองที่มันติดสันดานไม่ดีมาเนี่ยท่านพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีของลูกท่านที่มันเป็นสันดานนะท่านว่าแก้ยากไหมครับพ่อแม่บางคนต้องตัดหางลูกตัวเองปล่อยวัดเพราะมองว่าลูกเป็นหมาลูกเป็นหมาเพราะหมาท่านหน้าที่ถูกตัดหางแล้วไปปล่อยวัดเพราะไม่ครบไม่เลี้ยงไม่เอาแล้วเพราะมันเหลือเดนจริงๆนะนี่เป็นสำนวนโบราณนะพี่ๆน้องๆครับขั้นตอนที่3คือยอมรักมันให้ได้ถึงแม้มันจะไม่น่ารักต้องยอมรักมันให้ได้ถึงแม้มันจะไม่น่ารักบอกตัวเองเลยว่าเป็นหน้าที่ของกูเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องยอมรับคนที่ทำไม่ดีกับเราคนที่ทำไม่ถูกต้องกับเราเราต้องยอมรักมันให้ได้ยอมรับยอมปรับและยอมรักท่านต้องเชี่ยวชาญในการใช้ยอมสามยอมนี้แล้วท่านก็จะเดินตามเราเพื่อกลับบ้านสู่แดนสุญญตาด้วยทำยอมทั้งสามยอมเนี่ยท่านจะนิพพานกรรมนิพพานกิเลสนิพพานตัณหาอะไรได้หมดและหมุนธรรมจักรได้คล่องเลยครับทำผ่านในสิ่งเหล่านี้ครับพระบิดาเมตตาให้เรามาเฉลยนะทุกอย่างที่เป็นสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมที่เรานำมากล่าวมันเกี่ยวพันกันไปทั้งหมดทำสิ่งนี้ก็จะได้สิ่งนี้ตามไปด้วยทำสิ่งนี้ก็จะได้สิ่งนี้ตามไปด้วยพระองค์วางแผนไว้อย่างแยบยลเพื่อให้ลูกๆทุกคนเนี่ยสามารถนิพพานกลับบ้านได้อย่างง่ายดายสบายๆบางคนบอกนิพพานยากเหลือเกินนะไม่นิบไม่แนบแม่งนะมันจะไปยากมันจะไม่ยากได้ไงพยายามจะไปดับขันธ์5จะพยายามไปดับการมีอัตตาตัวตนของตนเองเพราะคิดว่าถ้าดับได้นะทุกอย่างจบแล้ววิธีการที่จะดับได้ตัวชีวัดคืออะไรไหมกูไม่ทุกข์แล้วถ้ากูไม่ทุกข์เนี่ยแสดงว่าตัวทุกข์ไม่มีเมื่อตัวทุกข์ไม่มีแสดงว่าตัวกูก็ไม่มีกูนิพพานแล้วเขาเรียกว่านิพพานแบบตาหันยอดด้วน
โอเคนะไม่พูดมากนะทั้งหมดมี3ข้อวิธีการเปลี่ยนมารภายนอกให้เป็นมิตรยอมรับในสิ่งที่เขาทำถ้าเรายอมรับเราก็ไม่ใช่ศัตรูมันถูกไหมยอมปรับที่ตัวเราเองเราไม่เป็นบังคับเปลี่ยนแปลงตัวมันนะเราไม่โกรธมันไม่เป็นบังคับเปลี่ยนแปลงตัวมันแต่เราเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองคอยระวังตัวเราเพื่อไม่ให้เขาทำแบบนั้นและก็อย่างที่3คือยอมรักแม้เขาไม่น่ารักถ้าไม่รักกันก็เป็นสัตว์สังคมเดียวกันไม่ได้ถูกไหมไม่ขัดข้องไม่ขัดขืนแล้วก็ไม่ขัดขวางถ้าเราทำ3อย่างนี้ไม่ขัดข้องไม่ขัดขืนไม่ขัดขวางถ้าจะแถมอีกหน่อยนะถ้ามันเป็นมารภายนอกกับเราแค่คำพูดเราก็บอกว่าเราก็ไม่ขัดคอด้วยไม่ขัดคอมันปล่อยมันไม่ขัดคอไม่ได้เสียหายอะไรพี่ๆน้องๆครับมารมนุษย์คือกระจกส่องเรามารมนุษย์คือกระจกส่องเรามารที่เป็นมนุษย์อ่ะพวกเขาคือกระจกส่องเรานี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงจะทรงชี้ให้พวกท่านเห็นมารคือกระจกส่องเรากระจกมีอยู่3ประเภทประเภทแรกกระจกที่สะอาดมารคือกระจกส่องเราคือกระจกที่สะอาดถามว่ามารคนที่เวลาเราทำอะไรเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับมันมันแสดงความเป็นลบเพื่อรบกับเราทันทีหรือเรายังไม่ได้แสดงเงื่อนไขด้านลบอะไรกับมันหรอกแต่มันทำลบกับเรามันพอใจเรามันก็แสดงออกมาดีมันไม่พอใจเราแม้แต่นิดเดียวมันก็แสดงออกมาอย่างเต็มที่เลยในลักษณะที่ไม่ดีกับเรานี่คือกระจกส่องเราที่ชัดมากมันแสดงอย่างเต็มที่ด้านดีก็ดีใจหายด้านร้ายก็ร้ายเป็นบ้าเลยนี่คือกระจกที่สะอาดกระจกประเภทที่2มารคือกระจกส่องเราประเภทที่2คือกระจกที่ฝ้ามัวมองเห็นพฤติกรรมของมันเนี่ยคลุมเครือเขาเรียกคลุมเครือมองเห็นพฤติกรรมที่คลุมเครือมากไม่ชัดเจนอ่ะกูทำดีกับมันนะมันก็อย่างนั้นทำดีกับมันนะมันก็อย่างนั้นกับเราไม่เห็นกระดี้กระด้าอะไรกับการที่เราทำดีกับมันเลยพอทำชั่วกับมันนะมันก็เฉยมันก็อย่างนั้นนะไม่แสดงออกให้กูรู้เลยว่ากูชั่วกับมึงไปแล้วนี่คือกระจกที่ฝ้ามัวมันทำให้ท่านเห็นภาพตัวท่านเองไม่ชัดเจนนึกภาพออกไหมกระจกที่สะอาดทำอะไรหน่อยเดียวโอ้โหมันชัดเลยเห็นใสเลยชัดเห็นภาพชัดทำดีก็ชัดทำไม่ดีก็ชัดมันเป็นเครื่องสะท้อนว่าถ้ามันดีกับเราเนี่ยแสดงว่าเราทำดีกับมันนะมันคือกระจกส่องเราถ้ามันชั่วกับเราแสดงว่าเราทำชั่วหรือทำไม่ดีกับมันมันถึงทำชั่วกลับมานี่เขาเรียกว่ากระจกที่สะอาดเป็นกระจกที่ใสสะอาดส่วนกระจกที่ฝ้ามัวนั้นเราดีกับมันแค่ไหนมันก็เฉยเราร้ายกับมันยังไงมันก็เฉยหรือแสดงออกบ้างเล็กน้อยอย่างนี้กระจกเนี่ยกระจกประเภทที่2เนี่ยใช้ได้ไหมถ้าท่านเป็นผู้หญิงนะเอามาแต่งหน้าทาปากทาคิ้วเขียนคิ้วเอาอายแชโดว์มาเขียนขอบตานะถ้ากระจกมันฝ้ามัวเนี่ยท่านเอาไหมนะท่านโยนทิ้งท่านต้องซื้อใหม่หรือต้องเช็ดก่อนเช็ดให้สะอาดกระจกที่สะอาดและใสที่สุดท่านผู้หญิงจะชอบผู้หญิงจะรู้ว่ามันทำให้หน้ากูไม่เบี้ยวคิ้วกูไม่ผิดรูปใช่ไหมหน้ากูไม่เป็นลิเกเพราะภาพเห็นชัดไม่ใช่ว่าใส่แก้มแดงเหมือนลิเกนะอะไรแบบนี้นะแต่งหน้าแล้วดูสวยเพราะต้องใช้กระจกที่มีคุณภาพคือกระจกที่สะอาดไม่ใช่กระจกที่ฝ้ามัวแต่ยังมีกระจกอีกแบบนึงครับกระจกที่แตกร้าวแตกร้าวเนี่ยเป็นชิ้นๆนะแต่มันยังอยู่เป็นกระจกอะถามว่าทำให้เราดูภาพเราลำบากไหมเหมือนหน้าเรามีแผลเป็นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมกระจกที่แตกร้าวแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้หมอเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นกระจกหรือเป็นประโยชน์อะไรให้กับเราไม่ได้เลยครับเพราะกระจกที่แตกร้าวไม่มีใครใช้คนโบราณเขาถือด้วยถือด้วยนะว่ามันไม่เป็นมงคลมันเป็นอัปมงคลนะเหมือนกับใช้จานที่ปากจานขอบจานบินหรือแหว่งนะคนโบราณเขาจะไม่ใช้เอามากินนะเขามีความเชื่ออยู่นะแต่พระบิดาไม่ให้เราสอนเรื่องนี้แต่เล่าให้ท่านฟังกระจกที่แตกร้าวเหมือนกันที่เขาไม่ใช้กันต้องโยนทิ้งต้องซื้อใหม่เพราะอะไรเพราะไปเห็นหน้าเราชัดเจนไหมไม่ชัดมันมีเส้นมีลายอะไรเยอะแยะไปหมดมันเห็นหน้าเราไม่ชัดเราก็แต่งหน้าแก้ไขปรับปรุงใบหน้าของตัวเองก็คือตัวเราเนี่ยเราจะปรับปรุงตัวเราเองไม่ได้มารมีประโยชน์กับเราใช่ไหมมารคือกระจกส่องเราเพราะฉะนั้นถ้ามารคนไหนเป็นกระจกที่สะอาดนิดๆหน่อยๆแล้วแม่งโวยวายนิดๆหน่อยๆแล้วมันเอะอะนิดๆหน่อยๆแล้วมันจะเอาเรื่องเอาความท่านต้องคบไอ้พวกนี้ไว้นะเพราะมันเป็นมารคือเป็นกระจกประเภทที่ใส
เห็นชัดเลยมันจะฟ้องว่าเราเนี่ยดีมากดีน้อยอย่างไรอย่าไปหลงผิดว่าหน้ามันน่ะนะเป็นมารของเราต้องบอกว่ามันน่ะคือหน้าคือตัวเรามันเป็นตัว

ฮะต้องฆ่ามันอะไรแบบนี้นะพี่ๆน้องๆครับมันคือครูกูคือมารมันคือครูกูคือมารพระบิดาต้องการจะบอกอะไรท่านครับทำไมมันคือครูทำไมมันน่ะเป็นครูของเราหนึ่งเพราะมันทำชั่วให้เราดูทำชั่วแปลว่าทำในสิ่งที่เราไม่ถูกตาไม่ต้องใจมันทำชั่วให้เราดูมันก็คือครูใช่ไหมคือการเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเรามันก็คือครูสองมันคือผู้สอนให้เราเรียนรู้เรียนรู้ในเรื่องชั่วๆเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่สมควรในสิ่งที่ไม่ดีงามมันคือครูใช่ไหมเพราะมันสอนนะอย่างที่สามมันคือครูเพราะมันเป็นผู้ทดสอบธรรมจักรของท่านทดสอบว่าธรรมจักรของท่านหมุนได้หรือยังหมุนสำเร็จไหมท่านหมุนเป็นไหมด้วยการมาทำเรื่องชั่วๆกับท่านถ้าท่านหมุนกรรมจักรแสดงว่าท่านล้มเหลวท่านหมุนธรรมจักรยังไม่สำเร็จครูต้องเป็นผู้ออกข้อสอบท่านใช่ไหมแล้วจับท่านไม่ให้มารออกข้อสอบท่านหนีไปปลีกวิเวกนั่งอยู่คนเดียวไม่ให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นที่อาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมเป็นอะไรต่างๆแต่ไม่มาทดสอบท่านท่านจะรู้ได้ยังไงว่าท่านตอนนี้ท่านหมุนธรรมจักรสำเร็จไหมหรือยังกรรมจักรอยู่หรือยังก้องแกงก้องแกงอยู่จะได้รู้ตัวรู้ตนและหมั่นฝึกฝนมันเขาคือครูของเราคนทุกคนที่อยู่รอบข้างท่านเดี๋ยวจะไปสนใจว่ามันคือเจ้ากรรมนายเวรอะไรหรือไม่เรามองให้เห็นคุณค่าของพวกเขาทุกๆคนไม่ใช่เป็นคนที่เราต้องฆ่าแต่ให้ท่านมองเห็นคุณค่าของคนเหล่านั้นเพราะพวกเขาหนึ่งทำชั่วให้เราดูสองสอนให้เราเรียนรู้เรื่องชั่วๆสามเอาเรื่องชั่วๆยื่นเป็นเงื่อนไขให้กับเราเพื่อให้เราทดสอบธรรมจักรว่าเราหมุนธรรมจักรด้วยความรักความเมตตาให้กับมันได้ไหมและเราสามารถใช้ปัญญาได้ไหมเพราะปัญญาของท่านมันจะใช้ในทางสร้างสรรค์ไม่ได้ถ้าท่านหมุนกรรมจักรมันจะพาลงต่ำจะไปเป็นลบอยู่ตลอดครับพี่น้องครับนี่คือคำตอบว่าทำไมมันคือครูเอาละมันคือครูแต่ใครคือมันกู้คือมันพระบิดาก็ให้อธิบายให้ฟังให้กระจ่างไหนๆพูดต้องพูดให้ครบเพราะมันเป็นพระคัมภีร์พระคัมภีร์พิชิตมารต้องพูดให้ครบทุกด้านท่านยอมรับว่าพระบิดาเมตตาละเอียดมากทำไมกูคือมารกูคือมารเพราะกูสอบตกด้วยการใช้ขันห้าแบบสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประจำโลกคือหมุนกรรมจักรด้วยการ1ทำชั่วตอบสนองทำชั่วตอบสนองคนที่มาทำชั่วกับท่านแล้วท่านก็เปลี่ยนมันไปเป็นมารและมีมารแทรกในจิตใจของท่านท่านก็สอบตกท่านทำชั่วตอบสนองดีมาก็ดีตอบชั่วมาก็ชั่วตอบประการที่2ไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรเลยท่านไม่ได้มองว่ามารคือกระจกส่องตัวท่านท่านไม่ได้เกิดการใช้จิตตปัญญาเพื่อการเรียนรู้สัจธรรมที่ได้จากมารเลยคนแล้วคนเล่าที่มาทำสร้างบททดสอบด้านลบด้านไม่ดีให้กับท่านท่านสอบตกตลอดไม่เคยเกิดสติทางวิญญาณที่จะสอบผ่านให้ได้เขาชั่วมาเราดีตอบท่านยังไม่เคยทำท่านคิดอย่างเดียวน้ำยอกต้องเอาน้ำบงนั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์คือสมองซีกซ้ายและใช้สันดานแบบสัตว์ประจำโลกในการขับเคลื่อนกรรมจักรโลกไม่ได้ประโยชน์จากท่านเลยครับที่พระบิดาบอกว่าเสียชาติเกิดไม่สามารถหมุนธรรมจักรเพื่อมอบความรักให้กับโลกใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกทำไม่สำเร็จเสียชาติเกิดอย่างที่สามคือรู้กันเลยกูคือมารถ้ากูทำชั่วตอบสนองไม่เกิดการเรียนรู้แสดงว่ากูนี่สอบตกธรรมจักรใช่ไหมนี่คืออนุตตรธรรมนะเพราะไม่มีคนนำทางของศาสนาใดเคยกล่าวความจริงเรื่องนี้ให้ท่านฟังเลยครับเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่โลกิยธรรมหรือโลกุตตรธรรมที่ใช้สมองสองซีกของมนุษย์เข้าถึงได้เราต้องใช้ vertical telepathy กับพระเจ้าเราจึงสามารถเข้าถึงความจริงเหล่านี้ไม่งั้นเอามาพูดให้ท่านฟังไม่ได้พี่ๆน้องๆที่รักครับนะวิธีสอบผ่านทุกบททดสอบนี่คือบทเรียนบทต่อไปนะเราไปเร็วนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าพยายามจะไม่ให้เกินเวลาปกติตอนที่เราพูดเรื่องโควิดเรามีพูดยาวไปนิดนึงนะมันเลยทำให้เวลาผ่านไปหน่อยนึงวิธีสอบผ่านทุกบททดสอบใช้คำว่าทุกบททดสอบทุกๆการถูกทดสอบท่านต้องมองที่คุณสมบัติว่าถ้าท่านจะสอบผ่านทุกบททดสอบนั้นท่านต้องมีคุณสมบัติอย่างไ
เรายังไม่พูดถึงวิธีผ่านนะเพราะวิธี

ด่านนั้นมันต้องเป็น on time นะแล้วก็นะตรงเวลานั้นณขณะนั้นเป็นปัจจุบันขณะถึงจะบอกได้ว่าต้องใช้วิธีอะไรแต่ที่เราพูดแบบรวมๆนะคุณสมบัติของผู้ที่จะสอบผ่านบททดสอบทุกบททดสอบก็คือ1ต้องมีมหาสติ2ต้องมีปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นและ3ต้องมีความชำนาญในธรรมจักรมีความชำนาญในการหมุนธรรมจักรนี่คือคุณสมบัติของผู้ที่จะสอบผ่านทุกบททดสอบและจะสามารถอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ชาตินี้ท่านจะไม่ต้องตายอีกคือจิตวิญญาณไม่ต้องตายถ้าสามารถปฏิบัติธรรมจักรได้สำเร็จส่วนจะหลุดพ้นอย่างไรนั้นมันต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเราต้องเติมให้กับท่านตอนนี้ยังไม่ไปพูดเดี๋ยวสับสนวิธีสอบผ่านบททดสอบนี่คือสิ่งที่พระบิดาเน้นให้เราเอามาย้ำพี่ๆน้องๆอีกเพื่อจะเอาพวกท่านกลับบ้านให้ได้ในชาตินี้จะได้ไม่เสียชาติเกิดอีกชาติที่ผ่านมาพันภพชาติหมื่นภพชาติแล้วเสียชาติเกิดมาตลอดไม่รู้ว่าแต่ชาตินี้เรากลับมาตามพวกท่านกลับบ้านตามสัญญาที่เราให้ไว้เราจะต้องพาท่านกลับบ้านให้ได้ยกเว้นท่านมีมิจฉาทิฏฐิยกเว้นท่านดื้อรั้นดันทุรังเราก็ช่วยท่านไม่ได้วิธีสอบผ่านบททดสอบก็คือ1รักได้แม้จะไม่น่ารักรักเขาได้รักมารคนนั้นได้ถึงแม้จะไม่น่ารักถ้าท่านรักมารคนนั้นได้มารก็จะเป็นแค่มันจะไม่เป็นมารของท่าน2ให้อภัยได้แม้ไม่น่าให้อภัยส่วนมากคนจะสอบตกตรงนี้ก็มันสมควรเนี่ยมันเฮ่กับกูก่อนมันซ่ากับกูก่อนเนี่ยอันนี้คิดแบบจิตมนุษย์นะเราชวนท่านคิดด้วยจิตวิญญาณนะรักได้แม้จะไม่น่ารักให้อภัยได้แม้ไม่น่าให้อภัยคิดดีพูดดีทำดีตอบสนองถึงแม้มันจะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วกับเราก็คิดดีพูดดีทำดีตอบสนองมันเพราะเราต้องการหมุนธรรมจักรเราจะไม่เอาเยี่ยงอย่างมันที่จะชวนเราหมุนกรรมจักรเราไม่เอาเพราะหน้าที่ของจิตหยาบของเราคือต้องหมุนธรรมจักรเพื่อยกระดับจิตหยาบของเราให้สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเราเองให้ได้เราจะได้ไม่เสียชาติเกิดและเราก็จะบรรลุนิพพานได้ทันทีเลยนิพพานก็คือนิพพานกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงขณะที่เรายังไม่ตายนิพพานก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วนิพพานนี่โอเคนะทั้งหมดเนี่ยคือวิธีสอบผ่านบททดสอบหรือจะใช้คำว่าวิธีแทรกแซงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรเรื่องต่อมามันใกล้ๆจะจบแล้วใกล้ๆรองสุดท้ายแล้วเพราะพระคัมภีร์กำลังจะสมบูรณ์แล้วเขียนพระคัมภีร์ด้วยการพูดสื่อพระโอวาทกับพระเจ้ามาให้ท่านเนี่ยนะระวังเจ้ากรรมนายเวรให้ท่านระวังเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรคือใครเจ้ากรรมนายเวรคือใครที่ท่านต้องระวังหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกันกับท่านคนในครอบครัวเดียวกันกับท่านเกิดมาเป็นพ่อแม่ผัวเมียลูกและบางทีต้องใช้คำว่าลูกด้วยเราเคยยกตัวอย่างไว้ตอนต้นแล้วนะครอบครัวหนึ่งชาติที่แล้วเนี่ยพ่อแม่ขี้งกขี้เหนียวลูกขออะไรขอตังขอสมบัติขออะไรไม่ให้เลยพ่อกับแม่นี่งกมากขี้เหนียวงกมากตระหนี่แม้กระทั่งกับลูกตัวเองเวลาจะกินอะไรเนี่ยก็กินประเภทประหยัดทั้งที่ตังมีนะทำให้ลูกกลายเป็นเหมือนกับคนไม่ค่อยจะมีจะกินนะเพราะขี้เหนียวตระหนี่เกินเหตุทำให้ลูกๆในครอบครัวของตัวเองเนี่ยเดือดร้อนอยากจะกินก็ไม่ได้กินอยากกินลูกอมก็ไม่ได้กินพ่อกับแม่ไม่ยอมให้ตังค์ไปซื้อไม่ให้กินให้ไปดูคนอื่นเขาดูดอมยิ้มดูดลูกอมนะแล้วตัวเองก็น้ำลายไหลน้ำลายสอลูกก็โกรธนะอดีตชาติก็มีลูกอยู่นั่นแหละ สองคนนั่นแหละอดอยากหิวโหยทั้งที่พ่อแม่มีตังค์แต่ไม่ให้ฟุ่มเฟือยเปลืองนะให้กินข้าวมากกว่ากับถ้ากินกับก็แบบเพชรเขียมๆขี้เหนียวเก็บอะไรที่อยู่ริมรั้วได้กินทรัพย์ตังก็มีนะไม่ใช่มีฐานะก็มีบ้านมีที่ดินมีสวนแต่ขี้เหนียวกับลูกมันก็อาฆาตโกรธแค้นโตเป็นหนุ่มเป็นเน่าแล้วมันก็ยังขี้เหนียวแต่ตัวเองรักลูกนะในชาติที่แล้วรักลูกมากรักจนทั้งตามใจทุกเรื่องลูกจะพูดโกหกตอแหลอะไรที่เชื่อหมดแม่อย่างเดียวที่ไม่เชื่อคืออย่ามาขอตังค์อย่ามาขอสมบัติไม่ให้ครับพอกลับมาเกิดชาติใหม่
ลูกเก็บความแค้นไว้ก็กลายเป็นเกี่ยวกรรมมาอย่างนี้ก็เรียกคู่กรรมนะคู่เวรคู่กรรมนะพอมาเกิดในชาตินี้นะลูกจะไม่ยอมทำงานขี้เกียจคร้านทำงานไม่ค่อยมีความทะเยอทะยานในการทำงานทั้งที่มีอาการครบ32ทำไรกูจะเกาะแม่กินเกาะพ่อกินไม่ดีกว่าเหรอเพราะชาติที่แล้วเนี่ยกูลำบากมากบางทีกูต้องไปหากินเองต้องไปแอบลักขโมยของคนอื่นเขากินต้องไปช่อฉนคนอื่นเขาก็มีแต่กูก็ไม่อยากทำนั่นก็ยังดีความดีของมันก็ยังพอมีหนึ่งในสองคนนั้นก็เลยต้องไปบวชพระไปอาศัยข้าววัดกินเพราะกินเก่งนะเป็นหนุ่มเป็นนั่นก็เลยต้องไปบวชพระอยู่วัดเพราะอยู่บ้านอดอยากมันเมื่ออดอยากไปที่วัดได้กินเยอะถึงแม้กินมื้อเดียวก็ยังดีกว่าไม่ค่อยจะได้กินไปวัดได้กินของดีๆมีชีวิตในอดีตชาติค่อนข้างลำบากมากก็เก็บความเจ็บแค้นไว้พอมาเกิดชาติใหม่ก็พยายามออดพยายามอ้อนให้พ่อกับแม่รักและหลงแบบงมงายเลยจิตวิญญาณอาฆาตมาแบบนั้นพูดอะไรก็ไม่ตรงและพ่อกับแม่ก็เชื่อง่ายด้วยทั้งที่ดูหน้าตาท่าทางพ่อแม่นะมีอาชีพที่ต้องเป็นคนฉลาดนะไม่งั้นมีอาชีพนี้ไม่ได้นี่คือเวรกรรมใครฟังเราอยู่ก็คิดตามนะว่ามันใกล้เคียงกับครอบครัวตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ถือเป็นความรู้เรายกตัวอย่างให้ฟังว่ากฎแห่งกรรมมันมีจริงนะมันพอมาชาตินี้งานการก็ไม่ค่อยทำเวลาทำแล้วตังค์ที่จะให้พ่อให้แม่ก็ไม่มีเอาความสุขใส่ตัวไปวันเนื้อตัวนี่ไม่ยอมเปียกเปื้อนเหงื่อหรือทำไม่เต็มที่เพราะอะไรพ่อกับแม่รวยพ่อกับแม่ชาตินี้มาก็เอาความงกมาเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่มีสมบัติแต่ต้องพลาดท่าเสียทีให้กับไอ้ลูกกรรมลูกเวรเนี่ยที่จะต้องเสียเงินทั้งที่ขี้เหนียวนะแต่ถูกหลอกจนกระทั่งต้องยอมเสียนะเสียรู้เขาเรียกเสียรู้เสียเงินด้วยเสียรู้ด้วยลูกโตแล้วนะโตจนมีเมียได้แล้วก็ยังทำตัวแบบเดิมเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ไม่ได้มีแต่พ่อแม่เป็นที่พึ่งของกูเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงนี่คือกฎแห่งกรรมค่าที่พ่อแม่ขี้เหนียวแม้กระทั่งกับลูกของตัวเองแม้กระทั่งครอบครัวตัวเองพอมาชาตินี้ก็เอาความตระหนี่ถี่เหนียวติดตัวมาด้วยแล้วก็ต้องถูกลูกที่อาฆาตโกรธแค้นในชาติก่อนที่ขออะไรก็ไม่ได้ให้อะไรก็จะขออะไรกินก็ไม่มีต้องไปบวชพระเพื่อจะได้กินจะไปขอเมียขอผู้หญิงมาเป็นเมียแม่ก็ไม่ยอมถ้าต้องเสียตังค์ไม่ยอมถ้าผู้หญิงคนไหนได้เอาฟรีๆกูเอากูให้มันพอมาชาตินี้ปั๊บเนี่ยมันก็เกี่ยวกรรมกันกับไอ้ผู้หญิงที่เคยในอดีตก็พยายามจะมาขอค่าสินสอดทองมั่นแพงๆอะไรแบบนี้เพื่อจะเอาคืนเนี่ยเพราะชาติที่แล้วจะเอาฟรีไม่ให้ชาตินี้เลยจะมาเอาคืนแต่ก็บอกปรากฏว่าต้องยอมแพ้นะกับพ่อแม่ที่ขี้เหนียวก็คือไม่ให้พอไม่ให้ปั๊บเนี่ยก็สร้างบาดแผลในจิตใจให้กับลูกเพราะไม่สมยอมนะโดยที่ว่าเอาคืนจากชาติที่แล้วนะค่าสินสอดทองมันเรียกเป็นล้าน4ล้าน5ล้านมันเป็นมาจากอดีตอ่ะภาพเนี่ยถ้าท่านรู้จักอดีตนะเวลาอ่านโลกเนี่ยจิตจักรวาลอ่านโลกแปลว่าอ่านอดีตทั้งของใครต่อใครเนี่ยพอเห็นภาพอดีตปั๊บหน้าขบขันบางคนนะขี้เหนียวขนาดที่ว่าใส่รองเท้าแตะคู่ไหนในชาติที่แล้วอ่ะใส่รองเท้าแตะคู่ไหนยี่ห้ออะไรลักษณะแบบรองเท้าหนีบหรือสวมเนี่ยรูปลักษณ์ยังไงสีสันยังไงท่านเชื่อไหมกลับมาชาตินี้มันยังใส่รองเท้าเหมือนกับคู่เดิมของมันอยู่เลยนี่แหละคือมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นกำหนดโอเคไหมในครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นมาชาตินี้ท่านจะต้องสอบให้ผ่านได้นะในครอบครัวเนี่ยที่มีมารหรือมีคู่เวรคู่กรรมมาอยู่ในครอบครัวเนี่ยต้องสอบผ่านให้ได้ผ่านอย่างไรที่จะไม่เกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันอีกอย่างบางทีเนี่ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนลูกในชาติที่แล้วปล่อยให้ลูกเป็นคนนิสัยไม่ดีนะสอนให้ลูกมีพฤติกรรมที่บกพร่องพอมาชาตินี้ก็จะโดนพฤติกรรมที่บกพร่องของลูกที่ชาติที่แล้วตัวเองสอนไม่เป็นเนี่ยโดนเล่นงานเ
ด้วยรู้ว่าเนี่ยพ่อกูสอนมันไม่ดีกูเลี้ยงมันไม่ดีมักจะอุทานหรือบ่นให้ญาติพี่น้องหรือให้คนข้างบ้านได้ยินบ่อยๆเวลาลูกแสดงสร้างวีรกรรมวีรเวรนะฉันไม่โทษใครหรอกโทษฉันเองฉันเลี้ยงมันไม่ดีได้แค่บ่นนะแต่ไม่เคยมีสติทางวิญญาณและไม่เคยมีสำนึกเลยเพราะกรรมเนี่ยมันก็ยังอยู่มันถ้าชาติหน้าถ้ามีก็จะต้องเจอแบบนี้อีกแต่โชคไม่ดีนะชาติหน้าไม่มีแล้วโอกาสมีแค่ชาตินี้เท่านั้นโอกาสมีแค่ชาตินี้เท่านั้นจะเหลือรอดได้ก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะที่อยู่ไม่ได้จะต้องไปเป็นอะไรอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามแผนการในการชำระโลกของทูตสวรรค์ของพระเจ้าหรือของพระบิดาพี่น้องครับเรายกตัวอย่างแค่นี้คนในที่ทำงานเดียวกันเจ้ากรรมนายเวรก็คือเพื่อนร่วมงานเพราะมันต้องเจอกันเป็นประจำถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรมันต้องเจอกันประจำเจอกันบ่อยๆบางคนก็สร้างปัญหาทางอารมณ์ให้กับเราเพราะมันเคยถูกเราทำร้ายอารมณ์หรือทำร้ายจิตใจมันให้เสียสมดุลมาตลอดชีวิตในชาติที่แล้วชาตินี้มันเลยมากวนประสาทเราตลอดทั้งชีวิตและถ้าเราลาออกจากบริษัทนี้เพราะเพื่อนร่วมงานไม่ดีสิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษท่านไปทำงานบริษัทอื่นท่านก็จะไปเจอไอ้เจ้ากรรมนายเวรประเภทเดียวกันเนี่ยรอท่านอยู่ที่อื่นย้ายที่ทำงานไปที่อื่นท่านก็ยังจะเจอแบบเดิมครับท่านจะเป็นโรคปสด.ประสาทแดกประสาทเครียดต้องกินยาระงับประสาทอะไรแบบนี้ท่านหนีไปไหนจะเจอแต่คนกวนโอ้ยกวนประสาทตลอดหนีไม่พ้นเพราะท่านเคยทำพวกเขาไว้นั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรประการที่3คนในประเทศชาติเดียวกันเช่นก่อม็อบแบ่งพวกแบ่งพรรคการเมืองแล้วตีกันทำร้ายกันแย่งผลประโยชน์กันอันนี้ก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันมาจากอดีตชาติบางทีการเมืองเนี่ยมันก็มีเรื่องของการทหารมาเกี่ยวข้องใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของการแย่งอำนาจชิงอำนาจมีอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจนั้นในการจัดการอีกฝ่ายหนึ่งจนเสียทรัพย์เสียชื่อเสียชีวิตเสียเกียรติสารพัดฝากรอยแค้นไว้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันเป็นปลายยุคพลังงานเก่าแล้วท่านจะเห็นว่าทุกชาติทั่วโลกจะมีการลุกขึ้นมาก่อม็อบมีการลุกขึ้นมาต่อต้านมาทำสงครามกลางเมืองซึ่งกันและกันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนั้นถ้าท่านรู้ความจริงท่านก็จะไม่จิตตกเพราะท่านรู้ว่ามันต้องเป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วนะคนในประเทศชาติเดียวกันลุกขึ้นมาต่อสู้กันเองจับอาวุธฆ่ากันทำร้ายกันใช่ไหมโจมตีซึ่งกันและกันแข่งแย่งผลประโยชน์กันมีมากมายให้ท่านเห็นถ้าเราไปใส่ใจกับพวกเรื่องพวกนี้มากนะเราไม่ได้เกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับมันแต่เราบังเอิญมาเกิดอยู่ในชาติเดียวกันและอยู่ในสมัยเดียวกันเนี่ยเราเลยต้องปสด.ตามไปด้วยเราก็ต้องมีสติมีมหาสติทำตามที่พระบิดาบอกอย่าไปเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกับเขานึกออกไหมรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีทำให้เสียใจเจ้ากรรมนายเวรนะคนในครอบครัวคนในที่ทำงานคนในประเทศตามที่เรายกตัวอย่างตะกี้หนึ่งทำให้เสียใจสองทำให้เสียทรัพย์สามทำให้เสียชีวิตพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับเราก็เดินทางมาจนถึงเวลาสุดท้ายในการสื่อพระโอวาทกับพระบิดาในเรื่องคัมภีร์สยบมารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงสามารถที่จะทำให้ท่านมีความมั่นใจว่าในภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายของจิตวิญญาณของท่านที่จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะเราได้เพียรพยายามที่จะกราบทูลพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงประทานกลเม็ดเคล็ดลับและทุกสิ่งที่พี่ๆน้องๆจะต้องปฏิบัติขณะมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ให้ผิดพลาดในทุกประเด็นในทุกประการเราได้สร้างคัมภีร์สยบมารให้ท่านแล้วท่านต้องไปทบทวนพระบิดาทรงพระเมตตากับพวกท่านอย่าปล่อยให้คืนวันนี้ที่ท่านเสียเวลาไปนะพี่ๆอยู่ใน YouTube ตัวนี้จาก500กว่าท่านเหลือ450อยู่ใน Facebook ก็อยู่ที่273เรื่องมารมันไม่สนุกบายคนฟังเผลอๆก็กูรู้แล้วอะไรมันพูดอะไรมันรู้ไม่รู้ตามเขาไม่ทันกลับบ้านไม่ได้อย่าเสียใจนะครับเราก็ฝากท่านนะทุกสิ่งที่เรากล่าวมันเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆไปหาจากพระไตรปิฎกไปหาจากไบเบิลเล่มไหนก็ไม่มีครับเราฝากท่านด้วยความรักลูกกราบพระบาทของพระไตรพระบิดาที่ทรงพระเมตตาขอพระองค์ทรงช่วยทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยถ้าจิตวิญญาณดวงไหนมนุษย์คนใดหยิบเอาสิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวผ่านลูกมาไปเป็นเงื่อนไขนะจองเวรจองจำเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับลูกขอพระบิดาทรงโปรดให้อภัยกรรมทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยและถ้าเรากล่าวถึงใครด้วยคำพูดที่ท่านฟังแล้วไม่สบายใจเราก็ขออโหสิกรรมกับท่านทั้งหลายด้วยอย่ามีเวรมีกรรมอะไรกับเราเลยเรามาเพื่อช่วยเหลือพวกท่านถึงแม้คำพูดของเราอาจจะตรงไปตรงมาสักนิดนึง
พราะว่าเราไม่ชอบที่จะปรุงแต่งให้มันฟังดูแล้วหรูเลยแต่ทำให้เข้าใจผิดพูดตรงตรงจริงตรงคำที่พูดและตรงมาจากที่พระองค์สื่อเราไม่มีบาปหรอกท่านพระองค์ทรงสื่อมาอย่างไรเราได้ยินอย่างไรได้ยินด้วยจิตของเราอย่างไรเราจะกล่าวไปอย่างนั้นเรายืนยันว่าพระองค์กล่าวอะไรมาเราไม่เคยขยักไว้เราพูดออกไปหมดเขาเรียกว่าพูดหมดเปลือกเนี่ยขอให้ทุกท่านมีความก้าวหน้ามีความเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณด้วยกันทุกคนนอนหลับคืนนี้อย่างมีความสุขพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลา 3:30 วันนี้ขอขอบคุณนะรูปธรรมมนุษย์มีคนเดียวที่ช่วยงานเราอยู่ก็คือน้องบุญธรรมน้องบุญธรรมของท่านนะนะที่ท่านโทร089อะไรนั่นแหละนะเราก็จำไม่ได้แล้วแหละนะช่วยเรานะแล้วก็ติดตามชมทาง YouTube ที่เราจะเอาตอนที่ถ่ายทอดสดคืนเนี้ยนะตัดต่อเป็นก้อนๆเพื่อให้ท่านสะดวกในการไปรับชมเพื่อเรียนรู้แล้วก็เอาไปฝึกปฏิบัติขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่รักพระบิดาและก็ศรัทธาเราจนกว่าพบกันใหม่นะทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลและทาง Facebook วิสุทธิปัญญาส่วนท่านต้องการจะได้ความรู้ที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อมาทุกวันท่านต้องอ่านใน Facebook วิสุทธิปัญญานะเราจะมีสนทนาประสาจิตจักรวาลเนี่ยเป็นองค์ความรู้จากพระเจ้ามาบอกให้ท่านฟังและขณะนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องพระองค์สร้างโลกสร้างต้นไม้สร้างสัตว์ประจำโลกชนิดแรกคือไดโนเสาร์และยังจะมีตอนต่อๆไปอีกอ่านแล้วสนุกอ่านแล้วได้ความรู้ท่านอ่านแล้วท่านจะเข้าใจพระเจ้าอ่านแล้วท่านจะรักพระเจ้ารักพระองค์มากขึ้นกว่าเดิมท่านเชื่อเราและทำให้ท่านสามารถทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าได้เคล็ดลับในการหลุดพ้นของจิตวิญญาณเพื่อจะกลับบ้านถ้าท่านจำพระเจ้าซึ่งเป็นยอดสามเหลี่ยมไม่ได้จิตวิญญาณของท่านจะไม่มีสิ่งใดเหนี่ยวรั้งเพื่อพาตัวเองหลุดพ้นออกไปจากห้องทดลองของพระองค์เพื่อกลับไปกราบพระบิดาของพระเจ้าได้ท่านจึงต้องมีองค์จิตจักรวาลท่านต้องมีพระเจ้าโอเคไหมถ้าไม่ชอบคำว่าพระเจ้าใช้คำว่าท่านต้องมีองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านเท่านั้นราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่5มิถุนายน2564ตั้งแต่เวลา3ทุ่มครึ่งเวลาประมาณเนี้ยเป็นต้นไปเราจะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์บนโลกเสรีซึ่งมีพิกัดที่ตั้งอยู่ในอนันตจักรวาลเราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันในการเฝ้าฟังเฝ้าชมการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือเป็นพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเราจะมารับฟังการสื่อพระโอวาทแบบสดๆที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะทำการสื่อถ่ายทอดในระบบจิตสู่จิตระหว่างจิตของเราซึ่งเป็นบุตรเอกของพระองค์กับพระจิตของพระเจ้าเพื่อที่จะชี้แนวทางสร้างแนวคิดและก็กระตุ้นจิตสำนึกให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ให้มีสำนึกที่จะเป็นคนดีให้มีสำนึกต่อหน้าที่ซึ่งเป็นภารกิจของจิตวิญญาณให้มีสำนึกต่อหน้าที่ของจิตวิญญาณซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6และแน่นอนที่สุดให้มีสำนึกที่จะนำพาจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองกลับบ้านกลับคืนยังแดนสุญญตาเพราะโลกนี้หรือเอกภพหรือที่เรียกว่าอนันตจักรวาลนี้ไม่ใช่บ้านของจิตวิญญาณของพวกท่านเรานะจะมาทำหน้าที่ถ่ายทอดสดการสื่อพระโอวาทในระบบที่ภาษาฝรั่งใช้คำว่า vertical telepathy เป็นการสื่อถ่ายทอดกับพระผู้เป็นเจ้าในแนวดิ่งไม่ใช่ horizontal telepathy แบบที่มนุษย์สื่อกับมนุษย์มนุษย์สื่อกับเทพกับพรหมหรือสื่อกับจิตวิญญาณนะที่ใดที่หนึ่งในอนันตจักรวาล นี้ซึ่งจะใช้ตาที่3สื่อกันในแนวระนาบแต่นี่เป็นการสื่อด้วยอนุตตรญาณ นะอนุตตรญาณก็คือสมองส่วนกลางที่จิตเป็นผู้ใช้แล้วทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของสมองสองซีกทั้งระบบเพื่อการสื่อสารกับพระเจ้าเป็นช่องทางพิเศษที่มีเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าโดยมีผู้ที่เคยสื่อสารแบบนี้ได้ก็คือพระบุตรเอกทุกยุคสมัยที่มาเป็นพระศาสดาในกาลและอดีตอย่างเช่นที่ท่านรู้จักก็องค์เยซูคริสต์เจ้ากับท่านนบีมูฮัมมัดเจ้าพระองค์ก็จะใช้ช่องทางเดียวกับเราพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนเราและก็สื่อสารกับพระเจ้าเพื่อเอาสาระสำคัญเอาพระโอวาทเอาพระวจนะต่างๆมาฝากพี่ๆน้องๆทั้งหลายเพื่อสร้างสติทางวิญญาณกันแต่สำหรับยุคของเรายุคนี้มันเป็นการปิดยุคพลังงานเก่าเพราะฉะนั้นไม่ได้เอาสาระสัจธรรมมาฝากอย่างเดียวแต่มาชี้ทางกลับบ้านให้ว่าเราถึงเวลาแล้วที่ต้องพาดวงจิตวิญญาณของเราหรือของท่านทั้งหลายกลับบ้านมันมีเวลาเหลือน้อยมากที่บอกว่าเวลาเหลือน้อยมากเพราะว่าโลกเนี่ยกำลังถูกนับถอยหลังไปถึงวันที่มีความมืดทั้งวันทั้งคืนติดต่อกัน8ราตรีของพระเจ้าก็คือ7 8 56ก็คือ56วัน56คืนของโลกมนุษย์นะ1ราตรีของพระบิดาหรือพระเจ้าก็มีค่าเท่ากับ7วันของโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นโลกจะมืด56วันนั่นคือวันเปลี่ยนจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ขณะนี้กำลังเปลี่ยนแล้วก็จะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายดินน้ำลมไฟแล้วก็เชื้อโรคซึ่งขณะนี้เราก็พระบิดาก็ยึดเอาอาวุธเชื้อโรคที่มนุษย์กับมอดร่วมกันสร้างขึ้นแล้วก็มาทำร้ายซึ่งกันและกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เอาจากพี่ๆน้องๆเพราะว่าขายอาวุธจนกระทั่งทุกวันนี้มีคนตายไปเยอะแล้วก็ไม่มีใครคือเขารู้ทันแล้วไม่มีใครซื้ออาวุธก็เลยใช้อาวุธเชื้อโรคนะนี่ทูตสวรรค์หรือพระบิดาหรือพระเจ้าก็ให้ยึดเอาเชื้อโรคนี้มาเพื่อที่จะเซตซีโร่มนุษย์ทั้งโลกแล้วก็ให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะได้มีเวลาขณะอยู่กับบ้านไม่ต้องอ้างว่าต้องทำมาหากินต้องไปเรียนหนังสือต้องไปปฏิบัติโน่นนั่นนี่นะให้อยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับเมียอยู่กับครอบครัวแล้วใช้เวลาส่วนตัวในครอบครัวเนี่ย
ช่วยกันเป็นครูสอนกันเองว่าใครมีจิตสำนึกต่ำตมเรื่องอะไรมีปมเด่นปมด้อยมีจุดดีอะไรนะจุดดีก็อนุรักษ์ไว้จุดด้อยคือจุดที่เหลวไหลก็ให้รีบแก้ไขซะพระบิดาให้เวลา18เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ปีปลายปี2563นะก็จนถึงตอนนี้ปรากฏว่าทั้งโลกนะมีคนที่มีสำนึกที่จะใช้ประโยชน์จากกรณีโควิด-19 ระบาดเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับจิตสำนึกเปลี่ยนจิตสำนึกของตัวเองจากที่เป็นคนดีอยู่แล้วให้ดีมากขึ้นเนี่ยน้อยมากแล้วก็ที่จะเป็นที่เป็นคนดีก็เป็นคนดีแบบงมงายบางรายก็เป็นคนดีแต่มีแฝงไว้ด้วยกิเลสโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรเหล่านี้เป็นต้นพระบิดาจึงทรงพระเมตตาส่งเรามาก็เหมือนกับส่งเจ้าบ่าวที่เจ้าสาวก็คือจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งโลกรอคอยว่าจะให้เรากลับมาเพื่อจูงมือเข้าประตูหอประตูหอในที่นี้หมายถึงด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติเข้าออกระหว่างห้องทดลองของพระเจ้าหรือห้องทดลองของพระบิดาที่เรียกว่าเอกภพประตูด่านทางเข้าออกระหว่างเอกภพกับจิตจักรวาลสนามพลังงานของจิตจักรวาลนะประตูเข้าออกหรือสนามพลังงานจิตจักรวาลก็คือพระนิเวศของพระเจ้าจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะให้เรามาจูงมือพวกท่านนะกลับบ้านหรือในอีกในยันหนึ่งในอดีตการก็สมมุติว่าจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆทั้งหลายเป็นเสมือนลูกแกะของพระเจ้าพระองค์ก็ให้เราเนี่ยเดินทางกลับมาเพื่อจะมาตะโกนร้องเรียกลูกแกะของพระองค์ให้กลับเข้าคอกกลับเข้าคอกก็คือกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนยังแดนสุญญตาให้เรามาเรียกเนื่องจากว่าท่านฟังเราดีๆนะฮะมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมีความรู้เรื่องโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมกันพอตัวแต่ปรากฏว่าความรู้เรื่องอนุตตรธรรมอนุตตรธรรมแท้นะฮะไม่ใช่อนุตตรธรรมเทียมๆนะครับมนุษย์เราไม่รู้เช่นไม่รู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครมาจากไหนก็เลยเข้าใจว่าจิตวิญญาณของตัวเองเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ร่อนเร่พเนจรไปเรื่อยๆในจักรวาลเนี่ยไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาจากไหนไม่รู้ว่าใครให้จิตวิญญาณเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือลืมผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายหรือพระผู้สร้างเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนซึ่งท่านจะเรียกพระองค์ว่าพระบิดาก็ได้จะเรียกพระองค์ว่าพระมารดาก็ได้เพราะพระองค์เป็นรูปธรรมทางพลังงานไม่มีเพศผู้เพศเมียเหมือนมนุษย์ท่านจะเรียกผู้ให้กำเนิดของท่านซึ่งเป็นบุพการีนะฮะว่าอะไรก็ได้พระบิดาก็ได้พระมารดาก็ได้คือกันนั่นแล้วคือเหมือนกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับไม่รู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมนั่นคืออีกเรื่องเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆถ้าท่านไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรท่านแค่ทำให้ตัวเองเนี่ยนะว่างไปจากความทุกข์ท่านบอกว่าท่านทำให้ตัวเองพ้นทุกข์แล้วเมื่อพ้นทุกข์แล้วไอ้ตัวทุกข์มันไม่มีก็คือตัวท่านเองอะตัวตนหรืออัตตาของความเป็นตัวตนเนี่ยที่จะมีความรับรู้รู้สึกได้ว่ามีความทุกข์อ่ะท่านทำให้ตัวเองว่างไปจากความทุกข์ได้แล้วก็โมเมแบบตาลยอดด้วนว่ามันแสดงว่าอัตตาตัวกูเนี่ยตัวตนของกูมันหายแวบมันวาบหายไปละนี่แสดงว่าบรรลุนิพพานละทั้งที่พลังงานมันหายตัวไปไหนไม่ได้พลังงานเนี่ยไม่มีวันสูญสลายหายไปไหนได้วิทยาศาสตร์โลกก็รู้นั่นแหละเพราะว่ามรรคผลสูงสุดในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายไม่ว่าหญิงหรือชายที่เวียนตายเวียนเกิดกันมาแล้วหลายภพหลายชาติมรรคผลสูงสุดของท่านไม่ใช่นิพพานเวรนิพพานกรรมไม่ใช่นิพพานการมีสังสารวัฏไม่ใช่นิพพานกิเลสไม่ใช่นิพพานกองทุกข์ทั้งหมดและทุกอย่างมันจะจบมันมีมากกว่านั้นเมื่อไอการนิพพานเวนิพพานกรรมนิพพานสังสารวัฏด้วยการกระทำผ่านกระบวนการของขันห้าไม่ใช่ดับขันห้านะขันห้าใบไม่ต้องไปดับมันเวลาท่านตายไปจากโลกนี้ในภพชาติไหนก็ตามขันห้ามันสลายไปด้วย
ไม่ต้องไปดับมันหรอกเรากล่าวไว้ใน Facebook วิสุทธิปัญญาให้ญาติธรรมทั้งหลายหรือศาสนิกชนทั้งหลายได้ทราบนะว่าขันธ์5เนี่ยท่านทุบขันธ์ทิ้งไม่ได้แต่ท่านเทขยะซึ่งอยู่ในขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมีขยะอยู่ในทั้ง5ขันธ์นี่แหละท่านจะต้องเทมันทิ้งให้ได้จะต้องเทให้เป็นนะเทแค่ขันธ์เดียวไอ้ขันธ์อีก4ขันธ์เนี่ยมันสะอาดหมดไม่ได้ยุ่งยากอะไรอย่างที่ท่านคิดนะมันการนิพพานเวนิพพานกรรมนิพพานกิเลสซึ่งเป็นขยะที่อยู่ในขันธ์5มันไม่ใช่ความสำเร็จบนมรรควิถีของจิตจักรวาลไม่ใช่ความสำเร็จของจิตวิญญาณที่ขันธ์อาสามาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีซึ่งเป็นแก่นแท้ของพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะเรามากล่าวความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังแน่นอนมันเป็นความรู้ใหม่เนี่ยมันเป็นความรู้ใหม่ซึ่งเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เคยนำเอาคำกล่าวของพระศาสดาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสเอาไว้แล้วก็มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ที่เป็นพระไตรปิฎกอ่ะก็มีบันทึกเอาไว้ด้วยแต่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมพี่ๆน้องๆที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธะเนี่ยทำไมไม่หยิบฉวยตรงนั้นมาฉุกคิดอ่ะเช่นพระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ดับขันธปรินิพพานแล้วนะเทวดาก็จะมองไม่เห็นพระองค์เราย้ำเรื่อยนะฮะเพราะมันมีที่สำคัญตรงนี้ฟังแล้วเข้าใจง่ายมีเทวดาก็จะไม่เห็นพระองค์ถ้าพระองค์ดับขันธปรินิพพานแล้วและแน่นอนว่ามนุษย์ก็จะไม่เห็นพระองค์อีกก็แปลว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณด้วยกันเนี่ยคือเทพเทวดาซึ่งเป็นจิตวิญญาณด้วยกันเนี่ยเวลาพระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานแล้วก็แปลว่าทิ้งกายสังขารไปจากการเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจิตวิญญาณซึ่งเป็นพวกเดียวกันน่ะจิตพระองค์ก็มีจิตวิญญาณเทพเทวดาทั้งหลายก็มีจิตวิญญาณซึ่งเขาดำรงอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยเขาจะไม่มีใครมองเห็นพระองค์นะมันทั้งที่จริงๆถ้ามีจิตวิญญาณของพระศาสดาดำรงอยู่ใช่ไหมต้องมีคนเห็นต้องมีเทพเทวดาเทพพรหมทั้งหลายต้องเห็นพระองค์พระองค์บอกมันจะไม่มีใครเห็นและประโยคต่อมาที่บอกว่ามนุษย์ทั้งหลายก็จะไม่เห็นพระองค์อีกก็แปลว่าพระองค์จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะมีใครเห็นพระองค์ล่ะนี่แสดงว่าจิตวิญญาณของพระองค์เนี่ยเมื่อทิ้งกายสังขารไปจากการเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานดับขันธ์คือดับขันธ์5ไม่ต้องไปดับอะไรมันนะเวลาตายแล้วขันธ์5มันดับเองไม่ได้ขันธ์5มันดับเองเนี่ยพระองค์ก็นำพาดวงจิตวิญญาณหรือพระจิตวิญญาณของพระองค์เนี่ยเดินทางผ่านประตูข้อแกะก็คือด่านนภาลัยเป็นประตูมิติเพื่อก้าวออกไปจากห้องทดลองของพระเจ้าคือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลกลับคืนสู่แดนสุญญตาก็คือกลับคืนสู่นิเวศของพระเจ้าก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านเราเอามาย้ำอีกนะมีใครเถียงเราไหมว่าในพระไตรปิฎกไม่ได้บันทึกข้อความเหล่านี้ไว้เอามาคิดสิครับเราไม่ได้พูดในสิ่งที่มันขวางโลกผ่าโลกเรามีเหตุผลฟังและคิดตามถ้าท่านคิดตามแล้วเข้าใจท่านก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าท่านไม่ฟังต่อเราเอาสิ่งที่ดีๆนะอย่างเช่นพวกท่านชอบใช่ไหมเล่นหวยเนี่ยหวยนี่งวดออก 4-5 เนี่ยถ้าสมมุติว่าอาจารย์ปริญญาเอาหวย 4-5 มาบอกท่านก่อนวันหวยออกที่ผ่านมาเนี่ยแล้วถ้าท่านไม่เชื่อเราเนี่ยแต่ท่านมีตังค์ซื้อหวยหลายแสนอะซื้อเป็นแสนเป็นล้านอะซื้อจนเจ้ามือเจ๊งอะนะท่านมีตังค์แต่ท่านไม่เชื่อเราเพราะหน้าตาเราแบบเนี้ยจะไปเชื่อได้ไงว่าอาจารย์ปริญญามันจะบอกหวยกูแม่นกูไม่ซื้อหรอกถ้าท่านไม่ซื้อแต่ไปเชื่อคนอื่นที่เขาบอกหรือเขาหลอกไม่ทราบนะมันมีอย่างสองอย่างคือบอกกับหลอกถ้าไปซื้อแล้วทุ่มเงินเป็นแสนเป็นล้านท่านจะได้ตังค์ไหมนะนี่เราก็ไม่ได้ยุให้ซื้อหวยแต่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังถ้าไม่เชื่อเราท่านก็ไม่ซื้อตามที่เราบอกท่านก็ไม่ได้ประโยชน์คือไม่ได้ตังค์คือไม่มีวันถูกหวยเพราะมัวจะไปเชื่อคนอื่นนี่เราก็บอกท่านละว่าอย่าไปเชื่อคนนำทางตาบอดเพราะคนนำทางตาบอดไม่ใช่พระศาสดาของท่านเขาเป็นแค่ตัวแทนของพระศาสดาแต่ตัวแทนนั้นน่ะหรือผู้แทนน่ะมันเหมือนกับตัวจริงไหมล่ะเนี่ยขนาดจิตหยาบของท่านน่ะซึ่งดำเนินชีวิตอยู่ในการเป็นมนุษย์น่ะคนนำทางตาบอดเขายังไม่รู้เลยว่ามนุษย์เป็นคนสองมิตินะมีมิติของกายหยาบที่ใช้จิตหยาบเป็นตัวขับเคลื่อนจิตหยาบมาจากไหนจิตหยาบก็ได้จากการที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่คนนำทางตาบอดทุกคนรู้จักดีว่ามนุษย์ทุกคนมีจิตวิญญาณแต่ไม่มีคนไหนบอกว่า
มนุษย์มีจิตหยาบคอยทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์พี่น้องครับนี่คือความจริงนี่เป็นอนุตตรธรรมพระบิดาคือพระเจ้าพระผู้สร้างองค์จิตจักรวาลเนี่ยที่ทรงสื่อพระโอวาทมาให้ท่านฟังผ่านทางเราเนี่ยพระองค์ทรงกล่าวความจริงให้ฟังเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างมนุษย์เป็นผู้สร้างจักรวาลสร้างโลกสร้างทุกสรรพสิ่งถ้าใครอยากรู้พระองค์สร้างอะไรอย่างไรมีแรงบันดาลใจอย่างไรที่พระเจ้าทรงสร้างสร้างต้นไม้สร้างไดโนเสาร์สร้างสัตว์กำลังจะไปถึงสร้างมนุษย์เราเขียนไว้ใน Facebook เนี่ยนะเข้ามาดูทุกวันนะวันละตอน2ตอนถ้าเรามีเวลาว่างเราขยันเราก็จะมาสื่อให้หลายคนบอกอ่านแล้วสนุกอ่านแล้วฉลาดขึ้นได้รู้ว่าพระปรีชาพระปรีชาที่เป็นเลิศจากพระปัญญาปาฏิหาริย์ของพระเจ้าพระองค์ทรงคิดอย่างไรทรงเป็นพระผู้สร้างทรงมีวิธีคิดอย่างไรทรงมองทุกสิ่งอย่างไรท่านจะได้ประโยชน์มากมายอ่านแล้วศึกษาแล้วมันทำให้ท่านฉลาดขึ้นนี่เหมือนกันนะเราก็บอกท่านว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยถ้าท่านยังใช้วิธีแบบเดิมๆแบบที่คนนำทางตาบอดพาทำอ่ะท่านจะไม่มีวันหลุดพ้นหรอกมันมี2-3อย่างนะหลุดอ่ะ1หลุดหล่นคือตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเรียกว่าต้นไม้หล่นที่โคนต้นแล้วก็ออกผลขึ้นออกต้นขึ้นมาใหม่นะหลุดลงหลุดลงแปลว่ารูดปูดปรัดเลยโลกลงไปในบึงไฟลงไปในนรกเพื่อไปชำระบาปในนรกนี่เขาเรียกว่าหลุดลงส่วนหลุดลอยนั้นคือตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ได้เพราะหลงทางนิพพานมีเยอะมากมีเยอะมากนะมีเยอะมากวันนี้เราจะมาเฉลยให้ฟังในบทเรียนที่ชื่อว่าคารวาสฉลาดธรรมในตอนที่337ถึงแม้เป็นตอนอารัมภบทกำลังเผาหัวระหว่างที่เรากำลังใช้คลื่นสื่อกับพระเจ้าเพื่อให้ทุกอย่างลงตัวพี่ๆน้องๆเราที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสครบก็พร้อมเซตอัพติดตั้งเครื่องยนต์กลไกอะไรต่างๆเพราะมันไม่ใช่ง่ายๆครับถ่ายทอดจากโลกซึ่งเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของเอกภพเนี่ยเพื่อจะสื่อสารกับพระเจ้าที่อยู่นอกเอกภพแล้วก็อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือนั่นคือที่ประทับหรือพระนิเวศที่พระเจ้าทรงประทับก็คือองค์จิตจักรวาลทรงประทับพระองค์ไม่มีเวลากลางวันไม่มีเวลากลางคืนมีแต่โลกมนุษย์เท่านั้นแหละแต่ว่าเราเห็นว่าคลื่นจิตของมนุษย์เนี่ยในเวลา3:30เป็นต้นไปคนมันหลับมันนอนนะคลื่นชั่วๆคลื่นร้ายที่มันจะมาคอยเป็นอุปสรรคคลื่นสุญญตาของจิตของเราในระหว่างที่สื่อสารกับพระเจ้านะซึ่งแรกๆที่สื่อใหม่ๆเนี่ยมาคลื่นมันยังไม่แข็งแรงนะก็ต้องค่อยๆใช้เวลาก็ต้องมาเลือกใช้เวลาฤกษ์งามยามดีในยามดึกราตรีแบบนี้ครับการสื่อพระโอวาทของพระเจ้าที่สื่อผ่านเรามาทุกวันเสาร์3:30ให้ท่านฟังนั้นถึงแม้ท่านจะมีการตัดต่ออัดใส่กระป๋องเป็นตอนๆ นะฮะแล้วไปหาฟังซ้ำได้ใน YouTube นะแต่ฟังสดๆดีกว่าไหมพี่น้องครับเหมือนกับได้ฟังพระเจ้าหรือเข้าเฝ้าพระองค์ในท้องพระองค์ในแดนสุญญตากล่าวพระโอวาทให้ลูกๆอย่างพวกท่านฟังเนี่ยท่านมองหน้าเราเนี่ยท่านทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาหรือพระเจ้าได้ตลอดเวลาท่านรักพระองค์ท่านก็บอกในจิตของท่านเลยว่าลูกรักพระองค์นะลูกจะกลับไปกราบพระบาทพระองค์ให้ได้ขอพระองค์ทรงพระเมตตาให้ลูกเข้าใจในทุกสิ่งที่พระองค์สื่อผ่านท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมาขอพระบิดาทรงเมตตาเปิดดวงปัญญาให้กับลูกด้วยขอสิครับขอจากพระเจ้าขอจากพระองค์ขณะที่ทำสามเหลี่ยมอยู่เนี่ยท่านก็รู้แล้วว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ามีพระองค์เดียวเท่านั้นน่ะไม่ว่าท่านจะเป็นคนศาสนาไหนก็ตามและจะเอ่ยพระนามพระองค์ว่าเยโฮวาจะเอ่ยพระนามพระองค์ว่าองค์อัลเลาะห์ในยุคเราเนี่ยเราใช้คำว่าองค์จิตจักรวาลนี่คือพระเจ้านะพระองค์ไม่ทรงมีพระนามไม่มีใครตั้งพระนามให้พระองค์อ่ะนะใครถามพระองค์พระองค์ก็บอกว่าเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นเนี่ยจะมาถามพระนามของเรานะเราก็ตอบได้ว่าเราก็เป็นนะมีพระนามเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นนั่นแหละแต่ในยุคสุดท้ายพระบิดาทรงเมตตาคนไทยมากๆที่ฟังภาษาไทยได้พูดไทยได้เพราะจิตวิญญาณเรานะกับพระเชษฐาของเรารวมกระทั่งพระบิดาด้วยตัดสินพระทัยเลือกประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งโลกแต่ถามว่ามีคนไทยสักกี่คน
ที่เชื่อในสิ่งที่เราพูดยกเว้นต้องอย่ารีบตายนะอยู่จนถึงวันพิพากษาวันสุดท้ายแล้วท่านจะได้ค้นพบความจริงว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันใช่ไหมแต่ขอโทษทีนะอาจจะต้องกู๊ดบายกับบางคนไปแล้วเพราะว่ามันสายไปแล้วมันต้องใช้ปัญญาเราจึงไม่ค่อยพูดจูงใจแนวโน้มอะไรมากเพราะเดี๋ยวท่านหาว่าเรามาทำเพื่อประโยชน์เรากล่าวด้วยจิตที่ติดกิเลสไม่มีครับทุกอย่างที่เรากล่าวล้วนเป็นสัจจะและเป็นความจริงทั้งสิ้นมันจึงไม่แนวโน้มเพราะถ้าแนวโน้มมันก็ไม่ต่างกับมนุษย์คนอื่นนะถึงแม้เราพูดความจริงเขาก็นึกว่าเราพูดในความเท็จเพื่ออะไรพูดเพื่อหาประโยชน์เราไม่ต้องหาประโยชน์พี่ๆน้องๆครับช่วงนี้ท่านต้องเคร่งครัดกับตัวเองมากๆในเรื่องของการปฏิบัติธรรมสิ่งใดที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวย้ำกับท่านนะท่านต้องฟังท่านต้องฟังและต้องปฏิบัติตามนะอย่าเหลวไหลนะเนื่องจากเวลาเรามีน้อยมากเราก็อยากจะบอกท่านเหมือนเดิมนะครับนะว่า 2,817 รายวันที่5มิถุนายนนะตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะอย่าไปคลั่งอย่าไปบ้าอย่าไปประสาทเสียกับตัวเลขนะฮะเราก็รายงานตามหน้าที่เพื่อทำให้ท่านรู้จักกลัวแล้วก็ไม่ต้องแรดออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นนะเพราะว่าเชื้อโรคนี้มันเป็นลูกกระสุนนะมันเป็นลูกกระสุนขณะนี้เขากำลังสาดกระสุนใส่ใครก็ได้ที่เปิดอกเปิดหน้าเปิดตัวไม่กลัวกระสุนนะเพราะว่าไวรัสเป็นขีปนาวุธเป็นอาวุธชีวภาพว่างั้นนะแล้วก็คนที่ประมาทคนที่พลาดก็วันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก36รายเพิ่มอีก36รายนะนั่นแหละเราก็ไม่บอกนะว่าเสียชีวิตสะสมแล้วเท่าไหร่นะเป็นผู้ป่วยสะสมเท่าไหร่ไม่ต้องเอาเฉพาะตัวเลขเนี่ยนะซึ่งท่านก็รู้แล้วตัวเลขจะมี 2,000 บ้าง 3,000 บ้างมันอยู่ที่ว่าวันนี้เรามีความสามารถในการตรวจคัดกรองมนุษย์ว่าใครติดเชื้อโควิด-19 บ้างหรือไม่ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ตัวเลขตายเนี่ยนะจริงหรือเท็จเราไม่ทราบแต่ตามรายงานอย่างเป็นทางการว่า36รายมันเหมือนกับว่าเวลาฉีดวัคซีนนะไม่เกิน3วัน7วันหรือบางทีแค่ข้ามคืนแล้วเสียชีวิตเนี่ยนะก็ไม่มีรายไหนถูกยืนยันว่านะเสียชีวิตเพราะวัคซีนหรือสิ่งที่ฉีดเข้าไปในร่างกายนะนะมันเป็นแนวนั้นหมดทั่วโลกเป็นอย่างนั้นหมดนะครับนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่วันสำหรับใครหลายคนนะครับพี่น้องครับเราไม่เสียเวลามากกับโควิดนะเราเอาสไลด์ที่เตือนท่านไว้เมื่อคราวที่แล้วเรามีคำแนะนำ9ข้อเหมือนเดิมพี่น้องครับ1. สวมแมสแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 75% เวลาไปซื้อกับข้าวจากนอกบ้านเข้ามาไอ้ที่หิ้วถุงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหรือไปซื้อของตามห้างหรือตามตลาดสดท่านไปหยิบเลือกผลไม้เลือกผักเลือกอะไรเนี่ยคนก่อนหน้าของท่านก็ใช้มือหยิบผักหยิบผลไม้เลือกมาก่อนหน้าท่านเพราะฉะนั้นกลับถึงบ้านอย่าเพิ่งเอามือเข้าปากนะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็เอาผลไม้นั้นไปล้างด้วยน้ำที่เขาล้างผลไม้อะน้ำยาน้ำหรือล้างเกลือหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะครับนะเราไม่พูดมากนะท่านทำงานแล้วต้องมาดูแลตัวเองมาเป็นปีแล้วนะแต่เราเตือนไว้อย่าเผลอ2เว้นระยะห่าง 1-2 เมตรกับคนแปลกหน้า3หยุดอยู่กับบ้านถ้าไม่จำเป็นอย่าแร็ดไปไหนประการที่4ห่างไกลจากข่าวไวรัสข่าวแบบที่เราขึ้นสไลด์ข้างๆให้ดูนะฟังแล้วอย่าไปซีเรียสอย่าไปจริงจังอะไรกับมันแค่รู้เท่านั้นแล้วว่าวันนี้ตายเท่าไหร่มีคนป่วยเพิ่มเท่าไหร่ตอนนี้เรามีคนนอนป่วยสะสมอยู่ที่ยังไม่ตายทั่วประเทศมีเท่าไหร่นะหรือจะรู้ไปนิดหนึ่งว่าอันดับ 1, 2, 3ของโลกประเทศไหนบ้างที่มีสถิติคนเสียชีวิตเยอะที่สุดหรือติดเชื้อเยอะที่สุด 1, 2, 3รู้แค่นี้แต่ไม่ต้องปสดนะปสดเข้าใจใช่ไหมครับประการที่5อย่าเครียดสถิติผู้ป่วยประการที่6ถ้าตัดสินใจก็ให้ฉีดวัคซีนอย่าฉีดอย่างอื่นถ้าสามารถเลือกได้แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะแล้วแต่ตัวใครตัวมันนะครับเพราะเราก็แอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เขาฉีดหรือจะนำฉีดเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เราก็เล่าเบื้องหลังให้ฟังเยอะแล้วว่ามันมีอยู่3ประเภทนะก็มีไวรัสเชื้อโรคที่ตายแล้วแล้วก็มีโปรตีนที่ได้มาจากไวรัสที่เป็นเชื้อโรคนั้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไปเอา DNA ของมนุษย์ส่วนมากก็จะเป็นทารกอายุประมาณ6เดือนไม่เกิน6เดือน
แต่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอาจจะต้องถูกทำแท้งอะไรทำนองนั้นนะอันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะเขาก็จะไปเอา DNA มาจาก หัวใจนะของทารกทำไมเขาเอา DNA มาจากหัวใจของทารกเพราะว่าเวลามีการปฏิสนธิกายหยาบกับการปฏิสนธิทางจิตวิญญาณในครรภ์ของแม่เนี่ยเอาอวัยวะรุ่นแรกที่มันถูกสร้างขึ้นมาก่อนเพื่อนก็คือหัวใจนึกออกนะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมไปเอา DNA ตรงหัวใจมาแล้วเอามาฉีดให้กับผู้ใหญ่ให้กับมนุษย์มันเป็นการเข้าไปล้วงลึกถึงระดับเซลล์ซึ่งพระบิดาทรงสร้างเอาไว้เล็กละเอียดมากเพราะไม่ต้องการให้มนุษย์เข้าไปยุ่งไม่ต้องการให้มนุษย์เข้าไปแสบไม่ต้องการให้มนุษย์เข้าไปเสือกกับกระบวนการในการสร้างทางพันธุกรรมนะของพระเจ้าแต่มนุษย์เห็นไหมทุกวันนี้มันไฮเทคโนโลยีมากระดับนาโนมันจะไปถึงระดับควาร์กหรือควอร์กแล้วนะและพระองค์จะไม่ชำระโลกได้ยังไงท่านรู้ไหมการชำระโลกครั้งนี้ที่กำลังชำระอยู่ด้วยภัยพิบัติและมันจะแรงขึ้นทุกวันจะมีคนตายเยอะจะมีแผ่นดินหายอย่างที่เราเคยกล่าวให้ท่านฟังในการชำระโลกครั้งที่3ในการชำระโลกยุคแอตแลนติสถ้าจะพูดว่ายุคแอตแลนติสคงไม่ได้ต้องพูดว่ายุคเลมูเรียแอตแลนติสในยุคนั้นนะพวกเลมูเรียก็เหมือนกับพวกที่อยู่ทางซีกตะวันออกของโลกเป็นพวกที่เป็นนักปราชญ์เป็นพวกที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมอง2ซีกมากกว่ามนุษย์ที่อยู่ทางซีกโลกตะวันตกแปลว่ามนุษย์ซีกโลกทางด้านเอเชียทางตะวันออกเนี่ยจะมีนักปราชญ์นักปรัชญาเยอะแยะมากมายจะมีคนฉลาดเยอะมากเพราะสามารถเข้าถึงการใช้สติปัญญาของสมอง2ซีกได้อย่างแข็งแรงกว่าคนที่อยู่ทางซีกโลกตะวันตกโดยเฉพาะสมองซีกขวาซึ่งเป็นสติปัญญาของจิตวิญญาณพระบิดาสร้างโลกไว้ก็แบ่งออกเป็น2ซีกซีกตะวันออกกับตะวันตกเมื่อกระสร้างสมอง1ก้อนแล้วแบ่งซีกซ้ายกับซีกขวาของสมองเอาไว้ให้คนตะวันตกเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการใช้สมองซีกซ้ายสังเกตไหมพวกที่ชอบสร้างวัตถุเทคโนโลยีขึ้นมาบนโลกนี้จนกลายเป็นขยะที่รกโลกเนี่ยมันไม่ใช่คนเอเชียมันเป็นคนที่อยู่ทางซีกโลกด้านตะวันตกซึ่งเปรียบเสมือนสมองซีกซ้ายของมนุษย์นั่นแหละแต่คนเอเชียนะอย่างเช่นพระศาสดาองค์เยซูคริสต์องค์นบีมหามัดแม้กระทั่งพระพุทธองค์ก็เป็นคนเอเชียอยู่ทางซีกโลกด้านตะวันออกเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายเข้าใจด้านปรัชญาเรื่องสัจธรรมเนี่ยมันเป็นฟิโลโซฟีและมันเป็นเมตาฟิสิกส์เพราะฉะนั้นสมองสองซีกต้องเชี่ยวชาญถึงจะสามารถสอนธรรมะที่จะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นผู้นำทางปัญญาของโลกได้แต่ขอโทษทีพระบิดาไม่ให้มนุษย์ทางซีกโลกตะวันออกฉลาดในการใช้สมองซีกซ้ายที่จะสร้างวัตถุเทคโนโลยีเพื่อต้องการทวงดุลให้กับพวกฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นพวกนั้นน่ะนะมันสร้างวัตถุเทคโนโลยีนะพวกเนี้ยฝ่ายเอเชียเนี่ยมันต้องสร้างสัจธรรมต้องค้นพบองค์ธรรมะหรือเมตาฟิสิกส์หรือฟิโลโซฟีแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาคนตะวันออกเนี่ยดันมีค่านิยมเป็นแบบตะวันตกมีค่านิยมคนเก่งมีปริญญาห้อยท้ายเยอะมีด็อกเป็นด็อกเซอร์ด็อกเตอร์เยอะแยะไปหมดอ่ะมีค่านิยมตรงนั้นแล้วก็มีค่านิยมทางด้านวัตถุใช่ไหมวัตถุเทคโนโลยีมีค่านิยมทางนั้นแต่ปรากฏว่าคนไทยก็ไปตามตูดเขาคนเอเชียก็ไปตามตูดเขาตามฝรั่งหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าพอใจที่จะมีความสุขทางด้านกายภาพแต่ความสุขความก้าวหน้าความสำเร็จทางจิตวิญญาณเนี่ยที่พระบิดาส่งจิตวิญญาณให้มาเกิดฝั่งซีกโลกตะวันออกเพื่อให้คานน้ำหนักกันเนี่ยเหมือนที่พระศาสดาสอนว่ามัชฌิมาปฏิปทาพี่น้องครับคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าเดินสายกลางเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสายกลางในการเป็นมนุษย์เพราะเราเป็นคน2มิติกายหยาบเรามีจิตหยาบของเราทำหน้าที่ขับเคลื่อนแทนจิตวิญญาณของเราและขณะเดียวกันในมิติทางจิตวิญญาณในมิติทางพลังงานจิตหยาบของเราตัวเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะสั่นสะเทือนผ่านกระบวนการของขันห้าแล้วก็ผลิตสร้างวิญญาณซึ่งเป็นขันที่ห้าก็คือคลื่นพลังงานของจิตไม่ว่าจะสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์ขยะซึ่งวิญญาณก็จะเป็นคุณสมบัติเป็นลบ
นะถ้าสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้ความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยนะขันห้าตัวสุดท้ายก็คือวิญญาณก็จะเป็นคลื่นพลังงานของจิตที่เป็นบวกซึ่งเป็นสิ่งที่โลกต้องการเนี่ยก็มีทั้งสองอย่างนะพี่น้องครับนี่ก็คือสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยพระศาสดาของโลกที่เกิดจากโลกมิมีผู้ใดทรงเคยกล่าวถึงพระบิดาจึงส่งเรากลับมารีบกลับมาเลยด่วนมากเลยมาแบบเอ็กซ์เพรสเพื่อจะมาบอกพวกท่านให้ทันเพราะบางคนบอกอู้ทำไมท่านอาจารย์มาโผล่ปูนนี้ฉัน60แล้วไม่เป็นไรพี่น้องครับถ้าสำนึกได้แล้วรีบกลับเนื้อกลับตัวแบบว่าปฏิวัติตัวเองเลยนะไม่ใช่แค่ปฏิรูปนะฮะนะไม่ใช่นะเป็นปฏิวัติเลยนะไม่ใช่ปฏิรูปปฏิวัติตัวเองนะครับท่านรู้ไหมฮะถ้าท่านสามารถหมุนธรรมจักรด้วยการใช้กระบวนการของขันห้าได้อย่างถูกต้องทุกลมหายใจเข้าออกท่านเชื่อไหมถึงแม้ตอนนี้ท่านอายุ60แล้วท่านก็จะไม่มีหน้าที่โดยจิตวิญญาณของท่านจะไม่มีหน้าที่ต้องตายอีกครับกระบวนภพชาติไม่มีเมื่อไม่มีภพชาติสังสารวัฏก็ไม่มีกฎแห่งกรรมก็ไม่มีแสดงว่าท่านสามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณอยู่บนโลกนี้ได้อย่างอมตะเหมือนกับพี่ๆน้องๆที่เขามีสมองก้อนเดียวที่เป็นเอเลี่ยนที่อยู่ต่างดาวนั่นเราเคยบอกความลับให้ฟังคนพวกนั้นน่ะทำไมเขามีเทคโนโลยีเหนือกว่าเราอ่ะก็เพราะว่าเขาเกิดมาแล้วเขาไม่เคยตายเลยครับอยู่เป็นร้อยปีร้อยปีเกือบจะพันปีเลยนะรูปธรรมที่มีชีวิตของเอเลี่ยนพวกนั้นน่ะเขาฉลาดกว่าเราเพราะเขาเรียนรู้มาก่อนเราไงเขาเรียนรู้มาก่อนพวกท่านเพิ่งมาเกิดกี่ปีกี่ภพชาติเองใช่ไหมล่ะเราจะไปฉลาดจะไปรอบรู้เท่าเขาได้ยังไงเขาเรียนมามากกว่าเขาเรียนรู้มาก่อนเขาย่อมรู้มากกว่าหลายคนก็เลยไปศรัทธาเอเลี่ยนกันยกใหญ่นะโดยเฉพาะมนุษย์โลกนี่แหละก็เอาอะไรบางอย่างที่เป็นข้อมูลของโลกไปแลกเปลี่ยนกับเอเลียนนะไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่รู้แล้วก็ไปเอาผลประโยชน์ตรงนั้นมาเอาสิ่งนั้นมาหาประโยชน์เอาจากพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์ด้วยกันนะอย่างเช่นเอาเชื้อโรคมาทำเป็นอาวุธเชื้อโรคเนี่ยประเภทใจดำอมหิตมากเอาเชื้อโรคไปใส่ให้นะแล้วก็สร้างราคาว่าเชื้อโรคนั้นน่ากลัวอันตรายนี่เราเผยความลับให้ฟังนะแต่มันน่ากลัวจริงๆนะถ้าไม่ระวังตัวเนี่ยไอ้สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือพยายามหาทางผลิตสร้างอะไรบางอย่างมาแล้วอ้างว่าป้องกันไอ้เชื้อโรคตัวนี้ได้เราไม่พูดมากกว่านี้นะ FC ของเรารู้ดีว่าเราพูดความจริงพูดมากกว่านี้มันไม่ปลอดภัยหรอกครับนะเพราะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ข้อ6เนี่ยถ้าตัดสินใจก็ให้ฉีดวัคซีนนะแล้วถามว่าตัวอะไรอย่ามาถามเราสิเราอธิบายความรู้ให้หมดแล้วท่านไม่ต้องถามแล้วบางคนเนี่ยขี้เกียจสืบค้นนะบางวันก็ไม่เข้ามาเรียนแต่พอมาเจอบางประเด็นก็ตั้งคำถามเราขึ้นมาเฉยๆคำถามบางอย่างที่ท่านไม่รู้ท่านต้องถามตัวท่านเองท่านต้องถามตัวท่านเองเมื่อท่านไม่รู้แล้วท่านต้องสืบค้นหรือไม่งั้นก็ถามเพื่อนในห้องเรียนไม่ต้องถามเราเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาอธิบายเรื่องที่เคยสอนซ้ำนะมันมีเรื่องใหม่ๆต้องสื่อต้องสอนเนี่ยเยอะแยะมากมายอ่ะประการที่7ที่น้องครับใช้เวลาเปลี่ยนตนเองระหว่างเซตซีโร่อยู่กับบ้านนะเรียนรู้กันลูกนิสัยเป็นยังไงพ่อกับแม่นิสัยเป็นยังไงก็สอนกันในครอบครัวอย่าให้คนข้างบ้านหรือคนนอกบ้านนะเขาเจอนะพฤติกรรมที่บกพร่องเหลวไหลของพวกท่านเขาจะไม่ทำหน้าที่เป็นครูของท่านนะก็จะกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านพระบิดาเลยให้ท่านเซตซีโร่ถ้าท่านปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวท่านเองชำระจิตหยาบให้ใสชำระใจคือจิตวิญญาณให้สวยท่านไม่จำเป็นเลยนะที่จะต้องถูกพระบิดาชำระหรือช่างเทคนิคชำระด้วยดินน้ำลมไฟหรือด้วยภัยพิบัติแม้กระทั่งเลือดเชื้อโรคท่านไม่ถูกชำระเลยเพราะท่านชำระตัวท่านเองเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้ามีการระบาดรอบที่3พระบิดามีสามเหลี่ยม4รูปเป็นรูปทรงเรขาคณิต12เหลี่ยมมุมนั่นคือรูปธรรมของพระเจ้าพระองค์จะให้โอกาส3ครั้งเท่านั้นนะครับถ้ามนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยยังเหลวไหลอีกไม่เซตซีโร่เพื่อปรับเปลี่ยนจิตสำนึกแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีหรือสันดานเร็วๆของตัวเองซะอย่าให้คนอื่นมาดัดสันดานตัวเองนึกภาพออกไหมครับทำสิครับแล้วท่านก็จะได้รับการละเว้นไว้แปลว่าได้รับการคัดไว้ตัวท่านเองเท่านั้นแหละที่เป็นผู้พิพากษาตัวเองเข้าใจนะครับประการที่8ให้ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้มั่นใจในวิถีของจิตจักรวาล
ให้ท่านมั่นใจในวิถีจิตจักรวาลมรรควิถีจิตจักรวาลพระบิดาทรงเมตตาให้เราสื่อพระโอวาทสอนให้ท่านปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำแบบง่ายๆไม่ได้ลำบากไม่ต้องทรมานกายสังขารวันนึงจะกินข้าวกี่มื้อก็ได้วันนึงจะทานข้าวกี่มื้อก็ได้หิวก็กินไม่เป็นไรนะแต่ถ้าท่านกินจนอ้วนมากเกินไปขี้โรคไอ้นั้นก็ท่านสร้างเวรกรรมให้กับตัวท่านเองแต่ไม่จำเป็นต้องทรมานกายสังขารเนื้อไม่จำเป็นง่วงก็นอนเหนื่อยล้าก็พักผ่อนหิวก็กินกระหายก็ดื่มโอเคไหมแต่ต้องฉลาดที่จะเลือกเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีท่านจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อตัวท่านเองด้วยต่อจิตวิญญาณของท่านด้วยต่อพ่อแม่ลูกผัวเมียอะไรของท่านท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับผู้ใดอะไรยังไงท่านก็ทำไปเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีไม่ต้องเครียดนะข้อสุดท้ายคำแนะนำข้อ9คือเร่งสร้างสวรรค์ในบ้านเร่งสร้างสวรรค์ในบ้านเข้าใจคำว่า heaven in your home heaven in your house สร้างสวรรค์ในบ้าน create มันขึ้นมาโดยใช้คำว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า build นะแปลว่าสร้างแต่เนี่ยมันต้องใช้สมองด้วยเราเลยใช้คำว่า create แล้วกันไม่ได้ใช้คำว่า build b u i l d build แปลว่าสร้างสร้างบ้านสร้างเลยใช้คำว่า build แต่เนี่ยมันสร้างด้วยจินตมยปัญญาสร้างด้วยความคิดมันต้องใช้คำว่า creative หรือ create นะโอเคไหมโอเคนะบทเรียนสำหรับเสาร์นี้พระบิดาทรงพระเมตตาให้เรานะพาท่านทั้งหลายมาเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นทั้งโลกิยธรรมโลกุตรธรรมและอนุตรธรรม3อย่างรวมอยู่ในหลักสูตรเนี้ยในบทเรียนเนี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อท่านได้จำไว้แล้วเอาไปปฏิบัติถ้าปรารถนาที่จะหลุดพ้นนิพพานแท้และ

337นี้ก็จะเป็นคู่มือที่ท่านจะต้องจำและนำเอาไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตจริงของท่านไม่ใช่ไม่มีการท่องว่าศีลมีกี่ข้อธรรมะมีกี่ข้อเพราะเนี่ยเราใช้คำว่าคารวะฉลาดทออำธรรมเราใช้คำว่าธรรมคารวะฉลาดธรรมเพราะฉะนั้นต้องถามว่าทำอะไรไม่ใช่ว่าธรรมะมีกี่ข้อศีลมีกี่ข้อของจิตจักรวาลมีไม่เยอะมีไม่เยอะที่จะบังคับให้ปฏิบัติอ่ะนอกนั้นให้ใช้ปัญญาของตัวเองว่าสิ่งใดที่ควรประพฤติปฏิบัติสิ่งใดที่ท่านไม่ควรประพฤติปฏิบัติพี่ๆน้องๆครับคารวะฉลาดธรรมทออำธรรมตัวนี้ในการสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าในคืนวันนี้นอกจากเราจะใช้คำว่าทออำธรรมแล้วเรายังขออนุญาตใช้คำว่าทอธงรอหันมอม้าคำว่ารอหันเนี่ยมันไม่ได้หันไปไหนแล้วครับมันมี2ตัวคู่กันเขาเรียกว่ารอหันโอเคนะเหมือนมหัศจรรอหันการัญยอเขาเรียกว่ามหัศจรรย์ใช่ไหมคารวะฉลาดธรรมไม่ว่าทออำธรรมคือdo it ทำมันนะหรือดัมมะก็คือทำสัจธรรมนั่นแหละนะโอเคนะเราจะมาเรียนรู้กันว่าคารวะเนี่ยคือใครท่านได้ยินบ่อยอีกคำหนึ่งที่ท่านคุ้นชินคือคำว่าคฤหัสถ์คฤหัสถ์กับคารวะเนี่ยมันเป็นบาลีกับสันสกฤตนะความหมายก็ไม่ต่างกันหรอกครับคารวะคือใครในมัคควิถีจิตจักรวาลซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานนิยามมาให้นะครับสไตล์จิตจักรวาลของเราจะแยกนิยามหรือความหมายเนี่ยออกมาเป็นข้อๆเราจะแยกให้ออกมาเป็นข้อๆคารวะคือชาวบ้านผู้ครองเรือนพวกท่านเป็นชาวบ้านใช่ไหมนะชาวบ้านชาวเมืองถ้าพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่นักบวชคารวะไม่ใช่นักบวชคุณดาราคงจำได้นะฮะเราเขียนคำว่านักบวชนะฮะเราไม่ได้เขียนคำว่าพระเนี่ยส่วนมากจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ในทางพุทธศาสนานะอย่าไปก้าวล่วงเขาโดยขาดสตินะครับอ่ะคารวะคือใครเราบอกว่าคารวะฉลาดธรรมอ่ะเรารู้ว่าฉลาดธรรมอ่ะฉลาดธรรมอะไรต้องถามก่อนว่าคารวะมันใครอ่ะคือชาวบ้านผู้ครองเรือนหรือนักสู้เพื่อการรู้แจ้งชาวบ้านก็คือนักสู้เพื่อการรู้แจ้งพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับศาสนิกชนคนปฏิบัติธรรมทั้งหลายครับผู้ที่มีจิตวิญญาณขันอาสามาเกิดเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์และแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบให้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แทนตนเองนั้นมีบริบทในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกมีบริบทในการปฏิบัติธรรมะเพื่อทำหน้าที่ตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เอาไว้คือหมุนธรรมจักรโดยใช้ขันห้าสั่นสะเทือนจิตหยาบหรือจิตมนุษย์หรือจิตปัจจุบันของตนเองเพื่อให้เกิดการสั่นสะเทือนใน2มิติในการที่จะผลิตพลังงานจิตซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกเราย้ำว่าเราไม่ได้พูดผิดนักสู้เพื่อการรู้แจ้งกับนักสู้อีกพวกหนึ่งที่จิตวิญญาณของผู้มาเกิดเป็นมนุษย์สามารถเลือกบริบทหรือเลือกที่จะแสดงบทบาทได้ในข้อ2เนี่ยคารวะก็คือชาวบ้านธรรมดาที่ยังมีสังคมยังมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีใครกวนสตรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครองเรือนเนี่ยเขาเรียกว่าคารวะกับอีกพวกหนึ่งครับเลือกที่จะเป็นนักบวชเลือกจะเป็นนักพรตพวกนี้คือพวกนักรบแห่งแสงสว่างเป็น the light warrior เป็น the light warrior พระนักบวชนักพรตเลือกปฏิบัติธรรมะซึ่งจริงๆแล้วเขาต้องปฏิบัติเหมือนกับคารวะที่เป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งมีหน้าที่ใช้จิตหยาบของตัวเองสั่นสะเทือนตามกระบวนการของขันห้าหรือเรียกสั้นๆว่าสั่นสะเทือนเป็นขันห้าเพื่อทำหน้าที่ผลิตวิญญาณซึ่งเป็นขันที่ห้าก็เรียกเป็นขั้นตอนสุดท้ายของจิตที่จะผลิตสร้างพลังงานความรักออกมาให้กับโลกซึ่งพระพุทธองค์เองทรงตรัสรู้เอาไว้ที่ทรงเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพราะการใช้ขันห้าเพื่อสร้างพลังงานความรักที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกมอบให้กับโลกนั้นเราเอาเรื่องขันห้ามาย้ำนะเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญมนุษย์ต้องช่วยกัน

อย่างน้อย3คนสั่นสะเทือนอยู่ที่เดียวกันบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรสั่นสะเทือนจิตเป็น5ขั้นตอนด้วยความรักที่พระพงษ์เรียกใช้คำว่าเมตตาธรรมอ่ะเมตตาก็คือความรักสั่นสะเทือนเป็นความรักแล้วให้พลังงานความรักกับแกนโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนซึ่งพระองค์บอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกไงโลกไม่สมดุลเพราะโลกหมุนช้าหรือหมุนด้วยความเร็วไม่คงที่แต่ถ้าโลกสมดุลแปลว่าโลกหมุนได้อัตราเร็วคงที่และหมุนอย่างต่อเนื่องลูกคางสมดุลได้เพราะมันหมุนด้วยอัตราเร็วต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่แต่พอมันเริ่มไม่มีแรงจะเหวี่ยงหมุนแกนหมุนของลูกคางมันก็สายไปสายมาท่านดูลูกคางเอาไว้โลกก็เหมือนกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้มนุษย์มีทางเลือก2ทางที่จะทำหน้าที่ใช้ขันห้าในการผลิตสร้างพลังงานความรักมอบให้กับโลกนี่คือภารกิจของจิตวิญญาณที่แท้จริงที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อาสาพระเจ้าอาศัยก็อดอาศัยองค์จิตจักรวาลมาถ้าท่านปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธก็อดปฏิเสธองค์จิตจักรวาลผู้ให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้มาทำหน้าที่สั่นสะเทือนขันห้าให้เป็นความรักเพื่อสร้างความรักเป็นพลังงานไฟฟ้าไม่ได้มอบให้กับโลกเนี่ยท่านปฏิเสธพระองค์เสียแล้วอ่ะแล้วท่านจะคุยว่าท่านนิพพานแท้ก็คือหลุดพ้นกลับบ้านได้ยังไงไม่ได้ยังไงก็กลับไม่ได้นะแล้วก็จะต้องถูกระเบิดทิ้งเพราะว่าผู้ที่ล่องลอยนะมันจะกลายเป็นขยะของจักรวาลไม่ต่างกับฝุ่น PM 2.5 ที่จะต้องชำระมันทิ้งเพราะมันเป็นฝุ่นที่ไร้ค่าในวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อจะมีการเปลี่ยนยุคจิตวิญญาณที่ประเภทที่เหลวไหลไม่เอาไหนไม่ใส่ใจและยังปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยจำไว้เลยนะพวกท่านจะไม่ต่างกับฝุ่น PM 2.5 ท่านไม่เชื่อเราไม่เป็นไรไม่งั้นพระบิดาจะให้ฝุ่น PM 2.5 มาปกคลุมกรุงเทพเมืองหลวงเมืองใหญ่ให้ท่านรู้ว่านี่คือพอลูชันที่ต้องกำจัดเพราะมันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อปอดต่อทางเดินหายใจหลอดลมอะไรพวกนี้เขาต้องหาทางกำจัดมันเพราะมันเป็นขยะไม่มีประโยชน์จิตวิญญาณของผู้ที่เหลวไหลขาดจิตสำนึกแห่งการเป็นจิตจักรวาลเนี่ยเราจะบอกให้นะค่อยๆเผยความลับให้วันหน้าเดือดร้อนแน่นอนใครไม่เชื่อก็ตามใจนะอ่ะถ้าเป็นนักบวชพระนักพรตเป็นนักรบแห่งแสงสว่างเพราะอะไรนั่งกรรมฐานแล้วพยายามที่จะสร้างความเฉลียวฉลาดทางปัญญาให้กับตัวเองแต่ส่วนมากนั่งเฉยๆปิดหูปิดตาหมดความฉลาดที่ได้มันได้แค่ความฉลาดทางจิตแต่ความฉลาดทางปัญญาของสมองเนี่ยไม่ได้เพราะไม่ได้เจอเงื่อนไขไม่ได้เจอปัญหาอะไรในชีวิตเพราะว่าหนีเพราะเห็นว่าปัญหาของชีวิตคือความทุกข์ใช่ไหมเวลาเจอปัญหาดันมองไม่เห็นปัญหาแต่ดันมองเห็นแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็เลยเอาความทุกข์เนี่ยมาเป็นจำเลยแล้วบอกว่าเนี่ยเกิดมาแล้วทุกข์เพราะฉะนั้นกูจะต้องจัดการกับความทุกข์แล้วกูจะต้องหลุดพ้นต้องหนีจากความทุกข์ให้ได้ถ้ากูเอาชนะความทุกข์หรือความสุขมันอยู่ที่ในใจใช่ไหมมันไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นนะแล้วก็พยายามเอาชนะสิ่งสมมุติที่เรียกว่าทุกข์นะวันหน้าเราค่อยมาแชร์เรื่องพวกนี้อีกทีนะจะมาพูดเรื่องความทุกข์ความสุขในมุมของจิตจักรวาลให้ท่านฟังว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นการมองผิดแล้วกระดุมเม็ดแรกกลัดผิดตั้งแต่ต้นมันก็เลยมีปัญหานะอ่ะเราไม่พูดเรื่องนักรบแห่งแสงสว่างเท่าไหร่เพราะว่ารายการนี้เราไม่เห็นมีใครแสดงตนว่าเป็นนักพรตนักบวชหรือเป็นพระภิกษุสงฆ์มาฟังพระโอวาทของพระเจ้าหรือพระบิดาเลยเพราะว่าเหมือนกับกลัวว่าจะมีใครเคี่ยนตีนะว่าถ้าตัวเองเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามแล้วมาฟังอาจารย์สื่อกับพระเจ้าหรือก๊อดก็ยังลังเลไม่รู้ว่าก๊อดองค์เดียวกับของกูหรือเปล่าพระเจ้ามีพระองค์เดียวครับเหมือนระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมีดวงอาทิตย์ดวงเดียวพี่น้องครับนะดวงเดียวครับมาฟังได้เนี่ยท่านไม่ยอมรับแต่มาฟังเพื่อให้เกิดปัญญาก็ได้นี่นะเผื่อท่านอาจจะเจออะไรที่ดีๆก็ได้ใช่ไหมไปรังเกียจทำไมนะครับนี่นะเราพูดความจริงให้ฟังอ้าวนักสู้เพื่อการรู้แจ้งคือใครครับนักสู้ก็คือต้องต่อสู้กับการรู้แจ้งแปลว่าก่อนจะรู้แจ้งแปลว่ารู้มืดก่อนถูกไหมครับแจ้งก็คือสว่างมันคู่กับมืดมันก่อนจะรู้แจ้งก็แปลว่ารู้แบบมืดก็แปลว่าไม่รู้นักสู้เพื่อการรู้แจ้งก็แปลว่าเป็นผู้ที่จะต่อสู้กับความไม่รู้เพื่อให้ได้รู้ต่อสู้ให้รู้ความจริงนะจากการที่รู้ไม่จริงโอเคไหมนี่คือมนุษย์นะนี่คือคารวาสนี่คือคารหัสผู้ครองเรือนนะแล้วถามว่าเราต่อสู้กับความไม่รู้เนี่ย
ต่อสู้ยังไงอ้าวก็งองูมาก่อนฉอฉิงไงต้องโง่ก่อนถึงจะฉลาดได้ถูกไหมพระบิดาให้มนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะลูกของพระองค์นี้เป็นคารวาสเป็นคฤหัสถ์เนี่ยให้เรียนรู้ในการที่จะเผชิญหรือจะสัมผัสหรือจะพบหรือจะผ่านสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนเสมอให้สัมผัสพบผ่านเผชิญสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนเสมอเพื่อจะได้ใช้ปัญญาในการฉุกคิดว่าที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นตัวเองเป็นตัวเองทำตัวเองอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ผิดเพื่อที่จะได้เกิดจิตตปัญญาในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามที่ตัวเองไม่รู้มาก่อนนั้นให้มันถูกต้องเหมาะสมดีงามเพราะถ้าท่านเป็นพระเจ้าถ้าท่านเป็นพระบิดาถ้าจะเอาสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้ลูกได้เรียนรู้ก่อนเหรอครับพอมันรู้ว่าถูกต้องดีงามเป็นยังไงแล้วเอาสิ่งชั่วๆไปให้ลูกเรียนรู้เอาไปให้ลูกเรียนรู้สิ่งชั่วๆทีหลังทำไมครับให้เขาเรียนรู้ที่จะตกเก้าอี้ให้เขาเรียนรู้ที่จะตกโต๊ะจากการที่เขาซุกซนปีนป่ายเก้าอี้ปีนขึ้นโต๊ะให้เขาตกซะก่อนแล้วค่อยสอนเขาว่าเขารู้แล้วปีนตกมาแล้วมันก็เจ็บโต๊ะเก้าอี้มันไม่สูงนะตกลงมาแค่หัวแตกปากแตกแต่ว่าเนื้อเข่าแตกแต่พวกนี้มันรักษาได้เพื่ออะไรเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ว่าต่อไปอย่าปีนโต๊ะต่อไปอย่าปีนเก้าอี้ถ้ากลัวตกลงมาเจ็บพ่อแม่ไม่ต้องตีเตือนก่อนลูกอย่าปีนนะลูกเดี๋ยวตกแต่ส่วนมากเด็กมันไม่เชื่อหรอกมันซนแต่พอมันตกมาครั้งเดียวมันร้องแม่ก็กับพ่อก็ไม่ต้องตีมันนะเพราะมันเจ็บตัวอยู่แล้วเอามันมากอดแล้วสอนเลยลูกต่อไปเชื่อฟังพ่อกับแม่นะลูกนะเห็นไหมเพราะลูกไม่เชื่อฟังพ่อกับแม่ใช่ไหมปีนเก้าอี้ปีนโต๊ะแล้วลูกพลาดตกลงมาลูกพลาดตกลงมาแล้วเจ็บเพราะไม่เชื่อฟังพ่อแม่และแม่ต้องขอโทษลูกด้วยเพราะแม่กับพ่อก็เผลอไม่ทันได้ระวังเพราะฉะนั้นถ้าลูกซุกซนส่วนตอนที่แม่กับพ่อเผลอลูกอาจเจ็บตัวอีกถ้าพ่อกับแม่เห็นพ่อกับแม่จะได้วิ่งเข้าไปช่วยหรือร้องเตือนทันนะลูกนะเพราะฉะนั้นลูกก็จะต้องไม่ประมาทว่าพ่อกับแม่เนี่ยนะต้องอยู่ในสายตามองลูกตลอดเวลาไหมไม่ใช่พ่อกับแม่มีภารกิจมีงานมีการมีหน้าที่ต้องทำใช่ไหมลูกลูกต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นต้องไม่ซุกซนต้องไม่ปีนป่ายนะลูกนะที่สูงสูงนั่นนะอะไรแบบนี้นี่เขาเรียกว่าลูกถูกพ่อแม่สอนแล้วนะสอนให้เป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งแล้วนะแปลว่าอะไรสู้กับความเจ็บปวดสู้กับความดื้อเนี่ยเขาเรียกว่าดื้อสอนให้บอกว่าอย่าปีนนะแล้วไม่เชื่อฟังเขาเรียกว่าดื้อถูกไหมไม่เชื่อฟังอ่ะนะอย่างเนี้ยเป็นการสอนเนี่ยให้โง่ก่อนฉลาดโง่ที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะโง่ที่ดื้อและบางทีพ่อแม่อาจจะไม่เคยเตือนนะตัวเองก็เก็บตัวซะก่อนที่ตัวเองจะฉลาดว่าจะขึ้นเก้าอี้ขึ้นโต๊ะเนี่ยทำยังไงที่ตัวเองจะไม่ตกเก้าอี้ไม่ตกโต๊ะแล้วหัวร้างข้างแตกปากแตกนะขาเจ็บเข่าแตกอะไรแบบนี้ถูกไหมนะ นี่คือนักสู้เพื่อการรู้แจ้งส่วนนักรบแห่งแสงสว่างนะเขานั่งปฏิบัติปิดหูปิดตาปิดปากนะแล้วมองไม่เห็นอะไร นึกออกไหมมืดหมดเลยแล้วก็นั่งปฏิบัติกรรมฐานกรรมะแปลว่าการกระทำฐานแปลว่าอยู่ในที่ตั้งกรรมฐานก็คือนั่งปฏิบัติอยู่ในที่ตั้งเพื่ออะไรเพื่อสอนจิตตัวเองเรื่องเดี๋ยวท้ายๆของบทเรียนหลักสูตรคืนนี้เราจะอธิบายให้ท่านฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะใช้ปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยเมื่อตาปิดหมดอายตนะทั้ง5ภายนอกปิดหมดมันก็ไม่มีใครสร้างปัญหาหรือสร้างเงื่อนไขให้ปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาเมื่อไม่มีใครสร้างปัญหาให้ก็ต้องมานั่งพิจารณานั่งส่องจิตตัวเองดูสัญญาว่าสันดานของจิตตัวเองเนี่ยที่เป็นนิสัยที่ดีบ้างไม่ดีบ้างที่เอามาจากชาติที่แล้วเนี่ยที่มันอยู่ในสัญญาก็แปลว่าอยู่ในจิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งมาให้แล้วคืนคุณสมบัติตรงนั้นมาเพราะจิตมนุษย์น่ะมันไม่อยู่เฉยถูกไหมมันไม่อยู่นิ่งอ่ะมันซุกซนอ่ะถ้าจิตมันใฝ่การพนันจิตมันใฝ่เรื่องอบายมุขนะต่อให้ไปบวชหรือไปนั่งหลับตาเดี๋ยวจิตมันก็จะนึกถึงอยากเล่นไพ่อยากกินเหล้าอยากเล่นการพนันอยากไปเที่ยวเพลเสเพลเฮฮานะถ้าสันดานมันเป็นอย่างนั้นจิตมันก็จะนึกขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกำหนดหรอกนั่นคืออยู่ในสันดานสันดานอยู่ไหนอยู่ในสัญญาไม่ใช่คนที่นั่งหลับตาอยู่เนี้ยก็คือคนที่ใช้ขันเดียวนะขันเดียวอ่ะก็คือสัญญาขันสัญญาขันมันก็จะสร้างนามรูป
นามรูปก็คือมีรูปธรรมเหมือนกันแต่เป็นเงาไม่ใช่ของจริงเห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นไพ่เห็นเหล้าเห็นอะไรพวกนี้มันเป็นนามรูปเป็นนามธรรมทั้งนั้นที่มันเกิดนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขณะที่นั่งอยู่นั่นแต่ว่าโอกาสที่จะยกระดับสติปัญญาของสมองสองซี่ไม่มีเพราะความฉลาดที่ได้ขณะที่นั่งกรรมฐานอะไรต่างๆมันได้เป็นมันเป็นแค่ความฉลาดของจิตเท่านั้นเองเพราะจิตมันมีความสามารถในการนึกได้คิดเองได้โดยไม่ต้องใช้สมองเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นคุณสมบัติเดิมๆของจิตวิญญาณอยู่แล้วพี่น้องครับนะเอาเป็นว่าท่านรู้แค่นี้ว่าเวลามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีทางเลือก2ทางให้เดินเพื่อทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณขณะที่ดำรงชีวิตอยู่บนโลกโดยจิตหยาบต้องใช้ขันธ์5สั่นสะเทือนให้เกิดเป็นธรรมจักรนะเราเคยบอกให้ท่านฟังไปแล้วโดยเฉพาะใน Facebook นะฮะว่าขันธ์5เนี่ยสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยมันก็ใช้ขันธ์5เหมือนกันเพราะมันมีจิตเหมือนกันแต่จิตของสัตว์มีแต่จิตวิญญาณไม่มีจิตหยาบเหมือนมนุษย์มนุษย์ใช้จิตหยาบในการหมุนกรรมจักรหรือธรรมจักรแต่สัตว์นั้นใช้จิตวิญญาณแต่เนื่องจากสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์ประจำโลกมันจึงไม่มีกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเพื่อเป็นบทเรียนและเพื่อเป็นบททดสอบของสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เพราะต้องกลับบ้านกลับคืนแดนสุญญตาจิตวิญญาณต้องสะอาดต้องใสต้องบริสุทธิ์เหมือนตอนที่เข้ามาใหม่ในภพชาติแรกเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้มีนรกคือตายไม่ให้ตายก็คือให้ไม่ให้มีภพชาติเป็นลงนรกเพื่อไปชำระจิตวิญญาณให้ที่มันเสียสมดุลให้มันสมดุลแล้วให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มีภพชาติใหม่แล้วจะเอาจิตวิญญาณที่ป่วยเพราะจิตหยาบเหลวไหลไปรักษาที่ไหนครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ขันธ์5ของสัตว์เราจะใช้มั่วๆใช้มักง่ายใช้ by autonomous อัตโนมัติเนี่ยมันใช้คำว่า autonomous เนี่ยภาษา bio เนี่ย autonomous autonomous คนไทยใช้คำว่าอัตโนมัตินะภาษาอังกฤษจริงๆถ้าเป็นพวกเมคานิกนะเขาใช้คำว่าออโตเมติกใช่ไหมนาฬิการะบบอัตโนมัติก็คือออโตเมติกถ้าเป็นพวกเมคานิกนะเป็นเครื่องยนต์กลไกก็เรียกว่าออโตเมติกแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยนะพระบิดาให้แยกใช้ต่างหากใช้คำว่าออโตโนมัสออโตโนมัสเนี่ยนะชัดเจนนะอันนี้ก็ให้ความรู้ทางภาษานิดนึงนะเผื่อไปอ่านเท็กซ์อ่านอะไรเข้าท่านจะได้เข้าใจว่าอ๋อความหมายมันต่างกันแบบนี้โอเคนักสู้เพื่อการรู้แจ้งแปลว่าอะไรคนเราจะฉลาดขึ้นได้ต้องโง่ก่อนเหมือนกับงองูมาก่อนช้อชิงเช่นกว่าเราจะเขียนกอไก่ขอไข่ด้วยการใช้มือเขียนจับปากกาจับดินสอเขียนได้เราต้องจับแล้วเขียนไม่เป็นเขียนไม่ได้ก่อนถูกไหมก็แสดงว่าต้องไม่เป็นก่อนที่จะเป็นต้องไม่รู้ก่อนที่จะรู้หรือถ้ารู้ก็ต้องรู้ผิดก่อนรู้ถูกแม้นขันห้าเนี่ยเพราะไม่มีใครสอนท่านว่าเวลาเกิดเป็นมนุษย์มันต้องใช้ขันห้าเหมือนสัตว์เลยเพราะเป็นสิ่งที่มีชีวิตทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์มาเกิดเพื่อให้ความรักกับโลกเพื่อใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของสัตว์ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของต้นไม้ใช้รูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ล้วนมีหน้าที่ให้ความรักกับโลกทั้งนั้นที่พระบิดาหรือพระเจ้าสร้างมาเพราะฉะนั้นเราเป็นคนสองมิติเราจึงต้องใช้ขันห้าสัตว์เป็นสัตว์สองมิติคือมีทั้งกายหยาบและมีทั้งจิตวิญญาณมันสามารถให้พลังงานความรักกับโลกได้เหมือนกับมนุษย์เลยเพียงแต่รูปธรรมมันต่างกันเท่านั้นเองพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับตรงนี้สำคัญมากเราจะบอกท่านว่าขันห้าทำไมสัตว์ใช้แล้วไม่มีปัญหาไม่มีครับเพราะเขาเป็นสัตว์ที่เป็นจิตวิญญาณอาสาพระเจ้าหรืออาสาองค์จิตจักรวาลมาว่าเขาจะมาเป็นสัตว์ประจำโลกตายแล้วนะเป็นหมูตายแล้วกลับมาเกิดชาติใหม่ก็เป็นหมูต่อไม่มีนรกไม่มีสวรรค์มายาสำหรับหมูไม่มีหมูตัวไหนตายแล้วนะไปเป็นหมูเทวดาอยู่บนสวรรค์ไม่มีนะตายแล้วกลับมาเป็นหมูเนี่ยไม่ไปเป็นเทวดานะแล้วก็ไม่ต้องลงนรกด้วยเพราะจิตวิญญาณของเขาจะป่วยไม่ป่วยอะไรยังไงเขาก็ใช้ความเป็นผู้ไร้เดียงสานะจิตวิญญาณที่ป่วยแบบไดโนเสาร์กินเนื้อกินเลือดเพื่อนพี่น้องๆกันเองนะก็ถูกเอากายหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมออกเนี่ยแล้วก็ให้จิตวิญญาณเขาเนี่ยมาดัดจริตสันดานที่ดุร้ายเนี่ยมาเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวมีงาอยู่บนโลกเนี่ยจิตวิญญาณของสัตว์พวกเสือสิงกระทิงแรดพวกเนี่ยล้วนเป็นจิตวิญญาณของไดโนเสาร์ในสมัยดึกดำบรรพ์นู่นพระบิดาก็ให้เขาเลือกเครื่องยนต์แห่งกรรมมาเกิดเป็นสัตว์นะเป็นพวกคล้ายๆตัวตะกรวดตัวเงินตัวทองอะไรพวกเนี้ยนะเนี่ยก็มีรูปทรงคล้ายๆไดโนเสาร์เป็นจระเข้เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกเนี่ยพี่ๆน้องๆที่เคยเป็นไดโนเสาร์นี่เขาเลือกเองนะว่าเขาอยากจะมีเครื่องยนต์แห่งกรรมแบบไหนแล้วเขาก็ต้องเป็นแบบนั้นตลอดเนี่ย
ถ้าไม่สูญพันธุ์ซะก่อนนะอันนี้ถ้าท่านอยากรู้ว่าพระเจ้าสร้างอะไรทรงมีแรงบันดาลใจในการสร้างสัตว์แต่ละชนิดอะไรยังไงท่านต้องติดตามอ่านใน Facebook วิสุทธิปัญญาหาอ่านที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ครับมีเราว่างมาแล้วเราก็เขียนให้ท่านอ่านให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าหรือพ่อของเราเนี่ยทรงเป็นสุดยอดแห่งอัจฉริยะนะแล้วก็ทรงมีพระปรีชาระดับปัญญาปาฏิหาริย์มากมากพระองค์เนี่ยทรงคิดละเอียดมีมิติในการคิดลึกซึ้งมากๆนะมันที่เราได้อะไรดีๆมาเรามีปัญญาปาฏิหาริย์เราก็ได้จากพ่อได้จากองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณจึงจะสามารถมาถ่ายทอดมาสื่อสอนท่านได้ท่านยอมรับไหมนะท่านอยู่ใน Facebook ท่านก็เห็นว่าปัญญาปาฏิหาริย์ที่เราถ่ายทอดที่เรานำเสนอไปเราก็ได้จากพ่อเชื่อไม่ทิ้งแถวหรอกท่านท่านทั้งหลายก็เป็นลูกของพระองค์เป็นลูกของพระเจ้านะแต่ทำไมไม่เหมือนท่านก็ถามตัวท่านเองว่าทำไมถึงไม่เหมือนทำไมมันถึงเพี้ยนใช่ไหมนะอ้าวคารวะคือ2 อย่างนะผู้ครองเรือนไม่ต้องอธิบายท่านรู้อยู่แล้ว2นักสู้เพื่อการรู้แจ้งตอนนี้รู้แล้วนะทุกคนคือนักสู้เพื่อการรู้แจ้งยกเว้นนักบวชนักพรตหรือพระนะฮะอย่างที่3ครับคารวะคือเพื่อนงานกับดาวเคราะห์โลกเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกคืออะไรใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยจิตหยาบในนามของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ต้องสั่นสะเทือนด้วยกระบวนการของขันธ์5คือรูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณนะ5กระบวนการในการสั่นสะเทือน5ขั้นตอนหรือ5ขันธ์5ขันธ์คือ5กลุ่มเนี่ยของจิตหยาบเนี่ยเมื่อสั่นสะเทือนแล้วขันสุดท้ายมันจะออกมาผลผลิตออกมาเป็นพลังงานพลังงานเนี่ยนะพระศาสดาของท่านเรียกว่าวิญญาณแต่จริงๆมันคือพลังงานเป็นพลังงานที่จิตสั่นสะเทือนแล้วผลิตสร้างออกมาจากทั้งหมด4ขั้นตอนนั้นมาเป็นขั้นตอนที่5ก็มาวิญญาณเป็นบวกวิญญาณเป็นลบก็แปลว่าพลังงานเป็นบวกหรือพลังงานเป็นลบถ้าพลังงานเป็นลบโลกไม่ต้องการถ้าพลังงานเป็นบวกนั่นแหละคือสิ่งที่โลกต้องการจิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนขันห้าแล้วผลิตสร้างพลังงานที่เป็นบวกออกมาไม่ใช่ลบนึกออกยังครับแล้วโลกก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ทำให้โลกสมดุลโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกเราเขียนไว้ใน Facebook ว่าถ้านาซาไปที่ดาวอังคารเนาะอยากรู้ว่าบนดาวอังคารนั้นมีสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายมนุษย์เหมือนมนุษย์หรือมีสิ่งมีชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้มดแมลงสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยหรือรูปธรรมลักษณะคล้ายมนุษย์อยู่บนนั้นเนี่ยเขาจะสามารถตรวจพบว่าดาวอังคารนั้นจะมีอำนาจแม่เหล็กของดาวด้วยไม่ต่างกับอำนาจแม่เหล็กโลกแต่ความเข้มของอำนาจแม่เหล็กโลกบนดาวอังคารกับบนโลกนั้นจะต่างกันของโลกมนุษย์เราความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกมันสมดุลมันมนุษย์ชายหญิงบนโลกนี้จึงหน้าตาสวยแล้วก็หล่อพระบิดาต้องทรงทดลองนะว่ารูปธรรมลักษณะมนุษย์จะสวยจะหล่อแบบนี้ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กของโลกมันต้องเป็นเท่าไหร่พระบิดาจึงต้องไปทดลองสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมลักษณะมนุษย์บ้างคล้ายมนุษย์บ้างไว้ที่ดาวดวงนั้นดวงนี้เยอะไปหมดทั้งอนันตจักรวาลเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด7ระบบสุริยะจักรวาลแต่มี6ระบบสุริยะจักรวาลมีรูปธรรมลักษณะคล้ายมนุษย์เหมือนมนุษย์และเป็นแบบเดียวกับมนุษย์และก็ไม่เหมือนมนุษย์คือเป็นสัตว์อยู่เยอะแยะไปหมดพระองค์สร้างสิ่งใดพระองค์ไม่เคยทำลายสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงมีสัตว์ประหลาดที่เป็นเอเลี่ยนอยู่ตามดาวต่างๆเยอะแยะมากมายแต่พระองค์ก็กำหนดค่าของสนามแม่เหล็กของดาวแต่ละดวงเอาไว้ไม่ให้มันเท่ากันมันเหมือนกับว่าตีกรอบกั้นเอาไว้กั้นเขตกั้นแดนเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปนาซาไปดาวอังคารเนี่ยนี่คือการก้าวล่วงนะเป็นการก้าวล่วงแต่เอาละไม่เป็นไรไหนๆก็จะเปลี่ยนยุคไปสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วไปเรียนรู้ไปศึกษาเอาว่าที่ดาวดวงนั้นมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่จริงไหมและดาวดวงนั้นมันมีอะไรเหมือนโลกหรือเปล่าได้เรียนรู้พระบิดาก็อนุญาตให้ไปนะแต่ก็ไม่ให้ไปกันเยอะมากนะให้แค่ได้ไปเพื่อเรียนรู้สังเกตไหมเวลาส่งยานไปแล้วบางทีแค่ปุ้งขึ้นไปแล้วก็ตกปุ๊บลงมาก็มีมันไม่ใช่ว่าเป็นความล้มเหลวทางด้านเทคนิคนะแต่ถูกสกัดว่าเฮ้ยนายมากไปแล้วบางอย่างที่ให้ตกลงมาเพราะนายเอาบางอย่างขึ้นไปเพื่อจะไปศึกษาไปทดลองในบรรยากาศแต่เป็นสิ่งที่มันจะเป็นภัยต่อพี่ๆน้องๆบนโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นระเบิดมันทิ้งซะมันจะได้ไม่ต้องเอาไปทดลองเอาไปศึกษานะอย่างดาวอังคารเหมือนกันถ้ามีความคิดดีนะก็เอาไปมีเครื่องยนต์กลไกทางด้านเทคนิคเอาไปทดสอบได้แต่เครื่องยนต์กลไกบางอย่างเอาไปเพื่อไปรุกรานเอาไปเพื่อไปบุกรุกเนี่ย
ไม่มีทางเอาขึ้นไปบนนั้นและจะใช้การได้จะถูกทำให้เสียเราบอกไว้เลยนะฮะช่างเทคนิคของพระบิดาหรือทูตสวรรค์มีเยอะแยะนางหูตาเป็นสับปะรดนะเพราะไม่ต้องการให้ล่วงล้ำเขตแดนกันยุคหน้าสิยุคพลังงานใหม่สิพระบิดาจะเปิดโอกาสให้มนุษย์โลกที่รอดตายเนี่ยเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับต่างดาวมันวันนี้เราถึงไม่ค่อยพูดเรื่องเอเลี่ยนไม่ค่อยพูดเรื่อง UFO แต่อย่าไปคิดว่าเราไม่รู้มันยังไม่ถึงเวลาไงทำยังไงพวกใจพวกท่านน่ะเป็นอมตะคือไม่ต้องตายทำยังไงท่านจะไม่ต้องถูกพิพากษาท่านจะได้ไม่เป็นปลาที่หายใจด้วยเหงือกแต่ถูกคัดทิ้งอ่ะนี่คือสำคัญกว่าถูกต้องไหมอ่ะสำคัญกว่าเรื่องเอเลี่ยนเรื่อง UFO อีกเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายของท่านว่าจะกลับบ้านได้ไหมนิพพานได้ไหมจะรู้ความจริงอะไรถูกไหมเราก็พยายามจะกล่าวให้ท่านฟังพี่ๆ น้องๆที่รักทั้งหลายครับคำว่าฉลาดธรรมคืออย่างไรคำว่าฉลาดธรรมคืออย่างไรอย่างแรกเราจะว่าไปทีละอย่างให้ท่านฟังถ้าเวลามากพอการฉลาดธรรมท่านจะต้องจำและเอาไปทำในชีวิตประจำวันตั้งแต่คืนนี้วันนี้เป็นต้นไปหรือบางสิ่งท่านอาจจะทำอยู่แล้วก็ได้มี8ฉลาดแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละฉลาดเนี่ยอย่างเช่นฉลาดใช้อายตนะเนี่ยมันก็มีข้อย่อยๆหลายข้อนะประการที่1 1.1 แปลว่าประการที่1ในข้อ1ใหญ่นะฉลาดใช้อายตนะประการที่1คือต้องใช้ให้เป็นต้องใช้ให้เป็นท่านอ้างว่าท่านปฏิบัติธรรมพระบิดาทรงให้มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่เป็นอายตนะที่6ที่อยู่ข้างในพระองค์สร้างขึ้นมาเพื่อให้ท่านใช้เป็นหน้าต่างของจิตวิญญาณของท่านแต่จิตวิญญาณของท่านจะมองไม่เห็นโดยตรงหรอกเพราะถูกขังอยู่ข้างในจิตวิญญาณก็ต้องมองผ่านจิตหยาบของท่านซึ่งถูกแบ่งภาคออกมาเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นท่านจะพูดกันว้าวซื่อจิตหยาบของท่านที่อยู่ข้างในเนี่ยจะสามารถรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของท่านได้ด้วยการผ่านตาทั้ง5ที่อยู่ข้างนอกและกับจิตที่เป็นตาในที่นึกเอาเองไม่ต้องเห็นอะไรนึกคิดเอาเองนึกด้วยจิตเนี่ยอีกหนึ่งนึกภาพออกไหมครับมันการใช้ให้เป็นแปลว่าอะไรเพราะพระบิดาทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเอาไว้ในห้องทดลองของพระองค์ในอนันตจักรวาลหรือในดาวในระบบของดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ก็ได้เพราะเราอยู่บนโลกใช่ไหมบางอย่างเนี่ยก็มีแต่แสงมีแต่แสงมีแต่สีท่านใช้หูได้ไหมที่จะมองแสงมองสีใช้หูได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมีกลไกพิเศษเฉพาะที่จะสามารถมองเห็นแสงสีได้ก็คือลูกตามองเห็นรูปธรรมได้ก็คือลูกตาแต่ถ้าไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีรูปธรรมที่เป็นเงามายาหรือเป็นอัตตาเป็นตัวตนอะไรก็อะไรไม่มีรูปลักษณ์ให้เห็นแต่มีเสียงมีแต่เสียงท่านก็จะสามารถรายงานให้จิตหยาบของท่านได้ทราบว่าตอนนี้ฉันได้ยินเสียงแต่เสียงอะไรไม่รู้ฉันรับรู้เสียงฉันก็ส่งคลื่นเสียงนั้นเข้าไปหาจิตที่ตาที่สามเห็นไหมฮะมีแต่เสียงนั้นไม่มีตัวตนไม่มีเงามายาไม่มีแสงสีด้วยบางอย่างมีตัวตนแต่เพื่อความชัวร์เพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจที่ละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้นก็คลำได้สัมผัสได้ว่ามันร้อนว่ามันเย็นมันสากมันคมมันลื่น หรือมันเป็นแบบไหนนี่คือกายสัมผัสพระบิดาทรงสร้างสรรพสิ่งที่อยู่ในจักรวาลโลกและก็ในอนันตจักรวาลเนี่ยให้มีทั้งรูปลิ้นทำอะไรรสชาติให้รับรู้รูปรสกลิ่นเสียงพี่ๆน้องๆครับพลังงานเนี่ยก็คือแสงก็คือสีก็คือเสียงพลังงานก็คือกลิ่นพลังงานก็คือรสชาตินะมีแต่มือสัมผัสร้อนเย็นนี่ก็คือเป็นรูปธรรมเหมือนกันแต่สากอ่อนนิ่มอันนี้มันเป็นเรื่องของมิติของกายหยาบเป็นมิติหยาบๆพระบิดาจึงจำเป็นต้องสร้างอายตนะภายนอกทั้ง5เอาไว้ให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ก็คือได้ผัสสะคือได้สัมผัสรู้ดูเห็นว่าสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้อย่างงดงามบนดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนึกออกไหมครับจึงต้องมีหน้าต่างหรือต้องมีช่องทางที่ท่านทั้งหลายจะสามารถเรียนรู้สรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ได้อย่างครบถ้วนไม่มีตัวตนให้เห็นกูก็ได้ยินเสียงแล้ววะมึงมาแต่เสียงกูก็รู้
ถูกไหมอย่างฟังจำเสียงอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลได้ท่านง่วงนอนหลับตาได้ยินแต่เสียงท่านก็รู้ว่าเสียงนี้คือเสียงของใครเสียงของอาจารย์ปริญญาถูกไหมนะเสียงจิ้งหรีดร้องกลางคืนยิ้ดท่านฟังปั๊บจิตท่านเคยเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กและบันทึกรหัสไว้ในสัญญาว่าไอ้เสียงแบบนี้ถึงแม้ไม่ต้องเห็นตัวหรอกมันคือจิ้งหรีดถูกไหมเสียงนกกาเสียงเป็ดเสียงห่านเสียงสุนัขเห่าอะไรพวกนี้จิตของท่านเนี่ยบันทึกไว้ในสัญญาคือการจำได้พอท่านได้ยินปั๊บจิตมันบอกเลยว่านะผ่านหูมาปั๊บจิตบอกเลยว่าที่ได้ยินอยู่นั่นอะไรเข้าใจไหมท่านจึงต้องใช้มันให้เป็นถ้าต้องการฟังเสียงเอาตาไปเที่ยวฟังเนี่ยมันจะได้ยินไหมเราเนี่ยต้องการฟังเสียงเอาจมูกไปเที่ยวดมเนี่ยไม่ได้นะเอาตาดมกลิ่นก็ไม่ได้ต้องเอาจมูกดมถูกไหมแต่ปรากฏว่าท่านใช้เป็นไหมท่านอ้างว่าท่านปฏิบัติธรรมท่านปลีกวิเวกปลีกวิเวกแปลว่าอยู่คนเดียวนี่ไม่เห็นใครแล้วนะไม่เห็นเพื่อนมนุษย์นะแล้วก็ปลีกวิเวกก็คือปากก็ไม่ต้องพูดนะปากก็ไม่พูดนะไม่พูดไม่ต้องพูดกับใครเพราะว่าอยู่คนเดียวหูก็ไม่ได้ยินเพราะไม่มีใครพูดให้ได้ยินไม่ว่าจะพูดดีหรือพูดร้ายไม่ได้ถูกไหมไปอยู่คนเดียวแล้วเวลานั่งก็หลับตาอีกต่างหากยุงบินมาแมลงบินผ่านมามดคลานมดไต่มดเลื้อยงูเลื้อยมาอะไรเงี้ยไม่เห็นแล้วเพราะหลับตาอย่างนี้แสดงว่าใช้อายตนะเป็นไหมครับมีให้ใช้แต่ใช้ไม่เป็นอ่ะเหมือนท่านซื้อรถยุโรปราคาคันหนึ่ง4ล้านอัพมีอิเล็กทรอนิกส์มีไฮเทคโนโลยีที่หน้าปัดนี่พึดที่หน้าปัดเนี่ยยังไม่มีที่จะติดไว้ที่คอนโซลนะใกล้ๆกระปุกเกียร์ก็ยังมีปุ่มอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วข้างๆประตูที่เท้าแขนก็ยังมีปุ่มเยอะแยะไปหมดเลยมีตังมีปัญญาซื้อรถราคาแพงๆ4ล้านอัพแต่ไม่รู้ 60% ของปุ่มทั้งหมดที่เขากำหนดมาไว้ให้ใช้สมราคาเนี่ยบางคนยังใช้ไม่เป็นเลยใช้เป็นอย่างเดียวคันเร่งอยู่ไหนเบรกอยู่ไหนเบรกมือไหนเกียร์อยู่ไหนพวงมาลัยอยู่ไหนนะที่เปิดน้ำฝนปัดน้ำฝนอยู่ซ้ายหรือขวามันสลับกันกับรถญี่ปุ่นถูกไหมรถยุโรปนะแตรอยู่ไหนนะรู้อยู่เท่านั้นกุญแจก็ไม่ต้องเสียบแค่พกกับตัว แล้วกดปุ่มสตาร์ทอยู่ที่ไหนกดปุ่มดับเครื่องอยู่ที่ไหนรู้แค่นั้นนะครับแล้วถามว่าใช้คุ้มไหมครับใช้คุ้มไหมครับจริงครับไม่ต้องใช้มันก็ได้นะแต่เมื่อมีให้ใช้แล้วทำไมไม่ใช้ถูกไหมพี่น้องครับนี่เราคุยให้คิดนะฉลาดใช้อายตนะมันท่านเป็นคารวาสท่านจำเป็นต้องใช้ไหมถ้าไม่ใช้จะเห็นไหมว่าลูกกำลังปีนเก้าอี้ปีนโต๊ะเดี๋ยวมันตกลงมาหน้าที่พ่อแม่ต้องดูใช่ไหมต้องสอนหนังสือลูกถ้าตาบอดสอนหนังสือลูกได้ไหมมองไม่เห็นหรือหูตึงหูหนวกเนี่ยเวลาจะเรียนรู้อะไรต่ออะไรจากการฟังเนี่ยสุตตมยปัญญานี่บอดเลยครับเพราะหูหนวกหูตึงใช่ไหมไม่คบใครไปปลีกวิเวกอยู่ตามถ้ำตามป่าคนเดียวโอกาสจะได้เรียนรู้ความรู้รอบตัวโอกาสจะได้เรียนรู้ความรู้จากครูที่อยู่รอบๆข้างมีไหมไม่มีเห็นไหมฮะอย่างนี้เรียกว่าใช้เป็นไหมใช้ไม่เป็นข้อหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นพวกท่านที่เป็นคารวาสต้องฝึกตาในการมองฝึกหูในการฟังฝึกจมูกในการรับรู้กลิ่นฝึกลิ้นในการรับรู้รสชาติฝึกนะเราใช้คำว่าฝึกนะไม่ใช่ไม่ฝึกต้องเรียนรู้เช่นลิ้นเนี่ยเด็กมันจะรู้ว่านี่คือรสนมนี่คือรสน้ำเพราะมันจืดๆนี่คือรสส้มเพราะมันเปรี้ยวถูกไหมนี่คือรสเค็มเพราะพ่อแม่แอบเอาเกลือใส่ในข้าวต้มให้ลูกกินอะไรเงี้ยเด็กมันจะเรียนรู้และนี่ลูกอมมันหวานนะระหว่างเค็มกับหวานเด็กมันชอบหวานมันก็เลยชอบทานลูกอมอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเขาเรียกใช้ให้เป็นพี่น้องครับประการที่2ครับฉลาดใช้ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยใช้เป็นแล้วต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยตะกี้ข้อ1แปลว่าต้องไม่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ปิดหูปิดตาปลีกวิเวกอยู่คนเดียวมีตามีหูมีอายตนะภายนอกทั้ง5และมีจิตด้วยไม่ใช้เข้าใจนะใช้ให้ถูกต้องเอาตาไว้คอยสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวอันนี้ใช้ถูกไหมไม่ถูกใช่ไหมเอาหูคอยเงี่ยหูฟังความลับของคนอื่นแสไหมมีแสมีเสือกมีสอดนี่แปลว่าใช้กลไกอายตนะไม่ถูกต้องเวรกรรมมีนะฮะถ้าใช้เป็นนิดในชาตินี้ชาติหน้าถ้ามีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอายตนะพวกนี้จะพิการ
จะพิการถ้าเป็นการใช้อายตนะนี่ผิดบาปตั้งแต่ยังเด็กๆเพราะพ่อแม่ไม่สั่งสอนให้ฉลาดใช้เช่นหูเด็กส่วนมากเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องการใช้หูเวลาพ่อแม่สอนอบรมแล้วมักจะไม่ฟังเวลาพ่อแม่เรียกแล้วชอบจะทำหูทวนลมท่านรู้ไหมเวรกรรมนี่ไม่ต้องรอชาติหน้าเลยนะพออายุเยอะๆตั้งแต่เลข6ขึ้นไปเนี่ยอายุเยอะเขาบอกว่านะอะไรอะไรมันเหี่ยวมันหย่อนมันยานหมดเลยครับแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่มันตึงมากขึ้นครับหูครับหูนี่คือเวรกรรมพี่น้องครับเป็นกฎแห่งกรรมที่จะสอนว่าถ้าเราอายุเยอะแล้วเนี่ยลูกหลานมันด่าเราลูกหลานมันแช่งเราลูกหลานมันพูดอะไรให้เราฟังเนี่ยเราไม่ได้ยินน่ะหรือได้ยินไม่ชัดเจนน่ะเพราะเราหูตึงเนี่ยถ้ารู้สึกหงุดหงิดไหมถ้ารู้สึกอารมณ์เสียไหมมันด่าเรารับหลังเนี่ยเราไม่ได้ยินถ้าเราหูดีนะถึงแม้มันแอบด่าข้างหลังเราหูเรายังได้ยินใช่ไหมเนี่ยบางคนไม่ใช่หูอย่างเดียวตาก็ฝ้าฟางอีกครับเพราะอะไรเนี่ยพวกที่ฝ้าฟางก่อนตายเนี่ยเป็นเพราะว่ามีตาแต่ร้ายแววมองไม่ออกบอกไม่ได้ใครดีกับเราใครชั่วกับเราไม่สามารถใช้สองตาเนี่ยมองด้วยปัญญาเนี่ยที่จะแยกแยะให้ได้ว่าใครเป็นผู้รักและปรารถนาดีต่อเราไหนดีไหนชั่วไหนบาปไหนบุญไหนคุณไหนโทษใช้ตามองไม่เป็นโดยเฉพาะเขามาแนะนำในสิ่งที่ดีๆให้ไปหาว่าเขาเสื่อมถ้าที่เขาหวังดีปรารถนาดีแล้วดันทะลึ่งไปเชื่อไอ้คนที่ป้อยอยกยอปอปั้นน่ะเพราะมันหลอกแด็กซ์เรากลับไปเชื่อมันแต่คนที่เขาพูดตรงพูดเป็นคนตรงไปตรงมาพูดตรงแล้วรักเราปรารถนาดีเราอย่างแท้จริงเรากลับมองข้ามอันนี้เสร็จแน่ๆครับก่อนตายนะถ้าไม่อายุสั้นก่อนนะถ้าไม่ตายก่อนอายุไขนะเวลาแก่ชราลงเนี่ยสายตาจะฝ้าฟางจะมองอะไรไม่ชัดนะถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยไม่ฝ้าฟางนะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งสายตายาวเขาไม่ต้องให้เห็นใกล้ๆแล้วเพราะเห็นใกล้ๆเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเรียนรู้เยอะเลยของใกล้ๆเนี่ยเรียนรู้เยอะแล้วนะก็เลยให้เรียนรู้สิ่งไกลๆเขาเพื่อเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีวิสัยทัศน์นะหลายคนเลยบอกว่าเฮ้ยมีปัญหาว่ะอายุมากขึ้นแล้วสายตากูยาวอ้าวก็ธรรมชาติพระบิดาทรงกำหนดให้ไงว่าไม่จำเป็นต้องมองอะไรใกล้ๆแล้วเพราะเรียนรู้มาเยอะแล้วใกล้ๆสิ่งใกล้ตัวเรียนรู้หมดคนใกล้ตัวก็รู้นิสัยรู้สันดานมาหมดแล้วมันจะไม่ต้องไปเพ่งเมงเพ่งเลงอะไรล่ะรู้หมดแล้วทั้งดีทั้งชั่วของคนใกล้ตัวเรารู้หมดแล้วไม่ต้องมานั่งเพ่งเมงให้มองไกลๆนู่นใช่ไหมว่างเนาะมองไกลๆศึกษาเรียนรู้สิ่งที่อยู่ไกลๆสิ่งที่มันมีมิติเนี่ยทำให้ฉลาดมากขึ้นเขาเรียกมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์มองไกลใช่ไหมฉันสังเกตไหมเวลาท่านขับรถเร็วเนี่ยสายตาท่านจะเปลี่ยนถ้าขับรถช้าๆ60 70นะมองห่างจากหัวรถมาที่รถวิ่งไปไม่เกิน60เมตร80เมตรถ้าท่านวิ่งช้าแต่ถ้าท่านวิ่งเร็วปั๊บนะท่านจะต้องมองไกลทันทีเลยธรรมชาติมันจะสอนจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะสอนทันทีเลยว่าเฮ้ยต้องมองไกลนะมึงอย่าเสือมองที่หัวรถนะแล้วเสือวิ่งเร็วเป็น100ท่านสังเกตสิเนี่ยคือสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านโดยพี่พรีเดียนคอยกำกับบางทีท่านหามขับรถเร็วแต่เดือดเสือกมองแต่หัวรถน่ะมองใกล้ๆหัวรถน่ะเอาอยู่ไหมเวลามีเด็กตัดหน้ามีมอเตอร์ไซค์จักรยานตัดหน้าหรือมีช้างม้าวัวควายตัดหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เดี้ยงทั้งสัตว์ทั้งคนที่ชนถูกไหมเอานะต้องใช้อายตนะให้เป็นมันไอ้ประเภทปลีกวิเวกแล้วไปนั่งหลับตาเนี่ยคารวะควรทำไหมครับท่านจะมองไม่เห็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านท่านจะมองไม่เห็นเพื่อนมนุษย์คนอื่นไม่มองเห็นพฤติกรรมของคนอื่นจะไม่มองเห็นไม่สามารถมองเห็นปัญหาที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้ซึ่งไอ้ปัญหาที่สิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์คนอื่นหยิบยื่นให้นี่แหละคือสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นหรือปลุกเร้าจิตหยาบของท่านให้มันสั่นสะเทือนเป็นขันห้าไปปิดมันหมดอ่ะท่านก็ต้องนั่งนับนิ้วตัวเองนั่งเล่นนิ้วตัวเองแล้วนั่งสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองอ่ะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมถ้าปิดอายตนะทั้งหมดแล้วไปสังคมกับใครอ่ะชีวิตมันก็จะเสงเคร่งนะฮะถูกไหมใช่ไหมชีวิตก็เสงเคร่งเลยอยู่คนเดียวเนี่ยเปลี่ยวเอกาใช่ไหมอยู่คนเดียวเงียบเงาเศร้าซวงเพลงที่เขาแต่งกันนั่นนะแต่อยู่กับหลายคนก็คืนเคร่งถูกต้องไหมหลายคนบอกโอ้ยอยู่กับหลายคนทุกข์วุ่นวายอยู่หลายคนเนี่ยทุกข์นั่นแหละเพราะดันไปเอาทุกข์มาเป็นจำเลยมันก็เลยหนีทุกข์กันอุตลุดเลยทีนี้พอหนีทุกข์ปั๊บกระดุมไม่แรกก็กลัดผิดนะพอกลัดกระดุมไม่แรกผิดปั๊บมันเพี้ยนหมดเลยครับมีคนถามว่าถามเราผ่านพระบิดาว่า
มีใครสามารถนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านได้มั่งไหมพระบิดาทรงตรัสว่านับนิ้วมือได้นับนิ้วมือได้1สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2องค์เยซูคริสต์เจ้า3ท่านนบีมุฮัมมัดนับนิ้วได้มั้ยเนี่ยนอกนั้นเป็นความเชื่อทั้งนั้นแหละพี่น้องเป็นความเชื่อทั้งนั้นถ้าท่านจะรู้ว่าทำไมถึงหลุดพ้นไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นอริยะเนี่ยเป็นพระอริยะหรือเป็นอริยะบุคคลเนี่ยที่ผ่านมาเข้าใจว่าเขาหลุดพ้นได้ความจริงไม่ใช่แล้วเขาแค่นิพพานนิพพานกรรมนิพพานการมีสังสารวัฏนิพพานได้แล้วก็ไปเกิดใหม่ก็ไม่ได้เพราะนิพพานในพวกนี้แล้วไงแต่ว่ามันยังตะเงี้ยวตะเงี้ยวอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยแล้วจะบอกว่าหลุดพ้นซึ่งมันใช่ซึ่งหลุดพ้นคือมรรคผลสูงสุดของจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์น่ะคือหลุดพ้นต้องออกไปออกไปจากอนันตจักรวาลน่ะถ้ายังอยู่ในนี้จะเรียกว่าหลุดพ้นไม่ได้เรียกว่าพอเรียกก้อมแกล้มว่านิพพานได้ครับแต่คำว่านิพพานไม่ใช่หมายความว่าสามารถดับอัตตาตัวกูของกูดับความทุกข์ได้ก็เท่ากับดับอัตตาได้เพราะไอ้ตัวทุกข์มันหายไปไอ้ความทุกข์หายไปมันไอ้ตัวที่ทำให้เกิดทุกข์ตัวที่รู้ว่าทุกข์อ่ะมันก็หายไปด้วยนะไม่รู้ลอจิกแบบไหนนะครับนะซึ่งเราย้ำให้ท่านคิดอ่ะพูดให้คิดอ่ะเพราะท่านมี mindset ที่ถูกฝังหัวมานานเรากำลังพยายามจะล้าง mindset ให้กับท่านนะแต่มันก็อย่างที่บอกคนเราเวลาอายุเยอะๆมักจะมีมิจฉาทิฏฐิก็คือมีความดื้อนะมีความดื้อสูงนะครับนะต้องใช้ให้ถูกต้องอย่าไปใช้เพื่อส่อเพื่อเสือกเพื่อสอดในเรื่องของคนอื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าไปก้าวล่วงผู้อื่นนะครับ อย่างที่3คือต้องใช้ให้ครบถ้วนเช่นเห็นแล้วนะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขาจูงผู้หญิงข้ามถนนกูอ่ะเป็นเพื่อนกันกับเมียของไอ้ผู้ชายคนนั้นกูรู้จักกูเห็นไอ้ผู้ชายคนนั้นมันจูงผู้หญิงคนหนึ่งข้ามถนนกูอยู่ไกลๆนะกูเห็นกูเลยรีบเป็นผู้หวังดีกูหวังดีกับเพื่อนสาวกูนะไปยุ่งไปเสือกแล้วนะเนี่ยไปเสือกเรื่องผัวเมียเขาที่บ้านแล้วเสือกผิดด้วยไปบอกนี่เธอวันนี้นะฉันเห็นผัวเธอเดินข้ามถนนนะจูงมือผู้หญิงคนหนึ่งเดินข้ามถนนไปด้วยกันละเขาไปมีเล็กมีน้อยเปล่าเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้อายตนะไม่ครบแค่เห็นนะแล้วก็รีบไปเป่าหูเพื่อนกูที่เป็นเมียของไอ้ผู้ชายคนที่กูเห็นมันจูงข้ามถนนโดยไม่ได้ฟังอีราค่าอีรมโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อนแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามันต้องไปพิสูจน์ไม่ใช่แค่เห็นแล้ว verb to do แล้วตามด้วย verb to do ไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับเขาทำให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันถ้าที่จริงๆแล้วเขาอาจจะจูงแม่เขาก็ได้แต่ว่าดูไกลๆเนี่ยเป็นผู้หญิงไงหรืออาจจะจูงคนตาบอดด้วยความเมตตาข้ามถนนนะถ้าเมียของผู้ชายคนนั้นรู้ว่าผัวตัวเองในใจบุญมากเลยนะมีคนตาบอดที่เป็นผู้หญิงข้ามถนนก็ไปช่วยจูงข้ามถนนพอข้ามถนนไปเสร็จแล้วต่างคนก็ต่าง turn back กับหลังหันไปคนละทาง convert นะถ้ามันจูงไปด้วยกันและเดินไปเรื่อยๆนะถ้าอยากจะไปเป็นผู้หวังดีตามไปดูซิว่ามันไปไหนมันไปศูนย์การค้าด้วยกันไป coffee shop ไปคาเฟ่ที่มืดๆหรือไปโรงแรมไปม่านรูดวิ่งไปอะไรไงถ้าอยากจะหวังดีกับเพื่อนเองต้องตามเขาไปให้ติดๆอย่าไปสรุปเอาแล้วไปเที่ยวเหมาเอามั่วๆแล้วทำให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันเห็นไหมเนี่ยนี่แสดงว่าใช้อายตนะเป็นไหมพี่น้องครับไม่เป็นเลยมักง่ายมากกูถือว่าหวังดีกับเพื่อนกูไว้เฮ้ยกูมีเรื่องมาบอกมันแล้วและถ้าเมียกับผัวมันเพิ่งทะเลาะกันเมื่อคืนนี้แต่ไม่ใช่เรื่องชู้สาวแต่เป็นเรื่องอื่นอารมณ์ไม่ดีเมียกำลังอารมณ์ไม่ดีผัวคนนี้อยู่พอมาวันนี้ได้ยินข่าวชั่วแต่เป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายไม่รู้นะเราเป็นเพื่อนกับเมียเขาแล้วรีบโทรไปบอกพื้นฐานทางจิตของผู้หญิงที่เป็นเมียเป็นลบกับผัวอยู่แล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับท่านก็ไปเสือกกับเขาไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมต้นทุนทางจิตเขาเป็นลบอยู่แล้วพอได้ยินเรื่องเป็นลบๆเนี่ยเขาก็จะขาดสติเพราะโทสะจริตของมนุษย์เนี่ยมันเป็นลบที่รุนแรงความเป็นคนมีเหตุผลความเป็นคนที่จะใช้ปัญญามันจะไม่มีเลยนะถ้าจิตมีโลภะจิตมีโทสะและจิตมีโมหะคือมีความลุ่มหลงงมงายอยู่มันจะไม่ใช้ปัญญาใครพูดอะไรก็เชื่อหมดอ่ะแล้วก็เวรกรรมก็เกิดไปเผื่อกับเขาแบบนี้อ่ะมันท่านต้องระวังถ้าต้องการจะหลุดพ้นนิพพานในชาตินี้เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้สำหรับท่านแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนอื่นเขาเรียกว่าต้องสำรวมไม่ใช่เรื่องของเราอย่าเผือก
ถ้าเขาสมมตินะเขาไปมีชู้พาข้ามถนนจริงก็เป็นเรื่องของครอบครัวเขาเป็นเวรกรรมของผู้หญิงที่เป็นเพื่อนเองไม่ต้องไปหวังดีกับเขาหรอกผัวตัวเองดูแลให้ดีซะก่อนใช่ไหมถ้าไม่มีผัวก็นะถ้าอยากจะถ้ากลัวนะก็ไม่ต้องหาหรือไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรืออยากจะหาก็ดูแลให้ดีๆนะดูแลตัวเองดูแลผัวตัวเองหรืออยากมีผัวก็หาเองไม่ต้องไปยุ่งกับผัวเมียของคนอื่นเขาถึงแม้เป็นเพื่อนเรานึกออกไหมอย่าไปเกี่ยวกรรมกับเขาใช่ไหมยิ่งพูดเพื่อทำให้เขาทะเลาะกันเนี่ยบาปหนักเลยนะครับคุณทำให้สามีภรรยาของครอบครัวอื่นเขาแตกแยกกันครอบครัวแตกบ้านแตกคุณมีความผิดบาปมหันต์ถึงแม้ว่าไม่ผิดบาปเท่ากับการฆ่าตัวตายเขาเรียกว่าทำอัตวินิบาตกรรมตัวเองแต่โทษหนักเลยนะกฎแห่งกรรมนี้นะเราไม่ได้สอนเรื่องกฎแห่งกรรมเราไม่บอกว่าโทษมันเป็นยังไงแต่บอกให้รู้ก่อนว่าโทษสถานหนักมันเวลาจะใช้อาจตนะพระบิดาจึงให้หลายช่องทางเวลาเราใช่ไหมฟังมันพูดเนี่ยคำพูดที่มันพูดกับเราเนี่ยไม่ว่าเป็นคำพูดที่เราฟังแล้วเป็นพูดดีหรือไม่ดีพูดเพราะไม่เพราะก็ตามเราต้องฟังนะหนึ่งน้ำคำหนึ่งต้องฟังน้ำคำน้ำคำคือฟังคำพูดที่มันใช้กับเราว่ามันใช้คำพูดที่เหมาะสมกับเราไหมเช่นเราไม่สนิทกับมันแต่มันใช้คำว่าตีนถ้ามันสนิทกับเราเขาใช้คำว่าตีนถ้าไม่ค่อยสนิทกับเราต้องใช้คำว่าเท้านี่คือน้ำคำฟังแค่นี้ไม่พอต้องฟังน้ำเสียงด้วยเสียงที่เขาพูดกับเราเนี่ยประโยคอาจจะฟังดูแล้วเป็นสิริมงคลแต่เสียงที่มันพูดกระด้างไหมหางเสียงตวัดขึ้นหรือหางเสียงต่ำลงหางตวัดขึ้นหางเสียงนะไปไหนคุณว่าต่างกันไหมนี่คือน้ำเสียงคุณต้องฟังด้วยใช่ไหมแสดงว่านะเราต้องใช้หูเราให้เป็นใช้หูเราให้ถูกต้องและเรากำลังจะบอกว่าอีกตัวหนึ่งนะน้ำเสียงแล้วนะน้ำใจเราต้องอ่านน้ำใจเขาด้วยในขณะที่ฟังน้ำคำแล้วเวลาเราจะอ่านน้ำใจเนี่ยบางทีอ่านด้วยหูไม่ได้เราต้องดูด้วยตาต้องใช้สายตามองด้วยว่าเขามีพฤติกรรมอะไรที่เป็นพิรุธไหมระหว่างที่เขาสื่อสารกับท่านเห็นไหมฮะเช่นผู้หญิงเนี่ยวัยรุ่นน่ะที่ยังเอาะเยาะเนี่ยส่วนมากน่าจะต้องอกหักก่อนนะเพราะขี้อายเวลามีผู้ชายสักคนนึงมาจีบเราแล้วเรารู้สึกว่าจิตใจเราอ่อนน้อมคล้อยตามไอ้หนุ่มน้อยหน้ามนคนนั้นไปด้วยเนี่ยเวลามันมาจีบเราเนี่ยนะเราจะรู้สึกขวนขวยเขินสะเทินอายเพราะเรามีใจกับมันน่ะแต่ถ้าเราไม่มีใจกับมันนะเราจะหน้าด้านเราจะไม่อายสังเกตมั้ยถ้าผู้ชายไหนมาจีบนะเราจะหน้าด้านกล้าสบตามันเอ้ยไม่ต้องมาจีบแค่หรอกเพราะเราไม่ชอบสารรูปแบบนี้นิสัยแบบนี้ไม่ใช่สเปคเราอะไรเงี้ยนะแต่เราก็ไม่ได้ด่าเขาหรอกไม่ต้องมาจีบฉันหรอกแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งนะมาจีบเราและคนๆนั้นน่ะแหมมันอยู่ในหัวใจเราพอดีเลยเว้ยเฮ้ยเราจะอายมากถ้าท่านฟังแต่เสียงพูดที่รักจ้าผมรักคุณนะคุณรับรักผมนะถ้าคุณไม่รับรักผมนี่ผมแย่เลยถ้าคุณอายเพราะคุณมีใจให้เขาอยู่แล้วคุณจะก้มหน้าดูแต่หัวไม่ตีนคุณจะก้มหน้าดูตัวหัวไม่ตีนมันคุณจะได้ยินแต่เสียงของมันเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเป็น the great pretender ก็อีตอนนี้ครับท่านใช้หูฟังอย่างเดียวอ่ะเสือกตาไม่มองอ่ะใช่ไหมขณะที่เขาพูดกับท่านบางทีก็อาจจะทำตากลิ้งกรอกทำหน้าตาล้อหลอกก็ได้ที่รักจ้ะเนี่ยทำหน้าลอยตาแบบเราเนี่ยถ้ามันพูดจริงมันยังไม่กล้าลอยหน้าลอยตาถ้าท่านมองอยู่แต่พอท่านก้มหน้าปั๊บก็เสร็จมันเลยเป็นยังไงก็ถูกหลอกนึกออกไหมนะนี่คือตัวอย่างว่าต้องใช้ให้ครบถ้วนใช้ให้ได้มากเท่าที่มากได้คือตากับหูเนี่ยอย่างน้อยต้องคู่กันนึกออกไหมนะกายสัมผัสด้วยถ้ามันบอกถ้ามันหลอกเราหรือบอกเรามันมีหลอกกับบอกอะถ้ามันบอกว่ารักเราถ้ามันบอกจริงรักจริงไม่หลอกนะเราลองนะถ้ามันถ้าเราเอาตัวเข้าไปใกล้ๆไปเบียดไปกระแซะมันดูซิว่ามันผงะถอยหรือเปล่านะถ้าเรายิ่งไปเบียดมันกระแซะมันนะนี่ไม่ได้สอนให้จีบสาวจีบหนุ่มนะถ้ากระแซะมันนะถ้ามันมีใจจีบเราจริงๆมันไม่หลอกลวงนะมันจะไม่ถอยหนีมันอาจจะยิ่งดันยิ่งเบียดเรามาใกล้ๆหน่อยนะแล้วบางทีก็อาจจะมือมาลูบมือเราอย่างเงี้ยเพื่อลองอย่างเชิงว่าเราปฏิเสธไหมอะไรเงี้ยนะใช่ไหมถ้าเรามีใจแล้วเราปฏิเสธมันไหมล่ะมันมาจับๆลูบๆเนี้ยเราก็ยอมใจเราเคลิ้มไปแล้วนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้ถูกหลอกไม่เขาบอกว่าอกหักดีกว่ารักไม่เป็นนั่นคือคำพูดของคนที่ไม่ฉลาดนะเวลาคุยคนต้องมองหน้ามองตามองพฤติกรรม
ถามเขาตรงๆนี่เธอจีบฉันจริงเหรอเธอชอบเราจริงเหรอเธอบอกเราหน่อยได้ไหมว่าเธอชอบเราตรงไหนไม่ต้องอายถามมันตรงๆถ้ามันตอบได้แล้วตรงกับความจริงของเราและโดยที่พบว่ามันไม่ได้ตอแหลนี่แสดงว่ามันชอบเราจริงนี่วิธีทดสอบมีเยอะแยะเราคงไม่ต้องมานั่งสอนวิธีจีบหนุ่มจีบสาวกันหรอกนะเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังอ้าวใช้ให้เป็นนะต่อมานะอย่างที่4ตลาดใช้ยานชนะอย่างที่4คือเมื่อใช้เป็นใช้ถูกต้องใช้ครบถ้วนแล้วพี่น้องก็ต้องใช้ให้ชำนาญด้วยต้องสร้างสกิลคือสร้างทักษะเห็นไหมถ้าท่านเข้าป่าปลีกเวกปิดหูปิดตาหลับหูหลับตาเพราะต้องการจะไปสวรรค์คนเดียวเนี่ยท่านชำนาญไหมครับในการฝึกการใช้ตาร่วมกับจิตนะจิตเป็นผู้รับรู้ตาเป็นผู้สัมผัสจิตสัมผัสรู้จากกลไกอายตนะภายนอกท่านไม่ได้ฝึกอ่ะมันเหมือนกับท่านใช้ตาเราเคยยกตัวอย่างท่านสอนลูกท่านให้ใช้ตามองว่าเขียนกอไก่เขียนอย่างไรแล้วให้ลูกท่านนั่งกอดอกบังคับให้ลูกท่านนั่งกอดอกแล้วก็ใช้ตามองมือของท่านที่เป็นพ่อแม่เขียนกอไก่ถึงหอนุฮูกให้ลูกท่านดูหรือเขียนกอไก่เนี่ยเป็นร้อยจบร้อยเที่ยวให้ลูกท่านนั่งดูอยู่นั่นแหละท่านว่าลูกของท่านจะชำนาญในการเขียนกอไก่ไหมถึงแม้มันดูท่านเขียนกอไก่เป็นสิบรอบร้อยรอบมันไม่ชำนาญแล้วครับเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้การมีการฝึกฝนภาษาอังกฤษเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ practice แปลว่ามันไม่ได้ปฏิบัติเมื่อไม่ได้ปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำอีก skill ก็แปลว่าทักษะหรือความชำนาญความชำนาญหรือทักษะมันจะนำไปสู่ aptitude คือความถนัดถนัดในการเขียนถนัดในการพูดถนัดในการฟังถนัดในการใช้อายตนะมันต้องได้มาจากขั้นต้นคือต้อง practice ท่านไปนั่งหลับตาหรือแต่จิตอย่างเดียวแต่พอนะละวางแล้วสมมุติบทบาทการเป็นนักบวชเลิกสมมุตินะกลับมาสู่การเป็นคารวาสถามว่าที่ท่านไปปฏิบัติมาหลายพรรษาหลายปีท่านได้ประโยชน์อะไรมาบ้างไม่มีเพราะนั่งหลับตาตาก็ไม่ไวหูก็ไม่ไวเผลอนั่งนิ่งจิตนิ่งมากทำอะไรก็เวลามาอยู่ในสังคมมาเป็นคารวาสหลังจากที่เป็นนักบวชนานๆแล้วฝึกด้วยการนั่งอยู่กับที่แล้วปิดหูปิดตาเนี่ยจิตมันจะนิ่งมากเลยจะทำอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อย active ก็คือไม่ค่อยกระตือรือร้นคนอื่นบางคนถ้าไม่เข้าใจว่าติดสันดานมาจากการไปฝึกมานานนะนึกว่าเป็นคนขี้เกียจนึกว่าเป็นคนเกียจคร้านนึกว่าเป็นคนไม่มีไฟไม่มีใจไม่มี ambition ไม่มีความทะเยอทะยานเขามองผิดหมดแต่ความจริงไม่ใช่เพราะจิตมันนิ่งอ่ะนั่งฝึกจิตอย่างเดียวจิตมันนิ่งมันจ้างมาเป็นผู้จัดการจ้างมาเป็นผู้บริหารจ้างมาเป็นคนทำงานเนี่ยบริษัทเจ๊งแน่นอนฉะนั้นเวลาทุกนาทีมีค่าเป็นเงินเป็นทองอืดอาจทำอย่างหนึ่งเนี่ยกว่าจะเสร็จโอ้โหใช้เวลานานมากอย่างเนี้ยเขาเรียกไม่ทันกินนะครับถูกไหมแล้วเวลาฟังอะไรเนี่ยกว่าจะเข้าใจกว่าจะเก็ตเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่าคนอื่นเนี่ยนี่คือข้อเสียนะเรายกตัวอย่างคร่าวๆไว้วันหน้าค่อยเล่าลึกๆให้ฟังว่าเนี่ยถ้าปฏิบัติจิตมาจากชาติที่แล้วหลายภพชาติเลยนั่งปฏิบัติจิตอยู่คนเดียวเนี่ยพอมาเกิดในชาตินี้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นติดมาเป็นสันดานในสัญญาของจิตวิญญาณจะถือสัญญามาด้วยที่เป็นสันดานที่ไม่ดีที่ต้องมาแก้ไขมาโมดิฟายมาชำระมันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้ามันมาเป็นมนุษย์มาเป็นคารวาสหรือมาเป็นคฤหัสถ์ในภพชาติถัดไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะตัวเองยังเซ็งตัวเองเลยตัวเองยังประสาทรับประทานตัวเองเลยว่าไอ้ทำไมกูเป็นแบบนี้ไว้วันหน้าค่อยเล่าให้ฟังนะก็ช่วยๆๆกันจำด้วยแล้วกันนะวันนี้ยังบอกไม่ได้นะอ่ะนี่คือทั้งหมด4ประการในการฉลาดใช้อายตนะเรื่องที่1จบไปแล้วเราบอกว่าประมาณ 7-8 เรื่องนะครับนะเราจะพยายามพูดให้หมดนะฮะท่านต้องจำนะฮะผ่านไปแล้วไม่ใช่ผ่านแล้วผ่านเลยแล้วลืมนะต้องเริ่มใช้นะใช้ให้เป็นนะอย่าวานให้คนอื่นดูแทนต้องดูด้วยตาของกูเองเลยของท่านนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสจิตตัวเองต้องสั่นสะเทือนของตัวเองไม่งั้นท่านสั่นสะเทือนเป็นขันห้าไม่ได้ขันห้าจะเกิดได้ก็ต่อเมื่ออายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตข้างในต้องเปิดปิดไม่ได้ต้องเปิดมันทุกช่องเลยเหมือนกันแหละที่เราบอกว่าที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าเป็นภาษาอภิปรายเมตาฟิสิกก็คือพลังงานความรักรักเพื่อให้เช่นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยพวกนี้เ
เมื่อจิตมันสั่นสะเทือนเป็นแบบนี้มันจะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาแต่ว่าพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกนั่นน่ะที่จิตหยาบของมนุษย์แต่ละคนผลิตออกมานั่นน่ะคนเดียวมันจะไม่สามารถให้พลังงานความรักที่เป็นด้านบวกกับโลกได้นะมันต้องเป็นพลังงานร่วมเขาใช้คำว่าทีมซินเนจีแปลว่าพลังงานร่วมพลังงานจิตร่วมเนี่ยสมการของพระบิดาที่ให้กับโลกไว้แล้วคือซัมเบต้าเอ็กซ์ตัวเอ็กซ์ตัวนี้คือ3พ่อแม่ลูกที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยคือ3คนต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักกันมันจึงจะทำให้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์คือคลื่นพลังงานความถี่ที่เป็นด้านบวกอันเกิดจากความรักจากจิตสำนึกของคนทั้ง3คนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยหรือในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรที่เป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเดียวกันเนี่ยมันถึงจะเกิดผลถ้าไม่มี3คนไม่ครบองค์ตัว X ไม่ได้แทนค่าด้วย3ไม่มีประโยชน์ถ้าไปนั่งอยู่คนเดียวอยู่ในป่าและถ้าบริเวณนั้นน่ะในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรไม่มีใครนั่งแบบท่านแล้วแผ่เมตตาอยู่ในเวลาเดียวกันนั้นการปฏิสัมพันธ์ทางพลังงานของคลื่นจิตที่เป็นความรักด้านบวกตามสมการซัมเบต้า X ของพระบิดาซึ่งเป็นสมการทางช้างเผือกมันจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็จะเอาพลังงานด้านบวก 1% ในแต่ละวินาทีเนี่ยมอบให้กับแกนโลกเนี่ยไม่ได้นี่มันอายตนะต้องเปิดขันธ์5ที่จะทำงานได้ถ้าอายตนะไม่เปิดขันธ์5ทำงานไม่ได้ทำได้ก็ไม่สมบูรณ์ทำได้ก็ไม่สมดุลและในขณะเดียวกันสมการซัมเบต้าเอ็กซ์จะได้จากการหมุนทำมาจากขันธ์5มันจะให้ประโยชน์กับโลกได้ก็ต่อเมื่อต้องอยู่กันร่วมกันเป็นสังคมสังคมเล็กที่สุดคือครอบครัวคือ3คนผัวเมียลูกท่านเข้าใจนะนี่คือสัจธรรมนี่คือความจริงเป็น pure metaphysics เป็นอภิปรัชญาถ้าเป็นภาษาโลกแต่ถ้าเป็นภาษาของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอนุตตรธรรมซึ่งมีเราพระบุตรเอกเท่านั้นที่จะกล่าวอนุตตรธรรมให้ท่านพ่อแม่พี่น้องฟังได้แต่เพียงคนเดียวในโลกนี้เอาแค่โลกพอนะจักรวาลมันกว้างใหญ่ไปนะเอานะผ่านนะฉลาดอย่างแรกฉลาดไปแล้วท่านคงเก็ตละอย่างที่สองท่านต้องฉลาดใช้ความรักท่านต้องฉลาดใช้ความรักต้องฉลาดใช้ความรักนะอ้าวความรักทำไมต้องฉลาดใช้มาดูกันครับ 2.1 ก็เพราะข้อ2นะใหญ่ประการที่1ต้องรักให้ได้ถ้าท่านโง่ท่านไม่มีวันรักได้หรอกโดยเฉพาะรักทุกคนไม่ใช่รักบางคนรักบางคนไม่ได้รักเผื่อเลือดก็ไม่ได้รักด้วยใจบริสุทธิ์ต้องฉลาดใช้ความรักเนี่ยแหละความฉลาดต้องมาจากปัญญาพี่น้องครับเราจะต้องรักให้ได้ถึงแม้บางคนมันทำตนไม่น่ารักสำหรับเราเห็นไหมฮะถ้าเราไม่ฉลาดเนี่ยเราจะรักไอ้คนที่ทำตัวชั่วๆทำตัวมั่วซั่วทำตัวไม่ดีกับเราเนี่ยเราไม่มีวันที่จะรักมันได้ถ้าเราเป็นคนโง่ถามว่าโง่แล้วรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักกับเรามันโง่เพราะอะไรโง่เพราะว่ามองไม่เห็นประโยชน์โง่เพราะว่าเราเนี่ยมองไม่เห็นคุณค่าของไอเวนนั่นอีเวนนี่ที่เราไปมองเขาปะว่าเขาเป็นเราโง่เรามองไม่เห็นประโยชน์หรือมองไม่เห็นคุณค่าของไอเวนนั่นอีเวนนี่หรือไอบ้านั่นที่มันทำตัวไม่น่ารักกับเราเช่นมันรับหลังเราชอบนินทาชอบว่าร้ายหรือพอเราเผลอชอบเอาเปรียบเราเห็นไหมมันไม่น่ารักเลยกับเรามันก็พูดไปเพราะมันก็ไม่ให้เกียรติเราด้วยพฤติกรรมของมันเป็นอย่างนั้นถ้าท่านไม่ฉลาดท่านจะรักมันลงไหมไอ้คนที่ทำตัวแบบนี้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ท่านจำความได้จนถึงวันนี้คนที่เรายกตัวอย่างพฤติกรรม 2-3 อย่างตะเกียอยู่รอบตัวท่านตลอดแล้วก็ส่วนใหญ่นะอะไรไหมพี่น้องครับท่านก็จะจำไม่ได้ท่านก็จะคุ้นชินนะกับการที่ท่านอะแสดงออกหรือกระทำหรือปฏิบัติต่อคนที่มีนิสัยสันดานแบบนี้อยู่ตลอดเวลาท่านเคยบอกเรานะหลายคนว่าอาจารย์ขาหนูรักทุกๆคนได้ค่ะแต่ยกเว้นอีเวนนี่ได้ไหมคะขอยกเว้นอีเวนนี่คนหนึ่งได้ไหมเพราะท่านมองไม่เห็นความน่ารักของเขา
เพราะเขาทำตัวไม่น่ารักเราในพระนามของพระเจ้าจึงขอแนะนำท่านว่าให้ท่านเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้ท่านฉลาดใช้ความรักไม่ใช่มีความรักให้ใช้แต่ใช้แบบโง่ๆโง่แปลว่าอะไรมีสมองแต่ไม่คิดมีสมองแต่ไม่ใช้นั่นเองพี่น้องครับท่านต้องรักเขาให้ได้ถึงแม้เขาจะทำตัวไม่น่ารักคนน่ะที่มันชอบนินทาว่าร้ายท่านถ้าท่านเห็นว่ามันพูดเรื่องจริง

เราก็เสียภาพพจน์เราก็เสียเกียรติเราก็เสื่อมเกียรติไม่มีใครนับถือเราไม่มีใครชื่นชมเราหรือชื่นชอบเราขอบใจมันนะที่เรามีคนเนี่ยปากสว่างชอบนินทาว่าร้ายรับหลังเราแล้วให้เรื่องมันมาเข้าหูเราเพราะเรื่องที่มันนินทาว่าร้ายเราดันเป็นเรื่องจริงเราต่อไปก็จะระวังตัวอย่าทำชั่วไม่ว่าต่อหน้าใครหรือรับหลังใครก็ตามเราก็จะได้พ้นจากคำนินทาเราไปห้ามอีเวนเนี่ยปากมันน่ะว่ามึงอย่ามึงเลิกนิสัยนินทาได้ไหมมันเป็นสันดานของมันเราจะไปจัดการให้มันเลิกนินทาว่าร้ายเราหรือนินทาว่าร้ายคนทั้งโลกที่มันรู้จักได้ไหมไม่ได้อ่ะใช่ไหมเราหวังไม่ได้อ่ะแต่เราหวังจากตัวเราเองได้ไหมเราเป็นคนดีมากขึ้นเพราะมันเป็นกระจกสะท้อนแสดงว่ามันมีคุณค่าสำหรับเราไหมล่ะมันเป็นกระจกบานใสเลยนี่ไงฉลาดไหมล่ะนี่คือความฉลาดถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาท่านจะฉลาดได้ไงไงครับคนฉลาดคือคนที่ใช้ปัญญาเป็นนะมีสมองและใช้เราเคยพูดไว้หลายครั้งวันนี้ยกตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้นต้องรักให้ได้ถึงแม้มันทำตัวไม่น่ารักโอเคไหมเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วข้อ2ไปไม่ได้เมื่อข้อ1มาเป็นนะข้อที่2ก็ไปเป็นด้วยครับต้องให้อภัยให้เป็นครับถึงแม้คนคนนั้นทำตัวไม่สมควรที่เราจะให้อภัยหรือทำตัวไม่น่าให้อภัยที่ต้องอภัยเพราะมันผิดบาปกับเราอย่างมากเช่นคดโกงเราทำให้เราต้องเดือดร้อนเนี่ยคดโกงเราเนี่ยนี่แสดงว่าท่านต้องฉลาดมากกว่าการฉลาดที่จะมองคนที่ทำตัวไม่น่ารักแบบตื้นๆพื้นแบบตะกี้ซะอีกแค่ท่านรักคนที่ไม่น่ารักให้ยังไม่ได้ท่านอย่าฝันเลยว่าท่านจะให้อภัยคนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยเป็นไม่มีทางถูกไหมท่านต้องค่อยๆยกระดับรักคนไม่น่ารักให้ได้แล้วถ้าท่านทำได้นะต่อไปเนี่ยการให้อภัยคนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยเป็นเรื่องเล็กสำหรับท่านเลยนะคำว่าให้อภัยแปลว่าอโหสิกรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อันเดียวกันองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านก็พูดเรื่องให้อภัยไว้ต้องให้อภัยเขาถ้าท่านไม่ให้อภัยเขาไม่ให้อภัยในบาปของเขาพระบิดาก็จะทรงไม่ให้อภัยแก่ท่านจำคำกล่าวคุ้นๆไหมนี่คือเป็นคำกล่าวที่ท่านทั้งหลายที่สนิทกันกับพระบุตรเอกอะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนจะคุ้นชินกับประโยคสอนเนี่ยถ้าท่านไม่ให้อภัยบาปแก่เขาพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระองค์ก็จะทรงมิให้อภัยบาปแก่ท่านนี่คือคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์และชัดเจนประการที่3ฉลาดใช้ความรักก็คือท่านต้องไม่เห็นแก่ตัวคำว่าเห็นแก่ตัวคือเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตนเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตนท่านต้องเห็นแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวมเท่านั้นเพราะจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านขันอาสาพระเจ้าขันอาสาองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์สังคมท่านคงเข้าใจในยะตรงนี้เมื่อเป็นมนุษย์ต้องเป็นสัตว์สังคมแปลว่าปลีกวิเวกหลบไปหวังจะขึ้นสวรรค์คนเดียวโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครได้ไหมท่านอย่าไปมองว่าตัวเองฉลาดอยู่ในสังคมเต็มไปด้วยความวุ่นวายความวุ่นวายเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะฉะนั้นเลยหนีความทุกข์ไปปลีกวิเวกมันโลดอย่าไปคิดว่านั่นคือความฉลาดพระบิดาเปิดโอกาสให้พี่ๆน้องๆเนี่ยใช้เงื่อนไขแวดล้อมที่กลไกอายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้เห็นเนี่ยให้ใช้ทั้ง5ช่องทางเป็นเงื่อนไขในการสั่นสะเทือนขันห้าให้เกิดรูปไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมรูปสัญญาเวทนา สังขารวิญญาณให้เกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นถ้ามันเป็นเงื่อนไขด้านลบมันคือปัญหาพระองค์ไม่ได้ให้ท่านมองเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันคือความทุกข์ถ้าท่านเห็นปัญหาแล้วดันทะลึ่งไปมองว่ามันเป็นความทุกข์เนี่ยแสดงท่านมองผิดแล้วปัญหาเนี่ยที่ท่านเผชิญที่เป็นเงื่อน

ไขเนี่ยเป็น condition ถ้าเป็นในเรื่องของทฤษฎีทางจิตวิทยาเขาเรียกว่า contingency คือเป็นเงื่อนไขเนี่ยพระบิดาต้องการให้เห็นปัญหาไม่ใช่ให้เห็นทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันเป็นเงาของปัญหาซึ่งท่านสร้างมายาขึ้นมาจากการสั่นสะเทือนกรรมจักรโดยใช้ขันธ์5ผิดเองครับเวลาท่านเผชิญกับอุปสรรคปัญหาท่านต้องถามตัวเองว่าอุปสรรคปัญหานี่คืออะไรไม่ใช่ไปเอาเงาของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งในจิตของท่านแล้วไปเห็นว่านั่นแหละคือเรื่องใหญ่ของท่านคือทุกก้อนใหญ่ปัญหาใหญ่คือทุกกองใหญ่แล้วท่านมองเห็นความทุกกองใหญ่ท่านก็ต้องแก้ไขที่ตัวทุกถูกไหมซึ่งมันเป็นเงาของปัญหาท่านเกาถูกที่คันไหมถ้าท่านจะไม่ให้มันมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจของท่านท่านต้องดับที่ปัญหาคือจัดการต้อง manage ที่ปัญหาของท่านท่านต้องรู้ว่าปัญหามันคืออะไรซึ่งพระพุทธองค์ก็สอนเรื่องอริยสัจ4เอาไว้แล้วทุกข์สมุทัยนิโรธเป็นปัญหาที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้ใช้ทุกข์สมุทัยนิโรธใช้อริยสัจ3ก็สามารถสำเร็จเสร็จกิจได้แต่ถ้าเป็นปัญหาที่มันจะต้องเกิดจากตัวเองถ้าเผลอเลยก็ให้ใช้มรรค8ให้ใช้สัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาอะไรต่อมีอะไรสัมมาก็แปลว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรับรองได้ไม่มีใครมาชั่วกับท่านหรอกถ้าท่านทำดีกับเขาอ่ะนั่นแปลว่าอยู่ในมรรค8มี8ข้อแค่นี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นความทุกข์โอเคนะเราก็เลยอยากจะบอกท่านว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วท่านต้องฉลาดใช้ความรักให้ได้อภัยให้เป็นต้องใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ปัญญาแสดงว่าโง่ที่จะใช้ความรักถ้าใช้ความรักใช้ปัญญาท่านสามารถรักใครก็ได้ครับรักหมาก็รักได้ครับรักคนที่ไม่มีบุญคุณอะไรกับเราเลยแต่ถ้าเราใช้ปัญญาเช่นมันทำไม่ดีกับเราเราก็รักมันได้เพราะมันเป็นคนมาสอนเราในเรื่องชั่วๆสอนให้เราได้ระวังตัวว่าเนี่ยถ้าเราเผลอน่าจะมีคนมาทำชั่วกับเราแบบอีเวนเนี่ยขอบใจนะมึงกูจะได้จำไว้ถ้ากูอยู่ในสังคมกูจะได้ป้องกันตัวเองระวังตัวเองไม่ให้ใครมาทำชั่วแบบที่มึงทำกับตัวกูอีกกูจะได้ไม่เจ็บปวดกูจะไม่เสียใจไม่อะไรเพราะมึงเป็นคนมาสอนกูไว้มึงคือครูคนหนึ่งเวลากูไหว้ครูในวันไหว้ครูกูจะนึกถึงครูชั่วๆที่มาสอนให้ตัวกูนี่ฉลาดเนี่ยใช่ไหมถูกไหมต้องไม่เห็นแก่ตัวนี่ก็แปลว่าอะไรครับมองว่าใช้ความรักต้องรู้จักรักคนอื่นด้วยเราเป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นถ้าเรามีกินเราต้องแบ่งให้คนอื่นกินด้วยไม่ใช่มีจะกินนะเอาแย่งเขามาหมดเลยเพราะเราเห็นแก่ตัวเพื่อนอดตายอ่ะพอเพื่อนตายปุ๊บเหลือเราคนเดียวอ่ะเพื่อนตายหมดเพราะเราเห็นแก่ตัวแล้วเราจะเป็นสัตว์สังคมได้ไงจิตวิญญาณถือสัจจะกับพระเจ้ามาว่าเราต้องเกิดมาเป็นมนุษย์คือเป็นสัตว์สังคมเราก็ต้องทำหน้าที่เป็นสัตว์สังคมไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นสัตว์เสงเคร่งโดดเดียวดายนะไม่หนีเข้าป่าเองปีกวิเวกเองก็ไม่มีใครคบอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แสดงว่าเราไม่ฉลาดใช้ความรักถึงแม้ว่าคนบางคนเนี่ยมันทำตัวไม่น่ารักทำตัวไม่น่าให้อภัยเราต้องรักและให้อภัยมันได้แค่นี้ยังไม่พอเราต้องไม่เห็นแก่ตัวด้วยเวลาทำอะไรเราต้องนึกเผื่อเขาคิดเผื่อเขาแบ่งปันเขาด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสอนพฤติกรรมเขาสอนธรรมะให้กับเขาว่าถ้าเขามีบ้างเขาก็ต้องเผื่อเราบ้างถึงแม้เราไม่ได้คาดหวังใช่ไหมคนเรามันต้องมีสติมันต้องมีสำนึกเพียงแต่ว่าไอ้ตัวสำนึกหรือตัวสติของแต่ละคนน่ะมันอยู่ลึกอยู่ตื้นไม่เท่ากันเท่านั้นเองมันพระบิดาจึงสอนว่าอย่าไปคาดหวังไม่ต้องคาดหวังแต่จำไว้เวลาเรายิ้มให้ใครนะถึงแม้ไอเวียนนั่นน่ะมันยังไม่รู้ว่าจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกับเราเพิ่งเจอหน้ากันครั้งแรกเวลาเรายิ้มให้กับมันนะยิ้มด้วยการแสดงท่าทางของความเป็นมิตรมันก็ต้องยิ้มตอบรับเราวันยังค่ำเพราะธรรมชาติสอนไว้แบบนั้นพระบิดาสร้างไว้แบบนั้นเราเป็นมิตรกับเขาเขาก็ต้องเป็นมิตรกับเราเพียงแต่ว่าเป็นมิตรกันนานๆเข้าบางทีเขาบางอย่างเขาก็โง่เขลาเขาก็ทำตัวเป็นศัตรูกับเราก็มีซึ่งบางทีก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรเราก็ได้นั่นเป็นก็เป็นเรื่องเงื่อนไขพิเศษถูกไหมพี่พี่น้องๆครับประการที่4ครับต้องไม่จำความชั่วของผู้อื่นฉลาดใช้ความรักถ้าเราไปจำความชั่วของคนอื่นเข้าที่เขาคือตอนนี้เรารักได้แล้วเราให้อภัยได้แล้วแต่วันดีคืนดีเราดันนึกถึงความชั่วหรือความเลวหรือความระยำของมันเข้าขณะที่จิตเรานิ่งจิตเราสงบแล้วเนี่ยจิตเราก็จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวอีกแล้วมันก็จะไปบันทึกเอาไว้ในสัญญาคือการจำได้หมายรู้จำได้ทั้งเรื่องราวที่มันทำชั่วกับเราจะหมายรู้ทั้งอารมณ์ที่ไม่ดีของเราตอนที่เรารู้ว่ามันทำชั่วกับเราจำทั้งเรื่องราวจำทั้งอารมณ์ของตัวเองมันบันทึกเอาไว้ในสัญญาถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้
มันจะเป็นอุปสรรคในการใช้ความรักเพราะจิตของมนุษย์เรานั้นมันจะสามารถสั่นสะเทือนเพื่อทำหน้าที่ได้ทีละอย่างนึกออกไหมฮะเช่นถ้ามันสั่นสะเทือนเป็นความโกรธท่านจะไม่มีทางให้จิตของท่านที่เป็นดวงเดียวกันในเวลาเดียวกันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักความเมตตาได้เลยขณะที่จิตของท่านมันชิงสั่นสะเทือนเป็นความโกรธความขุ่นเคืองใจเอาไว้ก่อนถ้าท่านจะสั่นสะเทือนเป็นความรักหรือความเมตตาไม่ว่าจะเป็นไอ้หมอนั่นหรือคนอื่นท่านต้องดับความโกรธในจิตของท่านให้สิ้นซะก่อนท่านจึงจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์ใหม่คือความรักความเมตตาได้ความคิดก็เหมือนกันจิตนึกสมองคิดถ้าจิตของท่านนึกนู่นนึกนั่นนึกนี่สารพัดนึกมันจะทำให้สมองของท่านบสดเกิดอาการเสียประสาทเพราะสมองมันเนี่ยพระบิดากำหนดให้เหมือนจิตเลยทำหน้าที่ได้ทีละอย่างจิตมันจะนึกนั่นนึกนี่มันนึกไปได้แต่มันนึกทีละอย่างนะแต่มันนึกอยู่ตลอดเวลาสมองก็เลยอ้าวเดี๋ยวรับความรู้รับข้อมูลจากจิตของท่านเดี๋ยวนึกนั่นอ้าวต้องคิดนั่นนะอ้าวเดี๋ยวนึกนี่อ้าวต้องคิดนี่แล้วสมองมันสับสนก็เลยปอสดองเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะคิดสิ่งใดท่านต้องกำหนดจิตของท่านให้นึกทีละเรื่องแน่ใจนะว่ากูจะคิดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจิตจะกำหนดนึกก่อนพอนึกเสร็จแล้วปั๊บก็ใส่ข้อมูลเข้าไปในสมองให้สมองคิดทีละเรื่องถ้ากำลังคิดเรื่องนี้อยู่ยังไม่เสด็จน้ำยังหาคำตอบไม่ได้ต้องไม่จำความชั่วของคนอื่นเพราะถ้าจำเรื่องราวอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่ส่วนมากแล้วมันจะมีอารมณ์ติดปลายนวมไปด้วยเขาทำชั่วทำบาปกับเรามา10ปีแล้วเราโกรธมากตอนนั้นเราจำได้ตอนนี้ห่างหายกันไปเป็น10ปีแค่ได้ยินเสียงได้ยินชื่อก็อีเวนนี่อีกเนี่ยท่านจะมีอารมณ์เหมือนกับเพิ่งมีปัญหาทางใจกับอีเวนนี่หมาดๆเลยทั้งที่ผ่านมาแล้ว10ปีเห็นไหมฮะตัวสัญญาของจิตเนี่ยมันสำคัญมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันต้องฉลาดใช้ความรักถ้าฉลาดใช้ความรักต้องอย่าอาฆาตก็แปลว่าอย่าจำความชั่วของคนอื่นแล้วไม่รู้ลืมจำแต่เหตุการณ์จำแต่เรื่องราวเพื่อเอาไว้เป็นประสบการณ์เอาไว้เป็นครูสอนตัวเราเองเพื่อที่เราจะได้ไม่ผิดพลาดในชีวิตอีกก็เท่านั้นเองครับนี่คือสิ่งสำคัญนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนะทั้งหมดเนี่ยมี4ประการคือฉลาดใช้ความรักสไลด์แผ่นต่อมาประการที่3คือฉลาดใช้ความคิดฉลาดใช้ความคิดเห็นไหมฮะ1ฉลาดใช้อายตนะ2ฉลาดใช้ความรักเห็นไหมฮะถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นนิพพานในชาตินี้นะนิพพานกิเลสตัณหานิพพานกฎแห่งกรรมนิพพานสังสารวัฏนิพพานความทุกข์อะไรทั้งหมดเนี่ยทำตามที่เราบอกเนี่ยนะไม่ต้องปลีกวิเวกใช้ชีวิตประจำวันเลยง่ายไหมไม่ยากใช่ไหมประการที่3ฉลาดใช้ความคิดประการที่1 อย่างแรกเลยฉลาดใช้ความคิดคือต้องฝึกการนึกด้วยจิตขีดเส้นใต้นะฮะนี่คือกระบวนการหรือขั้นตอนในการใช้ความคิดการใช้ความคิดก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างจิตกับสมองจิตจะต้องเป็นผู้กำหนดนึกการกำหนดนึกก็คือการกำหนดโจทย์ให้สมองของท่านคิดโปรดฟังอีกครั้งถ้าท่านจะเป็นนักคิดท่านต้องฝึกตัวเองให้เป็นนักนึกให้ได้ซะก่อนท่านจะคิดแก้ปัญหาอะไรก็ตามท่านต้องถามตัวเองก่อนว่าท่านรู้แล้วอย่างว่าปัญหามันคืออะไรแล้วรายละเอียดของปัญหานั้นมันมีว่าอะไรบ้างแล้วท่านก็ค่อยกำหนดจิตนึกเพื่อกำหนดให้สมองคิดไปทีละขั้นตอนคิดไปทีละเรื่องไม่งั้นท่านจะไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้พอท่านจัดการกับปัญหาไม่เป็นหรือจัดการกับปัญหาไม่ได้ท่านก็จะไปเล่นกับเงาของปัญหาก็คือความทุกข์และท่านก็จะไปมองว่าความทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในโลกวิญญาณเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในอนันตจักรวาลซึ่งนั่นคือการเข้าใจผิดท่านกลัวปัญหามากท่านเกลียดปัญหามากท่านกลัวปัญหามากท่านเกลียดปัญหามากเนาะท่านก็จะบอกว่านั่นคือทุกข์มากถ้าเกลียดปัญหาน้อยกลัวปัญหาน้อยก็ทุกน้อยแต่ถ้าท่านไม่เกลียดปัญหาไม่กลัวปัญหาเลยท่านก็ไม่ทุกแล้วจริงๆแล้วเราบอกแล้วพระบิดาทรงกำหนดเรื่องยากๆหรือปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตของท่านเนี่ยให้สัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5เพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นปัญหาที่ท่านทั้งหลายจะต้องสั่นสะเทือนจิตตปัญญาเพื่อการขบคิดเราจึงต้องมาบอกท่านว่าเมื่อรู้ประการที่1ประการที่2แล้วต้องมารู้ประการที่3ในการใช้ฉลาดใช้ความคิดต้องฝึกการนึกด้วยจิตบางคนอยากรู้ว่าคำตอบ
เรื่องนี้คืออะไรแค่นึกตั้งคำถามยังไม่เป็นเลยพี่น้องครับแล้วท่านจะได้คำตอบได้ยังไงครับคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการตั้งคำถามตัวเองเป็นครับขีดเส้นใต้อีกเส้นหนึ่งนะครับคนฉลาดก็คือคนที่มีความสามารถในการตั้งคำถามตัวเองเป็นบางคนเนี่ยมันไม่ใช่ฉลาดไม่ใช่เป็นมนุษย์เจ้าปัญญาแต่มันกลายเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาอย่างที่พระบิดาเคยกล่าวเสมอคือเวลามีปัญหาขึ้นมาปั๊บมันถามตัวเองไม่เป็นเพื่อจะคิดหาคำตอบมันได้แต่หันไปถามคนรอบข้างถามตรงประเด็นมั่งไม่ตรงประเด็นมั่งถามมั่วมั่วซั่วซั่วมั่วมั่วกันไปมันเป็นอย่างนี้ต้องฝึกการนึกด้วยจิตถ้าท่านต้องการจะคิดเรื่องอะไรท่านต้องกำหนดเรื่องให้สมองคิดซะก่อนด้วยการตั้งคำถามตัวท่านเองก็คือการนึกตั้งให้ตรงกับคำตอบที่ท่านต้องการคำถามที่ท่านจะถามตัวท่านเองต้องชัดเจนและไม่คลุมเครือไม่ต่างกับที่ท่านจะมาถามอาจารย์ถามครูบาอาจารย์ของท่านหรือถามใครก็ตามไม่ใช่ถามไม่ตรงถามไปไหนมาแล้วตอบมาสามวาสองศอกมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าต้องการจะรู้ความยาวก็ถามว่ายาวเท่าไหร่ต้องการรู้ความกว้างก็ต้องถามว่าความกว้างเท่าไหร่คือหาคำตอบแบบนั้นต้องการถามหาความรู้สึก feelings ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินข่าวว่าลุงพลได้รับการประกันตัวศาลให้ประกันตัวถ้าท่านต้องการถามความรู้สึกท่านก็ต้องถามว่าถามตั้งคำถามว่าความรู้สึกมีความรู้สึกอย่างไรท่านมีความรู้สึกอย่างต่อข่าวนี้หรือถ้าต้องการทราบความคิดความอ่านของเขาท่านก็ต้องตั้งคำถามใหม่อย่าไปถามว่ารู้สึกอย่างไรให้มันตรงคำถามโดยเฉพาะนักข่าวท่านก็ต้องถามว่าคุณหรือตัวท่านน่ะคิดอย่างไรเมื่อศาลอนุญาตให้ประกันตัวลุงพลเราเอาข่าวที่เกิดขึ้นวันนี้เมื่อวานนี้มาพูดให้ฟังนะเราก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับลุงพลหรอกเราไม่ใช่ FC ของใครทั้งนั้นแต่มันเป็นข่าวดังนะยกตัวอย่างถ้าท่านต้องการทราบความคิดเห็นท่านต้องถามว่าเขาคิดอย่างไรคนที่ท่านไปสัมภาษณ์หรือคนที่ท่านถามหรืออยากรู้ตัวเองว่ากูคิดอย่างไรกับกรณีนี้ก็ต้องถามว่าเฮ้เราคิดอย่างไรกับกรณีเรามีความคิดเห็นอย่างไรกับไอ้สิ่งเนี้ยนะเรามีความคิดเห็นอย่างไรมันมีความรู้สึกมีความคิดเห็นและบางอย่างเนี่ยถามความคิดเห็นไม่ได้ด้วยเพราะบางทีมันไม่มีเหตุผลเช่นถามว่าท่านคิดเห็นอย่างไรกับกรณีที่ลุงพลเนี่ยมีคดีว่ามีคดีเกี่ยวกับเรื่องการเป็นอาชญากรรมหรือเป็นอาชญากรใช่ไหมคิดอย่างไรกับถามว่าท่านเชื่อว่าเพราะไม่มีที่มาไม่มีที่ไปใช้ความรู้สึกเหมือนกันท่านเชื่อว่าลุงอ่ะเขาผิดหรือเขาไม่ผิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเวลาจะถามใครแม้กระทั่งถามตัวเองต้องฉลาดที่จะนึกตั้งคำถามตัวเองให้ตรงกับประเด็นซึ่งตรงนี้ท่านต้องฝึกไม่ใช่นึกโน่นนึกนั่นนึกนี่ซีซัวนึกไปด้วยคนจีนบอกซีซัวตาถ้านึกมันมั่วๆท่านก็จะได้คำตอบแบบขุ่นมัวหรือคำตอบแบบมัวๆจะไม่ชัดเจนไม่คมไม่ sharp sharp sharp แปลว่าไม่แหลมคมไม่ชัดเจนอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็พูดคร่าวๆแค่นี้ฉลาดใช้ความคิดก็คือ1ต้องฝึกการนึกด้วยจิต2ต้องฝึกการคิดด้วยสมองหลายคนแค่นึกแล้วหลอกตัวเองว่ากูคิดเช่นเวลานึกอะไรพอแค่นึกได้ปั๊บพูดเลยนึกอะไรได้ปั๊บก็ทำเลยปรากฏว่าพูดผิดแล้วก็ทำผิดแล้วก็มาเสียใจทีหลังว่ากูว่านะกูคิดดีแล้วนะก่อนกูจะพูดกูว่ากูคิดดีแล้วนะก่อนที่กูจะทำน่ะกูว่ากูคิดดีแล้วนะกูเสียใจจังเลยกูคิดดีแล้วทำไมกูยังพูดผิดกูยังทำผิดพี่ๆน้องๆครับคนเราอ่ะถ้าคิดดีแล้วอ่ะคิดถี่ถ้วนแล้วพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเนี่ยคำว่าผิดเนี่ยมันยังจะมีอีกไหมครับมันไม่มีโยนผิดคาดเพราะนั้นไม่ได้คิดแค่คาดหมายว่ามันจะมันคงจะไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่เพราะมันเสือกเป็นกูเลยคาดหมายผิดกูเลยบอกว่าผิดคาดไม่ได้บอกว่าผิดคิดหรือกูคิดผิดต่อไปใช้คำพูดเสียใหม่นะต้องนึกด้วยจิตและต้องคิดด้วยสมอง
ถ้าเราตั้งคำถามให้สมองมันคิดได้คิดเป็นแล้วชัดเจนไม่คลุมเครือสมองก็จะมีความฉลาดมี intelligence มีความเฉลียวฉลาดที่จะสามารถวิเคราะห์หรือสังเคราะห์เพื่อหาคำตอบมาให้ท่านได้แน่นอนท่านก็จะสามารถมีปัญญาเป็นเลิศท่านจะสามารถมีอริยปัญญาคือเป็นอริยบุคคลได้มันท่านก็จะสามารถจัดการกับทุกปัญหาได้ในชีวิตผ่านขันห้านี่แหละด้วยการหมุนธรรมจักรด้วยเพราะท่านฉลาดใช้ความรักท่านฉลาดใช้ความคิดและที่ผ่านมาเนี่ยติดกฎแห่งกรรมแง่งๆๆแบบเนี้ยเพราะมีใครสอนท่านบ้างสอนให้จำแต่ศีลใช่ไหมแต่ไม่สำนึกพระพุทธองค์สอนบอกปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิแปลว่าให้ห้ามเบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกูไม่ได้ฆ่ามันแต่กูกินเนื้อสัตว์เพราะคนอื่นฆ่าไม่ใช่กูคนอื่นบาปเรื่องของมันมันเป็นอย่างนี้ครับนี่แปลว่าไม่ฉลาดใช้ความคิดแล้วมันจะหลุดพ้นกลับบ้านได้ยังไงครับภารกิจของจิตวิญญาณไม่สำเร็จแล้วมันจะนิพพานได้ยังไงครับถ้ายังไม่รู้วิธีว่าจะทำอย่างไรนี่คือสิ่งสำคัญชัดเจนไหมพี่น้องครับเรากล่าวต่อท่านทั้งหลายด้วยความรักเป็นชั่วโมงกลางคืนดึกๆดื่นๆอดหลับอดนอนแต่เป็นชั่วโมงที่เกิดประโยชน์ที่สุดและเป็นชั่วโมงในการเฝ้าฟังพระโอวาทของพระเจ้าจะไม่ใช่ชั่วโมงที่ท่านทำร้ายสังขารตัวท่านเองให้อายุสั้นนะครับฟังด้วยจิตที่อิ่มเอิบเบิกบานมีปิติเวลาของท่านจะมีค่าเท่ากันหนึ่งนะเริ่มต้นแต่สามทุ่มครึ่งจนถึงตีสองตีสองครึ่งเนี่ยเลิกประมาณนั้นเนี่ยไม่ว่าผ่านไปสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเท่ากับผ่านไปแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นครับหนึ่งเดียวนี่ประมาณนิดเดียวครับท่านไม่ได้แก่ตัวมากขึ้นท่านไม่ได้โซมไม่ได้เหี่ยวและหูไม่ตึงเพิ่มขึ้นหรอครับถ้าใช้เวลากับจิตจักรวาลเชื่อมั่นในเรา 100% เลยพี่น้องครับโอเคนะต้องฝึกการคิดด้วยสมองนั้นอย่างแรกๆเนี่ยต้องนึกด้วยจิตแล้วค่อยเอาสิ่งที่นึกที่คิดด้วยจิตนะใส่เข้าไปในสมองแล้วค่อยๆ คิดจะคิดแบบวิเคราะห์ก็คือใช้หลักของเหตุและผลหรือจะสังเคราะห์เหมือนกับพืชสังเคราะห์แสงเนี่ยเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปแล้วสังเคราะห์มันออกมาเลยก็เรียกว่าใช้วิธีการอย่างรู้ตอนแรกๆก็อย่างรู้แบบง่ายๆสังเคราะห์พอทำไปเรื่อยๆฝึกคิดไปเรื่อยๆใช้สมองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชำนาญพี่ๆน้องๆครับประการที่3ต้องฝึกตนให้ฉลาดมองโลกต้องฝึกตัวเองให้ฉลาดมองโลกเราใช้อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเราใช้ได้ใช้เป็นใช้ถูกต้องมาแล้วถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นต้องใช้แบบฉลาดในการมองโลกด้วยวิธีการฝึกให้ตัวเองในการฉลาดมองโลกเรายกตัวอย่างนะเราเนี่ยเคลื่อนที่เดินทางไปในโลกนี้ในโลกกว้างตลอดเวลาในยามที่เราตื่นเนี่ยเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีสิ่งที่เราสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้อยู่ตลอดเวลาในทุกขณะจิตถ้าฉลาดมองโลกคือถ้าเราไปสัมผัสแล้วไปรับรู้มันทุกเรื่องเลยที่มันผ่านเข้ามาผ่านอายตนะของเราเราว่าท่านก็มีโอกาสปสดได้เหมือนกันอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราอะไรที่ไม่น่าจะเป็นองค์ความรู้ที่จะเกิดประโยชน์อะไรสำหรับเราไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคตเราก็ละเว้นมันไว้ก่อนอย่าไปใส่ใจนะไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่ธุระของเราถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็บอกว่าไม่ใช่กงการของเรานี่ประการแรกนะเรื่องของคนข้างบ้านเขาจะทะเลาะกันให้เราได้ยินเราก็ยาวหูเข้าไปแซ่นั่นเขาเรียกว่าฉลาดมองโลกมองว่าไงไม่ใช่เรื่องของเราเขาทะเลาะกันแล้วเราจะไปเกี่ยวกรรมกับเขาทำไมถูกไหมนี่คือการฉลาดมองโลกเพื่อดำเนินชีวิตหรืออีกตัวอย่างนึงเวลาเราเห็นใครเขาทำผิดคิดชั่วเราเห็นนะคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนใกล้ตัวเราแต่เป็นคนที่ห่างตัวเราแต่เรามองเห็นเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในสังคมให้เรามองในมุมที่ฉลาดว่าเขาคือตัวอย่างของเราตัวอย่างตรงนั้นก็คือเป็นบทเรียนของเราให้เราได้เรียนรู้จากที่ตัวเขาเนี่ยเป็นครูหรือเป็นตำราเขียนให้เราอ่านจำไว้เป็นประสบการณ์ว่าสิ่งที่เขาทำพฤติกรรมที่เขาแสดงแม้มันจะไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามแต่เราให้เราฉลาดมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับเราแล้วคำว่าดีงามสำหรับเราไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ชั่วแล้วไปเราไปมองเห็นว่ามันดีแต่ให้เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับเราควรจำเอาไว้เป็นบทเรียน
มันดีกับเรามากมันมีประโยชน์อย่างยิ่งมันไม่ใช่ขยะที่เราจะต้องเขี้ยงทิ้งเขาใช้ประสบการณ์ตัวเขาใช้ชีวิตกับจิตวิญญาณของเขาสร้างบทเรียนขึ้นมาให้เรารู้ให้เราเห็นต้องขอบคุณเขานี่คือการมองโลกในแง่บวกไม่ใช่บอกว่าในหมู่บ้านกูหรือข้างบ้านกูแม่งมีแต่คนกวนประสาทมีแต่คนเลวมีแต่คนไม่ดีทั้งนั้นเลยสังคมที่บ้านกูเนี่ยไม่น่าอยู่เลยอยู่แล้วกูไม่มีความสุขอยู่แล้วมีความทุกข์อยู่แล้ววุ่นวายกูอยากจะย้ายบ้านนะเพราะปลูกบ้านผิดเขาบอกคิดจนบ้านพังทลายแล้วเพราะว่าการย้ายบ้านหนีมันใช่ง่ายๆถูกไหมเป็นเพราะเราไม่ฉลาดมองโลกคนรอบข้างเขาชั่วเขาไม่ดีดีได้มันเป็นครูสอนเราจะได้เป็นคนดีมากขึ้นเพราะไอ้เรื่องที่ไม่ดีที่เราเห็นเนี่ยเรารู้หมดแล้วว่ามันไม่ดียังไงทำไม่ดีแล้วผลลัพธ์จะเกิดขึ้นกับตัวคนทำไม่ดีอย่างไรเราเรียนรู้จากไอ้คนข้างบ้านนี่แหละใช่ไหมแล้วเราก็ระวังตัวเองอย่าจิตตกอย่าไปเสือกชั่วตามเขาเท่านั้นแหละใช่ไหมเรามองโลกให้เป็นถ้ารอบๆข้างเรามีแต่คนดีๆหมดเลยเนี่ยสักวันหนึ่งเรามีคนชั่วแหลมเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราจะรู้ทันไหมเราจะรู้ไม่เท่าทันคนชั่วเลยเพราะที่ผ่านมากูฉลาดแต่เรื่องดีๆมีแต่คนดีกูอยู่แต่ในดงคนดีพอมีคนชั่วสักคนหรือคนดีที่คบกันมาดีๆทำชั่วกับกูซี่เรื่องเดียวอะทำชั่วกับกูซี่เรื่องเดียวกูทิ้งมันเลยกูหนีมันเลยกูไม่คบมันเลยตัดหางปล่อยวัดใช่ไหมนี่แสดงไม่ฉลาดมองโลกท่านจะมีความสุขมากอยู่กับใครก็ได้อยู่กับทุกข์ก็สุขได้เพราะท่านไม่ถือว่าเรื่องทุกข์เป็นเรื่องใหญ่อย่าไปคิดว่ามรรควิถีจิตจักรวาลเนี่ยปฏิเสธความทุกข์เราปฏิเสธเพราะความทุกข์เป็นมายาเอาเรื่องจริงสิปัญหาไงล่ะปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ของท่านแต่ให้ท่านมองเห็นว่าทุกข์เกิดจากปัญหาแล้วถ้าเราจะจัดการกับปัญหาเพื่อให้ทุกข์มันสิ้นเราต้องจัดการด้วยปัญญาพี่ทุกเนี้ยไม่ต้องหนีอยู่ตรงไหนก็มีปัญหาทั้งนั้นน่ะขนาดอยู่บ้านคนเดียวนะอยู่ในห้องนอนคนเดียวพ่อผัวไม่มีเมียไม่มีท่านเชื่อไหมตอนตื่นเช้าขึ้นมาท่านก็เจอปัญหาแล้วว่ากูจะลุกดีหรือไม่ลุกดี นั่นคือปัญหาแล้วอยู่คนเดียวก็มีปัญหาไม่ต้องปลีกวิเวกไปหนีที่ไหนหรอกแล้วเวลาจะลุกดีเวลาลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็มีปัญหาอีกแล้วกูจะชิงช่องดีหรือจะอึก่อนดีหรือจะแปลงฟันก่อนดีหรือเวลาจะแปลงฟันกูจะล้างหน้าล้างตาให้สะอาดก่อนแล้วกูค่อยแปลงฟันดีหรือกูจะอาบน้ำไปพร้อมๆกับการแปลงฟันนี่ปัญหาทั้งนั้นใช่ไหมบางคนปัญหาเยอะกว่านั้นอีกเวลากูจะออกจากบ้านกูจะก้าวเท้าไหนออกก่อนดีเพราะได้ไปเชื่อยาบูบากองใช่ไหมหนึ่งสองศูนย์ที่เร่งยาตราจะมีลาภสวัสดีว่าแต่ยามสองอะไรเนี่ยนะนั่นโบราณนะคิดมากเกินนะพันอย่างนั้นนะโอเคไหมฝึกให้ฉลาดมองโลกเนี่ยให้คิดบวกฉลาดมองโลกคือคิดบวกและคิดด้านบวกด้วยไม่ใช่คิดบวกอย่างเดียวเดี๋ยวถูกแหกเนตรเดี๋ยวถูกหลอกเนี่ยคิดด้านบวกว่าถ้าเขาคิดดีกับเราอ่ะไม่ได้คิดร้ายกับเราเนี่ยแสดงเขามีประโยชน์กับเราใช่ไหมแสดงเขาเป็นคนดีใช่ไหมนะเขาน่าจะคิดดีกับเรานะหวังดีกับเรานะเนี่ยคิดแล้วเราก็มีความสุขคิดด้านบวกแต่ถ้าคิดด้านลบอ่ะแล้วถ้าเขาอ่ะทำชั่วกับเราเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรอ่ะนะที่เขาทำชั่วกับเราเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะหาเศษหาเลยอะไรกับเราไหมนี่คือการคิดด้านลบแต่คิดด้านลบกับคิดด้านบวกไม่ได้หมายความว่าเขาชั่วกับเราหรือเขาเป็นคนดีของเราไม่ใช่อยู่บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลนะแต่ถ้าคิดบวกนั่นแสดงมองว่าเขาดีอ่ะนะตีตั๋วเที่ยวเดียวอ่ะ one way ticket one way ticket แปลว่าตีตั๋วรถเมล์ตีตั๋วรถทัวร์ตีตั๋วรถไฟเที่ยวเดียวไปขาเดียวเลยทุ่มสุดตัวเลยนะพอถูกเขาหลอกไปงั้นไม่มีตั๋วขากลับไม่ได้ทำใจเอาไว้นะใช่ไหมนะถ้าเชื่อเขามองโลกในแง่ดีเชื่อเขาท่านมีโอกาสถูกหลอกแต่ถ้าคิดว่าเขาชั่วมองว่าเขาเป็นคนเลวไม่ดีท่านอาจจะคิดผิดและมองผิดก็ได้ท่านก็อาจจะบาปท่านก็อาจจะผิดบาปเพราะท่านคิดลบมีความรู้สึกเป็นลบกับเขาโดยไร้เหตุผลโดยไร้ข้อมูลที่จะสนับสนุนความเชื่อของท่านตรงนั้นมันท่านต้องแยกให้ออกนะระหว่างคิดลบกับคิดด้านลบคิดบวกกับคิดด้านบวกมันไม่เหมือนกันครับคนฉลาดที่จะสามารถเข้าถึงปัญญาปาฏิหาริย์ได้เป็นอริยะบุคคลได้ต้องละเอียดในเรื่องเหล่านี้คนฉลาดเท่านั้นแหละที่จะประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมจะนิพพานอะไรหรือจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลต้องฉลาดใช้ปัญญาเท่านั้นนะข้อนี้สำคัญไหมสำคัญครับสักวันนึงจะพูดทั้งคืนเรื่องฉลาดใช้ปัญญาเนาะอันนี้แค่สไลด์เดียวครับ
ประการที่4ต้องฝึกจิตไม่ให้กลัวปัญหาบางคนน่ะไปบอกใครว่ากูกลัวปัญหาอยู่ในสังคมมันวุ่นวายกูกลัวปัญหากูเกลียดปัญหากูไม่ชอบปัญหาวุ่นวายมากเพราะแต่ละคนชอบสร้างปัญหากูหนีเข้าป่าดีกว่า ทั้งที่จริงๆแล้วที่หนีหลีกวิเวกเข้าป่าเนี่ยเพราะต้องการจะพ้นทุกข์ต้องการจะหนีทุกข์หนีผู้ที่จะมาสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้กับตัวเองเราบอกตะกี้แล้วอยู่คนเดียวก็สร้างปัญหากับตัวเองได้ถูกต้องไหมล่ะครับอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาทั้งนั้นนะและปัญหาพาให้ทุกข์ทั้งนั้นนะความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นผลของปัญหาเป็นปลายเหตุพระพุทธองค์ทรงสอนแล้วใช่ไหมหลักอิทัปปัจจยตาปัจจยตาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับไม่มีเหตุนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลเนี่ยมันก็จะดับตามไปด้วยถ้าเราตัดปัญหาได้จัดการกับปัญหาได้ความทุกข์ที่มันเกิดจากปัญหานั้นน่ะความทุกข์ทั้งปวงอ่ะทั้งพวงอ่ะไม่ใช่ทั้งปวงความทุกข์ทั้งพวงอ่ะแต่มนุษย์มาพูดคําว่าพวงเนี่ยมันรู้สึกว่าแหมมันน่าเกลียดอ่ะเป็นพวงๆอะไรไม่รู้พวงๆก็เลยบอกว่าปวงแล้วกันจริงๆก็พวงชนชาวไทยคนใดทั้งพวงเนี่ยเป็นพวงเห็นมั้ยมีหลายลูกอ่ะรวมอยู่ในพวงเดียวกันน่ะเป็นเผ่าเดียวกันเป็นพวงเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเค้าเรียกพวงใช่มั้ยต้องฝึกจิตใช่ไหมไปบอกใครว่ากูกลัวความทุกข์กูเกลียดความทุกข์กูหนีทุกข์เห็นไหมทุกวันนี้เรายังเอามาเย้าอยู่เลยเนี่ยความทุกข์มันไม่มีตัวตนเนี่ยมันเป็นมายามันไม่มีตัวตนนะมันเป็นมายามันไม่มีตัวตนไปกลัวความทุกข์ทำไมจึงต้องหนีทุกข์ท่านบอกว่าท่านกลัวปัญหากลัวเขาหาว่าท่านบอกมีไกด์ใช่ไหมล่ะว่ากูกลัวปัญหาอยู่แล้วปัญหาเยอะเนี่ยบริษัทนี้ปัญหาเยอะกูเลยลาออกแม่งโลดกูกลัวปัญหานี่พูดในแบบนี้เขาเรียกอายเขานะนอกจากว่าอยู่บริษัทเนี้ยบริษัทนี้แม่งวุ่นวายมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องนู้นเรื่องนี้วุ่นวายมากมีแต่ความวุ่นวายคำพูดคำเนี้ยฟังแล้วเพราะหูฟังแล้วดูดีกว่าคำว่าทุกข์ถูกไหมกูเลยลาออกแม่งโลดมันวุ่นวายอยู่แล้ววุ่นวายถามว่าไปอยู่ที่ไหนล่ะในสังคมเนี่ยแล้วท่านจะไม่วุ่นวายเพราะแต่ละคนเนี่ยมันพร้อมจะสร้างเงื่อนไขสร้างปัญหาสร้างบทเรียนสร้างบททดสอบให้กับคนอื่นๆอยู่แล้วเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมธรรมชาติพระบิดากำหนดมาทุกคนต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ว่าจะหนีไปไหนหนีปัญหาไม่พ้นแต่ท่านไม่ได้หนีปัญหาใช่ไหมท่านพยายามหนีทุกข์มันเลยผิดประเด็นเนี่ยไปเลยไปพยายามหานิยามว่าถ้าท่านสามารถที่จะดับความทุกข์ในจิตของท่านได้แล้วเข้าใจผิดด้วยว่าเป็นความทุกข์ของจิตวิญญาณนะไม่ใช่นะความทุกข์ของจิตหยาบขณะเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าท่านสามารถดับความทุกข์ในจิตของท่านได้ตัวท่านเองไม่รับรู้แล้วว่ามันมีความทุกข์อยู่แสดงว่าตัวท่านก็ดับไปด้วยเพราะไอ้ผู้ที่จะรับรู้ความทุกข์มันหายไปด้วยเนี่ยเพราะกัดกระดุมเม็ดแรกผิดมันเลยผิดไปจนถึงสุดท้ายนะครับนะเอาต้องฝึกจิตไม่ให้กลัวปัญหาปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาท่านใส่ mindset ใหม่อย่าไปใส่ mindset ว่าปัญหาเป็นบ่อพี่ที่มาแห่งทุกข์ใช่ไหมทุกๆคนทุกๆวันทุกๆที่ทุกๆทีทุกๆเวลาทุกๆโอกาสทุกๆสถานภาพทุกๆเผ่าทุกๆชาติทุกๆศาสนาเห็นไหมฮะมันทุกข์กันมานานมากเป็นหมื่นหมื่นปีเลยมีคำว่าทุกข์นี่ตลอดไม่มีคำว่าสุขสุขวันสุขสุขคนสุขสุขคืนไม่มีใครใช้ฟังแล้วมันแปลกหูแล้วชินแต่คำว่าทุกข์หมดเลยไม่มีอะไรทุกข์ความทุกข์ไม่มีจริงความทุกข์ไม่มีจริงมันเป็นเรื่องโกหกตอแหลทั้งนั้นปัญหาสิมีจริงถ้าท่านมองเห็นปัญหาท่านก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เมื่อแก้ไขปัญหานั้นได้เหตุที่ทำให้เกิดมายาในจิตใจของท่านก็คือระบมหรือทมระทมทุกข์เนี่ยมันก็จะไม่เกิดความทุกข์ก็จะไม่มีพจนานุกรมก็จะไม่มีในชีวิตท่านคำว่าทุกข์ท่านจะสะกดไม่เป็นพัฒนาใช่ไหมเอาอารมณ์แยกออกจากปัญหาซะอารมณ์มันเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากการหมุนธรรมจักรเป็นกรรมจักรเพราะอะไรครับเพราะท่านน่ะไม่เทความรู้สึกไม่เทความรู้สึกที่เป็นขยะในขันที่ใช้ชื่อว่าเวทนาขันท่านไม่เทความรู้สึกทิ้งต้องคว่ำขันเลยอย่าให้เกิดความรู้สึกมีขันอยู่แต่ในขันไม่มีขยะคือไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกและรับรองได้ความทุกข์มันจะไม่เกิดความทุกข์มาจากอะไรเกิดจากกิเลสแล้วมาจากตัณหาความอยากความไม่อยากความไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากแล้วก็นำไปสู่อารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะรวมกระทั่งราคะจริตด้วยติดอกติดใจอะไรต่างๆนี่ยังไม่นับอุปทานอย่างอื่น
ความหลงเชื่อผิดๆอย่างอื่นด้วยที่ทำให้เกิดทุกข์เพราะหลงเชื่อผิดนะเห็นไหมฮะมันมาจากสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองมันถ้าเราไม่มองปัญหาแต่เราไปมองที่ผลพลอยได้ที่ไม่ควรจะได้คือความทุกข์เนี่ยปัญหานั้นก็ไม่ได้แก้ไขทั้งที่มีอริยสัจ4เอาไว้ให้ใช้อริยสัจ3บวกมรรค8อีก1ได้แต่ท่องแต่ไม่ทำเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือทั้งหมดเราให้เวลากับสไลด์นี้ว่าฉลาดใช้ความคิดเพียงเท่านี้โอเคไหมฉลาดใช้ความคิด เท่านี้หลายคนบอกน้อยไปเอาอีกสักหน่อยไหมให้ครบถ้วนได้เดี๋ยวแถมสไลด์ให้อีกอันนึงฉลาดใช้ความคิดประการที่5เลยครับการฉลาดใช้ความคิดท่านต้องฝึกการคิดก่อนพูดท่านต้องฝึกการคิดก่อนพูดอย่างที่สองในการคิดก่อนทำเราขอญาติเบรกตรงนี้นิดนึงถามท่านว่าเวลาท่านจะพูดอะไรกับคนใกล้ตัวเนี่ยตะกี้นั่งอยู่กับคนใกล้ตัวใช่ไหมก่อนที่ท่านจะพูดอะไรท่านคิดก่อนไหมอย่านะอย่าตอบว่าท่านคิดนะพอคิดปั๊บแล้วพูดเลยใช่ไหมนั่นแหละท่านนึกแล้วคิดท่านยังไม่ได้คิดเลยนะท่านนึกแล้วก็พูดท่านไม่ได้นึกแล้วคิดท่านรู้ไหมการคิดอ่ะมันเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการของจิตที่ทำงานร่วมกันกับสมองเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนี่คือนิยามคำว่าคิดโปรดฟังอีกครั้งครับคิดหรือการคิด thinking หมายถึงการที่ท่านทั้งหลายสั่นสะเทือนจิตกับสมองให้มันทำงานร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างถามว่าถ้าการคิดอ่ะมันเป็นกระบวนการเนี่ยพอคิดแล้วปุ๊บพูดเลยเนี่ยได้ไหมครับไม่ได้กระบวนการทุกอย่างต้องใช้ใช้เวลาพี่น้องครับเพราะโลกเราเป็นโลกทางกายภาพเป็นฟิสิคอลเป็นโลกทางกายภาพสมการของเวลามันจะเป็นสมการเส้นตรงจากจุดกอไก่ไปจนถึงคอควายต้องผ่านขอไข่ก่อนนี่คือสมการเวลาของโลกไม่เหมือนสมการเวลาของจิตจักรวาลหรือสมการเวลาทางมิติของจิตวิญญาณหรือเป็นการเวลาของพระเจ้าที่เราบอกว่ามีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะสมการการเวลาของจักรวาลหรือของจิตจักรวาลหรือของมิติทางพลังงานของพระบิดามันจะไม่เป็นเส้นตรงมันจะเป็นจุดสมการของจิตวิญญาณในสมการของพระเจ้าจะเป็นจุดไม่ใช่สมการเส้นตรงเหมือนของมนุษย์โลกที่จากจุดกอไก่ไปคอควายต้องผ่านขอไข่ก่อนยาม1ยาม2ยาม3เริ่มยาม1แล้วจะไปยาม3เลยไม่ได้ต้องผ่านยาม2ก่อนแต่ถ้าเป็นเวลาของจิตจักรวาลเวลาทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นเวลาของสรรพสิ่งในมิติทางพลังงานสมการทางพลังงานทางจิตวิญญาณจะมีค่าเท่ากับหนึ่งก็แปลว่าจุดอยู่กับที่ทั้งอนาคตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันอยู่ที่จุดเดียวกันพี่บินน้องๆครับมีหลายคนถามเราเดี๋ยวนี้พญานาคดังมากมาให้หวยนะใครไปกราบไปไหว้ไปเส้นสรวงบูชานะจะถูกหวยกันทุกงวดเราไม่ได้มาพูดเพื่อสนับสนุนแต่เราบอกท่านว่าพญานาคจริงก็มีเท็จก็มากพี่ป้าบอกไหมครับพญานาคจริงๆเขาจะไม่มาใบ้หวยครับเพราะเขาแค่รอวันเวลาว่าจะครบกำหนด 3-400 ปีที่เทพกรพินน่ะสาปเขาหรือส่งเขาลงมาทำหน้าที่ดูแลความสมดุลของน้ำ8ทิศของบนดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยมันจวนจะครบกำหนดอีกประมาณ 100-200 ปีนะซึ่งเขาลงมาตั้ง600กว่าปีแล้วเขาจวนจะได้เวลาคืนกลับไปสู่ชั้นบนชั้นพรหมเทพกรพินเป็นผู้นำของเป็นผู้ดูแลพรหมชั้นนั้นนะส่งพยานส่งจิตวิญญาณที่อาสามาดูแลน้ำ8ทิศบนโลกลงมาด้วยและก็ส่งพรหมที่ขี้เกียจไม่ปฏิบัติไม่นั่งกรรมฐานไม่เข้าฌานสมาบัติไม่ศึกษาธรรมะวันวันหนึ่งมัวแต่11รอดออู้ไปอู้มาและยังไปลักลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์ของเทพกรพินอีกเพราะคิดว่า
เทพกรพินมีลูกแก้ววิเศษเนี่ยเทพกรพินเลยแสดงฤทธิปาฏิหาริย์ได้เหนือกว่าพรหมองค์อื่นๆเราบอกเลยนะพญานาคตัวจริงเขาจะไม่ทำผิดบาปด้วยการมาล่อลวงให้มนุษย์เนี่ยติดกิเลสเพราะการเล่นหวยการเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้มันเป็นกิเลสมันนำไปสู่ตัณหามันเป็นการทำลายความสมดุลของจิตทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณด้วยทำให้หลงมิติมันผิดบาปอย่างยิ่งนะจิตวิญญาณของผู้ที่มาเกิดเป็นพญานาคมาจากชั้นพรหมทั้งนั้นเขาไม่โง่หรอกแค่ถูกสาปหรือถูกเชิญให้ลงมาคุมน้ำแปดทิศความสมดุลของน้ำบนโลกเพราะพระบิดากำลังชำระโลกต่อไปน้ำจะท่วมโลกถ้าไม่ได้กลับด้วยวิธีง่ายๆพญานาคพวกนี้เขาจะสูบน้ำจนขาดใจตายอ่ะจิตวิญญาณเขาจะได้กลับคืนไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมตรงนั้นแล้วก็ค่อยพิพากษากันบนนั้นว่าจะให้เป็นเหมือน PM 2.5 หรือว่าพระบิดาจะประทานความเมตตาสำหรับดวงจิตวิญญาณที่มีสำนึกได้ที่พระองค์สื่อผ่านเรามาได้ฟังแล้วสำนึกได้เพราะตอนนี้ประตูมิติทุกมิตินะเทพพรหมอยู่ชั้นไหนอะไรต่างๆก็ได้ฟังเสียงเจ้ยแจ้วของเราซึ่งเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าพร้อมกับเวลาเดียวกันกับบนโลกเนี่ยเราจึงพูดไม่ได้พูดกับมนุษย์อย่างเดียวพูดกับทุกสรรพสิ่งทั้งสากลจักรวาลเราจึงพูดด้วยความเชื่อมั่นว่าเราไม่โกหกเราพูดความจริงหมดเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนะอ้าวนะยกตัวอย่างออกไปไกลแล้วกลับมาไม่ค่อยถูกเพราะอากาศมันอบอ้าวไปหน่อยนะขออภัยเนาะต้องฝึกการคิดก่อนทำนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านทำอะไรในชีวิตมันจึงมักมีทำแล้วผิดถูกมักทำอะไรแล้วผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งท่านจำไว้เลยครับเพราะท่านไม่รู้ตัวว่าท่านต้องนึกก่อนที่จะคิดก่อนที่จะพูดคิดก่อนที่จะทำเสมออย่าใจร้อนอย่าวู่วามแค่นึกว่าจะพูดก็พูดมันจะไม่ใช่นึกแล้วพูดนะเพราะคำพูดของท่านนั้นมันจะเหม็นคนที่เขาได้ยินได้ฟังหรือคนที่ท่านพูดด้วยเขาจะเหม็นคำพูดของท่านเหม็นวาจาของท่านที่เราเรียกว่าคำพูดทำไมพระบิดาให้ท่านใช้คำว่าพูดจริงๆแล้วเนี่ยรากคำดั้งเดิมพระบิดาให้ใช้คำว่าพูดสังเกตไหมเวลาท่านผายลมอ่ะใช่ผายลมก็ออกทางประตูล่างใช่ไหมเขาเรียกว่าพูดคำพูดออกมาทางปากนี่ก็เป็นลมใช่ไหมเป็นลมเป็นน้ำเสียงเป็นสุรเสียงก็ใช้คำว่าพูดเหมือนกันเพียงแต่ว่าพูดคำพูดกับตนพูดเป็นภาษาโบราณพี่น้องครับนี่เราเอารากคำมาให้ท่านจริงๆแล้วเขาเรียกว่าคำพูดภาษาเหนียเนี่ยคำว่าพูดเขาก็ใช้คำว่าพูดถูกไหมล่ะพี่น้องมันเวลาฟังคนเหนือพูดทำไมท่านรู้ล่ะว่าเขาไม่ได้หมายความว่าตดพูดเขาใช้คำว่าพูดคำพูดเนี่ยคำพูดคำจาเนี่ยเนี่ยภาษาเหนือนะพี่ๆน้องๆอยู่เชียงใหม่ฟังเราอยู่เนี่ยเราทราบนะถ้าใครอยู่เชียงใหม่นะไม่หลับนะก็แสดงตัวหน่อยนะเขียนว่าเชียงใหม่เจ้าว่าใน Facebook ใน YouTube ก็ได้นะแต่ Facebook เนี่ยเขียนมันกว่าเนาะขณะนี้ใน Facebook เนี่ยก็อยู่ที่283ท่านนะครับแล้วก็ใน YouTube ก็445ท่านโอ้โหทำลายสถิติมากแต่ก็ยังไม่ถึงพันอยู่ดีนะนะพระแม่โพธิ์ทิพย์ของพระเจ้ายังประทานให้ไม่ได้นะครับเพราะยังไม่ครบพันสัปดาห์ไหนครบพันนั้นจะแจกเลยนะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะรวยจะไม่อดนะไม่อดอยากเลยนะครับนะไม่ทุกฤดูกาลนะฮะเพราะพระแม่โพธิ์เนี่ยนะเป็นเคล็ดลับในการให้ลูกๆเนี่ยมีความอิ่มเอมอิ่มกายอิ่มใจอิ่มสุขมีใครไม่กินแป้งไม่กินข้าวแล้วนะ แล้วมีชีวิตที่สมบูรณ์มีอายุยืนยาวไหมไม่มีนะต้องกินนะนะอ่ะต้องฝึกการคิดก่อนทำเตือนตัวเองก่อนจะพูดถามตัวเองก่อนเฮ้ยนี่กูคิดดีหรือยังก่อนจะพูดนะคิดดีหรือยังแล้วก่อนที่จะทำกูคิดรอบคอบหรือยังแค่นี้ยังไม่พอนะพี่น้องครับอย่างที่7ครับต้องฝึกทักษะการใช้คำพูดต้องฝึกทักษะการใช้คำพูดจำเป็นไหมจำเป็นเวลาฝึกทักษะในใจในการใช้คำพูดเนี่ยท่านไปนั่งหลับตาปิดอเจตนะอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ยท่านจะได้ฝึกการใช้คำพูดกับใครไหมครับบางทีเวลาเข้ามาในสังคมนะท่านเป็นวันไม่ค่อยพูดและพูดไม่เป็นเวลาพูดแล้วไม่เข้าหูใครเผลอๆพูดแล้วปากมีสีเพราะพูดแล้วไปก้าวล่วงคนอื่นโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเพราะขาดทักษะขาดความชำนาญแล้วในการพูดเนี่ยถ้าเราต้องการน้าวโน้มจิตใจคนอื่นให้เขาคล้อยตามเราในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นเหตุเป็นผลและมันเป็นผลประโยชน์ของเราและส่วนรวมหรือเป็นประโยชน์ของเราฝ่ายเดียวถ้าเราไม่มีความสามารถ
ในการน้าวโน้มจิตใจคนอื่นไม่มีทักษะในการใช้คำพูดเราจะประสบความสำเร็จไหมครับไม่มีทางคนที่เป็นนักพูดต้องมีความสามารถในการพูดพูดแล้วให้คนฟังแล้วเข้าใจตรงกับที่ตัวเองต้องการให้เขาเข้าใจและพูดแล้วต้องไม่ทำลายความเป็นมิตรระหว่างคนที่ฟังกับเราที่เป็นคนพูดฟังแล้วคนฟังฟังเราพูดแล้วเขาจะต้องไม่รู้สึกว่าเขาต่ำต้อยแปลว่าเราไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามเขาอะไรเหล่านี้นี่คือคนที่มีทักษะในการใช้คำพูดมีวาทศิลป์เหมือนอย่างเราเนี่ยไม่ต้องใช้วาทศิลป์แค่พูดออกมาด้วยความจริงใจจากที่พระบิดาทรงเมตตาประทานสัจธรรมจริงๆที่เป็นอนุตตรธรรมให้เรามาแล้วเรากล่าวไปตามความจริงที่เรารู้ที่เราเข้าใจจากที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อมาคำพูดของเราก็เป็นคำพูดที่ไพเราะอยู่แล้วเพราะมันออกมาจากใจของเราพูดด้วยความรักพูดแล้วเห็นท่านเลยว่ากำลังก้าวเดินตามเรามาเพื่อจะผ่านประตูด่านนภาลัยเข้าสู่ข้อแกะกลับไปกราบพระบาทเจ้าของแกะคือพระเจ้ากับเราเราเห็นภาพไกลไปถึงตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราให้โอกาสเราสร้างภาพสร้างโอกาสให้กับท่านแล้วถ้าท่านไม่ใช้โอกาสไม่ช่วยโอกาสกันเองชมดก็แปลว่าช่วยไม่ได้ประการที่8ต้องฝึกทักษะการรับฟังเห็นไหมเราพูดอย่างเดียวได้ไหมเมื่อเราพูดแล้วเราต้องผลักให้คนที่เขาฟังเราเนี่ยพูดด้วยเราต้องฟังไม่งั้นเราจะรู้ไหมว่าเขาเข้าใจเราหรือเปล่าไม่งั้นเราจะรู้ไหมว่าเขาเข้าใจเราถูกหรือเข้าใจเราผิดไม่งั้นเราจะรู้ไหมว่าเขาเข้าใจครบหรือไม่ครบถ้าเขาเข้าใจไม่ครบเราจะได้พูดซ้ำหรือถ้าเราพูดแล้วถ้าเขาเข้าใจไม่ครบอาจจะเราพูดเร็วไปและเขาฟังไม่ทันหรืออาจจะเราลืมพูดในบางสิ่งไปซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญท่านจึงต้องผลักกันพูดผลักกันฟังไม่ใช่แย่งกันพูดหรือบางทีแย่งกันฟังไม่ยอมพูดนั่งเฉยหันหน้าเข้าหากันแล้วมันจะรู้อะไรกันไหมล่ะครับมนุษย์ถ้าเป็นสัตว์สังคมนะพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดคือ effective communication effective communication แปลว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิผลถ้าเราเป็นสัตว์สังคมต้องฝึกพูดต้องเรียนรู้การฟังด้วยทุกวันนี้ในโลกนี้มันเน้นเรื่องการพูดสถาบันฝึกพูดแห่งประเทศไทยสถาบันฝึกพูดแห่งประเทศลาวสถาบันฝึกพูดแห่งประเทศจีนประเทศเขมรแต่ไม่มีสถาบันฝึกหัดรับฟังแห่งประเทศไทยหรือสถาบันฝึกหัดรับฟังประเทศไหนเลยครับเพราะมนุษย์ดันทะลึ่งไปเน้นวาจาเขาเรียกว่าปากเป็นเอกถูกไหมปากเป็นเอกแล้วอะไรเป็นโทเลขเป็นโทเอาหูไปไหนอะปากคู่กับหูใช่ไหมปากเป็นเอกเลขเป็นทูหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราหรือเป็นจัตวาเอ้าแล้วมนุษย์เอาหูไปไหนเอาตาไปไหนคำตอบมาแล้วครับเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ก็เลยไม่ได้เอามาใช้แต่ปากอย่างเดียวปากดีปากเก่งใช่ไหมอวดฉลาดว่าปากดีปากเก่งแต่ไม่ฉลาดที่จะฟังสุตมยปัญญาไม่เคยใช้และใช้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นมนุษย์เลยเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตไม่ได้บัณฑิตต้องใช้สุจิปุลิใช่ไหมสุตตะแปลว่าฟังจิและจิก็คือจินตนะหรือจินตนาแปลว่าคิดปุก็คือปุชาถามด้วยคำพูดฉลาดถามลิหรือคือลิขิตรู้จักบันทึกคำว่าบันทึกไม่จำเป็นต้องจดใช้ความจำเอาก็ได้ใช้ความจำเอาก็ได้นี่คือหัวใจนักปราชญ์เห็นไหมคนไทยสอนไว้หมดตั้งแต่กาลโบราณกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานจนลืมนี่คือคำที่เขาพูดจาเซลๆกันนะพี่น้องครับต้องฝึกทักษะการรับฟังนะต้องหัดฟังสไลด์ที่4พอแล้วนะเรื่องฉลาดเอา2สไลด์นะแถมให้อีกสไลด์ความฉลาดประการที่4ถ้าท่านต้องการจะนิพพานทุกสิ่งและปรารถนาการหลุดพ้นท่านต้องฟังคืนนี้แล้วเอาไปเป็นบริบทในการดำเนินชีวิตในบทบาทของคารวะซึ่งเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งคือโง่ก่อนฉลาดลุกขึ้นล้มก่อนแล้วค่อยลุกเป็นเด็กๆใช่ไหมตะแตะล้มตุ๊บหัวเข่ากระแทกตูดก้นด่ากระแทกเนี่ยแล้วลุกขึ้นมายืนหยัดต่อไปใหม่จนเดินคล่องเนี่ยเหมือนกันครับผู้ใหญ่ก็เหมือนกันอ่ะฉลาดเป็นบุตรกตัญญูฉลาดเป็นลูกกตัญญูคำว่าลูกกตัญญูในที่นี้หมายถึง จิตวิญญาณของท่านโดยจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณต้องมีสติทางวิญญาณต้องมีสำนึกในเรื่องนี้เพราะทางโลกสอนไว้เยอะแล้ว
เป็นลูกต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยท่านเรียนมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นมรรควิถีจิตจักรวาลเราต้องการเน้นในเรื่องของจิตวิญญาณของท่านในข้อนี้ท่านต้องฉลาดเป็นบุตรกตัญญูถ้าท่านจะฉลาดเป็นบุตรกตัญญูท่านต้องหาคำตอบในข้อแรกนี้ให้ได้ก่อนครับท่านต้องรู้ว่าตัวเองเป็นใครตัวเองก็คือจิตวิญญาณของท่านเป็นใครท่านต้องรู้ได้อย่างถูกต้องสิ่งนี้เป็นอนุตตรธรรมพี่น้องครับเป็นธรรมะที่เป็นสัจธรรมหรือความจริงที่มีอยู่จริงแต่อยู่นอกอนันตจักรวาลอยู่นอกกาลาที่ครอบพวกท่านอยู่เรามาจากนอกกาลาแล้วอาสาพระบิดามาบอกพวกท่านเราเลยเอาอนุตตรธรรมมาบอกพวกท่านในโลกนี้ว่าตัวท่านหรือจิตวิญญาณของท่านเป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งขันอาสาพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเข้ามาทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นภารกิจของพระเจ้าในระบบโลกเพื่อมาเกิดเป็นคนสองมิติที่เรียกว่ามนุษย์มีภารกิจของพระเจ้าที่จิตวิญญาณอาสามาเกิดภารกิจของพระเจ้าคืออะไรคือให้ท่านมาใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นะสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านกับกายหยาบด้วยกระบวนการของขันห้าเพื่อหมุนธรรมจักรแล้วมอบความรักที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กให้กับแกนโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนในอันที่จะสร้างความสมดุลให้กับดาวเคราะห์โลกนี่คือภารกิจของพระเจ้าจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่คนล่อนเล่พเนจรไม่รู้มาจากไหนอยู่ๆก็พลัดหลงเข้ามาในโลกแล้วก็มาเกิดเป็นคนจิตวิญญาณของท่านไม่ได้มาจากกระบอกไม้ไผ่มีที่มามีบ้านเกิดมีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านถ้าท่านเป็นบุตรกตัญญูท่านต้องฉลาดที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ว่าไม่มีสิ่งใดในอนันตจักรวาลนี้ที่มันจะเกิดเองได้บางอย่างเนี่ยอนุโลมได้ท่านบอกว่ามันเกิดเองไม่ได้มันเกิดจากธรรมชาติใช่ไหมท่านบอกว่ามันเกิดจากธรรมชาติเพราะท่านอธิบายไม่ได้มันเป็นอจินไตยอ่ะแต่กูพูดคำว่าอจินไตยบ่อยมันก็อายอจินไตยแปลว่ากูไม่รู้มึงอย่าถามกูตอบมึงไม่ได้หรอกนะตอบไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแบบนี้จริงๆแล้วบางอย่างมีประโยชน์นะครับท่านก็บอกว่ามันเกิดจากธรรมชาติไอ้นั่นก็เกิดจากธรรมชาติไอ้นี่ก็เกิดจากธรรมชาติท่านเข้ามาอ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาสิครับเรากำลังเขียนถึงตอนสนุกเลยครับว่าพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างต้นไม้สร้างมนุษย์ทรงมีแรงบันดาลใจอะไรมีรูปธรรมมายารูปลักษณ์มาที่สร้างอย่างเงี้ยทรงกำหนดสร้างมันมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรตรงไหนทรงคิดอย่างไรท่านจะรู้เลยว่าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเนี่ยภาษาชาวบ้านตามพระบาทพระบิดาโคตรฉลาดเลยครับลูกไม่ได้ก้าวล่วงพระองค์แต่พูดภาษาชาวบ้านให้พี่ๆน้องๆได้ฟังท่านจะรู้เลยนะที่ท่านปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธองค์จิตจักรวาลนะไม่ว่าพระเจ้าของศาสนาไหนยังเป็นพระเจ้าพระองค์เดียวกันทั้งนั้นแล้วสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันพูดในมุมที่ให้ท่านได้เชื่อได้เห็นนะว่ามันมีเหตุมีผลต้นแบบของไดโนเสาร์ที่พระองค์สร้างเป็นสัตว์ดึกดำพันพระองค์ดูต้นแบบมาจากไหนนะเมื่อคราวก่อนเราเคยสื่อถ่ายทอดไปแล้วท่านได้แรงบันดาลใจมาจากไหนจึงมีรูปลักษณ์ตัวตนแบบนี้แล้วทำไมอ่ะสร้างต้นไม้ใหญ่เอาไว้มากมายแล้วอยู่ๆทำไมถึงสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาอีกอะไรแบบนี้สนุกมีเหตุผลหมดถามว่าถ้ามันเกิดโดยบังเอิญหรือเกิดโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปที่ลงตัวกันเสร็จสรรพก็พระองค์สื่อมาบอกเราไงให้มาบอกท่านไงต้องรู้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างที่สองท่านต้องรู้ว่าตัวเองมาจากไหนตะกี้รออธิบายแล้วมาจากนอกเอกภพมาจากนอกอนันตจักรวาลเพราะอนันตจักรวาลกับเอกภพเป็นสถานที่ที่พระบิดาสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเหมือนห้องแลบหรือห้องทดลองของพระองค์แต่ก่อนเนี่ยเวลาจะผลิตวัคซีนไม่ว่าวัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือไวรัสซาไวรัส HIV หรืออะไรพวกนี้เวลาจะเอามาใช้กับมนุษย์เนี่ยต้องทดลองในห้องแลบไม่ให้เพื่อไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยที่ก่อนจะทำให้มันตายมันต้องเป็นเชื้อโรคเป็นก่อนใช่ไหมเพื่อจะสร้างวัคซีนเนี่ยหรือจะผลิตยาเนี่ยก็ต้องเอาเชื้อโรคจริงๆมาทดลองในห้องแลบเพื่อปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายออกมานอกห้องแลบห้องทดลองจะได้สามารถควบคุมเชื้อโรคได้ควบคุมเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมได้เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณในสมัยก่อนพระองค์ก็ให้แรงบันดาลใจกับลูกๆว่าถ้าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ถ้าจะพิสูจน์อะไรสร้างอะไรทำอะไรก็ตามอย่ามาเที่ยวทำเพ่นพ่าน
ให้อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดในห้องแลบหรือในห้องที่จำกัดควบคุมอุณหภูมิควบคุมสิ่งแวดล้อมควบคุมเงื่อนไขอะไรต่างๆได้ให้มันเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการถ้ามันเกิดรั่วไหลอะไรต่างๆมันก็ไม่เป็นอันตรายกับคนอื่นแล้วตัวเองเป็นคนที่ทดลองก็ต้องมีสิ่งป้องกันใช่ไหมสมัยก่อนน่ะเขาเรียกว่ามีจิตสำนึกที่ดีงามไม่ใช่ทดลองสิ่งใหม่ขึ้นมาแต่สิ่งที่ทดลองนั้นมันไปทำร้ายทำลายผู้อื่นหรือตัวเองด้วยก็ไม่ทำใช่ไหมเขามีความสำนึกที่ดีงามและถูกต้องไม่เหมือนสมัยนี้นะครับสร้างวัคซีนขึ้นมาท่านเห็นไหมไม่ต้องใช้ห้องแลบไม่ต้องทดลองใช้โลกของพระบิดาเอาพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านเนี่ยมาเป็นสัตว์ทดลองเดี๋ยวมึงจะตายเพราะสิ่งที่กูเรียกว่าวัคซีนเนี่ยไม่ฉีดเข้าไปนะถ้า 50% หรือ 30% เนี่ยตายเพราะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันจะอ้างได้ไหมว่ามันเป็นโรคประจำตัวมึงนะ เราบอกแล้วไอ้สิ่งที่ฉีดเข้าไปในร่างกายของท่านน่ะมันเป็นของเหลวมันเป็นโปรตีนมันโปรตีนเนี่ยนะเนี่ยท่านสังเกตเนี่ยน้ำอสุจิของผู้ชายอ่ะนะผู้หญิงก็ทราบแล้วถ้ามีผัวแล้วอ่ะขอโทษนะเราพูดจริงๆมันจะข้นมันจะเหนียวจืดนั่นคือโปรตีนที่เข้มข้นไอ้ที่ฉีดเข้าไปนั่นน่ะก็เป็นโปรตีนที่เข้มข้นถ้าฉีดเข้าไปในเลือดในน้ำเลือดในน้ำเหลืองเวลาฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมะเราเลือดมันจะพาวิ่งไปทั่วร่างกายเลยเราเล่าซ้ำให้ฟังก็ได้ถึงแม้หลอดเลือดของท่านเนี่ยปกตินะแต่บางทีมันไปบริเวณหลอดเลือดแดงเล็กหรือหลอดเลือดดำเส้นเลือดดำเนี่ยเม็ดเลือดดำเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นสูงสูงกว่าเม็ดเลือดแดงนะถ้าเม็ดเลือดดำอะน้ำดำมันเมื่อเข้มข้นเนี่ยถ้าไอตัวที่ฉีดเข้าไปเนี่ยนะมันเข้มข้นอยู่แล้วใช่ไหมมันไปเกาะกลุ่มรวมตัวกันอยู่บริเวณที่มีเลือดดำอะเม็ดเลือดดำไหลผ่านเนี่ยมันก็ยิ่งไปเพิ่มความเข้มข้นตรงนั้นใช่ไหมครับหรือไปในเส้นเลือดแดงก็ตามมันจะเข้มข้นมากกว่าปกติเพราะมันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปยังไม่ต้องไปทำปฏิกิริยาอะไรในระดับเซลล์หรอกพี่น้องครับแค่อยู่ในหลอดเลือดอ่ะมันก็จะทำให้ไอ้ที่ฉีดเข้าไปที่เป็นส่วนเกินส่วนแปลกปลอมมาข้นพอมันข้นพอมันไหลไปปั๊บเนี่ยตรงไหนมันเส้นเลือดมันเล็กๆมันแคบมันก็จะรีดตัวเองผ่านไปไม่ค่อยสะดวกอ่ะหัวใจต้องทำงานหนักกว่าเดิมเพื่อจะต้องให้เกิดแรงดันเพื่อจะดันให้เลือดมันโฟลว์ให้ได้ความดันโลหิตสูงก็จะเกิดขึ้นและเส้นเลือดบางจุดที่มันดันแรงแล้วมันก็จะโป่งถ้าเส้นเลือดมันเปราะ ก็เส้นเลือดแตกถูกไหมถ้าเส้นเลือดยังไม่เปราะแต่ในหลอดเลือดไม่สะอาดเพราะมันมีไขมันมีคอเลสเตอรอลหรือมีอะไรเขาเรียกไขมันใช่ไหมไปเกาะอยู่บริเวณหลอดเลือดไม่เคยมีการทำดีท็อกซ์หลอดเลือดเพราะยังไม่เคยมีอาการว่าตัวกูเป็นป่วยเป็นอะไรหรือมีความดันสูงความดันต่ำบ้างเล็กน้อยไอ้ผีในแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยโอกาสที่มันจะไปขวางไปอุดเนี่ยแล้วเกิดตายขึ้นมาเนี่ยเขาจะโทษทันทีเลยเพราะพบว่ามีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดในเส้นเลือดทั้งที่จริงๆอ่ะไม่ใช่เลือดไม่ใช่ลิ่มเลือดอุดตันแต่เป็นไอ้นี่แหละที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นมันข้นอ่ะมันเป็นก้อนๆข้นอ่ะเข้าไปเพราะมนุษย์เราแต่ละคนในความข้นของเลือดเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคนเลือดกรุ๊ปโอเนี่ยจะมีความข้นความข้นของน้ำเลือดเนี่ยน้อยที่สุดกรุ๊ปโอเขาจึงสามารถแต่ก่อนเนี่ยเลือดกรุ๊ปโอเนี่ยสามารถให้กับคนที่มีเลือดกรุ๊ปไหนก็ได้แต่จะเอาเลือดคนกรุ๊ปเอมาให้กับกรุ๊ปโอไม่ได้โอต้องรับกับโออย่างเดียวเพราะความเข้มข้นของเลือดที่แตกต่างกันเขาเรียกว่าเลือดคนละกรุ๊ปเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้ท่านเห็นไหมขนาดแค่ให้เลือดนะเอาเลือดของคนหนึ่งเนี่ยซีซัวไม่ได้ดูว่าเลือดกรุ๊ปเดียวกันไหมเอาไปใส่ให้กันนะตายพี่น้องครับแล้วนี่เหมือนกันที่เรียกว่าวัคซีนวัคซีนอะไรเนี่ยนี่เราพูดด้วยปากนะไม่เขียนใน Facebook หรอกเดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์เราหวังดีกับพี่น้องนะครับส่วนใครจะมาถามเราว่าเนี่ยผัวบังคับไม่ต้องฉีดแล้วหนูจะทำไงดีเราไปบังคับผัวเธอได้ไหมเนี่ย เราต้องขอไปจริงๆนะท่านก็ต้องหาวิธีละทำไงนะเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้บอกแล้วถ้าจะฉีดต้องฉีดวัคซีนนะ1ใน9ข้อนะต้องรู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนตัวเองมาจากนอกด่านนภาลัยก็คือมาจากแดนสุญญตาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนในนี่คือห้องทดลองโอเคนะเข้าใจนะพูดเรื่องห้องทดลองเลยมาพูดไพร่ไปถึงวัคซีนอีกนะครับเห็นไหมพวกท่านกำลังจะเป็นหนูทดลองนะไม่ต้องลงทุนสร้างห้องแลบเลยใช้ทั้งโลกเลย ร่ำรวยกันใหญ่ครับประการที่3ต้องรู้ว่าใครอนุญาตให้ท่านมาเกิดคำว่าท่านก็คือจิตวิญญาณท่านต้องรู้ว่าใครอนุญาตให้มาเกิดไม่ใช่นึกจะเข้ามาเกิดได้ไม่ได้นะฮะ
โลกของเราเนี่ยที่พระบิดาต้องเปลี่ยนจากไดโนเสาร์สัตว์ใหญ่มาเป็นสัตว์เล็กๆและจากสัตว์เล็กๆก็ต้องสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพิ่มเนี่ยเป็นเพราะว่าโลกเสียสมดุลมาหลายครั้งแล้วพระบิดาต้องใช้พระปรีชาของพระองค์แก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างบางสิ่งขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้โลกนี้สมดุลดังเดิมและยั่งยืนให้ได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรเกินขึ้นมาบนโลกมีอะไรที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นบนโลกนี้มันจะทำให้โลกแกว่งสายและเสียสมดุลทันที

อยากจะมาเกิดก็เกิดได้ไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์มันต้องมีแผนการในการให้มาเกิดและแน่นอนการตายเหมือนกันจึงบอกว่าการฆ่าตัวตายนี่เป็นเรื่องใหญ่ผิดบาปอย่างมหันต์เพราะเป็นการลดน้ำหนักมวลของสรรพสิ่งบนพื้นโลกที่พระบิดาทรงกำหนดให้มันสมดุลอยู่แล้วเสียชาติเกิดเลยได้รับโอกาสมาเกิดและเสือกฆ่าตัวตายทำให้จิตวิญญาณดวงอื่นเนี่ยเสียโอกาสก็เลยต้องรีบหาทางให้จิตวิญญาณที่รอคิวมาเกิดรีบมาเกิดแล้วมาเกิดตั้งแต่เป็นกุมารน้อยไอ้แอ้ไอ้แอ้ไอ้แอ้เนี่ยมันก็ยังให้พลังความรักกับโลกไม่ได้เพราะต้องอายุ3ขวบก่อนท่านเห็นไหมครับมันการฆ่าตัวตายจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะแล้วจึงไม่มีโอกาสจะได้ผุดได้เกิดง่ายๆเพราะอะไรเพราะมาเกิดแล้วไม่เห็นคุณค่าของการเป็นมนุษย์ใช่ไหมไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์เลยไม่มีสัตว์ตัวไหนบ้างพี่น้องครับฆ่าตัวตายอ่ะไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยส่วนมากมันตายตามอายุไขมันบ้างตายเพราะโดนรังแกหรือถูกทำร้ายตายเพราะป่วยแต่ไม่เคยมีสัตว์ที่มาเกิดบนโลกของพระบิดานะฆ่าตัวตายดูหน้าดูตาแล้วเท้าหิ้งนะท่านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้ใกล้ตัวท่านลองสังเกตมีแมวกับหมาของท่านตอนที่มันป่วยท่านนะที่หน้าตามันเท้าหิ้งนอกนั้นมันจะร่าเริงสนุกสนานสัตว์ทุกชนิดอยู่บนโลกนี้อยู่ยังมีความสุขสนุกสนานแต่มนุษย์เราอ่ะบางคนอยู่แล้วไม่สำราญเลยอยู่แล้วเหมือนคนอมทุกข์นะมีแต่ความทุกข์ทุกวันเลยพยายามจะหนีทุกข์นะทั้งที่มนุษย์กับสัตว์ไม่ได้ต่างกันเลยนะมนุษย์เนี่ยเหนือกว่าสัตว์ด้วยเพราะสมองก้อนใหญ่ก็จริงนะมี2โลบมี2ซีกสามารถคิดวางแผนได้อะแต่สัตว์เนี่ยใช้สมองเพื่อกำกับควบคุมดูแลพฤติกรรมของกายสังขารที่จิตวิญญาณของสัตว์นั้นเขาใช้ในการขับเคลื่อนเพราะเขาไม่มีจิตหยาบเหมือนมนุษย์อะเราเหนือกว่าสัตว์ด้วยแต่เราทำตัวน่าเกลียดกว่าสัตว์นะหลายคนเลยทีเดียวนะท่านฟังเราพูดแล้วท่านลองคิดตามดูพระบิดาให้เรากล่าวยังไงเราก็ตอบไปตามนั้นนะครับนะท่านต้องรู้ว่าพระบิดาหรือพระเจ้าเป็นผู้อนุญาตให้ตนมาถ้าท่านเป็นบุตรกตัญญูท่านต้องสำนึกรู้ในพระคุณว่าท่านได้มีโอกาสมาเรียนรู้โลกของพระองค์ขณะที่จิตจักรวาลดวงเล็กนะไม่ได้รับโอกาสให้แบ่งภาพเป็นจิตวิญญาณลงมาทำหน้าที่ตรงนี้เลยนะนี่เขารออยู่นะเขารออยู่อีกรุ่นหนึ่งเมื่อเราสิ้นยุคพลังงานเก่าเราต้องรีบกลับบ้านเขาจะได้มาบ้างเขาอยากจะได้มาเรียนรู้บ้างเพราะพระบิดาปิดมิติเอาไว้ไม่ให้พี่ๆน้องๆของพวกท่านน่ะที่อยู่บนนู้นน่ะที่ยังไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์น่ะได้รู้เห็นหรอกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันลำบากขนาดไหนมันยุ่งยากขนาดไหนนี่เพราะไม่งั้นมาเกิดแล้วมันจะเสียแผนเพราะว่าเหมือนกับละครน่ะถ้าเรารู้ว่าชีวิตจริงนี่คือละครนี่คือชีวิตจริงไอ้เรื่องที่มันเป็นละครมันทำให้เรารู้สึกเฉยแต่ถ้าอะไรเป็นเหมือนชีวิตจริงถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเราจะจริงจังกับมันการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันที่ต้องปิดมิติไว้เพราะว่าจิตของท่านต้องสั่นสะเทือนจริงๆไม่งั้นมันผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กให้กับโลกไม่ได้โอเคไหมพี่น้องครับนั้นพระบิดาเป็นผู้อนุญาตให้ตนมาท่านได้เรียนรู้อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายจากจิตจักรวาลดวงเล็กอีกนับไม่ถ้วนที่เขาไม่ได้มีโอกาสเมื่อท่านได้มีโอกาสมาแล้วท่านต้องเรียนรู้ท่านต้องสนุกกับมันต้องทำหน้าที่ให้กับพระบิดาอย่างสนุกสนานไม่ใช่อมทุกข์อมโรคและพยายามจะหนีทุกข์นะแทนที่จะทำหน้าที่ให้สมพระเกียรติที่พระบิดาเมตตาให้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าโอเคไหมนะเมื่อรู้ว่าใครอนุญาตตนมาเราก็ต้องสำนึกเหมือนกับว่าพ่อแม่ท่านอ่ะบิดามารดาของท่านอ่ะท่านทำไมต้องสำนึกต้องเทิดทูนนะบอกถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่กูอ่ะกูจะเกิดมาได้ไหมนะทั้งพ่อทั้งแม่มีพระคุณล้นเกล้าล้นหัวกูเลยกูจะต้องกราบตีนกราบเท้าพ่อแม่กูเพราะถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่กูเกิดมาเป็นคนไม่ได้นี่เหมือนกันครับถ้าไม่มีจิตวิญญาณของท่านมาปฏิสนธิในครรภ์ของแม่ของท่านพ่อของท่านก็ไม่มีลูกอย่างท่านได้ไม่มีจิตวิญญาณมาปฏิสนธินะไอ้ก้อนเลือดเนี่ยมันก็จะเติบโตขึ้นมาได้เป็นแค่ลูกกรอกจะเรียกว่าไส้กรอกก็ไม่ได้นะเพราะเป็นก้อนก็เลยว่าลูกกรอกไม่มีชีวิตไม่มีจิตวิญญาณเป็นแค่ก้อนเนื้อเท่านั้นเองนะก็โอเคนะ3ข้อละข้อที่4ต้องรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่จะต้องทำสิ่งใดถ้าท่านเป็นลูกกตัญญูท่านต้องรู้ว่าจิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์มีหน้าที่ต้องทำอะไรท่านต้องรู้ต้องหาคำตอบแน่นอนครับแน่นอนเลยพี่น้องครับทั้ง4ข้อในสไลด์แผ่นเนี้ยไม่มีใครหรอกสามารถจะตอบได้นอกจากอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลในภพชาติปัจจุบันของท่านเนี่ยมีเราคนเดียวที่จะตอบท่านได้ทั้ง4คำถามซึ่งเราก็แอบตอบไปเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าท่านเป็นบุตรกตัญญูนะไม่ใช่อกตัญญู4ข้อนี้ท่านต้องมีคำตอบต้องรู้ว่าตนมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้าง เราบอกให้ก็ได้หน้าที่ที่ท่านต้องทำนะซึ่งเป็นภารกิจของจิตวิญญาณของท่านก็คือหน้าที่ในพันธสัญญา6ครับพี่น้องครับหลายคนรู้หน้าที่ในพันธสัญญา6คืออะไรบ้างยกเว้น FC ใหม่ๆอาจจะยังไม่ทราบ
นะวันนี้ก็ขอ

ขออนุญาตกล่าวซ้ำข้อหนึ่งวิญญาณของท่านก่อนที่จะขันอาสาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้ได้ให้สัญญาเป็นสัจจะกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าว่าถ้าจิตวิญญาณได้รับโอกาสจากพ่อให้มาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้แล้วจะยินยอมที่จะทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6ประการต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ให้ดีที่สุด 1. จะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกคือใช้ขันห้าสั่นสะเทือนจิตหยาบของตัวเองเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรก็แล้วแต่ผ่านอายตนะมาแล้วสั่นสะเทือนเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อผลิตสร้างพลังงานความรักที่เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกเพื่อให้โลกเอาไปใช้ในการระเบิดที่แกนโลกเพื่อทำให้แกนแม่เหล็กโลกที่เป็นก้อนธาตุออกซิเจนเหนียวหนืดคล้ายกาเมมันเกิดการบิดตัวและทำให้โลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ทุกอย่างที่อยู่ในระบบโลกนั้นมีความสมดุลนี่คือหน้าที่ของจิตวิญญาณที่จะมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกแต่เนื่องจากจิตวิญญาณรูปธรรมเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์คนเดียวอย่างเช่นไดโนเสาร์ตัวเดียวเนี่ยก็ให้ความรักกับโลกไม่พอเพราะโลกใหญ่มากจะทำให้แกนโลกมันระเบิดเพื่อบิดทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องมันเป็นไปไม่ได้จึงต้องให้จิตวิญญาณขันอาสากันมาจำนวนมากมายมากมายเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาใช้สมการซัมเบต้า x อย่างน้อย x เท่ากับ3โดยแบ่งกันเป็นโซนหนึ่งมี3คนแต่ในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรตอนหลังพระบิดาบอกว่าแค่3คนในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรก็พอแล้วถ้าสามารถให้ความรักกับโลกได้เป็นผู้สมดุลทางจิตวิญญาณได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้มาคนเดียวจิตวิญญาณของท่านไม่ได้มารูปธรรมเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์กันจำนวนมากมายก็คือการมาเกิดเป็นสัตว์สังคมสมัยก่อนไดโนเสาร์เรียกว่าสัตว์ประจำโลกพอมาเกิดเป็นรูปธรรมมนุษย์มีเครื่องยนต์โดนแห่งกรรมต่างจากไดโนเสาร์ก็ยังเรียกว่าสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นสัตว์ประจำโลกเพราะสัญญากับพระบิดาไว้ใน6ข้อนี้ว่าเดี๋ยวจะมีว่าจะกลับบ้านท่านสัญญาว่าจะกลับบ้านเพราะท่านไม่ใช่สัตว์ประจำโลกเหมือนไดโนเสาร์หรือตายแล้วก็จบไดโนเสาร์เวลาตายแล้วไม่จบนะเพราะพระบิดาย้ายเข้าไปอยู่ที่อื่นส่วนจิตวิญญาณไดโนเสาร์ที่กินพืชอ่ะเนี่ยก็มาเป็นสัตว์ทุกวันเนี้ยมาเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเป็นแมลงอยู่ใต้ดินเลื้อยคลานบ้างอะไรบ้างก็มาจากจิตวิญญาณของไดโนเสาร์เท่านั้นเพราะว่าไม่มีผู้อาสารุ่นใหม่มาเพื่อจะเป็นสัตว์ประจำโลกอีกก็ต้องใช้จิตวิญญาณเดิมที่อาสาอยู่แล้วเพียงแต่เปลี่ยนเครื่องยนต์แห่งกรรมเปลี่ยนบริบทในการดำเนินชีวิตว่าสัตว์ชนิดนี้มันจะต้องบินชนิดนี้ต้องเลื้อยต้องคลานต้องว่ายน้ำต้องอะไรก็ว่าไปนะครับประการที่2ครับพันธสัญญา6ข้อที่2ครับท่านสัญญากับพระเจ้าหรือกับพระบิดาที่อนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ว่าจะไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองครับเห็นไหมฮะพออยู่กันเยอะๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยอยู่กัน1คนก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่พอ2คนชักจะมีปัญหาพอ3คนขึ้นมาปัญหาเริ่มเยอะใช่ไหมไม่ฉลาดที่จะเรียนรู้ในการจะอยู่ร่วมกันเนื่องจากพระบิดาให้นิสัยมาก็ต่างกันสันดานที่สะสมกันไว้เองจากแต่ละภพชาติที่ตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็แตกต่างกันนิสัยในการดำเนินชีวิตก็แตกต่างกันความต้องการในการดำเนินชีวิตแต่ละคนก็แตกต่างกันนะพอมันแตกต่างกันปั๊บมนุษย์ก็เอาความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกแทนที่จะเหมือนสัตว์มันอยู่ในป่าเดียวกันได้ทั้งที่มันก็แตกต่างกันหน้าตาขนหัวหางเขานอเขี้ยวงามันก็ต่างกันนะแต่เขาก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขแต่มนุษย์เราไม่ได้แค่คิดต่างกันแล้วจะเอาเป็นเอาตายแล้วชอบต่างกันคิดต่างกันเห็นต่างกันฟังต่างกันเชื่อต่างกันเอาละจะกัดกันแล้วพระบิดาให้ข้อ2มานะครับจะไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์คำว่าทำร้ายกันเองแปลว่าต้องไม่ตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่าของวงต้องไม่ระเบิดภูเขาทิ้งต้องไม่สร้างเขื่อนปิดกั้นแม่น้ำเขื่อนเดียวไม่พอรอบเป็น10เขื่อนต้องไม่ทำใช่ไหมแล้วก็ต้องไม่ถมทะเลถมแหล่งน้ำใช่ไหมต้องไม่ฆ่ากันกินเป็นอาหารต้องไม่ล่ากันเป็นเกมกีฬานี่คือเบียดเบียนทำร้ายกันเองจับเอาเขามาขังไว้ที่บ้านมีความสุขกับสัตว์น้อยที่มันน่ารักแต่ท่านรู้ไหมมันอยู่ในป่าท่านเอามันมาขังในกรงท่านเอาความสุขจากมันแต่ท่านรู้ไหมตัวมันอะทุกอย่างนี้เขาเรียกว่าหาความสุข
บนความทุกข์ของเพื่อนร่วมโลกหรือของความทุกข์ของผู้อื่นนี่คือการเบียดเบียนทำร้ายเพราะฉะนั้นการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ก็ชอบแล้วตามพันธสัญญา6ใช่ไหมอย่าไปโกหกใส่พระศาสดาอีกว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐและมาสอนว่ากินเนื้อสัตว์ได้ใช่ไหมสมัยเมื่อประมาณ2440กว่าเนี่ยท่านคุณานันทะเป็นคนหนึ่งที่โต้วาทีในนามของพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ที่ศรีลังกานะใช่ไหมท่านก็ยังเคยพูดโดนถูกโจมตีใช่ไหมที่บอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยทำไมไม่ใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่ตัวเองมีจริงอ่ะถ้ามีจริงอ่ะทำไมไม่ช่วยให้ตัวเองไม่ต้องตายแค่อายุ80ทำไมไม่ช่วยตัวเองใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไม่ต้องให้ตัวเองต้องตายหรือทำไมไม่มีเทพพรหมทั้งหลายที่ศักดิ์สิทธิ์มาช่วยให้พระองค์ไม่ต้องตายแล้วทำไมตายง่ายๆตายแบบคนอนาถาด้วยไปกินเนื้อหมูนะที่เขาเรียกว่าสุกระมัทวะมาโจมตีนะท่านกุณานันทะยุคนั้นก็ดีนะถ้าใครอ่านประวัติก็ไม่เลวนะท่านกุณานันทะตอบประเด็นนี้ว่าท่านเป็นชาวพุทธเนาะฉลาดตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่อายุ14ขวบเลยนะท่านกุณานันทะเนี่ยนะเราเคยศึกษาเคยเรียนรู้ประวัติท่านนะท่านก็ตอบไอ้คนที่เป็นคนต่างศาสนาเนี่ยที่มาโจมตีบอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงกำหนดวันที่ตัวเองจะดับขันปรินิพพานเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อทรงกำหนดไว้ว่าตัวเองจะต้องตายอ่ะภาษาชาวบ้านนะแล้วเนี่ยทำไมจะต้องใช้ปาฏิหาริย์หรืออิทธิฤทธิ์หรือคุณวิเศษที่ตัวเองมีเนี่ยเพื่อทำให้ตัวเองไม่ต้องตายล่ะก็ตัวเองเป็นผู้กำหนดวันตายไว้เองแล้วเมื่อตัวเองกำหนดวันตายไว้เองแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะกินนะเนื้อสุกรเข้าไปจริงๆนะแล้วตายหรือจะกินเห็ดสุกรเห็ดหมูอ่ะซึ่งมันเป็นเห็ดพิษอ่ะกินเข้าไปแล้วตายพระองค์กินอะไรพระองค์ก็ต้องตายเท่านั้นน่ะตามกำหนดวันเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ไม่ใช่เป็นพระองค์ไม่เป็นที่พึ่งของพระสงฆ์ไม่ได้หรอกเพราะขนาดตัวเองยังพึ่งไม่ได้เลยเวลาจะตายเนี่ยไอ้คนต่างศาสนาต่างศาสนามันว่าพระพุทธองค์อ่ะมันไอ้คนที่ชอบมาก้าวล่วงเราหาว่าเรามาทำลายศาสนาพุทธฟังเอาไว้นะเราพูดอะไรนะเราก็ศึกษาธรรมะศึกษาของพุทธของคริสต์อิสลามเราก็ศึกษามาหมดอ่ะเพราะว่าจะได้รู้ว่าพวกท่านอ่ะพวกคนนำทางอ่ะตาดีหรือตาบอดและสอนอะไรไว้ไม่งั้นเราจะกล่าวแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยเขาตอบมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นท่านท่านจะตอบได้ไหมที่รักพระพุทธองค์มากอ่ะตอบได้ไหมใช่ไหมเนี่ยท่านคุณานันทฉลาดแล้วตอบแบบนี้นะไม่เห็นจำเป็นต้องใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไหนๆตัวเองก็กำหนดวันตายอยู่แล้วแต่ไม่ต้องแสดงฤทธิ์ทำไมพระองค์ยังสอนศิษย์สาวกใช่ไหมว่าห้ามอวดอุตริมนุสธรรมห้ามอวดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่ศิษย์สาวกของท่านน่ะไม่เคยจำคำสอนนี้พอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดไปถึงจุดหนึ่งปั๊บก็เกิดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ขึ้นมาเพื่อทดสอบปรากฏว่าก็ตกหลุมพรางมารมันก็เลยนิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ก็ติดแงกอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราถ้ามีเวลาพอเราจะเล่าให้ท่านฟังนะเรื่องพวกนี้ครับนะอ้าวไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองประการที่3พันธสัญญา6ข้อจิตวิญญาณท่านสัญญากับพระเจ้าไว้นะท่านถามตัวเองนะว่าท่านยังบกพร่องไหมจะยกระดับจิตและจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอนนะถ้าท่านใช้ขันธ์5นะเพียงแค่จิตหยาบของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญานะเป็นสังขารและเป็นพลังงานคือวิญญาณท่านสั่นสะเทือนเป็นความรักด้านบวกได้ความรักเพื่อให้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยเนี่ยถ้าท่านสั่นสะเทือนจิตเป็นความรักได้จิตญาณของท่านก็จะสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วโดยไม่ต้องไปสนใจอะไรมากไปกว่านี้ท่านให้อภัยคนที่ไม่สมควรให้อภัยได้ไหมท่านรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักได้ไหมท่านต้องฉลาดใช้ความคิดความรักใช่ไหมซึ่งเราสื่อพระโอวาทสอนท่านไปเมื่อตะกี้ยกเนี่ยถ้าท่านทำได้อะข้อ3เนี่ยเรื่องเล็กเลยครับเห็นไหมพันธสัญญา6เนี่ยท่านทำได้นะไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ไปจับสัตว์มาเลี้ยงไม่ไปล่าสัตว์เห็นเป็นเกมกีฬานั่นคือข้อ2ท่านก็ผ่านจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านรู้ความจริงแล้วว่าความรักจากจิตของท่านนี่สำคัญมากเราจะต้องรักโลกเราจะต้องช่วยโลกไม่ทำลายโลกทางด้านกายภาพใช่ไหมไม่ต้องไม่มีส่วนที่จะทำลายโลกนั่นแปลว่านั่นคือพันธสัญญาไปละ3ข้อนะไปละ3ข้อแล้วไม่มีใครบอกท่านพระศาสดาที่เกิดจากโลกก็ไม่เคยสอนเรื่องนี้ใช่หรือไม่ถ้าท่านไม่ทำตามนี้ท่านกลับบ้านไม่ได้เพราะท่านผิดสัญญาสัญญากับใครไม่สัญญาสัญญากับพระเจ้าสัญญากับองค์จิตจักรวาลผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเนี่ยสำคัญที่สุดนะ
ท่านให้สัญจะสัญญากับเราไว้อะยังไม่เท่ากับให้สัจจะสัญญากับพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณนะเราเป็นผู้รักสัจจะเราสัญญากับพวกท่านว่าเราจะกลับมาช่วยเราก็กลับมาถึงแม้รู้ว่ามาแล้วลำบากมากเจอแต่คนดื้อรั้นดันทุรังมิจฉาชีพก็เอ้ยขอโทษมิจฉาทิฏฐิก็สูงสอนยากมากแล้วก็ปรากฏว่าเป็นเจ้าสาวที่ในตะเกียงถือไว้ก็คือหัวนี่คือตะเกียงแต่ในตะเกียงไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำยาไม่มีความฉลาดในการใช้ปัญญาเพราะมัวแต่บ้าเรียนเรียนเพื่อจะจำเยอะๆแล้วเรียนเพื่อจะได้เป็นคนเก่งแต่ไม่ได้เรียนเพื่อให้เป็นคนฉลาดนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านทั้งหลายนะว่าความจริงมันคืออย่างนี้เอานะทำได้อย่างไรข้อ3เราบอกท่านแล้วเวลามันน้อยประการที่4จะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ทุกคนต้องมีครอบครัวถ้าไม่มีครอบครัวจะสืบทอดเผ่าพันธุ์ของสกุลรุ่นช่องของตัวเองได้ไหมไม่แต่งงานไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีครอบครัวจะมีลูกได้ยังไงท่านก็ต้องมีผัวมีเมียมีลูกแต่นี่เราพูดถึงตั้งแต่ภพชาติแรกที่ท่านอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่าเดือดร้อนอย่าร้อนตัวถ้าชาตินี้ท่านไม่มีผัวเป็นของตัวเองเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีสามีเป็นตัวเป็นตนไม่มีภรรยาเป็นตัวเป็นตนเพราะท่านไม่ได้เกิดชาตินี้ชาติแรกเราพูดหมายถึงตั้งแต่ภพชาติแรกท่านอาจจะเรียนรู้การมีชีวิตครอบครัวจนอิ่มตัวแล้วนะมีผัวมาหลายคนแล้วหลายภพชาตินี่มีเมียมาหลายคนแล้วหลายภพชาตินี่ถูกไหมแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตครอบครัวเป็นยังไงนะผ่านบทเรียนผ่านบททดสอบมาแล้วชาตินี้ก็เลยร้างคู่ก็คือไม่มีแต่ถ้ายังมีอยู่ก็อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันที่ต้องมาแก้เกมแก้ไขกันไม่ใช่มาแก้แค้นก็ต้องเลยมาเป็นผัวเป็นเมียกันใหม่เพื่อเรียนรู้ที่จะสร้างครอบครัวเพื่อจะทำสมการซัมเบต้า x x กับ3นะเพื่อให้พลังงานความรักที่เกิดจากการรักกันในครอบครัวเนี่ยแบ่งปันให้กับโลกให้ได้นั่นคือการที่ท่านจะต้องสอบผ่านในบททดสอบพระบิดาจึงให้เซตศูนย์เพราะท่านมีครอบครัวถ้าท่านไม่มีสามีไม่มีภรรยาท่านมีพ่อมีแม่ท่านมีลูกมีหลานท่านก็ต้องปฏิบัติเซตศูนย์ในการปรับจิตสำนึกของตัวท่านเองใหม่กับคนในครอบครัวสิถ้าท่านอยากมีชีวิตรอดถ้าอยากจะตายก็นอนตายตาหลับไปว่าหลับไปแล้วก็ตายไม่ใช่ตายเพราะถูกชำระโลกไม่ใช่ตายโหงก็แปลว่าตายด้วยภัยพิบัติหรือตายเพราะถูกทำร้ายหรือตายเพราะเกิดจากอุบัติเหตุเข้าใจหรือยังครับการสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้อีกเรื่องนึงครับที่เรากล่าวกับท่านสิ่งที่ฉีดเข้าไปในร่างกายมันมีผลกระทบถึง DNA ในระดับเซลล์มันสามารถเปลี่ยนแปลง DNA ได้เปลี่ยนแปลง RNA ได้เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของพระเจ้าได้ถามว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงปั๊บเนี่ยคำว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันไม่ใช่มนุษย์แล้วนะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นนะท่านเรียกว่าอะไรล่ะอาจจะไปเป็นลูซิเฟอร์ก็ได้อาจจะไปเป็นซาตานก็ได้เข้าใจที่เราพูดไหมเราไม่อยากพูดมากกว่านี้ห้ามเราเอาไปเชื่อมโยงนะเดี๋ยววันหลังเราสอนไม่ได้นะท่านจะไม่มีครูสอนนะแต่เราบอกใบ้ให้ท่านฟังแต่ใบ้เสียงดังเท่านั้นเอง นะจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ห้ามตัดแต่งพันธุกรรมตัวนี้ไวรัสเนี่ยเขาเอาไวรัสซากับ HIVมาตัดเป็น2ท่อนแล้วเอา2ท่อนนั้นมา crossing ก็คือเอามาไขว้สายพันธุ์กันแต่เป็นไวรัสก็กลายเป็นโควิดเห็นมั้ยนี่คือตัดแต่งพันธุกรรมแล้วเวลานำเอา DNA RNA พวกเนี้ยมาฉีดเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันมีผลกระทบถึงระดับเซลล์มั้ยล่ะมันไม่เกิดขึ้นกระทันหันเหมือนมีอาการลิ่มเลือดอุดตันนะจริงๆมันไม่ใช่ลิ่มเลือดอ่ะมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้าไปนั่นแหละมันไปอุดตันน่ะใช่มั้ยไอ้นี่มันต้องใช้เวลา3ปี7ปีและ10ปีพี่น้องครับจดตัวเลขเอาไว้ครับ3 7 10ครับ3ปีจะเกิดผล7ปีจะเกิดผล10ปีจะเห็นผลแต่ผลดีหรือผลด้อยผลดีหรือผลร้ายท่านไปคิดเอาเองโอเคไหมนี่คือยุคที่โลกกำลังวิปริตด้านจิตสำนึกเราบอกท่านแล้วพระบิดากำลังชำระโลกถ้าท่านไม่รีบนะรีบชำระจิตสำนึกเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีให้มากขึ้นดีอยู่แล้วดีขึ้นอีกและถ้าชั่วหรือไม่ดีแก้ไขซะทำตัวให้ดีๆแล้วพระองค์ก็จะได้เก็บขีปนาวุธพวกนี้คืนตอนนี้ยังเอามาใช้เป็นเครื่องมือของไซโคโชอยู่นะถ้าลูกคนไหนรักดีไม่สร้างประจุลบเพิ่มลูกคนนั้นก็ปลอดภัยได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเป็นลูกที่ดีไม่ดื้อทรงให้สื่อพระโอวาทมาทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งจนตีสองครึ่งบางคืนนะ
แล้วทำเพื่ออะไรครับก็ทำเพื่อลูกๆอย่างพวกท่านท่านต้องไม่ต้องเชื่อนะไม่ใช่ว่าไม่เชื่ออย่าเชื่อแต่วิทยาศาสตร์กายภาพมากเกินไปเชื่อวิทยาศาสตร์ทางจิตบ้างพี่น้องครับพวกเราคนตะวันออกเนี่ยเราเก่งเรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิตฝรั่งมันตามเราไม่ทันหรอกทุกวันนี้ฝรั่งหลายคนฉลาดนะเพราะอะไรมันเป็นคนไทยที่ไปเกิดเป็นฝรั่งมันเลยสนใจนะในเรื่องของศาสนาของคนไทยศาสนาพุทธใช่ไหมสนใจนั่งกรรมฐานนะแล้วมันสวดอะไรต่ออะไรได้เป็นภาษาไทยเลยพูดภาษาไทยได้ด้วยทั้งที่มันเป็นคนต่างประเทศเพราะว่าอะไรเพราะจิตวิญญาณมันเคยเป็นคนไทยแต่ดันทะลึ่งเสือกอยากขอโทษแต่ดันทะลึ่งอยากจะไปเป็นคนฝรั่งจิตน่ะมันจดจ่ออยากจะเป็นคนประเทศนั้นประเทศนี้เป็นฝรั่งมันเวลาตายไปแล้วชาตินี้มันเลยต้องไปเกิดที่นั่นนะเพราะจิตมันกำหนดไว้จิตมันกำหนดได้ทุกอย่างมันเป็นสัจจะแต่ยังไงก็ตามไปเกิดเมืองฝรั่งก็ต้องกลับมาสร้างสัมพันธ์กับไทยเช่นมีเมียไทยพูดไทยได้แล้วก็มาบวชพระและนั่งกรรมฐานสมาธิเก่งมากแล้วเผลอๆสอนธรรมะเก่งกว่าพระสงฆ์ทั่วไปอีกเราเคยเห็นน่ะสอนผิดสอนถูกเราไม่รู้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ของเขาว่าเป็นคนนำทางตาดีหรือตาบอดนั้นตอนนี้เราพูดบ่อยนะเรื่องคำว่าคนนำทางท่านต้องเข้าใจนะเราไม่ได้หมายถึงพระศาสดานะเราหมายถึงศิษย์หรือสาวกของพระศาสดานั่นแหละเป็นคนนำทางตาดีหรือตาบอดนะมันเวลาฟังธรรมะที่คนนำทางเขาสอนท่านน่ะท่านต้องคิดด้วยไม่ใช่เชื่อตามอ่ะเขาอาจจะสอนผิดก็ได้ใครจะไปรู้นะเอานะห้ามเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมและก็ต้องมีครอบครัวแต่คนที่ไม่มีในชาตินี้อาจจะมีมาจนเข็ดแล้วหลายภพชาติแล้วอาจจะมีมาหลายคนแล้วเรียนรู้มาเยอะแล้วเบื่อแล้วต้องการจะกลับบ้านนิพพานหลุดพ้นก็เลยไม่อยากหาเรื่องที่จะสร้างกรรมสัมพันธ์พยายามจะปลดพยายามจะปล่อยพยายามจะประพยายามจะละพยายามจะวางอะไรแบบนี้นะไอ้สิ่งที่มันรุงรังอยู่เนี่ยก็โอเคนะอย่าหวั่นไหวกับสิ่งที่เราพูดประการที่5พันธสัญญา6จะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นนะแสดงว่าท่านต้องมีหน้าที่หมุนธรรมจักรพระบิดาไม่ได้สร้างกระบวนการทางจิตใหม่เพราะสร้างสัตว์คือไดโนเสาร์มาก่อนและสร้างสัตว์ประจำโลกเยอะแยะมากมายสัตว์ทุกตัวต้องใช้ขันห้าในการดำเนินชีวิตไม่งั้นจะมอบพลังความรักที่เป็นบวกให้กับโลกไม่ได้เมื่อพระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์ก็ใช้สิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วพระองค์ต้องไม่ต้องคิดใหม่ก็ใช้ขันห้าที่สัตว์ใช้แต่มาใช้ในมนุษย์แต่มนุษย์ต้องเข้าใจว่าพระองค์วางขันห้าแบบผิดเอาไว้ให้ถ้าท่านสั่นสะเทือนเป็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นอะไรรับรู้อะไรแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาเสียความรู้สึกขึ้นมาปั๊บนะตัณหาคือความอยากความไม่อยากความไม่รู้ว่าไม่อยากไม่อยากคือความลังเลความสับสนความสงสัยอารมณ์โลภะโทสะโมหะมันจะเกิดขึ้นมาทันทีสิ่งนี้คือกรรมจักรไม่เคยมีใครสอนท่านใช่ไหมนะครับท่านต้องแทรกแซงไอ้ตัวเนี้ยอย่ามัวแต่เกลียดทุกข์กลัวทุกข์มันคนละเรื่องเลยท่านต้องแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนให้มันเป็นธรรมจักรให้ได้ถ้าท่านเปลี่ยนเป็นธรรมจักรท่านจะเป็นคนนึกดีคิดดีพูดดีทำดีกับคนอื่นแต่ทำด้วยจิตสำนึกนะครับไม่ใช่เสียแซงหรือตอแหลเช่นถือศีลแต่ไม่รู้ว่าศีลข้อ1ปานาติบาตข้อห้ามไว้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรทำไมพระองค์จึงต้องห้ามมุสาห้ามพูดโกหกห้ามพูดเท็จต้องมีสัจจะเพราะอะไรพระองค์จึงห้ามนึกภาพออกมั้ยฮะห้ามดื่มเหล้าบางคนบอกดื่มได้เมาเป็นระยะอะไรก็แล้วแต่พระองค์ทำไมห้ามดื่มเครื่องดองของเมาเหตุผลคืออะไรห้ามผิดลูกเมียคนอื่นเพราะอะไรห้ามลักทรัพย์ของคนอื่นเขาเพราะอะไรแค่5ข้อนั่นนะที่มีการบัญญัติไว้สำหรับคฤหัสถ์หรือคารวาสผู้ครองเรือนศีลมีทั้งหมด227ข้อถือ5ข้อแล้วบอกว่ากูจะนิพพานแล้วกูจะหลุดพ้นแล้วมันไม่ได้หรอกพี่น้องครับนะเราจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นแปลว่าเราต้องหมุนธรรมจักรเมื่อเราหมุนธรรมจักรแล้วมันก็จะชวนให้คนอื่นเนี่ยได้รับเงื่อนไขด้านบวกจากเราเพื่อชวนเขาหมุนธรรมจักรตามเราไปด้วยนี่คือคำพูดว่ามนุษย์ปลีกวิเวกนั้นแสดงว่าอยากไปสวรรค์คนเดียวไปสวรรค์หมายถึงไม่ใช่สวรรค์มายานะสวรรค์ก็คือแดนสุญญตาซึ่งเป็นสวรรค์นิรันดรเป็นสวรรค์ที่อยู่ตรงนั้นชั่วนิรันดรไม่ต้องไปไหนแล้วไม่มีหน้าที่ต้องทำอะไรแล้วไปอยู่ที่นั่นคือกลับบ้านท่านต้องเป็นเงื่อนไขด้านบวกของคนอื่นซึ่งเป็นสัญญากับพระบิดาให้สัญญากับพระเจ้าไม่ใช่วันที่กวนตีนคนเข้าไปทั่วทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งประมาทและโดยจงใจหรือโดยขาดสติอะไรพวกนี้ไม่ได้ท่านต้องสำรวมท่านต้องระวังเพราะท่านได้สัญญากับพระเจ้าเอาไว้
ท่านโกหกพระเจ้าไม่ได้ผิดบาปอย่างร้ายแรงนี่คือเหตุผลว่าถ้าไม่รู้ว่าพันธสัญญาหกคืออะไรและไม่รู้ว่าตัวเองปฏิบัติได้หรือไม่ครบครันแค่ไหนก็ตามถ้าจะหลุดพ้นกลับบ้านได้หรือครับอย่างเก่งก็หายสาบสูญไปในจักรวาลเนี่ยครับนะตัวตนยังอยู่ครับแต่บอกตัวเองว่าตัวกูไม่อยู่แล้วนิพพานแล้วอ่ะซึ่งเราบอกแล้วว่าเป็นนิพพานเทียมไม่ใช่นิพพานแท้เป็นนิพพานเทียมเท็จนะตรงนั้นเนี่ยนะข้อ6ข้อสุดท้ายพี่น้องครับสัญญากับพระองค์จะนำพาจิตวิญญาณของตนเองกลับคืนสู่แดนสุญญตาแดนสุญญตาก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณนะที่อยู่ตั้งแต่แรกแล้วอาสาพระบิดาเนี่ยเดินทางเข้าผ่านประตูข้อแกะคือด่านนภาลัยเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นยุคแล้วยุคนี้คือยุคพลังงานเก่า New Age พระบิดาให้1ยุคคือ 60,000 ปีโลกนี่มัน 6,800 ปีแล้วมันเลยไป800ปีเศษแล้วจิตวิญญาณของพวกท่านทุกคนต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าตามข้อ6คือต้องนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงส่งเรามาตามพวกท่านกลับบ้านเพราะถ้าไม่มาบอกเรื่องนี้ท่านก็ไม่รู้นึกว่าตายแล้วจบพระบิดาคิดถึงพวกท่านแต่ไม่รู้จะสื่อกับท่านยังไงก็เลยส่งเรามาให้เราสื่อกับพระองค์คนเดียวแล้วมาบอกความจริงให้พวกท่านฟังพี่น้องครับนี่คือพันธสัญญา6ข้อนะเอานะเรามีคลิปให้ท่านดูนิดหนึ่งนะฮะรายละเอียดที่ขโมดโปรโมทไว้จะเป็นคลิปที่ถ้าเป็น FC ของจิตจักรวาลก็อาจจะคุ้นชินมาบ้างแล้วนะฮะเราจะให้ท่านดูนะ

ได้ชมกันพอหอมปากหอมคอนะพอได้ข้อสรุปแล้วคราวนี้เราจะพาท่านมาสู่สไลด์ที่4ฉลาดเป็นบุตรกตัญญูนะซึ่งจะมีข้อที่5บุตรกตัญญูเนี่ยต้องเป็นผู้มีสัจจะต่อพระบิดาแปลว่าพันธสัญญา6มีอยู่6ประการท่านให้คำมั่นกับพระองค์ไว้ว่าอย่างไรท่านต้องมีสัจจะคือต้องปฏิบัติตามนั้นพระบิดาก็มีสัจจะท่านรู้ไหมฮะความเป็นตัวตนแก่นแท้ที่แท้จริงของมนุษย์เรานั้นไม่ใช่ที่กายหยาบในมิติโลกทางกายภาพแต่ตัวตนแก่นแท้ของตัวท่านและตัวเราเองเนี่ยคือจิตวิญญาณในมิติของจิตวิญญาณนั้นใช้หลักการสั่นสะเทือนเพื่อเกิดอาการเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นคลื่นความรักคลื่นความคิดคลื่นการจำจะต้องใช้คลื่นความถี่ในการสั่นสะเทือนเป็นคุณสมบัติทั้งสิ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเวลาท่านคิดรักจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักโกหกตอแหลไม่ได้เพราะเป็นพลังงานเป็นรูปธรรมตามพลังงานถ้าท่านโกหกคลื่นจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนเป็นความโกหกเป็นคลื่นที่มีคุณสมบัติของความโกหกมันจะสั่นสะเทือนเห็นเลยเพราะไม่มีกายหยาบบดบังเป็นรูปธรรมทางพลังงานมันเราสั่นสะเทือนเป็นความโกหกขณะที่เราพูดโกหกเราจึงหลอกลวงผู้ที่อยู่ในมิติของจิตวิญญาณด้วยกันไม่ได้เพราะว่าอยู่ในมิติทางพลังงานด้วยกันทุกอย่างเป็นคลื่นความถี่หมดนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงเป็นผู้ที่เคารพสัจจะเป็นที่สุดแล้วกล่าวทุกอย่างเราย้ำกับท่านว่าเรากล่าวขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าเพราะพวกท่านเป็นมนุษย์และไม่เข้าใจความจริงที่เราเฉลยตะกี้เนี่ยเราจึงย้ำนะว่าอย่าคิดว่าเราโกหกตอแหลนะเราพูดด้วยมิติของจิตวิญญาณของเราจิตเราสั่นสะเทือนไปตามที่เราพูดจริงๆ I mean what I say เราหมายถึงอย่างที่เราพูดนั่นแหละเราพูดอย่างไรเราหมายถึงอย่างนั้นน่ะนี่คือสัจจะท่านเข้าใจยังครับเพราะฉะนั้นมีแต่โลกมนุษย์เท่านั้นเนี่ยเวลาโกหกตอแหลเนี่ยกายหยาบมันบังไว้เลยมองไม่รู้ว่าไอ้ความจริงอ่ะที่อยู่ข้างในมันคือโกหกตอแหลกายหยาบมันบังอยู่และไอ้ความเท็จอ่ะมันซ่อนเร้นอยู่ข้างในมนุษย์จึงเป็น the great pretender พระบิดาจึงทรงเตือนให้มีสัจจะก็ต้องกราบพระบาทขอบพระทัยพระเยซูคริสต์นะเพราะเหตุที่พระองค์เนี่ยรักสัจจะเท่าชีวิตผู้ร้ายมาถามว่าท่านคือองค์เยซูใช่หรือไม่พระองค์จะปฏิเสธก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าพระองค์ทรงรักสัจจะและต้องการจะแสดงมายาให้มนุษย์ทั้งโลกเห็นว่าต้องรักสัจจะนะเพราะให้สัจจะไว้ในพันธสัญญา6เนี่ยต้องรักสัจจะไม่ใช่ลืมคำที่ให้ไว้ต่อพระบิดาแม้กระทั่งต้องเสียชีวิตรู้ว่าบอกว่าเราเนี่ยแหละใช่จะต้องถูกเขาจับตรึงถูกจับกลางแขนแล้วถูกฆ่าให้ตายเพราะอดน้ำอดอาหารพระองค์ก็ยอมเพื่อเป็นตัวอย่างให้มนุษย์ทั้งโลกได้เห็นว่าต้องเสียชีวิตได้นะแต่อย่าเสียสัจจะเนื่องจากทุกวันนี้จิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งโลกลืมสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าผ่านพันธสัญญาทั้ง6ประการที่เรากล่าวอาจจะเสียเวลานิดหนึ่งแต่เรากล่าวย้ำให้ท่านฟังทุกคนต้องทำหน้าที่ตรงนี้เพราะให้สัญญากับพระองค์ไว้รักสัจจะยิ่งกว่าชีพหรือชีวิตมันถ้าท่านมีสัจจะต่อพระบิดาพันธสัญญา6ข้อจากสไลด์ที่เพิ่งผ่านไปตะกี้เรารู้ว่าท่านเนี่ยใช้กล้องหรือใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพแต่ละจอของเราไปอยู่แล้วหรือรอทบทวนฟังตอนที่น้องบุญธรรมตัดต่อเป็นท่อนๆแล้วเอาขึ้น YouTube ก็ได้เราไม่สงวนลิขสิทธิ์หรอกเราไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่าเอาความจริงที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงสื่อมาเอาไปเขียนเป็นนิยายน้ำเน่าเพราะมันจะทำให้คนสับสนเช่นใช่ไหมจะบำเพ็ญธรรมะเพื่อพุทธศาสนาแบบถวายหัวเนี่ยเป็นคำพูดจริงนะเป็นสัจจะฉันจะปฏิบัติอย่างถวายหัวคือสุดจิตสุดใจฉันเลยปรากฏว่าไปเขียนเป็นกึ่งนวนิยายเห็นไหมมีเจ้ากูบางคนหลงผิดคิดว่าเป็นเรื่องจริงคิดว่าเป็นคัมภีร์จริงๆเลยหาเรื่องตัดหัวตัวเองเ
พื่อแสดงสัจจะว่าชาติเนี้ยฉันจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าชาตินี้จะต้องสำเร็จหรือชาติไหนก็แล้วแต่ฉันจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งให้ได้ก็เลยตัดหัวตัวเองถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมาจากเอาเรื่องจริงไปเขียนเป็นเล่นๆเนี่ยหรือนะเอาเรื่องที่เขาพูดอย่างจริงจังว่าเอ้ยนะเรื่องกำหนัดกำหนัดเนี่ยมันติดอยู่ในจิตวิญญาณในภาคสัญญาขันเวลาไปบวชเป็นนักบวชเนี่ยนะจะยุ่งเกี่ยวกับกำหนัดไม่ได้ต้องกำหนดไม่ให้มีกำหนัดนะวิธีการที่จะทำลายกำหนัดของตัวเองมันก็มีหลายวิธีก็มีนักบวชกลุ่มนึงอ่ะเขาก็ใช้วิธีมโนคำว่ามโนแปลว่าอะไรอ่ะนึกเอาอ่ะนึกว่ามีอิสตรีนะสวยงามเปลือยกายมันนั่งอยู่บนตักขณะที่ตัวเองนั่งกรรมฐานใช้มโนนะสวยๆอ้อๆเนี่ยมานั่งบนตักเพื่อฝึกจิตตัวเองไม่ให้เกิดกำหนัดเพราะตัวเองสามารถกำหนดไม่ให้กำหนัดได้ถึงแม้มีนารีมายั่วยวนนะพูดง่ายๆเล่าให้ฟังว่าฉันมีวิธีนะขจัดกำหนัดของฉันด้วยวิธีเอานารีมานั่งบนตักแบบนี้แบบนี้เขียนไปเขียนมากลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องนิยายแล้วไอ้คนรุ่นหลังมันนึกว่าเรื่องจริงมันก็เลยบอกว่าเสพเมถุนกับสีกาได้นี่แหละที่มาของมันนะครับเห็นไหมฮะทำไมพระบิดาจึงไม่ให้เราเอาเรื่องของจิตจักรวาลเนี่ยซึ่งเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยมาสร้างหนังถ้าสร้างอะสร้างได้อะแต่นั่นหมายความว่าต้องไม่ใช่เป็นนิยายต้องบอกผู้คนว่าที่สร้างนี้คือเอาความจริงมาสร้างเป็นสารคดีนะเป็นหนังสารคดีถ้าใครอยากจะได้ลิขสิทธิ์ฟรีๆเกี่ยวกับเรื่องของอนุตตรธรรมที่เราสื่อจากพระเจ้ามานะเรายินดีนะไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่ต้องมาขออนุญาตนะจะไปสร้างหนังสร้างละครจะทำอะไรก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องบอกเขาว่าสร้างจากความจริงไม่ใช่ว่าเอาธรรมะไปแทรกเผื่อเด็กๆเผื่อวัยรุ่นมันจะได้หันมาสนใจธรรมะเพราะว่าเป็นเรื่องสนุกๆแทรกเอาไว้ในนิทานนั่นแหละคิดเอาประโยชน์ใส่ตนเป็นความคิดที่แฝงมีจิตที่แฝงไว้ด้วยกิเลสมันเป็นบาปมหันต์พี่ๆน้องๆครับนะเอานะต้องมีสัจจะต่อพระบิดาประการที่6ต้องไม่เป็นบุตรเนรคุณคำว่าเนรคุณเนระหรือนิระแปลว่าไม่คุณแปลว่าความดีความชอบหรือความดีงามท่านมองว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเป็นผู้ที่ไม่ได้มีพระคุณอะไรกับท่านแล้วบางทียังก้าวล่วงจ้วงจับพระองค์อีกเพียงแค่ได้ยินคำว่าพระเจ้าโดยที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่าพระเจ้าคือใครพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าเกี่ยวอะไรกับตนไหมพระองค์ทรงเกี่ยวอะไรกับตัวเองไหมไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยศึกษาอ้างอย่างเดียวว่าพระศาสดากูไม่เคยพูดถึงพระเจ้าในชีวิตกูในจักรวาลนี้กูมีพระเจ้าก็คือพระศาสดาของกูพระองค์เดียวถามว่าคิดถูกหรือผิดเคยได้ยินคำว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าไหมเหนือพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในโบสถ์ยังมีเหนือกว่าพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในโบสถ์อีกเพราะพระประธานในโบสถ์หรือนอกโบสถ์ก็ตามนะบนพระเกศบนพระเศียรบนศีรษะมียอดแหลมน่ะยอดแหลมนั่นคือเสาอากาศใช่ไหมเราเคยบอกแล้วถ้าบ้านไหนติดตั้งเสาอากาศแสดงว่าเหนือบ้านนั้นหรือสูงกว่าหลังคาบ้านมันต้องมีอะไรใช่ไหมก็คือมีดาวเทียมมีคลื่นวิทยุมีคลื่นโทรทัศน์จึงต้องตั้งเสาเพื่อรับคลื่นความถี่นั้นนี่เหมือนกันพระพุทธรูปมียอดแหลมนั่นแสดงว่าต้องทำหน้าที่เป็นตัวสื่อรับอะไรสักอย่างที่อยู่เหนือกว่าพระพุทธรูปขึ้นไปและพระพุทธรูปนี่คือตัวแทนของพระศาสดาแสดงว่าพระศาสดาเป็นฟ้าแล้วนะแต่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเหนืออนันตจักรวาลก็ยังมีนอกอนันตจักรวาลซึ่งเรามาจากข้างนอกนั่นพวกท่านก็มาจากข้างนอกไม่ใช่มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้แล้วคิดว่าหลงผิดคิดว่าตัวเองอยู่ในนี้ต้องไม่เป็นบุตรเนรคุณแปลว่าต้องจำพระองค์ได้ต้องระลึกถึง บุญคุณของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านให้ได้ถ้าไม่รู้ว่าพระองค์สร้างอาหารไว้บนโลกนี้สร้างความสมดุลกว้างสร้างสิ่งสวยงามสร้างความสะดวกสบายทุกอย่างเอาไว้บนโลกนี้เพื่อให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์อย่างพวกท่านสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างสงบสุขได้มีชีวิตรอดได้ก็ไม่ใช่พระคุณของพระองค์ที่สร้างทุกสิ่งเอาไว้ให้อย่างลงตัวหรอครับมันถ้าเราอคติด่าพระเจ้าสาปแช่งพระเจ้าต่อต้านพระเจ้าทั้งที่เรายังไม่รู้อะไรเป็นไรเลยที่จริงๆแล้วพระองค์เป็นยิ่งกว่าที่คุณรู้เนี่ยและจะไม่เรียกว่าเราเป็นบุตรเนรคุณได้อย่างไรจะกลับบ้านได้ไหมจะประสบความสำเร็จทางจิตวิญญาณไหมที่อุตส่าห์ดั้นด้นมาอาสามาเกิดเป็นมนุษย์น่ะ
ช่ไหมพี่น้องครับถูกไหมอันที่7ต้องระลึกถึงพระองค์เสมอการระลึกถึงพระองค์เนี่ยก็ระลึกถึงพระคุณของพ่อหรือของแม่แบบเดียวกันเราอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อยู่ห่างไกลบ้านอย่าทำตัวเหมือนเราสันดานเสียไปแล้วทุกวันนี้เราจะคิดถึงพ่อแม่ก็ต่อเมื่อเราต้องการเงินไม่รู้จะไปพึ่งใครเดี๋ยวกูกลับไปหาพ่อแม่กูไปขอเงินหรือได้รู้ข่าวว่าพ่อแม่เจ็บป่วยเราค่อยนึกถึงพ่อแม่ทีนึงตอนกินอาหารอร่อยอร่อยบางอย่างเป็นอาหารที่พ่อกับแม่เคยกินนะตอนเรายังเด็กๆเคยกินกับเราและท่านชอบพอเรามากินอาหารแบบเดียวกันเมนูเดียวกันกับที่พ่อกับแม่ชอบเราเคยนึกถึงท่านไหมว่าเวลาที่คุณกินอาหารอยู่เนี้ยพ่อกับแม่กินข้าวหรือยังท่านหิวหรือเปล่าและท่านได้กินไอ้สิ่งดีๆแบบเนี้ยแบบที่คุณกำลังกินอยู่เนี้ยสมัยเด็กๆเคยกินกับท่านอ่ะท่านยังมีโอกาสกินอยู่หรือเปล่าเราเคยคิดไหมถ้าเราคิดแสดงว่าเราระลึกถึงพ่อแม่เราอยู่ตลอดเวลาเราจะทำอะไรชั่วๆไม่ได้พ่อแม่จะเสียใจแน่เลยเขาต้องการให้เราเป็นลูกที่ดีถ้าเราทำตัวชั่วๆชอบประพฤติผิดคิดชั่วเราก็จะเป็นลูกที่ชั่วเป็นลูกที่ไม่ดีเสียชื่อวงตระกูลศักดิ์สกุลเสียชื่อพ่อแม่หมดแล้วพ่อแม่รู้เข้ารู้ข่าวนะก็จะเสียอกเสียใจกับลูกที่เลวอย่างเราไม่เอาดีกว่าเราไม่ทำชั่วดีกว่านี่คือระลึกถึงท่านแหละครับพระบิดาให้มาทำอะไรครับให้มารักให้มารักกันรักตัวเองรักโลกรักสิ่งแวดล้อมรักสัตว์รักทุกสิ่งแล้วเป็นไงเราจะทำอะไรเรานึกถึงพระองค์ไหมเราจะเกลียดอีเวนนั่นโกรธไอเวนนี่เราเคยนึกถึงพระบิดาไหมว่าจิตวิญญาณเราเนี่ยอาสามาเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้มาเพื่อทำอะไรเราไม่เคยนึกเราลืมหมดเลยแล้วเราจะเป็นบุตรกตัญญูได้อย่างไรในทางโลกอ่ะลูกคนไหนก็ตามไม่สำนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นคนไม่กตัญญูคืออกตัญญูและยังเป็นคนเนรคุณคือทำบาปทำชั่วอีกคนพวกนี้คนโบราณก็รู้นะว่ายิ่งโตขึ้นมากเท่าไหร่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเท่านั้นเนี่ยชีวิตเนี่ยจะมีแต่หายนะมากขึ้นภาษาบ้านๆเขาบอกว่าทำกินไม่ขึ้นจะชีวิตจะลำเค็ญชีวิตจะอดอยากยากแค้นต่อให้ขยันแทบตายแต่ก็ไร้ซึ่งโอกาสที่จะประสบความสำเร็จประสบความเจริญประสบความก้าวหน้าเพียงแค่เป็นคนที่ไม่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่และผู้มีพระคุณนี่คือกฎแห่งกรรมไม่เชื่อก็ลองดูคนใกล้ตัวคนใกล้บ้านหรือดูที่ตัวท่านเองก็ได้เพราะบางทีลืมมองเนี่ยมองแต่คนอื่นท่านจำไว้นะสิ่งที่เราพูดเราพูดแต่สัจจะความจริงเท่านั้นไม่พูดความเท็จพี่น้องถึงแม้มันจะเป็นความรู้แปลกๆใหม่ๆสำหรับท่านแต่อย่าไปกังวลว่าเราจะพูดความเท็จให้ท่านฟังไม่มีประโยชน์มานั่งโกหกท่านดึกๆเดินๆแบบนี้มีประโยชน์อะไรครับนะหาประโยชน์กันดีกว่าครับระลึกถึงพระองค์เสมอดังมีสายสะดือของทารกกับมารดาที่ยึดติดกันไว้เห็นไหมฮะไม่มีใครเอาสายรกหมอตำแยหรือพยาบาลหรือหมอคนไหนก็ตามนะไม่มีใครตัดสายสะดือออกจากเด็กออกจากรกของพ่อของแม่ที่อยู่ในครรภ์นะตั้งแต่อยู่ในท้องนะเอาออกมาตัดข้างนอกให้เห็นนะครับนั่นเป็นธรรมะนะเป็นสัจธรรมนะที่พระบิดาสอนไว้นะว่าเนี่ยลูกคนนี้ไอ้ทารกน้อยคนนี้เกิดจากแม่ในท้องแม่มันจะมีสายคือเส้นสายก็คือสายสะดือเนี่ยยึดรั้งกับแม่เอาไว้พระบิดาต้องการจะสอนลูกว่าลูกมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ไม่ว่าจิตวิญญาณหรือกายหยาบดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้เพราะมีสายสะดือก็คือสายของจิตวิญญาณบางคนบางท่านเรียกว่าสายทองจากพระบิดาเนี่ยนะยึดโยงจากพระบิดามาไว้กับจิตวิญญาณของไอ้ลูกคนนั้นเนี่ยที่อาสาพระบิดามาเกิดน่ะแต่สายตาของมนุษย์สองตาเปล่ามองไม่เห็นพระบิดาจำลูกของพระองค์ได้ทุกตัวเอ้ยไม่ใช่ทุกคนถ้าพระองค์ลืมลูกคนไหนเนี่ยมันจะหายวับไปกับตาเลยครับที่ยังมีพวกเราอยู่เพราะพระองค์ยังจำพวกท่านได้เพราะมีสายทองหรือสายสะดือเชื่อมโยงระหว่างพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลกับตัวท่านที่เป็นบุตรทุกคนเลย 7,000 กว่าล้านคนนี่ก็มีสายสะดือ 7,000 กว่าล้านเส้นนะแม้พ่อคนเดียวมีลูกเพียบส่วนมากมนุษย์เนี่ยถ้ามีลูกเป็นโหลนี่ท้องเดียวเนี่ยเป็นเรื่องมหัศจรรย์นี่พระองค์เนี่ยมี 7,000 กว่าล้านคนเป็นลูกที่อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมนะรูปธรรมมนุษย์นะยังไม่นับจิตวิญญาณอีกเยอะแยะ
มีสายสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ระลึกนึกถึงพระองค์เนี่ยแสดงว่าท่านไร้ซึ่งสายสะดือที่เชื่อมโยงกับพระเจ้าท่านตัดขาดจากพระเจ้านั่นแสดงว่าเมื่อออกจากครรภ์ของแม่แล้วท่านพร้อมที่จะดิ้นรนที่จะช่วยตัวเองแล้วใช่ไหมทำดีก็ต้องหาความดีงามตอบแทนตัวเองทำชั่วก็จะได้ชั่วตามที่ตัวเองทำชั่วเองไม่ต้องมาขออะไรจากพระเจ้าเพราะว่าไม่มีสายสะดือยึดโยงกับพระเจ้าแล้วไงเพราะคุณปฏิเสธพระเจ้าไงคุณไม่มีพ่อทางจิตวิญญาณแล้วอ่ะคุณจะมาร้องขออะไรกับพระองค์เห็นไหมที่คุณบอกว่าพยายามใช้สั่งจิตใต้สำนึกของจิตวิญญาณตัวเองขอนั่นขอนี่เอานู่นเอานี่ครับไว้กันเนี่ยคุณศรัทธาจิตวิญญาณของตัวเองแค่ไหนคุณศรัทธาพระผู้เป็นเจ้าแค่ไหนจิตวิญญาณจะให้อะไรกับคุณไม่ได้หรอกถ้าพระเจ้าไม่เปิดมิติให้หรือไม่อนุญาตท่านเข้าใจไหมครับนี่คือเมตาฟิสิกส์นี่คืออภิปรัชญามันถ้าท่านเป็นคนไม่มีพระเจ้าก็แปลว่าท่านจะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เพราะท่านไม่มีพระเจ้าคือปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธองค์จิตจักรวาลปฏิเสธพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านเองท่านก็จะเป็นคนเร่ร่อนพเนจรเหมือนกับวัตถุล่องลอยไม่ได้เชื่อมโยงเอาไว้กับพระเจ้าแล้วถ้าไม่ได้เชื่อมโยงกับพระองค์จะกลับไปหาพระองค์ได้ไหมก็ไม่ได้เราตัดสายสะดือระหว่างตัวเรากับแม่เราแต่สายใยทางจิตใจเรายังมีความเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อกันใช่ไหมล่ะนั่นแหละจึงเป็นครอบครัวอยู่ได้อย่างมั่นคงเป็นปึกแผ่นเพราะพ่อกับแม่เชื่อมโยงกันไว้ด้วยสายใยแห่งความรักมันเพียงแค่ท่านรักพระบิดารักพระเจ้าแล้วเชื่อว่าพระองค์มีจริงแค่นี้โอกาสที่ท่านจะหลุดพ้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะท่านไม่ต้องตายท่านบรรลุผลสำเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติท่านไม่ต้องตายแล้วท่านก็มีหน้าที่ให้ความรักกับโลกไปเพราะอาสาพระองค์มาจะตายเมื่อไหร่นั้นท่านแค่บอกพระบิดาว่าจะขอกลับไปกราบพระบาทพระองค์นั้นนอนหลับคืนนี้พรุ่งนี้เช้าก็ขอให้ไม่ต้องตื่นจะเอาจิตวิญญาณคืนกลับไปหาพระองค์ก็ได้แต่นั่นหมายความว่าท่านจะพูดอย่างนี้ได้ต่อเมื่อท่านหมุนธรรมจักรสำเร็จแล้วหมุนเป็นแล้วแล้วท่านยอมรับว่ามีพระเจ้ามีพระบิดามีองค์จิตจักรวาลและรักพระองค์ไม่ใช่รักแบบงมงายโง่ๆรักเพราะถูกสอนให้รักไม่ได้รักแบบเข้าใจท่านรักพ่อรักแม่ของท่านเพราะท่านเข้าใจไงว่าเขาไม่ป้อนนมให้ท่านท่านก็ตายนะเขาบีบจมูกท่านตั้งแต่เล็กท่านก็ตายก็ต้องเลี้ยงดูแลท่านอย่างดีนั่นพระบิดาทางจิตวิญญาณก็ไม่ต่างกันกับพ่อแม่ทางโลกของท่านหรอกครับรักพ่อแม่ทางโลกได้ทำไมรักพ่อแม่ทางจิตวิญญาณไม่ได้ทำไมยอมรับไม่ได้ถูกไหมพ่อแม่ท่านในชาตินี้มีคนบอกท่านว่าเนี่ยพ่อแม่ของมึงเพราะตอนเล็กๆท่านจำไม่ได้หรอกท่านไม่รู้เรียงสาใช่ไหมเนี่ยพ่อแม่มึงแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยนะเธอเป็นลูกของเรานะเราเป็นพ่อแม่ของเธอคุณก็เชื่อแล้วเนี่ยเรามาจากพระเจ้ามาจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณแล้วเรามาบอกท่านว่าจิตวิญญาณของพวกท่านเนี่ยพระบิดาหรือพระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดเราก็เหมือนกับคนอื่นมาบอกท่านนั่นแหละแต่เป็นคนที่รู้ใช่ไหมนะครับทำไมถึงไม่เชื่อมีเหตุผลไหมพี่น้องครับสไลด์ชิ้นที่5เออชิ้นที่6ครับฉลาดรับผิดชอบต่อหน้าที่ถ้าท่านเป็นคารวาสจะฉลาดทำเพื่อ นำพาจิตวิญญาณตัวเองให้นิพพานในสิ่งที่เป็นขยะแล้วหลุดพ้นกลับบ้านท่านต้องฉลาดรับผิดชอบต่อหน้าที่หน้าที่ต่อตนเองหน้าที่ต่อตนเองก็คือจิตหยาบจะต้องมีหน้าที่ในการบำรุงร่างกายบำเรอร่างกายบำรุงร่างกายบำเรอร่างกายเพื่อให้มันมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงต้องอาศัยจิตหยาบให้มันแข็งแรงให้มีสุขภาพพลานามัยดีให้พร้อมที่จะมีประสิทธิภาพให้มันพร้อมที่จะมีสมรรถภาพเพื่อทำให้โลกสมดุลในมิติโลกทางกายภาพนึกออกไหมครับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสถึงแม้ว่าสังคมของพี่ๆน้องๆเขาไม่ได้เหมือนสังคมโลกที่เอาไฮเทคโนโลยีมานำหน้าอาชีพหลักของพี่ๆน้องๆเขาวันหนึ่งเวลาสว่างขึ้นมาตื่นขึ้นมานะเขาจะมีมีดพระมีผ้าขมับพวกหัวแล้วออกไปในป่าคอยเดินเก็บเศษไม้กิ่งไม้ใบไม้แห้งของพระบิดาที่มันร่วงหล่นลงมาเก็บเอามารวมกันกองแล้วก็เผาแล้วเอาไปทำปุ๋ยใส่กับต้นไม้เขาไม่โค่นต้นไม้ทำลายป่าวันๆเขาก็ทำในสิ่งนี้นี่คือหน้าที่ของเขาหน้าที่ต่อตนเองก็คือดูแลสุขภาพกินอาหารที่ถูกต้อง
ไม่กินเกินกินแค่พอดีไม่กินแบบกินล้างกินผลาญอะไรแบบนี้กินอย่างมีจิตสำนึกพี่ๆน้องๆในวงโคจรของดาวพฤหัสดาวพฤหัสเป็นดาวครูนะแต่ว่าอะไรอ่ะแปลว่าพี่ๆน้องๆที่นั่นน่ะเป็นครูของมนุษย์โลกเราเนี่ยแหละเราก็เอาบางส่วนแอบๆมาบอกท่านเพราะหน้าที่ต่อตนเองคือดูแลสุขภาพดูแลให้ตัวเองนะไม่ตายง่ายๆนะให้ปลอดภัยไม่ใช่ร่างกายเดี่ยงเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆเป็นหน้าที่ของจิตญาณของท่านที่ต้องรับผิดชอบเพราะจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในเขาช่วยท่านไม่ได้ท่านต้องช่วยตัวท่านเองหน้าที่ที่สองครัวท่านจะต้องถนอมน้ำใจคนในครอบครัวซึ่งเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกกันเนี่ยต้องยึดมั่นในความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้เพื่อจะช่วยเป็นเงื่อนไขให้แก่ละกันและกันในการกระตุกกระตุ้นให้จิตหยาบนั้นหมุนธรรมจักรจากขันห้าให้ได้แทนที่จะหมุนกรรมจักรนี่คือหน้าที่ต่อครอบครัวช่วยกันจุนเจือกันเป็นกำลังใจให้กันเป็นพี่เลี้ยงให้กันและกันเป็นเพื่อนกันแล้วช่วยทำให้สมการซัมเบต้า x ที่มีค่าเท่ากับ x กับ3นะมันเกิดขึ้นได้เพราะถ้าไม่ครบองค์3มันเกิดไม่ได้หน้าที่ต่อเพื่อนร่วมสังคมสังคมเล็กๆในบ้านเราเมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วเพราะในครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยก็มีนิสัยที่แตกต่างกันมีความต้องการในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันก็คือต้องการความมั่นคงและความมั่งคั่งรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตถูกต้องไหมครับถ้าท่านฝึกในครอบครัวจนชำนาญและเกิดสกิลเกิดทักษะแล้วไม่ยากที่ท่านจะเริ่มขยายสังคมของท่านออกไปคบหาคนข้างบ้านแล้วใช้หลักการเดียวกันกับคนในครอบครัวเพื่อทำให้ครอบครัวท่านใหญ่ขึ้นท่านต้องรักลูกหลานคนข้างบ้านให้เท่ากับท่านรักลูกหลานของตัวท่านเองที่มาของประโยคนี้ที่เราเคยกล่าวเป็นพันๆปีก็มาจากสิ่งนี้เมื่อท่านเชี่ยวชาญในครอบครัวของท่านแล้วการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับคนข้างบ้านมันจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพราะใช้หลักการเดียวกันหัวใจดวงเดียวกันกายสังขารเดียวกันสมองเดียวกันก็คือของท่านทั้งหมดเพื่อทำให้สมการซัมเบต้า x เนี่ยแทนที่จะหวังพึ่งกับคน3คนในครอบครัวสามารถจะเป็นคน3คนกับใครก็ได้ที่อยู่ในสังคมเดียวกันท่านนึกภาพออกไหมมันหน้าที่ต่อเพื่อนร่วมสังคมคืออะไรครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อชวนเขาหมุนธรรมจักรเพื่อเขาจะได้ช่วยโลกได้ถูกต้องหรือไม่หน้าที่ต่อประเทศชาติเนื่องจากมนุษย์เราเนี่ยตอนหลังๆมันมาแบ่งกันเป็นเขตเป็นประเทศท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบดูแลประเทศชาติของท่านเพื่อให้เป็นประเทศชาติที่มั่นคงเป็นประเทศที่มั่งคั่งไม่ใช่เป็นประเทศที่ง่อนแง่นและเป็นประเทศชาติที่พัฒนาแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยถามว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศแบบไหนเป็นประเทศไทยที่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาท่านจำได้ไหมคนที่อายุประมาณ60 70อ่ะสมัยตอนเด็กๆเรียนป.4หรือมัธยมอ่ะถามว่าท่านเคยได้ยินไหมครูบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาโตมาจนป่านนี้แล้วประเทศไทยเราก็ยังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะมันเกิดอะไรครับเพราะว่ามันด้อยพัฒนาพัฒนาแรกที่ด้อยก็คือพัฒนาจิตใจพัฒนาต่อมาคือพัฒนาจิตวิญญาณเมื่อจิตเป็นนายกายไปบ่าวจิตใจมันด้อยพัฒนาเนี่ยสังคมมันจะพัฒนาไปไม่ได้หรอกพี่น้องครับถ้าท่านนายกฟังอยู่หรือคนของนายกฟังก็ฟังที่เราพูดเอาไว้ด้วยนะการเป็นผู้บริหารประเทศชาตินั้นน่ะมันต้องดูแลทุกมิตินะมันต้องดูแลทุกอนูนะไม่ใช่ดูแลแต่เรื่องการบ้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์นะเรื่องผลประโยชน์เรื่องการบ้านการเมืองนะเรื่องประโยชน์สุขของพรรคของพวกของตัวเองอะไรแค่นั้นไม่ใช่นะมันต้องดูแลละเอียดจนถึงจิตวิญญาณของพี่น้องประชาชนด้วยนี่คือสิ่งสำคัญพระเจ้าจะเลือกผู้นำไปแบบนั้นนะครับที่ผ่านมานี่มนุษย์เลือกกันใช่ไหมไม่ใช่พระเจ้าเลือก พี่น้องครับหน้าที่ต่อประเทศชาตินะซื่อสัตย์ครับจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั่นคือหน้าที่ของประเทศชาติหน้าที่ของมนุษย์ที่จะมีต่อประเทศชาตินะแล้วก็ฉลาดรับผิดชอบต่อหน้าที่ในประการต่อมาซึ่งเป็นไปประการที่5คือหน้าที่ต่อดาวเคราะห์โลกจำไว้เลยนะท่านเกิดมาเพื่อให้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกท่านเจอใครท่านต้องรักให้หมดรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีกับท่านท่านต้องรักเขาให้ได้โดยการฉลาดใช้ปัญญาเพื่อจะรักเขาเราย้ำนะครับมันจะทำให้ท่านเนี่ยสามารถช่วยทำให้โลกนี้สมดุลได้และจิตวิญญาณของท่านก็ไม่เสียชาติเกิดประการที่6หน้าที่ต่อจิตวิญญาณแก่นแท้เนื่องจากท่านเนี่ยดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ด้วยจิตหยาบจิตหยาบเป็นกลุ่มพลังงานไม่ใช่ก้อนพลังงานเป็นกลุ่มนะฮะเขาเรียกว่าเป็นขันนะเป็นกลุ่มจิตวิญญาณของท่านเป็นแบบนั้นจิตวิญญาณของท่านเป็นแบบนั้น
จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณจิตวิญญาณจะถูกซ่อนเร้นอยู่ตรงต่อมพิทูอิตรีท่านเห็นไหมต่อมไร้ท่อทุกต่อมนะมันจะแปะแปะแขวนๆอยู่ตรงนั้นตรงนี้ระยงระยางแต่ต่อมพิทูอิตรีมันจะอยู่ในหลุมมันจะมีแองตรงนั้นเขาเรียกว่าบัลลังก์หรือที่ประทับเพราะจิตวิญญาณเป็นของสูงจิตวิญญาณเป็นตัวแทนของพระเจ้ามาจากพระเจ้านะจิตวิญญาณของท่านนะนั่นนะท่านจำไว้นะตัวท่านเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันนะไม่ใช่เราที่เป็นบุตรเอกหรือพระเยซูหรือท่านนบีนะแค่คนแค่ไม่กี่คนนี้เป็นลูกพระเจ้าพวกท่านไม่ใช่นะครับพวกท่านก็คือบุตรของพระเจ้าที่อาสามาแต่เราเป็นบุตรเอกเพราะมาคนเดียวไงมาเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือพวกท่านนะที่พูดมาทั้งหมดที่ช่วยทั้งนั้นนะไม่ได้มาสาปแช่งนะมาช่วยนะใครฟังเราพูดถึงตอนนี้แล้วหาว่าเราสาปแช่งเนี่ยแสดงว่าสงสัยเพิ่งตื่นนะหรือคิดอคติคิดลบกับเรานะครับนะจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นหน้าที่ของจิตหยาบคือต้องรู้ว่าจิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบอย่างท่านเนี่ยทำอะไรมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างสิ่งแรกเลยจิตหยาบต้องสั่นสะเทือนตนเองให้มีระดับคลื่นความถี่เป็นคลื่นความถี่ระดับเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวท่านเองพอมันสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วจิตวิญญาณของท่านรวมทั้งจิตหยาบด้วยมันจะทำงานร่วมกันในมิติของจิตวิญญาณได้มันถึงจะมีพลังอำนาจอันมหาศาลมาแต่ทุกวันนี้ถามว่าท่านนะวันๆนึงนั่งหลับตานั่งกรรมฐานเนี่ยท่านเคยคิดจะรวมจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวจิตวิญญาณไหมท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวท่านมีจิตหยาบอยู่ท่านนึกว่าที่ท่านสั่นสะเทือนอยู่ขับเคลื่อนพฤติกรรมขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมอยู่ท่านนึกว่าท่านขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณแล้วใช่ไหมล่ะไม่ใช่พี่น้องครับเห็นไหมครับนี่มันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยท่านเห็นเนื้อหนังแบบเนี้ยถ้าท่านไม่มีความรู้ท่านเลยนึกว่าพอผ่าเนื้อนี้เข้าไปก็คือถึงข้างในแล้วไม่ใช่ใช่ไหมถ้าศึกษาถ้าท่านเรียนรู้มาถ้าท่านเรียนรู้และศึกษาท่านจะรู้ว่าท่านจะมีหนังชั้นนอกนะมีเนื้อมีหนังชั้นนอกแล้วก็มีหนังชั้นในแล้วก็จะมีเนื้อใช่ไหมมีหนังมีเนื้อนะเป็นชั้นชั้นนะแล้วก็หนังชั้นนอกเนี่ยนะบางส่วนมันก็เป็นหนังกำพร้าไปเช่นฝ่าเท้าของท่านที่เดินมากมันด้านน่ะก็เป็นหนังกำพร้าแล้วพอเป็นหนังกำพร้าปั๊บเนี่ยมันจะไม่ถึงเนื้อนะมันก็จะมีหนังแท้อีกชั้นหนึ่งใช่มั้ยพอหนังกำพร้าหลุดไปหนังแท้ก็จะขึ้นมาพอนานๆเข้ามันก็จะเป็นหนังกำพร้าเพราะว่าเซลล์มันตายใช่มั้ยถ้าท่านไม่เรียนรู้เนี่ยท่านก็นึกว่ามันไม่เห็นแต่ข้างนอกข้างในก็คงเป็นแบบนี้ครับโอเคมั้ยหน้าที่ต่อจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ท่านทำอย่างเดียวเนี่ยและสามารถเป็นหนึ่งเดียวได้ด้วยวิธีไหนหมุนธรรมจักรด้วยการใช้ขันธ์5แทรกแซงขันธ์5อย่าหมุนตามสัตว์คือใช้อารมณ์หมุนใช้ความรู้สึกหมุนถ้าใช้อารมณ์หมุนใช้ความรู้สึกหมุนน่ะท่านก็จะไม่ต่างจากสัตว์เพราะท่านจะหมุนกรรมจักรทันทีสัตว์มันไม่มีกรรมจักรสัตว์มันไม่มีกรรมจักรมันเลยหมุนได้ไงตอนไหนมันหมุนเป็นธรรมจักรมันก็ให้ความรักกับโลกได้ตอนไหนมันเกลียดกราดกันมันดุร้ายกันเนี่ยมันก็ให้ความรักกับโลกไม่ได้มันก็ให้ความเป็นลบออกมามันก็ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่มีกฎแห่งกรรมมันไม่ต้องกลับบ้านน่ะสัตว์ทั้งหลายน่ะเพราะฉะนั้นเราไปเอาอย่างสัตว์ทั้งหมดไม่ได้ถึงแม้ใช้ขันห้าแบบสัตว์นะเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะตรงนี้นะครับประการที่7นะหน้าที่ต่อพระบิดาคืออะไรถ้าเรารู้ว่าพระบิดาทรงทอดพระเนตรเราอยู่ข้างบนเวลาเราจะโกหกตอแหลอะไรเราอายพ่อมั้งแล้วเวลาเราจะทำชั่วอะไรต้องนึกว่าพระองค์จะเสียพระทัยไหมเพราะท่านน่ะจิตวิญญาณน่ะขันอาสาพระองค์ลงมาทำหน้าที่แทนพระองค์ในระบบโลกเนี่ยเพื่อเอาความรักมาให้โลกมันท่านตัวท่านนี่คือจิตวิญญาณก็เหมือนกับ UFO เหมือนกับจานบินน่ะแล้วขนเอาความรักมาโดยคนขับจานบินนี้ก็คือจิตวิญญาณท่านเอาความรักมาฝากโลกโดยเอาความรักจากพระเจ้าหรือจากพระบิดานั่นแหละท่านเป็นคนแบกขนมาเนี่ยเมื่อมาบนโลกแล้วไม่ทำหน้าที่เนี่ยให้รู้ว่าพระเจ้าหรือพระบิดาทรงทอดพระเนตรอยู่ข้างบนให้รู้จักอับอายพ่อของตัวเองบ้างแค่อายนะพระพุทธองค์ยังใช้คำว่าละอายต่อบาปเลยใช่ไหมครับแต่ท่านไม่เคยคิดใช่ไหมละอายใครล่ะครับถ้าไม่ละอายพระบิดาก็ละอายจิตวิญญาณของตัวเองสิเพราะให้จิตหยาบมาทำหน้าที่แทนจิตหยาบต้องละอายจิตวิญญาณของตัวเองแต่ถ้าให้ดีต้องอายอับอายทั้งพระเจ้าหรือพระบิดาผู้ให้มาเกิดและต้องอายทั้งจิตวิญญาณผู้อุตส่าห์ไว้ใจมอบอำนาจให้จิตหยาบอย่างท่านเนี่ยทำหน้าที่แทนน่ะไม่สมหน้าที่ไม่สมเกียรติเลยมันน่าอายไหมพี่น้องครับนี่เราพูดจนทะลุแจ้งนะพูดอย่างโปร่งแจ้งแล้วไม่รู้จะพูดยังไงนะครับท่านลองดูสิว่าเราพูดผิดตรงไหนขอจับผิดสิว่าเราสอนเรื่องที่เป็นเท็จเรื่องที่ไม่จริงท่านมีอะไรเถียงบ้างทั้งหมด5ฉลาดแล้วต่อมาฉลาดที่6เราบอกถ้าเวลาพอดูท่าทางเวลาจะพอนะอ่ะฉลาดมีมนุษย์สัตว์ท่านจำไว้นะฮะถ้าท่านต้องการนิพพานกรรมทั้งหมดนิพพานกิเลสตัณหาทั้งหมดและ
สามารถจะหลุดพ้นกลับบ้านได้ทันทีเมื่อต้องการโดยจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายอีกเพราะสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยพระบิดาสื่อมาเนี่ยเป็นเหมือนขนมปังที่พระองค์ประทานให้กับท่านในสมัยก่อนเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆพระบุตรเอกอะท่านนบีท่านเยซูเนี่ยคนพวกนั้นเนี่ยเขากินขนมปังเป็นอาหารหรือกินแป้งปั้นแป้งเผาแป้งปั่นก็เรียกว่าขนมปังนะฮะเพราะฉะนั้นกินแล้วรอดตายกินแล้วไม่ตายมันในสมัยก่อนเวลาเปรียบเทียบสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมของพระเจ้าเนี่ยก็เลยบอกว่าอนุตตรธรรมของพระเจ้าหรือสัจธรรมที่บุตรเอกเอามากล่าวให้ท่านฟังเนี่ยมันเหมือนกับขนมปังอ่ะถ้าท่านกินขนมปังของพระบิดาแล้วจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายแปลว่าไม่ต้องมีเวียนว่ายตายเกิดไม่มีสังสารวัฏไม่มีกฎแห่งกรรมไม่มีนรกและไม่มีสวรรค์ที่ต้องหลุดลอยมีแต่โลกมนุษย์ทำหน้าที่เสร็จแล้วสุดๆแล้วหลุดพ้นกลับบ้านโอเคไหมฉลาดมีมนุษยสัมพันธ์ข้อแรกขึ้นมารอแล้วต้องไม่หนีเข้าป่าถ้าท่านหนีเข้าป่าไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวท่านจะไปสัมพันธ์กับอะไรครับต้องสัมพันธ์กับมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมเข้าป่าสัตว์มันก็ไม่มายุ่งกับท่านหรอกท่านไม่ต้องไปคบสัตว์เป็นเพื่อนหรอกเนี่ยหรือมีเพื่อนเป็นสัตว์มีสัตว์เป็นเพื่อนก็ไม่ควรเพราะมนุษย์บนโลกนี้มีอยู่ท่านต้องสร้างสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ร่วมกับมนุษย์ไม่ใช่สกสัตว์โอเคไหมท่านต้องมีหนีเข้าป่าจำไว้แต่ถ้าไปชั่วคราวนะ5วัน7วันหลบมุมไปหาธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไปพักจิตพักใจนะบ้างเนี่ยไม่ว่าแต่อย่าไปคิดว่าเส้นทางสายนั้นคือเส้นทางของการหลุดพ้นนิพพานที่แท้จริงเราบอกท่านเลยว่าไม่ใช่นั่นคือหลงทางแค่ไปหลับตาปิดอายตนะนี่ก็ผิดแล้วขันธ์5ทำไม่ได้ถ้าไม่มีอายตนะให้ใช้ไม่หนีเข้าป่าประการที่2ถ้าหนีเข้าป่าเนี่ยไม่มีคนสร้างเงื่อนไขให้อายตนะทั้ง5เนี่ยมีไว้ก็เหมือนไม่มีเลยพอไม่เห็นคนอื่นไม่ได้ยินคนอื่นไม่ได้สัมผัสคนอื่นไม่ได้ใช้ปากใช้ลิ้นรับรสรับรู้สิ่งอื่นๆโอเคไหม

และยังโง่บางครั้งนะคิดว่าครบแต่คนดียังฉลาดไหมบางทียังโง่อีกนะคนที่เขาดีกับเราที่ทำความดีงามกับเราเขารักเราเรากลับตาบอดมองไม่เห็นเพราะเราโง่เห็นไหมฮะเพราะเรารู้แต่ด้านดีเราไม่ได้รู้ด้านชั่วๆพอเรารู้ด้านชั่วด้วยด้านดีด้วยเราถึงจะเห็นด้านดีชัดเจนเราถึงเห็นด้านชั่วชัดเจนไม่ใช่เห็นอยู่ด้านเดียวโอเคต้องคบหากับทุกคนเหตุผลอีกข้อนึงครับเพราะในคนบางคนเนี่ยที่ท่านเห็นแล้วไม่โปรดไม่ปลื้มอ่ะเขาอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านก็ได้และเมื่อเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขากับท่านต้องมาจับมือกันเพื่อปลดตะขอตะขอก็คือเวรหรือกรรมที่เกี่ยวกันอยู่เนี่ยให้หลุดออกจากกันไม่งั้นจิตวิญญาณของมันกับจิตวิญญาณของท่านไม่สามารถจะนิพพานกรรมหรือนิพพานอะไรได้และก็ไม่อาจจะหลุดพ้นกลับบ้านได้เพราะขณะนี้มันสิ้นยุคแล้วพลังงานเก่าว่ากำลังจะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ท่านต้องรีบชำระกรรมมันถ้าท่านเนี่ยเลือกคบคนคนไหนน่าเกลียดกูไม่คบคนไหนไม่น่ารักกูไม่คบกูจะคบแต่คนดีๆคนที่กูรักไอ้พวกนี้มันไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรของท่านอ่ะใช่ไหมแล้วมันจะไปแก้ไขกรรมเก่าแล้วไปเกี่ยวกรรมแก้กรรมได้ยังไงครับเห็นไหมต้องคบทุกคนและบางคนเนี่ยที่ท่านมองพฤติกรรมภายนอกถ้าท่านสอบผ่านที่เขากระทำพฤติกรรมไม่ดีกับท่านถ้าเขาทำไม่ดีและท่านทำดีคือฉลาดทำความดีกับเขาเพราะท่านมองเห็นคุณค่าของคนที่ทำไม่ดีกับท่านมันอาจจะเปลี่ยนแปลงให้เขากลายมาเป็นคนดีมากกว่าคนที่ทำตัวดีๆกับท่านที่ผ่านมาตั้งแต่แรกซะเลยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าเกี่ยวกรรมกันมาเขามาสร้างเงื่อนไขให้กับท่านเพื่อทำชั่วกับท่านแล้วให้ท่านเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีที่จะรักได้ให้อภัยเป็นไรแบบนี้ครับมันท่านต้องคบกับทุกคนอย่าเลือกคบเขาทำไม่ดีกับเราเราก็จะต้องไม่ปฏิเสธบางคนก็บอกว่าปล่อยไปตามยถากรรมคำว่ายถากรรมแปลว่ากรรมมันมีมาอย่างไรก็ปล่อยไปตามนั้นแต่เมื่อมันมีเงื่อนไขอะไรมาเราต้องตัดสินใจให้ถูกต้องคือรักได้ให้อภัยเป็นใช้ปัญญาคิดก่อนคิดก่อนพูดคิดก่อนกระทำตามสไลด์ใน6แผ่นที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นนะครับอยู่ในนี้ครับถือว่าเป็นคู่มือของมนุษย์ตามมรรควิธีจิตจักรวาลก็ได้วันหน้าเวลาพูดเรื่องอื่นสื่อกับพระเจ้าสื่อกับพระบิดามาให้ท่านฟังก็ค่อยเจาะลึกในบางเรื่องไปไอ้วันนี้เป็นบริบทในการเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งอย่างแท้จริงพี่น้องครับยังไม่ครบนะนี่แค่6สไลด์ยังไม่หมดนะครับประการที่3ผลประโยชน์ร่วมการเป็นสัตว์สังคมเราต้องเอาสังคมไม่ใช่เอาตัวกูคนเดียวถ้าเราเอาตัวเราเองคนเดียวแสดงว่าเราไม่เอาสังคมเราก็เป็นสัตว์สังคมไม่ได้เมื่อเราไม่เอาสังคมสังคมเขาก็จะปฏิเสธเราก็ไม่เอาเราก็เกิดความแตกแยกเพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นสัตว์สังคมต้องแสวงผลประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ผลประโยชน์กูก็ของกูผลประโยชน์มึงก็ของมึงนึกออกไหมต้องแสวงผลประโยชน์ร่วมทำอะไรแล้วต้องคิดถึงประโยชน์สุขของพวกเราด้วยในครอบครัวเวลาพ่อแม่ลูกจะทำอะไรก็ต้องคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกด้วยว่าอยู่ในครอบครัวเวลาจะทำอะไรก็ต้องคิดถึงคนในสังคมด้วยนะในหมู่บ้านในตำบลในจังหวัดหรือคิดถึงผู้คนที่อยู่ในประเทศชาติด้วยไม่ใช่กูที่จะทำอะไรก็ทำไม่ใช่เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวนี่คือฉลาดมีมนุษย์สัมพันธ์แล้วทำให้เรามีความสัมพันธ์กับมนุษย์ก็คือผู้ประเสริฐเราก็จะสามารถมีความสัมพันธ์กับผู้ประเสริฐได้คือเราจะเปลี่ยนแปลงคนที่เขาไม่ดีให้เป็นคนดีได้จากการที่เราเริ่มเป็นคนดีก่อนถ้าเราทำดีกับคนอื่นเราจะไม่ผิดหวังแต่ถ้าเราหวังให้คนอื่นทำดีกับเราคุณผิดหวังไหมโอกาสผิดหวังมีเยอะเลยเพราะเราบังคับมันไม่ได้แต่เราสั่งตัวเราได้เราบอกตัวเราได้ง่ายกว่ากันเยอะเลยครับแสวงผลประโยชน์ร่วมประการที่4รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมแสวงผลประโยชน์ร่วมแล้วต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยยึดมั่นความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันไว้เป็นอันดับหนึ่งนะให้เหนือกว่าผลประโยชน์เช่นครอบครัวพ่อแม่ลูกถ้ามันมีการลิ้นกับฟันกระทบกันต้องมีการขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างก็อย่าให้ครอบครัวแตกคือสังคมเล็กๆเนี่ยแตกเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราเป็นสัตว์สังคมเราต้องยึดมั่นความสัมพันธ์ของการเป็นครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียวกันเอาไว้เพราะนี่เป็นแผนการของพระเจ้าที่วางแผนไว้และพวกท่านอาสามาเพื่อจะปฏิบัติตามแผนของพระองค์ไม่ใช่ปฏิบัติตามใจนึกของตัวเองนึกออกไหมครับไม่ใช่มาปฏิบัติตามประโยชน์ของตัวเองโดยไม่นึกถึงเลยว่าประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ของโลกประโยชน์ของชาติประโยชน์ของแผ่นดินมีหมดนะอย่านึกแต่ของกูตัวกูอย่างเดียวไม่ได้ต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนี่คือความฉลาดมีมนุษยสัมพันธ์นะในประการที่6แผ่นที่1สไลด์แผ่นที่2ความฉลาดในการเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นประการที่5คือฉลาดมีมนุษยสัมพันธ์ตะกี้พูดถึงหลักการพูดถึงเหตุผล

คราวนี้ฉลาดมีมนุษยสัมพันธ์พูดถึงพฤติกรรมพูดถึงวิธีการถ้าท่านจะเป็นคนที่ฉลาดมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นนะประการที่5ซึ่งเป็นเรื่องแรกเลยคือต้องยิ้มง่ายและทักทายก่อนการยิ้มให้กับคนอื่นคือการทักทายถูกต้องไหมทักทายด้วยรอยยิ้มการยิ้มให้เนี่ยเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรหน้าเราหน้าของมนุษย์เปรียบเสมือนห้องรับแขกการที่เรายิ้มให้กับคนอื่นไม่ได้ยิ้มด้วยตายิ้มบนใบหน้าหรือยิ้มด้วยปากของท่านก็ตามมันก็คือการเปิดประตูแง้มเพื่อส่งสัญญาณให้รู้ว่า you are welcome you are welcome แปลว่ายินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บ้านของฉันเข้าสู่คฤหาสน์ของฉันเข้าสู่โลกของฉัน you are welcome ยิ้มให้กับเขายิ้มง่ายทักทายก่อนถ้าท่านฉลาดมีมนุษยสัมพันธ์แล้วพระบิดาก็สร้างรหัสเอาไว้ให้แล้วเป็นสันดานที่อยู่ในจริตของมนุษย์เป็นสัญญาเดิมที่ติดตัวเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณคือเมื่อใครยิ้มให้ก็จะยิ้มตอบแปลว่าเมื่อใครแสดงความรักมาก็จะรักตอบใครแสดงความเป็นมิตรมาก็แสดงความเป็นมิตรตอบการยิ้มคือการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตร you are welcome แต่ถ้าคุณวันหนึ่งอยู่กับความเครียดอยู่กับความทุกข์ไม่สนุกกับการเป็นมนุษย์ไม่ร่าเริงเหมือนสัตว์ประจำโลกที่เขาตากแดดตากฝนไม่มีบ้านนะเนี่ยมุดอยู่ในถ้ำในรูอยู่กระดินเนี่ยยังไม่มีสัตว์ตัวไหนแสดงอาการท้อแท้ในการเป็นสัตว์ไม่มีสัตว์ตัวไหนทุกข์ระทมให้ท่านเห็นไม่มีสัตว์ตัวไหนผูกคอตายไม่มีสัตว์ตัวไหนกระโดดหน้าผาตายไอเลี้ยงผามันอยู่บนหน้าผาใช่ไหมมันยังไม่เคยกระโดดหน้าผาตายและมันไม่ตกลงมาตายด้วยเพราะมันชำนาญเลี้ยงผามันอยู่บนหน้าผาถึงตัวนี้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วใช่ไหมเห็นไหมฮะมันถ้าท่านเป็นคนหน้าจืดท่านเป็นคนหน้าบูดมีใครอยากคบกับท่านไหมสังเกตไหมเวลาเราเห็นคนหน้าบูดเหมือนกับตูดเป็ดอ่ะท่านเห็นหน้ามันแล้วท่านอยากจะคบอยากจะคุยกันไหมท่านไม่อยากคบไม่อยากคุยเลยเพราะอะไรครับถ้ายิ้มเขาจะอ่านเป็นภาษากายเขาท่านนะอ่านเป็นภาษาคำพูดในจิตว่า you are welcome เวลาท่านยิ้มให้ใครเขาก็มองว่าท่านกำลังพูดคำว่า you are welcome ก็จะยิ้มให้ท่านได้แสดงความเป็นมิตรแต่ถ้าท่านหน้าบูดหน้าบึ้งหน้าตึงถึงแม้ว่าไม่ได้มีเหตุอะไรกับเขาอ่ะท่านทะเลาะกับผัวกับเมียในบ้านมาพอโผล่หน้าออกมาหน้าบ้านมีคนเดินผ่านหน้าบ้านมาเห็นท่านยืนหน้าบูดมันตูดเป็ดเขาจะอ่านทันทีเลยว่าท่านกำลังพูดกับเขาว่า you are เวรกรรมเขาเห็นมองว่าท่านเนี่ยเห็นเขาเป็นเวรเป็นกรรมแล้วเขาอยากจะมาเกี่ยวกรรมกับท่านไหมเขาจะรีบเดินผ่านหน้าบ้านท่านไปเลยเขาจะไม่ยิ้มให้และจะไม่ทักทายท่านด้วยรีบเพ่นเลยมันเลือกเอาครับถ้าเป็นลูกของพระบิดานะฉลาดจะมีมนุษยสัมพันธ์ดีต้องให้บนใบหน้าเป็นภาษาอังกฤษว่า you are welcome นะและถ้านะให้ดีเราจะไม่เขียนตัวหนังสือไว้บนใบหน้าว่า you are welcome เสียงคล้ายๆ welcome นะครับนะจำไว้นะครับยิ้มง่ายทักทายก่อนประการที่2คืออ่อนน้อมถ่อมตนในสมัยพันๆปีที่ผ่านมาคำที่คล้ายๆกับคำนี้คือคำว่าถ่อมตนถ่อมใจถ่อมตนถ่อมใจอ่อนน้อมคือการถ่อมใจยอมรับให้เกียรติเขาเรียกว่าถ่อมใจส่วนถ่อมตนนี่คือค้อมเสียศีรษะให้เป็นการให้เกียรติเป็นการแสดงพฤติกรรมภายนอกส่วนถ่อมใจนั้นเป็นพฤติกรรมภายในท่านเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมันต้องแสดงออกมาจากข้างในด้วยเมื่อถ่อมใจแล้วการถ่อมตนมันถึงจะง่ายขึ้นเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพี่น้องครับพฤติกรรมของคนที่มีประการที่3ในข้อ7ครับให้เกียรติคนอื่นเสมอให้เกียรติคนอื่นเสมอให้เกียรติที่จะทำให้เขารู้สึกมีความภาคภูมิใจให้เกียรติเขาก่อนนะให้เขาได้รับโอกาสดีก่อนให้เกียรติเขามีความสำเร็จก่อนมีความสุขก่อนอะไรพวกนี้นะให้เกียรติถ้าท่านสามารถทำได้ท่านก็จะกลายเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่สุดยอดเวลาจะให้เลือกมีของ2ชิ้นมีท่านกับเพื่อน2ชิ้นถ้าให้เกียรติเขาท่านก็ควรให้เขาเลือกก่อนนะให้เธอเลือกก่อนนะแล้วเดี๋ยวเลือกเราเลือกทีหลังก็ได้เราไม่ต้องเลือกก็ได้เธอชอบแบบไหนเธอเอาไปเลยถามว่าคนที่คนนั้นน่ะเขาจะมีความสุขไหมที่คบกับท่านน่ะแล้ววันหน้าเขาก็อย่างบ้างพอมันมี2สิ่ง3สิ่งให้เลือกเขาก็บอกว่านะให้ท่านเลือกเลยนะเอาไป2อย่างเลยเดี๋ยวเราเอาไว้อย่างเดียวที่ท่านไม่เลือกถ้าท่านเป็นคนดีจำได้ว่าเขาเคยให้โอกาสท่านมาก่อนท่านบอกเอางี้ละกันเดี๋ยวเราเลือกก่อนนะเราเลือกชิ้นเดียวถ้าเราเลือกก่อนเราเลือกชิ้นเดียวนะ2ชิ้นที่เธอไม่ต้องเลือกเรายกให้เ
เนี่ยคือให้เกียรติอันนี้ไม่ใช่กูได้มากกว่ามึงกูเอาเลยเฮ้นะกูไม่ยอมน้อยกว่ามึงต้องได้เท่ากับมึงหรือมากกว่าเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ให้เกียรตินะครับอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่บุตรพระเจ้าไม่ใช่ผู้ต้องการที่จะหลุดพ้นนิพพานไม่ใช่ผู้ที่มีศักดิ์ศรีแห่งพระเจ้าของพระเจ้าเพราะปฏิบัติไม่ถูกต้องประการที่8เราย้ำเสมอยึดความสัมพันธ์เหนือสิ่งใดจะทะเลาะเบาะแว้งกันยังไงเราจะหัวเด็ดตีนขาดเราจะไม่พรากจากกันเราจะไม่ทำบ้านแตกไม่ทำสังคมแตกไม่ทำให้ประเทศชาติแตกให้ยึดมั่นความสัมพันธ์เอาไว้เหนือสิ่งอื่นใดเหมือนกับสายรกหรือสายสะดือที่ลูกยึดติดไว้กับรกของแม่ในครรภ์ออกมาจากรกถือว่าปลอดภัยแล้วสายสะดือหมอหรือพยาบาลถึงจะตัดใช่ไหมแต่ตัดขาดทางสายสะดือแต่สายใยแห่งความรักเยื่อใยแห่งความรักซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณของพ่อแม่ลูกอ่ะมันก็ยังอยู่ครบก็เหมือนพระบิดาท่านอาสามาเกิดต่อให้มาเกิดกันหลายหมื่นปีหลายหมื่นภพชาติแล้วนะแต่สายทองหรือโซ่ทองคล้องใจระหว่างจิตจักรวาลคือพระเจ้ากับจิตวิญญาณของพวกท่านยังอยู่ครบเพียงแต่ว่าบางคนปฏิเสธพระเจ้ารังเกียจพระเจ้าไอ้โซ่ทองเส้นนั้นมันก็เลยสลายตัวหายไปมันเหมือนกับการทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าถ้าท่านไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าจริงสามเหลี่ยมที่อยู่ยอดบนที่มีพระเจ้าประทับอยู่พระเจ้าก็จะหายไปเพราะท่านไม่เชื่อเพราะเราเชื่อใช่ไหมทุกสิ่งที่เราเชื่อมันถึงเป็นเรื่องจริงเป็นความจริงสิ่งไหนไม่จริงเราไม่เชื่ออยู่แล้วมันถ้าเราไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าบนยอดสามเหลี่ยมก็ไม่มีพระเจ้าสำหรับท่านแต่จะมีสำหรับคนที่เชื่อว่ามีพระเจ้าถูกหรือไม่แล้วถ้าไม่เชื่ออาจารย์ปริญญาที่จะเป็นมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมที่จะทำกับพระเจ้าถ้าท่านไม่เชื่อเราไม่ศรัทธาเราก็จะหายไปจากมุมนั้นสามเหลี่ยมหายไปสองมุมนะพระเจ้าก็หายเราก็หายหรือแต่ตัวท่านมุมเดียวมันจะเป็นสามเหลี่ยมได้ไหมครับมีมุมอยู่มุมเดียวมีจุดอยู่จุดเดียวมันก็แค่จุดมันจะเป็นสามเหลี่ยมไปไม่ได้มันสามเหลี่ยมมันต้องมีองค์สามนะยอมรับตัวเองนับถือตัวเองศรัทธาตัวเองเชื่อถือตัวเองว่ามีตัวตนอยู่ตัวกูมีกูอยู่แต่ไม่เคยรู้ว่าตัวอาจารย์มีตัวอาจารย์อยู่เพราะไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาไม่รู้ว่าพระบิดาเป็นพระเจ้าไม่รู้ว่าพระองค์มีพระองค์อยู่ถึงแม้คุณตาไม่เห็นแต่คุณใช้ดวงตาธรรมะไอ้ดวงตาที่เป็นดวงตาปัญญามองเห็นพระองค์ได้นี่เราอธิบายให้คุณฟังเยอะแยะแล้วว่าพระเจ้ามีจริงอ่ะเรามีเหตุผลอธิบายเยอะแยะที่เถียงไม่ได้ด้วยซ้ำท่านดื้อรั้นปฏิเสธกันเองเท่านั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องยึดมั่นความสัมพันธ์เอาไว้เหมือนสายสะดือที่ยึดรั้งระหว่างลูกกับแม่หรือโซ่ทองคล้องใจระหว่างพ่อแม่ลูกท่านกับจิตวิญญาณของท่านกับพระจิตซึ่งเป็นองค์จิตจักรวาลก็ไม่ต่างกันแล้วในจิตจักรวาลเบื้องบนน่ะยังมีจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งมีตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านที่แบ่งภาคลงมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยซ้ํายังมีจิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมอีกด้วยถ้าท่านไม่ต้องพึ่งอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลได้มุมหนึ่งของท่านนะมันจะต้องเป็นจิตจักรวาลดวงเล็กคือพระเชษฐาของท่านหรือพระคณิษฐาของท่านไม่ต้องเอาเราเข้าไปเกี่ยวก็ได้แต่ถ้าพลังอํานาจทางจิตวิญญาณท่านไม่สูงพอเรายินดีที่จะเป็นสะพานให้กับท่านLike a bridge over troubled water เรายินดีจะทอดกายลงเป็นสะพานเป็นมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมให้เพื่อที่ท่านจะสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ไม่งั้นท่านติดต่อพระเจ้าไม่ได้เหมือนที่ท่านมาที่ภูกระต่ายจิตจักรวาลสถานธรรมมีพระพุทธชินราชศักดิ์สิทธิ์เนี่ยประดิษฐานอยู่กลางแจ้งที่นี่ที่นี่ไม่มีเจดีย์มีพระพุทธชินราชศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะทำสามเหลี่ยมระหว่างจิตวิญญาณของท่านพระพุทธชินราชแล้วก็พระเจ้าคือองค์จิตจักรวาลท่านมาที่นี่ท่านทำสามเหลี่ยมได้นะฝึกเองเลยนะไม่ต้องอาศัยอาจารย์ปริญญาก็ได้ไม่เป็นไรนะอาศัยก็ได้เราก็ไม่ว่านะนี่คือสไลด์ที่6 ต่อไปเป็นสไลด์ที่7พี่น้องครับท่านต้องฉลาดใช้ขันห้ามาแล้วครับต้องฉลาดใช้ขันห้าที่เด็ดๆมันจะอยู่ท้ายๆนะพี่น้องครับฉลาดใช้ขันห้าประการที่1ครับรู้ว่าขันห้าคืออะไรเราตอบสั้นๆนะเพราะอธิบายไม่เยอะขันห้าก็คือกระบวนการของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งเร้าผ่านกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5หรือที่มันเกิดขึ้นเองในจิตใจของท่านนึกเอาเองแล้วเร้าตัวเองสั่นสะเทือนเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไร และข้อที่2นี่เราตอบไปแล้วนะข้อที่2ต้องรู้ว่าจะใช้ขันธ์5อย่างไรก็แปลว่าท่านไม่ใช่สัตว์มันมีสมองก้อนเดียวเราเป็นมนุษย์เรามีสมอง2ซีกซ้ายขวาเรามีกฎแห่งกรรมจิตวิญญาณเราต้องกลับบ้านจ
จิตวิญญาณเราจะหลงมิติไม่ได้สัตว์มันหลงมิติก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็เป็นสัตว์ของมันอยู่อย่างนั้นเป็นสุนัขตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็เป็นสุนัขเป็นสุกรตายไปแล้วกลับมาใหม่ก็เป็นสุกรช้างม้าวัวควายก็เหมือนกันเขาจะไม่มีการมั่วไปมั่วมาเหมือนมนุษย์หรอกโอเคแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ท่านต้องรู้ว่าจะใช้ขันห้าอย่างไรก็ต้องแทรกแซง เราใช้คำว่าไอ้ขันห้าเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามธรรมชาติที่สัตว์ใช้มันคือกรรมจักรถ้าท่านไปสั่นสะเทือนตามนั้นตามอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านนะทำตามอารมณ์มาพูดง่ายๆขันห้าของท่านมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรท่านก็จะมีกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นทันทีท่านจะตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมทันทีสังสารวัฏก็จะมาจิตวิญญาณของท่านเองก็จะเดือดร้อนใช่ไหมต้องมีภพชาติต้องเวียนว่ายตายเกิดอุตลุดมั่วไปหมดเลยมันท่านต้องแทรกแซงกรรมจักรโดยแทรกแซงขันห้าถามว่าแทรกแซงที่ขันไหนมีห้าขันน่ะเราก็แนะท่านแล้วให้แทรกแซงขันที่ชื่อว่าเวทนาให้ไปแทรกแซงขันที่ชื่อว่าเวทนาและถ้าเวทนาตัวเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการสัมผัสดูเห็นอะไรแล้วจิตมันหวั่นไหวไปเป็นเกิดความรู้สึกนะที่เวทนามันเป็นความรู้สึกที่เกิดจากนิสัยหรือสันดานที่บันทึกอยู่เป็นสัญญาเดิมนะอยู่ในสัญญาท่านก็จะต้องเรียนรู้วิธีที่จะจัดการสัญญาเดิมที่พอเห็นแล้วเกิดทุกขเวทนาเกิดความรู้สึกอะไรเนี้ยที่ไม่ดีเนี่ยนะโดยไม่ใช่สิ่งร้าวภายนอกเป็นเงื่อนไขนะแต่เป็นเพราะสันดานของท่านเนี่ยที่มันไม่ดีมันบันทึกอยู่ในสัญญาท่านก็ต้องจัดการแก้ไขตรงนี้ด้วยซึ่งนักบวชทั้งหลายที่ใช้วิธีปฏิบัติเทคนิคสมาธิที่นั่งกรรมฐานน่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นการพยายามจัดการสันดานเดิมที่บันทึกอยู่ในสัญญาในสัญญาก็คือ1ในขันธ์5เนี่ยเขาพยายามจะจัดการกับไอ้ตรงเนี้ยครับนะแต่ไม่ได้เรียนรู้ที่จะฝึกจิตกับตาฝึกจิตกับหูเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วจิตจะต้องไม่สั่นสะเทือนเป็นการเสียความรู้สึกคือเวทนาจะต้องไม่เสียความรู้สึกหรือได้ความรู้สึกก็ตามเขาเรียกว่าต้องไม่จิตตกเขาว่าจิตตกแปลว่าเวทนามันเกิดทุกขเวทนาหรือเกิดสุขเวทนานี่คือทุกทั้งนั้นท่านต้องแทรกแซงตรงนี้นั้นถ้าถามว่าใช้อย่างไรเราก็บอกสั้นๆตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวอื่นถ้าเวทนาเนี่ยถูกแทรกแซงได้ตัดเวทนาได้เวทนาเนี่ยก็คือกิเลสเมื่อกิเลสไม่เกิดเหตุแห่งการเกิดตัณหาก็มาจากกิเลสเมื่อกิเลสถูกตัดถูกดับตัณหาก็ไม่เกิดตัณหาคือความอยากและความไม่อยากและตัณหาความอยากไม่อยากหรือไม่รู้ว่าจะอยากหรือไม่อยากพวกเนี้ยมันเป็นที่มาของอารมณ์ขยะคือโลภะโทสะโมหะเห็นไหมท่านตัดเวทนาตัวเดียวไม่เห็นจะต้องยุ่งยากอะไรนักหนาในชีวิตประจำวันก็ทำได้ไงแทรกแซงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรทำวิธีนี้นี่คือข้อ2ข้อ3โลกก็ใช้ขันห้าเหมือนกันนั้นอย่าไปดูถูกนะว่าขันห้าเนี่ยนะไม่มีประโยชน์มีขันห้ามันทำให้เกิดทุกข์เราเห็นไหมสัตว์ใช้ขันห้าอยู่ทั้งวี่ทั้งวันมันทุกข์ของมันตรงไหนอะนะเราอยู่กันมานะอายุปูนี้นะเราเคยเห็นสัตว์ทุกข์ไหมไม่ว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านของท่านหรือสัตว์ที่อยู่ในป่าที่ท่านเห็นนะไม่มีสัตว์ตัวไหนแสดงอาการทุกข์เลยยกเว้นถูกขังถูกล่ามถูกตีถูกทำร้ายท่านว่าไหมเขาใช้ขันห้าเหมือนท่านเหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าโทษขันห้าว่าเพราะมีขันห้าจึงทำให้ท่านเกิดความทุกข์ไม่มีปัญหาเป็นเงื่อนไขเป็นสิ่งร้าวขันห้ามันทำงานไม่ได้ขันห้าจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขสิ่งแล้วโดยเฉพาะอุปสรรคปัญหานี่ดีนักเนี่ยใครทำดีกับท่านก็เป็นเงื่อนไขเล็กๆนะขันห้าก็สั่นสะเทือนเล็กๆได้พลังงานความรักให้กับโลกน้อยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นความร้ายเนี่ยแล้วท่านสามารถสั่นสะเทือนเป็นบวกเป็นความรักได้โอ้โหมันจะให้พลังงานความรักกับโลกมหาศาลเลยนี่เราพูดความจริงนะฮะมันจิตวิญญาณของท่านเลยวางแผนให้จิตหยาบของท่านเจอเรื่องยากๆคือเรื่องร้ายๆประการต่อมาประการที่สี่ฉลาดใช่ท่านต้องรู้ว่าดับขันห้าได้อะไม่ใช่นิพพานท่านพยายามจะดับขันห้าให้หมดเพื่ออะไรเพื่อดับวิญญาณซึ่งท่านไปเข้าใจว่าวิญญาณเนี่ยก็คือตัวตนของท่านก็คือจิตวิญญาณไม่ใช่ท่านเลยบอกว่าดับขันห้าได้นิพพานละคำว่านิพพานแปลว่าหายสาบสูญวาบหายนิยามผิดนะครับนิพพานคือการนิพพานกรรมนิพพานกรรมนิพพานกฎแห่งกรรมนิพพานการมีสังสารวัฏคำว่านิพพานแปลว่าดับการเกิดดับไม่มีกฎแห่งกรรมอีกไม่มีสังสารวัฏอีกเขาเรียกดับการเกิดดับเขาเรียกว่านิพพานเนี่ยนิพพานกิเลสตัวเดียวนิพพานกิเลสตัวเดียวอย่างอื่นนิพพานหมด
ง่ายนิดเดียวไม่ได้ยากอะไรเลยที่ต้องไปนั่งฝึกกันโอ้โหเป็นหลายพรรษาหลายปีท่านเชื่อเราสินะอย่าเพิ่งก้าวล่วงเราฟังแล้วคิดตามเราท่านจะฉลาดขึ้นนะเราให้สติกับท่านรู้ไว้ว่าดับขันธ์ห้าได้ไม่ใช่นิพพานการนิพพานที่แท้จริงก็คือการดับการเกิดดับอยู่ในอนันตจักรวาลแล้วหายสาบสูญออกไปจากอนันตจักรวาลก็คือผ่านประตูมิติซึ่งพระบิดาพระเจ้าเรียกว่าประตูคอกแกะหรือพระเจ้าหรือพระเยซูทรงเรียกว่าประตูเรือนหอนะคือด่านนภาลัยอันเดียวกันเนี่ยพากลับบ้านเข้าหอก็แปลว่ากลับบ้านพาเจ้าสาวกลับบ้านเข้าหอนะเรื่องเดียวกันท่านต้องออกไปจากอนันตจักรวาล นี้ถึงจะเรียกว่านิพพานแท้ไอหายสาบสูญเพราะดับขันธ์5ได้เนี่ยแล้วเชื่อว่านิพพานแล้วเนี่ยนั่นเป็นแค่นิพพานตามความเชื่อนิพพานตามความรู้สึกของตัวเองมันหนีความจริงไปไม่พ้นหนีความจริงไปไม่ได้หรอกพี่น้องครับนี่คือสไลด์ที่7มาแล้วครับสไลด์ที่8พี่น้องครับใกล้ความจริงแล้วฉลาดใช้ธรรมชาติสมาธินี่ครับตรงนี้สำคัญท่านต้องฉลาดใช้ธรรมชาติสมาธิเพราะท่านเป็นคารวาสท่านต้องฉลาดทำธรรมชาติสมาธิก็คือธรรมะใช่ไหมฉลาดปฏิบัติธรรมชาติสมาธิคือฉลาดทำทออำทำใช่ไหมที่เราบอกท่านแต่ต้นรายการว่าเราขอพูดพร้อมกันเลยทั้งทำทออำทำกับทอทงรอหันมอมะธรรมะเป็นเรื่องเดียวกันนะฉลาดใช้ธรรมชาติสมาธิ ธรรมชาติสมาธิเป็นของคารวาสเราขอพูดสั้นๆธรรมชาติสมาธิเป็นของคารวาสในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแบบลืมตาแบบอายตนะไม่พิการต้องใช้ธรรมชาติสมาธิเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นไม่งั้นหมุนธรรมจักรผ่านกระบวนการของขันธ์5ที่มีเงื่อนไขดีบ้างร้ายบ้างไม่ได้ประการที่2ที่ท่านกรรมฐานเป็นของนักบวชไม่ใช่ของคารวาสเดี๋ยวเราจะขยายความในสไลด์ต่อไปสมถกรรมฐานของนักบวชเนี่ยถ้าพูดคร่าวๆเป็นการฝึกจิตของตัวเองเนี่ยอยู่กับที่ฝึกคนเดียวเพื่อกำกับจิตให้สงบพระบิดาเคยสอนท่านแล้วจิตของมนุษย์มันนิสัยจิตนี่ไม่ใช่จิตวิญญาณนะจิตหยาบนะเนี่ยตอนเป็นมนุษย์นะที่นั่งกรรมฐานเนี่ยเป็นมนุษย์ใช่ไหมจิตหยาบเนี่ยนิสัยมันเหมือนลิงเพราะมันเป็นกลุ่มพลังงานพี่น้องครับมันลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในร่างกายของท่านเนี่ยแล้วมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่ตาที่3อยู่ที่พาเนียลแกลนไม่ใช่พิทูทารีนะพิทูทารีอยู่ข้างในนะอยู่ใต้สมองไอ้นั้นเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณนี่จิตหยาบอยู่ที่พาเนียลแกลนมันสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดเวลามันมี189กลุ่มเพื่อจะทำหน้าที่ในการค้ำจุนความเป็นมนุษย์2มิติของท่านมันสมถกรรมฐานของนักบวชก็คือการฝึกจิตหยาบของตัวเองให้มันมีพลังอำนาจแล้วจิตหยาบตัวเองจะมีพลังอำนาจก็ต่อเมื่อเราต้องสามารถควบคุมการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลของมันในการทำหน้าที่108,009ที่อยู่ในความเป็นมนุษย์ที่เรายังมีชีวิตทั้งยังหลับยังตื่นเนี่ยให้มันมารวมกลุ่มกันเพื่อทำหน้าที่ในการนึกทำหน้าที่ในการคิดคือทำหน้าที่ในการอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่เรื่องเดียวโดยเอากลุ่ม100 189กลุ่มเนี้ยมารวมตัวกันทำงานให้ได้มากที่สุดโดยวิธีการนั่งส่องจิตตัวเองเพื่อทำให้มันสงบเขาว่าสงบแปลว่าให้มันนิ่งไม่ให้มันเหมือนลิงที่มันซุกซนต้องเอามันให้อยู่มัดมันถ้าจิตนิ่งได้จิตก็เป็นสมถะจิตที่เป็นสมถะก็คือจิตที่มีพลังอำนาจมากเพราะว่าเอา 108,009 มารวมกันให้มันทำเป็นเรื่องเดียวให้ได้มากที่สุดเนี่ยพลังอำนาจทางจิตก็จะสูงขึ้นนี่คือนักบวชเขาใช้วิธีนี้เพื่อจะควบคุมจิตของตัวเองให้ได้นิสัยทางจิตสันดานทางจิตที่มันวอกแวกวอแวอะไรยังไงต้องเอาให้อยู่ก็มีสารพัดวิธีสติปัฏฐาน4บ้างอะไรเยอะแยะไปหมดนะแล้วแต่นะคนที่ชอบเขาเรียกว่านั่งสมาธิกันใช่ไหมนะคำว่า ถ้าจิตเป็นสมถะคือจิตนิ่งได้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจิตมีสมาธินะภาษานักบวชเขาสรุปกันดื้อแบบนั้นนะเราฟังแล้วก็แปลกๆแต่เอาละมาพูดให้ท่านฟังเผื่อท่านฟังคนนำทางเขาพูด จะได้รู้ว่าเราพูดเรื่องเดียวกันถ้าจะได้รู้ว่าเรามีความรู้เรื่องสมถะกรรมฐานเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเรามีความรู้เราจึงพูดว่าถ้าเป็นคารวะต้องใช้ธรรมชาติสมาธิเพราะพวกนี้นะอย่างวิปัสสนากรรมฐานกับสมถะพวกนักบวชเขาต้องใช้กันทั้งสองอย่างมันเป็นเทคนิคสมาธิมันเป็นการปฏิบัติทางเทคนิคไม่ใช่ธรรมชาติท่านเห็นไหมปิดหูปิดตาหมดเนี่ยมันธรรมชาติที่ไหนครับแล้วไปปฏิบัติจิตนิทานที่ปฏิบัติร่วมกันกับคนในสังคมเพราะเป็นสัตว์สังคมไปปฏิบัติอยู่คนเดียวเนี่ยและจะไม่ให้เรียกว่าปฏิบัติการทางเทคนิคได้ยังไงพี่น้องครับมันพวกท่านมีลูกมีผัวมีเมีย
มีครอบครัวมีบริษัทมีสังคมท่านจะไปปลีกวิเวกนั่งปฏิบัติอย่างเงี้ยได้ไหมท่านก็ต้องใช้เวลาในการใช้ชีวิตประจำวันปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณคือปฏิบัติธรรมะไปด้วยใช่ไหมท่านจึงต้องใช้ธรรมชาติสมาธิสมถกรรมฐานเนี่ยนักบวชเขาฝึกเพื่อให้จิตมีพลังอำนาจพอจิตมีพลังอำนาจแล้วนั้นได้ผลในระดับหนึ่งแล้วเขาก็ต่อยอดนะเพื่อเอาพลังอำนาจของจิตที่เรียกว่าฌานเนี่ยเอาไปสั่นสะเทือนปัญญาของสมองเพื่อทำให้เกิดญาณแต่ปรากฏว่านักบวชหลายคนที่เราฟังคนนำทางตาบอดเล่าให้เราฟังเนี่ยเขาไม่ได้ไปพัฒนาปัญญาของสมองแต่ไปยกระดับความฉลาดของจิตของตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีกโดยสมองเนี่ยไม่ได้ใช้เลยที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ได้เปิดอายตนะภายนอกเพื่อให้คนภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขในการสั่นสะเทือนขันห้าก็เลยพัฒนาปัญญาพัฒนาสมองซึ่งเป็นเรื่องของกายหยาบไม่ได้เราไม่ได้มีแค่มิติของจิตวิญญาณอย่างเดียววิธีการของนักบวชนักพรตเน้นแต่จิตวิญญาณอย่างเดียวเน้นทางจิตอย่างเดียวปฏิบัติจิตอย่างเดียวมันใครศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วทุกวันนี้พยายามไปนั่งกรรมฐานสมาธิแต่จะฝึกคิดให้ฉลาดทางปัญญานั่งกรรมฐานสมาธิทำให้จิตสงบทำให้เกิดฌานเกิดโน่นเกิดนี่เกิดฤทธิ์เกิดอะไรท่านปฏิบัติผิดทางนะครับถ้าท่านเป็นฆราวาสถ้าท่านอยากจะไปปฏิบัติแบบนักพรตนักบวชท่านต้องไปบวชนะครับถ้านักบวชเขาทำทางนั้นก็ปิดก็มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามมรรควิถีของเขาแต่ถ้าท่านเป็นฆราวาสเนี่ยท่านเดินทางขาแล้วนะครับน่ะเคยเห็นไหมคนเดินทางขาเนี่ยเท่ไหมครับนะเดินไปทางขาไปเท่ไหมไม่สมาร์ทนะครับถ้าจะสมาร์ทต้องเดินตัวตรงครับดูนางงามไหมพวกนางสาวๆที่เดินแฟชั่นนะเดินขาขวิดเลยครับขามันขวิดกันนะครับแต่ไม่หกล้มนะมันหกล้มตอนที่มันใส่ส้นสูงปรี๊ดเกินเหตุมันหกล้มนะใช่ไหมนางแบบนางบอกแบบทั้งหลายนั่นใช่ไหมวิปัสสนากรรมฐานเป็นของนักบวชเพื่อทำให้ฉลาดแต่เขาไม่ได้ใช้วิธีการปฏิบัติของเขาเข้าถึงการใช้ปัญญาของสมองไม่ได้สมองมีสติปัญญาคือซ้ายนำขวาปัญญาญาณคือขวานำซ้ายถูกไหมสัญชาตญาณก็คือก้านสมองและถ้าเป็นเราเนี่ยก็อริยญาณหรืออนุตตรอนุตตรญาณไม่งั้นสื่ออนุตตรธรรมกับพระเจ้าไม่ได้ก็แล้วแต่จะเรียกยังมีไม่สามารถจะใช้ได้เลยนั่นไม่สามารถจะใช้ได้เลยนะครับใช้ได้แต่ความฉลาดทางจิตอย่างเดียวก็แปลว่าเกิดมาเป็นคน2มิติแต่เหลือมิติเดียวปฏิบัติแค่มิติเดียวอ่ะแค่นี้มันก็ผิดแล้วครับแล้วแค่เข้าใจว่าที่ตัวเองเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยตัวเองใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตไม่ใช่ไงใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณมันเข้าใจอะไรกันผิดหมดเลยนะครับเนี่ยเราก็เลยมาพูดก็เรียกหงายกะลาให้เห็นก็น่าจะเป็นคุณูปการนะสำหรับท่านทั้งหลายที่ฟังความรู้ใหม่เหล่านี้อย่าเพิ่งจงเกลียดจงชังอย่าเพิ่งแช่งเราอย่าเพิ่งชังเราเดี๋ยวผิดบาปนะฮะเราพูดกับพวกท่านทั้งหลายด้วยความรักพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับไหนๆพูดถึงเรื่องสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เอาให้มันลึกไปกว่านี้เลยจะได้อยู่ในบทเรียนก้อนเดียวกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดธรรมชาติสมาธินะดูภาพนี้พี่น้องครับสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานส่วนมากก็นั่งอย่างเงี้ยนอนก็ได้นะครับกรรมฐานเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งก็ได้นอนก็ได้ครับหรือ slowly walking เดินจงกรม slow เดินช้าๆยกหนอย่างหนอเหยียบหนอใช่ไหมเดินจงกรมก็เรียกว่ากรรมฐานทั้งนั้นนะวิธี2วิธีเนี่ยเรียกว่าพระบิดาให้เรียกว่าเทคนิคสมาธิเหมือนที่ท่านพยายามแต่ส่วนมากท่านไปปฏิบัตินะส่วนมากปฏิบัติในแนวของสมถกรรมฐานใช่ป่ะเพื่อทำให้จิตสงบแต่ไม่ได้เกิดปัญญาอะไรเลยเพราะท่านปฏิบัติแค่แป๊บๆขนาดนักบวชเขาปฏิบัติจนเป็นอาจินปฏิบัติเป็นสัมมาอาชีวะเลยก็แปลว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีที่ถูกต้องที่เขาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเขายังไม่บรรลุอะไรเลยนะเรามาเรียนรู้กันนะสมถกรรมฐานคืออะไร1ครับการฝึกจิตให้สงบด้วยสตินี่หมายถึงนักบวชนะฮะไม่ใช่ธรรมชาติสมาธิของจิตจักรวาล นะครับซึ่งคารวะจะต้องปฏิบัตินี่เป็นวิธีของนักบวชฝึกจิตให้สงบด้วยสติก็แปลว่าใช้สติควบคุมจิตหรือควบคุมอาการของจิตใช้สติควบคุมจิตให้มันอยู่ในอาการสงบใช้สติใช่ไหมท่านได้ยินคำว่าอานาปานสติไหมฝึกให้อยู่กับปัจจุบันบางทีกำหนดลมหายใจเข้าออกที่จมูกกำหนดลมหายใจเข้าออกที่หน้าท้องแล้วแต่จะกำหนดวิธีการฝึกสมถกรรมฐานเพื่อต้องการสร้างพลังอำนาจทางจิตเขาใช้สติควบคุมจิตแต่ต้องมีสติคือตื่นรู้ตลอดเวลาเ
าเรียกว่าต้องเฝ้าดูจิตตัวเองใช่ไหมตอนแรกๆมันก็แรดคือ11รอดอเอาไม่ค่อยอยู่มันการฝึกนั่งกรรมฐานเนี่ยถ้าคนมีนิสัยสันดานทางจิตนี่รอดแรดมากๆเอาไม่ค่อยอยู่เนี่ยจะฝึกลำบากหน่อยจะนั่งนิ่งนานๆไม่ค่อยได้เพราะนิสัยทางจิตมันเหมือนลิงที่ซุกซนมากๆแล้วเอาไม่อยู่ถ้าจะเปรียบเทียบนะเคยมีพระอริยสงฆ์ของศาสนาพุทธเนี่ยเคยสอนเอาไว้เราเห็นเข้าทีนะขออนุญาตท่านนะจำนามท่านไม่ได้แล้วท่านเคยยกตัวอย่างไว้เราเห็นด้วยกับที่ท่านกล่าวจิตของท่านเปรียบเสมือนวัวหรือควายพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ท่านนั้นที่เป็นนักเทศน์นักธรรมนะสอนไว้จิตของท่านเปรียบเหมือนวัวหรือควายส่วนสตินั้นเปรียบเสมือนเชือกที่ผูกเอาไว้กับหลักเชือกที่คล้องจมูกควายไว้แล้วเอาปลายเชือกข้างหนึ่งไปผูกกับหลักเอาไว้สติก็เหมือนกับหลักกับเชือกที่ควบคุมควายหรือวัวไม่ให้ออกไปเดินเพ่นพ่านอย่างเก่งนะแรกๆมันก็จะเดินวนรอบหลักนั่นนะครับถ้าไม่ให้มันเดินวงใหญ่ให้มันพอเดินแบบสบายๆหลวมๆก็ใช้เชือกไม่ยาวนักแต่ไม่สั้นเกินใช้เชือกไม่ยาวนักแต่ไม่สั้นเกินฝึกไปเรื่อยๆมันจะเกิดสกิลเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือเกิดทักษะทางจิตก็ต่อเมื่อต้องหมั่นฝึกฝนเห็นไหมบางทีต้องฝึกกันเป็นพรรษาคือ3เดือนน่ะบางทียังไม่สำเร็จนะหลายพรรษาก็เป็นปีนะ1พรรษาก็คือ1ปี3พรรษาก็คือ3ปีใช่ไหม365วันคูณ3อ่ะกว่าจะเชี่ยวชาญกว่าจะทำให้จิตตัวเองสงบได้อ่ะนะถ้าข้อ2ครับถ้าจิตสงบได้ก็เกิดสมาธินี่คือภาษาของนักพจน์นักบวชเขาสอนกันนะเราไม่ได้สอนเนี่ยเรากำลังจำที่เขานะทำอยู่เนี่ยแล้วเราไปวิเคราะห์แล้วสรุปมาสังเคราะห์มาเพื่อมาบอกพวกท่านให้ท่านรู้ว่าเพราะท่านไม่ได้ไปบวชเป็นนักพจน์นักบวชท่านมาฟังแต่จิตจักรวาลมันท่านต้องรู้ด้วยว่านักพจน์นักบวชเขาปฏิบัติอะไรต้องรู้ด้วยว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็รู้เรื่องของนักบวชพูดถึงเรื่องนักบวชเรื่องไหนแสดงว่าเรารู้เรื่องนั้นถ้าเรื่องไหนเราไม่พูดบางทีเราอาจจะรู้ไม่จริงหรือไม่รู้หรือเพราะเวลามันน้อยเห็นไหมนี่พูดมาตั้งนานยังไม่หมดเวลาก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วเห็นไหมขนาดเราพูดเร็วนะวันนี้พูดเร็วมากไม่รู้ท่านฟังทันหรือไม่ฝึกจิตให้สงบได้ก็เกิดสมาธิจิตที่สงบเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดฌานก็คือพลังอำนาจของจิตที่เกิดจากการที่กลุ่มของจิตหยาบ189กลุ่มเนี่ยมันสามารถสงบระงับเพื่อที่จะมารวมศูนย์อยู่ที่จิตที่เรากำหนดเนี่ยกำหนดที่ลมหายใจกำหนดที่ปลายจมูกกำหนดที่หน้าท้องอะไรก็ได้มันจะมาจดจ่ออยู่ตรงนี้พอเราสามารถรวมมันได้ด้วยอะไรก็ได้ใช้กุศโลบายนะพอมันสามารถรวมได้ปั๊บเนี่ยเราก็จะสามารถใช้จิตที่มีพลังอำนาจตรงนั้นนะคิดด้วยสมองถ้าเราคิดเป็นนะแต่เราคิดไม่เป็นเนี่ยเราก็จะนึกด้วยจิตเขาเรียกต่อยอดการนึกของจิตต่อยอดพลังอำนาจของจิตให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆจิตเนี่ยมันก็มีปัญญาของมันเหมือนกันแต่ปัญญาของจิตอย่างเดียวไม่พอเพราะเราเป็นคน2มิติเราต้องใช้ปัญญาของสมองด้วยซึ่งวิธีการเนี้ยมันเข้าถึงสมองไม่ได้เพราะปิดอายตนะไว้หมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวอ่ะนึกออกมั้ยครับมันเลยสั่นสะเทือนผ่านกระบวนการของขันธ์5ไม่ได้นะฮะหรือขันธ์5เกิดขึ้นได้ก็ไม่สมบูรณ์อ้าวถ้าจิตสงบได้ก็เกิดสมาธิคําว่าสมาธิของจิตจักรวาลหรือของพระบิดาจะไม่เหมือนกันกับคําว่าสมาธิของคนนำทางที่เขาสอนเรื่องนี้นะสมาธิของเขานี่ก็คือจิตสงบเกิดสมาธิก็เรียกจิตสงบแต่ภาษาจิตจักรวาลก็คือสมาธิหมายถึงการที่ท่านสามารถนึกคิดพูดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆจนกว่าจะประสบผลสำเร็จเขาเรียกว่าท่านมีสมาธิเขาเรียกว่าท่านมีสมาธิแต่สมาธิตรงนี้แค่จิตสงบเขาก็เรียกว่ามีสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นเวลานั่งกรรมฐานสมาธิเวลานั่งกรรมฐานเขาจึงมักจะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่านั่งสมาธิท่านเข้าใจไหมที่เคยฝึกมาแล้วอ่ะประการที่3แต่ละระดับของสมาธิเขาเรียกว่าฌานใช่ไหมฌานก็คือระดับพลังอำนาจของจิตของท่านที่มีความสามารถในการสำรวมได้ฌานสูงก็แสดงว่ารวมอำนาจมันได้สูงฌานต่ำกว่าก็รวมอำนาจมันได้ต่ำกว่าแต่ฌานนั้นพวกเขาบอกว่ามันเกิดจากสมาธิเกิดจากการที่จิตสงบนิ่งได้เขาเรียกเป็นสมาธิ
ถ้าสมาธิมากสมาธิสูงก็เรียกว่าฌานนี่คือที่มาและผลของฌานที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมถกรรมฐานเนี่ยมันจะเกิดสิ่งหนึ่งที่เป็นผลลัพธ์ของการนั่งกรรมฐานคือเกิดญาณอย่างรู้มันจะเกิดญาณอย่างรู้นึกภาพบอกนะดูทีละข้อนะสมถกรรมฐานเราไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนนะเพราะคนที่เขาสอนสมถกรรมฐานเขาก็ไม่ได้มาพูดแบบที่จิตจักรวาลเอามาพูดนี่คือความจริงที่พวกเขาปฏิบัติใครที่เคยไปเรียนมาแล้วฝึกท่านดูสิว่ามันอยู่ใน4ข้อนี้ไหมแต่ส่วนมากเนี่ยท่านฝึกกันแค่ข้อ1กับข้อ2ท่านได้แค่2ขั้นข้อ1ฝึกจิตให้สงบด้วยสติจิตมันพอสงบได้บ้างก็เกิดสมาธิเวลาไม่มากพอต้องกลับบ้านแล้วเพราะไปอยู่วัดกลับมาที่บ้านก็นั่งห้องพระนั่งไปก็หลับไปไปนอนดีกว่าก็อยู่แค่นี้มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรท่านเลยยกเว้นทำให้จิตของท่านได้พักผ่อนคือมีความสงบบ้างตอนเป็นสมาธิจิตหยาบมันสงบอ่ะ มันเลยได้พักผ่อนนั่นคือประโยชน์พี่น้องครับถ้าปฏิบัติต่อแบบผู้ที่เขาจริงจังนะนักพรตนักบวชที่จริงจังที่เป็นพวกนักรบแห่งแสงสว่างเขาพยายามจะหาปัญญาจากการฝึกจิตเนี่ยก็คือปัญญาแปลว่าแสงสว่างผลของญาณคือการอย่างรู้อย่างรู้มันจะเกิดความรู้เกิดความสามารถบางอย่างเกิดขึ้นมาเองเมื่อปฏิบัติไปตามเส้นทางสายนี้ถ้าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเคร่งเครียดหรือเปล่าเราไม่รู้นะสุดๆแล้วมันจะเกิดสิ่งนี้ครับผลของการอย่างรู้คืออภิญญา5คุ้นๆมั้ยครับอภิญญา5อภินี่แปลว่ายิ่งใหญ่นะวิญญาณมากับคำว่าวิภิญญาหรือวิญญาเนี่ยมันก็หมายถึงวิญญาณมันจะเกิดพลังอำนาจหรือความฉลาดทางวิญญาณขึ้นมาได้5อย่างถ้าปฏิบัติไปจนถึงขั้นสุดท้ายของสมถกรรมฐานปฏิบัติถึงขั้นสุดท้ายนะของสมถกรรมฐานนะเดี๋ยวจะมีวิปัสสนาให้พูดให้ฟังอีกเนี่ยแล้วบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้ก็เพราะว่าไม่รู้ความจริงตรงนี้ครับมันมาติดตรงข้อ5นี่แหละครับแล้วไปไม่เป็นเลยครับนิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้เพราะข้อ5มันยังเป็นตัวทดสอบจิตว่ามันว่างไปจากกิเลสได้แล้วหรือยังกิเลสนี้เขาเรียกว่าอาสวะอาสวะหรืออาสวะกิเลสนะคนที่เคยบวชพระมาถ้าเราพูดผิดต้องขออภัยเพราะเราไม่เคยบวชนะครับแต่พระบิดาบอกเราว่าถ้าได้ถึงข้อ5เนี่ยแล้วนิพพานไม่ได้เพราะไปติดกับไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นกิเลสที่ยังชำระไม่หมดมันแฝงอยู่ในจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณนะมันแฝงอยู่ในจิตหยาบไปหลงติดกับไอ้อภิญญา5นี่แหละจิตที่เป็นกิเลสที่ทำให้เกิดอภิญญา5เนี่ยหรือที่มันเกี่ยวข้องกับอภิญญา5และทำให้จิตติดกิเลสเนี่ยเขาเรียกว่าอาสวักกิเลสอาสวักกิเลสออ่างสระอาสอเสือวอแหวนมหานากาศกอไก่นะวักวักแปลว่าตักอะตักวักน้ำรถอะอาสวักนะมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันรุงรังอยู่เป็นกิเลสที่เกี่ยวพันรุงรังนุงนังอยู่กับจิตอะซึ่งมันอยู่ข้างในมันแฝงอยู่ข้างในเขาเลยเรียกว่าอาสวักกิเลสเราก็พูดรากคำให้ฟังคำเหล่านี้พระบิดาเป็นผู้กำหนดทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคำพูดของศาสนาไหนก็ไปพระบิดาเป็นต้นทานต้นทานของคำพูดของสัจธรรมทั้งหลายทั้งปวงพระบิดาเป็นผู้ทรงกำหนดทั้งนั้นนะครับท่านไม่ท่านปฏิเสธพระองค์ยังไงก็ปฏิเสธแต่ปฏิเสธความจริงไม่ได้พี่น้องครับอภิญญา5นี่คือสมถกรรมฐานนะอ่านทบทวนอีกครั้งนะครับเราจะเปลี่ยนสไลด์แล้วนะสมถกรรมฐานคือการฝึกจิตให้สงบด้วยสติถ้าจิตสงบได้ด้วยสติแล้วเขาเรียกว่าจิตเกิดสมาธิแต่ระดับสมาธิที่เกิดนั้นมันจะมีหลายระดับเขาเรียกว่าฌานฌานมีหลายระดับฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ฌาน5ว่าไปนะผลของการผลของฌานที่เกิดขึ้นยิ่งฌานสูงมากเท่าไหร่ญาณอย่างรู้ความสามารถในการอย่างรู้ของจิตมันก็จะสูงขึ้นตามนั้นความสามารถทางจิตที่มันสูงขึ้นเนี่ยถ้าไปจนถึงระดับสูงสุดมันจะมีอยู่5ระดับหรือมีอยู่5อย่างนะทางศาสนาพุทธเขาเรียกว่าอภิญญา5ส่วนมากปฏิบัติไม่ถึงหรอกเพราะไม่ได้เคร่งครัดและปฏิบัติไม่เป็นแค่ปฏิบัติอยู่นึกว่ากำลังชำระจิตวิญญาณของตัวเองไม่ใช่ชำระจิตหยาบ
จิตวิญญาณอยู่ข้างในหลับอยู่ตื่นอยู่ไม่สามารถออกมาแสดงบทบาทอะไรได้นะผลของการอย่างรู้คืออภิญญา5ทีนี้ท่านต้องอยากรู้แล้วอภิญญา5มันคืออะไรถ้าปฏิบัติสมถกรรมฐานในแนวนักบวชในแนวนักในแนวนักบวชนักพรตอภิญญา5คืออะไรถ้าปฏิบัติจนถึงที่สุดแล้วมีฌาน2 3 4ขึ้นไปแล้วสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นหรือ1ใน5เนี่ยแสดงฤทธิ์ได้คนที่ปฏิบัติเนี่ยสามารถแสดงฤทธิ์ได้เพราะฉะนั้นท่านสังเกตไหมเมื่อเดินทางผิดแล้วมันจะผิดตลอดคุณอยู่ดีๆคุณนั่งสมถกรรมฐานอย่างเคร่งครัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ๆคุณสามารถล่องหนหายตัวได้พระบิดาคอนเฟิร์มนะท่านทั้งหลายอำนาจวิเศษฤทธิ์วิเศษของจิตวิญญาณโดยจิตหยาบเนี่ยสามารถล่องหนหายตัวได้เขาเรียกว่าย้ายมิติได้ล่องหนหายตัวได้ดำดินเคยได้ยินคำว่าขอมดำดินไหมโบราณเขาทำได้มันเป็นพลังอำนาจทางจิตที่สูงมากเพราะฝึกจนสูงมากจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพราะไอ้พลังจิตตรงนั้นที่เป็นฌานเขาต้องเอาไปสั่นสะเทือนสมองเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นอริยะแต่ไม่ได้ฝึกการใช้ปัญญาของสมองเพราะขันห้าไม่สมบูรณ์ท่านเห็นยังฮะว่าพระบิดาให้เรากล่าวนี่คือความจริงไหมใครเถียงมาว่าไม่จริงปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ต้องมีคาถาอาคมไม่ต้องมีอะไรครับปฏิบัติจิตจนถึงวันหนึ่งถึงที่สุดได้ฌานสูงขึ้นมาเนี่ยเมื่อจิตมีพลังอำนาจสูงถึงขั้นนี้มันจะสามารถล่องหนหายตัวได้ดำดินได้เหาะได้ด้วยทำได้หมดเรื่องนี้มีจริงครับคนสมัยโบราณเขาทำได้จริงพระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้นะอย่าเดี๋ยวค่อยสรุปนะครับอย่างที่สองครับอภิญญาที่สองแล้วแต่ว่าใครจะได้อะไรนะมันจะเกิดกับแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเกิดทั้งห้าเลยครับสุดยอดเลยครับหลงกิเลสไปเลยครับแสดงฤทธิ์ได้ไม่พอมีหูทิพย์ได้ยินจริงๆหูเนี่ยไม่ได้ทิพย์หรอกจิตเป็นทิพย์สามารถล่วงรู้นะหรือได้ยินเสียงที่คนอื่นเขาไม่ได้ยินน่ะได้มีความสามารถในมิติที่ละเอียดอ่อนขนาดนั้นนะครับอย่างที่3ก็มีตาทิพย์หันหลังอยู่ก็สามารถบอกได้ว่าข้างหลังมีอะไรมีตาทิพย์รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วว่าอะไรเป็นอะไรรู้หมดใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรรู้หมดก็ได้มีตาทิพย์มองเห็นอนาคตมีตาทิพย์เพราะอะไรเพราะสามารถเข้าถึงมิติของจิตวิญญาณได้เราบอกแล้วเวลาของจิตจักรวาลหรือเวลาของจิตวิญญาณนั้นน่ะมันเป็นสมการเส้นตรงที่ไหนแล้วมันเป็นจุดอนาคตปัจจุบันกับอดีตมันอยู่ที่ปัจจุบันมันอยู่ตรงจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นการมีตาทิพย์มองเห็นอนาคตในมิติของจิตวิญญาณถือว่าไม่แปลกครับเพราะว่าเรื่องอนาคตมันก็เป็นปัจจุบันเรื่องของอดีตการที่ผ่านมาสำหรับมนุษย์โลกสำหรับจิตวิญญาณก็ถือว่าเป็นปัจจุบันและขณะที่อยู่ในปัจจุบันมันก็คือปัจจุบันเพราะฉะนั้นการอย่างรู้อดีตการอย่างรู้อนาคตเป็นเรื่องไม่แปลกอภิญญานี่มันเกิดได้อย่างที่4ครับรู้วาระจิตผู้อื่นสามารถกำหนดรู้วาระจิตผู้อื่นอยู่ใกล้ใครหรืออยู่ห่างไกลใครก็ตามถ้ามีฌานสูงมากๆเนี่ยแค่นึกถึงใครเท่านั้นแหละแล้วกำหนดรู้ว่าวาระจิตของเขาขณะนั้นเขากำลังนึกอะไรกำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรแค่รู้วาระจิตของเขาสามารถตอบได้นี่เป็นอภิญญาสามารถทำได้จริงไหมจริงมีจริงไหมจริงไม่งั้นการสื่อสารทางจิตระหว่างเรากับพระเจ้า vertical telepathy มันจะเป็นจริงได้ยังไงครับท่านก็พิสูจน์แล้วว่าเราสื่อกับพระเจ้าธรรมะทั้งหลายนี่เป็นอนุตตรธรรมทั้งนั้นเลยไม่เคยมีศาสดาองค์ไหนกล่าวไว้ในโลกนี้เลยนั่นคือข้อพิสูจน์ว่าเราสื่อจริงเมื่อเราสื่อจริงไอ้เรื่องแบบนี้หูทิพย์ตาทิพย์รู้วาระจิตพูดเราก็มาอธิบายเบื้องหลังฉากให้ท่านฟังว่ามันได้มาอย่างไรมันไม่ได้มาจากการท่องคาถาอาคมหรือสิทธิ์มีครูเป็นอาจารย์ดีๆไม่ใช่นะแล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างที่5ก็คือระลึกชาติได้นะระลึกชาติได้เราไม่พูดภาษาบาลีสันสกฤตนะเนี่ย5อย่างอภิญญาทั้ง5บางคนมี5อย่างครบเลยบางคนมีแค่อย่างเดียวก็หลงเลยครับหลงทางนิพพานเลยครับเพราะแค่ปฏิบัติมาทางนี้มันก็ผิดทางอยู่แล้วพี่น้องครับท่านเป็นคารวาสท่านใช้มหาสติเนี่ยฌานคือพลังอำนาจทางจิตก็เกิดขึ้นได้ครับขณะที่ท่านลืมตาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ปกติเนี่ยแล้วพลังอำนาจทางปัญญาที่จะยกระดับความฉลาดทางปัญญาใช้สมองซีกซ้ายนำขวานำซ้ายหรือใช้สมองส่วนกลางด้วยอย่างเราเนี่ยถ้าสามารถทำได้เลยครับไม่ต้องไปนั่งอยู่คนเดียวและมีคนอื่นช่วยยื่นเงื่อนไขให้ช่วยยื่นปัญหาให้ปัญหามาเมื่อไหร่ทำให้เราสามารถได้ใช้ปัญญาได้คิดมันนะปัญหายากๆก็เราต้องใช้สมองเยอะหน่อยปัญหาน้อยๆปัญหาเล็กๆก็ใช้สมองไม่เยอะมันวันๆหนึ่งมีทั้งปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ถ้าเราไม่กลัวปัญหาไม่เกลียดปัญหาเราไม่กลัวความทุกข์เราไม่เห็นความทุกข์แต่เราเห็นปัญหาเพื่อทำให้เกิดปัญญาเราก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆตามแผ่นสไลด์ตะกี้8แผ่นที่เราพูดมาทั้งหมดนั่นน่ะนะอ้าวตอนเนี้ยนะนี่คือนะอภิญญา5
ทีนี้มาถึงวิปัสสนากรรมฐานพี่น้องครับใกล้จบแล้ววิปัสสนากรรมฐานคืออะไรครับวิปัสสนากรรมฐานก็คือ1การฝึกจิตให้สงบด้วยสติท่านฟังดีๆนะมันเป็นวิธีการเบื้องต้นของสมถกรรมฐานใช่ไหมข้อหนึ่งเนี่ยเหมือนกันเลยฝึกจิตให้สงบโดยการใช้สติเหมือนกับว่าเอาวัวเนี่ยมาผูกเชือกมัดกับเสาหลักเอาไว้นะตอนแรกๆมันก็ดิ้นพล่านนะแต่มันจะไปไหนไม่ได้มันจะวนอยู่รอบเสาเนี่ยพอมันวนจนเหนื่อยวนจนล้าปั๊บแล้วมันก็จะหยุดยืนนิ่งถ้ายืนนิ่งไม่ไหวมันเหนื่อยแล้วมันก็ลงแผลล้มลงไปนอนจิตของพวกท่านก็เป็นอย่างนั้นครับมันแต่ละคนเนี่ยมันเป็นวัวดื้อวัวที่มีพลังเยอะหรือวัวสันหลังหวะมันจะเป็นวัวแบบไหนอาการและกำหนดเวลาที่มันจะแผลยอมแพ้เชือกที่ผูกหลักไว้เนี่ยมันจะยอมช้ายอมเร็วมันอยู่ที่วัวตัวนั้นนะครับว่าสันดานมันเป็นยังไงโอเคไหมอย่างที่เรายกตัวอย่างถ้ามันเป็นวัวสันหลังหวะเนี่ยมันคงจะลุกลี้ลุกลนแล้วมันคงจะสงบนิ่งยากครับขั้นที่สองครับถ้าจิตสงบได้ก็เกิดสมาธิเห็นไหมฮะใช้พื้นฐานเดียวกันกับสมถกรรมฐานพี่น้องครับพอมาข้อที่3ครับแต่ละระดับของสมาธิก็คือฌานเนี่ยข้อ3เนี่ยมาเล่นกับฌานแล้วพอผลของนะแต่ละระดับสมาธิก็คือฌานเราก็มาดูว่าแล้วผลของฌานเขาจะนั่งนะเขาจะพยายามปฏิบัติต่อผลของฌานก็คือญาณเพราะอะไรข้อ3เนี่ยคือฌานเนี่ยทำให้นักบวชนักพรตหรือพระภิกษุที่ปฏิบัติเทคนิคสมาธิด้วยการเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยเส้นทางจะมาทางนี้ทั้งนั้นไม่มีทางไปเป็นอย่างอื่นมันก็จะมาผ่านฌานข้อ3ฌานฌานก็คืออภิญญา5หรือ1ใน5เนี่ยเอาเป็นว่าน้อยๆมักน้อย1ใน5เอาอะไรก็ได้ระลึกชาติได้หรือตาทิพย์หูทิพย์รู้วาระจิตคนอื่นสังเกตมั้ยพระบางพระสงฆ์บางรูปอ่ะนะที่เป็นพระสายปฏิบัติอ่ะมักจะมีความสามารถในเรื่องนี้ใช่หรือไม่ใช่เขาไม่โกหกท่านเขาทำจริงแต่บาปพระพุทธองค์สอนแล้วห้ามอวดอุตริมนุสธรรมเนี่ยการเอาอภิญญา5เนี่ยมาแสดงเนี่ยไม่ว่า1ใน5หรืออะไรก็ตามนะถ้าเอาออกมาแสดงเนี่ยเขาเรียกว่าอวดอุตริแสดงได้มีสิ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าสอนหรือใครก็ตามแม้กระทั่งองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าอนุญาตให้แสดงปาฏิหาริย์อย่างเดียวแบบที่เราแสดงคือปัญญาปาฏิหาริย์เพราะชวนให้คนฉลาดปัญญาปฏิหารไม่ชวนให้ใครงมงายไม่ชวนให้ใครโง่แต่อุตริมนุสธรรมเนี่ยมันพาให้คนงมงายและพาให้คนโง่พาให้คนลงดำดิ่งลงสู่เบื้องล่างแทนที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์นิรันดรหลุดทะลุสวรรค์มายาเทพพรหมขึ้นไปด้วยซ้ำผลของฌานก็คือญาณและสุดท้ายวิธีปฏิปัสสนากรรมฐานขั้นสุดท้ายคือผลของญาณก็คืออภิญญาตัวที่6ครับพี่ๆน้องๆครับอภิญญาตัวที่6เนี่ยภาษาที่พระพุทโธเรียกที่เขาสอนในเรื่องพวกนี้นะเขาเรียกว่าอาสวัคคยญาณเรารู้จริงไหมนะแต่เราไม่สอนพวกท่านที่เป็นคารวะให้ทำเรารู้แต่ท่านเห็นไม่ปลายทางมันคืออะไรครับปลายทางมันเสี่ยงกับกิเลสมากเลยพี่ๆน้องๆครับผลของญาณคืออภิญญา6อภิญญา6เนี่ยเขาเรียกว่าเข้าถึงอาสวัคคยญาณเพื่ออะไรครับอาสวัคคยญาณก็คือความฉลาดของจิตที่สามารถข้ามผ่านบททดสอบคืออภิญญา5ที่ตัวเองเกิดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าไม่ใช้อาสวัคคยญาณจัดการกับอภิญญาทั้ง5ที่ตัวเองเกิดแล้วมีแล้วได้แล้วไม่วางมันไม่ปล่อยมันไม่ไปใส่ใจมันเลยเนี่ยถ้าไม่ทำอย่างนั้นนะนิพพานได้ไหมพี่น้องครับจิตวิญญาณก็ยังสั่นสะเทือนด้วยเศษเสี้ยวของกิเลสที่จะไปติดพันกับอภิญญา5เพราะฉะนั้นอภิญญา6ที่เรียกว่าอาสวัคคยญาณเนี่ยก็เอามาใช้เพื่อจัดการอภิญญาทั้ง5นั่นเองพี่น้องครับเข้าใจหรือยังครับเห็นไหมธรรมชาติสมาธิสูงสุดแล้วผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้ครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถให้ความรักกับโลกได้ตรงไหนครับสามารถใช้ขันธ์5แทนที่จะไปทำลายขันห้าคือทุกขันทิ้งใช้ขันห้าเพื่อสั่นสะเทือนเป็นความรักและมอบให้กับโลกมอบให้กับเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกทำไม่ได้เพราะเป็นภารกิจของจิตวิญญาณแต่มานั่งทำไอ้พันอย่างเงี้ยครับมันคือถูกหน้าที่ป่ะครับใช่หรือไม่ถ้าทำให้สุดต้องไปให้สุดกว่านี้เลือกเอามาเฉพาะแค่บางเสี้ยวส่วนที่พระพุทธองค์สอนไว้แล้วมาปฏิบัติเท่าที่ตัวเองทำได้จับแพะชนแกะผลมันถึงออกมาแบบนี้พี่ๆน้องๆครับ
อาสวัคคยญาณคืออะไรอาสวัคคยญาณก็คือความฉลาดทางจิตที่จัดการกิเลสซึ่งแฝงเร้นอยู่ในจิตได้เรียกว่าอาสวะกิเลสพี่น้องครับนี่คือเส้นทางของเทคนิคสมาธิแล้วอาสวะกิเลสคืออะไรครับ 1. จิตติดอยู่ในกามคุณ 2. จิตติดอยู่ในอยาก 3. จิตติดอยู่ในมิจฉาทิฏฐิ 4. จิตที่ติดอยู่ในความงมงายลุ่มหลงความรู้ไม่จริงอาสวะกิเลสคือ4ตัวนี้ซึ่งข้อ2ครับจิตที่ติดอยู่ในความอยากเมื่อได้อภิญญา5แล้วก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงผลเป็นยังไงอยากรู้นั่นอยากรู้นี่และแน่นอนมั้ยขนาดนั่งกรรมฐานพระบิดาให้อารมณ์ทางเพศหรือจิตที่มีกำหนัดให้มันเป็นสัญชาตญาณท่านไม่สามารถจะไปควบคุมมันได้กูอยากจะมีอารมณ์ทางเพศหรือกูอยากจะดับอารมณ์ทางเพศท่านทำไม่ได้ครับเพราะมันเป็นสัญชาตญาณมันต้องมีเพราะมันมีหนึ่งในพันธสัญญา6ใช่ไหมมนุษย์ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายต้องสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ถ้าไม่มีกำหนัดมันก็ปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณในทางโลกในเรื่องของการสืบพันธุ์ไม่ได้มันเมื่อเราพยายามจะไปปฏิบัติจิตด้วยลำพังคนเดียวเนี่ยพอถึงเวลาบางครั้งเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณอาการกำหนัดมันจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่ได้กำหนดมันกำหนัดเองครับเพราะฉะนั้นจึงต้องค้นหาวิธีที่จะจัดการกับไอ้สิ่งเหล่านี้อย่างเช่นข้อหนึ่งคือกามคุณเนี่ยเรื่องเพศเนี่ยท่านต้องใช้อาสวัคคยญาณซึ่งเป็นญาณชั้นสูงสุดที่มนุษย์เข้าถึงยากมากนะที่พระนักบวชบางรูปไปใช้วิธีกำหนดจิตเพื่อไม่ให้มีกำหนัดโดยการสมมุติว่ามีสตรีเปลือยกายมานั่งอยู่บนตักมาชวนยั่วยวนให้สมสู่อะไรแบบนี้ถ้าสามารถข่มจิตตัวเองได้ธรรมะหรือธมเนี่ยแปลว่าข่มนะถ้าสามารถข่มจิตตัวเองได้ไม่ให้กำหนัดได้ถือว่าเจ๋งอ่ะเราบอกท่านแล้วนะอารมณ์ทางเพศหรือกามคุณมันเป็นสัญชาตญาณท่านห้ามไม่ได้ใช่ไหมท่านลองถามตัวเองถ้าไม่อายนะตอนนี้ดึกๆเด็กมันนอนแล้วล่ะเวลาท่านบางทีท่านนอนหลับๆอยู่ตื่นขึ้นมาท่านเกิดอารมณ์ทางเพศไหมถึงแม้ท่านอยู่คนเดียวหรือมีผัวมีเมียก็ตามบางทีมันเกิดเองอ่ะไม่ต้องไปปลุกกำหนัดหรอกใช่ไหมไอ้ที่ประเภทที่ต้องปลุกกำหนัดเนี่ยต้องมีการกำหนดมันเนี่ยแสดงว่ามันไม่ปกติแล้วนะกายสังขารของท่านนะมันจะหมดกำหนัดแล้วเลยต้องมีการกำหนดเพื่อจะให้เกิดกำหนัดโอเคไหมล่ะเราพูดเล่นคำนะแต่เป็นความจริงมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องครับนี่คืออาสวะกิเลสนะมาอะไรมา จัดการดับไอ้สิ่งที่มันเกิดคือผลของการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันคืออภิญญา5แล้วพอมันเกิดแล้วรู้แล้วต้องดับมันเพราะมันทำให้เกิดกิเลสต้องตัดกิเลสตรงนั้นเพื่อจะดับอภิญญา5นั้นไม่ไปยึดติดมันมีแต่ก็เหมือนไม่มีเพราะไม่ไปใส่ใจมันซึ่งตรงนี้จิตมันต้องหนักแน่นพอนะต้องมีอาสวัคคยญาณในการจัดการพี่น้องครับสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านว่าไม่เหมาะกับคารวะมาดูเทคนิคสมาธิสไลด์สุดท้ายเทคนิคสมาธิหนึ่งปฏิบัติคนเดียวนะเทคนิคสมาธินะปฏิบัติคนเดียวไม่เป็นสัตว์สังคมผิดละไม่เป็นสัตว์สังคมปฏิบัติคนเดียวสองปิดอายตนะภายนอกทั้งหมดแปลว่าอะไรครับพิการครับทำให้ตัวเองพิการผิดธรรมชาติเราปฏิบัติธรรมนี่ต้องปฏิบัติตามธรรมชาติถ้าอะไรที่มันผิดธรรมชาติอะไรที่ทำแล้วมันฝืนธรรมชาติเนี่ยพี่ๆน้องๆครับนั่นแสดงว่ามันไม่ถูกต้องอย่างที่สามเทคนิคสมาธิคือกรรมฐานตะกี้ที่เราว่านะยกระดับจิตผิดวิธียกระดับจิตตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผิดวิธีการยกระดับจิตไม่ได้หมายถึงการกดเอาไว้ดันมันเอาไว้เพื่อทำให้มันมีพลังอำนาจเพราะบังคับให้มันรวมศูนย์เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่มันต้องค่อยๆทำยังไงที่จะให้จิตสงบโดยไม่ต้องกดแต่ต้องทำในชีวิตประจำวันใช่ไหมก็คือถ้าท่านยกระดับจิตผิดวิธีด้วยการไปนั่งบังคับจิตแบบนี้ส่องจิตต้องคอยกดมันไว้ไม่อะไรกับอะไรแบบนี้มันทำให้ท่านหมุนธรรมจักรไม่ได้หน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์พระศาสดาของท่านทั้งหลายที่เป็นศาสนาประจำชาติของเราเนี่ยของไทยเนี่ยท่านบอกว่านะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมาใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกด้วยวิธีการหมุนธรรมจักร
ซึ่งพระองค์เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรก็แปลว่าจะต้องรู้กฎเกณฑ์ในการหมุนธรรมจักรในตัวเองและเมื่อหมุนธรรมจักรในตัวเองสำเร็จนะต้องชวนคนรอบข้างหมุนด้วยหมุนอย่างต่อเนื่องจนทำให้โลกหมุนได้ก็เรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่หมุนอย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ไม่ใช่อริยสัจ3มรรค8ที่เห็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ก็เลยไปมองว่าอริยสัจ3กับมรรค8เป็นตัวช่วยดับทุกข์ได้จัดการทุกข์ได้แสดงว่าเรื่องนั้นเรื่องใหญ่ที่สุดไม่ใช่หรอกครับนั่นเป็นการทำเพื่อตัวท่านเองพระบิดาไม่ให้จิตวิญญาณท่านมาเกิดมาเพื่อทำเพื่อตัวเองหรอกครับต้องทำเพื่อโลกงานของท่านใหญ่กว่าอีกเพราะเป็นงานของพระเจ้าเป็นงานขององค์จิตจักรวาลพี่น้องครับไม่งั้นโลกมันหมุนต่อเนื่องได้ยังไงครับถ้าไม่มีพลังงานไม่มีพลังอำนาจเติมพลังเข้าไปเพื่อใหอย่างต่อเนื่องมันโลกหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ตั้งแต่ท่านเกิดมาจนถึงวันนี้โลกก็ยังหมุน24ชั่วโมงต่อรอบอยู่ถึงแม้บางวันช้าบางวันมันเร็วมากเพราะตอนนี้โลกเริ่มเสียสมดุลพี่น้องครับเหมาะกับคารวะมาถึงสุดท้ายจริงๆแล้วธรรมชาติสมาธิคืออะไรธรรมชาติสมาธิก็คือการที่จิตของท่านสั่นสะเทือนขันธ์5รูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณสั่นสะเทือนขันห้านะเมื่อทันทีที่รับรู้รูปเมื่อจิตรับรู้รูปคือเกิดผัสสะด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5หรือที่จิตมันนึกเองคิดเองข้างในพอรับรู้รูปแล้วที่รู้ว่าเป็นรูปอะไรเพราะจำได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กจำได้ว่านี่คืออะไรนะใช่ไหมแล้วก็สั่นสะเทือนเป็นเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกที่เราบอกว่าต้องแทรกแซงตัวนี้เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วอย่าไปเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจถูกใจไม่ถูกใจห้ามเกิดความรู้สึกแปลว่าตัดเวทนาตัวนี้สัตว์มันต้องใช้อะเพราะสัตว์มันไม่มีปัญญาที่จะขับเคลื่อนพฤติกรรมสัตว์เลยต้องใช้ความรู้สึกและใช้อารมณ์ในการขับเคลื่อนซึ่งสัตว์นั้นมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบถ้ามันรักมันก็โอเคแต่ถ้ามันเกลียดมันก็ก้าวร้าวมันโกรธก็ก้าวร้าวใช่ไหมเวทนาตัวนี้สัตว์ต้องใช้พระบิดาให้เราเอาจากสัตว์มาใช้มันตัวเวทนานี้ต้องตัดต้องดับมันแต่ไม่ใช่ทุบขันทิ้งมันต้องมีอยู่ไม่งั้นมันไม่ครบขันห้าต้องไม่เสียความรู้สึกต้องเฉยเฉยเห็นแล้วสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเหมือนกับที่พูดกันนั่นแหละแต่ดีแต่พูดนะต้องปฏิบัติได้ด้วยนะฮะเกิดสังขารสังขารก็คือเกิดการปรุงแต่งเกิดความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นก็อยู่ในขั้นของสังขารเนี่ยนะถ้าเป็นบวกก็วิญญาณก็คือพลังงานที่สั่นสะเทือนออกมาก็เป็นบวกพี่ๆน้องๆครับเนี่ยจิตสั่นสะเทือนขันห้าขันห้าสั่นอะไรเป็นความรักและปัญญาจิตสันเซียนขันห้าเป็นความรักและปัญญานะธรรมชาติสมาธิคือจิตที่สันเซียนขันห้าก็คือรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเนี่ยนะที่เราชี้ให้ท่านดูเนี่ยเป็นความรักและปัญญาต้องเน้นนะฮะสีขมิ้นที่เราใส่ไว้เป็นการเหมือนขีดเส้นใต้ขันห้าสันเซียนเป็นความรักที่บอกว่ารักให้ได้ถึงแม้มันไม่น่ารักให้อภัยให้ได้ถึงแม้ไม่น่าให้อภัยนะและใช้ปัญญาเพราะถ้าเรารักเนี่ยจิตเราไม่เสียสมดุลเราก็สามารถมีความว่างที่จะใช้อะไรก็ได้ที่เป็นคำถามใส่เข้าไปในสมองว่าถ้าเรารักเขาเราจะต้องตอบสนองเขาอย่างไรเราจะต้องปฏิบัติกับเขาอย่างไรถ้าเราให้อภัยเขาเราต้องปฏิบัติอย่างไรอะไรแบบนี้คือการใช้ปัญญานะและใช้เพื่ออะไรครับเพื่อตอบสนองสิ่งเร้าสิ่งเร้าก็คือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและเป็นเงื่อนไขในจิตที่เรานึกเองคิดเองเนี่ยนะด้วยสิ่งที่เรียกว่ามหาสติได้ทุกเมื่อธรรมชาติสมาธิก็คือจิตที่สันเซียนขันห้าเป็นความรักและปัญญาเพื่อตอบสนองสิ่งเร้าด้วยมหาสติได้ทุกเมื่อมหาสติคืออะไร 1. รู้สติ 2. มีสติและ3. ใช้สติ3อย่างเรียกว่ามหาสติต่อไปไหนๆพูดแล้วพูดให้ครบนิดนึงขอต่อเวลานิดนึงนะธรรมชาติสมาธิคือ 1. รู้สติรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดูภาพประกอบไม่ต้องอธิบายไปเร็วๆวันหน้าค่อยลงลึกให้เพราะเวลาไม่พอแล้วนะ2รู้ว่าสักครู่นี้หรือเมื่อครู่เนี่ยเพิ่งทำอะไรมาหรือว่ารู้ว่าชาติที่แล้วชาติที่แล้วเราใช้ปัญญาอย่างรู้ได้ว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรมาถ้าเรารู้เองไม่ได้ก็ถามผู้รู้ผู้รู้จะบอกได้ผู้ที่มีความสามารถในเรื่องญาณสูงๆเนี่ยจะอย่างรู้ได้รู้ว่าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งทำอะไรมาถามรู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงท่านดูภาพการ์ตูนประกอบท่านอยู่ในสังคมเนี่ยท่านต้องรู้สติคือรู้ตัวตื่นรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่เมื่อสักครู่เพิ่งทำอะไรมาแล้วรู้ว่าต่อไปข้างหน้าในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงก็ท่องจำเอาไว้ก่อนนะสไลด์ที่2คือธรรมชาติสมาธิคือมีสติ ดู2คนเนี่ย
ไอ้คนนึงเป็นไงคอยกวนนะเนี่ยยืนนิ่งๆอยู่เนี่ยมาสะกิดสะกิดนะน่ารำคาญไหมน่ารำคาญนะบางทีตอนมันอยู่นิ่งก็ไม่น่ารำคาญแต่พอเราเผลอๆมันก็มาสะกิดสะกิดนะดูการ์ตูนไว้ครับถามว่ามีสติแปลว่ารู้รับรู้รู้รับเอารู้รับรู้รู้รับเอาเรารู้รับรู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันคอยมากวนตีนกูเนี่ยแต่รู้รับเอาแปลว่าอย่าไปเอาไอ้สิ่งที่มันกวนตีนมาเป็นอารมณ์มาเป็นเงื่อนไขทางอารมณ์นะอย่างที่สองรู้รับรู้แล้วรู้ไม่

เราไม่ถือสามันมาได้มันเราไม่รับรู้แล้วไม่ถือสามันทุกอย่างก็จบโอเคไหมนี่คือมีสติประการที่3ครับขอยืมไอสไตน์มาหน่อยนะฮะไอจนตายแล้วไอสไตน์ธรรมชาติสมาธิคือใช้สติใช้สติหมายถึงอะไรนึกก่อนคิดนึกก่อนที่จะคิดและคิดขณะที่กำลังนึกวันหลังมาอธิบายให้ฟังท่านจำคำนี้ไว้นึกก่อนคิดและคิดขณะที่นึก 2. คิดก่อนพูดและคิดในขณะที่กำลังพูดคือไอ้สิ่งที่กำลังพูดอ่ะคิดมาก่อนแล้วแต่ขณะที่พูดต้องคิดขณะที่พูดด้วยเพื่อว่าตะกี้เราเข้าใจว่ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามควรพูดแล้วแต่ปรากฏว่าเวลามาพูดเข้าจริงๆในสถานการณ์จริงเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้เฮ้ยเราจะได้รีบหยุดพูดหรือปรับเปลี่ยนวิธีการพูดหรือหยุดพูดเลยหรือไม่หรือเลิกพูดเลยนะหรือเปลี่ยนเรื่องพูดอะไรเงี้ยนะอย่างที่3คือคิดก่อนทำและต้องคิดขณะที่กำลังทำหรือกำลังปฏิบัติด้วยถามว่าเวลาคิดอ่ะคิดยังไงก็ต้องอาศัยสิ่งนี้ครับกฎแห่งความถูกต้องของปริญญาวันนี้ขอโชว์หน้าหล่อหน่อยนะฮะปริญญาโมเดลครับนะกฎแห่งความถูกต้องของปริญญาไม่ว่าจะนึกหรือจะคิดอะไรก็ตามต้องคำนึงถึงว่ามันถูกต้องใน6อย่างนี้หรือไม่ถ้ามันผิด1ใน6ไม่ว่าผิดตรงไหนก็ตามอย่าพูดอย่าคิดต่อและอย่าทำเด็ดขาดเพราะนั่นคือการหมุนกรรมจักรแล้วไม่ใช่ธรรมจักรผลเสียจะเกิดขึ้นผลร้ายจะเกิดขึ้นกับจิตหยาบและจิตวิญญาณของท่านนี่คือสิ่งที่ความคำสอนที่เป็นความรู้ในคืนนี้ทั้งหมดนะถ้าท่านพกติดตัวเลยนะแล้วปฏิบัติตามแผนนี้เลยชาตินี้ท่านนิพพานได้และหลุดพ้นได้แน่แต่เมื่อหลุดพ้นได้ท่านจะตายวันไหนท่านสามารถเลือกได้เลยเพราะท่านจะเป็นอมตะคือท่านจะไม่ต้องตายเพราะไม่มีหน้าที่ต้องตายอีกร่างกายของท่านพระบิดาสร้างเซลล์เอาไว้ให้มันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้นะและเจริญเติบโตได้ให้มันสามารถสั่นสะเทือนเพื่อการดำรงอยู่ได้ด้วยเพราะไม่ใช่มาเกิดเพื่อมาตายมาเกิดเพื่อมาไม่ตายมาเพื่อทำหน้าที่ทำหน้าที่เมื่อสิ้นยุคแล้ว 6,800 ปีแล้วจึงค่อยตายค่อยกลับบ้านแล้วจิตวิญญาณดวงใหม่ค่อยมาเกิดนึกออกไหมล่ะต้องมีการส่งไม้ให้กันและกันเนี่ยนี่คือความจริงอ้าวสุดท้ายแล้วนะตะกี้นะเสียเวลาระหว่างทางไปนิดหนึ่งนะมันแผนการของเวลาเลยคลาดเคลื่อนไปหน่อยนะครับ1นะถูกคนไหม2ถูกที่ไหม3ถูกวิธีไหม4ถูกเวลาไหม5ถูกต้องไหม6ถูกใจไหมถูกใจเราได้ถูกใจมันไหม5ประการนะท่านทั้งหลายครับท่านจะลืมไม่ได้ท่านจะลืมทุกอย่างที่เรากล่าวนี้ไม่ได้ไม่งั้นแล้วท่านจะล้มเหลวในการเกิดเป็นมนุษย์ครับสรุปสั้นๆนะครับไม่ยาวนะฮะคารวาสฉลาดธรรมในหลักสูตรคืนวันนี้มีหลายประการครับอย่างที่1คือฉลาดธรรมเป็นหลัก2 3ฉลาดใช้ 4ฉลาดเป็นบุตรบิดาทั้งหมด4ข้อในสไลด์นี้เรากล่าวผ่านมาแล้วนะครับนี่เอามาสรุปให้ท่านฟังอีกนะสั้นๆเพราะกลัวจะลืมเนื่องจากเป็นความรู้ใหม่คารวะฉลาดธรรมประการที่ฉลาดรับผิดชอบต่อหน้าที่6ฉลาด7ฉลาดใช้ขันธ์5และ8ฉลาดใช้ธรรมชาติวงเล็บคือมหาสตินี่คือทบทวนสิ่งที่เรากล่าวมาทั้งหมดในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วล่วงล้ำเข้ามาในคืนวันอาทิตย์แล้วไม่ทราบว่าอิ่มเอมกับธรรมะที่เรากล่าวไว้พี่น้องครับอิ่มเอมไหมครับหวังว่ามันคงจะอิ่มเอมนะครับเนี่ยเราก็เลยอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าสมควรแก่เวลาในการสื่อพระโอวาทในคืนนี้ครับกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้ลูกได้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะเพื่ออะไรครับเพื่อให้พี่ๆน้องๆของลูกสามารถกลับบ้านได้ในชาตินี้คารวาสฉลาดธรรมนั่นคือสิ่งสำคัญที่พี่ๆน้องๆทั้งหลายนะจะได้เรียนรู้กันนะและเอาไปปฏิบัตินะคืนนี้ถ้าเรากล่าวสิ่งใดผิดพลาดกล่าวสิ่งใดที่ไปทำให้จิตใจของใครบางคนหรือหลายๆคนไม่สุขไม่สงบเรากราบขออโหสิกรรมและกราบแทบพระบาทพระบิดาช่วยทรงเมตตาให้โมฆะกรรมกับลูกด้วยนะถ้าสิ่งใดที่ลูกทำและเป็นความดีงามขอให้มีบารมีของลูกเพิ่มขึ้นนะที่จะสามารถสอนคนดื้อที่มีมิจฉาทิฐิได้ง่ายขึ้นให้ลูกมีบารมีสูงขึ้นและมีอายุขัยยืนยาวมากขึ้นเพื่อจะช่วยทำงานให้กับพระองค์ในภพชาติสุดท้ายของลูกในการสิ้นยุคพลังงานเก่านี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระบิดาจะทรงเมตตาลูกขอให้ทุกท่านทั้งหลายนะขอให้ท่านทั้งหลายนะนอนหลับแล้วก็ฝันดีนะให้ท่านทั้งหลายนอนหลับและฝันดี
จนกว่าจะ

พบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา 3:30 ทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลทาง Facebook วิสุทธิปัญญาและทางเว็บไซต์นะ www.jijiwan.com ท่านฟังการถ่ายบันทึกการถ่ายทอดสดในคืนวันนี้ได้ทาง YouTube ติดตามเอานะฮะน้องบุญธรรมจะทยอยเอาขึ้นไปให้นะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12มิถุนายน2564เวลาขณะนี้ก็21:34เวลาตามห้องส่งของจิตจักรวาลสถานธรรม Rabbit TV and Radio เรามาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา15:30เป็นต้นไปโดยประมาณนะครับทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกแล้วก็มีการถ่ายทอดผ่านทาง YouTube แล้วยังไม่พอก็มีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์นะจิตจักรวาล .com แล้วก็ Facebook ที่ท่านกำลังชมสดๆอยู่นี่ก็เช่นเดียวกันทาง Facebook วิสุทธิปัญญานับตั้งแต่เวลาณบัดนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆที่รักทุกท่านที่ได้ชมการไลฟ์สดสตรีมสดๆอยู่ในขณะนี้ว่าเราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ของโลกและก็อนันตจักรวาลร่วมกันในการที่ท่านทั้งหลายจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับฟังการสื่อพระโอวาทจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็คือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลที่พระองค์จะทรงมีพระเมตตาจะสื่อพระโอวาทเพื่อที่จะกล่าวอนุตตรธรรมอันเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดที่อยู่นอกกลาหรือเป็นความจริงที่อยู่นอกระบบเอกภพหรือจะเรียกว่านอกอนันตจักรวาลที่พระศาสดาซึ่งเกิดจากโลกจะไม่สามารถกล่าวความจริงในด้านนี้สิ่งนี้ให้ท่านฟังได้และนอกจากนั้นพระบิดาก็จะทรงมากล่าวความจริงให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายได้รับรู้ว่ามีหลายสิ่งที่พระศาสดาได้ทรงสอนเอาไว้จนกระทั่งบัดเนี้ยพระศาสดาได้ทรงนิพพานหรือจะเรียกว่าปรินิพพานหรือจะเรียกว่าจิตวิญญาณของพระศาสดาได้หลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลกลับคืนสู่แดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาไปเรียบร้อยแล้วนั้นมีองค์ความรู้ใดที่ผู้นำทางแปลความผิดตีความหมายผิดหรือสอนผิดเอาไว้จนกระทั่งพากันหลงทางนิพพานและไม่อาจหลุดพ้นกลับบ้านได้มานานเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วสิ่งที่เข้าใจผิดสิ่งที่เดาผิดหรือสิ่งที่ไม่รู้มีอะไรบ้างนั่นหมายความว่าพระองค์ทรงพระเมตตาส่งเราบุตรเอกของพระองค์มาคืออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเข้ามาเพื่อที่จะให้ความจริงแก่พี่ๆน้องๆทั้งหลายได้รับรู้ได้เรียนรู้ได้เข้าใจและสามารถที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อนำพาดวงจิตวิญญาณของตัวท่านเองผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นสามารถเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนนะในแดนสุญญตาได้ในชาตินี้เพราะเราจะบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพระบิดาไม่ทรงเมตตาส่งเรามาก่อนเวลาก่อนกำหนดคือในช่วงสุดท้ายปลายยุคพลังงานเก่าที่พระบิดาจะทรงชำระโลกปิดยุคพลังงานเก่าและทรงจะทรงพิพากษาโลกมันจะไม่มีใครสามารถนำพาจิตวิญญาณเดินทางกลับบ้านได้สักคนเดียวสาเหตุที่พระองค์เมตตาให้เรากล่าวแบบนี้ก็เพราะว่ามีการหลงทางนิพพานมีการเข้าใจผิดในข้อคำสอนซึ่งเป็นแก่นสัจธรรมที่พระศาสดาแต่ละพระองค์ในอดีตนั้นได้สั่งสอนและสื่อสอนเอาไว้ปรากฏว่ามีการแปลความหมายผิดถอดความหมายผิดเข้าใจผิดเราจึงรีบกลับมาเพื่อให้ท่านเนี่ยเกิดสติทางวิญญาณแล้วก็มาติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามหน้าที่ในการนิพพานและหน้าที่ในการหลุดพ้นนั้นมันเป็นหน้าที่ไม่ว่าคุณจะยอมรับนับถือศาสนาใด
และมีพระศาสดาพระองค์ใดอยู่ในหัวใจของคุณก็ตามนี่คือความจริงที่เราอยากจะกล่าวเราสื่อพระโอวาทจากพระเจ้ามาแล้ว338ครั้งรวมทั้งครั้งนี้เราได้ปูพื้นฐานสร้างความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้มาตลอดแม้กระทั่งคำฮิตที่เราเคยกล่าวไว้ว่าอย่าเดินทางขาถ้าเป็นคารวาสเดินให้ถูกทางเดินให้ตรงทางอย่าเดินทางขานะไปเอาวิธีการของนักบวชมาปฏิบัติขณะที่ท่านเป็นคฤหัสถ์เป็นคารวาสนะมันอีหลักอีเหลือมันประดักประเดิดนะครับแล้วก็มันก็ผิดธรรมชาติด้วยธรรมะคือธรรมชาตินี่คือความจริงด้านอนุตตรธรรมคืนวันเสาร์3:30เป็นต้นไปในวันที่12มิถุนายนเลขดีครับเลข12เป็นเลขของพระบิดาจึงมีเรื่องสำคัญนะยิ่งกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาในทุกเสาสาระธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาเพื่อมาฝากท่านทั้งหลายนั้นเป็นสาระธรรมที่เป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่ไม่มีใครกล่าวให้กับท่านทั้งหลายได้รับรู้รับฟังได้นอกจากเราและเราก็กล่าวเองไม่ได้ด้วยเรากล่าวตามที่พระผู้เป็นเจ้าองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณจะเรียกพระนามพระองค์ว่าอะไรก็ตามมีเพียงพระองค์เดียวนี่แหละที่จะสื่อสอนท่านทั้งหลายผ่านเรามาเพราะฉะนั้นเป็นเวลาที่พิเศษนะนับจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญพี่ๆน้องๆทุกท่านทำจิตให้ใสทำใจให้สวยนะทำสมองให้ว่างทำจิตให้ว่างไปจากอารมณ์ทั้งปวงเพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะเรียนรู้รับรู้และทำความเข้าใจเรื่องที่สำคัญมากวันนี้เป็นการถ่ายทอดสดพระโอวาทอีพิโซดที่338หรือตอนที่338ชื่อเรื่องว่าชาวบ้านนิพพานได้เป็นเรื่องปกติก่อนที่เราจะเข้าไปถึงสาระลึกๆเนี่ยการปูพื้นให้ท่านได้เรียนรู้ว่าบทเรียนสำคัญในวันเสาร์นี้ที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงมีพระเมตตาต่อท่านทั้งหลายให้ตั้งชื่อเรื่องว่าชาวบ้านนิพพานได้เราจะทำการสื่อถ่ายทอดคลื่นการคิดคลื่นความรู้มาเป็นพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าด้วยระบบจิตสู่จิตภาษาอังกฤษใช้คำว่า vertical telepathy นะเป็นการสื่อถ่ายทอดสดๆจากพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่นอกอนันตจักรวาลซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้จิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆทั้งหลายมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ทรงรอคอยจิตวิญญาณของมนุษย์บุตรรักของพระองค์ทุกรูปธรรมให้มีสติทางวิญญาณแล้วรีบกลับบ้านโดยให้เรานะทำหน้าที่เหมือนคนเลี้ยงแกะและจิตวิญญาณของผู้ท่านก็เหมือนกับฝูงแกะที่พระองค์นะทรงปล่อยให้ออกมาจากข้อแกะก็คือมาจากด่านนภาลัยเข้ามาในระบบโลกเนี่ยเพื่อมาหากินในทุ่งหญ้าเนี่ยแล้วก็มาทำภารกิจที่สำคัญในพระนามของพระเจ้าหรือในพระนามของพระองค์ก็คือเอาพลังงานความรักจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลมาฝากโลกนะซึ่งพระศาสดาทางโลกก็เคยบอกท่านทั้งหลายไว้แล้วว่ามนุษย์มีหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกก็แปลว่าใช้ความรักเนี่ยนะเหวี่ยงออกมาเป็นพลังงานในรูปของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เราพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยพลังงานจิตหรือพลังจิตเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กถ้าท่านสามารถรักได้ให้อภัยเป็นนะมีจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีความอดทนอดกลั้นให้อภัยกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือร้ายที่คนรอบข้างเขายื่นเงื่อนไขมาให้กับท่านนั่นแสดงว่าท่านกำลังทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณคือมอบความรักให้กับโลกได้ผ่านเงื่อนไขทั้งบวกและลบที่เขาแสดงออกหรือยื่นมาให้ท่านกระทบอายตนะภายนอกทั้ง5หรือที่มันเกิดขึ้นในจิตของท่านเองที่นึกเองนึกเอานึกออกอะไรแบบเนี้ยเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามซึ่งมันจะเกิดกระบวนการของขันธ์5เกิดขึ้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับที่ผ่านมาเนี่ยโลกที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้มีการนะใส่ mindset แปลว่าฝังจิตฝังใจด้วยการใส่รหัสเอาไว้ว่าชาวบ้านนิพพานไม่ได้หรอกผู้หญิงก็นิพพานไม่ได้มันเป็นความเชื่อที่ทำให้คนทั้งโลกหลงทางท่านทราบหรือไม่ว่า
อนุตตรธรรมที่พระเจ้าฝากเรามากล่าวเป็นพระโอวาทกับท่านทั้งหลายในตอนเริ่มต้นอารัมภบทเนี่ยยังไม่ได้ลงลึกๆนะแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าถ้าชาวบ้านนิพพานไม่ได้เราก็คงไม่รู้จะต้องมากล่าวอะไรกับพวกท่านถึงขนาดนี้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีจิตวิญญาณมาเกิดเนี่ยมีสองทางเลือกให้ดำเนินชีวิตขณะดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะต้องมีการปฏิบัติธรรมะไปด้วยคำว่าปฏิบัติธรรมะก็แปลว่าจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ขันห้านะขันห้าเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางจิตที่แรกๆเนี่ยพระบิดาทรงกำหนดไว้ให้สัตว์ประจำโลกคือพวกไดโนเสาร์ยุคต่อมาไดโนเสาร์ถูกยกเลิกก็เป็นสัตว์ประจำโลกทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะบินได้มุดดินได้ว่ายน้ำได้นะขึ้นภูเขาปีนหน้าผาได้เดินบนพื้นได้เหาะได้ก็แปลว่าบินได้สัตว์ทุกชนิดครับไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยแม้กระทั่งมดแมลงตัวเล็กๆครับเขาก็จะต้องใช้กระบวนการของขันห้าโดยจิตของเขาถ้าเป็นสัตว์ไม่มีจิตหยาบเหมือนมนุษย์ก็ต้องใช้จิตวิญญาณของเขาพอสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามปั๊บจิตสัมผัสปั๊บจิตรับรู้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยกระบวนการทางจิตกับกายหยาบหรือกายสังขารที่เรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นมันก็จะสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนโดยมีจิต5กลุ่มเขาเรียกว่า5ขันธ์ก็คือ5กลุ่มทำหน้าที่ในแต่ละขั้นตอนเรียงตามลำดับไปเป็นรูปนะรูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณมี5ขั้นตอนภาษาโบราณก็เรียกว่า5ขันธ์นะขันธกรณ์นะครับหรือจะเป็นขันธ์น้ำเป็น5ขันธ์ก็ได้หรือจะแปลว่าเป็น5กองก็ได้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือใช้เป็นเครื่องมือพระบิดากำหนดให้สัตว์ประจำโลกทั้งหลายตั้งแต่ไดโนเสาร์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยให้เขาใช้ขันธ์5เป็นการสั่นสะเทือนทางจิตถ้าเป็นภาษามนุษย์เรียกว่าสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกก็มีการสั่นสะเทือนทางจิตร่วมกันกับกายหยาบโดยมีสมองเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเพื่อทำให้เกิดการแสดงออกหรือการกระทำที่เรียกว่าพฤติกรรมนะพฤติกรรมก็คือ behavior นะเพื่อให้เกิดพฤติกรรมใน2มิติสัตว์ประจำโลกทุกชนิดไม่ว่ามดแมลงหรือสัตว์4ขา2ขาหรือไม่มีขาเนี่ยเลื้อยไปอย่างเงี้ยนะหรือมีมากกว่านะ100ขาก็คือกิ้งกือใช่มั้ยมากกว่า100ขาล้วนต้องใช้ขันธ์5ทั้งนั้นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถูกพระบิดากำหนดสร้างขึ้นมาแล้วให้จิตวิญญาณเนี่ยอาสามาเป็นสัตว์ประจำโลกนะเพื่อใช้ขันห้าเนี่ยตามสภาวะแห่งธรรมะธรรมชาตินะนะถ้ารักก็โอเคนะถ้าไม่พอใจก็ก้าวร้าวอีตอนที่รักได้โอเคคือรักพวกรักพ้องรักธรรมชาติของพระองค์นะสัตว์ทั้งหลายตัวเล็กตัวน้อยก็จะช่วยกันเหวี่ยงพลังงานความรักออกมาให้กับโลกซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยเราขออนุญาตเอ่ยนามนะพระพุทธองค์เนี่ยทรงเรียกพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนแล้วเหวี่ยงออกมาเพื่อมอบให้กับโลกที่เรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอ่ะพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ทรงใช้คำว่าวิญญาณแต่ปรากฏว่าตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครสามารถที่จะนิพพานหรือกลับบ้านได้เพราะเข้าใจผิดเข้าใจคำว่านิพพานผิดและเข้าใจคำว่าวิญญาณผิดโดยไปเหมาเอาว่ารูปสัญญาเวทนาสังขารและก็วิญญาณขันธ์ที่5หรือกลุ่มที่5เนี่ยตัวเองก็รู้ว่าเป็นขันธ์นะเป็นกลุ่มที่5แต่คนนำทางตาบอดไปถอดความหมายว่าอันนี้คือจิตวิญญาณพอเข้าใจว่าวิญญาณคือจิตวิญญาณปั๊บกลับมาพิจารณาขันธ์5ปรากฏว่าเข้าใจผิดหมดเลยไปเข้าใจผิดว่ารูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณนั้นคือชีวิตคือตัวตนของมนุษย์คืออัตตาคืออัตราของมนุษย์แต่ละคนเมื่อเกิดมาปั๊บเนี่ยมีอัตราทันทีก็คือมีขันห้าเอาขันห้ามารวมกันกับการเป็นตัวตนรูปเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยเอาจิตกับกายหยาบมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวและบอกว่านี่คือตัวตนท่านนึกออกไหมครับขันห้านี่คือรูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณเนี่ยกระบวนการของขันห้าเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่แสดงให้เห็นว่าสัตว์ที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้มาประจำโลกกับมนุษย์ในตอนหลังที่ทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นสัตว์สองมิติและเป็นคนสองมิติถ้าไม่มีขันห้าให้ใช้นะโดยจิตไม่มีขันห้าให้ใช้พ
พระบิดาก็จะไม่สามารถทรงกำหนดสร้างให้ทั้งสัตว์และมนุษย์เนี่ยทำหน้าที่ในสองมิติได้มิติแรกก็คือแสดงพฤติกรรมที่เป็นกายกรรมวจีกรรมหรือเป็นการกระทำด้วยอวัยวะไม่สามารถจะกระทำได้อันที่สองก็คือขณะที่สั่นสะเทือนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนี้ซึ่งเป็นกายกรรมวจีกรรมเนี่ยจิตก็จะต้องสามารถสั่นสะเทือนให้เป็นมโนกรรมเมื่อมันเป็นมโนกรรมแล้วเนี่ยมันก็จะต้องผลิตคลื่นพลังงานของจิตออกมาซึ่งทุกท่านก็รู้ว่าพลังจิตมีจริงนี่ไม่ท่านสะกดจิตท่านสื่อสารทางจิตท่านแผ่เมตตาด้วยการใช้พลังอำนาจของจิตเห็นไหมฮะแผ่เมตตาอะไรล่ะคือความเมตตาที่แผ่ออกไปให้กับเวนยสัตว์ทั้งหลายที่นักมดนักพรตนักบวชเขาปฏิบัติอ่ะมันก็คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังงานอันเกิดจากจิตผลิตสร้างขึ้นมาณขณะนั้นนะถ้าอารมณ์ดีนะเป็นความรักความเมตตาคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่จิตมันผลิตออกมาโดยใช้ต่อมไร้ท่อในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยวิ่งออกมาเนี่ยมันจะเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกถ้ายังอยู่ในร่างกายผลิตเป็นคลื่นไฟฟ้าขึ้นมามันจะเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีนะและตัวที่จะเหวี่ยงคลื่นไฟฟ้าเคมีนะเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนไม่ใช่เหวี่ยงเปลี่ยนคลื่นไฟฟ้าเคมีในร่างกายให้เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กแล้วเหวี่ยงออกมานอกร่างกายของมนุษย์เพื่อมอบให้กับโลกและเวนยสัตว์ทั้งหลายได้นะมันต้องแปลงมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กมันในขันธ์5ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเมื่อจิตสั่นสะเทือนด้วยการเห็นรูปแล้วมันก็จะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กออกมาเราจึงบอกท่านไงว่าพวกท่านเข้าใจผิดกันมาเป็นหมื่นปีว่าวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ที่5ขันธ์สุดท้ายในกลุ่มสุดท้ายของจิตที่เกิดพลังงานตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่จิตวิญญาณขันธ์5เนี่ยไม่มีตัวไหนเลยที่ระบุว่ามันคือจิตวิญญาณของท่านโดยเฉพาะมนุษย์นะถ้าเป็นสัตว์นะแน่นอนเขาไม่มีจิตหยาบเขาใช้จิตวิญญาณของเขาด้วยสัญชาตญาณของเขาเนี่ยเขาสามารถใช้ขันห้านะเพื่อให้พลังงานความรักบวกกับโลกได้ยกเว้นตอนที่เขาก้าวร้าวยกเว้นตอนที่เขาหิวยกเว้นตอนที่เขากำลังโกรธขณะที่แย่งอาหารกันกินแย่งที่อยู่อาศัยกันนั่นคือลักษณะของสัตว์ซึ่งตอนนั้นน่ะพวกเขาก็ให้บวกกับโลกไม่ได้เหวี่ยงแต่พลังงานลบออกมาแต่ส่วนใหญ่สัตว์จะรักพวกรักพ้องใช่ไหมพี่น้องครับเขาก็จะอยู่กันเป็นพวกเป็นหมู่เป็นเหล่าแล้วเขาก็รักพวกรักพ้องรักสังคมของพวกเขานี่คือสิ่งที่พระบิดาได้สร้างเอาไว้ให้โดยให้จิตวิญญาณของสัตว์ซึ่งเขาไม่มีจิตหยาบเหมือนมนุษย์นะเราพูดให้ฟังวันนี้เลยก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกพระบิดาจะทรงกำหนดให้วันข้างหน้าเนี่ยจะมากล่าวให้ฟังว่าเบื้องหลังงานสร้างเนี่ยในฐานะที่พระองค์เป็นพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยในการสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างเอกภพสร้างสัตว์สร้างมนุษย์ทรงมีแรงบันดาลใจอย่างไรทรงได้ต้นแบบในการสร้างต้นไม้ใบไม้สัตว์ทั้งหลายบินได้มุดดินมุดรูได้อะไรต่างๆแม้กระทั่งไดโนเสาร์เนี่ยพระองค์ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเนี่ยเราก็จะบอกให้ท่านฟังเพราะไดโนเสาร์เนี่ยถ้าท่านอ่านใน Facebook ที่พระบิดาทรงเปิดเผยเป็นพระคัมภีร์ไว้ให้เรานิพนธ์เอาไว้นะท่านก็จะรู้ว่าที่ทรงยกเลิกไดโนเสาร์ไม่ใช้เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมบนโลกนี้ที่จะช่วยต้นไม้ของพระองค์ในการให้ความรักกับโลกเพื่อสร้างความสมดุลให้กับระบบโลกนะเพราะมันทำให้เกิดการเสียสมดุลเนื่องจากไดโนเสาร์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมชนิดหนึ่งที่มันโตขึ้นไปเรื่อยๆพระบิดาไม่ได้ทรงกำหนดให้ทุกสิ่งที่พระองค์สร้างต้องมีวันตายแรกๆมันโตไปเรื่อยมันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยต้นไม้ใหญ่ของพระองค์ก็โตขึ้นไปเรื่อยต้นไม้ใหญ่โตทางสูงใช่ไหมไดโนเสาร์โตในทางแนวราบเพราะพระองค์ให้มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเลื้อยไปเดินทางท่องเที่ยวไปในป่าเนี่ยเพราะว่าสร้างต้นไม้ใหญ่เพิ่มขึ้นไม่ได้แล้วก็เลยสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามันโตไปในแนวราบตัวใหญ่น้ำหนักตัวก็เยอะคลานไปหางก็ยาวนะเท้าก็โตน้ำหนักตัวก็ไปเป็น10ตันแต่ละตัวน่ะเป็นไงต้นไม้เจริญเติบโตไปเรื่อยไดโนเสาร์พระองค์สร้างขึ้นมาเนี่ยให้เขากินยอดไม้ให้เขากินใบไม้ให้เขากินหน่อไม้คำว่าหน่อไม้เนี่ยภาษามนุษย์เราเรียกว่าหน่อไม้ใช่ไหมต้นไม้หลายชนิดในป่ามันมีหน่อเนี่ยคนโบราณเขาเรียกว่าหน่อไม้นะหน่อไม้นานๆเข้ามาถึงปัจจุบันมนุษย์ก็เรียกว่าหน่อไม้อะนะหน่อไม้กลายเป็นว่าถ้าหน่อไม้ก็ต้องเป็นหน่อไผ่ถ้าเป็นหน่ออะไรก็ไม่ใช่หน่อไม้มนุษย์เราก็ไปแยกกันมั่วไปแบบนั้นนะแต่จริงๆพระองค์ทรงเรียกว่าต้นไม้ที่ให้มันแตกหน่อขึ้นมานี่แหละพระองค์เรียกว่าหน่อไม้ยังอ่อนๆเนี่ยก็ให้เป็นอาหารของไดโนเสาร์ของสัตว์อะไรทานกินกันไป
ปรากฏว่าไดโนเสาร์มันตัวใหญ่อะน้ำหนักตัวตั้ง10ตันเป็นอย่างน้อยเวลามันกินเนี่ยเยอะครับมันกินน้อยๆมันเอามันกินไม่อิ่มอะมันเดินไปเรื่อยๆเคลื่อนที่ไปเรื่อยก็กินไปเรื่อยที่มันเดินไปเรื่อยเพราะมันหากินเพราะมันหิวค่ำไหนก็นอนที่นั่นน่ะนะปรากฏว่าต้นไม้ต้นไร่กระทั่งหน่อใหม่ไม่พอให้มันกินและที่สำคัญที่สุดต้นไม้ของพระบิดานะ100ปีนะหลายร้อยปีมันก็สูงขึ้นไปถามว่าไดโนเสาร์น้ำหนักตัวหนักเป็นตันแล้วขาก็โตทั้ง4ขาหางก็ยาวๆเขาจะสามารถปีนต้นไม้ใหญ่ของพระบิดาที่สร้างเอาไว้ก่อนแล้วขึ้นไปกินยอดมันได้ไหมก็ขึ้นไปกินยอดไม่ได้มันก็อดมันก็หิวครับพอมันหิวทีนี้แหละหน้ามืดตาลายก็หันมากินกันเองตัวไหนอ่อนแอกว่าตัวไหนตัวเล็กกว่านะก็จะถูกไล่ล่าไล่ล่าเข้านานๆเข้าหลายภพหลายชาตินะสำหรับมนุษย์นะก็คงหลายภพหลายชาติแต่ถ้าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ก็คงเป็นร้อยร้อยปีครับก็เลยสร้างนิสัยเสียก็เรียกว่าเกิดสันดานใหม่กลายเป็นจิตวิญญาณตอนนั้นไม่มีจิตหยาบนะกลายเป็นจิตวิญญาณที่ก้าวร้าวกลายเป็นจิตวิญญาณที่ก้าวร้าวมันพอเห็นสัตว์ชนิดอื่นปั๊บพอกูหิวทันทีกูจะไล่ล่ามันมากินเป็นอาหารนี่คือสัตว์เสียนิสัยพระบิดาไม่ได้ทรงทราบแบบนี้มาก่อนพระผู้เป็นเจ้าสร้างต้นไม้ต้นไร่มาก็อย่างที่เราบอกให้ฟังต้นไม้เจริญเติบโตไปในแนวดิ่งก็คือขึ้นสูงพุ่งไปหาพระองค์แต่สัตว์ประจําโลกอย่างไดโนเสาร์เนี่ยตัวใหญ่พระองค์ให้เป็นสัตว์เลื้อยคลานก็แปลว่าเอาหน้ายื่นไปข้างหน้าเอาลำตัวขนานกับพื้นเพื่อไปเป็นสัญลักษณ์ว่าหน้าที่ของพวกเองนะค่ำไหนนอนนั่นพอสว่างเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นครับแล้วเดินไปในป่าของพระองค์เดินไปเรื่อยๆถามว่าเดินไปเพื่ออะไรพวกตัวใหญ่อะกินยอดไม้หน่อยเดียวหน่อใหม่นิดเดียวมันไม่อิ่มมันก็หากินไปเรื่อยๆเป็นฝูงนะทีนี้แหละมันออกลูกออกหลานมาอ้าวที่พระองค์ทรงปลูกไว้เต็มโลกพอให้มันกินไหมล่ะครับพอไม่พอให้เขากินนั่นแหละนี่คือปัญหาพี่น้องเข้าใจนะมันพวกเนี้ยตั้งแต่สมัยไดโนเสาร์แล้วพระองค์ติดตั้งขันห้าเอาไว้พวกเขาใช้ท่านฟังเราพูดเราไม่ได้เสียสตินะเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดความจริงให้ท่านฟังท่านต้องล้างmindsetตัวนี้ทิ้งให้ได้แต่ท่านยังยึดติดอยู่เชื่อตามคนนำทางตาบอดอยู่เนี่ยท่านแย่แน่ๆจิตวิญญาณท่านไม่มีวันหลุดพ้นหรือกลับบ้านได้แล้วก็จะเป็นปัญหาของโลกของจักรวาล นะในยุคสุดท้ายปลายยุคพลังงานเก่าที่พวกท่านกำลังเผชิญท่านต้องฟังเราและคิดตามมันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเนี่ยนะเชื่อฝังหัวว่าชาวบ้านนิพพานไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าคนนำทางตาบอดเนี่ยพาท่านเข้าใจผิดว่าถ้าจะนิพพานได้ต้องเป็นนักบวชถ้าจะนิพพานได้ต้องเป็นนักพรตเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าวิธีหนึ่งที่จะเข้าถึงคำว่านิพพานได้เรายังไม่แปลความหมายนะว่านิพพานของคนที่เป็นนักพรตนักบวชเขาก็เข้าใจผิดอีกเนี่ยเขาเข้าใจผิดว่าอย่างไรแต่เราเอาปลายเหตุตรงนี้มาก่อนไม่ใช่ปลายเหตุเอาผลนะผลตรงนี้มาก่อนที่เขาบอกว่ามันยากเพราะว่าต้องปฏิบัติกรรมฐานต้องนั่งปฏิบัติกรรมฐานต้องเจริญกรรมฐานเป็นการใหญ่และต้องใช้เวลากับมันหามรุ่งหามค่ำบางทีอดหลับอดนอนบางทีอดข้าวอดปลาก็เรียกว่าจำศีลนะฮะแล้วก็นั่งเคร่งครัดเคร่งเครียดแล้วคารวาสเนี่ยหรือคารือหัดผู้ครองเรือนเนี่ยเอาเวลาที่ไหนจะมานั่งกรรมฐานทั้งวันทั้งคืนเพราะต้องมีเวลาดูแลลูกดูแลเมียดูแลครอบครัวดูแลสังคมดูแลธุรกิจถูกต้องไหมไม่ไอ้พวกที่นักเป็นนักบวชก็เลยมองว่าพวกท่านเนี่ยที่เป็นคารือหัดคฤหัสถ์คฤหัสถ์อ่ะไม่มีทางนิพพานได้หรอกเพราะว่าขนาดอาตมาเองบวชมาหลายพรรษาปฏิบัติมานานหลายภพชาติแล้วอาตมายังไม่ถึงคำว่านิพพานสักทีอ่ะเพราะฉะนั้นพวกท่านเป็นคฤหัสถ์โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยนะยิ่งนิพพานไม่ได้เลยปิดประตูนิพพานว่างั้นนะครับเราขอตัวแย้งตรงนี้นะฮะว่าชาวบ้านก็นิพพานได้เพราะจิตวิญญาณของท่านนะมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อนำความรักของพระเจ้าเนี่ยมามอบให้กับโลกแต่แบ่งภาคตัวเองออกมาให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนพระบิดาทรงกำหนดหรือออกแบบไว้อย่างนี้เพราะไดโนเสาร์พอเขานิสัยเสียจิตวิญญาณเสียสมดุลจิตวิญญาณหลงมิติปั๊บมันแก้ไขกลับคืนมาไม่ได้มันแก้ไขกลับคืนมาไม่ได้นี่คือเหตุผลข้อหนึ่งที่พระบิดาจะต้องทรงเอาเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมไดโนเสาร์เนี่ยยกเลิกไม่ใช้ในระบบโลกย้ายไดโนเสาร์ตัวที่นิสัยยังดีอยู่คือยังกินพืชอยู่เนี่ยย้ายไปไว้ที่ดาวดวงอื่นย้ายไปดาวดวงไหนท่านไปอ่านใน Facebook วิสุทธิปัญญาเราบันทึกไว้ให้อ่านแล้วเดี๋ยวไม่งั้นไม่ยอมเข้าไปอ่านไปอ่านทบทวนซะนะครับแล้วก็ไดโนเสาร์ตัวที่ดุร้ายพระองค์ก็ใช้วิธีเอาเครื่องยนต์แห่งกรรม
พวกเขาทั้งหมดเนี่ยออกไปจากระบบโลกด้วยวิธีการทำให้โลกหยุดหมุนชั่วขณะทุกอย่างที่อยู่บนโลกที่ไม่มีรากยึดอยู่กับดินที่ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากลึกลงไปในดินพวกที่เกาะอยู่บนดินก็คือพวกไดโนเสาร์สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยแหละนะฮะตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยกระเด็นออกไปจากระบบโลกทั้งหมดเสียชีวิตแต่การเสียชีวิตตรงนั้นคือการยกเลิกไม่ใช้บนระบบโลกแต่จิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนไดโนเสาร์นั้นยังอยู่ครับยังอยู่และทุกวันนี้สัตว์ประจำโลกทุกชนิดไม่ว่าหมาหรือแมวที่อยู่ใกล้ชิดตัวท่านที่ท่านเอามาเลี้ยงหรืออยู่ในป่าลึกหรือแม้กระทั่งสูญพันธุ์ไปแล้วจิตวิญญาณเขาไม่รู้จะทำไงเนี่ยหาโอกาสมาเกิดก็ไม่ได้เพราะไม่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้เนี่ยที่เรียกว่าทำให้สัตว์สูญพันธุ์ก็มนุษย์นี่แหละใช่ไหมนะครับเขาเป็นจิตวิญญาณซึ่งเคยเป็นไดโนเสาร์เป็นสัตว์ประจำโลกมาก่อนแล้วก็มาเลือกว่าตัวเองจะอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมแบบไหนพระบิดาทรงให้อิสระเสรีนี่คือที่มาของดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีให้ไดโนเสาร์ที่ทั้งนิสัยร้ายและนิสัยดีนะก้าวร้าวและนิสัยดีๆที่กินพืชอ่ะนะได้เลือกที่จะเป็นสัตว์ชนิดใดที่พระองค์ค่อยๆสร้างขึ้นเอาจิตวิญญาณทั้งหมดที่อาสามาเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกสมมติว่าในยุคนั้นน่ะมีมาล้านรูปธรรมพระองค์ก็นะส่วนหนึ่งก็เอาไปไว้ที่ดาวอื่นแล้วอาจจะหลายร้อยรูปธรรมนะที่เหลือนี่ก็เกือบล้านเพราะฉะนั้นเมื่อเกือบล้านเนี่ยพระองค์จะสร้างสัตว์ตัวใหญ่ๆทั้งหมดก็คงไม่ได้จึงมีเป็นแมลงตัวเล็กๆเป็นยุงตัวเล็กๆเป็นมดตัวน้อยๆอะไรพวกนี้นะหรือใหญ่ๆก็เป็นช้างเนี่ยเสือสิงกระทิงแรดอะไรพวกนี้นะนี่คือที่มาว่าบนโลกนี้ทำไมถึงมีสัตว์ที่หลากหลายบินได้ก็มีเจาะรูนอนอยู่ในต้นไม้ก็มีมุดดินอยู่ก็มีเพราะว่าพระบิดาทรงเห็นว่ามันรกโลกไปหมดแล้วอ่ะก็เลยต้องหาวิธีว่าจะทรงสร้างอย่างไรที่จะให้ทุกอย่างอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขท่านนึกภาพออกใช่หรือไม่นะมันทำไมสัตว์บางชนิดจึงมีเขี้ยวงามีเขี้ยวมีงาเพราะจิตวิญญาณพวกนั้นคือเป็นจิตวิญญาณของไดโนเสาร์ตัวที่กินสัตว์เป็นอาหารพระองค์ไม่สร้างแล้วไม่โทษลูกเพราะว่าพวกเขาอดอยากเขาเลยต้องกินกันเองพระองค์จึงต้องทรงยกเลิกและให้มาเกิดเป็นนะเสือสิงกระทิงแรดจะอย่างเช่นเสือเนี่ยก็จะกินจะล่าสัตว์จะกินสัตว์เป็นอาหารอันนี้ก็คือพวกไดโนเสาร์ที่นิสัยเสียแล้วจิตวิญญาณก็ไม่สามารถที่จะไปชำระเพื่อคืนสู่ความสมดุลได้ก็เลยต้องให้มาเกิดเป็นเสือสิงนะที่ดุร้ายน้อยหน่อยก็เป็นกระทิงเป็นแรดอะไรพวกนี้นะแล้วก็เล็กๆน้อยๆก็เป็นสัตว์ที่มีพิษสัตว์ที่มีพิษก็คือมีความดุร้ายชอบทำร้ายนิสัยเสียแล้วอ่ะนะก็เลยต้องออกแบบเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เหมาะสมให้อันนี้เราเล่าคร่าวๆให้ท่านฟังเพื่อจะบอกว่านะเพราะคนนำทางตาบอดเข้าใจว่าการที่จะนิพพานได้นั้นต้องมีเวลาทุ่มเทเต็มที่ต้องเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างที่ตัวเองเข้าใจเราบอกท่านแล้วนะว่าเข้าใจผิดทำให้นิพพานกลายเป็นเรื่องยากทั้งที่จริงๆแล้วนิพพานมันเป็นหน้าที่อย่างแรกนะเขาบอกว่ายากเพราะว่ามันต้องใช้เวลาปฏิบัติเต็มที่อย่างที่สองคนนำทางตาบอดเข้าใจคำว่าเข้าใจขันห้าผิดและเข้าใจคำว่านิพพานผิดเอาไหนก่อนดีล่ะเอาขันห้าก่อนแล้วกันนะขันห้าตะกี้เราหงายกะลาเขาเรียกว่าแบไตให้ท่านรู้แล้วไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์แล้วเป็นชาติไหนภาษาใดอยู่ในภูมิภาคใดบนโลกนี้ก็ตามทุกคนที่มีจิตหยาบมีจิตวิญญาณและมีกายหยาบตะกี้เราบอกแล้วใช่ไหมว่าจิตหยาบของมนุษย์เนี่ยมาจากการที่พระองค์ทรงให้จิตวิญญาณแบ่งภาคตัวเองออกมาพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าเกิดสันดานเสียนิสัยเสียเนี่ยจิตวิญญาณจะไม่เสียจิตวิญญาณจะไม่เดือดร้อนสามารถส่งไปลงนรกเพื่อไปซ่อมแซมจิตวิญญาณที่ป่วยเพราะจิตหยาบมันพาเหลวไหลได้เนี่ยถามว่าทำไมก็เพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยถ้าไม่บริสุทธิ์ไม่สมดุลเหมือนตอนที่พบชาติแรกที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณนั้นก็ยังจะกลับบ้านแดนสุญญตาไม่ได้เพราะจิตไม่เป็นสุญญตาจิตวิญญาณไม่เป็นสุญญตาก็เลยต้องมีนรกให้จิตวิญญาณเนี่ยไปแก้ไขจนกว่าจะคืนสู่สมดุลได้แล้วค่อยกลับขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่ต่อไปสัตว์มันไม่ต้องกลับบ้านนะกลับแดนสุญญตาสัตว์ไม่ต้องนิพพานสัตว์ไม่ต้องหลุดพ้นยังไงก็เป็นสัตว์ประจำโลกเพราะฉะนั้นเวลาจิตวิญญาณก็จะป่วยจะอะไรยังไงเนี่ยนะก็ไม่ต้องมีปัญหาเหมือนกับมนุษย์แต่สัตว์ทั่วไปทุกวันนี้เห็นไหมนะอุดมสมบูรณ์มากบนโลกใบนี้สัตว์จึงไม่ตายหากินตามธรรมชาติได้เพราะพระองค์ให้เขากินยอดไม้ผลไม้หน่อใหม่หน่อไม้อะไรพวกนี้ใช่ไหมนะอะไรแบบนั้นนะอ้าวนี่ว่ามาเชื่อมโยงเราจึงย้ำอีกครั้งว่า
ขันห้าไม่ใช่สิ่งที่คนนำทางตาบอดเข้าใจขันห้าเป็นสิ่งที่สัตว์ทุกตัวต้องใช้ขันห้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทุกชาติทุกศาสนาต้องใช้ขันห้าเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สัตว์และมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะใช้ความรักด้วยพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกด้วยกายกรรมวจีกรรมนะกับการกระทำเนี่ยเพื่อสร้างสมดุลให้กับโลกทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านพลังงานถ้าสิ่งมีชีวิตไม่ได้รับการติดตั้งให้มีขันห้าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นจะไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับโลกได้นี่คือความจริงที่ท่านจะต้องรู้เป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่อยู่นอกกาลาอยู่นอกอนันตจักรวาลที่พระศาสดาไม่สามารถจะกล่าวความจริงนี้ให้ท่านฟังได้เข้าใจผิดยังไงเขาไปเข้าใจผิดว่ารูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณ5ขันธ์นี้เป็นองค์ประกอบหลักหรือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอัตตาตัวตนของมนุษย์แต่ละคนซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่องค์ประกอบหลักในการที่ทำให้เกิดทำให้รูปธรรมมนุษย์หรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยเกิดมีอัตตามีความเป็นอัตตาหรือมีอัตตาตัวตนเกิดขึ้นพระบิดาเนี่ยสามารถสร้างรูปธรรมของสัตว์ประจำโลกเป็นไดโนเสาร์ขนาดยักษ์เป็นสัตว์ชนิดต่างๆทุกวันนี้ที่มีอยู่หลากหลายซึ่งไม่ใช่มนุษย์พวกเขาก็มีขันห้าใช้เหมือนมนุษย์มันที่เข้าใจผิดใช่ไหมว่าอัตตาหรือตัวตนของการเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีองค์ประกอบหลักคือขันห้านี่คืออย่างแรกผิดครับอ่ะเราอธิบายให้ฟังตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเมื่อมีการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวไม่ว่าอะไรก็ตามเอาเป็นตาแล้วกันนะตาสองข้างเนี่ยมองเห็นสิ่งใดจิตตาเนี่ยมันก็จะส่งคลื่นสัญญาณไปที่ตาที่สามตาที่สามก็คือพาเนียลแกลนจะไปสั่นสะเทือนที่ตาที่สามแล้วตาที่สามเนี่ยนะก็จะรับแล้วรู้จะรับสัญญาณที่ตาสัมผัสกับสิ่งที่ตามองเห็นซึ่งถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือแสงสว่างส่องไปที่สิ่งนั้นตาก็เลยเห็นแล้วแสงสว่างที่มีนะฮะมันสะท้อนที่วัตถุหรือสิ่งที่ตาของเรากำลังเห็นเนี่ยเข้ามาสู่ตาและตาก็ส่งคลื่นสัญญาณการสัมผัสภาษานักรถนักบวชเขาเรียกว่าผัสสะส่งสัญญาณผัสสะนั้นไปที่ตาที่สามหรือ pineal glandท่านฟังเราพูดดีๆนะฮะเพราะเราจะไม่พูดซ้ำมันเป็นเรื่องอนุตตรธรรมและเป็นความรู้ใหม่ด้วยเพื่อจะถอดรหัส mindset ของท่านที่เชื่อฝังหัวมานานหลายภพชาติแล้วเชื่อผิดเนี่ยเพื่อถอดออกให้ได้ต้นไม้ใหญ่นะพี่ๆน้องๆครับพระบิดาทรงตรัสว่าต้นไม้ใหญ่นะรากแก้วมันอย่างลึกลงไปในโลกฉันใดการที่ลูกจะถอนต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากแก้วลึกลงไปในดินในแผ่นดินโลกในพระแม่ธรณีมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทั้งโยกต้องทั้งคลอนจึงจะถอนขึ้นมาได้ท่านว่าจริงไหมแต่ถ้าท่านดื้อรั้นดันทุรังมีมิจฉาทิฏฐิท่านไม่ยอมรับฟังเราแล้วคิดตามเนี่ยท่านจะมีโอกาสให้เราช่วยโยกช่วยคลอนไอ้ mindset ที่มันฝังหัวฝังจิตของท่านมาหลายหมื่นภพชาติแล้วหรือนับภพชาติไม่ถ้วนแล้วได้อย่างไรครับต้นไม้ต้นนั้นต้องไม่ดื้อต้องยอมให้เราโยกคลอนท่านต้องสั่นคลอนตามเราคำว่าสั่นคลอนนี่ไม่ได้หมายความว่าเอ็นเอียงมาเชื่อเราแค่ท่านสั่นสะเทือนทางจิตตปัญญาคิดตามเราอย่าดื้อเรากำลังบอกท่านตามองเห็นสิ่งใดก็ตามแสงที่ไปสัมผัสไปกระทบที่สิ่งที่ท่านมองเห็นด้วยตานั้นมันจะสะท้อนมาเข้าสู่ตาเราเห็นไหมแสงตาเราไปผัสสะกับสิ่งที่แสงนะตกกระทบตรงนั้นและสะท้อนมาที่ตาที่สามท่านก็จะสามารถมองเห็นภาพอย่างเนี้ยเราอยู่ในห้องสตูดิโอเนี่ยกล้องกำลังจ้องมาที่หน้าเราพอเรามองเห็นกล้องปั๊บเนี่ยนะจิตเรารับรู้เลยว่าเป็นกล้อง
เพราะอะไรเพราะว่าแสงสว่างในห้องนี้มีมากพอที่จะสะท้อนภาพกล้องเข้าสู่ตาเราและไปตกกระทบที่จิตท่านที่รักครับที่เรามองเห็นกล้องเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยมันมองเห็นในจิตนะตาเนี่ยแค่ส่งคลื่นแสงเข้าไปอ่ะแต่ท่านเข้าใจผิดว่าท่านเห็นกล้องอยู่ใช่ไหมท่านมองเราอยู่ในจอโทรทัศน์และท่านบอกว่าท่านเห็นหน้าท่านอาจารย์ปริญญาอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญากำลังเจ้ยแจ้วอยู่นะมีแบ็กกราวด์เขียนว่าจิตจักรวาลอ่านโลก EP.338 ท่านมองเห็นท่านรู้ไหมท่านกำลังเข้าใจผิดว่าตาของท่านน่ะเห็นแต่จริงๆอ่ะตาน่ะสัมผัสกับภาพทั้งหมดแล้วเป็นคลื่นแสงแล้วสะท้อนส่งมานะส่งมาที่จิตของท่านก็คือที่ตาที่3คือพาเนียแกลนคำว่ารูปเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงตาที่3มันไม่ได้เกิดที่ท่านมองเห็นไอ้กล้องข้างหน้าฉันเนี่ยคือรูปหรือตัวกูเนี่ยคือรูปพระเจ้าหรือพระบิดาผู้ทรงสร้างไม่ได้หมายความว่าขันที่หนึ่งหรือรูปเนี่ยคือตัวท่านไม่ใช่เลยเป็นคนละเรื่องเลยครับไม่ใช่รูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมนี้ความหมายคำว่ารูปในขันห้าหมายถึงตาของท่านเห็นสิ่งใดคลื่นแสงที่สะท้อนสิ่งนั้นเนี่ยผ่านเรติน่าเข้ามาในดวงตาของท่านไปตกกระทบที่เรติน่าแล้วก็สั่นสะเทือนเป็นคลื่นไฟฟ้าเป็นคลื่นแสงไปรวมศูนย์อยู่ที่จิตก็คือตาที่3ตาที่3ก็เห็นภาพนั้นเห็นภาพที่ตาเห็นนั่นน่ะที่เป็นคลื่นแสงเข้ามาเนี่ยมันก็เกิดภาพเหมือนกับที่ตาเนี่ยเห็นภาพที่เกิดขึ้นรูปหรือรูปะหรือรูปธรรมเนี่ยมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นในจิตมันเป็นมายาที่เกิดขึ้นในจิตของท่านเวลาสอนน่ะนะคนนำทางตาบอดสอนไหมทุกสิ่งที่ท่านเห็นนะล้วนเป็นมายาทั้งนั้นมันไม่ได้มีอยู่จริงนะมันไม่เป็นอนิจจังอนิจจังไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เสื่อมสลายอธิบายไปกันใหญ่นะคิดเองเองหมดเลยครับแต่แท้จริงแล้วมายาก็คือภาพที่มาสะท้อนเข้าไปในจิตของท่านแล้วจิตของท่านเนี่ยเป็นตัวรู้เขาเรียกว่ารับรู้ตาสัมผัสหูสัมผัสเสียงตาสัมผัสแสงแล้วไปรวมศูนย์ที่จิตท่านฟังและคิดตามเราอยู่ไหมถ้าจะถอนรากแก้วในความเชื่อซึ่งอยู่ในมายด์เซตมันเป็นมายด์เซตที่ฝังหัวมานานเนี่ยต้องไม่ดื้อครับอยากได้ความรู้วางความรู้เดิมทิ้งให้หมดแล้วฟังเราพูดท่านจะได้ไม่ถูกเราหลอกถ้าให้ชัดเจนอะกล้องถ่ายรูปอะแต่สมัยก่อนมันเป็นกล้องที่สามารถที่จะดูผ่านกระจกเงาสะท้อนใช่ไหมครับท่านสังเกตไหมฮะภาพในกล้องถ่ายรูปเนี่ยเวลามันรับแสงเข้ามาเนี่ยภาพก็คือคลื่นแสงสะท้อนเข้าไปในกล้องถ่ายรูปนี่เรากำลังบอกว่าจิตกับใจขอโทษภาพที่ผ่านลูกตาท่านไปตกกระทบที่จิตของท่านมันก็ไม่ต่างกันน่ะกับภาพจริงที่เป็นแสงนะไปตกกระทบที่จอรับภาพที่เป็นกระจกรับภาพในกล้องถ่ายรูปและท่านเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะของกลับซ้ายเป็นขวาจากซ้ายเนี่ยเป็นขวาจากขวาเป็นซ้ายมันจะกลับภาพกลับที่มันภาพกลับไม่ว่าแล้วไม่ใช่กลับซ้ายขวาอย่างเดียวเป็นภาพกลับหัวด้วยในกล้องถ่ายรูปอ่ะพระบิดาให้ลูกๆที่ฉลาดได้เรียนรู้จากกล้องถ่ายรูปกันได้เพราะชอบถ่ายรูปกันใช่ไหมนะเดี๋ยวนี้มือถือเนี่ยนะถ่ายกันอุตลุดเนี่ยมันจะเป็นภาพกลับหัวและเป็นภาพกลับด้านซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายและกะตีลังกานึกออกไหมครับพระบิดาต้องการให้รู้ว่านี่คือมายามันเป็นมายาแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นภาพไม่จริงมันเป็นเงาของอะไรก็ไม่รู้อะที่ตาเห็นอยู่ข้างนอกเลยสะท้อนไปที่จิตหยาบแล้วจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณจิตหยาบก็จะบอกได้ว่าไอ้ที่ตามันเห็นอยู่นั้นมันอะไรมันเป็นกล้องถ่ายรูปมันเป็นช้างม้าวัวควายเป็นหน้าตาหล่อๆของอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยจิตหยาบเป็นผู้บอกนะไม่ใช่ตาบอกตามันไม่รู้เรื่องคำว่ามายามันมาจากตรงนี้เอาไอ้ช่องทางหนึ่งก็ได้ได้ยินเสียงวันนี้ special edition ของ EP338 อาจจะยาวกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับเพราะต้องทำความเข้าใจว่าทำไมชาวบ้านนิพพานได้ขณะที่คนเขาฝังหัวเป็น mindset มานานว่าชาวบ้านนิพพานไม่ได้นิพพานได้แต่นักบวชอย่างเดียวเราจะมาถอนความเชื่อที่ไม่ถูกต้องตรงนั้นให้กับท่านเป็นประวัติศาสตร์ของโลกเลยเป็นอนุตตรธรรมด้วยเรากล่าวในนามของพระเจ้าไม่ได้กล่าวในนามของอนุตตรธรรมปริญญาตันสกุลเนี่ยหูได้ยินเสียงอ้าวแค่เป็นเสียงเนี่ยเนี่ยพระบิดาก็ทรงให้เรารู้ว่าเสียงเนี่ยมันก็เป็นรูปธรรมนะ
มันเป็นคลื่นความถี่เหมือนกันแต่ไม่ใช่คลื่นแสงมันเป็นคลื่นเสียงเวลามันตกกระทบที่แก้วหูมันก็จะเกิดการไวเบรตแปลว่าสั่นสะเทือนพอมันสั่นสะเทือนเสร็จแล้วปั๊บไอ้คลื่นความถี่ของเสียงเนี่ยมันก็จะไปรวมศูนย์ส่งไปหาจิตตรงภายในแกลนก็คือตรงตาที่3ตาที่3ก็คือจิตหยาบเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่รับสัมผัสนั้นแล้วรู้ว่ามันคือเสียงอะไรเสียงอะไรนะเป็นเสียงว่าอย่างไรเสียงพูดเสียงดนตรีเสียงนกเสียงอะไรจิตมันจะเป็นผู้บอกทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยไม่ได้เห็นเสียงที่อยู่ข้างนอกคือไม่ได้ยินเสียงที่อยู่ข้างนอกแต่รับรู้จากที่ข้างนอกส่งเข้าไปข้างในและข้างในรับรู้มันไอตัวรับรู้เนี่ยก็คือมายาจากรูปธรรมที่อยู่ข้างนอกเมื่อสั่นสะเทือนไปถึงจิตหยาบที่อยู่ข้างในที่เป็นผู้รับรู้คือเป็นผู้รู้นะเป็นผู้รับรู้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นมายาของรูปนั้นเขาเรียกว่านามรูปเป็นแค่รูปนามจิตจะรู้อย่างเดียวว่ามันคืออะไรนะเห็นถึงแม้เห็นตัวตนก็จริงแต่มันเป็นเงาของจริงที่อยู่ข้างนอกท่านนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจตรงนี้จิตของท่านจะไม่ไปหลงยึดติดกับเสียงเพราะรูปสวยเพราะจิตไม่ได้เห็นข้างนอกจิตรับรู้จากที่ช่องทางประตูทั้ง5ที่อยู่ข้างนอกหรือจากที่มโนเอาเองคือจิตที่เป็นอายตนะที่6ที่อยู่ข้างในมันมโนคือสร้างภาพขึ้นมาเองมันเป็นเงาทั้งนั้นเขาเรียกมโนไปเองนึกออกไหมครับเขาเรียกว่าเงาอ่ะอย่างเช่นรูปภาพเนี่ยท่านเห็นผู้หญิงหล่อๆผู้ชายเท่ๆเนี่ยท่านเห็นแล้วชอบมากเลยนะแล้วก็จูบรูปภาพนั้นเขาเรียกว่าหลงรูปนั้นแต่ที่จูบนะจูบเงาของเขาไม่ได้จูบตัวตนที่แท้จริงของเขานะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านนะครับเราพูดแบบนี้ให้ท่านได้ฟังแล้วเนี่ยท่านเห็นชัดเจนไหมท่านเห็นชัดเจนไหมว่ามายาที่เขาบอกว่าโลกนี้คือมายาก็แปลว่ากลไกอายตนะภายนอกทั้ง5ของเราเนี่ยมันทำหน้าที่รับสัมผัสสิ่งที่เป็นจริงที่อยู่ข้างนอกอ่ะแต่สะท้อนก็ไปหาจิตเราจิตมันรับที่จิตมันรู้เนี่ยที่เรารู้ว่าเราเห็นอยู่เห็นอะไรอยู่ฟังอะไรอยู่เนี่ยเรารู้ด้วยมายาที่อายตนะที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้ให้รอบตัวรอบหัวท่านเนี่ยมันส่งสัญญาณเข้าไปข้างในนึกภาพไหมฮะเพราะฉะนั้นที่ท่านไปถอดรหัสว่ารูปซึ่งเป็นขันธ์แรกในขันธ์5นั่นก็คือรูปธรรมรูปธรรมก็คือตัวกูเนี่ยตัวกูคือรูปธรรมที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หญิงชายเท่าแก่เด็กเนี่ยนึกภาพออกไหมครับท่านไปตีความว่ามนุษย์ทุกคนมีขันธ์5เพราะคำว่ารูปก็คือรูปธรรมมนุษย์ต่อมาเวทนาก็คือความรู้สึกท่านก็บอกไอ้เนี่ยมันก็เป็นอัตตาอีกนะทำให้เกิดมีตัวตนขึ้นมานะและทำให้มันเกิดความทุกข์เพราะมีตัวเราและตัวเรามีเวทนาเนี่ยมันเป็นขันธ์ที่2หรือที่3ก็แล้วแต่เพราะมันสลับกันกับคำว่าสัญญาเนี่ยตัวรู้นะทำให้เกิดความทุกข์แล้วก็ไปถึงสังขารแปลว่าใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกใช้ปัญญาของจิตใช้ปัญญาของสมองคิดถ้าเป็นคารวาสนะถ้าไม่ใช่นักบวชถ้านักบวชเนี่ยสมองแทบไม่ต้องใช้เลยครับใช้ความฉลาดของจิตอย่างเดียวครับแล้วสุดท้ายก็คือวิญญาณก็ไปเหมารวมว่าเนี่ยรูปธรรมเนี่ยมันมีจิตวิญญาณไงมันแสดงว่าไอ้ขันธ์5เนี่ยก็คือเรื่องราวของมนุษย์นะถ้าเราเนี่ยสามารถดับขันธ์ทั้งหมดทั้ง5นี้ได้คือดับรูปได้เนี่ยนะจิตวิญญาณของเรามันก็จะดับไปด้วยนี่เขาเรียกพูดเองเองนะครับเพราะไปมองว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5นั้นมันเป็นองค์ประกอบหลักในความเป็นตัวตนของมนุษย์เป็นอัตตาตัวตนของมนุษย์ของฉันถ้าฉันดับรูปได้ฉันดับจิตวิญญาณได้รูปก็คือกายหยาบวิญญาณขันธ์ที่5ก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นจิตวิญญาณถ้าฉันดับได้หมดทุกอย่างเป็นศูนย์ฉันนิพพานแล้วโอ้ยชาวบ้านทำไม่ได้เหมือนอย่างนักพจน์นักบวชหรอกเข้าใจกันอย่างนั้นนะก็เลยทำลายกำลังใจของพี่ๆน้องๆทั้งหมดมาตลอดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นิพพานไม่ได้หรอกถ้าไม่ใช่นักบวช
และถ้าไม่ได้อยู่ในศาสนาไม่ได้เข้ารีดอยู่ในศาสนาของฉันนั้นนิพพานไม่ได้แน่นอนเราบอกเลยนะว่าเข้าใจผิดนิพพานลักษณะเนี้ยเป็นการหลงผิดเขาเรียกว่าหลงทางนิพพานซึ่งเราเคยบอกว่านิพพานด้วยความเชื่อแบบนี้มันเหมือนตานยอดด้วนนิพพานแบบนี้มันเหมือนตานยอดด้วนเพราะอะไรฮะเช่นขันห้าเนี่ยมันทำให้เกิดกองทุกข์โดยรูปเกิดขึ้นแล้วปั๊บเมื่อไม่มีรูปคือเกิดมามีตัวตนนะเวทนาสัญญาสังขารทั้งหมดเนี่ยนะเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นแล้วเวลาตายไปแล้วนะยังต้องไปมีสังสารวัฏต้องไปลงนรกยิ่งทุกข์หนักอีกนะเขาคิดว่าจิตวิญญาณน่ะทุกข์ไปมองว่ามนุษย์เราเนี่ยเหมือนสัตว์ตรงที่เรามีแต่จิตวิญญาณเหมือนสัตว์แล้วใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตสัญชาตญาณกับใช้ปัญญาญาณนะกับการใช้ปัญญาญาณกับการใช้สติปัญญามันไม่เหมือนกันนะครับสัตว์อ่ะมันมีแต่สัญชาตญาณมันไม่สามารถที่จะมีสติปัญญาและไม่สามารถจะมีปัญญาญาณที่จะมาช่วยในการหมุนธรรมจักรจากขันห้าได้เหมือนมนุษย์หรอกนึกออกไหมครับนั่นถ้าเราไปดับขันห้าซะแล้วเนี่ยเราจะเอาเครื่องมืออะไรครับมาแสดงออกซึ่งการเป็นคนสองมิติมิติกายภาพมิติทางกายภาพในระดับโลกเนี่ยในระบบโลกกับมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานซึ่งมิติทางพลังงานด้านจิตวิญญาณนั่นแหละคือด้านของแก่นแท้ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่พระบิดาให้จิตวิญญาณขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เราพยายามจะไปดับมันแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรครับเราเกิดมาเพื่อใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกไม่ใช่เหรอครับวันวันหนึ่งเราทำหน้าที่ช่วยโลกช่วยอะไรแบบมานั่งหลับตาและพยายามหาทางออกหาจุดจบให้กับตัวเองทำเพื่อตัวเองตลอดยังไม่ได้ทำเพื่อเพื่อนมนุษย์เวไนยสัตว์ทั้งหลายและไม่ได้ทำเพื่อโลกเลยวันวันหนึ่งทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นแล้วทำไม่เสร็จด้วยเพราะเข้าใจผิดนะนี่คือสิ่งที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าจะนิพพานในการดับขันห้าเนี่ยผิดตั้งแต่ต้นและบอกว่าถ้าดับทุกข์หรือพ้นทุกข์ที่เกิดจากกระบวนการของขันห้าซึ่งเรากล่าวนี้ถ้าสามารถดับทุกข์ได้คือตัวทุกข์ไม่มีตัวรู้ว่าทุกข์ก็ต้องไม่มีด้วยเลยเป็นตานยอดด้วนเมื่อตัวที่รู้ว่าทุกข์คืออัตตาถูกไหมที่รู้ว่าทุกข์เนี่ยมันไม่มีแล้วนะไม่มีทุกข์แล้วพ้นทุกข์แล้วแสดงว่าอัตตาของตัวตนของตนที่เคยรู้ว่าทุกข์ก็ต้องไม่มีด้วยพอมันไม่มีด้วยนั่นแสดงว่าดับอัตตาตัวกูของกูหรือตัวตนเรียบร้อยไปแล้วแล้วสรุปทรงเดชเลยว่ากูนิพพานแล้วคำว่านิพพานแปลว่าหายศูนย์ดับศูนย์พี่น้องครับเราพูดให้ฟังนะนิพพานที่แท้จริงนั้นเป็นหน้าที่ของจิตหยาบที่ต้องทำเพื่อจิตหยาบเองเมื่อจิตหยาบทำได้สำเร็จแล้วจึงจะเกิดอานิสงส์ต่อจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูเทอรี่ที่อยู่ในกายของความเป็นมนุษย์นั่นท่านทำไมต้องนิจิตหยาบต้องนิพพานต้องนิพพานสิเพราะผ่านการเวียนว่ายตายเกิดมาและใช้ขันห้าซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตเช่นเดียวกับสัตว์ใช้แต่สัตว์ใช้สัญชาตญาณในการขับเคลื่อนโอกาสที่มันจะดีๆชั่วๆโหดร้ายบ้างรักบ้างโกรธเกลียดเครียดแค้นบ้างมันจะมีตลอดเพราะนั่นคือสัตว์แต่เมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยพระบิดาก็ติดตั้งเอาให้ใช้เลยเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่สัตว์ใช้แต่พระบิดาใส่สมองมาให้มนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ถือว่าสัตว์เป็นสัตว์ชั้นสูงเห็นไหมเวลายืนหรือเวลาทำอะไรเนี่ยศีรษะจะชี้ขึ้นไปหาพระเจ้าหรือหาพระบิดาเพื่อให้รู้ว่าจิตวิญญาณต้องกลับบ้านนะมาทำหน้าที่เนี่ยเราไม่ใช่สัตว์ประจำโลกที่จะต้องเลื้อยคลานไปเดินไปตามพื้นแล้วมุ่งหน้าไปตามไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้าเพื่อเดินทางไปเรื่อยๆเพราะเป็นสัตว์ประจำโลกมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ประจำโลกต้องกลับบ้านก็เอาหัวชี้ขึ้นฟ้าจิตวิญญาณอยู่บนหัวเนี่ยนึกออกไหมฮะพระบิดาจึงให้จิตหยาบมามันจิตหยาบเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมตั้งแต่อายุ3ขวบที่เราเคยบอกท่านว่าพ่อแม่ต้องสอนลูกตั้งแต่อายุ3ขวบเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกเนี่ยเป็นเด็กดีเพื่อให้ลูกสามารถปฏิบัติธรรมะได้ไม่ใช่รอให้มันแก่ใกล้ตายแล้วมันก็ไปศึกษาธรรมะเอาในอนาคตต้องสอนลูกให้เป็นเด็กดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมตั้งแต่เด็ก
รู้จักรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงพี่ๆน้องๆกันเรียนรู้กันในบ้านเหมือนทุกวันนี้พระบิดาให้เซตซีโร่ด้วยการให้กลัวโควิด-19จนกระทั่งไม่กล้าออกจากบ้านแล้วให้อยู่กับบ้านเพื่อช่วยกันสอนผัวเมียพ่อแม่ลูกให้เป็นคนดีมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยมีเวลาอยู่ในครอบครัวกันน้อยมากมีเวลาแต่ไปอยู่ข้างนอกและไปเอาสันดานที่ไม่ดีข้างนอกเนี่ยกลับมาในบ้านครอบครัวเลยไม่มั่นคงครอบครัวเลยหาความสุขสงบไม่ได้ครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกก็เลยหาความอบอุ่นไม่ได้เพราะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตายากมากมันในยุคนี้พระบิดาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวโควิดหรอกถ้าทำหน้าที่ได้ถูกต้องคือเซตซีโร่แล้วดัดสันดานตัวเองซะยกระดับจิตสำนึกตัวเองให้เป็นคนดีให้มากขึ้นถ้าดีอยู่แล้วสันดานไหนที่ไม่ดีก็พ่อแม่ลูกช่วยกันเตือนช่วยกันติแล้วแก้ไขซะเมื่อสถานการณ์โควิด-19มันผ่านพ้นไปแล้วทุกอย่างมันจะซาลงถ้ามนุษย์ร่วมมือกันทำตามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้นี่เป็นการช่วยโลกไหมช่วยลูกและช่วยโลกไม่งั้นนะเดี๋ยวภัยธรรมชาติมานะเราต้องมีหน้าที่คอยคัดปลาตัวดีๆที่หายใจด้วยปอดเนี่ยออกจากน้ำเราก็จะเหนื่อยอีกนะเพราะว่าปลาหลายตัวที่หายใจด้วยปอดนะมันจะมีน้ำท่วมจะใช้ชีวิตยังไงให้รอดจะต้องถูกชาวประมงคัดขึ้นเรือยังไงที่จะรอดนะจะต้องทำยังไงก็เป็นภารกิจอีกเพราะตอนนี้ถ้าทำนะก็จะปลอดภัยจากโควิด-19นะเราก็บอกแล้ว9ข้อนะไปท่องแล้วทำซะครับบางคนไม่ใส่ใจนี่เราพูดนึกว่าเป็นการพูดเล่นๆนึกว่าเป็นการไลฟ์สดโชว์เวลากลางคืนวันเสาร์ไม่มีอะไรทำเจี๊ยป่าบ่อสื่อก็มานั่งสื่อกับพระเจ้าพระเจ้าจริงพระเจ้าปลอมกูก็ไม่รู้นะหลายคนคิดอย่างนั้นนะก็แล้วแต่ท่านนะครับโอกาสเป็นของท่านนะเราก็ฝากให้เราก็เลยปูพื้นว่าชาวบ้านเนี่ยนิพพานได้ถ้าชาวบ้านเข้าใจว่านิพพานของคนนำทางตาบอดนั้นมันผิดมันเข้าใจผิดว่าขันห้าเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักของการเป็นอัตตาตัวตนของตนขึ้นมาถ้าตัวเองสามารถดับขันห้าได้แสดงว่าอัตตาตัวกูของกูก็ไม่มีแสดงว่ากูนิพพานแล้วเข้าใจผิดตรงนี้แล้วและกันยังเข้าใจคำว่านิพพานผิดอีกด้วยเรากำลังบอกให้ฟังว่าสิ่งที่จิตหยาบต้องนิพพานก็คือขยะที่อยู่ในขันทั้งห้าขันเนี่ยท่านทิ้งขันทั้งห้าไม่ได้ทุบทำลายขันทั้งห้าทิ้งไม่ได้เหมือนกับขันห้าเหมือนกับมือสองข้างหรือมือนิ้วห้านิ้วหรือมือสองข้างเท้าสองข้างหรือเอางี้กลไกอายตนะภายนอกทั้งห้าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสยังไม่นับจิตที่อยู่ข้างในนะห้าอย่างก็คือขันห้าใช่ไหมสมมตินะท่านแทนที่จะฝึกตัวเองฝึกตาให้ไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธฝึกหูสองข้างของตัวเองที่เป็นอายตนะให้ไวต่อสิ่งที่ได้ยินเอาแค่สองอย่างนะในห้าอย่างแทนที่ท่านจะฝึกมันท่านกลับไปปิดหูปิดตาปิดปากแต่อีตอนหิวก็ค่อยเปิดจะกินไม่จมูกไม่กล้าปิดเพราะต้องหายใจออกซิเจนเข้าไปเดี๋ยวตายใช่ไหมท่านพยายามจะไปปิดมันก็ไม่ต่างกับขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านพยายามจะไปหาเรื่องดับมันคือทุบทั้ง5ขันธ์นี้ทิ้งท่านเข้าใจที่เราพูดมั้ยครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันทำไม่ได้และไม่ต้องไปยุ่งยากกับมันเลยครับเพียงแค่ท่านตายไปจากภพชาตินี้จะตายเพราะอะไรก็แล้วแต่ทิ้งกายสังขารไปจิตวิญญาณหลุดออกจากร่างขันธ์5มันก็ไม่ได้ติดจิตวิญญาณของท่านไปด้วยหรอกครับมันก็จะดับไปเองพร้อมกับกายหยาบและจิตหยาบจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้นั้นก็จะหลุดออกจากร่างนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านท่านไม่ต้องไปวุ่นวายในการหาทางดับมันเป็นภพชาติเป็นหลายพรรษาหรอกครับตายไปปั๊บขันห้าดับเองครับแล้วดับแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจิตวิญญาณของท่านนิพพานไม่เหลือความเป็นตัวตนอีกจิตวิญญาณของท่านก็ยังอยู่ใช่ไหมและถ้า

พราะไปเข้าใจผิดพอไปสั่นสะเทือนตามนั้นเพราะขณะที่ยังดับขันห้าไม่ได้จิตมันก็พอเห็นสิ่งใดได้ยินอะไรปั๊บกระบวนการของขันห้ามันจะเกิดขึ้นทันทีรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณมันเกิดขึ้นทันทีนะแล้วก็ก่อกรรมทำผิดกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์อื่นพอไปก้าวล่วงเขาเช่นไปก้าวล่วงด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกฎแห่งกรรมก็จะทำงานทันทีพอกฎแห่งกรรมต้องทำงานทันทีจิตวิญญาณของท่านก็จะต้องเรียนรู้ด้วยการ มีภพชาติตายแล้วต้องไปลงนรกเพื่อไปชำระจิตวิญญาณให้ใสสะอาดให้คืนสมดุลแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะเอาบทเรียนและบททดสอบเก่าๆที่เคยสอบตกที่เคยทำผิดคิดชั่วในกระบวนการของขันธ์5เนี่ยติดตัวกลับมาเพื่อเกิดใหม่แล้วเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้เขาเรียกว่าสังสารวัฏท่านอยากจะดับสังสารวัฏเหตุมันอยู่ที่ไหนล่ะพระพุทธองค์ก็สอนแล้วเหตุมาจากการที่จิตของท่านเนี่ยนะมันสั่นสะเทือนขันธ์5เนี่ยเป็นกรรมจักรซึ่งเราก็เคยสอนเคยสื่อไว้แล้วว่ากรรมจักรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในขันธ์5มันผิดพลาดตรงไหนเราบอกว่าดับเวทนาให้ได้สิตัดเวทนาให้ได้อย่าให้เกิดเวทนาขันธ์5เนี่ยรับรู้ได้นะอะไรเป็นอะไรยังไงแต่อย่ามีคำว่าสวยอย่ามีคำว่าอร่อยอย่ามีคำว่าชอบหรืออย่ามีคำว่าไม่ชอบรับรองปลอดภัยแน่นอนท่านสามารถหมุนธรรมจักรก็แปลว่าสามารถรักคนที่ไม่น่ารักได้ถ้าจะรักคนที่ไม่น่ารักได้ไงทุกวันนี้เพราะเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นอีเวนนั่นไอเวนนี่เนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่เขาประพฤติไม่ดีกับท่านหรือทำแล้วไม่ถูกตาไม่ต้องใจท่านพอไม่ถูกตาไม่ต้องใจท่านก็เสียความรู้สึกไอจิตที่มันเสียความรู้สึกเขาเรียกว่าจิตตกพอมันจิตมันตกปั๊บมันจะหมุนกรรมจักรทันทีไอขันห้ามันกลายเป็นกรรมจักรทันทีไม่เคยมีใครสอนแบบนี้ใช่หรือไม่ล่ะท่านฟังแล้วคิดตามเราล้าง mindset เดิมซะถ้าต้องการนิพพานไม่อยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกและต้องการหลุดพ้นกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่พวกพเนจรไม่ได้พวกจิตวิญญาณร่อนเร่เหมือนพูดผีปีศาจหรือเจ้าไม่มีสารจิตวิญญาณของท่านมาสูงมาจากพระเจ้าท่านต้องกลับคืนไปหาพระเจ้าคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณถ้ารังเกียจคำว่าพระเจ้ากลับไปหาองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดทุกสรรพสิ่งในจักรวาลสากลกลับไปกราบพระบาทพระองค์กลับไปอยู่กับพระองค์เหมือนเดิมเพราะเรามาจากที่นั่นใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราบอกท่านไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาไหนมีพระเจ้าพระองค์เดียวด้วยกันทั้งนั้นนะครับไม่มีจิตไม่มีพระบิดาหรือไม่มีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านแล้วจิตวิญญาณของท่านเกิดมาจากไหนครับเกิดเองไม่ได้หรอกครับทุกอย่างล้วนมีผู้สร้างล้วนมีผู้ให้กำเนิดตัวท่านเองในความเป็นมนุษย์เนี่ยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเนี่ยถ้าไม่มีพ่อแม่ทำให้ท่านเกิดมาท่านจะเกิดได้ไหมนะท่านออกมาจากกระบอกไม้ไผ่เหรอขนาดกายหยาบของท่านยังต้องออกมาจากท้องแม่จิตวิญญาณของท่านซึ่งละเอียดกว่าซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานด้วยมันยิ่งต้องมีผู้ให้กำเนิดใหญ่เลยถูกต้องไหมนะใช่หรือไม่นะเนี่ยนะเราหงายกะลาให้เห็นแล้วนะว่าเป็นเพราะที่บอกว่าชาวบ้านนิพพานไม่ได้และเชื่อกันมาเป็นเพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องยากการจะดับขันห้านี่ไม่ใช่ของง่ายขนาดกูบวชแทบตายมาหลายพรรษาหลายภพชาติกูยังทำไม่สำเร็จเลยเพราะฉะนั้นพวกเองเป็นคารวะไม่ได้มานั่งเคร่งครัดปฏิบัติธรรมเหมือนข้าเองไม่มีทางหรอกเราบอกให้นะชาตินี้ก็นิพพานได้ไม่ต้องรอหลายภพชาติหรอกนิพพานได้แน่นอน 100% ถ้าเข้าใจว่านิพพานคืออะไรเรากำลังบอกว่านิพพานก็คือขันห้าขันเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณเนี่ยทั้ง5ขันธ์เนี่ยถ้าท่านสามารถเทขยะที่อยู่ในขันธ์ทั้ง5เนี่ยทิ้งได้หมดแต่ขันธ์5ยังอยู่เมื่อเททิ้งได้หมดแสดงว่าขันธ์ทั้ง5ของท่านไม่ได้มีเหลืออะไรเลยที่มันเป็นขยะไม่ได้เหลืออะไรเลยที่เป็นปฏิกูลที่อยู่ในขันธ์5นั่นนี่แสดงว่าท่านกำลังดับเขาเรียกว่านิพพานท่านสามารถดับสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งปวงที่ท่านกลัวทั้งหมดนี่คือความทุกข์กลัวทุกข์เกลียดทุกข์โอ้ยนะกลัวมากเราก็บอกท่านแล้วว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ในธรรมะตั้งหลายเรื่องนะอย่างเช่นธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคือสิ่งที่เป็นจริงที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ส่วนอริยสัจ3กับมรรค8เป็นวิธีการที่พระองค์ทรงค้นพบบอกสิทธิ์ทั้งหลายว่าเนี่ยถ้าความทุกข์มันเกิดจากปัญหาอริยสัจทั้ง3และมรรค8เนี่ยเป็นตัวที่จะเอามาใช้ช่วยแก้ไขปัญหาได้ถ้า

ความทุกข์ไม่มีมันพวกเองไม่ต้องกลัวทุกข์ใช่ไหมเนี่ยพยายามจะหาทางดับทุกข์พ้นทุกข์แต่เป็นความทุกข์ที่อยู่ในจิตของจิตยามนะโดยที่ตาก็ไม่ลืมหูก็ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังนะกำหนดบทเรียนกำหนดบททดสอบเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรทำเพื่อตัวเองแล้วก็สรุปเองเออเองแล้วก็บอกว่ายากนิพพานก็คือนิพพานหมายถึงการดับการเกิดดับเช่นตัวเวทนาเนี่ยไอตัวที่มันเกิดเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดคือความรู้สึกเห็นสิ่งนี้ชอบก็เกิดความรู้สึกเป็นบวกเห็นสิ่งนี้ไม่ชอบก็เกิดความรู้สึกที่เป็นลบเห็นไหมฮะเนี่ยมันดับเกิดดับเกิดอยู่ตรงเนี้ยเรานี่แหละมันคือขยะมันจิตหยาบของท่านจะต้องนิพพานไอตัวความรู้สึกที่อยู่ในขันธ์ที่ชื่อว่าเวทนาเนี่ยให้ได้นั่นต่างหากแต่ไม่ใช่ทำลายขันธ์ขันธ์มีนะขันธ์มันเอาไว้ใส่ความรู้สึกเมื่อถ้าเราสามารถละทิ้งละวางความรู้สึกที่อยู่ในขันธ์ที่ใบที่2นี้ได้แสดงว่าขันธ์เนี่ยมันว่างไปจากความรู้สึกถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งตามศาสนาก็ใช้คำว่ากิเลสนะว่างไปจากกิเลสนะนี่เรายกตัวอย่างตัวเดียวนะเห็นรูปเราก็ไม่หลงรูปเมื่อไม่หลงรูปจิตก็ไม่ตกเมื่อจิตไม่ตกกิเลสก็ไม่เกิดเมื่อกิเลสไม่เกิดตัณหาราคะอารมณ์ขยะมันก็ไม่มาครับมันหายไปทั้งตระกูลเลยครับมันจะไปยากตรงไหนอะครับเทขยะในขันทิ้งเนี่ยไม่ใช่ไปดับขันก็คือระเบิดขันทิ้งทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเองนะครับเนี่ยถูกต้องไหมถ้าเป็นอย่างนี้นะทุกคนต้องกลับบ้านนิพพานอ่ะนิพพานเนี่ยแปลว่าจิตหยาบจะต้องว่างไปจากขยะถ้าจิตหยาบว่างไปจากขยะทั้งขันห้าเนี่ยว่างไปจากขยะมีแต่ความรักมีแต่ความเมตตานะอยู่ในขันห้าทั้งหมดเนี่ยนั่นแหละจิตหยาบของท่านจึงจะได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ได้ก็แปลว่าจิตหยาบก็จะสามารถสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ของจิตวิญญาณคือคลื่นของความรักและหรือคลื่นของความสงบได้ถ้าจิตหยาบเรานะแสดงออกหรือกระทำทุกสิ่งด้วยความรักนั่นแหละจิตหยาบของท่านกำลังสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านเพราะจิตวิญญาณของท่านมีคุณสมบัติเดียวคือความรักเหมือนพระเจ้าครับเห็นไหมลูกที่เฮงซวยลูกที่ไม่น่ารักพระองค์ก็ต้องรักเพราะพระองค์มีความรักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นท่านเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่เหรอครับคนที่ทำตัวน่าเกลียดทำตัวเป็นผู้ร้ายยังไงท่านก็ต้องรักไอ้เพื่อนมนุษย์ที่เป็นพี่ๆน้องๆของท่านที่มันทำตัวน่าเกลียดหรือแต่มันทำตัวเล่นบทเป็นผู้ร้ายท่านต้องรักมันให้ได้แต่ท่านอย่าใช้ตาเนื้อมองท่านบอกว่าเนี่ยไอ้หูเราได้ยินไอ้อีเวนเนี่ยชอบนินทาฉันชอบว่ารับหลังฉันแล้วจะให้ฉันไปรักอีเวนต์นี่ได้ยังไงก็บอกแล้วไงเสียงที่ได้ยินในหูเนี่ยและจิตหยาบรู้ว่ามันเป็นแค่มายามันไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อมันเป็นมายาไม่ใช่เรื่องจริงเราจะไปหลงรูปจูบเงาทำไมใช่ไหมด่าได้ด่าไปสิว่าได้ว่าไปสิเราแค่มองเห็นหน้าตามันนะช็อตเออมันก็ตลกดีแปลกดีเป็นมนุษย์คนหนึ่งมึงจะด่าใครไม่ใช่ด่ากูแล้วกันรับรู้แล้วไม่รับเอามึงด่าใครไม่รู้ไม่ใช่ด่ากูแล้วกันแต่กูได้ยินว่ามึงด่าถ้าเราฉลาดเราก็ฟังสักนิดนึงเอาแต่สาระอย่าเอาอารมณ์ว่ามันด่ากูเนี่ยกูผิดจริงหรือเปล่าวะถ้ากูผิดจริงก็รีบยกมือไหว้ขอโทษมันเลย10นิ้วประณมเนี่ยดอกบัวที่พระบิดาสร้างไว้ให้นะขออภัยขออโหสิกรรมอย่าปล่อยให้เขาโมโหจนเลยเถิดอย่าให้เกิน3นาทีต่อให้เราพลาดไปแค่ไหนก็ตามอย่าเกิน3นาทียกมือไหว้ขออโหสิกรรมขอโทษเขาขอขมากรรมเขาเนี่ยรับรองเลยทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณของเขาอ่ะไอ้นั่นมันจะอึ้งหรือจะตะลึงเลยเพราะนึกไม่ถึงว่าจะมีใครเป็นคนที่มืออ่อนแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนได้ขนาดนี้มันไปไม่เป็นเลยครับเชื่อเราสิแต่ที่ผ่านมามันไปเป็นเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันไปนะเพราะเราปล่อยให้มันโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติได้ไงใช่ไหมล่ะครับนี่คือความจริงนะโอเคไหมนั้นนิพพานเนี่ยชาวบ้านทุกคนก็ต้องกลับบ้านเพราะนี่สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณทุกคนสัญญากับพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลว่าจะมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยยุคหนึ่งเนี่ย60,000 ปีนี่มันเกินเป็น6,800 ปีเศษเข้าไปละแต่จิตวิญญาณของท่านก็ยังไม่ได้คิดจะกลับบ้านหรือบางคนอยากจะนิพพานอยากจะกลับบ้านแต่เข้าใจคำว่านิพพานผิดนิพพานแปลว่ากลับบ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้การที่จิตหยาบของท่านดับขยะที่อยู่ในขันธ์ทั้ง5แล้วหาวิธีที่จะดับขันธ์ทั้ง5ได้หากับหาขันธ์ทั้ง5ต้องผ่านการเรียนรู้ใช่ไหมใครเขา
นะใครเขาทำไม่ดีกับเราเนี่ยเราต้องรักให้ได้อภัยเขาให้เป็นเราจะต้องใช้ปัญญาของเราว่าเราจะเข้าถึงความรักไอ้คนที่ไม่น่ารักนั้นได้อย่างไรเราต้องเรียนรู้ซึ่งจะต้องมีนะความคิดมีไอเดียอะไรต่างๆมากมายไม่งั้นนะแค่ดูด้วยตาจากพฤติกรรมของมันนะรักมันไม่ลงหรอกใช่ไหมรักมันไม่ได้หรอกเรารู้มันต้องใช้ปัญญาเนี่ยแต่ถ้ามัวแต่มานั่งดับขันเนี่ยจะใช้ปัญญาตรงไหนครับแล้วใช้เมตตาทำคำจุนโลกได้ไหมครับเพราะมัวแต่ทำเพื่อตัวเองนะครับนะนี่คือสิ่งสำคัญนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้พระบิดาเมตตาให้เรามาสื่อเรื่องชาวบ้านนิพพานได้มีกำลังใจขึ้นยังครับว่าเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลรู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมว่าที่ท่านพยายามจะดับขันห้ากันแล้วพอท่านบอกว่าท่านพ้นทุกข์ได้เพราะดับขันห้าได้ท่านสรุปเป็นการยอดด้วนเลยว่าท่านนิพพานแล้วจิตวิญญาณท่านนิพพานแล้วเราบอกท่านเลยนะว่านั่นเข้าใจผิดเช่นคำว่าวิญญาณในขันห้าเนี่ยวิญญาณขันที่ห้าเนี่ยไม่ใช่จิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ซึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์แต่หมายถึงพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรคือหมุนด้วยความรักความเมตตาแล้วเหวี่ยงคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาแล้วโลกเนี่ยแกนโลกเขาจะเหนี่ยวรั้งลงไปเพื่อไปทำให้เกิดกระบวนการบางอย่างในแกนโลกทำให้เกิดนะแกนแม่เหล็กโลกและบิดตัวเพื่อทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อรอบอะไรแบบนี้ครับก็พระพุทธองค์ก็เคยตรัสแล้วเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นคือหน้าที่ของมนุษย์ใช่ไหมนะซึ่งมันต้องทำผ่านขันห้าไม่ใช้ขันห้ามันทำไม่ได้มนุษย์ทุกคนจึงต้องใช้ขันห้าไม่ใช่ทำลายขันห้านะและไอ้ดับตรงนั้นเนี่ยนะก็โมเมไปเองนะครับวิธีการดับทุกตรงนั้นใช้วิธีไหนรู้ไหมใช้วิธีกดมันไว้และปิดอายตนะทั้งหมดแล้วนั่งดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตของตัวเองท่านรู้ไหมไม่มีคนภายนอกยั่วผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นกายสัมผัสในความเป็นปัจจุบันที่นั่งหลับตาอยู่นั้นและพยายามส่องจิตตัวเองเนี่ยจิตมันอยู่ไม่นิ่งอยู่แล้วมันมีสันดานที่ติดตัวอยู่มีสันดานเก่าก็คืออยู่ในสัญญาขันที่จิตวิญญาณถือมาสัญญาใหม่ก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์ตั้งแต่3ขวบจิตหยาบในภพชาติใหม่พยายามจะเรียนรู้ด้วยการจำได้หมายรู้บันทึกทั้งเรื่องราวเหตุการณ์และสันดานทางอารมณ์ที่ไม่ดีหรือที่ดีเอาไว้ในสัญญาเอาไว้ในจิตทั้งหมดมันไอการนั่งหลับตาและไม่มีเงื่อนไขใหม่ๆโดยรอบสิ่งแวดล้อมโดยรอบมากระตุกกระตุ้นเพื่อทำให้เกิดการสั่นสะเทือนทางจิตให้เกิดกระบวนการของขันห้าเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอยู่คนเดียวแล้วปิดหูปิดตาหมดมันไอ้ที่นั่งดับอยู่ข้างในเนี่ยดับอะไรครับดับสัญญาเดิมและดับสัญญาใหม่ในชาตินี้เพื่อทำให้จิตเนี่ยว่างไปจากกิเลสว่างไปจากตัณหาว่างไปจากราคะนึกออกไหมครับในสัญญาไม่มีแปลว่าขันนะว่างจากสิ่งเหล่านี้แต่ลองลืมตาดูสิออกมาอยู่ในสังคมสิถ้าเจอไอ้คนรอบข้างมันสร้างเงื่อนไขบวกบ้างลบบ้างนะคำว่าอีเวนนั่นกับไอเวนนี่จะไม่เกิดขึ้นมาไหมสังเกตไหมล่ะนั่งหลับตาเพราะมีจิตสงบมากแต่พอออกจากกรรมฐานออกจากสมาธิกลับเข้ามาสู่ความเป็นจริงในครอบครัวเป็นไงฮะออกมาจากห้องพระเดินเหยียบเบือกกล้วยล้มลงหัวฟาดพื้นถ้าไม่สลบนะถามว่าไอคนที่นั่งมาในห้องพระตะกี้สติแตกไหมจะอาละวาดทันทีใครหาตัวตนทันทีใครเอาเปลือกกล้วยมาวางทิ้งไว้หน้าห้องพระนี่กูเดินมาแล้วกูไม่เห็นกูซุ่มซ่ามเองก็จริงแต่มึงเสือกเอามาวางทิ้งไว้ทำให้กูล้มลงหัวฟาดพื้นกูเจ็บตัวดีนะกูไม่น็อกเห็นไหมสติแตกโดนลูกกวนตัวโดนผัวกวนใจโดนใครกวนตีนถามว่าสะเทือนไหมต่อให้นั่งมานานก็ตามเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่ได้ฝึกจากสถานการณ์จริงที่ผ่านมาเนี่ยใช้วิธีพยายามจะดับไอ้สิ่งที่อยู่ในสัญญาขันสันดานเดิมจากอดีตชาติต้องเอามาแก้ไขในชาตินี้กับสันดานใหม่ตั้งแต่3ขวบพ่อแม่ไม่สั่งสอนไม่ระวังทำให้ลูกเรียนรู้อารมณ์ขยะที่จะเป็นเด็กก้าวร้าวเป็นเด็กร้ายๆเป็นเด็กขี้รักขี้ขโมยขี้เอาขี้ขอขี้อ้อนสารพัดมันจะเป็นสันดานใหม่ในชาตินี้ด้วยแล้วถ้าไปนั่งอย่างเงี้ยมันก็ดับแต่สิ่งที่อยู่ในสัญญาขันอย่าลืมสิครับไอเวทนาขันน่ะมันจะต้องฝึกให้ชินครับว่าเห็นเขากวนตีนแล้วจะต้องไม่จิตตกก็แปลว่าต้องไม่เกิดความรู้สึกที่เสียหายก็คือไม่เสียความรู้สึกต้องฝึกนะแต่ตรงนี้ไม่มีไงนั่งหลับตาอยู่ใครมายั่วก็ไม่มีไม่มีใครยั่วและถ้าเป็นผู้ทรงศีลเนี่ยไม่มีใครกล้าบังอาจจะกวนตีนหรอกถูกไหมนี่เราพูดภาษาชาวบ้านนะฟังเราแล้วคิดตามเราถึงบอกคารวะทั้งหลายว่าอย่าเดินทางขา
ถ้าอยากนิพพานอย่าเดินทางขาถ้าปรารถนาการหลุดพ้นจนทั้งเราถูกโจมตีมาตลอดเพราะไม่คนฟังไม่เข้าใจว่าเดินทางขาคืออะไรยังไงแต่วันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมเราก็จะมาพูดถึงเรื่องชาวบ้านก็นิพพานได้ให้ท่านฟังเราอารัมภบทไปแล้วท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าที่คนนำทางตาบอดเขาบอกท่านว่าชาวบ้านนิพพานไม่ได้ต้องเป็นนักบวชเท่านั้นเพราะเหตุอะไรนะเพราะเขาเข้าใจผิดว่านิพพานเป็นเรื่องยากเนื่องจากเขาไปเข้าใจว่านิพพานคือวิธีการที่เขาคิดนั่นแหละวิธีที่เขาเชื่อนั่นแหละคือนิพพานแล้วก็คือการดับอัตตาตัวกูของกูโดยการทำลายขันห้าทิ้งซึ่งมันเป็นเครื่องมือเหมือนกับตัดแขนตัดขาทำให้ตาบอดโอ้หนวกอะไรพวกนี้นะไม่ใช้มันเลยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตพระพุทธองค์ยังบอกเลยนะว่าถ้าตาบอดก็ไม่ให้บวชเพราะอาการไม่ครบ32เนื่องจากว่าอายตนะตัวนี้สำคัญมากบวชเพื่อเรียนบวชเพื่อเรียนรู้มันถ้าตาบอดมาบวชนะมันจะเรียนรู้อะไรเพราะมันมองไม่เห็นใช่หรือไม่ใช่ล่ะครับนะก็ต้องเรียนรู้ไปตามยถากรรมในการเกิดมาเป็นมนุษย์อันนี้เราไม่ได้พูดเองพระพุทธองค์มีเหตุผลตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นตาเราดีอยู่จมูกเราดีหูเราดีและเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดฉลาดทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยถูกไหมเนี่ยถ้าพระบิดาอย่าเมตตาท่านนะเพิ่มตาหลังให้ท่านด้วยพระองค์ทำได้แล้วมันสวยงามพระองค์คงทำให้ท่านเพราะตอนนี้ท่านมีแต่ตาหน้ามีหูข้างๆใช่ไหมแต่ข้างหลังเนี่ยไม่มีกลไกอายตนะอะไรเลยบริเวณท้ายทอยเนี่ยไม่มีใช่ไหมถ้ามีมันก็อยู่ข้างล่างก็คือตาตุ่มแต่มันก็ไม่ใช่อายตนะถูกไหมล่ะครับพระองค์กลัวว่าจะไม่สวยไงคนอะไรว่ามีตาอยู่ท้ายทอยไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายพระองค์เลยไม่เพิ่มพระองค์ทรงออกแบบให้ลูกใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่มันต้องสวยต้องสง่าต้อง smart and handsome and beautiful ใช่ไหมต้องสวยงามและสง่างามมีตาที่สามไปโผล่ตรงท้ายทอยโอ้โหเพื่อให้เห็นข้างหลังนั่นใช่ไหมพระองค์เป็นธรรมเพราะฉะนั้นมีแค่นี้แล้วยังจะไปดับมันอีกจะไปปิดมันอีกมันผิดหลักนะผิดหลักแห่งธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติพี่น้องครับฟังเรากล่าวตามที่พระบิดาทรงเมตตามาเนี่ยมีตรงไหนสอนให้ท่านปฏิบัติผิดธรรมชาติบ้างไม่มีครับไม่มีนะอ้าวชาวบ้านก็นิพพานได้นะตอนนี้ท่านต้องเริ่มเชื่อก่อนแล้วนะถ้าท่านไม่เชื่อเราปั๊บเดี๋ยวเวลาง่วงนอนนะท่านก็หนีไปเลยนะตอนนี้ทาง YouTube มี441ท่านนะครับทาง Facebook ตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด320ท่านนะ320กับ441ก็เป็น760นะก็ยังดีเราไม่เหงานะเพราะเรามีคนฟังนะนะไม่เหงาสมัยพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆมีคนฟังแค่5คนคือปัญจวัคคีย์พระองค์ก็ยังไม่เหงาเลยนะพระองค์ยังพูดถึงเรื่องสำคัญมากคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นสิ่งที่พระองค์เพิ่งตรัสรู้หมาดๆมาเมื่อคืนวานนี้เองพอมาวันนี้ตอนเช้านะปัญจวัคคีย์มาโดยไม่ได้นัดหมายแต่ความจริงพระองค์ทรงนัดด้วยอภิญญาของจิตนะฮะนัดสื่อสารมาเลยเราค้นพบความจริงแล้วนะไอ้สิทธิ์เราที่เราเป็นผู้บวชให้ก็เรียกเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้มาเลยลูกมาเลยที่ผ่านมาเนี่ยเราสอนนะอริยสัจ4ก็คืออริยสัจ3กับมรรค8เอาไว้ให้โอ้นี่มันยิ่งใหญ่กว่าอีกไอ้นั่นแค่ดับทุกข์ไอ้นี่ไม่ใช่ดับทุกข์นะให้พ้นนะไปจากทุกข์สามารถดับขันธ์ปรินิพพานได้เลยนะครับดับขันธ์ก็คือเวลาตายเนี่ยขันธ์มันดับเองอยู่แล้วอย่างที่เราบอกตะกี้นะก็รีบมากันใหญ่ครับนะชาวบ้านก็นิพพานได้ทีนี้ก่อนที่เราจะลงลึกไปกว่านั้นเราต้องเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของมนุษย์ทุกวันนี้ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ mindset เนี่ยเราบอกแล้ว mindset ที่มันฝังอยู่ในจิตของมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ของพระบิดาที่มันมีอายุยืนเป็นร้อยปีรากแก้วมันยังลึกลงไปในดินขนาดพระบิดาทรงทำให้โลกหยุดหมุนชั่วขณะแป๊บนะแรงเหวี่ยงของโลกที่24ชั่วโมงต่อรอบเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะแต่มันไม่สามารถจะถอนขุดรากถอนโคนต้นไม้ของพระองค์ให้หลุดออกไปจากโลกได้แต่มีแต่ไดโนเสาร์ในยุคนั้นที่มันกระเด็นออกไปหมดเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรยึดครับมันเดินไปเดินมาเรื่อยไปนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะอ่ะเรามาดูวิธีดำเนินชีวิตบนเส้นทางปฏิบัติธรรมของมนุษย์วิธีดำเนินชีวิตบนเส้นทางปฏิบัติธรรมของมนุษย์นั้นทุกวันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชม FC ของเราทั้งหลายก็รู้กันดีว่ามีทางเลือกหรือมีทางให้เลือกเดินมีแนวทางให้เลือกปฏิบัติอยู่2ทางทางแรกก็คือเป็นนักบวชออกบวชมีทางให้เลือกทางแรกคือเป็นนักบวชฝ่ายที่เป็นนักบวชเนี่ยเริ่มต้นมานะไอ้ผู้บุกเบิกเริ่มต้นมาเป็นเพราะพวกเบื่อโลก
ไปมองว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความวุ่นวายชีวิตเต็มไปด้วยความสับสนไอ้ความวุ่นวายกับสับสนรวมกันปนกันรวมกันเป็นความทุกข์ทุกกายและทุกใจไม่มีคำว่าทุกข์จิตเพราะตั้งแต่โบราณมาจนถึงยุคจิตจักรวาลเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าตอนมีชีวิตเป็นมนุษย์นั้นจิตวิญญาณไม่ได้ออกมาแสดงในสั่นสะเทือนในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แต่ผู้ขับเคลื่อนคือจิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มให้แยกกันทำงานช่วยจิตวิญญาณจิตวิญญาณไม่ได้แบ่งภาคตัวเองออกมาเหมือนอะมีบ้าเวลาแบ่งภาคออกมาแล้วเป็นสัตว์เซลล์เดียวนะก็แบ่งภาคมาแล้วจาก1เป็น2ไอ้2ที่มันแบ่งออกมามันก็เป็นอะมีบ้านี่ไม่ใช่อ่ะแบ่งภาคมาแล้วเป็นกลุ่มพลังงานตั้งแต่โบราณจนถึงทุกวันนี้มันเป็นอนุตตรธรรมพระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้อย่างนี้นั้นที่ท่านฟังเราอยู่จิตหยาบเป็นผู้รับฟังท่านนั่งนอนเดินไปเดินมาอยู่ในห้องนอนของท่านที่บ้านของท่านท่านก็ใช้จิตหยาบเพราะท่านขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านท่านไม่ได้ใช้จิตวิญญาณของท่านไม่ได้เป็นผู้ขับเคลื่อนจิตวิญญาณของท่านนั่งนิ่งนอนนึกอยู่ในต่อมพิทูอิทารีซึ่งเป็นต่อมใต้สมองจิตหยาบทำหน้าที่แทนหมดเพียงแต่ว่าจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรอย่างไรจิตวิญญาณจะมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกจะทำหน้าที่ถ่ายทอดการสั่นสะเทือนเป็นการแสดงออกหรือเป็นการกระทำในสองมิติที่จิตหยาบกระทำอยู่ในทุกขณะจิตนั้นเป็นตัวถ่ายทอดให้จิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนได้ทรงรับรู้นี่คือกระบวนการของจิตวิญญาณเป็นอนุตตรธรรมท่านหลายท่านบอกว่าที่เราพูดเนี่ยคือความรู้ใหม่ก็ใช่ไงเราถึงอยากให้ท่านฟังเราไงไม่ใช่ฟังแต่พระศาสดาเก่าๆของท่านอย่างเดียวหรือฟังคนนำทางตาบอดอย่างเดียวท่านจะไม่สามารถได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นได้หรอกท่านก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของท่านในการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติธรรมไปสู่มรรคผลสูงสุดคือหลุดพ้นไม่ใช่นิพพานและนิพพานแบบหลงทางนะท่านก็จะสามารถเข้าถึงได้ด้วยถ้าท่านฟังเราก็คือฟังพระบิดาโอเคนะเป็นนักบวชส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ที่เบื่อโลกเบื่อสังคมแล้วก็พยายามที่จะมองว่าโลกและสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ขันห้าของฉันเนี่ยกระเพื่อมมันทำให้เกิดกรรมจักรอ่ะอยู่กับมนุษย์เนี่ยไอ้นี่กวนตาไอ้นี่กวนใจไอ้นี่กวนตีนนะเป็นเงื่อนไขด้านลบอ่ะแล้วตัวเองเนี่ยก็ดันทะลึ่งไปใช้ขันห้าตามแบบที่สัตว์เดรัจฉานเขาใช้หรือสัตว์ประจำโลกใช้ไม่เรียนรู้วิธีว่าแล้วเราจะทำให้ขันห้าเนี่ยมันสามารถสั่นสะเทือนตัวเองทางกายภาพทางด้านบวกได้และให้พลังความรักแก่โลกในทางพลังงานในมิติของจิตวิญญาณได้เราจะทำอย่างไรแทนที่จะมาคิดรู้เรียนรู้ตรงนี้เพื่อจะแทรกแซงนะแทรกแซงกรรมจักรให้มันเปลี่ยนเป็นธรรมจักรแทนที่จะรู้จักธรรมจักรแค่ธงท่านต้องรู้ว่าธรรมจักรนี่คือการหมุนธรรมชาติในตัวท่านเองหมุนจากข้างนอกด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5เข้าไปหาจิตตัวในที่เป็นอายตนะที่6ใช่มั้ยและจากจิตตัวในที่ทำหน้าที่เป็นจิตหยาบด้วยต้องหมุนเข้าไปจนถึงสุดก็คือถึงจิตวิญญาณนี่คือการหมุนธรรมจักรแต่ถ้ามันหมุนเป็นโลภะโทสะโมหะมันจะไปได้แค่จิตหยาบจิตหยาบไม่สามารถจะเข้าไปหมุนจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตัวเองให้หมุนเป็นหนึ่งเดียวก็เรียกว่าหมุนไม่สุดนะครับมันเหมือนกับว่าร่องของแผ่นเสียงเวลาเราทำให้มันหมุนนะมันจะหมุนก็ไปจนถึงแกนกลางของการหมุนไอ้นี่ไม่นะมันหมุนไปแล้วไปเพียงแค่ใกล้ๆแกนกลางปรากฏว่ามันก็หมุนออกมาไม่ไปถึงแกนกลางที่จิตวิญญาณของท่านเป็นแก่นแท้ติดตั้งอยู่ในกายหยาบนั้นไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติธรรมของนักบวชก็คือปลีกวิเวกเรียนรู้ที่จะทำเพื่อตนเองอย่างเดียวทั้งที่มนุษย์เราจิตวิญญาณเกิดมาเพื่ออะไรครับเพื่อเอาความรักจากพระเจ้ามามอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนเพื่อทำให้โลกสมดุลแต่ถ้าวันหนึ่งท่านมานั่งหลับตาทำเพื่อตัวเองเนี่ยหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อโลกของจิตวิญญาณที่มาเกิดท่านโยนทิ้งเลยหนึ่งภพชาติเกิดมาเพื่อทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวหาวิธีที่จะดับขันห้าตัวเองเพื่อที่จะนิพพานได้กูจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ได้สนใจว่าจิตวิญญาณของกูเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ใครให้มาทำไมมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างและที่กำลังพยายามจะดับมันเนี่ยเป็นการกระทำที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วจริงหรือเปล่า
ไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนรู้แน่นอนเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเราจึงต้องรีบกลับมาไงพอกลับมาแล้วท่านรีบฟังเราสินะ mindset ตัวเนี้ยมันถอนได้มันโยกคลอนได้นะถ้าต้นไม้คือตัวท่านน่ะยอมให้เราโยกให้เราช่วยโยกคลอนทําให้ท่านสั่นคลอนเอ้ยเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยอย่างนี้เหรอเฮ้ยอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยเราไม่เคยได้ยินนี่แหละคือการสั่นคลอนโดยยอมให้เราสั่นคลอนไม่ใช่กูไม่ฟังมึงมึงเป็นใครมึงไม่ใช่ศาสดานะหน้าตามึงหล่อๆกูเชื่อไม่ได้หรอกขนาดหน้าตาขี้เหร่กว่ามึงกูยังเชื่อมันไม่ได้เลย แทนที่มีปัญญาแล้วไม่รู้จักใช้ถูกไม่ถูกฟังรายการเราไปเรื่อยๆนะตะกี้เราก็แบตายให้ฟังแล้วนะว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นมายาเนี่ยนะเข้าใจคำว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นมายาไหมตะกี้ตอนต้นรายการเราเฉลยไปแล้วนะครับนะมันบอกเป็นมายาแปลว่าเป็นเงาอ่ะนี่ไงต้องถ่ายรูปมันมีจริงกูรูปได้คลําได้อ่ะใช่ไหมเนี่ยขวดน้ำเนี่ยกูรูปได้คลําได้อ่ะเนี่ยไอ้ขวดเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยจับได้มันเป็นมายาได้ไงมายามันแปลว่าเงานั่นแหละเราอธิบายความจริงไปได้แบบนี้นะนี่คืออนุตตรธรรมไม่มีใครสอนท่านหรอกนะนอกจากพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลนะโอเคนะเป็นนักบวชนี่คือวิถีทางแต่ถ้าท่านไม่ใช่นักบวชท่านก็ต้องเลือกทางนี้ครับทางที่เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็คือคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็แปลว่าผู้ครองเรือนคฤหัสถ์กับคฤหัสถ์เป็นบาลีเป็นสันสกฤตนั่นแหละความหมายเดียวกันแปลว่าผู้ที่ยังอยู่ในสังคมนะอ่ะเรามาดูกันอ้าวนักบวชเป็นใครครับพี่น้องครับเราจะมาหาคำตอบนักบวชคือใครครับให้นิยามให้ตรงกันเลยนะให้เข้าใจตรงกับเรานะว่านักบวชเป็นใคร1นักบวชคือผู้ปลีกวิเวกปลีกวิเวกแปลว่าผู้ที่ต้องการจะใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังคนเดียวครอบครัวก็ไม่เอาสมบัติพัสสถานก็ไม่เอาใครใครกูก็ไม่เอาทั้งนั้นปลีกวิเวกคือกูเอากูคนเดียวพี่ๆน้องๆครับท่านเป็นแฟนของจิตจักรวาลท่านก็เคยเรียนรู้มาว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมพระบิดาเรียกมนุษย์ว่าสัตว์นะแต่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ล้ำเลิศกว่าสัตว์ประจำโลกมนุษย์เลยมาตั้งชื่อเรียกกันเองว่าคนหรือเรียกว่ามนุษย์เป็นผู้ปลีกวิเวกปลีกวิเวกแปลว่าไปอยู่คนเดียวแล้วอย่างที่สองคือเป็นผู้ละทิ้งทางโลกไม่เหมือนกับหลายคนที่ไม่เคร่งนะทางโลกก็เอาทางธรรมะก็เอานะทางโลกก็เอายศถาบรรดาศักดิ์ทางธรรมะก็พยายามจะปฏิบัติจิตอย่างที่เลือกกันนะคือนั่งปฏิบัติอยู่คนเดียวเนี่ยใช่ไหมหลีกวิเวกละทิ้งทางโลกถามว่าจิตวิญญาณของมนุษย์อาสามาเกิดเนี่ยเพื่อเป็นสัตว์สังคมนั้นถ้าไปปฏิบัติธรรมโดยการละทิ้งสังคมเนี่ยถามว่าผิดไหมผิดจากธรรมชาติไหมทุกคนรู้มีใครบ้างว่ามนุษย์เป็นสัตว์ตัวเดียวเป็นสัตว์คนเดียวมีแต่ตอนงอนนั่นแหละหรือตอนโกรธผัวโกรธเมียนั่นแหละที่ปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวชั่วครู่ใช่ไหมแต่พอหายงอนหายโกรธแล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวกันใหม่ใช่ไหมไอ้นี่ไม่ใช่ไปเพื่อจะแสวงหาหนทางที่จะดับทุกข์หรือนิพพานตัวตนก็เลยทิ้งทางโลกเพราะอะไรเพราะมองเห็นว่าสังคมเนี่ยมันวุ่นวายคนนั้นจะเอาอย่างนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้คนนั้นคิดอย่างนั้นคนนี้คิดอย่างนี้คนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นนิสัยสันดานเป็นอย่างนั้นคนนี้นิสัยสันดานเป็นอย่างนี้แล้วกูก็นิสัยสันดานเป็นอีกแบบนึงมันวุ่นวายไปหมดมันมีแต่ความแตกต่างล้วนเต็มไปด้วยปัญหาล้วนเต็มไปด้วยความวุ่นวายทำให้เครียดทำให้ทุกข์นะพวกกิเลสตัณหาอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากการอยู่ในสังคมใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปมองว่าโอ้ยสังคมนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้กูทุกข์เมื่อกูทุกข์ไม่รู้จะมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมันสิ่งแรกที่กูต้องทำคือกูทิ้งสังคมกูปลีกวิเวกนี่คือวิธีคิดไม่นับไอ้คนที่ปฏิบัติตามประเพณีไม่ได้คิดแบบนี้นะนี่เราพูดตามความคิดจริงๆเบื่อโลกเบื่อสังคมเบื่อคนนั้นคนนี้นะแต่มีอยู่คนเดียวที่ไม่เบื่อคือเบื่อตัวกูเองนะไม่เบื่อถ้าเบื่อตัวกูเองปั๊บไม่รู้จะไปไหนนะครั้งเนี้ยถ้าเบื่อตัวกูด้วยนะพอไปปฏิบัติคนเดียวปั๊บวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายคือดับอัตตาเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยพ้นไปจากทุกข์ใช้วิธีปฏิบัติ
ด้วยวิธีการทางเทคนิคเราใช้คำว่าทางเทคนิคนะธรรมะคือธรรมชาตินะธรรมะไม่ใช่ธรรมเทคนิคนะท่านฟังเราวิเคราะห์ไปนะเราไม่ได้ก้าวล่วงใครแต่เราพูดเพื่อท่านใช้ปัญญาฉลาดและคิดตามเราว่าถูกไหมถ้าท่านเป็นคฤหัสถ์แล้วจะไปเดินทางนั้นเราไม่ตำหนินักบวชเขาชอบทางนี้เขาถนัดทางนี้และเขาเชื่อมั่นว่าปฏิบัติแบบนี้ได้เราไม่อาจก้าวล่วงเราไม่ได้บอกว่านักบวชปฏิบัติแล้วผิดนะแต่เรากำลังบอกว่าถ้าถึงแม้ท่านทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยไปเดินทางขาและไปจำวิธีการของนักบวชที่เป็นหลักๆนะที่เราพูดเนี่ยมี3ข้อนะไปจำเข้ามาถึงแม้ท่านจะหายไป15วันหายไป7วันเพราะท่านอ้างว่าท่านไปปฏิบัติธรรมในป่าในเขาหรือในที่ไหนก็แล้วแต่ท่านอ้างไปแค่7วัน5วันหรือไป15วันหรือไป3เดือนถ้าเป็นภาษาธรรมะเรียก1พรรษาเนี่ยท่านก็ผิดแล้วนะฮะท่านเดินทางขาไปแล้วนะครับเสียเวลานะฮะท่านดูนะหลีกวิเวกละทิ้งทางโลกแปลว่าท่านไม่ใช่สัตว์สังคมแล้วเพราะไม่เอาสังคมท่านผิดแล้วผิดธรรมชาติประการที่3เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยวิถีทางเทคนิควิถีทางเทคนิคก็คือใช้วิธีนั่งข่มจิตตนเองนั่งดูจิตตนเองปฏิบัติจิตตัวเองกรรมะก็แปลว่าการกระทำฐานะหรือฐานแปลว่าที่ตั้งปฏิบัติกรรมฐานก็คือปฏิบัติตนเองอยู่ในที่ตั้งเพื่อให้บรรลุมรรคผลเอาไว้ป่ะมรรคผลสูงสุดที่ต้องการทางจิตวิญญาณด้วยวิธีทางที่นี้คือปิดหูปิดตาหมดเลยอายตนะถูกปิดทั้งหมดภายนอกเหลือแต่จิตภายในอย่างเดียวถูกไหมแล้วถามว่านี่ธรรมชาติไหมธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยอายตนะภายนอกทั้ง5มันต้องสมบูรณ์พร้อมที่จะเรียนรู้ในช่องทุกช่องทางนะไอ้นี่ใช้วิธีเทคนิคที่เราบอกว่าอย่าไปนั่งอย่าไปเดินทางขาเพราะท่านไม่ได้ปฏิบัติตลอดทั้งชีวิตเหมือนนักบวชเขาท่านทำแค่ชั่วคราวติดใจมากด้วยการนั่งปฏิบัติกรรมฐานเพราะคิดว่าเป็นวิธีการปฏิบัติธรรมที่สุดยอดล้ำลึกใช่ไหมเพราะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมาตั้งแต่แรกมันเป็น mindset นี่เรากำลังโยกต้นไม้ให้สั่นคลอนอย่างน้อยๆรากแก้วจะได้สั่นคลอนแล้วเวลาถอนมันจะง่ายขึ้นต้องใช้เวลาเรารู้ครับประการที่4นักบวชคือผู้ที่อาสาว่าจะเป็นนักรบแห่งแสงสว่างเห็นไหมฮะวัตถุประสงค์ของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยวิธีกรรมฐานที่เราเรียกฐานว่านักบวชนั้นมันเป็นเส้นทางของนักรบแห่งแสงสว่างนั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่คนเดียวไม่ต้องการเงื่อนไขของสิ่งเร้าภายนอกไม่ต้องการบทเรียนภายนอกไม่ต้องการบททดสอบภายนอกเพราะปิดหูปิดตาหมดฉันจะให้บทเรียนและบททดสอบด้วยตัวของฉันเองแปลว่าฉันจะช่วยยกระดับความฉลาดทางจิตของฉันหรือเอาแถมทางปัญญาของฉันด้วยตัวของฉันเองแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยมีคนมากวนตากวนใจกวนหูกวนประสาทมันสามารถทำให้เราเรียนรู้เพื่อจะทำตัวเราเองให้ฉลาดขึ้นหรืององูมาก่อนช้อชิงได้แต่นี่นั่งเฉยๆไม่มีบทเรียนไม่มีบททดสอบต้องกำหนดจิตนึกคิดเอาเองคำว่าแสงสว่างก็คือความฉลาดทางปัญญาไม่ว่าปัญญาที่เกิดจากสมองหรือปัญญาจากจิตเราค่อยว่ากันทีหลังถ้านั่งหลับตาอย่างเงี้ยไม่มีเงื่อนไขภายนอกได้แต่นั่งคิดนั่งพิจารณาก็แปลว่าได้แต่นั่งนึกครับใช้จิตนึกยังไม่ได้ใช้สมองเลยครับท่านนึกภาพออกไหมครับเราวิเคราะห์ให้ท่านฟังทีละข้อเพื่อท่านจะได้รู้ว่าทำไมเราจึงกล่าวว่าชาวบ้านก็นิพพานได้ผู้ที่นั่งเฉยๆและพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยฉลาดขึ้นเขาเรียกว่านักรบแห่งแสงสว่างแน่นอนความฉลาดเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยดับทุกข์ได้เช่นเรากำลังโกรธอีเวนเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ปัญญาไม่ว่าปัญญาจากสมองหรือปัญญาจากจิตที่เรานึกคิดเองได้เนี่ยที่เป็นนิสัยทางจิตของเราเนี่ยถ้าไม่คิดบวกกับมันเนี่ยเราไม่มีทางหรอกที่จิตเราจะสงบได้เราต้องฉลาดที่จะมองว่าไอ้คนที่มันมากวนตีนเราเนี่ยมันมาเป็นครูสอนเราทำให้เรารู้ว่าการประพฤติผิดการประพฤติบาปการประพฤติชั่วที่มันทำกับเราเนี่ยมันคืออย่างไรแล้วเราจะได้เรียนรู้เหมือนมันมาสอนเราให้รู้ว่าต่อไปนะเราจำไว้นะเราอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นนะอย่าไปทำแบบที่มันทำกับเราเนี่ยถ้าเรามองมันเป็นครูนี่แสดงว่าเราฉลาดใช้ปัญญาใช่ไหมนะถูกไหม
นี่คือแสงสว่างทางปัญญาถ้ายิ่งมีมากเท่าไหร่เราจะสามารถดับทุกข์หรือไม่เกิดทุกข์ได้ทั้งนั้นเนี่ยทุกข์ที่มันเกิดในจิตเราเนี่ยดับทุกข์แต่ไม่ใช่ดับขันธ์ดับความทุกข์ที่อยู่ในขันธ์นั่นนี่ใช่ไหมแน่นอนนะประการที่5นักบวชก็คือผู้ที่แสวงหาทางพ้นทุกข์ที่เราพูดนำไว้พ้นทุกข์ได้นะมันหาวิธีพ้นทุกข์ดีกว่าหาวิธีจะหนีทุกข์ท่านว่าจริงป่ะหนีปัญหาทำให้เกิดทุกข์ท่านพยายามหนีสังคมได้กับว่าหนีความทุกข์ทะเลาะกับผัวกับเมียเนี่ยเลยพยายามหนีหน้าผัวหนีหน้าเมียแยกตัวออกไปอยู่ในห้องพระบ้างหรือขับรถออกไปนอกบ้านบ้างพอจิตสงบแล้วหายเป็นความหายทุกข์แล้วเวลามันเป็นเครื่องเยียวยาความรู้สึกหรือหัวใจในฐานะที่เป็นผัวเมียกันเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันก็ต้องกลับมาบ้านพอจิตสงบแล้วถูกไหมล่ะนะมันต่อไปเนี่ยเราก็ฝึกสิไม่ต้องหนีมันออกจากบ้านไม่ต้องหลบไปนั่งสมซานอยู่คนเดียวในห้องพระเนี่ยอยู่กับมันเนี่ยอยู่ยังไงอ่ะอยู่กับทุกข์และสุขได้เนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาในการเรียนรู้ถูกต้องมั้ยไม่ต้องไปเสียเวลาใช่มั้ยใช้เวลาเป็นวันเป็นคืนบางคนใช้เวลา3วัน3คืนขับรถหนีผัวหนีเมียออกจากบ้านทะเลาะกันเนี่ยพออารมณ์ดีแล้วกูค่อยขับรถกลับบ้านเพราะยังไงบ้านก็ต้องกลับอยู่แล้วอ่ะโดยไม่ต้องออกนอกบ้านไม่ได้เหรอทำยังไงอ่ะที่เราจะมีความสุขมีความสงบได้พ้นทุกข์ได้เห็นไหมไม่ต้องเข้าป่าเข้าเขาเข้าถ้ำนะนี่คือบริบทของนักบวชหลักๆมันถ้าท่านเป็นคารวะท่านไปเอาอย่างทั้ง5ข้อท่านไม่สามารถเอาอย่างนักบวชได้ตลอดทั้งชีวิตเนี้ยเพราะนักบวชเขาอาสาจะปฏิบัติอย่างนี้ทั้งชีวิตโอเคไม่แน่เขาอาจจะมีโอกาสบรรลุมรรคผลสูงสุด อย่างที่เขาต้องการก็ได้แต่ท่านไม่ใช่นักบวชท่านเป็นคารวะถูกไหมท่านจะไปทำตามอย่างนี้ไม่ได้แต่เอาละเราจะแฉความจริงให้ท่านฟังมรรคผลสูงสุดของนักบวชที่ปฏิบัติ5ประการที่ว่านี่1ต้องการดับทุกข์2เขาต้องการดับขันธ์5เราบอกแล้วนะดับทุกข์อ่ะดับได้แต่ดับขันธ์ที่มีทุกข์กองอยู่ในขันธ์นั้นไม่ได้เพราะขันธ์5เป็นเครื่องมือของมนุษย์ในการที่จะสั่นสะเทือนจิตกับกายหยาบหรือกายสังขารให้มันเกิดผลใน2มิติคือมิติโลกทางกายภาพกายกรรมวจีกรรมคือมิติโลกทางกายภาพให้เกิดผลในมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณก็คือวิญญาณที่เป็นพลังงานเพื่อจะให้ความรักที่เป็นพลังงานบวกมอบให้กับโลกเพื่อทำให้โลกหมุนเนี่ยแต่นี่ขอเป้าหมายของเขาคือต้องการดับขันธ์5ถามว่าท่านเป็นคารวะท่านรู้ความจริงแบบเราแล้วท่านยังจะไปปฏิบัติตามเขาไหมล่ะเพราะว่าเขาต้องการดับขันห้าเราบอกท่านว่านิพพานไม่ใช่ดับขันห้านิพพานต้องดับไอ้ขยะที่อยู่ในขันซึ่งต้องใช้วิธีแบบมนุษย์อย่างที่เราบอกโอเคข้อหนึ่งนะฟังดูดีคือต้องการดับทุกข์แต่ถ้าเราอยู่กับทุกข์และสุขได้มันจะมีทุกข์ให้เราเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมท่านดูควายสิควายตัวดำน่ะเวลาทำงานน่ะเขาต้องอยู่กลางแดดใช่ไหมไถนาไม่มีควายตัวไหนหรอกเวลาจะไปไถนาแล้วเจ้าของต้องกางร่มกางกลดปักกลดกางกลดให้ควายถือคันไถตามหลังควายแล้วต้องถือกลดบังแดดให้ควายด้วยมีไหมครับควายมันไม่มีความทุกข์ควายมันไม่อนาทรร้อนใจเลยครับมันเคี้ยวหญ้ามันเดินไปลากคันไถไปอย่างมีความสุขดูท่าทางไม่ทุรนทุรายเลยครับเห็นไหมฮะควายมันอยู่กับทุกข์ก็สุขได้ใช่ไหมเพราะมันอะไรเพราะมันรู้ว่าหน้าที่ของมันคือต้องเป็นควายไถนากลางแดดกลางฝนใช่ไหมมีเหลือบกัดมันก็เอาหางมาสะบัดปัดหรือบางทีนะเจ้าของก็ไม่ช่วยมันเกาเห็นเหลือบมากัดนะมันก็ใช้วิธีนะนอนกลิ้งลงกับโคลนเลนที่บนพื้นของทุ่งนาแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาเพื่อเอาโคลนนะเอาเลนเนี่ยมาเคลือบตัวมันไว้เพื่ออะไรหนึ่งเพื่อป้องกันความร้อนนะสองเพื่อป้องกันเหลือบที่มันใช้ปากกัดและดูดเลือดมันนะใช่ไหมควายเขามีวิธีเงี้ยเขาไม่เคยแสดงอาการหงุดหงิดเลยไม่เคยประชดประชันเจ้าของเลยใช่ไหมถ้าที่ควายเนี่ยหนังมันสีดำนะขนก็สีดำหนังก็สีดำเราเรียนวิทยาศาสตร์มาเรารู้ใช่ไหมวัตถุสีดำเนี่ยมันจะดูดซึมดูดซับความร้อนและเก็บความร้อนได้ดีกว่าวัตถุที่มีสีขาวหรือสีอ่อนกว่าใช่ไหมมันถามว่าควายอยู่กลางแดดหนึ่งชั่วโมงอ่ะกับคนขาวๆที่ไถนาอยู่เนี่ยนะปิดสมิธเหลือแต่ลูกตาเนี่ยนะใครร้อนกว่ากันนะครับควายร้อนกว่าถูกต้องไหมครับเราดูอีกอย่างนะวัวในเวลาลากคันไถเทียมเกวียนอะไรพวกนี้เขาก็ลากกลางแจ้งเหมือนกันนะใช่ไหมวัวก็ไม่ได้เคยอนาทรร้อนใจก็ค่อยๆเดินไปตามท้องถนนนะลากเวียนไปเรื่อยเวลาเคี้ยวก็ทั้งสองอย่างคือวัวกับควายก็เคี้ยวเอื้องนะเคี้ยวเอื้องแปลว่าเคี้ยวช้าๆเด็กอะเวลากินข้าวช้ากินเคี้ยวไปอมไปมักจะโดนพี่เลี้ยงหรือพ่อแม่ที่ป้อนข้าว
นะเสียเวลาจะไปทำอย่างอื่นมัวแต่ป้อนข้าวมึงไงนี่มึงอย่ามัวเคี้ยวเอื้องอยู่เลยเว้ยนี่เขากำลังด่านะมึงอย่าทำตัวเป็นวัวเป็นควายเคี้ยวเอื้องนะเคี้ยวเอื้องแปลว่ากินช้านะอะไรแบบนี้ใช่ไหมเขาไม่อนาทรร้อนใจอยู่กลางแดดใช่ปะเขาไม่ทุกข์อ่ะมันคำว่าทุกข์หรือสุขมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจนะร้อนแทบตายแต่กูใจกูวัวใจควายมันบอกมันไม่ทุกข์มันก็ไม่อนาทรมันรู้ว่ามันเป็นหน้าที่กูต้องทำงานกลางแดดกลางฝนชาวไร่ชาวนาเหมือนกันก็ไม่บ่นหรอกมีหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังของชาตินะปลูกข้าวก็ต้องปลูกกลางแดดอ่ะปลูกกลางฝนฝนตกก็ต้องทำดำนาไถนาเนี่ยใช่ไหมไม่หงุดหงิดไม่อารมณ์เสียเพราะว่าอะไรรู้ว่าถ้าจะไถทำไร่ไถนามันก็ต้องเป็นแบบนี้ทำใจให้ยอมรับความทุกข์มันก็ไม่เกิดแต่ถ้าเป็นปัญหาที่คนอื่นหยิบยื่นมาให้นะทำไงอ่ะก็แก้ปัญหาสิปัญหาทำให้เกิดความทุกข์ไม่เกลียดไม่กลัวปัญหาแล้วถามว่าจะใช้วิธีไหนแก้ก็พระพุทธองค์สอนไปแล้วอริยสัจ4ใช่มั้ยอริยสัจ3กับมรรค8นี่ก็นั่นน่ะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้นะมรรคผลสูงสุดของนักบวชเขาต้องการดับทุกข์เราก็ดับโดยที่ไม่ต้องบวชก็ได้ถ้าเรายังมีครอบครัวถูกมั้ยแล้วไม่ใช่ไปดับเป็นบางทีนะต้องการดับขันธ์5ซึ่งผิดแล้วนะเราบอกแล้วว่าดับขันธ์5ไม่ได้ขันธ์5ต้องใช้เป็นเครื่องมือของมนุษย์ในการทำงานให้กับพระเจ้าหรือกับพระบิดาเพื่อเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกอย่างที่3คือนะนักบวชต้องการดับอัตตาเพราะเขาคิดว่าถ้าดับอัตตาได้แปลว่านิพพานได้เราบอกแล้วผิดครับคำว่านิพพานนั้นแปลว่าจิตหยาบต้องดับการเกิดดับของขยะทั้งปวงซึ่งมันเป็นอุปสรรคที่จิตหยาบไม่สามารถสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองได้เพราะจิตหยาบเป็นหน้าทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณพระบิดาให้จิตหยาบมาทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในขณะที่จิตหยาบยังเรียนรู้ยังบ้าๆบอๆยังไม่รู้อะไรเลยเพราะเพิ่งเกิดใหม่พบชาติใหม่ทีนึงก็มีจิตหยาบใหม่ทีนึงไม่ได้ตามติดไปเหมือนจิตวิญญาณนะใช่ไหมเพราะไดโนเสาร์อ่ะจิตวิญญาณมันเสียผู้เสียคนไปแล้วเนื่องจากพระองค์ให้จิตหยาบเนี่ยดำเนินชีวิตเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมพอมันหิวขึ้นมามันก็เที่ยวล่าเพื่อนกินอ่ะตัวที่อ่อนแอกว่าตัวเล็กกว่ามันเลยติดนิสัยเสียจริตเลยจิตวิญญาณเลยป่วยเพราะหลงมิติแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วโชคดีที่จิตวิญญาณนั้นอาสาว่าจะอยู่ประจำโลกของไดโนเสาร์นะไม่เหมือนจิตวิญญาณมนุษย์หนึ่งในพันธสัญญา6คือต้องกลับบ้านต้องหลุดพ้นกลับคืนสู่แดนสุญญตามันถ้าจิตมันป่วยแบบจิตวิญญาณของไดโนเสาร์อ่ะแล้วมันจะกลับบ้านได้ยังไงครับพระบิดาจึงต้องให้แบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบเพราะจิตหยาบได้ทิ้งได้แต่จิตวิญญาณเนี่ยทิ้งไม่ได้เพราะต้องกลับบ้านนี่คือเหตุผลที่พระองค์ทรงรักลูกเพราะฉะนั้นถ้าต้องการดับอัตตาเพื่อจะบรรลุมรรคผลสูงสุดคือพ้นทุกอย่างได้นี่แสดงว่าเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดแล้วใช่ไหมเข้าใจผิดแล้วนะตัวกูของกูเนี่ยมันเป็นตัวรู้ถ้าจะดับมันต้องดับที่ตัวรู้เนี่ยใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ดับตัวกูนะตัวรู้เนี่ยอยู่ในขันถ้าเรารู้ว่าทุกข์เราเอาทุกข์ทิ้งไปเมื่อไม่มีทุกข์ตัวรู้เรายังอยู่แต่เรารู้ว่าเราไม่ทุกข์แล้วเมื่อเรารู้ว่าไม่ทุกข์แล้วตัวเราก็ยังอยู่คือขันนั้นก็ยังอยู่และอัตตาของกูหรือตัวกูมันหายไปไหนล่ะครับมันก็ยังอยู่มันไม่ได้หายไปไหนจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นพลังงานมันหายไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆว่าไปเรื่อยๆนะครับนะประการที่4คือต้องการดับสังสารวัฏไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันถ้าตัวกูหายไปตัวกูดับศูนย์อัตตากูหายไปกูก็ไม่ต้องมีสังสารวัฏคือกูก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกอันนี้เขาเรียกว่าสรุปยืดแบบตามยอดด้วนสังสารวัฏมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการที่จิตวิญญาณเนี่ยถูกจิตหยาบนะทำให้มีกรรมมีเวรเกิดขึ้นจิตวิญญาณมีขยะที่จิตหยาบสร้างไว้ในชาตินี้มันจิตวิญญาณเลยต้องตายไปเพื่อเอาจิตวิญญาณที่ป่วยเพราะจิตวิญญาณทำให้จิตหยาบทำให้หลงมิติไปลงนรกเพื่อรักษาให้หายพอหายแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่และมาแก้ไขสิ่งที่จิตหยาบในภพชาติที่แล้วทำผิดไว้ไม่ถูกต้องจิตวิญญาณต้องมาเรียนรู้ใหม่สังสารวัฏมันก็เกิดมันถ้าเราไม่ต้องการให้มีสังสารวัฏไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเราจะต้องหมุนธรรมจักรผ่านกระบวนการของขันธ์5ให้ได้ทุกขณะจิตขณะที่มีชีวิตเป็นมนุษย์ภารกิจมีแค่นี้ครับถ้าท่านทำได้นะท่านไม่ต้องตายอีกครับเพราะร่างกายมนุษย์เนี่ยพระเจ้าหรือพระบิดาทรงสร้างให้ไม่ต้องตายอยู่แล้วครับแต่ที่ต้องตายเพราะมีกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นมีการเวียนว่ายตายเกิดจึงต้องเกิดขึ้นนะมันมีเหตุผลมาจากตรงนั้นถ้าท่านสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหมุนธรรมจักรได้สำเร็จขณะที่เป็นมนุษย์ท่านไม่ต้องตายร่างกายของท่านจะอายุยืนเป็นร้อยๆปีไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บป่วยและไม่มีการตายการแก่การเจ็บป่วยและการตาย
มันเกิดมาจากกรรมะหรือกรรมที่จิตหยาบก่อขึ้นทั้งนั้นเลยครับถ้าไม่เกิดกรรมท่านอยู่เหนือกรรมได้อยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ภพชาตินี้ท่านไม่ต้องตายท่านเชื่อเราครับนี่คือความมหัศจรรย์ที่ท่านควรจะใส่ไว้ในมายด์เซตของท่านท่านไม่ต้องตายท่านสามารถกำหนดการตายของท่านเองได้เลยพอละฉันจะกลับบ้านแล้วนะกลับไปกราบพระบาทพระบิดาทำสามเหลี่ยมพระองค์แล้วนอนหลับไปถ้าท่านกลับท่านก็หลับไปแล้วท่านสามารถกลับบ้านได้เลยนะก็เรียกตายอย่างสงบอย่างนี้เขาไม่ได้ว่าตายจิตวิญญาณไม่ต้องตายเพราะกลับบ้านถ้าจิตวิญญาณต้องตายก็แปลว่ามีกฎแห่งกรรมต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะท่านต้องนักบวชท่านต้องรู้ว่ามรรคผลสูงสุดของเขามี4ข้อแล้วนะคือต้องการดับสังสารวัฏแล้วก็ประการที่5ประการสุดท้ายเราสรุปมาคร่าวๆหยาบๆเพื่อให้ท่านได้แยกให้เห็นว่านักบวชเนี่ยที่เขาปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยเขาปฏิบัติอะไรนะวิธีการปฏิบัติของเขาคืออย่างไรมรรคผลสูงสุดของเขามันจะไปถึงไหนครับข้อ5ครับต้องการดับศูนย์ต้องการดับอัตตาตัวกูของกูนี่ให้ศูนย์ไปเลยโดยเอาความว่างไปจากความรู้ว่าทุกเนี่ยเป็นหลักยึดตรงนั้นเป็นหลักซึ่งเราบอกแล้วนะว่ายึดผิดนะครับต้องการดับศูนย์คือนิพพานได้เห็นไหมปลายทางการปฏิบัติของนักบวชส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นมีเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมแล้วสุดท้ายที่คิดว่านิพพานแล้วคือเป็นอรหันต์นั่นคือสิ่งสมมุติที่เป็นความเชื่อเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อนะพี่น้องครับความเชื่อกับความจริงมันไม่เหมือนกันนิพพานกรรมนิพพานกิเลสตัณหาราคะได้หมดจริงครับก็เลยลอยได้ลอยสูงกว่ารูปธรรมทางจิตวิญญาณชั้นเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมเพราะอะไรฮะเพราะดับกิเลสตัณหาได้สิ้นเลยแต่จิตวิญญาณไปไหนไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปไหนเพราะไปเข้าใจผิดว่านิพพานคือการดับอัตตาตรงนั้นแต่ไปเป็นอรหันต์อัตตายังอยู่นะฮะอัตตาคือรูปธรรมทางจิตวิญญาณยังอยู่ก็เลยต้องไปลอยอยู่ชั้นสูงนะเป็นอรหันต์ทุกคนก็รู้ครับแต่ก็แย้งกันเองท่านเห็นไหมครับเป็นความเชื่อที่แย้งกันเองจับแพะชนแกะถ้ายังอยู่เนี่ยใช่ไหมมันจะดับศูนย์ได้ยังไงครับถ้ายังอยู่แล้วรู้ว่าเป็นอรหันต์อยู่เนี่ยมันจะดับศูนย์ได้ยังไงครับนะมันเป็นการเขาเรียกตาจอดด้วนเนี่ยนะไม่ต้องวิเคราะห์มากพี่น้องที่รักนะครับทั้งหมด5ประการเป็นมรรคผลสูงสุดของนักบวชท่านดูเอาไว้ครับท่านต้องการแบบนี้ไหมครับแบบไหนที่คารวะอย่างท่านไปเดินตามเขาแล้วมันจะล้มเหลวหรือเป็นทางที่ผิดเพราะเชื่อผิดเข้าใจผิดเราก็บอกท่านทีละข้อเราบอกแล้วนะเราไม่ก้าวล่วงผู้ที่เขาเป็นนักบวชนักพรตที่เขาเชื่อของเขาอย่างนี้แล้วเขาปฏิบัติกันมานานแล้วเขายังไม่ได้ฉุกคิดนะแล้วเขาไม่ได้ถามเราว่าที่เขาปฏิบัติเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่แต่เรามาบอกว่าถ้าคารวะไปเอาอย่างเขาเนี่ยแต่ละข้อไหนไม่สมควรข้อไหนไม่ถูกต้องสำหรับคารวะเราไม่มีบังอาจก้าวล่วงนักพรตนักบวชเพราะเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นแต่เรากำลังพูดกับคารวะเพราะเราบอกว่าชาวบ้านก็นิพพานได้เรากำลังบอกชาวบ้านให้มีกำลังใจที่เบื่อโลกเบื่อสังคมเบื่ออะไรต่ออะไรแต่ไม่ต้องหนีเข้าป่าพาตัวเองคือจิตวิญญาณให้หลุดพ้นในชาตินี้ให้ได้เลยทำได้แน่นอนนะฟังเรามาเรื่อยๆพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวิธีปฏิบัติของนักบวชวิธีปฏิบัติของนักบวชเพื่อจะบรรลุมรรคผลสูงสุดของเขา5ข้อตะเกียเขาเลยได้วิธีมาอย่างนี้1ครองศีลครองธรรมการครองศีลก็คือการละเว้นในการที่จะทำสิ่งผิดบาปทั้งปวงนี่เป็นข้อๆที่บัญญัติไว้แล้วก็นอกจากศีลแล้วที่ถือปฏิบัติอยู่ก็เป็นพระธรรมวินัยเป็นวินัยในการปฏิบัติก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบละเว้นในสิ่งชั่วแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งชอบก็คือครองศีลครองธรรมก็แปลว่าไม่ก่อกรรมทำเวรปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามนั่นคือวิธีปฏิบัติของนักบวชอันนี้ถ้าท่านไปก้าวตามเราไม่ขัดข้องแต่ท่านต้องใช้ปัญญาด้วยเช่นปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิห้ามหรือให้ละเว้นการเบียดเบียนสัตว์นี่หมายถึงมนุษย์คนอื่นด้วยไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่ฆ่าท่านก็ต้องปฏิบัติตามโดยใช้จิตสำนึกของท่านไม่ฆ่าสัตว์ด้วยจิตสำนึกไม่ใช่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์เพราะมันเป็นศีลข้อแรกฉันเลยไม่ทำอย่างนี้เป็นโมฆะ
ท่านไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท่านไม่เบียดเบียนสัตว์แต่ท่านเข้าใจว่าเพราะท่านปฏิบัติตามศีลข้อที่1ซึ่งเป็นกฎข้อห้ามท่านไม่ได้บุญหรอกครับท่านเชื่อเราครับเพราะท่านไม่ได้ใช้จิตสำนึก3นี่ก็คือนึกออกนึกเอานึกเองว่าที่เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์นั้นเพราะสัตว์ทุกชนิดมันก็รักชีวิตเหมือนเราเหมือนตัวเราและถ้าเราไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาเท่ากับว่าเราไปทำลายเครื่องยนต์แห่งกรรมชิ้นหนึ่งก็คือสัตว์ตัวหนึ่งที่ช่วยให้ความรักกับโลกในการทำให้โลกหมุนอย่างสมดุลคือใช้ความเมตตาค้ำจุนโลกไม่ต่างจากเราที่เป็นมนุษย์แล้วทุกชนิดที่มาเกิดเป็นจำนวนรูปธรรมบนโลกมันจะหายไป1รูปธรรม2รูปธรรมไม่ได้เพราะมันจะทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะทำหน้าที่ผลิตความรักให้กับโลกมันหายไป1เครื่องนึกออกไหมเหมือนรถยนต์เนี่ยมี4สูบเนี่ยถ้ามันบอดไปสักสูบหนึ่งหัวเทียนมันบอดไปสูบเหลือ3สูบรถยนต์คันนั้นจะมีพลังไหมครับพลังไม่มีนะแล้วถ้ามันดับไป2สูบเหลือ2สูบยิ่งแย่ใหญ่เผลอๆไปไม่เป็นวิ่งแล้วควันขโมงเลยถูกไหมมันไม่มีพลังแล้วเพราะเขาสร้างไว้4สูบบนโลกนี้เหมือนกันใครอยากจะตายถึงฆ่าตัวตายไม่ได้ใครอยากจะเกิดจะมาเกิดผีผามก็ไม่ได้ครับมีผู้ควบคุมมีช่างเทคนิคของพระเจ้าคอยควบคุมนะว่าใครจะเกิดใครจะตายมันไอคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันฆ่าตัวตายตรงไหนหรือเกิดอุบัติเหตุตายตรงไหนจิตวิญญาณมันทิ้งอยู่ตรงนั้นเพราะไม่มีโยมบาลหรือใครมารับเพราะมันตายยังไม่ทันจบสิ้นอายุขัยมันเสือกชิงตายก่อนใครจะว่างมารับมันก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นนะครับนะจิตวิญญาณก็ต้องตากแดดตากฝนอยู่ตรงนั้นนะโดยที่ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าตัวนี้กูตายแล้วเพราะมันตายโหงไงไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วนะก็เลยอยู่ตรงนั้นนะครับพอนานเข้าเป็น10ปีเป็น20ปีจิตวิญญาณก็ชักจะเฮี้ยนไว้เฮ้ยทำไมกูอยู่ตรงนี้นานนะเฮ้ยมันเฮ้ยให้คนอื่นมาอยู่แทนกูตรงนี้ไว้เดี๋ยวกูจะได้ไปอยู่ตรงอื่นก็พยายามจะทำให้นะเกิดอุบัติเหตุเพื่อทำให้คนอื่นเขาตายไอ้พวกที่ตายแล้วเนี่ยเข้าใจว่ามันจะมาแทนกูปรากฏว่าแทนไม่ได้ครับก็เท่ากับเพิ่มพรรคพวกมากขึ้นที่ตายโหงอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยโลกวิญญาณมันเป็นอย่างนี้ครับเราก็ไม่อยากไปพูดเรื่องพวกนี้นะหลายคนนะชอบเราชวนไปสวรรค์นิรันดรคือกลับบาทกลับพระบาทไปกลับพระบาทพระบิดาหรือพระเจ้าที่เป็นผู้ให้กำเนิดตัวเองและอนุญาตให้มาเนี่ยส่วนมากคนไม่ค่อยเชื่อคนไม่ค่อยชอบหรอกนะแต่พอสอนเรื่องพวกนี้สอนเรื่องกฎแห่งกรรมสอนเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยจริงๆเราก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่มาสอนเรื่องพวกนั้นเนี่ยมีคนสอนเยอะแยะท่านชอบมากเลยอย่าไปคิดว่าเราไม่รู้นะเราก็อาจจะแอบบอกแทรกๆไว้เพื่อท่านรู้ว่าเรารู้ทุกอย่างแต่สิ่งสำคัญที่เป็นประโยชน์สูงสุดคือเราต้องพูดในสิ่งที่มนุษย์คนอื่นหรือครูคนอื่นสอนท่านไม่ได้ครูคนอื่นแนะนำท่านไม่ได้ว่าจะนิพพานและหลุดพ้นเราใช้คำว่าและนะเพราะนิพพานกับหลุดพ้นมันไม่เหมือนกันนิพพานและหลุดพ้นได้อย่างไรนะอ้าววิธีปฏิบัติของนักบวชคือครองศีลครองธรรมวิธีที่2เพื่อให้ถึงมรรคผล5ข้อตะกี้นี้บำเพ็ญจิตภาวนาแปลว่านั่งภาวนานั่งอธิษฐานนั่งปฏิบัติจิตนั่งบริกรรมนะอยู่กับที่นี่คือวิธีปฏิบัติจะทำให้ตัวเองหลุดพ้นไปจากความทุกข์หรือดับทุกข์ทั้งหมดแล้วดับอัตตาตัวตนได้ด้วยการนั่งอยู่กับที่เฉยๆแล้วใช้จิตปฏิบัติที่จิตหรือกระทำที่จิตของตัวเองอย่างเดียวเขาเรียกว่าไปสวรรค์คนเดียวนะว่างั้นเถอะถ้าจะบรรลุหรือผลสำเร็จถ้าเกิดขึ้นได้จริงแปลว่าไปสวรรค์คนเดียวขณะที่เราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราปฏิบัติธรรมร่วมกันผัวเมียพ่อแม่ลูกใช่ไหมกับคนข้างบ้านใช่ไหมกับเพื่อนร่วมงานใช่ไหมกับคนในสังคมกับคนในประเทศหรือกับคนในโลกใช่ไหมแปลว่าเราชวนกันไปสวรรค์ร่วมกันเราไม่ไปสวรรค์คนเดียวแบบนี้แบบที่เห็นเนี่ยนะวิธีที่3ที่เขาใช้ปฏิบัติคือยึดพระศาสดาพระองค์เดียวอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกพระศาสดาทุกองค์เนี่ยล้วนเป็นครูของคนทั้งโลกอะเราชอบพระศาสดาพระองค์ไหนดันไปยึดติดอยู่แต่พระองค์นั้นพระองค์เดียวเรารู้ได้ไงว่าครูแต่ละคนเนี่ยเขาสอนนะทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกเรื่องหรือเปล่าหรือสิ่งที่ครูเราสอนเนี่ยมันประเสริฐสุดแล้วจริงๆถ้าเรายังไม่ได้เรียนรู้จากที่ครูคนอื่นเขาสอนด้วยถ้าไปยึดพระศาสดาองค์เดียวยึดพระคัมภีร์เล่มเดียวเนี่ยนะเหมือนกับคนอ่านหนังสือเล่มเดียวแล้วบอกกูสอบได้แล้วกูมีครูคนเดียวสอนกูรู้หมดทั้งโลกแล้วทุกเรื่องมันเป็นไปได้จริงหรือครับใช่ไหมต่อให้ครูคนนั้นเก่งขนาดไหนก็ตามเป็นถึงขั้นสัพพัญญูก็จะไม่สามารถสอนให้ท่านได้รู้ทุกเรื่องนะเพราะสัพพัญญูจะรู้แต่โลกิยธรรมสัพพัญญูจะรู้แต่โลกุตรธรรมถึงแม้รู้รอบทั้งอนันตจักรวาลนี้ภายในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพเนี่ยรอบรู้ไปทั้งหมดทั้งโลกิยธรรมและโลกุตรธรรม
แต่สิ่งที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่รู้ก็คืออนุตตรธรรมที่เรากำลังเอามากล่าวนี่เราจึงบอกพวกท่านไงเราไม่ได้มายกเลิกศาสนาไหนเราไม่ได้มาทำลายพระพุทธศาสนาหรือคริสตศาสนาหรือศาสนาอิสลามเราไม่ได้มาทำลายเพราะพระศาสดาสอนทุกอย่างเอาไว้ดีแล้วเพียงแต่ไอ้คนนำทางตาบอดทั้งนั้นที่มันพาหลงทางในแต่ละศาสนาก็มีคนนำทางตาบอดทั้งนั้นยังไม่ถึงเวลาที่เราจะมาวิเคราะห์หรือวิจารณ์ให้ฟังเรามาเพื่อพูดเรื่องอนุตตรธรรมที่คนทั้งโลกไม่รู้และถ้าไม่รู้ก็นิพพานไม่ได้และกลับบ้านไม่ได้ด้วยเราจึงต้องรีบชิงพูดเรื่องพวกนี้ยังไม่มีเวลาไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ศาสนาอื่นเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวหาว่าเราไปก้าวล่วงอีกคนเรามีสิทธิ์คิดผิดมองผิดพิจารณาผิดเชื่อผิดได้ไหมล่ะได้พระศาสดาท่านปรินิพพานหรือท่านดับขันไปนานแล้วท่านกลับไปกราบพระบาทพระบิดาหรือกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณไปตั้งนานแล้วอ่ะใครจะมาบอกพวกท่านอ่ะว่าที่เข้าใจอยู่เนี่ยมันผิดนะที่เชื่ออยู่เนี่ยมันผิดที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะใครจะบอกท่านน่ะก็มีแต่พระเจ้าหรือพระบิดาส่งเรามาเพื่อมาบอกแต่ถ้าบอกแล้วไม่คิดตามไม่ฟังตามปฏิเสธทันทีหาว่าเราอวดอุตรินะก็ชมดอก็คือช่วยไม่ได้ท่านไม่รับความรักและความปรารถนาดีจากเรานะมันถ้าจะปฏิบัติธรรมะท่านจำไว้คารวะทั้งหลายครับต้องศึกษานะคำสอนของศาสดาทุกพระองค์อย่าขี้เกียจและอย่ายึดติดพระองค์ใดพระองค์เดียวไม่มีใครเก่งที่สุดในจักรวาลหรอกเชื่อเราเถอะไม่มีใครมีปัญญาสอนได้หมดทุกเรื่องแม้กระทั่งพระพุทธองค์เห็นไหมท่านเป็นสัพพัญญูท่านยังบอกเลยที่เอามาสอนแล้วท่านมองว่าพวกเราเป็นสัพพัญญูเนี่ยเรารู้ทุกเรื่องเนี่ยเรายังสอนไม่หมดเลยนะเรายังหยิบออกมาที่เราศึกษามาจากในป่าแปลว่าที่มันมีอยู่จริงในอนันตจักรวาลเราหยิบมาได้แค่เราหยิบได้เท่านั้นนะนอกกำมือเราที่เรายังหยิบไม่ได้มันมีอีกเยอะแยะมากมายแปลว่าอะไรมันถ้ามึงอยากรู้สิ่งที่อยู่นอกกำมือของเราอ่ะมึงก็ไปหาจากครูคนอื่นที่เชื่อถือได้ก็คือพระศาสดาพระองค์อื่นเนี่ยไปหามนุษย์คนอื่นมันเดี๋ยวไปเจอเจ้าลัทธิหรือเจอซาตานเพราะซาตานหรือมารมันก็สอนธรรมะได้ไงใช่ไหมก็ถูกสอนให้หลอกให้หลงนี่ใช่ไหมใช่ไหมมีปฏิเสธศาสดาพระองค์อื่นหมดเลยเท่าที่เห็นนะใช่ไหมเนี่ยก็คือพวกวิธีปฏิบัติของนักบวชเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปตีความในคัมภีร์ผิดอีกนะแล้วก็ไปหาว่าพระศาสดาสอนแบบนั้น อย่างที่สี่ครับวิธีปฏิบัติของนักบวชคือเชี่ยวชาญกรรมฐานเชี่ยวชาญกรรมฐานก็แปลว่าปฏิบัติอยู่ในที่ตั้งนะไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานถูกไหมแม้กระทั่งเดินวนไปวนมาเดินเป็นวงกลมคืออาจจะเดินเป็นวงรีก็ได้นะแต่ว่านะคำว่ากลมเนี่ยก็หมายถึงกลับมาที่เดิมเดินวนไปวนมาแต่กลับมาที่เดิมก็เรียกเดินจงกรมเพื่ออะไรเพื่อปฏิบัติจิตกำหนดจิตเอาไว้ที่ฝ่าเท้ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอถูกไหมแล้วก็ตาก็มองไปข้างหน้าตามองไม่มองไกลมองไปข้างหน้าพยายามลดสิ่งแวดล้อมไม่ให้มันมาเป็นสิ่งเร้าเย้ายวนใจที่จะทำให้จิตตกเลยพยายามมองไปแค่ปลายเท้าพระพุทธรูปเห็นไหมเวลาสร้างเนี่ยเขาไม่ให้พระพุทธรูปมองไกลให้พระพุทธรูปก้มมองต่ำๆเป็นการสอนว่าถ้าจะปฏิบัติกรรมฐานแบบนี้อย่าเอาจิตหรืออย่าเอาใจไปออกนอกร่างกายจนไกลเกินการควบคุมเดี๋ยวแต่จิตอย่างเดียวนั้นนอกนั้นหลับหมดปิดหมดใช่ไหมมันเชี่ยวชาญกรรมฐานนี่ก็ลืมตาหน่อยนะแต่ว่าดูจิตนะหูอะไรไม่ฟังอะไรทั้งนั้นค่อยๆเดินย่องย่องย่องไม่เหมือนกับคนโบราณสมัยโบราณเคยเห็นไหมเวลาคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่เราปู่ย่าตายายเนี่ยเวลาท่านมีปัญหาบางอย่างต้องขบคิดเนี่ยท่านคิดอะไรไม่ออกเนี่ยท่านทำไงท่านก็จะเอามือไพ่หลังแล้วเอาตัวยื่นไปข้างหน้าแล้วท่านทำท่าเดินเหมือนเดินจงกรมครับเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านอยู่ในลานบ้านนะเดินไปเนี่ยสมองทำงานด้วยคิดไปด้วยพระบิดาบอกว่านั่นคือสัญชาตญาณที่จิตวิญญาณกำกับให้มนุษย์คนนั้นเนี่ยที่กำลังมีสมาธิอยู่กับการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ในขณะนั้นจิตหยาบกำลังสงบเนี่ยจิตวิญญาณก็จะใช้สัญชาตญาณดลจิตดลใจให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั้นน่ะนะเดินไม่หยุดอยู่กับไม่นั่งอยู่กับที่ไม่หยุดยืนอยู่กับที่ให้เดินวนไปวนมาเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อที่จะเดินหาสนามแม่เหล็กโลกเส้นใดเส้นหนึ่งที่พาดผ่านบริเวณนั้นถ้าเป็นภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าเดินหาห่วงจุ้ยเดินหาสนามแม่เหล็กเพราะตาที่3เนี่ยยื่นไปข้างหน้าเอาตาที่3ครับถ้าเราคิดไม่ออกแสดงว่าเรากำลังอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ไม่สมดุล
หรืออยู่ในสนามแม่เหล็กโลกที่อ่อนแอเราจึงต้องเดินหาว่าเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกบริเวณไหนมันเข้มข้นจิตของเราเนี่ยจะสามารถเนี่ยสื่อจิตออกไปตามเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกเพื่อไปหาคำตอบที่จิตหยาบกำลังคิดอยู่ว่าคำตอบมันคืออะไรอยู่ๆมันจะเขาเรียกอยู่ๆมันจะผุดขึ้นมาเหมือนดอกบัวที่อยู่กลางจิตหรือกลางปัญญาของท่านอยู่ๆท่านก็จะได้คำตอบขึ้นมาเองบางทีไม่รู้ที่มาที่ไปด้วยแต่ต้องเดินเดินไปด้วยงกคนเฒ่าคนแก่เคยเห็นไหมครับ

โลภะโทสะโมหะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มันแผ่สนามแม่เหล็กเป็นสนามแม่เหล็กเทียมออกมามันจะทำลายความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กโลกเพราะฉะนั้นวัดป่าเรื่องอะไรต่างๆเขาต้องไปอยู่ในป่าแต่ไอ้บางคนเนี่ยดันทะลึ่งนะเอาความเจริญไปให้วัดป่ากลายมาเป็นเอ้ยทำไมวัดในป่าทำไมกลายเป็นมันทำไมมันอลังการงานสร้างยิ่งกว่าวัดในเมืองนะแล้วก็มีคนไปขึ้นพระวัดป่าเยอะแยะไปหมดทำให้พระเสียผู้เสียคนหมดเพราะเป็นคนใจบุญใจดีกูเลยไปเป็นอุปถัมภ์ร่างพระเขาต้องการไปปฏิบัติกรรมฐานเพื่อหาปัญญาหาสนามแม่เหล็กโลกที่มันบริสุทธิ์นะซึ่งมันดีกว่าเป็นวัดอยู่ในเมืองท่านว่าจริงป่ะครับเขาต้องเคร่งครัดกับการปฏิบัตินี่ดันทะลึ่งนะเอาโบสถ์เอาวิหารเอาถนนเอาไฟฟ้าเอาตู้เย็นเอาแอร์เครื่องปรับอากาศขึ้นไปถวายอวดรวยไงตัวเองรวยนะแล้วก็เขียนชื่อตัวเองไว้ด้วยนะว่าตระกูลกูนี่แหละบริจาคให้นั่นน่ะมันไปทำลายความสงบของพระเขานะใช่ไหมไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมอันนี้เราพูดความจริงนะแทนที่จะไปปฏิบัติธรรมก็ไปปฏิบัติกรรมแทนนะแล้วถ้าพระรูปไหนเนี่ยนะยังไม่หนักแน่นสภาวะจิตจะไม่หนักแน่นก็ไปจิตก็จะไปติดกับกิเลสพอพระติดกิเลสเสร็จแล้วปั๊บทุกอย่างจบหมดเลยเนี่ยอ่ะนี่คือวิธีปฏิบัติของนักบวชนะเขาเชี่ยวชาญในการปฏิบัติกรรมฐานเพราะมันเป็นเครื่องมือของเขาที่เขาเชื่อว่ามันสามารถดับอัตตาได้พ้นทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ก็ดับอัตตาได้แปลว่าดับขันธ์5ได้นั่นก็คืออย่างที่เราบอกอ่ะเป็นความเชื่อของพวกเขานะเราไม่อาจวิจารณ์แต่เรามาบอกท่านว่าเนี่ยอย่างเงี้ยท่านโอเคมั้ยล่ะเนี่ยอย่าไปเอาแค่บางสิ่งมาต้องรู้ก่อนประการที่5วิธีปฏิบัติของนักบวชคือมีนิพพานอยู่ที่การดับอัตตานะขีดเส้นใต้มีนิพพานอยู่ที่การดับอัตตาถามว่าเวลาท่านเป็นมนุษย์ท่านเป็นสัตว์สังคมเนี่ยถ้าท่านสามารถดับอัตตาของตัวท่านได้แปลว่านิพพานได้ตายได้ตายเลยนะแล้วผัวของท่านเมียของท่านลูกหลานของท่านจะทำไงสมบัติพัสถานจะทำไงใช่ไหมถ้าท่านยังเป็นคารวาสแสดงว่าท่านยังต้องดูแลสิ่งเหล่านี้อยู่ถูกไหมนี่คือนะวิธีปฏิบัติของนักบวชพี่ๆน้องๆที่รักครับเราจะขยายความคำว่าดับอัตตาให้ท่านดูความรู้เรื่องอัตตากับอนัตตาท่านเห็นไหมที่อยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยคือขันความรู้เรื่องอัตตาแปลว่าอัตตาแปลว่าตัวตนแล้วคนนำทางตาบอดเขาก็ถอดความหมายคำว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนนี่ก็ผิดอีกครับคำว่าอัตตากับอนัตตาเนี่ยอัตตายังพอรู้นะแต่อนัตตาเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมนะครับอนุตตรธรรมนะอนัตตาเนี่ยท่านต้องรู้นะอนัตตาสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาก็มีอัตตาท่านขีดเส้นใต้ไปเลยครับไว้วันหน้าค่อยลงลึกให้ฟังนี่เขาบอกว่าถ้ายังมีทุกข์อยู่แสดงว่ากูยังมีอัตตามันถ้ากูพ้นทุกข์ได้กูว่างไปจากความทุกข์ได้แสดงว่ากูไม่มีอัตตาแสดงว่ากูเป็นอนัตตานี่คือคนนำทางตาบอดเขาสอนและเป็นmindsetมาเป็นหมื่นปีแล้วถ้ายังเชื่ออย่างนี้มันนิพพานและหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้พี่น้องครับเพราะเข้าใจผิดวันนี้เราค่อยๆมาหงายกะลาให้แง้มทีละนิดทีละนิดเนี่ยพอถ้าบอกหมดมันเหมือนกับเป็น revolution ก็แปลว่าปฏิวัติเลยนะโอ้โหคงจะมีหลายคนรับไม่ได้ค่อยๆหงายค่อยๆแง้มเดี๋ยวพอเห็นแสงสว่างจากฟ้าแลบข้างนอกนะเข้ามาทำลายความมืดที่อยู่ในกะลาเนี่ยถ้าเราเปิดไวนะทุกคนจะตกใจอ่ะสังเกตไหมเราอยู่ในห้องมืดๆนานเป็นวันนะพอออกมาสู่แสงสว่างปั๊บเนี่ยเราจะมันจะจ้าถ้าจะมองสู้แสงไม่ได้นะจะมึนงงจะต้องหลับตาปีพังงะเลยครับเพราะฉะนั้นการมาหงายกะลาของเราก็ต้องค่อยๆถูกไหมถ้าต้องมาค่อยๆฟังทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งและฟังด้วยจิตที่บริสุทธิ์อย่าก้าวล่วงเราว่าเรามาอวดอุตริเรามาหลอกท่านทำไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยนะมาหลอกท่านแล้วทำให้ท่านมาหลงงมงายกับเราแล้วทำให้เรารวยเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่ใช่นี่เราบอกความจริงท่านเอาปัจจัยมาบริจาคมาทำบุญให้กับเราถ้านะไม่จำเป็นนะเนี่ยเราก็จะเอามาสร้างวัตถุสาถาวรวัตถุและเอามาใช้ดำเนินการสถานธรรมเรานะไม่เอามาใช้ความสุขส่วนตัวหรือครอบครัวของเราโดยเด็ดขาดเพราะเราทำเพื่อพระเจ้าเราทำเพื่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองและครอบครัวครอบครัวเรากับตัวเราเนี่ยร่วมใจกันสละเขาเรียกอะไรร่วมใจกันเนี่ยเสียสละตัวเองชีวิตตัวเองในครอบครัวเพื่อส่วนรวมเพื่อมนุษยชาติและเพื่อพระเจ้าคือพระบิดาซึ่งมีพระคุณกับเราที่ทรงสร้างทุกสิ่งให้เราและแม้กระทั่งให้กำเนิดจิตวิญญาณของเราด้วยเราเชื่อของเราอย่างนี้เนี่ยอ่ะมาดูนะตะกี้เราบอกแล้วนะ
คำตรงข้ามกับคำว่าอัตตานะคนทำตาตาบอดก็ไปยึดติดกับคำว่าอัน

โดยเขาแปลความหมายว่านี่มาตั้งแต่โบราณแล้วนะอัตตาแปลว่ามีตัวตนอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนไอ้คำว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนกับว่าน่าจะโอเคนะแต่ก็ไม่ใช่อย่างเนี้ยอย่างองค์จิตจักรวาลเนี่ยซึ่งทรงเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ถ้าท่านนึกภาพไม่ออกท่านก็นึกภาพดวงอาทิตย์พระสุริยะเทพของเราดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นมาแล้วเป็นอนัตตาท่านดูให้ดีนะเป็นอนัตตาดวงอาทิตย์เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาแต่มีคุณสมบัติเป็นอนัตตามีคำว่าเป็นมีคุณสมบัติเป็นอนัตตาท่านต้องขีดเส้นใต้คำว่ามีคุณสมบัติ property แปลว่าคุณสมบัติ quality แปลว่าคุณภาพเราใช้ถูกคำแล้วนะดวงอาทิตย์มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาหรือเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่เป็นอนัตตาแต่มีอัตตาไหมดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าไม่มีอัตตาเนี่ยตาเราจะมองเห็นมายาของดวงอาทิตย์ไหมจำได้นะมายาของดวงอาทิตย์ที่เรามองอยู่เนี่ยเราไม่ได้มองเห็นตรงนี้นะจิตเรารู้เห็นอยู่ข้างในไอ้มายาของดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ข้างในอยู่ในจิตเราและเรารับรู้เพราะเราเห็นเหมือนกับที่ตาเนื้อเขาเห็นแต่ตัวเราคือจิตไม่ใช่ตาเนื้อนี่ต้องออกไหมครับเราคงจะบอกให้ท่านฟังว่าเนี่ยมีขันอยู่ใบหนึ่งครับขันใบเนี้ยเปรียบเสมือนจิตรู้จิตรู้ก็คือจิตหยาบของท่านเนี่ยที่มันมีคุณสมบัติในการรับแล้วรู้รับจากหูมาแล้วรู้ว่าเสียงอะไรรับจากตาที่มองเห็นมาแล้วรู้ว่าแสงอะไรหรือรูปธรรมอะไรนึกภาพออกไหมไม่ว่าอายตนะตรงอื่นก็ตามหูก็เหมือนกันเป็นรูปเหมือนกันเนี่ยแต่เป็นมายาเพราะว่าจิตไม่ได้ยินเสียงด้วยตัวเองที่อยู่ข้างนอกแต่หูเป็นผู้รับรู้เป็นผู้สัมผัสแล้วส่งตัวคลื่นสัมผัสนั้นมาให้จิตได้รับรู้โอเคนะขันนี่ก็คือจิตรู้เราไม่ต้องพูดทั้ง5ขันเราเอาขันเดียวขันแรกเลยที่ใช้คำว่ารูปจิตรู้ครับพอรู้จิตรู้ว่าไอ้เวเนี่ยมันกำลังลักขโมยของเราตามันเห็นไงแล้วส่งภาพไปที่จิตจิตรู้ว่าไอ้เวเนี่ยกำลังลักขโมยของของเราปั๊บสิ่งที่จิตในช่องของเวทนาก็คือจะเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นคำว่าทุกข์คือโกรธเสียสมดุลทางจิตมีความรู้สึกไม่พึงพอใจและเป็นความโกรธก็คือไม่อยากให้มันทำแบบนี้ไม่อยากให้มันลักขโมยของกูเลยตัณหาเกิดคือไม่อยากพอไม่อยากแต่กูห้ามมันไม่ได้เพราะมันกำลังลักกูเห็นอยู่กูก็เลยเกิดความโกรธเห็นไหมมาเป็นชุดรวมเรียกว่าความทุกข์อ่ะนะทั้ง5ขันธ์เลยวิญญาณที่เกิดขึ้นเป็นคลื่นพลังงานจิตก็ดันเป็นคลื่นพลังงานด้านลบคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านลบที่โลกก็ไม่ต้องการใครๆก็ไม่ต้องการรวมเรียกว่ากองทุกข์ในขันธ์5มันถ้าเรายึดติดกับอัตตายึดติดกับตัวกูมากๆเห็นภาพนั้นตัวกูนะจิตมันรู้ว่านี่คือตัวกูและสิ่งที่เกิดขึ้นในขันนั้นคือรูปเรายึดติดในสิ่งนั้นมากมันยิ่งทำให้เกิดความทุกข์มากขึ้นเนี่ยเมื่อมีความทุกข์มากขึ้นเนี่ยมันยิ่งทำให้ความเป็นอัตตาหรือตัวกูของกูเนี่ยมันใหญ่ขึ้นทุกข์เยอะอัตตาก็ใหญ่หลายคนก็เลยพยายามที่จะทำให้ทุกตัวนี้มันหายไปนะที่จะทำให้ทุกตัวนี้หายไปนะเดี๋ยวนะกลับมาก่อนนะทำให้ทุกตัวนี้ที่เราสมมติมันเป็นลูกโป่งแดงๆทำให้มันหายไปทำให้ลูกโป่งแตกอะพวกนี้ถามว่าเมื่อลูกโป่งที่เป็นตัวทุกมันเกิดขึ้นจากจิตรู้และจิตมันปรุงแต่งใช่ไหมถ้าท่านดับความทุกในจิตก็คือในขันใบนี้ได้ขันยังอยู่ไหมพี่น้องขันก็คือจิตของท่านที่ทำหน้าที่รับรู้ผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5เข้ามาแล้วรับรู้แล้วเกิดทุกข์เกิดสุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่เกิดขึ้นน่ะถ้าท่านดับทุกข์ได้ในจิตของท่านน่ะจิตก็คือขันใบเนี้ยมันว่างเปล่าเพราะลูกโป่งมันแตกแล้วความทุกข์มันแตกสลายหายไปมันไม่มีในจิตท่านนะแล้วท่านไปบอกว่าตัวตนของท่านคืออัตตามันดับหายไปด้วยท่านคิดถูกมั้ยพี่ๆน้องๆชาวโลกทั้งหลาย
แสดงว่าสรุปผิดถูกไหมนะขันยังอยู่ขันก็คือจิตที่สามารถสร้างความทุกข์ขึ้นมาในขันได้และก็สามารถระเบิดมันทิ้งได้แต่เราทำลายขันไม่ได้เพราะพระบิดาสร้างมาไว้ให้ห้าขันเนี่ยพระบิดาเป็นผู้สร้างท่านไปทำลายไม่ได้โอเคหรือยังเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำลายความทุกข์ได้อัตตาท่านก็ยังอยู่ท่านไม่ใช่สรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาถ้าจะพูดให้ชัดนะครับในขันห้าเนี่ยรูปซึ่งเป็นขันที่หนึ่งในขันห้าท่านเห็นอะไรปั๊บรูปในรูปที่เป็นมายาในจิตท่านมันเปลี่ยนไหมในขันที่หนึ่งเดี๋ยวเห็นนกเดี๋ยวเห็นช้างเดี๋ยวเห็นม้าเดี๋ยวเห็นวัวเดี๋ยวเห็นควายมันเป็นอัตตามันเป็นตัวตนที่ตั้งอยู่อย่างนั้นไหมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่จิตของท่านน่ะที่เป็นกลุ่มของขันที่หนึ่งที่เรียกว่ารูปอ่ะรูปขันน่ะรูปที่ท่านเห็นเนี่ยมันไม่ได้แช่อยู่นะนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกูเห็นหน้าพ่อกับหน้าแม่กูสองคนมันไอ้คำว่ารูปในขันห้าของกูมันเลยแช่ภาพใบหน้าแม่กูพ่อกูอยู่อย่างนั้นนี่แสดงว่าเราจะไม่เห็นสิ่งอื่นนั้นเหมือนกับตาบอดแล้วใช่ไหมมันการที่เราเห็นนู่นเห็นนี่และมีมายาเกิดขึ้นที่จิตเราในขันที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่ใช้คำว่ารูปหรือรูปธรรมหรือนามธรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตในกลุ่มนี้เขาเรียกว่าจิตกลุ่มนี้มันเป็นอนัตตามันไม่ได้คงรูปมันไม่ได้คงตัวเข้าใจความหมายไหมครับพี่น้องครับทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากมนุษย์เก่งครับแต่นี่เรากำลังทำเรื่องง่ายให้มันง่ายไม่ให้ยากครับเอาอีกตัวนะครับเวทนาก็ได้อะเวทนาคือกลุ่มของจิตกลุ่มที่สองในขันห้าเวทนาเมื่อจิตมันไปยึดติดกับรูปที่เป็นมายาเข้าเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องจริงครับคิดว่าเป็นจริงอ่ะจิตมันก็เกิดความรู้สึกมาถ้าชอบก็รู้สึกเป็นบวกพอใจใช่ไหมถ้าไม่ชอบก็รู้สึกไม่พอใจถามว่าเมื่อรูปมันเปลี่ยนขันแรกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถามว่าไอเวทนาขันมันเปลี่ยนตามไหมแล้วมันเป็นเรื่องของจิตกลุ่มที่สองใช่ไหมพี่น้องครับเมื่อเวทนาขันมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจเดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่รักเดี๋ยวชังเดี๋ยวชังเดี๋ยวไม่ชังเดี๋ยวรำคาญเดี๋ยวไม่รำคาญสภาวะจิตในขันกลุ่มที่สองคือกลุ่มเวทนามันก็ไม่ได้คงที่ใช่ไหมไม่ได้คงตัวมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่หรือไม่ล่ะใช่ไหมเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันเกิดมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตในกลุ่มที่สองที่เรียกว่าเวทนาขันเป็นอนัตตาเอาแค่2พอมีเรื่องพวกพูดเยอะนึกภาพออกยังพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดคำว่าอนัตตาเนี่ยต้องเข้าถึงตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่บอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าอนัตตาเป็นยังไงนะมีพระบางรูปสอนใน YouTube นะเราขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อบอกว่าคนนั้นน่ะต้องเป็นอรหันต์ก่อนถึงจะรู้ว่าอนัตตาเป็นยังไงอัตตาเป็นยังไงอัตตาก็พอกล้องแต้มได้เป็นมนุษย์ก็รู้รูปได้คำได้นี่คืออัตตายึดได้ถือได้จับได้เนี่ยความทุกข์ความสุขก็มีอัตตาเหมือนกันถ้าเราไปยึดติดความทุกข์ความทุกข์นั้นก็จะเกิดมีอัตตาเกิดขึ้นมาเพราะจิตมันไปยึดได้ก็เรียกว่าเป็นอัตตาแต่ถ้าเราไม่ไปยึดทุกข์เราปล่อยวางเราไม่ทุกข์เราไม่สุขไอ้ความทุกข์ความสุขนั้นก็ไม่มีอัตตาเพราะจิตเราไม่ได้ไปยึดมันนะอะไรที่จิตไปยึดมันจะกลายเป็นว่ามีอัตตาขึ้นมาทันทีมันตะกี้เราบอกท่านแล้วว่าดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าอยากรู้ว่าเนี่ยพระบิดาทรงสร้างขึ้นมาเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่ทรงสร้างขึ้นอยู่บนท้องฟ้าทุกคนก็เห็นนะเป็นสรรพสิ่งที่มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาหรือจะเรียกว่าดวงอาทิตย์เป็นอนัตตาก็ได้เพราะว่าภายในรูปธรรมของดวงอาทิตย์นั้นอยู่นิ่งไหมพี่น้องครับมีการผันแปรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอ่ะบนดวงอาทิตย์จะมีจุดดำอยู่6จุดพระบิดาทรงสร้างไว้มีจุดดำอยู่6จุดและจุดดำ6จุดเนี่ยแต่ละจุดก็ห่างกันระยะทางเท่ากันอยู่รอบดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นดาวที่เป็นแก๊สเหลวหน้าที่ทำอะไรพวกท่านรู้เราไม่ต้องพูดมีจุดดำ6จุดจุดดำที่ท่านเห็นนั้นก็คือการระเบิดในแกนในใจกลางของดวงอาทิตย์แล้วทำให้เกิดเหมือนกับพายุหมุนอะเวลาระเบิดแล้วมันหมุนวนเหมือนพายุเลยพุ่งขึ้นมาสู่บริเวณพื้นผิวของดวงอาทิตย์มันเป็นรูลึกลงไปเหมือนกับพายุหมุนทอร์นาโดอ่ะพอเรามองไปจากโลกแล้วส่องกล้องไปเราจะเห็นมันเป็นรูดำๆเพราะมันลงไปลึกครับมันหมุนอยู่ครับ6จุดแล้วมันจะเคลื่อนที่สัมพันธ์กันไปรอบๆดวงอาทิตย์ตลอดเวลาเราจึงบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเราเห็นมุมนี้แล้วแบบเนี้ยเมื่อตั้งแต่เกิดพอจนถึงวันเนี้ยอายุเป็นร้อยๆปีเราก็จะเห็นแต่มุมเดิมของดวงอาทิตย์อยู่อย่างนั้นนะ
ไม่ใช่ครับพี่น้องครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการผันแปรตลอดเวลาบางเวลาที่แก๊สเหลวในดวงอาทิตย์มันมีปริมาณลดน้อยลงลดน้อยลงความร้อนหรืออุณหภูมิดวงอาทิตย์ก็ลดลงรังสีและคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์ก็ลดลงพระบิดาก็ต้องให้พระสุริยเทพขนเอาแก๊สเหลวเข้าไปเติมให้กับดวงอาทิตย์เห็นไหมนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและมีการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานด้วยไม่ได้คงที่ไม่ได้คงตัวเลยเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าดวงอาทิตย์นี่แหละเป็นอนัตตาไม่ได้ยากที่จะเข้าใจใช่ไหมดูขันกับความทุกข์และจิตรู้เอาไว้ง่ายๆเราทำเรื่องยากให้ท่านเข้าใจได้ภายใน3นาทีใครจะเถียงก็เถียงมาสิเรามีเหตุผลของเราอย่างเงี้ยถ้าจะเถียงเราท่านแย้งเราท่านต้องบอกมาไม่ใช่มั่วหรือโมเมเราเป็นคนมนุษย์เป็นคน2มิติอธิบายได้นึกภาพออกมั้ยครับเพราะฉะนั้นการดับทุกข์ได้แล้วก็มาโมเมว่าดับอัตตาตัวกูได้เมื่อกูดับอัตตาตัวกูได้แสดงว่าตัวกูเป็นอนัตตา เห็นยังฮะนะยังไม่ลงลึกนะเอาแค่นี้พี่น้องครับกรรมฐานแบบนักบวชกรรมฐานแบบนักบวชวิธีแรกที่เป็นวิธีเบื้องต้นเป็นระดับฟันดาเมนทัลของสมาธิหรือสมาธิคือสมถกรรมฐานเป็นวิธีการที่นักบวชเขาปฏิบัติถ้าท่านเป็นคารวะท่านจะไปเอาอย่างท่านต้องรู้ว่าเขาปฏิบัติเพื่ออะไรสมถกรรมฐานของนักบวชเป็นปฏิบัติการทางเทคนิคที่ใช้วิธีการนั่งเพื่อกำหนดจิตในการอบรมจิตตัวเองเพราะสันดานของจิตมนุษย์ทุกคนมันไม่นิ่งมันนิสัยสันดานเหมือนลิงเพราะอะไรครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่จิตวิญญาณสมัยก่อนๆเนี่ยนะเราอยู่กับลิงใช่ไหมเราเห็นลิงมันซุกซนอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้วิธีการแสดงออกสนุกสนานห้อยโหนโจรทยานอะไรเหมือนลิงนะในสมัยก่อนๆสมัยดึกดำบรรพ์ที่มีมนุษย์ยุคแรกๆที่ต้องอยู่กับลิงอยู่กับสัตว์นะก็ต้องทำจิตให้มันนิ่งทำจิตให้สงบเมื่อจิตสงบเมื่อไหร่จิตก็เป็นสมถะนะเขาเลยเรียกว่าสมถกรรมฐานประการที่สองพระพุทธองค์สอนไว้นะสอนนักบวชนะแต่เราไม่รู้นักบวชทำตามหรือเปล่าเมื่อสมถกรรมฐานบรรลุผลได้ในระดับหนึ่งแล้วก็คือจิตเป็นสมถะจิตมีพลังเพราะจิตไม่วอกแวกจิตไม่วุ่นวายตัวเองสามารถควบคุมจิตของตัวเองให้สงบได้ให้สงบเป็นสมาธิได้จิตที่สงบเนี่ยเขาเรียกสมาธินะภาษานักบวชนะแต่จริงๆแล้วภาษาจิตจักรวาลเนี่ยไอการที่จิตสงบจิตนิ่งแล้วเกิดสมถะภาษาจิตจักรวาลไม่ได้เรียกว่าเกิดสมาธินะเรียกว่าอะไรกันค่อยฟังต่ออันนี้เป็นความเชื่อเขามาแล้วก็พูดตามเขานะถ้าพูดในเรื่องใหม่มาทดแทนเดี๋ยวท่านรับไม่ไหวรับไม่ได้จำไม่หมดนะครับวิปัสสนากรรมฐานนะขั้นตอนที่2เนี่ย2นี่ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะต้องปฏิบัติทีละขั้นปฏิบัติสมถะกรรมฐานจนได้ระดับหนึ่งแล้วก็มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราบอกท่านว่าสมถกรรมฐานทำให้จิตมีพลังเมื่อจิตมันมีพลังอำนาจเวลาจะใช้พลังจิตเนี่ยมาโปรแกรมสมองเพื่อให้เกิดปัญญาในการคิดมันก็จะมีพลังอำนาจในการคิดสูงถ้าจิตไม่เป็นสมถะจิตมันวอกแวกจิตมันไม่นิ่งจิตมันไม่สงบความฉลาดทางปัญญาจากการคิดด้วยสมองนั้นมันจะอ่อนด้อยเพราะฉะนั้นเวลาท่านสังเกตไหมเวลาท่านจะคิดอะไรเรียนรู้เรื่องอะไรท่านต้องพยายามหาความสงบใครมาส่งเสียงดังอยู่ใกล้ๆบอกเฮ้ยมึงเงียบๆหน่อยได้ไหมวะโง่หูกูกำลังใช้ความคิดใช่หรือไม่นั่นแหละจิตของท่านต้องสงบสงบจึงจะมีพลังพอมีพลังปั๊บเนี่ยท่านจะใช้ปัญญาของสมองได้แต่นักบวชเนี่ยส่วนมากวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีคนปฏิบัติจนถึงตรงนี้นะครับมีน้อยนะที่เป็นอริยสงฆ์มีน้อยนะที่เป็นอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติถึงวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนามาจากคำว่าวิจารณาวิจารณาก็มาจากคำว่าพิจารณาพิจารณามาจากการใช้ปัญญาเพื่อคิดโจทย์ที่จิตมันกำหนดขึ้นมาเองไม่ใช่คิดในปัญหาที่คนรอบข้างยื่นผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านปากผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสมาทุบตีเรามาหยิกเราอะไรเงี้ยมาควนเราเงี้ยไม่ใช่มาจากการตั้งโจทย์เอาเองนะแล้วก็พยายามจะคิดตั้งโจทย์เองพยายามจะคิดเช่นวิปัสสนากรรมฐานคือพยายามใช้ปัญญาในการพิจารณากายเนื้อกายในพิจารณาอสุภะเนี่ยที่เขาชอบทำกันเพื่อให้จักละวางการยึดติดอัตตาซึ่งมันเป็นความทุกข์เนี่ยก็วนอยู่ในตรงนี้ครับเห็นไหมฮะนี่คือวิธีของนักบวช
ซึ่งเขาวิเวกแล้วแต่พวกท่านเนี่ยยังเป็นคารวาสยังอยู่ในสังคมอ่ะท่านจะไปเดินทางขาแบบนักบวชมันไม่ได้เพราะว่ามันไปกันไม่ได้กับชีวิตของคารวาสเราก็เลยเอามาเตือนนะฮะเพราะปฏิบัติการทางเทคนิคเป็นปฏิบัติการทางเทคนิคเราเป็นคารวาสเนี่ยจะมานั่งหลับตาไม่ทำมาหากินเพราะต้องการปฏิบัติจิตได้เหรอครับถ้าท่านเป็นลูกจ้างนายจ้างก็ไล่ออกเฉดหัวออกจากบริษัทเลยวันมันมัวแต่นั่งกรรมฐานนะแล้วพระเขาตลอดทั้งชีวิตเลยนะเขาปฏิบัติทุกวันเป็นประจำเป็นกิจวัตรแต่ตัวท่านเนี่ยว่างเฉพาะวันพระบ้างหรือเวลาก่อนนอนบ้างแวบเนี่ยท่านทำเนี่ยเราก็เลยบอกว่าท่านทำอ่ะไปนั่งกรรมฐานแบบนี้ท่านจะไม่ถึงวิปัสสนากรรมฐานแล้วเพราะส่วนมากท่านจะไปนั่งเพื่อทำให้จิตสงบมันเป็นการทำให้จิตว่างทำให้จิตได้พักผ่อนมันจะได้ไม่เพราะวันทั้งวันมัน11รอดอมาแล้วพอมานั่งเงียบๆเนี่ยจิตมันได้สงบพักผ่อนชั่วคราวเพื่อหลับสบายไม่วุ่นวายใจพอตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บนะจิตของท่านก็วุ่นวายต่ออีกเพราะต้องทำมาค้าขายต้องทำมาหากินต้องวุ่นวายอยู่กับคนในสังคมต้องวุ่นวายอยู่กับคนในครอบครัวใช่ไหมเนี่ยมันก็ทำอย่างเงี้ยแล้วถามว่ามีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณตรงไหนครับท่านได้ใช้เมตตาทำคำจุนโลกตรงไหนครับมัวแต่นั่งทำอะไรไม่รู้เพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อสังคมเพื่อโลกเลยแล้วเผลอๆนั่งกรรมฐานอยู่ในห้องพระนานๆปั๊บเมียก็โกรธนะหรือบางทีผัวก็โกรธนะมึงทิ้งผัวทิ้งลูกเลยเหรอมึงมาจะเอาแต่กรรมฐานจะเข้าวัดจะเข้าป่าเข้าพงอย่างเดียวเลยเหรออะไรแบบนี้ครับมันฝืนไปหมดนะไม่ฝืนตัวเองก็ไปฝืนคนอื่นพี่ๆน้องๆครับสมถกรรมฐานคือการปฏิบัติทางเทคนิคเพื่อเพิ่มพลังอำนาจทางจิตชัดๆนะฮะคืออย่างนั้นถ้าจะพูดให้เป็นภาษาวิชาการก็คือ1เป็นการฝึกจิตให้สงบด้วยสติถ้าเราจะเรียกว่านั่งกรรมฐานหรือนั่งสมาธิก็สามารถเรียกได้อีกอย่างนึงว่านั่งสตินั่งเพื่อหาสตินั่นเองครับหาสติเพื่ออะไรพี่น้องครับหาสติเพื่อทำให้จิตสงบถ้ามีสติปั๊บสามารถจะบังคับกดขี่ข่มเหงจิตของตัวเองให้สงบได้จากการที่มันไม่สงบถ้ามีสติจิตจะสงบได้เมื่อจิตสงบได้นักบวชก็เชื่อว่าขั้นตอนนั้นคือสมาธิเกิดพอปฏิบัติต่อเมื่อจิตเกิดสมาธิเพราะสงบสมาธิมันก็มีหลายระดับสมาธิได้นานมากน้อยแค่ไหนถ้าสมาธินานแสดงว่ามีฌานสูงถ้าสมาธิไม่ค่อยนานได้แค่แค่เดียวก็เรียกสมาธิสั้นอย่างนี้ฌานไม่เกิดฌานก็คือพลังอำนาจของจิตที่สามารถเอาไปขับเคลื่อนให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของสมองเพื่อให้เกิดปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดของสมองที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า intelligence ได้คนที่มีฌานต่ำคือสมาธิไม่ค่อยจะดีจะมีความเฉลียวฉลาดในการคิดค่อนข้างอ่อนด้อยและมีปฏิภาณไหวพริบค่อนข้างเชื่องช้าถ้าจิตไม่ว่างหรือจิตไม่สงบไม่เกิดฌานท่านนึกภาพออกใช่ไหมครับต่อมาครับถ้าเกิดฌานตั้งแต่ระดับ2 3 2ขึ้นไป2 3 4ขึ้นไปมันก็จะบังเกิดผลขึ้นมาตัวหนึ่งโดยที่เจ้าตัวคือมนุษย์ผู้ปฏิบัตินั้นไม่ต้องกำหนดจิตหรือไม่ต้องกำหนดเป้าหมายเลยครับคือญาณอย่างรู้คือญาณอย่างรู้มันจะเริ่มได้ญาณอย่างรู้อย่างแรกเลยยังรู้แวบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวกูล่วงหน้าเอ้ยกูรู้สึกว่าวันนี้เหมือนมีใครจะมาหากูมีญาติโยมจะมาหาแวบขึ้นมาเฮ้ยงวดเนี้ยกูว่าหวยเนี่ยสงสัย6กับ5มันจะมา เจ้ากูทั้งหลายจะเป็นแบบนี้ครับที่ใบ้หวยพอใบ้ไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้กูมียานอย่างรู้ตรงนี้ยานทิพย์ของกูนี่ว่าเฮ้ยกูก็เลยใช้วิธีการบอกหวยชาวบ้านชาวบ้านได้รวยปั๊บเนี่ยโอ้โหวัดนั้นกลายเป็นเมืองเลยเพราะชาวบ้านที่รวยเอาตังมาบริจาคยานอย่างรู้หรือบางทีก็สามารถแวบอย่างรู้อดีตชาติของตัวเองว่าทำไมเกิดมาชาตินี้นะก่อนจะมาบวชได้มีครอบครัวแล้วมีปัญหาแบบนี้จิตมันจะแวบขึ้นมาเลยนะว่าหรือชาติที่แล้วเนี่ยกูจะก่อเวรก่อกรรมแบบนี้หรือพอเจอหน้าญาติโยม
ไอ้จิตมันจะแวบๆๆๆขึ้นมาอาญาณอย่างรู้เนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยญาติโยมคนนี้กำลังมีเคราะห์โยมคนนี้เพิ่งทำอะไรมาโยมคนนี้กำลังทำผิดบาปทำชั่วอะไรมาถ้าอาตมาภาพไปหลงกับญาณอย่างรู้ซึ่งมันเกิดขึ้นเองแบบนี้ครับแวบๆนะยังไม่ได้เป็นอาชีพแค่แวบๆรู้ได้เป็นบางขณะจิตเนี่ยไปหลงยึดติดกับมันปั๊บถูกพระบิดาเก็บคืนเลยทั้งวันก็เสื่อมไอ้ที่เคยแวบๆอ่ะมันจะวูบเลยครับมันจะไม่มีแวบให้กันถ้าใช้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วไปยึดติดกับมันผลของฌานคือญาณอย่างรู้และพอปฏิบัติคือเข้าฌานไปเรื่อยๆนะปฏิบัติสมถกรรมฐานไปเรื่อยๆยังไม่ได้เอาฌานตรงนั้นมาฝึกใช้สมองเนี่ยสมมตินักบวชเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆไม่มีใครกวนตีนกวนตากวนใจสร้างปัญหาให้ที่จะต้องใช้ปัญญาคือสมองในการคิดพิจารณาวิเคราะห์และก็สังเคราะห์หรือตัดสินใจไม่ได้มีโอกาสทำตรงนั้นเพราะอยู่คนเดียวแล้วอายตนะปิดหมดก็เลยนั่งเข้าฌานไปเรื่อยๆครับท่านรู้ไหมฮะถ้านั่งเข้าฌานคือปฏิบัติสมถกรรมฐานไปเรื่อยๆพระหรือนักบวชรูปนั้นจะเป็นผู้วิเศษเลยครับเป็นผู้วิเศษเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเบรกไม่อยู่ครับถ้ามุ่งมั่นปฏิบัติจิตไปเรื่อยๆนะโดยไม่รู้หยุดยั้งมันจะมีผลบรรลุถึงอภิญญา5อภิญญาอภินี่แปลว่าใหญ่นะใช่มั้ยอภินะวิญญาหรือวิญญาณก็คือพลังงานครับจะเกิดพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากอภิญญาแปลว่ามีพลังงานที่ยิ่งใหญ่5ประการที่เจ้ากูเนี่ยจะสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้เจตนาโดยไม่ต้องตั้งวัตถุประสงค์อภิญญามันเกิดเองครับจากการแค่หลงผิดปฏิบัติสมถกรรมฐานจนเกิดฌานอย่างรู้เอ้ยขอโทษเกิดฌานสูงๆแล้วนะผ่านไปสู่ญาณอย่างรู้ถือว่าเป็นบททดสอบนะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นทางเบี่ยงนะเป็นทางเบี่ยงเป็นทางเบี่ยงของการปฏิบัติมันถ้าท่านเป็นคารวะแล้วไม่รู้ความจริงแบบนี้ไปปฏิบัติทั้งเกณฑ์ไหมคารวะบางคนนะไม่ใช่นักบวชนะโอ้โหแต่มันมีอภิญญาสูงมากเล่นแร่แปรธาตุได้จนกระทั่งบางคนไม่เชื่อมันว่ามันมีอภิญญาจริงๆนี่ใช่ไหมมีจริงลองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าอภิญญา5เนี่ยอภิญญาทั้ง5เนี่ยมันมีอะไรบ้างไม่ต้องทำอะไรนะแค่นั่งกับสมถกรรมฐานเข้าฌานไปเรื่อยๆยิ่งฌานดิ่งมากขึ้นมากขึ้นญาณก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆญาณอย่างรู้เขาเรียกความฉลาดทางจิตมันจะเกิดเพราะท่านไม่เอาพลังอำนาจของจิตเนี่ยไปโปรแกรมสมองก็หมดแต่นั่งหลับตาปฏิบัติอยู่กับที่ไม่มีใครสร้างเงื่อนไขให้ไม่มีลูกกวนตัวไม่มีผัวกวนใจไม่มีใครกวนตีนไม่มีใครสร้างปัญหาให้ต้องใช้ปัญญาขบคิดเพราะฉะนั้นฌานที่เกิดขึ้นมันเลยไม่เอาไปใช้กับสมองมันก็เลยใช้กับจิตเนี่ยจิตก็คือมันจะทะลุไปถึงจิตวิญญาณเลยเพราะจิตวิญญาณเนี่ยมันมีอำนาจอภิญญา5เนี่ยจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนน่ะมีมากกว่าอภิญญา5อีกครับแต่พระบิดาถึงเอาไว้ในความเป็นมนุษย์เนี่ยให้เป็นแค่แก่นแท้หรือให้เป็นเหมือนกับพระประธานที่อยู่ในวิหารก็คือในกายหยาบของมนุษย์เนี่ยให้จิตวิญญาณเนี่ยเป็นพระประธานเป็นใบนะนั่งนิ่งเฉยไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอยู่ที่ต่อมพิทูเตอรี่นึกออกไหมจิตวิญญาณจริงๆมีพลังอำนาจยิ่งกว่าอภิญญา5อีกครับเนี่ยบางคนก็ติดก็เลยไปสวรรค์คือนิพพานไม่ได้เพราะไปติดอุตริเนี่ยครับซึ่งพระพุทธองค์ก็เคยสอนนะว่านั่งปฏิบัติกรรมฐานแล้วระวังนะอย่าแสดงอย่าอวดอุตริมนุสธรรมก็คืออภิญญา5เนี่ยนะครับไม่ใช่อย่างอื่นนะอภิญญา5คืออะไรครับอย่างแรกคือแสดงฤทธิ์แสดงฤทธิ์จากพลังอำนาจของจิตหยาบนั่นแหละไม่ใช่จิตวิญญาณด้วยนะจิตหยาบก็คือกลุ่มทั้งหมด189กลุ่มที่จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคมาให้ใช้เนี่ยเหาะเหินเดินอากาศได้หายตัวล่องหนหายตัวแปลว่าย้ายมวลกายหยาบเนี่ยกายหยาบเนี่ยจิตวิญญาณเอ้ยขอโทษจิตหยาบเนี่ยนะร่วมกับจิตวิญญาณเนี่ยจะสามารถย้ายมวลก็คือทำให้สลายร่างจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้นะไม่ใช่เหาะอย่างเดียวนะเหาะนี่ยังไปด้วยกายหยาบเนี่ยเหาะได้นั่งอยู่กับพื้นสามารถลอยได้นี่ก็เกิดจากอภิญญาเท่านั้นอยู่ที่ว่าจิตจะต้องการแบบไหนถ้าจิตเข้าฌานแล้วได้อุตริถึงขั้นเนี่ยเหาะได้นะจะสามารถทำให้ตัวเองลอยก็ได้ลอยขึ้นจากพื้นหรือลอยเคลื่อนที่ย้ายจากจุด A ไปจุด B นั่นคือเหาะหรือลอยขึ้นไปนั่งอยู่บนก้อนเมฆก็ได้เกจิดังๆสมัยก่อนสำเร็จอภิญญาด้วยการทดลองแบบนี้ก็มีแล้วก็โหผลก็คือคนมาขึ้นเยอะแยะมากมายทีนี้ซวยเลยครับทำให้คนหลงทางแทนที่จะเป็นเกจิดังๆสามารถเป็นอรหันต์หรือหลุดพ้นหรืออะไรก็ว่าไปก็ต้องติดแงกเลยครับเพ
เพราะแสดงอวดอุตริซึ่งพระศาสดาเคยเตือนแล้วว่าอย่าทำถ้าทำเพื่อเรียนรู้ได้ครับแต่อย่าทำเพื่ออวดให้นะศิษย์สาวกหรือมนุษย์ทั้งหลายที่เขายังมีปัญญาต่ำต้อยปัญญาน้อยเขาเห็นแล้วเขาหลงทางหรืออีกอันนึงก็ดำดินสมัยก่อนเราเคยได้ยินสมัยพระร่วงใช่ไหมขอมดำดินได้เพราะพวกนี้มันฝึกจิตมามีพลังอำนาจสูงหรือพระร่วงเนี่ยสามารถทำอะไรครับสั่งให้น้ำอยู่ในชะลอมได้ชะลอมก็คือใช้ไม้ไผ่สานกันนะสานกันนะแล้วมันมีรูใช่ไหมเอาไปตักน้ำในหิ้วมาได้น้ำไม่หกไม่ออกมาจากชะลอมสั่งได้อะเพราะมีอภิญญานะดำดินได้สั่งให้น้ำเนี่ยที่เป็นของเหลวเนี่ยมันอยู่ในชะลอมไม่ออกมาหกมาจากรูนะสมัยก่อนบอกเอ้ยจริงๆคงทำไม่ได้มันคงเอาดินน้ำมันเอายางไม้ไปอุดรูนะแล้วก็ไปอ้าวทำไมถ้าอุดได้เนี่ยทำไมคนเขาไม่เห็นเหรอคนเขาก็ต้องเห็นดิไอ้ที่เขาเห็นชะลอมมันมีรูแต่หิ้วน้ำมาได้อะสมัยพระร่วงวาจาสิทธิ์พระร่วงก็สั่งแล้วมึงรอกูอยู่ที่นี่ไอ้เขาไอ้พม่ามาถามหาว่าพระร่วงอยู่ไหนอ้อนะเดี๋ยวกูจะไปตามให้มึงรอกูอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าวาจาสิทธิ์ไอ้ขอมที่ดำดินมาโผล่ใกล้ๆพระร่วงที่พระร่วงกำลังกวาดลานวัดอยู่ท่านมีวาจาสิทธิ์วาจาสิทธิ์นี่ก็คืออภิญญาเหมือนกันสมัยก่อนมันมีง่ายครับปรากฏว่าเป็นการสั่งใช้จิตสั่งนะปรากฏว่าไอ้นั่นแข็งเป็นหินอยู่กับบริเวณลานวัดนะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงคงไม่ใช่ไม่มีใครเล่าให้ฟังไม่มีใครพูดหรอกใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงเท่านั้นนะครับแต่ถามว่าถ้าเราไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้มันหลุดพ้นไหมจิตมันหน้าที่ของจิตวิญญาณหรือเปล่ามันหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้หรือเปล่ามันไม่ได้ถ้ามัวไปทางนี้เขาเรียกทางเบี่ยงโอเคนะอย่างที่สองมีหูทิพย์อภิญญาระดับอย่างที่สองนะมีหูทิพย์แล้วแต่ว่าใครฝักใฝ่ด้านไหนมันก็จะมีด้านนั้นนะครับหรือบางทีบางคนมีทั้ง5อย่างเลยนะมีหูทิพย์มีตาทิพย์รู้ล่วงรู้อดีตล่วงรู้อนาคตของหายสามารถบอกได้ว่าผู้หญิงผู้ชายเอาไปรูปร่างหน้าตายังไงมันเอาไปแล้วมันเอาไปเก็บไว้ที่ไหนไว้ที่สูงไว้ที่ต่ำบ้านมันไปทางทิศไหนมันเป็นคนที่เจ้าของเงินเจ้าของทองที่หายไปเนี่ยรู้จักไหมหรือมันเป็นคนจรจัดนะอภิญญาบอกได้หมดเลยครับเนี่ยบางคนก็ไปติดสิ่งนี้ครับมันก็เลยนิพพานไม่ได้กลับบ้านไม่ได้แต่เป็นไงฮะโอ้มีหน้ามีตามีคนขึ้นกุฏิมีคนขึ้นวัดเยอะมีชื่อเสียงเดี๋ยวมีคนเอาตังค์มาบริจาค กิเลสนะฮะมีกิเลสเกิดขึ้นมีมารทดสอบมารก็คือมันทั้งหลายก็คือมนุษย์ขี้เหม็นทั้งหลายที่เขายังไม่มีสภาวะจิตที่ใสนะก็มาทำให้ผู้ที่ปฏิบัติแล้วได้ภิญญาแบบนี้เสียหายนี่บางคนนะรูปบางรูปธรรมสามารถดำน้ำได้ลอยน้ำได้มาจากอภิญญาทั้งนั้นนะครับแล้วมนุษย์เราก็ชอบอุตริใช่ไหมใครทำอะไรที่มันแปลกกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปได้โอ้โหถือว่าศักดิ์ศรีนะกราบนะแต่หารู้ไหมว่านั่นนะมันหลงทางนิพพานแล้วหลงทางนิพพานแล้วไม่ชอบปัญญาปาฏิหาริย์แบบพระบิดาให้เราทำให้เราแสดงแต่ชอบอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นะพระพุทธองค์ห้ามเลยนะครับนะประการที่สี่รู้วาระจิตของผู้อื่นไอ้มึงไม่ต้องมาโกหกกูหรอกมึงอ้าปากแล้วกูเห็นลิ้นไก่แล้วเนี่ยเนี่ยนี่คือการ มีวาระจิตล่วงรู้วาระจิตของคนอื่นว่าเขานึกอะไรคิดอะไรนะเขามีเหตุผลอะไรนะไม่ต้องถามเลยนะแค่นึกคิดก็รู้แล้วว่ารู้คำตอบแล้วว่ามันเป็นยังไงนะอภิญญาคารวะก็เกิดได้ครับไม่จำเป็นต้องไปนักบวชครับถ้าเราเป็นคนปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะมีธรรมชาติสมาธิซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังแล้วเป็นคนดีนึกดีคิดดีพูดดีทำดีมีจิตเมตตานะรับรองเลยอภิญญาของจิตมันก็เกิดครับอย่าไปคิดว่าคารวะเกิดไม่ได้ต้องไปนั่งหลับตาผ่านวิธีกรรมที่เรียกว่ากรรมฐานอย่างเดียวไม่ใช่หรอกพี่น้องครับไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาตรงนั้นอยู่กับโลกนี่แหละอยู่กับลูกอยู่กับโลกอยู่กับครอบครัวนี่แหละครับอย่างที่5คือระลึกชาติอดีตได้ใช่ไหมมันน่านะมันน่าสนใจมากเลยนะทั้ง5อย่างเลยใช่ไหมเป็นผู้วิเศษครับแต่พระพุทธองค์อวดอุตริพระพุทธองค์สอนว่านี่คือการอวดอุตริโอเคผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานแล้วปฏิบัติเน้นแต่สมถะกรรมฐานบั้นปลายมันจะไปลงเอยที่นี่ครับที่อภิญญา5เนี่ยถามว่าแทนที่จะดับทุกข์ดับอัตตาแล้วหลงว่าตัวเองเป็นอนัตตาแล้วเมื่อเป็นอนัตตาแต่เราไม่มีตัวตนแล้วกูนิพพานแล้วทั้งที่เข้าใจผิดตรงนั้นนะก็ไปไม่ถึงด้วยเพราะมันมาตกที่5อภิญญานี่ครับต้องทำไงต่อครับวิธีการที่คนที่หลงผิดแล้วเกิดสติและเกิดสำนึกเนี่ยผู้ที่เขาบรรลุอรหันต์ได้จริงแต่ไม่ใช่หลุดพ้นนะและไม่ใช่นิพพานนะเพราะยังอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยเป็นอรหันต์อยู่ชั้นสูงสุดนั่นเขาทำอะไรเขารู้ว่าอ๋อ
จิตเวลามันมีพลังอำนาจมันต้องใช้สมองด้วยเพราะเรามีปัญญาเรามีสมองนี่เราปิดอายตนะทั้งหมดไว้หมดแล้วเหลือแต่จิตอย่างเดียวเราก็แย่แล้วนะนี่ดันทะลึ่งไม่ใช้สมองอีกครับเขาเลยต้องใช้วิปัสสนากรรมฐานแปลว่าต้องฝึกที่จะใช้ความคิดฝึกจิตให้ใช้ความคิดมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่ครับขั้นที่1ฝึกจิตให้สงบด้วยสติต้องเริ่มต้นที่สมถกรรมฐานขั้นที่1คือหาสติ อย่างที่2คือหาสมาธิอย่างที่3คือหาฌานอย่างที่3นะนะหาฌานอย่างที่4คือหาญาณอย่างรู้หาญาณอย่างรู้นะอย่างที่4คือหาญาณอย่างรู้แสดงว่าเริ่มต้นจากสมถกรรมฐานก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยมาหาปัญญาหาปัญญาว่าเราจะจัดการกับอำนาจพิเศษซึ่งเป็นฤทธิ์หรืออภิญญาทั้ง5เนี่ยอย่างไรเพราะอภิญญาทั้ง5ที่เกิดขึ้นนี้มันทำให้เกิดกิเลสแฝงแอบแฝงขึ้นมาในจิตของตนอีกทั้งที่อภิญญา5เนี่ยมันเกิดจากการที่จิตว่างจากกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงจิตมันเลยสงบมันเลยเกิดฌานแล้วมีอภิญญา5แต่พอมีอภิญญา5ขึ้นมาปั๊บกิเลสก็เกิดอีกมีใครบ้างอ่ะไม่แปลกใจเฮ้ยกูรู้ได้ไงวะเฮ้ยไอ้นี่มันยังไงเฮ้ยกูทำงี้ได้ไงวะก็เกิดการอยากลองอยากเรียนรู้ติดอกติดใจอยากโชว์อยากแสดงนั่นคือกิเลสกิเลสเหล่านี้นะมันจึงต้องพยายามเข้าถึงอภิญญาที่เหนือกว่าอภิญญาทั้ง5เขาเรียกว่าอำนาจจิตพิเศษอำนาจจิตขั้นสูงสุดและไม่มีมากไปกว่านี้แล้วที่จิตจะเข้าถึงได้ก็คืออภิญญา6อภิญญา6นี่เป็นความเฉลียวฉลาดของจิตไม่ใช่ของสมองครับเป็นความเฉลียวฉลาดของจิตที่จะสามารถใช้จิตเนี่ยจัดการกับจิตที่อุตริก็คือจิตที่ติดกิเลสมาเพราะไปหลงในอภิญญา5ที่ตัวเองได้รับมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจฟังให้ดีนะฮะอภิญญา6ก็คือความฉลาดของจิตขั้นสูงสุดซึ่งเป็นฌานสูงสุดแล้วน้อยมากนักบวชจะเข้าถึงตรงนี้ได้ แต่ลองบอกท่านถ้าไปทางนั้นต้องรู้ว่ามันไปแล้วมันตันไหมไปแล้วมันไปต่อได้ไหมไปต่อได้ถึงอภิญญา6แต่พอรู้ตรงนี้แล้วเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมาดับอภิญญามาสลายหรือมาจัดการอภิญญาทั้ง5ที่ทำให้จิตเนี่ยเกิดกิเลสแฝงเร้นขึ้นมาทำให้จิตไม่ใสใจไม่สวยพอได้อภิญญา6นี่แล้วมาเพื่อเอามาเพื่อทำอะไรครับเพื่อมาดับกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตเพราะฤทธิ์ของอภิญญา5เพราะเขาไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้ปัญญาจากสมองไม่ได้ใช้ intelligence ของจิตทำงานร่วมกับสมองแต่ใช้ความฉลาดทางจิตอย่างเดียวนี่คือปฏิบัติการทางเทคนิคมันอภิญญา6นี่ก็คืออาสวัคคยญาณนี่เราเรียกตามภาษาธรรมะของพระศาสดาที่พวกท่านรู้จักอาสวัคคยญาณก็คือความเฉลียวฉลาดหรือปัญญาญาณของจิตเป็นความฉลาดของจิตที่ใช้ในการกำจัดอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสก็คือกิเลสที่มันนอนนิ่งหรือแน่นิ่งอยู่ในจิตเบื้องลึกนั่นปกติมันจะไม่ได้แสดงออกมาเพราะอันนี้มันไปเข้าถึงตรงนั้นเขาเลยเรียกว่าอาสวะขยะยานพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าอาสวะขยะยานเราก็คงจะต้องขยายความอีกอาสวัคคยญาณคืออะไรอาสวัคคยญาณคืออะไรคำตอบคืออภิญญา6เป็นความสามารถทางจิตหรือความฉลาดทางจิตขั้นสูงสุดจะบอกว่าได้จากญาณ6หรือฌาน6ก็ได้ซึ่งเป็นระดับความเข้มข้นของจิตเป็นระดับความฉลาดสูงสุดของปัญญาแต่เป็นปัญญาของจิตนะยังไม่ได้เกี่ยวกับญาณะที่เป็นปัญญาญาณเลยนะนี่เป็นญาณที่ได้จากฌานคืออภิญญา6
ซึ่งเป็นความฉลาดทางจิตที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยนำเอามาใช้ในการจัดการกิเลสเพราะรู้ตัวแล้วว่าอภิญญา5เนี่ยไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรแล้วที่เราจะไปหลงยึดติดกับมันเพราะพระศาสดาก็ทรงเตือนไว้แล้วว่าอย่าอวดอุตริแต่ไม่มันไม่อวดอุตริก็ไม่ได้เพราะมันเกิดคุณสมบัตินี้ขึ้นมาแล้วทำยังไงที่เราจะไม่ไปคล้องแวะไม่ไปใส่ใจมันไม่ไปสั่นไหวกับมันก็ต้องหาตัวจัดการไอ้กิเลสเนี่ยเพราะเราจัดการอภิญญาทั้ง5เนี่ยไม่ได้แล้วเพราะมันเกิดแล้วเป็นคุณสมบัติแล้วมันก็ต้องจัดการไอ้กิเลสไม่ให้มันหลงไม่ให้มันหลงไปกับไอ้สิ่งที่มีนึกภาพออกมั้ยจัดการกิเลสซึ่งแฝงเร้นอยู่ในจิตที่เรียกว่าอาสวะกิเลสเป็นกิเลสที่อยู่ข้างในไม่ใช่เป็นกิเลสที่ได้มาจากขันธ์1ในขันธ์5คือเวทนาซึ่งเวทนาขันธ์นั้นมันเกิดความรู้สึกหรือเกิดกิเลสขึ้นมาตอนที่มีสิ่งเร้าภายนอกหรือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองเป็นตัวปลุกเร้าแล้วทำให้เกิดเวทนาทำให้เกิดกิเลสขึ้นแต่ไอ้กิเลสตัวนี้ไม่ได้ได้จากสิ่งเร้าภายนอกแต่มันได้จากการที่ตัวเองเนี่ยบรรลุอย่าเรียกว่าบรรลุธรรมะเลยครับบรรลุอุตริที่เป็นไอ้สิ่งพิเศษที่เป็นอภิญญาทั้ง5นั้นบรรลุขึ้นมาข้างในด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้กิเลสที่นอนนิ่งอยู่ข้างในเนี่ยนะเขาเรียกว่าอาสวะกิเลสข้างนอกที่โดนยั่วยุและเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบไอ้นี่เป็นกิเลสที่ได้จากสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกโอเคไหมมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นนี่คืออาสวะขยะยานแล้วอาสวะกิเลสที่เอามาใช้ก็ได้มาจากอาสวะขยะยานถูกไหมครับมาใช้จัดการกับอาสวะกิเลสผู้ที่สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้จัดการกับอำนาจพิเศษอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของตนเองจากการเกิดขึ้นจากการหมั่นปฏิบัติบำเพ็ญแบบไม่รู้แทนที่จะพอได้ฌานปั๊บรีบหันมาใช้สมองใช้ปัญญาในการคิดเพื่อพัฒนาปัญญาทำให้เกิดปัญญาญาณฌานนั้นก็จะทำให้บรรลุการอย่างรู้บรรลุการรู้แจ้งบรรลุการรอบรู้เป็นองค์สัพพัญญูเหมือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธองค์ทรงทราบว่าพระองค์เคยผ่านมาแล้วไอ้อภิญญาทั้ง5เนี่ยแล้วจนต้องใช้อภิญญาทั้ง6เข้าไปจัดการพระองค์ถึงเตือนว่าเวลาปฏิบัติแล้วนะอย่าอวดอุตรินะผ่านตรงนี้ให้ได้พอผ่านตรงนี้ให้ได้แล้วปั๊บพระองค์ก็มาฝึกการใช้ปัญญาโดยใช้อริยสัจ3กับมรรค8เป็นเครื่องมือพัฒนาปัญญาของพระองค์ให้เกิดการอย่างรู้เกิดการล่วงรู้นะใช้สมอง2ซีกร่วมกับจิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพระองค์จึงเป็นสัพพัญญูได้เคยเห็นไหมฮะสาวกของพระพุทธองค์อ่ะทุกวันนี้ผ่านมาเป็น 2,564 ปีแล้วมีใครเป็นสัพพัญญูเหมือนพระพุทธเจ้าได้บ้างทั้งที่พระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับเป็นเพราะปฏิบัติทางผิดไงไม่ได้เดินตามอย่างที่พระองค์ทรงดำเนินเป็นแบบอย่างเอาไว้ให้มันถึงเป็นแบบนี้และดันไปแปลความหมายคำสอนของพระพุทธองค์ผิดถูกอีกต่างหากมันก็เลยทำให้คนเดินตามเนี่ยหลงทางบทจนกระทั่งเราต้องเตือนว่าคนนำทางมิใช่ศาสดาเตือนสติพี่น้องๆให้คิดนะพี่น้องชัดเจนนะมันถ้าเราจะมาดูว่าอาสวะกิเลส คืออะไรนะอาสวะกิเลสคืออะไรนะใช้เพื่ออะไรหรือคืออะไรนะ เพื่อละวางอภิญญา5นะอาสวะกิเลสนอกจากจะใช้จัดการนะดับกิเลสที่ไปผูกพันไปสั่นไหวตามอภิญญา5เหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินได้หายตัวได้นะมีตาทิพย์หูทิพย์แล้วก็มีจิตเป็นทิพย์อะไรพวกนี้นะก็ยังมีอย่างที่หนึ่งที่ท่านเห็นบนจอคือจิตที่ติดอยู่ในกามคุณไอ้อภิญญา6เนี่ยซึ่งเป็นอาสวัคคยญาณเนี่ยมันสามารถใช้จัดการกามคุณได้กามคุณก็คือความต้องการทางเพศหรือความต้องการในกามพระพุทธองค์สอนไว้แล้วเพราะมนุษย์เราเนี่ยเข้าไม่ถึงอภิญญา6จึงไม่สามารถที่จะดับความกำหนัดหรือความต้องการทางด้านกามคุณได้
นักบวชในสมัยก่อนมีหลายแขนงหลายสาขาถูกไหมก็เลยใช้วิธีใช้จินตนาการว่ามีอีหนูเปลือยร่างสวยๆมานั่งอยู่บนตักมายั่วยวนชวนสมสู่อยู่บนตักก็เลยมีคนสร้างพระขึ้นมาแบบนั้นพระพุทธรูปมาแบบนั้นเพราะไปเอาจินตนาการที่เขาใช้กุศโลบายในการดับกามคุณในจิตของเขาเนี่ยซึ่งจริงๆมันเป็นสัญชาตญาณถ้าคุณไม่ไปเลือกเดินปลีกวิเวกคุณยังเป็นมนุษย์อยู่เป็นคารวาสอยู่ถามว่าถ้าคุณมีลูกเป็นของตัวเองมีผัวเป็นของตัวเองมีเมียเป็นของตัวเองคุณผิดตรงไหนครับเวลาคุณปฏิบัติธรรมแล้วคุณยังมีกรรมคุณให้คุณเสพคุณไม่เดือดร้อนใช่ไหมแต่พอคุณไปสมมุติว่าคุณเป็นอะไรไม่รู้เป็นนักพรตนักบวชเนี่ยคุณก็ต้องมีปัญหาแล้วอารมณ์เนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณเนี่ยคุณจะดับมันยังไงจะจัดการยังไงนี่ดีนะพระบิดาทรงเมตตาบอกเราว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงใช้วิธีนี้ทรงใช้อภิญญา6ในการดับกามคุณแล้วเอาอยู่หมัดด้วยต้องแสดงว่าจิตเนี่ยต้องมีฌานสูงมากต้องมีพลังอำนาจสูงมากๆไม่งั้นเอาไม่อยู่มันถ้าคุณไปเป็นนักบวชนักพรตเนี่ยคุณทิ้งครอบครัวทิ้งสังคมไปเนี่ยนะคุณก็ฟังไอ้พระที่อยู่อีสานคนนั้นใช่ไหมที่สอนว่าเป็นนักบวชหรืออะไรเนี่ยสามารถเสพเมถุนกับสีกาได้อะไรแบบนั้นนั่นเป็นเพราะว่าความเข้าใจผิดอะคิดว่าตัวเองบวชมาเนี่ยเห็นไหมคนมาบวชใหม่ๆมีใครบ้างที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศเนี่ยดันทะลึ่งเป็นพระมาที่ถามพระบวชใหม่ไหมมีก็เพราะว่าเขายังไม่ได้อภิญญา6ที่จะไปจัดการกรรมคุณเลยพูดอีกก็ถูกอีกนะครับแต่นั่นหมายความว่าเวลามาบวชเป็นพระแล้วต้องละเว้นนะถ้าอยากจะมีกรรมคุณมีความกำหนัดก็ต้องมาเป็นคารวะมาเป็นคฤหัสถ์ไม่มีใครว่าแต่อย่าไปฉุดฆ่าอาจารย์ก็แล้วกันนะต้องมีผัวของตัวเองเป็นเมียตัวเองนะถูกไหมเนี่ยนะอ้าวในตัวที่1นะอภิญญา6เนี่ยใช้จัดการได้นอกจากอภิญญา5แล้วก็ยังมีจิตติดอยู่ในกามคุณที่ก็จัดการได้หรือจิตที่ติดอยู่ในอยากคือมีตัณหาครับจิตที่ยังติดอยู่ในการตัณหาคืออยากหรือไม่อยากเห็นมั้ยอาสวะกิเลสก็คืออยากหรือไม่อยากเราจะดับอยากหรือไม่อยากได้มันต้องไปถึงอภิญญา6เห็นมั้ยแต่ถ้าเป็นวิธีของมนุษย์วิธีของคฤหัสถ์เนี่ยเราเคยบอกแล้วแค่ดับเวทนาให้ได้ดับเวทนาคือมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบอ่ะดับมันซะตัดมันให้สิ้นความอยากเนี่ยถ้าเราชอบเราจะอยากได้ถ้าเราชอบดูเราก็อยากดูถ้าชอบเห็นเราก็อยากเห็นชอบกินเราก็อยากจะกินใช่ไหมถ้าเราไม่ชอบเราก็เฉยนะเราไม่ชอบหรือเราชอบนะเราว่างจากตรงเนี้ยไอ้ความอยากมันก็ไม่มีเห็นไหมวิธีของคฤหัสถ์ก็มีซึ่งเราทำเรื่องง่ายๆให้มันง่ายแบบธรรมชาติแต่ถ้าไปปฏิบัติแบบกรรมฐานแบบนี้เราพูดให้ฟังนะมันต้องทะลุจนถึงอภิญญา6ซึ่งจะสามารถจัดการนะอย่างน้อยๆนะอาสวะกิเลสซึ่งมี2อย่างเนี้ยจิตที่ติดอยู่ในอยากนะครับอย่างที่3คือจิตที่ติดอยู่ในมิจฉาทิฏฐิมิจฉามันตรงกันข้ามกับคำว่าสัมมามิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิแปลว่ามิจฉาแปลว่าไม่ดีความดื้อรั้นความดื้อรั้นความงมงายความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองยึดติดอยู่ครับทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะก็แปลว่ามีความมั่นคงมีความมั่นใจในสิ่งที่ถูกต้องที่ตัวเองเชื่ออยู่ตัวเองรู้อยู่ครับไม่มีวันสั่นคลอนอย่างนี้เขาเรียกมีมิจฉาทิฏฐิขอโทษมีสัมมาทิฏฐิไอ้มิจฉาทิฏฐิคือเถียงดื้อรั้นดันทุรังไม่ฟังเหตุผลนะเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าไปเป็นนักพรตนักบวชต้องใช้อาสวัคคยญาณซึ่งเป็นอภิญญา6นะเข้าจัดการนะแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์เห็นไหมง่ายๆไหมง่ายประการที่4จิตที่ติดอยู่ในงมงายความงมงายก็แปลว่าใช้ความชอบกับความเชื่อใช้กับความชอบความเชื่อความชังใช้ช้าง3เชือกนี้เป็นตัวนำในการดำเนินชีวิตโดยไม่ได้ใช้สมองคิดไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้เหตุผลนั่นก็เป็นนักพรตเนี่ยปฏิบัติกรรมฐานแบบนี้ปัญญาของสมองไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับใช้ความฉลาดของจิตอย่างเดียวก็เลยต้องอาศัยอภิญญา6นู่นซึ่งมันยากมากนะที่จะเข้าถึงได้ไม่ใช่ง่ายๆเผลอๆชาติเดียวภาษาเดียวมันเอาไม่อยู่หรอกครับไปไม่ถึงหรอกครับนะแล้วงมงายไม่พอนะลุ่มหลงความรู้ไม่จริงนะแล้วก็อภิญญาทั้ง5ที่พูดตะเกียนั่นคืออาสวะกิเลสในความหมายทางศาสนาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับกรรมฐานแบบนักบวชช่วยแต่จิตหยาบให้นิพพานเท่านั้นช่วยแต่จิตหยาบให้นิพพานเท่านั้นนิพพานอะไรครับจิตหยาบนิพพานอะไรนิพพานขยะคือดับการเกิดดับของขยะใช่ไหมโลภะโทสะโมหะดับการเกิดดับของกิเลสของตัณหาของราคะของอารมณ์ขยะเนี่ยเป็นเรื่องของจิตหยาบทั้งนั้นเลยกรรมฐานแบบนักบวช
ช่วยให้จิตหยาบนิพพานสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่นิพพานตัวกูคืออัตตาที่มีอยู่ให้กลายเป็นผู้เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูเพียงแค่ดับทุกข์ได้เราย้ำนะมันไม่ใช่ตรงนั้น1กรรมฐานแบบนักบวชช่วยแต่จิตหยาบให้นิพพานได้ทั้งนั้นคือ1ดับกองกิเลสได้จริงนะกิเลสก็คือความรู้สึกนะชอบไม่ชอบนะชอบไม่ชอบเชื่อไม่เชื่อเชื่อเพราะน่าเชื่อนะรู้สึกน่าเชื่อก็เลยเชื่อรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อก็เลยไม่เชื่อเนี่ยมันเป็นความรู้สึกมันเป็นกิเลสหมดอ่ะไม่ต้องอธิบายเยอะดับกองกิเลสนี้ได้จริงครับเพราะเขานั่งข่มจิตของเขาอยู่นะนั่งดูจิตนั่งส่องจิตอยู่นะประการต่อมาประการที่2ดับทุกข์จากกิเลสได้จริงครับคือพอดับกิเลสได้ใช่มั้ยไม่น่าเชื่อนะก็เลยไม่เชื่อขณะที่เขาพยายามจะมาบังคับให้เราเชื่อมาจูงจมูกให้เราเชื่อเราก็ทุกข์เลยครับเพราะกูไม่อยากจะเชื่อเพราะมันไม่น่าเชื่อแต่มาพยายามจะจูงใจพยายามจะมาปลุกเราให้กูเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไหมนี่คือสามารถดับทุกข์ได้เพราะกิเลสดับความทุกข์ก็ดับอย่างที่สามเมื่อกิเลสดับความทุกข์ดับนะตัณหาก็ดับราคะก็ดับใช่ไหมอารมณ์ขยะก็ดับมันก็ดับการมีสังสารวัฏได้เพราะไม่ต้องตายไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันจะไม่มีกฎแห่งกรรมสำหรับคนที่ดับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะถ้าท่านเป็นนักบวชท่านปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดไม่ต้องเคร่งเครียดนะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดท่านก็จะสามารถดับไอ้สิ่งเหล่านี้ได้โดยเฉพาะที่สำคัญคือดับการมีสังสารวัฏได้ตัวท่านเองเนี่ยจิตหยาบดับการมีสังสารวัฏของจิตวิญญาณได้เพราะจิตหยาบไม่เหลวไหลไม่ก่อให้เกิดกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นและทำให้ตัวเองเดือดร้อนนึกออกไหมแสดงไม่ต้องมีภพชาติไม่ต้องมีนรกไม่ต้องมีสวรรค์มีแต่ปัจจุบันคือเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ต้องตายเมื่อไม่ต้องตายสังสารวัฏก็ไม่เกิดเพราะจิตหยาบดับไอ้สิ่งเหล่านี้ได้แต่จิตวิญญาณของท่านน่ะยังอยู่เป็นประธานอยู่เหมือนกับเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์ในวิหารน่ะเจ้าอาวาสเป็นเหมือนจิตหยาบส่วนพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานน่ะนะนั่นแหละก็เหมือนกับจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรให้จิตหยาบทำแทนแปลว่าวัดจะสะอาดไม่สะอาดวัดศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เจ้าอาวาสไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปที่เป็นพระประธานฉันใดก็ฉันนั้นพี่น้องครับนอกจากนั้น กรรมฐานแบบนักบวชสามารถดับการยึดติดอัตตาได้จริงครับที่ดับได้นั้นจากการปฏิบัติขันธ์5และก็พยายามดับทุกข์พยายามไม่พ้นทุกข์นะก็คือจิตหยาบดับการยึดติดอัตตาตัวกูของกูได้ดับการยึดติดอัตตาตัวกูของกูได้แต่ไม่ใช่ดับอัตตาดับตัวกูไม่ได้แต่ดับการยึดติดว่านี่คือตัวกูนี่เป็นความทุกข์ของกูถ้าเรายังมียึดติดตัวกูอยู่สิ่งที่เป็นปัญหาและทำให้เราเกิดความทุกข์จิตมันรับรู้ว่ามันเป็นความทุกข์ไอ้ตัวรู้ของจิตเรามันก็บอกว่าเรากำลังทุกข์แสดงว่าตัวเราเนี่ยอัตตาตัวเรานี่ยังอยู่เพราะเราไปยึดติดกับความทุกข์นั้นนึกออกไหมมันถ้าเราไม่ยึดติดกับความทุกข์นั้นปั๊บเป็นไงฮะตัวรู้ว่าเราทุกข์มันไม่มีแต่อัตตาตัวเราเนี่ยนะยังอยู่แต่เราไม่ยึดติดละว่าเฮ้ยตอนนี้กูกำลังทุกข์เว้ยนี่คือยึดติดอัตตายึดติดว่าตัวกูกำลังทุกข์อยู่กูงั้นกูต้องช่วยกูให้พ้นทุกข์แค่กูอยากจะนิพพานแค่กูอยากจะนิพพานตอนนี้กูยังนิพพานไม่ได้ใช่ไหมตัวกูหรืออัตตาก็เกิดขึ้นและมีการยึดติดเกิดขึ้นถ้าปรารถนาจะนิพพานอย่างแรงก็อัตตาก็ตัวใหญ่ขึ้นโอเคไหมแต่ดับการยึดติดอัตตาได้ก็จริงแต่ดับการมีอยู่ของอัตตาของตัวเองไม่ได้เขาเรียกว่าดับขันไม่ได้นะถ้ายังมีชีวิตอยู่ดับขันไม่ได้แต่ดับขยะที่อยู่ในขันแต่ละขันได้ชัดเจนนะพี่น้องครับนี่นิพพานเทียมภาษาชาวบ้านเรียกว่านิพพานเทียมเท็จภาษาชาวบ้านนะเรียกว่านิพพานเทียมเท็จไม่ใช่นิพพานแท้เพราะคำว่านิพพานที่แท้จริงแปลว่าจิตวิญญาณของผู้นั้นเมื่อตายไปจากการเป็นมนุษย์โลกแล้วจะต้องหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพเพื่อคืนกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณที่ตัวเองจากมานั่นคือนิพพานแท้แต่ถ้าเป็นแค่นี้คือนิพพานเทียมเพียงแค่ดับการเกิดดับของความทุกข์ความสุขดับการเกิดดับของกิเลสหนาตัณหาเยอะได้สิ้นแต่ไม่ใช่นั้นดับศูนย์เ
จิตวิญญาณของตัวเองหายไปไหนไม่ได้เพราะมันเป็นกล่องพลังงานมีรูปทรงเรขาคณิตเป็นหกเหลี่ยมมุมและหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาท่านก็รู้นี่เรียนวิทยาศาสตร์กันมาเนี่ยว่าพลังงานน่ะมันสูญหายไปไหนไม่ได้ใช่ไหมอ่ะสูญหายไปไหนไม่ได้นอกจากแตกสลายได้ทำให้ระเบิดนะซึ่งเวลาชำระโลกถ้าใครยังติดค้างเป็นขยะหลงอยู่ในระบบโลกและไม่เชื่อเราที่เรามาพากลับบ้านเนี่ยก็จะต้องถูกส่องให้แตกระเบิดอ่ะกลายเป็นขยะที่ถูกชำระทิ้งในวันนั้นแน่นอนแต่ถ้าต้องการกลับบ้านไม่อยากให้เกิดความเสียหายทางด้านจิตวิญญาณก็ต้อง follow me ตามพระเจ้ามาตามพระบิดามาหรือตามเรามาเพราะเราเดินตามพระเจ้าท่านเดินตามเราท่านก็เดินตามองค์จิตจักรวาลก็คือพระเจ้าพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับแล้วนิพพานแท้คืออย่างไรแล้วนิพพานแท้เนี่ยคืออย่างไรเราพูดเรื่องนิพพานเทียมไปแล้วกระจ่างแจ้งกระจ่างสว่างกมลไหมครับพี่น้องครับมาฟังนิพพานแท้คืออย่างไรไม่ค่อยมีคนพูดเรื่องนิพพานแล้วบางคนคิดว่าเป็นเรื่องยากพอเห็นหัวข้อเรื่องว่าพระเจ้าจะสื่อมาเรื่องนิพพานพานจะอ้วกและเวียนหัวคลื่นไส้นะกูไม่อยากรู้มันเรื่องยากนิพพานนิพไม่นิพไม่แนบแม่งนะนิพพานเป็นไปไม่ได้กูไม่ใช่นักบวชกูนิพพานไม่ได้หรอกกูถูกหลอกให้เชื่อมาเป็นพันปีหมื่นปีนะฟังคืนนี้แล้วขอให้มีกำลังใจถ้าท่านไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ตัวตนของท่านหรืออัตตาของท่านที่เป็นดวงจิตวิญญาณนะมันยังอยู่มันเป็นพลังงานตัวตนของท่านที่แท้จริงคือจิตวิญญาณไม่ใช่กายหยาบนี่กายหยาบเนี่ยเพราะมีการหยาบเนี่ยพระบิดาจึงต้องสร้างขันห้าขึ้นมาให้มนุษย์และสัตว์ได้ใช้เพื่อแสดงความเป็นคนสองมิติได้ก็มีเท่านั้นเนี่ยโอเคนิพพานแท้คืออย่างไรหวังว่าท่านคงมีความสุขมากขึ้นที่ฟังพระโอวาทของพระบิดามาถึงตรงนี้นะครับนิพพานแท้คืออย่างไรข้อหนึ่งครับจำไปเลยครับท่านสามารถดับกิเลสได้หมดสิ้นท่านก็คือจิตหยาบตัวท่านคือจิตหยาบนะตัวท่านคือจิตหยาบที่ได้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในต่อมพิทูเอตรีซึ่งเป็นต่อมใต้สมองท่านกับเราที่กำลังคุยเนี่ยเราใช้จิตหยาบคุยกันนะครับจิตหยาบต้องดับกิเลสได้หมดสิ้นในประการที่หนึ่งจึงจะเรียกว่านิพพานแท้ประการที่สองไปตามขั้นตอนจิตหยาบของท่านจะต้องอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้แน่นอนถ้าท่านดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงกฎแห่งกรรมมันจะไม่ทำงานท่านจะเป็นคนที่อยู่เหนือกฎแห่งกรรมนึกภาพออกไหมล้างความเชื่อแบบโบราณซะฟังพระบิดาซึ่งกำลังกล่าวอนุตตรธรรมให้พี่ๆน้องๆได้ฟังท่านจะมีทางไปฟังเรากล่าวตามที่พระโอวาทพระองค์สื่อมาท่านจะมีทางไปท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณไม่ใช่ท่านหาธรรมะมาตลอดหาคำตอบไม่ได้ไปมาที่สำนักไหนถิ่นฐานไหนไปไหนไม่อ่านตำราเล่มไหนก็ไม่เคยค้นพบคำตอบที่อยากทราบฟังทุกวันเสาร์สิแล้วถ้าจะพบคำตอบพระบิดาทรงทราบว่าลูกคนไหนปรารถนาจะเรียนรู้เรื่องอะไรพูดง่ายๆคือลูกคนไหนยังโง่เรื่องอะไรอยู่พระองค์ก็จะบอกมาให้ด้วยความเมตตาเพราะพระองค์รู้ในจิตของพวกท่านทุกคนอยู่แล้วท่านนึกอะไรคิดอะไรรู้สึกอย่างไรโกหกพระองค์ไม่ได้หรอกมันเวลาท่านนั่งฟังอยู่ดีๆเผลอๆอุ้ยพระบิดาให้ท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลบอกคำตอบที่กูกำลังอยากรู้อยู่พอดีเลยอุ้ยพระองค์ทรงรู้ได้ยังไงอุ้ยอาจารย์รู้ได้ยังไงอาจารย์ไม่รู้หรอกแต่พระบิดาทราบจึงให้คำตอบท่านไงเพราะท่านเป็นคนดีมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและแน่นอนพระองค์ก็ปรารถนาจะให้ลูกอย่างท่านน่ะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระองค์พระองค์ทรงคิดถึงลูกท่านมากันเป็นหมื่นๆปีแล้วพระองค์ทรงคิดถึงลูกและเห็นลูกฆ่ากันตายเองกินกันเองเลือดเนื้อกินกันเองแล้วมาแช่งด่าพ่อตัวเองก็คือพระบิดาอีกก้าวล่วงพระองค์อีกถามว่าพระองค์จะเสียพระทัยไหมถ้าเป็นมนุษย์อ่ะเจ็บปวดพระทัยมากอ่ะโชคดีพระองค์เป็นมหาสุญญตานะพระองค์ถึงแสดงอาการไม่พอใจกับลูกเนี่ยไม่ได้ก็เรานี่แหละที่ในตอนเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นมหาสุญญตายกเว้นตอนสื่อพระโอวาทเนี่ยมันเราจะแสดงอาการไม่พอใจให้ท่านเห็นว่าพระบิดาไม่พอพระทัยพระบิดาไม่ทรงปลื้มนะถ้าคุณทำตัวแบบนี้เราจะแสดงอาการแทนพระเจ้าให้คุณเห็นแม้คุณไม่รู้หรอกไม่มีตัวชี้วัดว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันโง่มันฉลาดนะมันถูกหรือมันผิดมันบุญหรือมันบาปอะไรแบบนี้นะครับนะจิตหยาบอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้นะนิพพานแท้สองอย่างแล้วนะนะซึ่งเราบอกแล้วท่านเป็นคารวะท่านก็สามารถทำสองข้อนี้ได้เข้าถึงสองข้อนี้ได้ไม่จำเป็นต้องเข้าป่านะไปหาหน่อไม้หรอก ประการที่สามจิตหยาบดับการมีสังสารวัฏได้เนี่ยแค่ทำข้อเดียวนะดับข้อเดียวเนี่ยท่านเห็นไหมข้อ2ข้อ3มันมาเป็นพรวนเลยครับ
มันมาเองเหมือนกับที่นั่งกรรมฐานสมถะกรรมฐานอะอภิญญา5มันเกิดเองถ้าตั้งมั่นอย่างจริงจังใจจดใจจ่อนะได้แน่นอนเลยอภิญญาพอเดินอากาศได้นะมีตาทิพย์หูทิพย์หายตัวได้ดำดินได้เดินบนน้ำได้นะลอยตัวได้อะไรพวกนี้หายตัวได้สารพัดอะนี่เหมือนกันนะแค่ดับกิเลสได้หมดสิ้นหมดได้อย่างสิ้นเชิงด้วยท่านก็จะได้ข้อ2ได้ข้อ3

ทําไมมาเกิดเป็นมนุษย์ทําไมถ้ามันเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความวุ่นวายถึงแม้ตอนนี้เราอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้แล้วนะแต่คนอื่นมันอยู่เหนือไม่ได้มันมีแต่ความทุกข์อ่ะเราอ่ะเป็นคนเดียวที่สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้เราพยายามจะสอนคนอื่นให้เข้าถึงตรงนี้ได้แต่ไม่รู้มาเกิดทําไมพระบิดาก็เลยให้คําตอบมาเกิดเพื่อจะสั่นสะเทือนขันห้าให้มันเป็นธรรมจักรแล้วใช้พลังงานความรักในข้อ5ก็คือวิญญาณเนี่ยเป็นไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนโดยให้กับโลกร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมครอบครัวมี3คนพ่อแม่ลูกสมการซัมเบต้า x ตัว x มีค่าเท่ากับ3เพราะในครอบครัวเนี่ยถ้าพ่อแม่ลูกรักกันมีครอบครัวที่อบอุ่นมีครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุขที่มั่นคงตลอดทั้งวันคืนนะโดยเฉพาะกลางคืนที่ยังไม่หลับนะทั้ง3คนพ่อแม่ลูกจะสามารถแบ่งพลังงานความรักซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกให้กับโลกได้ 1% ในทุกวินาทีในครอบครัวเดียวเนี่ยแล้วถ้าทั้งหมู่บ้านมันมีหลายครอบครัวมันช่วยกันหมุนธรรมจักรเนี่ยโลกนี้ก็ไม่เสียสมดุลพระพุทธองค์บอกแล้วธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าถ้าคุณหมุนธรรมจักรได้คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับตัวคุณได้กับคนในครอบครัวได้คุณก็จะไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับคนครอบครัวข้างเคียงหรือกับคนในสังคมมันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนช่วยให้โลกหมุนนี่คือธรรมจักรไม่ใช่แปลความหมายมาเป็นแค่ธงธรรมจักรนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องนะเราไม่ได้มัวเมเราไม่ได้มั่วเราไม่ได้ว่าใครแต่เรามาเปิดเผยเรียกหงายกะลาให้เห็นแสงสว่างให้ผู้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยได้เห็นแสงสว่างโดยเฉพาะผู้ที่มีจิตตะปัญญาและปรารถนาการหลุดพ้นที่แท้จริงเรามีสไลด์ตอนก่อนสื่อถ่ายทอดพระโอวาททุกครั้งนะสไลด์แผ่นที่2มี4ข้อถ้าไม่ต้องการความรู้ใหม่ไม่ปรารถนาการหลุดพ้นก็อย่ามาชมรายการเราเพราะท่านชมรายการผิดแต่ถ้าท่านปรารถนาการหลุดพ้นไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอีกและสามารถจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์และหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้เหมือนพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์บอกว่าจิตวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะโดยพวกเทพเทวดาหรือเป็นอรหันต์เทพพรหมทั้งหลายจะไม่เห็นพระองค์อีกเพราะพระองค์จะไม่ได้อยู่ในอนันตจักรวาลนี้อีกก็จิตวิญญาณของพระองค์เนี่ยก็จะไม่มีใครเห็นและขณะเดียวกันมนุษย์โลกก็จะไม่มีใครเห็นพระองค์ด้วยเพราะพระองค์จะไม่มีวันกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมันก็จะไม่มีใครเห็นพระองค์ไงใช่ไหมไม่เหมือนเราที่สัญญาว่าเราจะกลับมาเพียงแต่ว่าเมื่อเรากลับมาแล้วอ่ะมันจำเราได้หรือเปล่าอ่ะมันก็เรื่องของคนนั้นนะว่าจะจำเราไหมจะจำเราไหมหรือจำได้ไหมหรือลืมเราไปแล้วนะก็แค่นั้นเองนะเราก็พูดกว้างๆแบบเนี้ยพูดแบบซีนิมาสโคปใช่ไหมท่านถ้าท่านจะดับกิเลสได้หมดสิ้นเนี่ยท่านก็สามารถจะใช้ขันห้าได้อย่างถูกต้องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณก็คือพลังงานซึ่งโลกต้องการก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกคล้ายๆกับสนามแม่เหล็กโลกอ่ะเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันแล้วโลกก็เอาไปใช้ในการทำให้โลกหมุนทำให้เกิดความสมดุลทำให้มีออกซิเจนขึ้นมาให้เราหายใจทำให้โลกเราเนี่ยเป็นโลกที่มีความอบอุ่นไม่หนาวจัดเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นเราก็ไม่หนาวตายอยู่บนโลกนี้เพราะโลกโคจรอยู่ในอวกาศใช่ไหมนี่คือความจริงทั้งหมดนะแล้วก็อย่างที่5จิตหยาบสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้แปลว่าบิงโกถ้าท่านสามารถหมุนธรรมจักรได้ท่านจะใช้จิตญาณของท่านสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณมีคุณสมบัติเดียวกันมีคุณสมบัติเดียวกันมันจิตวิญญาณก็ประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะท่านใช้จิตญาณของท่านคนนะตัวเองให้เป็นมนุษย์ก็คือยกระดับตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเนี่ยนะกับจิตวิญญาณมอบความรักให้กับโลกทั้งด้านกายภาพคือไม่ทำร้ายโลกไม่ถมทะเลไม่ต้านกั้นเขื่อนกั้นน้ำไม่โค่นต้นไม้ทำลายป่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่คือทางกายภาพแต่ถ้าเป็นความรักนะก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาความรักก็คืออดทนอดกลั้นให้อภัยใช่ไหมแบบองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านสอนไว้แค่ท่านมีความรู้สึกทางจิตสั่นสะเทือนแบบนี้จิตก็จะเหวี่ยงพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาทำปฏิสัมพันธ์กันตัวซัมเบต้าเอ็กซ์คือพลังงานรวมทางด้านจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์เอ็กซ์โซนก็คือ3คนในครอบครัวมันจะเป็นประโยชน์กับโลกใช่ไหมมันมนุษย์เดียวดายคนเดียวปลีกวิเวกไม่ได้ต้องมีสังคมอย่างนั้นคือต้องมีครอบครัวแล้วสั่นสะเทือนร่วมกันเพื่อให้ความรักกับโลกหน้าที่ของจิตวิญญาณในการเป็นหน้าที่รักหน้าที่หลักมาเกิดไม่ใช่ซัดเซพเนจรมาแล้วมาผุดไม่รู้มาผุดโผล่มาจากไหนไม่รู้อยู่มาเกิดมาเพราะมีที่มาเพราะมีหน้าที่จะต้องทำนะเมื่อทำหน้าที่เสร็จแล้วต้องกลับบ้านมันเราถึงบอกนิพพานคือกลับบ้านไม่ใช่นิพพานคือการดับอัตตาตัวกูเพื่อให้มีอันนั้นให้เปลี่ยนจากอัตตาเป็นอนัตตาแทนอะไรแบบนี้ซึ่งอะไรก็ไม่รู้จะแพะชนแกะมั่วไปหมดเรื่องง่ายๆทำให้เป็นเรื่องยากและซับซ้อนสับสนจนชาวบ้านบอกว่าถ้า
ท่านทั้งหลายมีเส้นทางนิพพานแบบนี้

แม่งดีกว่าเพราะมันยากเว้ยเฮ้ยนะกูก็เป็นมนุษย์น่ะเกิดแก่เจ็บตายกินขี้พี่นอนไปตามปกติอย่างนี้ก็เสร็จสิครับเสร็จสิก็แปลว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ล้มเหลวหมดเลยครับถ้าใครอยากจะหลุดพ้นต้องไปบวชต้องไปนักพจน์นักบวชเท่านั้นเหรอครับไม่ใช่หรอกครับเราบอกแล้วนะนักสู้ประการรู้แจ้งนักรบแห่งแสงสว่างเราเคยพูดไว้ทั้งหมดนิพพานแท้คือ5ประการพี่น้องครับถามเราถามท่านทั้งหลายว่า5ข้อนี้เป็นคารวะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นชาวบ้านเนี่ยปฏิบัติได้ไหมเข้าถึงได้ไหมพระองค์ก็สื่อวิธีการปฏิบัติมาให้ท่านอยู่เนืองๆทุกวันเสาร์ไปย้อนดูของเก่าได้ใช่ไหมท่านยังสามารถมีลูกมีเมียมีสมบัติมีทรัพย์สินค้าได้แต่อย่าไปยึดติดกับมันนะอย่าไปหลงกับมันนะทำหน้าที่ของท่านไปอ่ะใช่ไหมวางจิตให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องให้รู้ความจริงทุกสิ่งที่ควรรู้ไม่ใช่รู้ผิดถูกๆมันก็หลงทางครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับวิธีกรรมฐานบรรลุภารกิจของจิตวิญญาณไม่ได้เราพูดถึงคารวะนะคารวะไปใช้วิธีกรรมฐานเนี่ยเพื่อจะบรรลุภารกิจของจิตวิญญาณไม่ได้เพราะอะไรครับข้อ1เพราะใช้ขันธ์5ได้ไม่สมบูรณ์ระหว่างไปนั่งกรรมฐานใช้ขันธ์5ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรอย่างแรกเลยครับอายตนะภายนอกถูกปิดทั้งหมดคำว่าหมุนเนี่ยก็คือหมุนธรรมจักรเนี่ยก็คือหมุนธรรมชาติตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเหมือนกับตาอยู่รอบข้างท่านต้องหมุนแล้วก็ส่งคลื่นของการสัมผัสเนี่ยจากการหมุนไปที่จิตไปที่จิตหยาบก็คืออยู่ข้างในคือต่อมภายเนื้อที่เราบอกใช่ไหมแล้วจากจิตหยาบเนี่ยจะต้องส่งการหมุนเนี่ยส่งพลังไปถึงพิทูอิตารีซึ่งที่นั่นเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณหรือพระประธานน่ะก็คือจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านน่ะประทับอยู่ตรงนั้นนั้นเวลาเราไปไหว้พระที่วัดเนี่ยเราไหว้แต่เจ้ากูไหว้แต่พระลูกวัดไหว้แต่เจ้าอาวาสเราไปกราบพระประธานในโบสถ์ไหมนะครับไปวัดไหนเราต้องไปกราบพระประธานในโบสถ์เพราะโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจิตวิญญาณของท่านเหมือนกันเมื่อจิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนกายหยาบทั้งหมดแล้วสั่นสะเทือนต่อมไร้ท่อทั้งหมดกายหยาบทั้งหมดต้องสั่นสะเทือนให้ถึงจิตวิญญาณของตัวเองด้วยซึ่งเป็นพระประธานถ้าไปนั่งเฉยๆตรงนั้นนะใช้ขันธ์5ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรอายตนะภายนอกถูกปิดไว้ทั้งหมดขันธ์5ของสัตว์ที่ใช้สัตว์เวลานอนหลับมันปิดหูปิดตาหมดมันไม่มีสติสมบูรณ์เหมือนมนุษย์อ่ะขันธ์5ก็ไม่เกิดมีก็ใช้ไม่ได้สัตว์จะตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บขันธ์5จะเริ่มต้นทำงานทันทีเขาจะมองหาอาหารมองหาลูกหาเมียหาผัวหาครอบครัวตัวเองนะด้วยความรักเล่นกับลูกเล่นกับอะไรเนี่ยจิตสัญชาตญาณเขาก็จะสั่นเสียเป็นความรักนั่นแหละเขาหมุนขันธ์5แล้วเขาสั่นเสียขันธ์5เป็นธรรมจักรแล้วยกเว้นตอนก้าวเราใช่ไหมสัตว์ยังต้องลืมตาอ้าปากเปิดอายตนะทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปใช้วิธีกรรมฐานนั่งเฉยๆท่านอยากจะไปสวรรค์คนเดียวไงท่านจึงใช้ขันธ์5ไม่ได้ท่านไม่ได้ใช้ขันธ์5ถ้าใช้ขันธ์5อายตนะภายนอกทั้งหมดต้องเปิดประการที่2วิธีกรรมฐานถ้าคารวะอย่างท่านไปใช้มันจะแก้ไขกรรมเก่าไม่ได้กรรมเก่าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมามีน้ำหนักมวลด้วยนะ10.5 มิลลิกรัมต่อ1กรัม1กรัมมะเนี่ยน้ำหนักมวลเนี่ย 10.5 มิลลิกรัมเอ้ยขอโทษ 0.5 มิลลิกรัมพูดผิดเอาซะเยอะเลยนะกรัม1กรัมเนี่ยน้ำหนักมวลเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมซึ่งเป็นประจุทั้งลบทั้งบวก 0.5 มิลลิกรัมหมดกรัมชั่วก็คือกรัมที่เป็นประจุลบกรัมดีก็คือประจุบวกแต่ถ้าไม่เกิดกรัมเลยทำความดีและไม่หวังสิ่งตอบแทนกรัมดีก็ไม่เกิดถูกไหมแต่กรรมชั่วถ้าทำแล้วมันเกิดเพราะอะไรเธอทำกรรมชั่วโดยเธอไม่รู้ตัวแต่คนที่ถูกเธอกระทำน่ะคนที่ถูกเธอทำชั่วน่ะเขารู้ตัวไหมถ้าเขารู้ตัวปั๊บเนี่ยกรรมก็เกิดมันมีการเกี่ยวกรรมกันเกิดขึ้นโอเคนะเดี๋ยวบางคนเป็นศรีธนชัยบอกว่าถ้าทำกรรมดีแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนก็จะไม่เกิดผลกรรมที่เป็นกรรมบวกที่ทำให้เป็นภาระของจิตวิญญาณก็เลยไปใช้ในทางตรงข้ามว่าฉะนั้นกูจะทำระยำทำชั่วกับใครแค่กูทำเป็นไม่รู้ตัวทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวแต่กูทำชั่วกับมันแล้วกูด่าอีเวนี่โดยที่กูนะไม่รู้ตัวต่อให้คุณขาดสติต่อให้คุณประมาทผลกรรมก็เกิดขึ้นทั้งนั้นอ่ะถ้ามันเป็นลบนะแต่ถ้าเป็นบวกเนี่ยได้วางเฉยทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำดีโดยไม่หวังจะเอาหน้าใครนะอย่างเช่นที่เราเคยสอนไว้เวลาจะทำบุญทำกุศลไม่ต้องไปทำที่ธรรมศาลาหรอกแล้วเวลาทำบุญทำกุศลก็ไม่ต้องให้มีแตรวงนำหน้าหรอกทำเงียบๆผลกรรมที่เป็นด้านบวกมันก็เกิดแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าใช้วิธีกรรมฐานแบบที่ท่านไปนั่งอยู่ที่บ้านนั่งอยู่ในห้องนั่งอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยท่านแก้ไขกรรมเก่าไม่ได้ถ้าจะแก้ไขกรรมเก่าได้ท่านต้องมีสังคม
เพราะเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมหรือสัตว์ทั้งหลายอาจจะเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกับท่านมาหรือบางคนเนี่ยก็คือผู้ที่ร่วมแสดงละครโรงเดียวกันแสดงละครร่วมกันกับท่านโดยผลัดกันยื่นเงื่อนไขให้แก่กันและกันเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการของขันห้าแล้วให้ท่านเรียนรู้ว่าถ้าเขาเนี่ยใช้เงื่อนไขชั่วๆแสดงออกหรือกระทำต่อท่านท่านจะสั่นสะเทือนขันห้าให้มันเป็นธรรมจักรได้อย่างไรเพราะปกติดีมาดีตอบเลวมากูเลวตอบถูกต้องไหมท่านจะทำยังไงที่มึงเลวมากูก็ดีตอบนั่นแสดงว่าท่านหมุนขันห้าท่านทำให้ขันห้าเป็นธรรมจักรได้แต่ถ้าดีมาดีตอบท่านทำให้เกิดขันห้าได้แต่มีเงื่อนไขว่ามึงต้องดีกับกูใช่ไหมนะแต่ถ้าเวลาใดมันทำชั่วกับเราทำเลวกับเราเราจะไม่เลวตอบกับมันแต่เราจะรักมันเหมือนเดิมได้นี่ต่างหากครับคือความสำเร็จในการหมุนธรรมจักรโดยการกระทำผ่านขันห้าใช่ไหมท่านต้องมีสังคมแต่ถ้าท่านเป็นระหว่างท่านนั่งอยู่ในห้องพระเนี่ยท่านทะเลาะกันกับผัวเมียพ่อแม่ลูกในบ้านแล้วท่านก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะมันดึกแล้วเลยกูหลบไปนั่งอยู่ห้องพระอยู่คนเดียวถามว่าท่านจะแก้ไขกรรมเก่าได้ไหมระหว่างไปนั่งอยู่คนเดียวนั้นเพื่อสงบสติอารมณ์เมื่อกลับออกมาแล้วท่านจะต้องรักไอ้คนที่มันไม่น่ารักให้ได้ที่มันทำให้กูต้องอัปเปหิตัวกูเองไปแอบนั่งสมาธินั่งกรรมฐานอยู่ในห้องพระท่านต้องมาทำดีกับเขาขอโทษนะแต่กี้พี่วู่วามไปหน่อยพี่เลยไม่อยากคุยกับน้องนี่ถ้าเป็นสามีนะเลยหลบไปปลีกวิเวกเพื่อทำจิตให้สงบก่อนพี่ขอโทษจริงๆพี่ไม่รู้ว่าน้องเป็นคนนิสัยอย่างนั้นนะวันหน้าพี่จะระวังพี่จะไม่โกรธน้องอีกหรืออะไรก็ว่าไปไอ้น้องเนี่ยพอได้ยินสามีมาพูดแบบเนี้ยนะไม่ต้องอ้อนมันจนออกหน้าหรอกมันก็จิตสงบได้นะว่าเราไปนั่งห้องพระมาจิตเราสงบแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนี้โอเคนะแต่ไม่ใช่หนีเลยครับกูทะเลาะกับมึงกูเลิกกับมึงทั้งชีวิตนี้เลยนะโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาตินะก็เรียกว่า depart แปลว่าแยกทางกันหรือ convert เป็นคำเป็นสำนวนนะ convert ก็ต่างคนต่างไปคนละทางคนละทิศอย่างว่างั้นเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีกรรมฐานปฏิบัติคือไปสวรรค์คนเดียวเนี่ยยังไงไงก็แก้ไขกรรมเก่าไม่ได้นะนักบวชก็เหมือนกันครับไม่ก่อกรรมใหม่ได้เพราะอยู่คนเดียวนะแล้วก็คอยควบคุมจิตระวังจิตไม่ให้ไปคล้องแวะกับใครไม่ให้ไปเผือกกับคนโน้นคนนี้ไปนึกชั่วถึงคนโน้นคนนี้นินทาคนโน้นคนนี้อยู่คนเดียวเนี่ยจิตมันก็ทำบาปได้นี่ก็พยายามกำกับไว้ให้มันอยู่ในตัวเรานะถือว่าเก่งนะอยู่ในตัวเรานะและอย่างที่3ก็คือถ้าท่านไปนั่งแบบนั้นท่านเป็นคฤหัสถ์ไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวไปปลีกวิเวกท่านก็จะไม่สามารถทำตามเงื่อนไขในพันธสัญญา6ได้เช่นเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกต้องให้ความรักกับโลกผ่านขันธ์5ท่านไปนั่งปฏิบัติธรรมะอยู่คนเดียวท่านพยายามจะดับการมีอยู่ของตัวกูของกูท่านทำเพื่อตัวเองนะยังไม่ได้ทำเพื่อโลกเลยเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกไม่ได้เห็นไหมบกพร่องไหมนะไม่ต้องพูดเรื่องข้ออื่นนะ6ข้อเอาแค่ข้อนี้ข้อเดียวพอนะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของคนอื่นระหว่างที่ท่านนั่งหลับตาอยู่ในป่าในเขาเนี่ยท่านก็เป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับใครไม่ได้ลิงข้างบางชนิดมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านหมายถึงเพื่อนมนุษย์นะใช่ไหมไม่สามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ใช่ไหมเพราะท่านทิ้งสังคมทิ้งบ้านทิ้งเมืองเลยนะใช่ไหมพันธสัญญา6ก็บกพร่องก็ถือว่าไม่ทำตามเนี่ยประการต่อมาประการที่4นำพาจิตวิญญาณของตัวเองให้หลุดพ้นไม่ได้เพราะไปเข้าใจผิดว่าที่ตัวเองนั่งกรรมฐานอยู่เนี่ยตัวเองกำลังปฏิบัติกับจิตวิญญาณของตัวเองไม่ใช่เลยครับเจ้าอาวาสกำลังปฏิบัติแต่พระประธานเนี่ยท่านนั่งของท่านอยู่เฉยๆไม่ได้รับรู้อะไรเลยนั่งมานั่งอยู่หน้าประธานพระท่านอาวาสเจ้าอาวาสมานั่งกรรมฐานอยู่ต่อหน้าพระประธานพระประธานก็ไม่รับรู้ไม่ดูเห็นอะไรหรอกครับเพราะว่าเป็นแค่ประธานมอบหมายให้กับเจ้าอาวาสดำเนินการอยู่แล้วเนี่ยเป็นเจ้าวัดแทนอยู่แล้วนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ได้รับรู้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ร่วมมีส่วนร่วมอะไรเลยครับเพราะจิตหยาบกำลังทำเพื่อจิตหยาบเองจิตหยาบยังไม่ได้ทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองเลยครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณมันจะหลุดพ้นได้ยังไงครับมันก็ยังอยู่เนี่ยครับเพราะจิตหยาบยังไม่ได้ช่วยอะไรจิตวิญญาณเลยที่ทำอยู่เนี่ยที่ปฏิบัติกรรมฐานอะไรมาเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองไม่ใช่เพื่อจิตหยาบล้วนๆครับประการที่5ครับทำให้จิตวิญญาณต้องหลุดลอยนี่ครับคือสิ่งที่สร้างขึ้นเพราะหลงทางนิพพานพอตายไปแล้วคิดว่าตัวเองนิพพานแล้วก็คืออัตตาหายแล้วเหลือแต่อนัตตาเนื้อไม่มีตัวตนแล้วเหลือแต่ความเป็นอนัตตาจิตวิญญาณนั้นมีแต่กรรมเก่าติดตัวอยู่ซึ่งมาเกิดชาตินี้เพื่อเรียนรู้จะต้องแก้ไขต้องแก้ไขโดยการเจอบททดสอบที่เพื่อนมนุษย์รอบข้างในสังคมหยิบยื่นให้แต่ไปปลีกวิเวกถ้าท่านไปทำตามนักบวชนะท่านก็จะไม่ได้ช่วยให้จิตวิญญาณเนี่ยมีอะไรก้าวหน้าเลยเพียงแต่จิตหยาบของท่านมีไม่ได้สร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น
จิตวิญญาณของท่านก็เลยไม่มีน้ำหนักมวลอันเกิดจากบุพกรรมแม่เหล็กหรือผลกรรมบวกบวกลบลบที่ชาตินี้จิตอยากเป็นผู้สร้างให้เป็นภาระจิตวิญญาณก็เลยมีแต่สัมภาระจากอดีตชาติที่ติดตัวอยู่แต่จิตหยาบเหลวไหลไม่ช่วยในการที่จะทำให้มันเป็นโมฆะกรรมนึกออกไหมฮะจิตวิญญาณของท่านจึงมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าจิตวิญญาณที่มีคุณสมบัติพอที่จะเวียนว่ายตายเกิดคือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในสังสารวัฏอีกเพราะจิตวิญญาณมีน้ำหนักโลกจะสามารถเหนี่ยวรั้งให้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้เพราะฉะนั้นจึงต้องไปลงนรกเพื่อชำระจิตวิญญาณใช่ไหมให้ใสบริสุทธิ์แล้วก็ย้อนกลับมาสู่การเกิดใหม่เพื่อที่จะเอาบทเรียนบททดสอบเก่าๆในชาติที่ผ่านมาที่ล้มเหลวหรือในชาตินี้ที่ล้มเหลวเนี่ยกลับมาเรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองใหม่ก็เลยทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิดคือมีวัฏสงสารก็เลยมีสังสารวัฏแต่ปรากฏว่าจิตวิญญาณไม่มีพลังอำนาจที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้เนื่องจากมีคุณสมบัติเหนือกว่าจิตวิญญาณของผู้ที่เป็นมนุษย์อยู่ในความเป็นปัจจุบันก็แปลว่ามีน้ำหนักมวลเกินกว่า50มิลลิกรัมจิตวิญญาณของมนุษย์คนไหนก็ตามถ้ามีน้ำหนักมวลเกินกว่า50มิลลิกรัมเนี่ยมันจะถูกเหนี่ยวรั้งให้กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพื่อชำระเสบียงที่ไม่ต้องการก็คือน้ำหนักที่มันเกินจาก30มิลลิกรัมเพื่อชำระกรรมนั้นทิ้งให้ได้ไม่งั้นเนี่ยจะนิพพานหรือจะหลุดพ้นออกไปจากโลกหรืออนันตจักรวาลไม่ได้เพราะว่าจะมีแรงดึงดูดหรือแรงเหนี่ยวรั้งของจักรวาลของโลกของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเนี่ยจะเหนี่ยวรั้งเอาไว้เหมือนเหนี่ยวรั้งก้อนเมฆให้ลอยสูงได้แค่ไหนก็ไปต่อไม่ได้เพราะมีน้ำหนักมวลอยู่นะน้ำหนักมวลก้อนเมฆที่เป็นเมฆฝนจะลอยต่ำเห็นไหมฮะเพราะโลกเหนี่ยวรั้งเอาไว้แต่ถ้าเป็นเมฆก้อนขาวๆมีความชื้นต่ำกว่าก็จะลอยสูงกว่าจิตวิญญาณชั้นใดก็เป็นชั้นนั้นมันเมื่อท่านตายเพราะว่าต้องเป็นไงฮะยังทำหน้าที่ไม่สำเร็จจิตวิญญาณต้องตายเพราะจิตหยาบยังเหลวไหลถึงแม้ปฏิบัติเป็นในแนวทางกรรมฐานก็ตามจิตวิญญาณนั้นต้องไปชำระในนรกหรือถ้าจิตวิญญาณนั้นถูกชำระอาสวะกิเลสด้วยอาสวัคยญาณด้วยอภิญญาหกหมดแล้วแสดงว่าจิตใสใจสวยมากจิตวิญญาณนั้นก็จะไม่สามารถหลุดพ้นหรือนิพพานอย่างแท้จริงได้เพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณยังมีสัมภาระที่แบกติดตัวอยู่ไม่สามารถที่จะพาหลุดพ้นออกไปจากโลกและอนันตจักรวาลได้ต้องหาโอกาสที่จะชำระกรรมเก่านั้นให้ได้แต่ปรากฏว่าผู้ปฏิบัติเส้นทางนี้เข้าใจผิดว่าพอกูดับทุกข์ของกูได้ไม่ได้สนใจกรรมเก่าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาเลยนะไม่ได้เอามาพิจารณาและไม่รู้ด้วยว่านิพพานคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณเพราะคิดว่าตัวเองเป็นลูกกำพร้าไม่มีพ่อแม่ให้กำเนิดจิตวิญญาณคนที่ปฏิบัติแบบนี้ไม่เชื่อเรื่องแดนนิพพานไม่เชื่อเรื่องแดนสุญญตานะไม่เชื่อเรื่องการหลุดพ้นเชื่อแต่เรื่องนิพพานคือการดับอัตตาเพื่อให้เป็นอนัตตาอยู่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็เลยไม่รู้จะไปไหนเพราะจิตหยาบนะยังทิ้งภาระเอาไว้ก็คือมีผลกรรมเก่าที่ติดค้างอยู่และไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกไปได้เพราะผู้ที่จะหลุดพ้นออกไปได้จิตวิญญาณนั้นต้องเรียนรู้ที่จะทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณต้องเรียนรู้ที่จะทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าท่านสังเกตไหมศาสนาคริสต์กับอิสลามเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเป็นศาสนาที่เขามีพระเจ้าเห็นไหมฮะถึงแม้วิธีการทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันทั้งสองศาสนาศาสนาคริสต์ก็ทำแบบนี้ใช่ไหมฮะพระบิดาพระบุตรพระจิตส่วนศาสนาอิสลามนั้นทำละหมาดทั้งวันเลยด้วยการนอนหมอบราบกราบพระบิดาผ่านโลกก็เรียกทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าหรืออัลเลาะห์ผ่านพระแม่ธรณีคือผ่านโลกด้วยการนอนราบกราบกันมีแต่ศาสนาที่เกิดจากโลกเองเท่านั้นน่ะที่ไม่เอาพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าเวลาใครพูดถึงพระเจ้าก็ก้าวล่วงเลยคิดว่ากูอ่ะเป็นจิตวิญญาณล่องลอยเป็นจิตวิญญาณของผู้พเนจรนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีเหตุผลนะเป็นคนที่ใช้ปัญญาเป็นนะไม่ใช่ไอ้ประเภทที่เชื่อบางทีก็เชื่องมงายใช้ปัญญาไม่เป็นไอ้นี่นะไม่เชื่อก็คืองมงายด้วยการไม่เชื่อเพราะใช้ปัญญาไม่เป็นเราจึงมาหงายกะลาเพื่อเอาแสงสว่างเข้ามาให้และให้ท่านได้ใช้ปัญญาคิดนึกออกไหมครับ
พราะฉะนั้นจิตวิญญาณแทนที่จะตายแล้วเนี่ยหลุดหล่นลงมาบนโลกคือกลับมาเกิดใหม่หรือก่อนมาเกิดบนโลกคือหลุดลงนะหลุดหล่นนะอยู่ที่โคนต้นนะก็หลุดลงไปในนรกเพื่อไปชำระจิตวิญญาณให้ใสบริสุทธิ์แล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่ไม่หลุดพ้นไปเลยก็ไม่ได้ทั้งที่บางทีก็เป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะแต่ปฏิบัติผิดปฏิบัติแบบงมงายแล้วก็หลงทางนะก็เลยต้องไปลอยค้างอยู่เบื้องบนที่เราพูดขณะที่พระบิดาเมตตาให้เราสื่อพระโอวาทกับพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ทรงเปิดมิตินะสวรรค์ทั้งหมดมีกี่ชั้นเปิดหมดนะในนรกมีกี่ขุมก็เปิดหมดเพื่อให้ฟังพระโอวาทของพระองค์เพราะเสียงเราที่กล่าวแบบเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยก็คือพระสุรเสียงของพระเจ้าเราพูดเสียงก็ไม่แหบไม่หายไม่แห้งเพราะเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าไม่ใช่เสียงของเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแต่แน่นอนเสลดมันมีบ้างเพราะว่าร่างกายมนุษย์เป็นกายหยาบมันขาดน้ำเราไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้จิบน้ำคอมันก็เหนียวหนึบนะฮะใช่ไหมแต่เราก็สามารถพูดได้ท่านถ้าท่านไม่รำคาญเสียงกระแอมกระไอของเราใช่ไหมเพราะเราไม่ใช่หุ่นยนต์เราไม่ใช่โรบอทเราเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เหมือนกันนะพี่น้องนี่คือทั้งหมดที่เราพูดว่านักบวชคือใครใช่ไหมต่อไปนี้ก็เป็นวาระของคารวะบ้างครับคารวะเป็นใครรู้จักนักบวชละมารู้จักตัวเองบ้างท่านจะได้รู้ว่าท่านเนี่ยต้องชำระล้างไมล์เซ็ตใหม่วันชาวบ้านก็นิพพานได้คารวะเป็นใครครับคารวะก็คือผู้ครองเรือนคารวะก็คือผู้ครองเรือนถูกต้องไหมพี่น้องครับคือผู้ครองเรือนครองเรือนคือใครมีบ้านเรือนเป็นของตัวเองบางคนบอกบ้านเช่าบ้านเช่าก็ได้เพราะไม่มีตังค์ซื้อที่ดินไม่มีตังค์ปลูกบ้านก็เป็นบ้านเช่าก็ได้บ้านก็คือเรือนบ้านเรือนบ้านเรือนก็คือที่อยู่อาศัยบ้านก็คือที่อยู่อาศัยก็เลยเรียกว่าบ้านเรือนอย่างที่สองคารวะเป็นผู้ที่จะต้องยึดมั่นในพันธสัญญา6เราไม่พูดซ้ำเลยพันธสัญญา6มี6ข้อซึ่งจิตวิญญาณของท่านในภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาท่านจะมาไม่ได้ถ้าท่านไม่ให้สัจจะกับพระบิดาหรือพระเจ้าว่าถ้ามาแล้วท่านจะปฏิบัติหน้าที่ของท่านตามพันธสัญญา6ประการอย่างเต็มที่และปฏิบัติอย่างดีที่สุดท่านให้สัญญากับพระองค์ไว้ไม่งั้นท่านจะไม่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเพื่อจะมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ท่านจะไม่ได้มานะมีคนอาสาเยอะมีรูปธรรมที่อาสาเยอะท่านได้มาเนี่ยแสดงว่าท่านยืนยันเป็นสัจจะกับพระบิดาหรือพระเจ้าเอาไว้ว่าท่านจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างครบถ้วนแต่ทุกวันนี้ถ้าท่านยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าพันธสัญญา6มีอะไรบ้างท่านยังไม่รู้เลยว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างถามว่าท่านผิดสัจจะกับพระเจ้าท่านผิดสัจจะกับองค์จิตจักรวาลแล้วใช่หรือไม่ท่านอย่ามาอ้างนะว่าท่านไม่รู้ก็เราบอกท่านแล้วไงท่านไม่รู้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมพระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่เคยพูดเรื่องพันธสัญญา6ให้ท่านฟังถูกต้องไหมและพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่เป็นพระบุตรเอกเหมือนเราในยุคเก่าพระองค์ท่านก็ไม่ได้ตรัสเรื่องพันธสัญญา6ไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งเหมือนเราเพราะว่าเว้นเอาไว้ให้เรามาพูดตอนก่อนปิดยุคพลังงานเก่าเพราะท่านยังปรับปรุงตัวเองปรับเนื้อปรับตัวกลับเนื้อกลับตัวในการจะปฏิบัติให้ครบทั้ง6นี้ได้มันยังไม่สายมันเมื่อเราบอกแล้วท่านไม่ฟังท่านไม่ปฏิบัติตามก็แปลว่าไม่เชื่อตามมันก็ทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็นจิตหยาบที่ทำให้จิตวิญญาณของตัวเองต้องล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ประการที่3ผู้ปฏิบัติธรรมตามวิถีธรรมชาติคารวะคือผู้ที่มาเกิดเพื่อจะปฏิบัติธรรมะตามวิถีธรรมชาติปฏิบัติตามนักสู้ขอโทษปฏิบัติตามวิถีธรรมชาติเนี่ยพระบิดาทรงเรียกว่าเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งถ้านั่งกรรมฐานปฏิบัติการทางเทคนิคแบบนักบวชอย่างนั้นเขาเรียกว่านักรบแห่งแสงสว่างแสงสว่างหมายถึงแสงสว่างทางปัญญาจะทำจะเปลี่ยนจากโง่ให้เป็นฉลาดด้วยการนั่งเฉยๆแล้วปฏิบัติให้ตัวเองฉลาดให้ได้กับนักสู้เพื่อการรู้แจ้งคือมนุษย์เนี่ยงองูมาก่อนช้อชิงถูกเพื่อนมันหลอกถูกเพื่อนมันลวงถูกเพื่อนมันล้วงทั้งที่เราไม่อยากถูกหลอกถูกลวงถูกล้วงแต่เราถูกมันหลอกลวงและถูกล้วงไปก่อนแล้วเราก็จำไว้เป็นประสบการณ์อย่างนี้เรียกงองูมาก่อนช้อจริงเห็นไหมเราฉลาดขึ้นเพราะเราโง่มาก่อนเรารู้ว่าโลกนี้มีแสงสว่างเพราะเราอยู่ในรกในครรภ์ของแม่ในท้องแม่มันอยู่ในที่มืดมาก่อนพอออกมาสู่ที่แจ้งเราเลยรู้ว่าแจ้งมันเป็นยังไง
ก็เหมือนกับที่ท่านใช้ mindset เชื่อในเรื่องเก่าๆที่มันไม่ถูกต้องมันเหมือนกับอยู่ในกาลาครอบที่มืดมิดอ่ะแล้วเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์เอาอนุตตรธรรมที่ถูกต้องมาบอกท่านก็แปลว่าเอาแสงสว่างมาให้กับท่านโดยการหงายกาลาเปิดขึ้นมาทำไมหลายคนไม่ sensitive ทำไมหลายคนไม่สามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังกล่าวนี้คือแสงสว่างที่พวกท่านกำลังต้องการนะเขาเรียกความรู้สึกช้าแต่ไม่เป็นไรหรอกครับนะยังมีเวลาพอถ้ารู้สึกช้าจนกระทั่งเขาเปลี่ยนโลกเปลี่ยนยุคแล้วไม่ทันก็ต้องกลายเป็นขยะถูกชำระทิ้งไปจากโลกทั้งกายสังขารและจิตวิญญาณจะถูกชำระทิ้งเลยครับถ้าไม่เอาอ่าวไม่เอาไหนนะฮะขนาดเรามาเหนื่อยยากกันดึกดื่นถึงป่านนี้นะเราพูดจริงๆเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองทำเพื่อพวกท่านนะประการที่5คารวะเป็นใครครับเป็นผู้ที่ต้องคนตนเองให้เป็นมนุษย์ก็คือต้องคนจิตหยาบกายหยาบโดยเฉพาะสมองซึ่งเป็นกายหยาบเหมือนกันใช่ไหมต้องคนให้เข้ากันกับจิตวิญญาณคำว่าคนให้เข้ากันเนี่ยก็คือสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ด้วยการกระทำผ่านขันห้าเพื่อหมุนธรรมจักรให้สำเร็จให้ได้ถ้าท่านทำได้สำเร็จแปลว่าท่านคนตัวให้เป็นมนุษย์ได้มนุษย์มาจากคำว่ามนหรือมณะแปลว่าจิตใจอุศยะสนธิกับคำอุศยะแปลว่าสวยแปลว่างามแปลว่าสูงมันมณะหรือใจนะบวกกับอุศยะก็แปลว่าเป็นคนที่มีจิตใสใจสวยมีจิตใสใจสูงนั่นเองใจสูงแปลว่าใช้ปัญญาได้ปัญญาอยู่สูงใช่ไหมครับใจสูงจิตสูงก็คือเป็นจิตที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงซึ่งเป็นคลื่นบวกความถี่สูงสุดทางด้านบวกก็คือความรักเพื่อให้พี่น้องครับเรื่องเดียวกันหมดมันคารวะเป็นผู้ที่จะต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ตอนนี้ท่านเริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าท่านไม่ใช่นักพรตนักบวชท่านคือคารวะคารวะคือใครเนี่ยห้าข้อแล้วนะจำให้ได้ครับผู้ต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ข้อที่หกครับเป็นผู้ที่ต้องคนร่วมกันกับผู้อื่นและคนร่วมกันกับโลกก็แปลว่าหมุนธรรมจักรร่วมกันกับผู้อื่นด้วยไม่ใช่หมุนธรรมจักรในตัวเองอย่างเดียวเพื่อเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้คนอื่นเขาหมุนธรรมจักรแบบเดียวกับท่านได้โดยมีท่านเป็นเงื่อนไขคือคิดดีพูดดีทำดีอย่างที่ท่านชอบพูดกันธรรมะมีอย่างเดียวไม่มีอะไรคิดดีพูดดีทำดีพูดแค่นั้นนะแต่ที่มามันเป็นยังไงไม่รู้เนี่ยเราพูดจนเหนื่อยนะว่าท่านจะรู้ว่าอ๋อคิดดีพูดดีทำดีคือการเป็นเงื่อนไขด้านบวกเพื่อชวนคนอื่นเขาหมุนธรรมจักรไปตามเรานี่คือความจริงพี่น้องครับ6ประการคารวะเป็นใครต่อไปครับวิธีนิพพานของคารวะสนไหมล่ะเราบอกแล้วไงชาวบ้านก็นิพพานได้คารวะก็คือชาวบ้านนิพพานได้ใช้วิธีไหนครับประการที่1มีธรรมชาติสมาธิกำกับขันธ์5ใช้ธรรมชาติสมาธิกำกับขันธ์5และท่านรู้ไหมธรรมชาติสมาธิคืออะไรก็คือมหาสติเราพยายามจะเลี่ยงคำว่ามหาสติเพราะมีคนจับแพะชนแกะชอบเอาไปพ่วงกับคำว่ามหาสติปัฏฐาน4อะไรเขาเข้าหนึ่งคนละเรื่องธรรมชาติสมาธิก็คือปฏิบัติตนตามธรรมชาติหูตาไม่ต้องปิดอายตนะเปิดตลอดและไม่ต้องทิ้งสังคมไม่ต้องหนีสังคมทำมาหากินได้ใช้ชีวิตประจำวันได้นะนั่งกินนอนกินได้นะขยันทำมาหากินทุกอย่างใช้ชีวิตบทอยู่ในสังคมตามปกติแต่ใช้ธรรมชาติสมาธิในการดำเนินชีวิตคือหมุนขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยใช้มหาสติเป็นผู้กำกับไว้คือต้องรู้สติรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเมื่อครู่เพิ่งทำอะไรมารู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะต้องทำสิ่งใดนะ นะมีสติแปลว่ารู้รับรู้รู้รับเอาถ้าไม่รู้รับรู้และไม่ฉลาดรับเอามันก็จะทำให้เกิดการเสียความรู้สึกเกิดจิตตกจิตแตกเขาเรียกว่าเกิดเวทนาขันขึ้นมาก็จะเสียหายมากไม่สามารถหมุนธรรมจักรได้มันก็กลายเป็นหมุนกรรมจักรอะไรแบบนี้ครับประการที่สองครับวิธีนิพพานของคารวะนี่ท่านต้องปฏิบัติทุกวันตลอดชีวิตนะมีปณิธานแห่งนิพพานปณิธานแห่งนิพพานตรงนี้หมายถึงรักให้ได้ถึงแม้ใครคนนั้นจะไม่น่ารักให้อภัยให้ได้ถึงแม้คนนั้นทำตัวไม่สมควรจะให้อภัย 3. ไม่ก้าวล่วงเขาถึงแม้เขาจะล่วงเกินเราก่อนก้าวล่วงเราก่อนเราจะไม่ใช้เป็นเงื่อนไขในการก้าวล่วงเขากลับคืนประเภทดีมาดีตอบชั่วมาชั่วตอบเราจะไม่ทำแบบนั้นรักได้ให้เป็นไม่ก้าวล่วงนะส่วนข้อ1นั้นต้องใช้ปัญญาให้ได้2ข้อประการที่3ท่านทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าขณะใช้ชีวิตอยู่เนี่ย ตัวท่านเองเนี่ยคือจิตหยาบมีตัวตนแก่นแท้ของท่านเองคือจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างใน
ท่านต้องรู้ว่าตัวท่านเองอ่ะเป็นจิตหยาบซึ่งมีจิตวิญญาณแก่นแท้คือตัวจริงของท่านเนี่ยอยู่ข้างในท่านเป็นตัวแทนที่จะต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของท่านในทุกสิ่งจนกว่าท่านจะสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านได้คือรักเพื่อให้ไม่มีอย่างอื่นรักเพื่อให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้อย่างไม่มีเงื่อนไขให้ใครก็ได้นั่นแหละเวลาจะทำอะไรเวลาจะพูดอะไรกับใครจะทำสิ่งใดก็ตามต้องถามจิตวิญญาณคือถามตัวเองก่อนว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยเห็นด้วยไหมถ้าเราจะพูดแบบนี้กับเยคนนี้เห็นด้วยไหมที่เราจะทำสิ่งนี้แบบนี้ที่นี่อะไรแบบนั้นรู้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในถามก่อนถามตัวเองก่อนแต่ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยถามตัวเราเองไหมเรานึกอยากจะพูดเราก็พูดเรานึกอยากจะทำอะไรเราก็ทำใช่ไหมพี่น้องครับนึกอยากจะทำก็ทำนึกอยากจะพูดก็พูดบางทีแทนที่จะพูดมันกลายเป็นพูดเหม็นมีคนหน้าเบ้เลยใช่ไหมเพราะเราไม่ได้คิดก่อนพูดนึกแล้วก็พูดที่สำคัญคือไม่ได้นึกว่าตัวเองเป็นแค่ตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตัวเองอยู่ข้างในจิตวิญญาณมาทำหน้าที่อะไรจิตวิญญาณให้จิตหยาบเราทำหน้าที่แทนให้ทำอะไรบ้างทำอย่างไรเราต้องรู้เหมือนกันเนี่ยมีผู้มอบอำนาจให้ท่านไปดำเนินการตามกฎหมายที่อำเภอหรือที่โรงพักท่านไปทำนอกเหนือจากอำนาจที่เขามอบหมายให้ได้ไหมไม่ได้ผู้รับมอบอำนาจจะต้องทำตามในขอบเขตที่ผู้มอบอำนาจเขามอบอำนาจให้ถูกไหมเพราะอะไรเพราะผู้มอบอำนาจจะต้องรับผิดชอบในทุกสิ่งที่ผู้รับมอบอำนาจไปทำไม่ว่าจะทำถูกไม่ว่าทำผิดหรือไม่ทำหรือทำเกินเลยผู้มอบอำนาจนั้นจะต้องรับผิดชอบเหมือนกับว่าตัวเองเป็นผู้กระทำด้วยตัวเองนั้นทุกประการเพราะฉะนั้นจิตหยาบต้องเห็นใจจิตวิญญาณของตัวเองด้วยว่าเขามอบอำนาจให้ท่านทำเนี่ยเขาให้จิตหยาบคือตัวท่านทำอะไรเมื่อไม่รู้ว่าเขาให้ทำอะไรบ้างเวลาท่านนึกอย่างอิสระคิดอย่างอิสระว่าจะพูดจะคิดจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ถามจิตวิญญาณถามตัวเองอ่ะถามตัวเองซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่เราแน่ใจแล้วนะว่าเราจะทำแบบนี้แน่ใจแล้วนะว่าจิตวิญญาณของเราต้องการให้เราทำแบบนี้เดี๋ยวท่านจะได้คำตอบเพราะจิตวิญญาณเขามีสัญชาตญาณเขาจะสื่อสารกับจิตหยาบของท่านได้เขาจะมีคำว่าเฮ้ยอย่าทำเลยเช่นเราเห็นของคนอื่นแล้วเราจะไปหยิบมาเป็นของเราเพราะเราอยากได้มือของเราเนี่ยจะลังเลถ้าจิตวิญญาณของเราเนี่ยมีสัญชาตญาณที่เข้มแข็งเข้มข้นเขาจะเตือนเราว่าเอ้ยอย่าเอาเลยอย่าไปหยิบอย่าไปเอาก็เลยไม่ใช่ของเราแน่นั่นคือจิตวิญญาณท่านเตือนนะถ้าท่านไม่ฟังท่านบอกเออไม่เป็นไรหรอกไม่ดูของใครเนี่ยมันทิ้งไว้เนี่ยใครเจอต้องเอาสิแล้วหยิบเลยครับพอเฮ้ยไม่เป็นไรหยิบได้เลยซวยเลยคันนี้บางทีอาจจะเป็นของโจรบางทีอาจจะไปขโมยเขาเลยนะหรือไปลักขโมยของเขามาเนี่ยกลายเป็นแบบนั้นบาปผิดบาปเลยโดยไม่ฟังจิตวิญญาณของตัวเองที่เตือนนี่เราคือตัวอย่างที่เรายกให้ท่านฟังนะครับอย่างที่4ครับวิธีนิพพานของคฤหัสถ์ก็คือต้องสอบให้ผ่านทุกบททดสอบใครกวนตาใครกวนตีนใครกวนใจคือกวนโอ้ยเราจะต้องไม่สื่อสารไม่หาความไม่เอาเรื่องช่างมันเถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วนี่คือวิธีการตัดกรรมนี่ถ้าทำได้ท่านสามารถสอบผ่านทุกบททดสอบนะและถ้าสามารถตอบสนองทางด้านบวกเขาได้ด้วยมันด่ากูก็จริงอ่ะแต่เราให้อภัยมันแล้วเราก็ดีกับมันมันด่ากับมันด่าเราแต่เราดีมันเราดีกับมันนี่เราสอบผ่านสุดๆตะเกียลองตัดกรรมเราไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมอันนี้เราอยู่เหนือกฎแห่งกรรมเลยเพราะเราทำดีตอบแทนทั้งที่มันทำไม่ดีกับเราท่านสอบผ่านทุกบททดสอบวิธีนิพพานของคฤหัสถ์จำไว้นะครับวิธีสอบผ่านเนี่ยสอบให้ผ่านทุกบททดสอบด้วยอะไรครับด้วยปณิธานแห่งนิพพานกับธรรมชาติสมาธิข้อ1กับข้อ2เนี่ยท่านใช้2ข้อนี้ท่านสามารถสอบผ่านทุกบททดสอบไม่ว่าใครจะกวนตากวนตีนกวนใจกวนโอ้ยกวนอะไรก็แล้วแต่ท่านสอบผ่านหมดแล้วไม่ว่าไอ้หมอนั่นจะเป็นใครด้วยอย่าไปคิดว่าเป็นครอบคนในครอบครัวกูก็ยอมเว้ยแต่นี่ไม่ใช่คนในครอบครัวกูไม่ใช่ผัวกูไม่ใช่เมียกูไม่ใช่แม่กูไม่ใช่พ่อกูไม่ยอมไม่ได้ครับต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งนั้นถ้าท่านต้องการจะนิพพานคือหลุดพ้นกลับบ้านไม่ใช่นิพพานเทียมนะที่เราพูดนี่คือนิพพานแท้ๆนะชาตินี้ตายแล้วเนี่ยกลับบ้านได้เลยถ้าอยากกลับ
แต่ถ้าท่านเนี่ยไม่อยากกลับเพราะท่านบรรลุนิพพานได้จริงนิพพานแท้นะท่านจิตวิญญาณของท่านจะไม่ต้องตายครับท่านจะเป็นคนมีอายุยืนครับมีชีวิตที่เป็นอมตะเป็นร้อยปีท่านก็อยู่ได้และไม่ใช่ร้อยปีแบบหยอดน้ำข้าวต้มหรือตะบันหมากตะบันน้ำกินนะแข็งแรงมากท่านเชื่อเราพิสูจน์สิปฏิบัติตามที่เราบอกเนี่ยนะท่านเชื่อเรานะอ่ะสอบให้ผ่านทุกบททดสอบประการที่5ครับทำให้สำเร็จขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครับขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะทำทั้ง4ข้อนี้ให้ครบอย่าละเว้นอย่าละเลยอย่าละวางหรืออย่าละไว้ไม่ละครับไม่ละเว้นไม่ละวางไม่ละไว้ครับหรือไม่ละเลยหรือไม่ละลืมห้ามท่านต้องทำทั้ง4ข้อนี้ให้สำเร็จขณะที่ยังมีลมหายใจคือยังมีภพชาติของการเป็นมนุษย์อยู่ประการที่5มีทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านทำ5ข้อนี้ได้ตามที่เราบอกท่านรู้ไหมนี่คือขนมปังของพระเจ้านี่คือขนมปังของพระบิดาที่เรากล่าวเป็นไว้ในอดีตว่าถ้ากินขนมปังของพระบิดาแล้วจิตวิญญาณของท่านไม่ต้องตายอีกแปลว่าไม่มีสังสารวัฏท่านจะเป็นมนุษย์ได้อย่างมีอายุขัยยืนยาวแข็งแรงเหมือนกับเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวที่เขาอายุยืนเป็นร้อยปีพันปีแล้วเขาก็ไม่ตายอ่ะนะเพราะเขามีสมองก้อนเดียวไม่เหมือนมนุษย์มีสมองสองก้อนเลยลำบากนิดนึงครับพวกเขามีสมองก้อนเดียวครับกฎแห่งกรรมไม่มีเขาก็เลยไม่ต้องตายไม่ต้องมีสังสารวัฏใครเกิดมาชั่วก็ชั่วทั้งชีวิตใครเกิดมาดีก็ดีทั้งชีวิตของมนุษย์เราเป็นโลกเสรีใช่ไหมเดี๋ยวดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปแต่ถ้าจะให้ดีเป็นคนดีดีกว่าใช่ไหมล่ะไม่ต้องเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนึกภาพออกไหมห้าข้อนี้คือขนมปังของพระบิดาถ้าท่านกินก็แปลว่าท่านเอาไปปฏิบัติให้ครบทั้ง5ข้อจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายท่านจะอยู่เหนือโลกเหนือกรรมเหนือสังสารวัฏเหนือความทุกข์โดยไม่ต้องดับทุกข์ดับอะไรเลยครับทำตาม5ข้อนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือวิธีธรรมชาติเป็นวิธีของคารวะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจิตหยาบต้องนิพพานก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วนิพพานเพราะกูดับอัตตาของกูได้แล้วนะแต่กูลอยไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอรหันต์อยู่ข้างบนนั่นยังลอยคว้างอยู่ในอนันตจักรวาลยังมีอัตตายังมีตัวตนอยู่เลยแล้วบอกเป็นอนัตตาได้ไงครับคำว่าอนัตตาถ้าแปลว่าไม่ใช่ตัวตนบอกว่าอรหันต์ไม่ใช่ตัวตนเหรอเป็นอรหันต์ไม่มีตัวตนเหรอครับถ้าไม่มีตัวตนจะมีชื่อเรียกไหมครับมีนามเรียกไหมครับใช่ไหมครับใช้ปัญญาคิดนะพี่น้องครับนี่เรากำลังพูดกับคฤหัสถ์นะพูดกับคฤหัสถ์พูดกับชาวบ้านนะเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับนักบวชวิถีนักบวชเป็นวิถีที่เขามีความเชื่อของเขาอย่างนั้นเราไม่บังอาจจะไปวิเคราะห์วิจารณ์แต่เราจะพูดให้ชาวบ้านฟังคิดตามเรานะคิดแล้วไม่เชื่อเราก็ไม่ว่าคิดแล้วเชื่อเราก็ไม่ว่าเพราะเราถือว่าเราได้กลับมาทำหน้าที่แล้วเอานะจิตหยาบต้องนิพพานก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วจิตวิญญาณถึงจะนิพพานได้จิตหยาบต้องนิพพานจิตวิญญาณจึงจะมีโอกาสที่จะนิพพานและหลุดพ้นได้เพราะว่าในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์นั้นเราใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตไม่ใช่จิตวิญญาณอยู่ในขณะนี้นะถ้าจิตหยาบนิพพานจิตวิญญาณก็จะไม่ต้องตายเราให้สไลด์สำคัญนี้กับท่านไว้ถ้าจิตหยาบนิพพานจิตวิญญาณก็จะไม่ต้องตายสามารถที่จะให้ความรักกับโลกคือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกตามภารกิจหลักที่จิตวิญญาณขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าเข้ามายังระบบโลกเพื่อจะเอาความรักมามอบให้กับโลกถ้าท่านเนี่ยจิตหยาบยังไม่นิพพานขยะจิตหยาบจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้นั่นเท่ากับว่าจิตวิญญาณของท่านก็ล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ความรักกับโลกไม่ได้ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นถ้าวิญญาณท่านจะไม่ต้องตายท่านก็จะมีชีวิตที่เป็นอมตะนี่คือมหัศจรรย์ถ้าท่านต้องการความสามารถพิเศษมีอำนาจพิเศษก็คือเกิดมาแล้วไม่ต้องตายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรงและสามารถกำหนดเวลาที่ตัวเองจะต้องตายได้เสมอเพราะตายคือหลุดพ้นไม่ใช่ตายเพราะไปหลุดลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายานั่นตายคือพร้อมละพอละจบหน้าที่แล้วเพราะทำหน้าที่ตัวเองสำเร็จนี่คือเส้นทางเขาเรียกว่าเส้นทางบุญเส้นทางนิพพานเพื่อการหลุดพ้นไม่ใช่เส้นทางนิพพานเพื่อการหลุดลอยซึ่งเป็นเส้นทางนิพพานเทียมพี่ๆน้องๆที่รักครับถ้าท่านหมั่นทำสามเหลี่ยมนี่บอกความลับให้เมื่อท่านนิพพานจิตหยาบได้แล้วหมั่นทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาไว้ตายเมื่อไหร่
ท่านก็จะหลุดพ้นเมื่อนั้นคำว่าท่านนี่แปลว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกเนี้ยในอนันตจักรวาลเนี้ยตั้งหลายหมื่นปีที่ผ่านมาแล้ว 60,000 ปีที่ผ่านมาแล้วท่านก็จะสามารถหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลตามหลังพระศาสดาไปเรียกว่าก้าวตามพระศาสดาของศาสนาของท่านที่ท่านหลุดพ้นไปแล้วออกไปจากอนันตจักรวาลแล้วท่านตามหลังกลับไปได้เลยครับแต่เรามาบอกท่านในนามของพระเจ้าในนามของผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและมาบอกท่านในนามของพระศาสดาของพวกท่านว่าท่านต้องเจริญรอยตามดำเนินตามมรรควิถีจิตจักรวาลเพราะจิตจักรวาลไม่ใช่ลัทธิจิตจักรวาลไม่ใช่ศาสนาใหม่ใครๆก็ปฏิบัติตามได้ถ้าเห็นจริงเห็นแจ้งรู้จริงรู้แจ้งและเข้าใจอย่างทะลุปุโปร่งว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรถ้าท่านทำตาม5ข้อคือกินขนมปังของพระบิดาตะกี้นะที่เราบอกท่านไปแล้วท่านจำไว้นะท่านสามารถจะหลุดพ้นเมื่อไหร่ก็ได้หลุดพ้นในชาตินี้เลยก็ได้หรือจะอยู่ช่วยพระบิดาช่วยเราในการดูแลโลกเยียวยาโลกเพราะโลกทางกายภาพจะบอบช้ำมากเมื่อพระบิดาเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่จะทิ้งร่องรอยของดินน้ำลมไฟซึ่งก่อให้เกิดมหันตภัยพิบัติบนดาวเพราะโลกเสรีนี้เอาไว้มากมายแผ่นดินจะหายคนตายก็จะเยอะมากคนตายก็คือไอ้พวกที่เป็นปลาซึ่งหายใจด้วยปอดแต่เหลวไหลไม่เอาฐานไม่เอาไหนจะถูกชำระทิ้งทั้งหมดประชากรบนโลกจะเหลือน้อยมากนี่คือการกล่าวความจริงให้ท่านฟังทั้งหมดที่เรากล่าวมาชาวบ้านก็นิพพานได้เป็น message from God เป็น message from God พอได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมเราพยายามพูดให้อยู่ในช่วงไม่เกินตีหนึ่งครึ่งนะครับเพื่อที่จะอะไรครับเราเลยพูดเร็วตอนท้ายๆเพื่อท่านได้มีเวลาพักผ่อนกันเยอะๆที่ผ่านมาล่วงเลยเวลาตีสองครึ่งตีสามตีสี่ไปก็มีนะเอาเป็นว่าเอาแน่นอนไม่ได้เรื่องมันจบตรงไหนเอาตรงนั้นยอมรับไหมว่าพระโอวาทของพระเจ้าในราตรีเสาเชื่อมกับอาทิตย์เนี้ยสุดยอดไหมเราจะมีคำถามใน Facebook เพื่อให้ท่านช่วยตอบคำถามเราว่าฟังสื่อพระโอวาทในคืนวันนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของชาวบ้านนิพพานได้ท่านได้ความรู้ได้ประโยชน์ได้ความรู้ใหม่ได้ประโยชน์อะไรบ้างและท่านมีความมั่นใจว่าชาตินี้ท่านจะเป็นบุตรพระบิดาผู้หนึ่งที่สามารถจะส่งจิตวิญญาณของตัวเองกลับบ้านไปกับเรากลับคืนยังแดนสุญญตาที่อยู่นอกเอกภพไปกราบพระบาทพระบิดาหรือพระเจ้าได้เราจะตั้งคำถามแบบนี้คืนนี้แหละนะแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเนาะพักผ่อนให้สบายตื่นมาค่อยๆนั่งทบทวนแล้วตอบคำถามเราท่านฝึกคิดด้วยฝึกเขียนด้วยถ้าท่านเป็นคนไม่ค่อยเขียนนะท่านจะไม่ใช้ปัญญาสมองของท่านจะไม่ฉลาดท่านจะไม่หลุดพ้นนะท่านจะถูกคัดไว้สมองท่านต้องฉลาดด้วยไม่ใช่สมองขี้เลื่อยนะฮะเราจึงพยายามชวนท่านคิดชวนท่านคุยนะและเวลาเขียนคอมเมนต์เนี่ยอย่าลอกข้อความของเรานะเช่นเราบอกว่าเนี่ยพระบิดาทรงสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เวลามาเขียนคอมเมนต์กระดันทะลึ่งก๊อปปี้พระบิดาให้ท่านอาจารย์สอนว่าพระบิดาทรงสร้างไดโนเสาร์เพื่อให้มาเกิดเพื่อจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขียนซะยาวเลยแต่มีความคิดของตัวเองอยู่พารากราฟสุดท้ายท่อนเดียวท่านตัดทั้งหมดออกครับเขียนคำพูดสุดท้ายของท่านนั่นแหละความเห็นที่แท้จริงของท่านนะลูกกราบพระบาทขอพระไตรพระบิดาที่ทรงเมตตาให้รู้ว่าพระองค์ทรงสร้างสัตว์ชนิดใดคือไดโนเสาร์นะแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่วิวัฒนาการมาพัฒนามาจากไดโนเสาร์พระองค์ใช้ต้นแบบมาอะไรแต่อะไรเนี่ยพระองค์ทรงแยบยลมากลูกรักพระองค์พระองค์ทรงมีพระปีชาปาฏิหาริย์ที่สุดยอดเลยคุณเขียนของคุณไปคุณไม่ต้องไปลอกที่เราเขียนคุณบอกได้ว่าคุณเข้าใจอะไรแต่ไม่ใช่ลอกการลอกมันง่ายนะลอกมันง่ายนะแต่ว่าเราอ่านไปมีประโยชน์ไหมเราอ่านในสิ่งที่เราก็สอนท่านไปแล้วอะเราอ่านความคิดความเห็นของท่านแล้วบอกว่าท่านได้อะไรรู้อะไรไอ้นั่นก็ดีกว่าครับนะโอเคไหมครับนะคืนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเป็นประจำทุกวันเสาร์นะ3:30ทางช่อง YouTube ที่ใช้ชื่อว่าจิตจักรวาลเราจะมีรายการจิตจักรวาลอ่านโลกนะแต่3:30จนถึงตีหนึ่งครึ่งตีสองประมาณนี้ทุกคืนวันเสาร์เพื่อที่จะให้อนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมที่อยู่นอกกาลที่มนุษย์โลกทั้งหลายไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเราจะมาบอกความจริงให้หรือที่ท่านเชื่ออยู่รู้อยู่มันผิดเราก็จะมาหงายกะลาให้ความจริงแก่ท่านทั้งหลายด้วยสัจจะของเราเพราะเรากระทำนะหรือเรากล่าวพระโอวาทในนามของพระเจ้าในนามขององค์จิตจักรวาลท่านไม่ต้องสนใจว่าพระเจ้าหน้าตาเป็นอย่างไรให้ท่านสนใจสาระที่เราสื่อว่าท่านลองคิดและพิจารณาเองว่ามนุษย์ธรรมดาจะรู้ความจริงในเรื่องอนุตตรธรรมเหล่านี้หรือไม่เราจะแล้วรู้ได้ยังไงถ้าไม่ใช่รู้จากพระเจ้าจริงๆมีพระเจ้าพระผู้สร้างตอนนั้นที่รู้ทุกสิ่งและเรารู้ทุกสิ่งได้ที่เรากล่าวเพราะพระเจ้าหรือพระองค์ทรงบอกเรานะ
และให้มาบอกต่อท่านทั้งหลายที่เป็นลูกครับกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตานะในคืนวันนี้นะเราต้องกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาแล้วก็ขอลูกขอพระพรจากพระองค์นะฮะให้ทรงเมตตาประทานให้กับพี่ๆน้องๆที่อยู่ใน YouTube 416คนแล้วก็อยู่ใน Facebook 292คนจนบัดเนี้ยขอให้ลูกที่น่ารักทั้งหมดเนี่ยที่ลูกนับจำนวนแล้วแต่พระองค์ทรงทรงโปรดประทานความรักประทานพระพรอันประเสริฐให้กับพี่ๆน้องๆของลูกที่เชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาในตัวลูกให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19 แคล้วคลาดปลอดภัยจากมารทั้งปวงที่พยายามจะหลอกลวงเพื่อจะมาแย่งสาวกมาแย่งบุตรของพระบิดาไปจากเราขอให้พี่ๆน้องๆมีความฉลาดและรู้เท่าทันมารทั้งปวงขอให้พี่ๆน้องทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีวันดีคืนตามความเชื่อมั่นและพลังศรัทธาที่มีต่อพระบิดาและมีต่อบุตรเอกของพระองค์ก็คือเราขอพระบิดาทรงเมตตานะและขอพระบิดาทรงเมตตาทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยถ้าผลจากการกล่าวพระโอวาทของพระองค์ที่เป็นสัจจริงในเรื่องชาวบ้านนิพพานได้ไปมีผลกระทบต่อนักบวชท่านใดท่านหนึ่งที่ทำให้จิตตกหรือเสียสมาธิหรือเสียสติลูกกราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาโปรดให้โมฆะกรรมกับลูกด้วยและก็ลูกก็ขออนุญาตต่อหน้าพระองค์กราบขออโหสิกรรมต่อนักพรตนักบวชทั้งหลายทั้งปวงที่ตั้งใจฟังอยู่นะแล้วอาจจะเกิดการสั่นเสียนเป็นด้านลบเรายืนยันว่าเรากล่าวทุกสิ่งด้วยความรักและทุกสิ่งเรากล่าวตามพระเจ้าเราไม่ได้กล่าวเองนะเราจึงว่างไปจากกฎแห่งกรรมในการกระทำทั้งหมดตลอดราตรีของคืนนี้ครับเสาร์หน้า 3:30 พบกันใหม่นะครับขอบคุณน้องบุญธรรมมากที่ช่วยเป็นเพื่อนเรานะในการทำให้การถ่ายทอดสดในคืนนี้มีน้องบุญธรรมอยู่คนเดียวนะฮะที่ทำให้ทุกอย่างเนี้ยราบรื่นมาโดยตลอดถ้าไม่มีรูปธรรมก็ขอบพระคุณพี่ๆที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสและพระสุริยเทพที่ใช้ดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางในการสื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดของเราไปสู่พระจิตของพระเจ้าที่อยู่นอกเอกภพและทำให้การถ่ายทอดสดเนี้ยมีความสมบูรณ์มีความเรียบร้อยไม่มีอะไรติดขัดอย่างราบรื่นจนถึงขณะนี้กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตาราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องครับ

กราบพระบาทพระบิดาครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆยุวจิตจักรวาลและก็ยุวจิตจักรวาลทายาทที่รักทั้งหลายครับเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะมาชวนท่านทั้งหลายสร้างประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติแล้วก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์บันทึกประวัติศาสตร์ของอนุตตรธรรมแล้วก็ของอนันตจักรวาลที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจะทรงพระเมตตาประทานพระโอวาทมายังบุตรรักของพระองค์ซึ่งเป็นเสมือนลูกแกะที่พระองค์ทรงปล่อยให้ออกมาอย่างโลกเสรีเพื่อจะปฏิบัติภารกิจของพระองค์ในการที่จะทรงทดลองว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาล นั้นจะทรงสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็จิตวิญญาณของพวกท่านที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็ขันอาสากันมาอย่างดาดดื่นเพื่อที่จะมาตื่นตาตื่นใจแล้วเพื่อที่จะมาทดลองหรือเป็นตัวแทนของพระองค์ที่จะมาทดลองว่าสิ่งที่พระองค์ทรงออกแบบเอาไว้ในอนันตจักรวาลอันไพศาล นี้โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีนั้นพี่ๆน้องๆที่รักของเราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรของพระองค์นั้นจะสามารถประสบความสำเร็จในแผนการทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้าได้ดีแค่ไหนเมื่อ 60,000 ปีครบในการที่พระองค์ทรงกำหนดให้เข้ามาปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณบนโลกเสรีนี้ลูกๆทุกคนก็คือดวงจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่เป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องเดินทางกลับบ้านกลับบ้านคืนแดนสุญญตาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนที่อยู่นอกระบบเอกภพแต่ปรากฏว่าขณะนี้มันครบรอบ 60,000 ปีสิ้นยุคพลังงานเก่าไปแล้วแล้วก็ล่วงเลยมาประมาณ800กว่าปีเศษพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายกลับหลงทางนิพพานไม่มีใครปรารถนาที่จะหลุดพ้นกลับบ้านมีแต่มีมรรคผลสูงสุดก็คือหวังว่าจะนิพพานนิพพานแล้วก็หลงทางนิพพานอีกต่างหากด้วยโดยเข้าใจผิดว่านิพพานก็คือการดับอัตตาตัวตนให้มันเหลือหรือให้มันเป็นอนัตตาเราจึงต้องกลับมาแล้วรีบมาบอกให้ท่านรู้ว่าทางที่ท่านกำลังเดินไปนั้นน่ะมันเป็นเส้นทางผิดมันเป็นการหลงทางแต่หลายคนก็เสียดายของเก่าไม่เชื่อว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังกล่าวสื่อพระโอวาทสดๆกับพระเจ้าอยู่ในขณะเนี้ยมันไม่ต่างกันกับในยุคขององค์เยซูคริสต์เจ้าไม่ต่างกันกับในยุคของท่านนบีมหามัดเจ้าที่ทั้งสองพระองค์ก็เป็นผู้สื่อพระโอวาทจากพระเจ้าหรือจากองค์อัลเลาะห์จากองค์เยโฮวาห์ซึ่งก็คือองค์จิตจักรวาลที่เรากล่าวพระนามพระองค์สรรเสริญพระนามพระองค์ในยุคนี้ก็เป็นพระองค์เดียวกันเพราะพระเจ้ามีพระองค์เดียวเลยนะหลายคนก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องเหลวไหลเป็นเรื่องไร้สาระบางคนเวลาเรากล่าวถวายพระเกียรติองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์อย่างนั้นพระองค์นี้ทรงพระเมตตาอย่างนั้นอย่างนี้หลายคนที่โผล่เข้ามาในห้องเรียนเราไม่ทันได้ศึกษาฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดก็บอกว่าไอ้พวกนี้มันเล่นลิเกกันหรือเปล่าทั้งที่ตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำเนี่ยไปเชื่อพระศาสดาพระองค์เดียวที่ไม่เคยกล่าวถึงพระเจ้าแล้วก็เลยปฏิเสธการมีพระเจ้าทั้งที่สมองที่อยู่ในกระโหลกศีรษะนั้นถ้าศึกษาธรรมะของพระศาสดาถึงแม้พระองค์จะเกิดจากโลกไม่ได้เป็นพระศาสดาที่เป็นพระบุตรเอกซึ่งพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าส่งเข้ามายังระบบโลกนะยังไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระศาสดาของตนเองอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้มัวแต่ก้าวตามเดินตามนะคนนำทางตาบอดที่เขาถอดรหัสถอดความแล้วก็มีแฝงกิเลสไว้สังเกตไหมนะศาสนากูดีกว่าศาสนาของมึงศาสนามึงใช้ไม่ได้ศาสนามึงไม่ได้เรื่องศาสนากูเจ๋งกว่าศาสนามึงอีกถ้าศึกษาสัจธรรมหรือศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงจิตจะต้องบริสุทธิ์ไม่แฝงเอาไว้ด้วยกิเลสคุยว่าจะต้องละวางอัตตาแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นอนัตตา
แต่มีการแบ่งแยกเอาพระศาสดาแต่ละพระองค์เนี่ยนะแต่ละยุคเนี่ยพระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่เรียกว่าพระบุตรเองหรือศาสดาที่เกิดจากโลกเองก็ล้วนเข้ามาช่วยเหลือฉุดช่วยมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้กับมนุษย์ในแต่ละยุคไม่ได้มาแข่งกันอยู่ในยุคเดียวแล้วเลือกว่าศาสดากอกับศาสดาขอศาสนาไหนศาสดาใดเจ๋งกว่านี่พระองค์มากันคนละยุคทำไมต้องมาคนละยุคก็เพราะว่าไม่ต้องการให้เลือกให้เลือกว่าเอาองค์เอารูปธรรมนี้ศาสดาพระองค์นี้เอาศาสดาพระองค์นี้ไม่เอาเหมือนอย่างพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเราก็เหมือนกันนะมียุคไหนบ้างครับที่มีพระเจ้าอยู่หัวสองพระองค์เนี่ยครองราชอยู่ด้วยกันนะมีไหมนี่แค่กษัตริย์นะยังไม่ได้นับผู้ที่จะมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดพอเรากล่าวว่าพระเจ้ามีจริงนะองค์จิตจักรวาลคือพระผู้เป็นเจ้าเราทุกวันนี้ก็พยายามจะถ่ายทอดความจริงให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในห้องเรียนวิสุทธิปัญญาให้ได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในระบบโลกนั้นไม่ต้องเอาไกลตัวหรอกในจักรวาลหรือในอนันตจักรวาลเราค่อยเล่าให้ฟังเราเล่าว่าพระบิดาทรงมีแรงบันดาลใจอย่างไรในการออกแบบรูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ออกแบบต้นไม้ออกแบบไดโนเสาร์ออกแบบผีเสื้อออกแบบสรรพสัตว์ทั้งหลายออกแบบดอกไม้ออกแบบตะกั่วแตนให้เขาสามารถจะเรียนแบบดอกไม้แล้วไปอยู่บนยอดไม้เหมือนเป๊ะหรือส่งออกแบบนะดอกไม้ต้นไม้ให้เป็นภาพเหมือนนกกำลังบินอยู่บนต้นไม้เพราะตอนนั้นเนี่ยพระองค์สร้างนกขึ้นมาแต่ว่ารอท่าว่าให้นกมันสืบพันธุ์ขยายพันธุ์มันยังไม่เยอะในป่าพระองค์ก็สร้างป่าให้มันเหมือนกับมีนกที่มีชีวิตพอลมพัดมาก็บินไปบินมาที่เขาเรียกว่านกน้อยเนี่ยมีเยอะแยะเนี่ยพระองค์ทรงสร้างเราก็เล่าให้ฟังว่าพระองค์ทรงสร้างขึ้นมามีรูปแบบอย่างนั้นรูปแบบอย่างนี้ทรงมีแรงบันดาลใจอย่างไรเพื่อทำให้คนรู้ว่าพระเจ้าหรือพระผู้สร้างนะมีจริงไม่ใช่ทุกอย่างเกิดจากธรรมชาติมันเป็นไม่ได้นะธรรมชาติสร้างธรรมชาติจะสร้างเองไม่ได้นอกจากมีผู้สร้างธรรมชาติเดี๋ยวกันนะยังไม่ถึงเวลานะที่หลายคนมาถามเราว่าพระเจ้าสร้างนั่นสร้างนี่เราไม่ได้กล่าวในนามของศาสนาคริสต์อิสลามที่มีพระเจ้าแต่เรากล่าวความจริงของอนันตจักรวาลเป็นความจริงของจิตจักรวาลจะไปสอดคล้องกับความรู้ความเชื่อของศาสนาไหนอย่างไรอันนั้นท่านก็ไปใช้วิจารณญาณกันเอาเองเรากล่าวในนามขององค์จิตจักรวาลหรือกล่าวในนามของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์มีพระองค์เดียวเราก็จะบอกให้ท่านฟังว่าทุกอย่างมีที่มาทุกอย่างมีที่ไปไม่ใช่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆยึดติดกับความรู้เก่าๆแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมุมมองแล้วถามว่าเสียชาติเกิดไหมคนเราเกิดมานะอยากเจริญเติบโตไปเรื่อยๆพอเจริญเติบโตจนถึงจุดหนึ่งจุดอิ่มตัวแล้วก็ต้องการจะมีชีวิตดำรงอยู่อย่างยืนยาวทุกคนต้องการใช่ไหมแล้วทำไมเราต้องเลือกยกเว้นล่ะว่าเรารู้ความรู้เดิมอยู่แล้วแต่พอมีความรู้ใหม่มาให้เรียนรู้ทำไมเราปฏิเสธความรู้ใหม่เราไม่ใส่ใจจะเรียนรู้ความรู้ใหม่เพื่อเราจะได้ค้นพบอะไรใหม่ๆและเราจะได้รู้ความจริงว่าไอ้ที่เรายึดติดยึดถืออยู่นั้นมันผิดไอ้สิ่งที่ถูกต้องกว่านั้นมันเป็นยังไงถูกหรือไม่ถูกนะไม่ใช่ยึดถือว่าวันนี้ความรู้ที่ฉันศึกษาอยู่เนี่ยถูกต้องเราเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วขอเสียเวลาตรงนี้นิดนึงเราเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วว่าแต่ก่อนที่จะมีกาลิเลโอเนี่ยคนในสมัยโบราณเนี่ยนักปราชญ์กรีกโรมันสมัยก่อนจะมีกาลิเลโอนะเขาเชื่อว่าโลกเนี่ยแบนและที่สำคัญยังไม่พอก่อนไปกว่านั้นอีกเขาเชื่อว่าโลกเสรีของมนุษย์ทุกวันเนี่ยเชื่อว่าเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลโดยไปมองว่าดวงอาทิตย์เนี่ยหรือพระอาทิตย์เนี่ยนะฮะไปมองว่าดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์เนี่ยเป็นบริวารของโลกเสรีกาลิเลโอผลิตกล้องส่องดูดาวแล้วพยายามทุกคืนเฝ้าจดบันทึกและเขียนแผนที่การโคจรของดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าในที่สุดเขาก็พบว่าพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนและก็พลูโตโคจรรอบดวงอาทิตย์ต่างหากแต่ขณะนี้ยุคนี้จิตจักรวาลก็มาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนโบราณเนี่ยใช้สัญชาตญาณเชื่อกันเกือบถูกนะครับเกือบถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าในระบบสุริยจักรวาลมีดาวเคราะห์9ดวงเนี่ย
จะมีโลกเนี่ยนะในตอนออกสตาร์ทเวลาพระบิดาสร้างระบบสุริยจักรจักรวาลขึ้นมาเนี่ยให้แต่ละดวงนี่มีการโคจรรอบดวงอาทิตย์นะถูกต้องนะแต่ว่าผู้ที่จะนำหรือพาดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงรวมทั้งโลกเองด้วยเนี่ยให้โคจรไปรอบดวงอาทิตย์นั้นคือโลกเป็นผู้พาเป็นดาวพี่เป็นดาวนำเป็นผู้นำดาวเคราะห์โลกเป็นผู้นำดาวทุกดวงอีก8ดวงรวมทั้งดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเพื่อนของดาวเคราะห์แต่ละดวงให้ขับเคลื่อนโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ซึ่งทุกวันนี้โคจรมาแล้วเนี่ย2ทุกๆ300ปีทุกๆ330ปีประมาณนี้นะถ้าท่านอยากรู้ว่าจำนวนตัวเลขเท่าไหร่นะฮะเราเป็นคนที่ไม่ใช้สมองซีกซ้ายในการจำบอกไปแล้วก็ให้จำกันไว้ประมาณ300ถึง330ปีถ้าจำไม่ผิดนะดาวทั้ง8ดวงรวมทั้งโลกด้วยเป็น9เนี่ยจะโคจรมารวมกันเป็นกระจุกโดยมีโลกเป็นจุดศูนย์กลางของระบบดาวทั้งหมดและมีดวงอาทิตย์อยู่นอกอยู่ข้างนอกเมื่อครบรอบประมาณ300ถึง330ปีและถามว่าทำไมทุกวันนี้แต่ละดาวแต่ละดวงเนี่ยทำไมมันถึงอยู่กันเป็นนะเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นก็เป็นเพราะว่าความเร็วในการเวียงหมุนนะหรือโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวแต่ละดวงนั้น1เร็วไม่เท่ากัน2วงโคจรที่อยู่วงในก็จะเป็นระยะทางที่สั้นกว่าดาวเคราะห์ดวงที่อยู่ในวงโคจรวงนอกๆไปก็จะมีระยะทางในการโคจรไกลกว่าจะครบรอบเมื่อมันมีลักษณะเป็นอย่างนี้ระบบสุริยจักรวาลทุกวันนี้ปัจจุบันจึงเป็นอย่างที่ท่านเห็นอันนี้คือสิ่งที่นะมันเหมือนสมัยโบราณไหมล่ะเนี่ยพอเรามาพูดเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยหลายคนก็บอกโอ๊ย

พื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นจริงเหมือนกับกาลิเลโอเนี่ยเขาก็ใช้กล้องส่องแล้วก็เขียนแผนที่ดวงดาวให้เห็นว่าดาวแต่ละดวงนั้นแท้จริงแล้วมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะพระบิดาก็ทรงให้แรงบันดาลใจแก่กาลิเลโอเพราะแกสนใจเรื่องดวงดาวเรื่องท้องฟ้าและดูท่าทางจะได้เรื่องกว่ามนุษย์คนอื่นก็เลยให้ผลิตนะผลิตกล้องส่องดูดาวก็เรียกว่าเทเลสโคปนะฮะซึ่งก็ต้องสังเกตเอานะเพราะดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยพระบิดาจะให้มีแสงสว่างในตัวเองมันจะเจิดจ้ากว่าดาวดวงอื่นกาลิเลโอฉลาดก็เลยรู้ใช่ไหมแต่ก่อนบอกว่าโลกแบนนะคนก็เชื่อนะแต่พอมากาลิเลโอบอกว่าเนี่ยโลกกลมจนคนที่พูดความจริงเกือบตายเขาหาว่าเป็นเจ้าลัทธิมาหลอกลวงคนหนุ่มคนนั้นคนนี้แต่ถามว่าทุกวันนี้เราเชื่อใครล่ะก็เชื่อคนที่เอาความรู้ใหม่มาบอกนะนาซาเอ่ยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอวกาศของชาติชั้นนำต่างๆที่แข่งกันไปจับจองที่ดินบนดวงจันทร์มั่งบนดาวดวงโน้นดวงนี้มั่งนะล้วนได้แรงบันดาลใจมาจากใครล้วนได้ความรู้ที่แท้จริงมาจากใครถ้าไม่ใช่มาจากกาลิเลโอนะแล้วก็นักดาราศาสตร์ยุคเก่าๆนะใช่ไหมมันทุกวันนี้เราก็มีเรื่องใหม่มาบอกว่าเนี่ยพระผู้เป็นเจ้ากำลังให้เราทำหน้าที่ในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทให้ท่านทั้งหลายได้ฟังผ่านทางช่อง YouTube ที่ใช้ชื่อว่าจิตจักรวาลทุกวันเสาร์3:30 น.โดยประมาณแล้วก็ถ่ายทอดผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาด้วยเพื่อที่จะทรงกล่าวพระโอวาทกับบุตรมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายเพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณว่าขณะนี้มันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตหยาบก็คือตัวท่านที่กำลังฟังเราอยู่จะต้องรีบนำพาจิตวิญญาณของตัวท่านเองก็คือตัวตนที่แท้จริงซึ่งขณะนี้เป็นแก่นแท้อยู่ในความเป็นมนุษย์อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของท่านจะต้องนำพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นออกไปจากห้องทดลองของพระเจ้าก็คือจากอนันตจักรวาลหรือจากระบบโลกเนี่ยออกไปทางด่านนภาลัยซึ่งเรียกว่าประตูเรือนหอของเจ้าสาวต้องกลับออกไปเพราะบ้านอยู่ข้างนอกไม่ใช่บ้านนอกนะจิตวิญญาณท่านไม่ใช่คนบ้านนอกแต่จิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ที่มีบ้านอยู่ข้างนอกแล้วเดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจของพระบิดาปฏิบัติภารกิจของพระเจ้าในระบบโลกเราก็เล่าทุกครั้งมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านด้วยกระบวนการของขันห้าที่ท่านทั้งหลายพยายามหลงทางพยายามจะดับขันห้านั่นแหละเป็นเครื่องมือที่มันเหมือนกับนะมีนิ้ว5นิ้วหรือมีกลไกอายตนะภายนอกทั้งห้าแล้วพยายามจะดับมันจะปิดมันพยายามจะทำให้ตัวเองพิการและไม่ใช่ซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่ต้องทำงานร่วมกันกับจิตระหว่างอายตนะกับจิตถ้าต้องเรียนรู้ที่จะใช้ตาให้ไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธต้องฝึกหูให้ได้ยินในสิ่งที่เป็นพิรุธเขาเรียกว่าเป็นคนช่างสังเกตพอเราสังเกตอะไรได้อย่างถูกต้องชัดเจนมันก็จะไปกระตุ้นให้จิตก็คือจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณด้วยให้จิตหยาบเนี่ยสั่นสะเทือนเกิดเป็นกระบวนการของขันห้าขึ้นมาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้ววิญญาณเราก็บอกแล้วว่ายินวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิตวิญญาณและวิญญาณตัวนี้ก็คือคลื่นพลังงานของจิตทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าจิตเนี่ยเวลาสั่นสะเทือนแล้วมันจะเหวี่ยงพลังงานจิตออกมาเช่นสะกดจิตได้นะทำให้ช้อนงอได้ทำให้ตะกี้ตะกระดาษตัดตะเกียบได้เราเคยเอามาแสดงทางรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทางช่อง YouTube ไปดูคนดูเก่าๆนะน้องบุญธรรมกับทีมงานก็ตัดต่อเป็นก้อนๆเอาให้ดูว่าพลังงานจิตมันมีจริงไอ้นั่นแหละตัวที่เราตัดตะเกียบได้ตัวที่เราทำให้ช้อนงอได้ไม่ใช่เล่นกลนะเรื่องจริงแล้วทำให้เกิดอภิญญาล่องหนหายตัวได้แปลงร่างได้ดำดินได้เหาะเหินเดินอากาศได้ไอ้ตัวเนี้ยก็ได้มาจากวิญญาณก็คือพลังงานของจิตอย่าสับสนแม้หลายคนพยายามจะไปดับถ้าเราตัดมือตัดแขนของตัวเราแล้วอย่างเช่นท่านปิดหูปิดตาอยู่กับตัวเองแล้วมีอยู่จิตอยู่ข้างในอย่างเดียวอยู่กับตัวเองอย่างเดียวเราจะมองเห็นสิ่งแวดล้อมไหมครับเราจะเรียนรู้อะไรรอบๆตัวเราได้ไหมถ้าตาบอดแค่เนี่ยใช่ไหมสายตาเอียงยังต้องใส่แว่นสายตาสั้นยังต้องสวมแว่นหูตึงยังต้องใช้เครื่องช่วยในการรับฟังเห็นไหมแสดงว่ามันไม่ปกติถูกต้องไหมท่านมีทุกอย่างดีครบสมบูรณ์และพยายามทำให้มันพิการทำไมครับมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พระบิดาส่งเรามาเพื่อให้มาบอกความจริงตรงนี้ถ้าท่านไม่ฟังเราเพราะเป็นความรู้ใหม่ท่านบอกว่าพระศาสดาของท่านไม่ได้สอนท่านอย่าไปโทษพระศาสดาของท่านพ่อแม่เราเนี่ยถ้าเราไม่รู้อะไรหลายๆอย่างทำไมเราไม่โทษพ่อแม่ว่าทำไมพ่อแม่ไม่สอนกูใช่ไหมท่านต้องให้เกียรติผู้ให้กำเนิดว่าท่านมีเวลามากพอจะสอนเราได้ทุกเรื่องไหมและพ่อแม่เราเก่งทุกเรื่องไหมก็ไม่ต่างกันอ่ะต่อให้พระศาสดาเป็นถึงสัพพัญญู

พันยูจะทรงรู้แต่1โลกิยธรรม2โลกุตรธรรมซึ่งทั้งโลกิยธรรมกับโลกุตรธรรมนั้นมีสมองสองซีกเป็นเครื่องมือในการที่จะใช้ศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงโลกิยธรรมกับโลกุตรธรรมแต่สัจธรรมความจริงของพระบิดาหรือพระเจ้ามันไม่ใช่มีแค่โลกิยธรรมกับโลกุตรธรรมเท่านั้นที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ถ้าไม่รู้กลับบ้านไม่ได้นิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้มันถึงหลงทางสเปะสปะสิ่งที่โลกเนี่ยขาดเพราะใช้ปัญญามนุษย์และสมองสองซีกเข้าถึงไม่ได้พระองค์จึงต้องส่งเรามาพร้อมเครื่องมือพิเศษที่สามารถสื่อสารติดต่อกับพระเจ้าหรือกับองค์จิตจักรวาลที่เราเรียกว่า vertical telepathy เราทำให้เห็นเป็นเรื่องปกติเราไม่ได้มาอวดอุตริว่าเราเจ๋งกว่ามนุษย์ทั้งโลกแต่มันคือความจริงที่มนุษย์ทั้งโลกต้องรู้ว่าเราต้องมาทำหน้าที่แทนพระองค์กล่าวพระโอวาทกล่าวอนุตตรธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่สูงสุดซึ่งอยู่นอกกาลาที่ครอบพวกท่านไว้ท่านจะได้รู้ว่าความจริงที่อยู่นอกกาลานั้นมันคืออะไรเราเคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังแล้วเราเหมือนเต่าที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเราเปรียบเสมือนเต่าเต่าเนี่ยสามารถขึ้นจากสระน้ำไปหากินหรือไปท่องเที่ยวอยู่บนฝั่งบนตลิ่งหรือบนบกได้เพราะเต่าจะสามารถหายใจด้วยปอดได้แล้วอยู่ในน้ำก็สามารถกลั้นหายใจได้หรือหายใช้ออกซิเจนน้อยๆแล้วอยู่ในน้ำได้เราขึ้นไปบนบกปลาขึ้นไปบนบกได้ไหมมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้ก็ไม่ต่างจากปลา ที่หายใจด้วยปอดนะอยู่ในสระใหญ่ที่เรียกว่าโลกแต่เราเนี่ยมีความสามารถในการสื่อสารกับองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยขึ้นไปบนฝั่งขึ้นไปบนบกและศึกษาเรียนรู้เรารู้เห็นรู้อะไรมาเนี่ยแล้วเราก็เอามาเล่าให้ปลาซึ่งอยู่ในสระในบึงใหญ่ก็คือมาเล่าให้มนุษย์ทั่วโลกได้ฟังว่าดินแดนที่อยู่นอกอนันตจักรวาลนอกห้องทดลองของพระเจ้าหรือนอกเอกภพนั้นมีอะไรมันมีอะไรอยู่และความจริงที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกที่มนุษย์ไม่รู้แต่พระผู้สร้างเนี่ยฝากให้เรามาบอกเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นให้เรามาบอกว่าเดิมจริงๆแล้วเนี่ยบนโลกเสรีเนี่ยพระบิดาทรงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะช่วยผลิตสร้างพลังงานความรักให้กับโลกเพื่อให้โลกเนี่ยนะมีพลังอำนาจที่จะสามารถค้ำจุนห้องทดลองขนาดใหญ่ขนาดเบิ้มของพระองค์ที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลได้พระองค์ทรงสร้างสัตว์ที่เราเรียกว่าไดโนเสาร์ขึ้นมาก่อนเราทรงมีแรงบันดาลใจในการสร้างไดโนเสาร์ทั้งตัวตนมายารูปลักษณ์พระองค์ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนอะไรยังไงและไดโนเสาร์เนี่ยมันเป็นสัตว์สองมิติแล้วก็สามารถที่จะใช้ขันห้าอย่าไปคิดนะว่าขันห้าเนี่ยมีแต่มนุษย์ใช้นะแล้วท่านบอกไร้สาระเพราะไอ้ขันห้าเนี่ยทำให้กูทุกข์ชิบโป่งเลยทำให้กูเป็นทุกข์ทำให้มีความทุกข์เพราะไอ้ขันห้านี่คือตัวตนของกูและตัวตนของทุกสรรพสิ่งมันถ้าดับไอ้ขันห้านี้ได้ทุกอย่างจบโดยไม่ได้สนใจจิตวิญญาณมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมั่วซั่วไปหมดเลยแล้วอยู่ๆก็ล่องหนหายตัวแวบไปในอนันตจักรวาลเพราะไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนเพราะฉะนั้นเวลาจะหายไปไหนก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ซึ่งเนี่ยนี่คือโลกียธรรมกับโลกุตรธรรมแต่สิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าให้เรามากล่าวให้ท่านฟังคืออนุตตรธรรมเป็นความจริงอ่ะอย่างเช่นทำไมไส้ติ่งในร่างกายมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่มีมนุษย์คนไหนไม่มีไส้ติ่งนะยกเว้นไอ้พวกที่ตัดมันทิ้งไปแล้วเราก็บอกได้ว่าทำไมพระบิดาสร้างไส้ติ่งเอาไว้ให้มันรกรุงรังให้มันเกะกะในร่างกายของมนุษย์เพราะอะไรใช่ไหมทรงมีเหตุผลนี่มันเป็นอย่างนั้นนะแล้วถามว่าพระองค์ทรงสร้างขันธ์ห้าขึ้นมาเนี่ยให้สัตว์ใช้อ่ะทำไมสัตว์มันถึงไม่ต้องตกนรกทำไมสัตว์มันใช้แล้วก็ให้พลังงานความรักกับโลกได้อย่างที่พระองค์ต้องการนะใช้จิตนะสัตว์ก็มีจิตแต่สัตว์ก็มีจิตวิญญาณนะแต่ทำไมมนุษย์เราเวลาใช้ขันธ์5ตามธรรมชาติเหมือนสัตว์ทำไมไม่ได้ทำไมเราต้องมีกฎแห่งกรรมทำไมต้องมีสังสารวัฏทำไมล้มเหลวในการที่ให้พลังงานความรักกับโลกถ้าเราทำตัวแบบเขาเรียกอะไรทำตัวแบบเซ่อๆไม่ได้สนใจไหวขันธ์5เนี่ยนะเขาใช้ประโยชน์อย่างไรไปมองว่ามันไร้ประโยชน์และพยายามจะดับมันทิ้งนะเนี่ยก็เรียกว่าทุกภพชาติที่เกิดมานะถ้าทำสิ่งนี้แล้วเชื่ออย่างนี้ปฏิบัติตนอย่างเงี้ยมันเสียชาติเกิดทุกภพชาติแล้วต่อให้พระบิดาต่ออายุให้จาก800ปีที่มันเลยมา 60,000 ปีแล้วนะยุคพลังงานเก่าเนี่ยต่อให้ต่อไปอีก100ปีหรือกี่ร้อยปีก็ตามถ้าไม่มีสติทางวิญญาณแล้วไม่ฟังเราที่พระองค์ส่งมาเพื่อกล่าวให้ท่านฟังมันจะเสียหายตรงไหนครับฟังแล้วคิดตามเราเนี่ยท่านโง่จนกลัวว่าเราจะหลอกท่านเหรอ
ท่านโง่ว่าเราจะลวงท่านเหรอท่านฉลาดท่านมีปัญญาท่านมีสมองท่านคิดตามเราสิว่าที่เราพูดเนี่ยมีเหตุมีผลไหมทดลองได้พิสูจน์ได้ถ้าท่านฉลาดอะไม่ใช่ปิดประตูกูไม่ฟังกูฟังแต่พระศาสดากูพระองค์เดียวมันก็ฟังแต่พ่อแม่กูสองคนเพราะฉะนั้นอย่าส่งลูกไปโรงเรียนนะถ้าคิดว่าพ่อแม่เป็นครูที่พิเศษอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นเราจึงบอกว่าความจริงในโลกนี้มีแค่โลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมซึ่งสมองสองซีกที่พระบิดาหรือพระเจ้าสร้างไว้ให้นั้นสามารถเข้าถึงได้แต่ความจริงระดับอนุตตรธรรมมันอยู่นอกกาลาอยู่นอกอนันตจักรวาลหรืออยู่นอกเอกภพมนุษย์ไม่มีความสามารถที่จะใช้สมองส่วนไหนที่เหลือในการเข้าถึงมันอีกแล้วเช่นเรายกตัวอย่างอีกอะวันเดือนปีเกิดของท่านน่ะท่านรู้เองได้ไหมถ้าพ่อแม่ไม่บอกท่านน่ะโรงพยาบาลไหนที่ท่านพ่อแม่ของท่านพาท่านไปฝากครรภ์แล้วคลอดแพทย์หรือพยาบาลที่ทำคลอดหรือผดุงครรภ์นะให้แม่ของท่านเพื่อทำให้ท่านเนี่ยเกิดออกมาได้เนี่ยเป็นใครโรงพยาบาลนั้นอยู่ไหนท่านตอบเองได้ไหมล่ะครับนี่คือตัวอย่างว่าความรู้แบบนี้พ่อแม่ของท่านเท่านั้นที่จะบอกท่านได้และเชื่อถือได้ไม่มีทางรู้เองได้หรอกเราเชื่อว่าทุกคนฉลาดแต่ถ้าใจกว้างนะและฟังสิ่งที่เราพูดท่านจะรู้เลยว่าเนี่ยพระบิดาหรือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของพวกท่านเนี่ยส่งเราซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของท่านอาสานะให้ขันอาสาเพื่อมาช่วยพวกท่านเนี่ยทำไมแค่ท่านช่วยตัวท่านเองด้วยกันช่วยฟังหน่อยไม่ได้หรือไงทำไมต้องมองว่าไร้สาระเห็นไหมพระองค์ก็ให้เรามีหน้าตาที่ไม่น่าเกลียดไม่น่าชังท่านจ้องหน้าจออยู่ท่านก็คงไม่เซ็งหน้าตาอย่างเราหรอกคงไม่เบื่อที่จะดูหน้าตาเราและก็ไม่เบื่อที่จะฟังเสียงเราเห็นไหมเพราะพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างทั้งหมดเอาไว้ให้เราเพื่อให้เราคุยกับท่านแล้วฟังรู้เรื่องเรื่องยากๆที่เป็นอนุตตรธรรมเนี่ยเราคุยไม่เกิน3นาทีท่านก็รู้เรื่องพูดให้ฟังรู้เรื่องเลยเห็นไหมเรื่องขันธ์5นี่เข้าใจง่ายมากถูกไหมแล้วบางอย่างที่ท่านไม่จำเป็นต้องไปศึกษาไม่ต้องไปเรียนรู้ก็อย่าไปอุตริที่จะไปใส่ใจอย่าไปทำมันเพราะมันเสียเวลาเปล่าๆพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเสานี้ก็เหมือนกันครับเป็นอีกเสานึงที่พระบิดาทรงเมตตาเราเพื่อจะให้มาแบ่งปันความเมตตาให้กับพี่ๆน้องๆอะไรครับเพราะว่าช่วงนี้โลกเรากำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติการในการชำระโลกแต่ชำระสิ่งแรกพระองค์ต้องการให้ชำระจิตสำนึกพระบิดาอุตส่าห์ให้ช่างเทคนิคหรือทูตสวรรค์ของพระองค์และก็ทีมงานไซโคโชของเรายึดเอาอาวุธเชื้อโรคที่มนุษย์กับมอดร่วมกันทำขึ้นมายึดเอาเชื้อโรคที่มนุษย์กับมอดร่วมกันผลิตสร้างมันขึ้นมาเพื่อจะทำร้ายกันเพื่อประโยชน์โพดผลทางการค้าประโยชน์โพดผลทางธุรกิจและเพื่อประโยชน์โพดผล ในการมีอำนาจเหนือนำนี่คือกิเลสของพี่ๆน้องๆที่อยู่บนโลกนี้เราพูดมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่เราออกอากาศทางช่อง YouTubeว่าสถานการณ์โควิดซึ่งเป็นไวรัสเนี่ยมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่พระบิดาให้ยึดเอามาไว้ในมือแล้วใช้โอกาสนี้ใช้โอกาสนี้เลยในการที่จะให้พี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์หันมาให้เวลากับตัวเองและคนที่ตัวเองรักในครอบครัวเพื่อให้ชำระจิตสำนึกซึ่งมันเป็นกลไกที่อยู่ในกระบวนการของขันธ์5ที่พระองค์ทรงติดตั้งมาให้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยมีโอกาสในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและยกระดับจิตสำนึกของตนเองเพราะ 60,000 กว่าปีที่ผ่านมาจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่ได้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นไม่มีมนุษย์คนใดที่จะใส่ใจในการดูแลจิตสำนึกของตนเองและคนที่ตนรักในครอบครัวเลยทุกคนปล่อยวางจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ของตนเองจิตสำนึกในการเป็นสัตว์สังคมของตนเองให้มันเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมเราไม่อยากว่าเรียกว่าธรรมชาติปล่อยให้มันไปตามสิ่งแวดล้อมเช่นถ้าท่านไปอยู่ท่ามกลางคนเห็นแก่ตัวท่านไม่เคย
ที่จะใส่ใจในการระวังหรือดูแลจิตสำนึกของท่านเลยมันจะมีอยู่สองสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับท่านสิ่งแรกก็คือท่านเห็นเขาเห็นแก่ตัวกับท่านคนรอบข้างเห็นแก่ตัวเวลาออกจากบ้านไปท่านก็ติดนิสัยเห็นแก่ตัวกับเขาบ้างเพราะจิตหยาบของมนุษย์นั้นมันมีวัฒนธรรมที่เลวอยู่อย่างหนึ่งก็คือหนามยอกจะเอาหนามบ่งมึงเลวมาข้าเลวตอบนี่คือวัฒนธรรมที่เลวเราอุตส่าห์ขนเอากลยุทธ์ของจักรวาลที่เรียกว่าไซโคโชพยายามที่จะมาเขาเรียกว่าปรีนะมาเริ่มต้นมันนำในการที่จะชักชวนพี่ๆน้องๆที่มีสติทางวิญญาณและมีจิตสำนึกผ่านหน่วยงานราชการบ้างหน่วยงานเอกชนบ้างบริษัทห้างร้านโรงงานเพื่อจะชวนให้เขาเนี่ยใช้ปัจจัยที่กำไรมาเนี่ยที่ลูกน้องน่ะหากินนะหรือหน่วยแรงงานราชการที่ใช้ภาษีของประชาชนเนี่ยเอามาพัฒนาจิตสำนึกของข้าราชการของประชาชนตามหน่วยงานต่างๆโดยให้กระบวนการไซโคโชที่เป็นกระบวนการของจักรวาลที่เราถือมาเพื่อชำระจิตสำนึกแต่ปรากฏว่าล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จเพราะคนไปเน้นแต่วัตถุไม่เน้นจิตใจไม่เน้นเรื่องจิตสำนึกทั้งที่พระศาสดาที่เป็นพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวสังเกตไหมปรากฏว่าทุกคนเนี่ยขนาดอยู่ยอมรับพระศาสดายอมรับในคำสอนของพระองค์ว่าสุดยอดแล้วปฏิบัติตามกันบ้างไหมจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยเช่นอ้างว่าถือศีลเนี่ยไม่ว่าศีล5ศีล8หรือศีล227เนี่ยท่านถือที่กายหรือถือที่ใจครับใช้จิตใจท่านถือศีลหรือใช้ที่กายถือครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะจิตเนี่ยเป็นมิติของแก่นแท้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์พี่น้องครับจิตนี่คือแก่นแท้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะก็คือจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณก็มอบหมายให้จิตหยาบได้ทำหน้าที่แทนในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ใน2มิติคือมิติทางพลังงานกับมิติทางกายภาพเห็นมั้ยฮะแต่ปรากฏว่ามนุษย์เราเนี่ยส่วนมากเป็นไงฮะเน้นแต่กายภายนอกบวชแต่ภายนอกโกนหัวโกนคิ้วโกนหนวดโกนทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนสีของอาภรณ์แล้วก็บอกนี่แหละฉันคือนักบวชทั้งที่พฤตินิสัยไม่ได้ใส่ใจเลยลูกน้องของท่านที่บริษัทก็เหมือนกันลูกน้องของท่านในทีมงานก็เหมือนกันท่านพยายามมองหาแต่คนเก่งมองหาแต่คนฉลาดมองหาแต่คนเก่งถ้าทั้งที่จริงๆแล้วนะท่านจะต้องมองอะไรครับต้องมองหาคนดีด้วยถูกต้องไหมท่านจะต้องมองหาคนดีด้วยถามว่าบริษัทท่านน่ะมีแต่คนเก่งนะจบด็อกเตอร์จบปอโทหรือจบปอตรีมีวุฒิภาวะทางสังคมเนี่ยสูงส่งนะแต่ปรากฏว่าท่านมีลูกจ้างลูกน้องพวกนี้สันดานไม่ดี 50% น่ะไม่ต้องเอาทุกคนหรอกสันดานไม่ดีสันดานไม่ดีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้อย่างเช่นเอาแค่เรื่องเดียวลูกจ้างลูกน้องของท่านเป็นคนเห็นแก่ตัวถึงแม้มันฉลาดเป็นกรดเรียนมาสูงจบด็อกเตอร์มาจากต่างประเทศถามว่าไอ้หมอนั่นน่ะมันจะมีประโยชน์ต่อบริษัทต่อองค์กรของท่านแค่ไหนครับเขาจะสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทท่านแค่ไหนถ้ามันงกเอาแต่ประโยชน์เอาแต่ได้ถามว่าถ้ามันจะทำแบบนี้บริษัทหรือโรงงานเนี่ยจะให้อะไรมันมากให้อะไรมันแค่ไหนถ้าฉันจะทำฉันจะได้อะไรฉันจะได้แค่ไหนแต่มันไม่เคยถามเลยว่าแล้วฉันเนี่ยมาทำงานที่บริษัทเนี้ยฉันจะให้อะไรกับบริษัทตอบแทนได้บ้างถามจริงๆมีสักกี่คนที่จะคิดแบบนี้ครับเราพยายามใช้ไซโคโชไปฝึกอบรมให้หน่วยราชการต่างๆให้รักประชาชนให้เอาบริการที่เป็นเลิศบริการที่ดีที่สุดเพราะข้าราชการก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นข้าราชบริพารในการทำงานในพระนามของพระมหากษัตริย์ที่จะไปช่วยเหลือประชากรซึ่งเป็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์ถามว่ามีข้าราชการสักกี่คนครับที่มีสำนึกตรงนี้ส่วนมากทำเพื่อตัวเองเนี่ยเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนมีกิจการงานที่มั่นคงไม่มีใครนึกไกลไปถึงตรงนั้นนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการรักในสถาบันรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของผู้คนในประเทศในชาติมันจะเหลือสักเท่าไหร่ทุกคนทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยเห็นไหมไม่ว่าประเทศนี้หรือประเทศไหนในโลกก็ตามเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดนี่คือภาพรวมที่เราจะชี้ให้ท่านเห็นว่าเพราะจิตสำนึกของมนุษย์เนี่ยขาดการแก้ไขขาดการชำระพระบิดาจะต้องชำระโลกและชำระมนุษย์
นะด้วยการให้เผชิญกับเงื่อนไขที่แย่ๆนะอย่างเช่นกลัวตายนะทุกทรมานกลัวตายนะอย่างเช่นน้ำท่วมเนี่ยนะท่วมแล้วลดนะท่วม7วัน10วัน15วันเนี่ยนะให้ท่วมแล้วก็ให้น้ำลดเราเคยบอกท่านละที่ใดที่น้ำท่วมส่วนมากจะเป็นเมืองใหญ่ๆใช่ไหมฮะในประเทศที่เป็นผู้นำด้านแฟชั่นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทุกที่หนองที่ไหนก็ตามให้น้ำท่วมเพื่ออะไรพี่น้องครับก็ให้น้ำท่วมเพื่อที่จะทำให้คนที่เป็นผู้นำนะที่เป็นผู้นำในสิ่งเหล่านั้นนะนะคือด้านแฟชั่นการแต่งตัวเนี่ยซึ่งมันเป็นราคะจริตอะทำให้คนเกิดราคะจริตคือหอมนะนะแสงสีเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นราคะจริตนะเช่นชอบแต่งตัวถ้าให้น้ำท่วมแล้วเนี่ยท่วมถึงเอวเลยนะที่บ้านนะอย่างเช่นปารีสเคยน้ำท่วมใช่ไหมพี่น้องอย่างเช่นเวนิสที่อิตาลีใช่ไหมซึ่งเป็นเมืองแห่งแฟชั่นโดนน้ำท่วมมาแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานั่นก็คือการให้บทเรียนว่าพาให้คนทั้งโลกเนี่ยเขาฟุ้งเฟ้อนะหลงไหลในราคะจริตเนี่ยจะทำให้จิตมันเสื่อมหมดนะมีเงินเนี่ยเขานี่ก็ไม่พอใช้เพราะอะไรเพราะเอาไปจ่ายค่าแต่งตัวค่าเสริมสวยนะนะซึ่งมันเกินความจำเป็นถูกไหมเลยทำให้มีการคดโกงมีการทุจริตเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงเนี่ยก็ไปสร้างค่านิยมในเรื่องเหล่านั้นก็คือราคาจริตพระองค์เลยให้น้ำท่วมซะลองดูที่ว่าจะตายไหมน้ำท่วม7วันน่ะถ้าจมน้ำอ่ะตายแต่นี่ให้แช่อยู่ในน้ำเนี่ยนะจะใส่ชุดแสกสวยๆยาวๆได้ไหมจมน้ำนะแล้วแต่งตัวสวยๆหล่อๆเท่ๆนะใส่รองเท้าบูทใส่รองเท้าแฟชั่นเนี่ยราคาคู่หนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยบางคู่นะเป็นหลายหมื่นเกือบแสนนะเราจะใส่ไหมอ่ะถ้าน้ำท่วมหมดใส่ก็ไม่มีใครดูแล้วถ้าใส่ก็จมน้ำก็เสียหายวิบัติหมดสอนให้มีสติและมีสำนึกแต่ปรากฏว่าบทเรียนนั้นมันผ่านไปแล้วนะประเภทจะสอนให้ละวางราคะจริตนะมันเลยเวลาไปแล้วต่อไปนี้ถ้าน้ำท่วมเนี่ยนะเพื่อชำระจิตหยาบหรือจิตบาปของมนุษย์ในเรื่องอื่นแล้วรู้ก็เดี๋ยวให้ฟังนะอากาศร้อนคลื่นอากาศร้อนมาเหมือนกันอย่างทุกวันนี้แถวอเมริกาเนี่ยแถวรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็หลายๆรัฐเนี่ยที่อยู่ทางด้านตะวันออกมีคลื่นความร้อนไหลผ่านอุณหภูมิสูงสุดของเมื่อ2วันก่อนเราลงให้ใน Facebook มีหลักฐานนะพี่ๆน้องๆเขาเซลฟี่ตัวเองแล้วมันมีป้ายข้างหลังบอกอุณหภูมิ54องศาเซลเซียสพี่น้องครับที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่เขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า DEATH DEATH มันแปลว่าตายครับ54องศาเซลเซียสถ้าใครดูผ่าน Facebook อยู่นะเลื่อนลงไปดูข้างล่างก็ได้ฮะเราเอารูปเป็นหลักฐานมาให้ดูเอาคลื่นความร้อนมาให้เพื่อรู้ว่าเวลาร้อนเนี่ยร้อนกายเนี่ยแค่ร้อนกายนะร้อนตับแลบเลยคุณจะรู้สึกยังไงประเทศที่มีหิมะประเทศที่มีฤดูหนาวถ้าประเทศไทยเรานะขนาด40กว่าองศาพวกเราก็ตับแลบนะเกือบตายเหมือนกันนะเพราะเราอยู่ในเขตร้อนนะนี่เขตหนาวแล้วอุณหภูมิ54องศาเซลเซียสพี่น้องครับถามว่านี่ถ้าไม่ใช่บทเรียนจากพระเจ้าได้เป็นบทเรียนจากอะไรถามว่าทำไมต้องไปเกิดที่อเมริกาไปเกิดที่ตรงนั้นก็เพราะต้องการสอนให้รู้ไงว่าแค่ร้อนกายนี่ยังอยู่ลำบากเลยทำให้ร่างกายเดือดร้อนเนี่ยโรคทางกายภาพนะขนาดแค่ร้อนกายยังเดือดร้อนแล้ววันๆเนี่ยเที่ยวหาเรื่องไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนทั้งกายเดือดเนื้อร้อนทั้งใจให้กับพี่ๆน้องๆในซีกโลกอื่นๆเนี่ยพวกเขาจะลำบากพวกเขาจะเดือดร้อนกันแค่ไหนนี่เป็นการสอนเบาๆนะแต่ไม่รู้ว่าจะสำนึกหรือเปล่าเที่ยววุ่นวายเที่ยวจุ้นจ้านกับนะความมั่นคงของประเทศโน้นประเทศนี้แล้วก็ยังไม่พอยังไปลุกรานต่างดาวอีกเพราะชื่อไอ้พวกมอดไปหาที่อยู่ที่อื่นครับเพราะไอ้มอดนั้นมันทัวร์มาทั้งจักรวาลแล้วมันรู้ว่าเนี่ยจักรวาลไหนๆดาวดวงไหนก็ไม่เหมาะสมที่จะน่าอยู่เท่ากับดาวเคราะห์โลกมันก็เลยหลอกให้สร้างยานจริงๆแล้วประเภทล่องหนแวบไปโดยใช้นะถ้าใช้วิทยาศาสตร์ทางจิตนะใช้อภินิหารเขาเรียกอภิญญาเนี่ยสามารถล่องหนหายตัวได้ไปดาวดวงอื่นได้เลยไม่ต้องใช้วัตถุไปแบบเนี้ยไอ้มอดมันก็ทำได้มันก็หลอกนะให้ขนชาวโลกไปอยู่บนนั้นเท่าที่มันไม่มีอะไรที่เหมาะสมที่จะชูพวกมันมาเห็นแล้วว่าโลกเราเนี่ยน่าอยู่มาแอบจ
จาะรูอยู่ในโลกเพราะอะไรไหมเพื่อขนมนุษย์โลกไปหมดแล้วพวกมันจะได้ยึดไม่ต้องทำสงครามเพราะพวกมันเข็ดแล้วไงเราเคยบอกท่านเนี่ยพวกเอเลี่ยนที่เหลวไหลเนี่ยมีอยู่สองเผ่าใหญ่ๆมันเคยระหว่างที่พระบิดากำลังทดลองและกำลังประสบผลสำเร็จในการสร้างรูปธรรมลักษณะมนุษย์ที่เรียกว่ากลุ่มพลีเอเดียนที่ดาวลูกไก่กลุ่มดาวพลีเอดิสเพื่อจะส่งมนุษย์ชายหญิงกลุ่มแรกมายังโลกเสรีเพื่อจะทำหน้าที่สร้างความรักมอบให้กับโลกที่เรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกระหว่างที่กำลังจะมาต้องชะงักไปตั้ง 20,000-30,000 ปีเพราะพวกมันทะลึ่งมาทำสงครามนิวเคลียร์กันบนโลกพระบิดาสร้างโลกนี้ไม่มีแร่เรเดียมฮีเลียมหรือแร่ธาตุชนิดที่ลงด้วยคำว่าเอี้ยมเอี้ยมเนี่ยซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสีเนี่ยบนโลกนี้พระบิดาไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างไว้เพราะรู้ว่าลูกอ่ะจะต้องส่งมาที่นี่แต่ที่มันมีอยู่เพราะว่ามันเป็นสิ่งตกค้างจากการที่พวกมันทำสงครามนิวเคลียร์สงครามปรมาณูแล้วพวกมันก็เลยต้องมุดลงไปหนีลงไปอยู่เจาะดูลงไปอยู่ในใต้โลกเนี่ยวันนี้เราเผยความจริงให้ฟังอีกนิดนึงไม่ต้องมานั่งเถียงกันหรอกว่ามนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนมีจริงหรือไม่มีไม่ใช่ไม่มีรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วรู้ด้วยว่ามีประเทศที่เป็นมนุษย์อ่ะนะประเทศไหนบ้างที่มีเพื่อนเป็นเอเลี่ยนแล้วคิดร้ายคิดไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นแล้วอนาคตพวกเนี้ยมันจะทำให้โลกเนี่ยวิบัติแต่ตอนนี้มันถูกมอดหลอกเพราะมอดมันรู้จุดอ่อนว่ามนุษย์เรามีกิเลสโดยเฉพาะผู้นำของชาติต่างๆมีกิเลสไม่ได้ซื่อสัตย์ไม่ได้รักพี่น้องๆที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่แท้จริงนะเราไม่ได้ชี้ว่าเป็นใครแต่เราพูดให้ท่านฟังอย่าไปคิดว่าพระบิดาจะไม่ทราบว่าลูกแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละเผ่ามันเลวไหลอย่างไรนะท่านจำไว้เราจึงบอกให้ท่านฟังว่านี่ก็เป็นช่วงที่สำคัญแล้วพระองค์ให้โอกาสมา2ครั้งแล้วนะเอาโควิด-19 เนี่ยมาทำให้พี่ๆน้องๆเกิดเงื่อนไขแห่งความกลัวตายจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านแล้วให้หันมาสนใจจิตสำนึกของตัวเองที่มันตกต่ำมาตลอดเพราะว่าเวลาท่านไปวัดท่านก็ไปนั่งขอพรไปทำบุญหวังจะถูกหวยรวยเป็นล้านขอให้ข้ามีชีวิตที่รุ่งเรืองที่สมบูรณ์ไม่ได้ไปชำระและขัดเกลาจิตอะไรเท่าไหร่เวลาไปนั่งสมาธินั่งกรรมฐานวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พระศาสดาทรงวางรูปแบบแนวทางไว้ให้ก็ถูกทำให้มันเบี่ยงเบนผิดเพี้ยนไปหลายคนทำไม่ได้ก็กลายไปเป็นนั่งหลับนั่งหลับตาปิดอายตนะแล้วก็นั่งหลับแล้วก็กลับมาบ้านมีความสุขว่าได้ไปทำบุญแล้วทั้งที่ความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นเลยเราถึงบอกว่าบวชนะบวชที่ใจนะไม่ใช่บวชที่กายพระบิดาจึงทรงใช้โอกาสนี้ในรอบ 6,800 ปีไม่เคยสร้างสถานการณ์แบบนี้เลยก็ดีที่มนุษย์เราอ่ะกับมอดร่วมกันสร้างเชื้อโรคขึ้นมาเอาเชื้อโรคของพระบิดามาตัดแต่งพันธุกรรมเขาเรียกว่า crossing ก็คือไขว้กันไวรัส HIVกับไวรัสซาพวกเราตัดหัวตัดหางแล้วเอามาต่อกันพูดง่ายๆก็เลยเกิดไวรัสพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าโควิดแล้วถามว่ามันเป็นยังไงอ้าวมันก็จะติดง่ายแล้วเอาออกยากบางคนรักษาหายละแต่มันตรวจเลือดก็ยังเป็นบวกแต่ไม่มีอาการร่างกายมันฟ้องว่าตัวไวรัสตัวเนี้ยมันมีความสามารถมันฉลาดครับมันเข้าไปแอบซ่อนตัวอยู่ในร่างกายของมนุษย์นะวันดีคืนดีมันก็จะฟื้นตื่นตัวขึ้นมาถ้าร่างกายของมนุษย์คนนั้นกลายเป็นถังขยะเมื่อไหร่โลภะโทสะโมหะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยตลอดทั้งวี่ทั้งวันนั่นเท่ากับว่าท่านกำลังทำตัวเองให้เป็นขยะมีประจุลบเต็มไปหมดไวรัสพวกนี้เขากินประจุลบเพราะพระบิดาสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยทำให้เลือดชั่วๆของลูกที่จิตตกด้วยโลภะโทสะโมหะสมัยโบราณมันไม่ตกหนักแบบนี้มันก็มีประจุลบขึ้นมาไม่กี่เม็ดก็ใช้ไวรัสไม่กี่ตัวทำให้ประจุลบที่เป็นขยะเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระในร่างกายของท่านน่ะมันเป็นกลางทางไฟฟ้ามันก็จะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่าน
จึงสร้างไวรัสตัวเล็กๆเข้าไปมันเหมือนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยกำลังพยายามจะสร้างโรบอทคือเล็กกระจิ๋วเลยให้มันวิ่งเข้าไปในร่างกายมนุษย์และให้มันใช้รีโมทคอนโทรลให้โรบอทนั้นไปผ่าตัดหลอดเลือดที่มีลิ่มเลือดอุดตันไปผ่าตัดเส้นเลือดฝอยที่สมองที่มันแตกนะไปผ่าตัดไปอะไรต่างๆใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ใช้บอทเขาใช้คำว่าบอทจริงๆเต็มๆคือโรบอทนึกภาพออกไหมเหมือนไวรัสที่ในคอมพิวเตอร์มันสามารถดูดข้อมูลของท่านย้ายไปเครื่องอื่นได้มันสามารถไปทำลายความทรงจำของโน้ตบุ๊กของท่านซึ่งเป็นระบบไอทีระบบไฟฟ้าทุกวันนี้ไฮเทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแม้กระทั่ง G5 ที่พระบิดาทรงไว้ต่อไปเนี่ยไอ้โคโรนาไวรัสหรือไวรัสชนิดอื่นที่มันจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสามารถควบคุมได้ด้วย G5 คลื่นความถี่วิทยุที่ใช้ในโทรศัพท์ที่เป็นความถี่สูงมากสามารถควบคุมได้ด้วย G5 ท่านรู้ไหมว่าอนาคตข้างหน้ามันจะไปถึงขนาดนั้นทุกวันนี้เริ่มแล้วเห็นไหมเอาอะไรก็ไม่รู้มาฉีดให้เราอ้างว่าป้องกันเชื้อโรคแล้วดันทะลึ่งเรียกว่าวัคซีนถ้าเป็นวัคซีนเนี่ยคำนิยามของมันก็คือการเอาเชื้อโรคที่ตายแล้วทำให้มันตายแล้วฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อหลอกให้ร่างกายเราเนี่ยนะเซลล์ในร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อไปต่อสู้กับไอ้สิ่งแปลกปลอมตัวนั้นร่างกายจะต่อต้านสิ่งแปลกปลอมเราจึงจะเรียกมันว่าวัคซีนได้แต่ตัวนี้มันใช่ที่ไหนนะครับมีเวกเตอร์โปรตีนมีmDNA ซึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วเอาเข้าไปในร่างกายท่านเห็นไหมนอกจากเสี่ยงกับไอ้ตัวเชื้อโรคที่มันสร้างขึ้นมาที่ทำร้ายร่างกายเราได้เรายังต้องมาเสี่ยงกับอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่วัคซีนนะครับใจดำไหมครับพี่น้องนะแล้วไม่ได้ผ่านการทดลองด้วยเอามาทดลองในโลกของความเป็นจริงเอาชีวิตของพี่ๆน้องๆมาเสี่ยงแม้จะแค่เปอร์เซ็นต์เดียว 3% และถ้าท่านไปลองเข้าท่านเป็น1คนในจำนวน 1% 3% นั้นน่ะหรือญาติพี่น้องของท่านโดนเข้าล่ะจะทำไงเราจะรู้ได้ไหมว่าเราจะปลอดภัยนี่คือสิ่งที่เราชวนท่านคิดพระพุทธองค์สอนเลยนะอัตตาหิอัตโนนาโถสุดท้ายแล้วมาจบที่ตรงนี้ครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแปลว่าอะไรอ่ะพึ่งตัวเองอ่ะดูแลตัวเองถูกไหมหรือไม่เชื่อในสิ่งที่เรากล่าวนะพี่บีน้องๆครับเราก็อยากจะฝากให้ท่านฟังว่ารายการจิตจักรวาลอ่านโลกทาง YouTube ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งเรามาติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านทั้งหลายเราไม่ได้มาประนามใครเราไม่ได้มาประจานใครเราไม่ได้มาทำประเจิดประเจ้อแต่ติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านฟังไปแล้วคิดตามเรานะแล้วอะไรที่ได้ประโยชน์ท่านก็เอาไปใช้เพราะเราสื่อกับพระเจ้ามาจริงๆนะไม่งั้นเราจะมานั่งดึกๆดื่นๆเนี่ยนี่ก็สี่ทุ่มจะครึ่งจะครบตั้งแต่เข้ารายการมาเนี่ยเราอารัมภบทมาก็จะครบ1 ชั่วโมงไปแล้วเราจะฝากท่านทั้งหลายนะครับนะเสาร์ที่แล้วเราไม่ได้พูดถึงใช่ไหมสถิตินี้นะเราก็จะขออนุญาตนะจะอนุญาตว่าก่อนที่เราจะพูดเรื่องวิธีจัดการสันดานคนซึ่งเป็นเอพิโซด339เมื่อเสาร์ที่แล้วเราไม่ได้พูดถึงเพราะเวลามันไม่พอเราจะพูดถึงเรื่องนี้ครับอะไรครับในประเทศไทยสถานการณ์โควิด-19 วันที่19 มิถุนายน 2564ก็คือวันเสาร์เนี่ยครับนะสิ่งที่ท่านเห็นคืออะไรครับเนี่ย19 มิถุนายน 2564นะไม่ทราบเสียงซาวด์เอฟเฟคดังไปไหมกำลังดีนะโอเคเพราะมีคนติมานะมีคนติงมาอาจารย์เสียงซาวด์เอฟเฟคดังมากก็เพราะเราเห็นพวกท่านง่วงนอนไงก็เลยมีการปลุกด้วยเสียงซาวด์เอฟเฟคถ้ามันตุ้งกิ้งตุ้งกิ้งฟังเพราะเนี่ยท่านก็หลับไหลเลยหลายคนต้องเขียนมาสารภาพบาปใน Facebook วิสุทธิปัญญาว่าหนูกราบขอขมาขออภัยท่านอาจารย์หนูฟังแล้วกะว่าจะหลับตาแป๊บเดียวมันหลับยาวจนพอมาตื่นอีกทีนะเสียงเพลงวิมานดินขึ้นมาแล้วสวัสดีราตรีสวัสดิ์ว่าอย่างนั้นเลยต้องมาฟังซ้ำเนี่ยถึงแม้ฟังจนจบท่านก็ต้องฟังซ้ำนะครับนะอ่ะวันนี้นะมีผู้ติดเชื้อที่ตรวจได้ไม่ใช่นะจริงๆมันมากกว่านี้นะมีผู้ที่ตรวจแล้วว่าติดเชื้อพบว่ามี3,667ราย
วันนี้นะเราก็ไม่ได้ชวนให้ท่านมาตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอะไรมากมายแต่เรามาบอกความจริงให้ท่านฟังว่าสถานการณ์โควิดบ้านเราเนี่ยมันยังไม่จบยังไม่จบเพราะพระบิดาต้องการให้พวกท่านเซตซีโร่อยู่กับบ้านแล้วชำระเป็นโอกาสที่พระองค์เปิดให้กับท่านทั้งหลายคนที่อยู่ต่างชาติโชคไม่ดีเท่ากับคนไทยที่ฟังนะไม่ว่าฟังอยู่ในประเทศไหนของโลกถ้าฟังภาษาไทยที่เรากล่าวให้รู้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญที่พระองค์ทรงเปิดให้ท่านชำระคำว่าชำระโลกแปลว่าชำระทั้งมนุษย์และก็ชำระทั้งทุกสรรพสิ่งชำระมนุษย์ชำระโลกและทุกสรรพสิ่งชำระแปลว่าอะไรทำให้มันสะอาดทำให้มันบริสุทธิ์โลกที่มันไม่สะอาดโลกที่มันสกปรกทั้งทางกายภาพอย่างเช่นบนท้องฟ้าเห็นไหมเมฆดำคล้ำมืดน่ากลัวนั่นน่ะคือเมฆสกปรกเพราะมันมีประจุลบอิเล็กตรอนอิสระมากมายสังเกตไหมเวลาก่อนฝนจะตกเนี่ยฟ้าจะพยับพยมเสียงฟ้าร้องมีฟ้าแลบมีฟ้าผ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดพายุแม่เหล็กที่รุนแรงเพราะก้อนเมฆมีอิเล็กตรอนอิสระมากมายไปหมดถามว่าอิเล็กตรอนอิสระพวกนี้มาจากไหนนาซาตอบไม่ได้นักวิทยาศาสตร์โลกตอบไม่ได้มันมาจากจิตของมนุษย์จิตสำนึกที่ต่ำตมจิตสำนึกที่ต่ำซามของมนุษย์จิตสำนึกของมนุษย์ที่หมุนขันห้าแล้วหมุนเป็นกรรมจักรไม่ใช่หมุนขันห้าเป็นธรรมจักรโลภะโทสะโมหะมันจะเหวี่ยงเอาวิญญาณที่พระพุทธเจ้าเรียกที่พระพุทธองค์กล่าวไว้ในขันห้านั่นนะวิญญาณก็คือพลังงานของจิตที่เหวี่ยงออกมาจากคลื่นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบโลภะโทสะโมหะโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเหวี่ยงออกมาแล้วมันจะเป็นคลื่นพลังจิตที่เป็นลบแล้วมันเหมือนกับว่าไอ้คลื่นพลังงานจิตเนี่ยก็คือขันใช่ไหมขันน่ะขันน่ะวิญญาณนี่คือขันห้าใช่ไหมมันจะเหวี่ยงออกมามันก็ว่าท่านในขันน่ะมันมีขยะอยู่เวลาท่านเอาขันเหวี่ยงออกมาข้างนอกอ่ะเป็นไงฮะไอ้ประจุลบที่อยู่ในขันก็คือขยะมันจะฟุ้งกระจายไปทั้งจักรวาลแล้วคุณสมบัติของอิเล็กตรอนอิสระพวกนี้มันจะล่องลอยไปเรื่อยๆไม่ได้มันต้องหาที่ยึดเกาะมันในอากาศของพระบิดาหรือพระเจ้ามีความชื้นอยู่ครับมันพอมันมีความชื้นปั๊บอิเล็กตรอนอิสระมันก็ไปเกาะกับความชื้นไปยึดติดกับความชื้น H2O ก็คือน้ำไปอยู่กับความชื้นพอมันรวมตัวกันมากๆก็กลายเป็นก้อนเมฆฝนที่หนาทึบมากนะแล้วก็เกิดเป็นพายุไปตกถล่มตรงนั้นตรงนี้เพราะมีช่างเทคนิคต้องจัดการเอาขยะลงมาจากจักรวาลสักวันหนึ่งเราจะเล่าให้ท่านฟังนะที่เขาบอกว่ามีเทพเจ้านะเทพเจ้าแห่งสายฟ้านะมีพระแม่ธรณีมีพระแม่อัคคีสารพัดอ่ะนั่นก็คือทูตสวรรค์ของพระบิดาที่เป็นช่างเทคนิคที่มีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการต่างๆในระบบโลกที่พระองค์ทรงสร้างไว้ไม่เคยมีใครพูดให้ท่านฟังใช่ไหมเขามีแต่คนโบราณคอยบอกว่าอย่าแช่งฟ้าด่าฝนนะอย่าแช่งฟ้าด่าฝนนะถ้าท่านแช่งฟ้าด่าฝนนะบาปนะอะไรพี่ต้นอย่างเช่นบอกว่าฟ้าผ่านะเดี๋ยวฟ้าผ่านะอย่าสาบานว่าฟ้าผ่านะเดี๋ยวผ่าจริงๆนะถึงวันซวยขึ้นมาเนี่ยผ่าจริงๆด้วยนี่ซึ่งอยู่ๆมันไม่ผ่าคนอื่นแต่มันลงที่ตัวเราหรือตัวท่านเนี่ยแล้วยังไงทั้งที่ไม่มีสายล่อฟ้าอยู่ในตัวแต่ก่อนเคยบอกนะห้ามใส่นาฬิกาห้ามเสียบปากกาทองเหลืองหรือโลหะที่จะเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้านะวัวควายที่มันกินหญ้าอยู่กลางทุ่งอ่ะที่ไม่ได้มีกระพวนคล้องคอเนี่ยทำไมยังโดนฟ้าผ่าได้ครับเห็นไหมต้นไม้ใหญ่เนี่ยแต่ก่อนบอกว่าเวลาฝนตกหนักนะต้องรีบหลบเข้าไปอยู่กลางอยู่ใต้ต้นไม้นะอย่าไปอยู่กลางแจ้งนะปรากฏว่าเป็นไงยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาต้นไม้ไม่เป็นไรแต่ไอ้คนที่อยู่ใต้ต้นไม้น่ะโดนเห็นไหมเคยสังเกตเปล่าเนี่ยพระองค์ให้อยู่กับบ้านโดยใช้สถานการณ์โควิดเนี่ยให้เป็นประโยชน์พระองค์ให้โอกาสมา2ครั้งแล้วนะครับให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านให้คนที่รักกันในบ้านเนี่ยพ่อแม่ลูกช่วยกันดูแลว่าแต่ละคนเนี่ยใครบกพร่องเรื่องอะไรมีจิตพิสัยหรือมีจริตหรือมีสันดานอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามให้ช่วยกันสั่งสอนให้ช่วยกันอบรมให้ช่วยกันตักเตือนลูกไปโรงเรียนเราฝากลูกไว้กับเพื่อนที่โรงเรียนกับครูบาอาจารย์นะครูเขามองลูกเราเป็นแค่ลูกศิษย์ไม่ใช่เป็นลูกเขาจะมาใส่ใจไหมว่าลูกเราจะมีนิสัยสันดานดีไม่ดีตรงไหนอะไรยังไงที่เขาจะมาดูรายละเอียดให้ท่านแล้วนักเรียนก็เป็นร้อยคนหรือในห้องหนึ่งก็หลายสิบใครจะมีปัญญาครูก็ต้องทำหน้าที่ในการเตรียมการสอนคิดในเรื่องที่จะสอนเพื่อจะให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรว่าไปถ้าไม่ทำก็ตัวเองก็จะโดนแป๊กอะไรเงี้ยภารกิจครูเยอะแยะใช่ไหม
พ่อแม่ก็หวังว่าไปลูกไปโรงเรียนแล้วจะได้เป็นเด็กดีใช่ไหมไปทำงานอยู่ในสังคมถ้าไปเจอสิ่งแวดล้อมของคนที่เห็นแก่ตัวอ้าวปรากฏลูกหลานเรากลับมาบ้านผัวเราเมียเรากลับมาบ้านก็เอาสันดานเห็นแก่ตัวกลับมาที่บ้านกี่สิบปีที่ผ่านมานะเป็นหมื่นปีแล้วมีบ้านไหนบ้างที่พ่อแม่จะมาใส่ใจดูแลลูกเมื่อลูกโตแล้วถ้าลูกยังเล็กๆประเภทต้องจูงให้เดินต้องป้อนอาหารให้กินต้องป้อนนมให้ดื่มอย่างนั้นนะพ่อแม่อาจจะพอมีเวลาดูแลแต่ตอนหลังๆนี่ไม่ค่อยมีนะจ้างคนรับใช้มาดูแลถูกไหมพ่อแม่ที่รักลูกไม่มีเวลาดูแลลูกเพราะอ้างทำมาหากินให้ลูกอยู่กับสังคมอยู่กับสิ่งแวดล้อมถ้าภาพรวมของสังคมและสิ่งแวดล้อมมันตกต่ำอ่ะคนในสังคมในจิตสำนึกมันตกต่ำลงไปเรื่อยๆถ้าสังเกตไหมที่บริษัทท่านอ่ะนะถ้าจะให้พนักงานคนนั้นรักบริษัททำงานในบริษัทเยอะๆถ้าต้องเปย์เยอะไหมนะครับบางทีต้องเปย์เกินความจริงด้วยซ้ำถ้าไม่งั้นมันไม่อยู่ไม่งั้นมันไม่ทำประโยชน์ให้กับท่านต้องใจถึงประเภทที่รักองค์กรมี sense of belonging มี sense of belonging แปลว่ามีสำนึกแห่งการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของบริษัทเนี่ยเวลาจะทำงานบริษัทนี้ต้องคอยนึกแทนเจ้าของบริษัทเลยว่าเฮ้ยบริษัทจะเกิดความเดือดร้อนเสียหายไหมบริษัทจะเสียประโยชน์ไหมบริษัทจะได้ประโยชน์จะต้องอะไรยังไงอย่าฝันนะเขามองอย่างเดียวก็คือชีวิตของข้าก็คือลูกจ้างเมื่อลูกจ้างก็ทำหน้าที่ตามจ้างเช้าทำงานกี่โมงเย็นเลิกงานกี่โมงแล้วกลับบ้านพอกลับบ้านก็ลืมงานที่บริษัทไปเลยพอเช้าขึ้นมาก็ค่อยมาตั้งหน้าตั้งตาทำต่อเหมือนโรบอทเหมือนหุ่นยนต์เห็นไหมฮะซึ่งไซโคโชของเราเนี่ยพยายามเอามาช่วยก็หลายองค์กรนะแต่น้อยมากที่มีโอกาสให้เราได้เข้าไปช่วยแล้วก็หลายองค์กรทีเดียวก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะเราก็ไม่อยากอ้างนะมีท่านประธานบริษัทใหญ่ๆในเครือหลายบริษัทนะที่บังเอิญมารู้จักเราแล้วให้เราทำหน้าทำให้ถ้าที่บริษัทอยู่ในสถานการณ์วิกฤตแต่บริษัทสามารถอยู่ได้เพราะเราใช้วิธีการสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เขาเกิดความรักรักตัวเองรักงานที่ทำรักลูกค้ารักผลิตภัณฑ์รักองค์กรรักเจ้าของรักหุ้นส่วนบริษัทรักทุกฝ่ายสร้างสำนึกแห่งรักไม่ใช่ง่ายๆนะแต่กระบวนการไซโคโชสร้างได้และเราทำสำเร็จมาแล้วด้วยมีตัวอย่างนะคุยกับเราหลังไมค์ได้เลยเรายกตัวอย่างให้และประธานบริษัทนั้นพร้อมจะยืนยันกับเราว่าจริงอย่างที่อาจารย์ปริญญาพูดแต่น่าเสียดายมากคนทั้งสังคมปฏิเสธเพราะมัวแต่ทำอย่างอื่นอยากได้หน้าไปจ้างฝรั่งมาดังกว่าเจ๋งกว่าทั้งที่บางทีพูดภาษามันฟังยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหม psychology หรือจิตวิทยาของฝรั่งจิตวิทยาของคนไทยวัฒนธรรมของฝรั่งวัฒนธรรมของคนไทยมันเหมือนกันที่ไหนล่ะครับแล้วเนี่ยเป็นคนไทยแท้ๆแต่ดันทะลึ่งไปจ้างฝรั่งมาเห็นไหมฮะมันจะรู้ดีกว่าเราได้ไงเนี่ยท่านรีบซะนะครับพระบิดาให้โอกาสอีกครั้งเป็นครั้งที่3นะถ้าท่านเหลวไหลอีกไม่ใช้เวลาในการเซตซีโร่ในการที่จะมาเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยของตัวท่านเองกับคนที่ท่านรักในครอบครัวสถานการณ์โควิดมันจะรุนแรงกว่านี้นะครับและจะมีโรคอื่นตามมาอย่าหาว่าหล่อไม่เตือนนะครับอย่าหาว่าหล่อไม่เตือนสังเกตไหมบางคนเนี่ยนะภรรยาซึ่งเป็นเจ้าสาวของเราเนี่ยศรัทธานะพระเจ้าศรัทธาองค์จิตจักรวาลศรัทธาคำสอนทุกอย่างเพราะเชื่อฟังและปฏิบัติง่ายกว่าที่ไปทำตามคนนำทางตาบอดด้วยแล้วก็มีลูกก็เข้าใจนะลูกของตัวเองเนี่ยก็เข้าใจนะในมรรควิถีของจิตจักรวาลแต่ปรากฏว่าคนที่บ้านบางคนก็เป็นสามีบางคนก็เป็นพ่อแม่ตัวเองไม่ศรัทธาและปฏิเสธและพยายามต่อต้านจิตจักรวาลหลายครอบครัวก็ได้รับบทเรียนได้รับบทเรียนไหนทั้งบ้านเนี่ยใครไม่เอาจิตจักรวาลใครต่อต้านติดเชื้อโควิดหมดนี่เราพูดความจริงให้ฟังนะเราก็เสียดายติดพอติดเชื้อโควิดแล้วปั๊บเนี่ยร่างกายเนี่ยคุณภาพหรือประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของกายสังขารเนี่ยเครื่องยนต์แห่งกรรมมันจะด้อยทันทีเลยนะถ้ามีไวรัสตัวนี้เข้าไปเพราะมันไม่ใช่ไวรัสของพระบิดาแต่พระองค์คุ้มครองป้องกันไม่ได้ถ้าพ่อไม่เอาไหนและยังก้าวล่วงพระบิดาผลกรรมมันจะตกมาถึงลูกพ่อไม่เอาไหนผลกรรมมันจะตกไปยังพ่อแม่ของพ่อพ่อแม่ทำอะไรเวรกรรมมันจะตกถึงลูกถ้าโชคดีลูกของท่านเนี่ยเข้าใจจิตจักรวาลนะท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกลูกของท่านอาจจะทุกข์ทรมานเล็กน้อย
เพื่อทำให้คนบางคนที่เขาไม่เข้าใจและไม่ศรัทธาจิตจักรวาลเนี่ยได้มีสติทางวิญญาณและมีสำนึกแต่ถ้าไม่มีสติทางวิญญาณไม่มีสำนึกการสูญเสียก็จะต้องเกิดขึ้นช่วยไม่ได้เหมือนแพทย์พยาบาลบางคนตอนมีปัญหาติดเชื้อโควิดไม่ว่าแพทย์พยาบาลที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเพราะเราไม่ชอบเอามาคุยเคยหายจากองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาทรงเมตตาเคยหายจากพระจิตวิญญาณของเราคือเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์เคยช่วยมาแล้วไม่ต้องอะไรมากแค่เสกสร้างน้ำทิพย์น้ำมนต์ขึ้นมาด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมาถึงมือเราแค่อธิษฐานจิตปรากฏว่าไปตรวจเชื้อก็พบว่าเฮ้ยที่มันเป็นบวกมันหายไปหมดก็แปลว่าหายไงเชื้อหายไปไหนล่ะครับเชื้อไม่ได้หายไปไหนครับเพราะเขารู้ว่าน้ำทิพย์ของพระบิดาซึ่งอธิษฐานผ่านเรามาเป็นน้ำทิพย์พิเศษที่เหมือนกับไปสื่อบอกโควิด-19ว่าอย่าทำร้ายพี่เขานะพี่เขาไม่เป็นไรแล้วนะออกไปเถอะบางทีเขาไม่ออกเขาก็สลายตัวไปแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นแทนที่จะเชื่อพระบิดาศรัทธาเราเหมือนเดิมแล้วรับฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าแล้วเอาไปปฏิบัติในชีวิตเขาก็อ้างว่างานเยอะเป็นแพทย์พยาบาลงานเยอะงานยุ่งไม่ได้มีเวลาที่จะทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้ากับพระบิดาผ่านมาทางเราเลยแล้วก็ยังดันถอยหลังกลับไปเดินตามทางของคนนำทางตาบอดซะอีกปรากฏว่าติดเชื้อขึ้นมาใหม่ติดเชื้อรอบสองอีกแล้วครับถามว่าเรารู้เพราะอะไรก็เพราะมีคนบอกและตัวเขาเองนะมาบอกหลายรายครับเพราะฉะนั้นรายการนี้ไม่อวดอุตริอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาของท่านพี่ๆน้องๆครับเราอยากจะบอกให้ท่านฟังนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราให้ดูยาวแล้วนะวันนี้มีผู้เสียชีวิต32รายนี่เป็นตัวเลขที่ให้ดูว่าเรื่องจริงนะโว้ยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยนี่เรื่องจริงนะโว้ยเพราะมีคนตายถ้าไม่มีใครตายคุณก็หาว่าเราเนี่ยเอาสถานการณ์โควิดมาอ้างมาหลอกลวงมาพูดเล่นนี่ไม่ได้เล่นแล้วตอนนี้คนไทยเนี่ยนะที่เป็นผู้ป่วยสะสมอยู่ยังป่วยอยู่เนี่ยนะที่ยังรักษาไม่หายเนี่ย 185,586 คนนะถ้าจะนับให้น้อยกว่านั้นก็คือ 153,932 นึกภาพออกไหมถึงแม้ว่าจะเคยป่วยและรักษาหายกลับบ้านแล้วจนถึงตอนนี้นะคนที่ป่วยเคยป่วยนะแล้วรักษาหายกลับบ้านไปแล้วเนี่ยคือประมาณ 4,948 ก็เกือบ 5,000 คนบอกแล้วไงอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้ชำระจริงเขาบอกว่าเผาจริงกับเผาหลอกถูกไหมพี่น้องครับอันนี้เผาหลอกแต่ต้องปฏิบัติจริงครับถ้าไม่จริงนะเชื้อโรคจะรุนแรงขึ้นแล้วโอกาสจะเสี่ยงจะรอดจะยากเราเคยแนะนำว่าเผื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลบ้านเมืองเขามาอ่านเจอใน Facebook วิสุทธิปัญญาแทนจะมานั่งคอยจับผิดเราว่าเราจะมาสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่ายาหรือวัคซีนยี่ห้อไหนวะที่พวกกูไม่ได้ค่ารอยัลตี้หรือค่าคอมมิชชั่นและจะมาเล่นงานเรามาตะคอยจับผิดตรงนี้เราบอกวิธีการไว้นะเนี่ยเราอยู่ที่หล่มสักลมเก่านะวันสองวันเนี่ยขนาดเด็กนักเรียนชั้นมัธยมที่อยู่ในที่โรงเรียนอนุบาลชื่อดังของหล่มสักเมื่อวานเนี่ยก็ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 โอ้โหวุ่นใหญ่แล้วก็อีกคนนึงมาจากกรุงเทพเคยแวะไปที่สถานพยาบาลหรือสถานโรงพยาบาลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่พระราม9ที่กรุงเทพแล้วเดินทางกลับมาที่ตำบลหนึ่งของอำเภอหล่มเก่าแล้วไปช้อปปิ้งที่ตลาดนัดตลาดสดที่อำเภอหล่มเก่าแล้วก็ไปที่หล่มสักด้วยไปหลายที่ปรากฏว่ามีอาการเป็นไข้ขึ้นมาก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่หล่มเก่าพบว่าติดเชื้อโควิด-19มาจากกรุงเทพแล้วก่อนหน้านี้ประมาณเกือบ5วัน7วันก็มีพี่ๆน้องๆชาวเพชรบูรณ์ถ้าจำไม่ผิดก็คงจะเป็นคน
ที่มีญาติอยู่แถวบึง 3,000 จังหวัดเพชรบุรีมาจากนครสวรรค์ปรากฏว่าพบว่าติดเชื้อโควิด-19 มีอาการป่วยขึ้นมาเราก็จะบอกให้ท่านฟังเราถึงแนะไอเดียว่าทำไมระดับหมู่บ้านระดับตำบลเนี่ยวันนี้ยอมเสียเวลาเรื่องนี้อีกแล้วน้องบุญธรรมก็ทักท่านอาจารย์ไม่ได้กล่าวพระบิดาไม่ได้สื่อไม่ได้เมตตาเรื่องโควิด-19 เลยเมื่อเสาร์ที่แล้วอ้าววันนี้ก็พูดให้มันจุใจไปเลยนะมีเรื่องให้พูดเยอะครับเราก็รักพี่น้องนะเราก็เป็นห่วงไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีสถานธรรมอยู่ตรงนี้หรอกทั่วประเทศอ่ะเราแนะนำว่าทำไมไม่ปฏิบัติการเชิงรุกอย่างแรกตัวนี้พยายามไล่แจกตังถ้าที่คนมีสตังเขาก็มีที่เขาอยากทำบุญตู้ปันสุขหายไปไหนท่านนายกตู้ปันสุขไปไหนที่จะเชิญชวนประชาชนพี่น้องทำให้มันเป็นกิจลักษณะในการตอนติดโควิด-19 รอบแรกอ่ะโหน่ารักมากมีตู้ปันสุขขึ้นมาเยอะแยะใครมีก็เอาไปไว้นะมีมาม่าของท่านบุญเกียรติของท่านบุญชัยนะเอาไปไว้ในตู้นะมีข้าวของสารพัดไม่ต้องไปแจกตังค์ 3,000 4,000 แล้วไปเป็นหนี้ท่านรู้ได้ไงท่านกู้เงินมาเพื่อช่วยคนเนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยท่านคิดว่ามันจะจบเมื่อไหร่ครับตอนนี้ท่านรู้แล้วว่ามันไม่จบแล้วกำลังจะเจ๊งใช่ไหมก็เลยพยายามจะเปิดประเทศเช่นมาที่ภูเก็ตมาฉีดเข็มเดียวที่ภูเก็ตนะฉีดโมเดอร์นาต้องฉีดโมเดอร์นาหรืออะไรไม่ทราบฉีดแล้วเนี่ยได้ผลเลยแล้วกักตัวอยู่ที่ภูเก็ต14วันแล้วมาฉีดฟรีฉีดฟรีนะแล้วต้องเที่ยวที่ภูเก็ตหลังจาก14วันแล้วสามารถจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยอ่ะเริ่มเสี่ยงแล้วใช่ไหมครับตะกี้เราเล่าเรื่องจริงให้ฟังหล่มสักลงเกานี่ใกล้ๆเรานะจังหวัดอื่นที่เงียบๆไม่เปิดเผยมีไหมนะเยอะแยะเนี่ยดูดิเอาดูนี่ครับสไลด์คู่กันขึ้นมาอีกเห็นไหม18เมื่อวันที่18มิถุนาเมื่อวันศุกร์นะตัวเลขนี้กรุงเทพมหานครนะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันที่18นะเพิ่ม867แล้วมียอดสะสมของคนที่ติดเชื้อโควิดรักษาตัวอยู่ 57,688 รายสมุทรปราการ239คนเมื่อวันที่18ที่เจอว่าติดเชื้อและมีคนป่วยสะสมอยู่ 11,754 รายอย่ามาโทษเราเนี่ยเราเอาของหลวงมานะเนี่ยนะมีเครื่องหมายเห็นไหมเป็นวงกลมอยู่ตรงมุมบนใกล้ๆเลข10อ่ะหน่วยราชการนะเราไม่ได้โมเมเองนะสมุทรปราการ193สงขลาติดเพิ่ม152ชลบุรี142นนทบุรี138ปัตตานีติดเพิ่ม95ปทุมธานีติดเพิ่ม93นครปฐมติดเพิ่ม88นครศรีธรรมราชติดเพิ่ม67รายนี่เป็นตัวเลขที่ไม่ใช่จริงทั้งหมดนะแค่เขาไม่สบายแล้วไปตรวจนะถึงจะรับตรวจเขามีความไม่มั่นใจว่าเขาจะติดหรือไม่เขาไปตรวจบางทีไม่ได้รับตรวจไม่รู้กลัวเสียสตังค์หรืออะไรก็ไม่ทราบเราเลยแนะนำว่าตามหมู่บ้านตามตำบลและจังหวัดผู้ใหญ่บ้านก็มีกำนันก็มีทำไมไม่ใช้ประโยชน์เขาออกจากบ้านตรวจสินะใช้แย่จิ้มจมูกตัวยาแทนที่จะไปแจกเงิน 3,000 4,000 ต่อรายเอาเงินไปซื้อไอ้ตัวตรวจเชื้อใครโควิดนะว่าติดหรือไม่ติดไว้ที่หมู่ทำเป็นหน่วยคัดกรองเช้ากลับมาเช้าออกจากบ้านก็ตรวจไปถึงที่ทำงานหน่วยงานราชการที่บริษัทเรื่องต่างๆเนี่ยเข้าไปในเขตตัวเมืองก็ตรวจถ้าพบว่าใครคนไหนมันติดเชื้อส่งไปอยู่ในสถานรักษาสถานบำบัดหรือโรงพยาบาลสนามแล้วในหมู่บ้านนั้นก็ห้ามคนเข้าคนออก14วันเพื่อดูว่ามีใครติดเชื้อเพิ่มบ้างเอาให้มันจริงจังเฮียบขนาดนี้ครับอย่าไปกลัวประชาชนด่าถามว่าถ้าติดเชื้อแล้วตายกับเสียเวลานะถูกกักอยู่กับบ้านเนี่ย14วันเนี่ยมันจะตายไหมแล้วระหว่างอยู่บ้านก็ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสอนพฤติกรรมสอนนิสัยผัวเมียพ่อแม่ลูกสอนผัวไม่ดีตรงไหนต้องพร้อมที่จะฟังเมียบอกไม่ใช่บางคนนะผัวมีอำนาจเหนือเมียผัวมีอำนาจเหนือนำเมียนะเมียพูดอะไรไม่ฟังหรือบางทีเมียเป็นช้างเท้าหลังแต่เดินถอยหลังไม่ฟังผัวต้องฟังกันมีกระจกที่ดีก็คือคนที่รักกันเนี่ยพ่อแม่ลูกรักกันเป็นกระจกที่ดีครับแล้วขัดเกลานิสัยปรับเปลี่ยนจิตสำนึกซะพอพระบิดาบอกว่าโอเคนะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยบอกโอเคนะเราก็สามารถที่จะออกนอกบ้านไม่จำเป็นต้องกักตัวอยู่กับบ้านอีกแล้วเพ
ราะว่าเราชำระจิตสำนึกของเราได้แล้วบรรลุแผนการของจักรวาลนะบอกแล้วไงนี่ไม่ใช่สถานการณ์ของเชื้อโรคที่มันเป็นไปตามปกติมันเป็นปรากฏการณ์ไซโคโชโควิด-19เราบอกแล้วไม่ต้องไปกลัวถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ต้องไม่ประมาทแมสมือถูกต้องไหมทำสิครับนะเราอยากจะบอกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายว่านี่หน้าตาแบบนี้นะก็คือไอ้เป็นเปลือกนอกของโควิด-19ไอ้ตัวมันอยู่ข้างในไอ้แดงๆเนี่ยมันเป็นหนามสำหรับยึดเกาะเหมือนตีนตุ๊กแกครับไปเกาะที่หลอดลมมันทำให้ท่านเจ็บคอใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าเขามีเข็มแหลมๆแทงเข้าไปเพื่อยึดเกาะแล้วตัวเขาก็จะมุดออกมาจากไอ้เกาะที่ท่านเห็นเนี่ยครับไวรัสก็คือสัตว์เซลล์เดียวตัวเล็กๆจิ๋วๆเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้เพราะมีประจุบวกแล้วก็มีกลไกทางไฟฟ้าที่พระบิดาทรงสร้างไว้แต่ไม่ใช่ไอ้โควิด-19 นี่นะถูกตัดต่อพันธุกรรมไปแล้วโครงสร้างเดิมก็เป็นของพระเจ้าของพระบิดาแต่โครงสร้างใหม่ของมันก็หน้าตาแบบนี้ครับไปยึดเกาะที่ไหนก็ทำให้เซลล์บริเวณนั้นอักเสบท่านจะเจ็บคอมากท่านจะไอแล้วร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพราะมันเจาะเข้าไปในน้ำเหลืองน้ำเลือดท่านมีอาการเป็นไข้เพราะว่าภูมิต้านทานร่างกายของท่านต้องถูกผลิตสร้างมาอย่างกระทันหันเพื่อจะมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมก็คือไอไวรัสเนี่ยมันทำให้พอมันมีอาการอักเสบเกิดขึ้นปั๊บอาการไข้ของท่านก็จะตามมาเป็นเรื่องปกติเลยตำราของแพทย์ไหนก็ว่ากันอย่างนี้ครับเราจะบอกให้ท่านฟังนะโควิด-19ในช่วงตั้งต้นนะยังไม่ใช่ระลอก3ที่แท้จริงนะระลอก3เนี่ยสอบตกเป็นตายวงเล็บจริงไอ้32คนของวันนี้มันตายหรอกเขาเรียกว่าเผาหลอกนะเผาหลอกก็คือมีคนตายจริงแต่ยังไม่ใช่ตัวเลขที่มากมายแต่ถ้าเหลวไหลไม่ใช้ช่วงนี้ปฏิบัติตามอย่างที่เราบอกไปมองว่าเหมือนกับสถานการณ์โรคระบาด ธรรมดาท่านคิดผิดแล้วนะเพราะนี่โลกกำลังสิ้นยุคพลังงานเก่าพระบิดาจะพามนุษย์และโลกที่ถูกคัดไว้เนี่ยเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่เพราะฉะนั้นจะต้องเอาปลาตัวที่ดีๆและมีอนาคตเท่านั้นที่จะข้ามยุคไปถ้าท่านไม่ชำระจิตสำนึกของตัวท่านเองท่านจะบอกว่าท่านเป็นคนที่จิตใสใจสวยได้ไหมถ้าท่านเป็นคนที่ไม่มีจิตใสใจสวยแสดงว่าท่านเป็นปลาที่ไม่มีอนาคตไม่สามารถจะใช้ความรักหรือความเมตตาค้ำจุนโลกได้เพราะท่านไม่รู้จักว่าความรักคืออะไรท่านไม่มีวันจะได้ข้ามผ่านไปสู่ยุคพลังงานใหม่ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาไหนก็ตามหรือเป็นคนไม่มีศาสนาก็ตามความจริงมันต้องเป็นของมันอย่างที่เราบอกนี่คืออนุตตรธรรมไม่มีใครพูดได้เหมือนอย่างที่เราบอกท่านหรอกเพราะพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงมีพระเมตตาต่อท่านให้เรากล่าวกับท่านทั้งหลายทุกวันนี้โคโรนาไวรัสทำลายปอดและหลอดลมของท่านคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่หายใจไม่ทันเพราะปอดถูกทำลายเดสมอรีเดสมอรีก็แปลว่าตายเป็นคำแสลงตายแน่นอนเพราะหนึ่งไม่ชำระจิตสำนึกของตัวเองขี้โมโหฉุนเฉียวเอาแต่ใจตัวเองเห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบเพื่อนชอบคิดลบคิดร้ายกับคนอื่นมองโลกในแง่ร้ายคนเหล่านี้ในร่างกายจะเต็มไปด้วยขยะคือประจุลบถ้าไวรัสมันเข้าไปปั๊บมันจะแบ่งตัวออกมาเป็นเท่าทวีครับจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8แบบเดียวกันกับอะมีบาซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียวแล้วมีไวรัสจำนวนเยอะมากบาดแผลที่มันจะไปทำให้เกิดการอักเสบที่หลอดลมที่ทางเดินหายใจที่ปอดที่ถุงลมปอดมันก็จะเป็นบาดแผลใหญ่มันก็จะทำให้เกิดการอักเสบมากพอเกิดการอักเสบมากเราก็บอกแล้วเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์นั้นพระบิดาทรงกำหนดสร้างขึ้นมาว่าตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตถ้าปอดเริ่มมีแผลอักเสบขึ้นมาปั๊บปอดเนี่ยจะได้รับคำสั่งโดยอัตโนมัติเพราะพระเจ้าสั่งไว้อย่างนั้นให้หลั่งฮอร์โมนแห่งความตายออกมาเพื่อที่จะจัดการทำลายสิ่งแปลกปลอมที่มันทำให้เยื่อบุของปอดถุงลมปอดหรือตรงหลอดลมที่อักเสบตรงไหนกันให้มันทำลายตัวเองออกแบบให้มันทำลายตัวเองเพื่อจะทำลายไอ้สิ่งแปลกปลอมที่เป็นศัตรูเข้าไปจู่โจมนั้นด้วยก็เรียกว่าตายไปด้วยกันนะครับนั้นปอดที่พังปอดที่ชำรุดมันไม่ได้เกิดจากไวรัสเป็นผู้ทำร้ายโดยตรงแต่ร่างกายที่เป็นกลไกอันซับซ้อนของ
มนุษย์ที่พระเจ้าสร้างถูกสั่งให้ทำลายตัวเองบริเวณนั้นเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้แต่ปรากฏว่ามันใหญ่มากอ่ะมันใหญ่มากถ้าปอดมันถูกทำลายมากลามปามเหลืออยู่นิดเดียวเหลืออยู่ครึ่งเดียวเนี่ยมันจะไปรอดไหมพี่น้องครับไม่รอดมันก็ต้องเดทแล้วบางทีหายใจออกซิเจนเข้าไปไม่ทันเขาต้องเอาท่อหายใจยัดเข้าไปทางคอทางจมูกแล้วถ้าแย่ไม่ดียัดไม่ดีลงไปโดนปอดแล้วหมอพยาบาลมือไม่ดีมือไม่เนี้ยเกิดแผล

ได้ต่างๆเราจะบอกให้ท่านฟังว่าจริงๆแล้วนะมันมีวิธีการนะถ้าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยไม่มีอีโก้นะคือรอให้เชื้อไวรัสมันทำลายปอดทำให้ปอดอักเสบมากแล้วค่อยเอาเข้าโรงพยาบาลไปรักษาถ้ารีบรักษาให้กับคนที่เริ่มมีอาการไม่ต้องเสียเงินค่าวัคซีนหรือค่าวัคซีนปลอมแพงๆใช้ยาสมุนไพรกลางบ้านจำได้ไหมตอนต้นๆที่เราเริ่มออกอากาศผ่านทาง YouTube อ่ะเราเคยบอกตัวยาว่าถ้าใครป่วยเนี่ยให้ทานอะไรยามีอะไรบ้างรับรองหายไม่ต้องใช้เงินเป็นแสนไม่ต้องไปทรมานนอนแอ่งแม้งอยู่ตามโรงพยาบาลอยู่บ้านก็หายท่านไม่จดกันไว้เองอย่าถามเรานะเราพูดไปแล้วเราจะไม่พูดซ้ำไปค้นหาเอาของเก่าว่าเราบอกว่ายาอะไรบ้างที่เอามาใช้แล้วรักษาพี่ๆน้องๆพวกนี้ได้แต่นั่นหมายความว่าท่านต้องเป็นชาวจิตจักรวาล นะท่านไปแนะนำคนอื่นที่เขายังรังเกียจพระเจ้ายังรังเกียจเรานะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลอยู่คือไม่มีพระบิดาและไม่มีเรารักษาไม่หายหรอกครับความศักดิ์สิทธิ์มันเกิดขึ้นไม่ได้มันจะเกิดขึ้นได้จากความศรัทธาคือความเชื่อมั่นท่านจะทำธุรกิจการค้าถ้าท่านไม่เชื่อมั่นในการลงทุนท่านเกิดลงทุนไปแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือลังเลนะเจ๊งแน่นอนใช่ไหมท่านจะทำอะไรยากๆสักเรื่องหนึ่งถ้าท่านไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีวันสำเร็จครับนี่ก็เหมือนกันครับเราก็จะบอกให้ท่านฟังนะโอเคนะเราบอกแล้วนะทำลายปอดได้หลอดลมแล้วก็ก่อนที่จะอนุญาตให้รอบ3ถ้ายังเหลวไหลไม่ปรับเปลี่ยนจิตสำนึกไม่แก้ไขสันดานที่ไม่ดีของตัวเองภายในครอบครัวไม่มีใครช่วยท่านเพราะไม่มีสถาบันไหนแล้วไซโคโชของอาจารย์ปริญญาสถาบัน HMDC HBMI ก็ไม่สามารถจะดำเนินการได้ละเพราะว่ามันเลยแล้วมันเลยเวลาแล้วที่จะไปช่วยหน่วยงานราชการหรือเอกชนเพื่อทำให้คนเป็นคนดีมากขึ้นมีโครงสร้างทางจิตใจที่แข็งแกร่งเนี่ยมันเลยเวลาไปแล้วครับช่วยไม่ได้แล้วถ้าท่านไม่ดูแลตัวเองไม่ช่วยเหลือตัวเองขณะที่เราบอกอยู่เนี่ยนะเราก็จะบอกให้ท่านฟังนะครับว่าเชื้อโรคเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นคอยดูนะประเทศแถวยุโรปกับอเมริกาจะพบว่าโควิด-19 เนี่ยมันจะไม่ได้ทำลายปอดได้หลอดลมอย่างเดียวเราจะบอกให้ฟังไว้ล่วงหน้าครับเขาจะไปทำลายเยื่อบุสมองครับเพราะสมองเนี่ยกระบวนการของขันธ์5ใช้อายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตภายในมันต้องทำงานร่วมกันกับสมองการจะเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีดีมากดีน้อยจิตสำนึกทั้งหลายจะต้องใช้อายตนะภายนอกทั้ง5และที่วันไปนั่งหลับตาทำให้เป็นคนหูหนวกตาบอดเหมือนคนเป็นการคนพิการมีสติซะนะครับเลิกเลยครับโดยเฉพาะคฤหัสถ์หรือชาวบ้านเลิกเลยครับเดี๋ยวจะมีกรรมตามมาอย่างต่อมาก็คือทำลายเยื่อบุสมองเพราะข้าที่มีสมองแต่ไม่รู้จักใช้สมองเป็นแค่เขาเรียกอะไรแค่อวัยวะที่มีไว้ขั้นหูสองข้างแล้วมีสมองอยู่ข้างในเท่านั้นจึงจะต้องถูกทำลายท่านจำคำพูดของเราไว้จากยุโรปอเมริกายังไม่ใช่ประเทศไทยนะแต่หลังจากนั้นถ้าคนไทยเนี่ยที่รับโอกาสดีที่จิตจักรวาลมาเซตชนดาวมาเซตโซอัพอยู่ในประเทศไทยแล้วไม่ใส่ใจอย่าหาว่าปริญญาไม่เตือนจะทำลายเยื่อบุสมองด้วยทีนี้ไปกันใหญ่แล้วครับทำลายปอดหลอดลมเยื่อบุปอดแล้วไม่พอมันยังขึ้นไปที่สมองด้วยไปทำลายเยื่อบุสมองและถามว่าถ้าเยื่อบุสมองอักเสบขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกครับไปศึกษากันนะพี่น้องครับนี่เป็นการถูกลงทันนะถูกชำระแล้วนะถ้าเป็นรอบ3นะเราเตือนไว้ก่อนเราไม่ได้พูดเล่นและไม่ได้สาปแช่งใครเรามีหน้าที่เอาความจริงของจักรวาลมาบอกท่านเราพูดล่วงหน้าเราไม่พูดย้อนหลังเกิดแล้วเราค่อยพูดก่อนเลยครับเนี่ยเรื่องนี้เราพูดผ่านรายการสดๆวันนี้วันที่19มิถุนายนในการสื่อพระโอวาทครั้งที่339เราบอกว่าต่อไปโควิด-19 มันจะลุกลามไปจัดการเยื่อบุสมองของมนุษย์ด้วย
ราะมันเป็นโรคกรรมแหละพี่น้องครับ

เพราะบางคนดื้อไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดนะพอมีปัญหาแล้วค่อยนึกถึงพระบิดาและนึกถึงเราร้องขอให้เราช่วยเหลือขอพระบิดาทรงเมตตาไอ้ตอนที่ปกติดีๆนั้นยังไม่เชื่อฟังเลยนะมันจะมีประโยชน์อะไรพี่น้องครับสิ่งสำคัญที่เราอยากจะฝากท่านก่อนที่เขาจะไปทำลายเยื่อบุสมองไอ้ตอนท่านเผลอท่านอาจจะออกจากโรงพยาบาลมาแล้วนะอาจจะหายแล้วจากการทำลายปอดหลอดลมกลับบ้านได้แต่เชื้อยังแฝงตัวของท่านอยู่เขาจะฝากไว้ที่ไหนเชื้อเนี่ยจะแฝงอยู่ที่กระดูกต้นคอที่ต่อกันกับกระดูกสันหลังแล้วเขาจะไปแอบอยู่ตรงนั้นนะครับตรวจไม่เจอเขาจะแอบไปนอนอยู่ตรงนั้นบริเวณท้ายทอยต้นคอต่อกระดูกสันหลังไขสันหลังซ่อนเงียบถึงแม้มีแค่ไม่กี่ตัวไวรัสซ่อนอยู่ตรงนั้นวันใดวันหนึ่งนะ 5G นะเวลาเราใช้โทรศัพท์เราใช้ G5 5G เนี่ยใช่ไหมนั่นแหละมันจะไปปลุกให้สิ่งเหล่านี้มันตื่นซึ่งมันก็เป็นแผนการของไอ้คนที่สร้างมันขึ้นมานั่นได้ไหมฮะท่านก็จะป่วยเป็นโรคนั่นโรคนี่อีกแล้วไหมฮะแผนการต่อไปไม่ต้องสร้างอาวุธขายสร้างอาวุธเชื้อโรคขายและสร้างยาพิเศษยาวิเศษรักษาได้จริงหรือไม่จริงไม่รู้เอามาให้ท่านที่กลัวตายเขาจะขายความกลัวตายของมนุษย์ถ้าท่านมีพระเจ้าท่านเป็นคนดีท่านเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาเราท่านไม่ต้องกลัวตายหรอกครับเชื่อเราครับใครก็มาหลอกใครมาโกงพวกมาขู่ท่านไม่ได้เชื่อเราเถอะครับแต่ทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรครับเพราะสภาวะจิตของพี่ๆน้องๆทั้งโลกตกต่ำมีจิตสำนึกตกต่ำวันๆผลิตสร้างแต่ประจุลบมากมายเราไม่ต้องดูในตัวท่านหรอกท่านมองไม่เห็นใช่ไหมว่าในร่างกายท่านมีประจุลบเยอะท่านก็เป็นคนหนึ่งครับมองท้องฟ้าเหนือเมืองหรือเหนือตำบลอำเภอหมู่บ้านจังหวัดที่ท่านอยู่สิมองแค่บริเวณท้องฟ้าส่วนมากบ้านนอกจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ในเมืองใหญ่ๆท่านสังเกตเลยทำไมเมฆสีดำเนี่ยเมฆฝนทำไมมันไปลอยปกคลุมอยู่เฉพาะเมืองใหญ่ๆเมืองใหญ่มีคนเยอะไงและเมืองของคนที่มีกิเลสหนาตัณหาเยอะทั้งนั้นนะครับแล้วเหวี่ยงพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านลบออกมาแทนที่จะเหวี่ยงวิญญาณหรือพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเพื่อมอบให้กับแกนโลกเพื่อทำให้โลกหมุนและสมดุลนี่ไม่สร้างแต่ขยะที่รกโลกจนก็ต้องเกิดพายุฝนพายุลูกเห็บพายุฤดูร้อนท่านดูสิตอนนี้นะประเภทแถวๆตะวันออกกลางเนี่ยน้ำท่วมทั้งที่เป็นเขตร้อนเป็นทะเลทรายถ้ายังไม่มีฝนก็จะมีพายุฝุ่นอย่างเช่นที่คูเวตถนนเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นนะหนาเตอะหนาเป็นฟุตเลยรถยนต์วิ่งต่อไปไม่ได้มันจมทรายเพราะพายุทรายพัดมาแล้วก็อยู่ๆก็น้ำท่วมเกิดอุทกภัยแบบเฉียบพลันรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนนี่ถูกน้ำกระชากพัดพาลอยไปตามถนนถนนกลายเป็นคลองท่านเข้ามาดูใน Facebook วิสุทธิปัญญามั่งสิเราเอาภาพพวกนี้มาสะท้อนให้ท่านดูว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยภัยพิบัติมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะโลกกำลังถูกชำระชำระด้วยน้ำชำระด้วยไฟนะสลับกันนะเดี๋ยวมีบึงไฟก็คือมีภูเขาไฟประเทศแถวแอฟริกาอเมริกากลางเห็นไหมเจอภูเขาไฟระเบิดนะมีลาวาไหลเข้าหมู่บ้านไหลเข้าตัวเมืองต้องอพยพเนี่ยเป็นออเดอร์หมดเลยนะครับท่านดูไว้วันหน้าเนี่ยมันจะหนักกว่านี้เราไม่ใช่โหนหลายคนเข้ามาในห้องเรียนไม่รู้ถามเราแซวเราหรือเปล่านะว่าช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ถ้าเป็นชาวจิตจักรวาลจะทราบจิตจักรวาลคือเรารู้ว่ามนุษย์จะต้องเผชิญกับภัยพิบัติอะไรบ้างสิ่งที่เราไม่รู้มี2 อย่างแม้กระทั่งช่างเทคนิคที่เป็นผู้จัดการให้เกิดภัยพิบัติด้วยซ้ำก็ไม่รู้หรอกว่าภัยพิบัตินั้นมันจะเกิดวันไหนเดือนไหนปีไหนเวลาอะไรรู้อย่างเดียวมันต้องเกิดนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2เราไม่รู้หรอกว่าพอเราบอกข่าวเรื่องภัยพิบัติจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมนุษย์โลกจะตัดสินใจกับข่าวสารที่เราบอกอย่างไรจะเตรียมตัวเองและจิตวิญญาณไว้ผจญภัยหรือจะปสดประสาทแดกไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นอันทำมาหากินหรือจะเป็นอย่างไรเราไม่ทราบมีเท่านี้และตอนหลังๆเนี่ยเราก็พยายามจะเลี่ยงไม่พูดเรื่องภัยพิบัติอย่าคิดนะฮะว่ามันจะไม่เกิดแต่พวกท่านไม่ชอบไงเสียบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เราบอกว่าเกาะนั้นเกาะนี้ในอ่าวไทยเกาะนั้นเกาะนี้ในมหาสมุทรอินเดียมันจะจมหายไปพอเราพูดนะมันไม่ได้เกิดวันนี้พรุ่งนี้แต่หาว่าทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวนะ
มีการล็อกดาวน์อำเภอตำบลหมู่บ้านจังหวัดก็มีคนต่อต้านเพราะมันทำให้เสียหายเศรษฐกิจและการค้าเห็นไหมนี่คือวิธีคิดของมนุษย์ทุกวันนี้ที่มันเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงที่ควรจะเป็นสิ่งเหล่านี้มันสอนกันไม่ได้พี่น้องครับนี่เราพูดเรื่องโควิด-19 นะมีสี่เหลี่ยม3แท่งจำไว้นะทำลายปอดหลอดลมต่อไปจะทำลายเยื่อบุสมองและปรากฏการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นทางยุโรปอเมริกาก่อนแล้วค่อยมาทางเอเชียครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยถึงแม้มีจิตจักรวาลจิตจักรวาลก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้เพราะเด็กเส้นไม่มีครับแค่ได้ประโยชน์ตรงที่เราสื่อเป็นภาษาไทยพูด ชัดเจนที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรามานั่งสื่ออยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่เพชรบูรณ์ขอโทษนะลืมไปอยู่ที่นี่ก็คือประเทศไทยถ้าไม่ใส่ใจไม่เอาไหนไม่เอาเหนียงไม่เอาทานช่วยไม่ได้พระพุทธองค์สอนแล้วนะอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะอย่างเช่นสไลด์นี้เหมือนกันนะเราครับคิดว่าท่านน่ะมีอัตตาหิอัตโนนาโถดีกว่านะเราพยายามดูแล้วนะที่ขวดเนี่ยมันไม่มียี่ห้ออยู่นะเดี๋ยวเขาฟ้องนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าวัคซีนเราบอกแล้วนะวัคซีนมี3ชนิดอ่ะสมัยเนี้ยมันต้องให้ความรู้กับประชาชนนะ1เป็นวัคซีนชนิดที่ใช้ไวรัสที่ตายแล้วเป็นเชื้อโรคชนิดที่ตายแล้วเพื่อเอามาฉีดเข้าไปในร่างกายของเราให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันหรือต่อต้านไวรัสชนิดนั้นเฉพาะชนิดนั้นถ้าทุกวันนี้เขาค้นพบว่ามีโคโรนาไวรัสแต่มี2สายพันธุ์เขาก็จะต้องเอา2สายพันธุ์เนี่ยที่ทำให้มันตายแล้วมาผสมด้วยกันเพื่อเอามาฉีดในร่างกายของท่านให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสทั้ง2ชนิดแต่ถ้าไม่รู้ว่ามันมีไวรัสกี่ชนิดรู้แค่ชนิดเดียวก็เอาชนิดที่รู้นะมาทำให้มันตายแล้วฉีดเข้าไปมันถ้าเกิดมีไวรัสชนิดใหม่ที่เป็นโควิดเหมือนกันอาจจะเป็นโควิด20อย่างเงี้ยสมมุติมันป้องกันให้ท่านได้มั้ยล่ะไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่ไอ้มอดกับมนุษย์มันวางแผนไว้มันทำให้เชื้อเนี่ยวิวัฒนาการไม่ใช่พัฒนาการนะวิวัฒนาการตัวมันเองไปเรื่อยๆเห็นไหมทุกวันนี้มีสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์เดลต้าหรืออะไรสักอย่างถ้าจำไม่ผิดมีสายพันธุ์แอฟริกามีหลายสายพันธุ์ต่อไปอาจจะมีสายพันธุ์แบงกอกก็ได้คงไม่ย่ำแย่ถึงขนาดนั้นหรอกกิจการคงไม่ปล่อยให้พี่น้องไทยต้องลำบากมากมายขนาดนั้นเรากำลังจะบอกให้ท่านฟังว่าไอ้สิ่งแปลกปลอมที่ฉีดเข้าไปเนี่ยนอกจากหนึ่งมีไวรัสสองเป็นเวกเตอร์วัคซีนเป็นการเอาโปรตีนดูดเอาโปรตีนพวก RNA DNA เนี่ยจากตัวไวรัสเนี่ยจากตัวไวรัสจริงนะแต่ไม่ได้เอามันทั้งตัวไปดูดเอา RNA DNA ซึ่งเป็นโครงสร้างโปรตีนของไอไวรัสชนิดเนี่ยเพื่อฉีดเข้าไปในร่างกายให้มันเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายแล้วให้ร่างกายของเราเนี่ยรีบกุลีกุจอสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อจะจัดการทำลายสิ่งแปลกปลอมที่ฉีดเข้าไปนั่นแล้วสังเกตไหมทุกวันนี้ว่าซีนฉีดเข็มเดียวไม่ได้ต้องอย่างน้อยต้อง2เข็มแล้วต้องรอใช้เวลาประมาณ7วัน14วันนู่นภูมิต้านทานร่างกายเราถึงจะเกิดขึ้นได้เพราะมันใช้วิธีประหลาดกว่าปกติเป็นใช้วิธีที่ผิดธรรมชาติเอางี้แล้วกันนี่วัคซีนประเภทที่2เราย้ำอีกครั้งนะวัคซีนประเภทที่3ก็เป็นการฉีดเป็นการดูดเอา RNA แต่ไม่ได้จากไวรัส RNA จากบางสิ่งแล้วฉีดเข้าไปในร่างกายไอเนี้ยฉีดปั๊บเนี่ยได้ผลภายใน3วันเลยเขาคุยว่าอย่างนั้นนะก็เป็นสิ่งแปลกปลอมเหมือนกันฉีดเข้าไปในร่างกายแต่มันจะมีผลกับเซลล์ทั้งเซลล์อวัยวะเซลล์ร่างกายของมนุษย์ไม่รู้ว่าจะไปมีผลกับเซลล์ตรงไหนวัคซีนชนิดที่2ด้วยนะ V โปรตีนหรือเวกเตอร์โปรตีนแล้วก็ไอ mRNA เราไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าเขาเรียกชื่อเป็นทางการภาษาทางการแพทย์ว่าอะไรชนิดที่2กับ3เนี่ยคือสิ่งแปลกปลอมที่ถูกฉีดเข้าไปร่างกายแล้วมันเสี่ยงสูงสุดเพราะ1เสี่ยงเพราะไม่ได้ทดลองมาก่อน2เคยใช้นะเคยทดลองใช้มานานแล้วก็เลิกใช้ตอนนี้ก็งัดเอามาใช้อีกขนาดอย่างแรกนะที่เป็นวัคซีนที่ตายแล้วไวรัสที่ตายแล้วมาฉีดบางคนร่างกายก็ปฏิเสธไม่เอาเลยนะครับ
แล้วเกิดอาการแพ้ก็มีคลื่นไส้มึนหัวมีไข้ขึ้นคล้ายจะอาเจียนนะนี่ประเภทที่1ที่ฉีดนะแต่ไม่เสี่ยงตายแต่ร่างกายมันต่อต้านมันแสดงอาการออกมาให้เห็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นเชื้อที่ทำให้ตายแล้วแต่ใช้เวลาสั้นจุดจู๋ปกติสร้างวัคซีนได้เนี่ยต้องเพาะต้องเลี้ยงต้องบ่มใช้เวลานาน 5-10 ปีนะไอ้นี่ยังไม่ถึงปีเลยก็เอามาใช้นะครับทำไมครับ1เพราะกลัวคนตายเยอะนี่ถ้าคิดบวกต้องรีบเอามาฉีดเพื่อป้องกันอันที่2คือกูจะได้ตังค์เร็วๆถ้ากูผลิตแล้วออกมาขายช้าเนี่ยเดี๋ยวคู่แข่งมันเอามาขายตัดหน้ากูแล้วกูจะได้อะไรครับตัวนี้ขนาดขายล่วงหน้าเลยต้องจ่ายตังค์ล่วงหน้านี่หลายประเทศนะจ่ายตังค์ล่วงหน้าแต่โรงงานผลิตให้ไม่ได้ส่งวัคซีนนี่ส่งไอ้สิ่งแปลกปลอมนี่ให้ไม่ได้เห็นไหมก็มามีปัญหาส่งให้ไม่ได้ส่งไม่ทันเวลาผลิตจริงกลับมีปัญหามีสารพัดนะพี่น้องครับดูนะสิ่งแรกคือที่เขารู้กันนะลิ่มเลือดอุดตันบางคนก็ตายถ้าใช้ยาละลายลิ่มเลือดทันก็ไม่ตายเราบอกให้ฟังนะสารแปลกปลอมที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเมื่อมันเป็นสารแปลกปลอมร่างกายจะต่อต้านจะปฏิเสธทันทีเช่นกรณีที่ให้เลือดนะครับมีแต่คนเลือดกรุ๊ปโอเท่านั้นแหละที่สามารถนะเท่าที่เรารู้สามารถให้เลือดให้กับคนที่มีเลือดกรุ๊ปไหนก็ได้ถ้าเลือดกรุ๊ป A ต้องเอาเลือดกรุ๊ป A ของคนที่กรุ๊ป A เท่านั้นถ้าเลือดกรุ๊ป B ก็ต้องเอาจากคนที่มีเลือดกรุ๊ป B ใส่เข้าไป B เป็นเลือดเป็นคนเลือดกรุ๊ป B ถ้าเสียเลือดต้องเอากรุ๊ป B มาเติมหรือเอา O มาให้ได้ O เนี่ยให้ใครก็ได้ครับแต่ O เนี่ยรับใครไม่ได้เพราะคนที่มีเลือด O กรุ๊ป O เนี่ยเป็นคนที่มีเลือดเข้มข้นน้อยที่สุดในบรรดาเลือดทั้งหมดกรุ๊ปเลือดทั้งหมดเพราะฉะนั้นโอเป็นเลือดที่ไม่เข้มข้นให้ใครก็ได้แต่โอรับ A A B B ไม่ได้เพราะเลือดกรุ๊ปพวกนั้นน่ะที่มีตัวอาราบิกเนี่ยนะโอแปลว่า0ถูกมั้ยโอแปลว่านิวทรัลแปลว่าเป็นกลางรับของคนอื่นมาไม่ได้เพราะเป็นเลือดที่ข้นเพราะฉะนั้นขนาดเลือดเป็นอย่างนี้นะนี่เราฉีดเข้าไปในเลือดถูกมั้ยแล้วถามว่าไอสารพวกนี้มีความเข้มข้นเท่าไหร่ท่านรู้ไหมครับเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายปั๊บมันก็ไปกับจับกันเป็นก้อนและถ้าท่านเป็นคนมีเลือดข้นอยู่แล้วท่านจะไปรู้ได้ไงถ้าคนที่เป็นเลือดข้นนะในชีวิตประจำวันคือชอบทานหวานชอบทานของหวานชอบดื่มน้ำน้อยพักผ่อนน้อยเลือดจะข้นโลหิตจะข้นพอไปฉีดไอ้ขอแปรปลอมนี่เข้าไปอีกมันก็ไปเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนทีนี้แหละแล้วหลอดเลือดในร่างกายของมนุษย์เราตั้งแต่อายุ50ขึ้นไปเนี่ยใครรู้ตัวบ้างว่าหลอดเลือดตัวเองเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ทุกเส้นเลือดที่เป็นโครงข่ายโยงใยทั่วร่างกายของท่านโดยเฉพาะที่สมองเนี่ยมีเส้นเลือดฝอยเยอะมากและถ้าหลอดเลือดเส้นเลือดของท่านเนี่ยมันไม่สะอาดเพราะมันมีไขมันหรือคอเลสเตอรอลไปเกาะเนี่ยแล้วเลือดที่ไหลผ่านมันดันข้นและมีความหนืดสูงมากมันอาจจะทำให้เกิดแรงดันก็คือความดันสูงขึ้นเพราะมันเลือดมันไหลไปไม่ได้หัวใจก็จะทำงานหนักหัวใจก็อาจจะวายถ้าไม่วายนะมันมีแรงดันเพราะยังแข็งแรงเส้นเลือดในสมองก็แตกเพราะมันมีไอ้ลิ่มเลือดพวกนี้ไปอุดตันแต่จริงๆมันไม่ใช่ลิ่มเลือดมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้มข้นมันจะไหลไปตามหลอดเลือดเราพูดให้ท่านฟังให้เข้าใจง่ายๆภายใน3นาทีไม่มีใครบอกท่านหรอกครับถ้าบอกก็มีสีศูนย์เสียประโยชน์ทุกวันนี้ก็ยุกันอย่างเดียวนะมันเสี่ยงมากนะทุกวันนี้มีคนกำลังทำวิจัยกันอยู่นะว่าฉีดแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงได้กับเสียอะไรมันมากกว่ากันนะนี่เราบอกให้ท่านฟังลิ่มเลือดอุดตันอย่างต่อมาก็คือทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นบางทีนอนหลับอยู่คนเดียวนะความดันสูงขึ้นแล้วเส้นเลือดในสมองแตกหัวใจวายตื่นเช้ามาไม่มีใครเห็นก็ต้องไปดูปรากฏว่าเดทไปเรียบร้อยแล้วทั้งที่ร่างกายยังแข็งแรงเป็นปกติจริงอยู่ครับมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคน 100% แต่มันไม่ควรเสี่ยงแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวถูกต้องไหมครับเพราะมันคือชีวิตใช่ไหมอย่างที่3หัวใจล้มเหลวหัวใจวายนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันที่ท่านสามารถพบได้ถ้ารับไอ้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นระยะยาวท่านต้องรู้นะไอ้สิ่งแปลกปลอมเหล่านี้
มันไปเกี่ยวข้องกับถึงระบบเซลล์มันลึกซึ้งจนถึงระบบเซลล์เพราะมันเป็น DNA RNA มันไปกระทบกระเทือนจนถึงขั้นระดับเซลล์มันก็จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งได้มะเร็งตรงไหนไม่รู้นะมะเร็งตรงไหนไม่รู้ก็ดูกันต่อไป5ปีขึ้นไปมีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนประการต่อมาคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมทำให้ยีนส์ของอวัยวะร่างกายมนุษย์ถูกเปลี่ยนแปลงคล้ายๆลักษณะถูกตัดแต่งพันธุกรรมหรือถูกเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมทำให้เป็นมนุษย์อาจจะเป็นผีดิบก็ได้นี่เราสมมุตินะมันอาจจะไม่ใช่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์พันเพลียเดียนแล้วมันจะเป็นพันอื่นไปแล้วเพราะถูกเปลี่ยนแปลงอันนี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปสังเกตไหมฉีดแล้วเนี่ยพอครบ6เดือนหรือครบปีต้องฉีดซ้ำอีกอ่ะต้องฉีดไปเรื่อยๆถ้าตราบใดที่เชื้อโรคของพระบิดายังอยู่อ่ะมันมารซาตานชวนให้มนุษย์เนี่ยหันเหไปทางนั้นเพราะรักตัวกลัวตายแต่แทนที่รักตัวกลัวตายหันมาเปลี่ยนแปลงที่จิตสำนึกตัวเองกลับไม่ทำเพราะมารมันจูงไปทางโน้นหมดนี่คือเหตุผลว่าเวลาพระบิดาชำระโลกครั้งสุดท้ายเพื่อข้ามจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ทำไมแผ่นดินจะหายทำไมคนจะตายเยอะก็เพราะว่าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของพระเจ้าทุกอย่างล้มเหลวหมดเพราะไม่มีจิตสำนึกเรามาให้สติทางวิญญาณแต่กลับก้าวร้าวก้าวล่วงและมองไม่เห็นคุณค่าทุกวันนี้เรากำลังเจอสิ่งแปลกปลอมท่านตัดสินใจเอานะว่าท่านจะทำยังไงแต่เราเชื่อเรื่องที่พระพุทธองค์สอนเราชอบเอามาอ้างไม่ต้องบอกว่าจิตจักรวาลหรือพระเจ้าบอกหรอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดวิธีจัดการสันดานคนคือเรื่องที่เราจะสื่อพระโอวาทจากพระเจ้ามาฝากท่านจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายที่ต้องการจะเซตซีโร่ตามพระบัญชาของพระบิดาตามพระประสงค์ขององค์จิตจักรวาลท่านจะได้รู้ว่าเวลาเซตซีโร่อยู่กับบ้านเนี่ยให้ท่านชำระจิตสำนึกของท่านเนี่ยเขาว่าจิตสำนึกมันเป็นกระบวนการในการสั่นสะเทือนของขันธ์5ที่จะต้องสั่นสะเทือนให้มันเกิดจิตสำนึกเขาว่าจิตสำนึกก็แปลว่าเป็นสิ่งที่เป็นด้านบวกคือสำนึกดีสำนึกชอบนึกภาพออกใช่ไหมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกี่ภพกี่ชาติที่เวียนตายเวียนเกิดกันขึ้นมาเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมัวแต่สนใจในเรื่องสุขภาพเรียนรู้ในการทำให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนเรียนรู้จะทำให้ตัวเองหล่อตัวเองสวยเรียนรู้จะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีภูมิต้านทานสูงหรือเรียนรู้ที่จะไม่เป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมเรียนรู้ที่จะเป็นใหญ่ในสังคมเรียนรู้ที่จะมีอำนาจในสังคมใช่ไหมแต่มีสิ่งหนึ่งใช่ไหมที่เรารับไม่ว่ามนุษย์โลกเราบกพร่องไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนเทศคนเทศไปถึงคนต่างประเทศนะเราเคยใส่ใจไหมที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะเป็นคนดีให้มากขึ้นเป็นคนดีของสามีเราให้มากขึ้นเป็นคนดีของภรรยาเราให้มากขึ้นเป็นพ่อแม่ที่ดีดีของลูกของตัวเองให้มากขึ้นเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารหรือเป็นทุกแก่ที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาของลูกน้องของลูกจ้างให้มากขึ้นมีไหมในมุมเนี้ยไม่มีสังเกตไหมโรงเรียนดัดสันดานจึงไม่มีมีแต่โรงเรียนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพทางสังขารนะมีโรงเรียนที่จะสอนให้มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางสังคมมียศมีตำแหน่งนอกนั้นเนี่ยเรื่องทางจิตใจหรือจิตวิญญาณเนี่ยเราไปมองในการที่จะแสวงหาโชคลาภหาความศักดิ์สิทธิ์หาสิ่งวิเศษเพื่อจะทำให้ตัวเองมีอะไรพิเศษกว่ามนุษย์คนอื่นและส่วนมากก็จะหนักไปทางงมงายงมงายมาจากคำเดิมว่างมง่ายงมง่ายก็คืองมงายงมเอาง่ายๆเพราะไม่ได้ใช้ปัญญานั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือเหตุผลว่าวันนี้เสาร์นี้ทำไมพระบิดาจึงส่งพระเมตตาให้เราสื่อโอวาทกับพระองค์มาฝากพวกท่านวิธีจัดการสันดานคนสันดานนี่มันหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี
เราจะจัดการสิ่งที่ไม่ดีของเราอย่างไรก็มันสอดคล้องกับยุคนี้ใช่ไหมสถานการณ์โควิด-19 ไซโคโชโควิด-19 เรากำลังจะบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าเราต้องชำระจิตสำนึกของเราที่มันไร้สำนึกจิตสำนึกที่มันตกต่ำเพราะเราหมุนกรรมจักรด้วยกระบวนการของขันห้าอยู่ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเราจึงหนีไม่พ้นเรื่องกฎแห่งกรรมจิตวิญญาณจะต้องมีสังสารวัฏซึ่งเป็นกองทุกกองใหญ่หลุดพ้นไม่ได้นิพพานก็ไม่ได้หลอกตัวเองเท่านั้นว่านิพพานเราจึงมาบอกตรงนี้ท่านว่าท่านต้องจำไว้นะมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวท่านเราอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าคำว่าสันดานวิธีจัดการสันดานคนสันดานก็คือนิสัยที่ไม่ดีนิสัยอะไรครับเป็นนิสัยทางจิตเช่นประเภทปากว่ามือถึงนี่ก็คือพฤติกรรมภายนอกซึ่งมันเกิดจากจิตเกิดการสั่นสะเทือนเป็นพฤติกรรมภายในก่อนจิตจึงจะสั่งการให้เกิดมาเป็นพฤติกรรมภายนอกใช่ไหมก่อนที่จะปากว่ามือถึงมันจะเกิดการสั่นสะเทือนทางจิตคือคันปากหรือปากคันจิตสั่นสะเทือนเป็นการทำให้มือคันมืออยู่นิ่งไม่ได้ปากอยู่นิ่งไม่ได้มือไม่อยู่สุขปากไม่อยู่สุขเขาเรียกว่าปากว่ามือถึงหรือจะพูดให้สั้นชัดเจนกระชับมากขึ้นก็บอกว่าประเภทมือไวใจเร็วมนุษย์มองข้างนอกก่อนเห็นข้างในก็เลยเอามือซึ่งเป็นพฤติกรรมภายนอกมือไวแต่จริงๆแล้วมือมันไวเพราะใจมันเร็วมันเกิดจากข้างในพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราจึงขอกล่าวความจริงให้ทั้งหลายได้ฟังว่าเรื่องของจิตของมนุษย์เป็นเรื่องแรกที่เราต้องคุยกันเพราะเรื่องสันดานนะมันเป็นเรื่องที่เกิดจากจิตมนุษย์หนึ่งคนพี่น้องครับมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยถ้ามองในเรื่องของจิตมันจะมีอยู่สามดอจิตมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันมีอยู่สามดอและเพราะมันมีสามดอที่แตกต่างกันนี่แหละมันจึงทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีคาแรคเตอร์หรือมีบุคลิกมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไม่ว่าด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ตามดอตัวแรกคือดีจิตดีหรือไม่ดีจิตดีมากหรือดีน้อยหรือจะพูดอีกทีนึงคือจิตที่ดีมากหรือจิตที่ดีเหลือน้อยดีมากกับดีเหลือน้อยหรือดีน้อยนะเหมือนกันถ้าคนนั้นเป็นคนจิตดีทั้งนิสัยทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออกก็จะเป็นนิสัยที่ดีและพฤติกรรมที่ดีเช่นจิตดีคือเป็นคนที่ถ่อมใจเป็นคนที่ถ่อมใจคำว่าถ่อมใจเนี่ยที่เราเคยกล่าวไว้เป็นพันปีมาแล้วเนี่ยก็คือคำว่าอ่อนน้อมคนที่มีนิสัยอ่อนน้อมก็คือคนที่ถ่อมใจทุกวันนี้เขาเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนก็แปลว่าถ่อมตัวถ่อมใจเป็นคนดีรู้จักให้เกียรติผู้อื่นไม่หยาบกระด้างดอตัวที่สองคือดื้อจิตดื้อพวกนี้ก็คือพวกที่มีมิจฉาทิฐิสูงมากสูงน้อยแต่ละคนก็แตกต่างกันไปความน่ารักของมนุษย์มาจากสองดอนี้เป็นอันดับต้นนะถ้าเป็นคนดีก็น่ารักใช่ไหมถ้าเป็นคนดื้อน่ารักไหมอวดดื้อถือตนดื้อเพราะว่าเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่ในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ไม่ฟังเหตุผลไม่ฟังใครทั้งนั้นอย่างนี้น่ารักไหมครับคนดื้อน่ะน่ารักไหมไม่น่ารักดอตัวที่สามด้านจิตด้านด้านคือไม่รู้สึกรู้สาสั่นสะเทือนไปอารมณ์รู้สึกนึกคิดในสิ่งที่ชั่วๆในสิ่งที่ไม่ชอบในสิ่งที่ไม่เหมาะสมก็สามารถสั่นสะเทือนและแสดงพฤติกรรมออกมาได้แบบด้านๆเช่นเอาเปรียบ
ช่อฉนหรือช่อโกงอย่างหน้าด้านๆคำว่าเอาเปรียบช่อฉนช่อโกงคนอื่นอย่างหน้าด้านๆแต่นักการเมืองก็โกงชาติโกงประเทศโกงแผ่นดินที่ด้านๆไปเพราะโกงทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าคนที่ถูกตัวเองโกงหรือช่อฉนเขารู้ว่าไอ้นักการเมืองคนนี้ช่อฉนขี้โกงคอร์รัปชันแต่มันก็ยังจะโกงจะช่อฉนจะคอร์รัปชันทั้งที่คนเขาจับได้เขารู้ว่ามันเป็นแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าด้านเขาเรียกว่าจิตด้านรู้ว่าเขาจับโกหกได้รู้ว่าพูดโกหกแต่ก็ยังจะพยายามพูดโกหกให้คนที่เขารู้ว่าเรากำลังโกหกเรายังเสือกทะลึ่งกล้าโกหกเขาอีกเขาเรียกว่าเนี่ยด้านดีดื้อด้านดอสามตัวนี้มันทำให้คนคนนั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทำให้คนคนนั้นเป็นมนุษย์ที่สมดุลมากน้อยแค่ไหนดีดื้อด้านทำให้จิตสำนึกของแต่ละคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีระดับความสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันดื้อมากด้านมากแต่ดีน้อยจิตสำนึกก็สั่นสะเทือนไปในทางต่ำพฤติกรรมที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมหรือกายกรรมมันก็จะเป็นพฤติกรรมต่ำๆที่คนอื่นยอมรับยากและถ้าแสดงเป็นประจำจนเป็นนิสัยไอ้พฤติกรรมต่ำๆชั่วๆที่คนอื่นเขายอมรับยากเขาเรียกว่าสันดานในความหมายที่เราในพระนามของพระเจ้าให้กล่าวให้ท่านฟังซึ่งทุกวันนี้ท่านต้องยอมรับนะไม่มีใครมีนิสัยดี 100% เพราะขาดการใส่ใจในการชำระจิตสำนึกของตัวเองหมุนขันห้าเป็นกรรมจักรมาตลอดไม่เคยมีใครบอกว่าต้องแทรกแซงกรรมจักรที่เป็นขันห้าให้มันเปลี่ยนเป็นธรรมจักรให้ได้เพิ่งมามียุคจิตจักรวาลที่เราเพิ่งบอกมาแค่ไม่กี่เดือนนี่เองเรามาหงายกะลาไม่กี่เดือนนี่เองเพื่อแสดงให้เห็นว่ามรรควิถีจิตจักรวาลคือทำงานตรงนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นใครที่มีความดีเหลือน้อยนอกนั้นเป็นดื้อกระด้านส่วนมากเป็นในทางลบนะคือคนที่มีสันดานที่ไม่ดีที่ต้องจัดการที่จะต้องแก้ไขและตะกี้ประโยคที่ว่าวิธีการจัดวิธีจัดการสันดานคนก็เหมือนกันท่านก็รู้แล้วนะคำว่าคนในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงคนรอบข้างตัวท่านอย่างเดียวคนแรกที่ท่านจะต้องจัดการมันก่อนก็คือตัวท่านเองเพราะมันง่ายกว่าจัดการคนอื่นแต่ไม่ต้องห่วงคืนนี้ถ้ามีเวลาพอเราก็จะขอพระเมตตาจากพระบิดาทรงแนะนำว่าจะจัดการกับไอ้คนรอบข้างเราที่ไอ้สันดานไม่ดีอ่ะนะเราจะจัดการมันยังไงด้วยวิธีไหนถึงจะได้ผลแต่อย่างน้อยๆต้องรู้จักวิธีจัดการสันดานที่ไม่ดีของตัวเองก่อนโดยใช้โควิด-19 เนี่ยที่อยู่กับบ้านอยู่กับพ่อกับแม่กับผัวกับเมียกับลูกเนี่ยแสดงออกและฝึกฝนร่วมกันเขาเรียก learning by doing เมื่อ learning by doing แล้วคือเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงกับผัวกับเมียกับพ่อกับแม่กับลูกแล้วพอสอบผ่านคือเรียนรู้ได้และยกระดับจิตสำนึกของตัวเองจากที่ด้อยเนี่ยขึ้นมาดีได้ดีมากขึ้นได้มันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า learning by experience ก็แปลว่าประสบการณ์เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงเขาเรียกว่า self instruction learning เป็นการเรียนรู้จากการสอนตนเองระหว่างลูกๆผัวๆพ่อแม่ลูกเนี่ยโควิด-19 ระบาดมาละลอก2แล้วถามว่าครอบครัวท่านประสบความสำเร็จบ้างไหมผัวชอบใช้อำนาจเกี้ยวกราดเมียข่มเมียข่มลูกไม่ยอมฟังเลยเมียแนะนำอะไรต่ออะไรยังสันดานแบบเดิมอยู่หรือเปล่าเมียดื้อด้านกับผัวดื้อด้านกับพ่อกับแม่หรือเปล่าลูกบางทีบอกแม่ว่าแม่ลูกไม่ชอบแบบนั้นไหมแม่ก็ยังจะดุว่ากูเป็นแม่มึงก็ต้องมาเสือกสอนกูยังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจำไว้นะถ้าต้องการจะรอดจากภัยพิบัติที่พระบิดาจะส่งมาชำระผู้ที่จะถูกคัดทิ้งพระองค์จะชำระด้วยภัยพิบัติและก็เชื้อโรคที่ต้องตายแต่ถ้าท่านรีบชิงชำระตัวเองซะพระบิดาก็จะไม่ต้องให้ช่างเทคนิคเข้ามาเดือดร้อนกับท่านช่วยกันในครอบครัวท่านรักกันไม่ใช่เหรอทำไมจะช่วยกันไม่ได้ถูกต้องไหมอย่าเห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 เป็นเรื่องของโรคระบาดปกติมันไม่ปกติหรอกพี่น้องครับแต่มันควบมีผู้ควบคุมมันอยู่ไม่ใช่ปล่อยถ้ารอบ3นี่ปล่อยเลยนะครับตัวใครตัวมันนะ
เพราะถือว่าให้เราพูดแบบนี้เยอะแล้วต่อไปเราก็จะพูดไปข้างหน้าเลยไม่จะมายินมาย้ำเรื่องโควิดแล้วพูดว่าถ้าใครต้องการจะนิพพานก้าวตามเรามาให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้อยู่ที่ว่าถึงตอนนั้นพระบิดาจะให้เมตตาเปิดภูกระต่ายห้องสุริยันจันทราเพื่อจะชำระจิตสำนึกให้กับท่านทั้งหลายให้ช่วยกันหมุนธรรมจักรให้เป็นหมุนให้ถูกต้องเพื่อความรอดจะเปิดวันไหนก็คอยฟังข่าวแล้วกันงั้นตอนนี้ต้องช่วยกันทำให้สถานการณ์มันผ่านไปให้ได้นะผ่านไปให้ได้พี่น้องครับเมื่อเรารู้ว่าสันดานของมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากจิตที่มีดอ3ดอเนี่ยเราก็เลยอยากจะย้อนหลังไปไกลอีกนิดนึงว่าในความเป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยซึ่งพี่เพลียเดียนอันเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์โลกเสรีทุกวันนี้โดยเราสามารถกล่าวได้ว่ามนุษย์โลกเสรีปัจจุบันนี้คือเมล็ดพันธุ์อันมีคุณภาพเมล็ดพันธุ์อันมีความอันมีคุณค่าที่สูงส่งของพี่ๆรูปธรรมกลุ่มเพลียเดียนจากดาวเพลียดิสหรือดาวลูกไก่ท่านจะเชื่อเราไม่เชื่อก็ตามใจฟังแล้วรู้เอาไว้พระองค์และบรรพบุรุษของท่านได้แบ่งโครงสร้างของการเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์โลกเสรีเอาไว้3โครงด้วยกันเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยประกอบด้วยโครงสร้างหลักถึง3โครงคำว่าบ้านหลังหนึ่งก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หรือความเป็นมนุษย์ของท่านเราจะมาดู3โครงสร้างหลักของมนุษย์3โครงสร้างหลักของมนุษย์เราจะมาดูโครงสร้างที่1โครงสร้างทางกายภาพในความเป็นมนุษย์ของท่านเราจะเอาจากเปลือกนอกและให้ท่านเรียนรู้ไปจนถึงข้างในเราบอกแล้วว่าด็อกเตอร์ทางจิตจักรวาลกับด็อกเตอร์ในสถาบันการศึกษาคนละอย่างท่านอย่าไปสนใจว่าท่านจบป.4หรือท่านไม่ได้เรียนหนังสือท่านมีความสามารถในการจำได้หมายรู้ไหมท่านมีความสามารถในการใช้ขันห้าไหมถ้าท่านมีความสามารถในการใช้ขันห้าท่านมีความสามารถในการสั่นสะเทือนจิตสำนึกได้สิ่งที่เรากำลังจะกล่าวต่อไปเนี้ยท่านทั้งหลายก็สามารถบรรลุการเป็นด็อกเตอร์ของจิตจักรวาลได้โครงสร้างหลักของมนุษย์มี3โครงโครงที่1ที่เราจะเปิดเผยให้ท่านฟังคือโครงสร้างทางกายภาพภาษาฝรั่งเรียกว่า physical structure physics หรือ physical ก็คือกายภาพphysical structure ก็คือโครงสร้างทางกายภาพโครงสร้างทางกายภาพของมนุษย์เราประกอบด้วยอย่างแรกคืออวัยวะและอายตนะสมบูรณ์หรือไม่คนพิการเนี่ยตาบอดหูหนวกหูตึงตาเลตาเขนี่แสดงว่าอายตนะไม่สมบูรณ์อวัยวะนั้นก็ไม่สมบูรณ์มือหายไปข้างหนึ่งหรือมือรีบมือแปรเป็นเพราะในชาติที่แล้วก่อเวรก่อกรรมด้วยโทสะจริตใช้มือของตัวเองนั้นทำร้ายผู้มีพระคุณหรือมือกุดนิ้วหายไม่ครบนั่นเป็นเพราะว่าเคยมีนิสัยที่บกพร่องในอดีตชาติคือชอบหยิบเป็นคนเป็นชาวอียิปต์หยิบแล้วเนี่ยหยิบของสำคัญหยิบของมีค่าแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมากกว่าปกตินิ้วก็เลยกุดนิ้วก็เลยหายนี่ยกตัวอย่างนะมันถ้าเรามีโครงสร้างทางกายภาพมนุษย์แต่ละคนเนี่ยก็จะมีโครงสร้างทางกายภาพที่สมดุลและสมบูรณ์แตกต่างกันก็มันก็มาจากดื้อใช่ไหมมาจากดีจากดื้อจากด้านว่าในชาติที่แล้วทำอะไรไว้พอมาชาตินี้กรรมนั้นจึงต้องมาสนองเพื่อให้ได้รับบทเรียนจากความเป็นจริงเพราะกฎแห่งกรรมมันมีเท่านี้เพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณก็คือเกิดจิตสำนึกที่ถูกต้องโครงสร้างทางกายภาพสิ่งแรกที่ต้องมองคืออวัยวะอวัยวะส่วนมากก็มือกับเท้าปากใช่ไหมและก็อายตนะก็คือกลไกอายตนะทั้ง5และจิตที่เป็นอายตนะที่6ที่อยู่ข้างในสมบูรณ์ไหมถ้าชาติที่แล้วอ่ะสันดานไม่ดีนั่นแปลว่าจิตหยาบป่วยเลยทำให้จิตวิญญาณป่วยพอตายไปแล้วจิตวิญญาณไปลงนรก
จิตวิญญาณก็หายป่วยแต่หายป่วยแล้วนะเมื่อจิตวิญญาณกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณก็จะต้องเรียนรู้ร่วมกับจิตหยาบซึ่งต้องแบ่งภาคออกมาใหม่ในภพชาติใหม่เพื่อเอาไอ้สิ่งที่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเอาสันดานที่ไม่ดีนั้นติดตัวมาเกิดในภพชาตินี้เพื่อที่จะหาทางเรียนรู้ให้มีจิตสำนึกว่านิสัยสันดานแบบนี้มันไม่ถูกต้องและต้องหาทางดับมันนิสัยสันดานที่ไม่ดีมันติดมากับอะไรครับหนึ่งในขันห้าก็คือสัญญาก็คือการจำได้หมายรู้ที่เป็นสัญญาเดิมจากอดีตชาติกับสัญญาใหม่ตั้งแต่3ขวบขันห้าเริ่มทำงานเด็กได้เรียนรู้นิสัยขี้อ้อนขี้เอาขี้หวงขี้งกขี้เกียจสารพัดตั้งแต่3ขวบถ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเด็กคนนั้นก็จะบันทึกเป็นสัญญาใหม่เป็นสันดานใหม่ในสัญญาใหม่จะบันทึกไว้ในการจำได้หมายรู้ทีนี้แหละกลไกขันห้ามันมีสัญญาที่มีในขันเนี้ยมีสิ่งสกปรกอยู่เนี่ยถ้ามันอยู่ในสัญญาแล้วเนี่ยที่เราบอกอย่าให้เกิน3นาทีถ้าเกิน3นาทีนี่อันตรายวิธีการแก้สันดานเดิมนี่เราพูดล่วงหน้าพระบิดาก็ให้เจอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขเหมือนในชาติที่แล้วเลยที่เห็นของของคนอื่นแล้วเกิดความโลภอยากจะได้เห็นของคนอื่นแล้วโลภอยากได้เห็นคนอื่นก็มีอะไรดีกว่าแล้วอิจฉาตาร้อนนี่คือสันดานเดิมที่มีดีจากอดีตชาติแล้วมันติดตัวมาในชาตินี้วิธีการที่จะกำจัดไม่ใช่การนั่งหลับตาแล้วก็ให้บทเรียนกับจิตตัวเองแล้วคอยกดหัวมันจิตนะถ้าจิตมันไฟต่ำจิตมันอิจฉาตาร้อนจิตอะไรมันระลึกนึกขึ้นมาได้เพราะก่อนจะไปนั่งแบบนั้นก็อยู่แสดงบทบาทในการเป็นคนที่ยังจะต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์อยู่ก็พยายามที่จะต้องใช้สมถะคือพลังอำนาจของจิตใช้ฌานในการกดในการข่มใช้ปัญญาที่พยายามหาได้จากความฉลาดของจิตที่ไม่ใช่สมองนะว่าจะจัดการกับไอ้นิสัยไม่ดีของเราตรงนี้ยังไงอิจฉาตาร้อนอยากได้โลภอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ไอ้หนี้สินเนี่ยไม่อยากเป็นหรอกแต่อยากเป็นหนี้ก็คือสิ่งที่ดีๆต้องหาวิธีนั่งแล้วข่มแต่ถ้าเป็นมนุษย์เป็นคฤหัสถ์เดี๋ยวจะเจอคนรอบข้างอ่ะนะเขาจะถูกหวยรวยทรัพย์หรือรวยอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาถ้าเราเป็นคนขี้ช้าเนี่ยในอดีตชาติสัญญาเดิมมันถือติดมาเราเห็นเงื่อนไขว่าไอ้หมอเนี่ยมันโชคดีแล้วได้อะไรดีๆมาเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะอิจฉาตาร้อนไอเวนนี่ไหมถ้าเราไม่อิจฉาเราสามารถวางความอิจฉาตาร้อนที่เป็นสันดานจากอดีตชาติแล้วจิตวิญญาณถือติดตัวมาเกิดในชาตินี้ได้เราสามารถสอบผ่านบททดสอบตรงนี้ได้ไม่อิจฉาตาร้อนเขาแล้วกลับจะไปยินดีกับเขาด้วยที่เขามีโชคดีเรายินดีกับเธอด้วยนะเราขอแสดงความยินดีด้วยไอสันดานเดิมที่เป็นคนอิจฉาตาร้อนเขามันจะถูกดับศูนย์นึกออกไหมฮะนี่คือวิธีแก้มันถ้าท่านหลบไปเข้าป่าแล้วมีสัญญาเดิมติดมาคืออีขี้ช้าเนี่ยท่านอยู่ในป่าหลับตาอยู่คนเดียวไม่เห็นใครเขาโชคดีกว่าท่านไม่เห็นใครมีอะไรดีกว่าท่านน่ะไม่มีบทเรียนไม่มีบททดสอบไม่มีเงื่อนไขจิตวิญญาณของท่านก็ยังถือรหัสเดิมในสัญญาเดิมต่อให้ท่านพยายามจะทุบสัญญาขันทิ้งซึ่งเป็น1ใน5ขันที่ท่านพยายามจะทุบไม่มีทางหรอกไม่มีทางที่จะดับได้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนอกจากเข้าถึงขั้นอภิญญา6นู่นซึ่งเป็นอาสวัคคยญาณนั่นจึงจะสามารถดับไอสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นสันดานที่อยู่ในสัญญาขันได้ถามว่ามีปัญญาเข้าถึงมั้ยล่ะต่อให้ท่านปฏิบัติอย่างจริงจังกี่ภพกี่ชาติมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเขาเรียกว่าพยายามทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากอ่ะเราพูดให้ฟังนะโอเคนะโครงสร้างทางกายภาพอวัยวะอายตนะต้องสมบูรณ์อย่างที่สองสุขภาพพลานามัยโครงสร้างทางกายภาพจะต้องแข็งแกร่งคือ strong แปลว่าต้องแข็งแรงถ้าเป็นคนขี้โรคอ่อนแอเป็นคนทันสมัยใครก็ป่วยเป็นอะไรกูเปื่อยตามเข้าไปหมดอย่างที่แสดงว่านะประการที่สองเนี่ยอ่อนแอแล้วไม่แข็งแรงนะและถ้าเราร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยเราจะทำอะไรกินนะครับชีวิตทั้งชีวิตถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงร่างกายไม่สมบูรณ์ขี้โรคมีโรคประจำตัว
เดี๋ยวป่วยเป็นนั่นป่วยเป็นนี่เรื่อยๆไปนะใช่ไหมประการที่3ความฉลาดของสมองนี่ก็เป็นโครงสร้างทางกายภาพฉลาดมากฉลาดน้อยฉลาดน้อยแปลว่าโง่มากฉลาดมากแปลว่าซุปเปอร์ฉลาดฉลาดมากก็แปลว่าโง่น้อยใช่ไหมฉลาดน้อยก็แปลว่าโง่มากอยู่ที่ว่าท่านจะคิดลบเปล่าถ้าคิดลบก็ไปมบไปพูดในด้านความโง่นะถ้าโชคร้ายบอกเฮ้ยกูนี่ทำไมโชคร้ายวะอย่างนี้เขาเรียกว่ามองโลกในแง่ลบถ้าจะมองใหม่ต้องพูดใหม่เฮ้ยทำไมกูถึงโชคดีน้อยไปวะในเรื่องนี้ทำไมกูถึงโชคดีน้อยไปทำไมไม่โชคดีเยอะๆนี่คือมองบวกวันหน้าเราค่อยสอนเนาะวันนี้พูดแบบนี้ไปก่อนนะพูดแบบนี้ไปก่อนนะความฉลาดของสมองถ้าเราต้องการเป็นผู้ที่มีโครงสร้างทางกายภาพที่แข็งแกร่งสมองเราต้องฉลาดสมองเราต้องดีด้วยครับไม่ใช่ดีแต่อวดฉลาดแต่พอถึงความฉลาดแล้วแสดงออกมาไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยไม่ได้ครับมันต้องฝึกนะในการใช้สมองอ่ะจะเป็นคนฉลาดทางปัญญาต้องฝึกฝนในการใช้สมองต้องรู้ว่าจะฝึกยังไงคนที่ชอบหนีปัญหาหรือชอบใช้ปัญญาในการช่อฉนคดโกงเอาเปรียบคนอื่นไอ้พวกเนี้ยปัญญาบอดแน่นอนพระบิดาไม่ให้รางวัลหรอกอย่างที่4คือโครงสร้างทางกายภาพที่แข็งแกร่งต้องมีพรแสวงพรแสวงก็แปลว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านในหลายๆด้านเป็นเลิศยิ่งเชี่ยวชาญหลายๆด้านยิ่งดีครับส่วนพรสวรรค์นั้นก็คือสิ่งที่เราเชี่ยวชาญโดยที่ในชาตินี้เราไม่ได้มีการฝึกฝนอะไรเลยแต่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยท่านจำไว้นะครับถ้าท่านค้นพบว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฝึกฝนในชาตินี้เลยแต่ท่านมีความชำนาญพิเศษในบางเรื่องนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณของท่านน่ะให้ท่านเนี่ยเอาพรสวรรค์ที่จิตวิญญาณถือติดตัวมานะหาทางเอามันมาใช้ในชาตินี้เพื่อต่อยอดภารกิจของจิตวิญญาณบางอย่างที่ในชาติที่แล้วเอามันมาใช้เอามันมาปฏิบัติแล้วไม่สำเร็จจึงให้มาต่อยอดในชาตินี้จิตวิญญาณเวลามาเกิดเป็นมนุษย์นะมีภารกิจพี่น้องครับไม่ใช่ผีจับยัดให้มาเกิดหรือไม่ใช่ฟลุกไม่ใช่บายฟลุกมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบายชูสแปลว่าเลือกที่จะมาเกิดไม่ใช่บายฟลุกก็แปลว่ามาเกิดแบบฟลุกมาเกิดแบบบังเอิญไม่ใช่หรอกพี่น้องครับนะทั้งหมด4ประการนี้ถ้าใครมี4ข้อนี้ที่อ่อนแอคนนั้นจะมีโครงสร้างทางกายภาพที่ไม่แข็งแกร่งไม่แข็งแรงและไม่สมบูรณ์พี่น้องครับโครงสร้างทางกายภาพเป็นเหมือนกับเปลือกนอกของสิ่งที่เรานะได้มาพูดถึงแต่สิ่งที่เป็นเปลือกนอกที่มันเป็นผลของเปลือกนอกที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพที่1เนี่ยมันยังมีอีกเปลือกนึงครับนะมันยังมีอีกเปลือกนึงนะจากตรงนี้ท่านจำได้นะโครงสร้างหลักคอมหรือโครงสร้างที่2ครับพี่น้องคือโครงสร้างทางสังคมหล่อเท่สวยบางทีมันก็ดูดีนะหล่อเท่สวยใส่สูทใส่เครื่องสากลสูทสากลดูแล้วทันสมัยโมเดิร์นโอเคโครงสร้างทางสังคมถามว่าเมื่อเรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีโครงสร้างทางกายภาพเราต้องดูแลใช่ไหมตะกี้เนี่ยร่างกายแข็งแรงก็กินอาหารเสริมจริงเสริมปลอมไม่รู้ เสริมก็กินเสียเงินเสียทองกินอาหารถูกหลักอนามัยกินอาหารครบสูตรครบหมู่ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการดูแลกายสังขารของตนเองนะชำรุดสุดโทรมก็ซ่อมแซมมันและก็ไม่ทำให้มันสุดโทรมถูกต้องไหมมีสมองมีปัญญาก็ฝึกใช้มีมือมีเท้ามีปากมีหูมีตาก็ฝึกใช้มันให้ชำนาญมันจะทำให้โครงสร้างทางกายภาพเราแข็งแกร่งทีนี้มาถึงโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางสังคมหมายถึงอะไรเกียรติยศทุกคนอยากมีโครงสร้างทางสังคมหมายถึงความมีหน้ามีตาในสังคมถ้าเราเป็นคนมีเกียรติได้รับการสรรเสริญได้รับการยกย่องจากสังคมมากเท่าไหร่เราก็เป็นคนที่มีเกียรติมากเท่านั้นหลายคนนะโครงสร้างทางสังคมอ่อนแอเพราะว่าเป็นผู้ที่มีแต่เกือกแต่ไม่มีเกียรติเพราะทำตัวไม่น่ารักทำตัวไม่น่านับถือทำตัวไม่น่าเชื่อถือโครงสร้างทางสังคมจึงอ่อนแอเวลาพูดอะไรแล้วไม่มีใครเชื่อฟังไม่มีใครเชื่อถือเป็นคนที่ไม่มีใครนับถือเป็นคนที่ไม่มีใครเชื่อถือเป็นคนที่ไม่มีใครยึดถือเป็นแบบอย่างถ้าโครงสร้างทางสังคมอ่อนแอ
มันเกียรติยศมีไหม นี่คือเปลือกนอกอย่างที่สองชื่อเสียงมีไหมคนที่มีชื่อเสียงมากๆก็แสดงว่ามีโครงสร้างทางสังคมที่แข็งแกร่งมากใครมีชื่อเสียงน้อยมีเกียรติยศน้อยก็มีโครงสร้างทางสังคมที่อ่อนแอกว่าเข้าใจได้ไม่ยากถูกไหมพี่น้องครับและไอ้สิ่งเหล่านี้มันสร้างไม่ยากหรอกครับอยากมีเกียรติอยากมียศอยากมีชื่อเสียงมันมีวิธีตั้งเยอะแยะมากมายที่จะสามารถสร้างให้กับตัวเองได้โครงสร้างทางสังคมนี่คือสร้างภายนอกส่วนโครงสร้างทางกายภาพนี่สร้างที่ตัวเองสร้างที่ตัวเองอย่างที่สามคือความมีหน้ามีตาที่เราบอกความมีหน้ามีตาก็คือการได้รับการยอมรับจากผู้คนในสังคมมากน้อยแค่ไหนในสังคมคือในตำบลในหมู่บ้านในทีมงานในบริษัทในหน่วยงานราชการในหน่วยงานที่เราทำในประเทศชาตินะหรือในโลกมีคนยอมรับนับหน้าถือตาเรามากน้อยแค่ไหนเราเป็นวีรบุรุษเราเป็นวีรสตรีของโลกไหมหรือเราเป็นคนเลวที่โลกพยายามจะลืมแต่โลกไม่ลืมความมีหน้ามีตาถ้าไปในทางต่ำในทางลบก็แสดงว่าโครงสร้างทางสังคมอ่อนแอนี่พอใครได้ยินชื่อปั๊บเขาสะบัดหน้าแล้วทำปากเบ้อก็จะอ้วกแต่พอเอ่ยนามเราขึ้นมาปั๊บว้าวตาคนที่ก็ได้ยินชื่อเสียงของเราเป็นประกายแวววาวแล้วร้องว้าวโอ้ my god นะนึกถึงพระเจ้ากราบทูลพระบิดาเลยว่าพี่ๆน้องๆคนนี้มันสุดยอดความมีหน้ามีตาอย่างที่4คือความน่ารักความน่ารักนี่มาจากอุปนิสัยเราใช้คำว่าอุปนิสัยนี่หมายถึงนิสัยเคยชินที่เป็นสิ่งที่ดีๆที่มนุษย์คนนั้นแสดงออกจนกระทั่งจะเกิดเป็นความเคยชินทางด้านดีของคนนั้นไปแล้วเขาเรียกว่าอุปนิสัยคือสิ่งที่ประพฤติบ่อยๆจนเกือบจะเป็นคุณสมบัติหลักของคนคนนั้นไปแล้วเขาเรียกว่าอุปนิสัยมีคำว่าอุปะนำหน้านะแต่ถ้าเป็นนิสัยนี่แปลว่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่คุ้นชินและคุ้นกับการปฏิบัติกันอยู่แล้วพี่น้องครับโครงสร้างทางสังคมประกอบด้วยหลักๆ4อย่างท่านสังเกตเห็นว่าโครงสร้างหลักทั้ง2ประการนี้มันสร้างได้ไม่ยากใครๆก็สร้างได้และคนส่วนใหญ่เนี่ยพยายามจะสร้างแต่โครงสร้างทางกายภาพจะไม่แต่งกายแต่งตัวบำรุงร่างกายยิมนาสติกออกกำลังกายโยคะอะไรต่ออะไรใช่ไหม และโครงสร้างทางสังคมพยายามซื้อเกียรติซื้อชื่อเสียงสร้างเกียรติสร้างชื่อเสียงแล้วแต่ว่าอยากจะได้มาด้วยวิธีใดชัดเจนครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการว่าท่านเนี่ยสามารถเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอกให้กับท่านได้บุคลิกภาพภายนอกก็คือเนี่ยโครงสร้างทางสังคมและโครงสร้างทางกายภาพโครงสร้างทางสังคมนี่ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งใช้ว่า sociological structure ถ้าเป็นภาษาอเมริกันก็ต้องบอกว่า social structure กันส่วนมากมักจะมักง่าย social structure ถ้าเป็นผู้เรียนอังกฤษก็ sociological structure สุดแท้แต่แต่เป็นภาษาไทยง่ายๆครับโครงสร้างทางสังคมมาดูโครงสร้างที่3ครับพี่น้องครับโครงสร้างหลักของมนุษย์โครงสร้างที่3เป็นโครงสร้างทางจิตใจหรือโครงสร้างทางจิตวิทยาภาษาอังกฤษเราขอเรียกว่า psychological structure คล้ายๆกับ physiological structure คล้ายๆกับ sociological structureอันนี้ psychological structure หรือเรียกว่า physical structure ก็ได้ครับแบบอเมริกันว่าแต่ว่าท่านจะเดินตามแนวไหนประเทศไทยเราคนไทยก็เดินตามทั้งไอ้กันทั้งอังกฤษใช่ไหมครับเราเลยพูดทั้งฟังสองอย่างให้เรียนรู้ว่าโครงสร้างหลักของมนุษย์มี3โครงเนี่ยโครงสร้างที่3คือโครงสร้างทางจิตใจหรือโครงสร้างทางจิตวิทยาหรือเรียกว่าโครงสร้างทางจิตวิญญาณก็ได้มันประกอบด้วยอะไรบ้างพี่น้องครับประกอบด้วยนิสัยทางอารมณ์นิสัยทางอารมณ์ถ้าเป็นสันดานก็แปลว่าสันดานทางอารมณ์นะนิสัยทางอารมณ์ก็คือนิสัยที่ดีที่เป็นด้านบวกถ้าเป็นสันดานทางอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เป็นด้านลบอารมณ์ขยะคือโลภะโทสะโมหะอิจฉาตาร้อนหึงหวงหมั่นไส้ลำคาญอะไรต่างๆพวกนี้ขี้ลำคาญเนี่ยก็คือสันดานอย่างที่สองคือนิสัยในการมองโลก
ถ้าให้ชัดๆก็คือมันมีการมองโลกในแง่ดีกับมีการมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ดีกับมองโลกในแง่ร้ายเป็นนิสัยในการมองโลกไอ้คนที่มีนิสัยในการมองโลกคือมองโลกในแง่ดีนะไอ้คนพันเนี้ยส่วนมากมักจะถูกหลอกเขาเรียกว่าจะถูกแหกพระเนตรนิสัยมองโลกในแง่ดีเชื่อคนง่ายเพราะอะไรเพราะคิดบวกมองบวกนึกบวกแต่ปรากฏว่าไอเวนนั่นมันไม่บวกครับแต่มันตอแหลไงมันหลอกลวงมันเป็น the great pretender แปลว่าเป็นนักเสแสร้งนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ทำเป็นว่าดีเราเลยไปหลงคารมมันหลงในพฤติกรรมภายนอกที่มันหลอกลวงหลงในโครงสร้างทางกายภาพและโครงสร้างทางสังคมของมันเห็นว่ามันมีชื่อเสียงมันเป็นถึงรัฐมนตรีมันเป็นถึงนายกรัฐมนตรีกูคิดว่ามันคงไม่โกงหรอกแล้วก็เชื่ออะไรไว้ใจมันเพราะว่าที่ไหนได้พอถึงเวลาจริงๆแล้วจับได้ว่าโอ้มันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่กูคิดถ้าเราเป็นคนนิสัยในการมองโลกคือนิสัยมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกก็คิดบวกตลอดคิดด้านบวกและคิดบวกตลอดถูกหลอกถูกบอกลอกวันยังค่ำประเภทที่สองคือนิสัยในการมองโลกคือมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ลบเป็นคนขี้ระแวงไม่ไว้ใจคนอื่นถามว่าจิตสงบไหมไม่สงบจิตมีความสุขไหมไม่สุขจิตมีแต่ความทุกข์เพราะคบกับไอ้หมอนี่ก็คอยระแวงระแวงว่าอะไรแรงว่าระแวงว่าไอ้นี่มันจะโกงกูเปล่าวะไอ้นี่มันจะมาเอาเปรียบกูเปล่ากูจะเสียเปรียบไอเวนนี่หรือเปล่าจิตสงบไหมพี่น้องครับคบกับมันวันวันหนึ่งเราคิดอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายทั้งที่จริงๆบางทีเขาไม่ได้มีอะไรเขาไม่ได้คิดชั่วกับเราเลยเขาเป็นคนดีด้วยซ้ำแต่เราไปมองว่าเขาเป็นลบอาจจะเกิดจากการที่เราเคยมีคนมาหลอกเราพอเราโดนหลอกไปครั้งเดียวเราเข็ดจนตายคิดว่าคนทั้งโลกนี่ต้องหลอกกูเหมือนไอเวนเนี่ยแต่อย่าศึกษาเรียนรู้ว่าเขาหลอกเราได้เพราะเราโง่เองเราโง่ตรงไหนเรามีจุดอ่อนตรงไหนจุดด้อยตรงไหนเราไม่ศึกษาเรียนรู้ที่จะแก้ไขพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นนิสัยในการมองโลกเป็นนิสัยในการมองโลกของมนุษย์มองโลกในแง่ลบแล้วฟันธงไปตามนั้นเลยถ้ามองโลกในแง่ร้ายใครใกล้เราคนนั้นก็ซวยเพราะเราจะไม่ไว้ใจเขาเลยทั้งที่บางทีเขาเป็นคนดีเขาเป็นผู้ปรารถนาดีเขามาแนะนำอะไรเราบางอย่างปั๊บเราไปมองลบทันทีว่าอันนี้ต้องมาประจบเราพี่นอพี่เทาเราเพื่อจะหวังประโยชน์อะไรบางอย่างจากเราแน่ๆเลยไปคิดลบแล้วทั้งที่บางทีเขาหวังดีบางทีเขาปรารถนาดีกับเรานึกภาพออกไหมครับนิสัยทางอารมณ์ข้อหนึ่งนิสัยการมองโลกคือมองโลกด้านลบคือขี้ระแวงไม่ไว้ใจใครชีวิตก็หาความสุขสงบใจไม่ได้นิสัยการมองโลกในด้านบวกมองว่าเขาจะดีไปหมดอันนี้ก็สวยเหมือนกันก็ถูกหลอกนั้นนิสัยการมองโลกที่ดีที่สุดคือต้องมองโลกตามความเป็นจริงขีดเส้นใต้ครับพี่น้องครับท่านต้องรู้จักมองโลกตามความเป็นจริงไม่ต้องไปนึกบวกไม่ต้องไปนึกลบดูว่าเขาพูดแบบนี้เขาต้องการอะไรไหมเรามีประโยชน์อะไรที่เขาต้องมาหลอกลวงเราเพื่อเอาประโยชน์ไหมแล้วสิ่งที่เขามาแสดงความหวังดีกับเราตะกี้เรายกตัวอย่างเรื่องนี้ใช่ไหมเขามาแสดงความหวังดีแสดงความปรารถนาดีกับเรานั้นเขาแสดงความปรารถนาจริงหรือเปล่าเรื่องที่เขามาบอกเราว่าเนี่ยถ้าเราปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองตรงนี้นะชีวิตเราจะดีขึ้นเราจะเกิดประโยชน์นะธุรกิจของเราจะประสบความสำเร็จมากขึ้นและมั่นใจได้ว่าความล้มเหลวจะไม่เกิดคิดตามเขาดูว่าที่เขามาแนะนำเราเนี่ยมันจริงอย่างที่มันแนะนำไหมเรากำลังจะพลาดเรากำลังจะเผลอจริงไหมถ้ามันจริงเราเชื่อเขาครับมีความสุขไหมถ้าเป็นอย่างนี้แต่ส่วนมากเราเนี่ยจะมีแค่สองอย่างไม่ใช่มีอย่างที่สามไม่มองโลกในแง่ดีก็มองโลกในแง่ร้ายแต่ส่วนใหญ่เรามองโลกในแง่ร้ายมากกว่าถูกไหมเราจึงโยนทิ้งความคิดเห็นความปรารถนาดีนะความคิดเห็นที่ดีๆความหวังดีจากคนรอบข้างที่เขารักเราเมตตาเราเอ็นดูเราเราโยนทิ้งไปมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับเพราะเราดันมีสันดานไม่ดีคือมีนิสัยในการมองโลกในด้านลบๆมองคนอื่นในแง่ร้ายแค่นั้นยังไม่พอพี่น้องครับถ้าเกิดสันดานไม่ดีแบบนี้มองโลกในแง่ลบในแง่ร้ายมองคนรอบข้างร้ายหมดบางทีเรายังเผลอมองตัวเราในแง่ลบอีกด้วยเช่นกูว่ากูซวยแน่เลยกูว่ากูแย่แล้วเจอปัญหาอะไรยากๆในชีวิตเข้าก็บอกตัวเองเลยว่าซวยแล้วกูนี่คือมองโลกในแง่ร้ายแทนที่จะมองว่าปัญหาใหญ่ที่เรากำลังเผชิญอยู่นะ
มันคือบ่อเกิดแห่งปัญญาก้อนเบลอเลยมันจะช่วยทำให้เราฉลาดขึ้นปัญหาใหญ่ความฉลาดนี่ก็ต้องยิ่งใหญ่เพราะมันต้องใช้ปัญญาของสมองเยอะกว่าปกติแทนที่จะมองบอกกูโชคดีโชคดีเป็นบ้าเลยที่กูได้เจอปัญหาใหญ่ในวันนี้เพื่อกูจะได้ฉลาดมากขึ้น

ัดของสมองที่มันสั่นสะเทือนพร้อมๆกันด้วยคลื่นความถี่สูงนี่คือแรงสั่นสะเทือนของเซลล์ประสาทสมองเวลามันสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงแล้วนะเซลล์สมองแต่ละเซลล์มันจะเกิดประกายไฟมันจะเกิดประกายไฟท่านมองดูท้องฟ้าสิจะมีดวงดาวระยิบระยับระยิบระยับในกะโหลกศีรษะของท่านเหมือนกับท้องฟ้าของพระบิดาเซลล์สมองแต่ละเซลล์เปรียบเสมือนดวงดาราประดับฟ้าที่มันวับวับแวมแวมวับวับแวมแวมเวลาท่านใช้สมองของท่านคิดและถ้าใช้ปัญญาใหญ่ก็คือใช้ความฉลาดเยอะๆเซลล์สมองมันจะต้องตื่นมาทำงานเยอะๆคืนนั้นมันเหมือนกับคืนท้องฟ้าที่ราตรีประดับไปด้วยดาวเต็มไปหมดระยิบระยับอ่ะไม่ต้องมีดวงจันทร์นะมีแต่ดาวเต็มท้องฟ้าในยามราตรีในข้างแรมเดือนมืดแต่ท่านสามารถเดินไปตามท้องถนนไม่เหยียบหัวงูเหยียบหัวแมงป่องได้เดินไปตามถนนเพราะท่านมองเห็นสมองของท่านเหมือนกันครับเวลาท่านใช้มันเป็นนะสมองสองซีกเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนแล้วเกิดประกายไฟถ้าเอาแสงสว่างที่เป็นประกายไฟในเซลล์ประสาทสมองแต่ละเซลล์ในสมองของท่านนะเอามันมารวมกันได้นะเอาความสว่างของประกายวับวับแวมแวมวับวับแวมแวมนิบยิบยับยับของเซลล์สมองเอามารวมกันเป็นก้อนเดียวได้มันจะทำให้ห้องนอนของท่านเนี่ยสว่างโล่ไปทั้งห้องหรือบริเวณรอบรั้วบ้านรอบบ้านของท่านนะในเขตรั้วนั้นไม่ต้องออกไปนอกรั้วสว่างสวยเพราะแสงสว่างที่เป็นประกายไฟที่เกิดขึ้นจากเซลล์ประสาทสมองของท่านโอเคนะประการที่2ละนิสัยการมองโลกคือโครงสร้างทางจิตใจประการที่3นิสัยในการดำเนินชีวิตนี่คือโครงสร้างทางจิตใจนิสัยในการดำเนินชีวิตเป็นคนขี้เอาขี้ให้มั้ยขี้ให้รู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละมีจิตใจโอบอ้อมอารีนิสัยในการดำเนินชีวิตขี้เอาพอเห็นอะไรก็จะเอาไม่ใช่เอาธรรมดากูต้องเอาก่อนเอาก่อนแล้วไม่ได้ไม่พอกูต้องเอาให้มากกว่าถ้ามันมีน้อยกูเอาก่อนแล้วไม่พอกูจะเอาให้หมดนี่คือนิสัยในการดำเนินชีวิตกับฝ่ายตรงข้ามคือให้เป็นคนที่มีนิสัยดีให้เกียรติผู้อื่นให้เกียรติคือให้โอกาสผู้อื่นให้โอกาสผู้อื่นพอๆกันกับที่ให้โอกาสตัวเองหรือถ้าเป็นคนที่มีจิตใจสูงส่งคือเสียสละให้โอกาสคนอื่นก่อนถ้าไอ้หมอนั่นไม่สำนึกที่จะแบ่งปันโอกาสที่เราให้มันก่อนนะให้กับเราบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปสร้างโอกาสเอาใหม่เพราะกูมีปัญญาอยู่กับตัวกลัวอะไรนี่คือคนที่มีโครงสร้างทางจิตใจที่แข็งแกร่งมีจิตใจที่หนักแน่นมีชีวิตอยู่อยากเห็นคนอื่นมีความสุขอยากช่วยคนอื่นให้มีความสุขถ้ามีนิสัยในการดำเนินชีวิตแบบนี้ก็จะเป็นคนที่น่ารักน่ายอมรับนับถือและน่าคบหาใช่ไหมนะครับโครงสร้างทางจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างนี้มี3อย่างนิสัยทางอารมณ์นิสัยการมองโลกนิสัยการดำเนินชีวิตรวมๆกันเนี่ยวันนี้เราพูดเรื่องอนุตตรธรรมน้อยนิดนึงเราเลยพูดเร็วเพราะเป็นเรื่องทางโลกอ่ะแค่พูดปั๊บท่านก็เก็ตแต่ที่ผ่านมาท่านไม่เคยได้ใส่ใจกันเท่านั้นแหละให้ท่านใช้หลักการนี้ครับโครงสร้างทางจิตใจต้องแข็งแกร่งถ้าท่านเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหโทสะจริตรุนแรงถามว่าท่านเป็นคนที่มีโครงสร้างทางจิตใจที่อ่อนแอหรือแข็งแกร่งถ้าท่านเป็นคนมีนิสัยในการมองโลกคือมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ลบหรือมองโลกในแง่บวกที่จะเป็นภัยกับตัวท่านเองนะแทนที่จะมองโลกไปตามความจริงท่านมีโครงสร้างทางจิตใจที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอแล้วครับอ่อนแอใช่ไหมนิสัยในการดำเนินชีวิตก็เหมือนกันมือใครยาวสาวได้สาวเอาปากว่าตาขยิบปากว่ามือถึงอิ่มก่อนดูโขนดูหนังอิ่มทีหลังล้างถ้วยล้างชามชาชาได้พระเล่มงามนี่คือนิสัยในการดำเนินชีวิตถ้ามันเป็นในทางลบมันก็คือโครงสร้างหลักทางจิตใจที่อ่อนแอใช่ไหมเป็นโครงสร้างที่อ่อนแอเราถามท่านทั้งหลายว่าโครงสร้างทางจิตใจของมนุษย์มันก็คือแก่นของต้นไม้ไม่เอาแก่นก็ได้ไม่เอาแก่นก็ได้เอารากแก้วดีกว่าต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้พระบิดาต้นอ้วนๆใหญ่ๆใช่ไหมต้นไม้สูงใหญ่อ้วนท้วนสมบูรณ์เวลาล้มแล้วเนี่ยหนักเป็นตันนะมันจะยืนต้นอยู่ได้พระบิดาต้องสร้างรากแก้วให้กับเขาใช่ไหมรากแก้วคือรากที่มันเป็นลำต้นที่อยู่ในดินแต่ปลายแหลมปิ๊บมันจะพุ่งลงไปในใจกลางโลกเลย
ถ้ายิ่งต้นใหญ่

สูงมากเท่าไหร่รากแก้วก็ต้องหยั่งลึกลงไปมากเท่านั้นที่สำคัญก็คือถ้ารากแก้วหยั่งลึกรากแขนงก็จะแตกออกไปจากรากแก้วทุกทิศทางมันจะเยอะและนอกจากรากแขนงแล้วยังมีรากฝอยที่แตกออกไปจากรากแขนงที่ยั่วเยอะเยอะแยะไปหมดด้วยเพื่อจะช่วยกันพยุงลำต้นพยายามพยุงลำต้นไม่ให้ล้มไปด้านนู้นไม่ให้ล้มไปด้านนี้และไอ้รากฝอยๆนั่นแหละช่วยกันดูดซับเอาอาหารเข้ามานะสารอาหารเข้ามาเพื่อจะส่งไปที่ใบให้โรงงานผลิตอาหารทำการผลิตอาหารเลี้ยงดูลำต้นกิ่งก้านใบดอกผลแล้วก็เมล็ดถูกไหมนั่นแสดงว่าต้นไม้ต้นใหญ่จะสามารถยืนต้นอย่างแข็งแรงอยู่ได้ไม่ใช่ลมพัดมาหน่อยเดียวก็ล้มระเนระนาดรากแก้วต้องลึกและแข็งแกร่งใช่ไหมครับโครงสร้างทางจิตใจของมนุษย์ก็เหมือนกันมันต้องแข็งแกร่งมันจึงจะทำให้โครงสร้างอีก2โครงซึ่งอยู่ภายนอกเขาเรียกว่าโครงสร้างทางกายภาพจึงจะแข็งแรงตามไปด้วยท่านว่าจริงไหมครับถ้ารากแก้วไม่แข็งแรงรากแก้วไม่สมบูรณ์โครงสร้างทางกายภาพของต้นไม้ต้นนั้นมันก็ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์มันจะล้มง่ายท่านลองนึกดูสิถ้าท่านปลูกทุเรียนปลูกผลไม้ปลูกเงาะปลูกมังคุดปลูกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ถ้ารากแก้วของมันไม่แข็งแรงมะนงมะนาวอะไรก็แล้วแต่มะกรูดก็เหมือนกันนอกจากมันจะไม่เติบโตแล้วโอกาสที่ลมพัดมามันจะล้มและกระแทกกันเป็นโดมิโนล้มระเนระนาดจะเกิดขึ้นนี่แสดงว่าโครงสร้างกายภาพก็จะไม่แข็งแรงด้วยลำต้นมันก็ไม่แข็งแรงถ้ารากแก้วไม่แข็งแรงหรือไม่สมบูรณ์หรือไม่มีรากแก้วผัวเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวก็เหมือนกันครับไม่ว่าท่านจะเป็นผัวหรือจะเป็นเมียและลูกถ้าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีโครงสร้างทางจิตใจที่แย่มากโครงสร้างทางจิตใจที่อ่อนแอคือสันดานไม่ดีจิตสำนึกตกต่ำในหลายเรื่องไม่ต้องทุกเรื่องหรอกแค่บางเรื่องเท่านั้นเช่นเป็นผัวเมียกันพ่อแม่ลูกแล้วมีสันดานเห็นแก่ตัวนี่แสดงว่าโครงสร้างทางจิตใจนี่อ่อนแอไปแล้วไปแสดงความเห็นแก่ตัวผัวเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวปัญหามีไหมครับปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวเนี่ยทำให้ครอบครัวหลายครอบครัวแตกแยกพังทลายมาแล้วผัวงกเมียงกนี่คือปัญหาด้านเศรษฐกิจบางทีมีนะก็งกบางทีไม่มีก็งกครอบครัวแตกเพราะเศรษฐกิจในครอบครัวมีปัญหาลูกก็มีปัญหาขอตังค์พ่อกับแม่ไม่ได้ลูกมันไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่หาเงินไม่ได้ไม่มีตังค์พอขอเลยไม่ได้ลูกก็จะมีปัญหานี่คือยกตัวอย่างถ้าผัวกับเมียมีจิตสำนึกที่ตกต่ำกันคนละเรื่องคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนงกอีกคนหนึ่งเป็นคนโทสะจริตรุนแรงขี้โมโหไม่อดทนไม่อดกลั้นไม่ให้อภัยถึงแม้เป็นผัวกูเมียกูเองเป็นลูกกูเองถามว่าไอ้สองคนเนี่ยมันเหมือนต้นไม้สองต้นมาอยู่ด้วยกันรากแก้วไม่แข็งแรงทั้งคู่คือโครงสร้างทางจิตใจอ่อนแอถามว่าถ้าเวลาลมพายุพัดมาเนี่ยก็แปลว่าเกิดปัญหาชีวิตเกิดปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นเนี่ยไอ้สองคนเนี่ยมันจะล้มทับใส่กันไหมครับเพราะรากแก้วไม่แข็งแรงนึกออกไหมคำว่าบ้านแตกอ่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระบิดาจึงให้พวกท่านเนี่ยเซตซีโร่แล้วมาเรียนรู้ที่จะปรับจิตสำนึกมาเรียนรู้จะแก้ไขจริตแก้ไขสันดานกันไม่ใช่หยุดอยู่บ้านเล่นๆแล้วรัฐบาลก็ใจดีเหลือเกินแจกเงินอย่างเดียวตู้ปันสุขหายหมดที่เราบอก work from home ก็ได้เพราะปากท้องมันต้องเดินธุรกิจเศรษฐกิจนายทุนก็ต้องเดินถ้าเรามีปัญญาทำงานที่บ้านได้ทำไปสินะถ้าคนยากคนจนเนี่ยไอ้คนที่พอมีก็แบ่งปันมันทำให้คนเนี่ยใช้ความรักสรรเสริญออกมามอบความรักให้กับโลกได้ผ่านตู้ปันสุขนั่นทุกวันนี้เราไม่เห็นเลยตู้ปันสุขอะเราไม่ทราบว่าท่านนายกประยุทธ์อะมัวแต่ยุ่งเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่แก้มัวแต่ยุ่งเรื่องปรับปรุงพรรคใหม่อยู่ใช่ไหมครับเลยไม่ว่างเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะแวะไปตรงอื่นนะแต่ก็ขอพูดในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งอย
ากเห็นอะไรที่มันดีกว่านี้นะนิสัยในการดำเนินชีวิตโครงสร้างทางจิตใจพี่น้องครับท่านนึกภาพออกรากแก้วไม่แข็งแรงก็แปลว่านิสัยไม่ดีสันดานไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้ความเป็นมนุษย์ของคนคนนั้นเนี่ยไม่แข็งแรงเช่นถ้ามีนิสัยทางอารมณ์ที่เป็นลบมันจะมีคำว่าขี้นำหน้าครับขี้โมโหขี้หกก็แปลว่าโกหกขี้เกียจขี้หึงขี้หวงใช่ไหมขี้ลืมขี้เอาแต่ใจตัวเองขี้เหล่านี้เป็นนิสัยทางอารมณ์ที่เป็นลบคือสันดานที่ไม่ดีโครงสร้างหลักโครงที่สามที่เรียกว่าโครงสร้างทางจิตใจถ้ามันอ่อนแอมันเหมือนรากแก้วต้นไม้ที่เราบอกตะเกียมันอ่อนแอหรือมันไม่มีหรือรากแก้วมันเน่าพอโดนพายุพัดมาหน่อยเดียวพายุแปลว่าเจออุปสรรคอะไรในชีวิตขึ้นมาหน่อยเดียวขี้มาทันทีเราจึงบอกพี่ๆน้องๆว่าถ้าในบ้านเนี่ยผัวเมียพ่อแม่ลูกแต่ละคนเนี่ยเนี่ยจิตสำนึกไม่เคยชำระมาเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรกี่ภพชาติมาแล้วไม่ฉวยโอกาสตรงนี้ขณะที่เซตซีโร่เนี่ยแล้วนายจ้างก็ใจดีให้ work from home ทำงานที่บ้านได้อยู่กับผัวกับเมียทำงานที่บ้านได้เราก็ยังสามารถให้ความรักกับโลกได้ด้วยพระบิดาให้ฉวยโอกาสตรงนี้แล้วถ้าไม่ทำนี่ก็เสียโอกาสถูกไหมในสังคมเหมือนกันท่านจ้างพนักงานมาแต่งตัวหล่อแต่งตัวสวยเรียนมาสูงมากเรียนสูงแปลว่าโครงสร้างทางสังคมนี่แข็งแกร่งมากแต่งตัวหล่อแต่งตัวสวยโครงสร้างกายภาพสุดยอดแต่สันดานไม่ดีให้มาทำงานเป็นทีมแตกให้มาทำงานกับบริษัทของท่านมันก็กลายมาเป็นกาฝากเพราะมันเห็นแก่ตัวโครงสร้างทางร่างกายไม่คิดถึงส่วนรวมไม่คิดถึงบริษัทเวลาให้ทำอะไรมันจะถามทันทีไม่ทำแล้วฉันจะเสียอะไรถ้าฉันทำฉันจะได้อะไรและแถมด้วยว่าฉันจะได้เท่าไหร่ท่านเจอมาแล้วใช่ไหมนี่คือโครงสร้างทางจิตใจที่อ่อนแอมากสังคมมันเป็นอย่างนี้ทั้งโลกทุกคนเห็นแก่ตัวหมดการสำนึกเห็นแก่ส่วนรวมเนี่ยน้อยมากมีคนดีเหลือน้อยมากไม่ใช่ไม่มีนะมีคนดีก็มีแต่เหลือน้อยตอนนี้คนที่ไม่ดีเหลือมากกว่าท่านตั้งฟังเราอยู่ท่านลองถามตัวเองดูนะอย่าไบแอสหรือลำเอียงเข้าข้างตัวท่านเองท่านถามตัวเองดูสิว่าเรากำลังกระเทาะเปลือกตัวท่านที่ท่านมองเห็นนะว่าตัวท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่หรือไม่ถ้าอยากจะปลอดภัยจากโควิด19ได้รับพระบารมีจากพระบิดาและจากเราที่พระบิดาทรงเมตตาผ่านมาทางเราให้คุ้มครองปกป้องตัวท่านนะท่านต้องรู้ว่าหน้าที่ของท่านคืออะไรท่านเคยสังเกตไหมแพทย์พยาบาลเนี่ยอยู่กับโควิด19เนี่ยมีแพทย์พยาบาลกี่คนที่ป่วยซะเองยังไม่นับตอนนี้ฉีดวัคซีนแล้วมั่นใจว่าตัวเองสบายถ้ามั่นใจนะหมอกับพยาบาลทำไมต้องปิดจมูกปิดปากอ่ะทำไมต้องใส่ถุงมือต้องใส่ชุดพิเศษถ้ามั่นใจว่าฉีดวัคซีนไปหมดแล้วแพทย์พยาบาลกูไม่ติดแล้วอ่ะถ้ามั่นใจเราดูจากแพทย์พยาบาลก็ได้เพราะเขาไม่มั่นใจว่ามันจะติดว่ามันจะไม่ติดนะถูกต้องไหมครับแต่แพทย์พยาบาลส่วนใหญ่จะไม่มีใครป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลในเชื้อโรคเพียบแต่สังเกตไหมพยาบาลแต่ละคนตุยนุ้ยอ้วนสมบูรณ์ตอนที่ไม่มีโควิด19นะอ้วนท้วนสมบูรณ์เพราะงานไม่เยอะช่วงนี้งานเยอะแพทย์ก็เหมือนกันมีน้อยรายที่จะติดเชื้อและป่วยอันนั้นเป็นเพราะมีความบกพร่องบางอย่างมันถึงติดเชื้อโควิดแล้วก็มีนายแพทย์บางท่านก็เสียชีวิตนั่นเพราะว่าต้องการให้เป็นบทเรียนว่าขนาดหมอนะอย่าประมาทนะตายได้เหมือนกันแต่ก็มีไม่กี่คนใช่ไหมในโลกนี้นั่นเป็นการที่พระบิดาหรือพระเจ้าอนุญาตให้จิตวิญญาณของหมอคนนั้นเสียสละตัวเองเพื่อเตือนสติสังคมด้วยอย่าทำเป็นเล่นนะเรื่องจริงนะท่านต้องคิดใช่ไหมจิตวิญญาณหรือจิตวิทยาหรือจิตใจของมนุษย์เนี่ยสำคัญกว่ากายยาบางคนแต่งตัวหล่อใส่สูทเห็นไหมแต่สันดานไม่ดีอ่ะถูกไหมต่อให้คุณสุขภาพแข็งแรงต่อให้คุณเป็นคนมีเกียรติมีหน้านิมิตาแต่ถ้าสันดานไม่ดีแล้วคนรู้ว่าคุณสันดานไม่ดีคุณก็เป็นคนที่ไม่มีค่าและไม่มีความหมายอะไรเลยในสังคมเพราะพระพุทธองค์สอนแล้วจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว
สันดานทางจิตนิสัยทางจิตสำคัญที่สุดต่อให้รวยเป็นเศรษฐีแต่ถ้าสันดานไม่ดีมันก็ทำให้ความเป็นมนุษย์นั้นไม่สมบูรณ์คือล้มละลายในการเกิดเป็นมนุษย์พี่ๆน้องๆครับไม่ต้องย้ำสไลด์นี้มากโครงสร้างหลักของมนุษย์ที่เรากล่าวถึงนี้จึงมีสรุปให้ท่านฟังว่า1โครงสร้างทางกายภาพ2โครงสร้างทางสังคมและ3โครงสร้างทางจิตใจพี่ๆน้องๆครับที่ผ่านมาเป็นพันปีหมื่นปีไม่ว่าจะเป็นยุคเลมูเรียแอตแลนติสหรือเป็นยุคโนอาที่โลกพระบิดาต้องชำระอย่างรุนแรงยุคแรกคือยุคเลมูเรียแอตแลนติสโลกนี้จะมีแค่2ทวีปอยู่ตรงข้ามกันทวีปเลมูเรียเป็นทวีปเล็กๆเหมือนกับสมองซีกซ้ายของคนโลกก็หมายถึงกะโหลกสมองซีกซ้ายของคนนะไม่ใช่สมองซีกซ้ายขออภัยซีกโลกตะวันออกเนี่ยก็คือสมองซีกขวาเป็นผู้เชี่ยวชาญคล้ายสมองซีกขวาตะวันตกเนี่ยเป็นสร้างวัตถุเทคโนโลยีขยะก็คือสมองซีกซ้ายโลกมี2ทวีปเหมือนกับมนุษย์เราในกะโหลกศีรษะมี2ก้อนคือสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาไอ้ซีกซ้ายเนี่ยมันก็ขยันสร้างขยะเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่ทางขวาเนี่ยก็มัวแต่บ้าเรื่องปรัชญาบ้างอะไรบ้างแต่ตอนหลังก็ดันทะลึ่งไปอิมพอร์ตเอาวัตถุเทคโนโลยีของอีกซีกหนึ่งถ้าเป็นยุคนี้ก็เรียกว่ายุคตะวันตกไปดีใจได้ปลื้มกับวัตถุเทคโนโลยีที่ไอ้พวกตะวันตกมันสร้างขึ้นมาพระบิดาแบ่งพื้นที่ไว้2ซีกให้คานสมดุลกันแต่ปรากฏว่าไอ้อีกซีกหนึ่งที่เป็นสมองซีกขวาแทนที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณกลับทำให้จิตวิญญาณตกต่ำถดถอยเพราะมัวแต่ไปใส่ใจฝักใฝ่วัตถุเทคโนโลยีมันเลยทำให้โลกนี้เสียสมดุลในสมัยที่เลมูเรียแอตแลนติสยุคนั้นเลมูเรียเป็นเหยื่อของแอตแลนติสชาวชนแอตแลนติสกดขี่ข่มเหงชาวเลมูเรียเพราะเลมูเรียมันซื่อๆเป็นนักปราชญ์เป็นนักปรัชญาแต่แอตแลนติสเนี่ยมันเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีแล้วเมื่อไปนิยมโลกไปนิยมวัตถุเทคโนโลยีพวกเลมูเรียแอตแลนติสก็เลยเป็นพวกที่ชั้นต่ำเป็นพวกต้อยต่ำกว่าพระบิดาต้องชำระโลกเพื่ออะไรครับเพราะมนุษย์ที่เป็นพวกฝ่ายแอตแลนติสมันดันไปค้นพบเครื่องมือหรือกลไกชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อต่ออายุไขของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ได้ถึงแม้เข้าเครื่องนี้แล้วจะสามารถต่ออายุได้คราวละ3ปีนี่ถามว่าช่อชนไหมอย่าไปคิดว่าทำไม่ได้ยุคนี้ปัจจุบันนี้มันกำลังกลับมาคล้ายๆกับยุคแอตแลนติสอีกเพราะไอ้จิตวิญญาณของพวกตะวันตกก็คือพวกแอตแลนติสกลับชาติมาเกิดท่านไม่ต้องไปเสียใจพวกท่านก็คือพวกเลมูเรียที่มาอยู่แถวเอเชียเนี่ยใช้สมองซีขวาชำนาญท่านต้องเก่งเห็นไหมคนที่เป็นคนเอเชียเนี่ยอย่างพระศาสดาอย่างน้อยๆท่านนบีกับท่านพระพุทธองค์เนี่ยก็เป็นคนเอเชียใช่ป่ะครับองค์เยซูคริสต์เอเชียไหมครับก็เอเชียครับเราไม่เคยฝักใฝ่ที่จะสอนลูกหลานของเราให้มันใช้สมองซีขวานำซีซ้ายเขาเรียกว่าปัญญาญาณได้เรามัวแต่ใช้สมองขยะไปคิดตามฝรั่งสังเกตไหมพระนักบวชน่ะเขาสามารถเข้าถึงอภิญญาล่องหนหายตัวได้ใบหวยได้ดูเลขได้ทายใจได้ดูของหายได้ยังรู้อดีตชาติทั้งของตัวเองและของญาติโยมได้นี่เขาใช้อภิญญาเนี่ยมันมาจากการใช้สมองซีขวากับจิตเห็นไหมแต่เราไม่ได้ใส่ใจที่จะพัฒนาตัวไปบ้าระห่ำกับมันกลายเป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไปนู่นแต่ที่จะเอาพลังจิตตรงนั้นมาสร้างปัญญาปาฏิหาริย์ให้เป็นอริยะบุคคลกับใช้ไม่ถูกต้องสมัยนั้นคนชั้นสูงเท่านั้นพี่น้องครับจึงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าเครื่องเข้าไปอยู่ในเครื่องเข้าไปอยู่ในอาคารนี้แล้วมีเครื่องชนิดนี้เพื่อจะต่ออายุให้ทีละ3แต่ขณะที่คนส่วนใหญ่ทั้งเลโมเรียและแอตแลนติสที่เป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่พวกตัวไม่ได้รับโอกาสนั้นนี่แสดงว่าความเสมอภาคกันในระบบโลกเสรีเสียไปใช่ไหมฮะ
พระบิดาทรงวางทุกอย่างเอาไว้อย่างสมดุลสมองซีกซ้ายกับซีกขวามันต้องสมดุลกันนะดาวเคราะห์โลกเสรีนะจะหมุนได้อย่างต่อเนื่องและไม่แกว่งทรายเพราะแผ่นดินบนโลกมันต้องสมดุลพลังงานก็ต้องสมดุลปรากฏว่ามนุษย์ยุคแอตแลนติสทำให้เกิดการเสียสมดุลอย่างรุนแรงนี่คือที่มาของการชำระโลกยุคเลมูเรียแอตแลนติสท่านนึกภาพออกไหมจริงๆแล้วพระบิดาเมตตาให้เรากล่าวตรงนี้จริงๆเราตั้งใจว่าจะไม่กล่าวเพราะมันต้องกินเวลาไปอีกแต่น่าสนใจไหมนะไปคลั่งเทคโนโลยีจนกระทั่งแผ่นดินแอตแลนติสเต็มไปด้วยขยะวัตถุเทคโนโลยีพระบิดาจึงต้องใช้แผนการชำระโลกแล้วแอตแลนติสก็มีผู้รอดไม่กี่คนเพราะเป็นผู้ที่อยู่ทางฝ่ายพระบิดาเป็นฝ่ายจิตวิญญาณที่เป็นพระจิตที่ยังใสถูกคัดไว้ให้เหลือรอดแผ่นดิน2ทวีปก็เลยมีการแตกแยกกันออกมากลายเป็นทวีปปัจจุบันเนี่ยครับแยกตัวออกจากกันมีการชนกันออกจากกันแล้วก็จิตวิญญาณของแอตแลนติสเนี่ยก็เพิ่งได้รับโอกาสมาเกิดในยุคพลังงานเก่าเนี่ยในยุคหลังเนี่ยเพราะพระบิดากำลังจะชำระโลกมาเพื่อเปิดโอกาสให้มีสติทางวิญญาณสร้างสำนึกทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะหาทางหลุดพ้นกลับบ้านให้ได้ไม่ว่าอยู่จะนับถือศาสนาศาสดาพระองค์ใดศาสนาไหนก็ตามหรือไม่มีศาสนาก็ตามอยู่จะต้องกลับบ้านก็เอาจิตวิญญาณกลับบ้านให้ได้ถ้าอยู่ไม่เอาจิตวิญญาณกลับบ้านมัวแต่หลุดลอยล่องลอยอยู่เนี้ยอยู่มัวแต่ทำตัวเป็นเหมือนฝุ่นละออง 2.5 อยู่ก็จะต้องถูกสอยทิ้งถ้ายังล่องลอยอยู่ในบรรยากาศเขาเรียกว่าเป็นขยะของจักรวาลให้เรามากล่าวความจริงตรงเนี้ยใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อสุดแท้แต่ใครแอตแลนติสพระบิดาใช้วิธีไหนครับทำให้แผ่นดินแอตแลนติสเนี่ยพลิกคว่ำตีลังกาทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงแล้วก็แผ่นดินที่เป็นเปลือกหินแข็งที่เป็นแผ่นเปลือกโลกหักแล้วมันก็จะพลิกเอาแผ่นดินของแอตแลนติสที่อยู่ด้านบนพลิกคว่ำลงไปจมอยู่ใต้น้ำใต้มหาสมุทรแล้วเอาแผ่นดินที่อยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนมันที่เป็นทวีปใหญ่ของโลกเราทุกวันเนี่ยที่เหยียบยืนเนี่ยจริงๆแล้วมันเคยเป็นแผ่นดินแผ่นหินที่อยู่ใต้มหาสมุทรมาก่อนเพราะแผ่นเปลือกโลกเรามันลอยอยู่บนน้ำน้ำใต้ดินน่ะในการชำระโลกครั้งที่4ในอีกไม่ช้านี้พระบิดาจะเอาหลักฐานที่เรากล่าวนี้คืนมาให้ชาวโลกเพราะที่เราพูดเนี่ยมันบันทึกเอาไว้ในจักรวาลและในโลกนี้จะพลิกมันขึ้นมาและให้ท่านเห็นว่าไอ้เมืองต่างๆความเจริญรุ่งเรืองต่างๆที่ทำด้วยซีเมนต์ทำด้วยหินทำด้วยอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันไม่มีวันเน่าเปื่อยผุพังเนี่ยมันจะถูกพลิกขึ้นมาเพื่อเป็นหลักฐานให้เห็นว่านี่คือเดิมเป็นทวีปแอตแลนติสแผ่นดินแอตแลนติสที่ถูกจมเอาไว้พระบิดาใช้คำว่ากลบฝังวัตถุเทคโนโลยีขยะที่มันรกโลกถามท่านว่าทุกวันนี้มันกำลังกลับมาเหมือนเดิมอีกใช่ไหมว่าพวกแอตแลนติสจิตวิญญาณของพวกเขาที่มาเกิดเป็นคนตะวันตกเนี่ยมันไม่เข็ดใช่ไหมก็ยังพยายามทำแบบนั้นอีกการชำระโลกครั้งที่4ครั้งนี้มันจึงจะรุนแรงมากกว่าเดิมสมัยก่อนเนี่ยชาวเลมูเรียยังมีจิตฝักใฝ่ทางวิญญาณมากกว่าทางโลกก็มีคนรอดตายเยอะแต่ขณะเนี้ยคนที่อยู่ทางซีกโลกด้านตะวันอะไรตะวันออกกลับไปฝักใฝ่พวกตะวันตกวัตถุเทคโนโลยีตะวันตกจิตสำนึกต่ำตมต่ำซามบูชาวัตถุเทคโนโลยีบูชาเงินแทนพระบิดาเพราะว่า บูชาเงินแทนพระเจ้าคิดว่าเงินเนี่ยคือพระเจ้าแล้วก็ปฏิเสธพระเจ้าตัวจริงก็คือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองมีแต่ก้าวร้าวและก้าวล่วงท่านเห็นไหมนี่คือที่มาว่าเมื่อเปลี่ยนยุคกำลังจะเปลี่ยนยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ซึ่งจะต้องให้จิตวิญญาณจากแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาเข้ามาทำหน้าที่แทนมนุษย์โลกอย่างพวกเราในรุ่นปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าพวกเรายังไม่ออกไปพวกเขาก็เข้ามาไม่ได้มันเหมือนโรงงานอ่ะโลกเนี่ยก็เลยต้องทำให้ตายไงก็ต้องชำระทิ้งเหตุผลมีง่ายๆ
พอตายแล้วจิตวิญญาณที่มาใหม่จึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่ได้วัตถุเทคโนโลยีขยะทั้งหลายจึงต้องหาที่กลบฝังเหมือนเดิมแต่แผ่นดินจะพลิกคว่ำพลิกไหวอะไรยังไงไม่รู้เราไม่บอกเราบอกแต่ว่าเกาะทั้งหลายจะจมหมดแผ่นดินโลกจะหายไปจะมีคนเสียชีวิตมากมายในบึงไฟนะในบ่อย่ำองุ่นก็คือตายหมู่มันจะรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันนั้นตอนนี้เปิดโอกาสให้ท่านปรับปรุงจิตสำนึกของตัวท่านเองกับลูกผัวตัวเมียในครอบครัวทำเถอะครับเชื่อเราเถอะครับถ้าต้องการความรอดท่านต้องพิพากษาตัวเองอย่าให้พระบิดาพิพากษาเลยครับเรากล่าวด้วยความรักและหวังดีนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพระพุทธองค์สอนไว้มันดูแลจิตใจตัวเองเป็นคนดีต้องดีที่จิตใจครับพฤติกรรมทางกายมันออกมาจากจิตใช่ไหมมโนกรรมมันขับเคลื่อนวจีกรรมเป็นคำพูดมันขับเคลื่อนกายกรรมเป็นการกระทำถ้าท่านเป็นคนที่มีนิสัยดีไม่ใช่สันดานชั่วพฤติกรรมของท่านยังไงที่แสดงออกมามันก็จะดีครับคำว่าดีแปลว่าคนอื่นรับได้ถ้าไม่ดีแปลว่าคนรอบข้างของท่านเนี่ยถึงแม้ไม่ทุกคนนะแค่บางคนปฏิเสธก็แสดงว่านิสัยหรือพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกมานั้นมันก็ไม่ดีแล้วโอเคไหมนี่คือสิ่งที่ยืนยันให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทีนี้เรามาดูว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประเภทที่หนึ่งมันคือยังไงจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประเภทที่หนึ่งกระบวนการของจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประเภทที่หนึ่งท่านต้องตั้งใจฟังให้ดีนะนี่คือเรื่องเดียวกันกับการใช้ขันห้าเพื่อจะหมุนกรรมจักรหรือธรรมจักรพูดง่ายๆถ้าท่านไม่ไปใส่ใจกระบวนการเกิดขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเกิดจากการที่ตาของท่านเนี่ยสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆหรือจิตที่นึกเองอยู่ข้างในเกิดรูปเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้ถ้าท่านไม่ใส่ใจในสิ่งที่เราพูดต่อไปนี้โอกาสที่ท่านจะหมุนธรรมจักรมันจะเหลือน้อยมากเพราะนี่เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ปฏิบัติการทางเทคนิคนั่งหลับหูหลับตาเข้าฌานอะไรท่านยังทำได้เลยเนี่ยไอ้นี่ปฏิบัติตามธรรมชาติอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยทำไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไงนะอ่ะมาดูครับประการที่หนึ่งเรากำลังบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่คือกระบวนการของขันห้าที่พระบิดาให้จิตกับกายหยาบหรือกายสังขารมันสั่นสะเทือนร่วมกันเพื่อทำให้เกิดจิตสำนึกถ้าจิตสำนึกนี่แปลว่าเป็นบวกถ้าจิตไร้สำนึกแปลว่าเป็นลบถ้าเป็นลบเราให้ความรักกับโลกไม่ได้ถ้าเป็นบวกเรามอบความรักคือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกทำให้โลกสมดุลได้ชัดเจนนะเราเชื่อมโยงให้อย่างนี้กระบวนการขั้นที่1จิตรับรูปจากอายตนะตามองเห็นหูได้ยินคำว่าได้ยินหรือเห็นเนี่ยแปลว่าผัสสะนะแต่เห็นแล้วเนี่ยผู้ที่จะบอกให้ตัวเราเองรู้ว่าเราเห็นอะไรคือจิตของเราที่อยู่ข้างในตาไม่ได้บอกว่าท่านเห็นอะไรท่านมองอยู่ก็จริงอ่ะแต่ตาของท่านน่ะไม่ได้เห็นและบอกว่าสิ่งที่ตาเห็นนั้นมันคืออะไรหูของท่านเหมือนกันที่ได้ยินคลื่นเสียงมาเนี่ยหูมันก็บอกไม่ได้ว่าเสียงที่กูได้ยินเนี่ยมันอะไรตัวที่บอกท่านก็คือจิตของท่านจิตตัวในอ่ะอายตนะภายในเป็นกลไกอายตนะตัวที่6มันมีคุณสมบัติในการสั่นสะเทือนเพื่อการรับแล้วรู้ถ้ามันไม่รู้มันก็ไปค้นไปเสิร์ชหาในสัญญาขันนี่ตะกี้เนี่ยกำลังพูดรูปธรรมก็คือรูปขันหรือนามธรรมที่เป็นรูปขันนึกภาพออกรับรู้รูปภายนอกเป็นรูปธรรมแต่ที่เราเห็นว่ามันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นนามธรรมแปลว่ามันไม่มีตัวตนจริงหรอกแต่มันเป็นเงาของไอ้รูปธรรมที่อยู่ข้างนอกที่จิตเราเห็นซึ่งเมื่อเสาร์ที่แล้วเราเคยอธิบายคำว่าภาพที่เราเห็นน่ะจากตาที่เราเห็นน่ะมันคือมายาไม่ใช่กล้องที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยกล้องมีจริงๆที่เราตั้งไว้ไม่งั้นฉายภาพเราแล้วท่านก็ไม่เห็นเราออกอากาศออกโทรทัศน์หรอกใช่มั้ยกล้องที่อยู่ข้างหน้าเราเห็นกล้องอยู่ครับกล้องที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันคือรูปธรรมแต่ที่เราเห็นน่ะเราไม่ได้เห็นกล้องฮะตาเรามองไปที่กล้องตาเรามีหน้าที่ผัสสะแต่จิตของเรามันเห็นเงาของกล้องที่ผ่านลูกตาเราผ่านม่านตาเราเข้าไปตกกระทบที่จิตเราที่อยู่ที่ตาที่สามที่ภายในแกลงมันไปสั่นสะเทือนตรงนั้นนะถ้าไม่เคยมีประวัติศาสตร์เพราะเราไม่เคยรู้จักกล้องถ่ายรูปมาก่อนจิตเราก็จะรีบเรียนรู้ทันทีพอรู้ว่ามันคือกล้องปั๊บ
จิตเราจะบันทึกความจำไว้ได้ว่าจำได้หมายรู้บันทึกไว้ในสัญญาขันเนี่ยอันนี้ปั๊บมองมันก็เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินเราได้ยินด้วยจิตของเราไอ้เสียงนั้นที่เราได้ยินมันคือมายามันพอเราบอกว่าเพลาะมากเลยเสียงนางเพลาะเสียงของนายเพลาะมากเลยแล้วเราก็ไปหลงมันเนี่ยคำสอนของพระศาสดาที่บอกว่านั่นคือการหลงในมายาหลงเสียงเนี่ยเสียงคือมายาแต่ที่เป็นจริงๆก็คือคลื่นที่มันสั่นสะเทือนผ่านรูหูเรามานั่นต่างหากคือของจริงมันการที่เราไปหลงมายาหลงเสียงหลงแสงหลงสีหลงรูปมันเป็นมายาทั้งนั้นเลยมันเป็นเรื่องไม่จริงมันเป็นของไม่จริงมีใครเคยกล่าวกับท่านอย่างนี้ไหมนะก็มีแต่พยายามบอกว่ากล้องถ่ายรูปอยู่นะมันเป็นมายามันมีของจริงจริงครับถ้าจะพูดแบบนี้ก้อนหินหนึ่งก้อนที่ท่านสัมผัสท่านเตะมันกระเด็นท่านเอามือหยิบมันขึ้นมาก้อนหินหนึ่งก้อนเราก็บอกนี่คือมายาเหมือนกันเนี่ยแค่ท่านเห็นนะแต่เราอธิบายเพื่อให้คนที่ใช้จิตหยาบเนี่ยเข้าใจง่ายๆหินหนึ่งก้อนที่อยู่ในมือท่านไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะรูปลักษณ์เป็นยังไงล่ะแต่เป็นหินนะหินก้อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่ตัวแทนของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในตาท่านไม่เห็นบางสิ่งที่อยู่ข้างในก้อนหินหรอกแต่หินก้อนเนี้ยที่ท่านเห็นเนี่ยมันเป็นมายานะซึ่งมันเป็นตัวแทนของบางสิ่งที่อยู่ข้างในบางสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือพลังงานที่ตาของท่านมองไม่เห็นหรอกนั่นคือแกนแท้ตัวตนที่แท้จริงที่มีอัตตาที่แท้จริงน่ะก็คือพลังงานแต่เวลาท่านมาศึกษาธรรมะคนนำทางตาบอดชอบสอนท่านพลังงานมันเป็นอนัตตาพลังงานมันเป็นอนัตตาแปลว่าพลังงานมันไม่ใช่ตัวตนพลังงานมันไม่มีตัวตนนี่ก็แปลผิดอีกครับคำว่าอนัตตาเนี่ยมันแปลว่าพลังงานเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งมันเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนไหวมันสั่นสะเทือนของมันอยู่ตลอดเวลามันไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจนมันจึงเป็นอนัตตาแต่ถามว่าพลังงานหรือจิตวิญญาณ นั้นมีอัตตาไหมมีถ้ามันเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสร้างสิ่งนั้นต้องมีอัตตามันต้องมีตัวตนเราเลยอยากบอกท่านว่าอนัตตาก็มีอัตตาพระเจ้าไงก้อนหมายถึงพระสุริยเทพเนี่ยเป็นตัวแทนของก้อนใช่ไหมพระสุริยเทพเนี่ยนะเป็นอนัตตาแต่มีอัตตาจิตวิญญาณของท่านเป็นอนัตตาแต่มีอัตตาไม่มีอะไรที่ไม่มีอัตตาไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีตัวตนเพียงแต่อัตตาตรงนั้นน่ะมันเป็นอัตตาตัวตนที่แท้จริงหรือเป็นอัตตาซึ่งเป็นแค่มายาท่านต้องคิดดีๆท่านจะได้เข้าใจว่าไอ้การพยายามดับขันธ์5เรียกว่าดับอัตตาได้จะเหลือแต่อนัตตาเพราะกูไม่มีตัวตนแล้วมันเป็นตาลยอดด้วนนะฮะมันไม่ถูกนะฮะอ่ะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประเภทที่1จิตรับรู้รูปจากอายตนะพอรับรู้เสร็จแล้วปั๊บจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประเภทที่1นะจิตวางเฉยต่อสิ่งที่รับรู้นั้นรับรู้รูปจากตาที่เห็นจากหูที่รับมาแล้วทำให้จิตได้ยินเสียงพอเห็นรูปพอได้ยินเสียงจิตวางเฉยต่อสิ่งที่รับรู้นั้นวางเฉยแสดงว่าจิตเราเนี่ยสามารถจะวางเฉยได้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินถูกต้องไหมพี่น้องครับไม่รับรู้แล้วรับเอามาปรุงแต่งถูกต้องไหมอ่ะใช่ไหมนั่นแสดงว่าจิตของท่านเนี่ยสามารถรับรู้ผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสอะไรก็แล้วแต่รับรู้ไปตามความจริงเมื่อรับรู้ไปความตามความจริงได้เนี่ยเวทนาเนี่ยขันต่อมาเวทนาก็คือความรู้สึกหรือกิเลสมันจะเกิดไหมครับพี่น้องครับรับรู้ไปตามความจริงแล้ววางเฉยต่อสิ่งที่รับรู้นั้นความรู้สึกชอบไม่ชอบความรู้สึกชังไม่ชังความรู้สึกดีไม่ดีชอบเอาไม่เอาอะไรพวกนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นเราก็ยังเป็นเราอยู่สิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นก็ยังเป็นสิ่งนั้นอยู่เมื่อเรารับรู้ไปตามความจริงจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนเป็นขั้นตอนต่อไปคือจิตจะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่เห็นน่ะมันคืออะไร
อะไรอย่างไรทำไมมนุษย์เราจะใช้ปัญญาได้ถ้าไม่มีกิเลสมาตัดหน้า